0: นะครับติดถึงยาก็ดื้อยาด้วยนะครับกินเลย2สัปดาห์ไอ้ยานอนหลับที่เคยกินแล้วหลับดีมันก็กลายไม่หลับเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากมันดื้อต่อร่างกายเราแล้วเพิ่มมันดื้อด้วยติดยาด้วยดื้อด้วยลองนึกดูครับว่ามันจะเกิดข้อเสียอะไรมากมายเยอะขนาดไหนมันถึงถูกกำหนดกฎเกณฑ์ว่าห้ามใช้จะใช้ได้เฉพาะแพทย์สั่งเท่านั้นซื้อเองจากร้านขายยาไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับเนี่ยร้านขายยาไหนจ่ายยากลุ่มพวกนี้พวกเบนโซไดซิแปมนะครับให้กับคนไข้โดยไม่มีการสั่งยาจากแพทย์เนี่ยผิดกฎนะครับงั้นท่านกรุณาอย่าไปรับกฎตัวนี้หนึ่งคือติดยาเร็วมากและดื้อต่อยาเร็วมากด้วยนะครับเวลาจะหยุดยาเดี๋ยวจะพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งนะต่างๆนะขอประสาน
1: ได้ค่ะ
0: การหยุดยาพวกถ้ามีคนไข้ที่ติดยาอย่านอนหลับแล้วนะหยุดยาทันทีไม่ได้นะท่านผู้ฟังครับห้ามเลยเพราะวันนี้อยากจะหยุดแล้วสต็อปไม่กินเลยคราวนี้กินมาตั้งเดือนแล้วทำงี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังต้องค่อยๆเทลออฟลงลดปริมาณยาลงโดยแพทย์เป็นคนกำหนดให้ว่าจะต้องใช้ยาตัวนี้ลดปริมาณมิลลิกรัมที่ใช้ลงนะครับลดลงค่อยๆลดเป็นใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าจะจบเกมได้อย่าหยุดทันทีเด็ดขาดขอเตือนขีดเส้นแดงตรงนี้ครับถ้าคุณหยุดทันทีจะมีอาการของร่างกายเราเป็นโรคอื่นตามมาเยอะเลยเช่นกล้ามเนื้อมีการเกร็งกระตุกนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีครับคุณในการดำเนินชีวิตต่อไปบางคนจะเป็นมากๆก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นไม่ต้องพูดต่อไปครับมันเรื่องมันแรงนะนั้นหยุดยาระดับทันทีไม่ได้จะหยุดต้องให้แพทย์เป็นคนหยุดให้เพราะว่ามีเทคนิคในการช่วยคุณได้ว่าให้หยุดได้แล้วสุดท้ายผ่านไปสัก 3-4 สัปดาห์คุณจะสามารถออฟยาได้เองอย่าระดับอย่าหยุดทันทีนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครที่คุณติดยาระดับแล้วเนี่ยอย่าหยุดทันทีเด็ดขาดนะครับปรึกษาแพทย์ใกล้ตัวคุณนะครับ
1: อาจารย์คะมันมีอีกคำถามนึงก็คือเคยอ่านข่าวมานะฮะคนที่เขากินยานอนหลับเยอะๆยาคลายเครียดหรือยาพวกแก้แพ้เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สมองก็เรียกว่าเบลออัลไซเมอร์เร็วหรือเปล่าอาจารย
0: ์ถูกต้องครับที่เป็นตัวที่หลังๆนี่เราพบว่ามันมีปัญหาเป็นต้นแบบในการสร้างโรคหลังโรคหลายโรคนะให้กับคนได้นะทั้งกลุ่มของแต่ละอย่างที่เกี่ยวสมองนะไม่ต้องเอ่ยชื่อให้ทราบผมจะบอกว่าอย่าใช้ยาเกินไปเด็ดขาดอย่าซื้อมาใช้เองเด็ดขาดเพราะใช้แล้วมันมือครับต่อเนื่องกันต้องกินทีไรได้หลับได้อีกสักพักมันก็เริ่มดื้อแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเพิ่มยาเองคิดดูนะครับเคยกินหนึ่งเม็ดหลับได้ผ่านไปเกือบเดือนเอ้า1เม็ดไม่หลับก็เป็น2วะซื้อยาตามร้านยาร้านนี้ได้ร้านนี้มันเกเรมขายเองแอบขายกิน2กลายเป็นติดยาแรงมากนะครับเพราะดับเบิลโดสเข้าไปเลยเห็นไหมครับว่าวงจรมันเป็นวงจรที่มันเข้าสู่คล้ายๆกับยาพวกยาเสพติดนะครับสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยมันมีฤทธิ์คล้ายๆกับพวกยาบ้ายาพวกนี้ครับเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปแตะต้องมันมากนักนะครับแล้วก็จะหยุดยาทันทีก็ไม่ได้ดื้อยาอีกต่างหากต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆมันทำให้เราไม่มีความสุขหรอกครับระยะยาวเราไม่ใช่เรื่องดีกับร่างกายมนุษย์นะครับกรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังทำตามแพทย์ให้เท่านั้นครับมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับอย่าหาเองเด็ดขาดนะครับ
1: นะคะเมื่อต้นรายการอาจารย์มาขออีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าช่วงนี้คนอาจจะนอนไม่สม่ำเสมอนอนไม่เป็นเวลาหลับบ้างตื่นบ้างการใช้ยานอนหลับปริมาณที่พอดีเนี่ยมันจะช่วยปรับให้คนหลับตามเวลาปกติได้หรอคะอาจารย
0: ์ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ใช้สั้นๆเพราะเรารู้ว่าโลกมีเวลาจบมันไม่ได้มียาวไปทั้งปีมันมีจุดจบเราก็พอได้ดูผู้ชนะเลิศแล้วก็จบกันเราก็จะไม่กลับไปอดนอนแบบนั้นตีสามตีสี่ที่ตามที่เวลาถ่ายทอดมาครับเหตุการณ์ก็จะถูกดึงออกไปยาเหล่านี้ก็จะลดการออกฤทธิ์เพราะเราก็ไม่ได้ใช้ต่อไปเพราะเมื่อไม่มีเหตุการณ์ที่ไปอดนอน การนอนก็กลับสู่สภาพปกติอยากนอนอยู่แล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเพราะผมเทียบเสมอว่ามีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีตื่นก็ต้องมีหลับมันเป็นวงจรธรรมชาติมนุษย์นะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังว่ากันไปนะคะใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กันหน่อย4689899ยาไว้รักษาโรคก็จริงแต่ถ้าว่ากินมากๆไปอาจจะกลายเป็นโทษก็ได้เนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าคุณลุงคุณป้าตามต่างอำเภอก็แอบไปใช้ยาแก้แพ้นะเนี่ยสมัยเดี๋ยวนี้ใช้เพราะยาแก้แพ้มันซื้อ

0: ได้เองครับ
1: ย
0: าสำหรับกลุ่มเดียวคือเบนโซเดซิปินกลุ่มเลี่ยมๆทั้งหมดอุ้มๆทั้งหมดเลยครับห้ามซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์แต่กลุ่มที่มันเป็นยาแก้แพ้เนี่ยซื้อเองได้ตามร้านขายยาครับคุณลุงป้าก็เลยแอบรับไปใช้ยากลุ่มนี้แทนเอาผลการง่วงเนี่ยครับมันช่วยแกหลับได้หลังจากที่ทำงานทำรายการมาดึกๆดื่นๆแล้วสาวนี้เป็นวิธีการหลบของคนนะครับก็เป็นความฉันฉลาดของท่านนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้เลยครับใช้วิธีแก้โดยการออกกำลังกายตามเวลาที่เหมาะสมเอาแสงแดดแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยกำหนดนาฬิกาชีวิตให้ไปกระตุ้นเมลาโทนินของร่างกายคุณออกมาใช้เองใช้ยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าของร่างกายเราเองของเราเองแท้ๆนะครับยังไงก็ปลอดภัยนะครับ
1: อาจารย์หนูกระซิบกับอาจารย์สองคนนะเรารู้กันสองคนนั้นหนูเป็นคนหนึ่งที่ขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อยาตัวนี้นะคอเฟนิลามิน
0: นั่นแหละ
1: เคยมีประเภทที่แบบยาแก้แพ้เม็ดเล็กๆสีเหลือง
0: ๆใช่ครับ
1: เมื่อก่อนนะอาจารย์นอนไม่หลับขอสักเม็ดหนึ่งหลับสบายหลังๆมาสักอาทิตย์สักประเดือนหนึ่งเม็ดเดียวไม่ไหวนะอาจารย์มันไม่หลับ
0: มันเข้าหลักเดียวกันนะครับต้องเพิ่มยา
1: ใช่แต่ที่เป็นการใช้ยาที่ผิดนะคะคุณผู้ฟังคืออยากหลับอ่ะแต่เกิดกินยาแก้แพ้ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะแชร์กันแชร์กันนะ
0: ระวังด้วยนะครับท่านฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลบไปใช้เดียวที่ตำตอบสำคัญจริงๆเอ็กซ์ไซส์เบาๆสบายๆบวกเวลาที่เหมาะสมคงที่ไว้คุณจะกลับเข้าสู่สภาพการหลับเป็นปกติได้โดยใช้วิธีธรรมชาติของคุณเองฤทธิ์ของมันออกฤทธิ์จากเมลาโทนินของคุณเองของคุณเองนะครับไม่ได้ซื้อมากินนะครับทางมันสร้างกระต่อมในของเราเองขึ้นมาเพื่อให้เราหลับได้จริงๆตามธรรมชาติดีที่สุดแล้วครับแบบนี
1: ้นะคะคุณฟังเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามและพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเต่าปิ้งย่างชาบู CPP6 เต่าปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: 7นาฬิกา11นาทีนะคะถามมาตอบได้คุณผู้ฟังคะวันนี้โอ้โหคำถามก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปตอบคำถามเนี่ยนะคะขอขอบคุณค่ะ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกับ FM 99แล้วก็อสมทของเรานะคะก็คือการโหวตนะคะบมจ.อสมทของเราก็ชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะแล้วก็เริ่มที่20บาทแล้วก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะคะคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcord Super Fan ที่คุณชอบนะคะแล้วก็แพ็กเกจบัตรเนี่ย Mcord Super Fan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะคะแล้วก็รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะคะรางวัลของรางวัลนี่อารถตู้อเนกประสงค์นะ Farison MPV EV Super Van นะ1รางวัลอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะคะคุณฟังรุ่น U43 ตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะคะแล้วก็โกลด์กิฟต์วอยเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันมูลค่า2ล้านเกือบ3ล้านนะคะติดตามนะคะคุณฟังแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 14:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล นะคะไม่จำเป็นต้องรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องรอนัดชิงนะคุณสามารถโหวตได้เลยนะคะกลับมาค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะอาจารย์หมออยู่ในสายอาจารย์ขามีคำถามเยอะเลยค่ะเรื่องของการนอนหลับค่ะอาจารย์
3: ครับมาแล้วครับเบรกสองนะครับท่านผู้ฟังครับมีสายสดด้วยนะครับ
2: ใช่
3: ผมว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยครับมาเป็นธีมต่อเนื่องกับที่กลุ่มผมพี่แปะได้ทำการภาคฟุตบอลเรื่องเกี่ยวกับบอลโลกไว้ให้มันต่อเนื่องกันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์แล้ววันนี้สุขที่เป็นไฮไลท์คือนำเรื่องยานอนหลับมาเล่าให้ท่านฟังสัปดาห์หน้าเราจะต่อเริ่มเปิดฉากเริ่มภาควิชาการกันทันทีนะครับทำเป็นซีรีส์ต่อไปนะครับ
2: มีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณคมเขียวนะคะไม่ได้บอกอายุหรืออะไรมาบอกว่านอนไม่หลับครับอาจารย
3: ์
2: คือก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาทีนี้เนี่ยหมอก็ให้ยาคลายเครียดแล้วก็ยาวิตกกังวลกินมา10กว่าปีแล้วถ้าไม่กินน่ะมันจะไม่หลับปอก็อยากจะถามอาจารย์หมอว่าไอ้เจ้ายาคลายเครียดกับยานอนหลับอ่ะมันตัวเดียวกันไหมแล้วกินไปนานๆมันจะมีผลไหม
3: ครับมันคล้ายมีฤทธิ์คล้ายกันนะครับช่วยคลายกังวลนะเพราะเหตุยิงของคุณเนี่ยคือคุณกังวลหลายเรื่องแต่บางคนที่ไวต่อความกังวลเหล่านี้คุณหมอผู้รักษาก็จะหลบไปใช้ยาตัวนู้นตัวนี้ที่ออกฤทธิ์ให้ผลในการคลายความกังวลของเราได้แต่ว่าไม่ใช่ยานอนหลับก็แล้วกันคือลบการใช้ยาคุกนี้นะครับแต่มีฤทธิ์ช่วยคนไข้ได้ระดับหนึ่งเพื่อการที่เป็นแพทย์เนี่ยมันก็มีโอกาสดีอย่างนึงคือสั่งยาได้ทุกประเภทเพราะฉะนั้นเราจะหลบจากยานอนหลับที่เรารู้ว่าเบนโซไดซิปินมีปัญหาออกฤทธิ์แค่ให้หลับได้จริงได้ดีก็จริงแต่มันดื้อยามันติดยามันอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลบไปใช้ยากลุ่มอื่นนะครับเพื่อช่วยคนไข้อย่างน้องคนนี้เขากินยามานานๆเนี่ยเพราะว่าหมอผู้รักษานี่ครับหลบไปใช้ยากลุ่มอื่นแทนนะจะบอก
2: งั้น
3: ผลก็คือช่วยคุณหลับได้กันแล้วกัน
2: ค่ะงั้นยาคลายเครียดน่ะความแรงมันอาจจะไม่เท่ากับยานอนหลับถูกต้องไหมจัน
3: ค่ะมันออกฤทธิ์ที่ตัวอื่นๆด้วยครับนอกจาก GABA ตัวเดียวในสมองนะ
2: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่พอเรียนมาเราก็รู้ว่ามันต้องในกลุ่มเนี้ยถ้าแตกลูกหลานไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะถึงคือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแต่ออกฤทธิ์ช่วยในการที่เราคลายกังวลลงได้ก็เอามาใช้ช่วยเสริมทางด้านจิตด้วยนะให้สบายใจด้วยโดยการที่คุณหมอคงจะรักษาด้วยการพูดคุยให้ฟังว่าจะทำยังไงกับร่างกายเราเองตัวพี่เองคนที่ถามคำถามนี้นะครับกรุณาค่อยๆปรับเพื่อจะถอยออกจากความวงจรกังวลเหล่านั้นเพราะยิ่งอายุมากขึ้นเรามีสิทธิในการใช้เช่นใช้ธรรมะเข้าช่วยบ้างนะครับฝึกสติฝึกสมาธิบ้างอะไรบ้างเข้าไปเสริมสิครับแทนที่จะใช้ยาไปตลอดเนี่ย พอเราอายุมากขึ้นเราก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นการฝึกทางด้านศาสนาเรานะปฏิบัติทางด้านนะครับฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยช่วยเสริมยาพวกนี้ได้จริงๆนะท่านฟังอันนี้แต่มันไม่เหมาะสำหรับคนที่วัยรุ่นหรือคนวัยกลางคนไงเพราะเขาไม่เหมาะในการไปทำพวกนี้แต่พออายุมากขึ้นผ่านไป10ปี15ปีใช้ยามานานๆปรับโดยเติมเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติฝึกสมาธิอย่างจากหลวงพ่อเขาไปช่วยเสริมเป็นการฝึกธรรมะแบบคารวะแต่ที่ผมใช้เสมอๆท่านนะครับฝึกสติฝึกสมาธิจะช่วยลดยาเรานั้นลงได้จริงๆด้วยนะครับ
2: นะคะคุณผู้ฟังก็ส่งมาจากลำปางนะคะก็บอกว่าโอ้อากาศเนี่ยตอนนี้นะคะฝนตกทั้งคืนยันเช้าเลยนะฟังรายการไปด้วยชัดเจนจากลำปางนะคะนะ
3: ขอบคุณมากครับ
2: แล้วก็มีพี่เดวิดบูนบอกว่าอายุ65ปีทุกเสาร์และอาทิตย์เนี่ยจะไปเดินที่สนามได้1ชั่วโมงบางเดือนอาจจะมีการใช้ยาลอล่าซีแปม 0.5 มิลลิกรัมสัก2ครั้งเพื่อช่วยให้หลับแทบทุกเดือนแบบ

0: นี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมทำให้ติดไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าแบบนี้คงจะพอจะบรรเทาตัวได้เยอะนะเพราะที่เขาใช้แบบมีสติในการควบคุมตัวเองได้ดีแต่มีคนที่ไม่ใช่แบบนี้ไงชาวบ้านทั่วไปกินแล้วหลับดีเอาหรือวะบอกไม่รู้ฤทธิ์มันจะคือไม่ดียังไงกับร่างกายเรานะครับเขาใช้ไปเรื่อยๆหลบไปซื้อยาตามร้านขายยาบางอันที่ยังอยู่นอกกฎนอกเกณฑ์อยู่อะไรเงี้ยครับคุณก็ซื้อได้แต่ว่าพอระบบยาประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าคุณไปต่างประเทศแล้วจบเลยครับไม่มีใบสั่งยามาไม่ได้สักเม็ดเลยจากร้านขายยาว่ามีโทษแรงมากกับเจ้าของผู้ประชากรที่ขายให้นะครับ
0: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ก็แชร์ในเรื่องของการนอนไม่หลับมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเคยนอนไม่หลับค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยตื่นมานะก็กินนมอุ่นๆบ้างน้ำขิงอุ่นๆก่อนนอนก็หลับสบายดีทุกคืนเลยล่ะค่ะ
1: ครับอันนี้ถือเป็นวิธีการที่เยี่ยมเลิศนะครับเพราะว่าใช้วิธีการที่มันธรรมชาติมากเนี่ยเขาไปชดเชยไปทดแทนบางทีมันโดนพอดีอ่ะแล้วอย่างพี่คนนี้เขากินน้ำขิงนมมากนักช่วยเสริมให้มันก็ไปช่วยทำให้เราคามดาวลงลดความกังวลลงถ้าได้ใช้ยาใช้อื่นๆช่วยไปการดื่มนมอุ่นๆสักแก้วหนึ่งก่อนถึงเวลาหลับเนี่ยมีคนใช้เยอะมากเลยในเมืองไทยก็ใช้กันมากตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่ในเด็กนะครับถ้าเป็นคนผู้เป็นพ่อแม่เองนะคือเราก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งเดียวเพราะมันทำให้เราได้คลายกังวลลงได้ระดับหนึ่งนะครับ
0: อืมนะคะอ่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็แชร์เรื่องของการนอนไม่หลับมาค่ะอาจารย์
1: คร
0: ับ หนึ่งอ่านหนังสือสิได้สักหน้าที่สามก็หลับนะ
1: ได้
0: สองกินให้อิ่มหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะ สามฟังเรื่องผีหรือฟังธรรมะอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์เออแล้วแต่ละคนเขาก็มีวิธีการที่จะทำให้ตัวเองหลับไม่เหมือนกัน
1: คนไทยเป็นอย่างนี้ครับคนไทยมีวิธีการที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีที่มันไม่ค่อยดีอันตรายติดบ้างดื้อยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนไปใช้วิธีอื่นนะครับอีกการหนึ่งที่สำหรับน้องวัยรุ่นนะน้องวัยรุ่นอายุน้อยกับช่วงก่อนถึงวัย35-40นะครับอย่าใช้เตียงเป็นชื่อที่ดูข้อมูลนะครับเพราะปัจจุบันนี้ใช้โน้ตบุ๊กใช่ไหมก็แบบง่ายนะกลางที่นอนแล้วก็นอนคว่ำบ้างดูโน้ตบุ๊กบ้างดูอะไรที่ตรงนี้ครับผลตามมาคือนอนไม่หลับเยอะเลย
0: อ
1: ุณาใช้เป็นบนโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือจะอ่านก็อ่านไปนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาง่วงถึงจะไปนอนที่เตียงนอนจะเป็นที่สำหรับการนอนหลับตั้งใจจะหลับจะใช้ทำอย่างอื่นค้นคว้าหรือคุยกับเพื่อนไลน์กับเพื่อนคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนั่งคุยไปให้สบายๆออกนอกระเบียงบ้านก็ได้นะคุยกับเพื่อนให้สนุกสนานไปเลยอย่าใช้ที่นอนเป็นตัวที่ทำกิจการพวกนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยไม่หลับนะบอกก่อน
0: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าผมเคยนะครับอาจารย์พอเครียดอ่ะนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเนี่ยสุขภาพก็แย่ไม่เกิน1อาทิตย์ร่างกายป่วยครับอาจารย์
1: ใช่ครับภูมิคุ้มกันลดลงครับภูมิในร่างกายลดลงคุณจะติดเชื้อไวรัสทันทีไข้หวัดใหญ่บ้างอะไรบ้างที่ร้อนในอากาศเนี่ยครับแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรนะเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายเราก็สู้กับมันด้วยภูมิเราแต่พออดนอนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ5วันขึ้นไปเนี่ยครับเริ่มแล้วนะครับภูมิลดลงไอ้เชื้อมันเก่งกว่าเราแล้วก็บุกมาติดเชื้อจนได้เห็นไหมครับมันมีรายเสียหลายอย่างหมอถึงต้องจัดสินใจให้ยาตลอดให้คุณ5เม็ด7เม็ดในหนึ่งซองถ้าก็หมดไปแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไปแอบซื้อเองเลยนะท่านผู้ชมคือตัวสำคัญนะครับผมแนะนำหลบไปใช้วิธีออกกำลังกายในเวลาที่เหมาะสมช่วยหลบไปใช้ธรรมะแบบคารวะช่วยฝึกสติช่วยช่วยนะครับดื่มนมดื่มอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันช่วยคุณได้ในการผ่อนคลายคราวนี้หลบไปใช้เหล่านี้ครับเพื่อจะไม่ต้องใช้ยาสำหรับในการแทรกร่างกายเรามากนะครับ
0: นะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ายานอนหลับนะมันเป็นยาที่ต้องควบคุมสั่งจ่ายโดยหมอโดยแพทย์เท่านั้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอยากเรียนถามอาจารย์ว่ามันมีกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีข้อจำกัดในการใช้ยาพวกนี้ไหม
1: ก็มีครับบุคคลที่ไวมากๆนะทั้งเต่าแค่กินได้แค่เม็ด2เม็ดแรกก็มีอาการแล้วนะครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นคิดว่ามียาหลายตัวที่ต้องใช้และต้องกำหนดชัดเจนว่าต้องใช้โดยแพทย์เพราะว่ามันก็มีโรคประกอบด้วยถึงจะตัดสินใจใช้ได้นะครับก็จะรู้ว่าใช้เพื่อเป้าหมายแค่นี้จริงๆและแถมตอนหยุดยาจะเลิกใช้ยา ก็ต้องใช้แบบค่อยๆลดยาลงปรับยาลงค่อยๆลงไปจะหยุดทันทีก็ไม่ได้นี่คือปัญหามันเป็นยาที่ดีหลับได้จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วโหรอบตัวมันมีพบมีฤทธิ์เยอะเลยครับทั้งดื้อยาทั้งติดยาทั้งจะหยุดยาทันทีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีปัญหามากมายนะครับท่านผู้ฟัง
0: คนแก่กินได้ไหมอาจารย
1: ์ไม่ควรเลยครับจะเกิดตามมาเยอะเลยเช่นเสียหลักทรงตัวไม่ค่อยดีล้มเลยตามมาด้วยเรื่องกระดูกหกกระดูกหักตามมาเยอะเลยครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังก็นะมีคนถามก็มาเหมือนประมาณว่าถ้าคู่สูงวัยอ่ะนอนไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะให้พักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ยานอนหลับได้ไหมเลือกใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: คือลูกตาเขาหลบไปใช้ยาคอเฟนนี่ละมีไง
0: แก้แพ้ไปนะคะ
1: ต่างอำเภอใช้กันเยอะมากเลยนะสมบัติสกอร์ครับพยาบาลนั้นซื้อเป็นถุงๆได้เลยอ่ะมีใครห้าม
0: มีคุณผู้ฟังลงท้ายด้วย0992อาจารย์ครับผมเนี่ยตกที่สูงมาหัวไหล่กระแทกหัวไหล่ทีนี้เนี่ยมันก็รักษาหายแหละว่าแต่ว่าตอนนี้มันยกไม่เหมือนเดิมอาการปวดยังไม่หายมันต้องขยับแขนแล้วก็จะมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอาจารย์อันนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะ
1: ครับก็ตอนที่กระทบอุบัติเหตุนะครับมันทำให้เสียระบบสองกล้ามเนื้อและกระดูกตรงนั้นไประดับหนึ่งนะวิธีการให้มันฟื้นคืนที่พวกน้องบอกว่ารักษาอาการแต่มันดีขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณไม่ได้หักกุนแรงไม่ได้มีอะไรที่กระดูกหักเรียวหักนะครับถ้าฟื้นตัวตอนฟื้นตัวนี้ครับตอนชุดจะเปลี่ยนสลับจากยังเจ็บนิดๆหน่อยๆอยู่เวลาเอื้อมเนี่ยการเป็นถ้าไม่เจ็บเลยเนี่ยทำไงต้องแข็งใจมากเลยค่อยฝืนนะครับอย่านิ่งอยู่ต้องพยายามค่อยๆฝืนบริหารร่างกายทำเองที่บ้านจะไปพึ่งกายภาพบำบัดเพราะท่านทำได้ไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์ทำเองที่บ้านเล็กได้ก็ยกขึ้นนะครับถึงจุดที่เริ่มมีอาการเจ็บนิดๆสต็อปสเต็ป2คือรอสักอึดใจหนึ่งหายใจเข้าออกพอให้หายเจ็บลงยืดต่อยสัก50ตังค์เนี่ยผมแนะนำเสมอท่านก็รับฟังให้ดีๆนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญในการที่จะถึงน้องคนนี้โดยตรงเลยครับบาดเจ็บมามันเจ็บรักษาสักพักหนึ่งมันดีขึ้นแต่ไม่จบถึงศูนย์มันติดใครก็เลข2เลข3ใช้2สเต็ปปฏิบัติแนะนำนะครับขึ้นไปสูงจนถึงจุดที่เจ็บสต็อปเอามือข้างมาช่วยประคองไว้แล้วถ้าหายเจ็บหายใจเข้าออกลึกๆ 3-4 ครั้งมันเริ่มเบาลงเพิ่มขึ้นอีก50ตังค์ต่อเข้าใจ50ตังค์
0: เข้าใจค่ะไม่เต็มบาท
1: ไม่เต็มอ่าใช่ขึ้นเท่าที่จุดที่มีสเต็ปสอนที่คุณกำไรครับเพราะว่ากำไร50ตังค์กำไรเพิ่มขึ้นสะสมไปสะสมมาผ่านไปสักเดือน2เดือนคุณจะกลับเข้าสู่เลข0ได้จริงๆด้วยนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับขออภัยนะครับที่ต้องมาพูดซ้ำนะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณคมเขียวที่รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะอาจารย์ก็แชร์มาก็บอกว่าผมอายุ51ครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่กินยาน่ะมันก็จะหลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นครับอาจารย์บางทีคนคุยกันก็ได้ยินแต่มันก็หลับๆตื่นๆนะฮะอาจารย์มันไม่สนิทเบลอ
1: ๆนี่ครับผลมันกรุณาไปครั้งต่อไปคือไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนี่ครับกรุณาเล่าอาการนี้ให้ฟังนะครับอันนี้มีความสำคัญในการที่หมอจะเปลี่ยนยาให้นะปรับไปเปลี่ยนตัวไอ้ข้างเคียงอื่นๆที่ไม่ใช่ยาหลับแท้ๆไม่ใช่เบนโซเดปินเอปิเตชัตนะครับอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นก็ดูแล้วให้หมอฟังด้วยนะครับว่ามีอาการอย่างเงี้ยแทรกเข้ามานะครับคุณหมอครับอะไรเงี้ย
0: นะคะแล้วก็ต่อก็เป็นคนที่อิจฉาคุณรุตนี่รุตโคราชนะบอกว่าคุณหมอครับผมเป็นคนโชคดีหัวถึงหมอนไม่ถึง2นาทีผมก็หลับเนี่ยอิจฉาคนพวกนี้มากเลย
1: ครับใช่ครับ
0: ดีจัง
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันสิ่งที่แลกกันไม่ได้ระหว่างคนต่อคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีพรสวรรค์นี้แล้วก็โหถือว่าเป็นบุญนักหนาครับไม่ว่าจะกุมใจอะไรก็ตามแต่ขอหลับก่อนเราไม่รู้ละมึงพูดใหม่ตอนเช้าอ่ะ
0: นะคะ
1: กลุ่มนี้ดีมากเลยนะขอชื่นชมนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่คุณให้ DNA ที่ดีมากกับคุณนะครับ
0: ดีจัง0409บอกว่าผมอายุ48น้ำหนัก77สูง168ตรวจสุขภาพล่าสุดนะอาจารย์ค่า eGFR เนี่ยเมื่อปีที่แล้ว93ก็ลดลงปีนี้เหลือ83มีคอเลสเตอรอลสูงถึง223 ผมมีความเสี่ยงเป็นไตไหมครับคุณหมอแล้วก็ควรดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง
1: ค่าของไตค่าการกรองคือ GE ก็ประมาณนี้ครับที่เขาแจ้งมาเนี่ยค่าการคำนวณจากผลของค่าตกค้างสารต่างๆในร่างกายซึ่งเป็นตัวบอกมันจะได้ขึ้นลงนิดหน่อยนะครับอย่างน้องคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจาก90กว่านิดๆกลายเป็น80กว่านิดๆเนี่ยถ้าอยู่ในวงจรนี้ครับปรับแค่ดื่มน้ำให้มากพออีกนิดนึงอะไรเงี้ยปรับวิถีชีวิตคุณเองให้มันกลับเข้าสู่สภาพที่ช่วยให้มีปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องกังวลมากในกรณีของน้องคนนี้นะครับเพราะค่ามันแวรี่มากขึ้นขออย่างเดียวอย่าต่ำกว่า60
0: อาจารย์ไหนๆก็คุยเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีเคยได้ยินข่าวที่แบบไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตเพราะไตวายเฉียบพลันคนประเภทไหนหรือว่าเป็นโรคไตชนิดไหนอาจารย์ถึงต้องแบบไตวายเฉียบพลันแล้วเสียชีวิตขนาดนั้น
1: โหอันนั้นเป็นเฉพาะติดเหรอครับเช่นติดถ้ำเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนนะหลายวันไม่ได้กินน้ำอะไรเลยเนี่ยอย่างนี้ครับจะเกิดไตวายแบบเฉียบพลันขอเน้นเฉียบพลันไตวายโดยทั่วไปที่ใช้ล้างไตได้เนี่ยไม่ใช่เฉียบพลันครับเป็นไตวายแบบที่ทั่วไปนี่แหละครับค่ามันต่ำลงไตเสียไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลงจาก60มาเหลือ30เหลือ15อะไรเงี้ยครับไตวายเฉียบพลันคือเกิดขึ้นทันทีวันต่อวันนั้นมีเหตุอะไรก็ตามแต่เช่นคุณเสียเลือดมากนะครับมีการผ่าตัดที่การนี้คุณหมอก็ดูแลให้อยู่แล้วนะครับก็จะแก้ไขตรงนี้ให้อย่างดีแต่บางทีเราเกิดจากเหตุการณ์ของเราเองเข้าป่าไปแล้วหลงทางในป่าเนี้ยไตวายเฉียบพลันไม่มีอะไรจะกินน้ำวันใหม่จะมีนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรากังวลแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนก็ต้องหาทางรอดของตัวเองนะครับกินปัญหาต่างกินเอาเองนะครับเหตุการณ์มักจะเกิดจากนั้นมากกว่าหรือการติดเชื้อรุนแรงเชื้อในกระแสโลหิตเนี่ยแต่ว่าเฉียบพลันได้เลยเห็นไหมครับมันมีเหตุที่รุนแรงกับเราอ่ะถ้าธรรมดาเราไม่มีทางเกิดไตวายเฉียบพลันได้หรอกครับ
0: แต่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือขาดน้ำรุนแรงอาจารย์ขาดน้ำอันนี
1: ้สำคัญมากครับอันนี้ครับโดยที่การที่คุณกินน้ำน้อยๆ อยู่นะครับถ้าอยู่วันเดียวดีก็ดีก็เกิดเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้กินน้ำไม่เข้าเปื่อยน้ำจังคราวนี้ขาดน้ำเยอะๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไตวายเฉียบพลันตามมาได้นะครับ
0: นะคะแล้วก็มีข้อความหนึ่งบอกว่าอยากให้อาจารย์เอาเรื่องของก้อนไขมันมาคุยให้ความรู้นิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย
1: ์ได้ครับได้ครับอันนี้ผมล้ำไปเลยนะครับเพราะก้อนๆเหล่านี้ครับบางทีมันเจอในคนทั่วไปกันเยอะแยะเลยตามนู้นตามนี้ตามหลังบางดำต้นคอบางอะไรนี่ครับเสร็จแล้วก็ไปหาหมอมาบอกเอาออกเถอะเราก็กังวลนะเนี่ยทำผ่าตัดเอาออกหรือมึงนะก็แค่เป็นก้อนนึกว่าจะทำอะไรได้วิธีอื่นถ้าเป็นก้อนไขมันนะครับดีที่สุดคือเลาะออกไปทั้งก้อนเลยเอาให้เกลี้ยง
0: นะคะเวลาหมดค่ะอาจารย์เราเจอกันวันจันทร์นะคะ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
7: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
8: ่สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า
9: Whoa!

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร

0: ตอรี
1: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้

0: 7:36 น. 5 วินาทีนะครับสวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันศุกร์ที่10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2569ราม11 ค่ำนะครับเดือน8 ปีมะเมียพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9 นาฬิกานะครับสวัสดีครับพี่ไปคร
1: ับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับศุกร์อีกแล้วเนาะเรานะ10 กรกฎาคมครับวันศุกร์ที่หลายคนอาจจะปลื้มและหลายคนอาจจะยังไม่ปลื้มแต่ผลมันออกมาตามที่คาดนะไม่ต้องเดาอะไรกันมากครับกับฟุตบอลโลกคู่แรกของรอบ8 ทีมต้อนตืออยู่ข้างเดียว one way ticket เลยนะฮะหลากหลายโอ้โหสไตล์การสร้างเกมรุกของฝรั่งเศสต้องบอกว่าสุดยอดนะฮะ2-0ครับท่านผู้ฟังทีมแรกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
0: ครับ
1: รอวันนี้ครับหลังเที่ยงคืนนี่นะต้องบอกว่าพรุ่งนี้เช้า2:00เน้นย้ำเวลานะ2:00ของเช้าวันเสาร์นะครับก็จะได้ดูสเปนกับเบลเยียมนะครับใครชนะก็ไปเจอกับฝรั่งเศสในรอบรองชนะเลิศ อยากเห็นฝรั่งเศสเจอสเปน
0: อ
1: ่ะเหมือนนัดชิงเลยนะแต่เมื่อคืนโอ้โหเอ็มบัปเป้ท่านประธานผมนี่นะก็ไม่อยากเอาเปรียบพี่เมสซี่นะ
0: ครับ
1: เมื่อพี่เมสซี่ยิงจุดโทษในเกมไม่เข้าผมก็จัดให้เหมือนกันครับยิงไม่เข้าครับ
0: ครับ
1: ครึ่งแรก0-0นะผ่านไป59 นาทีครับประตูแรกก็มาจากเอ็มปาเป้นี่แหละครับยิงแบบเขาเรียกว่าเหนือชั้นน่ะยิงอ้อมเอวอ่ะยิงอ้อมเอวกองหลังของนะครับโมร็อกโกเสียบโคนเสาเข้าไปผู้รักษาประตูกว่าจะรู้ว่าลูกมานี่พักใหญ่แล้วครับก็ขึ้นนำ1-0แล้วก็อีกคนก็เดเบเล่นะ
0: ใช่ครับ
1: ลากมาแล้วก็ยิง1 ประตูนะฮะแต่ที่ยิงเข้าไปไม่เข้าเนี่ยเป็น10นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าพาเลทเดินหน้ามาเลยกองกลางตัวรุกกองหน้าแต่ละคนยิงกันหมดครับได้มาแค่2 ลูกเท่ากับเกมเมื่อ4 ปีที่แล้วรอบรอง
0: ครับ
1: โมร็อกโกก็พ่ายต่อฝรั่งเศสไป2-0สกอร์เดิมครับ
0: คือมันจะมีฟุตบอลอยู่กลุ่มนึงอ่ะที่เวลาแข่งกันแล้วอ่ะก็รู้ว่าผลมันออกมายังไงแต่ก็ยังมีความพยายามอ่ะที่จะคิดว่าอีกทีมนึงจะชนะอย่างอังกฤษกับเม็กซิโกอย่างเงี้ยตอนที่เราบรรยายเนี่ยสถิติมันก็บอกอยู่แล้วว่าเม็กซิโกไม่เคยชนะอังกฤษเลยแล้วอย่างคู่นี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่เคยแพ้โมร็อกโกเลยฮะโมร็อกโกดีที่สุดของโมร็อกโกเลยคือเสมอฮะแล้วก็จะแพ้ปกติเลย
1: แล้วคนยังเชื่อว่าวันนั้นมันไม่เหมือนวันนี้อะไรอย่างนี้นะ
0: ก็เป็นการตอกย้ำว่าปกติแล้วเนี่ยฟุตบอลมันเป็นลักษณะนั้นนะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็อย่างที่พี่แป๊บอกไปมีจังหวะทำประตูเยอะมากนะครับสำหรับฝรั่งเศสแล้วก็ได้2 ประตูมีจังหวะยิงที่ตรงกรอบเนี่ย8 ได้ 2 ประตูนะครับส่วนโมร็อกโกมีจังหวะยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: แล้วก็เกมโดยรวมตกเป็นของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับไม่แปลกอะไรถ้าฝรั่งเศสจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วคือเยอรมันตอนตกณขณะนั้นเคยเข้าชิงฟุตบอลโลกติดต่อกัน3 สมัยนะครับถ้าใครดูทันแล้วก็กลับไปดูแล้วเกิดในยุคนั้นนะฮะ1982 1986แล้วก็1990เยอรมันตะวันตกณขณะนั้นชิงแชมป์ฟุตบอลโลก3 สมัยติดกันนะฮะแต่ว่าได้แชมป์ครั้งเดียวก็คือในปี1990ครั้งนั้นก็เป็นอเดสเบเม่นะครับทำประตูชัยจากจุดโทษชนะอาร์เจนตินา1-0แล้วบราซิลก็เคยทำมาแล้วบราซิลทำมาในปี1994 1998แล้วก็2002แต่บราซิลเข้าชิง3 ครั้งติดต่อกันได้2 แชมป์ก็คือได้ในปี1994ครั้งนั้นชนะอิตาลีนะครับที่มีการเล่นไปจนถึงดวลจุดโทษแล้วก็บราซิลชนะ3-2ที่โด่งดังก็คือโรเบโต้บักโจนะครับยิงข้ามคานไปในจุดโทษลูกสุดท้ายนะฮะแล้วก็ในปี1998ก็ยังพูดกันมาถึงปัจจุบันนี้ว่าบราซิลโดนฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าภาพณขณะนั้นถลุงไปได้ยังไง0-3แล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับโรนโดอ้วนซึ่งเป็นอัจฉริยะลูกหนังของโลกเลยนะฮะแต่ว่านัดนั้นก็ป่วยกระทันหันทีเดียวจนกระทั่งมาเป็นปี2002นะครับบราซิลก็ได้แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่ง โดยชนะเยอรมนี2-0 2ประตูได้จากลูกสุดสวยของโรนัลโดทั้ง2ประตูดังนั้นถ้าฝรั่งเศสจะเข้าชิง3ครั้งติดต่อกันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม
1: ่
0: นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะครับก็ต้องติดตามว่าจะไปถึงนั่นหรือไม่สเปนหรือเบลเยียมจะให้คำตอบพี่แปะอันนี้ไม่รู้จริงนะ
1: ไอ้นี่มันดูง่ายกว่าคู่เมื่อคืนอีกนะครับเพราะว่าเบลเยียมนี่ก็ทุรักทุเลกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับ
0: ครับ
1: เกมที่คนทั้งโลกจำก็คือเกมที่สู้กับเซเนกัลนะตามอยู่2-0แล้วก็พลิกนรกกลับมา3-2ด้วยเวลาสั้นนิดเดียวนะแต่น่าจะจบแล้วครับเรื่องของความเก่งกาจนะฮะเอาละครับคืนนี้เดี๋ยวรอเชียร์กันตี2นะครับเพราะว่าวันหยุดไงสบายสบายผมอยากเห็นสเปนเจอกับฝรั่งเศสเกมรุกที่ว่าแกร่งด้วยกันนะฮะเจอกันเหมือนนัดชิงเลยนะนะฮะแล้วก็เจ็บกันไปสักข้างหนึ่ง เพื่ออีกฝั่งนะฮะอังกฤษของผมจะได้ลอยลำเข้ามาเ
0: มื่อวานก็พูดถึงฟุตบอลโลกเมื่อวานมีโอกาสได้ดูตอนที่นอร์เวย์ชนะอังกฤษนะฮะ2-1
1: ครับ
0: ก็สงสัยว่าเป็นยุคใครก็เป็นยุคของแบร์ล็อบสันนั่นแหละแบร์ล็อบสันทำประตูให้กับทีมชาติอังกฤษขึ้นนำไปก่อน 1-0
1: ปีไหนแล้วนะ
0: โอ้โหปีมาร์กาเรตเชอร์เป็นนายกรัฐมนตรี
1: สู้กับอาร์เจนตินาอยู่ตอนนั้นนะ
0: แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนอร์เวย์ก็มาได้2ประตูแล้วก็ชนะไปที่เมื่อวานผมเล่าว่านายกรัฐมนตรีของนอร์เวย์ก็รออังกฤษว่า
1: พูดขิงกัน
0: เราเคยเจอกันนะแล้วก็อังกฤษแพ้
1: นะจำได้ไหมยู
0: ในขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่าเฮ้ตอนอังกฤษได้เป็นแชมป์โลกครั้งเดียวนั่นแหละพรรคเลเบอร์นะพรรคแรงงานเป็นรัฐบาล
1: เป็นรัฐบาล
0: และตอนนี้เนี่ยผมเป็นรัฐบาลอยู่นะ
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็ว่ากัน
1: อันนี้น่าสรุปมากคู่นี้นะฮะเตะกันวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: แล้วเวลาก็ค่อนข้างจะดี4 นาฬิกา
0: ครับ
1: ส่วนของคุณไทยเรานี่ก็เป็นเรื่องขำๆเขาก็ยังฝันกันอยู่นะว่าเรื่องของบอลโลกกับประชากับประเทศไทยเนี่ยฮะเพราะในงานได้เป็นไทยแลนด์อวอร์ดเนี่ยมันมีนะเรื่องของความฝันของคุณแป้งคุณแป้งก็บอกว่าถ้ามีฝันนะก็อยากจะฝันว่าเราจะได้ไปฟุตบอลโลกเหมือนฝันของคนไทยนะครับแต่อยากจะย้อนกลับไปสัก20 ปีแล้วได้เป็นนะฮะนายกสมาคมณเวลานั้นจะได้มีพลังมากกว่านี้แสดงว่าตอนนี้แกไม่มีพลังและแกก็ฝันอยู่เหมือนเดิมนะฮะว่าบอลไทยจะไปบอลโลกซึ่งการกล่าวตรงนี้นะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาก็ขานรับนะเรื่องความฝันบอลไทยไปบอลโลกนี่นะครับ
0: ทำแผนไหม
1: ผมก็ยืนยันว่าในฐานะรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็จะสนับสนุนสมาคมฮะเพื่อจะประเทศไทยไปถึงฝันแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดไหนยังไงฮะแต่ผมพร้อมจะสนับสนุนสมาคมนะครับ
0: ครับ
1: คือสมาคมก็ฝันคุณสุรศักดิ์ก็ฝันตามฮะต่างคนต่างฝันนะงานนี้ไปถามใครรู้ไหมฮะไปถามโค้ชเองก็ได้ครับฟันแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กินข้าวครบ3 มื้อกันต่อไป
0: คือโค้ชเฮงเนี่ยเขาพูดตั้งแต่แรกแล้วตอนนั้นผมเคยสัมภาษณ์ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยจะไปบอลโลกได้อย่างไรโค้ชเฮงบอกว่ารีบเข้านอนรีบเข้านอนนะตอนนั้นนึกว่าเป็นเรื่องตลกมุกอะไรเปล่าฮะคือฝันไปฮะ
1: คือผมว่าไม่ควรจะพูดเลยนะจริงๆนะทั้งนายกแล้วก็รัฐมนตรีนะควรจะถามเรื่องแผนกันนะว่าเราจะทำอย่างไรในการสารฝันนะก่อนหน้านี้เราจำกันได้สมัยบิ๊กหอยนะพอบอลไทยได้แชมป์4 เกมเราต้องสารฝันบอลไทยไปบอลโลกต้องรื้อลิ้นชักออกมาแล้วปัดฝุ่นแล้วนะครับประกาศจะทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ประเทศไทยณเวลานี้ตั้งแต่ประกาศว่าเป็น48 ชาติอ่ะไม่มีแผนอะไรเลยคุณดุเทพโอ้ยไปตามน้ำเหมือนเดิมนะฮะว่ามันจะฟุกขึ้นมาโอ้ยลำบากครับฉะนั้นก็ได้แต่ฝันต่อไปพวกเราคงจะต้องจุดธูปหาธูปไว้บอกลูกบอกหลานนะฮะช่วยบอกกล่าวไปด้วยว่าเราจะได้ไปบนโลกกันเมื่อไหร่หรือต้องรอนะฮะจับฉลากจับฉลาก
0: ก็เหลืออีก3 คู่นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันงวดเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครมีพลังพอที่จะอดนอนแล้วก็ดูให้ครบก็ดูไปนะฮะ
1: ฉะนั้นวันนี้เรา3 คนแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ช่วยกันวิเคราะห์วิจารณ์ดูว่านะฮะอีก3 คู่นี้ทีมไหนจะชนะ
0: ครับ
1: นะตี2ของคืนวันนี้นะครับหลังเที่ยงคืนไปตี2 2นาฬิกาเช้าวันที่11สเปนเจอเบลเยียมแล้วก็วันที่12กรกฎาคมเช้าตี4ของวันที่12นะครับก็คือจะเป็นคู่ของนอร์เวย์กับอังกฤษแล้วก็ 8โมงเช้าของวันที่12คือวันอาทิตย์นั่นแหละครับอาร์เจนตินาเจอสวิตมาเตะกลางวันให้คนไทยได้ดูด้วยนะ8โมงตรงหลังเคารพธงชาติอาร์เจนตินาเจอสวิตนะคิดว่าไง4689899เดี๋ยวช่วงหน้านะครับนะหลัง8โมงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันครับ
0: แล้วก็เกมที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกเป็นเกมที่97นะครับท่านผู้ฟังแล้วก็แต่ละประตูเนี่ยแต่ละนัดเนี่ยมีการ

0: ยิงไปแล้วเนี่ยเฉลี่ย 2.91 ประตูต่อนัดซึ่งถือว่าสูงมากแล้วก็มีการทำประตูกันไปถึง282ประตูทำลายสถิติทั้งหมดก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าจำนวนทีมมันมีถึง48ทีมแล้วก็จำนวนเกมมันมีถึง104นัดยิงกันเยอะไม่ได้เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าทีมที่เข้ามาในรอบท้ายๆเนี่ยสัดส่วนจากเดิม32แล้วก็มาเป็น48เนี่ยมันมีทีมที่แจกประตูและแจกแต้มค่อนข้างเยอะนะครับท็อปสกอร์ณขณะนี้เป็นเลโอเนลเมสซี่กับคริสเตียโนเอ็มบัปเป้นะครับ
1: เท่ากันเลย
0: ทั้งคู่ทำได้เท่ากันนะครับ
1: 8ประตูแต่ว่าเมสซี่ยังมีโอกาสมากกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าเตะมากนัดกว่าไป1เกมแล้วเพราะว่าเตะรอบ8ทีมไปแล้วฝรั่งเศสยังไม่ได้ลงไอ้อาร์เจนตินายังไม่ได้ลงครับ
0: อยากให้มีการสร้างประวัติศาสตร์กันเหมือนกันนะครับก็คือทำลายสถิติของยูสฟองแตงที่ฟุตบอลโลกครั้งเดียวทำได้13ประตู
1: 13ประตู
0: 13ประตู
1: คนเดียว
0: คนเดียวแล้วยิงแล้วสถิติในการยิงของเขาเนี่ยน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะว่าแข่งมันน้อยนัดกว่านี้เยอะมาก 4-5 นัดเองอะตอนนั้น
1: น่ะ16ทีมมั้ง
0: ใช่คือน้อยกว่านี้มากอะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแข่งกันถึง8นัดถ้าจะได้แชมป์หรือว่ารองแชมป์เนี่ยการยิงประตูมากเป็นเรื่องปกตินะครับ
1: ครับส่วนเรื่องการตัดสินนะปิเอโรจิโคริน่านะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้ตัดสินของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าก็ออกมายืนยันนะเรื่องเกมอียิปต์กับอาร์เจนตินาเนี่ยเราเป็นกลางแล้วก็ตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะครับการที่ถูกกล่าวหาจากฝั่งอียิปต์นี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับขอยืนยันว่าเรานะครับตัดสินด้วยความเป็นธรรมนะแต่ว่าการวิจารณ์ขอวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับการตัดสินนะครับเพราะกรรมการนี่เหมือนหนังหน้าไฟอะเนาะ
0: ครับ
1: มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเสมอนะก็เหมือนพนักงานสอบสวนนะจะมีคนรักและคนเกลียดนะเท่ากันในหนึ่งคดี
0: แล้วก็สิ่งที่ตอกย้ำว่าฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ย มีอะไรมากกว่าเรื่องของเกมกีฬาปกตินะครับอังกฤษก็อุทธรณ์กรณีของ
1: คอนซา
0: คอนซาไปนะฮะปรากฏว่า
1: อุทธรณ์ในขั้นตอนปกติ
0: ใช่
1: ก่อนหน้านี้เรียกว่าทำกัน
0: ใช่ปรากฏว่าฟีฟ่าก็ยืนยันการตัดสินแล้วก็แบน2นัด
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยนั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่า
1: ผู้นำก็ไม่ได้ฮัลโหล
0: ไม่ได้ฮัลโหลแล้วก็มันมีอะไรที่มาแทรกแซงจริงๆต้องบอกว่าอย่างนั้นแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าคอนซาเจอร์คอนซาโดนไป2เกม
1: 2เกม
0: จะเห็นเขาเล่นอีกครั้งนึงเนี่ยก็รอบชิงอ่ะ
1: รอบชิงเลย
0: หรือว่าชิงที่3อ่ะถ้าอังกฤษไปถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับเพราะรอบ8ทีมไม่ได้ลงรอบรองไม่ได้ลง
0: ไม่ได้ลงถ้าไปถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับตอนนี้หลายคนบอกว่าฟีฟ่าทำอะไรก็ได้ครับให้สหรัฐมาเตะได้ไหมฮะเพราะว่าพอสหรัฐตกรอบไปแกไปยุ่งกับสงครามต่อครับโอ้โหเปิดฉากถล่มอิหร่านไป2วันติดเลยหลังเกมที่อเมริกาแพ้เขาบอกทำอะไรก็ได้ให้ทำจะได้มาจดจ่ออยู่กับที
0: ม
1: โอ้ยนี่น้ำมันขึ้นมาอีกแล้วนะผมยังไม่ได้เติมนะที่ลดมา2บาท50นะ
0: ครับ
1: ส่วนนะนัดชิงชนะเลิศนี่ตอนนี้ FIFA แล้วก็ Global Citizen นะครับซึ่ง Global Citizen นี่เป็นแพลตฟอร์มที่มีเป้าหมายนะครับจะช่วยนะฮะคนทั้งโลกต่อสู้กับความยากจนเนี่ยเขาประกาศออกมาแล้วนะว่าจะมีจัสตินบีเบอร์ด้วยไม่รู้ฝากมาบอกว่าจัสตินบีเบอร์นี่เขาเป็นแคนาดา
0: ครับ
1: เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะก่อนหน้านี้มีป้ายโฆษณาอยู่แล้วว่ามีมาดอนน่ามีชากิล่าและวง BTS ของเกาหลีฮะ
0: ครับ
1: ร่วมแสดงด้วยนะรวมทั้งเบอร์นาบอยเจ้าของเพลงใดๆที่ร้องร่วมกับชากิล่านะครับก็จะขึ้นโชว์14นาที
0: ก็คือในช่วงเบรกนะโชว์ไทม์ในช่วงเบรก
1: นะครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยในฟุตบอลโลกนะครับนะฮะการแสดงโชว์ในพักครึ่งนะครับ
0: รายชื่อของศิลปินที่ออกมาอย่างที่พี่แป๊บบอกไปเนี่ยนอกจากทั้งหมดแล้วนะครับมาดอนน่าชาคิร่า BTS นะครับบัวบอยแล้วก็มีโคเพย์ด้วยแล้วก็มีจัสตินบีเวอร์รวมทั้งมีคริสมาตินด้วย
1: อุทธรณ์11นาทีครับเพราะพักครึ่ง15หรือเกรงว่าจะจัดสนามไม่ทันนะ11นาทีครับจะได้ดูนะครับเนี่ยต้องดูกันเลยนะครับฟีฟ่าก็งานนี้เขาก็ทำบุญทำกุศลด้วยนะเป้าหมายที่จะรวมทุนให้ได้สัก100ล้านดอลลาร์โดยตั๋วทุกใบอ่ะ1ดอลลาร์จะมีการหักออกมาไปบริจาคให้กับโครงการเนี้ยให้กับ Global Citizen ด้วยนะครับ1รอนด้า แค่1ดอลลาร์แต่ว่าตั๋วนี่โอ้โหถ้าเป็นคนไทยนี่ราคานี้นะต้องมีเงินเหลือจริงๆถึงจะซื้อเข้าชมได้นะขั้นต่ำนี่ 50,000 บาทนะคิดเป็นเงินไทยอะครับเมื่อวานซื้อลูกสาวเปิดดูสกู๊ปนะคนไทยในอเมริกาซื้อตั๋วแล้วก็ไปทำเขาเรียกเป็นนายว่านะ
0: อินฟลูเอนเซอร
1: ์แล้วก็ถามคนข้างๆว่าได้ตั๋วมาราคาเท่าไหร่ 80,000 คนเดียวนะส่วนตัวเขาบอกเขาซื้อตั๋วอะไรโปรดรอโฆษณาเขาเองไม่บอกนักทีเนี่ยแพงที่สุดตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมาตั๋วเข้าชม
0: ครับ
1: แต่เหลือเชื่อนะโอ้โหคนก็ยังค่อนข้างจะหนาตาเลยมีสกู๊ปบางข่าวออกมาที่ว่าขายบ้านอ่ะ
0: เ
1: รียกจะมาดูฟุตบอลโลกอ่ะให้มันติดต่อกันกี่สมัยครับอ่ะคราวหน้า4ปีข้างหน้านี่ก็ขอความกรุณาครับตั๋วราคาให้มันเข้าถึงกันได้ง่ายหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าใครมีเงินถึงจะได้ไปเห็นของจริงใครไม่มีเงินก็ต้องดูหน้าจอที่บ้านนะก็เป็นความหวังของพวกเรานะอีกครั้งตอนที่ซาอุจะเป็นเจ้าภาพ
0: 2034
1: ซึ่งเราน่าจะไปอยู่สักครั้งกรุงเทพ
0: ซาอุเป็นเจ้าภาพ
1: รวบรวมทั้งหมดขายเหมืองที่เหลือ ไปดูสักครั้งเพราะไม่ใช่เฉพาะค่าตั๋วอย่างเดียวนะครับท่านผู้ฟัง
0: แต่บรรยากาศมันไม่ได้ไง
1: ค่าตั๋วเครื่องบิน
0: แต่บรรยากาศมันไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้จริงเหรอ
0: ถ้าสมมติว่าคุณจะดูฟุตบอลเนี่ยหรือว่าฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ส่วนตัวผมนะ
1: ให้ตัวถึง
0: ส่วนตัวผมนะมันควรจัดที่อย่างบราซิลอย่างเงี้ยหรือว่าฝรั่งเศสอย่างเงี้ย
1: หรืออัง
0: ก
1: ฤ
0: ษหรือว่าเยอรมันอ่ะมันมีกลิ่นอายของฟุตบอลโลกไงมาจัดที่สหรัฐเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เป็นฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: มันไม่ได้เลย
1: กลิ่นอายยอดนิยมซาอุนี่มันเล็กไปนะ
0: แ
1: ต่เขามีตังค์อ่ะ
0: มันเล็กไปไม่เป็นไรเพราะว่ากาตาร์ทำมาแล้วกาตาร์เล็กกว่าเยอะ
1: เล็กกว่าเยอะเขาก็สร้างสนามฟุตบอลเพิ่มขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: เอาตู้คอนเทนเนอร์อะไรเขาทำกันหมดเขามีตังค์แต่ว่าความน่าเที่ยวนะหลังจากดูฟุตบอลอ่ะมันน้อย
0: มันน้อย
1: มันน้อยไป
0: คือกลิ่นไอ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ถ้าไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่ฝรั่งเศสไม่ใช่เยอรมันไม่น่าไปดูเลยฮะ
1: ผมเคยส่งคุณดุเทพนะไปรายงานข่าวฟุตบอลชิงแชมป์เหมือนชาติยุโรปที่อังกฤษได้ดูสักเกมไหมถามจริง
0: 4เก
1: ม
0: ได้ดู4เกม
1: บรรยากาศนี่เนาะมันน่าสนุกคนอังกฤษเนี่ยมันบ้าฟุตบอลอย่างยิ่งเป็นวัฒนธรรมที่เขาต้องดูของเราเองก็เหมือนกันถ้าอยากให้เกิดวัฒนธรรมตรงนี้นะเด็กๆทั้งหลายจะต้องมีภาพส่งครูสักครั้งในชีวิตในการไปดูกีฬากับครอบครัวเป็นคะแนน
0: อ
1: ะเหมือนเป็นทำสกู๊ปโดยหนังสือ อะไรยังไงก็ได้นะครับเพื่อจะสร้างวัฒนธรรมตรงนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่ากีฬาจะไปต่อได้มันก็ต้องมีเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนตรงนี้ถ้าภาคชนเข้ามาทำกีฬามาช่วยกันนะฮะก็ต้องมีรายได้ด้วยถ้าผู้ชมมันน้อยมันก็ไปไม่ได้นะเอาล่ะก็ฝันกันต่อไปเรื่องฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกเพราะว่าคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาก็ฝันอยู่นะครับก็ยังไม่มีแผนที่จะทำอะไรทั้งสิ้นเลยวอลเลย์บอลเมื่อวานดูยังไงก็ต้องดูเพราะแข่งกับญี่ปุ่นนะฮะ3-1ครับโดนอีกแล้ว
0: สู้ไม่ได้นะครับและท้ายสุดเนี่ยก็ได้มา1เซตโดยเซตแรกเนี่ยญี่ปุ่นชนะไป25-15แล้วเซตที่2ก็ชนะ25-21เซตที่3เรากลับมาฮึดนะครับแล้วก็เราชนะ25-22เซตที่4นะครับเป็นญี่ปุ่นชนะ25-22
1: ผ่านไปแล้ว2สนามไทยเรา3สนามแล้วสิ
0: ครับ
1: นะเราชนะ2ครั้งนะยังรอลุ้นอยู่นะครับ
0: อีกคู่หนึ่งในพูลเดียวกันเนี่ยสหรัฐแพ้โปแลนด์นะฮะ
1: สหรัฐที่เราชนะที่เขาชนะเรา3เซต
0: ที่ตบไทย 3-0 เนี่ยสหรัฐแพ้โปแลนด์2-3นะฮะดังนั้นเนี่ยอันดับรวมนะขณะนี้ปรากฏว่าไทยยังอยู่อันดับเดิมคืออันดับ14
1: ครับ
0: จากทั้งหมด18ทีมนะครับชนะได้2แพ้8เช่นเดียวกับยูเครนแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับส่วนบัลแกเรียชนะมาอีก1นัดนะครับกลายเป็นบัลแกเรียแข่ง9ชนะ2แพ้7ไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนะฮะถึงแม้ว่าอันดับสุดท้ายก็คือโดมินิกันจะแข่ง9ชนะ1และแพ้8แต่ว่าไทยไม่ได้เหนือกว่ายูเครนฝรั่งเศสและบัลแกเรียณขณะนี้การชนะในแต่ละเซตคือถ้าเป็น 3-2 เนี่ยจะมีผลมันจะดีกว่า 3-0 นะถ้า 3-0 3-1 อะไรเนี่ยมันไม่ไหวเพราะเขานับเซตไงแล้วก็ในบรรดา18ทีมเนี่ยทีมอันดับ1ณขณะนี้ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ
1: แพ้เมื่อวานยังอยู่ที่1
0: ใช่แข่งไปแล้ว10นะครับชนะ8แพ้2ในขณะที่บราซิลอยู่อันดับ2แข่งไป9ชนะ8แพ้1อิตาลีนะครับแชมป์โลกอยู่อันดับ3แข่งไป9ชนะ7แพ้2 แคนาดานะครับอยู่อันดับ4แข่งไป10ชนะ7แพ้3ส

0: รตีบ่ายโมงครึ่งเช่นกันมูโนแม็กถ่ายทอดสดนะครับให้กำลังใจกันต่อนะฮะคือการที่เราแพ้ไม่ใช่แพ้แบบสู้ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: แพ้แบบสูสีทุกเซตเลยนะฮะแต่ความที่รูปร่างของเรายังเป็นรองอะนะน้องๆคนไหนที่รูปร่างดีนะครับไม่ต้องรอเก่งฮะสมาคมวอลเลย์ต้องการตัวทันพ่อแม่ผู้ปกครองนะไม่ต้องรอให้เก่งนะฮะเขาพาไปฝึกเองนะครับเพราะต้องใช้แบบสไตล์จีนในการทำแล้วไม่ใช่ให้เก่งแล้วเอามาไม่ใช่ไม่งั้นตัวมันไม่พอกีฬาบางชนิดบาสกับวอลเลย์นี่ต้องสูงนะถึงจะสู้พวกฝรั่งบังค่าได้เอาละเรื่องของกอล์ฟเรื่องของเทนนิสกรุงเทพแกรนด์สแลมนะครับของวิมเบิลดันนี่เมื่อวานก็มาต้าคอสยุคนี่เป็นนักโหดลูกสกราสาวจากยูเครนซึ่งเป็นมือวางอันดับ12ใช้เวลา1ชั่วโมง9นาทีชนะจัดมินโปลินี่ไงที่ชนะสาวไทยมา
1: ครับ
0: 2เซตเลยนะ 6-3 6-2 ในรอบ8คนนะครับเข้ารอบรองเรียบร้อยคนอื่น
1: ๆก็เป็นการเจอกันในรอบชิงชนะเลิศของนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กทั้งคู่นะฮะในปีนี้หญิงเดี่ยวเพราะว่าหญิงเดี่ยวเนี่ยผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยแคโรไลนามูโควานะครับจากสาธารณรัฐเช็กมือ10ของรายการชนะโคโค่กอล์ฟไปได้นะครับโคโค่กอล์ฟมือ7ของรายการจากสหรัฐตกรอบเรียบร้อยแล้วมูโควาชนะไป6-2แล้วก็เซตที่2กอล์ฟกลับมาได้ชนะ6-1แล้วก็เซตที่3ตัดสินเป็นมูโควาชนะ7-6ไทเบรก12-10นะครับแคโรไลนามูโควานะครับมือ10ของรายการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเพื่อนร่วมชาตินะครับลินดานอสโควาลินดานอสโควาเอาชนะมาตาคอสยุคนะครับจากยูเครนไป2เซตรวด6-4ทั้ง2เซตนะครับเป็นการเจอกันเองนะครับของอสาธารณรัฐเช็กนะครับเช็กเจอเช็กในรอบชิงชนะเลิศและเรียนประเภทชายเดี่ยวและประเภทอื่นๆในกีฬาต่างๆมาว่ากันในช่วงต่อไปนะครับพักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุก

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืบหน้าน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สั่งอพยพประชาชน3อาคาร60ชีวิตหนีตายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมลงพื้นที่บริเวณถนนประชาธิปกเพื่อติดตามวิกฤตน้ำรั่วไหลภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ผิวถนนเกิดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่องและสร้างความตื่นตระหนกกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยอันดับแรกสั่งอพยพประชาชนจากอาคารริมถนนประชาธิปกจำนวน3อาคารรวมประมาณ60คนออกจากพื้นที่เป็นการชั่วคราวประมาณ1สัปดาห์

0: เพื่อความปลอดภัยโดยอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดได้อพยพประชาชนออกแล้วส่วนอาคารที่เหลือคือตึกธนาคารเก่าไม่มีคนอยู่เพราะกำลังรีโนเวทอยู่ส่วนตึกอื่นยังไม่มีความอันตรายต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเอียงตัวและการสั่นสะเทือนของอาคารโดยในขั้นต้นจะดูรัศมีประมาณ30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตคลองสานออกประกาศเรื่องขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าที่บริเวณถนนวงเวียนใหญ่และถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคียงตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นอาคารดังกล่าวอาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินเห็นควรให้หยุดใช้อาคารหากมีการใช้อาคารอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้อาคารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานเขตคลองสานจึงประกาศขอความร่วมมือห้ามเข้าห้ามใช้อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2535ฉบับที่3พุทธศักราช2543ฉบับที่4พุทธศักราช2550ฉบับที่5พุทธศักราช2558และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการควบคุมอาคารพุทธศักราช2544จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นทั้งนี้สำนักงานเขตคลองสานได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดการที่อยู่อาศัยชั่วคราวโดยสามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเอ็มบัปเป้ได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมเอาชนะโมร็อกโก2-0ความเคลื่อนไหวของเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จโดยแม้ครึ่งแรกเอ็มบัปเป้จะยิงจุดโทษไม่เข้าเพราะเจอการเซฟของยาซินบูนูอย่างไรก็ตามกองหน้าจากเรอัลมาดริดก็มาแก้ตัวได้สำเร็จในครึ่งหลังด้วยการทำประตูให้ฝรั่งเศสออกนำนาทีที่60ก่อนที่อุสมันเดเบเล่กองหน้าปารีสแซงต์แชร์กแมงจะยิง1ประตูในนาทีที่66ช่วยให้ฝรั่งเศสเอาชนะไป2-0ผ่านเข้ารอบได้สำเร็จส่วนคิลิยันเอ็มบัปเป้ก็ทำสถิติยิงเพิ่มเป็น8ประตูในบอลโลกหนนี้เท่ากับเลียเนลเมสซี่และยิงเพิ่มเป็น20ประตูเป็นรองดาวซันโวฟุตบอลโลกตลอดการตามหลังเลียเนลเมสซี่แค่ลูกเดียวเท่านั้นฟีฟ่ายืนยันจาเรลควอนซาติดโทษแบน2นัดหลังจากที่ควอนซาแนวรับทีมชาติอังกฤษได้รับใบแดงโดยตรงจากเกมที่ชนะเม็กซิโก3-2ในรอบ16ทีมสุดท้ายแม้จะมีกระแสข่าวกดดันให้ฟีฟ่าพิจารณาเรื่องโทษใบแดงของควอนซาแบบเดียวกับที่โฟลารินบาโลกันแต่ทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้ถูกสั่งพักโทษเป็นเวลา1ปีอย่างไรก็ตามกรณีของควอนซาฟีฟ่ายืนยันบทลงโทษตามมาตรฐานปกติคือให้เจ้าตัวติดโทษแบน2นัดและเขาจะพลาดลงเล่นเกมเจอนอร์เวย์รอบ8ทีมสุดท้ายรวมถึงหากอังกฤษผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเขาก็จะไม่สามารถลงเล่นได้เช่นกันและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

0: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์

0: จิตมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 8นาฬิกา9นาที24วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่แบงค์ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกา SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับสบายๆ สไตล์ Morning Talk ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกที่กำลังจะเริ่มขึ้นและพอเสร็จฟุตบอลโลกเนี่ย24เราก็มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนกันอีกแล้วแล้วก็19กันยายนนะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนี่ยก็จะมีมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียนะครับก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่อาชิแล้วก็นาโกย่านะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ติดตามกันยาวๆไปเลยนะครับขอขอบคุณดูโฮมนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD แล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายนะครับจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟราซิโอไฮบริดนะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับโหวตได้ทันทีเลยทุกที่ทุกสถานการณ์นะครับลุ้นของรางวัลหลักล้านบมจ.สมท.นะครับเชิญชวนร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับหรือว่า World Cup 2020 2026นะครับที่สหรัฐอเมริกาเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่ม20บาทนะครับมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกแพ็กเกจไปที่ mcot superfan นะครับที่คุณชื่นชอบเราก็จะมีบัตร mcot superfan นะครับถูกสุดมูลค่า20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์โหวตลุ้นของรางวัลแล้วรุ่นรับของรางวัลรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ FarisonMPV EV Supervan นะครับเป็นรถแวนสวยงามมากนะครับ1รางวัลมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า3ล้านนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับcheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนะครับเวลา 1:45 นาทีกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับโหวตได้ทุกวันนะครับว่าคุณเชียร์ทีมอะไรแล้วก็ชื่นชอบทีมอะไรนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เลยอย่าช้านะครับและขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
2: ครับเอาล่ะเป็นไงต่อเรื่องของแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน
1: วิมเบิลดันเนี่ยส่วนในประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเขาแข่งกันในวันนี้นะครับทั้ง2คู่เลยก็คือมือ1ของโลกยานิคซินเนอร์จากอิตาลีพบกับโนวัคโยโควิชนะครับเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันชายเดี่ยวนะครับ7สมัยแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คืออเล็กซานเดอร์เซเวเรฟนะครับมือ2ของรายการจากเยอรมนีและเป็นเจ้าของแชมป์ชายเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดนะครับพบกับนักเทนนิสอาร์เธอร์เฟรี่นะครับคนนี้เนี่ยเป็นดาวรุ่งนะครับที่เป็นความหวังของอังกฤษเลยเพราะว่าอังกฤษเนี่ยในปีนี้ตกรอบไปเร็วมากแล้วขวัญใจของอังกฤษอย่างเอมมาราดูคานูเธอถอนด้วย
2: ก็ร
1: อแล้วก็มีอีก 2-3 คนที่เจ็บแล้วก็ตกรอบไปก่อนหน้านี้จึงทำให้อาร์เธอร์เฟรี่เนี่ยนะครับกลายเป็นความหวังสูงสุดเป็นนักเทนนิสที่ใช้สมองเล่นฮะ
2: อ๋อแล้วมือล่ะครับ
1: มือก็เล่นด้วยแต่เขาบอกว่ามันจะมีความใกล้เคียงหรือว่าคล้ายๆกับโรเจอร์เฟเดอร์คือไม่ได้ออกแรงมากเหมือนลาเฟลนาดาว
2: ไม่ใช่สายบู
1: ๊ไม่ใช่สายบู๊ไม่ใช่สายแรงอ่ะ
2: สายหมุนยืนท้ายคอ
1: ใช่เหมาะกับการเล่นในคอร์ตหญ้าแล้วก็มีความสูงเพียงแค่175เซนเท่านั้นเป็นนักเทนนิสที่มาจากรอบคัดเลือกเลยนะฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยมาจากอันดับที่ร้อยกว่าเลยไม่มีใครคิดว่
2: ามาจากรอบคัดเลือก
1: ใช่
2: เหมือนสาวไทย2คน
1: ใช่
2: ครับ
1: ไม่มีใครคิดว่า
2: แปดคนแล้วนะ
1: เฟรี่เนี่ยรอบรองชนะเลิศฮะ
2: มาถึงรอบแล้ว
1: มาถึงรอบรองชนะเลิศ
2: เมื่อวานตีรอบ8ไปแล้วโอ้โห
1: เมื่อวานตีรอบรองหญิงพี่แปะคือก่อนนั้นรอบ8ก็ชนะมาชนะมาดีๆมา
2: โอ้โหเดี๋ยวต้องจำชื่อ
1: ฮะอาร์เธอร์เฟรี
2: ่ชาติ
1: อังกฤษ
2: อังกฤษ
1: อังกฤษเลยนะฮะอังกฤษแท้ๆเลย
2: ด้านนี้ของอังกฤษ
1: ใช่
2: อ
1: ัง
2: กฤษมาแล้วนิวอิงแลนด
1: ์แต่ว่าเกิดที่ฝรั่งเศส
2: โอ้
1: เกิดที่ฝรั่งเศสคุณพ่อ
2: ครับ
1: เป็นฝรั่งเศส
2: ครับ
1: เป็นประธานสโมสรลอริยองถ้าผมจำไม่ผิดอะสโมสรฟุตบอลในฝรั่งเศส
2: แล้วทำไมไม่อยู่ที่นั่น
1: แล้วแม่เนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสแต่ว่าอพยพมาอยู่อังกฤษตั้งแต่เด็กเลย
2: ตั้งแต่เด
1: ็กแล้วก็บ้านเขาเนี่ยอยู่ห่างจากไอ้ตรงเซ็นเตอร์คอร์ดแล้วก็ตรงสนามเทนนิสเนี่ยประมาณสัก 5-10 นาทีเท่านั้นก็มามีบรรยากาศที่ดีมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ตอนเด็กๆเนี่ยจนกระทั่งถึงวัยรุ่นเนี่ยโดนพามาดูเทนนิสตลอดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเล่นเทนนิสนะครับแล้วก็มีโอกาสไปฝึกซ้อมเทนนิสที่สหรัฐด้วยแล้วก็จบ King's College นะครับ
2: โอ้
1: ไม่ธรรมดานะ
2: ความรู้ก็ดีความสามารถด้านเทนนิสก็เยี่ยม
1: เขาบอกว่าทางเนี่ยถ้าใครชื่นชอบโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ยดูหมอนี่เลยฮะอาร์เธอร์เฟรี่ฮะคือไม่เน้นร่างกายอ่ะเน้นสมอง
2: เน้นทิศทาง
1: เน้นทิศทาง
2: เจียกันเจียกันเล่นกับใครอ
1: ่
2: ะ
1: อเล็กซานเดอร์ซาวเรฟฮะโอ้ยของใหญ่เลยตัวสูงกับตัวไม่สูงก็เจอกันนะเพราะซอลเลฟได้แกเกือบ2เมตรอ
2: ่ะเห็นรูปร่างแกแล้วไอ้หนุ่มอังกฤษคนนี้น
1: ะ
2: มันไม่ได้สูงยาวเลยนะ
1: ใช่
2: วันนั้นนอนแผ่เลยนะตอนชนะรอบ8คน
1: 175ไม่ใช่ดู
2: ใช่ใช่แต่คล่องมากครับ
1: คล่องมาก
2: ท้ายขอนปุ๊บๆ
1: คล่องมากคล่องมากนะฮะนั่นก็คือเกิดที่อังกฤษไปที่ฝรั่งเศสบ้างพี่แป๊ะ
2: ครับ
1: ก็คือกอล์ฟนะครับเมเจอร์อันนี้รายการที่
2: 4
1: แล้วนะครับ
2: เอเวอร์ยอง
1: แชมเป
2: ี้
1: ยนชิพนะครับ
2: เงิน9ล้านเหรียญ
1: ปรากฏว่าผู้นำวันแรกนะฮะเป็นท่านนี้ฮะอากิเอะอิวาอิฮะ
2: อิวาอิญี่ปุ่นครับ
1: เธอทำได้8อันเดอร์ฮะ
2: นี่โอ้เก่งมากนะ
1: ฮะ
2: 8อันเดอร์ในวันแรกนะ
1: ครับ
2: โอ้สุดยอด
1: คือพาเนี่ยสนามนี้พา71
2: พา71
1: เธอทำได้8ฮะระยะเนี่ย 6,479 หลาชิงเงินรางวัลอย่างที่พี่แป๊ะบอกไปก็คือ

0: 9,100,000 US ดอลลาร
1: ์
0: นะครับเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับนะฮะ
1: สนามนี้ไอ้ปูใหญ่ไอ้ปูนใหญ่นี่ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เหรอ
1: นะครับว่าต้องเหล็กคมช็อตขึ้นกรีนอะไรประมาณนี้ครับ
0: แล้วก็รองลงมาเป็นฝรั่งเศสนะครับชื่อว่าเพรินส์เดลากูนะฮะ
1: โอ้ยนี่คนนี้ก็ใหม่มากชื่อนี้
0: จากฝรั่งเศสนะครับ6อันเดอร
1: ์
0: 65
1: เจ้าถิ่นก็ชินสนาม
0: อันดับ3เป็นชาลีฮอล
1: ชาลีฮอลอังกฤษ
0: จากอังกฤษนะครับร่วมกับมายาสตักแล้วก็เฮรันริวของเกาหลีใต
1: ้
0: รวมทั้งมาโอซากิโอนะครับของญี่
1: ป
0: ุ่น นะครับ4ท่านเนี่ยทำได้5อันเดอร
1: ์5อันเดอร์นี่อยู่ที่3
0: แล้วก็จินฮีอิมอีกคนหนึ่งของเกาหลีใต้5คน
1: ครับ
0: 5อันเดอร
1: ์5อันเดอร์5คนอยู่อันดับ3ร่วม
0: ดีที่สุดของไทย
1: เป็น
0: ผ่านหน้าแรกไปแล้วผ่านหน้า2ไปแล้ว
1: ครับเมื่อวานเราออกบ่ายไงอัธยา
0: ผ่านหน้า3ไปแล้ว
1: ครับออกบ่ายลมแรง
0: เข้าหน้า4แล้ว
1: ครับ
0: อภิชยายุบล
1: โรเปียโน
0: 1อันเดอร์70นะครับเท่ากับประพังกรทศนกิจ
1: ครับ
0: 1อันเดอร์70อันดับ35ร่วม
1: อันดับ35ร่วม1อันเดอร์นะฮะ
0: แล้วก็เอเรียจุธานุการที่มีข่าวว่าเปลี่ยนไดเวอร์ใหม่อ่ะ
1: ครับ
0: 1อันเดอร์70
1: เออ
0: 3ท่านนี
1: ้3สาวของไทย1อันเดอร
0: ์
1: 3ผู้นำอยู่7เอง
0: ในทางทฤษฎีเป็นไง
1: ยังสู้ได้เพราะเราออกบ่
0: าย
1: วันนี้สลับกันไอ้พวกที่ตี8 9อันเดอร
0: ์
1: มันไปออกบ่ายบ้างเรามาออกเช้าลมสงบ
0: แล้วในทางปฏิบัติ
1: ก็น่าจะได้สัก5 6อันเดอร์เ
0: อ
1: ้ย
0: แล้วก็
1: ไอ้พวกที่ตีบ่ายก็จะนะฮะ2 3โอเวอร
0: ์ครับ
1: ประมาณนั้นโอเปโนนี่ติดชุดเอเชียนเกมด้วยนะนี่อ่ะเคยได้
0: พิชยาญุบลใช่ไหม
1: เคยได้เหรียญทองที่จีนมาแล้ว
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็ลงลึกมาถึงหน้า5อันดับ69ร่วมนะครับอัธยาธิติกุล1โอพา72
1: อัธยาธิติกุล
0: อันดับ69ร่วมนะ
1: ลงมา1โ
0: อฮะ
1: 1โอ
0: 1โอเวอร
1: ์1โอไม่เป็นไรสู้ได
0: ้ส่วนเกสคิมฮะ
1: เ
0: กสคิม2โอเวอร์อันดับ87ร่วมนะฮะ
1: ครับก็น่าจะวันนี้ถ้าตีสแควร์หรือว่า1อันเดอร์ก็น่าจะผ่านตัดตัวแล้วสำหรับอัธยานะ
0: ปาจารีนันทฤกาล2โอเวอร์อันดับ87
1: โปเมียว
0: ฮะ
1: 2โอเวอร์ยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู
0: ่
1: ครับ
0: นี่เป็นคนที่มองในแง่ดีอย่างยิ่ง
1: ถ้า1โอเวอร์2โอเวอร์ยังมีโอกาสครับ
0: แต่ผมชอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ผมชอบอันดับ102ร่วม
1: ใครฮะ
0: เนลลี่คอด้า
1: เนลลี่คอด้าไง
0: 3โอเวอร
1: ์อันนี้เดี๋ยวเธอก็มาเดี๋ยวเธอก็มา
0: ถามว่าทำไมถึงอยากให้เป็นอย่างนี้เพราะอยากใหจีโน่เนี่ยจบอันดับที่เหนือกว่าในเรื่องคอร์ด้าน
1: ิดนึง
0: คะแนนมันจะได้ใกล้เคียงกันบ้างเพราะตอนนี้14กับ10มั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะอันดับ1กับ2
1: แต้มห่างกัน4แต้ม
0: ห่าง
1: ม
0: ี
1: 2เมเจอร์
0: อ่
1: ะทั้งคู่เดี๋ยวจะผ่านตัดตัวพอได้มาออกรอบเช้าละ
0: ยังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมด
0: อีก3ท่าน
1: ยังมีโปฮัท
0: พรณรงค์เพชรล้ำพรณรงค์เพชรล้ำเน
1: ี่
0: ยอันดับ118ร่วมร่วมกับทางด้านของสุวิชยาวินิจฉัยธรรม
1: โปฮัตนี่มาจากนะฮะต
0: ั
1: วสำรองนะ5โอเวอร์โอ้
0: 118ร่วม
1: เหนื่อยหน่อยวันนี้ต้องตีประมาณ2อันเดอร์ถึงจะผ่าน
0: แล้วก็อันดับ3จากท้ายชนะตีวันละแสนนะครับ7โอเวอร์
1: พราวพราว
0: 7โอเวอร์
1: 7โอเวอร์ก็วันนี้อีกวันลุ้นกันนะครับว่า8สาวไทยจะผ่านกี่คนก่อน
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้น2วันค่อยลุ้นว่าอันดับจะเป็นอย่างไรนะครับดูได้นะถ่ายทอดแล้วก็ดูเวลาที่เหมาะสมกับการดูด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ดึกไม่ดึกนะ
0: ก
1: เล่นที่ฝรั่งเศสยุโรปนะเขาต่างกับเรา5ชั่วโมงเราเร็วกว่า5ชั่วโมงครับเอาส่วนเรื่องของนะครับฟุตบอลอะไรกันเล็กน้อยนี่มาประกาศอาสาที่จะหยุดแล้วนะฮะอารันใช่ไหมเก่งใช่ไหมแดนเบิร์นประกาศเลยนะครับกองหลังล่างโยกของอังกฤษผมขออาสาหยุดเออร์ลิงฮาเล่นเองแต่ไม่รู้ว่านะเจ้านายให้ผมได้ลงหรือเปล่านะเออ
0: พ่อหนุ่ม9นิ้วนะเพราะว่านิ้วแกโดนมีอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็หาย
1: เก้านิ้วเรื่องนิ้วที่มือนะฮะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่นิ้วที่อื่นนะฮะ
0: ใช่ฮะที่มือแกมีอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: กองหลังของนิวคาสเซิลเนี่ยตัวใหญ่มากลูกมงเด่นมาก
1: เดี๋ยวรอดูนะฮะวันอาทิตย์นะครับ
0: 4-4
1: ส่วนเชลซีก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสัญญา4ปีให้ซาบีอารอนโซนะครับมากู้สถานการณ์ของสโมสรเชลซีแล้วก็เชลซีได้ปล่อยตัวนะนักเตะบราซิลน่ะอังเดรซานโตส
0: ครับ
1: นี่เป็นกองกลางนะวัย22ปีให้กับแมนยูด้วยนะ50ล้านปอนด์รอเปิดตัวนะรอเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการต้องตรวจร่างกายก่อน

0: อนุมัติแล้วให้ย้ายได้อังเดซานโตก็จะมาแทนนะฮะกองกลางบราซิล
1: คาเซเมโร
0: ่ใช่
1: บราซิลไปบราซิลมา
0: แต่ไม่รู้จบนะฮะเทพพอกันหรือเปล่านะอังเดซานโตผมไม่เคยดูฟอร์มเขาเลย
1: บราซิลก็มีคุณย่าอยู่นี่ใช่ไหม
0: มันมีกองหน้าอยู่
1: คุณย่าอยู่แมนยูใช่ไหมคุณย่าก
0: ลางมันขายไปไงไม่ได้ขายเขาออกเองไม่ต่อสัญญาประมาณนี
1: ้
0: มาสำรวจหน้ากีฬากันนะครับวันนี้ของไทยรัฐหน้ากีฬาภาพใหญ่ของเมสซี่กำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่น้ำตาตกในกว่าจะผ่านนะครับมาถึงรอบ8ทีมได้นะครับเมสซี่นะ 3-2 มา2เกมติดแล้วนะโอ้โหจะเจอกับสวิตนะครับเช้าวันที่12กรกฎาคมนะเวลา8โมงเช้าบ้านเราซึ่งเกมนี้นะครับทางนะบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะฮะหรือแจ๊สนี่ครับก็ได้จัดกิจกรรม FIFA World Cup Fan Park Thailand 2026นะครับในพื้นที่นะครับของสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟบริเวณลานตัวหนอนนะครับก็ฟรีนะครับนะไปนั่งชมคู่อาร์เจนติน่าเจอกับสวิตตอน8โมงกินกาแฟดื่มน้ำชากันไป
1: นี่อาจจะเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะเพราะปกติเนี่ยมันจะแบบกลางคืน 4-5 ทุ่มอ่ะ
0: เขาเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าก็ไปดูเทปคู่อังกฤษกับนอร์เวย
1: ์ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นอังกฤษชนะเท่าไหร่ก็ไปดูกันผมจบพอดีไงตีสี่จบหกโมงถ้าไม่ต่อเวลานะครับฟรีนะครับไปร่วมบรรยากาศนะฮะแบบใหม่นะฮะบรรยากาศยามเช้าดูฟุตบอลกันได้ฟรีครับพาดหัวบอกว่าโอเดกาดกร้าวพาทีมไวกิ้งทะยานรอบรองเบิร์นปลุกเร้าเพื่อนรวมพลังดับนอร์เวย์นะครับเบิร์นก็คือแดนเบิร์นนี่แหละครับแล้วก็หัวสาวเต็มร้อยเปิดบ้านรับสวิตเทนนิสบินรีจีนคิงคัพเพลย์ออฟเวิลด์คัพนะครับเดี๋ยวนี้สาวเทนนิสของเรานะพัฒนาไปไกลแล้วนะ
1: ครับ
0: ครับน่าจะได้เห็นเหรียญในเอเชียนเกมคราวนี้แหละนี่ก็นะรับสวิตเซอร์แลนด์ในเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงนะบินรีจีนคิงคัพนะครับจะแข่งกันนะครับ21ถึง22พฤศจิกายนปลายปีที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนะครับก็เป็นเพลย์ออฟเวิลด์คัพนะฮะลุ้นกันจะได้ขึ้นชั้นหรือไม่แล้วก็จัดในรอบ10ปีว่ายน้ำเอสกรุ๊ปนะกว่าพันคนจาก34ชาติร่วมชิงชัยธรรมนัสภูมิใจได้เป็นเจ้าภาพหายไปนานนะช่วงนี้นะเออท่านยังอยู่เนาะ เห็นช่วงนี้พะเยากำลังดังด้วยสิก็ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเอสกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026 34ชาตินักกีฬาทั่วเอเชียร่วมแข่ง 1,226 คนนะครับไปดูของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้เดลินิวทับกระทิงดุโคตรระปึกใช้อ่านอย่างนี้นะดวลเบลเยียมสถิติสูสีนะครับเดี๋ยวผมจะไปว่ากันในช่วงหน้านะครับแล้วก็เรื่องของข่าวที่ไม่เป็นข่าวแต่ก็เป็นข่าวจนได้ใช้คำว่าช็อกหันทัพไทยลุยศึกเอเชียนเกมคุณลุงเต็ม
1: ครับ
0: ใช้ช็อกได้ยังไงที่เหลือยังเยอะอยู่เลยนะครับ
1: 685
0: คือผู้ปกครองนักกีฬาบางคนนะตกใจตอนแรกมีชื่ออยู่ไงกับนะบางสมาคมตอนหลังมีการตัดออกไปไง
1: ครับ
0: นะตอนนี้จากเดิมอ่ะ715คนแล้วก็หลังมานี่ก็เหลือนะครับ
1: 685
0: คน
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าจะยกทัพกรีฑาไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์รวมถึงเรื่องของงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งมันของเก่าก็ค้างของใหม่ก็ออกช้าไอ้ตรงนี้นะครับมันเป็นเช่นไรช่วยไปเป็นเจ้าขี้โจการนะฮะไปขุดไปคุยวิธีการทำงานของนะฮะกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่มีคุณธนุเกียรติจันทร์ชุมดูแลเป็นผู้จัดการกองทุนอยู่เขาว่ากันอย่างนี้นะตอนไปจีนนี่ก็โอ้โหล่อไปเท่าไหร่อ่ะ
1: มากกว่าเจ้าภาพ
0: มากกว่าเจ้าภาพ
1: มากกว่าเจ้าภาพนะครับที่เราเล่ากันเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่าเรื่องสนุกเนี่ยแต่ไม่สนุกนะเพราะว่าส่งไปมากกว่าเจ้าภาพแต่ผลงานของนักกีฬาไทยในครั้งนั้นได้12ทอง
0: ตอนแรกนะครับเราส่ง719จาก46สมาคม
1: ครับ
0: นะแล้วก็น้อยกว่าที่หางโจแล้วนะหางโจส่งไป937คนจาก40ชนิดกีฬาครับตอนหลังก็ตัดลงมาเหลือ685ไงนะฮะก็เลยทำให้บางคนไม่ติดพอไม่ติดก็รู้สึกว่าโกรธไปโกรธถึงกองทุนไปเลยประมาณนั้นนะเพราะงบมันน้อยลง
1: สมมติว่า
0: จริงๆแล้วเรื่องนี้น
1: ะ
0: มันไม่เกี่ยวกับงบบ้านเราเท่าไหร่หรอกแต่ทางเจ้าภาพอ่ะเ ขาต้องการจำกัดจำนวนด้วย
1: ครับ
0: เลยเคร่งนะฮะ
1: สมมติว่าแข่งที่ปากีสถาน
0: ครับ
1: หรือว่าอินเดียเนี่ย
0: ครับ
1: จะจำนวนจะเยอะไหม
0: จำนวนเหลือประมาณสัก 4-500 คนก็พอการสัมภาษณ์ก็อีกแบบนึงโอ้คุณภาพจริงๆแต่ถ้าจีนกับญี่ปุ่นอะไรพวกนี้โอ้ยเราก็ต้องการสร้างประสบการณ์ด้วยเราตามสถิติตามที่กำหนดมาถ้าเข้าที่6ระดับเอเชียเราก็ให้ไปถ้าได้เหรียญเดียวหนึ่งใน4เกมเราก็ให้ไปอะไรประมาณนั้นมันมีวิธีการ
1: แต่บางกีฬาเนี่ยไม่ได้มีรอบคัดเลือกนะแล้วได้ไปนะอันนั้นก็นับจำนวนเหมือนกันนะเขาไม่นับจำนวนนะเขานับจำนวนด้วยเหมือนกัน
0: โอ้เราไปเยอะก็ไม่พูดถึงงบแล้วไปน้อยก็พูดถึงงบขึ้นมาอ่ะมาดูหน้าหนึ่งกันเมื่อวานหลายคนก็ลุ้นระทึกว่าผ่านหรือไม่ผ่านพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านฉลุยศาลวินิจฉัยไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะก็7-2
1: ครับ
0: ก็ศาลต่อนะครับปชน.คือภาคประชาชนจับตาโครงการถลุงแฉส่งแคตตาล็อกรอแล้วหนูบินเปิดการค้ามาเลย์นะครับนะแล้วก็ภาพข้างล่างก็เป็นภาพนะฮะต้องขึ้นเวทีต้องเรื่องงานนี้เป็นเซ็กโซโฟนนะครับคุณอนุทินบรรยายภาพนะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมหาไทยโชว์ลีลาเป่าเซ็กโซโฟนเพลง My Way โดยมีนายอันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียหยิบไมค์ขึ้นมาร้องครอนะครับนะฮะตรงโต๊ะเลยโต๊ะที่ทานอาหารกันบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารกลางวันเป็นไปอย่างชื่นมื่นเลยนะครับระหว่างการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมวันนี้ก็จะกลับนะฮะเห็นว่าจะลงหาดใหญ่ไปดูด้วยก็ My Way เป็นภาพของนะฮะอิบราฮิมนี่ถือไมค์ร้องนะคุณอนุทินซึ่งมีความนะฮะเชี่ยวชาญแล้วก็รอบรู้เรื่องของดนตรีเป็นอย่างยิ่งเล่นได้ทุกชนิดเลยนะจะให้ร้องก็ได้โดยเฉพาะนักร้องที่ชอบมาก
1: มีโอกาสเป็นศิลปินแห่งชาติไหม
0: ยังไม่อย่างไม่เว้นแต่นะท่านจะเว้นวรรคทางการเมืองและเอาจริงเอาจังด้านนี้ครับ
1: ครับ
0: สั่งอพยพคนด่วนดินใต้อุโมงค์ซุดตรงวงเวียนใหญ่ก็รถไฟฟ้าสีม่วงน้ำรั่วโกลาหลปิดถนนด้วยเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงดีว่าเมื่อวานฝนไม่ตกซ้ำนะ
1: ครับ
0: ก็มีภาพของเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้วงเวียนใหญ่ส่งผลให้ดินใต้ถนนประชาธิปกทรุดตัวก่อนที่กรุงเทพมหานครจะให้ชาวบ้านสามอาคารในรัศมี30 เมตรอพยพออกไปก่อน1 อาทิตย์วันอาคารถล่มกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันก็ไปอยู่ที่อื่นก่อน1 อาทิตย์นะครับมสวซัดสทนะฮะมสวที่ได้รับงานนะฮะมูลค่าสูงสุดในการเสนอราคานั่นละบอกว่าสสท.เนี่ยแทรกแซงผลสอบเปิดโกงกลางกรรมาธิการนะฮะก็กรรมาธิการเขาเรียกไปแต่เจ้าหน้าที่สท.ไม่ไปนะไปเฉพาะนะฮะตัวแทนของมสว.นะครับประมาณนี้เจ้าพ่อเรดบูรวยปริ้นเบอร์1 50เศรษฐีไทยอู้ฟู่ CP มาที่2สหรัฐนะฮะมาที่3นะครับงานนี้นะครับก็ไปดูแล้วนะครับแต่ละคนนี่รวยกันชนิดที่ว่าไม่รู้กี่ชาติก็ไม่หมดนะครับแต่คุณทักษิณชินวัตรอยู่อันดับ14ของประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: มีทรัพย์สิน 1.8 พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ 5.8 หมื่นล้าน 58,000 ล้านนะแต่ว่า 17,000 ล้านนี่ภาษีท่านยังไม่จ่ายยังเหนียวอยู่นะครับอันนี้ศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับกรุณาฮะยังเหลือครึ่งเลยไม่ต้องห่วงนะครับก็จะมีเศรษฐีใหม่เข้าสู่ทำเนียบนะฮะมหาเศรษฐีไทยปีนี้2รายคุณบัญชาองค์โคสิทธิ์ผู้ก่อตั้ง KCE Electronic นะครับผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์เรื่องของเกี่ยวข้อง AI ไง
1: ครับ
0: และอีกคนกันกุลดำรงปิยวุฒิผู้ก่อตั้งนะครับกันกูลอิเล็กอินเจเนียริงนี่กันกูลอินเจเนียริงซึ่งเป็นการขยายธุรกิจการจัดหาไฟฟ้าสีเขียวให้กับศูนย์ข้อมูลนะครับก็นะมีมหาเศรษฐีของเราหลายท่านหลายตระกูลที่ผู้นำตระกูลก็ได้เสียชีวิตไปลูกหลานก็รับทรัพย์ต่อก็อย่างเช่นคุณกฤตรัตนรักษ์นะฮะช่อง7ช่อง7ตอนนี้ก็เป็นคุณชัดชนรัตนรักษ์รับอีกคนนะคุณหมอปราเสริฐประสาททองโอสถนะเครือกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วก็บางกอกแอร์เวย์ ตอนนี้ก็ดูแลโดยนะฮะตระกูลคุณชูชาติพัชรชัยนำสกุลเดิมเพชรอัมไพอ่ะเมืองไทยแคปิตอลอ่ะ

0: และตอนนี้ก็เป็นดาวนภาพัชรชัยดูแลนะก็ประมาณนี้แล้วก็เกณฑ์การติดอันดับมหาเศรษฐีไทยปีนี้ฟอร์บเขาบอกว่าจากเดิม420ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเป็น555ล้านดอลลาร์สหรัฐถึงจะจัดอันดับให้นะครับนะคนรวยอันดับหนึ่งอยากรู้ไหมว่ามีเท่าไหร่เฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวทรัพย์สิน 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย 1.54 ล้านล้านบาทนะฮะตระกูลเจียรวรนนท์หรือ CP ทรัพย์สิน 3.66 หมื่นล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาทนะเศรษฐีใหม่ที่เราเห็นกันในชาตินี้พวกเราเห็นเลยคุณสารัตน์รัตนวดีทรัพย์สิน 1.76 หมื่นล้านนะพลังงานไฟฟ้าที่แกสร้างขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ตระกูลจิราธิวัฒน์นะฮะเซนทันนะ 1.17 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเจริญสิริวัฒนภักดีนะฮะช้างเนี่ยฮะ 1.15 หมื่นล้านนะครับประมาณนี้แล้วกันเอาละข่าวอื่นๆนี่ก็หน้าหนึ่งของไทยรัฐก็มีบอลโลกกระทิงดุบูเบลเยียมดาวรุ่งยามาวเป็นตัวทีเด็ดคาดรูปเกมสูสีรอบ8ทีมคืนนี้นะครับนะของเดลี่นิวสักหน่อยนะครับเดลี่นิวนะฮะก็ประธานกรรมธิการนะครับบอกว่าทางนะฮะสถ.ในเบี้ยวโค้งสุดท้ายแจงโกงสอบกรรมธิการประชาชนยะเชิญรอบ2นะกรรมธิการปปช.ไม่ใช่ประชาชนปปช.ส่วนอธิการมสว.พ้นผิดมอบผอ.ธรรมอนุทินชี้ทุจริตไร้ประณีประนอมงานนี้นะครับไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่นะคุณเทพในการที่จบแล้วก็นำขึ้นสู่ศาลอ่ะเพราะผมไปดูนี่คดีล่าสุดที่มีการประกาศออกมาจากปปช.นะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมันเป็นเรื่องตั้งแต่ปี2549อะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการของปปช.ได้เปิดเผยว่าคุณรจนากันตินันตอนที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนะฮะปี2549มีงบ43ล้านปรับปรุงผิวจราจรนะฮะก็แกทำเป็นลายโครงการให้เป็นโครงการละไม่เกิน2ล้านเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาขณะที่สามีคุณเกรียงกันตินันดำรงตำแหน่งส.ส.อุบลนะฮะก็ระบบของครอบครัวไงเอาบริษัทเข้ามามีการสอบไปสอบมา20ปีผ่านไปกรุงเทพเพิ่งประกาศว่าทั้งคู่ผิด2549ครับนี่การทำงานระบบกว่าจะรวยคู่นี้ผิดนะคนลืมไปแล้วครับผม
1: คือ
0: โอ้ย
1: คือในทฤษฎีของนักกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าความยุติธรรมที่มาช้าเนี่
0: ย
1: คือความไม่ยุติธรรมฮะ
0: โอ้นึกว่ายังดีกว่าไม่มา
1: ไม่ใช่ดีกว่าไม่มาไม่มาความยุติธรรมที่มาช้าคือความไม่ยุติธรรม
0: ไม่ยุติธรรมนะตอนนี้ก็มีหลายคดีที่คาอยู่นะตั้งแต่เลือกสว.นี่2ปีผ่านไปแล้วนะยังไม่ได้คืบไปไหนเอาแล้วก็ใช้คุ้มค่าทุกบาทนายกมั่นใจพรก.เงินกู้ขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยฉลุย7-2ก็200ล้านที่เหลือจะเรื่องของพลังงานนะฮะนะก็จะช่วยให้คนไทยนะฮะมีค่าจ่ายน้อยแล้วก็ได้พลังงานสะอาดมากน้อยอย่างไรแค่ไหนผมจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันนะไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไรจากงบนี้ไหมครับรออีกหน่อยไหมคุณเทพเผื่อบอกใครซื้อรถไฟฟ้าใช้นะภาษีจะลดลงหรืออย่างเงี้ยหรือจะช่วยครอบครัวละเท่าไหร่ก็ว่ามาจะได้รอซื้อนะฮะตรงนี้ต้องซื้อสำรองไว้สักคันละแล้วก็มีภาพของมหาเศรษฐีเฉลิมยุทธแชมป์มหาเศรษฐีไทย3ปีซ้อนนี่ฮะแล้วก็จับยกกวนพ่อไทยทิพย์ตำรวจถอดเกร็ดมังกรสแกมเมอร์70,000ล้านเรื่องของเรื่องคือก็ข้าราชการไทยอีกแล้วครับไปเอื้อประโยชน์รับเงินพวกจีนเทาให้คนไทยจดทะเบียนรับเป็นลูกบุญธรรมโอ้โหแล้วจากนั้นก็กลายเป็นคนไทยโดยบุกสมบูรณ์แบบ
1: ครับ
0: นี่เจ้าที่นะฮะของตำรวจและกรมการปกครองไปจับกุมนางสาวสุริพรนิตทีมเจ้าหน้าที่เขตธนบุรีและนางสาวสุนีสถิตมโนธรรมนะร่วมกันรับจ้างทำสูติบัตรเถื่อนให้ลูกจีนเทาได้สัญชาติไทยเพื่อได้สิทธิต่างๆในไทยลูกพวกนี้ก็มาโกงอ่ะโอ้โหนี่เขาบอกว่าไอ้แก๊งพวกนี้นะ 70,000 ล้านมูลค่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะฮะใน3คู่ที่เหลือ
1: ครับ
0: นะรวมทั้งดู SMS 4689899ส่งกันมาได้เลย

0: ครับ
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
4: บอลโลกสตอรี
5: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็น Mission Impossible สำหรับนักเตะยุคนี
6: ้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
4: 8:40 น. 26วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ
5: พูดถึงนะมาเศรษฐีบ้านเรานี่โอ้โหนี่เราเห็นกันหลายครอบครัวนะอย่างกระทิงแดงหรือเลดบูนี่ก็เหมือนกันนะ
4: ครับ
5: รุ่นพ่อใช่ไหมช
4: ื
5: ่อคุณเฉลียวนะ
4: คุณเฉลียวครับ
5: นั่นเป็นคนปรุง
4: ใช
5: ่จากนะฮะพ่อค้ายาปกติไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่คิดค้นเรื่องเครื่องดื่มนี้มาจนรวย
4: ใช่ครับ
5: กระทิงแดงนี่ขายในบ้านเราแล้วก็ขายทั้งโลกแต่ที่ขายได้มากกว่าคือเป็นเลดบู
4: ใช่ครับ
5: ตัวนั้นเน
4: า
5: ะ
4: ก็เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นชาวออสเตรีย
5: ออสเตรีย
4: ออสเตรียแล้วก็ไปขยายแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของกีฬาเยอะมากนะโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นลักษณะของเอ็กซ์ตรีม
5: พอร์ตโผล่อะไรพวกเนี้ย
4: ในยุโรปเนี่ยขายดีมากสัดส่วนของยุโรปเยอะมากครับ
5: เราก็เป็นหุ้นด้วยก็เลยทำรายได้นะโอ้ทั้งโลกนี่มหาศาลนะครับ
4: ครับ
5: เอาละมาดูฟุตบอลนะฮะ2:00 น.ของค่ำคืนวันนี้กันนะครับรอบ8ทีมคู่ที่2ทีมใดชนะก็จะไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับสเปนนะฮะซึ่งตอนนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้เป็นเต็ง3ร่วมกับอังกฤษฝรั่งเศสนี่เต็ง1นะครับอาร์เจนตินานี่เต็ง2
4: ครับ
5: ลุยเดฟาราลุยเดราฟานเต้ครับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเรื่องของผู้เล่นมีแค่นิโก้วิลเลียมต้องเช็คฟิตเท่านั้นเองนะครับก็คงจะยึดตัวผู้เล่นที่ชนะโปรตุเกสมา 1-0 ในรอบ16ทีมประตูก็จะเป็น

0: ไอซิมอนแนวรับก็ต้องเป็นลาโปสอ่ะนะยืนคู่กับปูบาซิเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีพวกเปโดโปโรกูกูเรย่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาโรดี้ต้องมานะฮะพวกเปดรีดาเนียนโอโมอยู่ตรงกลางได้เห็นเจ้าหนูรามินยามาแน่นอนโอทุกเกมที่ลงนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เท้านี่คล่องมากเลยนะ
1: ฮะ
0: เหลือเชื่อว่า18ปีแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้ยิงประตูมากมายแต่เป็นตัวทำเกมที่ขาดไม่ได้ครับพวกโอยาซาบาวตัวยิงอเล็กบาเอน่านะครับนะฮะก็เป็น3ประสานในแดนหน้าส่วนเบลเยียมนี่ครับก็โอนาน่านี่กองกลางนี่จากวิลล่านี่เจ็บหัวเข่านี่หมดสิทธิ์ลงเล่นแล้วนะครับลูดี้กาเซียนะครับถือว่าเป็นคนที่แก้เกมได้ดีนะวางแผนลงสนามเป็นรองทุกเกมแต่ก็ผ่านมาได้เรื่อยๆนะครับจนมาถึงรอบ8ทีมนี้ทีโบกุ๊กตัวยังต้องมาเนาะกรุงเทพ
1: ใช่ครับ
0: อายุไม่ว่าจะเยอะแล้วแต่ประสบการณ์ในเหลือเฟือครับ
1: ก็ได้ลงเป็นมือหนึ่งแน่นอนถ้าดวลถึงจุดโทษน่าสนใจนะครับ
0: ครับแล้วก็พวกยูเรติเลมันนะฮะแล้วก็พวกอามาดูโอนาน่าที่เจ็บนี่ก็น่าจะมีวานาเคลงเล่นคนที่จะลงนะฮะก็มีพวกเลียนโดทอสซาตัวนี้ตัวทำเกมนะฮะเชอร์มี่โดกูนะฮะแล้วก็ลูกกูคงจะต้องพักอยู่ข้างสนามก่อนนะครับผมโอ้เห็นกล้ามเนื้อท้องแกกล้ามเนื้อท้องหรือไขมันก็ไม่รู้นะฮะพวกเลนโดทอสซ่านะครับรูบาคิโอชาวเดเธอเคเทลาเลอร์ก็จะเป็นกองหน้าเควินเดอบรอยน่าจะลงแต่แรกนะ
1: ครับ
0: วันนี้ผมคิดว่าคงไม่ให้เป็นซุปเปอร์ซับนะเป็นรองฮะทั้งตัวผู้เล่นนะแล้วก็อายุไขอะไรประมาณนี้สเปนดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเคยเจอกันมา2ครั้งนะสถิติของฟุตบอลโลกในรอบก่อนรองชนะเลิศปี1986เบลเยียมชนะจุดโทษนะ4ปีต่อมาครับที่อิตาลี1990สเปนก็ชนะ 2-1 เลยนะเป็นที่1ของกลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มออปตาบริษัทเก็บสถิติชื่อดังใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสเปนมีโอกาสชนะถึง 59.1%
1: คร
0: ับ เบลเยียมมีโอกาสชนะแค่19ครับคู่นี้สกอร์น่าจะเหมือนเมื่อคืนผมมองมากกว่า1ลูก
1: คือสเปนเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี2025จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: แล้วยังไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกคราวนี้นะ
1: ครับ
0: แต่เกมที่ดูแล้วมันมองๆไปนิดก็เจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดไงซึ่งเหนือการคาดหมายอ่ะ0-0อ่ะ
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: คือเสมอกับเคปเวิร์ด0-0ชนะซาอุ4-0ชนะอุรุกวัย 1-0 ชนะออสเตรีย 3-0 แล้วก็ชนะโปรตุเกส 1-0
0: ครับเยี่ยมฟอร์มที่ดีสุดตอนถล่มอเมริกาไง
1: ตอนนี้ถ้าสเปนยังไม่เสียประตูไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เขาทำลายสถิติวอเตอร์เซงกาแล้วนะ
0: อ
1: ูนายเซมอนนะผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติสเปนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ที่อยู่อาร์เซนอลนะอาร์เซนอลเนี่ยมือ2นะฮะไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงสนามเลย
0: ครับ
1: นะครับที่อยู่อูนายเซมอนเนี่ยเขาเลือกมาตั้งแต่ตอนฟุตบอลทีมชาติยุโรปแล้ว
0: ครับ
1: คนนี้เขาเลือกคนนี้มาตลอดเพราะคนนี้เชื่อใจได้
0: เกมล่าสุดของทั้ง2ทีมสเปนกวาดชนะโปรตุเกส 1-0 โอ้ต้องตัวสำรองนะมิลิโน่มายิงนาทีบาป 90+1 ส่วนเบลเยียมถล่มใหญ่อเมริกาซึ่งตอนนั้นขาดสติและขาดปัญญา 4-1 คู่นี้ดูเหมือนจะเป็นต่อกันค่อนข้างเยอะแต่เกมผมว่าน่าจะสูสีเผลอๆครึ่งแรกน่าจะ 0-0 นะ
1: ครับ
0: แต่จบ90นาทีผมว่า 2-0 ฮะ
1: ความเหมือนกันของคู่นี้ไม่น่าเชื่อนะถ้าดูจากที่พี่แป๊ะบอกคอมพิวเตอร์วิเคราะห์เนี่ยออปตาวิเคราะห์บอกว่าสเปนมีโอกาสชนะ 59% เนี่ยแต่สิ่งที่เหมือนกันของ2คู่นี้คือตั้งแต่ปี2025จนกระทั่งถึงขณะนี้เบลเยียมก็ไม่เคยแพ้ทีมใดเลยนะครับอาจจะมีเสมอบ้างแต่ไม่เคยแพ้ทีมใดเลยนะ
0: ครับโอ้ตอนนั้นเควินเดบรอยนี่ฟิตไงตอนนี้แก30แล้วอ่ะ34มั้ย
1: ตอนนี้เควินเดบรอยไม่ลงจะดีกว่าฮะเพราะถ้าลงไปเนี่ยสร้างภาระฮะ
0: ลูกกูยังติดมาคิดดูครับคุณดุเทพโอ้พุงแกย้อยเลยนะแต่วันนั้นแกยิงลูกที่4ได้โอ้แกเต้นทำเลยเป็นรองครึ่งแรกเสมอผมมองงี้น
1: ะ
0: แต่ครึ่งหลังครับแป๊บแล้วก็แผลแหมมันโดนกดดันอะเกมลุกของสเปนโดยเฉพาะไอ้หนูยาเมาเนี่ยนะก็มี 2-0 แล้วครับใครนะคิดว่าอย่างไรก็ส่งกันมาได้4689899ส่วนคู่ของวันที่12 4 นาฬิกานอร์เวย์เจออังกฤษคู่นี้ผมว่าตื้อในสักพักหนึ่งอ่ะ ในที่สุดที่ขาดก็พี่เขาแข็งแรงกว่าในสุดน้องก็เสร็จพี่เขาอะนอร์เวย์ครับน่าจะโดนนะฮะสกอร์อังกฤษต้องเสียประตูทุกเกมน่าจะมี 2-1 ไม่ต้องต่อเวลานะครับส่วนนะครับคู่ของที่จะเล่นกันอาร์เจนตินาเจอสวิตนะครับอาร์เจนตินาเจอสวิตนี่ 8:00 นนะครับนะฮะอังกฤษก็น่าจะเจอกับอาร์เจนตินาครับไม่รู้จะเชียร์สวิตยังไงแล้วอะครับนะครับก็น่าจะเป็นคู่รองชนะเลิศที่อาร์เจนตินาเจออังกฤษสเปนเจอกับฝรั่งเศสเป็นคู่ชิงทั้ง2คู่เลยน่าดูกว่าคู่ชิงเยอะเลยนะถ้าเป็นไปตามนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะมีทีมที่จะพลิกล็อกขึ้นมานะผมมองไปที่อาร์เจนตินาจะแพ้สวิตนะลูเทพ
1: ครับ
0: เพราะว่าอาร์เจนตินาเห็นฟอร์ม 3-2 3-2 มา2เกมแล้วนะ
1: ฮะ
0: แล้วสวิตนี่ก็คนนี้ว่าคือใครก็คาดเดาคงไม่ได้เป็นทีมเวิร์คอย่างเดียวอ่ะไม่มีตัวทีเด็ดเลยนะครับมันจะเหมือนหมู่เกาะเคมบูร์ดไงประมาณนั้นแหละแต่เรื่องนอร์เวย์จะมาพลิกล็อกชนะอังกฤษผมว่ายากเพราะนอร์เวย์เคยประพฤติไม่ชอบมานัดหนึ่งนัดที่ลงเล่นกับฝรั่งเศสอ่ะยกสำรองลงมาโอ้โหค่อนทีมอ่ะมันทำให้ผู้ชมตีตัวไปเขาบอกเขาด่ากันเลยอ่ะนี่เขาเลือกประพฤติไม่ชอบมาหนึ่งเกมไม่ได้ไม่ได้นะฮะจะต้องจบแค่นี้ครับกรุงเทพเป็นต่างเชิญครับ
1: ผมว่าสองฟุตบอลสองคู่ไอ้สามคู่ที่เหลือเนี่ยมันจะมีคู่ที่ต่างออกไปอ่ะสองคู
0: ่ครับ
1: มีผลการแข่งขันที่ต่างออกไปเลยนะ
0: ครับ
1: ต่างออกไปจากการคาดเดาเนี่ยสองคู
0: ่ว่ามา
1: ซึ่งผมว่าไอ้คู่ที่จะต่างออกไปเนี่ยอาร์เจนตินากับสวิตเนี่ยน่าสนใจ
0: มันผมตั้งคิดคู่นี้อยู่เหมือนกัน
1: แล้วก็สเปนกับเบลเยียมเนี่ยผมก็ว่าน่าสนใจ
0: เหรอโอ้เบลเยียมผมว่าไม่ได้เพราะว่าผู้เล่นเขามันความฟิตอ่ะมันไปลองแล้วยิ่งมาหลายเกมมาลึกๆมาเนี่ยน
1: ะ
0: พวกอายุเยอะๆมันก็เริ่มแผ่วๆแล้วไงนั่นแหละนะฮะ
1: ลองดูกันละกัน
0: ผู้ฟังว่าไงก็ว่ากันนะฮะเอามาดูข้อความกันครับเหลืออีก11นาทีครับ4689899นะฮะช่วงนี้มากันหนาแน่นทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเริ่มจากรายการเรานะครับวันพุธอ่ะตอนป๋าเปิดเพลงสบายกว่ากันเยอะเลยอยู่เฉยๆดีกว่าป๋ากำลังจะบอกว่าหลังจากนี้ดูบอลอย่างเดียวโดยไม่ต้องเหนื่อยภาคบอลแล้วใช่ไหมครับ อันนี้ไม่ใช่ เป็นเรื่องที่ว่าล่ำตีหลายคนตอนนี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะ ถูกมีการ พิจารณาเรื่องของ KPI แล้วนะตอนนี้เนาะ บอลโลกครั้งนี้ป๋าภาคได้มันมากป๋าฟังป๋าภาคแล้วไม่อยากให้จบใน90นาทีเลยจริงๆหลังจากนี้ขออวยพรให้ทุกคู่นะฮะคู่ที่ป๋าภาคได้ต่อเวลาทุกคู่เลยนะครับจะได้ฟังป๋าภาคไปยาวๆจากพี่โทนี่ชั้น14ครับคุณเทพโอ้ขอบคุณที่ฟังเราด้วยนะพี่โทนี่นะตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วนะ
1: ครับ
0: สวัสดีครับป๋าพิเทพทีมวอลเลย์บอลสาวของเราจะรอดตกชั้นมั้ยครับก็เหลืออีก2เกม
1: ใช่คือ
0: โอ้หนักด้วยนะ
1: ถ้าโดน0-0 0-3 0-3 อย่างนี้ไปทั้ง2เกมเนี่ยต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งอ่
0: ะ
1: แล้วก็ต้องลุ้นให้ชาวบ้านชาวเมืองคือที่เป็นคู่แข่งในโซนตกชั้นเนี
0: ่
1: ย
0: แพ้ด้วย
1: ใช่ครับต้องเป็นอย่างนั้นเลย
0: ต้องลุ้นนะฮะยืมจมูกชาวบ้านหายใจอีกเล็กน้อย
1: โ
0: อ้เจอบราซิลเจอตุรกีนี่เอาชนะยากนะเราประกาศก่อนไปเราจะชนะอเมริกากับญี่ปุ่นเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะต้องให้กำลังใจกันครับคือเราเป็นรองตั้งแต่ก่อนแข่งแต่ว่าการเป็นรองของเราเราสู้ได้ชนิดที่ว่าแฟนวอลเลย์บอลทั้งโลกอ่ะเชียร์สาวไทยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสาวไทยเรามีเสน่ห์มากเวลาลงสนามเนี่ยยอมรับเลยจริงๆเมื่อวานดูดีกว่าญี่ปุ่นด้วยความมีเสน่ห์ของเราเนี่ย
1: มีความมีนักวิเคราะห์บางรายบอกว่าถ้าสมมติว่ามีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของทีมงานและโค้ชอะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นนะ
0: อ
1: ันนี้เขาเป็นการตั้งข้อสังเกตนะเพราะว่าบางทีเนี่ยทีมชั้นนำของโลกเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนโค้ชกันอย่างต่อเนื่อง
0: ญี่ปุ่นอ่ะยังยอมเปลี่ยนเป็นโค้ชต่างชาติ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานอ่ะ
1: โค้ชญี่ปุ่นเป็นตุรกีนะฮะ
0: ครับให้รมต.กับนายกสมาคมฟุตบอลไปดูงานที่มุกกอกแคบเวิร์ดครับผมไม่ไปหรอกก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรมันต้องดูโน่นต้องไปดูอังกฤษ
1: คือ4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศหรือว่าทีมไหนได้แชมป์นะผมว่าถ้าทีมไหนได้แชมป์นะ มีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของ

0: ฟุตบอลเราเนี่ยจะไปประเทศนั้น
1: อา
0: จจะเป็นฝรั่งเศสหรืออังกฤษหรืออะไรก็ว่าไป
1: นั่นแหละจะไปตรงนั้นแหละส่วนของเราก็ลุ้นนะให้ประธานฟีฟ่าเนี่ยเขาพิจารณาให้นะอาเซียนแข่งกันเองเหมือนอเมริกาใต้แล้วคัดหนึ่งทีมไปบอลโลกเลย
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้ฟีฟ่าเข้ามาจัดชิงแชมป์อาเซียนให้แล้วนะมีเงินให้ด้วยนะฮะที่จะแข่งกันเดือนนี้นี่เป็นชิงแชมป์อาเซียนเดิมนะฮะเป็นฮุนไดหรือไทเกอร์สมัยโน้นอ่ะแต่ว่าหลังจากนี้อีกเดือนหนึ่งนะจะเป็นฟีฟ่าอาเซียนไอ้ตรงนี้อนาคตถ้าพัฒนานะให้เอาหนึ่งทีมนะไปบอลโลกเลยนะถ้ามติตรงนี้ออกมาได้เนี่ยเรามีโอกาสมากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับฝรั่งเศสสุดยอดครับ1999จะส่งมาสั้นๆเสมอเมื่อตี3นึกว่าดูอาฟริกันเนชั่นครับดำเลยครับ
0: คืออย่างที่เรียนแฟนๆรายการไปหลายครั้งว่านักเตะฝรั่งเศสถ้าเป็นฝรั่งเศสแท้ๆเนี่ยไม่เกิน3คนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งเศสทรัพยากรของเขามาจากทวีปแอฟริกาเพราะว่าเขามีเจ้าอาณานิคมที่นั่นเขาเป็นเจ้าอาณานิคมที่นั่นแล้วบางประเทศเนี่ยนักเตะเขาเด่นๆขึ้นมาในชาติแอฟริกานั้นเนี่ยพอเขาดูการเลือกทีมชาติของตัวเองแล้วเนี่ยดูสภาพแล้วไปไม่น่าจะไกลอ่ะเขาก็เลือกฝรั่งเศสนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเซเนดินซีดาน
1: ครับ
0: เซเนดินซีดานคือแอลจีเรียนะครับแต่เขาเลือกที่จะเล่นให้กับฝรั่งเศสลูกเนี่ยเล่นให้กับแอลจีเรียเป็นประตู
1: มาดูด้วยนะ
0: มาดูด้วยเซเนดินซีดานมาดูด้วย
1: เสียดายนะครับไม่ได้ฟังบทวิเคราะห์ของนะฮะบิ๊กแปะแต่ละเกมเบอร์ขับก็ช่วงเวลามันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับก็จะได้รับฟังกัน3คนเหมือนเดิมวันที่20นะครับนะแล้วก็ถ้ารู้ออกคลิปแล้วได้สังกัดค่ายเพลงหนูคงไม่หลงฝึกร้องเพลงอยู่ตั้งหลายปี เดี๋ยวนี้มีวิธีการนะฮะในการเข้าสู่นะฮะการเป็นนักร้องคลิปนี่แหละครับสำคัญมากถ้าคนดูเข้ามาเป็นหลักล้านส่งผลเลยอย่างน้องเนเน่ตอนนี้วัย16ปีนะสาวภูเก็ตซึ่งมันเป็นเด็กไทยเด็กไทย 100% น
0: ะ
1: ตอนแรกผมคิดว่าพ่อเขาน่าจะเป็นฝรั่งนะไม่ใช่นะครับคุณพ่อเขาเป็นคนที่รักศิลปะพวกปั้นพวกอะไรต่างๆนี่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้จากโรงเรียนเทศบาลได้ทุนมาเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่ภูเก็ตไงแต่ชอบเล่นนะฮะกีตาร์มาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพ่อชอบเพลงล็อกเปิดให้ฟังในบ้านไงตอนทำงานอะลูกผู้หญิงอะแต่มันอิน
0: คร
1: ับแล้วไปเรียนกีตาร์นะฮะแล้วก็เก่งแต่7ขวบส่วนชื่อเนเน่นี่ชาวฝรั่งเขาบอกเรียกน้องพราวน้องแพรวนี่เรียกยากเลยตั้งชื่อให
0: ้ง่ายๆใช่ไหม
1: ส่วนแล้วเขาไปร้องอยู่ในตลาดฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยคำว่ารอยเย็นเนี่ยมาจากนั่นแหละมาจากชื่อตลาดที่เป็นภาษาไทย
0: ครับ
1: เนี่ยเป็นเนเน่รอยเย็นนะครับไทย 100% นะรอลุ้นในรอบสุดท้ายนะครับนะเป็นไปได้ไหมครับโครงการคนละครึ่งครั้งต่อไปรัฐจะออก90ประชาชนออก10 ตอนนี้ก็กู้เข้ามาจนแบบบักโกรกแล้วนะครับคุณจะเอาอย่างนี้เหรอเอา 100% เลยไม่ดีเลยกว่าอย่างนี้นะถ้าป้าแป๊ะสนใจซื้อรถไฟฟ้าทั้ง EV แล้วก็ไฮบริดติดต่อสถาบันการเงินที่เข้าโครงการสิริการบุคลากรหรือโทรหาผมโดยตรงเลยครับผมยินดีให้บริการครับโอ้ขอบคุณมากไม่รู้เหมือนกันมันเข้าโครงการสบริการบุคลากรฮะผมคงไม่ต้องซื้อเงินช่วงเงินเชื่อมากนะแต่ผมอยากได้ยอดที่มันแบบว่าสุดยอดและข้อเสนอที่ดีหน่อยนะฮะ
0: มีข้อเสนอที่ไม่อาจ
1: เป็นเสร็จได้นะครับขอบคุณมากครับพูดถึงเรดบูลทีไรนึกได้อยู่อย่างเดียวคือทายาทเขาที่หายตัวลึกลับไปในสารระบบโลกนี้เลยนะครับก็
0: เพ้อแบบเดียวนะฮะ
1: เพ้อแบบเดียวจะ20ปีหร
0: อระยะเวลาในเรื่องของอายุความจะหมดลงแล้วนะ
1: ครับนะครับก็จ่าคนนั้นก็ยังนอนรอตำรวจพวกเรากันเดียวไปจับให้นะฮะพวกเดียวกันนะตำรวจนะที่โดนชนนะตำรวจยังไม่จับเลยนะครับหรือปีเดียว
0: ไม่ถึงปีด้วย
1: ไม่ถึงปีด้วยหรอโอ้
0: คือทุกคดีนะ
1: ครับ
0: มันจะเคลียร์ไปหมดด้วยอายุความ
1: นอร์เวย์ชนะครับป่าเนี่ยส่งมาเอ้ยเดี๋ยวรอดูกันเช้าวันอาทิตย์ไวกิ้งชนะอังกฤษเสมอไวกิ้งชนะอังกฤษเสมออดีตตกลงตรงลงใครชนะกันแน่ครับอังกฤษชนะหรือเสมอครับนะป่าสนนพระราม2เสร็จแล้วไม่ลองไปใช้บ้างหรือครับว่าจะไปดูที่ที่หัวหินหน่อยนะครับเดี๋ยวจบบนโลกเนี่ยแต่ได้ข่าวเมื่อวานนี่ปัญจันทร์พระราม2ล้มลงเลยแล้วดับอีก1คน
0: เขาจะมีการต่อไปส่วนหนึ่งแต่ว่าจุดที่อันตรายเนี่ยน่าจะหายไปหมดแล้วนะแต่ยังไม่เสร็จ

0: ้ติดถึงโรงเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้โหบุญหล่นทับไปเป็นผู้จัดการกองทุนเนี่ยเดินหล่อเลยวันนั้นไปดูกอล์ฟนะควีนครับที่ลิเวอร์เดลอ่ะ
1: เป็น
0: ไงเจอใส่สูทหล่อใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: หล่อเหมือนเดิม
0: หล่อเหมือนเดิมยังหล่อเหมือนเดิมนะฮะถ้าอังกฤษได้แชมป์จะได้เป็นเซอร์ทูเคิลนะครับคนต่างชาติเป็นได้ไหม
1: ก็ไม่เขาไม่ได้ห้ามนะฮะ
0: เยอรมันก็เป็นได้นะ
1: ใช่ไม่ได้ห้าม
0: เพราะว่าท่านเซอร์ผมก็เป็นสกอตแลนด์เนี่ยแต่เขาสหราชอาณาจักรไง
1: ใช่
0: แต่นี่ไม่ใช่นะ
1: แต่นี่ไม่ต้องไปดูระเบียบอีกรอบหนึ่งแต่ว่าคนที่ได้เซอร์มาในวงการกีฬาเนี่ยอย่างไอเดียมารีเนี่ยก็เป็นสกอตแลนด
0: ์
1: หรือว่าอเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยก็เป็นสกอตแลนด์ถ้าเป็นเรื่องของชาติเนชั่นสเตทเนี่ยไม่ได้ชาติอังกฤษนะแต่ว่าอยู่ในเครือจักรภพไงดังนั้นเนี่ยต้องไปดูว่ามีระเบียบที่จะให้คุณโทมัสทูเคิลได้หรือไม
0: ่
1: แต่ผมว่าเขาดันไปจนได้ถ้าทูเคิลได้จริงนะต้องได้ก่อน
0: โอ้ต้องได้แชมป์ก่อนเนาะทำไม่ถึงแชมป์นี่ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงไง
0: เพราะว่าคนอังกฤษเองดั้มทำได้แค่รองแชมป์ยังได้เป็นทันเซอร์เลยอ่ะ
1: ใช่ คุณแกเดตเซาเกตไงเข้าถึงรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกแล้วก็
0: ชิงแชมป์
1: รอบแชมป
0: ์
1: ยุโรป2สมัยได้เซอร์ไปเลย
0: ฝรั่งเศสชนะ 2-0 เหรอก็งั้นแหละรอดูฮาเรนเท่านั้นจากคุณนัทเรือใบนี่ให้สมาคมบอลไปดูงานให้เปลืองทำไมครับ10ปีที่ผ่านมาดูกี่ที่แล้วครับสุดท้ายก็วนเวียนที่เดิมต่อให้คัดอาเซียนเอา1ทีมไปบอลโลกเราก็จะไม่ได้ไปครับเป็นแต่ตั้งรับรอแพ้ส่งบอลยังไม่ตรงเลยจะหวังอะไรมากครับเรามีการพัฒนากันได้ครับ696ก็เป็นความหวังแหละแต่ตอนนี้เขายังฝันอยู่สวัสดีครับฟุตบอลสมัยใหม่ไม่เอื้อให้กองกลางเบอร์10โชว์พรสวรรค์เหมือนในยุคเก่าๆที่เห็นเหลืออยู่ก็เมสซี่เบอร์10ของอาร์เจนตินาทีมเดียวจากโค้ชบ้านนอก
1: อ๋อ
0: เหรอโอ้ช่วงนี้เหรอพี่แป๊ะน่าจะยุ่งงานศพพี่สาวจากคุณหมอวชิระส่ง
1: ประเด็นข่าวนั้นนะครับเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับพี่แป้ยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพพงษ์เปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเผยผลสำเร็จการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่เมืองปุตราจาย่าและกรุงกัวลาลัมเปอร์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือที่สำคัญหลายด้านให้เกิดผลคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับดาโต้ซอรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีบรรยากาศที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้นำสองประเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลสำเร็จได้เป็นรูปธรรมและรวดเร็วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องจะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันโดยหนึ่งในผลสำเร็จสำคัญคือการเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมระหว่างไทยมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งสินค้าลดต้นทุนโลจิสติกเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยผู้นำทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมในวันนี้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานยางพาราอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียหายอย่างรุนแรงเบื้องต้นสกัดเพลิงได้แล้ว 80% นุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อช่วงตีสี่ครึ่งของวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานยางแผ่นตำบลมะนาหวานอำเภอช้างกลางโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วไปในบริเวณใกล้เคียงทางมูลนิธิและหน่วยงานในพื้นที่ได้นำรถดับเพลิงเข้าไปช่วยสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยสามารถควบคุมเพลิงได้ประมาณ 80% แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานยางแผ่นพาราซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิด

0: หรือไม่แต่อย่างใดรุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ยกระดับบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเปิดระบบพมแคร์ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตัวเองร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดให้บริการระบบพมแคร์เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์และความช่วยเหลือทางสังคมด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมติดตามสถานะการดำเนินการได้แบบครบวงจรเพื่อช่วยลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารและลดภาระการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐโดยระบบพมแคร์เชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงฐานข้อมูลของกระทรวงพมทำให้ตรวจสอบตัวตนและพิจารณาสิทธิ์มีความถูกต้องแม่นยำและโปร่งใสมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำงานระหว่างหน่วยงานในระยะแรกประชาชนสามารถยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเสื้อแข่งทีมชาตินอร์เวย์ถูกแฟนบอลซื้อจนหมดเกลี้ยงเสื้อแข่งของทีมชาตินอร์เวย์ถูกแฟนบอลแห่มาซื้อกันจนหมดเกลี้ยงจากการเปิดเผยของหลายร้านค้าทางการทั่วยุโรปก่อนถึงแมตช์ฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศที่จะเจอกับทีมชาติอังกฤษโดยสื่อนอร์เวย์รายงานว่าแฟนบอลบางคนถึงกับไปนอนค้างคืนหน้าร้านเพื่อจะได้คิวแรกในการซื้อเสื้อแข่งขณะที่แฟนบอลบางคนพกเก้าอี้มานั่งเพื่อรอคิวเป็นเวลา12ชั่วโมงและบางร้านมีช่วงเวลาที่คิวยาวถึง600เมตรเลยทีเดียวนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเห็นด้วยว่าอียิปต์ถูกโกงในฟุตบอลโลกโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแห่งสหรัฐอเมริกามองว่าทีมชาติอียิปต์ถูกโกงในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยในแมตช์รอบ16ทีมสุดท้ายอียิปต์เป็นฝ่ายขึ้นนำแชมป์เก่าอาร์เจนตินา2ประตูต่อ0แต่กลับถูกอีกฝ่ายยิงแซงท้ายเกมจนกลายเป็นผู้แพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ท่ามกลางกระแสดราม่าต่างๆรวมถึงฝั่งอียิปต์ที่หลายคนมองว่าแพ้เพราะความไม่ยุติธรรมและทั้งหมดคือบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลก News Update
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
5: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ

0: AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ครับ9:08 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick ครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเตยวิทยาฟังดิตแล้วก็คนนี้แล้วครับโค้ชเจี๊ยบคทาทองไวทยานนท์ครับ
2: สวัสดีครับโปเตครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับอ่ะบอกก่อนว่าข้อความนะครับส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับ
2: ครับผม
1: วันนี้วันศุกร์พูดเรื่องอุปกรณ
2: ์ครับ
1: พี่มี่เชิญพี่ชายเรามาคนนึงพี่มี่เชิญเลยครับไม่ใช่พี
2: ่เดี๋ยวคุณไม่แนะนำเลยเหรอ
1: ผมจะบอกว่าพี่เจี๊ยบ
2: เต้น
1: เช
2: ิ
1: ญเลยครับเต้นมาก
2: วันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรตินะครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยจากAcousnet ประเทศไทยผู้แทนจำหน่ายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ให้ความรู้นะครับแล้วก็สนับสนุนวงการกอล์ฟมาอย่างยาวนานด้วยนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์ดีๆมาให้เราใช้คุณวัชระการพักดีนะครับเป็นแบรนด์แมเนเจอร์นะครับโปรดักต์นะครับหรือผู้จัดการการตลาดเรียกว่าเป็นสป็อคแมนเลยคนเดียวเลย
1: ใช่
2: หรือว่าพี่มี่ของเราเนี่ยเองสวัสดีครับพี่มี่ครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สว
4: ัสดี
2: คร
4: ับ
2: ขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลามานะครับ
3: ผู้จัดการการตลาดก็พอพี่แมนเมเจอร์จะสูงกัน
2: นะครับก็วันนี้แฟนๆนะครับคนที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไทลิสนะครับส่ง SMS เข้ามาได้เลย4689899และแน่นอนที่สุดที่เชิญมาวันนี้เนี่ยมันต้องมีประเด็นที่ต้องมาคุยกันประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือโลกกำลังเปลี่ยนผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมสำรวจเดินตลาดดูนะครับในโปรช็อปนะครับสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็ในร้านฟิตติ้งหลายๆแห่งเนี่ยคนถามหาเยอะมากแล้วคนเป็นเจ้าของแล้วเยอะมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณมือไวแล้วตัดสินใจได้เร็วนะครับนั่นก็คือเรากำลังพูดถึงไดรเวอร์ที่เพิ่งลอนช์ที่เพิ่งวางจำหน่ายไปประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหม
3: ประมาณเดือนหนึ่งคร
2: ับประมาณเดือนหนึ่งรุ่น GTS ครับ
3: ครับ
2: แล้ววันนี้นอกจากไดรเวอร์แล้วนะครับที่ออกมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกเลยว่าคนไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าได้ใช้เนี่ยลองแล้วเนี่ยรักเลยนั่นก็คือตัว Fairway Wood ที่มาคราวนี้เนี่ยปรับเทคโนโลยีซะจนกระทั่งโอ้โหคืออันเนี้ยนักกอล์ฟในทัวร์เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ตีอ่ะจะแค่เข้ามือแต่อันเนี้ยเขาบอกเอาเข้าถุงเขาเอาเข้าในถุงเลยจริงๆนะตัวแฟร์เวย์ตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะได้คุยกันจะได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรซ่อนบ้างแต่เอาแบบสบายๆไม่ต้องแบบวิศวะจ๋าเลยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงนะครับวันนี้ที่เชิญพี่มี่มาอันดับแรกก็ต้องคุยก่อนว่า
1: เดี๋ยวกันคุณพูดอย่างนี้เขาไม่ไงเนี่ย
2: ไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะแบบเพราะบางอย่างมันเป็น
1: พูดแบบ
2: เทคโนโลยี
1: พูดแบบสินคำนวณก็ได้ครับพี่เป็นต้องวิศวะขนาด
2: โอเค
3: จริงๆถ้าเอารายละเอียดมันจะแบบลึกมากถึงฟิสิกส
2: ์ใช่ใช่ใช่
3: จะงงครับ
2: ใช่เพราะในแง่ของ R&D มันต้องไปขนาดนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเราจะเอาแค่อธิบายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วผลที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยต้องถามพี่บี้ก่อนเลยนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในมุมของผู้นำเข้านะผู้บริษัทผู้ผลิตเลยไตรลิสเนี่ยรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจาก GT ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี้ยมากหรือน้อยแค่ไหนยังไงพี
3: ่ทั้ง Diver และ Fairway เนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่าง Diver เนี่ยเรามีการทำให้มันนอกจาก GT เนี่ยมันก็มันเป็นตัวที่เน้นความเร็วนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมในงานแต่ตัว GTS เนี่ยความเร็วก็ยังคงอยู่แต่เพิ่มความเสถียรขึ้นมาขึ้นเนี่ยสเตมันทั้งสปีดแล้วก็ stability คือเรา2 อย่างเอาไว้ในตัวเดียวกันซึ่งปกติแล้วเนี่ยในการผลิตเอาไดเวอร์เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเราจะให้มันความเร็วสูงขึ้นบางทีมันต้องชดเชยด้วยอะไรบางอย่างความเร็วสูงก็จะ
2: บินมันจะบิน
3: ความเร็วสูงขึ้นก็จะอาจจะคุมยากขึ้น
2: ครับ
3: เราให้คุมง่ายๆแบบพัดไดเวอร์รุ่นที่เป็นแม็กทั้งหลายแหละคุมง่ายมันจะสั้นมันจะต้องมีอะไรที่แลกครับแต่ตัวเนี้ยเราพยายามผสมทุกอย่างไว้ในตัวเดียวกันนะครับ
2: ครับก็คือได้ทั้งเรื่องของความสปีดด้วยแล้วก็เรื่องของคอนโทรล
3: ด้วยแล้วการที่เรามีรุ่นหลากหลายถึง3รุ่นเนี่ยช่วยให้สมมติเวลานักกอล์ฟเลือกใช้หรือฟิตติ้งเนี่ยทำให้เหมาะกับนักกอล์ฟทุกรูปแบบทุกระดับฝีมือ
2: ครับ
3: จะใช้ได้หมด
2: มีทั้ง GTS 2 GDS 3แล้วก็ GDS 4
3: ครับก็คือคุมครอบคุมไว้ทุกส่วนที่นักกอล์ฟต้องการไดเวอร์ทั้งหมดเลยนะคร
2: ับผมแล้วถ้าอย่างนั้นแต่ละรุ่นมีแยกไหมครับว่า2เหมาะกับใคร3เหมาะกับใคร4เหมาะกับใครหรือว่าแยกด้วยอะไรครับทำไมถึงต้องมีถึง3รุ่น
3: ถ้าเอาง่ายๆเลยเอาอย่างนี้เราเริ่มด้วยตรงนี้ก่อนเลยเอาง่ายๆเลยว่าแต่คนเฮ้ยมาไม่อยากดูเทคโนโลยีว่ามันมายังไงบ้างว่าจะเลือกไงนะครับอย่างรุ่น2เนี่ยจะเป็นรุ่นที่สมมุติว่าคุณตีไม่ได้โดนกลางหน้าไม้ประจําโดนไปตรงไหนทั่วหน้าไม้เนี่ย2น่าจะเหมาะที่สุดเพราะมันชดเชยความผิดพลาดสูงสุด
2: ครับ
3: นะครับส่วน3เนี่ยจะเหมาะคนที่มีตำแหน่งการประทะลูกที่แม่นยำระดับหนึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งเป็นประจำนะครับมันก็สามารถควบคุมได้ง่ายด้วยและให้ความเร็วลูกกอล์ฟที่สูงนะครับแล้วก็สปินต่ำส่วน4เนี่ยจะเป็นตัวที่สปินต่ำที่สุดในตระกูลนี้นะครับก็เหมาะคนที่ตีแล้วสปินสูงเกินไปต้องการลดสปินให้ต่ำลงแต่ในรุ่นนี้ GDS 4เนี่ยเรามีปรับจาก4รุ่นก่อนๆคือมันมีหัวที่ใหญ่ขึ้นคือเสียว 64ดังนั้นจะเป็นตัว4ส่วนสปินต่ำที่ตีค่อนข้างง่ายขึ้นนะคร
2: ับ หัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็
1: ตีง่ายขึ้น stability สูงขึ้น
2: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นไม่จำเป็นจะต้องเป็นมือที่เรียกว่ามือดีๆมือซิงเกิลแฮนดิแคปแล้ว
3: ไม่จำเป็นเลยครับไม่จำเป็นเลยขึ้นอยู่กับคุณหมอถ้าคุณเป็นคนที่สปินสูงมากๆแบบ 3,000 กว่าแล้วตียังไงก็ลดไม่ได้เนี่ยอยากให้ลองตัวนี้ก่อนเพราะว่าในนอกจากหัวที่เป็นรุ่นแล้วเนี่ยเรามีระบบน้ำหนักสองตำแหน่งคือด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คือตรงเนี้ยมันจะช่วยจูนให้วิถีลูกแล้วสปินหรือความง่ายยากง่ายเนี่ยในแต่ละรุ่นในแต่ละหัวได้ด้วยนะครับสมมติเราทำฟิตติ้งเนี่ยเราก็จะปรับได้ละเอียดขึ้นครับสำหรับนักกอล์ฟแต่ละคน
2: คร
1: ับ ก็เรียกว่า1จะเรียกว่า2 3 4เนี่ยก็กระจายกันออกไปเลย2ก็จะเป็นสไตล์แม็กซ์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องตีไม่ค่อยลอยต้องการสปินมากขึ้นต้องการแฮงทามมากขึ้นอันดับ3นี่ก็จะเน้นเรื่องเชฟช็อตมากขึ้นแล้วก็สปินต่ำลงระดับหนึ่งอยู่กลางๆไม่ได้ว่าต่ำจัดแต่สำหรับเบอร์4เนี่ยใช้คำว่าเป็นตัวช่วยเหลือสำหรับคนผู้ที่มีปัญหาในการตีโด่งเกินไป
3: สปินเยอะเกินไปครับพอสปินเยอะเนี่ยส่วนใหญ่วิธีก็จะโด่งด้วยเพราะว่าสปินมันจะยกลูกให้ลอยสูงนะครับแต่ส่วน2เนี่ยจริงแล้วมันไม่ได้เชิงถ้าเทียบกับแบรนด์ต่างๆเราไม่ได้เชิงขนาดแม็กขนาดนั้นนะครับถึงจะเอา2เนี่ยอย่างผมแนะนำก่อนอย่าง2เนี่ยเราจะมีน้ำหนัก2ชิ้นหน้าหลังนะครับซึ่งสลับกันได้
2: ครับ
3: ชิ้นโดยสแตนดาร์ดที่มาจากหัวเนี่ยน้ำหนักข้างหน้าจะ11กรัมนะครับข้างท้าย5กรัมถ้าเราเอา11มาไว้ข้างหลังเนี่ยมันจะวิถีสูงขึ้นแล้วก็ MY มากขึ้นก็จะไปทางแม็กแต่มันจะสปีดและความเร็วสูงกว่าแม็กทั่วๆไป
1: ก็จะเป็นแม็กชาวบ้านแต่เป็นแม็กซิ่ง
3: ใช่ครับผม
1: แม็กซิ่งแม็กซิ่ง
2: ถ้าในแง่ของเอาท์พุตหรือว่าในแง่ของผลที่มันออกมาก็คือลูกมันจะทะลุทะลวงใช่ไหม
3: ในกรณีที่เราเอาน้ำหนักตัวหนักไว้ข้างหน้าเนี่ยลูกมันทะลุทะลวงแล้วก็สปินต่ำกว่าเอาน้ำหนักที่เยอะไว้ข้างหลังนะครับซึ่งทุกรุ่นสามารถปรับรูปแบบได้หมดแล้วรวมถึงน้ำหนักจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเพิ่มหรือลดจากตัวมาตรฐานได้อีก
2: ครับ
3: คือจะเพิ่มข้างหน้าให้มากขึ้นลดข้างหลัง
2: ครับ
3: หรือจะเพิ่มน้ำหนักหัวมันสามารถจูนได้ละเอียดมากๆครับในทุกรุ่น
2: แสดงว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรคุณเป็นนักกอล์ฟอยู่แล้วคุณหรือว่าคุณอยากได้อะไรตอนนี้ GTS เนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดมากเพื่อให้เหมาะกับตัวเรา
3: ครับ
1: เซิร์ฟทุกอย่าง
2: ไม่ต้องไปแก้วงแล้วต่อไปโปเตผมโปคิวตกงาน
1: เฮ้ยเชื่อยังไงก็ต้องแก้วงอยู
3: ่วงก็ต้องมาควบคู่กันครับแต่นี้ก็คือเป็นส่วนเติมเต็มช่วยให้มันเหมาะกับคนเล่นมากขึ้นเหมาะกับสวิงแบบต่างๆ
1: ได้ที่เจ๊พูดกันไม่ถูกถ้าเขาจับกริปแบบไม้จีนตีวิงปองเขาก็ตีไม่ได้อยู่ดี
2: ผมไม่อยากจะเล่าให้ฟังผมเคยหลุดไปแล้วว่าผมได้ไปจับได้ไปลองได้ไปออกรอบมาแล้วกับพี่มีในรายการนะสิ่งที่เปลี่ยนไปเลยก็คืออันดับแรกเลยที่ผมรู้สึกเลยนะเสียงนะเสียงที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนจากรุ่น GT นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนวัสดุใช่ไหมครับพี่มีครับ
3: จริงๆวัสดุตัวฝาด้านบนของตัวเนี้ยจะเป็นเมทริกโพลิเมอร์เหมือนตัว GT แต่การใช้ของมันเนี่ยมันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
3: จง GT เนี่ยจะ

0: คุมแค่ด้านบน
1: ครับ
0: ไอตัว GTS จะเป็นทั้งชิ้นเลยครับตรงกลางคือมันจะคุมพื้นที่ประมาณสัก 60% ของหัวเลย
1: ครับ
0: แต่มีน้ำหนักแค่ประมาณไม่ถึง
1: 5เบามาก
0: เบามากเพื่อจะเอาน้ำหนักเนี่ยไปอยู่หัวกับท้าย
1: ไปเล่นกับตัวน้ำหนักได
0: ้ครับพอน้ำหนักมันอยู่หน้ากับหลังเยอะเนี่ยมันจะให้เราอย่างที่ผมกล่าวตอนแรกมันจะได้ทั้งความเร็วของหัวไม้แล้วก็สปินรวมถึงให้ความเสถียรและน้ำหนักใส่ข้างหลังครับ
2: ก็แสดงว่าสำหรับรอบนี้ให้เดาจากโอ้เขาเรียกอะไรนะวัสดุที่เปลี่ยนไปที่มีโพลิเมอร์มากขึ้นแต่หน้ายังคงเป็นไทเทเนียมอยู่เสมอสำหรับไทเทลิสนะฮะเสียงที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นโทนแหลมขึ้น
0: อาจจะแหลมขึ้นเล็กน้อยแต่แต่ละทรงอาจจะแตกต่างกันด้วยระด
2: ับ
0: แต่ถึงจะเสียงจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างถามพี่เจี๊ยบว่าฟิลในการตีเปลี่ยนไหม
1: โอ้โหนุ่มแบบนุ่มตีง่ายอ่ะคือวันนั้นที่เล่นกันผมโดนวางยาครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเนื่องจากพี่บีโปบีของไทเทเลสเรามีอะไรนะความรักความผูกพันจากสนามเก่ากันม
2: า
1: สนามนี้ยังไม่ทันได้อะไรเลยมาถึงพี่มี่บอกพี่เจี๊ยบลองเลยครับหยิบมาปั๊บผมก็อ้าวลองเลยยังไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องวอร์มไม่ต้องอะไรด้วยซัดโป้งสารภาพตรงๆด้วยความที่เราเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ปรับตัวอะไรมากมายนะ
2: ครับ
1: 3หลุมแรกเกี่ยวซ้าย
2: นะ
1: เป็นเพราะผมตีเกียร์3เลยพูดง่าย
2: ๆซัด
1: เพราะมันมีไอ้นี่กันอยู่ไงมันมีการต่อสู้กันอยู่กับพี่บีไงเราก็ต้องซัดเต็มเหนี่ยวใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเริ่มมาถามตัวเองเอ้ยเดี๋ยวเราลองกลับมาสู่จุดเริ่มต้นไหมลองดูว่าสวิงแบบสวิงปกติแบบคนทั่วไปก่อนสวิงแบบเอาแค่แบบเกียร์2ธรรมดาเงี้ยปรากฏว่าพอตียังไม่ต้องอะไรเลยฮะแค่หมุนๆแล้วตีออกไปอ่ะบอลตรงไกลลอยที่เห็นชัดๆคือบอลลอยมากบอลลอยแล้วก็ตรงมากหลังจากนั้นคือก็เอาเป็นว่าวันนั้นมีเลข3นำหน้าครับนี่เป็นไง
2: อะไรครับเลข3นำหน้า
1: ไม่ใช่ดิสกอร์รวมดิ
2: อ๋อโอเค
1: สกอร์รวมดินี่นะฮะ
2: 18หลุมเลข3
1: เฮ้ยอันนั้นต้องโกงแล้วล่ะนะครับคือมันตีง่
2: าย
1: ความรู้สึกแรกเลยคือตีง่ายแล้วบอลลอยมาก2อันเลยที่เห็นชัดๆเลยแล้วเสียงเนี่ยเสียงจะไม่ได้ทุ้มแบบจนรับไม่ได้อ่ะไม่ได้ทุ้มแบบบูมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะออกเสียงมีลักษณะเหมือนเป็นโลหะนิด
2: ๆ
1: แต่ว่ามีความเบาหูกว่าสบายกว่าย
2: ังเป็นเมทัลซาวด์อยู
1: ่เออใช่
2: เป็นเมทัลซาวด์อยู่ไม่ได้เป็นคาร์บอนซาวด์หรือไม่ได้เป็นพวกโพลิเมอร์ซาวด์ขนาดน
1: ั้
2: น
1: ใช่แต่ความรู้สึกเลยอ่ะคือจังหวะที่ลูกมันหน้าไม้มันติดลูกอ่ะมันรู้เลยว่ามันโดนตรงไหนอ่ะมันไม่อย่าง GT เนี่ยคือโดนอ่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเร่งมากๆอ่ะเรายังจับฟิลไม่ได้ว่าโดนปลายโดนค
2: อ
1: แต่ GTS เนี่ยรู้เลยว่าโดนปลายหรือโดนคอรู้เลยอ่ะลูกนี้ขวาแน่นอนมันสัมผัสได้ขนาดนั้นเลย
2: โดนลูกที่ซ้าย3ลูกมันโดนตรงไหนครับ
1: ปลายแน่นอน ปลายแน่นอนครับนะนี่คือความรู้สึกที่ได้วันนั้นนะที
0: ่แล้วอันนี้มันมาจากไอ้ตัวโพลิเมอร์ของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนคาร์บอนทั่วไป
1: ค
0: ือเราพยายามผสมสูตรให้มันฟิลเหมือนโลหะมากกว่าพลาสติกมากกว่าคาร์บอนนะเพื่อให้มันเป็นฟิลของไทเทเลสที่เราต้องการเสียงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างของแต่ละทรงเพราะขนาดในรูปทรงของภายในมันไม่เหมือนกันในแต่ละรุ่นนะครับ
1: ครับ
2: ไทเทเลสเขาจะมีสูตรพิเศษทุกอย่างครับท่านผู้ฟังผมไปโรงงานทำลูกกอล์ฟเขามาแล้วเขาก็มีสูตรพิเศษในการทำลูกแล้วต้องฟิลเสียงจะต้องเหมือนเดิมเสม
1: อใช่ดี
0: เพราะว่านี่สำคัญสำหรับผู้เล่นยิ่งในระดับแข่งขันเนี่ยที่แค่รูปทรงเนี่ยเขาไม่อยากเปลี่ยนเยอะหรือถ้ารูปทรงเขาชินแบบนี้ก็อยากใช้คล้ายๆเดิมนะครับ
1: เหมือนพี่มีพูดถึงรูปทรงเรามาพูดถึงเรื่องรูปทรงกันนิดนึงโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่บอกว่าชอบหรือไม่ชอบนะเพราะแต่ละคนความคิดคงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนอาจจะชอบแบบรถในสไตล์คอนเซอร์เรทีฟชอบจากกั้วคลาสสิกอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบแบบFast and Furious อะไรงั้นก็ไปแล้วแต่อันเนี้ยทรงอ่ะถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะ
2: ครับ
1: มันเหมือน Nissan GT-R R35
2: เบอร์ไหน
1: ฮะ
2: เบอร์ไหนมี2 3 4เบอร์ไหน
1: เบอร์2
2: เบอร์2
1: 2มันดูเซ็กซี่แล้วมันดูแบบมันดูทันสมัยมาก
2: เพราะว่าตอนผมทำช่อง YouTube เวลาผมวิจารณ์ Titleist อ่ะผมไม่เคยวิจารณ์ต่ำกว่า BMW เลย
1: คือเปรียบให้เห็นภาพไงผมรู้สึกว่าจาก Nissan GT-R รุ่นก่อนหน้านี้มาเนี่ย R32 33เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันดูคลาสสิกมากไงแต่พอมา34 35ปุ๊บนี่มันเป็นอะไรที่แบบเออมันทันสมัยมันว้าวมากแต่พอขับแล้วโอ้ยขับง่ายซัดได้รักเลยอะไรแบบเนี
2: ้
1: ยเนี่ยอารมณ์เดียวกับการใช้ GTS แบบนี้เลยใช่มั้ยอันนี้เนี่ยเกิดจากความ R&D เรื่องของ aerodynamic ใช่ไหมพี่นี
0: ่ครับมันเนื่องจากว่าตัวคอมโพสิตที่มาใช้เนี่ยมันช่วยในการปรับรูปทรงข้างล่างให้มันลู่ลมขึ้นถ้าสังเกตตรงท้ายครับ
1: ของ
0: ส่วนล่างมันจะยกข้างท้ายสูงขึ้นกว่าตัวเก่าทีนะครับอันเนี้ยก็เป็นตัวที่ทำให้ aerodynamic ดีขึ้น
1: ครับ
0: ความเร็วที่เราลองเทสกับนักกอล์ฟทั้งทั่วไปทั้งทัวร์นะมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้ความเร็วสูงขึ้นสัก 0.5
1: ครับ
0: ไมล์ต่อชั่วโมงคนก็ถึง1ก็มีครับ
1: ครับ 0.5 ไมล์ต่อชั่วโมงถึง1ซึ่งถ้าตีค่าคร่าวๆนะครับ
2: ครับ
1: ออกมาเป็นสปีดนะครับก็ลูกกอล์ฟนะก็ได้ประมาณสักระยะประมาณเท่าไหร่เกือบ5หลา
0: ก็ประมาณ2-3 หลา
1: อ
0: าจจะดูไม่เยอะแต่มันจะรวมๆหลายอย่างครับอาจจะตรงนี้ด้วยตรงหน้าไม้แบบใหม่ที่ทำให้สมาร์ทเตอร์สูงทุกตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ร้อนที่สูงขึ้นสปินต่ำลงมันรวมๆกันมันเพิ่มระยะได้
1: แต่ที่เห็นชัดๆคือมันผมว่ามันตีง่ายอ่ะมันตีง่ายแล้วมันทำให้มันมั่นใจ
2: เพราะเวลาที่ผมเห็นทางไทลิสทำพรีเซนเทชันออกมาแล้วจะมีทัวร์สตาฟไทลิสโชว์ป้ายไม่มีใครประมาณ5หลาครับมา8หลา7หลาเกือบ10
1: เกือบหมดอันนี้คืออะไรคร
0: ับ อันนี้คือระยะที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ครับ
0: ก็ในทัวร์เนี่ยมันทุกคนเนี่ยตีค่อนข้างเสถียรเราก็พอเราฟิตติ้งเราเห็นจุดที่เราสามารถเพิ่มได้ในไม้เก่าของเขาเนี่ยเราก็จะเพิ่มระยะให้ผู้เล่นเหล่านั้นได้ครับที่เราเจอตอนฟิตติ้งเช่นทัวร์จริงๆทัวร์เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะแต่ละคนจะเพิ่มได้เยอะเพราะเขาเต็มแม็กอยู่แล้วก็สูงขึ้นทุกคนครับส่วนใหญ
2: ่ครับแต่พวกนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยพวกเราก็หวังว่าจะเต็มแม็กแต่ก็ไม่เคยขึ้นสักเท่าไหร่ตีไม่ค่อยโดน
0: นักกอล์ฟสมัครเล่นจริงที่ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลือกรุ่นหัวกับก้านไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มาแล้วถ้ามันทดลองเนี่ยยังไงก็ไกลๆขึ้นครับส่วนใหญ่นอกจากคนที่ฟิตมาดีแล้วอาจจะใกล้เคียงเดิมหรืออาจจะสูงขึ้นไม่มากอันนี้เป็นไปได้ครับ
1: ครับ
2: พี่เจี๊ยบบอกเป็นตัวอย่างแล้วครับว่าตีเข้าไปบ่อยนะครับก็ต้องเปลี่ยนทรงหัวแล้วก็เปลี่ยนชาร์ปใหม
1: ่ไม่วันนั้น
2: บอกเลยบอกเลยนั่งอยู่นี่แหละบอก
1: ไม่ใช่ดิวันนั้นจับปุ๊บแล้วตีเลยไงไม่ได้อะไรเลยแต่พอหลังจากนั้นผ่านไปสัก3หลุมพอถอยกลับมาลงมาเกียร์ปกติขอโทษอะนัดต่อได้เลยนะโปบีนัดอีกรอบได้เลยนะแต่ไม่เอาโอ้อะไรกันนี
0: ่ตอนนั้นพี่เจี๊ยบแบกเยอะคร
1: ับ โอ้โหนั่นแบกหลังอันนะแต่ว่าตีง่ายมากความรู้สึกคือจากที่เหมือนวันนั้นเหมือนต่อสู้เหมือน1ลุม2นะครับผมเนี่ยเป็น1นะต้องสู้กับพี่บีสู้กับพี่มี่อ่ะเพราะว่าพี่โอเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยผมเลยแต่ทำให้ผมสู้ได้อย่างมั่นใจอ่ะแล้วผมช่วงหลังๆเนี่ยผมใส่ได้ทุกดอกอ
2: ่
1: ะใส่แบบเต็มเกียร์ทุกดอกเพราะว่าคือมันต้องสู้ไงแล้วไม่ได้หยิบตัวปกติผมใช้ GT อยู่แล้วไม่ได้หยิบ GT ตัวเก่ามาตีเลยนะทีแรกอาจจะเป็นเพราะว่าก้านด้วยนะครับพี่มีครับตอนทีแรกผมลองก้านตัวไม่ได้เป็นก้านที่ใช้ประจำใช่ไหมครับมันก็เลยอาจจะไม่
0: พอปรับค่อนข้างต่างเยอะ
1: ใช่พอปรับก้านมาเป็นก้านที่ใช้ประจำปุ๊บโอ้โหคราวนี้ตีง่ายเลย
2: แล้วก็ข้อดีของไทลิสนะครับไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนรุ่นขนาดไหนการเดิมที่คุณใส่สลีฟไว้คุณสามารถใส่ได้กับไทลิสทันที
0: ใช่การเดิมนี่มันใช้ได้ตั้งแต่910นะ
2: ครับใช่แต่910มาครับสลีฟ
0: ใส่กันได้ครับสลีฟเดียวกัน
2: ครับนะเปลี่ยนได้เลยทันทีแล้วก็หัวทรงใหม่ที่ดีไซน์มาเนี่ยช่องสลีฟเขามีการตัดออกแล้วนะทำให้โปร่งขึ้นและลดน้ำหนักลงเยอะเลย
0: โอ้โหพี่สังเกตมากๆแล้วครับ
2: ผมทำทุกอย่างนะครับเหลือแค่ว่าผมยังไม่ได้
0: จริงๆแล้วเราพยายามออกแบบเพื่อให้น้ำหนักไปอยู่ที่จุดที่จำเป็นมากที่สุด
2: ครับ
0: นะครับอันไหนที่ไม่จำเป็นลดหมดเลยตรงกลางจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นนะในหัวไม้เนี่ยเราใส่หัวท้ายตรงคอก็เยอะไปซีจีมันจะเลื่อนไปทางคอมากครับก็เอาออก
2: ให้หมดนะครับแล้วก็ยังมีตำแหน่งในการปรับเช่นเดียวกันของ GT 2มีปรับหน้าหลัง
0: GT 2หน้าหลังครับ
2: หน้าหลังคุณแล้วมีหลอดให้เลือกแต่8ถึง11
1: ครับ
0: ใช่ครับ
2: คือถ้าคุณตีแบบสายบู๊จริงๆแต่อยากได้ไม้ทรงใหญ่ๆ Aero Shape หัวตีง่ายๆคุณก็สามารถใช้ GT 2ปรับให้เป็นหน้าหนักเพื่อให้สปินต่ำแล้วเอาหลอด8มากดได้อีก
0: ถูกต้องครับผม
2: แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนตีง่ายๆสบายๆเอาน้ำหนักไว้หลังใช้หลอด11ก็เทียบจะเป็นเกือบจะ GT 1ตัวเก่าได้เหมือนกันสำหรับสาวๆที่ตีไม่ลอย
1: นั่นเลยลอยมากครับ
2: พอมาเป็น GT 3เนี่ยก็เหมือนกัน8ถึง11เหมือนกันแต่ซิ่งขึ้นแล้วมีการปรับไอ้น้ำหนักด้านหน้าผมจำชื่อไม่ได้ที
0: ่เป็นแท็กเวท
2: แท็กเวทด้านหน้าที่ย้ายตำแหน่งตอนนั้นผมจำได้ว่าสิงคโปร์เคยบอกผมว่าย้ายตำแหน่งในการ impact ด้วย
0: ใช่ครับจริงๆแล้วตำแหน่งด้านหน้าเนี่ยจากที่ผมบอกว่า GT S 3กับ4เนี่ยมันจะบอกนะกอล์ฟที่ตีโดนตำแหน่งเดิมเป็นประจำถ้าสมมติว่าหุ้นตีมาทางโคนนิดๆไปนี่เนี่ยย้ายน้ำหนักไปตรงตำแหน่งที่โดนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟได้ด้วย
2: เพื่อไม่ใช่ย้ายเพื่อปรับ ดอเฟสอย่างเดียวนะ
0: มันมีผลเล็กน้อยครับแต่ว่าโดยหลักแล้วจะช่วยในด้านความเร็วลูกกอล์ฟมากกว่า
2: ช่วยปรับ CG ให้เข้ากับตำแหน่งปะทะ impact
0: ปะทะ impact ครับ
2: ตำแหน่งที่มีน้ำหนักเข้าปะทะมากที่สุดลูกบอลจะออกไปได้ไกลและแรงที่สุด
0: ถูกต้องครับ
2: นะครับก็เรียกว่า3เนี่ยซิ่ง4เนี่ยซิ่งและอย่างที่พี่มีบอกว่า4ตัวใหม่เนี่ยเป็นฟูล460แล้ว
1: ครับ
2: แต่เป็นแพร์เชฟก็คือเป็นแพร์เชฟที่สามารถเชฟช็อตได้แล้วก็มีหน้าที่ค่อนข้างดีฟหน่อย
0: ถ้าคนที่เป็นแฟนไทริสมานานเนี่ย GTS 4เนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกับ TSI 3ซึ่งเป็นทรงที่นักกอล์ฟ
2: ชอบมาก
0: ชอบมากๆแล้วก็ในทัวร์จริงมีคนใช้ยังมีคนใช้อยู่พอสมควรครับเขาเลยเอาทรงนี้มาทำ
2: ถ้ายุคผมก็จะเป็นในโทษนะครับเก่าไปหน่อย909 D3
0: ค่อนข้างแพ้เชฟมากๆนะ
2: ใช่นั่นจะเป็นตัวทรงๆเนี้ยแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นแล้วแล้วมันมีน้ำหนักชดเชยหน้าหลังเท่ากับมันง่ายขึ้นมากๆ
1: คร
2: ับ แล้วก็สำหรับคนที่อยากใช้ไม้ซิ่งอย่าง GTS 4แต่กลัวตีไม่ลอยเขาก็มีหลับ10ให้คุณเลือกใช้นะการที่ติดมาก็ไม่อยากบอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าไปที่ธนาดีกว่า
1: โ
2: อ้คุณอาจจะได้ก้านที่ไม่ใช่ก้านติดมาคุณอาจจะได้ก้านที่ต่อด้วยของ
1: มันจริงๆก็ได้เดี๋ยวนี้เรียนตามตรงว่าผมแทบเข้าธนาน้อยมากเพราะว่าบรรดาฟิตเตอร์ของไททัลลิสที่เขาควอลิฟายที่เขามีการอบรมกันอยู่เสมอๆเนี่ยหลังจากผ่านไปประมาณ 4-5 ปีใช่ไหมตั้งแต่เราเปิด
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บรรดาโปรที่ฟิตให้ไททัลลิสเนี่ยครับฟิตที่ไหนก็ได้แทบไม่ต่างกันยกเว้นถ้าคุณเป็นเพลเยอร์ระดับทัวร์นาเมนต์ที่คุณอยากได้ตัวเลขแบบเป๊ะๆ เลยนะที่ธนาเนี่ยมันจะมีข้อดีในเรื่องของห้องลูกนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขที่มันเป๊ะๆเป๊ะๆเลยแล้วของที่มีให้เลือกเนี่ยจะมีมากกว่าครับฟิตเตอร์ทั่วๆไป
2: เหมือนเด็กเดินเข้าร้านของเล่นนะครับ
1: ใช่กับเด็กเดินเข้าร้านของเล่นกับเด็กเดินเข้าเมกาทอยตอนเนี้ยเมกาสโตร์ตอนนี้โอ้โหแบบมันคนละเรื่องมันเยอะมันใหญ่แล้วมันเลือกได้เต็มเหนี่ยวจริง
2: อันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนู้นก็อยากได้
0: จริงๆทีมเดโมเราที่ไปตามถนนมาก็มีก้านค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: ควรครับถ้ายังไม่สะดวกไปธนาก็กับที
1: มที่ไหนก็ได้ผมดูเข้าร้านที่สองสามร้านที่เป็นร้านของไทเทอร์สครับถามมาเขาบอกว่าตอนเนี้ยGT4 เนี่ยเป็นที่สนใจมาก GTS 4เป็นที่สนใจมากนะครับแล้วคนบอกว่าลองแล้วชอบ GTS 4
2: มัน
1: เป็นเพราะว่าตีแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการบินซ้ายบินขวามันค่อนข้างตรงอันนี้รวมไปถึง GTS 2ด้วยซึ่งปกติ2เนี่ยปกติถ้าคนตีไม่ stable มันอาจจะมีอาการสปินมากกว่ามันอาจจะบินได้อะไรได้เงี้ยสาเหตุที่ GTS อันนี้เนี่ยมันคงเส้นคงวามากขึ้นมันตรงหรือว่ามันอยู่ในเฟลเวย์มากๆมันเกิดจากอะไรครับพี่มี
0: หลักๆเลยเนี่ยมันมีการออกแบบใหม่ที่เราเอาน้ำหนักส่วนหนึ่งไปไว้ตรงท้ายสุดอย่างที่พี่เจฟเห็นในตัวหัวเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ตรงท้ายของทุกรุ่นเลยไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเหมือนเพิ่ม MOI ให้หัวในขณะที่ความเร็วยังสูงเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นหางเสือเรือ
1: ครับเหมือนเป็นหางเสือบังค
0: ับ เพื่อให้มันคอนโทรลได้ง่ายขึ้นครับให้ความเสถียรมันก็จะอยู่ตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: เราถ้าเราเอาน้ำหนักไว้หน้าอย่างเดียวเนี่ยโอเคความเร็วมันเพิ่ม
1: แ
0: ต่กินมันต่ำจริงแต่มันจะคุมยากอันนี้เราต้องการให้มันมีทั้งคู
1: ่ค
0: ในหัวเดียวนะครับบางทีอย่างเราเจอนะก๊อฟบางทีคิดว่าเน้นเปลี่ยนก้านจะดีขึ้นจริงหัวเนี่ยสำคัญมากๆเป็นจุดเริ่มต้นถ้าหัวเหมาะสมก่อนเนี่ยแล้วโมก้านตามหรือเลือกก้านรุ่นที่เหมาะสมก็ช่วยได้เยอะที่สุด
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเหมือนที่เราพูดกันก้านอะไรก็ตีได้แต่ถ้าหัวไม่ใช่ยังไงก็ตีไม่ไป
0: มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ผิดตั้งแต่แรกครับมันจะจูนยากมาก
2: ครับก็แฟนๆไทลิสนะครับไปลองไปจับกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า GTS เนี่ยรอบนี้มาสปีดมีความเร็วมี smash factor เพิ่มแต่สิ่งที่ได้กลับมาแล้วถูกใจแฟนๆไทลิสที่ทำหามานานคือเรื่องของ stability ในการตีที่ไ
1: หนมันคือตียังไงก็อยู่ในแฟร์เวย์ผมใช้คำเนี้ยมันขนาดตีโดนไม่ดีอ่ะมันเวลามันหลุดที่ผมบอกเข้าซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซ้ายแบบซ้ายลูกหายซ้ายโอบีไม่ใช่ไงซ้ายแต่ว่าซ้ายของแฟร์เวย
2: ์
1: นึกออกไหมมันไม่ใช่ซ้ายแบบ
2: ไม่ได้ซ้ายเรือหาย
1: เออไม่ใช่ซ้ายแบบถ้าเอาจริงๆคือถ้าวันนั้นต้องแข่งก็คือเลงขวานิดนึงมันก็อยู่กลางแฟร์เวย์ละประมาณนั้นไม่ใช่ซ้ายแบบซ้ายหายไปเลยไม่ใช่
2: นึกว่าถ้าวันนั้นต้องแข่งก็บอกบีโอดีคิว
1: คือมันตีคงเส้นคงวามากขึ้นจริง
0: เพราะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเก่าเนี่ยจุดแรกที่เราพยายามเอาชนะเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือ GT3 จริงๆแล้ว GT3 เนี่ยเป็นตัวที่นักกอล์ฟทั่วไปหรือในทัวร์ใช้เยอะมากในรุ่นที่แล้ว
1: ครับ
0: การออกแบบเนี่ยเราต้องการชนะไอ้ตัวนั้นที่ถ้าใครฟิตดีๆของ GT3 เนี่ยมันก็สุดๆของมัน
1: แล้วครับ
0: นะครับไอ้การออกแบบตัวใหม่เนี่ยมันชนะได้ครับ
1: โอ้โห GT3 นี่คือ King of Driver ณปัจจุบันนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ขออนุญาตต้องบอกว่าใช้ในเฉพาะ PGA Tour นะฮะ ก็คือในจำนวนผู้เล่นทัวร์ปัจจุบัน200กว่าคนเนี่ย GT3 เป็นไดรเวอร์รุ่นที่ทัวร์ใช้เยอะที่สุด
2: อ
1: ันนี้ PGA นะ PGA อันนี้เป็นข้อมูลของปี2025นะประมาณ 30%
2: ครับ
1: อันดับ2 GT2 ครับพี
2: ่แล้วมองหน้าทำไม
1: ที่แบบเฮ้ยคือต้องไปดูตัวเลขอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบอกว่าจริงเหรอลองไป

0: คนดูเอา
1: ครับลองไปคนดูครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไหม
0: ได้
1: เดี๋ยวเรามาต่อโปรดักที่2นะฮะในช่วงที่2
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชฌฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: กอล์ฟทริก
3: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: ครับกลับเข้ามาในช่วงที่2รายการกอล์ฟทริกนะครับอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์นะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบครับกฐาทองไวทยานนท์แล้วก็พี่มีวัชระนะครับ
5: ครับผม
4: สำจักอาคุชเน็ตไทยแลนด
5: ์
4: นะครับ
5: ไทยลิสต์
4: นะครับก็ส่งข้อความมาได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องของไทยลิสต์ทุกอย่างนะครับพี่มีสามารถตอบได้หมดสงสัยข้ออะไรส่งมาได้เลยพูดคุยกันได้เต็มที่นะครับ
5: ครับ
4: ยกเว้นขอส่วนลดนะฮะอันนี้มันก็จะน่าเกลียดกันไปนิด
5: เอาเป็นว่าติดตามรายการรอไว้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรพิเศษพิเศษเนี้ยเรามอบให้กับผู้ฟังแน่นอนนะครับเมื่อสักครู่ในช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องของเทคโนโลยีของไดเวอร
4: ์
5: GTS 3ซึ่งฮือฮามากมาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากทางไททาลิสประกาศว่าเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะเหมือนคราวนี้เขาไม่ค่อยไม่มีแถลงข่าวไม่มีแต่เพรสรีลีสออกมาเป็นข้อมูลนะครับไม่มีการจัดเอาสื่อมวลชนไปนั่งเรียนนู่นนี่ไม่มีแต่ว่าพอออกมาเดือนนึงเนี่ยกลายเป็นกระแสข้างนอกเนี่ยเขาพูดถึง GTS เยอะมากว่ามันเปลี่ยนจนเราต้องเชิญพี่มี่มาพี่มี่ครับมันเปลี่ยนยังไงกันแน่เมื่อสักครู่นี้เราคุยไปแล้วว่ามีทั้งเรื่องของเชฟเรื่องรูปทรงเรื่องวัสดุนะครับเรื่องการปรับหมุดน้ำหนักที่เปลี่ยนใหม่หมดเลยอีกเรื่องนึงที่ผมสนใจแล้วก็เมื่อกี้เรานอกรอบคุยกันก็คือมันทำให้เรื่องของการเขาเรียกอะไรการตอบสนองของหน้าเนี่ย มันยังช่วยเพิ่มระยะได้อยู่แต่ว่าลดความผิดพลาดลงไปได้เยอะมากอันนี้คือเทคโนโลยีอะไรครับพี่มี่ครับ
6: ไอตัว GT นะครับหน้าไม้เราเรียกว่า Speed Link ก็คือมันจะเหมือนวงแหวนอยู่ตรงกลางนะครับจริงๆหน้าไม้ของ Driver นะครับในปัจจุบันเนี่ย
5: ครับ
6: ทุกรุ่นดีกว่าทุกยี่ห้อด้วย
5: ครับ
6: สามารถทำให้ผิดมันเกินกฎ
5: ได้หมดมันผิดกฎอยู่แล้ว
6: มันแต่เราต้องทำให้มันถูกกฎ
5: ทำยังไงให้อยู่ในกฎ
6: แต่โจทย์คืออยู่ในกฎยังไงให้โดนตรงไหนก็ได้ระยะ
5: อ
6: ันนี้นี่คือโจทย์นะครับ
5: ครับ
6: ไอ้ตัวเก่าเนี่ยเราทำสปีดลิงคือเป็นวงแหวนรอบหน้าอันนี้ก็ช่วยให้ดีดตัวดีทุกตำแหน่งอยู่แล้ว
5: ครับ
6: แต่เราเห็นจุดที่จะเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วแล้วการดีดได้อีกก็คือเรามีการเอาวงแหวนเนี้ยออกส่วนบนออกในเชฟของหน้าไม้ที่เราเชื่อมตัวไอ้ตัววัสดุไปข้างหลังเพื่อให้ลดการดีดของมันเนี่ย
5: ครับ
6: มันก็จะเป็นคล้ายรูปเกือกม้านะครับอันนี้ข้อดีคือ

0: ในส่วนบนหน้าไม้เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วได้อีกระดับนึง
1: อืม
0: แล้วก็ smart factor จากการเราทำ fitting ต่างๆเนี่ยในทุกระดับฝีมือครับจะค่อนข้างเสถียรแล้วก็สูงมากในทุกตำแหน่ง
1: ครับก็เรียกว่าแทนที่จะเป็น speed ring แล้วกองไว้ตรงกลางก็ทำการเปิดช่วงบนขึ้น
0: เหมือนขยายส่วนดีดของมันตรงส่วนกลางให้มันกว้างขึ้นครับ
1: ขยายให้ขึ้นไปข้างบนเพิ่มขึ้นเพราะว่าข้างบนนี่ก็เป็นตำแหน่งที่เมื่อตีไปแล้วสปินจะต่ำที่สุดแล้วก็หลบตอนเข้าปะทะก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงก็เรียกว่าเอาไว้สร้างสปีดได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก
2: แล
1: ้วก็ไอ้ตัวขอบนั้นก็ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นทำให้มันกระจายไปเกือบจะทั่วหน้าไม้เหลือขอบนิดเดียวถ้าท่านผู้ฟังตีโดนขอบที่ไม่มีไอ้ลิงตรงนี้เลยท่านก็เก่งระดับนึงครับ บอกตรงๆนะ
2: ใน GT ผมจำได้ว่ามีเทคโนโลยีอยู่ตัวหนึ่งตรงหน้าไม้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราดูซึ่งเรามองไม่เห็นนะถ้าเกิดเราพลิกหน้าไม้มาข้างในเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นรูปภูเขาเล็ก
0: ๆใช่ไหมครับก็คือสปีดลิง
2: นั่นคือสปีดลิง
0: ตัวนั้นน่ะคือมันเป็นตัวช่วยให้ไม่ผิดกฎไม่งั้นมันถ้ามันจะดีดเกินผิดกฎครับ
1: อย่าเรียกว่าผิดกฎให้เรียกว่าสุดลิมิต
0: ทุกเราพยายามทำให้มันสุดลิมิตที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือทุกจุดพอมันประสบมาแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้ได้ระยะที่ดีขึ้นเสถียรขึ้น
2: ถ้าอย่างนั้นองค์รวมก็คือได้ทั้งขับเพจสปีดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถคุมได้จาก MOI ที่มันเพิ่มขึ้นได้ด้วย
0: เพิ่มขึ้นด้วยครับ
2: มันถึงเข้าถึงบอกมันเปลี่ยนไปจริงๆครับนี
1: ้ในเมื่อ driver big dog เนี่ยขนาดนี้แล้วเราก็ลงมาที่ปืนเล็กสั้นเล็กยาวระดับ2
2: ครับ
1: ก็คือพวกตระกูล Fairwoods นะฮะ
2: ครับ
1: Fairwoods ของ Thailand เนี่ยตามระเบียบทุกปีก็จะมีด้วยกัน2รุ่นเสมอ
2: ครับ
1: ก็จะมี GTS 2กับ GTS 3
2: ครับ
1: คงจะไม่มีตัวแบบ FD สมัยก่อนหลุดมาหรือไม่แน่อาจจะมี
0: ไม่น่าจะมีแล้วครับตอนนี้น่าจะเป็น2 3นะครับถ้ามีอาจจะเป็น1
1: น่าจะเป็น1
0: นะครับ
1: แล้วก็แฟนๆถามว่ารอบนี้ GT 280จะกลายเป็นอะไรเพิ่มไหมหรือจะมา
0: เร็วๆนี้จะมาครับสูบลมให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเป็น GTS 300
1: นี่สูบลมใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเป็น GTS 300เรามาคุยเรื่องแฟร์เวย์ GT 2ก่อน GTS 2ก่อนนะครับ
2: ครับ
1: อ่ะ
2: ความเปลี่ยนแปลง
0: จริงๆแฟร์เวย์ตัวเนี้ยถ้าใครเคยลองไทลิสอาจจะเราได้ฟีดแบ็กจากนักกอล์ฟหลายคนเลยก็บางทีมันตีลอยยากในรุ่น2รุ่น3ในรุ่นก่อนๆครับบางคนอาจจะไม่ค่อยแต่สำหรับนักกอล์ฟที่ฝีมือดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่นักกอล์ฟบางคนที่อาจจะเข้าลูกไม่ถูกต้องนักหรืออาจจะมีปัญหาในการตีแฟร์เวย์อาจจะคิดว่ามันตียากตัวเนี้ยมันเหมือนเปลี่ยนโฉมของแฟร์เวย์เราไปเลยโดยเฉพาะในรุ่น GTS 2นะครับเพราะว่าเราออกแบบหน้าไม้ให้มันชาร์โลคือมันตื้นขึ้นนะครับอันนี้ช่วยตีลอยได้ง่ายและจุดสำคัญเลยเนี่ยเราพยายามออกแบบให้ CG มันต่ำที่สุดแล้วก็อยู่ยังจะข้อหน้าอยู่นะครับแต่ว่าจะอยู่หลังกว่าตัว GT เล็กน้อยตรงนี้มันจะช่วยให้ร้อนวิธีลูกลอยง่ายขึ้นครับ
2: อ
0: ย่างถ้าคนไปลองเนี่ยมันจะตีลอยง่ายมากๆใน GTS 2นะคร
2: ับอารมณ์เหมือนกับตีไม้ญี่ปุ่นfeeling ใช่ไหมโดนคือถ้าโดดปุ๊บลอยเลยล่ะ
0: ลอยง่ายครับเพราะว่าในเราเอาเทคโนโลยีเดียวกับไดเวอร์มาใช้ก็คือฝาด้านบนที่เป็นแมททิกโพลิเมอร์แต่ตัวเนี้ยเราครอบคุมพื้นที่ให้มันมากกว่าตัว GT ก
2: ็
0: คือคุมมาถึงด้านปลายด้วยเพราะฉะนั้นน้ำหนักด้านบนก็ลดได้มากขึ้น
2: ครับ
0: เอามาไว้ข้างล่างครับก็ทำให้ตีลอยง่ายขึ้นอันนี้จุดแรกจุดที่2เนี่ยหน้าไม้ตัวเนี้ยจะเป็นฟอร์สแล้วก็เป็นรูปตัว L เพื่อให้ลดรอยเชื่อมทางด้านล่าง
2: ครับ
0: แฟร์เวย์เนี่ยมันตีบนพื้นเยอะ
2: คร
0: ับ พอหน้าไม้ไม่มีรอยเชื่อมข้างล่างเนี่ยการดีดตัวจะค่อนข้างสูงเวลาตีบนพื้นก็จะช่วยทั้งเพิ่มความเร็วด้วยลูกลอยดีด้วยนะครับแล้วก็สปินสม่ำเสมอ
1: รอบนี้เป็นฟอร์ส L shape หรอครับ
0: เป็นฟอร์ส L shape ครับผม
1: เริ่มต้องการให้นุ่มนวลขึ้น
0: จริงๆรุ่นที่แล้วก็เป็นฟอร์สครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ใช้หน้าไม้แต่ว่ามีการปรับรูปทรงถ้าจะสังเกตถ้าคนเคยใช้ GT รุ่นก่อนหรือ TSR เนี่ยหน้าไม้จะแตกต่างจากเดิมคือพื้นที่ด้านล่างจะมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นชดเชยเวลาตีไม่ได้โดนตรงกลางไปโคนปลายเล็กน้อยก็จะตีผ่านลูกได้ดีเหมือนเดิมนะครับ
1: แล้วมีคำถามครับสรุปว่า GTS 2เนี่ยทำไมต้องกระจายหมุดเป็น2อันครับ
0: กระจายหมุดอันนี้ผลพลอยได้ส่วนหนึ่งคือมันเพิ่มในไม้ด้วยนะครับหมุดตัวเนี้ยมันมาจากถ้าไฮบริด GT มีการวางหมุดตำแหน่งแบบนี้อยู่แล้ว อันนี้เป็นการสามารถจูนน้ำหนัก CG ให้อยู่ซ้ายขวามากขึ้นคล้ายๆคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับ GTS 3 4 Diver คือการปรับตำแหน่ง CG ไอ้ตัวหมุดซ้ายขวาเนี่ยมันสามารถสั่งน้ำหนักย่อยได้อีกครับไม่จำเป็นต้องเป็นตามสแตนดาร์ดแต่ถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดเนี่ย CG จะอยู่ตรงกลางหน้าไม้พอดี
1: อ๋อเพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าเป็น GT 2มันมีก้อนเดียว
0: ก้อนเดียวรุ่นก่อนก้อนเดียวครับอันนี้พออยู่ซ้ายขวาก็ช่วยเพิ่มบาลานซ์ด้วยแล้วก็มีผลในการฟิตติ้ง
1: ตั้งศูนย์พอดีด้วยตั้งศูนย์ได้แม่นขึ้น
0: ใช่ครับ
2: หน้าไม้ครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพอเซตปุ๊บเนี่ยรู้สึกเฮ้ยมันเป็นมิดมากขึ้นนะหน้าไม้มันขาวแล้ว
0: ส่วน
2: หนึ่
0: งถ้าสังเกตหน้าไม้จะเป็นสีเงินเงิน
2: ใช่
0: มันมีการขัดจนที่มันให้มันเงา
2: ครับ
0: อันนี้มันมาจากคำแนะนำจากผู้เล่นในทัวร์เพราะว่าหลายคนชอบเห็นแฟร์เวย์เนี่ยสำคัญมากเวลาเห็นหน้ามาเห็นหลอบมากขึ้นเนี่ย
2: ใช่
0: จะรู้สึกว่ามันตีลอยง่ายขึ้น
2: ครับจะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบเราเล็งศูนย์ได้แม่นขึ
0: ้
2: น
0: ใช่ครับแล้วมันมีผลจริงครับเราทดสอบโดยเทียบกับหน้าไม้แบบปกติกับตัวเนี้ย
2: ครับ
0: ไอ้ตัวเนี้ยคนจะตีลอยง่ายขึ้นทั้งที่หลอบเท่าๆกันมันเหมือนผลจิตวิทยาส่วนแต่ว่ามันมีผลเวลาเห็นหลอบแบบ
2: ครับ
0: โดยเฉพาะแฟร์เวย์ช่วยได้มาก
1: ถึงว่า
2: ก่อนหน้านี้สีมันจะเหมือนลมควันลมดำๆครับครับ
1: สีด้านๆหน่อย
2: ใช่แต่ว่าอันนี้จะดูแบบสว่างดูไบรท์ขึ้นนะครับ
1: สดใสเลยแหละ
0: คือเห็นชัดมากครับเวลาจดจะเห็นเหมือนหลอบมันค่อนข้างเยอะทั้งจริงหลอบเท่าเดิ
2: ม
0: ไม่ได้เยอะขึ้นครับ แต่ว่าตีลอยง่ายขึ้น
1: ถึงว่ารอบนี้เนี่ย GT 2เนี่ยตั้งแต่ 13.5 ถึง 21 เลย
2: มี 13.5 มาแล้วฮะ
0: มี 13.5 ด้วยครับ
1: มาตั้งแต่ว่าเขาเรียกว่าผมไม่3แบบไม่3ทัวร์ยันผมไม่7เลย
2: ครับ
1: นะ
2: ในผมดูข้อมูลในทัวร์ใน PJ หัวไม่7กำลังเป็นที่นิยมมาก
0: ใช่ครับเยอะมากแล้วก็ทั่วไปก็ใช้เยอะขึ้นครับ
2: ครับ
0: รอบ21เนี่ย
1: เพราะมันตีดีแล้วมันตีง่ายกว่าไฮบริดด้วยซ้ำ
0: ตีง่ายมากๆใช่ครับตีง่ายมากลอยมาก
2: คุ้
0: มมากแล้วข้อดีคือถ้าตีเข้ากรีนในคนที่ตีระยะดีๆเนี่ย
2: ครับ
0: มันตกอยู่ได้เลยในการเล่นผ่
2: าลอนช์มันต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะ
1: ใช่
2: ไม่เป็นองศาม
1: ันตีดีมาก
2: ครับ
1: เนี่ยแล้วก็เอาจริงๆถ้าอันนี้ไม่ได้นั่นนะครับเทรนเนี้ยเห็นที่ใช้อ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในญี่ปุ่นแล้วคนที่ใช้จะเป็นสาวๆนักกอล์ฟของ JLPGA ทัวร์ทุกคนจะต้องมีหัวไม้7หัวไม้9ติดกระเป๋าเสมอ
0: แต่โบเต้ไปสังเกตดีๆใน PGA ทัวร์เลยนะ
1: หลังๆมันเยอะ
0: เยอะมากขึ
2: ้
0: น
2: เยอะมากขึ้นตัวเลขเยอะมากขึ้น
1: แต่สมัยก่อนไม่ใช้เพราะดูไม่แมน
2: อันนี้คือ2แล้ว3ยังเป็นทรงดิฟ
0: 3จะดิฟกว่า2จริงสูงกว่าประมาณ2มิลแต่เท่ากับตัวเก่าแต่ว่าเราออกแบบให้มันครบๆความต้องการนะกอล์ฟก็คือ2เนี่ยจะเหมาะคนที่ตีกว่าๆนิดนึงหรือคนต้องการตีลอยง่ายแต่จะมีนักกอล์ฟอีกกลุ่ม
2: ที่
0: ฮิตดาวนะครับคนตีฮิตดาวเนี่ยต้องการหน้าที่สูงนิดนึง
2: ครับ
0: เผื่อเขากลัวจะลอดลูกหรืออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะคนที่ตีฮิตดาวเล็กน้อยนักกอล์ฟฝีมือดีๆหน่อยจะชอบ
2: ความ
0: มากกว่า
2: ความต้องการแต่ละ
0: แต่ว่าการออกแบบก็ยัง CG ให้ต่ำ
2: อ
0: ่
2: าฮะ
0: เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น3จริงก็ลอยง่ายกว่าตัวเก่าครับ
2: มีหน้ามี
0: แต่ทรงจะดีกว่า
2: ข้อมูลที่ได้ยินมาคือ3ตอนนี้แฟร์เวย์ของ Titleist ตัวใหม่เนี่ยเป็นที่สนใจมากแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนแรกครับคือไม่ใช่เข้ามือนะไม่ให้ตีง่ายอย่างเดียวนะเขาโปรตัดสินใจเอาเข้าถุงเยอะมากเพราะว่าโหการจะเปลี่ยนหัวไม้3เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์
0: ใช่ครับก็มือดีไม่ต้องทัวร์นาเมนต์ก็ได้ครับผมว่าไ
2: ม
0: ้3เนี่ยถ้าเข้ามือแล้วคนก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแต่รุ่นเก่ามันก็ยังใช้อยู
2: ่
0: เพราะว่าทีมไม่ได้ต้องการระยะอย่างเดียวต
2: ้
0: อง
2: การทั้งความแม่นยำด้วย
0: นะครับ
1: ที่ผมบอกไงว่า FD ที่ผมใช้ผมยังรักษามันไว้อยู
2: ่
0: แต่ตัวนี้อยากให้ถ้าอยากเปลี่ยนลองมาลองดูจะเห็นความแตกต่างครับ ทั้งความง่ายแล้วก็ระยะ
2: หัวไม้3อย่างเงี้ยครับควรแนะนำให้นักกอล์ฟต้องไปฟิตเช่นกันไหมฮะ
0: จริงๆจำเป็นอย่างมากสำหรับนักกอล์ฟที่ต้องการสกอร์ที่ดีขึ้นนะเพราะว่าผมไม่สามจริงผมว่าเป็นไม้ถึงที่ตียากที่สุดในถุง
2: ใช่ๆ
0: ถ้าเราได้อันที่เราตีได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอเนี่ยมันมั่นใจกว่าเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วถ้าคุณแบบสามารถตี2ออนในพา5ได้เนี่ยคุณฟิตเหมาะแล้วเนี่ยไม้3คุณจะหยุดมันกินได
2: ้ครับ
0: นะครับ
2: สำคัญมากแทนที่มันจะเป็นอาวุธแทงเราคราวนี้มันจะได้เอาไปแทงศัตรูซะทีละไม่งั้นผมเชื่อว่ามีหลายคนนะมีแฟร์เวย์บูทอยู่ในถุงแต่ว่าโอกาสจะได้ใช้เนี่ยบางครั้งถ้าลายไม่ดีพื้นเอียงก็จะไม่กล้าหยิบมาใช้ละอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วที่เจอบ่อยๆเนี่ยสำหรับไม้3นะบางคนจะไปอิงที่มันต้องหลบ15หลบ 13.5 จริงๆแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกัน
1: บาง
0: คนตีอาจจะไม่ลอยอาจจะ 16.5
2: ครับ
0: อาจจะตีไกลกว่า15แล้วก็พบบ่อยครับ
2: ครับ
0: การฟิตติ้งมีผลมากๆในจุดนี
1: ้แทงทําเยอะกว่าแต่สำหรับผมใช้ 13.5 ครับมันเทเหตุผลเดียวตีได้ด้วย
2: ครับผมนี่โอ้สองเรื่องเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมก็คือความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับ Titleist นะ แล้วการตอบสนองเสียงตอบรับแฟนๆ1เดือนที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับพี่ม
0: ีโอ้การตอบรับดีมากๆครับทั้งการฟิตติ้งที่ศูนย์ฟิตติ้งเรานี่ก็จองเต็มค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ในยอดขายก็การตอบรับดีมาก
2: ไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: โอ้โหมีคำถามนิดนึงไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ
2: มีทาง4689899ถามเรื่อง The Open ครับถามว่าดูทาง Monomac ได้ไหม
1: ไม่ทราบครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการเมเจอร์ผมว่าน่าจะคงอยู่กับ True อยู่มั้งเดาๆนะเพราะว่ารายการเมเจอร์ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดจะคนละตัวกับลีกปกติครับ
2: ครับ
1: นะครับมีคนฝากถามผมมา
2: ครับ
1: ได้ข่าวว่าไททานิสมีอินฟลูเอนเซอร์เจ้าใหญ่คนใหม่เข้าไปอยู่ใช่ไหมครับ
2: อินฟลูเอนเซอร
1: ์พี่ปงตีนของผมนั่นเอง
2: อ๋อครับคุณอาร์ต
0: ทำงานร่วมกันอยู่ครับ
2: ครับมีหลายคนมีพี่โจยี่บอยด้วยใช่ไหมครับ
0: มีหลายคนครับ
1: ที่ผมเคยกอดมาแล้วคือพี่สเตฟาน
0: ครับ
2: นี่คือจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าสังคมภายนอกนะเขาพูดกันว่าตอนนี้เปลี่ยนเยอะแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะเลือกของอะพวกเนี้ยเขาเข้ามาคุยกับไททานิสเยอะมากแล้วตอนเนี้ยโอ้โห
0: คือที่มาจริงๆเราไม่ได้เน้นทางใดทางหนึ่งครับเราก็เปิดรับทุกช่องทางในอินฟลูเอนเซอร์ที่เข้ามาก็จะเน้นในกลุ่มที่ต้องการพัฒนาเกมตัวเองมากขึ้นต
2: ้
0: องการต้องโชว์ให้เห็นได้ว่าอุปกรณ์สามารถช่วยพัฒนาเกมเขาได้ด้วยนะคร
1: ับ เดดิเคทกอล์ฟเฟอร์มากขึ้น
0: ใช่ครับก็จะเป็นกลุ่ม
2: ซีเรียส
0: ซีเรียส
1: เวทที่ให้มาเดดิเคทมากครับดีจัดๆแล้ว
0: บอกคุณครับ
1: ชิปนี้ไม่มีกิ้งเลยตกอยู่ปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊ก
2: พี่มีมาทั้งทีเนี่ยเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องไดเวอร์กับเรื่องของหัวไม้สามีเดียวไม่ได้หรอกไทท
1: าน
2: ิสพอพูดถึงไททานิสอันดับแรกเลยคนต้องนึกถึงอะไรครับโปวีวัน X ตอนนี้เป็นไงบ้างครับตัวแรก
0: โปวีวันก็เสถียรมาตลอดครับ
2: ไม่ต้องถามบอกนี่เลยไม่ต้องถาม
0: ครับ
2: แน่นอนที่สุดแล้วคือคนเล่นกอล์ฟเนี่ยเวลาบอกว่าลูกกอล์ฟใช้ลูกอะไรถามจะอยากได้ลูกอะไรอันดับหนึ่งก็ต้องตอบว่าโปวีวัน X แค่นี้แหละ
1: ผมจะตอบว่า AVX
2: จะตอบว่าโปวีวันก่อนแล้วก็จะบอกว่าโปวีวันลูกแดงซึ่งความจริงมันคือโปวีวัน X นะลูกแดง
0: จริง
1: ๆแต่สมัยกันไม่ใช่หรอสมัยก่อนมันเป็นสีแดงไม่ใช
0: ่หรอจริงๆมันมีรุ่น
2: นานละ
0: เพิ่มมาด้วยนะครับ
2: ครับ
0: โปวีวัน X
2: Left Dead
0: แดง
2: เหมือ
0: นกัน
1: แดงโอเคใช่อยู่ครับของดีมาก
2: วันนั้นพี่บีได้โปรบีนะครับได้อธิบายให้ผมเข้าใจเรื่องราวของโปวีวัน X Left Dead แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงนะครับ Left Dead เนี่ยก็ตอบโจทย์คนที่อาจจะมีปัญหาลูกลอยเกินไปแต่ว่ายังคงอยากได้อัตราสปินพอสมควรนะครับก็จะช่วยได้ด้วยนะฮะก็ต้องลองดูนะครับแต่ว่ายอดขายของโปวีวัน X ก็ยังเป็นอันดับ1อยู่ตลอด
1: แล
2: ้
1: วก็
2: AVX ล่ะครับพี่มี่
1: นั่นแหละ
2: AVX ส่วนตัวเนี่ยผมลองแล้วผมชอบ AVX นะ
1: ชอบ AVX ใช่ไหม
2: เออ
0: เอาจริง
2: ๆชอบลูกกอล์ฟ
0: การตอบรับดีมากครับ AVX เพราะว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติเนี่ยโดยรวมๆก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกับโปรวันแต่ว่าวิถีลูกจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับแต่นุ่มกว่า
2: ครับใช่
0: แล้วรุ่นล่าสุดเนี่ยสปินลูกสั้นก็สูงด้วย
2: สปินสูง
0: ใกล้เคียง
2: ครับ
0: นะครับแล้วราคาจะถูกกว่าโปรวันเล็กน้อยด้วย
2: ใน
0: กลุ่มนักกอล์ฟทั่วไปที่ความเร็วไม่สูงมากอาจจะรู้สึกว่าใช้รุ่นนี้มากขึ้นจริงๆแล้วบางทีคิดว่ามันนุ่มกว่าตีกันแบบมันจะไกลกว่าตรงเหล็กครับเพราะสปินเหล็กมันต่ำกว่า
2: ครับ
0: ก็เลยรู้สึกว่าได้ระยะ
2: เหล็กเนี่ยแม่นยำมากกว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเหล็กเข้าเป้ามากกว่า
0: ครับ
2: โปรวีเอ็กซ์เนี่ยลูกสั้นนะครับชอบตรงลูกแบบต่ำกว่า30หลาสปินแบบเปิดได้ให้กอดธงอย่างเงี้ยชอบเลยนะครับแต่ถ้าลูกสั้นเนี่ยผมว่า AVX เนี่ยแม่นยำมากแม่นยำกว่านะครับ
1: มาพี่เจี๊ยบบอก AVX เราก็แหมแปลกๆ
0: จริงๆทั้ง4รุ่นเนี่ย Boy 1 Boy 1X นะครับ Left Dead AVX จะเป็นตัวกลุ่มบนสุดของเราครับจริงๆมันจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดทุกช็อตอยู่แล้วขึ้นอยู่กับผู้เล่นแต่ละคนนะเหมาะกับวิธีกับสปินแบบไหนฮะนั่นเองนะครับ
1: แล้วก็สาวๆผมแนะนำ Velocity กับ True Soft ผมแนะนำสำหรับสาวๆเลย
2: ครับ
1: ของดีมากตั้งแต่มีลูกศิษย์ผู้หญิงเยอะขึ้นเนี่ย
2: ครับ
1: ผมจับเล่น2ตัวนี้ก่อนเลย
2: แล้วราคาเป็นมิดมากคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าพอบอกว่า POV1 เนี่ยจะต้องเป็น POV1 ไอ้ Titanist ต้องเป็น POV1 POV นั่นอย่างเดียวไม่จริงเลยนะครับ
1: ตัวซอฟต์ velocity เนี่ย
2: ใช่ velocity ตีดีนะตีง่ายบอลลอยดีมากนะครับ
1: โดนไถอยู่ทุกวันนะครับ
2: แล้วราคา ดีกว่าไปซื้อลูกตกน้ำอ่ะ
1: ใช
2: ่ยิ่งเลยดีกว่า
1: แล้วได้ของใหม่ด้วย
2: คุณภาพดีอ่ะนะครับน้องๆสาวๆที่เล่นกอล์ฟใหม่ๆนะครับลองดูนะครับอยากจะแนะนำจริงอันนั้นมันแบบมันวัดผลเลยไม่ได้เลยนะลูกตกน้ำเนี่ยมันวัดผลไม่ได้จริง
1: แล้วก็อย่างที่บอกผมไปโรงงานลูกกอล์ฟไทลิสมาแล้วลูกกอล์ฟไทลิสทำทุกอย่างออกมาให้เนี๊ยบที่สุดดีที่สุดและซีลกัน น้ำเข้าไปข้างในแกนนะครับเพราะถ้าน้ำเข้าไปข้างในแกนได้เมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างพังทันที
0: ครับปัญหาของลูกตกน้ำอย่างเดียวเลยคือน้ำเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเข้าไปนานๆเนี่ยมันจะมีผลต่อทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: แล้วพอเราคุณซื้อมา1ถุงเนี่ยมันไม่รู้ว่าลูกไหนตกนานแค่ไหน
1: ใช่
0: นะครับจะมีปัญหาในการเล่นทันที
1: แล้วลูกรีฟอร์บิชก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเพราะผมเคยเจออันนี้โทษนะครับเคยเจอแบรนด์นึงลูกรีฟอร์บิชตีไปแล้วไอ้ที่มันรีเฟอร์ข้างบนอ่ะหลุดออกมาเป็นไททานิคโปรอยู่อ่ะนะ
2: ครับถามถึงเรื่องของชุดเหล็กและยูทิลิตี้บ้างไททานิคเนี่ยเวลาเขาเปิดแนะนำผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเหมือนแบบไม่ได้มาทั้งถุงนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับการช่วงเวลาในการรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเขาใช่ไหมครับว่าพัฒนาตัวไหนเสร็จก็จะปล่อย
0: ส่วนใหญ่เราจะมีช่วงปล่อยโปรดักต์ใหม่ทุก2ปี
2: ครับ
0: 2ปีครับอาจจะปีนี้เป็นไดเวอร์ก็จะปีหน้าจะเป็นชุดเหล็กสลับกัน
2: ครับ
1: แล้วก็มีอันนึงไม่รู้อันนี้บอกท่านผู้ฟังได้ไหมพี่มิมี่จะโกรธไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีตระกูลพวกแบ็กเอดิชั่นออกมาเนี่ยเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวของใหม่มาแล้ว
2: เป็นสัญญาณใช่ไหมคร
0: ับ จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับแบ็กเอดิชั่นตัวเนี้ยเพิ่งวางตลาดเพิ่งวางตลาดเป็นตัวลิมิเต็ด
1: ตัวเต้นเนี่ย
0: แต่ว่าก็ในรอบมันเนี่ยน่าจะประมาณผมบอกแล้วปีหน้า
1: ถ้ามีพวกตัวเต้นหรือตัวออยแคนผมมาเนี่ยเตรียมตัว
0: ตัวลิมิเต็ดเนี่ยจะมาปีที่2ถ้าสังเกตส่วนใหญ่จะมาปีที่2แล้วก็อีกปีนึงเป็นปีที่3ก็จะเป็นรุ่นใหม
1: ่ใช่
0: คือรอบ2ปีพอดี
1: ก็เหมือนรถเลยครับถ้ามีตัวเต็ดออกมาเนี่ยก็เตรียมตัวรออะไรใหม่ๆจากไทยลิสออกมาได้เลย
2: ต้องเก็บนะตัวเต็ดเนี่ยต้องเก็บนะ
0: มาน้อยมากครับ
2: ชุดนี้เก็บมาน้อยนะ
1: มาเก็บไหม
2: มาน้อยนะเวทเวิร์กอะครับ
0: เวทเวิร์กตัวนี้ก็มีครบทุกรูปแบบนะครับเวทเวิร์กแต่เวทเวิร์กเราจะเป็นแบบคัสตอมเท่านั้นเราไม่ได้สั่งมาสต็อกเพราะว่าจะเป็นตัวจริงๆเวทตัวรุ่น SM11 รุ่นปกติเนี่ยในทุกเชฟของมันเนี่ยก็เหมาะกับนักกอล์ฟส่วนใหญ่ทั่วไปแทบจะ 99% อยู่แล
2: ้
0: วแต่เวทเวิร์กเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการจูนละเอียดน
2: ิด
0: น
2: ึ
0: งการเกียร์ที่เพิ่มขึ้น
1: สเตจ1สเตจ2อ่ะแล้วก็เวทเวิร์กแนะนำครับสำหรับสาวๆไฟท์ไลน์ครับไฟท์ไลน์นี่ของดีมากครับจะได้ไม่ต้องเถียงกับสายตาตัวเองอีกต่อไปแล้วไม่ต้องเถียงกับโปรด้วย
2: ช่วยรบกวนช่วยอธิบายนิดนึงโปรเต
1: มันจะเป็นเส้นครับเวลาเราจดไม้เรามันจะมีเส้นตรงคอ
2: ครับ
1: เส้นมันจะเป็นเส้น3เส้น
2: ครับ
1: เวลาเราลีนหน้าไม้แล้วขอ leading edge ไปประกบกับเส้นไหน
2: uh-huh.
1: คือการเล่นช็อตต่างๆอย่างนั้นเช่นการตัวเส้นใหญ่ทำให้หน้าไม้ต่ำลงที่สุดก็จะไปเล่นชีฟแอนด์รันเส้นเล็กอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดสำหรับมือขวา uh-huh. ก็ทำให้เวลาเราจดแล้วเราต้องหงายขึ้นมาเพื่อเล่นช็อตฟลอปหรือระเบิดสายดีมากไฟท์ไลน์ดีมาก
0: ครับสามารถสั่งเพิ่มเติมได้จะเป็นขีดตรงคอ3เส้นที่โปเตบอกครับของโวกี้ก็สามารถสั่งเพิ่มได้แล้วในรุ่นที่เป็นลิมิเต็ดแบ็กเนี่ยก็จะมีไฟไลน์มาด้วย
2: อ๋อมีมาให้เลย
1: ติดเลยสาวๆครับท่านผู้ชายนะครับแฟนๆเลือกซื้อให้ภรรยาได้เลยนะครับคุ้มครับแล้วคุณก็สั่งไปเนี่ยไฟไลน์สีขาวด้วยนะชัดเจน
0: ครับ
1: นะ
0: ตัดกับสีดำแต่ถ้าเป็นรุ่นปกติก็สั่งได้ครับ
1: เนี่ยก
0: ็คนอาจจะไม่รู
2: ้ก็เนี่ยอ๋อนี่ผมยังไม่ได้ลอง
1: ก็เนี่ยก็ซื้อไปก็
0: เป็นตัวช่วยที่ไม่ได้ผิดกฎอะไรครับช่วยเยอะครับ
1: ก็ซื้อไปแล้วก็บอกเป็นแบ็กอีดิชั่นอัพราคาภรรยาสัก 45% 70% เงี้ยได้อยู่ของดี
2: ทำเป็นเล่นไปนะคุณไอ้เขาเรียกอะไรทริคเล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับบางครั้งมันช่วยได้ตอนไหนรู้ไห
1: ม
2: ตอนสถานการณ์เหมือนแบบพรุ่งนี้จะต้องวันนี้วันจะผ่านตัดตัวไม่ตัดเนี่ยกำลังแต้มตามอยู่สองแต้มนะใช่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วลูกตกทรายแบบหลังสูงอย่างเงี้ยมันตัดสินความรู้สึกสติมันหายไป 70% เหลือ 30% เนี่ยถ้ามันมีอะไรนิดนึงที่มาเป็นไกด์นี่มันช่วยได้เยอะเลยนะพวกเนี้ย
1: ใช่
0: ช่วยเตือนว่าเราถูกไหมจดไม้ถูกไหมตำแหน่งถูกไหมครับ
1: อันนี้สาวๆผมแนะนำช่วงแดงเดือดจะได้ไม่ต้องมาถาม
2: คนที่อาจจะยังประสบการณ์กอล์ฟไม่สูงใช่ไหมครับคนที่ประสบการณ์ไม่สูงอยากจะได้ตัวช่วยในการตัดสินใจที่แบบอย่างน้อยไม่ผิดพลาดแน่ๆ อันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยได้เยอะมาก
1: ใช่ครับเอาไว้เตือนความจำเพราะบางทีเราสอนไปแล้ว
2: ครับ
1: แล้วเขาแดงเดือดเขาอารมณ์ไม่ดีเขาก็เงาเงี้ยวกับเรามีตัวนี้ปักปุ๊บทุกอย่างจบนะครับเอาไว้เตือนตัวเองได้นะฮะ
2: ผมเห็นน้องๆเยาวชนที่อยู่ในที่แคมป์นะคร
1: ับ
2: หลายๆคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากเวทเวิร์กผมก็ถามว่าทำไมต้องเวทเวิร์กเขาบอกพี่ต้องไปลองแล้ว
0: คือถ้าเป็นนักกอล์ฟระดับแข่งขันบางทีเขาจะรู้ว่าเวทธรรมดาเนี่ยมันจะมีข้างหลังที่หนาไปนิดนึงมีเบาที่ไม่ได้แบบตรงเขารุ่นนี้มันไม่ได้มีขาย
2: ทั้งที่มีเบาของเทเลสนี่มีเยอะมาก
0: เลยแต่ว่าเวทเนี่ยบางทีแต่ละคนวิธีเล่นแตกต่างเยอะครับ
1: โทฮิลวิลลีฟเพิ่มเติมแบบที่โฟมกันตัดขอบวิลลิ่งเอจ
0: อย่างเวทเวิร์กตัวนึงเนี่ยเคสตาร์เนี่ย มันก็จะเป็นเคไกแหละแต่มีการเจียเพิ่มข้างหลังข้างหน้า มันก็จะช่วยลดเวลาลดส่วนที่แบบกระแทกพื้นตอนตีผ่านก็ทำให้ผ่านเร็วขึ้นแต่ก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟบางคน
2: บางคนก็เปิด
0: บางคนก็ไม่จำเป็นนะครับการฟิตติ้งก็จะรู้จะรู้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราฟิตถ้านักกอล์ฟทั่วไปตัวปกติก็ค่อนข้าง
2: พออยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะเยอะมากอยู่แล้ว
3: คร
0: ับ คร
3: อบคลุมอยู่แล้วอ
2: ันนี้ก็ต้องบอกเป็นสเตจที่2
0: สเตจที่2ก็อาจจะเหมือนในทัวร์เขาเริ่มมาจากเอาตัวปกติแหละ
2: ไปเจียเพิ่ม
0: แล้วมันก็เลย

0: ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงมีอุปกรณ์ร้อนไมเตอร์เปรียบเทียบคุณสมบัติให้ดูได้ว่าถ้าคุณเปลี่ยนจะเปลี่ยนมาใช้เนี่ย คุณจะได้ประสิทธิภาพอะไรที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีมากมายนะครับให้คุณได้เลือกมีรุ่นต่างๆอยากให้ก่อนจะซื้อสินค้าเนี่ยมาทดลองมาฟิตติ้งดูก่อนแล้วคุณจะได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดสำหรับคุณนะครับแล้วก็จะเล่นกอล์ฟสนุกขึ้นแน่นอน
1: ครับผมนะครับขอบคุณพี่มี่นะครับขอบคุณคุณวัชรการพักดีนะครับที่กรุณามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ตอบคำถามหลายๆเรื่องที่บางทียังขาดใจแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือทำไมตอนนี้1เดือนผ่านไป GTS ถึงว้าวถึงได้แบบ
2: ว้าวจับ
1: ใช่มีคนพูดถึงเยอะขนาดนี้นะครับวันนี้คงได้ข้อมูลกันแล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือก็อย่างที่เรียนไปเสมอๆไปลองก่อนนะครับไปลองก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเทคโนโลยีที่เขามีเนี่ยเขา R&D เขาลงทุนเขาทำอะไรมาเพื่อให้เกมกอล์ฟมันดีขึ้นจริงๆนะครับขอบพระคุณพี่มี่ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับแล้ววันนี้เรา2คนนะครับผมคทาทองไวยานนท์นะครับและโปเตวิทยาคังลิตต้องลาผู้ฟังไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุลฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับรินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาได้แล้วผู้ใช้บัญชีไลน์รินที่ติดต่อกับนายอุทัยไรเดอร์ขนส่งพัสดุยาเสพติดที่คอนโดแอร์มีนาในตอนแรกเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเชิงลึกว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสด้วยหรือไม่เพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็เป็นได้แต่ล่าสุดเพจจอแจ๊ะจับโจรโพสต์แล้วไม่รอดรวบรินคนจ้างนายอุทัยส่งยาเสพติดให้แอมีนาสิ้นสุดทางเลือกที่พะเยาโดยในวันนี้4หน่วยงานหลักอย่างปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะจัดประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีและจัดทำรายงานแผนภาพใหญ่ของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกลุ่มนี้นายกอนุทินถึงสงขลาเตรียมเปิดด่านศุลกากรสะเดาร่วมนายกอันวาในโอกาสการเดินทางเยือนสหพันธรัฐมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภรรยาได้เดินทางออกจากโรงแรมที่พักไปยังอาคารรับรองพิเศษบุงารายาคอมเพล็กซ์ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เดินทางไปยังกองบิน56จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังอาคารรับรองด่านสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมพิธีมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB 2ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ก่อนจะเดินทางต่อไปยังบริเวณจุดเชื่อมด่านพื้นที่ชายแดนเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเกดะของมาเลเซียและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ฝั่งมาเลเซียที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะการค้าภายในเชื่อมวัตถุดิบช่วยร้านอาหารมุ่งชะลอราคาข้าวแกงหลังต้นทุนเริ่มคลี่คลายนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและต้นทุนการผลิตอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ค้าปลีกเพื่อดูแลราคาสินค้าให้เป็นธรรมสอดคล้องกับต้นทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันสถานการณ์ต้นทุนหลายด้านเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังสถานการณ์ความตึงเครียดตะวันออกกลางคลี่คลายส่งผลราคาพลังงานปรับตัวลดลงขณะที่วัตถุดิบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณเพียงพอและเริ่มทยอย

0: ลดราคาซึ่งจะช่วยบรรเทาต้นทุนของผู้ประกอบการด้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในระยะต่อไปอย่างไรก็ตามอาหารปรุงสำเร็จบางรายการยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพืชผักบางชนิดที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนและผลผลิตตามฤดูกาลกรมการค้าภายในจึงเร่งเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบราคาประหยัดให้ร้านอาหารร้านข้าวแกงและผู้ประกอบการในตลาดเพื่อให้สามารถจัดเมนูราคาพิเศษลดต้นทุนผู้ประกอบการและชะลอการส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภค
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเออร์ลิ่งฮาลันด์ยอมรับว่าโอกาสที่นอร์เวย์จะได้แชมป์โลกมีน้อยมากเออร์ลิ่งฮาลันด์กองหน้าตัวเก่งของทีมชาตินอร์เวย์ออกมาย้ำว่าโอกาสในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ของทัพไวกิ้งนั้นมีน้อยมากโดยนอร์เวย์เพิ่งเอาชนะบราซิลมาได้2-1ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายและจะได้มาดวลกับทีมชาติอังกฤษในรอบก่อนรองชนะเลิศอย่างไรก็ตามล่าสุดเออร์ลิ่งฮาลันด์ได้ออกมาพูดถึงโอกาสในการลุ้นคว้าแชมป์โลกของทัพไวกิ้งว่ายังมีน้อยมากเอ็มบัปเป้ยอมรับมีอาการเจ็บข้อเท้าในเกมกับโมร็อกโกความเคลื่อนไหวหลังเกมที่ฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026แต่สิ่งที่ทำให้กองเชียร์เป็นกังวลก็คืออาการบาดเจ็บของคิลิยันเอ็มบัปเป้ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังหลังเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมและถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่77อย่างไรก็ตามล่าสุดกัปตันทีมวัย27ปีรายนี้ยืนยันว่าไม่ใช่อาการบาดเจ็บร้ายแรงอะไรทางนี้ฝรั่งเศสจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างสเปนหรือเบลเยียมในรอบรองชนะเลิศซึ่งจะเตะกันในวันที่15กรกฎาคมนี้ต่อไปและคาดว่าเอ็มบัปเป้จะพร้อมลงสนามให้ทีมเหมือนเดิมและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Red Talks จาก00ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน์
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple นะคะ EP นี้เรามาเจอกันแล้วนะคะเราพบกันเป็นครั้งที่46แล้วค่ะและ EP นี้นะคะเป็น EP ที่พิเศษอีก EP นึงค่ะเพราะว่าแขกที่เปิ้ลเชิญมาเนี่ยเป็นคนที่อยู่หลังบ้านของวงการรักษาสัตว์ทั้งประเทศเลยค่ะถ้าคุณเคยพาน้องหมาน้องแมวไปคลินิกแล้วก็เห็นเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องสแกนหรือระบบจัดการคิวเบื้องหลังพวกนั้นน่ะจะมีแขกรับเชิญท่านนี้อยู่ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสัตวแพทย์ฉัตรวิรุณชัยสิริพงศ์คุณหมอไก่ค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: เป็นพูดชื่อคุณหมอไก่ถูกหรือเปล่าคะคุณหมอไก่รบกวนแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ
8: คร
7: ับ
8: ผมสวัสดีครับผมนายสัตวแพทย์ฉัตรวิรุณภัยยะสิริพงศ์นะครับก็เป็นกรรมการประธานกรรมการนะครับบริษัทในเครือเวทแอนิมอลกรุ๊ปครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์แล้วก็โปรแกรมบริหารจัดการคลินิกสัตวแพทย์ครับ
7: เวทแอนิมอลกรุ๊ปนี่คือสะกดยัง

0: ไงอ่ะพี่หมอ
1: ครับตัว VET Vet ที่แปลว่าสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ Annie ANYMALL ครับก็คือ Annie More ในความหมายก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย
0: ์โอ้โหครบจบที่เดียว
1: ใช่ครับ
0: คือไม่ใช่ Animal ที่ ANIMAL เนาะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่พ้องเสียงกัน
0: พ้องเสียงกันทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับคลินิกรักษาสัตว
1: ์ครับ
0: อืมถ้าอย่างนี้ที่มาที่ไปพี่หมออ่ะคือต้องจบแบบสัตวแพทย์ด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับจบสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับเมื่อโอ้โห20กว่าปีมาแล้วครับ
0: ดูไม่ออกเลยนะคะ
1: ครับผม
0: อ๋อเด็กมข
1: ครับผม
0: แล้วพี่ไก่เป็นคนที่ขอนแก่นหรือว่าเป็นคนที่ไหน
1: จริงๆเป็นคนทุกที่นะครับอ่ะไม่ใช่แต่กำเนิดแล้วก็เป็นคนพื้นเพเป็นคนขอนแก่นครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายมาเปิดบริษัทนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนนครปฐมเต็มตัวแล้วครับ
0: เด็กนครปฐมนั่นเองอยู่นครปฐมมากี่ปีแล้วพี
1: ่ตั้งแต่เปิดบริษัทนี้มาก็น่าจะประมาณ19ปีแล้วเข้าปีที่20
0: จากมขก็มาเปิดเป็นเวทแอนิมอลกรุ๊ปเลย
1: ใช่ครับก็ช่วงแรกที่จบก็ไปเป็นพนักงานขายยาสัตว์ครับอยู่ช่วงหนึ่งครับประมาณไม่ช่วงแหละก็10ปีฮะครับ
0: ทุกยาเลยไหมคะเป็นยาเกี่ยวกับ
1: เป็นยาเกี่ยวกับสัตว์ครับที่ขายเข้าฟาร์มช่วงที่เราไปทำงานบริษัทยาเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ไปต่างประเทศบ่อยๆครับพอได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมเครื่องมือแพทย์เนี่ยที่เราไปเห็นที่ยุโรปที่ประเทศที่เป็นผู้ผลิตต่างๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้นทุนไม่ได้สูงมากแต่พอมาถึงเมืองไทยนะตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแพงจังเลยนะครับแต่พอเราได้เข้ามาในธุรกิจเราก็ได้เรียนรู้ว่าอ้อมันมีเรื่องของการทำมาตรฐานต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงมันมีต้นทุนหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญและก็ความรู้เฉพาะทางครับพี่เปิ้ล
0: มันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายตัวนั้นสูงแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่า barrier to entry เนาะคือ คนที่เข้ามาทำธุรกิจนี้ก็ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยในระดับหนึ่งถึงจะนำเข้ามาได้แล้วหลังจากที่เอาเครื่องมือแพทย์เข้ามาแล้วอะธุรกิจพี่หมอตอนเนี้ยเท่าไหร่นะกี่ปีแล้วนะพี
1: ่ตอนนี้ก็ประมาณ20ปีครับ
0: 20ปีค่ะมีทำธุรกิจอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเครือพวกนี้
1: ตอนนี้ในบริษัทในเครือของเรานะครับก็มีบริษัทเวทมอลกรุ๊ปเป็นแกนนะครับแล้วก็มีเมดิคอลมอลซึ่งทำเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ในคนนะครับในคุณหมอแล้วก็ทันตแพทย์นะครับแล้วก็บริษัท MDB Solution นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางการแพทย์นะครับโปรแกรมที่เวลาเราเดินเข้าไปในคลินิกที่เห็นการเรียกคิวนะครับที่เห็นการจัดการOPD นะครับที่ทุกวันนี้คุณหมอเขาไม่ได้ใช้กระดาษกันแล้วนะครับก็เป็นโปรแกรม MedManage หรือ VetManage ของที่บริษัทของเรานะครับในเครือ Vet ในเครือ MDV Solution แล้วก็ล่าสุดก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับ Account and Law นะครับเป็นร่มฉัตร Account and Law ซึ่งทำเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์และก็สัตวแพทย์ที่ถูกฟ้องร้องนะครับแล้วก็บัญชีที่เกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์เพราะว่าของสัตวแพทย์เนี่ยในเรื่องบัญชีจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญถึงจะเข้าใจครับเพราะว่าธุรกิจสัตวแพทย์มันจะไม่เหมือนธุรกิจการค้าขายทั่วไปครับ
0: เพราะว่ามันก็มีเรื่องของกฎหมายกับข้อระเบียบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมาก
1: ใช่ครับรวมถึงภาษีของอาหารภาษีของยาสัตว์ที่มันจะมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆนะครับแล้วก็ไม่เหมือนจะมีความแตกต่างจากธุรกิจการรักษาคนด้วยเพราะว่าไม่จัดเป็นคือสัตวแพทย์เนี่ยไม่จัดเป็นคลินิกรักษาคนละกันเพราะงั้นก็จะไม่ได้รับการยกเว้นในข้อกฎหมายบางข้อแต่ก็ได้รับการยกเว้นในข้อกฎหมายบางข้อนะครับเพราะงั้นบริษัทบัญชีทั่วๆไปจะไม่เข้าใจตรงนี้ครับ
0: มันเป็นแบบเฉพาะทางอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของเวทแอนนี่มอลคือ everything เกี่ยวกับสัตวแพทย์เนี่ยอยู่ในนี้หมดเน
1: า
0: ะ
1: จากประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่เราเข้าใจ ธุรกิจนี้จริงๆครับ
0: มีอะไรที่ยังไม่ทำบ้างคะที่เกี่ยวกับ
1: จริงๆก็เป็นคนที่ชอบลองผิดลองถูกครับเปิ้ลแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทำให้ก้าวมาทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างหนึ่งในการทำงานของผมก็คือผมเป็นคนที่เมื่อเห็นโอกาสนะครับก็เป็นความโชคดีของผมอีกแหละเมื่อประมาณสักตอนที่เป็นพนักงานขายไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผู้ใหญ่ท่านนั้นก็ได้ตบไหล่ผมแล้วก็สอนผมไว้ว่าอาตีตอนเขาเรียกผมอาตีนะครับอาตีจำคำเฮียไว้สายน้ำเวลาโอกาสมันไม่ไหลย้อนกลับถ้าแกเห็นโอกาสต้องคว้าไว้ครับตั้งแต่วันนั้นผมก็จำคำนี้ไว้แล้วก็เมื่อไหร่ที่เรามองเห็นโอกาสบางอย่างเราก็ต้องมาศึกษาแล้วเราก็จะไม่รอดคือเราจะพยายามคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็ทำให้มันสำเร็จครับ
0: คือพี่หมอก็คือเป็นคนแอคทีฟตลอดเวลา
1: ครับ
0: 20ปีนี้เปิดมา5บริษัท แล้วก็ที่เปิ้ลเชิญพี่หมอมาวันนี้จริงๆแล้วอะเรื่องของธุรกิจอื่นๆอะเป็นเรื่องที่โอเคเราเห็นอยู่ละเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แต่อันนึงอะเป็นสิ่งที่เปิ้ลว้าวมากอ่ะเลยอยากจะเชิญพี่หมอเข้ามาแล้วก็มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังได้เห็นเนาะพี่หมอมีงานนวัตกรรมตัวนึงที่กำลังปลุกปั้นอย่างเต็มที่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปออกรายการวินวอลมาของอมรินทร์เนาะตัวเนี้ยมันเป็นตัวนวัตกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นชาปนกิจสัตว์ด้วยพลังน้ำซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอ่ะมีน้องหมาน้องแมวเนาะเวลาที่น้องเสียเราก็จะเอาเข้าไปที่วัดของเปิ้ลจะไปวัดผาสุกแถวเมืองทองแล้วก็เอาเข้าไปเตาเผาค่ะเตาเผาไฟนี่แหละค่ะแล้วก็เราจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 นะคะให้ท่านทำพิธีให้มีบางสกุลสัตว์อะไรแบบเรียบร้อยเลยประมาณนี้ค่ะแต่วันที่ได้คุยกับพี่หมอบอกว่าเปิ้ลตอนนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ที่มันไม่ได้ใช้ไฟมาเผาอะแต่ว่าใช้พลังน้ำแทนว่าพี่หมอคือพลังน้ำนี่มันสามารถทำได้ด้วยหรอก็เลยแบบวันนี้เลยเป็นที่มาที่ไปว่าขอเชิญพี่หมอมาเล่าตัวนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรอ่ะอยากรู้
1: ครับยินดีอย่างมากเลยครับก็คือต้องบอกว่าทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมันเปลี่ยนไปครับคุณเปิ้ลทุกวันนี้เขาเหมือนคนในครอบครัวไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแล้วนะครับคราวนี้ผมเองก็มองว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวหรือคนในครอบครัวเนี่ยเราควรจะได้รับการปฏิบัตินะครับหรือว่าเมื่อเขาจากไปนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของคนเลี้ยงสัตว์แหละผมเข้าใจตรงนี้ว่าช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดก็คือช่วงเวลาในการจากลาหรือการบอกลานะครับเราจะบอกลาเขาในแบบไหนที่แบบอ่อนโยนนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระต่อโลกใบนี้นะครับก็เลยพอไปเราไปดูงานที่ยุโรปนะครับเราก็เห็นเตาเผาอันหนึ่งก็คือมันเป็นการชาปนกิจในคนก็คือการสลายร่างนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าประเทศเราเนี่ยมีเตาแบบเนี้ยมานะครับมันจะดีต่อโลกแค่ไหนนะครับก็เลยเริ่มเอาเข้ามาแล้วก็มาศึกษาแล้วก็ลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็ทดสอบจนประมาณเกือบปีกว่าเลยแหละจนได้สูตรที่เราคิดว่าเนี่ยแหละใช้กับสัตว์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทุกการชาปนกิจนะครับเราก็จะมีการที่ส่งมอบต่อนะครับมันก็กลายเป็นทำรายได้ให้กับวัดแล้วก็ทำให้คนได้เข้าสู่วัดได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งรายได้ตรงนี้เราก็เอาไปมอบให้มูลนิธิในการที่จะช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยต่อไปครับก็เลยเริ่มต้นอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการนำนวัตกรรมนี้ที่เรียกว่า Aqua Cremation เข้ามาครับเปิ้ล
0: Aqua Cremation
1: ใช่ครับก็คือการชาปนกิจด้วยน้ำครับ
0: อ๋อการชาปนกิจด้วยน้ำแล้วเปิ้ลก็ว่าที่พี่หมอไปยุโรปอ่ะเขาทำกับคนด้วยแล้วพี่หมอก็เอาเข้ามาที่เมืองไทยเนาะแล้วก็ทำกับสัตว์ลองดูกับสัตว์ก่อนด้วยความที่เราเกี่ยวข้องกับสัตว์เป็นหลัก1ปีในการพัฒนา
1: ครับ
0: ตัวเครื่องนี้หน้าตาเป็นยังไงอ่ะพี่หมอ
1: ตัวเครื่องนี้มันก็เป็นลักษณะของเตานะครับแล้วก็เป็นนวัตกรรมก็คือว่ามันจะใช้อุณหภูมิแรงดันนะครับแล้วเราก็ต้องใส่สารเคมีแล้วก็เอนไซม์เพื่อไปย่อยโปรตีนนะครับจากนั้นมันก็จะทำงานตามระบบตามเวลาของมันซึ่งใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อการสลายร่างน้อง1ร่างครับ
0: 6-7 ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดน้องตัวใหญ่ก็ใช้เวลานาน
1: เวลาเท่ากันครับน้องตัวใหญ่ตัวเล็กหรือจริง

0: ิงเตาเผาที่เราทำเป็นโมเดลที่วัดมงคลประชารามนะครับพุทธมณฑลสาย4เนี่ยก็คือเตาเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง100กิโลนั่นหมายความว่าเราสามารถเผาน้องได้2ถึง3ร่างถ้าเป็นแมวก็4ร่างพร้อมกันโดยที่น้องจะอยู่ในกล่องที่แยกกันนะครับจะไม่มีการปนกันนะครับแต่บางพ่อแม่ของน้องบางท่านก็จะรู้สึกบอกว่าขอเผาเดี่ยวนะอะไรเงี้ยเราก็จัดแจงแล้วก็จัดการขบวนการให้แยกกันแต่ว่าสามารถเผาพร้อมกันได้ใช้เวลาเท่าเดิมสารเคมีก็ใกล้เคียงเดิ
1: ม
0: ครับ
1: 6-7ชั่วโมงก็คือประหยัดพลังงานด
0: ้
1: วยแล้วสิ่งที่ทำให้พี่หมอรู้สึกแบบอยากทำตัวนวัตกรรมตัวเนี้ยมีอะไรมาเป็นแรงบันดาลใจพี่หมอ
0: แรงบันดาลใจอย่างนึงก็คือสิ่งที่เรามักจะพูดกันนะฮะก็คือเรื่องของเราบอกว่าเรารักโลกนะฮะแต่ว่าโลกใบเนี้ยเราเองก็ทำร้ายโลกโดยไม่ตั้งใจหรือบางเหตุการณ์ก็เป็นความตั้งใจนะครับ ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรบางอย่างที่ทำให้โลกใบนี้มันดีขึ้นนะครับถ้าเราทำได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าในการเผานะครับสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราใช้น้ำมันคือเตาทั่วไปก็จะใช้น้ำมันหรือฟืนนะครับจะถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นปริมาณถึง 81.255 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราลดไป1มันก็ลดไป80นะครับแล้วถ้าคูณจำนวนไปสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยตอนนี้ถ้ามีอยู่ในระบบเนี่ยประมาณสัก6ล้านตัวนะครับแต่ว่าถ้านับทั้งหมดที่จากการคาดการนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเกือบ12ล้านตัวเลยครับ
1: 12ล้านตัวก็จะมีน้องที่โชคดีที่มีคนอุปการะกับน้องที่จะต้องไปแบบขอพึ่งพาวัดในการอุปการะด้วยตรงนี้ก็คือพี่หมอได้เริ่มต้นเอาเตาเนี้ยมาใช้กับที่วัดอะไรนะคะเมื่อกี้
0: วัดมงคลประชารามครับที่ตำบลสารยาพุทธมณฑลสาย4นะครับซึ่งเป็นเตาแรกของประเทศไทยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเตาแรกของโลกไหมไม่กล้าเคลมตรงนั้นแต่ก็ไม่เคยยังหาข้อมูลไม่เจอนะครับ
1: แล้วค่าใช้จ่ายยังไงอ่ะพี่หมอ
0: ค่าใช้จ่ายอ่ะเริ่มต้นที่990บาทเท่านั้นเองครับก็คือ990บาทเนี่ยยังมีการบริจาคเข้าวัดด้วยนะครับเพราะว่าต้นทุนในการสลายร่างน้องเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับรายได้เข้าวัดแล้วก็ยังบริจาคเข้ามูลนิธิด้วยนะครับใน990ก็คือเป็นการสลายร่างน้องนะครับแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะทำพิธีด้วยนะครับเช่นก็คือให้หลวงพ่อมาช่วยทำพิธีแล้วก็สวดอภิธรรมแล้วก็รวมถึงถวายผ้าไตรถวายผ้าบังสกุล อะไรอย่างเงี้ยก็จะขยับแพ็กเกจเป็น 1,490 นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่แบบเก็บโกรธด้วยเก็บกระดูกให้ด้วยลอยอังคารด้วยหรือไปรับไปส่งด้วยก็จะอยู่ในแพ็กเกจ 2,790 บาทเท่านั้นเองครับ
1: คือครอบคลุมหมดเลยทุกความต้องการ
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่พ่อแม่ๆที่แบบว่าอยากจะให้การจักราครั้งสุดท้ายของน้องๆอ่ะเป็นในรูปแบบไหนก็คือสามารถเลือกได้อ่ะเอาตามที่เราสะดวกเลยแต่เท่าที่ดูอ่ะถ้าเกิดว่า1เท่าไหร่นะครับแพ็กเกจสูงสุด
0: แพ็กเกจสูง 2,790
1: 2,700 นี่คือรวมไปลอยอังคารด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็รวมพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดนะครับรวมถึงถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับสามารถแจ้งให้เราเนี่ยไปรับน้องมาทำพิธีได้ด้วยครับ
1: นี่คือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหน่ารักมากเลยอุ๊ยค่าใช้จ่ายมันถูกลงกว่าเดิมเยอะมากพี่หมอ
0: ใช่ครับก็ด้วยความที่เราตั้งใจนะครับผมคิดว่าอยากจะทำที่เนี่ยให้เป็นโมเดลแรกเพื่อให้คนที่อยากจะลงทุนในด้านการชาปนกิจสัตว์เนี่ยเห็นว่าธุรกิจเนี่ยมันทำได้จริงๆรวมถึงวัดต่างๆที่อยากจะเปลี่ยนจากเมนเดิมซึ่งจริงๆค่าก่อสร้างก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเปลี่ยนจากไฟมาเป็นน้ำนะครับแล้วจะทำให้ในส่วนของถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับก็จะทำให้รายได้ของวัดเนี่ย มันสูงขึ้นครับ
1: เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็คือบริจาคเข้าวัดอยู่แล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วทำให้แบบคือตอนนี้แหล่งชาปนกิจด้วยเตาไฟอะค่ะในบ้านเราพี่หมอพอจะทราบไหมว่ามีไม่กี่ที่เนาะมีไม่กี่วัดอะอย่างเปิ้ลหนักเข้าไปเปิ้ลก็ต้องแบบ ต้องหาข้อมูลก่อนหาข้อมูลปุ๊บ

0: แล้วก็อ๋อที่ไหนวัดไหนที่ใกล้บ้านฉันฉันก็พาลูกฉันไปตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับก็มีในกรุงเทพตอนนี้มีอยู่ประมาณ14-17วัด
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยไม่แน่ใจเลยครับว่ามีกี่วัดเพราะยังหาข้อมูลไม่ได
0: ้อืม
1: ครับ
0: 10กว่าวัดเองแต่ว่าวัดในกรุงเทพนี่มีกี่วัดได้พี่
1: วัดในกรุงเทพณตอนนี้เรามีวัดทั้งหมดเท่าที่สำรวจเจอนะครับก็คือประมาณ400กว่าวัดครับ
0: โอ้
1: 460วัดโดยประมาณครับ
0: อืมเพราะว่าจะอยู่ในชุมชนเนาะแหล่งชุมชนใครอยู่ใกล้วัดไหนก็จะสะดวกกับเขา
1: แล้วบางวัดเนี่ยก็ไม่สามารถตั้งเมนได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในชุมชนครับคุณเปิ้ลแต่ถ้าเกิดว่าวัดเหล่านี้ใช้เป็นเตาเผาพลังน้ำเนี่ยคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีควันไม่ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมเลยมากกว่านั้นน้ำที่ได้จากการบำบัดเนี่ย เราสามารถคือค่าของน้ำเนี่ยมันดีกว่าค่าน้ำทิ้งครัวเรือนซะด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยทุกวัดสามารถตั้งเตาชาปนกิจนี้ได้เลยครับคุณเปิ้ล
0: อืมค่ะมีอาจารย์ต้นนะคะมงคลร่ำรวยค่ะทักมาในช่อง TikTok ค่ะพี่หมอหันไปเซย์ไฮร้อนขวามือนิดนึงค่ะขวามือ TikTok ค่ะสวัสดีครับโค้ชแอปเปิ้ลหมอไก่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้นมงคลร่ำรวยก็เป็นหนึ่งในทาสแมวเหมือนกันเป็นหนึ่งในทาสแมวเหมือนกันนะคะอืมดีเลยแล้วพี่หมอเปิ้ลอยากรู้ในฐานะกับในฐานะที่เป็นพ่อแม่น้องเนาะตัวเท่าอะค่ะที่หลังจากชาปนกิจเสร็จอะระหว่างไฟกับน้ำนี้เหมือนกันไหมพี
1: ่เท่ากระดูกใช่ไหมครับ
0: เท่ากระดูก
1: ที่ได้จากการชาปนกิจด้วยน้ำเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความสะอาดมากกว่าการชาปนกิจด้วยไฟครับแล้วก็เวลาชาปนกิจเสร็จนะครับมันจะไม่ได้หมายความว่าออกมาเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆ นะครับเขาจะกลายเป็นเท่ากระดูกที่มีความพรุนนะครับเป็นชิ้นเล็กๆสามารถเก็บเข้าโกรธได้เลยนะครับ
0: อืมก็สะดวกอีก
1: ใช่ครับ
0: อีกแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็มากกว่านั้นก็คือในขบวนการชาปนกิจเนี่ยเป็นด้วยการที่มันเป็นระบบปิดนะครับมันจะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับ
0: อืมดีกับสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเมื่อกี้เปิ้ลเกริ่นว่าเนี่ยก็รู้ว่าพี่หมอไปออกรายการวินวินวอลแล้วทำไมถึงไปแบบออกได้อันนี้ก็อยากรู้แต่ว่ารู้ว่าไอ้วินวินวอลเมื่อก่อนที่จะมารายการมันก็เปิดดูอ๋อมันเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อความยั่งยืนใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพื่อสิ่งแวดล้อม
0: เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมันเป็นเทรนด์ในปัจจุบันนี้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำยังไงล่ะที่เราจะเอาคำว่าใส่ใจของเราอ่ะเป็นการทำลงมือทำได้จริงๆ
1: ใช่ครับครับมันก็คือธุรกิจของเราเริ่มทำแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอยากจะโปรโมทให้ธุรกิจเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีโอกาสเข้ารอบลึกๆจริงๆถ้าเงินที่ได้มาตรงเนี้ยเราก็จะสามารถทำให้วัดต่างๆเนี่ยมีเตาตรงนี้มากขึ้นขยายไป1วัดมันก็จะลดการที่จะต้องใช้การเผาไปลดลง
0: อีกลดคาร์บอนได้อีก
1: ใช่ครับ
0: จากเดิมที่เมื่อกี้พี่ไก่พูดว่า80กว่ากิโลคาร์บอนใช่ไหมคะ
1: ครับซึ่งมันเป็นหน่วยการวัดของค่า ESG อะครับครับ
0: ผมแล้วถ้าใช้ตัวน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่
1: เตาของเราเนี่ยเราวัดจากการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็การใช้น้ำเนี่ยคำนวณออกมาอยู่แค่ประมาณ5กิโลคาร์บอนเท่านั้นเอง
0: อุ้ยลงไปเยอะมากเลยจาก80เป็น5กิโลนะ
1: เรียกว่า zero waste เลยฮะครับ
0: เฮ้ยดีเฮ้ยทำไมมันดูแบบไม่มันดูดีและตอนนี้คือสิ่งที่พี่หมออยากจะมาแบ่งปันคือเฮ้ยเราต้องแบบเหมือนกับเผยแพร่เรื่องราวแบบนี้ให้คนได้รู้มากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เพื่อแบบเอ้ยลองมาทดลองใช้เพราะไอ้เนี่ยนวัตกรรมที่เราเอาความรู้จากต่างประเทศเข้ามาแล้วเอามาประยุกต์ใช้กับน้องๆจัดเลี้ยงของเราเนี่ยมันก็ทำให้มันเป็นนวัตกรรมแรกๆอ่ะที่มันต้องได้รับการสนับสนุนอ่ะเพื่อมองเนาะทั้งคนที่เป็นพ่อแม่ของน้องๆก็อยากจะลองใช้บริการหรือตัวสถานที่อย่างวัดที่เขามีชาปนกิจอยู่แล้วก็อยากจะลองมาใช้ดูเพราะว่ามันสามารถที่จะช่วยลดมลภาวะได้แล้วก็มันทำให้ตัวหลังจากที่น้องจากไปอ่ะเราก็ได้ส่งน้องไปตาม ามรูปแบบเดิมวัฒนธรรมประเพณีของเราด้วยนะแต่ว่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ครบวงจรด้วยสามารถมีสวดบางสกุลแล้วก็ไปลอยอังคารได้อันนี้ดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเปิ้ลขอพักเบรกนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาก็อยากจะรู้เรื่องของพี่หมอใช้เวลา1ปีอะในการที่ทำตัวเนี้ยแล้วลงทุนไปยังไงบ้าง แล้วแบบในฐานะที่ทำธุรกิจมาแบบ20ปีอะพี่หมอมองว่าไอเนี้ยมันมีโอกาสยังไงอยากจะมาแบบฟังไอเดียจากคนที่ทำธุรกิจผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเดี๋ยวเปิ้ลพักสักครู่แล้วกลับมาพูดคุยกับพี่หมอไก่ต่อค่ะ
1: ครับสวัสดี
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment Systemสถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบกับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
2: Red Talks จาก0สู่ล้านดำเนินรายการโดย Red Apple ธีรพัฒน
0: ์กลับเข้าสู่รายการ Red Talks กับ Red Apple นะคะมีท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะทักเข้ามาอุ๊ยมีร้านตัดสูตรคัตทูฟิตบอกว่าเป็น FC พี่หมอไก่ด้วยค่ะที่ TikTok ด้วยนะคะหันไปเซย์ Hi นิดนึงนะคะเสียหายนิดนึงค่ะอาจารย์ต้นบอกนั่งลุ้นหมอไก่อยู่ครับโอ้ยวันนี้คือ FC เยอะค่ะ FC เยอะค่ะกลับมาต่อค่ะเรื่องของตัวธุรกิจตัวนี้เพราะว่ารายการเลททอสเป็นรายการที่เราจะเอาผู้ประกอบการมาแบ่งปันเรื่องราวการทำธุรกิจเนาะทั้งมุมมองของความสำเร็จแล้วก็มุมมองของประสบการณ์บาดแผลที่เกิดขึ้นลีก็เลยอยากจะให้พี่หมอไก่มาแชร์แหละเรื่องของการทำธุรกิจด้านนี้เป็นคำถามกิมมิคของรายการเปิ้ลขอฮุกไปเลยแล้วกันเนาะพี่หมอไก่ยังไม่ทันตั้งตัวนะแต่ว่าขอถามเลย ถ้าย้อนเวลาได้อะไรคือสิ่งหนึ่งที่พี่หมอไก่คิดว่าจะไม่ทำ
1: ถ้าย้อนเวลากลับไปได้สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าไม่ทำนะครับก็คือช่วงแรกๆนะครับที่เราต้องบอกว่าในช่วงแรกในการทำธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการนำเข้าครับคุณเปิ้ลบางครั้งเนี่ยในช่วงแรกในการนำเข้าเนี่ยเราไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้านะครับทำให้ช่วงแรกในการนำเข้าเราด้วยความไม่รู้นะครับเราก็นำเข้าอุปกรณ์การแพทย์บางตัวซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีแคลร์เป็นอุปกรณ์การแพทย์นะครับแล้วก็เลยทำให้ในตรงนั้นเนี่ยที่เราก็มีในช่วงที่เปิดบริษัทได้ประมาณ7ปีก็มีศุลกากรนะครับพี่สุนนะครับ
0: เข้ามา
1: เยี่ยมเราตอนนั้นเราก็เราก็เรียกได้ว่าโดนค่าปรับในการแต่มันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าการนำเข้าเราไม่ถูกช่องทาง
0: เข้าใจได้เพราะอย่างที่พี่หมอไก่คือบอกว่ามันคือธุรกิจเฉพาะอะแล้วก็มันต้องอาศัยความรู้ในการที่นำเข้ามาด้วยเยอะไหมคะ
1: ก็
0: โดนไปเยอะไหม
1: ตัวเลขเดี๋ยวปิดไว้แล้วกันนะครับนะครับก็เยอะอยู่ฮะก็เป็นเกิน7หลักครับ
0: อ๋อโหค่ะแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่หมอมีบทเรียนอะไรบ้าง
1: ก็บทเรียนก็คือว่าในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรฐานด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นในสัตว์นะครับหรือในคนเองก็ตามในคนเนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้วว่าเราทำอะไรเนี่ยจะมีหน่วยงานที่รองรับนะครับแต่ในทางสัตวแพทย์เองในการนำเข้าหรือการทำทุกอย่างเนี่ยผมมองว่ามันจำเป็นต้องมีมาตรฐานครับไม่ได้หมายความว่าบริษัทไหนก็จะทำเรื่องเครื่องมือได้มันเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องของการดูแลหลังการขายแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับ
0: โอ้โหคือมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องมากกว่าการนำเข้าสินค้า

0: ยพี่หมอ
1: ใช่เลยครับก็คืออย่างบริษัทของเราเนี่ยเรามีคอมมิตเมนต์กับลูกค้าเลยว่าถ้าอุปกรณ์หรือของลูกค้าเนี่ยมีความเสียหายเรามีทีมช่างเข้าไปดูให้ใน48ชั่วโมงแล้วก็ถ้าใน48ชั่วโมงเนี่ยเครื่องมือใช้ไม่ได้เครื่องมือบางอย่างที่ซีเรียสเราจะมีตัวแบ็กอัพหรือตัวสำรองไปให้ลูกค้าใช้อันนั้นไม่ได้เป็นเรื่องของธุรกิจนะครับแต่เรามองว่า1ชีวิตถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้ววินิจฉัยแล้วผิดพลาดเนี่ยมูลค่ามันตีเป็นค่าเป็นเงินไม่ได้ครับเพราะ1ชีวิตมันไม่ได้สามารถตีค่าเป็นเงินได้ครับ
0: อืมค่ะโอ้ตัวนี้48ชั่วโมงเมื่อกี้ก็มันเท่าไหร่นะกี่วันนะ
1: 2วันครับ
0: 2วันเอ๊ะแล้วถ้าเป็นต่างจังหวัดพี่หมอมีลูกค้าไกลสุดอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: อ๋อจริงๆเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยครับคุณเปิ้ลถ้าไกลๆส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีส่งเครื่องแบ็คอัพไปก่อนนะครับแล้วบางทีเรื่องการขนส่งก็จะมีบ้างถ้าเป็นไปได้เราก็จะส่งช่างเข้าไปดูให้หรือให้แก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนแล้วรีบส่งเครื่องสำรองให้ก่อนครับ
0: มีทั้งนำเข้าเครื่องมือมีทั้งช่างซ่อมแล้วก็มีเครื่องสำรองด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีการขนส่งเครื่องมืออีก
1: ใช่ครับเพราะว่าการขนส่งเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็เป็นหัวใจนึงนะครับเราก็เลยมีเปิดบริษัทอีกหนึ่งบริษัทเพื่อใช้ขนส่งเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เราคอนโทรลคุณภาพแล้วก็คอนโทรลเรื่องระยะเวลาได้ครับคุณเปิ้ล
0: อืมค่ะโอเคแล้วกลับเข้ามาเรื่องของตัวอันนี้คืออีกบริษัทหนึ่งหรือว่าเป็นแค่หนึ่งในสินค้าของบริษัทเวทแอนิมอลนะคะตัวเตาเผา
1: ก็เป็นหนึ่งในสินค้าของบริษัทครับ
0: อ่าฮะตัวเตาเผาตัวเนี้ยที่พี่หมอเล่ามาตั้งแต่เบรกแรกอ่ะมีการแบบลงทุนการวิจัยอ่ะ1ปีเนาะเพื่อที่จะมาโอเคอันเนี้ยมันสามารถใช้งานได้แล้วจริงๆอ่ะแล้วพี่หมอแบบวาง projection มั้ยว่าตัวเนี้ยพอเราต้องการแบบพออะไรที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆอ่ะแน่นอนว่าเราต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับคนทั่วไปว่าเอ้ยตอนนี้มันมีแบบนี้นะมันเหมือนเป็นนวัตกรรมทางเลือกนะให้กับลูกๆของคุณแล้วก็กว่าที่จะผ่านเฟสของการที่พ่อแม่ๆเอ้ยลองมาใช้บริการดูโอ้อันนี้คือการสร้างถ้าเป็นภาษาการตลาดเลือกว่าการสร้างการรับรู้ให้กับผู้คนนี้อันเนี้ยมันคือเฟสแรกของธุรกิจใหม่ๆที่มันต้องฝ่าด่านตรงนี้ไปเยอะมากมันยากตรงไหนมันยากตรงเม็ดเงินนี่แหละค่ะมันยากตรงเม็ดเงินที่จะแบบสร้างการรับรู้ให้คนทั่วไปรู้ว่าที่ตอนนี้เรามีตัวเตาเผานะที่เป็นพลังน้ำนะแล้วก็มันก็จะดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ดูแลน้องๆที่เรารักด้วยอุ๊ยกว่าจะผ่านตัวนี้มาได้อ่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมพี่หมอถึงจะต้องไปออกรายการ
1: ใช่เลยครับก็เป็นการที่จะบอกว่าแอนนาว่าตอนนี้เรามีแล้วเราทำสำเร็จแล้วและเป็นฝีมือของคนไทยนะครับแล้วก็แน่นอนตอนนี้เราก็กำลังทำเตาเผาชนิดคอเราเอาเข้ามาเนื่องจากมันต้องเอามาประยุกต์ใช้นะครับเราก็ต้องปรับและต้องเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนกันเราก็เลยมองว่าเราเรียนรู้และเข้าใจกลไกทั้งหมดแล้วด้วยความที่เราก็เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมเครื่องมืออยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังวิจัยแล้วก็พัฒนาเตาเผาด้วยฝีมือคนไทยแล้วก็แน่นอนครับไม่แน่ในอนาคตเราอาจจะเป็นประเทศที่ส่งออกเตาเผาพลังน้ำตัวนี้ไปทั่วโลกก็ได้ครับ
0: อุ๊ยดีอยากให้เป็นอย่างนั้นพี่หมอ
1: ครับแต่แน่นอนครับมันเรื่องใหญ่เลยก็อย่างที่คุณเปิ้ลบอกครับว่าบาเรียแรกก็คือเรื่องเงินครับก
0: ็
1: คือเราก็ต้องอินเวสต์เงินไปพอสมควรเพราะว่ามันต้องเรียนรู้นะครับว่าตรงไหนที่เรียกว่าพอดีที่สุดแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกนะครับแต่ก็ผมก็มีความโชคดีที่มีโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็มีพาร์ทเนอร์หลายๆส่วนนะครับที่มาช่วยสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ให้องค์ความรู้ตรงนี้ครับเป็น
0: ก็มีแบบพันธมิตรก็คือพี่หมออยู่ในสัตวแพทยสภาด้วยใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับก็เป็นกรรมการสัตวแพทยสภาในวาระนี้ครับ
0: เป็นกรรมการก็จะมีคอนเนคชันมีเครือข่ายที่ร่วมด้วยช่วยกัน
1: ครับ
0: ดีจังเลยค่ะแต่ว่าก็คือได้ในระดับเครือข่ายเนาะแต่จริงๆอ่ะอยากจะแบบป้าหน่าอยากจะแบบลุ้นเรื่องของเงินสนับสนุนมากๆเลยที่แบบพี่หมอไปวินวินวอลมาเนาะ
1: คือถ้าได้มันก็จะทำให้ธ

0: ทุกอย่างมันไปไวยิ่งขึ้นครับคุณเปิ
1: ้
0: ล
1: แล้วของรายการของพี่หมอจะออนแอร์เมื่อไหร่อ่ะอยากเข้า
0: น่าจะประมาณวันที่16กรกฎานี้ครับ
1: 16กรกฎาวันอะไรเนาะวันแป๊บนึงนะขอดูนิดนึงนะคะวันพฤหัสนะคะ
0: ครับ
1: อ๋อเข้าไปดูได้
0: ผมไม่มั่นใจเรื่องวันที่แต่ประมาณนี้ครับคุณเปิ้ล
1: แล้วถ้าเกิดว่าพ่อแม่เขาอยากเห็นว่าตัวเตาเป็นยังไงอ่ะเขาไปดูได้ยังไงบ้างพี่หมอ
0: ครับตอนนี้เราก็เปิดเพจนะครับเตาเผาสัตว์พลังน้ำนะครับชื่อพอเอฟเวอร์นะครับ PAWSEแล้วก็ VER นะครับพอเอฟเวอร์เสิร์ชเตาเผาสัตว์พลังน้ำก็ได้ครับเราก็จะมีข้อมูลอยู่ในเพจรวมถึงช่องทางการติดต่อแล้วก็จองคิวที่จะชาปนกิจน้องนะครับรวมถึงเลือกแพ็กเกจได้เลยครับ
1: อืมดีเลยค่ะตัวหน้าตาเตาเผาจะเป็นประมาณไหนพี่หมอคะอธิบายให้คุณ
0: หน้าตาเตาเผาก็เป็นประมาณเตาสแตนเลสนะครับ uh-huh. แล้วก็เอาน้องเข้าไปแล้วก็เราก็จะทำการสลายร่างน้องด้วยความอ่อนโยนด้วยน้ำนะครับ
1: uh-huh.
0: ตอนนี้เราก็มีคลิปที่อธิบายกลไกหรือการทำงานของเตาเผาด้วยนะครับ uh-huh. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับ
1: uh-huh. อยู่ใน Pause Ever นี่แหละในเพจนั้นแหละอ๋อโอเคได้เดี๋ยวเปิ้ลไปส่องไปดูรายการต่อไปนะคะ ตัวเนี้ยก็พี่หมอก็อินเวสต์ไปเยอะที่นี้ถามนิดนึงถ้าในสถานที่ประกอบชาปนกิจเนี่ยอย่างเช่นวัดเนี่ยจะต้องเอาตัวเตาเผาเนี่ยไปลงเนี่ยจะประมาณราคาประมาณเท่าไหร่
0: คือรวมการก่อสร้างมันจะต้องมีบ่อบำบัดน้ำนะครับจริงๆแล้วค่าน้ำที่ได้เนี่ยถ้าตามค่าเนี่ยสามารถทิ้งลงสิ่งแวดล้อมได้เลยนะครับแต่ว่าในการก่อสร้างเราก็จะมีบ่อบำบัดก่อนเพื่อให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่จะลงสิ่งแวดล้อมรวมค่าติดตั้งรวมการเดินระบบทั้งหมดนะครับตอนนี้วัดหรือว่าผู้ที่ต้องการจะลงทุนนะครับก็ใช้ค่าลงทุนประมาณ 1.29 ล้านบาทครับ
1: 1.29 ล้านบาท
0: ครับซึ่งดูเหมือนสูงนะครับ
1: มันสูงนะ
0: แต่จริงๆแล้วการสร้างเตาเผาด้วยไฟณปัจจุบันก็ไม่ได้ต่ำกว่านี้นะครับ
1: โอ้เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: เท่าไหร
0: ่ถ้าเตาเผาคนนะครับทุกวันเนี้ยเริ่มต้นน่าจะอยู่ประมาณ10กว่าล้านนะครับเตาเผาคนนะครับที่แบบเตาแบบเผาสมบูรณ์นะครับถ้าเตาเผาสัตว์ถ้าเป็นแบบการสร้างแบบง่ายๆหรือใช้ฟืนนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 3-4 แสนนะครับถ้าเตาเผาแบบใช้น้ำมันก็จะอยู่ประมาณ 7-8 แสนครับแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือในการทำแล้วเนี่ยต้นทุนการทำต่อครั้งเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสหรัฐอเมริกาหรือที่ไหนเขาจะลบกันนะครับค
1: ่
0: าน้ำมันจะขึ้นจะลงไม่มีผลนะครับเรายังสามารถส่งน้องกลับดาวได้ตลอดเวล
1: า
0: ครับผม
1: กับน้องคืนสู่ดาวทีเนี้ยนอกจากตัวการลงทุนแล้วมันเข้ามาเลยเรื่องของธุรกิจแล้วนะก็พี่หมอลงทุนตัวนี้ 1.29 ล้านบาทราคาพร้อมติดตั้งนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาอุดหนุนตัวเตาเผานี้ได้อะค่ะน่าจะเป็นใครบ้างพี่หมอ
0: ก็เป็นผู้ที่ต้องการที่จะลงทุนในธุรกิจของการชาปนกิจครับเพราะว่าทุกวันนี้เราเลี้ยงสัตว์เป็นลูกอย่างที่บอกครับเพราะว่าธุรกิจนี้ก็เติบโตธุรกิจทางด้านเพทเฟรนลี่เนี่ยเติบโตค่อนข้างมากนะครับก็แต่ว่าในอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องความเชื่อของประเทศของเราเนี่ยเราก็ยังคงผมคิดว่าก็ยังอยากจะพาน้องไปทำพิธีที่วัดนะครับถ้าหากว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เตาเนี่ยไปอยู่ในวัดต่างๆเพื่อมันจะได้กลับคืนสู่ชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นการทำนุบำรุงศาสนาเราไปในตัวด้วยครับคุณเปิ้ลหรือแม้กระทั่งวัดใดที่ต้องการที่จะลงทุนหรืออยากมีเตานี้รบกวนหลวงพ่อติดต่อเข้ามาเลยนะครับ เรายังมีโซลูชันต่างๆที่เราจะขยายและเติบโตไปพร้อมๆกันครับ
1: เอออันนี้น่าสนใจพี่หมอเพราะว่าธุรกิจเพทเฟรนลี่อย่างที่พี่หมอบอกแหละคนเลี้ยงน้องเป็นลูกละแล้วก็ทนุถนอมบางทีกินดีกว่าคนอีกนะเพราะว่าอาหารน้องก็ไม่ได้ถูกนะคะ ไม่ได้ถูกแล้วก็ค่ายาเวลาที่น้องป่วยนี่โอ้โหแพงอยู่กินอาหารเค็มก็เป็นไตอีกของเปิ้ลน่ะน้องเป็นลูคีเมียก็หมดไป 50,000 ค่ะอันนี้แค่ค่าการรักษาเนาะยังไม่รวมกับอย่างอื่นเนาะแต่ว่า คือทุกคนอ่ะเราเลี้ยงเขาเขาว่าเขาให้ความรักกับเราแล้วก็พอวันที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเราก็อยากจะส่งเขาไปดาวของเขาให้แบบดีที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อกับแม่เขาตั้งใจอยากจะให้มีแหละซึ่งตรงเนี้ยมาพอมันเป็นธุรกิจที่มันตอบโจทย์เรื่องของการใช้ชีวิตคนในปัจจุบันได้ด้วยแล้วอันนี้คือตัวเตาเนี้ยมันก็จะมี business model ที่ใครที่ไปลงทุนตัวนี้ก็พี่หมอจะช่วยแบบประสานงานเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับวัดอะไรงี้ให้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับในราคานี้คือทั้งหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มนะครับครับแต่ถ้าเกิดว่าวัดมีเมนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ลดค่าทำโรงเรือนลงไปตามส่วนครับคุณเปิ้ลครับเพราะว่าพื้นที่ในการก่อสร้างจริงๆเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณสัก3คูณ3เมตรเนี่ยสบายๆเลยครับ
1: 3คูณ3เมตร
0: ครับ
1: ก็ใหญ่ๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: หมายถึงอันนี้หมายถึงโรงเรือนที่จะได้ปฏิบัติงานได้อย่างง่ายแต่ขนาดตัวเตาประมาณเมตรคูณเมตร20เท่านั้นเองครับ
1: ก็ไม่ได้ใหญ่มากก็คือเตาแบบใหญ่กว่าน้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้พื้นที่ประมาณนั้นโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วเฮ้ยอันนี้แบบอยากเห็นภาพเนาะหรือว่าสนใจก็คือทักเข้าไปในเพจ Pause Ever ได้เน
0: า
1: ะ
0: หรือว่ามาเยี่ยมชมมาดูของจริงนะครับหรือมาใช้บริการจริงๆธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่อยากเชิญชวนให้ใครมาใช้บริการเลย นะครับ ก็คือมาเยี่ยมชมเราได้ที่วัดมงคลประชารามนะครับตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลพุทธมณฑลสาย4นะครับ
1: อยากให้มีใกล้ๆบ้านจังเลยอ่ะเพราะว่าถ้ามีโอกาสเนาะอยากจะให้แบบคนที่อยู่ในแถวๆเนี้ยได้ใช้กันง่ายขึ้น
0: ครับก็เรียนคุณแอปเปิลว่าเราก็ได้ไปพูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดในกรุงเทพนะครับล่ะประมาณ 2-3 ท่านแล้วนะครับท่านก็เห็นด้วยแล้วก็อยากจะทำนะครับเราก็อาจจะมีโครงการในอนาคตครับว่าเราจะทำผ้าป่านะครับเพื่อสร้างเตาตัวเนี้ยให้วัดครับอ
1: ุ้ยดีพี่หมอเป็นโครงการผ้าป่า
0: ครับ
1: พี่หมอตัวเนี้ยพอเนี้ยเป็นช่วงที่พี่หมอแบบเริ่มสตาร์ทตัวนี้เนาะ1ปีแล้วก็ตอนนี้คือมีสินค้าได้พร้อมใช้บริการละแล้วก็มีหลายๆโมเดลที่เข้ามาสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจพี่หมอเนาะในอนาคตอะพี่หมอวางแผนของตัวเตาเผาว่ายังไงโกของพี่หมออยากให้มันเป็นยังไง
0: ครับจริงๆวัดในเมืองไทยมีมากถึง 40,000 กว่าวัดเลยนะครับคุณเปิ้ลเราคิดว่าถ้าเกิดว่าได้สัก 10% นะครับตัวความสำเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการติดตั้งเตาได้มากขึ้นนะครับแต่อีกความสำเร็จหนึ่งก็คือเราสามารถเหมือนกับว่าสัตว์ผมรู้สึกว่าสัตว์ทุกตัวควรจะได้รับสวัสดิภาพตรงนี้นะครับในการที่เขาจะได้รับการชาปนกิจอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเพื่อส่งเขากลับดาวให้เป็นวาระสุดท้ายที่ดีที่สุดนะครับเพราะมอตโต้ของเตาเผาสัตว์พลังน้ำของเราก็คือเขาไม่ได้จากไปไหนแค่เขาย้ายไปอยู่ในความทรงจำครับ
1: พี่หมออยากให้ทุกการจากลาเป็นความเมตตาและไม่สร้างภาระให้กับโลกใบนี
0: ้ใช่ครับใช่เลยคร
1: ับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: คือสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ของพี่หมอ
0: ครับ
1: แล้วมันก็ว่าดีมันคือสะท้อนกับอารมณ์ของพ่อแม่แมวอย่างดิฉันเป็นอย่างยิ่งนะคุณฟังที่แบบมีลูกเนาะก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะคะทักเข้ามาคุยกันได้หรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเตาเผาเนาะเผื่อเพิ่นถามไม่ครบก็สามารถถามพี่หมอไก่ได้เลยนะคะแล้วมันมีโอกาสไหมอ่ะพี่ที่แบบเราจะพัฒนาจากน้องเป็นเราอะไรอย่างเงี้ย
0: นะครับคุณเปิ้ลซึ่งจริงๆเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่ใช้ชาปนกิจหรือสลายร่างของมนุษย์อยู่แล้วครับแต่ว่าผมมองว่าในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อนะครับของเราเนี่ยในเรื่องของคนเราอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาไปถึงตรงนั้นครับรวมถึงในเรื่องข้อกฎหมายด้วยครับคุณเปิ้ล
1: ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องฝ่าฟันอีกเยอะนะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากๆครับในช่วงที่ตอนที่เรานำเข้ามาตอนแรกเราก็ไปจดเป็นชาปนกิจ นะครับก็เนี่ยเล่าให้ฟังว่าหน่วยงานเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เคยมีการกฎหมายออกมาไม่เคยมีเลยการชาปนกิจด้วยน้ำมีแต่ด้วยไฟนะครับเราก็ต้องไปหาข้อกฎหมายที่มันจะมารองรับไอ้ตรงเนี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเราจะพัฒนาไปสู่การสลายร่างหรือว่าการเป็นเมนในมนุษย์เนี่ยคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักแล้วก็ต้องให้ความรู้หรือให้ประชาชนและของไหนตรงนี้มากขึ้นครับ
1: เป็นกว่าที่พี่หมอจะได้แบบชาปนกิจน่ะสัตว์เลี้ยงก็ยากในระดับหนึ่งแล้วพอไปถึงมนุษย์นี่ก็โหขั้นกว่าไม่รู้จะเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเป็นกำลังใจเอาใจช่วยมีแฟนคลับใน TikTok ตลกอะเอากุ้งไปเผาได้ไหมครับพี่
0: อันนี้ลงหม้อดีกว่าครับลงหม้อดีกว่าครับ
1: น่ารักน่ารักคุณแอนดี้ลีลานะคะน่ารักน่ารักมีคอมเมนต์ก็ทักเข้ามาคุยกับพี่หมอได้นะคะมีคำถามก็คุยได้เนี่ยคือพอฟังพี่หมอพูดอะ20ปีของพี่อะ5บริษัทแล้วเป็นก็นึกว่า5บริษัทพี่น่าจะเหนื่อยมากแล้วพี่ก็น่าจะเหนื่อยมากแล้วเนาะมีทั้งแบบขายเครื่องมือแพทย์มีทั้งซ่อมแล้วก็มีทั้งระบบเวชระเบียนของคลินิกสัตวแพทย์อีกมีเรื่องของอะไรนะโปรแกรมอีกเนาะโปรแกรมของคลินิกสัตวแพทย์อีกแล้วก็มีเรื่องของการขนส่งเครื่องมือแพทย์อีกโอ้มาเจอพี่หมออีกทีนึงโอ้โหเธอล้ำไปอีกอันนึงคือมีนวัตกรรมเตาเผาอีกเพิ่งก็เลยถามพี่หมอตั้งแต่ตอนเช้าว่ามีอะไรที่พี่คิดว่าเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวแล้วพี่ยังไม่ได้ทำบ้างไหม
0: จริงๆเราก็อยากก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับคุณเปิ้ลแล้วผมก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเนาะที่มีทีมงานที่ดีนะครับแล้วก็น้องๆที่เขามีความสามารถแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราก็ผลักดันให้เขาขึ้นมาสามารถบริหารช่วยเราหรือดูแลกิจการช่วยเราได้นะครับในหลายๆท่านที่ทำธุรกิจอยู่ผมก็เชื่อว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราสามารถขยายธุรกิจไปได้ครับอย่างสำคัญที่สุดเลยก็คือความเชื่อใจครับเราต้องเชื่อใจทีมงานของเราและบางครั้งก็ต้องปล่อยให้ทีมงานของเราได้เรียนรู้นะครับบางครั้งเขาล้มหรือเขาทำอะไรที่ผิดพลาดเราก็ต้องให้กำลังใจครับจะบอกเสมอว่า
1: ไม่ดุเหรอ
0: มีดุบ้างแหละครับ ถ้าเกิดว่าความเสียหายมันมากแต่ว่ายังไงเราผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเสือจะกระโดดได้มันต้องย่อตัวก่อนครับคุณเปิ้ล
1: นี่คมที่สองค่ะ มีหลายคมมากเลยค่ะปล่อยคมมาเยอะถ้าเสือจะกระโดดได้มันต้องย่อตัวก่อนตอนนี้พร้อมกระโดดแล้วยังคะกระโดดมาหลายรอบแล้ว
0: กระโดดหลายรอบแล้วครับก็กระโดดแล้วพลาดก็มีฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่จากเดิมอ่ะพี่หมอเปิดบริษัทนี้เนาะจากการที่เป็นเซลล์ขายยาให้เข้ากับคลินิกสัตว์แล้วก็เห็นโอกาสเพราะว่าได้เดินทางไปยุโรปหรือไปที่หลายๆที่บ่อยๆแล้วก็เห็นเพนว่าโอเคการนำเข้าเครื่องไม้เครื่องมือมันก็ไม่ได้นำเข้าง่ายเลยนะมันค่อนข้างจะต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์เนาะแล้วก็การลองผิดลองถูกจนแบบมีศูนย์และกากรมาแบบเคาะประตูนะคะหน้าบ้านอะไรเงี้ยทุกๆอย่างที่พี่หมอทำเนี่ยมันคือสเต็ปของการเรียนรู้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะทีนี้มันก็เลยสะท้อนไปถึงที่พี่หมอพูดว่าวันนั้นน่ะที่พี่หมอเจอท่านผู้มีอุปการะคุณท่านนั้นแล้วก็มีการให้มอตโต้กับพี่หมอแล้วพี่หมอก็จำจนถึงวันนี้เนาะว่าอีกครั้งหนึ่งพี่หมอขอจะชัด
0: ครับก็คือสายน้ำเวลาโอกาสมันไม่ไหลย้อนกลับถ้ามีต้องขวาครับ
1: สายน้ำเวลาโอกาสไม่ไหลย้อนกลับถ้ามีต้องขวามันก็เลยเป็นอันนึงที่แบบเป็นภาพสะท้อนพี่หมอที่เพื่อนเห็นเนาะเรื่องของการไม่หยุดพัฒนาเลยอ่ะแล้วก็ก้าวต่อไปเรื่อยๆเนาะจาก1คนในวันนั้นจนถึงวันนี้เวทแอนิมอลมีพนักงานมีทีมงานประมาณกี่ท่านบ้าง
0: ประมาณ50ท่านครับ ครับเรามีทีมขายอยู่ตอนนี้ประมาณ8ถึง9คนนะครับ แต่เรามีพนักงานในเรื่องของการ after sales service หรือทีมช่างเนี่ยเกือบ20คน ผมว่าเป็นบริษัทที่มีทีมช่างมากกว่าเซลล์เนี่ยมีไม่กี่บริษัทครับ
1: เยอะมากเลยพี
0: ่ครับ
1: แล้วก็ยังมีขนส่งอีกก็ต้องแบบมีพนักงานขับรถไปส่งอีก
0: ครับ
1: ทีมช่างแล้วก็ยังมีตัวโปรแกรมที่พี่บอกก็ต้องอยู่ในนี้อีกใช่ไหมคะใน50ท่านนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งแยกออกไปนะครับแต่อันนี้เราพูดถึงในเวทแอนิมอลกรุ๊ปนะครับบริษัทลูกต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีพนักงานของเขาครับผมเปิ้ล
1: เมื่อไหร่จะเข้าตลาดนะคะพี่หมอถ้าฟังขนาดนี้แล้ว
0: ในมุมมองของการเข้าตลาดเนี่ยผมมองว่าทุกธุรกิจไม่ได้จำเป็นต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์อันนี้ผมอาจจะมองแตกต่างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจใหญ่ๆใช่เช่นไทยซัมมิตหมื่นกว่าล้านเรารู้ไหมครับว่าเขาไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับผมว่ามันไม่ได้ไม่ปลายทางไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ณวันหนึ่งก็ไม่แน่ครับคุณเปิ้ล
1: ตอนนี้พี่หมอมีใครที่เหมือนกับเป็นคนที่เป็นมือขวาแล้วหรือยังพร้อมที่แบบโอเคเป็น success plan เนาะ succession คือเจ้าของกิจการเนาะบางอย่างอ่ะมันก็ต้องวางแผนไว้ว่าโอเคถ้าเราไม่อยู่หรือว่าเราอยากจะไปพักร้อนยาวๆเนี่ยมันจะมีตัวแทนตัวตายตัวแทนที่ทำให้ธุรกิจของพี่หมอรันได้ดูแลเด็กในคอนโทรลอีก50ชีวิตให้มีงานมีการทำได้พี่หมอมีวาง succession plan อย่างนี้หรือยัง
0: จริงๆแล้วไม่ได้มองว่าเป็นมือขวาครับคุณเปิ้ลจริงๆก็มีน้องๆที่เขามีศักยภาพนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมก็จะบอกน้องเสมอว่าอ่ะตอนนี้มีโอกาสแล้วเรามาร่วมกันสร้างเถอะนะครับแล้วเราก็ถ้าน้องๆคนไหนที่เขามีศักยภาพนะครับแน่นอนเราก็วางให้เขาเป็นผู้บริหารในอนาคตครับ
1: ดีจังก็ยังมีแบบ
0: การในการเป
1: ิ
0: ดในการเปิดแต่ละบริษัทครับคุณเปิ้ลส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่เราเห็นศักยภาพของน้องน้องหรือว่าเห็นศักยภาพของเพื่อนเราคนเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าอย่าเลยอย่าปล่อยโอกาสเลยมาเปิดบริษัทกันเถอะนี่เป็นการเทคนิคในการขยายบริษัทนั่นเองครับคุณเปิ้ล
1: อ๋อจอยเวนเจอร์กัน
0: ใช่
1: เพราะว่าเวลาโอกาสและอะไรนะ
0: สายน้ำ
1: และสายน้ำไม่เคยหลอกใครแล้วทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่เคยอยู่นิ่งอะค่ะขยับตัวตลอดเวลาถ้าคุณไปฟังนะเสียงพี่หมอแบบมี power มีพลังมากเนาะโดยที่แบบไม่ได้มีลำโพงอยู่ในคอก็จะเป็นคนที่แบบ active ตลอดเวลาพี่หมอวางไว้ว่า next step อะพี่หมออยากจะทำอะไรให้กับในสังคมบ้านเราอีกไหม
0: จริงๆตอนนี้ผมก็มองไปถึงเรื่องของว่าเราจะอยากทำอะไรคืนให้กับสังคมครับคุณเปิ้ล อย่างเตาเผาพลังน้ำนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นแพชชั่นนะครับเราทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราต้องมองถึงโลกใบนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเองมักจะบอกรักโลกแหละแต่ว่าแอคชั่นของเรารักมันจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเราตัวเล็กๆแล้วเราสามารถจะทำอะไรให้กับโลกใบนี้ผมว่าแค่การที่เราไปดื่มน้ำแล้วเราก็ไม่เอาหลอดแค่นี้เราก็เป็นฮีโร่แล้วครับ
1: เริ่มง่ายๆไม่ต้องทำธุรกิจใหญ่โตเตาเผาแบบพี่หมอเนาะแต่ทุกคนสามารถเปลี่ยนแพชชั่นตัวเองให้มันเป็นแอคชั่นได้เนาะจากแพชชั่นเป็นแอคชั่นวันนี้คุณเลิกใช้หลอดพลาสติกอุ้ยเดี๋ยวโรงงานหลอดจะมาว่า
0: เดี๋ยวสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับ
1: สปอนเซอร์ไม่เข้าแต่ว่าทุกๆอย่างเนาะอย่างเพื่อนเปิ้ลน่ะที่มาออกรายการนี้หลายๆท่านค่ะเขาก็มีการแยกขยะน่ารักมากเลยอ่ะอย่างเช่นเรากินน้ำขวดพลาสติกอย่างเงี้ยเขาก็แบบต้องแยกเลยนะบ้านเขาอะแยกฝาแยกขวดแล้วก็เอาไปทิ้งเหมือนมันจะมีบางที่ที่รับบริจาคอะค่ะเพื่อเอาไปทำเหมือนไปทำรีไซเคิลอะไรสักอย่างหนึ่งพี่หมอ
0: ใช่ครับขวดน้ำเนี่ยคุณเปิ้ลครับถ้าเราแยกคือพอดีในกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจของผมที่ทำเกี่ยวกับเรื่อง sustainable เนี่ยเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันถ้าเราแยกฝาแยกขวดเวลาไปขายร้านของเก่าเนี่ยราคามากขึ้น 2-3 เท่าเลยนะครับ
1: อ๋อเหรอคะ
0: จริงครับ
1: เราประหยัดเวลาเขาด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เขาแบบว่าใช้เวลาน้อยลงอันนี้ก็ดีครับคือไอ้ทำจุดเล็กๆแบบนี้เนาะมันส่งเสริมกันได้เนาะก็เพื่อโลกแล้วก็เพื่อเด็กน้อยของเราที่แบบรอ เติบโตค่ะท้ายนี้พี่หมอมีคำแนะนำไหมสัก2 นาทีก่อนที่เปิ้ลจะแบบขอจบ EP นี้ไปค่ะให้กับเป็นกำลัง

0: ในการทำธุรกิจตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องศึกษาให้มากนะครับก่อนที่จะลงทุนอะไรนะครับต้องศึกษารายละเอียดของมันให้ชัดนะครับเมื่อเราศึกษาแล้วเราต้องกล้าลงมือทำครับ
1: ต้องศึกษาให้รอบครอบ
0: แล้วก็บางครั้งปัญหามันมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเรามองมันเป็นปัญหามันก็จะเป็นปัญหาอยู่ตรงนั้นแหละต้องให้เราผมอยากจะให้กำลังใจว่ามองว่าเราต้องลุยต่อไปนะครับแล้วแก้มัน
1: เออโอเควันนี้ได้แพชชั่นเยอะมากค่ะจากการที่เชิญพี่หมอไก่มาวันนี้ขอบคุณพี่หมอไก่มากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกับรายการเลททอล์กอีกครั้งนึงนะคะศุกร์หน้า 10:00 นเจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เลททอล์กจาก0สู่ล้านดำเนินรายการโดยเรดแอปเปิ้ลธีรภัทรต่อไปนี้สถานีวิทยุปสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสองประเทศร่วมเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียนายอนุทินชาญวีรกูลได้ร่วมกับดาโตะสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมถึงเวลาทั้งสองฝ่ายเดินทางมาจับมือทักทายระหว่างพรมแดนเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นดาโตะสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายอนุทินและคณะเดินข้ามไปฝั่งประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้าง31พฤษภาคม2559ได้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,532 ล้านบาทสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในมีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและส่วนอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์แกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบกำหนดเวลาเปิดทำการตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าไม่มีสุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการซุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อน้ำปูนเหลวลงไปอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้าดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทีมเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุยทวงคืนพื้นที่รุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถที่ยืดเยื้อมานาน14ปีกลับคืนมาได้อีก25ไร่นายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานเตรียมความพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติภารกิจ2ส่วนหลักโดยมีนายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางมาถึงแล้วและรับฟังบรรยายสรุปคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อเร่งรัดคดีที่คงค้างในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้จะเริ่มออกปฏิบัติการลงพื้นที่ตามแผนที่กำหนดไว้ครอบคลุมคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ2คดีซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยเจ้าหน้าที่เข้าปิดประกาศบังคับคดีเพื่อดำเนินการขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามขั้นตอนกฎหมายคดีแรกเป็นพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเนื้อที่กว่า13ไร่โดยศาลฎีกามีคำพิพากษายืนให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส. 3ก.พร้อมสั่งขับไล่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังตรวจสอบพบมีอาคารโรงแรมและวิลล่าหรูรวม39หลังปัจจุบันสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วและอุทยานแห่งชาติสิรินาถเริ่มกระบวนการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนตามคำพิพากษาส่วนอีกคดีอยู่ในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางเนื้อที่ประมาณ12ไร่

0: ยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขารวกป่าเขาเมืองและเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถศาลมีคำพิพากษาให้ครอบครองผู้ครอบครองออกจากพื้นที่หลังพบการนำเอกสารสค.1ปลอมมาใช้ในการออกโฉนดซึ่งอธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดแล้วแม้ผู้ครอบครองจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแต่คำพิพากษาคดีขับไล่ยังมีผลบังคับใช
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
1: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงคว้าตัวคาวดาโรเข้ามาร่วมทีมฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาลียืนยันว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกลงเซ็นสัญญาคว้าตัวคาวดาโรผู้รักษาประตูชาวเวลส์วัย35ปีมาเป็นโกมือ2คนใหม่แบบไม่มีค่าตัวแล้วหลังนักเตะหมดสัญญากับลีดส์ยูไนเต็ดโดยโรมาโน่ระบุว่าดีลนี้เสร็จสิ้นแล้วและจะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้โดยดาโลจะเซ็นสัญญาร่วมงานกับปีศาจแดงไปจนถึงปี2029แดนเบิร์นพร้อมดวลเออร์ลิงฮาลันด์ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติอังกฤษจะเจอกับนอร์เวย์ในรอบ8ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้แน่นอนว่าตัวอันตรายที่ฝั่งทัพทริลออนต้องระวังก็คือเออร์ลิงฮาลันด์ดาวยิงของคู่แข่งด้านแดนเบิร์นกองหลังจากสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดของทีมชาติอังกฤษซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการสู้กับฮาลันในสนามมาแล้วได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากโทมัสทูเคิลให้โอกาสเขาลงเล่นเขาก็พร้อมเต็มที่ที่จะหยุดยั้งไม่ให้ฮาลันทำประตูได้หลังก่อนหน้านี้ตลอดเวลาที่ดวลกันในสนามฮาลันยิงประตูใส่ทีมของเขาได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: มันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด

0: มาแล้วนะครับบอลโลกอัปเดตครับประจำวันศุกร์ที่10ใช่ไหมวันนี้ฮะศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับ2569นะครับวันนี้รายงานตัวกัน2คนนะครับอยู่กับน้องเอ็มนะครับณัฐพลสุนทรและผมเจกทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่เจงด้วยนะฮะ
0: วันนี้เรามา2คนนะ
1: ใช่ครับ
0: ปกติเราจะมา3คน
1: ถูกต้องฮะ
0: วันนี้เราขอ
1: ครับ
0: โลเคชั่นก่อน2คน
1: ใช่พี
0: ่นะครับ
1: โลเคชั่น
0: เดี๋ยวใครเป็นแฟนรายการของน้องเปรียวเนี่ยไปเดี๋ยวรายการช่วงเที่ยงอะไรก่อนเนาะ
1: ใช่ครับพี่
0: นะครับ
1: เที่ยงครึ่งพี่
0: เที่ยงครึ่งเนาะอ๋อเที่ยงครึ่งขอไปพี่เลื่อนพี่เลื่อนพี่ลงขอไป
1: ไม่เป็นไรครับพี่เที่ยงครึ่งครับพี
0: ่อ๋อให้ภัยได้ไหมอ
1: ๋อได้อยู่แล้วพี
0: ่ได้อยู่นะ
1: ชาสุดที่เลิฟของผม
0: อุ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่เตะกันเมื่อคืนที่ผ่านมา1คู่นะเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าแล้วก็อดีตแชมป์บอลโลก2สมัยเนาะนะครับปี98และ2018นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบแต่เชียร์ไปทีมแรกนะครับก่อนจะไปคุยกันก็อย่าลืมนะครับ SMS 4689899แล้วก็ทางออนไลน์ของเรานะทุกช่องทางนะทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับผมก็เข้ามากันได้นะครับ YT นะ YT ก็คือบ้านแดงนะครับ FB ก็คือบ้านฟ้าแล้วก็ต่อคือบ้านดำนะครับก็เข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้ครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปนะครับเมื่อกี้ก็เราเปิดเพลงโกลเด้นแลนด์ใช่มั้ย
1: ใช่ครับพี่โกลเด้นแลนด์
0: เพลงฟุตบอลอะไรนะเพลงอะไรนะ
1: โกลเด้นแลนด์พี
0: ่นะกอริแลน
1: กอริแลนอ๋อกอริแลน
0: กอริแลน
1: นี่แต่วันเลยนะพี่ไม่มีอะไร
0: รู้จักไหมเพลงรู้จักไหม
1: ครับรู้จักฮะ
0: รู้จัก
1: แน่นอน
0: ใครร้องใครแต่งยังไงบ้าง
1: อ๋อโอ้โหพี่ถามฉันจะผมหาข้อมูลครับพี
0: ่ไม่รู้อ๋อเพลงบอลโลก
1: บอลโลกใช่ครับพี่ในเทศกาลของเรา
0: ฮะ
1: ซึ่งบอลโลกเทศกาลบอลโลกปีนี้ฮะใช่พี
0: ่ยังไงนะ
1: พี่ถามลึก
0: อ๋อจะถามลึกอ๋อถามลึกไปไม่ได้ไปกันอ๋อขอไปพี่ผิดเอง
1: ไม่เป็นไรครับ
0: พี่ผิดเองกอริแลนด์อันนี้เพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1994นะ
1: ครับ
0: เพลงออกแนวแบบยังไงแบบโอเปร่าหน่อยไหมว่าไหม
1: หอนๆหน่อยพี
0: ่เอา
1: โ
0: อเปร่าเสียงสูง
1: เสียงสูง
0: โอเปร่าบานี้เนาะเออนะฮะเอาก็ว่ากันไปเนาะนะครับเป็นเพลงบอลโลกปี94ซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่อเมริกานะครับได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ซ็อกเกอร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าซ็อกเกอร์นะบ้านเขาแต่บ้านเราก็ฟุตบอลแล้วเนาะนะครับแต่ว่าก็เดินน้องประเดยเอ้ยไม่ใช่น้องเอ็มมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะฮะก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord superfan ที
0: ่
1: คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร mcord superfanถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะฮะลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forison MVP EV Super Van จำนวน1รางวัลนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U 43จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับและกิฟต์โกกิฟต์วอเชอร์นะฮะจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheermcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 14:45 ของวันที่10เอ้ยขออภัยของวันที่20กรกฎาค
0: มวันไหนวันไหนวันไหน
1: 29 20กรกฎาค
0: มอ๋อ29
1: ครับผม
0: นัดชิงบอลโลก
1: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสินมากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับพี
0: ่
1: แน่นอน
0: บ๊ะเนี่ยคุณเนี่ยต้องขอบคุณนะคุณนะคุณมาอยู่กับผมได้กี่ปีแล้วเนี่ยคุณเนี่ย
1: โอ้อุ้ยหลายปีครับพี
0: ่หลายปีแล้วยังก็แก๊งอยู
1: ่ก็เหมือนพี่เลยฮะคล้ายๆอุ้ยโอ้ไม่ใช่ครับพี
0: ่ต้องหักนะมีอะไรต่อฮะ
1: โอเคครับฮะคุณฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกทั้ง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุป โจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อ ตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะฮะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียที่เจ๋ง
0: อุ้ยผมมีขึ้นเสียงสูงด้วยเออ
1: ได
0: ้ขึ้นเสียงสูงด้วย
1: สูงสิพี่
0: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ
1: อืมขอดีพี่จังหวะนี้
0: ขอดีๆนะ
1: ใช่ครับเจ๋ง
0: ฝากไว้ด้วยนะฮะ
1: ได้นะฮะ
0: นะฮะก็02นะครับ114-3990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียต้องออกเสียงเหมือนมันเอ็มไหมนะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับเอช็อปประเดี๋ยวของเราเนี่ยก็มีในการของกายของเราเนี่ยก็มีนะช่วงดึกๆช่วงโอ้ยทักข่าวเนี่ยมีตาตอผมดูตลอดนะครับเออแล้วก็
1: ดูตลอด
0: ดูสิ
1: อะไรครับพี่อ๋อ
0: ช็อปก็ก้าวไปก่อนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาวันคืนวันพุธที่ผ่านมารายการนายสเตเดียม
1: อ๋อแล้วสิโอ้ยรายการนี้ต้องดู
0: เฮ้ยคุณจะดูไหม
1: รายการแห่งปีแล้วเน
0: ี่ย
1: โอ้ยตายแล้ว

0: มีใครบ้างมีใครบ้าง
1: โอ้มีพี่แล้วสมรุปแดงยวนนะฮะพี่แมวใช่ครับแล้วก็พี่เนมรัชินพงศ์วรสลินอุ้ย
0: รายการเรตติ้งล่าสุดรายการเนี่ยใช้ได้นะเรื่องของบอลโลก
1: ครับพี่
0: เรตติ้งนี่ขึ้นเลยเป็นไง
1: เรตติ้งขึ้นเลย
0: อ่ะถูกต้อง
1: แล้วผมมอเตอร์สปอร์ตจะขึ้น
0: พอๆกับกัสก็ของเราที่มีแฟนรายการของเราได้กลับมาติดตามขอบคุณขอบพระคุณมากนะ
1: ใช่ครับ
0: จะว่าไปเนี่ยบอลโลกก็ใกล้จบแล้วใช่ไหมเอ็ม
1: ถูกต้อง
0: ตอนนี้เหลือแค่แมตช์ให้เอ็มนับเหลือแค่แมตช์เลยรอบ8ทีมสุดท้ายมี3แมตช์ใช่ไหมเหลือ3แมตช์แล้วรอบรองอีก2เป็น5
1: ใช
0: ่แล้วก็รอบชิงอันดับ3
1: ครับ
0: 6เหลือแค่7แมตช์เท่านั้นเอง
1: เท่านั้น
0: จาก104แมตช
1: ์โอ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะพี่คือจะใกล้เข้ามาเอ้าตื่นเต้นด้วยว่าใกล้จะถึงรอบชิงแล้วคือเราจะได้รู้แล้วว่าคู่ชิงคือใครอ๋อ
0: เหรออ
1: ่าแต่ก่อนจะไปคู่ชิงไปรอบ8ทีมรอบ4ทีมก่อน
0: ก็แน่นอนถ้ามันมันข้ามไปรอบ8ทีมแล้วไปรอบชิงก็คงไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่ใช่
0: ต้องรอบ4ทีมก่อนเนาะ
1: โอ้ครับพี่
0: เออใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณได้ดูไฮไลท์คุณทำไฮไลท์หรือยัง
1: ทำเรียบร้อย
0: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: โอ้ใช่คิเลียนเอ็มบัปเป้ครับพี
0: ่เฮ้ยเป็นไงครับ
1: สุดยอดแล้วการจุดโทษแหมอะไรว
0: ่
1: ายิงจะเข้าแล้วกะจะดีใจกับคุณพ่อผมแล้วที่บ้านฮะ
0: เอาเมื่อคืนคุณดูอ่ะ
1: ดูนิดนึงครับ
0: ตีสอง
1: แต่ขออนุญาตเผื่อ
0: จะบอลแต่ตีสามนะ
1: อะไรนะฮะ
0: บอลแต่ตีสามนะ
1: ผมดูถึงคู่ช่วงแรกดูช่วงแรก
0: จะบอกนะคุณตื่นมาที3ดูบอลคู่น
1: ี้ใช่ฮะใช่
0: กับคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับพี่นิดนึงครับ
0: เฮ้ยจริงเปล่า
1: จริงครับก็ตื่นมาด
0: ูคุณท่าโกโก้นะ
1: โอ้แน่นอนพี่อันนี้แน่นอนนะพี
0: ่มีใครลงบ้างมีใครลงบ้าง
1: อุ้ยมีใครลงบ้าง
0: อุ้ยเหลือ
1: ไม่อุ้ยครับพี
0: ่ฝรั่งเศสเสื้อสีอะไร
1: อะไรฮะ
0: ฝรั่งเศสเสื้อสีอะไร
1: สีขาวครับ
0: เฮ้ยแสดงว่าดูจริง
1: พี่เจ๋ง
0: เอ้ยหักหน้านะครับเมื่อวานนี้ก็ฝรั่งเศสนะครับลงเตะเกมแรกนะครับของรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะนะครับก็เป็นคู่แรกของรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เตะกันที่ยิเลสสเตเดียมหรือบอสตันสเตเดียมนะครับนัดส่งท้ายของยิเลสสเตเดียมหรือบอสตันนะครับที่ฟอกโบโรเจอกันมาล่าสุดทั้งหมดเนี่ย6ครั้งนะเป็นฝรั่งเศสก็ชนะไป4ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันก็รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วไงที่ฝรั่งเศสชนะไป2-0ครั้งนี้เจอกันก็เหมือนเดิมน้องเอ็ม
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไปแบบสบายๆ2-0ครับก็คิเลนเอ็มบัปเป้นะนาที60ปั่นโค้งๆได้บอลนะครับเปลี่ยนโทษแล้วก็ปั่นโค้งผ่านมือของยาซินโบนูหรือว่าโบโน่เข้าไปอีกลูกเป็นลูกยิงแบบบอลจะยิงก็ยิงเนาะ
1: ใช่ครับพี่
0: เจ้าของมาลาดอกทีมคนล่าสุดไงบุชมันเดมเบเล่ครับในนาทีที่66นะครับฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไป2-0ที่จริงฝรั่งเศสน่าจะชนะ3-0ด้วยแต่ว
1: ่
0: าคิเลนเอ็มบัปเป
1: ้
0: ยิงจุดโทษไม่เข้าในช่วงครึ่งแรก
1: ใช่ฮะ
0: โดนนะยาซินเนี่ยบูนูหรือว่าโบโน่นะครับเซฟได้ติดมือเลยแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าโอเกมนี้ฝรั่งเศสดีกว่าเยอะ
1: ใช่ครับพี
0: ่บทจะบี้นะฮะก็ได้บทจะรับก้อนเหนียวแน่
1: นเหนียวแน่น
0: เหมือนลูกมือในกำไก่ฮะ
1: ลูกมือในกำไก
0: ่ลูกมือในกำไก่
1: แต่ว่าเขาตาไก่เนี่ยพี่
0: ลูกมือในกำไก
1: ่ลูกมือในกำไก
0: ่ลูกไก่ในกำมือใช่
1: ไหมกำมือ
0: โอ้ตายแล้วเป๊มเข้ามาดีกว่าเป๊มแบบนี้เป๊มโอ้ตายแล้ว
1: เดี๋ยวก่อน
0: อุตส่าห์ปั้นเนี่ย
1: ตุ๊กไก่พี่เจ๋งก่อนจะเตรียมกันเลยเตรียมก่อนแล้วพี่
0: อุ้ยโอ้มุกคลาสสิกมากเลยเนี่ย
1: โอ
0: ้เออ
1: ตายแล้ว
0: ลูกไก่ในกำมือ
1: ลูกไก่ในกำมือ
0: พี่เมื่อกี้ลูกมือในกำไก
1: ่กำไก่อ๋อลูกไก่ในกำมือ
0: เ
1: ออคิดว่าเขาตาย
0: จะบีบก็ตายจะคลายก
1: ็
0: จะขายก็
1: จะขายก็
0: รอดสิ
1: รอด
0: ๆโอ้ตายแล้วเปรมเปรมต่อไปเอาเปรมมาดีกว่าไ
1: หมจริงต้องเตรียมมาก่อนบ้างก็ดีนะครับพี
0: ่ต้องเตรียมเหรอ
1: ต้องเตรียม
0: เฮ้ยอีพอไว้ไงก็2-0นะครับฝรั่งเศสนะฮะโอ้นัดนี้ครอบอลได้มาครอบอลอาจจะน้อยกว่านะ 48% นะครับโมร็อกโก 52แต่ค่าเอ็กโกหรือว่าค่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะเอ็กเพเทโกนี่ฮะฝรั่งเศสเนี่ย 3.68 เลยนะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ใช่ครับพี่ 3.8 ก็คือแสดงว่าที่จริงเนี่ยน่าจะยิงประตูได้มากกว่า2ลูกที่เป็นสกอร์จริงนะชนะ2-0เพราะว่า 3.68 ก็เกือบ4ลูกอ่ะ
1: ใช่พี
0: ่โอกาสยิงถึง22ครั้งตรงรอบ8และโอกาสลุ้นทำประตูจะแจ้งนะ6ครั้งด้วยกันโอ้โหส่วนโมร็อกโกนะครับโอกาสที่ได้ชิดยาเป็นประตูแค่ 0.14 เท่านั้นก
1: ็
0: ดีกว่าเยอะฮะนะครับเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสก็จัดเต็มนะไม่มียอนะครับเฝ้าซอนะครับแบ็คขวาก็เป็นแนชูคุนเด้นะครับแบ็คซ้ายก็เป็นลูก้าดีนเหมือนเดิมส่วนตรงกลางยังใช้ดายโยปาเมกาโน่นะครับคู่กับวิลเลียมเซริบาและตรงกลางเมื่อวานนี้อาเดรียนลาบิโอนะครับคู่กับมานูโคเน่เพราะว่าชอร์เบนี่นะครับยังคงมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตนะครับก็มานูโคเน่นะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับตรงกลางนะครับอ อาเดียงราดิโอโอ้โคเน่ก็ลงมาก็ใช้ได้นะเข้ามาทดแทนเจ้าโอเลเรียเนี่ยชาร์มินี่นะนะครับกองกลางวัยเบญจเพสนะครับของสโมสรโรม่านะครับและแนวรุกนะก็มีฝั่งขวาอุสมานเดเบเล่นะครับฝั่งขวาที่จะเป็นโอริเซ่นะตรงกลางเดเบเล่แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นเดสเต้ดูเอเมื่อวานนี้เอาดูเอมาเล่นก่อนแบลลี่บาบาบาโคล่านะแล้วก็ดาเป้าก็เป็น
1: คิริยันเอ็มบัปเป
0: ้
1: เฮ้ย
0: คุณสุดยอดคุณดูอยู่นะ
1: ใช่ดูอยู่ฮะท่านประธานจุดๆโอ้ยเป้ก็ได้ฮะ
0: ท่านประธานเป้นะ
1: ใช
0: ่ฮะมอนาโกนะครับก็เมื่อวานนี้ในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะประตูก็ใช้ยาซินเนโบโน่นะครับหรือว่ามูนูนี่แหละแบ็คขวาอัชรัฟฮาคิมีนะครับส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นซาร่าเอ็ดดีนะครับตรงกลางอิซาดิยอบนักเตะที่เกิดในฝรั่งเศสคู่เซนเตอร์แบ็คคู่กับทางนุสแซมัสราวีนะเอ้ามัสราวีไปอยู่ตรงกลางเนาะนะครับตรงกลางมีอายุบวดดี้นะกองกลางเราร่วงวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะที่มีข่าวกับหลายสโมสรเลยโอ้18แล้วที่ขออภัยนะครับก็คู่กับทางเอลอายนุยนะนะครับผมนิวเอลไอนาอุยโอ้โหชื่ออ่านออกยากนิดหนึ่งนะขออภัยนะครับเฮนรี่อาร์ตนะนะครับริมเส้นทางฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นทางเชมส์ลีนทอร์บี้นะครับที่วาดตัวลายตรงฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงกลางก็ใช้อัสดีนอุนาอีนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมไม่มีทางไซเบอรี่มีการบาดเจ็บนะครับนักเตะใหม่ของบาเยิร์นไงก็เลยต้องใช้บิลาวเอลคานุสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ไม่มีเจ้าอิสมาเอลไซเบอรี่ก็เรียบร้อยครับผมสู้ไม่ได้ครับมีการบาดเจ็บนะนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนหน้าคนใหม่เนาะแล้วเขาของทางทีมมาเยือนก็เรียบร้อยนะครับผมก็แพ้ไปนะ
1: ใช่พี
0: ่แพ้ไปเท่าไหร่ส่วนประตูต่อสองครับก็คุณแรกน่าจะฝรั่งเศสก็มีโอกาสมากกว่าแหละนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เนาะครับผมเป็นไงในความคิดของเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วแบบนี้เอ็มมองว่าไง
1: ผมว่าอาจจะไปถึงเข้าถึงรอบชิงได้เลยเพราะถ้าเล่นอย่างนี
0: ้เหรอ
1: ใช่พี่ซึ่งการที่จะจอกกองหลังของมอร์โคได้ผมว่าสุดยอดแน่นอน
0: โอ้สุดยอดแน่นอนโอ้แล้วจอกกองหลังของคู่แข่งสุดยอดแน่นอน
1: ใช่คร
0: ับ ต้องมีเกมรุ่นที่สุดยอด
1: ใช่มอร์โคนี่เหนียวเหมือนกันนะ
0: พี่
1: มีทั้งอาคิมี่เนี่ย
0: ฮะ
1: ใช่ฮะ
0: อาชลาคิมี่เล่นแบ็คขวา
1: แบ็คขวาใช่ครับ
0: แบ็คขวา
1: ช่วยเหมือนเมื่อคืนลงมาช่วยใหญ่
0: อ๋อเหรออ๋อเมื่อคืนโอ้เอ็มมาดูเลยเหรอ
1: ดูครับพี
0: ่พี่ก็ตื่นมาทันดูพี่ดูในครึ่งหลัง
1: ด
0: ูครึ่งหลังแทน
1: แต่ครึ่งแรกก็บุกกันโหใส่กันเต็มที่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พี่
0: เอ้ยปกติคุณไม่ค่อยตื่นมาดูนะคุณต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่า
1: ไม่มี
0: คุณจะไป
1: นะตอนนี้ต้องมีสงสัยอะไรไม่มี
0: โชว์นี้ไม่ดีนะโชว์นี้นะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองอยู่กับเรื่องนั้นไม่ได้นะไม่ดีนะตำรวจเข้าโรงอยู่นะตอนนี้นะ
1: กีฬาเต็มตัว
0: ต้องระวังนะตำรวจเขาจับจ้องอยู่นะต้องจับผู้กระทำผิดอยู่นะนะฮะก็สองศูนย์นะครับวันนี้คุณสินก็มาจากอาร์เจนตินาเลยครับฝรั่งเศสก็จะไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างคู่สเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวเราไปคุยกันนะในเบรกหน้าแต่ว่ากองกลางของกองกลางของฝรั่งเศสก็ดีกองหน้าก็ดีเมื่อวานนี้คิลเลียนเอ็มบัปเป้นะยอมรับว่าเขาก็แบบชนะสบายๆนะชนะทีมแชมป์โลกนะครับของฮาคิมีไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: 2-0ครับผม
1: แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะในแมตช์นี้นะครับพี่เจ๋งท่านผู้ฟังครับใช่ฮะ
0: ก็ก็บอกว่ามันยากเนาะนะครับเมื่อเดินเจอเขาอีกครั้งในห้องแต่งตัวเพราะตอนนั้นเราจะกลับไปเป็นในกระดาษก็ทำตัวปกติเหมือนเดิมเนาะเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในสนามก็ต้องบทบี้แล้วก็สู้กันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะในสนามเนี่ยต้องทิ้งคำว่าเพื่อนอยู่นอกสนามนะ
1: ใช่ครับ
0: เขามาที่นี่เพื่อชนะและก็ฝากฮาคิมี่ก็มาที่นี่เพื่อชนะเช่นกันนะครับก็แน่นอนแหละนะครับเมื่อเขาอยู่ในสนามเนาะนะครับผมก็ต้องต่อสู้เนาะนะครับเกมนี้ปาเป้ก็เซตโดนเซตจุดโทษแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: หลังจากถูกฟาวในเขตโทษนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยิง1ประตูนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาก็มีส่วนสำคัญด้านในการที่ทำให้ทีมนะครับได้ประตูที่2ด้วยไงเมื่อวานนี้เนาะนะครับอินปาเป้ก็เมื่อวานนี้ก็1แอสซิสต์เนี่ยที่จ่ายให
1: ้ใช่ๆพี
0: ่เดมเบเล่เนาะ
1: ใช่
0: อุสมานเดมเบเล่เนี่ยก็ยิง1จ่าย1นะโอ้โหสุดยอดมากเนาะเอปาเป้ใครจะหยุดยั้งแกตอนนี้ก็สถิติดาวซันโวนะครับของฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้ก็ต้อง ชมเลยนะนะครับก็คือทางเอ็มบัปเป้ก็ไม่ยอมให้เลโอเนลเมสซี่นะครับไปไกลนะก็แต้ตอนนี้ประตูเท่ากันเลยนะที่8ประตูวะตัวนี้
1: ใช่พี่เจ๋ง
0: โอ้โห8ลูกเท่ากันนะ
1: เท่ากันฮะ
0: แต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เขายังไม่ลงในเกมเชียงกฤษในคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เวลา 4:00 เนาะครับก็ไม่มีนะ
1: ใช่ฮะ
0: ไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์จะมาจะยิงได้เปล่าเนี่ยต้องดูแล้วกัน
1: ผมว่าอาจจะยิงได้ด้วย
0: ฮะ
1: อาจจะยิงได้ด้วย
0: เหรอ
1: เพราะเขามาแรงมากตอนนี้ทุกประเทศทุกโซเชียลลงรูปเขาหมดเลยฮะผมเปิดไปเนี่ยหน้าฟีดว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TikTok Facebook อะไรก็ตาม Instagram
0: ก็มีเขาร
1: ูปหน้าเขาฮะ
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ครับพี่เจ๋ง
0: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่39 21ประตูใช่ไหมแล้วก็คิลเลอร์เนมบัปเป้เนี่ย20ประตูนะหมายถึงว่ายิงประตูสูงสุดละ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเอ็มบัปเป้แซงแน่นอนเพราะตอนนี้อายุเพียงแค่27เองส่วนเมสซี่เท่าไหร่10อายุมากกว่าเอ็มบัปเป้12ปีโอ้โหเนาะนะอ้าวก็เป็นเรื่องราวนะครับของฝรั่งเศสกับมอร์โกเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยไปคุยกันครับผม
1: ใช่พี่เจ๋งฮะ
0: คู่ต่อไปเนาะแต่ว่าคนหนึ่งที่พี่ชอบมากก็คืออาร์เดียงเรเบโออ
1: าร์เดียงเรเบโอ
0: ของฮะราดิโอ
1: ราดิโอผมต้องพูดชัดๆนะ
0: พี่พูดผิดเองอาร์เดียงราดิโออ
1: าร์เดียงราดิโอ
0: ราดิโอ
1: ราดิโอโอเคอ๋อ
0: พี่พูดผิดเองขออภัยพี่พูดรัวไ
1: ป
0: ขออภัยโอ้ยคนนี้เล่นดีมากเบอร์14ผมยาวๆอ่ะเอ็มได้ดูเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ราดิโอในกองกลางคู่กับโมโนโคเน่ยังไงก็ดูพิกดูคะแนนเฉลี่ยของราดิโอในแต่ละแมตช์นะเอ็มนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมฮะ
1: ครับ
0: ราดิโอเนี่ยคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยต้องมี7ขึ้นนะและดีมากทั้งที่ก่อนฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นก็มีคนบอกว่าโอ้ยนะฮะโดนปรามาสนะครับโดนแซวหลายๆอย่างว่าลงเล่นพ่อเป็นฝรั่งเศสแท้ๆไงนะครับของเดชองมาเนี่ยเนาะเนี่ยกำลังเป็นลูกรักของเดชองไงแต่พอเล่นจริงโอ้โหกลมกล่อมมาก
1: ใช่พี
0: ่แต่ว่าผสมผสานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเอ็มดูอะไรฮะ
1: อ๋อป่าครับ
0: เกมเจอเซเนกัลเจออิรักเจอสวีเดนนะครับเจอปารากวัยคะแนนเฉลี่ยพี่ดูนะ7กว่าตลอดเลยนะครับแล้วก็ชนะการดวลอากาศก็ 100% ก็มีนะแมตช์เมื่อวานนี้นะครับผมเขาได้คะแนนเฉลี่ยนะราดิโอเอ็ม
1: 7.7
0: จ่ายบอลคอมพลีทหรือว่าจับบอลแม่นยำนะนะครับคือพาสคอมพลีทนะ 94%
1: อายุก็ยังน้อยด้วยนะ
0: สมมติถ้าส่ง100ครั้งเนี่ยเสียแค่6ครั้งอ่ะจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายหรือว่าไฟนอลเติร์ดนี่เป็นไงไฟนอลเติ
1: ร์ดโอ้โหสังกิจพี่สุดยอดเลยเน
0: ี่ยสุดยอดเลยแค่พูดเขาก็พูดภาษาข
1: าวอ๋อสาวครับพี่
0: 9ครั้งเอ็ม
1: ใช่
0: คือไฟนอลเติร์ดคือพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันจะมีพื้นที่ฟุตบอลจะมี3พื้นที่ใช่ไหมแต่ตรงกลางนะครับคือแดนแรกแดน2แล้วก็แดน3แดน3คือฟันเดอร์เทิร์ดก็คือเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง9ครั้งและเวลาดวลการกาอากาศนะ 100% อ่ะที่ดูด้วยกันโอ้สุดยอดนะไลบิโอระดับโลกของแท
1: ้ฮะใช่ฮะแล้วก็ส่วนสูงเขาก็สูงด้วย188ซม
0: เท่าไหร่
1: 188
0: ก็สูง
1: อายุเพียง31ปีเท่านั้น
0: โอ้
1: ใช่พี่
0: อยู่ในมือของอเลกรีก็เรียกว่าเป็นน
1: ะ
0: มิดฟิลด์คนสำคัญเลยนะนะครับไลบิโอแล้วก็มาอยู่ในมือของเดชองก็เป็นตัวหลักของทีมเลเบลนะในยุคนี้นะโอ้โหสุดยอดเนาะอาเดียงราดิโอนะครับเป็นไงเห็นคนนี้โอเคไหมเบอร์14อ่ะ
1: โอเคพี
0: ่38ปีเล่นดีมากเนาะ
1: ใช่พี่เล่นดี
0: อยู่มิลานอยู่เปเชในก่อนเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: อยู่ยูเว่อยู่มาร์เซย์ครับก็เป็นไงเอ็มมองว่าไงคนนี้เป็นไงพี่ชอบนะ
1: ชอบโหดมาก
0: แต่อายุเยอะแล้วนะ
1: ก็ถือว่าเยอะไหม
0: 30
1: ไหมควรนะพี่
0: 31ปี
1: ใช่แต่ร่างกายยังฟิตอยู่ผมว่ายังเล่นได้อีกนาน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พี่
0: เ
1: ราดูจากประวัติแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยต้องบอกคนนี
0: ้เหรอทำไม
1: ใช่พี
0: ่
1: สุดนะครับพี
0: ่เหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ทีมครับ
1: แล้วก็ได้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้ทีมยอดเยี่ยมแห่งประจำทัวร์นาเมนต์ปี2013ด้วยพี่เก่ง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พี่คือเขาครบอ่ะพี่แต่ก็ต้องดูผลงานเขาต่อไป
0: เหมือนพี่ว่าเหมือนเขาเป็นมิดฟิลด์พวกปิดกองหลังพระเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: อาเดียเบโลเท้าซ้ายเนาะราดิโอครับเล่นดีมากนะ
1: แม่นมากแม่นมากใช่ฮะ
0: เหรออืมสุดยอดนะ
1: ครับพี
0: ่ครับผม
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะ
1: อะไรครับพี่
0: ก็ดูไงพี่ดูว่านี่อาเดียเบโลเขาเป็นไงสุดยอดไห
1: ม
0: นะครับ
1: แม่นมาก
0: ก็นัดชิงปีนี้ดูแล้วน่าจะเป็นฝรั่งเศสไหมหรือว่าไงแต่ตอนนี้นะครับผมโมร็อกโกตกหลักไปแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่พี
0: ่ก็ชาติจากแอฟริกานะครับไม่เหลือแล้วนะ
1: ไม่เหลือ
0: ที่เข้ามานะครับตกไปหมดแล้วเพราะมรดกเป็นชาติสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ทำให้นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะมีอย่างน้อยยุโรปเนี่ย1ทีมเข้าไปชิงแน่นอน
1: ใช่แน่นอน
0: เพราะว่าสายบนนะเอ็มนะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้เหลือแต่ยุโรปนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็สเปนเบลเยียมนะครับจะเตะคืนนี้ก็เป็นยุโรปใช่ไหมล่ะนะครับก็คือทำให้สายบนนะครับผมเป็นยุโรปหมดเลยตอนนี้อย่างน้อยต้องมียุโรป1ทีมนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงส่วนสายล่างเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับอาร์เจนตินาจะฝ่าแดนอรหันต์ทีมจากยุโรปไปถึงรอบชิงและไปดวลกับฝรั่งเศสอีกครั้งได้หรือไม่นะครับในการรอบชิงในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับ
1: ครับผมแหมอยากไปถึงรอบชิงไวๆจังเลยนะพี่เจ๋งนะ
0: ทำไมฮะ
1: ลุ้นตัวโกงไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตัวโกงเลยนะ
1: ใช่พี
0: ่
1: ทั้งประเทศไทยเรา
0: เหรอ
1: ใช่พี
0: ่เอ็มดูแม่นัดชิง
1: เปิดไปที่ไหนก็เจอฟุตบอลโลกฮะตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับพี่
0: จริงเปล่า
1: อย่าจริงครับพี่สุดเพจเลยฮะยอมรับจริงว่ากระแสมาแรงมาก
0: ครับ
1: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: มีบอกว่าโปรดิวเซอร์เอ็มนะครับก
1: ็
0: เหมือนนะนูนเยสตอนอยู่ลิเวอร์พูลครับซาร่าแอสซิสให้ แต่เขาก็ยังยิงไม่ยิงไปไหนไม่รู้อ้าว
1: อ้าว
0: ซาร่าแอสซิสให้บับให้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่ครับ
1: คือพี่เป็นซาร่าเลยไงฮะเนี่ยหรือว่าอ๋อ
0: พี่เหมือนเป็นซาร่าคอยป้อนคอยนั้นให้ไงแต่ว่าเอ็มก็ทำหมูหกวันนี้
1: หมูหกอ๋อไก่หกได้ไหมพี
0: ่สุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เจงครับกับพี่เอ็มนะครับผมวันนี้วันเกิดป้องนวัดกงยูนะครับแล้วก็สวัสดีเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ราบิโอสตาเดียวกับเปอร์ตี้ไอ้หนุ่มผมทอเลยครับคุณปาล์มนัทุสีด่านทักทายเข้ามา
1: โอ้โหพี่ปาล์มสีด่านสุดยอดครับพ
0: ี่ลิศเท้าซ้ายเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เท้าซ้าย
0: ส่งผมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ผมยาว
1: ๆคือเท้าซ้ายนี่กินทุกคนไหมเนี่ย
0: ก็เมซี่ของเท้าซ้ายไง
1: โอ้สุดเอาเหรอฮะเมซี่โอ้เออใช่ใช่เมซี่เท้าซ้าย
0: เมซี่ของเท้าซ้าย
1: เท้าซ้ายเท้าซ้ายพี่ไม่เขาได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: อ๋อขวาไปเออถนัดเท้าไหนต้องถามคุณแม
1: ่ใช่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อเหรอเออ
1: เท้าซ้าย
0: เมซี่ก็เท้าซ้ายเท้าซ้ายไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเท
1: ้
0: าซ
1: ้าย
0: เอาซ้ายโอเคนะโอเค
1: ใช่เหมือนนักบอลทีมชาติไทยเราคุณอุ้มธีรธรบุญมาทันอ่ะเท้าซ้าย
0: ซ้ายธรรมชาติขวาอะไร
1: ขวาขวาเชิญ
0: ฮะซ้ายธรรมชาติขวาอะไร
1: ขวาขวาพลิกล็อกไม่ใช่
0: ขวาสีวัดล้อมสิ
1: ขวาสีวัดล้อมโอ
0: ้โหตายแล้วเป๊มเป๊มโอ้เอาเป๊มมาดีกว่าเอาเป๊มมาดีกว่าแบบนี
1: ้อ้าว
0: สายธรรมชาติขวา
1: ขวาสีวัดล้อม
0: เออ
1: โอ้ตายแล้ว
0: มุกไง
1: โอ้เพชรเพชรพี่เป็นมุก
0: เออบอกว่าเอ็มหักหน้าเฮ
1: ้ย
0: จากคุณเจมส์ทักทายเข้ามา
1: อ๋อคุณเจมส์ฮาเมส
0: FC พี่เอ็มครับมันหาโกงไม่หานี่แหละครับเหมือนตอนลุงหม่ำส่งมุกให้พี่บอยเลยครับอ้าวขายไหม
1: ขายครับผมไอดอลโอ้ผมเป็นไอดอลพวกเขาไอดอลผมมากเลยเนี่ย
0: ใครไอดอลผมมาก
1: ใช่ฮะพวกโหเธอเธอไงฮะใช่แล้ว
0: พี่เอ็มหามากเลยครับมุกลูกเจี๊ยบในกำมือเป็นไง
1: โอ้โหพีรพัฒน์ชมดวงไอชมแดงชมดวงโอ
0: ้ชมดวงสิ
1: คนนี้คุณนะใครเอ่ยครับเป็นใคร
0: น้องเบนน้องเบนน้องเบน
1: น้องเบนเราเหรอโอ้ครับครับครับ
0: โอ้ตายแล้ว
1: น้องเบน
0: จกให้หวานเจี๊ยบเลย
1: โอ้เอาอีกแล้ว
0: เดี๋ยวพี่ก็เหมือนซาร่าส่งให้หนุ่นเยสเป็นไงเนี่ยหนุ่นเยสยิงข้างคาน่ะ
1: ไม่ข้างคาแล้วฮะ
0: เอสเบงรายงานตัวครับพี่นะครับ
1: ครับ
0: ฮาพี่เจ๋งครับย้ำว่าอะไรนะไรเดียงอะไรสักอย่างมุก3บาท5บาทของเจ๋งไม่ได้หรอกประมาณนี้เนาะเป็นผมฮาประมาณนี้เนาะสงสารน้องเอ็มประมาณนี้นะฮะจากคุณสุดธรรมนะฮะจอมานบูฮาแลนด์เนี่ยพรุ่งนี้จะพังงานเนี่ยก็เอาเดี๋ยวว่ากันนะ
1: ใช่ครับพี่เรามาเอสเปซ48999ไหมพี่
0: ครับ
1: อีกนิดนึงพี่เขาบอกว่าคุณเจ๋งเมื่อวานตอนเย็นคุณยุทธชื่นชมคุณเจ๋งอยากให้เจ๋งอะไรอวยยุทธคืนนี้ครับ
0: อืมครับผม
1: ครับผมแล้วก็สอบถามว่าเจ๋งฮะใครจะพลาดคู่ชิงที่99ครับพี
0: ่ยังไม่รู้เลยครับผม
1: ยังไม่รู้เลยฮะ
0: เออ
1: พี่คนจัดคิวไหมฮะ
0: เอ้
1: า
0: ไม่ใช่
1: เอ้า
0: ใช่พี่เหรอ
1: เอ้าเหรอครับ
0: ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่อ๋อขอไปครับ
0: เอ็มเอ็มให้เอ็มไปก่อนให้เอ็มดีกว่า
1: อ๋อผมเลย
0: เอ็มมากับพี่ไหม
1: ไม่ไหวครับพ
0: ี่เฮ้ยเอ็มได้เอ็มได
1: ้
0: เอ็ม
1: นี่
0: เนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนี่ขนาดเมื่อกี้ชงให้หวานเจี๊ยบเลย
1: เจี๊ยบเลยก็ได้อะ
0: ได้ไหม
1: ได้อยู่ครับพี
0: ่
1: แล้วก็มีชอบตอนเก่งยิงมุกและเอ็มไม่เข้าใจฮะโคตรฮาเลย
0: โคตรละโคตรละ
1: ก็พอครับพี่แล้วก็พี่เอ็มน่าต้องไปจัดกับซ้อมหมิงนะครับ
0: จากคุณหมอยศริน
1: หมอยศริน
0: โอ้ยพี่อาร์ดีกว่าเอ็ม
1: เอาละ
0: ต่อไปก็ขอพี่อาร์ดีกว่าหมอยศริน
1: เอา
0: เกือบแล้ว
1: ครับพี่
0: เกือบเลยการปิวแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับไปขัดเกลาก่อนขัดเกลามุกก่อนตบมุกก่อนนะ
1: ครับ
0: ในช่วงพักเบรคเดี๋ยวพี่จะต้องคอยสอนเอ็มนิดหนึ่งแล้วกันเปย์ดีกว่าจะไปเอาเปย์มาอยู่ดีกว่าเว้ยครับสงสัยปั้นไม่รุ่งแล้วนะครับ ่ะพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์

0: ีรตินนท์รัศมี
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
3: ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเป่าลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: เลย
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: มาแล้วนะครับผมในช่วงบอลโลกอัปเดตนะครับในเบรกซ้อนะครับอยู่กับน้องเอ็มณัฐพลสุ่มทรัพย์และผมเจ๋งทรงศักดิ์วานุจิตนะครับวันนี้อยู่กัน2คนนะแล้วเราจะสลับกันแล้วกัน
3: ได้
2: แล้วสลับให้น้องประเดมมาเข้าบ้านดีกว่าเพราะโอ้วันนี้พี่รู้สึกแบกไงไม่รู้อะ
3: ไม่แบกพี่เอาอีกแล้วเหร
2: อ
3: แบกหนักไหม
2: หนักเลยละโอ้หนักหลังแอนเลยวันนี้หลังแอนเลยวันนี้แหละ
3: แอนพี
2: ่ส่งให้แต่ละมุกแต่ละมุกเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ย
3: พี่ไม่โดน
2: พี่เนี่ยเหมือนเกย์ไก่มุทาลัยส่วนคุณเนี่ยเหมือนปุ้ยพอใช้ข้าวแก้ว
3: พอใช้ข้าวโอ้พี่ปุ้ย
2: พี่ปุ้ยพอใช้ข้าวบานใช
3: ่ไหมใช่ใช่พี่ใช
2: ่พอใช้ข้าวอะไร
3: ข้าวแก้ว
2: เออ
3: ข้าวบานไม่บานพี่เอา
2: ครับเออครับมีคนบอกว่ารู้ได้ไงครับว่าฝรั่งเศสบอกว่ารู้ได้ไงฝรั่งเศสจะชิงกับอาร์เจนติน่าอย่ามองข้ามอังกฤษนะครับเพราะอังกฤษอยู่สายล่างเนาะกับอาร์เจนติน่านะครับ
3: ครับพี
2: ่โอ้แต่ว่าฝรั่งเศสก็โหดจริงเหรอเนาะ
3: ใช่ฮะ
2: เมื่อวานนี้โอกาสยิง22ครั้งอ่ะเกมรุกฝรั่งเศสฟุตบอลโลกครั้งนี้โหดจัดไฟลุกท่วม
3: ใช่พี
2: ่ก็ยิงประตูคู่แข่งได้ทุกนัดที่ลงสนามนะยิงไปแล้ว16ลูกอ่ะเอ็มบัปเป้นะครับมีส่วนในการทำประตูทุกนัดเดมเบลเล่5 2แอสซิสต์โอลิเซ่4แอสซิสต์ดูเอ1ประตู1แอสซิสต์และแบร์รี่บาโคล่า2ประตู1แอสซิสต์โอ้โหสุดยอดละเลที่สำคัญนะสามารถเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดสมราคาแต่ง1นะรุกดีรับนั่นโอ้โห แม้ทั้งรอยคีนนะครับก็ว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะชนะทุกทีมมีความอันตรายในทุกการจังหวะเข้าทำนะหลายคนอาจจะไม่ชอบเขาแต่ไม่มีชาติใดในฟุตบอลครั้งนี้ที่จะเอาชนะฝรั่งเศสชุดนี้ได้คำว่าโนดาวนะไม่มีข้อสงสัยนะครับบอกว่าฝรั่งเศสชุดนี้คือชุดที่แข็งแกร่งที่สุดครับ
3: ครับ
2: โอ้เป็นไงเอ็ม
3: สุดยอด
2: นะพี่โหดจริงเนาะ
3: โหด
2: ประตูก็เหนียวเมยองกองหลังก็แน่นกองกลางก็ดีกองหน้าก็ดี
3: คือครบอ่ะฝรั่งเศสใช่ฮะ
2: เอาแต่ไม่แน่นะบางครั้งสเปนก็บางเงียบๆมันเลี้ยงอะไรแบบนี้เนาะสเปนก็มาไม่ละแม่เสมอก่อนแพ้ก่อนไม่ได้นะแล้วก็ได้แชมป์โลกปี2010ไง
3: ใช่
2: นะครับซึ่งวันนี้จะลงเตะใช่ไหมเตะกี่โมงเอ็มว่าไงเตะกี่โมงเลย
3: ตีสองครับพี
2: ่ตีสองนะ
3: ใช่ฮะตีสองสเปนพบเบลเยียมนะครับผม
2: อืม
3: ฮะแล้วก็
2: มีความพร้อมมีปีเบลเหนือไหมสั้นๆหน่อยไหม
3: ใช่ครับพี่ก็มาในระบบ4-3-3
2: ครับ

0: เป็นเจ๋งผู้รักษาประตูอูนายซิมอนนะฮะกองหลังก็เปโดโปโลนะฮะแล้วก็เปาคูบาซี่นะฮะ
1: ครับ
0: ไอเมริกลาปอสนะฮะแล้วก็มาร์คกูคูเลย่าโอ้โหคนนี้
1: เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมก็สเปนเบลเยียมวันนี้ลงเตะที่สนามโซฟาสเตเดียมนะครับในแคลิฟอร์เนียเนา
0: ะ
1: หรือลอสแอนเจลิสสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ของอังกฤษนะครับทีมงานผู้ตัดสิน4เนี่ยเป็นบราซิลนะครับและผู้ตัดสินในห้องวีอาร์นะครับเป็นอังกฤษเช่นกันแต่มีเชื้อสายออสเตรเลียนะก็คือจาเลตยินเลตนะครับก็
0: ครับพี่
1: ว่าสเปนไม่น่าเปลี่ยนในเกมนี้ไม่น่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมที่แล้วนะนัดล่าสุดนะครับที่ชนะโปรตุเกสมา1-0นะครับประตูก็ใช้อุนาซิมอนสเปนเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูนะ
0: ใช่พี
1: ่ในฟุตบอลครั้งน
0: ี
1: ้ประตูเขาคืออุนาซิมอน
0: อุนาซิมอน
1: และดีมาก
0: จอนเหนียว
1: เหนียวมาก
0: ยอดเหนียวมาก
1: เหนียวมันเอ็มเลยล่ะ
0: เนี่ยเอ้าไม่เหนียวพี่ถึงไม่เหนียวครับผมไม่เหนียวอะผมไม่ได้เป็นผู้รักษาประตู
1: ข้างล่างชั้น4ที่ทำงานเขาบอกว่า
0: ไม่เหนียวผม
1: เอ็มเวลาไปของเขาวางของขายอยู่หน้า
0: สอนอ
1: ไม่ใช่เขาวางของอยู่หน้านี่ไง
0: หน้าตึก
1: หน้าที่ทำงานหน้าออฟฟิศของคลื่น95ที่เขาขายของขายตัวนี้เลยคุณชอบไปติดเขาอ่ะ
0: อ๋อเอ้าผมติดเขาตอนไหนผมจ่ายตลอด
1: คุณจ่ายสิ้นเดือนบอก
0: พี่เจ๊เขาขายอย่างไรฮะ
1: เอ้าก็บอกคุณจ่ายสิ้นเดือน
0: โอ้ไม่ใช่
1: คุณบอกคุณเซ็นไว้ก่อน
0: ผมหยิบแล้วก็ผมจ่าย
1: สแกนแล้วเปล่า
0: สแกนแล้วสแกนไวจ่ายไวฮะโอนไวอุ้ย
1: โอนไวเหมือนให้สาวหรือเปล่า
0: ไม่ได้ไม่ได้ให้สาวผมนักกีฬาครับพี
1: ่
0: อดีตนักกีฬาอาชีพฮะ
1: โอนไวนะโอนไวโอนไวนะให้สาวระวังนะระวังนะเรื่องสาวเนี่ยคุณต้องระวังนะ
0: ต้องระวัง
1: ฮะวันนี้ประตูเข้าในซีมอนนะครับกองหลังเปโดปาโรได้จากยึดตำแหน่งได้แล้วแหละฮะแล้วก็แบ็กซ้ายก็คูเรย่านะครับตรงกลางคูบาซี่คู่กับลาป็อกส่วนสามประสานก็โรดี้นะครับมีเปนทรีนะแล้วก็ดานิเอลโอโม่ครับแล้วรุกเชื่อว่าอเล็กซ์ไบน่าน่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงต่อไปนะพ่อนิโก้วิลเลียมยังมีการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มไม่ดีด้วยเนาะขณะที่เฟรนันโตเรสมีโอกาสแล้วในช่วงแรกๆแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะครับ
0: ใช่ฮะ
1: และฝั่งขวาก็เป็นลามินยามานะครับหน้าเป้าแน่นอนต้องเป็นมิเกล
0: โอยา
1: ซาบา
0: เ
1: ฮ้ยคุณรู้จักนะ
0: รู้สิ
1: เฮ้ยสุดยอด
0: ได้อยู่ซาบา
1: ไม่น่าเปลี่ยน
0: ใช่พี่
1: ดูทีมของลุยส์เดลาฟอนเต้นะ
0: ฮะ
1: นะครับส่วนทีมชาติ
0: เบลเยียมฮะเบลเยียม
1: อเมริกามา4-1ก็จะเปลี่ยนไหมอ่ะเนี่ยครับ
0: พี่
1: ว
0: ่
1: าลูกากูก็สำรองนะที่น่าสนใจคือเควินเดบรอยเนอร
0: ์
1: นัดที่แล้วไม่ได้ลงนะ
0: เดบรอย
1: เฮ้ยเอาพี่เอาเสียงผิดเหรอ
0: เดบรอยเน
1: อร์อ๋อต้องเสียงว่าอะไร
0: เดบรอยถูกต้องฮะ
1: เดบรอย
0: เควินเดบรอยนี
1: ่ต้องเสียงว่าไงนะ
0: เควินเดบรอย
1: ไม่เจ้าตัวได้ออกเสียงว่าเควินเดบรอยเนอร
0: ์
1: แต่ว่าเวลาเราพูดเป็นภาษาไทยก็แบบให้รู้กันว่าเป็นเควินเดบรอยได้กันเหมือนลูฟิโก้ที่จริงต้องเสียงว่าลุยฟิกู้นะ
0: ลุยฟิกู
1: ้หรือแม้กระทั่งโรเบนดีอาร์ต้องเสียงว่าตัวอาร์เขาเดี๋ยวเป็นออกเสียงเป็นตัวคอควายนะอันนี้เรื่องจริงคูเบนดีอาร์
0: คูเบนดีอาร
1: ์อะไรก็มีอะไรนะคิติโนอะไรนะเป็นคิติโนครูนันโดก็เป็นตัวคอควาย
0: อ
1: ันนี้เรื่องจริงนะพี่ฟังมานะครับก็วันนี้นะครับทางลูดิกาเซียนะครับนัดที่แล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าน่าสนใจก็คืออามาดูโอนาน่านะครับผมจะได้ลงเล่นหรือไม่เห็นว่ามีการเจ็บและเจ็บหนักด้วยนะนะครับหากว่าไม่ได้ลงเนี่ยน่าจะเป็นทางฮานาฟานาเกตนะครับที่จะได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อามาดูโอนาน่านะวันนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าเจ็บหนักเนี่ยนะครับในเกมล่าสุดเนาะนะครับสำหรับมิดฟิลด์นะครับจากสโมสรแอสตันวิลล่านะประตูก็ยังใช้ตัวโบติโบกุกตัวนะนะครับเฝ้าเสานะครับในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนแบ็คขวานะครับทางฝั่งขวาก็เป็นทูมันทีกาสตานะครับฝั่งซ้ายเป็นมาร์คซิมเดอะคุยเป้เนาะนะครับแล้วก็มีแบนดอนมิเคเล่นะครับกับนาธานเอนกอยนะที่กลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกลางโอนาน่าไม่ได้ลงก็จะเป็นทางฟานาเกนนะครับที่มีส่วนได้ประตูด้วยนะนะครับฟาดิเก้ก็ทำประตูได้ด้วยไงในเกมที่แล้วไงที่เกมยิงประตูที่3ให้เบลเยียมชนะอเมริกานะครับมีนิโคลัสรัสกินนะครับแนวรุกก็มีโดดี้ลูกูโดดี้ลูเกบาคิโ
0: อ
1: พี่ขออภัยพี่ขออภัยนะครับของไอ้ของเมฟิก้าเนาะ
0: ใช่พี
1: ่นะครับเป็นปีแล้วก็มียูริธนมันนะครับเป็นกัปตันทีมเลโดทอสซาไงฝั่งซ้ายนะแล้วก็หน้าเป้า ช้เจ้าหนูนะครับชาวเดคเตอร์ลาเลอร์นะ
0: ใช่ฮะ
1: ส่วนพิตตู้เย็นนะครับโรเบโรลูกากูน่าจะเป็นตัวที่เด
0: ็
1: ด
0: ใช่
1: ในหน้าสำรอง
0: หน้าสำรองหน้าที่บาปหรือไม
1: ่เอ้ย
0: เฮ้ยเหมือนเดิม
1: พิตตู้เย็นก็คือพิตตู้เย็นก็คือใครตัวเย็นคือใคร
0: โรเบโรลูกากู
1: เฮ้ย
0: ผมรอมานานแล้วพี่คำเนี้ย
1: เฮ้ยคุณใช้ได้คุณใช้ได้เฮ้ยคุณเริ่มเข้าแล้วกับผมพอผมปรับจูนเหมือนพักครึ่งอ่ะ
0: พักครึ่ง
1: ไอ้ดิชั่นเบรกคุณก็ผมปรับปรุงไอ้3นาทีผมก็ให้คุณดื่มน้ำดื่มท่าเรียกคุยแท็กติกเอ้ยคุณเริ่มได้ขึ้นดีขึ้น
0: ได้แล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่ที
1: ่
0: เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเนี่ยอุณหภูมิเขาประมาณเท่าไหร่พี่เห็นเขาร้อนมาก
1: ถามยากซะด้วย
0: อ
1: ุณหภูม
0: ิใช่
1: โอ้ไม่เคยไปอเมริกา
0: เลยครับ
1: ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเขาอ่ะหน้าร้อนเขาไงหน้าร้อนเขาเนี่ยจะมี30ขึ้นแหละพี่ว่า
0: ผมว่าเกิน37-36เลยนะ
1: เห็นบอกว่าแต่ว่าอากาศที่บนพื้นสนามอากาศร้อนเยอะเหมือนกันอากาศร้อนเขาบอกมี40ขึ้นอ่ะ40องศานะ
0: พอๆกับบ้านเราเลยนะ
1: บ้านเราเนี่ยถ้า30ก็จะกลางสบาย
0: เออไม่สบายนะพี่30เท่าไหร่35
1: ว่าถ้า35ไม่สบายแล้วนะ36 37ในร่างกายของเราไง
0: อุณหภูมิเขาพี่ร่างกายฮะ
1: โอ้แต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยร้อนร้อนถ้า30ขึ้นมันก็ร้อนแล้วเนาะ
0: ใช่ไหมใช่ฮะ
1: แต่ช่วงนี้อากาศกำลังดีกำลังสบายเลยใช่ไหมเอ็ม
0: สบายครับฝนตกทุกวันเลยฮะสบายตรงไหนพี
1: ่เอ็มสบายก็สบายสิร้อง
0: ผมได้สีแล้วผมได
1: ้เอาเปรมดีกว่าเว้ยเอาเปรมมาดีกว่า
0: พี
1: ่ทำไมอยู่กับเปรมดีกว่า
0: โอ้ไม่ไหวครับพี่ได้อยู่
1: อ่ะนั่นคือคาดการผู้เล่นนะที่จะได้ลงสนามนะครับในค่ำคืนนี้เวลาตีสองนะครับเจอกันมาทั้งหมด22ครั้งนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเจอกันมา2ครั้งนะครับโดยที่บอลโลกปี86นะก็เป็นเบลเยียมชนะไปนะครับในการโดนจุดโทษ5-4และจากเสมอกัน1-1นะครับเป็นการแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายครับและเจอกันล่าสุดในศึกฟุตบอลโลกก่อนหน้านั้นนะนะครับก็คือล่าสุดบอลโลกปี90ซึ่งสเปนนะครับก็ชนะเบลเยียมไปนะครับ2-1ครับในรอบแบ่งกลุ่มนะตอนนั้นนะฮะก็ตอนนั้นสเปนก็มีพวกอะไรมีมิเชลเอมิลิโอบูตาเกนโยนะ
0: ใช่ต
1: า
0: เกนโย
1: พยาแรงพยาแรงสมัยก่อนนี่แล้วก็มีซาลินาต้องมีมิเชลเก่งๆอ่ะนะครับก็เจอกันล่าสุดนะครับล่าสุดเลยนะไม่แน่บอลโลกนะครับก็คือปี2016ครับผมสเปนก็ชนะในเกมอุ่นเครื่องไป2-0
0: ใช่ครับเป็นนัดกระชับมิดนะพี่เก่ง
1: นัดกระชับมิดใช่เอ็มบอกว่าไงเกมนี
0: ้สูสีพี่ผมขออนุญาตไม่เดาแล้วกันสูสีอาจจะเป็นถึงขั้นต่อเวลาโดนจุดโทษก็มีก็น่าจะมี
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับพี่คือในรูปแบบเกมเนี่ยสเปนอาจจะดูดีกว่านิดนึงใช่แต่ส่วนเบลเยียมเนี่ยทีเด็ดก็คือส่งผู้เล่นที่ทรงอำนาจมาในช่วงนาทีบาปผู้เล่นคนนั้นนั่นแหละครับผม
1: ใ
0: ครฮะลูกากูครับใช่อาจจะส่งหรืออ
1: าจจะลูกากูนะแล้วลงมาแล้วยิงประตูได้เนี่ย
0: รูปแบบเกมถ้าสมมติเป็นเบลเยียมขึ้นนำก่อนครึ่งแรกเนี่ยผมว่าสเปนอยู่เฉยไม่ได้ละต
1: ้
0: องเอาคืนแน่นอนวันนี้พี่เจ๋ง
1: เหรอ
0: ใช่พี่ก็ต้องมาลุ้นกันคืนนี้พี
1: ่แต่พี่มองว่าสเปนเนี่ยด้วยความที่ผู้เล่นเหนือกว่านะประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ดูนักเตะดีกว่านะ
0: พี
1: ่ว่าเกมนี้สเปนอาจจะแบบครึ่งแรกอาจจะศูนย
0: ์
1: ครึ่งหลังบทไปบทมาสเปนก็เหมือนเกมเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็มาได้ประตูแบบประตูนาทีบาปช่วงท้ายมาเนี่ยมีเกมมาริโน่น่าจะเป็นตัวที่เด็ดอีกเกมหนึ่งนะ
0: แล้วก็สเปนวิ่งสู้ฟัดมากผมให้แบบเครดิตเลยสุดยอดวิ่งทุกคนเพรสซิ่งทุกคนวิ่งแบบ
1: เอ้ยสเปนก็มาดิวิ่งใช่ไ
0: หมมีครับแต่ดอทพุชผมวิ่งผมชอบสไตล์การเล่นของเขาใช่วิ่ง
1: สเปนก็ยืนคุมโซนแล้วก็ต่อบอลติ๊กต็อกไปมาไม่หรอ
0: ติ๊กต็อกวันอะไรนะติ๊กต็อก
1: ติกิตก้า
0: ติกิตก้า
1: บอลจ่ายแบบสามเหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมแคบๆอย่างเงี้ย
0: แคบ
1: ๆ
0: พอมาแล้วครับยิ้มแหละ
1: พี่ว่าสเปนชนะ
0: โอ้ยว่าสเปนชนะผมว่าเบลเยียมไ
1: งอ้าวอะไรอ
0: ้าวผมว่าเบลเยียม
1: ถ้าว่าความเห็นไม่ตรงกันแบบนี
0: ้ยังไงครับพี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวสักมื้อไหม
0: สักมื้อร้านเมงได้หมดฮะ
1: ไม่ได้เราจะไปยุ่งเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกับตัวนี้ไม่ดี
0: ไม่มีครับพี่ใช่ครับ
1: สเปนพี่ว่าชนะเกมนี
0: ้
1: ไม่น่าไม่น่ามีปัญหานะในความคิดพี่นะแล
0: ้
1: ววันนี้พี่ก็ใส่เสื้อทีมชาติสเปนด้วยผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอฝรั่งเศสนะครับในวันที่14กรกฎาคมนะครับที่ AT&T Stadium ในอาร์ลิงตันต่อไปครับก็คือตี2นะ
0: ครับใช่ครับพี่เก่ง
1: อ่ะก็ประมาณนี้วันนี้ผู้สินนะครับเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ภูพาหรือเปล่าครับน้องเอ็มรู้จักหรือเปล่าจากคุณหมอยศลินครับ
0: อ๋อพี่หมอครับ
1: รู้จักไหม
0: รู้จักฮะ
1: โอลิเวอร์ภูพารู้จักไหม
0: ดาราดาราครับ
1: ดาราชื่อดังไง
0: ใช่ฮะหล่อครับผม
1: หล่อนะ
0: ใช่ฮะ
1: เออหน้าตาเป็น
0: พ
1: ี่
0: เจ๋งเนี่ย
1: ฮะ
0: หล่อพี่เจ๋งเนี่ย
1: โอลิเวอร์ภูพาเนี่ยหัวหน้าเขาทรงแบบ ลูกครึ่งลูกครึ่งหน่อยเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: โอ้ตอนนี้อายุ50กว่าแล้วก็ยัง
0: ครับ
1: โอ้เขาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมด้วยนะ
0: ใช่ฮะคือเขาออกกำลังกายดูแลตัวเองครับพี่
1: อ๋อเหรอรู้ได้ไง
0: ใช่ผมศึกษาประวัติขอคุณนิดนึงครับพี่ออกกำลังกายดูแลตัวเองกินอาหาร
1: มี
0: ประ
1: โ
0: ย
1: ช
0: น์ไม่รู้จักครับพี่ส่วนตัวจะคือดูจากประวัติลูกย่างลักษณะร่างกาย
1: เออ
0: ใช่ฮะ
1: เออแต่เขาดูดีนะ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: เขาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมด้วยโอ้วันน
0: ี้
1: ก็ดูบอลโลกเปล่า
0: แน่นอนดูดูครับพี
1: ่
0: ผมว่าดูแน่ลูกไทยเบลเยียม
1: เออแล้วก็น้องอะไรนะพี่วันก่อนเห็นน้องเอน้องยาย่าใส่เสื้อทีมชาติเบลเยียม
0: อุรัสยา
1: ใ
0: ช่ครับดารา
1: น้องยาย่าเนี่ยเหมือนใส่เสื้อเบลเยียมแสดงว่าน่าจะมีเชื้อสายเบลเยียมป่ะวันนี้น่าจะเชียร์เบลเยียมไหมอ่ะ
0: มีมีพี่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: น้องยาย่ายาย่า
0: ไม่แน่ใจแต่คือโอ้รู้ว่าบูพาร์คเนี่ยแน่นอน
1: อืม
0: ใช่พี่
1: น้องยาย่าชื่อเรื่องชื่ออะไร
0: อุรัสยาฮะ
1: อุรัสยา
0: ใช่ครับอุรัสยาฮะ
1: เซอะไรนะโอ้พี่ก็ขออภัยเดี๋ยวอ่านชื่อน้องผิดเดี๋ยวเขาจะว่านะ
0: ใช่ใช่ก็คือคุณยาย่าดีกว่า
1: คุณยาย่าคุณยาย่า
0: ด
1: ี
0: กว
1: ่
0: าครับพี่คุณยาย่า
1: น้องยาย่า
0: ใช่ฮะ
1: อุรัสระอุรัสยาใช่ไหม
0: ใช่ครับอุรัสยาครับ
1: อุรัสยาครับสเปอร์บันนะนะครับน้องก
0: ็
1: ใช่ฮะเหมือนน้องเขาจะมีเชื้อสายเบลเยียมไหมอ่ะ
0: เยียม
1: ดูก่อนเพราะวันก่อนพี่เห็นเขาใส่เสื้อใส่เสื้อเบลเยียมอ่ะ
0: ใช่ฮะก็เขาเป็นคู่สมรสกับพี่ดันนาเดชคุกิมิยะ
1: ใช่
0: ใช่ฮะตอนนี
1: ้แต่ว่าชาติเบลเยียมนะอ๋อขออภัยพี่ผิดเองเขาเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย
0: ์
1: เขาใส่เสื้อใส่เสื้อนอร์เวย์สีแดงเหมือนกันขออภัยผมก็นึกว่าเบลเยียมมันไม่ใช่นี่หว่าขออภัยผมผิดเองนะครับ my bad นี่เป็นไง my bad
0: สุดยอด
1: นอร์เวย์นอร์เวย์เขาใส่เสื้อนอร์เวย์วันก่อนเขาที่นอร์เวย์ลงเตะแล้วก็ใส่เสื้อนอร์เวย์ก็เลยเอ๊ะยาย่ามีเชื้อสายนอร์เวย์เหรออ๋อนอร์เวย์ต้องพรุ่งนี้นะ
0: ใช่
1: เวลาตีสี่นะ
0: ใช่พี
1: ่นะครับ
0: เจออังกฤษครับ
1: เจออังกฤษนะ
0: ครับ
1: ฮามากครับลูกไก่นับแกมไก่เขาบอกมาฮะ
0: ครับพยายามฮะ
1: คุณเจงเอ็นดูน้องเอ็มด้วยนะครับไม่ฮะเตะต่อไปทีเลย
0: ครับ
1: ม้าดีต้องม้าต้องแบบมีพยศมีอะไรหน่อยนะต้องขุนหน่อย
0: ต้องขุนหน่อย
1: นอร์เวย์ค่ะเขาบอกขออภัยนะครับพี่ผมก็จำผิดไงเห็นใส่เสื้อสีแดงเบลเยียมหรือว่านอร์เวย์นะอ๋อเป็นลูกครึ่งเบลเยียมเอ้ยไม่ใช่ลูกครึ่งนอร์เวย
0: ์มันอีกแล้วนะพี่เจงอีกแล้วนั่นแหละ
1: ก็คนเราผิดพลาดกันได้ไง
0: ผมก็ผิดเยอะเลย
1: เอาพี่
0: ขอไปครับ
1: ให้ไผ่เปล่านี่พี่ผิดได้ไงโอ้ไม่ที่ผิดนะเอ็มอย่าซ้ำพี่เลยนะ
0: พี่ชายสุริยะผมเลย
1: เออ
0: ครับพี
1: ่บอกว่าคุณเจ๋งคือโรเบิร์ตสอคิงสตาร์ครับน้ำมวยเหรอ
0: นะคิงสตาร
1: ์หรือว่าใครอ่ะมีไหมเอ็ม
0: ไม่ขอไปนะฮะเป็น
1: นักบอลเปล่าหรือว่าไงอ่ะยอดเป็นนักมวยไม่หย่อนหรอ
0: แป๊บนึงนะฮะ
1: เออใช่ไหม
0: นักมวยครับพี่
1: ไม่แน่ใจพี่ก็ไม่แน่ใจนะนักมวยไหมอ่ะนักมวยสิน
0: ักมวยครับพี
1: ่เหมือนเหรออืมประมาณนี้นะ
0: ใช่ครับประมาณนี
1: ้อ๋อเป็นนักมวยเนาะตั้งแต่จัดมาวันนี้นะครับขำสุดเจ๋งตรงขำที่ไม่ขำนี่แหละครับอ้าว
0: ไม่ใช่เจ๋งก็เป็นอารมณ์ดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
1: รู้ได้พี่อารมณ์ดีพี่อ่ะมันอยู่กับ
0: ใคร
1: อยากจะปวดหัวแล้วเป็นไมเกรนหรือว่าอยากจะปวดหัวข้างเดียวเนี่ยรับเอ็มไปอยู่ในความดูแลไหมล่ะ
0: ครับไม่เอาดีกว่าพี
1: ่เอาไม่ไป
0: จริงไม่เป็นไร
1: จะอยู่กับพี่
0: อ๋ออยู่พี่ดีกว่า
1: ไม่ห่วงพี่เลยเหรอ
0: นี่
1: มีอีกนะ
0: ใช
1: ่มีให้เอฟหรือเปล่าครับแบบนี้ฮะให้เอฟไปคือตกอ่ะฟอร
0: ์อ๋อฟอร์ฟอร์ตกอ่ะใช่ฮะ
1: เฟลตกเนี่ย
0: ใช่สมัยก่อนผมก็มีเอฟฮะแต่ผมก็แก้ไขแล้วเรียบร้อยปรับปรุงตัว
1: อ๋อคุณตัวเล็กหน่อยอะไรคุณมี
0: เอฟหรือมีครับพี่ใช่แต่ก็ผ่านไปแล้วผมก็ยังปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
1: คุณตกกี่ตัวตัวเรียน
0: พี่เจ๋งครับ
1: น่าจะเกเร
0: บางทีพี่เจ๋งครับเอากีฬาดีกว่าไหมฮะ
1: ครับพี่คุณเนี่ยชอบใบเบี่ยงตลอดไปแล้วคอยทำอะไรคุณใบเบี่ยงตลอดคุณเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่ใบเบี่ยงครับพี่
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ตั้งแต่ลูกไก่มาเจอสิ่งแวดล้อมอีกเขาบอกมานะฮะ
0: ครับ
1: ลูกไก่ในกำไก่ไง
0: ลูกไก่กำไก่สิ่งแวดล้อม
1: สายธรรมชาติขวา
0: ธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โห
0: เนี่ยพี่เจ๋งส่งมาเนี่ย
1: ไปเข้าห้องน้ำมาลืมซะแล้ว
0: ไม่ใช่
1: พักเบรกลืมซะแล้ว
0: ไม่ใช่
1: สายธรรมชาติขวาอะไร
0: ขวาสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โหพักเบรกแป๊บเดียวลืมซะแล้ว
0: สมมติคำนี้ด้วยฮะ
1: โอ้ตายแล้ว
0: ไม่ได้ก็ยังอยู่กับพี่อยู่กับ
1: เ
0: พื่อนตลอดไป
1: อยู่ตลอดอย่าอยู่กับพี่เลยเอาวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเทนนิสวิมเบิลดันนะนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในประเภทชายเดี่ยวซินเนอร์จะเจอกับโนเล่นะแล้วก็ซาซ่าชเวเดลนะครับเจอกับอาร์ตูร์เฟอร์รี่

0: ในวันอาทิตย์นี่นะครับในเลสเดย์แล้วก็พรุ่งนี้สปินเลสนะฮะวันเสาร์นะครับผมก็รอฝากกันด้วยนะครับมอเตอร์จีพี
1: สนาม
0: ไหนเยอรมัน GP ครับ
1: อ๋อเยอรมันกลางปี
0: GP ฮะใช่ครับซึ่งสนามเนี้ยเขาคือลุ้นกันมากว่าจะมาร์คมาเก็ตเขาจะกลับมาได้หรือไม
1: ่อ๋อลุ้นกันนะ
0: ในศึกความเร็วนะฮะมอเตอร์จีพีนะครับฝากไว้ด้วยครับผม
1: เดี๋ยวอ้าววันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะที่เวลา12นาฬิกาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลุยเช็คความเสี่ยงน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าด้านชาวบ้านยังห่วงอาคารราวเพิ่มตะครุบตัวรินๆชัดคุยแอร์บีนาได้ที่พะเยายอมรับโอนเงินให้ชายสวมฮูดซุกเคโรอีนใส่กระเป๋าช้างไปส่งแอร์สาวที่คอนโดแถมแชร์เพิ่มรถโรสคือใครตำรวจเตรียมฝากขังขบวนการกุมารจีนพรุ่งนี้ด้านลูกสาวเดินทางมาเยี่ยมพ่อเผยพ่อถูกหลอกให้เซ็นเอกสารรับรองบุตรนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียร่วมเปิดด่านสะดาวแห่งใหม่เพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศอิหร่านฝังร่างอดีตผู้นำสูงสุดแล้วขณะที่มุตตาบาคาเมดีอีบุตรชายและผู้สืบทอดตำแหน่งคนใหม่ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
3: เริ่มกันที่ข่าวบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีน้ำรั่วออกมานะคะบรรยากาศหลังจากที่มีการประกาศปิดการจราจรให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบซึ่งจุดนี้เป็นจุดเส้นทางจราจรสำคัญของฝั่งธนบุรีค่ะก็การจราจรติดขัดเป็นบางช่วงนะคะโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบวงเวียนใหญ่เพราะว่ารถต้องการที่จะผ่านออกไปยังถนนโดยรอบก็คือถนนลาดย่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนอินทรพิทักษ์ค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านมาทั้งทำงานแล้วก็มาทำธุระย่านนี้บางคนต้องเดินบริเวณจุดอาคารเสี่ยงภัยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่จุดที่อันตรายไว้วันนี้ก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอาคารโดยรอบเพิ่มเติมค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องขอความร่วมมือให้มีการอพยพออกจากอาคารเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นหรือไม่นะคะด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุน้ำรั่วเข้าการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าจนมีอาคารทรุดตัวแล้วก็แตกร้าวตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะพบว่าอาคารที่อยู่ใกล้จุดก่อสร้างได้รับผลกระทบและเกิดรอยแตกร้าวจริงค่ะโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ่อก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนที่มีการก่อสร้างจุดต่ำสุดของอุโมงค์ใต้ดินการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินตามปกติต้องมีการก่อสร้างบ่อรองรับน้ำซึ่งอาจจะเกิดจากการล้างรางหรือว่าการระบายน้ำภายในอุโมงค์นะคะก่อนจะสูบน้ำออกในภายหลังโดยหลักวิศวกรต้องมีการปรับปรุงสภาพดินด้วยการฉีดซีเมนต์หรือว่าสารเคมีเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินก่อนจะเปิดหน้าดินหรือก่อสร้างส่วนใต้ดินเพื่อป้องกันน้ำและดินไหลเข้าสู่อุโมงค์จากข้อมูลเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าการก่อสร้างในจุดดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนะคะจึงยังมีข้อสังเกตว่าการปรับปรุงดินครอบคลุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างเพียงพอหรือไม่ถ้ามีการดำเนินการตามแบบอย่างถูกต้องโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าสู่โมงย่อมลดลงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำรั่วเข้าไปนะคะแต่ว่าก็คือการที่น้ำพัดพาเอาดินไหลเข้าไปสู่อุโมงค์ด้วยเพราะถ้าดินสูญหายก็จะทำให้ผิวถนนยุบตัวค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อฐานรากของอาคารโดยรอบโดยเฉพาะอาคารเก่าซึ่งส่วนใหญ่ใช้เสาเข็มสั้นนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัวเมื่อดินรองรับหายไปค่ะทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยก็ได้ไปตรวจวัดระดับการทรุดตัวของอาคารตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานอ้างอิงแล้วก็จะตรวจวัดซ้ำอีกในวันถัดไปเพื่อเปรียบเทียบอัตราการทรุดตัวแบบวันต่อวันรวมถึงจะประเมินความสัมพันธ์กับรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นภายในอาคารซึ่งจะช่วยตอบได้ว่ามาตรการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพแค่ไหนค่ะ ซึ่งอีกหนึ่งมาตรการสำคัญ

0: ที่ทางหน่วยงานกำลังดำเนินการก็คือการลดแรงดันน้ำใต้ดินด้วยการขุดบ่อบาดาลลึกแล้วก็สูบน้ำออกเพื่อให้การอัดฉีดวัสดุอุดรอยรั่วทั้ง4จุดเกิดประสิทธิภาพพร้อมเสนอให้หน่วยงานเตรียมแผนรองรับกรณีมาตรการปัจจุบันไม่ได้ผลและต้องเฝ้าระวังรอยแตกร้าวต่างๆโดยควรตรวจวัดทุกชั่วโมงนะคะก่อนจุดที่เกิดโดยจุดที่เกิดการซุดตัวมีลักษณะเป็นแอ่งซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งของบ่อก่อสร้างที่มีความลึกประมาณ30เมตรบริเวณที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางดังกล่าวรวมถึงบริเวณสะพานลอยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดค่ะก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะคะเพราะว่ากรณีนี้ก็มีความแตกต่างจากเหตุการณ์บริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลในอดีตเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นบริเวณรอยต่อของสถานีที่มีช่องว่างจำนวนมากทำให้ดินไหลเข้าสู่ช่องว่างได้ง่ายขณะที่กรณีของวงเวียนใหญ่นี้เป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค์ไม่ใช่บริเวณรอยต่อสถานีแม้จะมีโอกาสเกิดการไหลของดินเข้าสู่อุโมงค์แต่คาดว่าปริมาณจะน้อยกว่าที่วชิระพยาบาลค่ะแต่ก็อยากฝากถึงประชาชนในพื้นที่นะคะว่าไม่ควรนิ่งนอนใจถ้าพบรอยแตกร้าวใหม่หรือว่ารอยแตกร้าวเดิมใหญ่ขึ้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบทันทีค่ะ
1: มีเรื่องของคดีแอร์สาววีนานะครับเมื่อวานนี้ตำรวจยืนยันว่าสามารถรวบตัวเอกวิทย์คนส่งกระเป๋าลายผ้าช้างซุกเฮโรอีนแล้วนะครับเจ้าตัวเองรับสารภาพในการจ้างครั้งละ 100,000 บาทส่วนปปส.ประชุมร่วมกับ DSI ขยายผลเครือข่ายเพื่อจะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ครับการจับคุมตัวนายเอกวิทย์ที่จังหวัดพะเยาเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่านายเอกวิทย์คนนี้ครับเป็นคนที่ใช้แชทข้อความชื่อว่ารินรินติดต่อกับนายอุทัยคนใส่ฮูดสีน้ำเงินนายเอกวิทย์เป็นคนส่งกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนไปให้กับนายอุทัยด้วยตัวเองก่อนที่นายอุทัยจะเอากระเป๋าลายช้างไปส่งต่อให้กับแอร์สาวจากคำให้การของเอกวิทย์ยอมรับว่าได้ค่าจ้าง 100,000 บาทและเป็นคนหาซื้อกระเป๋าลายช้างจากจังหวัดเชียงใหม่และก็อ้างว่าทำมาแล้ว 2-3 ครั้งครับตำรวจบอกว่านายเอกวิทย์ยังไม่ใช่คนที่ใช้แชทรถโรสในการทักไปหาแอร์มีนาเพื่อว่าจ้างให้หิ้วกระเป๋าลายช้างไปออสเตรเลียข้อมูลแนวทางการสืบสวนสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดระบุว่านายเอกวิทย์เป็นญาติกับคนที่ใช้แชทชื่อรถโรสครับซึ่งรถโรสเองจะใช้ข้อความในการสั่งการในเอกวิทย์ให้ไปจัดหาซื้อกระเป๋าผ้าลายช้างเมื่อได้กระเป๋าลายช้างมาแล้วเอกวิทย์จะนำกระเป๋าลายช้างไปวางไว้ตามหลักกิโลจากนั้นรถโรสก็จะส่งลูกน้องมารับกระเป๋าลายช้างเพื่อนำกระเป๋าไปบรรจุซุกซ่อนเฮโรอีนครับซึ่งคำให้การของนายเอกวิทย์อ้างว่าบรรจุเฮโรอีนที่ประเทศลาวแต่ตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากพื้นที่จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่สามารถทำงานประเภทฝีมือนะครับประเภทนี้ได้อยู่แล้วเมื่อบรรจุเสร็จแล้วรถโรสก็จะนัดหมายให้เอกวิทย์มารับกระเป๋าโดยให้ลูกน้องนำมาวางไว้ตามหลักกิโลเช่นเดิมพร้อมกับเงินสด 100,000 บาทครับจากนั้นนายเอกวิทย์ก็จะมาหยิบกระเป๋าจากหลักกิโลพร้อมกับเงินสดแล้วก็ไปนัดหมายกับนายอุทัยให้มารับกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนแล้วก็จ่ายเงินให้กับนายอุทัยโดยการฝากเงินสดหน้าตู้อัตโนมัติ 60,000 บาทแนวทางการสืบสวนก็ยังพบด้วยนะครับว่ารถเป็นคนที่คอยสั่งการเอกวิทย์และลูกน้องรวมถึงคนคอยใช้แชทในการทักไปหาคนรับหิ้วครับติดต่อนะครับ เรื่องของการให้งานรับหิ้วของซึ่งหนึ่งในนั้นรถที่ทักไปก็คือแอร์สาวมีนาซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลตัวรถทั้งหมดแล้วแม้จะใช้ชื่อเพจอวตารแต่ว่ารถยังถือว่ายังไม่ถือเป็นระดับสั่งการหรือว่าหัวหน้าขบวนการเพราะยังมีตัวหัวขบวนการที่ใหญ่กว่ารถด้วยแนวทางการสืบสวนเอกวิทย์เป็นญาติสนิทกับรถเป็นคนพะเยาและเคยมีรูปถ่ายไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตัวของรถก็เป็นคนพะเยาเช่นกันครับเจ้าหน้าที่ก็เริ่มสร้างบทละครตัวละครในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเกือบทั้งหมดแล้วโดยพบว่าเป็นการแพ็คยาเสพติดมาจากฝั่งลาวโดยมีคนไทยได้ประโยชน์จึงไปร่วมรู้เห็นในขบวนการนี้ด้วยครับ 12:09 นาทีครับเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคม

0: ตุลาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาต่อกันที่อีกคดีหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรค่ะรวบขบวนการกุมารจีนนะคะรวบพ่อทิพย์ทั้งหลายแหล่ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการรวบการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนนะคะแบ่งเป็นพ่อทิพย์10คนหญิงชาวจีน7คนแล้วก็นางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เวชระเบียนโรงพยาบาลเอกชนและนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตค่ะทำให้วันนี้ที่สน.บางยี่เรือก็เต็มไปด้วยผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เช้านะคะหนึ่งในพ่อทิพย์ที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีก็มีลูกสาวมาเยี่ยมค่ะลูกสาวยืนยันว่า10ปีก่อนเนี่ยพ่อมีภรรยาใหม่แล้วก็ได้แนะนำให้พ่อรู้จักกับหญิงชาวจีนจากนั้นก็มีการให้ไปเซ็นทะเบียนสมรสกับคนจีนแต่เธอไม่ทราบเหตุผลที่พ่อไปจดทะเบียนสมรสเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่นะคะมาตอนนี้ก็ถามพ่ออีกครั้งพ่อก็บอกว่าที่ยอมจดทะเบียนสมรสเพราะว่าไว้ใจในฐานะเป็นเพื่อนกับภรรยาและอีกฝ่ายก็ให้เหตุผลว่าต้องการอาศัยอยู่ในไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องเอกสารและไม่รู้ว่ามีการสอดไส้เซ็นรับรองบุตรด้วยหรือไม่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยได้เงินค่าเซ็นเอกสารมา 2,000 ค่ะส่วนตอนที่ไปเซ็นหญิงชาวจีนยังไม่ได้ท้องนะคะเพิ่งจะมาท้องเมื่อไม่กี่ปีนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเซ็นทะเบียนสมรสแล้วก็เซ็นหย่าในภายหลังไปแล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันตอนนี้เมื่อไปถามภรรยาใหม่ของพ่อในตอนนั้นเจ้าตัวก็บอกปัดว่าไม่รู้เรื่องค่ะย้ำว่าอย่างไรก็คงต้องประกันตัวพ่อโดยตำรวจบอกว่าประกันได้แต่ต้องเป็นการประกันตัวในชั้นศาลซึ่งตำรวจจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปฝากขังพรุ่งนี้นะคะเมื่อผู้สื่อข่าวได้ไปเจอกับพ่อทิพย์รายนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ได้รับเงินในการเซ็นทะเบียนสมรสแต่ได้เป็นเงินชดเชยค่าเสียเวลาในการหยุดขับรถแท็กซี่และค่าเช่ารถเป็นเงินสดครั้งละ 2,000 บาทก็ยอมรับนะคะว่าเคยลงนามรับรองบุตรให้เด็ก2คนห่างกันประมาณ 2-3 ปีด้วยบุตรเนี่ยเป็นลูกของหญิงชาวจีนที่ภรรยาแนะนำแล้วก็บุตรคนแรกที่เซ็นรับรองตอนนี้9ขวบแล้วค่ะส่วนภรรยาก็รับรู้เรื่องทั้งหมดนะคะด้านนางสาวสิริพรนายทะเบียนสำนักงานเขตที่ถูกพาออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือนักข่าวก็พยายามสอบถามว่าถูกหลอกให้ทำหรือเปล่ามีใครสั่งให้ทำอยากจะชี้แจงอะไรหรือเปล่าหรือว่าได้รับเงิน 2,500 บาทในการแจ้งเกิดเท็จหรือไม่แต่ว่านางสาวสิริพรไม่ได้ตอบเลยนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวชายที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัทแห่งหนึ่งกรณีตึกสตง.ถล่มนักข่าวก็พยายามสอบถามเหมือนกับนางสาวสิริพรค่ะเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามเหมือนกันนะคะพอช่วง11โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนางสาวสุนีออกจากห้องควบคุมตัวผู้ต้องหามาพิมพ์ลายนิ้วมือผู้สื่อข่าวก็สอบถามกับนางสาวสุนีนะคะว่าได้ค่าจ้าง 20,000 จริงหรือเปล่าที่ถูกให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้เพราะสาเหตุนี้หรือไม่นะคะมีอะไรอยากจะชี้แจงก็ชี้แจงได้นะอยากพูดหรือว่าขอโทษโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าได้รับความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นเหมือนกันนางสาวสิริพรก็นางสาวสุนีนะคะก็บอกว่าทำกันเพียง2คนมีคนอื่นร่วมหรือไม่นะคะแต่ว่านางสาวสุนีก็ไม่ได้ตอบคำถามค่ะแค่พยักหน้าตอบรับคำถามสื่อค่ะ
2: ดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ร่วมกับนายกมาเลเซียนะครับเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มศักยภาพคัดกรองบุคคลและสินค้าของ2ประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมกับดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตายูฮิตัมเพื่อเป็นการเปิดด่านทั้งสองฝั่งอย่างเป็นทางการจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนำนายอนุทินและคณะเดินข้ามฝั่งเข้าที่มาเลเซียเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะของไทยด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่โครงการทั้งหมด596ไร่1งาน18ตารางวาเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ31พฤษภาคม59โดยงบประมาณก่อสร้าง1ล้าน ขออภัยครับ 1,532 ล้านบาทนะครับในส่วนของอาคารหลักได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ28กันยายน62ภายในพื้นที่ประกอบด้วยอาคารสำนักงานอาคารตรวจปล่อยสินค้าอาคารผู้โดยสารและยานพาหนะรวมถึงอาคารพักอาศัยสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีภายในก็มีการจัดเตรียมช่องตรวจรถยนต์ฝั่งละ11ช่องช่องตรวจคนเข้าเมืองฝั่งละ14ช่องและในส่วนของอาคารตรวจสินค้าสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกจำนวนขาละ8ช่องตรวจโดยติดตั้งเทคโนโลยีตรวจสอบที่ทันสมัยระบบเอ็กซเรย์แบบฟาสต์สแกนจำนวน2ระบบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกสินค้าอย่างละ2ระบบครับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ก็จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มศักยภาพการคัดกรองบุคคลและสินค้าลดปัญหาการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายและสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศกำหนดเวลาทำการนะครับตั้งแต่ตี5ถึง5ทุ่มของทุกวันนะครับขณะที่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เป็นผลต่อเนื่องจากการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของกุ้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยบอกว่าระหว่างการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมคณะกับนายกรัฐมนตรีตนเองก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับทั้งสองฝ่ายกำหนดกรอบเวลาตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเดินหน้าการเจรจาให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียกลับมาดำเนินการได้ตามปกติและการส่งออกปลากระพงของมาเลเซียมายังประเทศไทยโดยหน่วยงานด้านเทคนิคของทั้งสองประเทศจะดำเนินการหาเรือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการพิจารณาและก็ผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงเร่งผลักดันประเด็นการค้ามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้มีความคืบหน้าโดยเร็วครับช่วงนี้พักอีกครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถามกันต่อนะคะมาดูเรื่องของคุณสุภจีนะคะที่มีคนถามหาว่าหายไปไหนนะคะวันนี้คุณสุภจีออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ได้หายไปไหนค่ะยอมรับว่าต้องปรับการสื่อสารกับประชาชนตามข้อกำชับของนายกรัฐมนตรีค่ะที่ผ่านมาใช้เวลากับการทำงานแก้ไขปัญหามากกว่าการทำคอนเทนต์นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนสื่อสารผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบควบคู่กับการทำงานนะคะตนก็ยอมรับค่ะว่าที่ผ่านมามีเวลาในการสื่อสารกับประชาชนน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำไปปรับปรุงพร้อมกับขอโทษประชาชนที่ไม่ได้สื่อสารอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางสุภจีบอกว่าก็ตั้งใจทำงานมากกว่าทำคอนเทนต์นะคะแต่ละวันก็มีหน้าที่การงานที่ต้องดูแลจำนวนมากทั้งเรื่องสินค้าการเกษตรการค้าภายในประเทศการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้การเจรจาการค้าก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องภาษีแต่ว่ายังมีเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีด้วยรวมถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจค่ะก็ย้ำว่าไม่ได้หายไปจากการทำงานนะคะแต่ว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงทั้งการเจรจากับสหรัฐในประเด็นมาตรการภาษีการติดตามประเด็นตามมาตรการ301และผลักดันความตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้ารวมถึงการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพและราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศด้วยค่ะนางสุภจีก็ยกตัวอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมนะคะว่าช่วงที่เข้ามารับหน้าที่เนี่ยราคามะพร้าวตกต่ำเหลือแค่ลูกละ2บาทเท่านั้นเองค่ะจากผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วก็ผลผลิตบางส่วนมีขนาดเล็กนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยเร่งเชื่อมโยงตลาดประสานผู้ประกอบการช่วยรับซื้อก่อนจะต่อยอดสู่การผลักดันลงชุมชน

0: พื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตค่ะวันนี้ราคามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลูกละ12-15บาทแต่ก็ยังถูกตำหนิอยู่เลยนะคะนางสุภจีบอกพร้อมกับว่าการแก้ปัญหามะพร้าวเนี่ยต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งการระบายผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผ่านการแปรรูปแล้วก็การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนค่ะส่วนอีกกรณีหนึ่งที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคกุ้งแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าไปใช้กลไกตลาดช่วยดูดซับผลผลิตด้วยโดยประสานกับโมเดิร์นเทรดร้านอาหารและพาณิชย์จังหวัดร่วมรับซื้อพร้อมกับเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ควบคู่กับการเจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็สามารถจะดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดได้แล้วประมาณ 2,900 ตันค่ะก็ทำให้ตอนนี้ราคาดีขึ้นแม้ว่าจะยังไม่กลับสู่ระดับเดิมนะคะซึ่งนางสุปจีก็ยอมรับนะคะว่าบางช่วงก็ท้อบ้างค่ะโดยเฉพาะช่วงที่เริ่มเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งทราบทันทีเลยว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานค่าครองชีพสินค้าเกษตรและเศรษฐกิจโดยรวมก็ถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะตอนนี้รัฐบาลก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณด้วยก็ทำให้การแก้ไขปัญหาแต่ละเรื่องต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ใช้กลไกตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยไม่กล้าจะเปิดดูสื่อสังคมออนไลน์นะคะหลังจากถูกนำไปทำเป็นมีมหรือว่าล้อเลียนแต่ว่าพยายามจะฝึกวางอุเบกขาและแผ่เมตตาพร้อมยืนยันว่ายังไม่ได้คิดจะหนีไปไหนค่ะแล้วก็ยังมีภารกิจสำคัญทั้งการดูแลเศรษฐกิจการช่วยเหลือเกษตรกรและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับลูกเรือมยุรินารี3รายครับยื่นฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานกลางหลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำงานที่เสี่ยงอันตรายจากเหตุการณ์เรือมยุรินารีถูกยิงระหว่างการสู้รบของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาบริเวณช่องแคบฮอร์มุซครับที่ศาลแรงงานกลางถนนพระราม4ครับนายกันพัฒน์สิงห์ทองทนายความนำนายปณิธิตุ้มแก้วอายุ42ปีนายนพดลวงสุวรรณอายุ33ปีแล้วก็นายสุรเดชแม่นปืนอายุ32ปี3ลูกเรือมยุรีนารีครับเดินทางมายื่นฟ้องบริษัทพรีเชียสชิปปิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า PSL บริษัทพรีเชียสฟลาวเวอร์จำกัดเจ้าของเรือมยุรีนารีบริษัทเกรซไซเคิลชิปปิ้งเอเจนซี่จำกัดแล้วก็นายสถาพร64กัปตันเรือฐานละเมิดเมื่อนำลูกจ้างเข้าไปสู่ภาวะอันตรายและเรียกร้องค่าเสียหายจากการเจ็บป่วยและค่าเสียหายที่ไม่สามารถทำงานได้ในอนาคตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420และ425นะครับกรณีการละเมิดการที่นายจ้างสั่งให้เดินเรือผ่านช่องแคบพอมุสขณะที่อยู่ในสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเมื่อ11มีนาคม69โดยที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ได้ออกประกาศปิดช่องแคบพอมุสและห้ามมิให้เรือต่างชาติเรือของรัฐต่างประเทศห้ามเรือบรรทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาตเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซก็ทำให้เรือนะครับของมยุรินารีถูกโจมตีและมีผู้เสียชีวิตการฟ้องคดีแรงงานกรณีเลิกจ้างลูกเรือไม่เป็นธรรมโดยละเลยไม่ดูแลค่าชดเชยหรือว่าค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกเรือมยุรินารีซึ่งปัจจุบันหลายรายป่วยด้วยโรค PTSD นะครับหรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจทำให้ปัจจุบันไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้โดยนายกันพัฒน์บอกว่ากลุ่มลูกเรือครับมายื่นฟ้องบริษัทชิปปิ้งในวันนี้เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งเรื่องของผลกระทบจากการที่นำเรือผ่านช่องแคบพอร์มุสแล้วก็มีผู้เสียชีวิตลูกเรือทั้ง3คนที่มาวันนี้ได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าป่วยนะครับเป็นโรค PTSD หรือว่าโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจเป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรงคงใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะรักษาหายได้ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัทชิปปิ้งแล้วทางบริษัทปฏิเสธความรับผิดชอบจึงจำเป็นต้องให้ศาลวินิจฉัยว่าลูกเรือสมควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างไรทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายต่างๆผลกระทบที่ได้รับนะครับเท่าที่ดูอาการทั้ง3คนคงไม่อาจทำอาชีพคนประจำเรือได้อีกเนื่องจากมีความเครียดจากการถูกยิงของเรือเมื่อ21มีนาคมที่ผ่านมาและความหวาดกลัวต่อเสียงดังทำให้อาจสูญเสียอาชีพคนทำงานประจำเรือ

0: ได้ครับเนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะได้รับอันตรายที่ผ่านมามีการพูดคุยกับทางบริษัทนายจ้างก็ได้ให้ค่าชดเชยมาให้กับลูกเรือ3คนเป็นเวลา2เดือนก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมและมีการบอกเลิกสัญญาจ้างในช่วงเดือนเมษายนครับซึ่งทางบริษัทในจ้างเห็นว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยไปแล้วแต่ว่าสัญญาจ้างการเดินเรือมีสัญญาระยะเวลา9เดือนทางลูกเรือควรจะได้รับเงินชดเชยตามสัญญาวันนี้จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลครับ
1: จากเรื่องของลูกเรือมาที่เรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะวันนี้กอรมน.นำทีมไปบุกจับต่างด้าวลอบเข้าเมืองค่ะพลโทเพชรเอกอินทรทัตรองผอ.รมน.กรุงเทพนะคะบูรณาการกำลังร่วมกับกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2และกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าตรวจค้นร้านบ้านเก่าเตาดินพื้นที่เขตบางบอนนะคะหลังจากรับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่2ว่ามีการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพบแรงงานต่างด้าวรวม6คนกำลังปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตค่ะเป็นหญิงสัญชาติลาว2คนชาย1คนและหญิงสัญชาติเวียดนาม2คนชาย1คนส่งตัวไปที่สถานีตำรวจนครบาลแสมดำเพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานอันเป็นความผิดตามมาตรา8และมีโทษตามมาตรา101แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอิหร่านทำพิธีฝังร่างของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่เสียชีวิตจากสงครามแล้วนะครับขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงสู้รบโจมตีในความขัดแย้งรอบใหม่ศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีนำไปฝังที่สถานสักการะอิหม่ามเรซาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองมัชฮัดบ้านเกิดของเขานะครับท่ามกลางฝูงชนจำนวนมหาศาลหลังจากที่อิหร่านได้จัดพิธีแห่ศพและไว้อาลัยครั้งใหญ่ตลอดสัปดาห์ทั้งในอิหร่านและก็เมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอะห์2แห่งในอิรักกลุ่มไว้อาลัยในชุดสีดำที่โบกธงชาติแล้วก็ภาพถ่ายของอดีตผู้นำขณะเดียวกันอายาตอลเลาะห์มุตตาบาคามาดีอีบุตรชายของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ยังคงไม่ปรากฏตัวในวิดีโอหรือว่าภาพใดๆนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศที่คร่าชีวิตปีดาโดยแหล่งข่าวในกรุงเทหรานบอกว่าเขากำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายและหน่วยงานความมั่นคงพยายามจำกัดการปรากฏตัวครับเนื่องจากเสี่ยงจะถูกสหรัฐโจมตีพิธีฝังศพเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านได้โจมตีตอบโต้โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหลังจากสหรัฐโจมตีจังหวัดชายฝั่งทางใต้และก็ทางตะวันตกของทางตะวันออกของอิหร่านส่งผลให้มีรายงานเหตุระเบิดหลายครั้งในพื้นที่ตอนใต้ของอิหร่านรวมถึงเมืองบูเชเร่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในขณะที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะหาทางออกผ่านการเจรจาทางเทคนิคครับ
1: เกิดเหตุไฟไหม้ที่โรงงานรองเท้าในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนของจีนมีผู้เสียชีวิตถึง28คนนะคะไฟได้โหมไหม้ที่อาคารโรงงานของบริษัทฮุนเติงและเกิดกลุ่มควันหนาทึบค่ะทำให้ผู้ที่อยู่ภายในต้องหนีไปที่ดาดฟ้าอย่างเช่นชายคนหนึ่งนะคะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องคอยฉีดน้ำบรรเทาความร้อนเพื่อช่วยชีวิตแต่รายงานไม่ได้บอกว่าช่วยเหลือได้สำเร็จหรือเปล่านะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต28คนจากเพลิงที่ลุกไหม้ขณะที่มีผู้คนภายในโรงงานทั้งหมด239คนเจ้าหน้าที่ช่วยอพยพได้อย่างปลอดภัย213คนค่ะในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนกล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ในเมืองศูนย์กลางการผลิตรองเท้าของจีนนะคะสำนักข่าว CCTV ก็รายงานว่าผู้นำจีนสั่งการกับเจ้าหน้าที่ว่าจำเป็นต้องหาผู้รับผิดชอบให้ได้สำหรับเหตุนี้ก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากพร้อมกับระบุได้ว่าทุกคนต้องนำอุบัติเหตุด้านอุตสาหกรรมมาเป็นบทเรียนใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามตอนนี้นะคะยังไม่แน่ชัดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้คืออะไรนะคะแต่ว่าต้นเพลิงนั้นอยู่ที่บริเวณชั้น1ซึ่งใช้เป็นที่เก็บวัสดุค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวพนักงานหลายคนไว้แล้วก็อายัดบัญชีธนาคารของโรงงานระหว่างการสืบสวนสอบสวนแล้วด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: บอลโลกสตอรี
5: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงแตนกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12:30 น.ครับเข้าสู่ช่วงนาทีนาไลฟ์บนโลกภาคพิเศษตอนเที่ยง
2: ครับ
1: เราก็มาอยู่กัน3คนเหมือนเดิมครับวันนี้เจมส์ทันพิเศษน้องเบนซ์พีรพันธ์แล้วก็น้องเปรมโสพลครับ
2: ครับสวัสดีพี่เจมส์แล้วก็พี่เปรมด้วยครับรวมถึงแฟนๆ FM 99ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ก็กลับมาเจอกันในวันนี้เป็นวันเรียกว่าหลังการแข่งเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกของฟุตบอลโลกจบไปแล้ว1คู
2: ่
1: เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตรงกับที่เราหรือหลายคนคาดหมายกัน
2: ใช่ครับ
1: ว่าฝรั่งเศสน่าจะผ่านเกมนี้ได้แบบไม่ยากเท่าไหร
2: ่
1: เมื่อคืนเนี่ยรูปเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝรั่งเศสที่เหนือกว่าเนาะ แล้วก็เอาชนะโมร็อกโกไป 2-0 อ่ะรูปเกมเป็นไงบ้างเปรมเกมนี
3: ้ก็ข้างเดียวถ้าพูดใน1ประโยคนะครับมาขยายกันดีกว่านะคร
1: ั รบ
3: ขอเป็นช็อตๆนะฮะนาทีที่4นะครับดูเอครองบอลทางซ้ายจ่ายไปทางขวา บนให้มบัปเป้ยิงไกลไปทางเสาใต้ติดเซฟบูโนนะครับแต่ว่าแล้วก็จังหวะต่อเนื่องนะครับจากการเล่นสั้นมาที่นอกกรอบเขตโทษทางซ้ายเดมเบเล่เปิดเข้าไปถึงเสาไกลกรอบ6ลาอุปาเปงกาโน่มงติดเซฟอีกทีเป็นดับเบิลเซฟไปนะครับนาที25โอลิเซ่จ่ายจากกลางเขตบุกไปทางซ้ายที่มบัปเป้อยู่นะครับเขาเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษแล้วมาซาวีสกัดช้าเลยได้จุดโทษครับแต่ว่านาทีที่28จุดโทษนั้นนะครับมบัปเป้ยิงเรียบไปทางขวาติดเซฟบูโนนะครับก็เลย0-0นาทีที่35นะครับทางอายุบวดดี้ครองบอลในเขตตัวเองของโมร็อกโกนะครับแล้วโดนเดซิเร่ดูเอแย่งแล้วเลี้ยงเข้าไปเขตโทษด้านซ้ายตอนนั้นนักเตะโมร็อกโกเข้ามาผมได้ประมาณ4คนนะครับก
1: ็
3: เลยยิงก่อนติดเซฟออกไปนาที45+1นะครับโอลิเซ่ยิงจากนอกเขตโทษทางขวาติดบล็อกบอลไปถึงกูคาดีนที่ระยะ35หลาเอียงซ้ายครับเขายิงชนคานออกนะครับก็จบครึ่งแรกไปครึ่งหลังนะครับนาที56ดูเอได้บอลจากนอกเขตโทษทางซ้ายเลี้ยงเข้าเขตโทษไปกับบวดดี้ด้วยกันนะครับแล้วก็บอลมันออกไปถึงบัปเป้ที่กรอบ6หลายิงคำคานไปนะครับนาทีที่60ด้วยรับบอลที่จ่ายมาจากทางนอกเขตโทษทางซ้ายมีนักเตะล้อมอยู่แต่ให้มบัปเป้ครับที่เส้นเขตโทษทางซ้ายมีนักเตะดักอยู่นะครับแต่ว่ามบัปเป้ก็ยังหาช่องได้นะฮะยิงไปทางเสาไกลอ้อมอิซาดิยอปเข้าประตูเลยเป็น 1-0 นาทีที่66ครับฝรั่งเศสขยายเป็น 2-0 นะครับเดมเบเล่เลี้ยงบอลจากกลางเขตบุกไปทางขวาแล้วก็ยิงจากทางขวาของมาคราวีเข้าไปบูโนเกือบปัดได้นะครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็สุดท้ายฮะเกือบ 3-0 ครับบาโคล่านาที87เลี้ยงบอลจากกลางสนามด้านซ้ายเลี้ยงหนีนักเตะโมร็อกโกเข้าไปยิงในเขตโทษนะครับโอกาสยิงฝรั่งเศสนะครับในเกมที่ชนะ 2-0 ใน 22-5 เข้ากรอบ 8-1 ครับเบ็ดเสร็จครับพี่เจมส์ครับ
1: ก็โอ้โหโอกาสยิงประตูฝรั่งเศสเกมนี้22ครั้งเลยนะฝรั่งโมร็อกโกเนี่ยยิงแค่5ครั้งแล้วเข้ากรอบเนี่ย8ครั้งฝรั่งเศสก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าตามคาดฝรั่งเศสเนี่ยผ่านได้ไม่ยากเลยอาจจะมีเสียวบ้างตอนเอ็มบาเป้ยิงจุดโทษไม่เข้าช่วงครึ่งแรกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยิง2ประตูได
2: ้
1: ก็ทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบตัดเชือกฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสเปนกับเบลเยียมที่จะเตะคืนนี้ที่อาริงตันนะ
2: ครับ
1: จะเตะรู้สึกจะเป็นวัน
2: คืน
1: ที่14
2: อ่ะ
1: กรกฎาคมคืนวันพุธหน้าเช้าวันพุธหน้า
3: เดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ใช่ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็ผู้ตัดสินตัดสินดีไหมเป็นชาวเดนมาร์กนะเป็นประเด็นตั้งแต่ก่อนเกมแต่ก็ให้จุดโทษฝรั่งเศสนะสุดท้ายก็เป็นฝรั่งเศสที่เข้ารอบไปไปว่าที่เกมคืนนี้แล้วกันสเปนกับเบลเยียม
2: ครับเวลา20:00 น.ที
1: ่
2: 2ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่พยองเดชสุภโชคกับพี่โอสินพงศ์ครับ
1: พี่หยองพี่สุยองพยองเดชนะก็วันนี้สเปนกับเบลเยียมเนี่ยผู้ตัดสินจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษ
3: คนดีคนเดิม
1: คนดีคนเดิมแต่ว่าทัวร์นาเมนต์นี้ผู้ตัดสินอังกฤษตัดสินดีนะแอนดูเฮลเลอร์อีกคนนึงใช่ไหมแล้วก็ไมเคิลโอลิเวอร์ที่ได้รับคำชมแล้วก็วันนี้จะเตะที่โซฟาสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสสเตเดีย
2: ม
1: เป็นเกมที่น่าสนใจเพราะว่าสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถูกยกเป็นเต็งหนึ่งก่อนทัวร์นาเมนต์เพราะว่าเขามาเล่นในฐานะแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่สเปนได้แชมป์โลกเนี่ยเมื่อ16ปีที่แล้วใช่ไหมปี2010ส่วนเบลเยียมเนี่ยก็มาไกลเกินคาดเพราะว่าจริงๆแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี้ยพวกเขาก็ไม่ได้จับตามองเท่าไหร่เพราะว่ายุคโกลเด้นเจเนอเรชันเนี่ยผ่านไปแล้ว
2: เป็นยุคเปลี่ยนผ่านเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะว่ายุคโกลเด้นเจเนอเรชันจริงๆเนี่ยคือการคว้าอันดับ3ที่รัสเซียเม
2: ื่
1: อป
2: ี
1: 2018ชุดนั้นเนี่ยจะมีอย่างอลูกาโกดูกากูยังอยู่ตอนนี
2: ้เอเดนฮาซา
1: ใช่เดอะบอยตอนยังพีค
2: ใช่
1: อ
2: ่
1: ะชุดนั้นแต่ว่าชุดนี้ผ่านมาแล้วแต่ว่ายังมีแกนหลักอย่างลูกากูแล้วก็เดอะบอยอยู
2: ่ครับ
1: แล้วมาได้ไกลเกินคาดเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสเปนเนี่ย ผลงานช่วงหลังในบอลโลกตั้งแต่ได้แชมป์โลกมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครั้งก่อนนู้นก็ตกรอบแรกแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตกรอบ16ทีมสุดท้ายมา2ครั้งแล้ว2018กับ2022
3: โดยจุดโทษทั้งคู
1: ่ใช่ที่บราซิลเนี่ยตกรอบแรกเมื่อปี2014หลังจากได้แชมป์เมื่อปี2010มันเป็นอาถรรพ์ไงถ้าสมมติว่าทีมไหนได้แชมป์บอลโลกเนี่ยครั้งถัดมามักจะตกรอบแรกเยอรมันฝรั่งเศสเนี่ยสเปนนะสเปนชุดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะสายเลือดใหม่นะมีผสมผสานตัวที่เป็นเรียกว่าตัวหลักที่เป็นอายุประมาณกลางๆเนี่ยหลายคนแล้วก็ดาวรุ่งอย่างลามินยามาล18
2: ครับ
1: ซึ่งก็โดดเด่นตั้งแต่ช่วงยูโรแนวรุกเนี่ยมีโอยาซาบาลมีวิกเตอร์มูนอสนักเตะใหม่ลิเวอร์พูลกองกลางเนี่ยมีกาบี้มีเปโดใช่ไหมเปดี้แล้วก็มีตัวเก่าอย่างโรดี้ที่คอยคุมจังหวะตรงกลาง
2: ใช่
1: ดูแล้วลงตัวทุกตำแหน่งแล้วก็มีกองหลังเอมิลาป๊อกใช่ไหมใช่อ
2: ันนี้มุกไม่ติด
1: ไม่ใช่เอมิลาป๊อกเนี่ยที่เขาโอนมาเปลี่ยนสัญชาติจากนักเตะมาเล่นแล้วก็มีปาบุคูบาซี่ที่ฟอร์มดีมาก
2: ครับ
1: ดูแล้วเนี่ยสเปนลงตัวทุกตำแหน่งแม้กระทั่งผู้สาประตูอย่างลาย่าปีที่ผ่านมาก็เซฟมาสัจจันแอสเซนอลหลายนัดแต่ไม่ใช่สิแต่ว่าลาย่าสำรอง
2: เป็นมือสอง
1: มือหนึ่งเนี่ยเป็นเอเซมอนซึ่งก็กีระยะมาตั้งแต่ช่วงยูโรละ
2: ครับก็ความพร้อมสเปนก็เหมือนล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บเนาะค่อนข้างถือว่าเป็นข่าวดีเลยเพราะว่าขุมกำลังผู้เล่นตอนนี้ถือว่ากำลังเข้าที่เข้าทางคือกำลังเข้าฟอร์มตัวเองกันสุด
1: ๆ
2: นะครับก็ต้องบอกว่าสเปนก็ยังเป็นถือว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเนาะที่ยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเลย6นัดติดต่อกันครับ
1: เกมรับนี้เยี่ยมมากนะ
2: ใช่
1: ทั้งลาป็อกใช่ไหมแล้วก็มีทั้งคูบาซี่คูบาซี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งที่ยกระดับได้แบบพรวดพราดเลยเรียกว่าแจ้งเกิดได้เร็วบาร์เซโลน่าแล้วกลายเป็นตัวหลักไปแล้วทำให้ผมนึกถึงแบบปูโยเลยนะกองหลังที่แบบระดับเนี้ยกูบาซี่แล้วก็มีอาคูริยาแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นเปโดปอโลคือลงตัวมากอย
2: ่
1: างที่บอกสเปนทุกตำแหน่งอ่ะแล้วก็ไม่เสียประตูมาเลยใช่ไหมในทัวร์นาเมนต์นี้
2: ใช่
1: ส่วนแนวรุกที่ดูมีปัญหาช่วงต้นทัวร์นาเมนต์เนี่ยหลังๆเริ่มดีขึ้นนะโอยาซาบาลก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็มียาเมากลับมาพีคอีกครั้งหนึ่งดูแล้วเป็นคิดว่าไงคู่นี้สเปนกับเบลเยียม
3: เอาแบบยาวๆแล้วกัน
1: ครับผม
3: ขออนุญาตเห็นริมเส้นที่จะมองอ่ะนะครับก็กว่าสเปนนะครับเปโดรปอโรนะก
1: ็
3: เป็นคนที่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ลามินยามาแน่นอนเราพูดไปแล้วมองว่าถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะเป็นแบ็กซิมเดอะโคเปอร์นะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเขาครอสบอลเข้ากรอบเขตโทษได้เยอะในนี
1: ้
3: ก็เลยว่าดูว่าทางเบลเยียมมาจัดการเขาอย่างไรนะครับขยับไปอีกทางหนึ่งผมเห็นอเล็กซ์ไบน่าทำงานเยอะนะเลยเพราะในเกมบุกด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอยู่กันกลับมาก็คูเรล่าที่ทำพอๆกันแหละ

0: นะครับก็เดี๋ยวดูเรื่องของการที่จะแบบคาสตานก็คือว่าทางสเปนเองสามารถมีตัวเนี่ยคุบเข้าไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนได้นะครับมันก็เลยทำให้มีอาวุธที่ดีขึ้นแต่ถ้าไปดูตรงกลางขออนุญาตนะครับดูทางนี่ดีกว่านะครับก็คือถ้าเปดรี่ทำงานนะครับยูรี่ทิเลมันส์ก็อาจจะมีปัญหาอยู่ในการที่ต้องรับมือนะครับก็นั่นก็มองมุมนั้นอ่ะถ้าลงไปดูเนี่ยเบลเยียมนะครับผมเห็นลูกยิงก็จะอยากอยู่ในเขตโทษนะฮะที่ทำประตูได้ในบอลโลกคนนี้มีแค่2ลูกอยู
1: ่
0: นอกจากนั้นนะครับแล้วก็สเปนเองเนี่ยก็โดนยิงไปแล้ว29ครั้งเสียศูนย์ประตูนะฮะด
1: ัง
0: นั้นนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เลยพอมาดูกันนะประเด็นเรื่องของคนนี้ที่หายไปอ่ะพี่เจมส์โอนาน่า
1: เอามาดูโอนาน่าที่เจ็บในเกมนี้ของเบลเยียม
0: ใช่ฮะก็มองว่าการหายไปเขาน่าจะมีก็น่าจะเป็นผลพอเพราะว่าสเปนมันยังเต็มอยู
1: ่
0: นะครับแม้จะนิโก้วิลเลียมส์ไม่นั่นก็ตามก็เลยมองว่าสเปนเบียดแล้วก็เราจะจบใน90นาที
1: ครับครับผมเมื่อกี้ผมรู้ พูดถึงเรื่องนักเตะนะก็วันนี้ทีมของหลุยส์ เดลาเฟนเต้เนี่ยจะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนแกนหลักเนี่ยพร้อมลงสนามทุกตำแหน่งนะก็มีทั้งเดี๋ยวแล้วมีกูบาซี่มีลาป็อกมีกูเกเลย่ากองกลางมีโรดี้ครับเปดี้แล้วก็รามินยามาลแนวรุกแล้วก็มีมิเกลออยาซาบาลเป็นกองหน้านะส่วนเบลเยียมเนี่ยอย่างที่เปย์บอกเมื่อกี้ที่ขาดอามาดูนาน่าคนหนึ่งที่น่าจะปิดฉากทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วจากการเจ็บนอกนั้นแกนหลักก็อย่างกูตัวครับมีมาร์เซลเดกูแปร์มีอยู่ที่แต่ละมองครับนิโคลัสลาสกิตแล้วก็เชมิโดโกรวมถึงเควินเดอบอยในตำแหน่งกองกลางแล้วกองหน้าเนี่ยเป็นชาวเดอะแคทเทลาเล
2: ่
1: ก็จะขาดแค่คนเดียวแต่ว่าเป็นนักเตะที่มีความสัมพันธ์ในตรงกลางสนามของเบลเยียมสำหรับโอนาน่าดูแล้วเกมนี้สเปนยังดูเหนือกว่านะด้วยฟอร์มที่ผ่านมาแม้ว่าออกสตาร์ทบอลโลกจะเสมอกับกาบูเอดีแบบช็อกๆนิดนึงแต่หลังจากนั้นก็เริ่มยกระดับทีมมาได้มันจะไปคล้ายกับสถานการณ์เมื่อปี2010ที่เปิดสนามแล้วแพ้สวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: ใช
0: ่ก็มองว่าคือเบลเยียมก็ต้องตัดเกมให้ไวพอเพราะสเปนครองบอลใส่ได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเควินเดอบรอยกับโรดี้น่าจะอยู่ใกล้ๆกันมั้งพี่เจมส์
1: ใช่ใช
0: ่โอเค
1: โรดี้นี่จะเป็นตัวคัดท้ายเป็นตัวยืนอยู่หน้าแผงหลังเป็นดีบลิงเพย์เมเกอร
0: ์ไอ้นักคิด
1: นะ
0: น่าคิดนะเพราะว่าอาจจะแมตเตอร์บอยจะอายุเยอะแล้วก็ตามโอเคอย่างนึงแต่ก็คือว่าถ้าเบลเยียมมันดับเบิ้ลทีมได้ฮะเราให้เควินเดอบอยวางเข้าไปแล้วก็ให้ข้างหน้าทำเนี่ยมันก็ยังไม่แย่ขนาดนั้นทรานซิชันอัดให้ทรานซิชันทำงานแต่ผมก็มองว่าโอกาสมันไปทางสเปนมากกว่าเนี่ยรู้สึกว่าคาดหวังเบลเยียมอาจต้องทำให้ทุกอย่างดูไปด้วยกันลูกากู3ประตูในฐานะตัวสำรองครับมีแค่คนนี้ที่เยอะกว่าโรเจอร์มิลล่านะครับที่4ประตูฟุตบอลโลกปี90นะครับ
1: ผม
0: แต่ครั้งสุดท้ายของลูกาคูแล้วมั้ง
1: น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล
0: ้
1: วเพราะช่วงนี้แกก็ดูจะวิ่งไม่ค่อยไหวแล้วลูกาคูเน
0: ี่ย
1: ครับผมก็ดูแล้วพี่ก็มองว่าสเปนน่าจะผ่านได้แล้วอาจจะไม่ต้องยาวถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ
2: ครับ
1: ครับผมเป็นว่าไง
2: ก็จริงๆคู่นี้แอบสูสีนะแล้วด้วยช่วงหลังฟอร์มของเบลเยียมน่ะถือว่ากำลังเข้าที่เข้าทางแล
1: ้
2: วแม้ว่าในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะดูติดๆกันขัดนิดนึงแต่ช่วงหลังเขาปรับจูนทีมกันได้ในขณะที่สเปนก็ถือว่านัดล่าสุดที่เจอกับโปรตุเกสก็ถือว่าเล่นรัดกุมเนาะ
1: ครับผม
2: ก็ยังมองแต่ว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานผู้เล่นรวมถึงผลงานที่ผ่านมาสเปนดูเหนือกว่าก
1: ็
2: อาจจะมีโอกาสที่จะเบียดสูสี
1: อ
2: าจจะลากยาวจนถึง120นาทีก็ได้แต่เชื่อว่าสเปนก็มีโอกาสชนะ
1: ครับผ
2: ม
1: มองต่างกันเนาะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube หน่อยละกันบอกคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเข้ามาได้นะครับแล้วก็บอกว่าคุณชวนันท์สุขสันต์วันศุกร์ครับคุณเปรมคุณเบนซ์ครับผม
2: สวัสดี
0: ขอบคุณขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับ คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีเจมใจเกิน100เปล่าถ้าใจเกิน100มาช่วยยกปูนหน่อย100ถุงที่สาย4ครับหมู่บ้านตึ๊ดถ้าใจเกินร้อยมาช่วยหน่อยเจมติดตามเจมทุกรายการเลยครับขอบคุณครับผมแล้วก็บอกว่าเจมอังกฤษหงายเงียบแน่เจอนอร์เวย์ผมหงายเงียบแน่นอนครับนอร์เวย์จะถล่มอังกฤษ3ประตูต่อ1เรียบร้อยแน่ครับอังกฤษ
2: สกอร์นี่ไว้ก่อน
1: ผมก็เชียร์นอร์เวย์เหมือนกันอันนี้เขาแค่บอกมาไม่ใช่แบบนั้น
2: ช่วงนี้ก็เสียงเสียง
1: ครับเขาบอกว่าน่าจะเขาเรียกว่าเป็นการปีดิก
2: คาดการ
1: อันนี้ได้
2: อันนี้ได้นะ
1: ก็ผมก็เชียร์นอร์เวย์เหมือนกัน

0: ที่พี่ต่อเจอคุยพี่ต่อพี่ต่อก็เชียร์ฮาแลนด์นะพี่ต่อเป็นแฟนบอลฮาแลนด์แล้วตอนนี
1: ้แต่ว่าช่วงเนี้ยฮาแลนด์ฟีเวอร์มากรวมถ
0: ึ
1: งนอร์เวย์เนี่ยก็ฟีเวอร์พอสมควร
0: เมื่อกี้ผมเห็นข่าวหน้าเพจเราใช่ไหมที่บอกว่าเสื้อนอร์เวย์เนี่ยหมดแล้วนะ
1: ช่
0: วงยุโรปไม่ใช่ช่วงยุโรปที่บ้านเราก็หมดนะผมเห็นในฟีฟ่าสโตร์เนี่ยถ้าซื้อเนี่ยต้องรอประมาณ30วันถ
1: ึ
0: งจะได้ของก็ตอนนี้แบบโอ้โหฟีเวอร์มากนอร์เวย์มันจะไม่คล้ายกับตอนโคลเชียเมื่อปี2018หลายคนเนี่ยซื้อเสื้อโคลเชียมาเพื่อเนี่ยแหละรอจบทัวร์นาเมนต์แล้วเดี๋ยวฟาดทีเดียว
1: เป็นช่วงฟีเวอร์ครับ
0: ช่วงฟีเวอร์ครับ
2: เอ๊ะเดี๋ยวหมดแล้วใช่ไหมครับพอดีว่าอยากพูดเรื่องเดี๋ยวไม่อยู่วันเสาร์นะฮะอยากพูดแบบหนึ่งบรรทัดสั้นๆในคู่อังกฤษนอร์เวย
0: ์ครับ
2: เรื่องที่รู้สึกมีปัญหาของนอร์เวย์นิดนึงก็คืออังกฤษรู้วิธีพอรู้วิธีฮาลันแหละแต่ว่านอร์เวย์รู้วิธีกับอังกฤษไห
0: ม
2: ในมุมที่ว่ากองหลังพวกกันจะต้องดวลกับเบลลิงแฮมกับซาก้าเรื่องนี้ก็ต้องซ้อมให้ดีก
0: ่
2: อนที
0: ่
2: จะแข่งดังนั้นก็ยังมีโอกาสสำหรับอังกฤษอยู่นะครับในการที่จะจัดการนอร์เวย์แต่ว่านอร์เวย์ก็มันเกินคาดไปไกลแล้วนะฮะนี่เรื่องหนึ่งอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์รู้อาวุธทั้งหมดของอาร์เจนตินาแหละนะครับแมวมองดูมาตั้งกี่เกมแล้วนะครับมันก็คือ5เกมพูดง่ายๆแบ่งกลุ่ม 3-2-16 อ่ะแล้วก็จะโดนเมื่อไหร่ก็ว่าอยู่ดีเพราะว่าผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์มีวินัยก็จริงแต
0: ่
2: ว่าอาวุธมันเยอะนะครับสำหรับอาร์เจนตินาก็เลยมองว่าน่าจะยังไปได้อยู่อันนี้สั้นๆเพราะเดี๋ยวพี่เจมส์หรือว่าเบนเองน่าจะยังขยายได้อยู่ตลอดวันศุกร์วันเสาร์นี้ครับ
0: ครับผมสวิตเซอร์แลนด์ชุดนี้ประมาทไม่ได้นะเคยมีนักเตะ2คนเคยคว้าแชมป์โลกในชุดนี้การ์นิชาก้าริคาร์โดโรดริเกสคว
1: ้
0: าแชมป์โลกเมื่อปี2009เป็น U17 ฟุตบอลโลกแล้วชุดนั้นเนี่ยมีนักเตะไทยด้วยไง
1: ครับ
0: ชาลียานิชปุย
1: ใช่
0: เป็นเพื่อนของทั้ง2คนนี้ด้วยก็โอ้โหเป็น2นักเตะที่ยืนระยะมานานมากทั้งริคาร์โดโรดริเกสแล้วก็กานิชกาอาชาก้าก็เดี๋ยวจะเจอกับบราซิลนาซึ่งเกมนี้จะเตะช่วงเช้าวันอาทิตย์7โมงแล้วเดี๋ยวโมโนแม็กเนี่ยจะมีงานด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นงานดูบอลที่สุรไฟ
1: จิบกาแฟดูบอล
0: ใช่ซึ่งเบนจะไป
1: อ้าวพี่เตรียมไม่ใช่หร
0: อผมมาไปแน่อยู่แล้ว
1: คนไปดูที่สวนเบนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ผมเนี่ยดูฟรีทีวีอยู่บ้านเนี่ยเพราะคู่นี้ฟรีทีวี
0: ฟรีทีวีถ่ายใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวฟรีทีวีเนี่ยหลังจากรอบ8ทีมนี่คือจะได้ดูทุกเกมถูกไหมตามที่เขาบอกไว้40เกมใช่ไห
1: ม
0: ก็จะเหลือน่าจะทุกเกมไหมว
1: ัน
0: อย่างวันนี้ดูฟรีไหมมีทาง
1: วันนี้ไม่มี
0: อ๋อไม่มีใช่ไหม
1: ฟรีทีวีเหลือคู่สุดท้ายเป็นอาร์เจนตินาแหละ
0: วันอาทิตย์เลย
1: ใช่สำหรับรอบนี้นะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้จะเตะ1เกมแล้วก็คืนวันเสาร์นี้จะเตะ2คู่เพราะว่าเป็นช่วงดึกวันเสาร์1คู่ก็คืออังกฤษกับนอร์เวย์ตอนตี4ใช่ไหมแล้วก็7โมงเช้าจะเป็นอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์
1: ใช่
2: ครับ8โมงขออภัย
0: 8โมงเช้านะ
2: โอเคถ้าฝนไม่ตกนะฮะ
0: โอ้โหตกที่ไหนต้องถามนี้ก่อนถ้าตกที่นู่นก็อาจจะเหนื่อยหน่อยตกที่เราก็อาจจะเหนื่อยนะ
2: ไม่ที่นั่นสิ
0: ใช่
2: แต่ว่าสเปนกับเบลเยียมเล่นใต้เต็นท์นะครับที่โซฟามีปัญหาแล้วเวอังกฤษเล่นที่มันมีการเล่นสนีเอาท์ดอร์นะครับเช
0: ่
2: นเด
0: ีย
2: วกับทางอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับแต่ว
0: ่
2: ามันเอาท์ดอร์2เกมเลยอ่ะวันเสาร์ประมาณนั้นครับ
0: ครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟุตบอลโลกเดี๋ยวให้ช่วงท้ายเป็นพูดถึงวิมเบิลดันเมื่อคืนหน่อยเพราะว่าเป็นรอบหญิงเดี่ยวรอบบองชาเลอร์และได้คู่ชิงละ
2: จะไล่เก็บกันดีกว่าขออนุญาตนะครับไปคู่แรกกันก่อนลินดานอสโควากับมาตาคอสยุกนะครับทางนอสโควาชนะ 64-64 ครับเปอร์เซ็นต์เสิร์ฟแรกชัดนะครับนอสโควาดีกว่า 68-50% นะครับอันนี้ก็สร้างความแตกต่างในเกมนี้นะครับส
0: ่
2: วนอีกคู่หนึ่งแคโรไลนามาโควานะครับจะเจอโคโคกอฟก็ตัดสินถึงซุปเปอร์ไทเบรกนะครับมูโควาชนะ 6-2-1-6-7-6 ซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 นะครับโคโค่กอล์ฟเองมีโอกาสเบรก13ครั้งนะครับ ได
0: ้
2: แค่2นะครับแล้วก็ที่เหลือพอๆกันแหละนะครับตรงนั้นแค่มันเกือบแค่นั้นสำหรับโคโค่กอล์ฟก็เดี๋ยวนักเทนนิสหญิงเช็ค2คนชิงกันเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับแฟนๆที่นั่นนะฮะใช่เดียวกันขออนุญาตครับค
0: ู
2: ่แรกอาร์เธอร์เฟอรี่นะครับเจอกับอเล็กซานเดอร์สเวเรฟจะมาก่อนตอนทุ่มครึ่ง นะครับแล้วเดี๋ยวต่อด้วยยานิสเนอร์กับโนวัคโจโควิชคู่ที่สังคมรอคอยนะครับ
0: ผม
2: ประมาณนี้ครับ
0: จริงๆคู่หญิงเดี่ยวเมื่อคืนโคโค่กอล์ฟกับมูชัวเนี่ยจริงๆโคโค่กอล์ฟเนี่ยเกือบจะขึ้นแท่นก่อนเนี่ยนะในเซตสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเล่นซูเปอร์ไทเบรกกันเนี่ยตอนแรกมูชัวเนี่ยนำอยู่3แต้มแล้วโคโค่กอล์ฟเนี่ยมาตามตีเสมอและพลิกไปพลิกมาจนสุดท้ายเนี่ยต้องเล่นกัน12แต้มแล้วเป็นมูชัวเนี่ยที่มาปิดเกมได
1: ้
0: ส่วนทางด้านของอาตุนิคู่เนี่ยคอชุกกับโนสโควาเนี่ยก่อนเกมเนี่ยคอชุกโดนมองว่าเหนือกว่าด้วยนะแต่พอเล่นกันจริงๆเนี่ยกลายเป็นนอสโควาที่ปิดได้2เซตรวดเลยก็กลายเป็นเช็คเข้าชิงกันเองแคลนามูโชวากับลินดานอสโควานะ
2: ก็คู่นี้เจอกันใน US Open ปีที่แล้วรอบ3เนี่ยโนสโควาชนะ6-7 6-4 6-2 แต่คนละคอร์ดกันนะครับค่อยว่ากัน
0: ครับผมส่วนวันนี้จะเป็นชายเดี่ยวเนาะประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศก็อย่างที่เปมบอกว่าคู่ที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นยานิกซินเนอร์เจอโนวัคโยโควิชซึ่งโยโควิชรอบที่แล้วเนี่ยผ่านอาริยาซิมมา5ชั่วโมง15นาทีดูว่าร่างกายจะเป็นยังไงส่วนอาร์เธอร์เฟรลี่เนี่ยเป็นไวคัสจากเจ้าภาพแล้วผลงานดีมากเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเจอเซบีเรียผมเชื่อว่าเกมนี้แฟนเทนนิสสาราอาณาจักรเนี่ยมาดูแน่นอนเพราะว่าเป็นอังกฤษแท้ๆนะก่อนหน้านี้สาราอาณาจักรจะมีนักเทนนิสที่เป็นขวัญใจอย่างแอนนี่เมเล่แต่นั้นเป็นสกอตไงใช่ไหมเป็นคนสกอตแต่อาร์เธอร์เฟรลี่เนี่ยเขาเป็นอาร์เธอร์เฟรลี่เนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษ
2: เรียกว่าโตในอังกฤษดีกว่า
0: ใช่
2: เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ใช่อังกฤษนะครับ
0: นี่เขาสนามหลังบ้านนะเพราะว่าเบสเดนเขาเป็นคนเขาอยู่ที่วิมเบิลดันนะ
2: ถูก
0: อันนี้อันนี้สนามหลังบ้านเลยนะ
2: ก
0: ็อายุเพิ่ง23ปีก็เดี๋ยวต้องมาดูฟอร์มคืนนี้น่าดูทั้งสองคู
1: ่
0: คร
1: ับ
0: ผมก็ติดตามถ่ายทอดสดได้ทางทวิชแนลนะประมาณนี้สำหรับเทนนิส
1: ครับ
0: มีผลอะไรอีกไหมเต็ม
2: เดี๋ยวขอฟิลเลอร์ก่อนเพราะเดี๋ยวจะได้นำเข้าอย่างอื่นด้วยนะฮะท
0: ุ
2: กท่านครับรักรักบี้แข่งกันต่อนะครับในสุดสัปดาห์นี้ในศึก Nations Championship ครับเวลามีดังนี้นะครับวันเสาร์ทั้งหมดครับนิวซีแลนด์จะเจอกับอิตาลีเที่ยง10นาทีนะครับออสเตรเลียเจอฝรั่งเศส 20:40 ญี่ปุ่นเจอกับไอร์แลนด
0: ์
2: 10:10 นาทีนะครับฟิจิเจอกับอังกฤษ 20:10 นาทีแอฟริกาใต้เจอกับสกอตแลนด์ 20:40 นาทีอาร์เจนตินาเจอกับเวลส
0: ์
2: ตอน 20:10 นาทีสกอตแลนด์แน่นอนทำก็มีเกมที่ควรจะชนะทำได้ดีในการที่จัดการอาร์เจนตินาได้สัปดาห์ที่แล้วนะครับญี่ปุ่นกับไอร์แลนด์เกมเล่นที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศออสเตรเลียนะครับฟิจิกับอังกฤษเล่นที่ลอนดอนนะครับบทสนทนาน่าจะอยู่ที่ทางฝรั่งเศสนะครับมีเกมแน่นอนฝรั่งเศสไม่ได้ส่งชุดเต็มไปนะครับในเกมที่แพ้นิวซีแลนด
0: ์
2: ในนั้นแต่ว่าเจอกับออสเตรเลียก็อาจจะเป็นงานง่ายกว่าประมาณนี้พอดีฟิลเลอร์อันนี้พอเดี๋ยวจะได้นำเข้า VNL นะครับก็แน่นอนนะครับที่เกิดขึ้นในวอลเลย์บอลหญิง Nations League ของทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นไป 1-3 เซตนะครับขอย้ำคะแนนอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ชมเมื่อวานนะครับญี่ปุ่นชนะ 25-15 25-21 22-25 25-22 ไปมองอื่นๆกันคือแน่นอนทีมชาติไทยชนะ2แพ้8นะครับมี2 8ด้วยกันเนี่ยคือยูเครนฝรั่งเศสนะครับที่ชนะ2แพ้8ในขณะนี้นะครั
0: บ
2: แล้วก็บัลแกเรียอยู่2 7ครับโดมินิกันสหรัฐอเมริกันขออภัยครับอยู่1 8นะครับก็ซึ่งก็คือ2ทีมหลังขาดอีก3เกมเราก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวอลเลย์บอลหญิงประมาณนี้ครับ
0: ครับผมก็ไทยนี่ยังอยู่ในกลุ่มโซนล่างนะยังต้องลุ้นหนีตกชั้น
1: ใช่ก็อาจจะต้องลุ้นจากคู่อื่นด้วยเนาะ
0: ก็ที่ญี่ปุ่นนี่จะเป็นสนามสุดท้ายใช่ไหมก็ไทยเหลือโปรแกรมอีก2เกมเจอกับบราซิลแล้วก็เจอตุรกี
1: ครับ
0: ก่อนที่จะจบเวียนแนวในฤดูกาลนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของรอบล็อกเอาท์แล้วควอเตอร์ไฟนอลดูว่าใครจะได้เข้าชิงบ้างนะตอนนี้เนี่ยผมดูตารางคะแนนนิดนึง1-8 1-7 เนี่ยเป็นสหรัฐบราซิลอิตาลีแคนาดาครับโปแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นรวมถึงตุรกีแล้วก็จีนที่เข้ารอบไฟนอลลาวไปแล้วในฐานะเจ้าภาพถูกไหมประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้าย
1: ก็วอลเลย์บอลก็เหลืออีกแค่2นัดเนาะ
0: ครับ
1: ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์เหมือนเดิม
0: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามฟุตบอลคืนนี้นะ
1: ใช่
0: เป็นคู่ที่น่าดูเหมือนกันเบลเยียมกับสเปน
1: ใช่คร
0: ับ ใครพากย์นะเบนขอย้ำอีกทีนึง
1: เป็นพี่พยองเดชสุภโชคครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พี่โอ๊ตสินพงษ์เดี๋ยวส่วนคู่ที่เหลือเนี่ยคู่นอร์เวย์เดี๋ยวผมไล่โปรแกรมนักพากย์ให้ครับก็คืนนี้เริ่มกันที่เวลา 14:00 เนาะส่วนคู่นอร์เวย์กับอังกฤษครับเป็นพี่เอกพิมสกุลกับพี่จุนเพนกวินครับ เวลา 16:00 ของคืนวันเสาร์ก็คือวันอาทิตย
0: ์
1: ครับ ส่วนคู่สุดท้ายจะเป็นอาร์เจนตินาพบกับสวิตเซอร์แลนด์เวลา 8:00 น.คร
0: ับ
1: ก็เป็นเวลาของพี่เจ๋งทรงศักดิ
0: ์
1: กับพี่ตุ๋ยพัชระ
0: ครับผมผมเห็นข่าวก็เป็นข่าวของเจเลคอนซ่าใช่ไหมที่ถูกติดโทษแบนเพิ่มไป2นัด
1: ใช่
0: ก่อนจะจากกันไปก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวฟุตบอลโลกนิดนึงก็คอนซ่าเนี่ยเพิ่งโดนใบแดงจากเกมที่แล้วใช่ป่ะ
1: เม็กซิโก
0: ล่าสุดก็โดนเพิ่มอีก1เกมเป็น2นัดก
1: ็
0: เท่ากับว่าถ้าอังกฤษผ่านรอบนี้ไปรอบหน้าในรอบรองชนะเลิศจาโรคอนซ่าก็ยังจะไม่เล่นแล้วอังกฤษจะเหลือแบ็คขวาคนเดียวแล้วตอนนี้เหลือแค่เชฟ
1: จะเป็
0: นคนเดียว
1: แล้วป่วยทั้งทีมเลยไห
0: มเราเองก็ป่วยก่อนหน้านี้
1: ใช
0: ่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าง
1: เ
0: งี้ยช่วงน
1: ี้เหมือนประเทศไทยเราเลย
0: ครับผม
1: ครับก็อังกฤษรู้สึกว่าจะมีดีแคทไลซ์เนาะที่มีอาการป่วยก็ป่วยค่อนข้างเยอะแต
0: ่
1: ว่าทางด้านของบูกาโยซาก้าก็ฟิตพร้อมลงสนามแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวอังกฤษเตะคืนวันเสาร์เรียกว่าเช้ามืดวันเสาร์
1: เช้าวันอาทิตย
0: ์ละกันประมาณนี
1: ้ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงก็มีเรื่องของเสื้อนอร์เวย์เมื่อกี้เราพูดไปแล้วเนาะ
1: ใช่
0: นอกนั้นก็ไม่มีแล้วแล้วก็ทีมชาติไทยมีอะไรไหมเมื่อวานไม่มีเนาะ
1: เมื่อวานไม่มีแต่จะเป็นสโมสรเนี่ย
0: สโมสรมีข่าวอะไรไหมเมื่อวาน
1: ก็เหมือนมีข่าวเรื่องของนารายูไนเต็ดไหมพี่เจม
0: ส์นารายูไนเต็ด
1: ต่อก่อนหน้านี้มันมีการยื่นเขาเรียกว่าเป็นการยื่นเข้าคณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลไทยแลนด์เนาะเก
0: ี่
1: ยวกับการยื่นขับไลเซนซิ่งของสโมสรนารายูไนเต
0: ็
1: ดแต่สุดท้ายผลออกมาเมื่อวานเนี่ยไม่ผ่านเนาะ
0: ไม่ผ่านก็ทำให้นาราจะไม่ได้เลื่อนชั้น
1: ใช่
0: เราก็ไม่รู้ต้องลดชั้นหรือเปล่าใช่ไหม
1: ก็เหมือนลงไปเล่นเซมิโปลีกแต่ว่าก็ยังสามารถอุทธรณ์ได
0: ้ครับผมส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเหลืออีก15วันนะก่อนอาเซียนครับซึ่งนักเตะก็ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวน่าจะเก็บตัวกันสัปดาห์หน้าประมาณนี
1: ้
0: เพ
1: ื่อ
0: ที่จะลงเตะรายการอาเซียนครับแล้วก็จะเกมแรกจะเจอกับสปปลาว
1: ครับ
0: ดูว่าผลงานจะเป็นไงนะในครั้งนี
1: ้ใช
0: ่จริงๆเนี่ยมีชื่อของ2กองหน้าตัวเก่าที่เขาอยากจะเรียกไปแต่ไม่ได้เรียกไปด้วยนะมีน่าจะมีพี่มวยคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสุชาติสารพิมพ์ก็สังกัดไม่น่าจะปล่อยนะครับผม
2: โอเคนั่นบอลไทย
0: ครับ
2: นะฮะมีเติมอีกนิดนึงก็ได้เร็วๆอีกนิดหน่อยนะฮะมีรายงานจากที่ออสเตรเลียนะครับว่าคริกเก็ตลีกสั้น T20 ออสเตรเลียนะครับเกมระหว่างเมลเบิร์นเรเนเกตส์กับเพิร์ธสกอตเชอร์สครับจะเปิดฤดูกาลวันที่12ธันวาคมถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะทำไมเป็นข่าวเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเกมนี้ไปเล่นที่เมืองเชนไนประเทศอินเดียนะครับเอาไปนู่นเลยนะครับ
0: ก็
2: ถ้าอ่านข่าวนะครับทางนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแอนโทนีอัลบานิซีนะครับรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีอินเดียนาเรนดราโมดีเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬามาเวลนะครับห่างอยู่ห่างจากเมลเบิร์นประมาณ5กิโลเมตรนะครับทางตะวันตกอันนี้ก็มีการประกาศต่อเลยว่าจะเอาคริกเก็ตลีกออสเตรเลียไปเปิดฤดูกาลที่อินเดียนะครับอันนี้ก็ตามกันต่อมานะ
0: ครับ
2: แล้วก็อันนั้นเรื่องที่นั่นนะครับไม่นับที่เพิร์ธนะครับที่เมื่อวานนี้ AFL นะครับเป็นเกมที่จ่าฝูงรองจ่าฝูงเจอกันนะครับฟิเมนเทิลกับทางซิดนีย์นะครับที่ฟรีแมนเทิลเองแน่นอนนะครับเมื่อวานนี้เตะไม่ได้สักประตูเลยนะครับในครึ่งแรกนะครับตาม11-33นะครับแต่ว่าสุดท้ายมาเตะได้15ประตูนะครับชนะ111-73เมื่อวานนี้นะครับเลยนำ2เกมแล้วนะครับเดี๋ยวเกมที่เหลือตามมาในช่วงสัปดาห์นี้8คู่นะครับแล้วเดี๋ยวผลค่อยตามเดี๋ยวตามในจับตากีฬาโลกแล้วกันนะคร
0: ับ
2: ในวันจันทร์ครับ
0: เมื่อกี้มาเวลสเตเดียมใช่ไหม
2: มาเวล
0: เล็กแคมนี่เคยเป็นเล่นเกมอุ่นเครื่องไงผมจำไม่ผิดเมื่อซีซั่นที่แล้ว
2: ไม่หรอกสนามนั้นมันเป็นสนามสี่เหลี่ยมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่ใหญ่สุดไงเพราะว่าจะเอาเกมเอาฟุตบอลเนี่ยไปเล่นใน MCG นี่ก็ไม่ควรเพราะว่ามันจะเป็นแบบต้องใช้กล้องส่องทางไกลดูอะซึ่งแน่นอน NFL เดี๋ยวไปตีตลาดไปเล่นใน MCG รู้คนเข้าไป 90,000 กว่าสบายแล้วแต่ว่ามันจะเห็นมันเอาสนามสี่เหลี่ยมไว้บนกลมอะนึกสภาพพี่เจมมันไม่ได้ดีที่สุดแต่ประสบการณ์อีกเรื่องนะ
0: ม
2: ันต้องดีอยู่แล้วกันยายนนี้ค่อยว่ากัน
0: ก็ชื่อสนามด็อกแลนด์สเตเดียมนะก็เป็น
2: ด็อกแลนด์แหละเรียกด็อกแลนด์ดีกว่า
0: ใช่ก็ปีแล้วเนี่ยเลแคมทีมของแรนเลโนเคยไปเล่นด้วยแต่จริงๆมันเป็นสนามออสเตรเลียนฟุตบอล
2: คริกเก็ตแหละใช้ดีกว่า
0: ด้วยครับแล้วก็เอาฟุตบอลไปเตะปีแล้วแรนเลโนก็ทีมเลแคมอย่างที่บอกไปเป็นเดดพูลไงก็ไปเตะที่สนามมาเวลปีแล้วด้วยประมาณนี้แล้วกันเวลาหมดแล้วเนาะเด
1: ี๋
0: ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าในช่วงเที่ยงครึ่งในไลฟ์บอลโลก
2: เดี๋ยวพูดรอบรองให้บอลโลกกันนะครับ แล้วก็เทมนี้ระลึกถึงคนนี้นิดนึงบอลลี่ไทเลอร์ นักร้องคนดังนะครับระลึกถึงในเทปนี้นะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณา

0: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์ยันเหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ไม่มีสุดตัวเพิ่มนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมเปิดเผยว่าผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอัตราการทรุดตัวของผิวจราจรยังอยู่ในระดับคงที่และไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงไม่น่ากังวลขณะนี้เตรียมหล่อปูนเหลวลงไปในอุดช่องว่างและเจ้าหน้าที่กำลังค่อยๆสูบน้ำออกจากอุโมงค์เพื่อรักษาความสมดุลของแรงดันระหว่างภายในและภายนอกด้านอาคารที่เคยมีรายงานรอยแยกและมีเสียงลั่นผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมเข้ามาดูแลใกล้ชิดยืนยันว่าอาคารยังไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเนื่องจากโครงสร้างเป็นเสาเข็มกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแรงครึ่งแรกปี69กองถ่ายต่างชาติแจ้งขอถ่ายทำในไทยสร้างรายได้ 4,025 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตัวเลขการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยว302เรื่องสร้างมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยรวม 4,025 ล้านบาทตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดปี2568ทั้งนี้ประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องยาว21เรื่องมูลค่า 1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทและโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทสำหรับประเทศและเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยได้แก่สหรัฐอเมริกา 1,543 ล้านบาทฮ่องกง322ล้านบาทฟินแลนด์300ล้านบาทเยอรมนี297ล้านบาทและสหราชอาณาจักร230ล้านบาทความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกทางด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำและมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยการคืนเงินกองถ่ายต่างประเทศสูงสุด 30%หมายจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติส่งไต้หวันออสเตรเลียเพิ่ม4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทย1คนจ่อขยายผลเจ้าของยาเสพติดชาวลาวที่แท้จริงพลตำรวจตรีสุรยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ประชุมร่วมกับร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI หารือคดีเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติความเชื่อมโยงกับคดีแอมีนาและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนไปออสเตรเลียและไต้หวันเป็นคดีพิเศษเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการรวบรวมคำให้การของนายอาทิตย์และนางทัศพรสองสามีภรรยาที่จับกุมได้ที่จังหวัดเลยซึ่งให้การซัดทอดผู้ร่วมขบวนการรวมถึงพยานหลักฐานต่างๆล่าสุดเมื่อวานนี้ DSI ได้ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก4คนเป็นชาวลาว3คนและคนไทยอีก1คนหรือในแคล้วที่ถูกจับกุมแล้วในพื้นที่จังหวัดเลยและกำลังประสานทางการสปป.ลาวติดตามจับกุมอีก3คนที่อยู่ในสปป.ลาวทั้งหมดมีความเชื่อมโยงขบวนการค้ายาเสพติดในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับล็อตที่นำมาไทยซึ่งมีบทบาทเป็นผู้นำเฮโรอีนนำข้ามแดนจากสปป.ลาวเข้าสู่ประเทศไทยก่อนส่งต่อให้ผู้ต้องหาในพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งบางคนเคยถูกจับที่ไทยแล้วซึ่งทั้ง4คนนี้ยังไม่ใช่ระดับสั่งการขณะที่คดีค้ายาเสพติดข้ามชาตินี้จะเชื่อมโยงกับคดีของแอมีนานหรือไม่นั้นจากการขยายผลภาพรวมทั้งหมดพบว่าเชื่อมโยงกับนายอุทัยที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้และเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลอื่นที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2คดีนี้อีกแต่ยังไม่สรุปว่าเป็นขบวนการเดียวกันกับแอมีนานหรือไม่เบื้องต้นพิสูจน์ทราบคนรับหิ้วได้แล้ว 4-5 คนแต่ละคนรับจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ครั้งเชื่อว่าโรสไม่ได้เป็นผู้สั่งการเพียงคนเดียวยังมีบุคคลอื่นอีกเพราะมีตัวละครหลายตัว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
2: บอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับบุคโยซาก้าพร้อมลงสนามในเกมกับนอร์เวย์บุคโยซาก้าตัวรุกจากสโมสรอาร์เซนอลของทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษกล่าวว่าตัวเขาพร้อมลงสนามในเกมที่ทัพสิงโตคำรามจะดวลกับนอร์เวย์รอบก่อนรองชนะเลิศศึกบอลโลกในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้สำหรับปีกวัย24ปีเป็นตัวจริง2จาก5เกมของอังกฤษในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ลงเล่นไม่เกิน63นาทีต่อเกมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเรื้อรังฮูโก้บรอสประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติแอฟริกาใต้ฮูโก้บรอสยืนยันว่าเขาลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติแอฟริกาใต้แล้วแม้จะสามารถพาทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกโดยก่อนหน้าศึกเวิลด์คัพ2026จะเริ่มขึ้นฮูโก้บรอสยืนยันว่าจะวางมือจากการคุมทัพแต่เมื่อแอฟริกาใต้แพ้แคนาดาในรอบ32ทีมสุดท้ายเขาก็ไม่แน่ใจและกล่าวว่าอาจจะอยู่ในตำแหน่งดังกล่าวต่อแต่ว่าในการสัมภาษณ์ล่าสุดที่เบลเยียมบ้านเกิดของเขาบรอสระบุว่าเขาจะอำลาตำแหน่งกุนซือแอฟริกาใต้แพ้พาทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นหนแรกแต่ต่อจากนี้พร้อมรับงานเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมได้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: บอลโลกนิวส์อัปเดต
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ10กรกฎาคม2569ผมคทาทองไวยทยานนท์อยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็พบกับเรานะครับ
1: ครับ
2: ศุกร์แต่รายการมีทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะ
1: ครับ
2: บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับรีลันเสาร์อาทิตย์ก็บ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะบางทีคนฟังอาจจะโทรมาถามนะครับเวลาช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามมีคนโทรเข้ามานะโทรเข้ามาในมือถือบอกว่าเอ้าคุณไม่ได้จัดรายการอยู่เหรอผมฟังอยู่เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมจัดรายการอยู่พี่ก็ไม่น่าจะโทรมาถามผมนะครับ ว่าผมจัดอยู่หรือเปล่านะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เลยงงๆเอ๊ะแล้วผมจัดรายการอยู่พี่โทรมาได้ยังไง
1: ไม่เหมือนผมครับบางครั้งเนี่ยโทรมาตอนสองทุ่มฮะผมจะบอกว่าจัดรายการอยู่จัดรายการอยู
2: ่อืม
1: คือถ้าผมไม่อยากรับสายอ่ะผมจัดรายการอยู่เขาจะถามว่าพี่ย้ายเวลามาแล้วเหรอ
2: พี่ไม่ค่อยรับสายใครหรอกครับ
1: อ่ะติดตามกันได้นะครับใช้ข้อความพิมพ์เข้ามา4689899นะครับทาง YouTube นะครับทาง YouTube เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดนะครับให้ได้ติดตามการทางก๊อปไม่ใช่ขอไปเซ็ตมอเตอร์อินเทรนด์นะสักครู่หนึ่งนะครับ YouTube ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวกำลังทำอยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยกันนะครับใครอยู่ที่ไหนนะครับส่งข้อความมาพูดคุยกันบ้างนะครับ
2: ร่วมจัดรายการได้นะครับส่งข้อความมา YouTube แล้วก็4689899นะครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานจริงๆมันมี Facebook ด้วยนะแต่เราไม่ได้เปิดอ่านนะครับก็ทาง YouTube จะสะดวกกว่านะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจจะเอาเรื่องราวบอกที่บอกกับคุณผู้ฟังเอาไว้นะครับว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องของโซเดียมนะครับแบตเตอรี่หรือว่าแบตเกลือซึ่งเป็นกระแสมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะนะครับถ้าเกิดถ้าใครที่ติดตามมานะครับก็น่าจะราวๆปีแล้วนะเรื่องราวเกี่ยวกับแบตเกลือนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าที่มาพูดเรื่องแบตเกลือครั้งแรกเนี่ยจะเป็นช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นก็คืออยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเข้าสู่สายพานการทดลองและกำลังเข้าสู่สายพานการผลิตโดย CATL แล้วนะครับณนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับวันนั้นคือวันทดลองนะครับหลังจากนั้น CATL ก็ได้ทำการผลิตนะครับแล้วก็นำไปใส่ในรถที่เรียกว่าเป็นcommercial car หรือว่ารถใช้เพื่อการพาณิชย
2: ์
1: ก็คือรถใหญ
2: ่
1: นะครับรถบรรทุกนะครับรถขนส่งสาธารณะนะครับแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรอย่างเช่นศูนย์ data center นะครับที่กำลังฮิตกันก็จะใช้พลังงานแบตเตอรี่จากตรงนี้นะครับเพราะว่า data center เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากนะครับและการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ทันต้องใช้วิธีการกักเก็บพลังงานหรือเป็นแบตเตอรี่เนี่ยคอยป้อนพลังงานให้เพียงพอนะครับแบตเกลือคืออะไร
2: มาสักทีสิ
1: ต่างจากปัจจุบันเราใช้ที่ใช้กันนะครับขอท้าความนิดนึงแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้านะครับรวมถึงรถไฮบริดเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันกลุ่มแรกที่มาก่อนเลยนิกเกิลเมทัลโคบอลต
2: ์
1: นะครับหรือว่าNMC นะครับเรารู้จักกันดีเพราะว่าเริ่มต้นจากยุคไฮบริดที่ Toyota Motor ประเทศไทยนำเข้ามาครั้งแรกก็เป็นนิกเกิลเมทัลโคบอลต์นี่แหละนะครับใส่ไว้ใน Camry Prius นะครับยุคนั้นนะครับ
2: อันนี้คือเก่าสุด
1: เก่าสุดเริ่มต้น
2: เก่าสุด
1: เริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นมานะครับโลกก็รู้จักลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนฟอสเฟตซึ่ง
2: อันนี้คือยุคที่2
1: เจนที่2ยุคที่2นะครับข้อแตกต่างระหว่าง2คุณสมบัติ2ตัวนี้นะครับนิกเกิลกับลิเธียมเนี่ยนิกเกิลจะให้ความพลังงานไฟที่สูงกว่า
2: เหรอของตัวแรกนะ
1: ใช่
2: นิกเกิล
1: กักเก็บได้มากกว่าใช
2: ่
1: กักเก็บได้มากกว่
2: าอ่า
1: แต
2: ่เยอะกว่า
1: ข้อเสียหลักๆเลยที่สำคัญที่สุดคือ ในการปล่อยประจุในการเก็บประจุเกิดความร้อนสะสมสูงกว่า
2: เวลาคายประจุออกก็ร้อน
1: ร้อนกว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
2: เวลาอัดเข้าไปก็ร้อน
1: ใช่นะครับนี่คือนิกเกิลนะครับ
2: ด้วยเหตุนี้คือยุคหนึ่งยุคหนึ่ง
1: ใช่แล้วก็การกักเก็บเนี่ยก็จะน้อยแต่ว่าความสามารถในการถ่านเปลี่ยนพลังงานจากไฟฟ้าเข้าออกเนี่ย จะสู้ลิเทียมไม่ได้ลิเทียมเนี่ยลูกเล็กก็จริงแต่ให้พลังงานเยอะกว่านะครับใช้พื้นที่ในการกักเก็บน้อยกว่าพูดง่ายๆนะครับแล้วก็การคายประจุการเก็บประจุแต่ละครั้งเนี่ยอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเนี่ยต่างกันพอสมควรค่าเฉลี่ยตัวเลขนะครับไม่ได้เป๊ะนะครับขึ้นอยู่กับภูมิภาคขึ้นอยู่กับคุณภาพขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนิกเกิลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 46-47 องศาเวลาที่เขาคายประจุ
2: นี่คือแบตเจน2
1: แบตเจน2เจนแรกเนี่ยนิกเกิลนะครับแต่ลิเทียมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 40-41 นะครับเราอาจจะมองโอ้ยมันเล็กนิดเดียวเองคุณเจี๊ยบมัน 5-6 องศาแต่จุดสำคัญก็คือเรื่องของ 5-6 องศาเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับความคงทนในการใช้งานนะครับต่างกว่ากัน 5-6 องศาเรื่อยๆเป็นระยะเวลา2ปีนี่ก็ทำให้ประสิทธิภาพต่างลงไปเยอะมาก
2: ต้องบอกด้วยว่าแบตเตอรี่เนี่ยที่มันอยู่ในรถเนี่ยมันมีระบบระบายความร้อนมีระบบเป่ามีมอเตอร์มีพัดลมนะมีทางที่วิ่งอากาศวิ่งเข้ามาแล้วก็ไหลออกนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าอย่างใน Prius เนี่ยมันก็จะมีตัวระบายอากาศของตัวมอเตอร์ไอ้ตัวแบตเตอรี่อยู่แล้ว
1: ครับ
2: ก็แล้วก็เป่าออกไปนอกรถด้วยนะ
1: ครับ
2: รุ่นหลังๆนะเป่าไปนอกรถด้วยนะแล้วก็จะเป่าบางทีก็ยังเป่าอยู่ในรถเป่าอยู่ในใต้เบาะหลังเนี่ยนะครับ
1: ครับหลังจากที่เรามีลิเทียมแล้วแต่ว่าข้อเสียหนึ่งที่ลิเทียมนะครับมีแล้วปฏิเสธไม่ได้ก็คือปริมาณของลิเทียมที่มีอยู่บนโลกนะครับนับไปนับมาขุดแล้วสำรวจแล้วอะไรแล้วทั่วโลกเนี่ยมีน้อยมากๆประมาณ 2% ของปริมาณแร่ที่หายากด้วยกัน
2: อันนี้คือตัวไหน
1: ลิเทียม
2: ลิเทียมไอออน
1: ใช่นิกเกิลเนี่ยก็มีน้อยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้น้อยขนาดลิเทีย
2: ม
1: นะครับโคบอลต์นะครับก็ยังพอมีนะครับนิกเกิลก็หายากหน่อยนะครับ
2: อ่ะไปจน3ยังเนี่ยรอวนไปวนมารอ
1: ก็คืออันนี้ปูพื้นก่อนไง1กับ2คุณฟังยังไม่รู้นะครับจนในที่สุดนะครับเขาก็มีการวิจัยเอาของที่มันนี่แหละจุดวิกพอยต์หรือว่าจุดอ่อนตรงที่มีปริมาณน้อยๆนี่แหละนะครับวันหนึ่งเนี่ยผู้ผลิตอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีเขาก็รู้ว่ามันจะต้องหมดแน
2: ่ๆ
1: นะครับหรือมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันหาได้ยากมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: เขาก็เลยหาทางออกทีแรกนะครับก็พยายามหันไปใช้วัสดุอื่นอะไรอื่นจนกระทั่งทดลองมาเยอะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะมาจบตรงที่โซเดียมหรือเกลือเพราะอะไร1เกลือเนี่ยมันมีปริมาณมหาศาลในโลกนะครับถ้าเทียบกันก็ประมาณ 5% ของสินแร่ทั้งหมดนะครับเยอะมากสูงมาก 5% นี่ถือว่าสูงมากนะครับใช้ได้ไม่หมดไม่สิ้น2ความคงทนถาวรนะครับหรือว่าการรองรับการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ดีกว่าทั้งลิเทียมแล้วก็นิกเกิลเมทัลโคบอลต์นะครับ3 อันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยคือราคาถูกกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนประสิทธิภาพในการผลิตหรือให้กำลังไฟฟ้าเนี่ยยังสู้ลิเทียมไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้หมายความว่าสมมติปริมาณน้ำหนัก100กรัมด้วยกันนะครับ
2: อัน1กิโลด้วยกัน
1: อัน1กิโลด้วยกันลิเทียมเนี่ยให้พลังงานไฟฟ้าได้ 23% เกลือเนี่ยจะให้ประมาณสัก 17% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: แต่เกลือถูกกว่า
1: แต่เกลือถูกกว่ามีเยอะกว่าและคงทนถาวรกว่า
2: ก็ไม่ต้องเวลาทำลาย
1: ไม่เสื่อมง่ายกว่ามันโอ้โหเกลือไม่ต้องทำลายแล้วโซเดียมมันจะไหลไปตามธรรมชาติ
2: เลิกใช้ก็ไปหมักปาล์มปลาเค็มได
1: ้ได้
2: ทำปลาได
1: ้ได ้ปลาล้มก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะปลามันล้า
2: ใช่
1: นะไม่ตลกอย่าเล่นอันนี้นะอ่ะก็คืออันนี้เป็นที่มานะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการวิจัยกันสเตจแรกก็นำเอาเกลือมาวิจัยนะครับเรื่องของแอร์โทดหรือว่าการเปลี่ยนค่าไฟฟ้าต่างๆนะครับให้พลังงานออกมาได้น่าพอใจแล้วก็นำมาใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ใช้ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ต่ำกว่าลิเทียมมันก็เลยต้องใช้ในสโคปใหญ่หรือว่าในพูดง่ายคือแบตก้อนใหญ่กว่าแบตใช้พื้นที่เยอะกว่าเขาก็เลยนิยมไปทำเป็นพวกแบบอุตสาหกรรมที่อยู่กับที่ไม่มีการเคลื่อนที่แต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเช่นกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แบตเตอรี่ก็จะเป็นลักษณะนั้นหรือรถบรรทุกใหญ่ๆนะครับที่มีพื้นที่ในการ
2: หมายความว่าแบตเตอรี่ที่เป็นเกลือเนี่ยมันต้องใหญ่กว่ารถปกติทั่วไป
1: ใช่แต่ไม่ได้ใหญ่แบบโหฬารนะ าจจะใหญ่กว่ากันสัก 15%
3: คุณจะต้องใช้ก็เยอะนะพี่เพราะพื้นที่มันน้อยไง
1: ครับ
3: เราต้องใช้พื้นที่เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไม่จบมันต้องมีวิธีหาแบบที่เล็กกว่านี้แล้วดีกว่านี
1: ้
3: เก็บประจุได้ดีกว่านี้แล้วก็ไม่ร้อนไม่อะไรเงี้ยมันต้องหาไปเรื่อย
1: ๆครับ
3: เพราะว่าตั้งแต่ไฮบริดเข้ามาเริ่มใช้แบตเตอรี่เริ่มเข้ามาอยู่ในรถยนต์เนี่ยมันเริ่มมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆนะ
1: ใช่ครับ
3: มันพัฒนามาเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจากตอนนี้ใครที่ใช้ Toyota Prius อยู่เงี้ยแบตเตอรี่รุ่นแรก
1: ครับ
3: ตอนนี้คุณเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่ได้เป็นแบบอะไรนะเป็นโคบอลต์แล้วนะ
1: ครับ
3: ตอนนี้
1: เป็นลิเธียมแล
3: ้วเป็นลิเธียมไอออนแล้วเวลาเราเปลี่ยนนะ
1: ครับ
3: สมมติแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่ตัวคันนึงเป็นแสนตอนนี้เหลือ 70,000 ละ
1: ครับ
3: แต่ว่าเป็นรุ่นเดิมถูกป่ะ
1: ครับ
3: แต่ตอนนี้คือเป็นลิเธียมไอออนละในแพ็คเดิมใส่เข้าไปในแพ็คเดิมแปลว่าแบตพัฒนาได้ดีขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงตอนนี้ 2-3 หมื่นเปลี่ยนได้

0: แล้วก็แบตดีขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมีแก๊งนี้ก็จะเป็นใครบ้างพีอูสใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คัมรี่ใช่ไหมที่ใช้แบตเดียวกันนะ
1: ครับ
0: เล็กซัสนะครับ
1: ครับ
0: ใช้แบตลูกเดียวกันที่เครื่อง 1,800 แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแบตจะใช้ด้วยกันหมดก็จะมีร้านรับเปลี่ยนเยอะแยะมากมายนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ใครก็ผมก็เห็นมีแข่งขันราคากันตั้งแต่ 20,000 30,000 ไปถึง 4-5 หมื่น
1: อื้อ
0: ก็ผมว่าแบตเข้ามาที่เดียวกันแหละ
1: ครับ
0: จะขึ้นอยู่กับการรับประกันว่าอู่พี่เจี๊ยบบอกรับประกัน3ปีเขาก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นไปถูกมั้ย
1: ครับ
0: ออกจากอู่ผมบอกผมโจ้ผมโจ้ปีเดียวพอครับขายถูกหน่อยพี่เจี๊ยบบอกผม3ปีเลยนี่ก็ต้องแพงหน่อยถูกไหมมันก็ตามนั้นนะฮะลองเลือกดูลองเลือกดู
1: เดี๋ยวยังไม่จบ
0: ก็ไปต่อดีครับ
1: ผม
0: แค่เว้นวรรคแบตเตอรี่เก่าใหม่ไง
1: อ๋อโอเคตอนนี้การพัฒนาของแบตเตอรี่โซเดียมหรือว่าเกลือเนี่ยมาถึงเจเนเรชันที่2แล้วนะครับเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมา CATL ก็ได้มีการแถลงแล้วนะครับว่าแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ทำจากผลิตจากเกลือนะครับของเขาเนี่ยสามารถที่จะมีรอบการทำงานนะครับถ้าอย่างเป็นลิเธียมเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก 6,000-7,000 ใช่ไห
0: ม
1: แต่ของโซเดียมเนี่ยหลักหมื่นครับพี่หมื่นถึง 12,000 รอบถึงจะเริ่มเสื่อมสภาพ
0: ของต่อการชาร์จ
1: ใช่นะครับนั่นหมายความว่ามันใช้ได้ถึงประมาณนะครับประมาณมากกว่า10ปีอย่างเร็วเลยนะอย่างช้าก็อาจจะถึง20ปีด้วยซ้ำไปถ้าเอามาใส่ในรถเนี่ยแบตก้อนเนี้ยอยู่ได้เกือบ15ปีอะค่าเฉลี่ย
0: ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นอะ
1: ใช้ปริมาณแค่ไหน
0: มีพื้นที่ในการแบกแบตเตอรี่ใหญ่ขนาดไหน
1: ใช่
0: มถ้าคุณเป็นต้องการรถคันเล็ก
1: ๆครับ
0: ซิ่งๆมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ด้วยและเครื่องยนต์ด้วยแล้วต้องการประหยัดข
1: ับ
0: สนุกอันนี้ไม่เหมาะกับตัว
1: ไม่เหมาะ
0: กับตัวนี่ละ
1: โซเดียมยังไม่
0: เหมาะกับโซเดียมแล้ว
1: ครับอาจจะต้องรอเจนต่อไป
0: ก็ต้องเป็นแบบแบตที่แบบ
1: อาจจะต้อง
0: เป็นลิเธียมมาหน่อยลิเธียมไอออนเงี้ย
1: ครับ
0: แบตเล็กแล้วก็ประสิทธิภาพดีรถใช้มอรถเล็กใช้งานได
1: ้ครับ
0: ขายขึ้นในยุคนี
1: ้
0: ไม่ต้องมองไปอนาคตไกลมาก
1: อ
0: ย่าง
1: น
0: ี้
1: หรือถ้าเกิดคุณเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆไม่ต้องสนใจว่าจะต้องชาร์จเร็วนะครับ
0: อย่างรถบรรทุกที่ตอนนี้คุณบรรทุกถัง NGV ได้ทั้ง8ถังเงี้ย
1: อ
0: ย่างเงี้ยคุณก็จะมีพื้นที่ที่เป็นแบบ
1: ใส่โซเดียม
0: คุณเอาไอ้8ถังนี้ออก
1: ครับ
0: แล้ว8ถังที่อยู่หลังหัวเท
1: เ
0: ลอร์
1: เป็นแพ็คแบตเตอรี่โซเดียม
0: เป็นแพ็คแบตเตอรี่หมดเลยแล้วเป็นโซเดียมอย่างนี้รถวิ่งได้
1: ใช่
0: อย่างนี้ก็ทำให้ค่าขนส่งถูกลงได้
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ที่จีนพัฒนาแล้วแล้วก็ใส่ในรถแบบนี้แล้วนะครับวิ่งจริงแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในสเตจแรกก็คือสเตจเก็บข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นยังไงแต่มีแนวโน้มว่ามันสามารถไปได้จริงใช้งานได้จริงและในขณะที่เก็บข้อมูลไปนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับสถาบันวิจัยต่างๆมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาก็พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปประสิทธิภาพล็อตแรกหรือสเตจแรกที่ออกมาของโซเดียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16% ใช่ไหมครับตอนนี้เขาพยายามให้พัฒนาให้ได้ประมาณแตะ 20% ให้ได้อย่างน้อยให้มันเอาโอเคมันอาจจะไม่เท่าลิเธียมหรอกเพราะคุณสมบัติธาตุเคมีต่างๆมันไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยให้มันพอใช้งานได้จริงเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้สามารถลดขนาดพื้นที่ในการบรรจุโซเดียมลงไปได้อีกและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลดพื้นที่ลงไปได้แล้วนะครับมันก็จะสามารถนำมาบรรจุในรถยนต์ขนาดทั่วๆไปหรือขนาดเล็กรถเพื่อการไม่ใช่รถเพื่อการพาณิชย์แล้วล่ะรถเพื่อการใช้งานพาสเซนเจอร์ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องรอสเตจต่อไปซึ่งคาดกันว่าน่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน3ปีหลังจากนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนรุ่นต่อๆไปจะเป็นแบบแบตเตอรี่เกลือ
0: ตอนนี้มันก็ไปเรื่อยๆพัฒนา
1: ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
0: เสร็จก่อนก็มาก่อน
1: ครับแต่จุดดีข้อเด่นก็คือเราไม่ต้องกังวลแล้วว่า5ปีแล้วแบตมันจะพังไหม
0: เอ้ยแบตเรารับประกัน8ปี
1: ก็นั่นแหละอ่ะไม่ต้องกังวลนะ8ปีจะพังไหมเพราะว่าพอเป็นโซเดียมเนี่ยมันสามารถยืดอายุไปได้อย่างน้อย10ปีได้แน่ๆ
0: แปลว่าผมลงน้ำทะเลได้รถผมลงน้ำทะเลได้
1: พี่อย่าพูดอย่างนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: อ่ะผมถามไง
1: ไม่เกี่ยวไม่ใช่
0: พี่จะบอกว่าไม่ใช่พี่ยังไม่เกี่ยวแล้วผมถามมาว่าถ้าเป็นแบตเกลือผมลงน้ำทะเลได้ใช่ไห
1: ม
0: แล้วไอที่ออกมาจากแบตมันทำรถผมผุไหม
1: พี่จะไปลงที่ไหนโพไซดอนหรือที่ไหน
0: ผมไม่เคยไปนะโพไซดอนอะไรเนี่ยพี่พาผมไปหน่อยได้ไหม
1: มันจะไปยากอะไรไอ้เรื่องพาเพื่อนไปเนี่ย
0: รับปากได้ไหม
1: ผมเนี่ยเป็นคนตามใจคนนะการทำให้คนมีความสุขเนี่ยมันเหมือนเราได้บุญแล้วผมเนี่ยชอบทำบุญมาก
0: ใช
1: ่ใครอยากทำอะไรผมทำให้ได้หมดแหละ
0: ตอนนี้ YouTube มาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: คือเลยนะครับออนแล้วนะครับก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันได้นะครับรวมกันจัดรายการหรือว่าส่งข้อความมาใครผ่านวงเวียนใหญ่
1: ครับ
0: แล้วติดเป็นยังไงส่งข้อความเข้ามาได้นะครับ
1: อืมนะครับแจ้งข่าวสำหรับแฟนๆซูซูกินิดนึงพี่โจ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: ซูซูกินะครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่า
1: ก่อนหน้านี
0: ้มีการตอนนี้ส่งจดหมายน่าจะเห็นกันเยอะขึ้นแล้วล่ะครับว่าโชว์รูมซูซูกิพิภพดีเริ่มปิดตัวลงนะครับประกาศปิดตัวลงตั้งแต่เนี่ยสิ้นเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็รับดูแลให้ไปถึงเดือนเท่าไหร่อะไรแล้วก็ลูกค้าเก่าสามารถที่จะไปเข้าโชว์รูมไหนก็
1: ได
0: ้สมมุติว่าเราเคยดีลกันไว้ซูซูกิวิภาวดีนะครับก็แจ้งปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่31นี่แหละ
1: จะไปเข้าที่ไหน
0: สมมติพี่เจี๊ยบบอกว่า
1: ไปเข้าลำลูกกา
0: ผมซื้อรถไว้แล้ว
1: ผมซื้อ
0: ผมไม่จำผมไม่จำรถไว้กับคุณเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไปจัดการเรื่องจัดการเอาเงินคืนเนี่ยเขาก็แจ้งลูกค้าไปก็จบตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมานะครับ31กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องเคลมประกันเรื่องอะไรก็ไปเข้าบริการซ่อมแซมต่างๆไปใช้บริการศูนย์อื่นๆได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เริ่มแล้วนะฮะตอนนี้โดมิโนตัวแรกมาแล้วสำหรับซูซูกิต้องบอกเลยนะว่าใครที่ใช้อยู่พี่เจี๊ยบเองก็
1: ตัว2แล้วตัวแรกคือยกเลิกผลิตในเมืองไทยไง
0: คือตอนนี้ซูซูกิเนี่ยเขาก็เริ่มจาก1คือปิดโรงงาน
1: ปิดโรงงานในไทย
0: การผลิตนะครับ
1: ครับ
0: ไปนำเข้ามาจากมาเลเซียนะ
1: ครับ
0: เอารถเข้ามาแล้วก็บอกว่าอะไรมีแน่นอนไม่ต้องห่วงครับมาแน่ๆอะไรมีแน่ใช้จากที่นี่เหมือนกันแหละโรงงานก็เริ่มจะถอยไปหลายๆโรงงานนะ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ซูซูกิก็เริ่มแบบเอาจริงๆก็ต้องพูดว่ารถที่จะขายมันมีน้อยลงโมเดลมันไม่ได้โดดเด่นเจ๋งๆสวิฟเนี่ยซูซูกิสวิฟเนี่ย
1: ครับ
0: โมเดลของ Swift เนี่ยชุดแต่งเป็น10รุ่นเป็น10รุ่นจริงๆผมจำไม่ได้หรอกว่าชื่อรุ่นอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เดี๋ยวมี Swift อันนี้เป็นอันนี้สปอร์ตอันนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆ
1: ครับ
0: คือรถไม่ได้เปลี่ยนมีชุดแต่งแล้วก็เพิ่ม
1: เป็นไมเนอร์เชนไป
0: มันก็เต็ม
1: ครับ
0: พอเป็นอ้าวคนที่ชอบรถเล็กๆผมชอบเซเลริโอนะ
1: ครับ
0: คันเล็กๆทรงบ็อกซี่เล็กๆเห็นป่ะเท่าไหร่นะ 1,000cc
1: อ่า399บาทเอ้ย 3,990 บาทโปรโมชั่นตอนนั้นผ
0: ่อนเดือนไม่เขามีผ่อนถึงเดือนละ 1,900 ก็มี
1: เหรอ
0: มีด้วยถึง 1,900 บาทเซเลริโอดูน่ารักดีแต่พอมีเพื่อนมังกับสุนัขไปกลางถนน
1: อ๋อ
0: แตกหมดเลยข้างในปากกับอะไรนะกันชนแผงแอร์แผงหม้อน้ำปั๊บๆคำส่งทำสีก็คิดแล้วราคามาท่วมราคารถเลย
1: เหรอ
0: ซ่อมกับทำยังไงดีถามว่าทำยังไงดีจะซ่อมหรือจะซื้อใหม
1: ่ครับ
0: ก็ถ้าซื้อใหม่รถคันนี้จะทำยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องขายซากคืนประกันไป
0: เขาไม่เขาซ่อมได้แล้วไม่มีประกันไงประกันชั้นสามเนี่ยชั้นสามก็ต้องซ่อม
1: ก็ต้องซ่อม
0: คือไปมากลายเป็นว่าซูซูกิไม่ได้มีโมเดลอะไรใหม่ๆหลากหลายมันมีความหลากหลายมันก็
1: ล่าสุดเป็นฟลอง
0: ซูซูกิฟลองก็ไม่เท่าไหร
1: ่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่แล้วก
0: ็บางทีเนี่ยการบอกว่ารถผมให้ไฮบริดนะแต่เป็นไฮบริดแบบไฮบริดเนี่ยมันมีหลายเลเวล
1: ครับมีหลายชนิดมีหลายประเภทมาก
0: ต้องบอกแบบคุณเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ฟังให้รู้ว่าไฮบริดเนี่ยพอรถมีมอเตอร์ไฟฟ้าเรียกว่าไฮบริดหมดเลยเนี่ยแต่การทำงานการใช้งานเนี่ยไฮบริดที่มันแบบเอาที่เขาใช้งานได้จริงๆแบบสากลจริงๆเนี่ยไออย่างตัวพวกเนี้ยไม่ใช่นะเพราะว่ามอเตอร์มันเล็กมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันช่วยแค่อัตราเร่งในช่วงรอบต้น
1: ครับ
0: ฟึบออกไปเท่านี
1: ้ครับ
0: มันไม่ได้แบบไฮบริดแล้วเราชาร์จกลับมาช่วยนู่นช่วยนี่ไม่ใช่แบบนั้น มันก็เลยไปได้ไม่ไกลแล้ว
1: ผมอยากจะใช้คำว่า assistant electric มากกว่า
0: เป็น
1: แค่ตัวช่วยอ่ะ
0: มีมอเตอร์ไว้เร่งแซง
1: เออช่วยแค่ตอนเร่งแซง
0: แต่ว่าพอมีปุ๊บเขาก็ใช้โฆษณาคำว่าไฮบริดพอไปมาเงี้ยมันก็ไม่เกิดการแพร่หลายเพราะนี
1: ้ครับ
0: รถใหม่นี้ไม่ได้เปลี่ยนโมเดลอ่ะมาเดิมๆใส่ชุดแต่งก็ไปไม่ได้ละวันนี้โชว์รูมก็เริ่มขายไม่ได
1: ้ครับ
0: ในขณะที่โชว์รูมรถจีนเนี่ยคุณเปิดเลยคุณมีตึกแถวผมก็ให้คุณเปิด
1: ครับ
0: คุณเปิดเลยคุณเจี๊ยบคุณมีตึกแถวว่าคุณพร้อมขายรถผมไหม
1: ผมไม่มีตึกแถวแต่ว่าผมอยากขายได้ไหมเฮีย
0: ก็ได้ผมจัดให้คุณได
1: ้นี
0: ่แล้วอย่างเงี้ยพอคุณมีโชว์รูมซูซูกิ
1: ครับ
0: โอเคโชว์รูมเลิกได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าโชว์รูมก็ต้องหวังว่าลูกค้าถ้าผมไม่ได้ขายรถผมก็จะได้ลูกค้าที่เข้ามาซ่อมใช่ไหม
1: ครับ
0: เข้ามาดูแลศูนย์บริการเนี้ยแต่มันก็น้อยอีกไง
1: อืม
0: ก็อยู่ไม่ได้พออยู่ไม่ได้เนี่ยค่าจ้าง
1: โชว์รูมเริ่มทยอยปิด
0: ใช่เขาได้เริ่มแจ้งเป็นชัดเจนละ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าให้จริงๆเนี่ยนะถ้าสมมติว่าได้เดินทางไปในทริปเดียวกันกับที่มีผู้สื่อข่าวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ถ้าทริปไหนมีดีลเลอร์ไปด้วย
1: เออเห เห็นชัด
0: แล้วเวลานั่งอยู่บนรถทัวร์ด้วยกันนั่งอยู่บนรถบัสด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วดีลเลอร์พี่อยู่ดีลเลอร์ไหนเป็นยังไงโอ้โหพี่เอ้ย
1: ถล่มกันยับ
0: พลั่งพลูบอกเลยความลับทั้งหลายอ่ะนะ
1: เนี่ยอย่างผมได้รับจดหมายว่าโชว์รูมวิภาวดีรังสิตซูซูกิปิดแล้วเนี่ยผมไปกลับไปใช้โชว์รูมลำลูกกาได้ไหมเขาดูแล
0: ได้ครับได้
1: ไม่ได้ครับพี
0: ่เพราะ
1: ลำลูกกาปิดไป2ปีก่อนหน้านี้แล้ว
0: เอาพี่พูดอย่างนี
1: ้เอาจริงอ่ะผมเอาเรื่องจริงมาพูดไง
0: ไม่พี่พูดอย่างนี้พี่หลอกผมก็บอกไปใช้ได้คือกูไม่ใช่โชว์รูมได้แต่เราลำลูกกาปิดไปก่อน
1: ไปก่อนแล้วพี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเคอร์แล้วครับ
0: น่าเห็นไหมเพราะว่าทางจีนก็อ้าแขนรับคราวนี้พอจีนอ้าแขนรับปุ๊บทางดีลเลอร์จีนก็บอกว่าโดนอีกเหมือนกันส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: คุณรอไปก่อนเลยคุณเจี๊ยบค
1: ุ
0: ณลดให
1: ้
0: ลูกค้าไปเลย
1: จริงเหรอเฮีย
0: แค่ละ 50,000
1: เหรออ
0: ่ะพี่ก็อยากขายใช่มั้ย
1: อ่ะเอาก็ได้ผมยังพอเหลือกำไร
0: 20,000 50,000 มาร์จิ้นยังเหลือใช่มั้ย
1: ครับ
0: เอาส่วนลดไปเลย
1: ครับ
0: พอเอาส่วนลดไปปุ๊บ
1: เดี๋ยวไปทำเคลมคืนจาก
0: เดี๋ยวบริษัทจะเคลมให้
1: จากสรรพสามิตให้เพราะเรามีส่วนลดทางเรื่อง
0: เอาไม่รู้ละเดี๋ยวผมจัดการให้คุณละ
1: ครับ
0: แต่ถึงเวลา
1: ปุ๊บ
0: มันไม่มีกำหนดบอกยักคืนให้เฮียเจี๊ยบ
1: มัน
0: แต่กำหนดมันยืดไปเรื่อยๆ
1: เดี๋ยวเคมให้เดี๋ยวครบพันคันแล้วทำ
0: คันนี้เรื่องไหลไม่หยุดเลยครับขายรถเยอะแต่ว่าไม่ได้กำไรเพราะว่าไปหวังจะได้เงินคืนจากบริษัท
1: ครับ
0: พอถึงเวลาบริษัทยืดไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่ม
1: ีบริษัทแม่ล้มปั๊บมันทำเคมเสร็จ
0: ยังไม่ล้ม
1: ไปเลย
0: ใจเย็นๆ
1: อันนั้นเนต้า
0: พอยังไม่ล้มพอเวลาจะคืน
1: ครับ
0: เฮ้ยคุณเจี๊ยบพอพี่สมมติว่าพี่คันละ 50,000 พี่โดนไปคันละ 50,000
1: ผมขายไป100คันแล้วพี
0: ่โอ้โหเยอะนี่
1: 5ล้าน
0: ง
1: ั้
0: นเอางี้พี่เอารถไป
1: ครับ
0: ผมไม่ได้ให้คืนเงินพี่นะ
1: ครับ
0: พี่เอารถไปขายอีกเลย
1: เอ้าอย่า
0: อัดรถไปอีกทั้งๆที่ในโกดังพี่ก็ไม่มี
1: ทำไงด
0: ียังไม่หมด
1: แต่ถ้าขายได้นี่เป็นกำไรเราเต็มๆเราไม่ต้องแบ่งบริษัทแม่แล้วนะก็ต้องเอาอะ
0: ใช่ผมอัดรถให้พี่ไปอีก
1: ครับ
0: อัดรถให้เรื่องเงินยังเหลืออีกเหรองั้นพี่เอาของแถมไปทำแถมไปแถมลูกค้าแล้วกันอัดของให้พี่สรุปเงินที่พี่จ่ายล่วงหน้า
1: ตรงผมไม่ได้เลยผมต้องซื้อของคุณอย่างเดียวเลย
0: พี่ไม่ได้เงินคืนเลย
1: ได้แต่ของคืนเดียวเลย
0: อันนี้คือคนจีนกำลังทำให้คนไทยที่เป็นเจ้าของดีลเลอร์ก็ตอนนี้เรียกว่าหืดขึ้นคอ
1: ไม่ใช่หืดขึ้นคอพี่เขาเรียกเลือดกระอักอยู่กระอักเลือด
0: ถ้าเป็นจิวยี่ต้องกระอักเลือดเพราะว่าคุณขายของให้คนไทยโดยคนไทยขายของเอาของจีนมาขายตอนนี้อยู่ในสภาวะที่โชว์รูมยี่ห้อฉางอันกำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู
1: ่ฉางอันเหรอ
0: ฉางอันนะที่จุกอยู่อย่างนี้ฉางอันขายรถอะไรฉางอันขายรถอะไรครับ
1: ดี
0: พอลลูมินมีอะไรอีกผมไม่รู้แล้ว
1: มาด้า
0: ผมไม่รู้มาด้าก็มาด้าดิมาด้าก็ชูรูมาด้าดิไม่เกี่ยวกัน
1: ไม่เกี่ยว
0: คือตอนเนี้ยเจ้าของชูรูมฉางอันกำลังโดนเรื่องพวกนี้อยู
1: ่
0: และคันนี้มันก็ขายไปไม่ได้กลุ่มคนซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้เริ่มชะลอตัว
1: ครับ
0: หมดแล้วคนซื้อหมดแล้ว
1: เดี๋ยวต้องอธิบายคนซื้อหมดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขคนที่จะซื้อรถในแต่ละปีเนี่ยมันมีจำนวนค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าเท่าไหร่
0: แล้วปีนี
1: ้มาจากไหนอธิบายเดี๋ยวคุณผู้ฟังยังงง
0: ปีนี้ตลาดหดตัวลดลงไป 400,000 คัน
1: ใช่
0: รถที่จากที่เคยขายทุกปี
1: ครับ
0: สมมติว่ามันมีตัวเลขคาดการ500,000 500,000
1: คาดการว่าปีนี้รถน่าจะขายได้ 500,000 คันนะ
0: รวมทุกยี่ห้อทั้งปี
1: ครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยบอกว่าเลื่อนไปก่อนยังไม่ซื้อแล้วกันมันก็เลยทำให้ตัวเลข
0: คันเก่าได
1: ้ตัวเลขตัวนี้หดหายไปแล้วเนี่ย 200,000 คันอย่างเงี้ย
0: ใช่เหลือ100,000คันแสนกว่าคันเงี้ย
1: ครับ
0: ตัวเลขหายไป 400,000 เงี้ย
1: ครับ
0: หดตัวหมดแต่ว่าเขามาขายรถใช่ไหม
1: แต่ว่าคนผลิตก็คิดว่ามันจะต้อง 500,000 คันทุกบริษัทคิดเหมือนกันมันต้อง 500,000 คันเขาเคยขายได้ 70,000 คันเขาก็เอาเข้ามาขาย 70,000 คันเหมือนเดิม
0: แต่มันก็เลยโดนก็ที่ย้อนกลับไปพอดีลเลอร์ก็กระอักดีลเลอร์ก็ไม่ได้เงินคืน
1: ครับขายไม่ได้
0: ก็ออกไปก่อนพอออกไปก่อนก็เอารถอัดรถก็มาให้อัดรถก็มาให้เสร็จอ้าวงั้นก็เอาที่ชาร์จไปสิเอาของแถมอะไรไปกลายเป็นต้นทุนที่บอกให้ลดให้อ่ะ
1: ครับ
0: จินที่บอกให้ลดราคาเนี่ยคนซื้อแฮปปี
1: ้ครับ
0: คนขายก็จุก
1: ครับ
0: พอขายไปขายมาตอนนี้คนซื้อเริ่มหมดเพราะว่าทุกคนก็มาลดราคาแข่งกัน
1: ครับ
0: ลดราคาถูกลงฮอนด้าไม่เคยขายลดราคาถูกเห็นไหม
1: ครับ
0: ไม่เคยมีนะตัวสตาร์ท 600,000
1: ไม่มี
0: สตาร์ทต้อง 700,000 กว่านะซิตี้ไป 800,000 กว่า
1: ครับ
0: วันนี้ซิตี้ก็เจอสภาวะที่รถจีนนวดจะนั่วหมดแล้ว
1: ครับ
0: ทำราคาถูกลงได้ละถึงแม้ว่าจะบอกว่าผมต้องไปปรับโครงสร้างนู่นนี่นั่นใหม่หมดสรุปแล้วก็คือคุณได้เงินถูกลงคุณก็ขายได
1: ้ก็ต้องขายอ่ะ
0: คุณก็ยังทำได้อยู่ไงแบบเนี้ยตอนนี้ก็คือจีนเองก็ปั่นป่วนทำให้คนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเริ่มที่จะแบบก็อยากจะถอยดีลเลอร์ซูซูกิเองก็รู้สึกว่าแบบผมไปขายรถจีนดีกว่า คนในอยากออกคนนอกอยากจะเข้าอย่างเงี้ยเพราะว่าขายซูซูกิผมก็ได้น้อยลูกน้องผมเต็มเลยถ้าผมไปเปลี่ยนไปขายรถจีนผมก็ยังได
1: ้ลูกน้องน่าจะพอไปได้น่าจะพอมีอะไรให้กินได้แต่หารู้ไหมว่าถ้าจะกระโดดไปรถจีนชั่วโมงนี้ก็คือ
0: ก็ต้องระวังนะครับ
1: เหมือนกระโดดจากกระทะหม้อต้มน้ำร้อน
0: หนีเสือปะจระเข
1: ้กระโดดจากหม้อต้มน้ำร้อนไปลงกระทะน้ำมันร้อนๆคราวนี
0: ้มันก็เลยยุ่งยากไปหมดตอนนี้คือเลยดูแล้วแบบว่า
1: สถานการณ์แบบนี้
0: เหนื่อยทั้งคู
1: ่ครับ
0: เหนื่อยทั้งคู่นะ
1: แล้วเราสองคน
0: เลือกยี่ห้ออ่ะจริงๆถ้าไปได้ยี่ห้ออื่นยังมีอยู่
1: ครับ
0: ที่
1: มีความมั่นคงใช้คำนี้ดีกว่าที่ยังมีตัวเลขทางการตลาดชัดเจนไม่ใช่ตัวเลขที่บอกว่ายอดจองผม 6,000 คันในงานแต่พอไปดูยอดจดทะเบียนจริงเหลือไม่ถึง 1,000 คัน
0: มันมียอดจดทะเบียนตัวเลขเหล่านี้ด้วยนะแต่ว่า
1: ครับ
0: รู้เซฟไปตรงไหนหาไม่เจออ
1: ้าวเดี๋ยวที่มีท่านผู้ฟังเริ่มส่งข้อความเข้ามาแล้วนะครับทั้ง468 9899และทาง YouTube เดี๋ยวขออนุญาตตอบทาง YouTube นิดนึงนะครับคุณพี่บ่าวนนท์ไทยคนนนท์ไทยบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆนะสวัสดีครับพี่นะครับคุณพี่เอมิสนะครับบอกว่า
0: ต่อไปเกลือจะแพงขึ้นไหมครับ
1: คงไม่หรอกพี
0: ่คนละเกลือพี่ไอ้เกลือที่เราใช้กันอยู่คนละเกลืออ
1: ันนั้นเกลืออันนั้นเกลือสมุทรพี่นะก็มันก็คือเกลือเดียวกันแหละแต่ว่าด้วยปริมาณที่ผมบอกมันมีมหาศาล
0: โหเยอะมาก
1: ตอนนี้ที่ฝรั่งเศสล่าสุดที่ฝรั่งเศสนี่มีการเอาเทคโนโลยีคิดเทคโนโลยีใหม่ด้วยนะคือในกระบวนการการผลิตไฟฟ้านะครับมันก็คือการถ่ายทอดโมเลกุลการเคลื่อนตัวมันทำให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระวิ่งไปวิ่งมาแล้วเกิด
0: เสียสีกัน
1: ทำให้เกิดไฟฟ้า
0: อิเล็กตรอนวิ่งเสียสีกันเกิดกระแสไฟฟ้า
1: ใช่ตอนนี้ฝรั่งเศสใช้วิธีการทำให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างน้ำทะเลกับน้ำจืดเอามาอยู่ด้วยกันนะให้มันเกิดการถ่ายทอดตรงเนี้ยให้มันวิ่งเข้าหากันเนี่ยทำให้เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก
0: มันมีการคิดค้น
1: มันเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาเรื่อยๆครับ
0: มากมายมีมานานแล้วนะครับสำหรับเรื่องการคิดค้นหาวิธีใหม่ๆแปลกๆเพื่อได้กระแสไฟฟ้าพลังงานจากธรรมชาติ
1: ครับเพราะฉะนั้นมาถึงเรื่องราคาเกลือจะแพงไหมคงไม่หรอกพี่นะครับถ้าใครแพงขึ้นพี่ไปซื้อร้านอื่นเลยนะครับคุณพี่เอฟเดวิลบอกว่าตามมาจากไลฟ์บอลโลกครับขอบคุณครับพี่เมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงแรกของรายการเนี่ยเนื่องจากเจ้าหน้าที่เราติดภารกิจอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้เข้ามาเป็นไลฟ์ของมอเตอร์อินเทนตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ตามมาครับพี่นะครับคุณพี่รุ่งโรจน์นะครับบอกว่าปลายปีนี้จะออก EV หรือ HEV ดีครับยังลังเลอยู่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับการใช้งานของพี
1: ่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานของพี่ว่า EV เนี่ยคนที่ไม่มีปัญหาเลยอ่ะก็มีเยอะเยอะแยะ
1: ครับ
0: ใช้ EV แล้วแฮปปี้ก็เยอะแยะใช้ EV แล้วมีปัญหาก็มีบ้างใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าพี่จะถูกรางวัลที่2หรือพี่จะถูก2ตัว3ตัวไง
1: ไม่ใช่เอาดี
0: ๆเอาจริง
1: ๆก็คือเอางี้คร
0: ับ คือ EV ถ้าพี่ไม่มาถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรเลย
1: ครับ
0: มันประหยัดกว่าใช้ HEV แล้วก็ประหยัดกว่ารถน้ำมันแน่นอนให้ไม่ไปชนไม่ต้องรออะไรอย่างเจคู่เงี้ยดีไหมดี
1: ดี
0: แต่ปัญหาคือม
1: ัน
0: ไม่สนใจลูกค้าเวลาจะหาอะไรไง
1: อย่าเสียอย่าชน
0: มันไม่สนใจที่จะมาแก้ปัญหาเอาหรือจะเอาฝากระโปรงหลังฝากระโปรงท้ายอย่างเงี้ยก็รอไปก
1: ่อนหรือรอไปก่อน
0: รถใหม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้
1: ถามว่ามีไหมมีแล้วเมื่อไหร่ก็รอไปก่อน
0: คือถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละถามว่าดีไหมดีเทียบกับ HEV ก็ไลฟ์สไตล์พี่ก็เหมือนเดิมใช้ได้เลย
1: ครับ
0: ขับรถไปเลย
1: จัดเทศกาลจะอะไรยังไม่ต้องสนใจเรื่องจุดชาร์จ
0: วิ่งเหมือนเดิม
1: ถ้าแบตหมดก็ใช้น้ำมันวิ่ง
0: คือถ้า SUV เนี่ยมันเติมไม่ได้ไม่สามารถชาร์จไฟได้แต่ถ้าพี่เป็น PHEV ชาร์จไฟก็ได้ไปชาร์จก็ได้เติมน้ำมันหมดเติมวิ่งไปต่อไม่เสียเวลา
1: ครับ
0: EV อาจจะต้องแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้งานนิดนึงวางแผน
1: ครับ
0: ออกจากบ้าน
1: ระยะทางที่ใช้
0: อะไรเงี้ยมันต้องคิดนิดนึงแต่พอปรับตัวได้ผมว่าคนใช้ EV แฮปปี้ทุกคน
1: ครับ
0: ไม่มีคนใช้ EV คนไหนที่แฮปปี้เลยนะคือคนใช้ EV เดี๋ยวทุกคนเนี่ยผมว่าแฮปปี
1: ้ครับ
0: ถ้าไม่เจอปัญหาเนี่ยแฮปปี้แน่นอน
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนขาย EV ไปซื้อรถน้ำมันมาข
1: ับมีที่ผมวันนี้พอตัวเลขมาบอกไงมีเหตุผลอยู่เหมือนกัน
0: ผมว่ามันน้อย
1: น้อยน้อยแต่น้อยน้อยประมาณ 20% ของคนใช้ EV ทั้งหมด
0: น้อยมากเท่าแบบว่าโอ้ไม่เอาละ EV มีคนที่บ่นบอกว่าเลิกแล้วลาแล้วเงี้ยมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แฮปปี้ครับ
1: ดูให้ประเมินจากอย่างนี้ครับอย่างที่พี่โจ้พูดอ่ะใช่เลยก็คือเรื่องของ1ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับการใช้งานเราสะดวกไหมที่จะ EV ต้องชาร์จนะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านมีจุดชาร์จของเราเองโอเค
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดพี่อยู่คอนโดแล้วต้องขับรถไปหาที่ชาร์จกลางคืนหลังเลิกงานทุกวันเงี้ยพี่ไหวไหม นะครับ2เส้นทางระยะทางที่ใช้ EV ส่วนใหญ่ณ

0: เวลานี้วิ่งได้ประมาณ400ถึง500กิโลเมตรโดยเฉลี่ย
1: ในราคาใน EV ราคาถูก
0: ในราคาเริ่มต้น 600,000 700,000 นะประมาณนี้นะ
1: ถ้า EV ที่มันแพงๆกว่านี้
0: ก็วิ่งได้700โล
1: 700โล1,000โลมีมันมีตังตามตัง
0: นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าการใช้งานของเราเนี่ยเราใช้แบบไหนสมมติวันเดือนนึงเนี่ยพี่ออกต่างออกต่างจังหวัดสัก4ครั้ง5ครั้งและระยะทางเนี่ยวิ่งไม่ซ้ำเลยจุดชาร์จเปลี่ยนไปเรื่อย
1: ๆแต่ผมว่ามันง่ายเดี๋ยวนี้มันมีแอปได
0: ้
1: ดูง่าย
0: แต่ก็ต้องพิจารณาหน่อย
1: ถ้าออก4ครั้ง5ครั้งเนี่ยคุ้ม
0: คุ้ม
1: เพราะว่าพี่จะถูกมากเลย
0: อื้อค่าใช้จ่ายมันจะคุ้ม
1: มีน้องไงออฟน้องออฟ
0: น้องออฟออฟ
1: ออฟ
0: ออฟเราอ่ะ
1: อีออฟเราเนี่ยซื้อ EV มาขับ
0: ครับ
1: เดิมทีขับ Suzuki Swift
0: ครับ
1: เปลี่ยน Swift เติมน้ำมันเดือนละประมาณ 7,000 บาท
0: ครับ
1: ขับรถไปทำงานทุกวันนะเดือนละ 7,000 บาท
0: ครับ
1: พอเปลี่ยนมาใช้ EV เหลือ 2,000 บาท
0: อื
1: ้ออย่างเงี้ยถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี
0: ้แต่วันก่อนกินข้าวกับเขาเขาบอกแฟนว่าเขายังค่า EV 4,500 อยู่เลยส่วนต่าง
1: นั้นเป็นเรื่องในครอบครัว
0: ออฟส่วนต่างยังไงออฟมันต้องมาปิดปากกันหน่อยละมั้งออฟ
1: ออฟมันก็เรียนมาจากพี่แหละเรื่องพวกเนี้ยพี่ก็สอนเอาไว้อย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้แหละครับ
0: อ้าวเหรอพี่เจ้าสอนดีจริงๆนะฮะคุณพี่
1: ทิมมี่
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่นิสสันคิกกับซิตี้ตัวไหนไฮบริดตัวไหนน่าสนใจกว่ากันครับสอบถามเป็นความรู้ครับ
1: นิสสันคิก
0: ครับ
1: นิสสันคิกเลยครับซิตี้ไฮบริดเนี่ยมันก็
0: เป็นไฮบริดในรูปแบบที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรพาราเรล
1: ซิตี้ไม่สามารถที่จะมีโหมด EV
0: ได้
1: ไม่สามารถแบบกดโหมด EV ปึ๊กวิ่ง EV ไม่ได้ต้องเป็นไฮบริดตลอดวิ่งแบบไฮบริดไฮบริด
0: ครับยังไงต้องใช้น้ำมันนิดนึง
1: สตาร์ทเครื่องก็น้ำมันเลย
0: ครับ
1: วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ระบบก็จะทำงานในการรีเจนชาร์จเชิดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเลย
0: อาจจะมีบางช่วงที่เครื่องยนต์ดับแล้วไปใช้ไฟฟ้า
1: เตอร์บักอะไรแต่ว่าเขาจะสลับกันตลอดว
0: ัน
1: นี้สันคิกนี่คือสตาร์ทปุ๊บแบตเต็มกดโหมด EV วิ่งได
0: ้ครับ
1: วิ่งได้เลยโหมด EV แล้วก็นี่สันคิกใหม่สวยด้วย
0: ครับ
1: สวยนะหน้าตาหน้าหลังสวยมากแล้วก็พัฒนาปรับปรุงหลายอย่าง
0: ครับ
1: ให้เหมาะกับการใช้งานในบ้านเรา
0: ครับ
1: ผมว่าถ้าคู่นี้ผมให้คลิก
0: ครับผมก็ให้คลิกเช่นเดียวกันครับคุณพี่จักริดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจฟพี่โจนะครับคุณพี่ธนิต
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆสอบถามครับจอกรถ SUV Honda City เขาบอกว่าแบตรับประกัน10ปีจะรู้ได้ยังไงว่าสุขภาพแบตเราเป็นยังไงเมื่อใช้ไป
1: มันมีตรวจวัดได้ครับสามารถตรวจวัดได้ว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยแบตไฮบริดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันแบบจาก 100% น่ะ
0: คุณภาพ
1: มันตอนนี้มัน
0: อยู่กี่เปอร์เซ็นต
1: ์ผ่านไป 7-8 ปีอาจจะเหลือสัก 90% 90กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มันวัดได้ครับ
0: ครับขอคำอวยพรสัก2ประโยคให้สมาชิก EV ใหม่อย่างผมหน่อยครับ
1: ขอให้โชคดี
0: สอกเขาไว้เยอะอะไรนะล้อเขาไว้เยอะเอ้า
1: ขอให้โชคดีครับพี่ขอให้ใช้รถแบบมีความสุขขับรถมีความสุขสนุกประหยัดประหยัดเอาจริงๆแล้ว EV เนี่ยมันก็มาทดแทนเหมือนวันที่รถ
0: ไฮบริดมาครั้งแรก
1: ไม่
0: คนก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกัน
1: วันที่เปลี่ยนจากม้าขี่ม้าแล้วมาขับรถไฟฟ้าควบขับรถไอ้เนี่ยรถไอ้น้ำอ่ะวันนั้นม้าก็ดีกว่าเพราะกว่าน้ำจะเดือดกว่ารถจะวิ่งได
0: ้ครับ
1: เห็นไหมวันนี้ก็คือรถมันต้องเปลี่ยนถ่ายระบบนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอไปมาเนี่ยมันเหมือนจะไปไฟฟ้ามากมากมาก
0: ครับ
1: อยู่ดีผู้ผลิตหันหัวกลับมาเป็นไฮบริดกันหมดเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผู้ผลิตรถไฟฟ้าหัวของโลก
0: อื้
1: อทำรถไฟฟ้าขายดีขายดีขายดีทุกคนทำตามหมดพวกหันแล้วเป็นไฮบริดซะนี
0: ่
1: มันน่าตกใจไงมันเหมือน
0: ช็อกกันหมดนะ
1: มันเหมือนกับแบบถอยแล้วขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: เออมันเป็นอย่างนั้น
0: ไหนพี่บอกพี่จะไปทิศเหนือทำไมแทนที่พี่จะแวะนครสวรรค์ทำไมพี่ไปแวะระยอง
1: Mercedes Benzประกาศเลยนะเมื่อสัก2ปีที่แล้วว่า
0: ต่อไปนี้จะเลิกแล้วนะรถยนต
1: ์ในเยอรมันจะไม่มีการผลิตรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอีกแล้วเราจะผลิตรถไฟฟ้ามุ่งเน้นอย่างนี้เลย
0: เบนซ์เจ้าแรกเลย
1: ชัดเจนเลยเบนซ์มา BM ทำตาม
0: ครับ
1: โอ้โหเยอรมันจะกลายเป็นแบบประเทศที่แบบ
0: ไม่โลอิมิชั่น
1: โอ้โหแบบพูดซะใหญ่โตโดนรัสเซียปิดท่อก๊าซไปตอนนั้นปึ้งไปสตาร์ทโรงงานถ่านหิน
0: ครับ
1: พลิกสถานการณ์กลับมาตอนนี้ไฮบริดหมดแล้ว
0: ครับ
1: เครื่องดีเซลก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเห็นไหม
0: ครับ
1: เห็นไหม
0: นี่ถ้าสงครามไม่จบเดี๋ยวเขาจะประกาศเลยเราจะหันมาใช้รถม้ากันแล้วครับเพราะน้ำมันไม่มีแล้วนะครับ
1: ก็ยังไงก็ยังเป็นไฮบริดนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาควบคู่กันนะไฮบริดเขาก็ยังพัฒนาไฟฟ้าอยู่แต่ว่า เขาไม่ทิ้งรถน้ำมันแล้ว
0: ครับ
1: อ
0: ืมนะครับคุณพี่แจอะไรฮะจะนอมเหรอฮะแชนอมนอมชัย
1: ไหน
0: อ๋อมิสเตอร์ลาชอมเหรอฮะ
1: นั่นไม่ผมไม่เห็นนะ
0: ฮะ
1: ผมไม่เห็น
0: มีไหมถามมาว่าสงสัยทำไมรถไฟฟ้าถึงไม่ทำอะไหล่มาสต็อก
1: มันจริงๆรถไฟฟ้ามันอะไหล่มันน้อยมากนะครับพี่แต่ส่วนที่เสียที่จะสต็อกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเน้นขายมากกว่าสต็อก
0: ต้องอธิบายอย่างนี้
1: มันยาวมันอธิบายกันคืออย่างน
0: ี้
1: เขาเน้นที่จะ
0: เขาทำครับ
1: ผลิตรถส่งไม่ให้แบ็กออเดอร์เยอะที่สุด
0: ใช
1: ่ตอนนี้มันมีสมมติมียอดจองเยอะเนี่ยโรงงานเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยแค่ผลิตส่งรถให้ทันก็เหนื่อยแล้ว
0: คืออย่างนี้ครับต้อง
1: มาตั้งผลิตอะไหล่คืนด้วยเนี่ยมันจะทำให้การส่งรถในแบ็กออเดอร์เนี่ยช้าลงไปอีก
0: ใช
1: ่เออ
0: มันเปรียบเทียบอย่างนี้จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคืออย่างนี้ครับรถญี่ปุ่นนะครับที่ผลิตในบ้านเรานะครับเขาจะมีซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานคนไทยเนี่ยผลิตชิ้นส่วนให
1: ้
0: ผลิตไฟผลิตกับฝากระโปรงผลิตนู่นนี่นั่นแล้วส่งเข้าโรงงานประกอบ
1: เขาเรียกชิ้นส่วนสิ้นเปลือง
0: ส่งเข้าโรงงานประกอบนะครับบริษัทอย่างโตโยต้าฮอนด้ามาซ่าเนี่ยมีหน้าที่แค่ประกอบนะครับซื้ออะไหล่ของบริษัทคนไทยนะแลกซัพพลายเชนทั้งหลายเนี่ยส่งเข้าไปประกอบมาเป็นรถเป็นคันๆใช่ไหมครับแล้วเขาก็นอกเหนือจากให้ผลิตเขาจะบังคับผลิตเข้าโรงงานแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเขาให้โรงงานพวกเนี้ยที่เป็นผู้ผลิตอะไหล่เนี่ยสามารถใช่ผลิตออกขายตลาดล่างหรือตลาดนอกได้
1: ก็จะว่า
0: เป็นอะไหล
1: ่แต่ไม่ให้ตีแบรนด์สมมติไม่ให้ตีแบรนด์ Honda นะไม่ให้ตีแบรนด์ Toyota แต่ว่าเป็นบริษัทเนี้ยลงรู้ว่าโรงงานเดียวกันไป
0: ใช่
1: ก็วลจักมีอะไร
0: เฮียจะรู้ว่าอันนี้เป็นอะไหล่รุ่นนี้ของ Honda นะรุ่นนี้ของ Toyota นะเพราะมาจากโรงงานเดียวกัน
1: จีนไม่ได้มีแบบนี้
0: ใช่จีนเนี่ยเวลาประกอบรถให้บ้านเราเนี่ยครับเขาจะนำเข้ามาจากประเทศจีนซะเป็นส่วนใหญ่โดยที่ไม่ได้มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราณวันนี้นะเริ่มต้นนะตอนนี้ค่อยๆขยับจะเริ่มมีขึ้น
1: ก็เลยหายากนิดหนึ่ง
0: ใช่นะครับเมื่อเขาผลิตได้แทนที่เขาจะผลิตมาเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นส่วนเขาผลิตเข้าโรงงานประกอบก่อนดีกว่าเพราะว่าเขาได้กำไรในการขายรถเป็นคันมากกว่
1: าน
0: ะเดี๋ยวต้องพักกันแล้วล่ะพี่โจเลยเวลามาเยอะเลยนะครับพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงที่สองของ Motor Intense กลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี่
3: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
4: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 16736มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของมอเตอร์อินเทรนด์นะครับข้อความส่งเข้ามาพูดคุยร่วมจัดรายการกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นกันได้ทาง4689899นะครับแล้วก็ทาง YouTube มีข้อความเยอะทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบข้อความทาง4689899ก่อนนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นไมเคิลโอลิเวอร์อันนั้นเป็นรายการก่อนหน้านี
2: ้โอลิเวอร์ฟูลพาร์ท
1: นะนะครับจากคุณพี่แท็กซี่กลางคืนถามมาว่าบอกมาว่านะบอกว่าพี่ๆทั้ง2ครับผมไปลองยื่นเอกสารมาแล้ว Camry Hybrid มือ2จะลองเอามาวิ่งเป็นแอปดูว่ามันจะคุ้มไหมขอราคาก็ไม่ต่างจากแท็กซี่มากเท่าไหร่ขอราคาในที่ผมไม่แน่ใจว่าขอราคาอะไร
2: ลองยื่นดูเปรียบเทียบดูมั้งว่าราคาวิ่งแท็กซี่วิ่งตัวเนี้ยไม่ต่างจากแท็กซี่ปกติ
1: แต่ว่าถ้าเป็นวิ่งแอปถ้าเป็นประเภทพรีเมียมเนี่ยราคามันจะดีกว่านะดีกว่าแท็กซี่นะ
2: ไม่หรอกบางทีเราก็ไม่ได้ไปวิ่ง
1: ช่วงเวลาหรือเปล่าอยู่ช่วงเวลาด้วย
2: ผมเคยคุยกับแท็กซี่ที่ขับMG
1: ครับ
2: EP เงี้ย
1: ครับ
2: เขาบอกว่า
1: พี่ได้พิมพ์เนี่ยไหมครับ
2: ไม่ได้
1: แต่ว่าต้องเซลได
2: ้เขาให้เป็นแบบแท็กซี่ไฟฟ้าไง
1: ครับ
2: เขาก็มาเสียเวลาจอดชาร์จเหมือนกัน
1: แ
2: ก๊ส LPG เขาบอกว่าสะดวกกว่าวิ่งใกล้เคียงกันก็เลยว่าอ้าวแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ยนะ
1: อีกข้อความนึงถามบอกมาว่าถนนเพชรบุรีเขาไม่ทำต่อแล้วใช่ไหมครับเอาแผ่นปูนมาวางไว้แบบนี้จะ10ปีแล้วสภาพถนนเละมากผมใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันสงสารรถมากครับจากพี่หงบุธรใช่ครับพี่เช่นเดียวกับถนนหลายๆแห่งในประเทศนี้ที่เขาไม่ทำต่อแล้ว
2: สงสารรถจริงๆผม
1: โอ้แย่มาก
2: เวลาวิ่งมาเจอกระแทกตุ้งๆๆเนี่ยมันจะพังหมดอ่ะ
1: ครับอันนี้เกี่ยวกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพไหมครับ
2: เกี่ยวเลยครับถ้าถนนในกรุงเทพก็ต้องผู้ว่าด้วยมีส่วนอยู่แล้วที่ถนนที่พังที่เนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานใช่ไหม
1: น้ำรั่ว
2: ที่น้ำรั่วที่วงเวียนใหญ่เนี่ย
1: ครับ
2: ผู้ว่าก็ยังต้องรอกกต.ผู้ว่าก็ลงมาทำงานไม่ได้นะกกต.ก็ยังไม่แบบอนุมัติว่าเอ้ยรับรองว่าอ้าวนี่เป็นผู้ว่าได้เงี้ย ก็มาไม่ได้ก็ขลักขลังอยู่ก็คือใหญ่กว่าคนใหญ่แล้วต่อให้ใหญ่ก็เหมือนแบบเหนือป๊อก8จะมีป๊อก9อย่างเงี้ยคือใหญ่กว่าชัดเจนนะ
1: เหนือป๊อก9มีป๊อก9เด้ง
2: เอออย่างเงี้ยคือคุณจะไปทำงานก่อนได้ไงถ้าผมไม่อนุมัติเงี้ยมันเป็นอย่าง
1: นั้นได้ด้วยเหรอ
2: เออมันเกิดขึ้นแล้วนะในบ้านเรา
1: Thailand Only จริงๆอ่ะน่าเศร้าได้แต่บ่นอย่าบ่นกันเลยครับอย่าเครียดเลยเมื่อวานนี้จัดรายการพูดถึงเรื่องของสน.อะไรนะ
2: ห้วยขวาง
1: ไม่ใช่เดทีแรกมักกะสันก่อน
2: มักกะสัน
1: จัดรายการเสร็จลงไปรถ Toyota คอมพิวเตอร์ทะเบียน911เอาผาดไม่คอมพิวเตอร์มารอเลยหน้าตึกรอละไม่ใช่เรา2คนนะฮะน่าจะมาออกรายการแล้วสักฉากช่อง9ไม่เยอะ
2: ตกใจด้วยตำรวจ
1: ตกใจด้วยโดนตำรวจมาจับแล้วพี่โจบอกเลยจับได้แต่อย่าบีบนะครับเดี๋ยวผมเจ็บ
2: เอาพี่ดูข้อความซิไปถึงไหนแล้ว
1: ครับทาง YouTube นะครับเมื่อกี้เราตอบกันไว้ว่า
2: ถึงตรงนี้คุณพี่ผมรอไหมครับ
1: ครับ
2: มาสวัสดีครับพี่เจพี่โจเย็นวันศุกร์นี้ฝนจะตกไหมครับจะได้เตรียมตัวกลับบ้านก่อนเวลาครับวันนี้ยังไม่ตกพี่ถ้าจะเริ่มตกอีกทีคือตอนนี้เป็นช่วงที่ฝนขาดช่วง 4-5 วันน่าจะเริ่มวันอาทิตย์หรือวันจันทร์เป็นต้นไปเราจะถูกพายุที่กำลังจะเข้ามาจะเข้ามาถึงบ้านเรา
1: ครับ
2: นะครับก็จะเข้ามาจะเริ่มมีคือบ้านเราจะไม่ค่อยโดนพายุ
1: ครับแต่บ้านเราจะโดนหาง
2: ใช่
1: ไอ้หางหางนี่แหละหนักแล้ว
2: ก็จะพรมพรมอย่างเงี้ยนะฮะ
1: แ
2: ล้วก็ระวังเดี๋ยวจะป่วยกันนะครับ
1: ครับ
2: สุขภาพกันด้วย
1: พี่จอยบางจากนะฮะสวัสดีครับพี่เจพี่โจขอนอกเรื่องนิดนึงทำไมกระแสสังคมถึงโจมตีน้องผู้หญิงเยอะมากพี่เจี๊ยบในฐานะที่มีประสบการณ์เรื่องแบบนี้ต้องทำยังไงครับสงสารน้องมากๆ
2: นั่นต้องพี่เจี๊ยบฮะต้องพี่เจี๊ยบยังไงดี
1: ไม่ได้ตามข่าวพี่เรื่องนี้นี่ไงตัดบทนี
2: ้เออจริงๆผมก็พลาดพี่จอยผมพลาดมากเลยผมเขาดูกับ77ล้านวิวแต่ไม่มีโจ้เซ็งมาก
1: เออ
2: แจ๊ดปี13วิ่งมีเสียงดังที่เบรกหน้าขวา
1: ครับ
2: จานกับผ้าเบรกเปลี่ยนมายังไม่ถึงปี
1: เ
2: สียงดังนี่เสียงดังแบบไหนเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะครับพี่เสียงดังเหยียบแล้วดังเอ
1: ีย
2: ดเหยียบแล้วมีเสียงดังกึกกักกึกกัก
1: ตอนชะลอเบรกเบาๆแล้วดัง
2: หรือว่ามันดังตลอดระหว่างที่หมุนอย่างเงี้ยหรือว่าเหยียบเบรกแล้วมีอีดอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ถ้าแบบเล็กๆเหมือนประมาณว่ามีขี้ฝุ่นเข้าไปอยู่ระหว่าง ผ้าเบรกกับจานเบรกลองเอาฝุ่นเอาลมเป่าอะไรเงี้ยก็ลองดู
1: ถ้าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่ถึงปีผมว่าพี่ลองสับเอากลับไปให้เขาลองเช็คได้นะว่าไอ้มันเกิดอะไรขึ้น
2: คือตอบไม่ได้จริง
1: ทำไมเสียงมันไม่หายไป
2: เสียง
1: ให้เขาเช็คได
2: ้ยังไงนะครับ
1: นะครับนิสสันคลิกกับ Honda Click
2: Honda Click สิครับ
1: คันไหนประหยัดกว่ากัน
2: Honda Click สิครับ
1: คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจขอโทษด้วยนะครับที่เชียงกฤษขอรายการฟุตบอลหน่อยนอร์เวย์จะอาจอังกฤษ3ต่อ1อังกฤษตกรอบรอบชิง
2: นอร์เวย์ที่
1: ฝรั่งเศสแล้วนอร์เวย์จะเฉือนฝรั่งเศสไป 1-0 หาเล่นแชมป
2: ์โอ้โหนี่ถ้าพี่ถ้าสกอร์ออกมาแบบนี้แล้วพี่ไปแทงที่อังกฤษนะ
1: ครับโอ้โห
2: พี่เดาได้แบบนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กใครจะต่อเวลาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่โอ้โหพี่เอ้ย1ปอนด์นี่ไม่รู้จ่ายกี่ต่อเลยนะเป็นร้อยนะ
1: ครับเดี๋ยวพี่ยูชาติแล้วก็ส่งข้อความมาต่อท้ายที่เล่าไปเมื่อกี้บอกว่าอ๋อหยอกหยอกเล่นๆฮาฮาคำๆนะพี
2: ่ฮาแลนฮาแลนแชมป์ฮาฮาน
1: ะ
2: คุณพี่เอาไซเดอร์แมนบอกว่าเกมเชนเจอร์ต้องรอโตโยต้าออกโซลิดสเตทออกมาสู่ตลาดไหมครับตอนนี้โตโยต้าเนี่ยเขาก็ถ้าในต่างประเทศเขาก็เดินหน้าทำของเขาไปนะครับ
1: เพ
2: ื่อหวังจะสู้แหละแต่ในบ้านเราเนี่ยตอนนี้
1: เขาเชนไปขายตลาดนอก
2: ตอนนี้คือทางภาครัฐไม่ได้สนับสนุนอะไรนะครับก็เริ่มมีการปลดพนักงานที่เป็น
1: เอาซอร์สเอาซอร์ส
2: ออกไปเหลือแต่ไม่ได้ปลดพนักงานที่แบบ
1: ออฟฟิศยังอยู
2: ่คนที่บรรจุ
1: นะไม่กินเฮ้ายังอยู่ครับ
2: คราวนี้มันก็กลายเป็นว่าแล้วรถขายไม่ดีในบ้านเราเนื่องจากว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนใดเลย
1: ครับ
2: รัฐบาลหันไปสนับสนุน EV ที่เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เขาก็เปลี่ยนแนวทางเดินหน้าทำรถผลิตจากโรงงานในไทยนี่แหละ
1: ครับ
2: ส่งออกครับ
1: ใช่
2: ก็คือไม่เป็นไรถ้ารัฐบาลอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็หันไปทำอย่างอื่นซะ
1: ครับ
2: มันก็เลยกลายเป็นว่าจากนี้ไป
1: แล้วหลังจากนี้ไปการลงทุนใหม่อย่าหวังว่าเขาจะมาลงทุนในบ้านเรานะครับ
2: ไม่ใช่คือจริงๆจากนี้ไปกำลังบอกว่าแล้วผมจะอยู่ยังไง นะครับกกต.รับรองผู้ว่าแล้วครับผู้ว่าน่าจะเข้าไปเริ่มงานตั้งแต่เช้านี้มั้งครับ
1: อ่
2: าขอให้โชคดีครับท่าน
1: ครับ
2: จริงๆมาแล้วคะแนนท่วมนะถือว่าเป็นสถิติเป็นเบรกสูงสุด
1: ผม
2: คะแนนผู้ว่า
1: ขอโทษจริงๆผมไม่ได้เลือกท่านนะ
2: พี่อยู่ปทุมอ่ะ
1: ก็ใช่
2: พี่คนต่างจังหวัดพี่จะมาเลือกผู้ว่าได้ยังไง
1: อ้าวเหรอผิดไหม
2: เหมือนคนนนทบุรีตอนฝนตกน้ำ
1: ไม่ผมก็เลยจะบอกถ้าผมอยู่กรุงเทพนะผมก็นะผมพูดได้เลยนี่ผมไม่ผิดที่ผมไม่เลือกท่านนะ
2: นี่เหมือนคนที่แบบว่าพอฝนตกน้ำท่วมที่นนทบุรีแล้วก็โพสต์ข้อความถึงท่านชาติชาติบอกว่าผู้ว่าไปอยู่ไหนทำไมปล่อยน้ำท่วมมาเนี่ย
1: ผู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพพี
2: ่เขาบอกว่าอ๋ออันนั้นคนนนท์ครับ
1: ผู้ว่าเขาอยู่กรุงเทพแต่น้ำท่วมที่นนท์พี
2: ่เรื่องกทม.เบิร์ตซิว่าว
1: ครับ
2: เบิร์ตคำซิว่าวครับ
1: อะไรครับนิสสันคลิกอันนี้อ่านไปแล้วสวัสดีครับพี่เจพิโชอุ้ยอันนี้อ่านไปแล้วนี่นะ
2: คุณนัทสอนนะคร
1: ับ
2: แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเอ้ยไม่ต้องสงสารน้องเขาหรอกน้องเขามีคิวงานยาวข้ามปีมีแต่คนจองตัวไปทำรีวิวสินค้าเพียบซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นมองยอดวิวกันซะจนเกินไปไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงศีลธรรมจริยธรรมมันผิดหรือเปล่าไอคนที่จ้างอ่ะตอนนี้คือทั้งภรรยาหลวงและอนุภรรยาตอนนี้มีงานยาวเลยนะครับมีคนรับงานมีงานไปจ้างรีวิวนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วนะ
1: แต่มันผิด
2: ซึ่งเรามองว่าเฮ้ย
1: จะเอาแบบนี้ใช่ไหมประเทศไทยตะกะจะเป็นแบบนี้กันใช่ไห
2: มน้องผู้หญิงมีค่ายเพลงอ่ะทำเพลงแล้วนะครับเนี่ยดูเด็กอย
1: ่
2: างเงี้ยมีงานรีวิวนู่นนี่นั่นก็
1: ผมย้ำคำเดิมเห็นอะไรที่ไม่ดีเราไม่จำเป็นต้องเป็นทำไม่ดีตามครับนะครับ
2: คมเลยพี่
1: เวลาจะหมดแล้ววิ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวดังเวลาล้อหวิ่งเวลาล้อหมุนก็ดังเอ๊มันอาจจะไม่ใช่เบรกแล้วนะพี่
2: เข้าไปดูช่วงหน้าครับพี่เพราะว่าบอกตรงว่าเรื่องเสียงบอกไม่ได
1: ้เราตอบไม่ได้ครับต้องเข้าไปตรวจ
2: ไม่ได้ยินด้วยจริงจริงยังอยากจะช่วยพี่นะแต่ว่าพี่ลงไปร้านที่ทำเบรกทำช่วงล่างไล่เขาเช็ค
1: ครับเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับขอให้มีความสุขสมกับเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่กับ Motor Intent วันจันทร์หน้าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็เป็นรายการของคุณสมเกียรติกับคุณสันติพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกกินยันถูกหลอกเซ็นรับรองกุมารจีนปัดรู้เห็นขบวนการหลังตำรว

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้มีการคุมตัวนายวิโรจน์คนงานซ่อมกระจกออกมาพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งระหว่างนั้นสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายวิโรจน์เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าตนเองถูกหลอกและไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวพร้อมระบุว่าจะขอชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในชั้นศาลและไม่ตอบคำถามว่าได้รับเงินค่าจ้างจากการดำเนินการหรือไม่เพียงแต่สายหน้าพร้อมยืนยันว่าอ่านหนังสือไม่ออกส่วนนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เว้นระเบียนโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีเพื่อนนำข้าวผัดและกาแฟมาเยี่ยมโดยเพื่อนของนางสาวสุนีเปิดเผยว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่นางสาวสุนีทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนเคยเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลก่อนจะสนิทสนมกันจนรู้จักทั้งครอบครัวมองว่านางสาวสุนีเป็นเพียงปลาเล็กในขบวนการนี้เพราะส่วนตัวเป็นคนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมีแม่ป่วยติดเตียงต้องดูแลแต่ไม่คิดว่าภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลแม่จะเป็นแรงจูงใจทำให้เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวนางสาวสุนีทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำคลอดอาจไม่ได้เป็นผู้ลงนามเอกสารต่างๆด้วยตนเองส่วนรู้จักกับนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือไม่นั้นไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ส่วนตัวเชื่อว่านางสาวสุนีอาจไม่ได้รับรู้รายละเอียดทั้งหมดของขบวนการนี้ขณะที่ต่อมาช่วงบ่ายอาของนางสาวสิริพรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์เปิดเผยภายหลังเดินทางพบหลานสาวยืนยันว่านางสาวสิริพรปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของราชการและมองว่าปัญหาเกิดจากกระบวนการทางกฎหมายที่ควรได้รับการแก้ไขมากกว่าผลักภาระความรับผิดชอบมายังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรัฐต้องการเข้มงวดในการพิสูจน์ตัวบุคคลก็ควรแก้กฎหมายและมีการตรวจพิสูจน์ DNA โดยใช้งบประมาณของรัฐไม่ใช่ผลักภาระให้กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเมื่อถามว่านางสาวสิริพรรู้จักกับนางสาวสุนีเจ้าหน้าที่เว้นระเบียนโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่อาของนางสาวสิริพรระบุว่าตนไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเนื่องจากหลานทำงานในสำนักงานเขตขณะที่ญาติอาศัยอยู่คนละบ้านสำหรับคดีนี้อาของผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นคดีเดียวกับนางสาวสิริพรเคยถูกดำเนินคดีมาก่อนคือคดีนายเฉินยินไลและหลานสาวยังยืนยันมาตลอดว่าปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการขณะนี้ยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีโอกาสได้พูดหลานสาวมีอาการเครียดอย่างหนักร้องไห้ตลอดเวลาและนอนไม่หลับยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดอาของผู้ต้องหายังเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวมีผู้เกี่ยวข้องในระดับสูงมากกว่าผู้ปฏิบัติงานเพราะมองว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างกำลังตกเป็นแพะรับบาปเวทีเสวนากรรมธิการทหารหนุนโครงการจัดหาเรือฟริเกต4ลำคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์งบประมาณความมั่นคงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือและการพึ่งพาตนเองของประเทศที่อาคารราชนาวิกสภานายฉัตรสุภัทรวณิชรองประธานคณะกรรมการระบุว่าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณด้านความมั่นคงสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการขณะที่พลเรือตรีสราวุธชิยางขบุตรผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือมีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ใน3มิติคือเป็นผู้จัดหาใช้งานและซ่อมบำรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตกำหนดขอบเขตการจัดซื้อหรือ TOR ที่เข้มข้นรัดกุมครอบคลุมถึงข้อเสนอการชดเชยทางเศรษฐกิจดูมีเนียคิดว่าโครงการเรือฟริเกตไม่ใช่แค่การจัดหาอาวุธแต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศและพึ่งพาตนเองพร้อมย้ำว่ากองทัพเรือมีความมุ่งมั่นเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและออฟฟิศโพลิซีโดยได้รับการช่วยพัฒนาบุคลากรของไทยและนำไปสู่การพึ่งพาตัวเองในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
4: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับแฟนสาวกระตุ้นลามินยามาลพาสเปนเข้าชิงบอลโลกให้ได้

0: ความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่สเปนจะลงสนามพบกับเบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งเหลืออีกเพียง2ด่านเท่านั้นสำหรับพลพรรคกระทิงดุสำหรับภารกิจชิงแชมป์โลกครั้งนี้แต่ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นอินเนสกาเซียซานโตสแฟนสาวของลามินยามาลโพสต์ข้อความลงใน IG กระตุ้นให้แฟนหนุ่มพาทีมเข้าชิงชนะเลิศให้ได้แน่นอนว่าการต่อสู้เพื่อแชมป์โลกคือเหตุผลหนึ่งแต่อีกเหตุผลก็คือเธออยากดูโชว์ของจัสตินบีเบอร์ซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปชื่อดังที่จะมาแสดงในช่วงพักครึ่งในรอบชิงชนะเลิศวันที่20กรกฎาคมนี้เดคันไรส์มีอาการป่วยทีมชาติอังกฤษต้องเจอกับข่าวร้ายก่อนเกมพบนอร์เวย์ในศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเดคันไรส์กองกลางคนสำคัญถูกอาการป่วยเล่นงานถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษต้องแยกตัวออกจากกลุ่มผู้เล่นหลักเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่อาจส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมสำหรับก่อนหน้านี้เดคลันไรส์ก็มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงและหลังส่วนล่างรบกวนอยู่แล้วเมื่อรวมกับมีอาการป่วยด้วยทำให้มิดฟิลด์จากอาร์เซนอลต้องพลาดการฝึกซ้อมเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร line@FM99
1: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นมวยไทยแข็งแรงนะครับหลังจากจบ Master in Trend นะครับแล้วก็เข้าสู่ Color of Life นะครับก็ต้องบอกว่าทางพี่เจี๊ยบพี่โจนะครับก็ทุกคนก็พยายามสรรหาเรื่องราวดีๆนะมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันกับทาง FM 99ทุกช่วงชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ครับกับฟุตบอลโลกนะครับก็ลุ้นกันแบบโอ้โหนะฮะนอนกันเช้ามั่งนอนกันโอ้สารพัดเลยเวลานะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับเรามีรางวัลมอบให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเรากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าโหรางวัลโคตรน่าสนใจมากๆกติกานะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะพิมพ์ว่า cheer ในภาษาอังกฤษนะครับ cheer.mcot นะฮะแล้วก็ดอทไปที่ net นะครับง่ายๆเลยแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตรนะ Mcot Super Fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดของคุณนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบอกได้เลยว่าแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยนะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมายนะบอกได้เลยหลักล้านลุ้นรับของรางวัลอาทิรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Forison MPV EV Supervan นะครับรางวัลที่มี1รางวัล นะครับรางวัลที่2ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับอันนี้มีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็มีรางวัลตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลส่วนรางวัลสุดท้ายเป็น Go Gift Voucherจำนวน5รางวัลทั้งหมดเนี้ยรางวัลมูลค่า2ล้าน6แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net ครับนะครับ cheer เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือ cheer.mcot.net นะครับกิจกรรมนี้นะครับเราร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01.45 นของวันที่20กรกฎาคม2569ครับบอกแล้วว่าเชียร์ทีมโปรดนะฮะยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะต้องรีบเลยนะครับกับการโหวตในครั้งนี้นะครับมากที่คุณโหวตมากคุณก็มีสิทธิ์มากนะโหวตเลยทุกวันนะครับอย่าพลาดเลยนะครับรีบๆกันเลยอย่าช้านะครับอันนี้คือเรื่องราวของกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลระดับโลกนะครับนะครับอ้าวเราไปที่อาจารย์สันติเสียมูลไม่ใช่นางรามครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณมานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสวัสดีมูลไม่ใช่นางรามความรู้คู่ความอร่อยความอร่อยคู่คุณธรรมนี่คือมาตรฐานบทวิจารณ์50ปีครับและสูงสุดของคุณธรรมก็คือความกตัญญูรู้เบิกพระคุณคนครับคุณเดียด
0: ครับผม
1: แต่นี้ผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานี
0: ที่บอกไว้จะไปอุทัยธานี
1: ใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเพราะว่าตอนนี้ที่อุทัยเนี่ยที่อำเภอบ้านไร
0: ่ครับ
1: จำมาสอได้ไหมกะเหรี่ยงเปิดผม
0: จำได้สิ
1: มาสอแต่ว่าผมไม่ไปหามาสออ
0: ้าว
1: ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้กลับเลยจะให้นอนค้างอยู่ที่ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่มันติดกับประม่าเลย
0: ครับ
1: ลองจำได้ที่ผมเคยเล่าว่าอย่ามาซอนี่บอกจะเอาเก้งไหมเดี๋ยวครับเราก็พูดเล่นๆบอกเอาที่เอาเขาบอกเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะไปยิงออกมาเสร็จแล้วก็เอาเก้งมาให้เราดีนะเอาขาเก้งเนี่ยเอามาให้พี่ปัดอ่ะบอกเอาไปกินที่บ้านโอ้โหแล้วบอกพี่ปัดผมไม่รู้แล้วตำรวจจับผมพี่ปัดรับกล้อง
0: ไม่ได้นะไม่ได้นะ
1: ไม่ได้สัตว์สงวน เอาหลักก็ไม่เป็นไรเพราะผมมาที่บ้านไร่เนี่ยก็มาเพราะว่าตอนนี้เขามีเป็นแหล่งปลูกทุเรียนใหญ่มากที่สุดของจังหวัดอุทัยธานี
0: ครับ
1: อันนี้ผมก็ไปกับคุณยี่หวากับผมเพื่อนคุณยี่หวาคุณปลาเนี่ยนะก็มาที่บ้านไร่เพื่อจะมาดูว่าทุเรียนบ้านไร่เนี่ยมันอร่อยจริงไหมครับก็ได้กินมาตะกี้เนี่ยแหละเพิ่งกินกำลังหมด
0: อาจารย์ยังไม่เคยกินทุเรียนบ้านไร่ใช่ไหมครับ
1: คุณเคยกินเหรอ
0: ไม่ผมไม่เคย
1: ก็นี่ผมก็บ้านไร่มันเพิ่งจะมีทุเรียนสักปีสองปีนะ
0: ครับ
1: ถ้าเขากลายเป็นว่าบ้านไร่ของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็ถือว่าสัญลักษณ์ของเขาคือทุเรียนเลยนี่ผมมาเนี่ยนะฮะเขาปั้นทุเรียนขนาดใหญ่ไว้ทางเข้าไอ้ที่เขามีตลาดทุเรียนใหญ่มากเลยครับก็มันเป็นทุเรียนเหมือนทองใช่ไหมครับ
2: มีความทองก้านยาวจะมี
1: มีก้านยาวด้วย
2: แต่ว่าผลลั
1: พธ์ก้านยาวมันของดีหมดแล้วเหลือชะนีกับบอนทองก็ทานนะคุณเด็ดอร่อยครับเขาใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยผมก็เลยบอกว่าเอาละครับเราวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้เราจะกินอะไรดีที่ร้านแม่ชอยเลย
0: ครับ
1: มันต้องมีทุเรียนบ้านไร่นั่นแหละครับ
0: เอ
1: าเลยครับเอาเริ่มเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้มาร้านแม่ชอยเดี๋ยวลูก
0: ครับ
1: มันโอจัดใจไฟกระพริบเลยครับคุณเกียรติจริงครับคุณเกียรติคุณบอกพ่อคุณเตรียมตัวไว้จะเสียเงินก็ให้คุณลูกชายสุดที่รักก็วันนี้แหละครับอ้าวเลิกฟังดีๆนะครับคุณเกียรติ
0: ครับ
1: แล้วคิดว่าจะสั่งอะไรท่านผู้ฟัง
0: คุณพ่อบ๊อบบี้จิงหลีเชียงนะครับฟังดี
1: ๆครับแล้วท่านผู้ฟังครับผมอยากให้ท่านผู้ฟังมาทานมหาเสาที่นี้ที่ร้านแม่ชอยเดยหลวงนะครับถนนเรวดีตรงข้ามเรวดี79นะครับเอาเริ่มแรกเลยนะครับผมจะบอกว่าทำไมผมมาเอาทุเรียนปีบาลัยเพราะผมจะเอาทำมัสมั่นใส่ทุเรียนบาลัยนี่นะครับทุเรียนบาลัยเนี่ยนะไอ้ที่มันหามนะฮะเราเอาจะมาทำใส่เป็นมัสมั่นใส่ทุเรียน
0: คร
1: ับรับรองที่อื่นไม่มีให้ทานอย่างนี้นะเลยครับท่านผู้ฟังส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเอาจะทำข้าวเหนียวทุเรียนบ้านไร
0: ่
1: อ
0: ี
1: กอันไอ้ที่มันงอมหน่อยนะครับ
0: คร
1: ับเอามาทำข้าวเหนียวทุเรียนบ้านไร่อุทัยธานี
0: คร
1: ับ นะคุณสมเกียรติครับเยี่ยมมากเลยพอแล้วมันเหมาะสมทุกอย่างต่อมานี่นะครับผมจะเอาผักกูดนะจากบ้านไร
0: ่โอ้ยผักกูดเลิศ
1: สะอาดมากนะคุณสมเกียรติเพราะอุทัยเนี่ยบ้านไร่เนี่ยภูเขาดังนั้นเลยคุณเกียรติ
0: ครับ
1: น้ำลำธารไหลผ่านเย็นเฉียบจับใจเลยไอ้กูดเกิดชิ้นเดียวพวกนี้เกิดออกคุณวิวาเลยซื้อเลยนะครับซื้อชาวบ้านเนี่ยที่เขาเอามาจาก
0: เขา
1: แต่นี้เขาจะไม่เรียกจอยนะเขาเรียกภูเขานะ
0: ครับ
1: เอามาท่านผู้ว่าครับผมจะเอาให้คุณวิวาผัดผักกูดกับน้ำมันหอยผัดกูดผักกูดนะกับน้ำมันหอยส่วนคุณจะใส่อะไรเลือกตามใจชอบจะใส่กุ้งก็ได้จะใส่หมูก็ดีนะครับอันนี้ผมก็เลยอันนี้จะบอกอีกอันหนึ่งผมก็ไปรบกวนพ่อคุณนะ
0: คร
1: ับ ว่าเขาซื้อบะหมี่นะจากฮ่องกงมา
0: เป็นบะหมี่เบาหื้ออ
1: ร่อยอร่อยมากผมลองทำดูนะครับวันก่อนคุณเต๋อคุณเหมียวแล้วคุณผู้หญิงที่อ้วนๆเนี่ยเป็นนักรีวิวเนี่ยนะครับอาคารชอบอกชอบใจมากแต่ผู้หญิงอ้วนชื่ออะไรนะผู้หญิงอ้วนที่มากินรัดหน้าเราอันเดียวอ่ะ
2: เจ็ด
1: ดังนะคนนี้ดังมากเลย
0: ครับ
2: ไม่หยุดที่ร้อยโล
1: กิน
2: ให
1: ้สุดไม่หยุดที่ร้อยโล
2: ร้อยโลเขาไม่หยุดมากกว่า
1: ร้อยโลเขาก็ไม่หยุดนะครับ
0: ครับ
1: เออมาเท่าไรคุณยี่หวาก็เลยไปเอาบะหมี่ฮ่องกงที่ทำมาจากผสมเป่าฮื้อเอามาทำราดหน้าเป่าฮื้อโอ้เขาชอบมากผมก็เลยบอกว่าพ่อคุณตะกี้โทรศัพท์ไปสั่ง ให้ไปซื้อเป่าฮื้อกระป๋องมานะครับเราจะมีบะหมี่ราดหน้าเป่าฮื้อฮ่องกงใส่เป่าฮื้อแท้ๆเลยครับครับอีกอันนึงนะครับเราจะแกงป่าลูกชิ้นปลากายแท้ๆเลยคุณเพียร
0: ครับ
1: เนี่ยจากอุทัยนี่นะครับจากแถวนั้นก็เรียกว่าไร่ปะเออแถวบ้านไร่นะครับแกงป่าลูกชิ้นป่าแท้ๆอร่อยจริงๆครับนะผมบอกว่าและที่อีกอันนึงนะครับท่านอาจารย์สมชายว่าแสงธรรมส่งลำไยมาผมลองทานนะผมนะอร่อยจังคุณอร่อยนะเป็นลำไยจากอุทัยธานี
0: ครับ
1: จาก
0: เม็ดเล็กอะฮะเม็ดเล็กเนื้อเยอะ
1: ใช่ใช่ก็เลยจะทำสาคูพัทลุงอะสาคูสาคูต้นนะไม่ใช่สาคูแป้งนะครับสาคูพัทลุงเปรียบกับลำไยอุทัยธานีแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมโอ้ทานกันบอกจัดใจไปกับพริบเลยทุกตัวเนี่ย
0: หลายอย่างเลย
1: ก็เจอเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ
0: อาจารย์อยู่ทั้งสองวันเลยเนาะ
1: อยู่สิวันอยู่อาอยู่ไม่ไปไหนเราสาวที่ผมก็อยู
0: ่ทำ
1: กินนะครับต้องมากินเพื่อคุณยิวหวาเขาเราทำอะไรไม่ได้แล้วก็ให้กำลังใจส่งใจให้เขาตอนนี้ผมก็เลยอยากจะเสริมอีกนิดหนึ่งเพราะว่าระหว่างทางผมตื่นมาแต่เช้ามากับคุณตาคุณเกียร์กีฬาพวกนี้คุณตาก็เป็นศิษย์วิทยาลัยในหวังผลจากคุณยิว
0: ครับ
1: ก็มาต้องอบข้าวเก่งถึงดีนะครับผมมานี่จากร้านแม่ชอยเดือดหลวงเมื่อเช้าออกมาจากหกโมงเช้าเลยมาเรื่อยๆก็เลยผ่านอำเภอศรีประจัน
0: สุพรรณบุรี
1: ศรีประจันสุพรรณบุรีก็บ้านเกิดของแม่เป็นสมจิตศรีประจันเพื่อนผมที่เข้าโรงพยาบาลศรีสัญญาแล้วเรียกหาผมว่าคนเดียวที่ผมกับเขาพูดกันได้รู้เรื่องที่ประจันที่สมจิตไอ้จะพูดอย่างนี้เมื่อไปอยู่แถวโรงพยาบาลบ้ากันนะแต่บอกว่าคนเดียวที่จะพูดกับอันรู้เรื่องคือพี่สันติผมเกียรติยา
0: อะไรเราไม่ได้ว่าอะไรเลยก็รู้อยู่แล้ว
1: สวนปรุงอ่ะสวนปรุงทำไม่ได้เหรอ
0: ได้หมดสวนปรุงก็มีอาคารสันติอยู
1: ่ไม่มีตึกสันติด้วย
0: แล้วคุยกันรู้เรื่องกับแม่ขวัญจิตตอนนั้นคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะ
1: รู้เรื่องนะไปรู้เรื่องเขาคุยกันรู้เรื่องเขาพูดกับผมรู้นะไปแล้วไม่กี่เดือนเขาก็ออกจากศรีสัญญาเลย
0: อือโอ้ตอนนี้เราออกรับงานร้องเพลงเยอะนะ
1: โอ้ยคุณจิตีเก่งมากคนนี้เมนูเพชรฆาตแต่จำได้มา
0: เพลงเมนูเพชรฆาต
1: เอ้ยตลกปากเลยแกนะแกเป็นคนเกิดที่อำเภอศรีประจัน
0: แล้วแวะศรีประจันทำอะไร
1: ก็ผมก็ว่าจะไปไหว้เทพตะกุนน่ะคุณเทพคุณปอพยุทธ์อ่ะ
0: คร
1: ับบ้านท่านอยู่ที่ศรีประจันแล้วก็หิวข้าวคือมันเช้าแล้วก็บอกมาจากเช้าเลยประมาณ 2:00 น.ก็ถึงที่นั่น
0: คร
1: ับปรากฏว่าไอ้ร้านที่เขาผมเคยกินอยู่ตรงข้ามกับเรือนห้องแถวไม่เป็นบ้านเลยท่านประยุทธ์เนี่ยอยู่ในห้องแถวนะครับ
0: ครับ
1: เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนึงนะครับเขาเลิกขายไปก็หันเหลี่ยมขวางจะเข้าไปที่ไหนไม่เจอร้านหนึ่งอยู่ท่าเรือศรีประจันท่าเรือศรีประจันไอ้เนี่ยดังนั้นเขาเรียกแม่น้ำแม่เรือแม่น้ำจีนแต่ความจริงแม่น้ำท่าจีนนี่มีหลายชื่อนะครับแต่อีกบางอาจจะคนก็เรียกแม่น้ำสุพรรณถ้าไปอยู่ตรงปลายแม่น้ำแม่น้ำท่าจีนถ้าอยู่ทางต้นแม่น้ำแถวชัยนาทเนี่ยผมจำไม่ได้จะไปฟังคือแม่น้ำชัยนาทหรือไงเด่น
0: อ่ะคุณผู้ฟังทราบ SMS มานะครับ4689899 4689899จะรายการร่วมกันนะครับกับอาจารย์สันติเสกมนต์มิชลนังลำและผมสมเกียรติครับแล้วก็อาจารย์ไปทานอะไรล่ะ
1: ก็นั่นเลยตรงท่าเรือศรีประจันเนี่ย มันมีเด็กคนแก่ๆคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ปักเองก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะ
0: เออก๋วยเตี๋ยวเป็ดเสียวอาจารย์ดังนะอาจารย
1: ์จ้าจ้าเนี่ยดังเจ้านี่ก็ดังก็เลยปักคุณยุบาเรากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันดีกว่าร้านนี้เขามีชื่อเสียงเก่าแก
0: ่ครับ
1: ขายมาตั้งแต่สมัยเจ้าของคนแรกเนี่ยเป็นคนหญิงผู้หญิงจีนนะที่ใหญ่ที่สุด
0: ม
1: าจากเมืองจีนแล้วก็มาทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ที่ตรงท่าเรือศรีประจัน
0: คร
1: ับ แต่จะเสียไปแล้วยายเยี่ยนี่นั่นเป็นคนที่เคยเลี้ยงท่านปอประยุทธ์เนี่ยเคยเลี้ยงท่านประยุทธ์มาเลยนะครับแต่ตอนนี้คนขายเป็นลูกนะครับ
0: ครับ
1: คุณตามัดตอนอายุ80 ปีแล
0: ้
1: ว80 ปีนะครับแต่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องชมว่าเลือดเป็ดแกอร่อยมากเลยผมกิน2 จานเลยคือผมเกลียด
0: ครับ
1: กิน2 จานแต่ว่าเขาบอกว่าน้ำเป็นโอแกมันแบบเป็นไทยโบราณก็หวานเหลือเกินทุกเรื่องถามว่าแมทใส่น้ำตาลอะไรเนี่ยเขาบอกฉันว่าต้องใส่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันดีกับน้ำพะโล่แต่ผมไม่เห็นด้วยนะครับมีใครไปทานแล้วบอกว่าน้ำพะโล่แกหวานอย่าว่าผมนะผมก็ไม่ว่าเลยเฉยผมสังเกตว่าคนจีนที่เขาทำน้ำพะโล่ไม่ได้ใส่น้ำตาลน้ำตาลปี๊บนะใส่น้ำตาลขวดครับ
2: แต่คนทั่วไปก็ใส่น้ำตาลขวด
1: ใส่น้ำตาลทั่วขวดใช่มันก็ชุ่มคอและกำคำเขาเรียกว่ากำคำก็เลยบอกว่าถ้าไปกินอย่าว่าผมนะแต่ว่าถ้าเลือดเป็ดนะครับของแท้แท้เลยเลือดเป็ดนะครับไม่ผสมน้ำเลยผมก็เลยบอกว่าขอแนะนำนะท่านผู้ฟังไปอำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีไปที่ท่าเรือศรีประจันนะจะมีร้านเล็กๆแต่ผมพิจารณาเปิดแค่ที่กระจกร้านแก ที่ร้านประมาทเนี่ยนะขายทุกวันขายตั้งแต่8 โมงเช้าเนี่ย
0: คร
1: ับ ถึง3 โมงเย็นก็ท่านผู้ฟังเห็นแล้วก็ที่ผมสงสารแกอายุ80คุณเกียรติแกทำเองทุกอย่างตั้งแต่ล้างชามลูกค้ากินเสร็จแกก็ต้องไปล้างชามเสร็จแล้วก็ต้องมาลวกก๋วยเตี๋ยวมาตักเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ก็มีหลายอย่างผมกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกินนี่ว่ากินทุกเป็ดคุณปลากินก๋วยจั๊บแต่มีหลายอย่างเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีก๋วยเตี๋ยวหมูและก็มีก๋วยจั๊บด้วย
0: ในร้านเดียวกันเนี่ยนะ
1: ครับคนเดียวทำด้วยนะผู้หญิงคนแก่คนหนึ่งนะเดินไปก็ยักไปหันน้ำสารแต่ราคาแกขายเนี่ยถูกมากคุณเกียรติ
0: 40-50
1: เออเอาอีกที
0: 30-20
1: เด
0: ็กเฮ้ยบอกว่า15 บาทนะ
1: ไม่ใช่35 บาทเลยทุกเกียรติ
0: อ๋อ
1: ก็แนะนำนะครับแนะนำแล้วพอดีหลังจากกินกันอิ่มน้ำสำลานแล้วผมก็เลยให้คุณยิวาขับรถไปว่าเอสสีประจันเนี่ยมันผมไม่ได้มานานแล้วเป็น10 ปีเลยนะครับตอนนั้นพาคุณยิวามาดูบ้านของท่านปอประยุทธ์นะครับก็เลยบอกคุณยิวาลองขับรถเรียบแม่น้ำท่าจีนไปหน่อยสิคุณยิวาก็ขับไปโอ้ลุกขึ้นได้เลยตรงริมแม่น้ำมีร้านอาหารอร่อยอยู่ร้านผมจำได้แล้วผมไม่ได้เป็น10 ปีแล้วนะติดกับแม่น้ำเลยโอ้นั่งสบายเลยผมจำได้อาหารก็อร่อยแต่วันนี้ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เขาขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับจนอาหารเป็นพื้นบ้านเลยและไม่ได้ออกหวานเจี๊ยบอย่างเยี่ยมักเลยนะก็เลยไม่ได้ไปพอไปนะคุณปากระตาดีบอกอ้าวแล้วร้านใส่กระเป๋าตรงนี้ทำไมมีจ้าเปิดด้วยอะไรแบบโอ้นี่ก็ได้ที่ร้านนี้อร่อยมากนะเป็นเจ้าแรกและเก่าแก่ของศรีประจัน
0: ครับ
1: ชื่อร้านป้าหนิม
0: ป้าเลยนะ
1: ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มบางยิ้มไปตรงมันยิ้มแบเกอรี
0: ่
1: ครับใช้กะเพราอร่อยมากโดยเฉพาะกะเพราไส้ดำไส้ดำอร่อยมากนะแล้วก็ผมไปเนี่ยบอกว่าโอ้ยอาจารย์เป็นลูกสาวปังยิ้มแล้วปังยิ้มจะตายไปแล้ว
0: คร
1: ับที่ผมไปทำนะว่าปังยิ้มยังมีชีวิตอยู่นะครับที่อร่อยยิ่งกว่าที่อาจารย์บอกไอ้ไส้ดำอะไส้ดำเลยนะครับก็คือไส้หน่อไม้คุณรู้ไหมมันหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็บอกที่กำลังต้องทำนะทำร้อนเลยโอ้ยแต่ละเป่าปังยิ้มนะแป้งอร่อยนะแป้งเขาแบบโบราณนุ่มนวลแบบซาลาเปาเจ้าจิ๋วโบราณ
0: คร
1: ับ ซาลาเปาที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันจะมีสองอย่างซาลาเปาแบบวังตุ้งอย่างหนึ่งซาลาเปาแบบแป้งจิ๋วอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาซาลาเปาไปเปรียบเทียบกับมันโถมันโถจะเป็นลักษณะหนึ่งของซาลาเปาแต่เป็นคนจีนตอนเหนือจะกินนะครับส่วนคนจีนตอนใต้เนี่ยนะถ้าจะกินเป็นซาลาเปาอย่างที่บอกว่ากวางตุ้งแต่จิ๋วอากาศหรือเดี๋ยวนะครับเอาไปโทรศัพท์ท่านผู้ฟังจะเกิดไปนะฮะ
0: ร้าน
1: ปังยิ้ม
0: ปังยิ้ม
1: ปังยิ้ม
0: ฮะ
1: ศรีประจัน
0: ครับ
1: สุพรรณบุรีเบอร์โทรศัพท์035
0: ครับ
1: 581
0: ครับ
1: 457
0: ครับ
1: จริงจริงนะในศรีประจันยังมีร้านอร่อยเยอะแล้วก็ผมขับก็จากคุณยี่หว่าครับมาถึงเลยศรีประจันนี่ได้ที่อร่อยอีกเยอะที่นั่นมีร้านตลาดใหญ่มากเลยสามชุกครับคุณสมเกียรติ
0: ตลาดร้อยปี
1: ตลาดร้อยปีสามชุกนะครับตลาดร้อยปีสามชุกจะมีร้านเปิดพิจารณ์จากนั้นก็ต้องสามร้าน
0: ครับ
1: ร้านแรกผมจำได้เป็นเป็ดพะโล
0: ้
1: แต่เป็ดพะโล้หัวหัวหมูพะโล
0: ้
1: อยู่ที่ยูพอเข้าตลาดร้อยปีอะไรอยู่ริมถนนร้านแรกเลยร้านใหญ
0: ่ครับไม่ใช่ร้านไหมครับ
1: ไม่ใช่ผมผมก็เรียกเป็ดพะโล้สามชุกเหมือนกันก็มีร้านเดียวนะในสามชุกก็เป็ดพะโล
0: ้
1: พวกหมูพะโล้ไอ้พวกพะโล้ต่างๆเนี่ยนะครับร้านนี้แนะนำนะครับได้จำแล้วจะเดินไปหน่อยจะมีร้านกาแฟโบราณที่คุณยูอาบอกไม่ดิคนหลายหลายคนรักษาสุขภาพดีเขาคั่วนะใช้เม็ดสามนะแต่โบราณจริงใช้เม็ดแต่แต่พวกคุณตานพวกริมแม่น้ำเลยนะครับ
0: ครับ
1: อะไรกินกันเลยนะ
2: กาแฟ
1: กาแฟมี 10% แต่มันอร่อยนะสุดเกียรติ
0: ครับ
1: ผมก็ไปนั่งกินในสูบเป็นร้านกาแฟที่ดังมากของตลาดสามชุกเลยร้านใหญ่เลยแล้วคนนั่งเลยนะครับผมก็ชอบกินมันก็มันได้ฟิลอารมณ์ของสมัยผมเด็กๆเลยแอบกินโอเลี้ยงของผู้ใหญ่นะมันก็อร่อยเออแล้วสองร้านแล้วนะอีกร้านหนึ่งก็มีลิ้นชัก
0: ครับก็มีลิ้นชัก
1: ตาสุนเอือดเคยไปกินนะครับ
0: ไปทานแล้วครับอาจารย์ตามอาจารย์ไปกิน
1: เคยไปแล้วใช่ไหม
0: มันมีลิ้นชักที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปี
1: ใช่เขามันมีเนี่ยเขามาใส่ในลิ้นชักเวลาจะสั่งดีเขาจะติดลิ้นชักมาแล้วก็รวยเราอร่อยน่าเป็นบะหมี่หมูแดงนะครับ
0: ครับ
1: แต่ตรง
0: บะหมี่ทำเองไหมอาจารย
1: ์ทำเองสิพวกคนนี้พวกคนจีพวกนี้ทำเองแต่โบราณจริงๆฮะนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งตรงข้ามกับบะหมี่ลิ้นชักจะเป็นข้าวแกง
0: ครับ
1: ข้าวแกงแบบคนสุพรรณเลยนะครับที่แกงบางอย่างที่มันเตรียมทุกอย่างคนการอีกไปวิจารก็จะไปบีที่สุพรรณสรุปความว่าเนี่ยก่อนจะมาถึงอุทัยธานีผมก็แวะกินมาเรื่อยเฉยเลยนะครับแต่มีความสุขก็ยังมีไรหลังจะพูดต่อว่าก่อนถึงอุทัยธานีผมกินอะไรบ้าง
0: mm-hmm.
1: และแบบนี้ผมเพิ่งซื้อทุเรียนจากบางไร่
0: mm-hmm.
1: คือมากำลังขับรถลุงนากลับกรุงเทพ
0: ตอนนี้อาจารย์ยังอยู่บ้านไร่หรือว่าเดินทางกลับครับ
1: อันนี้ผมจะเข้าตัวเมืองอุทัยธานี
0: อ๋อต้องแวะกินไหมเนี่ย
1: เออทานแล้วหมดแล้วนี่มันสองโมงครึ่งเลยใช่ไหม
0: ครับ
1: ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่อ่ะกินไม่ไหวแล้วต้องกิน
0: อ
1: ีกอย่างเนี่ยผมไปกินวันก่อนไปวันอีวานนะพอตอนเมื่อแต่สามโมงเนี่ยน้ำไอ้น้ำแกงก็มันข้นมากอ่ะมันข้นเหมือนต้องกินตอนเช้าหน่อย
0: พอข้นมากไปออกเค็มหน่อยแล้วอาจารย
1: ์ถูกต้องคุณเกียรติครูเออผมจะไปกินร้านนี้ครับอร่อยมากคุณเกียรติเขาร้านนี้พระเทพกันเสด็จเป็นประจำ
0: ครับ
1: อันชื่อจงรัก
0: จงรัก
1: อืมไม่เคยไปหรอ
0: ร้านจงรักที่อุทัยเหรอฮะ
1: ใช่แล้วเป็นบ้านโบราณนะเป็นบ้านของเจ้าของบ้านเดิมเป็นหลวงนะท่านขุนหรือท่านหลวงยังจำไม่ได้นะครับและเจ้าข้างบนก็จะเก็บไปพวกของโบราณของมังกรปูนเขาครบหมดทุกอย่างแต่ที่ผมจะไปกินนี่เพราะว่าคุณปลาเขาบอกอยากกินขนมปังสุริยา
0: ขนมขนม
1: ขนมปัง
0: อ๋อขนมปังแบบขนมปังแล้วมีสังขยาจิ้มอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์ใช่เฮ้ยเขาก็เอาสังขยามาใส่จานนะที่อุทัยจะมีขนมปังสังขยาที่ไม่ได้ใส่จาน
0: ใส่ไส้เป็นไส
1: ้ใช่อันนั้นผมไม่พูดที่ผมจะพูดถึงร้านจงหลักถ้าขนมปังสังขยานี่ก็เอาสังขยาเป็นสังขยาไข่นะที่รู้แต่แล้วก็มีขนมปังที่เขาทำมาในสันนิษฐานนึ่งสันนิษฐานเลยนะครับถ้าคุณตาอยากกินก็เลยบอกเดี๋ยวจะพาคุณตาไปกินแล้วก็
0: คุณปลาร้อยโลนี่นะ
1: ให้ไม่คุณปลาดึงตัวอันนี้ไม่ไรคุณตาอย่าไปดึงห้าสิบโลเลยเออก็ผมก็อ๋อเ
0: กตอ๋อคุณเกต100โลคุณปลา50โล
1: ผมปลาว่าสัก30โลเหมือนกัน
0: เฮ้ย30โลไม่ไหวนะจานตัวนิดเดียว
1: ใช่โดนลมปิวละ
0: เออ
1: เอาละแล้วผมก็จะกินชาเย็นชื่นใจ
0: ครับ
1: ซึ่งกำลังโด่งดังไปทั่วโลกนะชาไทยเย็นเนี่ยนะคนนิยมมากชาไทยเย็นเนี่ยนะจนคุณนิวาเขาจะไปกินกาแฟเย็น
0: ครับ
1: สรุปว่าเราจะกินที่นั่นอิ่มแล้วก็จะรีบกลับบ้านเพราะจะเอาข้าวของที่เราซื้อมาเยอะแยะเนี่ยไปทำค้าขายในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะ
0: มีคุณผู้ฟังเอสเอ็มมาอาจารย
1: ์
0: บอกว่าชัยนาทเรียกแม่น้ำน้อย
1: แล้วก็แม่น้ำน้อยเหรออ ่
0: าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมแม่น้ำสุพรรณใช่ไหมมันเป็นแม่น้ำสายเดียวกันถูกไหมฮะ
1: ถูกต้อง
0: ที่ชัยนาทเรียกแม่น้ำน้อยปลปีนี้ยังไม่ได้ส่งอะโวคาโดไปให้อาจารย์เลยครับ
1: ใช่
0: เขาไม่บอกชื่อมาแต่หมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย2192
1: อ๋อคุณหวาก็ชอบกินอะโวคาโดมากเลย
0: ใช่ตอนนี้อะโวคาโดออกเยอะมากอาจารย์
1: อืมคนนี้อ่ะพี่ใหญ่มา
2: ที่อุทัยไม่เห็น
1: ที่อุทัยมี
0: ไหมอื
1: ม
0: เต็มหมดเลยทั้งพิซซ่าโลกทั้งปากช่องทั้งอะไรอะโวคาโดเต็มไปหมดตอนนี้ราคาไม่แพงด้วย
1: ส่งมาเลยส่งมาเลยครับ
0: คุณที่ลงท้ายด้วยหมายเลข2192แล้วครับ
1: ครับ
0: อาจารย์รออยู
1: ่เช้าผมเองคุณนี่ว่าเอาอะโวคาโดมาปั่น
0: ครับ
1: ไอ้ตาลดีครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากกินอาหารจากอำเภอบ้านไร่จังหวัด อุทัยธานีนะจริงๆตัวบ้านอำเภอบ้านไร่เนี่ยการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะไกลเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าออกจากตัวเมืองอุทัยไปก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะอาจารย์เนาะแต่เที่ยวนี
1: ้ผมมาทางสุพรรณ
0: อาจารย์มาทางสุพรรณ
1: มาที่จงที่เครื่องบินลาวด้ามันตก
0: อะอะไรช้าง
1: ด่านช้างด่านช้างตอนนั้นที่เราด้าตกเลยนะ
0: ครับ
1: รู้จักก็ไปเราด้าไหม
0: รู้จักครับเป็นของออสเตรียใช่ไหม
1: ออสเตรียผมก็ไปทำข่าว
0: โอ้โหตอนนั้นผู้หลักผู้ใหญ่เสียชีวิตหลายท่านเลยอ่ะ
1: คนไทยด้วยนะ
0: โอ้คนไทยที่รวยรวยจานเศรษฐีอ่ะ
1: ใช่ผมก็ประจำว่าโอ้ตะกอนมาด่านช้างมันจริงมันด่านช้างจริ
0: งด่านช้างด่านช้างอำเภอด่านช้าง
1: มันไม่เจริญเลยแต่ตอนนี้ที่นี่ขับรถผ่านมาผมก็บอกโอ้โหด่านช้างมันเจริญมากเลยเจริญโอ้มีตึกรามบ้านช่องเยอะแยะ
0: ด่านช้างเนี่ยเขาบอกที่ดินซื้อไม่ได้นะอาจารย
1: ์ทำไมอ่ะ
0: ก็เป็นที่ของอะไรสักอย่างนึงแหละคือหมายถึงว่าไปก่อสร้างนู่นนี่นั่นโรงแรมมีหมดแต่ว่าที่ดินซื้อไม่ได้
1: ต้อง
0: ไ
1: ปที่สปก
0: เอออะไรอย่างเงี้ยผมเคยไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าซื้อไม่ได้นะจับจองไว้เป็นที่อะไรเงี้ยที่อย่างที่พี่หวาบอกอ่ะเป็นที่ที่ของรัฐบาลอ่ะ
1: แต่ตอนนี้คนทำมาหากินได้เจริญ
0: ใช่ใช่
1: ได้แล้วผมซื้อได้ตั้งใจว่าที่ด่านช้างเนี่ยมันมีร้านกาแฟเบเกอรี่อร่อยเจ้าของเขาเป็นเศรษฐีด่านช้างแล้วเคยไปกินกับคุณพี่ว่า
0: ครับ
1: เขาจะเรียนกันดองเบอร์ที่อังกฤษนะไม่ใช่ฝรั่งเศสหรอเออครับฝรั่งเศสเบเกอรี่เขาอร่อยมากแล้วดูสิขับไปรถไปเลยร้านก็ไปเนี่ยว่าจะรู้มาถึงได้วัดแสงคำของพระอาจารย์สมใจอ่ะ
0: ครับจากด่านช้างไปบ้านไร่ไม่ไกลฮะอาจารย์
1: จากไม่ไกลเลยไม่ไกลเลย17 กิโลใช่ไหม
0: โอ้บ้านไร่ก็คงติดกับสุพรรณเนาะไปกับพระด่านช้าง
1: บ้านไร่อยู่ไทยจันนี้
0: ใช่บ้านไร่อยู่ไทย
1: แต่ว่าด่านช้างก็อยู่สุพรรณ
0: ครับก็หมายถึงว่าพื้นที่ใกล้กัน
1: ใช่
0: อาจารย์ใช้เส้นทางศรีประจันด่านช้างบ้านไร
1: ่ครับ
0: ไม่ผ่าน
1: ตัวเลยไม่ให้กุดแก่ได้พักมาเกีย
0: รติงั้นพักสักครู่หนึ่งนะพอเรียกอาจารย์เล่าเรื่องราวของอำเภอบ้านไร่อำเภอศรีประจันสามชุกโอ้เยอะเลยนะครับในต้นรายการนะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ในช่วงสองช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: บอลโลกสตอรี
5: ่เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษสถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่ง Golden Glove มาครองได้อย่างยิ่งใหญ
3: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
4: กลับมาช่วง2กับคัลเลอร์ไลฟ์นะครับในวันศุกร์นะครับศุกร์ซุกซุกนะครับก็ต้องเรียนให้ทราบว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วทั่วประเทศต้องบอกเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่อารีเนี่ยได้ใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพแบบว่าเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้นะนอกจากนั้นแล้ววัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์เลยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเพื่อรสชาติที่ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวเนี่ยโหเข้ากันมากนะแล้วก็อร่อยจนลืมไม่ลงนะว่าอย่างนั้นแหละก็หรือว่าเอาไปใช้ทำอาหารก็ได้นะรสชาติก็ยิ่งลงตัวบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีไม่ใช่แค่น้ำจิ้มแต่คือรสชาติแห่งความใส่ใจหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้าน 7-Eleven Top Gourmet Market นะครับแล้วก็ Lotus Villa Market Foodland แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับได้ตาเปิดพิสดารด้วยเพราะฉะนั้นการันตีความอร่อยโดยไม่ช้อยนั่งหลับพิสันติเสริมมนครับอร่อยจริงๆหาซื้อได้แล้วนะครับไปที่อาจารย์สันติเสริมมนครับ
5: ครับมันไม่มีแล้วครับ SMS
4: เดี๋ยวเราดู SMS กันนะครับระหว่างเราดู SMS กันมีถามมาว่าตัวเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีมัสมั่นใส่ทุเรียนมันเข้ากันหรือครับ
5: เข้าดีครับไม่ใช่ทุเรียนงอมนะครับเราเอาทุเรียนอ่ามันอร่อยเพราะที่ปกติเราใช้มันอาลูนะฮะมันก็อร่อยแต่ว่าไอ้ที่อร่อยมากกว่าอาลูก็คือทุเรียนอ่ามเนี่ยนะครับมันจะมีความมันมากกว่าอาลูนะแล้วก็จะมีเนื้อของเนื้อของเท็กเจอร์เนี่ยมันจะดีกว่าอาลูคนเราก็ใช้อาลูก็เราหาซื้อง่ายถ้าจะกินในมัสมั่นใส่ทุเรียนเนี่ยนะก็ต้องดูการเขาจริงๆเราก็มาที่บาลายเนี่ยก็เลยเห็นทุเรียนที่เรียงหางอยู่ปริวาพอเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำเป็นมัสมั่นซึ่งเราก็คนก็ชมเรานะว่ามัสมั่นเราอร่อยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นมัสมั่นของคุณย่าเป็นตระกูลบุญนาคนะครับ
4: ครับ
5: เราเป็นชีอะเราไม่สุนีครับเราก็จะมาทำเนี่ยนานๆได้ทำทีเราเคยทำทีนะแต่ว่าเราเอาทุเรียนที่จันทบุรี
4: ครับ
5: ครับมันก็โอเคแต่วันนี้เราได้ทุเรียนบ้านไร่ผมก็มั่นใจว่าต้องอร่อยนะครับอยากให้ลองครับอยากให้ลอง
4: อีกท่านหนึ่งถามมาเรื่องสาคูเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขาก็กินเปียกสาคูเนี่ยนะครับมันเป็นสาคูที่ไม่ใช่จากสาคูแท้ใช่ไหมคร
5: ับใช่ที่คุณกินอยู่ในกรุงเทพนะหรือทั่วไปเขาเรียกว่าแป้งสาคู
4: ครับ
5: ส่วนที่พัทลุงนี่เขาเรียกว่าต้นสาคูที่ต้นสาคูนี่มันแปลกนะสาคูเลยนะสาคูต้นต้นสาคูนะครับแล้วมันก็น่าสงสัยคือมันตายเพราะลูกนะครับพอมันเริ่มจะแก่นี่ชาวบ้านเขาจะโค่นแล้วก็ผ่าต้นสาคูนะแล้วเอาลูกมันคือไส้ข้างในเนี่ยปูออกมาม
4: ันจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็ดเหมือนสาคูแป้งเหรออาจารย
5: ์ไม่เหมือนไม่เหมือน
4: ลักษณะ
5: เม็ดเบลเลอร์สาคูแป้งเม็ดเบลเลอร์
4: เอาหรอ
5: คุณง่ายไอ้เนี่ยสาคูไอ้นารา
4: สาคูต้น
5: สาคูเพราะสาคูต้นนะครับนั่นสาคูแป้งสาคูไส้หมูเนี่ยเห็นไหมคุณสังเกตไหมเม็ดมันใหญ่แต่สาคูต้นอย่างปัทลุงเนี่ยตั้งที่แปลกนะครับสาคูเนี่ยต้นเนี่ย จะมีที่พัทลุงแห่งเดียวเท่านั้นเราขายดีเราขายดีบางทีแล้วก็สาคูเปียกเนี่ยของสาคูต้นเปียกเนี่ยนะครับเราก็เปียกมะพร้าวอ่อน
4: ครับ
5: แต่วันนี้เราได้ร่ำใหญ่จากวัดแสงคำของป้องชายไทยบ้านอร่อยครับเราก็เจอไอเดียว่างั้นเราไม่เอาละเปียกกับไอ้มะพร้าวอ่อนอะไรไม่เอาเราก็เปียกกับลำใหญ่ซึ่งผมว่ามันอร่อยยิ่งกว่ากินไอ้ข้าวเหนียวเปียกลำใหญ่ตัวไปเลยครับ
4: ครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยกินเนี่ยบอกเลยว่าสาคูแป้งกับสาคูต้นเนี่ยมันต่างกัน
5: ใช่แล้วครับ
4: ถูกไหมอาจารย
5: ์ต้องแล้วครับ
4: เพราะฉะนั้นเราจะตอนหลังเนี่ยร้านอาหารก็เริ่มสั่งสาคูต้นกันมาบางร้านเริ่มมีแล้วนะคร
5: ับ ใช่ใช่เพราะว่าผมบอกได้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นร้านแรกเพราะว่าคุณเอเนี่ยลูกของสวยปนเนี่ยนะครับ

0: รักกันมากท่านคุณเอกก็ไปทำรีสอร์ทที่พัทลุงผมก็ตั้งชื่อให้คุณเอกได้ใครไปก็ไปพักได้นะครับควายน้ำทะเลน้อยที่พัทลุงมีควายน้ำเคยได้ยินไหม
1: ควายน้ำ
0: ควายเนี่ยคือพอดีควายมันอยู่บนบกใช่ไหมแต่ไอ้ควายน้ำก็รู้มันอยู่ในน้ำมันไปอยู่ในทะเลสาบนะมันยืนตัวอยู่อย่างนั้นในทะเลสาบมันมีหญ้าเยอะกินโอ้คุณเกียรติไปมาก็ไม่ใช่ตัวสองตัวมาเป็นฝูงเลยมาเป็นฝูงผมก็เลยไอเดียนี้มาตั้งชื่อให้คุณเอนะถ้าคุณเอลูกสาวเสพนว่ารีสอร์ทก็ชื่อว่าควายน้ำทะเลน้อยจะสังเกตง่ายหน้ารีสอร์ทตัวนี้จะมีควายสามคนสามตัวพ่อแม่ลูกนะอยู่หน้ารีสอร์ทก็เป็นสำคัญครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินสาคูต้นเนี่ยนะอย่างร้านไม่ช้อยเลยหลวงเนี่ยคุณเอเนี่ยเขาเอามาให้แต่จริงชาวบ้านเขากินกันอยู่แล้วใช่ไหมจาน
0: ใช่ใช่ที่พัทลุงเรากินกันอยู่แล้วครับ
1: อืม
0: เพราะนี่เราผมได้คุณเอส่งมาให้เนี่ย
1: คุ
0: ณเอนี่น่ารักเนี่ยส่งเขาเรียกกุ้งสามน้ำของพัทลุงหลายตอนนี้รู้สึกยังจะไปอยู่นะเอามีนะมา
2: เราขายอยู
0: ่เราขายได้หกเดือนนะมันจะเป็นน้ำจืดน้ำก่อยและน้ำทะเลมันจะมีความอร่อยกว่ากุ้งธรรมดา
1: คร
0: ับ แล้วมันก็6เดือนนี้ได้กินตอนนี้เรายังมีอยู่นะครับอยากให้ท่านผู้ฟังมาลองกินอร่อยจริงๆครับกุ้งสามน้ำเราจะเอามาต้มยำก็ได้มาผัดกับบวบได้ดีมากหวานเทียบเลย
1: เอาละครับเพราะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะครับใครอยากกินอาหารซึ่งวัตถุดิบเนี่ยคืออาหารประจำมีอยู่แล้วแต่อาหารที่ได้วัตถุดิบมาจากอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นผักกูดนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสมั่นใส่ทุเรียนนะข้าวเหนียวมูลทุเรียนนะผักกูดเนี่ยใครอยากเอาไปผัดก็ได้เอาไปยำก็ได้นะราดหน้าเป่าหือราดหน้าเป่าหือนะจากคุณพ่อบ๊อบบี้จิงหลีเชียงเนี่ยนะฮะเป็นเส้นบะหมี่ที่มีทำมาจากเป่าฮือนะอาจารย์เนาะ
0: ใช่แล
1: ้
0: วคร
1: ับ นะฮะแล้วก็แกงป่าของคนบ้านไร่นะฮะจังหวัดอุทัยนะฮะลูกชิ้นปลากายนะครับสาคูต้นโอ้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นวันนี้ได้เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารซึ่งใช้อิกิเดียนซึ่งมาจากอำเภอบ้านไร่ก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับจริงๆร้านแม่ช้อยโดยหลวงของเราก็เหมือนสตูดิโอที่เอาอาหารที่แบบอิกิเดียนแปลกๆบ้างอะไรบ้างมาทำแล้วมาปรุงรสชาติให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้กินกันนะครับใครสะดวกก็เชิญครับอยู่ตรงข้ามเรียวดี79นะครับนะเปิดตั้งแต่กี่โมงนะอาจารย
0: ์เปิดตั้ง11โมงจ้ะ10โมงอาจารย์โทษ
1: อาจารย์เปิด10โมงเนาะ
0: ปิดครัว2ทุ่ม
1: ปิดครัว2ทุ่มนะครับไปได้เลยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวของศรีประจันเล่าเรื่องราวสามชุกโอ้เยอะเลยทีเดียวย้อนฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อครับอาจารย
0: ์พบกันวัน
1: เดินทางปลอดภัยนะครับ
0: กำลังจะเข้าอุทัยแล้วครับสวัสดี
1: ครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อาจารย์เองเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์เดินทางเพื่อที่จะไปหาวัตถุดิบดีๆนะครับแปลกๆที่เราเองบางทีก็ไม่เคยกินนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายสุขภาพนะครับฟังทางนี้ได้เลยนะครับเรามีคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวนะฮะที่เป็นดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะนี่คือไอเทมลับครับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในข้างในนะเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนอกจากนั้นแล้วนะครับมันเป็นความอัจฉริยะของหม้อนี้นะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะหุงด้วยหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะนึ่งอาหารและแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับโปรโมชั่นพิเศษครับจากราคาปกติ2,990 บาทนะครับ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990 บาทครับตัดไปเลย 2,000 นะฮะ ท่านั้นยังไม่พอนะครับเราบอกได้เลยว่า990บาทเนี่ยถ้าสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการครับทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่มูลค่าของแถมเนี่ยก็ไป300ละคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโทรเลยครับ02-114-3390 02-114-3390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปต้องช้อปมาเนียครับรีบๆเลยนะครับของมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ของดีๆอย่างนี้ไปใช้พวกเฮลตี้สบายมากเลยสำหรับคนที่ชอบกินอินทผลัมนะครับพอดีผมมีสวนคุณหมอนะฮะสวนคุณหมอที่เรียกว่าปลอดสารพิษอะนะฮะแต่ดูก่อนแกส่งมาสวนคุณหมอเนี่ยเขามีตัวที่เป็นอินทผลัมตัวนี้คนนิยมมากเลยนะครับขายมากเลยแหละเป็นอินทผลัมบาฮีแดงนะฮะปกติในซุปเปอร์มาร์เก็ตในอะไรเห็นขายกันแพงเลยแหละนะกิโลหนึ่ง 300-400 บาทนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเอามาขายแค่กิโลละ200บาทผลใหญ่หวานมากนะตอนแรกจะขายกิโลละ100แหละแต่พอเก็บมาชาวบ้านเขาบอกโอ้ยขายได้ยังไงนะต้องประมาณ200เพราะในห้างในเขาขายกัน400-400บาทใครสนใจอยากกินอินทผลัมนะครับบาฮีแดงเนี่ยนะครับโทรได้เลยครับ080-096-4295 080-096-4295นะครับเป็นอินทผลัมบาฮีแดงนะครับกิโลตก200บาทถูกมากหวานทั้งหวานทั้งใหญ่นะครับอันเนี้ยนะฮะผมเคยกินปีที่แล้วแล้วอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับถ้าซื้อในห้างในอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ตอาจจะแพงกว่านี้แต่นี่เขามาตรฐานของดีเขาไม่ใช้เขาใช้ปุ๋ยดีอ่ะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีที่อันตรายต่อร่างกายนะครับเป็นสวนคุณหมอนะครับแล้วอีกเรื่องนึงฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณไกวิทย์พุ่มสุโขเนี่ยครับอดีตเป็นพระเอกภาพยนตร์พระเอกละครตอนหลังก็เปลี่ยนโฉมตัวเองจากชายหนุ่มมาเป็นหญิงสาวสวยนะครับแล้วก็ไปเป็นนักร้องนะฮะแล้วก็เป็นช่างทำผมคุณต้อมเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตเขากลับมาจากแวนคูเวอร์นะครับเขาจะมาทำคอนเสิร์ตเนี่ยนะจริงๆเขาทำคอนเสิร์ตช่วยเด็กตาบอดไปแล้วแหละตอนนี้เขาคุณต้อมกับคุณติ๊กกิติพันธ์เนี่ยเขาจะมาปะกันนะครับแบบครอบครัวคนกันเองสไตล์ต้อมติ๊กพร้อมสุโขแบนด้วยนะฮะที่โลลิต้าบาร์แอนด์เรสซองนะฮะถนนเรียบด่วนรามอินทราวันที่19กรกฎาคมนะครับ เวลา 4:00 น.โหยบัตรราคาถูกมากเลย590บาทนะครับแล้วได้เครื่องดื่มด้วยแล้วก็มีสแน็คให้ด้วยสนใจโทรเลยครับ0851989459 0851989459ถูกมากเลยแล้วก็พอคอนเสิร์ตเสร็จ19:20ก็บินกลับไปแวนคูเวอร์แคนาดาวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจพบปริญญาโผล่รายชื่อพ่อทิพย์เชื่อมโยงหญิงจีนพันคดีสแกมเมอร์เร่งตรวจ DNAความคืบหน้าตำรวจบุกรวบขบวนการสวมสัญชาติไทยให้พ่อแม่ชาวจีนรวม19คนล่าสุดพบเพิ่มอีกหนึ่งคือนายปริญญาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์เนื่องจากมีพยานหลักฐานพบว่าเด็กที่นายปริญญารับรองเป็นบิดาตามเอกสารมีมารดาเป็นหญิงชาวจีนและมีความเชื่อมโยงกับนายเฉินยินไลผู้ต้องหาชาวจีนที่เคยถูกจับกุมคดีเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ยังไม่

0: บาลเอกชนรวม5แห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ข้อที่จริงให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องจะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปโดยวันนี้คาดว่าน่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกมากกว่า10รายนายกแป้นโอดงบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ปี70ถูกตัดเกือบหมดยืนยันงบเทศบาลเหลือแค่42ล้านไม่ใช่200ล้านนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัดคลิปชี้แจงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการตัดงบปี70แก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพราะเทศบาลและท้องถิ่นไม่ได้ของบซ่อมแซมหรือขุดลอกคูคลองแต่เป็นการขอทำห้องเรียนอัจฉริยะ4ห้องทำถนนขอเจ็ตสกี8ล้านบาทโดยนายณรงค์พรย้ำว่างบถูกตัดหมดพร้อมชี้แจงเรื่องห้องเรียนอัจฉริยะเป็นการขอในสมัยของพลตำรวจโทสาครทองมุนีอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ในยุคที่ตนได้ขอไปได้เพียงเรือยางสี่ลำรถสิบล้อสามคันและถนนหนึ่งสายซึ่งยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้ต้องเข้ากรรมธิการงบประมาณในปีหน้าส่วนการจัดซื้อเจ็ตสกีที่ขอไปเพราะต้องใช้แต่ถูกตัดงบหมดแล้วจึงได้เรือยางมาสี่ลำสำหรับราคา8ล้านบาทนั้นนายณรงค์พรระบุว่าไม่ทราบเพราะประมูล e-bidding ส่วนวันนี้ที่จะได้พบนายกรัฐมนตรีคงไม่คุยเรื่องนี้แต่มาต้อนรับตามปกติพร้อมยืนยันว่าไม่เป็นไรไม่เสียกำลังใจซึ่งงบประมาณของเทศบาลนครหาดใหญ่ไม่ได้เหลือ200ล้านบาทแต่เหลือ42ล้านบาทเนื่องจาก 2-3 เดือนที่แล้วใช้งบประมาณส่วนนี้ซ่อมโรงเรียนซ่อมถนนซ่อมอนามัยที่เสียหายจากการจมน้ำรวมถึงซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลที่จมน้ำทั้งหมดและยังมีการขุดลอกคูคลองซื้อเครื่องสูบน้ำกว่า200ล้านบาททำให้เหลืองบประมาณ42ล้านบาทสามารถตรวจสอบดูได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับลุยส เดลาฟูเอนเต้ชื่นชมเมสซี่ว่าเล่นเหมือนกับนักเตะอายุเพียง19ปีลุยส เดลาฟูเอนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนกล่าวชื่นชมเลียเนลเมสซี่กองหน้ากัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาว่าเล่นเหมือนนักเตะอายุ19ปีหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลกคนนี้สำหรับเมสซี่วัย39ปีโชว์ฟอร์มเก่งในฟุตบอลโลก2026หลังทำไปแล้ว8ประตูนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยานเอ็มบัปเป้กองหน้าฝรั่งเศสพร้อมช่วยให้อาร์เจนตินาแชมป์เก่าผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จคริสเตียนพูลิซิชได้รับบาดเจ็บอาจต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าคริสเตียนพูลิซิชเพลย์เมคเกอร์ของทีมมีอาการกระดูกขาขวาร้าวและฟกช้ำจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายศึก World Cup ที่แพ้ต่อเบลเยียมโดยหลังจากนี้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาจะร่วมมือกับเอซิมิลานซึ่งเป็นต้นสังกัดของพูลิซิชในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของดาวเตะวัย27ปีทำให้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเจ้าตัวจะหายทันลงเล่นเกมลีกนัดแรกของฤดูกาลวันที่23สิงหาคมนี้หรือไม่ทั้งนี้แม้จะไม่มีการเปิดเผยช่วงระยะเวลาพักรักษาตัวของพูลิซิชที่ชัดเจนแต่ตามรายงานระบุว่าน่าจะต้องใช้เวลารักษาหลายสัปดาห์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
7: ร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง

0: Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
1: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ช่วงของ Techno for Life นะครับประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับมาพูดคุยเรื่องกล้องและการถ่ายภาพกับผมตูสยามทรัพย์สีทองและท่านอาจารย์ดร.สงครามโพวิไลนะครับสวัสดีครับอาจารย
2: ์ครับสวัสดีครับพี่ตูแล้วก็เพื่อนๆที่รักทุกท่านครับ
1: แหมผมเรียกท่านอาจารย์ดร.สงครามจนคล่องแล้วเนี่ย
2: อ้าวเลยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเรียกด็อกเตอร์ก็ได้
1: ช่วงแรกๆเรียกไม่ค่อยคล่องฮะด็อกเตอร์สงครามหลังๆบ่อยๆชักเริ่มคล่องนะฮะเอ้าก่อนอื่นครับอาจารย์ต้องเรียนกันก่อนนะฮะว่านอกจากฟังพวกเราทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วนะครับท่านยังสามารถรับฟังพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นฟังสดหรือฟังย้อนหลังได้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครสามารถเปิดเข้ามาทาง YouTube Channel ก็จะเห็นหน้าอาจารย์เห็นหน้าผมกันชัดๆเลยล่ะนะฮะแล้วก็ทั้งยังสามารถที่จะพิมพ์ทักทายพวกเราได้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพพิมพ์ถามพวกเราได้นะฮะพวกเราเดี๋ยวจะตอบให้นะครับสำหรับท่านที่ฟังไม่ทันนะฮะการฟังย้อนหลังมีคนถามมาบ่อยมากทำยังไงเอ่ยไม่ยากครับท่านจะเข้า Google หรือเข้าโซเชียลมีเดียใดก็ตามแต่ที่ท่านถนัดนะครับท่านพิมพ์คำว่าFM 99 Active Radio นะครับแล้วก็ตามด้วยช่องรายการที่ท่านต้องการฟังอย่างเช่นตามด้วย Techno for Life ประจำวันไหนท่านก็ใส่วันเดือนปีเข้าไปท่านก็จะเจอพวกเราได้เลยนะฮะทุกช่วงรายการของ FM 99 Active Radio ก็ว่าได้เลยนะครับยิ่งตอนนี้โหบอลโลกกำลังมานะอาจารย์ดูบอลเหรอครับบ้างไหม
2: ดูบ้างแต่ไม่ได้ดูบ่อย
1: นะโหเห็นมีแมตช์แบบมันไหลแมตช์อยู่เหมือนกันนะเท่าที่เห็นฟังคุยกันนะแหมและช่องทางสุดท้ายนะครับที่จะติดต่อพวกเรานะครับ SMS 4689899นะฮะยังคงเป็นช่องทางที่ผมบอกว่าเป็นช่องทางที่ทุกรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เปิดแล้วมี SMS มาหาเรานะฮะอาจารย์คือเอาพูดตรงๆเลยคือคนจะส่ง SMS เนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยดังนั้นคนที่จะทักเราด้วย SMS เนี่ยคือแบบโอ้โหต้องเต็มใจต้องตั้งใจมาก
2: ใจเต็มร้อย
1: นะฮะส่วนทาง Facebook ก็โอเคถึงมันจะเป็นแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ก็ขอบคุณนะที่อย่างน้อยก็ยังทักทายกันเข้ามานะครับ
2: กันแนะนำกันได้ครับ
1: ใช่นะครับแล้วก็ช่องทางที่เราหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับเว็บไซต์ที่เป็น official นะฮะตอนนี้ผมเห็นโซเชียลมีเดียหลายๆที่เริ่มที่จะมีการเขาเรียกอะไรครับอาจารย์เขาเริ่มที่จะรณรงค์ให้คนกลับมาให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่เป็น official นะฮะของเราก็คือ fm99activeradio.mcot.net นะครับmcot ก็คือ mcot นั่นแหละนะครับแล้วก็ .net นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้อาจารย์จะเห็นว่าโอ้โหมิจฉาชีพมาในโซเชียลมีเดียเยอะมากนะฮะดังนั้นข้อมูลข่าวสารบางตัวที่ท่านไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจท่านไปที่เว็บไซต์ของ Official ได้เลยนะครับที่เว็บ Official จะมีการป้องกันมีอะไรข้อมูลข่าวสารที่นั่นจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้เอาเป็นว่าประมาณนี้ดีกว่า
2: ปลอดภัยมั่นคง
1: เอาเป็นว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะจันเพราะมันคงไม่มีอะไรที่ 100% บนโลกอินเทอร์เน็ตอาจารย์นึกออกมา
2: เดี๋ยวนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนกันบ่อย
1: ครับเขาคิดถึงแล้วเขาคิดถึงนะอาจารย
2: ์แต่เราอยากให้มิตรของเรามาเยี่ยมเรามากกว่ามิตรที่ดี
1: มิตรที่ดีของเรานะครับอาจารย์ขอขอบคุณนะครับบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ TrueFotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFotic นะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องเอ๊ะอะไรมาครับ
2: มีเอ๊ะเยอะ
1: เอาสักเอ๊ะหนึ่งอาจารย์ทยอยมา
2: ก็บอกพี่ตู่ว่าบางทีไอ้ความเอ๊ะนี่มันบางทีบางช่วงบางเวลามันถุดอะไรขึ้นมาไม่รู
1: ้
2: แต่วันนี้มาเอ๊ะอันนึงคือมี เพื่อนมวลมิตรที่ฟังรายการเราตั้งมาข้อหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าผมไม่ได้ถ่ายภาพนานๆเนี่ย
1: ครับ
2: มันดีหรือไม่ดี
1: น่าสนใจครับ
2: น่าสนใจนะ
1: ไม่ได้ถ่าย
2: ภาพนาน
1: ครับ
2: มันน่าเอ๊ะทั้งที่หนึ่งเคยเรียนถ่ายภาพเคยเข้ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็เกิดเบื่อหน่ายแล้วก็หายไปลางเลือนไปก็เลยพอเราฟังเราเอ๊ะๆกันบ่อยๆก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างผมนี่หรือหลายๆคนที่เคยรู้จักไม่ได้ถ่ายภาพมานานๆเนี่ยมันจะทำยังไงดี
1: ครับ
2: ผมก็เลยมีคำแนะนำนี้ว่ามีบางช่วงของชีวิตเนี่ยมันเป็นกันได้ทุกคนครับ
1: ครับ
2: นะฮะสมัยก่อนผมก็เหมือนกันนะเวลาถ่ายภาพโฆษณาพอมันมีปัญหามีนู่นมีนี่เข้ามาถาโถมเข้ามาบอกว่าเลิกแล้วไม่อยากทำแล้วอย่างเงี้ยนะครับ หรือตอนหลังๆเวลาถ่ายภาพแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบลงใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวนี้ลงแล้วได้เงินไง
1: ครับ
2: แต่บางคนลงไปกลับถูกต่อว่านะ
1: ครับ
2: หรือบางคนไปแท็กคนอื่นก็ถูกต่อว่าอีก
1: จะ
2: มาแท็กผมทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความปรารถนาดีรักใคร่เขาเลยแท็กคนนี้เขาก็เลยบอกว่าผมเบื่อแล้วผมไม่อยากเล่นผมก็เลยหายจากวงการถ่ายภาพไปแล้วถ้าผมได้ฟังเอ๊ะอย่างของพี่ตู่กับคุณสงครามแล้วเนี่ยผมจะฟื้นตัวยังไงดี ผมบอกว่าไม่ยากหรอกครับจิตใจของบุคคลเนี่ยจิตใจของคนเนี่ยมันคือพลังอันวิเศษสุดเลยนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าคุณจะท้อแท้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยพายุชะตาร้ายแค่ไหนมันทำอะไรเราไม่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าคุณอยากจะถ่ายภาพแค่คุณเดินออกไปหน้าบ้านเนี่ยเปิดประตูออกไปเนี่ยสิ่งแรกที่คุณเห็นเนี่ย
1: ครับ
2: มันสร้างพลังให้คุณได้แล้วเพียงแต่ว่าเฮ้ยฉันอยากถ่ายภาพนี้แล้วอีก15วัน20วันหรือกี่วันเนี่ยมาเนี่ยมันก็จะเป็นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะ
1: ครับ
2: บริเวณที่ผมอยู่เนี่ยผมออกไปหลังบ้านทีไรอ่ะปีนกำแพงดูอ่ะมันก็เป็นป่าโลกมีอะไรเยอะแยะผมบอกตอนนั้นเริ่มขี้เกียจถ่ายภาพมันเฮ้ยเราเริ่มถ่ายดีกว่าวะก็ถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายเก็บไว้อ่ะตอนนี้มันก็เกิดพลังแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ค่อยขับรถครับไปรถไฟฟ้า
1: ครับ
2: เวลารถผ่านไปที่ไหนผมก็จะถ่ายภาพสองข้างทางเก็บไว้แล้วมันก็มีความรู้สึกสะสมเข้ามาในใจแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2เดือนถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าสายนี้ไปแล้วเราไปถ่ายที่เดิมที่มันจะเป็นยังไงโอ้มันได้อะไรเยอะเลยนะ
1: ครับ
2: เนี่ยมันเรียกพลังกลับคืนมาได้เพราะนั้นผมบอกทุกท่านว่าการถ่ายภาพนั้นมันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของสังคมเรานะตอนนี้อย่างที่แถวบางใหญ่เมื่อก่อนมันมี

0: คิงอะไรนะเขาเรียกเมอร์เบิร์ก
1: อะไร
0: เป็น
1: ครับ
0: สิ
1: อ
0: น
1: าจ
0: ค
1: า
0: ้
1: รา ย์
0: ใหญ่มากเลยอ่ะนะครับเคยพี่ตู่เคยเห็นสังเกตไหม
1: หมายถึงอะไรคร
0: ส
1: ับ
0: ิ
1: อาจารย์
0: มันเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่มากเลยตรงบางใหญ่
1: คิง
0: Kingpower
1: ค
0: หริื
1: ง
0: อ
1: พ
0: เล
1: าวเว
0: ย
1: อร์ป่ะครับผม
0: เอ
1: ไม่แ
0: อ
1: น่ใ
0: น
1: จ
0: ั่นอย่
1: ผ
0: าง
1: ม
0: Kingpower โอ้โหเมื่อก่อนนี้
1: ครับ
0: สัก20-30 ปีก่อนผมไปสอนอยู่ที่มหาลัยเกษตรผ่านอย่างเนี้ยเอ
1: ค
0: อ
1: รับ
0: มันอลังการมากแต่เ
1: ค
0: ดี
1: ร
0: ๋ย
1: ั
0: ว
1: บ
0: นี้มันโดนทุบทิ้งไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เหลือซากอะไรเลยเราก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยผมถึงบอกว่าพอพลังนี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ย
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ุณไม่ต้องเอ๊ะแล้วแต่นี้มีแต่เอ๊ะจะถ่ายอะไรดีล่ะครับนะฮะเอ๊ะ
1: คร
0: ฉ
1: ับ
0: ันจะทำยังไงดีเอ๊ะฉันจะทำยังไงจะเปรียบเทียบเขียนเรื่องราวไงมันมีสตอรี่อยู่ในตัวของมัน
1: ครับ
0: นะครับอันนี้แหละครับพี่ตู่ผมก็เลยให้พลังใจกับทุกท่านนะว่าอย่าล้มเลิกการถ่ายภาพเลยเพรา
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ว่
1: ั
0: า
1: บ
0: แต่ละเวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงที่มันผ่านไปคุณเห็นอะไรคุณกดชัตเตอร์ไว้ถ่ายด้วยมือถือถ่ายด้วยภาพแล้วเก็บรวบรวมเอาไว้มันก็
1: ครั
0: จ
1: บ
0: ะเป็นพลังให้กับสังคมได้ครับด้วยความปรารถนาดีของคนถ่ายภาพด้วยกันนะครับ
1: คร
0: เอ
1: ับ
0: อในมุมนี้พี่ตู่คิดว่าไงครับ
1: โอ้ถ้ามุมนี้คือจริงๆผมฟังอาจารย์เนี่ยต้องถ้าเอาตอบกันแบบค่อนข้างจะตรงๆชัดเจนกันหน่อยอาจารย์จะเป็นนักถ่ายภาพที่เป็นเหมือนกับแนวด็อกคิวเมนทารีหรือนักเก็บภาพประวัติศาสตร์อย่างนั้นทุกครั้งที่อาจารย์แนะนำการถ่ายภาพเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการเก็บภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ตัวเราหรือเป็นประวัติศาสตร์สิ่งรอบๆตัวหรือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์มักจะแนะนําไปทางนั้นแต่จริงๆแล้วผมมองในอีกกลุ่มหนึ่งของนักถ่ายภาพนะครับอาจารย์มันจะมีกลุ่มนักถ่ายภาพอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้โอนเอียงหรือไม่ได้ชัดเจนไปทางเรื่องของการเก็บประวัติศาสตร์มันจะมีกลุ่มที่ถ่ายภาพเพื่อสันทนาการของตัวเองสถานการณ์ของตัวเองก็คือเขาจะมีความสุขทุกครั้งที่เขาได้ออกไปถ่ายภาพ
0: นั่นแหละ
1: แล้
0: ว
1: เข
0: าคือความสุขไง
1: แต่เอาว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องถ่ายประวัติศาสตร์เขาไม่จำเป็นจะต้องถ่ายอะไรก็ได้ไงครับอาจารย์เขาก็จะมีกลุ่มที่แบบว่าเขาก็จะสนุกที่เขาออกไปถ่ายภาพซึ่งก็อาจจะไปถ่ายพอร์เทรตอาจจะไปถ่ายสาวๆอาจจะไปเดินถ่ายตามถนนถ่ายสตรีทอะไรของเขาซึ่งเขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องถ่ายอะไรแล้วเขาก็จะมีความสุขในการถ่ายภาพของเขาก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับ
0: นั่นแหละคือพลังของการถ่ายภาพครับ
1: ใช่ใช่คือผมไม่ได้ค้านอาจารย์ผมแค่บอกว่าอาจารย์มักจะชอบพูดถึงเรื่องของการถ่ายเป็นประวัติศาสตร์ซะมากไงเพราะว่าอาจารย์น่ะจะเป็นนักถ่ายภาพผมขอญาตเรียกอาจารย์ว่าเป็นนักถ่ายภาพแบบเป็นด็อกคิวเมนทารีคือทุกครั้งที่อาจารย์แนะนำให้ไปถ่ายภาพอาจารย์จะพูดถึงการถ่ายซ้อนถ่ายประวัติศาสตร์ทำประวัติศาสตร์ทุกครั้งอาจารย์จะพูดแบบนั้นแต่มันจะมีคนกลุ่มนึงที่เขาแบบเอ้ยผมไม่ได้อยากเก็บประวัติศาสตร์คนอื่นเก็บไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ผมอยากไปถ่ายเล่นผมอยากไปสนุกของผมเองแต่มันจะมีกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอ่อนไหวอาจารย์รู้ไหมกลุ่มไหนมีกลุ่มที่อ่อนไหวกลุ่มทักทายที่อ่อนไหวอาจารย์ลอง
0: เด
1: าว่าก
0: ลุ่มไหนก็คือเรื่องเกี่ยวกับถ่ายสาวๆป่ะ
1: กลุ่มที่อ่อนไหวเนี่ยถ้าเรายอมรับกันจริงๆนะอาจารย์จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อตัวเองไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อจะเก็บประวัติศาสตร์ที่ผมกล่าวมาหรือที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยไม่ใช่จุดประสงค์หลักของเขากลุ่มที่อ่อนไหวคือกลุ่มที่ออกไปถ่ายภาพเพื่อจะไปได้พบปะเพื่อนเพื่อนมาไปสมาคมกับคนนู้นคนนี้ไปคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะมีกลุ่มแบบนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มแบบนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ว่าถ่ายภาพมาแล้วต้องการให้คนชื่นชม อาจารย์อย่าไปทักนะว่าไอ้ภาพคุณถ่ายมายังไม่ดีเป็นเรื่องผมบอกเลยทุกอย่างต้องสวยหมดสวยดี อาจารย์สังเกตในคอมเมนต์ใน Facebook ถ่ายอะไรไงมาก็สวยดีดีแล้วยอดเยี่ยมทุกอย่างอะไรอย่างนี้จะมีกลุ่มแบบนี้ ซึ่งกลุ่มแบบนี้เนี่ยเวลาที่โพสต์รูปไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยมีคนมาเนี่ยมาคอมเมนต์หรือมาชื่นชมเนี่ยก็จะมีอาการนอยเล็กๆฟีดแบ็กกลับมาสังเกตได้นะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่ากลุ่มไหนคุณควรจะอยู่กลุ่มไหนหรือกลุ่มไหนถูกหรือกลุ่มไหนไม่ถูกไม่ใช่นะผมแค่บอกว่ามันมีหลายๆกลุ่มที่เป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องวิเคราะห์ตัวคุณเองแล้วล่ะว่าคุณอยู่กลุ่มไหนถ้าคุณอยู่กลุ่มที่ถ่ายภาพเพื่อความสุขของตัวคุณเองคุณก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแคร์ว่าใครจะมากดไลค์รูปของคุณหรือเปล่าคุณก็ไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะมาคอมเมนต์รูป

0: ุณหรือเปล่าแค่ขอให้คุณมีความสุขตอนที่คุณกดชัตเตอร์มันก็จบแล้วแต่ถ้าคุณอยู่กลุ่มที่แบบอยากให้คนมาชื่นชมของคุณคุณก็ต้องไปติดตามว่าตอนนี้เทรนถ่ายรูปมันไปทางไหนแต่นึกออกไหมช่วงนี้อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือดอกบัวต้องไปถ่ายสะพานพุทธอะไรอย่างเงี้ยใส่อะไรนะนุ่งสบายใส่ยีนอะไรใช่ไหมอาจารย์จะเห็นว่ามันจะเป็นเทรนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถ้าคุณต้องการอะไรแบบนั้นคุณต้องการไลค์เยอะๆคุณต้องการคอมเมนต์เยอะๆคุณก็ต้องอย่าตก
1: เทรนครับ
0: ใช่ครับ คุณอย่าตกเทรนผมไม่ได้บอกว่ามันเขาเรียกอะไรผมไม่ได้บอกว่าแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีนะไม่ต้องมาทัวร์ลงผมนะผมแค่ชี้ว่าถ้าคุณหมดอินสปายกับการถ่ายภาพเมื่อไหร่คุณต้องถามตัวคุณเองว่าคุณถ่ายภาพเพื่ออะไรถ้าคุณถ่ายภาพเพื่อเทรนถ้าคุณหมดอินสปายกับมันนั่นหมายความว่าคุณไม่ตามเทรนดังนั้นคุณต้องรีบไปตามเทรน
1: เอาเรื่อง
0: เองครับอาจารย์แหมผมก็ไม่อยากจะยาวไปเยอะกว่านี้เอามาเรื่องของผมดีกว่าอาจารย์คำถามของผมจะเป็นหลายคำถามแต่มีคำตอบเดียวนะครับคำถามที่มักจะถามประจำบ่อยมากนะถามกันมาโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยรอบพันรอบนะครับถ่ายภาพกลางคืนต้องใช้ไฟไหมต้องใช้แฟลชไหม
1: ถ่ายภาพกลางคืนถ่ายอะไรอ่ะ
0: เนี่ยคำถามแค่นี้นะครับคุณเดี๋ยวจะถามมาแค่นี้แหละ
1: โอเคครับครับ
0: มันอารมณ์แบบอารมณ์แบบแหมขออนุญาตนิดนึงนะอารมณ์แบบอยากจะจ้างมาถ่ายสินค้าคิดเท่าไหร่อาจารย์คิดเท่าไหร่ครับตั้งถ่ายสินค้า
1: แล้วก็ขึ้นอยู่ว่าจะถ่ายยากง่ายแค่ไหน
0: ถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายกี่มุมกี่ช็อตมีพร็อพไหมรายละเอียดไม่เคยมีครับอาจารย์คำถามจะชอบมาแค่นี้ถ่ายภาพกลางคืนต้องใช้แฟลชไหมผมตอบให้ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าถ่ายภาพอ่ะถ้าคุณถ่ายภาพกลางคืนถ้าคุณไม่ใช้แฟลชหรือไม่มีแสงสรุปง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพกลางวันหรือกลางคืนถ้ามันไม่มีแสงถามว่าถ่ายได้ไหม
1: เ
0: มื่อกลางวันอาจจะอยู่ในห้องมืดๆถือว่าไม่มีแสงถามว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้ครับวิธีการถ่ายของคุณก็คือ1คุณอาจจะต้องใช้รูรับแสงกว้างๆ2คุณอาจจะต้องเปิดม่านชัตเตอร์ความเร็วชัตเตอร์ให้มันแบบนานเลยอาจจะเปิดสัก10นาที20นาทีเพราะมันไม่มีแสงไงมันก็จะค่อยๆเก็บเข้าไปถามว่ามีภาพได้ไหมมันมีภาพได้
1: หรือใช้ขาตั้งนะ
0: อันนั้นเป็นเรื่องของความรู้ของเขาละอาจารย์โอ้ถ้าเราอธิบายเยอะขนาดนั้นมันเท่ากับสอนถ่ายภาพไปแล้วแหละมันคงไม่เอาเป็นว่าถ่ายติดไหมบางคนบอกถ่ายติดครับมันจะมีคนเถียงอาจารย์ผมบอกเอ้ยถ่ายกลางคืนคุณต้องใช้ไฟนะไม่ต้องครับผมถ่ายได้ผมเปิด2ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีไอ้แก๊กแบบนี้ไงอาจารย์นึกออกป่ะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันทำได้แต่ภาพที่คุณได้ถ้าคุณบางคนบอกว่าใช้ ISO สูงผมจะบอกเลยว่าคุณใช้กระบวนการพวกนี้ทั้งหมดอะถามว่าถ่ายติดไหมติดแต่ถ้าคุณใช้ ISO สูงสิ่งที่คุณได้มาคือ noise เป็นเม็ดๆเลยคุณไม่ต้องมาซูม 100% ดูหรอกคุณซูมสัก 50% ก็เห็น noise แล้วนะฮะแต่ถ้าคุณเอาไปลงในมือถือดูมือถือจอมือถือเล็กๆคุณบอกโอ้โห mood มันดีแต่คุณอย่าไปซูมนะ
1: ครับ
0: มันได้บนมือถือไม่เถียงนะฮะมันดูได้ประมาณนึงอะไรประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวนะครับอาจารย์อ๋อนะฮะโอเคแป๊บนึงครับอาจารย์พอดีผมมีข้อความทักเข้ามาอ่ะแล้วก็ถ้าคุณเปิดความเร็วชัตเตอร์ช้าๆอย่างที่อาจารย์บอกคุณต้องมีขาตั้งกล้องทุกวันนี้อาจารย์เห็นคนพกขาตั้งกล้องไหมฮะ
1: น้อยมาก
0: ผมบอกเลยกล้องมันกันสั่นนู่นนี่นั่นมันกัน6สต็อป8สต็อปใช่ไหมอาจารย์จะเคยได้ยินอยู่นะครับ
1: ได้ยินครับ
0: และอันที่3ก็คือคุณเปิดรูรับแสงกว้างแต่คุณอย่าลืมนะคุณเปิดรูรับแสงกว้างเนี่ยณวันนี้เนี่ยมีอยู่ยุคนึงอาจารย์นึกออกมั้ยคนจะชอบแบบเปิดรูรับแสงกว้างซื้อ 1.2 มาถ่ายทุกวันนี้เริ่มแบบพอดมันถ่าย 1.2 กันจนแบบจนไม่รู้จะทำอะไรละก็เริ่มมาคุยกันละ 1.2 มันชัดแค่ปลายจมูกแต่ตามันไม่ชัดเนี่ยมันก็เริ่มกลับมา
1: เพิ่งรู้เหรอ
0: มันอย่างที่ผมบอกอาจารย์นะมันก็
1: เป็นความนิยมแต่ละยุคแต่ละสมัย
0: มันก็เป็นผมไม่อยากจะพูดผมอยากบอกว่ามันก็เป็นของเก่ามาเล่าใหม่ฮะมันอยู่แค่เนี้ยครับอาจารย์มันเป็นของเก่ามาเล่าใหม่นะครับ
1: งั้นเพราะนั้นคำถามที่ว่า มีคำตอบเดียวก็คือว่ามันอยู่ที่ความสบายใจของผู้ทายนั่นแหละนะ
0: ก็อาจารย์ตอบอย่างนั้นผมก็คงเถียงไม่ได้นะเพราะสุดท้ายมันก็จะมีคำที่บอกว่าความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ถ้าพูดแค่นี้ก็จบแล้วงั้นตามใจเลยจะถ่ายน้อยเต็มจะถ่ายมาภาพเบลอภาพไหวไม่มีขาตั้งกล้องแล้วบอกว่าผมสวยของผมมันก็กลับมาเรื่องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ไง
1: ถ้าคุณชอบผมอย่างเงี้ย
0: คุณชอบมันก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ไปชื่นชมหรือผมไม่กดไลค์ก็อย่ามาด่าผมไปใช้ได้นะเพราะผมไม่ชอบ
1: เออ
0: มันจบตรงนั้นนะครับแ
1: ต่คนต่างก็มีเส้นทางของตัวเอง
0: ต่างคนต่างมีเส้นทางของตัวเองถ้าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองหมดนะดังที่อาจารย์ว่านะมันก็คงไม่ต้องมีสถาบันมานั่งสอนหรอกนะว่าไอ้ว่าไอศาสตร์เนี่ยมันควรจะไปทางไหนไอศาสตร์นี้มันควรจะไปทางไหนถูกต้อง
1: ไ
0: หม
1: ก็ได้ไงคือบางคนมาเรียน
0: ครับ
1: กอไก่ขอไข่เหมือนกันแหละแต่ไปแล้วไปเขียนกอไก่ขอไข่มันก็ไม่เหมือนกัน
0: แต่มันก็ต้องอ่านออกด้วยกันทุกคนถูกไหม
1: แต่มันต้องเขียนแล้วมันอ่านได้
0: ใช่ไม่ใช่เขียนแล้วอ่านไม่ได้เอาคนที่เรียนมาด้วยกันมาอ่านแล้วแบบเฮ้ยอะไรอ่ะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ไงแต่ถ้าคำตอบมันคือเฮ้ยมันอาร์ตความสวยแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จบไม่เป็นไรเราก็หยุดยุติการสนทนาจะดีกว่า
1: อย่างบางคนเขียนบอแหวนเนี่ยตวัดหางขึ้นไปเกือบวงรอบหนึ่งหรือจอจานหรือสอเสืออ่ะลายแต่ละลวดลายก็ไม่เหมือนกันผมก็เคยพูดกันหลายคนกันว่าอย่างที่พี่ตู่พูดแต่ว่าบางทีเนี่ยนะเราไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรใครไม่ได้หรอกเวลาที่เล่าเรียนไปนะมันยากนะฮะแต่อย่างที่พี่ตู่บอกว่าผมอาจจะเป็นคนยุคโบราณใช่ไหม
0: คืออาจารย์จะบอกว่ายุคโบราณอาจารย์ก็เป็นคนยุคนึงนี่ต้องบอกยุคนึงอย่าใช้คำว่าโบราณครับอาจารย์เราไม่ใช่
1: โบราณนี่หมายความว่าเหมือนผมทำปั้นองค์ดินเผาอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ยุคนั้นอ่ะทำอะไรเปลี่ยนไม่ได้หรือเครื่องทองเฟสทอยอะไรสมัยโบราณเนี่ยทำเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่ยุคนี้มันก็มีคนมาเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเรื่องถ่ายภาพมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดเลยนะครับ
0: ผมยังยืนยันคำเดิมนะครับอาจารย์ผมพูดหลายครั้งหลายคนที่ติดตามผมน่าจะฟังอยู่ยุคใหม่ๆเนี่ยของการถ่ายภาพเนี่ยที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิธีการถ่ายภาพหลายๆอย่างเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นอาจจะมีบ้างนะฮะสัก 10% ที่เป็นเรื่องใหม่แต่ที่เหลือแล้วมันคือ 90% มันเป็นเรื่องเก่าที่อาจารย์ไม่ทำหรือคนรุ่นเก่าไม่ถ่ายอย่างเช่นถ่าย F1.2 พวกอาจารย์ไม่ถ่ายถ่ายมาแล้วให้ฟิล์มมันสีเพี้ยนๆเอาฟิล์มบูดมาถ่ายพวกอาจารย์ไม่ทำถ่ายกลางคืนไม่ใช้แฟลชซื้อฟิล์ม 1,600 แล้วไปพุทธตันสัก 1,200 แล้วเอาไปล้างพวกอาจารย์ไม่ทำมีน้อยอาจารย์ไม่ทำถูกไหมถ่ายแฟลชถ้าฝ่ายถ้าจะถ่ายแฟลชตัวเดียวบนหัวกล้องเนี่ยพวกอาจารย์ก็จะใช้วิธีบงวิธีเบลาจะไม่ยิงตรงแข็งๆเพราะมันจะดูธรรมดาเกินไปถูกไหมพวกอาจารย์ทำมาหมดแล้วครับไอ้อะไรใหม่ๆที่ทุกวันนี้เขาถ่ายกันอ่ะจริงๆผมยืนยันเพราะว่า
1: คือมันก็เป็นวัฏจักรวนเวียนไง
0: มันผมอยากจะบอกว่ามันคือน้ำหวานขวดเก่ามันเปลี่ยนฉลากเฉยครับอาจารย
1: ์แบบนั้นก็ได
0: ้มันคือ
1: น้ำหวานขวดเก่า
0: เปลี่ยนฉลากเฉยมันเป็นประมาณนั้นนะครับดังนั้นมันจะมีแค่บางอย่างครับที่มันแบบมันเป็นไอเดียใหม่ๆที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แต่หลายๆอย่าง 90% ผมบอกเลยถ่ายเบลอๆถ่ายให้มันภาพไม่ไหวๆถ่ายให้มันเอาโฟกัสทุกอย่างมันคือสิ่งที่ไม่ใช่อาจารย์ทำไม่ได้นะเป็นส่วนที่รุ่นเกจิอาจารย์รุ่นสมัยนั้นถ้าอาจารย์ทำมาหมดโดนด่า
1: ทำมาหมดแล้ว
0: อันนั้นคือถ้าอาจารย์ทำถ้าอาจารย์ถ่ายภาพมาแล้วเบลอนั่นคือความผิดพลาดอาจารย์ถูกสมมติเขาจ้างอาจารย์ไปถ่ายแฟชั่นเซตหนึ่งอาจารย์ถ่ายมา3ม้วนเบลอไป2ม้วนนั่นคือความผิดพลาดถูกไหมอาจารย์แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดเบอร์สองม้วนเนี่ยเฮ้ยมันดูเทรนมันดูอาร์ตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอาจารย
1: ์คือไม่ใช่ผิดพลาดแต่เป็นความตั้งใจคือคนยุคนี้การผิดพลาดเป็นความตั้งใจ
0: คือผมว่าเขาพยายามทำอะไรที่คนรุ่นอาจารย์ไม่เคยทำไม่ทำจะบอกว่าไม่เคยทำไม่ได้ทำอะไรก็ตามแต่ที่คนรุ่นอาจารย์ไม่ทำเพราะถ้าทำเหมือนอาจารย์มันก็ไม่มีความต่างอาจารย์ถ่ายมาภาพคมชัดโอ้โหชัดตั้งแต่หญ้าถึงภูเขาผมก็ทำตามอาจารย์ มันก็ดังช้าไงอาจารย์ผมก็ต้องถ่ายให้มันชัดแต่ยาก

0: หรือไม่ย่าก็ไม่ชัดให้มันเบลอไปทั้งภาพเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นที่น่าสนใจอันนั้นแหละคือเทรนด์ของคนยุคใหม
1: ่ก็ยุคที่เขามีไอ้รีเฟกอะ
0: ครับ
1: กล้องรีเฟกมิเรเลสอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: เอ้ยกล้องรีเฟกอะนะ
0: ครับ
1: 500มมเงี้ยสมัยก่อนนะผมถ่ายมาผมยังโดนดุเลย
0: ยังไงครับอาจารย์
1: ตอนนั้นเราก็ชอบไงมันเป็นโบเก้สวยๆไงฉากหลัง
0: ครับ
1: ใช่ไหมผมก็พยายามเลือกหาแสงที่มันลอดมาเป็นวงเป็นดวงเป็นอะไรอ่ะพอเราทาถ่ายเสร็จแล้วก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะไอ้ดวงพวกนี้เราจะทำเป็นรูปวงกลมดีไหม
0: ครับ
1: เราจะทำเป็นรูปหัวใจดีไหมผมก็มาทำซื้อกระดาษสีมาแล้วก็ผมก็มาวาดเป็นรูปเท่ากับเหรียญบาทเหรียญอะไรเงี้ยแปะไปที่หน้าเลนเนี่ยผมก็ได้ฉากหลังเป็นรูปดาวเป็นรูปคนสีนู้นสีนี้โอ้ผมทำได้สบายเลยแต่ผมก็โดนดุอยู่ดีแหละ
0: ครับประมาณนี้ดีกว่า
1: โอเคครับ
0: ประมาณนี้ดีกว่าครับอาจารย์เพราะว่าก็เอาเป็นว่าจริงๆผมก็จะบอกว่าถ้าคุณจะถ่ายภาพกลางคืนนะผมสรุปโดยส่วนของผมเลยครับอาจารย์ถ้าคุณอยากถ่ายภาพกลางคืนนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะหัดใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นไฟต่อเนื่องหรือจะเป็นไฟแฟลชก็ตามแต่ซึ่งไฟแฟลชจะสะดวกกว่าแต่ว่าการควบคุมมันไม่ได้ยากหรอกแต่คุณค่อยกล้าไปใช้มันทำนั่นเองคือไฟแฟลชตัวมันเล็กให้กำลังสูงแต่ไฟต่อเนื่องอ่ะถ้าคุณต้องการตัวมันอาจจะเล็กแต่กำลังมันจะไม่สูงเท่าไฟแฟลชแต่ถ้าคุณอยากได้กำลังสูงไฟต่อเนื่องที่แรงๆคุณก็ต้องแบกภาระกับตัวใหญ่ๆไปซึ่งถ้ามันเป็นแบตเตอรี่ก้อนมันก็ต้องหนักพอสมควรแต่ถ้าเป็นแฟลชเนี่ยคุณใช้แบตเตอรี่ AA3 ก้อนเนี่ย AA4 ก้อนเนี่ยคุณใส่เข้าไปเนี่ยคุณพกพาสะดวกวิธีการใช้แฟลชไม่ได้ยากนะครับคุณจะใช้แฟลชฟิลใช้แฟลชเป็นเมนใช้แฟลชเป็นผสมเรืองกระตันมันมีหลายวิธีมากมายดังนั้นผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากจะไปถ่ายภาพกลางคืนใช้ไฟหรือแม้ก็ใช้แฟลชดีกว่าปัจจุบันนี้ก็มีคนเริ่มใช้แล้วจากที่ผมเห็นกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับอาจารย์ที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เคยบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ทุกวันนี้เริ่มหันมาใช้แฟลชบางคนนี่ใช้เป็นไฟสตูดิโอเลยนะครับอาจารย์แบกไฟสตูดิโอมีขาตั้งไปด้วยแล้วเป็นแบตเตอรี่เอาแค่ประมาณนี้พอนะผมแนะนำแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปเบรกกันแล้วครับอาจารย
1: ์โอเคได้ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเรามาคุยยาวๆกันในเบรกหลังดีกว่าถ้ายัง
1: โอเคครับ
0: ถ้ายังมันเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวมาจัดกันต่อได้นะฮะงั้นเราไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอ่าน SMS 4689899ครับ
1: โอเคเดี๋ยวพบกัน
2: Techno for Life ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองเลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
3: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ Acer
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
5: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2020

22การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน

0: 2 0 1 6 7 3 6
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับกันกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับก่อนอื่นครับอาจารย์เดี๋ยวนะครับก่อนอื่นนี่เลยครับอาจารย์เรามาคุยตรงนี้กันก่อนดีกว่านะฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทครับอาจารย์มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะฮะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะพิมพ์นะครับ cheer.mcot.net ผมต้องค่อยๆอ่านนะเดี๋ยวพลาดนะฮะอาจารย
6: ์อย่าพลาด
5: แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจนะครับซื้อแพ็กเกจบัตร MCOT Super Fan นะครับที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดนะฮะแล้วก็แพ็กเกจบัตร MCOT Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไปเลยครับอาจารย์10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับส่วนเรื่องของรางวัลนะครับอาจารย์ลุ้นรับของรางวัลนะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนMPV EV Super Van จำนวน1รางวัล นะฮะแหมแจกรถกันเลยนะครับ
6: ได้รถได้รถเลยเหรอ
5: รถไฟฟ้าเลยครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินครับอาจารย์บางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัล
6: โอ้โห
5: โอ้โหและอันนี้นะครับอาจารย์ตอนนี้กำลังแพงนะฮะและ Gold Giftvoucher ครับจำนวน5รางวัล นะฮะรวมมูลค่าหมดแล้วนี่2ล้าน6แสนบาทครับอาจารย์ติดตาม
6: รายละเอีย
5: ดครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับพิมพ์นะฮะ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 นาฬิกาของวันที่20กรกฎาคม2569นะฮะ
6: อีก10มีเวลาอีก10วัน
5: อีกวันสบายๆครับอาจารย์ยังทันนะฮะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะฮะครับอาจารย์และเจ้าประจำของเราเราต้องทักทายก่อนนะครับอันนี้ลืมเสียไม่ได้นะครับอาจารย์ชูโฟติกครับอาจารย์เป็นที่หนึ่งเรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าจากประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีมี UPS ตั้งแต่800 VA ถึง 1,000 kVA สามารถป้องกันไฟตกไฟเกินไฟกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง
6: ชูโฟติกติกของดีต้องมีประจำบ้านนะครับ
5: 02-186-3010หรือที่ www.chufotik.com นะครับชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณนะฮะมาจัดโอ้โหเราจริงๆแล้วผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเพิ่งผ่านปีใหม่ไปเร็วๆนี้เองเร็วมากนะอาจารย์นี
6: ่เร็วๆ
5: จากการปีอาจารย์
6: เขาถึงบอกว่าเมื่อก่อนเราเด็กๆเนี่ยโอ้ยอีก10ปีที่จะโตนะครับแต่ทุกวันนี้เฮ้ยปีหนึ่งไปเร็วจังเว้ย
5: อีกเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็ปีใหม่ครับ
6: นี่ก็ครึ่งปีเข้าไปแล้ว
5: อาจารย์
6: ไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไรตามนั้นอาจารย์เดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องกล้องตัวหนึ่งผมส่งให้อาจารย์ดูไปแล้วเป็นSony เขาเพิ่งเปิดตัว RX 10 นะครับ RX10B เป็นกล้องที่อยากจะคุยกับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นกล้องซูม all in one ที่อาจารย์เขาเรียกกันแล้วนะแต่ก่อนอาจารย์จะเรียกว่าเป็นกล้องอย่างนี้ต้องเรียกว่าเป็น DSLR light ไหมใช่ไหม compact ไม่ใช่ compact ดิ compact
6: ไม่ใช่
5: compact มันน่าจะเป็น DSLR light นะที่อาจารย์ชอบเรียก
6: เพราะมันมีชื่อเรียกของมันเนี่ย
5: มันเปลี่ยนเลนไม่ได้ถ้าที่ผมดูนะอาจารย์นะ
6: เปลี่ยนเลนไม่ได้ใช
5: ่
6: ไหม
5: แต่ใช่มันมาพร้อมเลนไซส์24-600 มิลลิเมตร f2.4 ถึง
6: f4 นั่นแหละเราก็ยังสงสัยว่าเออมันทำขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
5: อาจารย์คิด
6: ดูกลุ่มคน
5: 24ถึง600มิลน่ะแล้วที่แล้ว f มันเนี่ยที่24มิลเนี่ย
6: f2.4
5: แล้วที่600มิลเนี่ยมัน f4 เองนะอาจารย
6: ์โอ้
5: ปกติถ้าเราซื้อเลนส์ฟิกเอาง่ายๆ600มิล f4 เนี่ยตัวกี่แสนเอางี้ดีกว่าถ้าเราซื้อเลนส์ฟิกนะ600มิล f4 เนี่ยผมว่าต้องมีสัก 2-3 แสนน่ะไม่น่าต่ำกว่าน
6: ั้นแล้วเท่าที่ดูแล้วนี่ระหว่างตัวเลนส์กับตัวบอดี้ที่มันติดมาด้วยกันเนี่ย
5: ครับ
6: ดูมันแปลกตามัน
5: ผมดูทรงแล้วมันก็เหมือน DSLR ที่ติดเข้าไปครับอาจารย์แต่ผมเข้าใจว่ามันเปลี่ยนเลนไม่ได้นะผมถ้าผมเข้าใจผิดทักผมได้นะครับคนที่รู้นะพอดีผมฟิดเข้าไปเจอแล้วผมสนใจตรงจริงๆผมไม่ได้สนใจหรอกว่ามันเป็นตัวบอดี้ถอนเลนได้หรอกผมสนใจที่ระยะมันคือ24-600
6: เออ24ไปหาร600ที่ได้กี่เท่า
5: อ่ะแล้ว F มันดันเป็น 2.4 ถึง4ด้วยตรงนี้ที่มันน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าตัวมันเองมันจะเป็นเซ็นเซอร์แค่1 นิ้วนี่ก็จะน่าจะประมาณโฟโต้ได้ครับหนึ่งนิ้วนี
6: ่โฟโต้
5: ไม่แน่ใจว่าโฟโต้เล็กกว่าผมจำไม่ได้ละแต่เซ็นเซอร์1 นิ้วเซ็นเซอร์ก็ไม่ได้ใหญ่มากคือเป็น
6: ไม่ใหญ่
5: คือไม่ได้เป็นฟูลเฟรม
6: กล้องมันก็กล้องมันก็เล็กอยู่แล้วไง
5: ก็เท่าที่ดูตัวนี้ก็ทีนี้ไอ้สิ่งนึงอ่ะที่ผมดูแล้วโอ้โหตัวนี้มันน่าสนใจมากเลยนะแบบไอ้ตัวเดียวเที่ยวอย่าเรียกเที่
6: ยวท
5: ั่
6: วไทย
5: ตัวเดียวเที่
6: ยวทั่วโลก
5: เที่ยวทั่วจักรวาลอาจารย์มัน24-600เนี่ยมันก็แทบจะแบบไม่ต้องแบกอะไรแล้วป่ะ
6: คือเอาไปถ่ายทิวทัศน์ก็ได้เอาไปถ่ายนกก็ได
5: ้ถ่ายนกอ่ะยาตาลอย่าลืมน้ำ600 f/4 นกในมุมมืดๆก็ถ่ายได้นะ f มัน f/4 อ่ะเออแล้วผมก็เลื่อนไปดูปุ๊บโอ้โหอาจารย์ผมก็นึกว่าตัวหนึ่งส่วนใหญ่พวกกล้องคอมแพคหรือพวก DSLR light ตัวหนึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก 30,000 กว่า 20,000 กว่า
6: 70,000
5: โอ้โหตัวนี้8กว่าครับอาจารย์โอ้โหราคาถือว่าได้ใจทีเดียวราคาเปิดตัวนะเอาเป็นว่าราคาเปิดตัวก็แรงนิดนึงนะ 80,000 กว่าถ้าเป็นกล้องที่เปลี่ยนเลนไม่ได
6: ้แน่นี่ Sony เขาก็ผลิตอะไรแปลกๆออกมาเยอะเหมือนกันนะทำตลาดเยอะกัน
5: ผมว่าเขาทำเทคโนโลยีอะไรออกมาใหม่ๆเยอะต้องยอมรับนะครับอันนี้แหละเป็นเรื่องใหม่ๆนะประมาณนี้นะผมแค่ว่าโอ้มันน่าสนใจจริงๆนะถ้าใครได้ไปซื้อมาลองเล่นก็ข้อความมาบอกผมหน่อยนะว่ามันเป็นยังไง
6: เหมือนกับว่า ให้คนที่เป็นเมเจอร์เนี่ยได้มีครบเครื่องถ่ายภาพนะครับไม่ต้องพกเลนส์หลายตัวเดียวไปเลยอยากจะทำอะไรก็ทำได้หมด
5: ผมว่ามันตอบโจทย์ได้เยอะตรงที่ว่าคุณอยากได้เลนส์ wide f กว้างนี่ไง24มิล f2.4 ไม่ใช่24 f4 ถูกไหมคุณอยากได้เลนส์เทเล f กว้างคุณก็ได้600 f4 ถ้าคุณปรับไป300มันอาจจะอยู่ประมาณ f2.8 หรือ 3.5 ก็ได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจถูกไหมซึ่งมันถือว่าอาจารย์คิดดูเลนส์300 2.8 นี่อาจารย์ต้องแบกตัวใหญ่ขนาดไหน
6: ใช่ครับ
5: 600 f4 นี่ผมบอกกันเลยว่าแบกแค่เลนส์อย่างเดียวก็หลังโอ้ยยิ่งอายุขนาดผมเนี่ยหลังงอแล้วล่ะผมบอกเลย
6: ก็มันถึงบอกไงว่าบางทีถ้าเลนส์แบบนี้แล้วบอดี้แบบนี
5: ้ครับ
6: ไอเซนเซอร์อิมเมจมันต้องเล็กลงนะไม่งั้นมันไม่รองรับเพราะนั้นเวลาจะท่านก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าท่านชอบแบบไหนที่จะทำยังไง
5: เอีย
6: งคอทำไมเนี่ย
5: อ๋อ คือสเปคเขียนมาแบบนี้แต่ผมมาดูที่ตัวเลนส์มานะอาจารย์ผมอันนี้ผมงงนะใครแฟนโซนี่บอกผมหน่อยนะที่เลนส์เนี่ยมันกลับเขียน F ว่า 2.4 ถึง 4 ทับ 9.1 ผมไม่เข้าใจ
6: 4ทับ9
5: 2.4
6: ทับ 9.1
5: ใช่
6: 2.4 อ๋อตอนที่เลื่อนระยะของซูมมั้งที่มันเปลี่ยน
5: อย่างนี้ F ที่600มันก็ไม่ใช่ F4 สิอาจารย์มันต้องเป็น F 9.1 เหรอผมไม่แน่ใจนะ
6: อาจจะใช่
5: แล้วก็เขียนต่อไปอีกว่าขีด210ผมยิ่งงงใหญ่เลย ผมไม่เคยเจออาจารย์ฟังผมดีๆนะ 2.4 อันนี้คือตัวเลขที่อยู่บนขอบเลนส์ด้านหน้านะตรงฟิลตรงที่เราใส่ฟิลเตอร์ครับ 2.4 ขีด4ทับ 9.1 ขีด 210
6: โอ้โห
5: อาจารย์แปลผมเลยที่ผมไม่เคยเจอใครรู้
6: ผมไม่เคยเจอ
5: ใครรู้
6: ว่าผมก็ไม่เจอเคยอยู่โรงงานเลนยังไม่เคยเจอแบบนี
5: ้ก็อาจจะเป็นจริงๆผมว่ามันคงมีความหมายครับอันนี้อาจจะต้องไปหาข้อมูลจากโซนี่อีกทีนึง
6: อาจจะเป็นรหัสหรือเป็นอะไรที่เขาต้องตั้งเอาไว้ละครับ
5: ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเอาเป็นว่าใครรู้ก็ทักมาบอกด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปอ่าน SMS กันนิดนึงครับอาจารย
6: ์ใช่ครับ
5: ท่านหนึ่งบอกว่าห้างที่อาจารย์พูดถึงมันคือห้างบิ๊กคิงครับอาจารย
6: ์บิ๊กคิง
5: เขาบอกว่าห้างเมอร์ลี่คิงกับบิ๊กคิง
6: อ๋อ
5: นะครับแล้วก
6: ็นี่บิ๊กคิง
5: บิ๊กคิงแล้วก็น้องอิกคิวนะครับบอกว่าชอบที่อาจารย์บอกว่าเพิ่งรู้เหรอตอนที่บอกว่าขาตั้งกล้องสำคัญมากๆนะฮะตอนนี้ถ้าจะไม่มีคนค่อยพกรับยอมรับเลยนะครับขาตั้งกล้องเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยตัวกล้องเองเนี่ยก็มีระบบการสั่นทั้งกล้องทั้งเลนส์ที่ทำได้ดีแล้วอาจารย์เพียงแต่ว่าถ้าคุณจะลากความเร็วชัตเตอร์ที่แบบเอาแบบมือทั่วๆไปนะไม่ต้องเอามือแบบเทพๆนะถ้าคุณจะลากสปีดชัตเตอร์เกินสัก1 2วิ3วิขึ้นไปเนี่ยอันนั้นก็คือถ้าไม่มีขาตั้งกล้องก็น่าจะลำบากแล้วล่ะ
6: ผมว่าเอาให้ดีคงยาก
5: ต่อให้คุณมีคุณปู่กันสั่นก็เหอะนะผมว่าคงจะยากอยู่นะนะฮะคงจะเอาอยู่ยากนะประมาณนั้นละกันนะมาทักทายทางเฟซทาง YouTube นิดนึงครับอาจารย์คุณวิทฟิตแมนนะฮะผมบอกเลยนะวันนี้เนี่ยปกติผมเปิด YouTube ขึ้นมาตอนแรกแล้วแท็กอาจารย์เนี่ยแล้วโพสในเฟซของผมเนี่ยผมก็ต้องเจอคอมเมนต์ของคุณวิทฟิตแมนขึ้นมาวันนี้ผมใจหายมากเลยอาจารย์ค
6: ุ
5: ณวิทฟิตแมนไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมา
6: อ้าว
5: ผมใจหายเลยจนสักประมาณสักเราคุยกันไปสักประมาณสัก10นาทีถึงจะคอมเมนต์ขึ้นมานะสวัสดีนะคุณวิทฟิตแมนนะโอ้คิดถึงคิดถึงนะครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: เดี๋ยวผมตอบให้แล้วกันคุณวิทฟิตแมนถามว่าชอบไหมเลนเทเลสีขาวสีดำทนกว่าอาจารย์ว่าไง
6: จริงเหรอ
5: สีขาว
6: คือแค่นี้ออ
5: กง่ายมั้ง
6: ไอความรู้สึกของคนเนี่ยถ้าสีดำมันบึกบึนไง
5: มันอาจจะตกกระปกยากหน่อยเวลามือเราเปิด
6: ใช่มันบึกบึนแล้วก็ดูมันแข็งแรงนะครับถ้าสีขาวดูเบาๆหวงเหวงหน่อย
5: มันอาจจะปะฝุ่นง่ายหน่อยก็เป็นไปได
6: ้แต่ที่คือคำถามก็คือถามว่า
5: เขาไม่ได้ถามนะฮะเขาแค่พูดมาลอยๆ
6: พูดไปลอยๆเป็นคำถาม
5: ก็พูดมาลอยๆว่าชอบไหมเลนเทเลสีขาวหรือสีดำทนกว่าพูดมาลอยๆนะฮะเขาถามอันนี้ดีกว่าเขาถามว่าเลน50กับเลน70และเลน85ถ้าเป็น F 1.2 ทั้ง3ตัวอาจารย์จะเลือกระยะไหน
6: ผมเลือก85ครับ
5: นะครับ
6: แล้วพอเลนที่เป็นเทเลหน่อยๆถ้าช่องรับแสงยิ่ง
5: ครับ
6: คือพลังการผลิตของเลนหรือแสงเข้าเลนมันจะดีกว่ากัน
5: ครับตามนี้นะคุณวิฟิตแมน
6: เพราะเราเห็นทั่วๆไปแล้วมันจะ F 5.6 F 4.5 อะไรพวกนี้นะ
5: ครับคุณผมเคยอ่านไปหลายรอบแล้วผมลืมแล้วคุณข้างหน้าผมจำได้ MR คือมิสเตอร์ LAH

0: CNOM เนี่ยผมอ่านไม่ออกละนะฮะเอาเป็นว่าผมอ่านตามนี้แล้วกันผมสะกดไปแล้วกันนะผมพยายามเต็มที่แล้วเขาบอกว่าสุขสวัสดีครับอาจารย์และน้องตู่น่าจะหมายถึงห้างบิ๊กคิงนะครับเดือนที่แล้วเขาบอกผมขุดเอากล้องไปลำปางเขาบอกขายได้ไม่ถึง50ภาพผมว่าน่าจะพิมพ์ผิดน่าจะบอกว่าถ่ายได้ไม่ถึง50ภาพนะฮะไฟในการอยากถ่ายภาพยังไม่ติดเลยครับจะพยายามต่อไป
1: ครับเติมแบตเตอรี่เข้าไปเยอะๆครับจะได้ไฟเยอะ
0: ไฟในการถ่ายภาพถ้าเป็นแนวผมนะผมบอกเลยว่าคุณถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณถ่ายภาพเพื่ออะไรแล้วก็มุ่งไปทางนั้นถ้าต้องการถ่ายภาพเพื่อมีสังคมคุณก็ไปเข้ากลุ่มถ่ายภาพถ้าต้องการถ่ายภาพเพื่อให้คนชอบภาพของคุณคุณก็ต้องไปดูว่าเทรนช่วงนี้เขาชอบอะไรแต่ถ้าคุณอยากถ่ายภาพแล้วคุณมีความสงคุณเองคุณไม่สนใจอะไรคุณก็ถ่ายอย่างที่คุณอยากถ่ายผมว่าวิธีการมันต่างกันนะครับ
1: ครับ
0: บอกว่าคุณณัฐสรนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สงครามกับสวัสดีผมมานะคุณณัฐสรนะครับแล้วก็คุณชัชชิตก็สวัสดีเรามานะครับอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เรา
0: คุณธีรวัตร302บอกว่ากล้อง DSLR Lite ผมว่าในอดีตถ่ายภาพไม่ค่อยคมชัดนะครับอาจารย์ว่าไง
1: มันก็ไม่ใช่นะว่าถ่ายภาพไม่คมชัดนี่มันอยู่ที่คนถ่ายครับ นะครับดูข้อที่1เลยอยู่ที่คนถ่ายข้อที่2คุณดูแลอุปกรณ์ของคุณดีแค่ไหนนะครับนะฮะแล้วก็อีกข้อที่คุณเรียนรู้วิธีการใช้ถูกต้องไหมนะครับที่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็อยู่ที่หลายสาเหตุนะครับแต่บางทีเราก็ไปพิสูจน์อะไรไม่ได้นะนอกจากเราเห็นภาพเราเห็นวัสดุอุปกรณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับนะ
0: คือ
1: ปัจจัยหลัก
0: ๆถ้าที่ผมจำได้นะครับกับกล้องดิจิตอลผมว่าจริงๆตอนที่เขาทำออกมาขายอะถ้าถามว่ามันถ่ายไม่ค่อยชัดอะผมว่าไม่น่าใช่เหมือนอาจารย์เลยผมเห็นด้วยนะครับเขาทำออกมาเขาต้องมีการเทสมีอะไรมาแล้วมันถ่ายมามันคมชัดแหละนะครับ
1: เพียงแต่ว่าทุกระบบเลย
0: เพียงแต่ว่าหลายๆคนที่ไปถ่ายเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของแสงเงาที่คุณไปเลือกถ่ายนะครับเรื่องของแสงเงาเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยคุณไปถ่ายที่แบบแสงมันฟุ้งๆอาจารย์นะถ่ายมาถามว่ามันชัดไหมมันก็ชัดตามปกติของมันนั่นแหละเพียงแต่ความ
1: แสงย้อนเลนอะไรเงี้ย
0: เป็นแต่ความคมมันอาจจะไม่ได้คมอย่างที่คุณอยากจะได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณไปถ่ายในสภาพแสงที่ผมเรียกว่าแสงคมๆดีกว่าเอาง่ายๆอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์ถ้าคุณอยากเทสว่ากล้องตัวไหนถ่ายแล้วคมชัดไม่คมชัดคุณเปิดแฟลชยิงตรงๆเลยถ้าเปิดแฟลชยิงตรงตั้งแล้วมันไม่ชัดอันนั้นคุณค่อยไปโทษกล้องแต่ถ้ายิงแฟลชตู้มแล้วชัดอันนั้นคือถ่ายอย่างอื่นไม่ชัดอันนั้นต้องโทษตัวคุณเอง
1: ฮะบางทียิงตรงไปแล้วปรับโฟกัสไม่ได้ก็ไม่ได้นะหรือมันการใช้ระบบโฟกัสเลื่อนเคลื่อนที่ไปตรงไหนอย่างเงี้ย
0: เราถ้าโฟกัสไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยตั้งแต่แรกแล้วอาจารย์อันนี้เราต้องรับไว้ในฐานที่เข้าใจแล้ว
1: คืออย่างนี้ผมสมัยแรกๆที่ทำนะครับไอจุดโฟกัสของมันเนี่ยบางทีมันมีจุดเคลื่อนได้หรือว่าเฉพาะจุดหรือว่าอะไรพวกนี้บางทีบางคนไม่ได้ระวังไงครับพอยกขึ้นมาก็กดเลยก็เห็นว่ามันชัดแล้วแต่บางทีมันก็ไม่ชัดแต่อีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องสังเกตคือดวงตาของคุณเนี่ยผิดปกติไหมด้วยนะผมเองเมื่อก่อนนี่ก็เคยเป็นอยู่ระยะหนึ่งครับนะตาเราไม่ค่อยเห็นตาเราไม่ค่อยชัดพอใส่แว่นเป็นยังไงถอดแว่นเป็นยังไงนี่ก็มีความรู้สึกได้นะครับ
0: โอ้โห
1: บางคนมองจอเป็นยังไงบางคนมองจอมองช่องมองเป็นไงมองจอเป็นไงก็มีความผิดเหมือนกันครับนะ
0: อาจารย์พูดเรื่องใส่แว่นเนี่ยผมว่าประสบการณ์เลยนะฮะผมไปถ่ายงานหนึ่งจากที่ไม่เคยใส่แว่นวันนั้นอยู่ดีสายตามันคงเพิ่งจะยาววันนั้นแหละถ่ายยังไงก็ไม่ชัด
1: ชัด
0: คือดูในวิวไฟเดอร์เนี่ยไม่ชัดละ
1: ค
0: ือวันนั้นผมไปถ่ายงานที่ใช้เป็นแมนนวลโฟกัสอาจารย์คือไม่ได้เป็นออโต้ใช่วันนั้นใช้ถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นผมน่าจะถ่ายด้วยแฮตซินบัตพวก CM ตระกูล CM อะไรพวกเนี้ยแล้วใช้แมนนวลโฟกัสหมุนยังไงยิงขึ้นมาบนจอก็ไม่ชัดผมหมุน
1: พอตาเราไม่ชัด
0: ตอนแรกผมไม่รู้ไงผมทำอันดับแรกผมทำไงมะผมโทรไปต่อว่าบริษัทกล้องก่อน บอกว่าแสดงว่าไอ้ตัวระนาบที่คุณวางเอาไว้มันต้องเคลื่อนเพราะป พวกกล้องพวกนี้มันจะมีระนาบที่วางไอตัวอะไรนะการไอตัวกระจกมันอะ
1: วิวไฟเดอร
0: ์ไอตัววิวไฟเดอร์มันจะมีระนาบที่มันวางใช่ไหมบางทีมันเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งผมบอกเลยว่ากล้องคุณระนาบเพี้ยนแน่นอนผมโฟกัสยังไงก็ไม่ชัดทางบริษัทเขาก็บอกว่าเมื่อวานเพิ่งมีคนเช่าไปนะครับพี่ตู่อะไรเงี้ยก็ปกตินะบอกเฮ้ยไม่ปกติหรอกเนี่ยผมโฟกัสมาตั้งนานแล้วเนี่ยจนสุดท้ายผมต้องใช้วิธีให้มันจบงานโดยการที่หลับตาโฟกัสแล้วไปเช็คบนจอเอาให้ทีมคอยเช็คบนจอว่าชัดไหมบนจอคอมนั่นแหละโอ้เพราะนั้นผมหงุดหงิดมากอาจารย์พอจบงานเรียบร้อยเสร็จปั๊บผมเดินลงมาผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะดูเบอร์จะดูข้อมูลนาฬิกาอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นวะ
1: นานไม่ออก
0: โดนเลยครับอาจารย
1: ์นั่นแหละ
0: ฝากเตือนไว้นะฮะแล้วก
1: ็เพิ่งไปโทษกล้องโทษเลน
0: อย่าเพิ่งไปโทษกล้องโทษเลนโทษตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกว่าทุกอย่างอย่างอาจารย์บอกอะกล้องเลนคุณเป๊ะไหมอะไรคุณเป๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าทุกอย่างมันเป๊ะหมดแล้วเนี่ยค่อยไปไล่กันต่อว่ามันเกิดจากเทคโนโลยีหรือเปล่า
1: บางทีเลนไม่สะอาดฟิลเตอร์ไม่สะอาดก็เป็นได้นะฮะ
0: ใช่ใช่บางทีอะไรนะไอเดี๋ยวนี้กล้องถ้าเป็น DSLR เขาจะมีไอปุ่มที่ตัดสายตาใช่ไหมบางทีปุ่มตัดสายตาเลื่อนแต่ถ้าเป็นสมัย
1: เลื่อนมา
0: แต่ถ้าเป็นพวกแฮตสมบัติพวกมามิยาสมัยก่อนมันไม่มีอาจารย
1: ์ไม่มีมันก็ปรับอย่างเดียวแต่อีกเรื่องหนึ่งที่บางทีมันเคลื่อนโดยอะไรป่ะเพราะว่าไอตัวหมุนโฟกัสของเราเนี่ยบางทีเจอฝุ่นเจออะไรบางทีมันก็มีปัญหานะอันนี้จากที่ผมเคย
0: ไป
1: อยู่ที่ทะเลทรายตรงที่ทะเลทรายถึงได้รู
0: ้ครับประมาณนี
1: ้ไปแล้ว
0: ต้องประมาณนี้นะครับอาจารย์เวลามาถึงแล้วครับอาจารย์ผมจะปล่อยอาจารย์ยาวไปไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนนะครับ
1: ได้ครับ
0: ก็ขอขอบคุณการรับฟังสำหรับวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวศุกร์หน้าเจอพวกเราอีกนะฮะ
1: เจอกันสามศุกร์ครับสามศุกร
0: ์อาจจะกันสามศุกร์เดี๋ยวหาเรื่องมานี่แหละไอ้เรื่องที่คุยกันผ่านๆมันเนี่ยยังไม่ต่อกันให้ยาวเลย
1: เดี๋ยวศุกร์หน้ามาหาเรื่อง
0: ไม่ได้อาจารย์ยุคนี้มันต้องเทรนหาเรื่องอาจารย์
1: โอเคคร
0: ับ ขอขอบคุณทุกการรับฟัง
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็พบกันใหม่สุขหน้าครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: เทคโนโลยีไลฟ์ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461

16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนำทัพลงสงขลาติดตามแผนรับมือยืนยันไม่เคยทอดทิ้งเร่งซ่อมคลองร.1เสร็จก่อนสิ้นปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พบปะประชาชนจังหวัดสงขลาพร้อมกล่าวว่าเมื่อเช้าไปเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮีตามของมาเลเซียเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าและวันนี้ไม่ใช่มาเยี่ยมเยียนทักทายแต่มาเตรียมการให้ความช่วยเหลือป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นหน้าน้ำอีกครั้งจึงถอดบทเรียนจากสถานการณ์ก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมตัวเต็มที่ไม่ให้มีความเสียหายอีกส่วนวันนี้มาแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและมาด้วยความกลัวเพราะเมื่อมาในพื้นที่แล้วต้องทำให้ได้ซึ่งตนพาจำเลยทั้งหมดมาด้วยกันตนเป็นจำเลยที่หนึ่งจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำตัวนายกแป้นพร้อมบอกว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งก่อนจะหันไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าเป็นจำเลยที่สองเพราะทุกท่านมีส่วนร่วมในเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมดซึ่งทุกคน

0: สิริพงษ์ยันสถานการณ์น้ำซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ดีขึ้นพบผิวถนนทรุดตัวเพิ่มแค่8เซนติเมตรนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ว่าการทรุดตัวของพื้นผิวถนนมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อวานนี้พื้นผิวถนนทรุดตัวประมาณ20เซนติเมตรแต่ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าทรุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรเท่านั้นถือเป็นสัญญาณที่ดีและแตกต่างจากเมื่อวานที่มีการทรุดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรปัจจุบันการทรุดตัวเกิดขึ้นเป็นช่วงๆขึ้นอยู่กับสภาพหน้างานในแต่ละช่วงเวลาโดยเจ้าหน้าที่สามารถอุดจุดรั่วและช่องว่างใต้ดินได้สำเร็จในบางจุดแล้วผู้รับจ้างได้เพิ่มกำลังคนและเครื่องจักรเพื่อเร่งอุดช่องว่างใต้ดินให้ได้มากที่สุดซึ่งทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการรื้อสะพานลอยบริเวณดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนอาคารเดินรอบยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเมื่อวานทีมวิศวกรทั้งไทยและต่างชาติยังคงติดตามและตรวจวัดสภาพอาคารทุก30นาทีพบว่าแนวโน้มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบการเอียงตัวเพิ่มเมื่อเทียบกับวันก่อนขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสมดุลแรงดันระหว่างภายในและภายนอกอุโมงค์เนื่องจากตัวอุโมงค์ต้องรับแรงดันจากดินและน้ำโดยรอบจึงจำเป็นต้องอุดช่องว่างด้านนอกให้สมบูรณ์เพื่อให้อุโมงค์สามารถรับแรงดันได้หนาแน่นก่อนจะเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมจุดรั่วโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วันในการดำเนินการแก้ไขโปเกมอนโกครบ10ปีเกมโปเกมอนโกฉลองครบรอบ10ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเนรมิตพื้นที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กเพื่อจัดกิจกรรมประลองฝีมือในสถานที่จริงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีผู้เล่นเกือบ 2,000 คนมาร่วมเล่นเกมพร้อมกันและร่วมมือกันปราบตัวโหดในตำนานอย่างมิวทูท่ามกลางแสงสีเสียงและดีเจซึ่งสร้างความตื่นเต้นและซาบซึ้งใจให้กับแฟนเกมจนบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อเห็นโปเกมอนของตนเองไปปรากฏอยู่บนจอยักษ์รอบจัตุรัสผู้พัฒนาเกมระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ10ปีก่อนในการเชื่อมโยงผู้คนให้มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันในโลกจริงและว่าการเล่นเกมนี้ช่วยให้ผู้คนได้ออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในชีวิตจริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเนย์มาร์อาจตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพในเร็วๆนี้เดมิเรอร์สื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเนย์มาร์กองหน้าชาวบราซิลอาจจะตัดสินใจแขวนสตั๊ดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ว่าจะยังเหลือสัญญากับซานโตสอยู่ก็ตามโดยศูนย์หน้าวัย34ปีถูกเรียกตัวติดทีมชาติบราซิลลุยศึก World Cup 2026ท่ามกลางข้อถกเถียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติเลยนับตั้งแต่ปี2023เพราะมีปัญหาการบาดเจ็บและสุดท้ายเนมาก็ไม่สามารถพาทัพซัมบ้าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ได้เนื่องจากต้องพ่ายแพ้ให้กับนอร์เวย์ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายสตาร์ลิงฮาลันด์กองหน้าคนสำคัญของนอร์เวย์โยนความกดดันทั้งหมดให้กับอังกฤษโดยตอบคำถามนักข่าวว่าอังกฤษเป็นทีมเต็งและความกดดันอยู่ที่อังกฤษมากกว่าพร้อมกับยิ้มและบอกกับนักข่าวว่าควรกดดันนักเตะอังกฤษให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยทางนี้ฮาลันด์ที่ยิงประตูทุกนัดใน14เกมหลังสุดที่ลงเล่นให้กับนอร์เวย์เคยให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วว่านอร์เวย์มีโอกาสเพียง 0.5% เท่านั้นที่จะคว้าแชมป์โลกและเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ดาวยิงวัย25ปียอมรับว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าทีมจะมาได้ไกลถึงรอบก่อนรองชนะเลิศและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่ง

0: ช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับพบกับสปอร์ตไกด์ได้เป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์และวันศุกร์นะครับแต่ละวันของสปอร์ตไกด์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้วันศุกร์แน่นอนนะครับจะพูดคุยกันในเรื่องราวของฟุตบอลไทยเป็นหลักนะครับแล้วแน่นอนนะครับวันนี้มีผมทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์นะครับหมอเมาดำเนินรายการร่วมกับน้องอ๋อนะครับคมกฤษณภาลัยนะครับแล้วซึ่งตอนนี้น้องอ๋อก็มานั่งประจำการอยู่แล้วสวัสดีครับน้องอ๋อครับ
2: สวัสดีพี่หมอสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
1: ฟุตบอลโลกนะครับต้องบอกว่าแข่งกันเนี่ยทั้งหมด39 วัน104 นัด
2: ครับ
1: นะครับมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าฟุตบอลโลกจะเหลืออยู่ทั้งหมดนะครับ7 นัด
2: ครับ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราที่เป็นคนฟุตบอลเนี่ยก็ได้ดูกันอย่างเต็มอิ่มนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมที่ผ่านเข้าเล่นไปเล่นในรอบรองชนะเลิศทีมแรกก็คือฝรั่งเศสที
2: ่
1: เมื่อคืนเอาชนะโมร็อกโกนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันครับวันนี้โอ้โหประเด็นฟุตบอลไทยมีมากจริงๆน้องอ๋อผมมีประเด็นมากมายเลยนะครับกับคำถามที่อยากให้น้องอ๋อตอบแล้วก็ในวันที่จัดที่ไม่ใช่วันศุกร์เนี่ยก็มีคนฝากถามมาด้วยนะครับอ่ะขอเริ่มต้นด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ของคลื่นก่อนแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนท่านร่วมสนุกนะครับกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มต้นที่20 บาทนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านขั้นตอนนี้ง่ายมากเลยนะครับ1ท่านต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net พอสมัครเสร็จแล้วท่านต้องซื้อเรียกซื้อนะครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชื่นชอบในการโหวตนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับไอ้แพ็กเกจบัตร mcot super fan เนี่ยราคาถูกสุด20 บาทรับ10 โหวตถ้าราคาสูงกว่านี้จะได้รับจำนวนโหวตมากขึ้นนะครับของรางวัลเนี่ยนะครับรางวัลที่1ก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24 รางวัลแล้วก็โกลด์กิฟต์วอเชอร์5รางวัลรางวัลทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว2,600,000 บาทก็ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรีรอนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่ารอช้านะครับส่วนเรื่องราวของผู้ให้การสนับสนุนรายการสปอร์ตไกด์ของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงมาโดยตลอดก็เป็นยางรถยนต์ดันล็อปนะครับแล้ววันนี้แน่นอนนะครับทุกครั้งที่ประชาสัมพันธ์นะครับยางรถยนต์ดันล็อปก็จะนำความรู้มาบอกกล่าวสำหรับท่านที่ขับรถยนต์หรือว่าใช้รถแล้วก็ต้องเกี่ยวข้องกับยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ดันล็อปขอพาเพื่อนๆมาส่องดูดอกยางรถของตัวท่านเองนะครับว่าถึงเวลาควรจะเปลี่ยนยางหรือยังนะครับยางรถยนต์เมื่อผ่านการใช้งานไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยแน่นอนนะครับว่าดอกยางจะค่อยๆลดไปตามระยะทางที่เราใช้งานดันล็อปอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูความลึกของดอกยางที่เหลืออยู่ครับว่าต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตรไหมเพราะนั่นหมายถึงว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนยางใหม่แล้วนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าข้อสังเกตอย่างที่หนึ่งนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานรถยนต์น้อยไม่ค่อยได้ขับขี่เน้นจอดหรือขับในเมืองระยะสั้นๆเนี่ยดันหลับก็ขอแนะนำว่าหากใช้ยางเส้นนั้นเกิน3ปีก็ควรจะทำการเปลี่ยนยางหรือว่านะครับอาจจะไม่ถึง3ปีแต่จำนวนกิโลเมตรท่านวิ่งถึง 50,000 กิโลเมตรก็ควรจะเปลี่ยนยางนะครับมี3ข้อสังเกตนะครับให้ดูดอกยางว่าต่ำกว่า 3.5 มิลลิเมตรไหมใช้นะใช้งานเกิน3ปีหรือยังหรือว่าเกิน 50,000 กิโลเมตรหรือยังนะครับถ้าเข้าหลักทั้ง3ข้อนี้นะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรจะเปลี่ยนยางใหม่นะครับและโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าฝนจะตกแค่ไหนเราก็เอาอยู่เมื่อซื้อท่านซื้อยางรถยนต์ดันล็อป4เส้นก็รับฟรีไปเลยนะครับ ร่มกอล์ฟดันลอปขนาด30นิ้วมูลค่า690บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายดันลอปที่ร่วมรายการโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมหรือจนกว่าของจะหมดร่มสวยมากนะครับผมเองเนี่ยได้ใช้นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครที่จะเปลี่ยนยางรถยนต์ดันลอปเนี่ยได้ร่มกอล์ฟดันลอปขนาด30นิ้วเนี่ยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญพอท่านเปลี่ยนยางรถจนดันหลบ4เส้นรับฟรีร่มกอล์ฟแล้วท่านยังสามารถนะครับรับฟรีประกันยาง120วันนะครับแล้วก็สามารถผ่อน 0% นะครับนาน6เดือนอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับของยางรถจนดันหลบนะครับใครที่ไปที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของดันลอปช็อปนะครับก็บอกได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับของแจกร่มดีๆสวยงามมากแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดันลอปช็อปนะครับหรือว่าเข้าไปที่ www.dunlopthai.co.th หรือ Facebook Fanpage เขียนคำว่าดันลอปไทยไทยแลนด์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับยางรถยนต์นะครับส่วนช่วงนี้นะครับฟุตบอลโลกยางรถยนต์ดันลอปก็เล่นสนุกๆ กับแฟนรายการสปอร์ตไกด์นะครับเพียงท่านนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปแล้วก็บอกว่าทีมชาติอังกฤษที่จะพบกับนอร์เวย์ในคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับจะชนะจะเสมอหรือแพ้ด้วยสกอร์เท่าไหร่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเขียนมาถูกต้องท่านจะได้รับนะครับพัดลมจิซูไลท์นะครับคนละ1รางวัลทั้งหมด5รางวัลนะครับอย่าลืมนะครับเขียนคำว่ายางรถยนต์ดันลอปนะครับทีมชาติอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้นอร์เวย์ด้วยสกอร์เท่าไหร่แล้วส่งมาที่086-0354000นะครับแบบขำๆนะครับมาถึงเรื่องราวของกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับต้องอยากให้น้องอ๋อพูดถึงวอลเลย์บอลก่อนเลยนะครับต้องบอกว่า VNL สัปดาห์ที่3เราแข่งไปแล้ว2นัดนะครับแพ้สหรัฐ 3-0 แล้วก็แพ้ญี่ปุ่น 3-1 ในมุมมองของน้องอ๋อที่มองทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับ
2: เมื่อวานนี้ได้ดูเต็มๆแมตช์เลยพี่หมอ
1: ครับ
2: ต้องบอกว่าเสียดายเกมที่3
1: ครับ
2: เอ้ยเกมที่4สิ
1: เกมที่4เกมสุดท้าย
2: เพราะว่าเราอุตส่าห์ขึ้นนำเขาอยู่ 2-3 คะแนนช่วงท้ายๆเกมอ่ะ21 20เนี่ยอยู่เรานำอยู่21 18หรือประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ดันมาหลุดกันง่ายๆโดนเขาทำแต้ม5แต้มรวดกลับมาแซงนำเนี่ยโอ้โหเสียดายมากพี่หมอถ้าเมื่อวานนี้ตีเสมอ 2-2 เกม3ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าจังหวะเวียงมาถึงสาวไทยแล้วอ่
1: ะ
2: คือทั้งบอลหยอดบอลคอร์สของเขาเนี่ยเราเก็บได้หมดเลยตอนหลังเนี่ย
1: ใช่
2: นะครับแต่ว่าก็ไปพลาดกันนิดๆหน่อยๆเนาะก็จังหวะคือเขาบุกมาเราเก็บได้แต่ว่าพอจังหวะจะเซตบอลเนี่ยมันติดๆขัดๆมันก็เลยหลุดเกมไปนั่นก็น่าเสียดายพี่หมอถ้าเมื่อวานเนี่ยอย่างน้อยแพ้ 3-2 เนี่ยก็ยัง
1: มีคะแนน
2: แล้วก็น่าจะผมว่าถ้าเมื่อวานมีแต้มนะคือรอดเลยอ่ะ
1: คือต้องอ๋อเมื่อวานเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะผมเห็นด้วยกับต้องอ๋อเลยนะเอาว่าเกมแรกเราแพ้นะครับแล้วก็เกม2เราแพ้เกม3เราชนะเป็น 3-1 เกม4เนี่ยต้นเกมเนี่ยเห็นด้วยเลยต้องอ๋อเราเล่นดีมากคือเราเก็บเขาได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าตอนปลายเกมเนี่ยมันเสียง่ายๆ
2: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เลยแพ้ไป3-1นะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ยังต้องลุ้นอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับตารางคะแนนเอาส่วนบนผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเอาส่วนล่างไทยเนี่ยแข่งไป10นัดชนะ2นะครับแพ้8มี9คะแนนยูเครนแข่ง9นัดนะครับชนะ2แพ้7มี6คะแนน
2: บัลแกเรียตอนนี้เป็น10แล้วพี่หมอ
1: เป็น10แล้วนะ
2: 2แพ้8
1: 2แพ้8อันนี้ก็สถานการณ์ก็ดูดีสำหรับทีมชาติไทยนะครับบัลแกเรียวันนี้แข่งผมไม่รู้ผลยังไม่รู้ถ้าจบเมื่อวานเนี่ย9นัดชนะ2แพ้7มี5คะแนนโดมินิกัน9นัดชนะ1แพ้8มี6คะแนนฝรั่งเศส9นัดชนะ1แพ้8มี4คะแนนก
2: ็
1: สถานการณ์ก็ยังเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะมีโอกาส
2: ผมว่ายังไงรอดนะพี่หมอนะ
1: โอกาสรอดสูงนะ
2: ครับ
1: วันนี้เราพักนะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะพบกับบราซิลซึ่งตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว9นัดชนะ8คืออันเนี้ย 1ใน8ติดแน่นอนทีนี้บราซิลอาจจะใช้ผู้เล่นสำรองแล้วก็นัดสุดท้ายวันอาทิตย์เราจะเล่นกับตุรกีตุรกีตอนนี้มี18คะแนนนะคร
2: ับ
1: แข่งไป9นัดแต่ตุรกีเนี่ยโอกาสติด1ใน8มีสูงเพราะว่าอันดับ8เนี่ยนะครับเนเธอร์แลนด์มี15คะแนนจีนมี15คะแนนวันนี้ถ้าแข่งเนี่ยถ้าผมว่าตุรกีชนะนะผมว่าไม่ต้องพูดถึงตุรกีเข้ารอบสุดท้ายแน่นอน
2: คือถ้าตุรกีชนะ 3-0
1: ฮะ
2: ก็จะไปเป็น21
1: ไล่ไม่ทันเนเธอร์แลนด์ไล่ไม่ทันนะ
2: คือเนเธอร์แลนด์กับจีนตอนนี้ชนะไปแล้วพี่หม
1: อ
2: ได้18แต้มแล้ว
1: ฮะ
2: 10แมตช์เท่ากัน18แต้ม
1: ก็เหลือตุรกีผมไม่แน่ใจวันนี้แข่งหรือเปล่านะครับ
2: ครับ
1: อ่ะก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลพรุ่งนี้ติดตามได้นะครับการแข่งขันนะครับทางช่องโมโนแม็กสปอตช่องแพลตฟอร์ม29ถ่ายทอดสดนะครับใครที่อยากชมนะครับก็ติดตามได้นะครับส่วนเรื่องราวของกอล์ฟ LPGA Major ที่4เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังสนุกนะครับเพราะว่าจบวันแรกไปแล้วแล้วก็วันนี้วันที่2ลงแข่งแล้วนะครับตอนนี้ผู้นำยังเป็นคนที่จบวันแรกแล้วยังไม่ได้ออกรอบนะครับเอกิอิวาอินะครับ8อันเดอร์นะครับแล้วก็ชาลีฮอลเนี่ยจากอังกฤษนะครับ6อันเดอร์ถึงหลุม14ในวันที่10ในวันที่2นะครับโซมิลีจากเกาหลีก็6อันเดอร์ถึงหลุม11นะครับแล้วก็ผมพยายามจะดูนักกอล์ฟไทยนะครับ บางคนออกแล้วบางคนยังไม่ออกนะครับ นะครับต้องบอกว่าจีโน่โอ้โหเห็นอยู่อันดับตอนนี้อยู่อันดับ16นะครับอัปเดตชั่วโมงนาทีนี้เลยนะคร
2: ับ
1: ผ่านไปถึงหลุม14มี3อันเดอร
2: ์
1: อันนี้สบายใจแล้ว
2: เมื่อวานโอเวอร์
1: ใช่นะครับอันนี้สบายใจแล้วเพราะน่าจะตัดตัวที่อีเวนต์พาน ะครับแล้วก็นักกอล์ฟไทยคนอื่นๆนะครับผมพยายามจะไล่อยู่นะครับมีอภิชยายุบลนะครับถึงหลุม11มี1อันเดอร์ปาจลีอนันต์นริการถึงหลุม9มี1อันเดอร์นะครับแล้วก็เอริยาจุฑานุการยังไม่ออกวันที่2นะครับมี1อันเดอร์เท่ากับประพังกรธวัฒนกิจนะครับ1อันเดอร์ยังไม่ออกรอบวันที่2นะครับซึ่งผมก็เชื่อนะว่าน่าจะเอาตัวรอดนะโปรเจกต์คัทตอนนี้อยู่ที่อีเวนต์พานะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่ต้องลุ้นหนักนะครับโอ้โหมีหลายคนนะครับมีทั้งโปแหวนพรณรงค์เพชรล้ำนะครับสุวิทยานะครับแล้วก็ชนิดตีวรรณแสนด้วยนะครับอ่ะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับเมเจอร์ที่4นะครับแชมป์เก่านี่ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ผ่านการตัดตัวแล้วเกสคิมนะครับโ
2: ห
1: ตีขึ้นตีตอนนี้ออกมารู้สึกจะ4โอเวอร์แล้วนะครับก็คงไม่ผ่านการตัดตัวเดลลี่คอร์ด้าจะออกรอบวันที่2ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับวันแรกจบที่3โอเวอร์ก็เรียกว่าอาการหนัก
2: รอแร่รอแร
1: ่อาการหนักนะครับก็ต้องติดตามชมนะครับสำหรับเรื่องราวของเมเจอร์ที่4ที่มาแข่งที่ฝรั่งเศส
2: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับสปอตไกด์วีคเอนด์น่าจะเอารายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของทั้งวอลเลย์บอลแล้วก็ทั้งกอล์ฟ LPGA แล้วก็วอลเลย์บอลเนี่ยนิดนึงนะน้องอ๋อนอกจากเรากำลังแข่ง VNL นะครับตอนเนี้ยนะครับมีการแถลงข่าวนะครับการแข่ง

0: ขันนะครับเขาเรียกว่า BID DMI นะครับ CV Cup เขาเรียก CV Cup ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมมี4ชาติลงแข่งขันนะครับก็ต้องบอกว่ามีการแถลงข่าวนะเรียบร้อยแล้วนะครับที่ Golden Tulip นะครับว
1: ัน
0: ที่9กรกฎาคมนะครับซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันรายการ CV Cup เนี่ยเป็นการแข่งขันจะจัดกันวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันออกมาแล้วนะครับวันที่7สิงหานะครับตั้งแต่ 13.00 นอินโดนีเซียพบเวียดนามต่อด้วยเวลา 16.30 นฟิลิปปินส์พบไทยวันที่8สิงหานะครับเวลา 13.00 เวียดนามพบฟิลิปปินส์และเวลา 16.30 ไทยพบอินโดนีเซียวันที่9สิงหานะครับ 13.00 นฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียแล้วก็เวลา 16.30 นเวียดนามพบไทยชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางช่องวัน31นะครับนี่ก็เป็น CV เจมส์นะครับมีการแถลงข่าวนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างก็บอกว่าต้องยอมรับนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้การแข่งขัน CV เกมเนี่ยไทยเป็นแชมป์มาโดยตลอด
1: เมื่อก่อนก็คือ CV League
0: ฮะ CV League นะก็หวังว่าปีนี้เราก็น่าจะป้องกันแชมป์ได้นะครับส่วนCV ครับประเภททีมชายสนามแรกจะแข่งที่ประเทศฟิลิปปินส์15ถึง19กรกฎาคมสนามที่2แข่งที่ประเทศอินโดนีเซีย22ถึง26กรกฎาคมนะครับ
1: ก็สัปดาห์หน้าละผู้ชายเริ่มก่อน
0: ครับใช่ครับนี่เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับเทนนิสนิดนึงนะครับ สำหรับใครที่ติดตามนะครับต้องบอกว่าเอาของไทยก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับก็เปิดเผยว่าไอ้เรื่องการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการบิลลี่จีนคิงครับบายเกนบิดนะครับที่ไทยจะเล่นเพย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปกับสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันมาตรฐานนะ5คู่นะครับวันแรกจะเป็นเดี่ยว2คู่วันที่2ประเภทคู่1คู่แล้วก็เดี่ยวสลับมืออีก2คู
1: ่ครับ
0: นะครับต้องบอกว่าทีมชาติไทยตอนนี้นะครับเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬานะครับที่จะลงแข่งขันตอนนี้นะครับขึ้นอยู่กับทางหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับโค้ชเอ็กนายพัชรพลคำสมานว่าจะเลือกใครนะครับโดยที่การแข่งขันรอบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสำคัญนะครับและถ้าชนะเนี่ยแน่นอนนะครับทางท่านนายกรอนเทนนิสสมาคมคุณสุชัยก็จะมีรางวัลอยู่แล้วนะครับเล็กน้อยสำหรับเรื่องราวของเทนนิสไทยนะครับส่วนวิมเบิลดันนะครับน้องอ๋อ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะครับหญิงเดี่ยวรอบ
1: รอง
0: ชนะแรก
1: รอบรองครับ
0: ปรากฏว่านอสโควาเอาชนะคอนยุตไป 6-4 จะไปพบกับมูโชวานะครับที่เอาชนะซิกโคโคกอไปนะครับทำให้รอบชิงเนี่ยนะครับจะเป็นการพบกันของสาวเช็กนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าใครได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์
1: ครั้งแรก
0: คนแรกของชาติคนที่5ของเช็กนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี1998จาน่าโนวัตนาชาวเช็กได้แชมป
1: ์
0: ปี2011กับ2014เปด้าควิโตวาจากเช็กได้แชมป์แล้วก็ปี2023มาเกต้าวันโดโรชวาได้แชมป์แล้วก็ปี2024บาบูลาเคซิโควาจากเช็กได้แชมป์เพราะฉะนั้นนะครับวิมเบิลดันปีนี้การพบกันระหว่างคาโรลินามูโชวากับลินดานอสโควาก็จะเป็นสาวเช็กคนใดคนหนึ่งที่ได้ชมไป
1: ครับเพราะว่าชาติเดียวกันมาชิงนี่เขาบอกครั้งแรกในรอบ17ปีพี่หมอครั้งสุดท้ายก็คือพี่น้องตระกูลวิลเลียมปี2009นะครับเซเลน่ากับวีนัสวิลเลียมพี่น้องกัน
0: ส่วนวันนี้นะครับรอบรองชายเดี่ยวสนุกแน่นอนนะครับเพราะว่าสเวเลฟจะพบกับเฟรี่นะครับอีกคู่นึงเนี่ยซินเนอร์พบกับโนวัคจอโควิด
1: โอ้โหเสือเท่าเสือเท่าน
0: ะครับอ่ะแล้วก็รอบวิเวอร์ดันหญิงเดี่ยวชิงวันเสาร์ว
1: ิ
0: เวอร์ดันชายเดี่ยวชิงวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับก็เป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมครับน้องอ๋อเรื่องราวของกีฬา
1: อื่นๆนะพี่หมอตอนนี้ก็ยัง ไม่มีรายการที่นักกีฬาไทยแข่งนะ
0: ใช่

0: เพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีแบดมินตันที่ญี่ปุ่นนะครับก็ ไปกันครบครันรายการนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าสายคือแบดมินตันเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจนะพี่หมอกว่าสายจะออกกว่าโปรแกรมจะออกไม่รู้รออะไร คือเขาบอกว่าต้องรอประชุมผู้จัดการทีมคืนวันก่อนแข่ง เผื่อมีใครถอน เพราะฉะนั้นไอ้พวกนักกีฬาที่เป็นรีเสิร์ฟเนี่ยก็ต้องลงทุนบินไปรอนะพี่หมอถ้าไม่ได้ตีก็บินกลับ
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหแบบเป็นกีฬาที่ผมมันแปลกประหลาดมาก
1: การจัดการเนี่ยบางทีผมไม่เข้าใจนะจริงๆแล้วไอ้การแข่งขันการจัดการเนี่ยมันต้องมีการวางแผนล่วงหน
0: ้
1: า
0: ใช่ใช่คือคุณจะจองโรงแรมจะจองที่พักการเดินทางระบบเอาหงอาหารอะไรต่างๆมันวางแผนอะไรไม่ได้เหมือนแข่งวันนี้พี่หมอเหมือนกันเนี่ยแข่งวันนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ารอบไปแล้วเนี่ยฉันจะต้องแข่งกี่โมงต้องรอจนเกือบจะจบแบบสุดท้ายของวันน่ะโปรแกรมมันถึงจะออกว่าวันรุ่งขึ้นจะมีใครแข่งตอนไหนตัวเองจะได้แข่งเวลาอะไร
1: คือแทนที่จะกำหนดสีดล่วงหน้าไปเลย
0: มันมีสีดอยู่แล้วพี่หมอแบบเนี่ยแต่ผมไม่เข้าใจว่ามันจะรอเวลาอะไร
1: ไม่ลงเวลาม
0: ันลงเวลาไว้ได้เลยทุกนักกีฬาเขาได้อ่ะเขาพักผ่อนเขาจะตื่นมากินข้าวตอนไหนกินพักผ่อนกี่โมงเขาจะรีคอเวอรี่อะไรทำอะไรเนี่ยเขาวางแผนไม่ได
1: ้ครับอ่ะก็ฝากไปยังแหมสหพันธ์แบดมินตันโลก
0: แบดไทยก็เป็น
1: แบดไทยก็เป็นอ่ะมาที่ข้อความ468-9899เดี๋ยวจะได้พูดบอลไทยเยอะๆเลยนะครับ สามข้อความแรกเหมือนเดิมนะครับอามซ่าภรรยาของไอ้ลำไม่ขยับครับอิฟนิ่งหมอพี่อ๋ออามซ่ามาเยอะครับนักเตะฝรั่งเศสคนไหนวัดระยะทางได้ตอบไมมีย่องอันนี้ก็ไมนะครับอันนี้ก็เป็นไมนะอามซ่าแล้วก็ทักวันศุกร์สุขใจให้หันษาสุกุลาตามประสาสปอร์ตใจสองหนุ่มรอรอคุยข่าวเล่าวนไปทั้งบอลไทยไปบอลนอกบอกเรื่องราวนะครับส่วนคุณหงไอเวียเขาบอกว่าเมื่อวานพี่หมอกับพี่หนุ่ยฟันธงฝรั่งเศสชนะสมกับเป็นกูรูลูกหนังครับแหมใครๆส่วนใหญ่อันนี้ผมพูดเลยนะอย่ามาฟังผมว่าผมแม่นมั่นนะการวิจารณ์ฟุตบอลเนี่ยนะครับไม่มีใครแม่นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครโชคดีนานที่สุดเท่านั้นเองผมเองเมื่อวานเนี่ยผมวิจารณ์ฝรั่งเศสชนะแต่ผมก็บอกว่าจะชนะไม่ว่าจะ90นาทีหรือต่อเวลาหรือเตะติดโทษเนี่ยผมยังมองว่าฝรั่งเศสชนะครับผมคุณพี่ของไอเวนะอันนี้ต้องบอกว่าชมผมกับพี่หนุ่ยมากเกินไปนะครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังโดยตลอดนะครับพี่เทียนท่าฉลอมนะครับสุขสบายคลายหมองมองหมอเมาให้หายเหงาเฝ้าดูรู้สดใสวันนี้มีอ๋อมาว่าไม่ไกลสบายใจแน่นอนในตอนเย็นสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลใจสุขสันต์มามุ่งมั่นกีฬาพาโดดเด่นอ๋อกับหมอขอคุยลุยให้เห็นทุกอย่างเน้นหนักแน่นนั้นแน่นอนจากพี่เทียนท่าฉลองนะครับในพีเรียกทีมเอลีกตอนนี้ผู้จัดการทีมเรบายดูไม่มีทรงอยู่ทีมเดียวก็มาเลสก้าเข้ามาแล้วนะแทนเป๊ปการ์ดิโอล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูตอนนี้เราค่อนข้างที่จะเน้นไปทางฟุตบอลโลกก่อนนะครับส่วนไอ้เรื่องไอ้บอกไอ้ทายผลบอลมันเราไม่ได้ทายนะเพียงแต่บอกผลเอาแบบขำๆกับยางรถยนต์ดันหลบนะครับ
0: เพียง
1: แ
0: ต่ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มีของรางวัล
1: นิดๆหน่อยๆนะครับก็เขียนคำว่ายางรถยนต์ดันหลบแล้วก็บอกว่าอังกฤษจะชนะเสมอหรือแพ้นอร์เวย์ด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่งมาที่0860354000ผู้ที่ทายบอกผลถูกก็จะได้พัดลมจิสูไลไปคนละหนึ่งเครื่องเครื่องเล็กๆน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแต่ช่วงที่2ผมอยากคุยเรื่องฟุตบอลไทยเพราะว่ามีประเด็นการโยกย้ายแล้วก็มีประเด็นมากมายที่ทางนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำจัดงานเมื่อวันอังคารที่ผ่าน
0: เดี๋ยวช่วง2ต้นเบรกขอแจ้งสายแบดมินตันไดฮัตสุญี่ปุ่นโอเพ่นหน่อย
1: ได้ครับ
0: บนปุ๊บสายขึ้นเลยครับ
1: สายขึ้นเลยนะ อ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปี ช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี่
4: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบ Semi Automated Offside จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเหมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: กลับมาพบกับสปอร์ตไกด์ในช่วงที่2นะครับฟุตบอลไทยล้วนๆอ่ะเอาแบ่งสายก่อนเลย
4: แบดมินตันได้ฮะสุดใจแปลโอเพ่นก่อนเลยครับก็ล่าสุดนี่สายออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งหนักทั้งเบาคะเคล้ากันไปนะครับสำหรับนักแบดไทยเริ่มกันที่ประเภทหญิงคู่กันก่อนเลยพี่น้องเบญจภาแล้วก็ณัฐการเอี่ยมสะอาดนะครับรอบแรกจะเจอกับเจ้าภาพฮินาตะซูซูกิกับนาโอะยามากิตะนะแต่ว่าถ้าเขารอบไปนี่ก็หนักเลยเพราะว่าจะมีรินอิวานากะกับกิเอะนากานิชิวาง7ยืนรออยู่นะครับส่วนชายเดี่ยวนะครับก็หนักเหมือนกันนะครับพนิชพลธีรรัตน์สกุลเนี่ยโอ้โหเจอโจนาธานคริสตี้เลยเหนื่อยเหนื่อยแทนเลย
3: แหมจับสลากดีเหลือเกิน
4: แถมถ้าผ่านนะพี่หมอไปเจอหลินจีหลินชุนยี่ของไต้หวันหรือโคไดนาราโอกะสายลากขณะที่เสียวิวนะครับก็จะได้ล้างตานะครับกุลวุฒิวิทิตสารวาง2รายการนี้จะเจอกับอายุตเชตตี้ที่เราเคยแพ้เข้ามาครั้งหนึ่งเป็นดาวรุ่งของอินเดียขณะที่หญิงเดียวนะครับน้องเมซ้ายเจองานหนักเลยเข็นคกขึ้นภูเขาเลยงานนี้เฉินยู่เฟยพี่หมอขณะที่รัชนกนะครับจะเจอกับซิมยูจินนะก็ถ้าเข้ารอบก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างบุษนันอึ้งบุญรุมพันธ์หรือมิเชลลีสำหรับน้องเมย์นะครับพี่เมย์ไม่เรียกน้องเมย์แล้วต้องเป็นพี่เมย์แล้วนะครับขณะที่น้องหมิวพรปวีช่อชูวงจะเจอกับจุ๋ยปินเชียนจากไต้หวันแล้วก็พิชามนโอภาสนิพัฒน์เจอสาวตุรกีนะครับนาลิชานอารินนะส่วนชายคู่นี่ก็ทั้งพี่ทั้งน้องเลยแฝดคู่เนี่ยเจอของใหญ่ พีรัชชัยสุขพันธ์กับ พักพลธีรรัตน์สกุลเจอคู่อะไรเขาเรียกคู่จักรวาลวางหนึ่งของเกาหลีพี่หมอคิมวอนโฮเซียวซุงแจ
3: อันนี้เหนื่อยและหนักเลย
4: โอ้โหสุดๆขณะที่คู่ผสมนะครับพักพลธีรรัตน์สกุลกับสุภัสสับสิรีแต้รัตนชัยก็จะเจอกับ

0: เย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสของไต้หวันแต่ว่าอีกคู่หนึ่งขอเขาตีที่ SCG ได้ไหม
1: บาร์ดเฟรมแน่นอนพบกัน
0: เจอกันเอง
1: เจอกันเอง
0: คือบาร์ดเฟรมเดชพลภวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพานเจอกับเอ็มสุภักจอมเกาะแล้วก็อนิชาจงสถิตสถาพรทีมในค่ายเดียวกันพี่หมอ
1: ใช่ใช
0: ่ยังไปจับสลากไปเจอกันถึงญี่ปุ่นอีกนะก็นี่เป็นสายของทีมแบดมินตันไทยนะครับในไดฮัตสึเจแปนโอเพ่นที่จะเริ่มกันวันที่14กรกฎาคมนี
1: ้
0: วันอังคารหน้าน
1: ะครับก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับมาที่ฟุตบอลไทยผมถามก่อนว่างานวันอังคารที่ผ่านมาที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดเนี่ยจัดทุกปีนะครับมีรางวัล30รางวัลภาพรวมเอาไม่ต้องเจาะลึกเลยในมุมมองของนักอ๋อคืองานเนี้ยถามว่าดีไหมผมคุยกับหนุ่ยเมื่อวานว่าสำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะเป็นการรวบรวมนะครับเขาเรียกว่าคนในวงการฟุตบอลนะครับอย่างหนึ่งที่ผมพูดเมื่อวานเนี้ยแล้วผมเกริ่นต่อนิดหนึ่งว่าผมอยากให้เชิญอดีตนายกสมาคมเก่าๆนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมาเป็นเกียรตินะครับหรือว่าอดีตโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยเก่าๆเนี่ยนะครับบางคนปีนี้บางคนมานะแต่ผมว่าถ้าเชิญอย่างเป็นทางการเนี่ยเข้ามากันนะครับ
0: อย่างอื่นอลังการขลังยิ่งขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: อย่างอื่นต้องบอกว่ามา
0: คือถ้าในสายตาผมมันเรื่องดีอยู่แล้วพี่หมอมีรางวัลเป็นกำลังใจในการทำงานแต่หลายๆรางวัลพี่หมอมันสามารถต่อยอดได
1: ้
0: อย่างเรื่องของทางการแพทย์เรื่องสโมสรพัฒนาการยอดเยี่ย
1: ม
0: ฟุตบอลลากหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยนอกเหนือจากการแจกโล่แจกถ้วยไปแล้วเนี่ยผมว่าสมาคมน่าจะมีงบประมาณให้สโมสรพวกนี้เอาไปต
1: ่อ
0: ว่าเฮ้ยวันนี้ดีอยู่แล้วเรื่องการแพทย์คุณดีพัฒนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาคุณดีคุณมีงบไปต่อยอดทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่สานต่อจากความสำเร็จดีกว่าเฮ้ยแจกปีนี้เสร็จปีหน้าเดี๋ยวอีกทีมนึงมาเอาไป
1: ใช
0: ่นะมันอยากให้มันเป็นรางวัลสมบัติผัดกันชม
1: คือในมุมมองผมเนี่ยไม่ต้องแจกมากถึง30รางวัลแจกให้น้อยหน่อยแต่แต่ละรางวัลเนี่ยให้มันมีคุณค่า
0: ครับ
1: นะครับให้มันเห็นว่าคนที่ได้เนี่ยนะหรือว่าสโมสรต่างจังหวัดที่ได้มีการพัฒนายังไงเราถึงให้รางวัลเขา
0: ครับ
1: หรือว่าอย่างทีมแพทย์นะครับทีมโภชนาการทีมอะไรอย่างเงี้ยนะในมุมมองผมนะแล้วก็อย่างที่บอกคือการจัดงานเนี่ยผมชมนะคุณนนท์พันธ์ล่ำซำในแง่ของการที่เรียกว่าเป็นการรวบรวมคนในวงการฟุตบอลมาแล้วก็การให้เกียรติอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมหรือว่าเป็นโค้ชเนี่ยผมว่าคนเหล่านี้คือบุคลากรที่อยากให้แบบว่าได้รับเกียรติจากสมาคม
0: ก็อย่างรางวัลนายกสมาคมที่ปีนี้ก็ให้พี่หอยธวัชชัยสัจกุลนะครับได้รับรางวัลนี้ก็ถือว่านี่ก็เป็นการตอบแทนแล้วก็ในช่วงต้นของการจัดงานในวันนั้นน่
1: ะ
0: ก็มีการรำลึกไปถึงบุคลากรของวงการฟุตบอลไทยที่สูญเสียอย่างพี่เมธสุเมธแก้วทิพย์พญเนตรหรือแม้แต่ล่าสุดก็คือคุณฟูสิทธิ์ศรีโรจนพิญโยนายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการยืนไว้อาลัยแล้วก็ให้เกียรติกับบุคลากรเหล่านี้ผมก็ถือว่าเป็นงานที่ดีแล้วก็รางวัลมันเยอะเนี่ยพี่หมอบางอย่างก็ต้องเข้าใจเขาเอาใจสปอนเซอร์หน่อยสปอนเซอร์สมาคมหลายคนหลายตัวก็เอาชื่อสปอนเซอร์เนี่ยมาเป็นไตเติ้ลรางวัลหน่อยนะ
1: รับได้อะก็ปรบมือให้กับสมาคมมาถึง25รายชื่อฟุตบอลชิงฟุตบอลนะครับอาเซียนครับ
0: ฮุนไดครับ
1: น้องอ๋อรายชื่อที่ออกมาเนี่ยเอาที่ผมวิจารณ
0: ์ค
1: ือแฟนบอลบอกว่ามันไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ
0: ่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่
1: นะฮะ
0: ทุกท่านต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเห็นทีมชาติชุดนี้ผมก็เลยนึกถึงสมัยก่อนไงอินดีเพนเดนต์ครับที่อินโดนีเซียเมอร์ไรออนครับที่สิงคโปร์เมเรค่าครับบางปีที่มาเลเซียก็จะเป็นทีมละดูรวมดาวกระจุยสื่อสมัยก่อนจะใช้คำว่ารวมดาวกระจุยพี่หมอ
1: คือประเด็นที่ทางแอนโทนีฮัดสันเลือกมาเนี่ย นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับวงในเขาก็บอกว่าแอนโทนีฮัดสันเนี่ยได้เลือกนักฟุตบอลท
0: ั
1: ้งหมดประมาณ50คนแล้วก็ส่งมายังสโมสรต้นสังกัดนะครับว่าขอตัวมาแข่งขันนะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ก็ปรากฏว่า50คนที่ขอไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับการเขาเรียกว่าสนับสนุนให้มาเล่นในนามทีมชาติประมาณ 20-22 คน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็โผรายชื่อที่ออกมาเนี่ยก็เป็นโผรายชื่อที่ทางแอนโทนีฮัดสันกับทีมงานนะครับเลือกมาซึ่งก็ต้องบอกว่าดูรายชื่อแล้วอยากให้น้องอ๋อวิจารณ์อย่างผู้รักษาประตูเนี่ยชัดชัยบุตรพรมกำพลปฐมอัครกุลนะครับกรกฎพิพัฒน์นันดาเนี่ย
0: 3คนนี้นะพี่หมอนะถ้าผมอยากให้เขาได้ลงเล่นมากที่สุดนะคือกรกฎพี่หมอ
1: ครับ
0: เพราะน้องอายุยังน้อยอายุไม่เยอะแล้วก็เคยมีชื่ออยู่ในทีมชาติไทยหลายๆโค้ชมาแล้วนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งผมก็เคยคุยกับมหาโตนี่คนมาลนนว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเพราะผมดูว่ามันน่าจะมีแววเพราะเป็นเด็กที่แบบกระตือรือร้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่มหาโตเขาบอกน้องยังต้องลดความตื่นตัวไปหน่อยคือมันเยอะเกินก็ไม่ดีที่หมอในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นใบครั้งนี้ชุดนี้นะชัดชัยบุตรพรมติดไปมีแต่ชื่อพ
1: อ
0: เพราะไม่จำเป็นต้องลงไปพิสูจน์อะไรตัวเองแล้วเพราะว่าถ้าหลุดจากชุดนี้ผมคิดว่าชัดชัยก็คงจะไม่ได้มีชื่อเล่นทีมชาติเพราะว่าในสโมสรเขาแทบไม่มีผลงานไม่ได้ลงเล่นอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไหมครับขณะที่กำพลปฐมอัครกุลเนี่ยเราเห็นฝีมือเขาอยู่แล้วว่าถ้ามีแค่3คนเนี่ยเขาคือมือหนึ่งดีๆนี่เอง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโผที่โค้ดวังอยากจะได้ในตอนแรกที่อยากจะได้เป็นโควต้าอายุเกินสำหรับไปเอเชียนเกมซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้รักษาประตูถ้าใจผมอยากเห็นกรกฎได้มีโอกาสสัมผัสสักแมตช์หรือ2แมตช
1: ์ครับก็ฝากไปยังทีมงานด้วยนะกองหลังเนี่ยพันษาทอมเบียนัทพงศ
0: ์
1: อดิศรพิชิตชัยอันเนี้ยถ้าดูจากน่าจะเป็นทีมชาติก็นัทพงศ์สายยากับทอมเบียเนี่ยน่าจะเป็นทีมชาติได้นะครับ
0: ก็มีพันษาเหมวิบูลย์นะพี่หมอเคยมีผลงานอยู่นะครับอดิศรพรมรักเองเขาเก่งนี่ก็เป็นคนที่ฮัดสันเรียกเข้ามาจากชุดครั้งที่แล้ว
1: ใช่กองหลัง5คนก
0: ็กองหลังนี่ผมคิดว่าตำแหน่งมันค่อนข้างจะครบนะแต่ที่น่าห่วงคือกองกลางมากกว่าพี่หมอเพราะว่ากองกลางที่มีเนี่ยแทบไม่มีริมเส้นเลย
1: ครับนี่แดนมีสารัตอยู่เย็นมีทัศวัฒน์มีปกกล้ามีวรชิตมีคณะพิชาเสกสรรแล้วก็ชวันวิทย
0: ์เพราะฉะนั้นด้านซ้ายเนี่ยมีชวันวิทย์แท้เราคนเดียวคือเด็กจากทีสามพรามแบงคอก
1: พรามแบงคอก
0: แล้วก็มีข่าวว่าจะไปญี่ปุ่นหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการอัปเดตใดๆทั้งสิ้นว่าตกลงจะเลือกไปทดสอบฝีเท้าที่ญี่ปุ่น1สัปดาห์ก่อนไหมแล้วค่อยรอมาเล่นนัด2 3 4อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันออกมาพี่หมอเพราะฉะนั้นแดนกลางเนี่ยผมบอกว่าน่าห่วงที่สุดคนทำเกมหาได้น้อยมาก
1: แล้วกองหน้า4คนยศกรแพทริกกุปตัฟสันธีรศักดิ์แล้วก็เจฮานาฟีมาเนาะ
0: ก็พอถูไถพอถูไถเท่านั้นพี่หมอจริงๆแล้วเนี่ยคือชุดเนี้ยมันอีหลักอีเหลือกอันนี้ก็ไม่เอาเอเชียนเกมก็ยอมทิ้งซะแล้วผมว่านะตอนเนี้ยคือนโยบายมาดามแป้งในวันที่จัดงานเนี่ยเขาก็ประกาศแล้วว่าAFF หุ่นใดครับไม่ใช่เป้าหมายของสมาคมไม่จำเป็นต้องเป็นแชมป์แต่ต้องการแชมป์คือฟีฟ่าอาเซียนครับที่อยากจะเป็นประวัติศาสตร์ทีมแรกที่ได้แชมป
1: ์
0: เขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยผมก็เลยมองว่าการจัดตัวจัดทัพแบบเนี้ยหุ่นใดครับก็ไม่เอาแล้วก็ยังไปคาบเกี่ยวถึงชุดเอเชียนเกมที่ทำให้การเตรียมทีมของชุดเอเชียนเกมพลอยกระทบปัญหาไปด้วย
1: คือผมอยากให้ออกพูดนิดเพราะว่าอ่ะอย่างไอชุดเนี่ยแชมป์อาเซียนเนี่ยจบเนี่ยนะครับ
0: คร
1: ับ ต้องบอกว่ามันใกล้ที่จะเปิดลีก

0: แล้วนะครับแล้วก็พอเปิดลีกเนี่ยขอโทษนะเดือนกันยาเอเชียนเกมมันก็จะเริ่มแล้ว
1: เนี่ยพี่หมอเอเชียนเกมเริ่มวันที่19กันยาถึง4ตุลาฟุตบอลเตะก่อนอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ขณะที่ฟีฟ่าอาเซียนครับ21กันยาถึง6ตุลาคือรายการที่สมาคมตั้งเป้าหมายจะเป็นแชมป
0: ์21กันยาถึง6ตุลา
1: เพราะฉะนั้น
0: ตัวผู้เล่น
1: มันไม่มีทางอยู่แล้วที่เด็กจากชุดเอเชียนเกมจะไปติดในชุดฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ใช่คือเรื่องนี้ผมถามอ๋อนิดนึงว่าแล้วนักเตะของเอเชียนเกมที่ธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลจะมีเวลาได้ซ้อมกันไหมก่อนที่จะเดินทางไป
1: คือถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าแผนอะไรต่างๆที่ผมเคยคุยมาก่อนหน้าเนี่ยกับวางเนี่ยว่าในช่วงปรีซีซั่นที่สโมสรต่างๆเริ่มเตรียมทีมเนี่ยเขาอยากจะขอนักเตะมาเข้าแคมป์สักหนึ่งครั้งแล้วก็มีแมตช์อุ่นเครื่องสักหนึ่งเกมถึงตรงนี้พี่หมอพอฮัตสันดึงกล่องดวงใจของพี่วังไปติดในชุดฮุนไดอาเซียนคัพแล้วเนี่ยมันทำให้แผนทั้งหมดของเขาเนี่ยที่อยากจะให้ได้ครบๆเลยเนี่ยมาซ้อมเนี่ยผมว่าตอนนี้คงพับเข้าลิ้นชักไปแล้วเพราะไม่งั้นถ้าจะเตรียมทีมฝึกซ้อมในป่านี้มันจะต้องมีการประกาศรายชื่อ
0: คือต้องออกประเด็นเนี่ยผมไปไล่ไทม์ไลน์นะมันเอาอย่างไทยลีกเปิดวันที่4นะแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนเกมเนี่ยถ้าผมดูไทม์ไลน์ไม่ผิดนะเราเนี่ยต้องเดินทางวันที่14น่าจะวันที่14
1: น่าจะก่อนหน้านั้นซะด้วยนะ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณ1สัปดาห
0: ์แล้วก็พอเปิดลีกเนี่ยนักเตะอายุไม่เกิน23ปีชุดเอเชียนเกมถ้าอยู่สโมสรเนี่ยเขาจะปล่อยไหมเขาถ้าเขาไม่ปล่อยเนี่ยถามว่าจะซ้อมแบบไหน
1: ก็ถึงตรงนี้พี่หมออย่างที่ผมบอกพอฮัตสันเอาชุด23ปีขึ้นมาเล่นในชุดฮุนไดคัพแล้วเนี่ยพอถึงเอเชียนเกมจะต้องไปขอตัวสโมสรอีกสโมสรจะปล่อยไหมเท่ากับว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้งานนักเตะเหล่านี้ร่วม2เดือนนะพี่หมอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเนี่ยคือเอเชียนเกมเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ผมฝากไปยังสมาคมเลยเฮ้ยนี่เป็นงานใหญ่นะ
1: ใช
0: ่งานใหญ่นะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็ตั้งความหวังนะพอเห็นทีมชุด23ปีไปทำผลงานได้ดีในชิงแชมป์อาเซียนในรายการก่อนหน้านี้บอกเฮ้ยครั้งนี้เราน่าจะมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญประวัติศาสตร
0: ์
1: เหรียญใดเหรียญหนึ่งของเอเชียนเกมหลังจากที่ทำได้ดีที่สุดแค่อันดับ4มา 2-3 สมัย
0: ใช่ที่ผมว่าถ้ามีเวลาแล้วก็มีนักฟุตบอลที่ดีเนี่ยผมว่าวังนำทีมไปครั้งเนี้ยมีลุ้นน่ะมีลุ้น
1: คือผมคุยกับโค้ชบอลไทยหลายๆคนนะพี่หมอพอเขาเห็นชื่อแล้วคุยกันเสวนากันตามธรรมปกตินี่แหละก็คุยกันว่าเฮ้ยฮัตสันเนี่ยมันกำลังทำอะไรกับฟุตบอลไทยมันจะเอาเป้าหมายตรงไหนจะพัฒนาหาดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีมชาติหรือเป็นฟุตบอลเห็นแก่ตัวใช้คำนี้เลยนะพี่หมอว่าเขาเอาแต่เขาตัวรอดหรือเปล่าครั้งหนึ่งถ้าใครได้ติดตามที่ผมพูดในรายการเนาะทั้งตอนบ่ายเนี่ยผมก็เคยบอกว่าฮัตสันเนี่ยในวันที่เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมเขามีนโยบายพี่หมอว่าทีมชุดนี้เอานักเตะอยู่ชุดนี้ไปเลยยาวๆเพื่อให้แต่ละทีมเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนแต่ละทีมมีโครงสร้างตัวผู้เล่นที่ชัดเจนแต่พอตัวเองมาเป็นโค้ชใหญ่ฉันต้องการเอาตัวที่ดีที่สุดณเวลานั้นมาเล่นในทีมที่ฉันคุ
0: ม
1: หลายคนมึงบอกโค้ชต่างชาติเข้ามาแป๊บเดียวเขาก็ไป
0: เดี๋ยวเขาไปคือผมเนี่ยคาใจนะที่แล้วมีคนฝากถามเยอะอย่างเงี้ยทำไมสมาคมไม่แบบว่าให้อิสระแอนโทนีฮัสซันเลยอ่ะคุณเลือกไปเลยในกลุ่มเอาว่าเนี่ยชุดเนี้ยชุดชิงแชมป์อาเซียน รวมไปถึงชุดที่คุณหวังฟีฟ่
1: าน
0: ะครับทั้งหมดเนี่ยเจ้า28คนก็ได้เอาไปเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้ชุดของวังเนี่ยเลือกมา
1: คือตอนแรกเนี่ย เลือกกันแล้วนะที่ผมได้ข่าวมานะมีการประชุมที่มีการประชุมกัน3ฝ่ายสมาคมฮัตสันวัง3ทีมเนี่ยก็คุยกันแล้วนะว่าเฮ้ยคุณจะปล่อยตัวนี้มาให้ผมจะใช้ชุดนี้เล่นเล่นเล่นแต่พอถึงเวลาจริงนะข่าวเนี่ยหน้าตามันก็เลยออกมาอย่างเงี้ยพี่หมอว่าไม่ได้เอาดีสักอย่าง
0: แล้วก็จะมีประเด็นมากมายนะผมบอกให้เรื่องเนี้ยเพราะอย่างเงี้ยอย่างครั้งเนี้ยถ้าใช้ผู้เล่นอายุเกินได้6คนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วพอหมดจากชุดที่แอนโทนีฮัตสันเนี่ยวังก็สามารถที่จะขอตัวมามันก็ยังดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นก็คือมันจะไม่พร้อมไปทุกๆชุดเลย
1: ใช่ถึงผมบอกไงว่าฮุนไดครับก็ไม่เอาเอเชียนเกมก็ยอมทิ้งแล้วล่
0: ะ
1: ถ้าถึงณปัจจุบันอย่างนี้นะภาพออกมาอย่างเงี้ยคือมันก็เลยที่คุยกันหลายๆคนเนี่ยมันก็มองตรงกันว่าเฮ้ยทำไมฮัตสันอ่ะมันไม่ไปดูตัวผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มดีในลีกฤดูกาลที่ผ่านมาที่ไม่ต้องไปกระทบถึงชุดเอเชียนเกม
0: ใช
1: ่แล้วเอาเข้ามาอยู่ในชุดฮุนไดครับซึ่งเป็นชุดทดลองงานนะมาดามแป้งเขาก็ไม่ได้ต้องการเป็นแชมป์อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ชุดนี้เอามาเป็นการทดลองงานให้เด็กกลุ่มเนี้ยหน้าใหม่ติดทีมชาติมันจะเท่ากับเป็นการเพิ่มขนาดของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตไปได้ด้วยว่าเฮ้ยต่อไปนี้คุณมีอยู่50เท่านี้แต่ถ้าคุณไปเอาตัวที่โชว์ฟอร์มในลีกแล้วยังไม่เคยเล่นทีมชาติมาก่อนเนี่ยเข้ามาขนาดทีมของคุณอาจจะเป็น60 70 80คนแล้วก็ได้
0: ใช่คือผมเนี่ยผมสนับสนุนเหมือนสมัยก่อนน่ะเอาชุด A คุณเอาไปเลยที่เหลือเป็นชุด B แล้วบางทีถ้าแข่งใกล้ๆกันเอาชุด C อีกก็มีน้องอ๋อก็เคยเห็นนะครับอันนี้ชัดเจนมากแต่ถ้าดูจากตอนนี้ผมว่ามันไม่ชัดเจนเลย
1: ครับ
0: ฝากไปยังสมาคมแล้วกันว่าคือถ้าไม่ลงมาเคลียร์ปัญหานะผมว่าจะยุ่งมากแล้วก
1: ็
0: ผมว่ามันจะล้มเหลวทุกชุดนะ
1: ครับ
0: ชุดอาเซียนเนี่ยผมก็ดูรายชื่อแล้วไม่ใช่ดูถูกนะประสบความสำเร็จยากนะครับชุดของวังเนี่ยไม่ได้ซ้อมจะบอกว่าพอถึงเวลาเอานักเตะที่สโมสรต้นสังกัดปล่อยมาแล้วก็เดินทางไปแข่งแล้วจะมันหวังผลไม่ได้ชุดฟีฟ่าล่ะอันนี้ฮัสซันจะเอายังไงจะใช้ชุดเด็กหรือชุดเก๋าหรือชุดยังไง
1: ค
0: ือชุดใหญ่เนี่ยมันต้องเป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับคุณต้องเลือกอย่างธีรธรบุญมาทันคุณประกาศเลยอย่างธีรศิลป์แดงดาคุณเอาไหมเมสซี่เจค
1: ุ
0: ณใช้ไหมถ้าใช้เนี่ยคุณประกาศออกมาเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยผมว่าประสบความสำเร็จยาก
1: ยากพี่หมอคือเรายังทำงานแบบที่เดียวในโลกไทยแลนด์โอลี่
0: อ
1: ่ะฉันต้องขออนุญาตสโมสรก่อนถ้าสโมสรไม่ปล่อยให้ฉันก็ทีมชาติก็มีปัญหาแต่ที่ประเทศอื่นเขาประกาศเลยพี่หมอว่าคนนี้คือที่สมาคมเลือกมาเล่นทีมชาติถ้าสโมสรไม่ปล่อยระเบียบฟีฟ่ามีบทลงโทษอยู่แล้วคุณไม่มาเล่นทีมชาติด้วยเหตุผลอะไรคุณบาดเจ็บใช่ไหมมีใบรับรองแพทย์หรือไม
0: ่
1: สมาคมไม่เชื่อสมาคมสามารถส่งทีมแพทย์ของสมาคมเดินทางไปตรวจสภาพร่างกายของนักกีฬาคนนั้นได
0: ้
1: ถ้าไม่เป็นจริงแบนปรับทำได้หมดพี่หม
0: อ
1: เหมือนกับไอ AFF ฮุนไดครับครั้งเนี้ยมึกว่าเนี้ยผมก็เลยเอะใจผมก็เลยไปเปิดระเบียบตัวผู้เล่นของฟีฟ่าถึงแม้จะเป็นแมตช์นอกฟีฟ่าเดย
0: ์
1: สมาคมก็มีสิทธิ์ขอตัวจากสโมสรเพียงแต่ว่านอกฟีฟ่าเดย์กรณีนี้สโมสรจะปล่อยให้ทีมชาติไม่เกิน48ชั่วโมงพี่หมอนั่นคือ2วัน
0: 2วัน
1: คุณยาวไหม
0: คือดูแล้วไอ้เรื่องทีมชาติไทยเนี่ยผมเป็นห่วงนะเพราะว่างานที่จะเขาเรียกว่าต้องรับผิดชอบเนี่ยมันติดกันหมดเลยนะครับนี่พูดถึงชุดใหญ่กับชุด23ปีแค่นั้นนะนี่ไม่พูดถึงชุดอื่นเลย
1: ชุด20โชคดีนะพี่หมอชุด20อ่ะที่ผมคุยกับวังมานะเขาบอกว่าชุด20ที่มันมีชื่อคาบเกี่ยวกับชุดเอเชียนเกมชุด23ปีที่วังทำเนี่ยอย่างวิชั่นอินอลามเนี่ยวังบอกวังไม่เอาเลยปล่อยให้โบ้ไปเลย น้องจะได้มีสิทธิ์มีเกมเล่นเพื่อพัฒนา

0: เป็นทรัพยากรขึ้นชั้นมาเล่นชุด23ปีต่อไป
1: อันนี้เห็นด้วย
0: นี่เป็นวิสัยทัศน์คนทำงานเน
1: ี่ยใช่ใช่ก็เนี่ยแล้วทำไมชุดใหญ่อันนี้ไม่ทำแบบนี้
0: ก็มันเห็นแก่ตัวพี่หมอ
1: โอ้ยอันนี
0: ้ชาวตัวรอดเน้นเอาตัวรอด
1: มากเลย
0: เน้นเอาตัวรอด
1: ไม่เป็นไรนี่ยังไม่พูดถึงการโยกย้ายตัวนี้พูดถึงเรื่องทีมชาติเนี่ยชั่วโมงนึงก็ไม่จบผมบอกว่าจริงๆมีปัญหาที่ถามต่อไป
0: ปัญหานี้เรื่องใหญ่ถ้าตราบใดสมาคมไม่ปรับแนวทางนะยังต้องกลัวสโมสรอยู่เนี่ยทั้งที่ท่านมีระเบียบมีดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือ
1: ฟุตซอลหน่อยเป็นมีประเด็นเคลื่อนไหวไหม
0: ฟุตซอล
1: ที่แข่งอยู่ลีกแข่งอยู
0: ่ฟุตซอลที่มีประเด็นช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยเยอะพี่หมอมันจะมีปัญหาก็คือตอนนี้เงินจากกองทุนเงินรางวัลฤดูกาลที่แล้วสองฤดูกาลนี้แล้วยังไม่ออกเลย
1: กองทุนพัฒนา
0: ใช่
1: กีฬาแห่งชาติ
0: แล้วก็เงินสนับสนุน
1: ถามให้ความยุติธรรมนะมันค้างจากชุดผู้จัดการชุดเก่าหรือเปล่าหรือว่าชุด
0: เขาเท่าที่ผมถามมาเขาบอกออกแล้วจะออกแล้วก็ไม่เห็นออกทีนี่ผมจริงๆผมก็รอโบนัสอยู่นะ
1: เ
0: พราะปีที่แล้วผมทำผมก็ต้องได
1: ้แต่ยังไม่ออก
0: ก็ยังไม่ออก
1: โ
0: อ้ปัญหาเยอะ
1: ฝาก
0: ปัญหาเยอะประเทศไทยพอๆกับงบเอเชียนเกมอ่ะพี่หมอ
1: ฝากไปยังสมาคมฟุตบอลคุณดวงพันธ์ล่ำซำคือเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องเคลียร์นะถ้าไม่เคลียร์เนี่ยมันผมว่ามัน
0: ปีนี้เงินสนับสนุนทีมก็ยังไม่ได้นะพี่หมอ500,000นะ
1: โอ้ผมยุติดีกว่านะครับมามีคำถามอ้าวเวลาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวครึ่งของช่วงสุดท้ายผมมีเรื่องโยกย้ายแล้วยังมีคำถามอยากถามอยู่ 2-3 คำถามเราพักกันสักครู่ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: 17 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ความมั่นคงต้องเดินคู่เศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวรัฐก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลความมั่นคงควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายการค้ามนุษย์การลักลอบนำเข้าสินค้าอาชญากรรมข้ามชาติการฟอกเงินเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและภัยคุกคามทุกรูปแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จะต้องดำเนินควบคู่กันนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคประชาชนโดยต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากที่สุดเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและไม่ปล่อยให้เกิดพื้นที่ว่างที่รัฐไม่สามารถเข้าถึงหรือดูแลได้เหตุปั้นจั่นล้มบนถนนพระราม2ล่าสุดมีการรื้อถอนซากปั้นจั่นออกไปแล้วรอการขนย้ายขณะที่ญาติจะเคลื่อนศพผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีที่จังหวัดสุรินทร์ณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่ปั้นจั่นล้มขณะกำลังก่อสร้างทางบริเวณโครงการก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2กิโลเมตรที่39ถึง

0: ไว้เพื่อรอให้รถบรรทุกเข้ามาขนย้ายออกไปเท่านั้นโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเย็นของวันนี้ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทราบว่าในช่วงเย็นของวันนี้เช่นกันก็จะมีการเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยทางญาติจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนที่จะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปนั้นทางญาติจะมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในช่วงเย็นของวันเดียวกันทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังยืนยันได้ว่าไม่มีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนพระราม2แต่อย่างใดทั้งสิ้นณัฐนันท์ ศรีสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
1: สเปนพร้อมด่วนเบลเยียมคืนนี้ฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้เวลา 2:00 น.คู่ที่2สเปนแชมป์โลก1สมัยพบกับเบลเยียมที่สนาม LA Stadium เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสความพร้อมของสเปนที่เป็นทีมเดียวในฟุตบอลโลก2026ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวพร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยการเก็บคลีนชีตในฟุตบอลโลกติดต่อกันถึง6นัดตัวหลักๆอย่างเช่นลามีนยามานดานีโอโมและปาดรีเปดรีพร้อมลงสนามด้านเบลเยียมที่ไม่แพ้ใครติดต่อกัน18นัดเกมนี้จะไม่มีอามาดูโอนาน่าที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าส่วนตัวหลักจะนำทัพโดยเควินเดบลอยยูริติเลอร์มันสำหรับสถิติ3เกมหลังสุดที่เจอกันสเปนเอาชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทรายดินีเชื่อว่าอังกฤษจะชนะนอร์เวย์ได้แต่สุดท้ายจะแพ้ต่ออาร์เจนตินาทรายดินีเชื่อว่าทีมชาติอังกฤษจะผ่านนอร์เวย์เข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้แต่จะต้องหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศเพราะจะต้องพ่ายให้กับอาร์เจนตินาหากทั้งสองทีมโคจรมาพบกันโดยทรายดินีอดีตศูนย์หน้าของวัตฟอร์ดเชื่อว่าทัพสิงโตคำรามจะผ่านนอร์เวย์ได้ในเกมรอบก่อนรองชนะเลิศที่จะต้องพบกันในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้โดยผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งหลายฝ่ายยกให้ทัพฟ้าขาวเป็นตัวเต็งของสายนี้เออร์ลิงฮาลันด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์และสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ร่วมกับครอบครัวของเขาได้ส่งเสื้อแข่งทีมชาตินอร์เวย์พร้อมลายเซ็นและแนบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเขาไปให้ครอบครัวของเดนิสเชเรสปัตเด็กชายวัย6ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์สำหรับเดนิสเกิดที่นอร์เวย์และเป็นแฟนตัวยงของฮาแลนด์ซึ่งชอบฮาแลนด์เป็นอย่างมากและครอบครัวของเดนิสเปิดเผยว่าฮาแลนด์คือไอดอลลูกหนังอันดับหนึ่งเป็นฮีโร่ในดวงใจของเดนิสเลยทีเดียวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้น

0: จาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: กลับมาพบกับ Spot Guide ช่วงวันศุกร์เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับเน้นหนักนะครับนะครับเดี๋ยวอ่ะครึ่งแรกนี่อยากให้น้องอ๋อได้พูดถึงการโยกย้ายนิดหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงในฟุตบอลสโมสรในไทยเชิญครับ
2: โอ้โหต้องบอกว่าบุรีรัมย์มาแรงพี่หมอมาแบบปุ๊บปุ๊บเปิดตัวเป็นชุดเลยนะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าปล่อยคนอื่นเขาขยับก่อนแต่บุรีรัมย์มาทีมาเล่นหนักเหมือนกันนะครับล่าสุดนี่ได้ทั้งสเปนทั้งบราซิลนะเซบาสเตียนมูเยโน่กองกลางตัวรุกริมเส้นจากสเปนดารันเมนเดสกองกลางตัวรับจากบราซิลปาโอโลเอนริเก้อย่างเงี้ยรวมไปถึงจักรพันธ์ไปไพสุวรรณสัญญามาจากแบงค์หมดสัญญากับแบงค์ก็ไม่ได้ต่อแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ขณะเดียวกันพวกอนันต์ยอดสังวานอิกราสันโดนนักมาตามความคาดหมายอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ทำให้สโมสรอื่นๆก็คงจะได้แค่ลุ้นอันดับ2อันดับ3กันต่อไปของฤดูกาลหน้า
1: คือดูรายชื่อแล้วอย่างที่น้องอ๋อพูดชัดเจนนะครับคือลงทุนมากกับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พี่น้องตระกูลชุดยังตกลงกันไม่ได้นะ
2: ครับ
1: ประเด็นคือขึ้นราคาหรือไม่ขึ้นราคาถ้าไม่ขอขึ้นราคาน่าจะอยู
2: ่ครับ
1: นะครับอันนี้ก็เขาต้องบอกว่าเป็นการเปิดตัวที่ทุกทีมมองแล้วก็ตาปิบๆนะครับ
2: แต่ว่าช่วงหลังนี่ผมเห็นพี่หมอก็หลายๆทีมก็เน้นบราซิลกันเยอะนะ
1: เน้นบราซิล
2: กันท่าเรือนี่ก็ยังเอาบราซิลมาอีก2คน
1: คือท่าเรือปีเนี้ยฟังตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
2: ค
1: ือผมก็งงนิดนึงครับปกติการท่าเรือไม่ค่อยทุ่มเงินแต่ปีนี้ทำไมกล้าทุ่มเงินค่อนข้างเยอะ
2: ก็พี่เนไงพี่เนบอกให้มาดามแป้งเปิดตัวเป็นประธานสโมสรการท่าเรือเต็มตัวได้แล้วไม่ต้องเขินแล้วก็ให้ลงทุนจะได้มาเบียดกับบุรีรัมย์สนุกหน่อยอะไรทำนองนี้มั้ง
1: เนี่ยนอกจากบุรีรัมย์นะการท่าเรือเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างราชบุ
2: ร
1: ีนะครับของน้องฟุกที่ลาออกจากสภากรรมการไปเนี่ยโอ้โหสเปนมากัน3คนเลยเปโดตาน่าอโลเก้เมซ่าโจนาธานวิเอล่านะครับอันนี้ใช้ของสเปน3คนเลยแล้วก็ยังมีเสริมเพิ่มมาอีกโอ้โห
2: เป็นฝรั่งเศสอีกนะ
1: ฮะก็ดูแล้วสนุกแต่ในขณะที่ทีมที่ขึ้นชั้นเน
2: ี่
1: ยศรีสะเกษราศรีสไลอย่างเงี้ยมีความเคลื่อนไหวไหมฮะ
2: ศรีสะเกษนี่ก็มาเยอะสุดศรีสะเกษนี่ส่วนใหญ่ผมว่าเขาจะเน้นนโยบายยืมตัวบุรีรัมย
1: ์
2: เนาะก็อย่างของศรีสะเกษที่เข้ามานี่ก็จะมีอนุสักใจเพชรธนิศรไพบูลย์กิจเจริญพงศกรหานรัตนะนี่ก็ยืมจากบุรีรัมย์ทั้งหมดอนุสักใจเพชรนี่เพิ่งหมดสัญญากับโคราชแล้วก็มาอยู่บุรีรัมย์แล้วก็ปล่อยยืมตัวออกมาขณะเดียวกันก็ยังได้สิทธิโชคกันหนูกองหน้าตัวเก่าจากเชียงรายนะครับมีเดนี่โปคูนดาเบเล่ลูกครึ่งไทยสวิต
1: ครับ
2: นะครับจากเกษตรแล้วก็กองหน้าบราซิลอีกหนึ่งคนเดวิสันเฟอร์นันเดส
1: บีจีปทุมมีความเคลื่อนไหวไหมมี
2: บีจีนี่เขาขยับบ่อยๆพี่หมอ
1: นักข่าวบอกผมว่าปีนี้น่าจับตามองเขาบอกให้ผ
2: ม
1: บอกว่าเนี่ยเริ่มซ้อมแล้วด้วย
2: ใช่ใช่เริ่มซ้อมก่อนเลยตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วแล้ว
1: เขาบอกว่าตัวผู้เล่นต่างชาติเท่าที่ดูช่วงแรกๆเนี่ยคุณภาพดีกว่าที่มีทั้งหมด
2: ตอนนี้เท่าที่ตลาดเขานะพี่หมอที่ผมนับไว้เนี่ยนะเข้ามาแล้ว14แต่ก็ออกไปเยอะก็ออกไปประมาณ13 14คนเนี่ยแหละนะแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยก็เน้นที่ฝั่งยุโรปจะทั้งนั้นเลยนะครับปีนี้เซอร์เบียฝรั่งเศสเดนมาร์กลักเซมเบิร์กอังกฤษเยอรมัน
1: มากันหมดเลย
2: ครบมีบราซิลด้วย1คนก็ถือว่าก็ต้องรอดูว่าอูโจวิชเนี่ยจะผสมผสานได้ดีแค่ไหน
1: อ่ะทูแบงคอก
2: อืม
1: เราไม่ได้พูดถึงเลย
2: ของพี่แบร์เนี่ยโอ้โหยังผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าตลาดเงียบมากพี่หมออ
1: ืมไม่มีความเคลื่อนไหวจริงๆ
2: มีตอนเนี้ยที่ได้มาเนี่ยมีเจมส์เบลฟอร์ดจากอุทัยธานีจอห์นแพทริกสตาวจากเมืองทองแล้วที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวก็คือกริมเซนจากเบนินก็คือฟิลิปเป้ซานโตสแล้วก็โจนาธานโคเฮนจากอิสราเอลโคเฮนพูดถึงโคเฮนเนี่ยก็เลยคิดถึงสมัยก่อนนักเตะลิเวอร์พูลอาร์วีโคเฮนเป็นอะไรกันหรือ
1: ไม่แน่ใจ อันนี้ไม่แน่ใจ
2: ครับ
1: คือแค่นี้ไม่พอ
2: ไม่พอไม่พอไม่พอคือจะบอกว่าปีนี้ทูแบงคอกได้เล่นแค่3รายการในประเทศ
1: 3รายการ3รายการภาคบุรีได้เล่น5
2: เออก็เลยคิดว่าโอ้ขนาดปีที่แล้วขนาดทีมเรามันยังปิดใครก็ลำบากอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเสริมตัวแค่นี้เมื่อไปเทียบกับหัวแถวบุรีรัมย์ท่าเรือราชบุรี BG เขาเสริมกันปุ๊บปั๊บ
1: ใช่ปีนี้ผมว่าสโมสรระดับท็อปนอกจากบุรีรัมย์นะลงทุนเยอะลงทุนกันเยอะอีกทีมหนึ่งที่คนอุทัยธานีเขาบอกผมนะเพื่อนผมไม่เกี่ยวข้องกับบอลนะเขาบอกว่าอุทัยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
2: เยอะเยอะพี่หมอก็ต้องบอกว่าเป็นตั้งแต่กาม่ามาร ู้สึกว่าบรรยากาศในทีมเปลี่ยนไปเยอะตลาดนักเตะนี่ลุยเต็มที
1: ่
2: ล่าสุดได้ทั้งบราซิลทั้งโคลอมเบียมาไปเอาผู้รักษาประตูมาด้วยนะหายากนะบ้านเราที่จะใช้โควต้าต่างชาติเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะมีที่เห็นก็จะเป็นบุรีรัมย์ใช่ไหมชลบุรีท่าเรืออย่างเงี้ยก็จะเป็นผู้รักษาประตูโควต้าต่างชาตินะแต่ว่าก็ถือว่าตัวที่เข้ามานะพี่หมอต่างชาติยังผมยังไม่ว่าถึงนะแต่ตัวไทยที่เข้าไปเนี่ยมีความเก่าในเกมลีกอยู่แล้วน่าจะช่วยยกระดับทีมได้ดีเลยปีนี้ถ้าจะมีมาเมื่อก็เนี่ยอุทัยธานี
1: ให้จับตามองนะ
2: ใช่ครับแต่ว่าที่จ่อตกชั้นก็ราศีสไลของพี่ต่อยผมนี่นะศิริศักดิ์ยอดญาติไทยถึงจะไปได้มาเทียสปานิปานิกัสซี่กองหน้าอาร์เจนตินาแค่คนเดียวมันไม่พอ
1: ไม่พอ
2: นะ
1: ศรีสะเกษถึงจะมีมาแต่ผมดูว่าไม่โดนเนี่ยผมพูดแบบตรงๆนะไม่โดน อีกทีมนึงอ่ะ
2: ปัตตานี
1: ปัตตานี
2: ปัตตานีนี่ก็ยืมแต่ว่าก็ยังเป็นแค่ในระดับบอล
1: เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยนะผม
2: ครับคือผมคิดว่าตัวเขาที่เขาเสริมเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ใช่บอลไทยลีกหนึ่งทั้งนัทยศพลเยี่ยมเอาไปเอามาจากโปลิสเทโลนัทวุฒิสาและจากนครศรียูไนเต็ดหรือแม้แต่นัทนันเบี้ยสำริดจากชลบุรีที่ไปยืมมาผมก็ยังว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ที่เพียงพอจะ
1: อยู่ยาก
2: ในไทยหนึ่ง
1: ใช่คือมาตรฐานอย่างเงี้ยอยู่ยาก
2: ครับ
1: อ่ะสองทีมที่ผมอยากถามนั่งหรอชลบุรี
2: ที
1: ่สตองโดไปแล้ว
2: ชลบุรี มีใครบ้างที่มาล่าสุดก็จะมีทิศซองโดมีชาววัดวีรชาติจากบีจีกอลวิทธสาหมดสัญญาจากเมืองทองมีเดนิสมูริโลจากโคราชสเตเนโอจูเนียจากระยองก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้เล่นที่ชลบุรีเอาพวกไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วไงคือเล่นในลีกไทย

0: มาแล้วแล้วก็เห็นหน้าเห็นหลังกันอยู่แล้วก็น่าจะผมว่าชลบุรีปีนี้ก็ยังน่าจะคงอยู่ในช่วงการตาราง
1: อยู่ได้นะอยู่ได
0: ้ไม่น่าจะต้องไปถึงหนีตายเพราะว่าทีมหนีตายจองศาลา
1: จองศาลาแล้วสามทีม
0: สามทีมแล้วอยู่แล้วครับ
1: ประจวบ
0: ประจวบผมว่าเขาก็อยู่ทรงนี่แหละผมว่านะคือไม่ต้องดิ้นรนอะไรมาก
1: ผู้เล่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่
0: น้อยน้อยน้อยมากๆนะครับแต่ว่าก็อย่างที่โค้ชเตี้ยก็เคยประกาศนโยบายกับนายกเกียร์ไว้ใช่ไหมสองคนนี้เขาประกาศแล้วว่าจะเน้นสร้างนักกีฬาไทยให้ฟุตบอลเนี่ยเป็นเวทีสร้างคนเพื่อฟุตบอลไทยเพราะฉะนั้นตลาดประจวบนิ่งเงียบกริบ
1: เชียงราย
0: เชียงรายตอนนี้ผมว่าเขาคัดตัวอยู่
1: คือเชียงรายเนี่ยผมงงมาก
0: โค้ชฮั่นโค้ชฮั่น
1: ปกติ คือบิ๊กฮั่นเนี่ยเขาก็กล้าลงทุนนะ
0: แต่คือหลังๆไม่ลงแล้วพี่หมอ
1: ทำไมเงียบจังเลย
0: คือก็ไปได้แค่ฮาริสจวดจากอุทัยธานีมาคนเดียวนอกนั้นก็คงโค้ชฮั่นคงคัดตัวอยู
1: ่อ่ะลำพูน
0: ลำพูนนี่ก็ เป็นทีมเงินถุงเงินถังนะ
1: ใช่ผมบอก
0: เพราะตั้งแต่เขาได้ประกันตรงประกันตัวออกมาเนี่ยมันก็เลยหายใจโล่งอ่ะก็ได้อาทิตย์เบิกจากบุรีรัมย์ไปปุรเชษฐ์ทอดสนิทจากเมืองทองมีโรดิโก้มารันยาวจากแพร่ถึงจะเสียผู้เล่นตัวหลักๆไปหลายคนเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าด้วยความที่อย่างที่บอกอ่ะราศีสไลด์ศรีสะเกษปัตตานีอ่ะคุณภาพตัวผู้เล่นมันยังไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: นะครับผมก็เลยทำให้ว่าปีนี้ทีมของเขาน่าจะอยู่กันครบ
1: โค้ช มีการเปลี่ยนแปลงไหมโค้ชเนี่ยที่แบบว่าในระดับไทยลีกอย่างเดียวเลย
0: ครับก็เปลี่ยนน้อยมากพี่หมอก็ มีแค่สลับเก้าอี้กันโค้ชต่อยกับอนนท์บรรดาศักดิ์อนนท์บรรดาศักดิ์ไปทำสงขลาต่อยก็มาเสียบแทนแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะได้ประจักษ์เวียงสงไปเป็นผู้ช่วยพี่หมอ
1: ครับ
0: นะ
1: แล้วมีถามคนถามผมลำพูนจะเป็นใคร
0: ลำพูนโค้ชเก่าดิ
1: ใช้โค้ชเก่าใช
0: ่ใช่ใช
1: ่นะก็เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยมาเรื่องราวของฟุตบอลโลกสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกเมื่อวานน
0: ี
1: ้ในมุมมองของน้องอ๋อ
0: นี่คือแชมป์ฟอร์มแชมป์พี่หมอคือฟุตบอลกลายเป็นจากเดิมทีโอ้โหผมคิดว่าบอลคู่นี้น่าจะสู้กันสนุกกลายเป็นว่าสู้กันไม่ได้
1: นี่ไม่ได้นัดกันมานะ
0: ครับ
1: วิธีคิดนึกออกก็พี่พูดเนี่ยนะผมบอกเลยวันนี้ผมก็บอกเลยว่าอันนี้สู้กันไม่ได้ผมผิดหวังโมร็อกโกนะผมใช้คำว่าผมผิดหวัง
0: ใช่
1: คือผมยังมั่นใจว่าผมได้เห็นนะวันที่โมร็อกโกเล่นดีมากๆเนี่ยนะครับในนัดแรกเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหเสมอบราซิลเรื่องเงี้ยผมยังบอกแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้สู้ไม่ได
0: ้คือหลายคนบอกเบอร์6โมร็อกโกเด่นอายุบบัวดี
1: ้
0: ใช่ไหมแต่หลังๆหายเงียบนะพี่หมอ2 3นัดหลังไม่ได้โชว์แบบเก็บกวาดได้กลายเป็นบอลอืดอาดยืดยาก
1: ใช่คือเมื่อวานเนี่ยบัวดี้นี่ผมก็ติดตามมานะผมว่ายังถ้าบอกว่าเก่งแบบเข้าตาไม่เข้าตาม
0: ีนัดแรกนัดเดียวแหละที่เล่นแบบดูดีมีสง่าเล่นซะราคาการ์ดนักบอลในโลกอะราคาพุ่งเลยนะพี่หมอ
1: ใช่แต่เมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะว่าโอ้ทีมของดีดีเดชองโอเก่ง2ประตูของเอ็มบัปเป้กับโอริเซ่เนี่ยตอนนี้มีคนโทรมาถามว่าเดี๋ยวนี้ยิงบอลเขาต้องปั่นอย่างนี้เลยทั้งสองลูกปั่นแบบ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วมีช่องว่างนิดเดียวอันนี้คือภาษาตอนที่ผมเป็นโค้ชอยู่ว่าคือเขาต้องคือนักฟุตบอลเนี่ยต้องขยันขโมยยิงรักยิงขโมยยิงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปมองผู้สาประตูมองเสาปั่นเข้าเสาเพียงเดียว
0: ใช
1: ่คือฟุตบอลสมัยใหม่นะ
0: มูวานี้ช่วยถ้าไม่ได้โบโน
1: ่
0: หรือเขาจะเรียกบูนูเหรอ
1: บูนูเนี่ย
0: บูนูบูโน่อะไรเนี่ยผมเรียกโบโน่แล้วกันผมติดมานานแล้วนะก็โอ้โหถ้าไม่ได้เซฟช่วงแรกนี่คงไหลเยอะมูวานี้
1: ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหคือเหนียวมาก
0: ครับ
1: คือควรจะเสียประตูตั้งแต่ครึ่งแรกทั้งลูกจุดโทษลูกแบบโอ้ลูกโอเพนเพลย์เยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายก็อ่ะ
0: ก็โดนเอ็มเปอร์

0: เอ้กับเอ็มอะไรนะเดมเบเล่คนละประตูไป
1: เดมเบเล่คนละประต
0: ูเมื่อวานก็ต้องบอกว่าแดงกลางฝรั่งเศสกินรวบคือผมว่ากลางของโมร็อกโกมันช้าช้ามากนะครับกว่าจะแต่งบอลจะทำได้เนี่ยแต่ที่ผมชอบคือเบอร์อะไรนะอะไรวะชื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้ยังก่อนรายการยังคุยกับพี่หมออยู่เลย
1: ของโมร็อกโก
0: ใช่เอ็นดีเจียหรืออะไรเนี่ยนะที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่าผมดูว่าเขาน่าจะเป็นคนที่คุมเกมคุมจังหวะของโมร็อกโกมาตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วซะด้วยซ้ำคนเนี้ยหัวทองทองหัวฟูๆหน่อยนิดๆเนี่ย
1: กับตันอย่างฮาคิมี่ก็มาตรฐานแต่มัสวีก็คงต้องเลิกแล้วเพราะว่ามันสภาพไม่ไหว
0: ครับคือโมร็อกโกเมื่อวานนี้มีเด่นข้างเดียวข้างขวา
1: ใช่อ่ะมาคืนนี้นะครับ 02:00 สเปนพบกับเบลเยียม
0: คู่นี้เบลเยียมไม่หวือหวานะพี่หมอ
1: เพิ่งจะมาดีนัดที่แล้วที่มองว่าโอ้โหชนะสหรัฐแล้วทุกคนบอกว่าฟอร์มดีขึ้น 4-1
0: แต่แบบฟุตบอลอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ากลัวไงในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่มันแบบฟุตบอลไต่กราฟดีขึ้นดีขึ้นแต่ละแมตช์ดีขึ้นขณะที่สเปนเปิดตัวไม่ดีแต่หลังจากนั้นมาตรฐานเขาเริ่มกลับมาก็คิดว่าถ้าให้ชอบผมก็ยังชอบบอลเท้าสู่เท้าของสเปนมากกว่า
1: คือสเปนเนี่ยน้องอ๋อต้องยอมรับว่าแรงเหวี่ยงจากการที่เขาเล่นได้เข้าตาเนี่ยในยุโรปเนี่ยในทีมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเอาใครมาคุมก็ต้องบอกว่าเล่นได้ดีแล้วก็ครั้งเนี้ยนะครับถ้าพูดถึงซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมันก็ไม่ถึงก็มีเพราะมีอย่างลามินยาเมาที่ว่าเด่นๆนะครับศูนย์หน้าอย่างโอยาซาบาลก็ไม่เท่าไหร่นะครับมีนิโก้วิลเลียมก็เจ็บนะครับบิ๊กตอร์บูญยอดก็ทำเกมด้านข้างไม่ดีนะครับในขณะที่เบลเยียมเนี่ยผมชอบลูดี้กาเซียนะผู้จัดการทีมนัดที่แล้วลงเล่นอย่างสหรัฐเนี่ยการที่เขาดรอปนะครับเดอบรอยกับเดอกูเนี่ยผมว่าเขากล้ามากแล้วก็ทำให้รูปแบบการเล่นของเขาเนี่ยดีขึ้นเลยนะครับตัวปั้นเกมจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นยูรี่ติโลมันนะครับที่คอยสนับสนุนทั้งทอดซานะครับช้างเคทาราเลอร์ในแดนหน้ามันก็ทำให้เกมวันเนี้ยผมว่าดูสูสีขึ้นแต่เบียดกันไปยังไงผมก็ดูว่าสู้สเปนไม่ได
0: ้
1: นะครับเพียงแต่ว่าบอลยุโรปด้วยกันเนี่ยมันจะแพ้ชนะกันไม่เยอะเหมือนอย่างสเปนชนะโปรตุเกสหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นคู่เนี้ยใครมองว่าสเปนจะชนะเบลเยียมแบบถล่มทลายไม่มีทาง
0: โอ้โหฟุตบอลโลกครั้งนี้พี่หมอนะผมว่าบอลมันทันกันนะ
1: ใช่
0: มันอยู่ที่แท็กติกความสามารถเฉพาะตัวนะพี่หมอที่จะมาตัดสินเกม
1: อันนี้เห็นด้วยเลยว่าคือฟุตบอลคู่นี้ผมว่าโอกาสยืดเยอะพอมีแต่ก็ยังให้สเปนเนี่ยยังไงก็ดูเหนือกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเล่นดูฟุตบอลแบบประเภทรูปแบบระบบทีมดีก็ให้ดูสเปนแต่ถ้าจะดูแบบบอลฉาบฉวยบอลวางแผนดีนะไอ้ผมให้เครดิตเบลเยียม
0: คู่นี้เคยเจอกันปี86เบลเยียมชนะนะพี่หมอในการดวลจุดโทษนะยืดเยื้ออย่างที่พี่หมอบอกถ้ายืดเยื้อไปถึงยิงจุดโทษไม่เข้าใครออกใครนะคู่นี
1: ้คือวันยุโรปเจอกันเนี่ยแล้วก็ผู้ชนะคู่นี
0: ้ครับ
1: จะไปพบนะครับกับผู้ชนะเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ก็คือสายนี้ทุกคนมองว่าสเปนฝรั่งเศสรอบรอง
1: ครับนะครับแล้วก็อีก2คู่อ
0: ่
1: ะถามทั้งอ๋อสั้นๆนะครับอังกฤษ
0: กับนอร์เวย
1: ์วันยุโรปเจอกัน
0: นอร์เวย์เป็นบอลท้ายใจไปแล้วพี่หมอ
1: ใช
0: ่ตอนนี้ผมว่าอังกฤษมีปัญหาริมไอ้แบ็คขวาแมตช์ที่แล้วก็เห็นว่าปัญหาเลยนะครับว่าก็โดนขย่มอยู่เหมือนกันโดนเม็กซิโกขย่มโยนไปเจียนมายิ่งมาเจอเกมนี้ผมว่าพวกเขาเอาฮาลันไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นมาร์กเกฮีจอห์นสโตนหรืออะไรของวิลล่านะกองหลังของวิลล่าอีกคนนึงเนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่เอาฮาลันไม่อยู
1: ่คือต้องบอกคู่นี้นะ ผมพูดแบบไม่เกรงใจคนเชียร์อังกฤษนะสูสีผมชอบนะในนัดที่นอร์เวย์วางแผนชนะบราซิลนะครับก่อนแข่งเนี่ยทุกคนมองว่าโอ้ยังไงก็นอร์เวย์สู้ไม่ได้แต่นอร์เวย์โชว์ให้เห็นแล้วเกมเป็นรองนะแต่สุดท้ายก็เอาชนะแล้วนัดเนี้ยทุกคนมองทีมชาติอังกฤษนะแต่ผมมองว่าเฮ้ยนอร์เวย์มีทีเด็ดโดยเฉพาะโอเดกาดกับฮาแลนด์สองคนเนี่ยคือหัวใจแล้วก
0: ็
1: ผมชอบฮาแลนด์พูดนะว่าเขาเนี่ยเขารู้ว่าเพื่อนร่วมทีมเล่นแบบไหนเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลงไปช่วยนะครับหรือว่าทำในสิ่งที่เขาไม่ถนัดหน้าที่ของเขาคือยิงประตูนะเมื่อไหร่มีโอกาสเขาต้องทำให้ได
0: ้เหมือนแมตช์ที่แล้วอ่ะไมค์ไทสัน
1: คู่นี้นะพี่อ๋อ ผมมองนะอ๋อผมมองว่าโอกาสเสมอ90นาทีมีแล้วก็โอกาสต่อเวลามีแพ้ชนะไปวัดกันที่จุดโทษแล้วไปที่จุดโทษเนี่ยผมมองว่า 50-50
0: คู่นี้ผมให้นอร์เวย์ชนะเลยนะพี่หมอ90นาทีจบที่นอร์เวย์พี่หมอ
1: นะครับอีกคู่หนึ่งสวิตเซอร์แลนด
0: ์กับ
1: นะครับ
0: อาร์เจน
1: กับอาร์เจนอาร์เจน2นัดหลังนี
0: ่โอ้โห
1: ทุลักทุเลเชฟเวิร์ด
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ก็เหนื่อยๆสำหรับอาร์เจนนะเพราะฟุตบอลตอนหลังเนี่ยไปมุ่งที่เมสซี่เยอะ
1: ใช
0: ่แมตช์ที่แล้วดีนะดึงเมสซี่ออกไปริมเส้นได้มีพื้นที่เล่นถ้าเมสซี่ยังอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแน่แมตช์ที่แล้ว
1: เจออียิปต์เนี่ย
0: ครับ
1: คือหนังตัวอย่างเห็นแล้วแล้วผมก็ว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นทีมที่คือดูไม่ดีดูไม่เด่นเล่น
0: ไม่ได้มีซุปตาเยอะแต่เล่นเป็นทีม
1: เล่นเป็นทีม
0: ครับ
1: คือถึงแม้ว่าจะเห็นว่าอาร์เจนตินาฝืดมา2นัดนะแต่โดยมาตรฐานโดยวิธีการเล่นผมมองว่าอาร์เจนก็ยังน่าจะเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: ผมว่าอาร์เจนจะชนะสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับ
0: สูสีสูสี
1: นะครับท้ายนิดนึงนะครับ
0: วันนี้เลยไม่ได้อ่าน
1: ไม่ได้นั่นแล้วโอ้โหเยอะมากเขาบอกว่าให้พี่อ๋อเป็นประธานพัฒนาเทคนิคดีกว่าฟุตบอลไทยนะครับบอลไทยถ้าเล่นแบบนี้เลิกคิดเลิกหวังเถอะครับว่าจะไปได้ไกลอาเซียนเล่นรอพม่าลาวแซงเถอะเวทนาบอลไทยบริหารกันแบบเด็กเล่นไขของนะครับแล้วก็
0: ทำไมสุพนัทไม่ติดทีมชาติครับเจ็บหรือเปล่าคุณนิพนธ์ปืนโตสุพนัทเขาไปซ้อมอยู่ที่เยอรมันกับทีมต้นสังกัดใหม่นะครับ
1: ก็เนี่ยผมถามว่าแล้วนักเตะต่างชาติอันนี้สั้นยาวหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าเวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ฟังรายการนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราน่าจะคุยเรื่องบอลไทยได้เยอะกว่านี้นะครับบอลโลกก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ววันนี้มีอะไรนะครับที่อาจจะอ่าน SMS ไม่ครบนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเวลามันบังคับนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการดูฟุตบอลรอบ8ทีมในฟุตบอลโลกนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมนะครับมากับน้องอ๋อลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: ทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่ Estadio Azteca ในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่ MetLife Stadium ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริง
1: ๆทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1636
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ 17:36 นาทีนะครับช่วงนี้เข้าสู่รายการ99กูรูกันแล้วนะครับวันนี้เจอกันกับเย็นวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับพี่เอกนพดลและผมอูอัครเทพครับสวัสดีพี่เอกครับ
7: สวัสดีครับคุณอูครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
6: วันนี้เจอกันนะครับแป๊บๆก็วันศุกร์เร็วนะสัปดาห์นึงนะพี่
7: ใช่ก็บอลโลกเหลือกี่แมตช์เองอ่ะ
6: ก็ถ้ารวมคืนวันนี้ด้วยก็7เกมใช่ไหมเหลืออีก3
7: รอบ8ทีมเหลืออีก3รอบรอง2
6: ครับ
7: ชิงแชมป์กับชิงอันดับ3ก็มีเหลืออยู่แค่นี
6: ้โอ้โหนี่ตอนแรกเราตอนแรกเราดูว่าไอ้ร้อยกว่าแมตช์เนี่ย
7: เหลือ5แมตช์หนู
6: เอาเหรอ
7: ตอนแมตช์เมื่อคืนเนี่ยเป็นแมตช์ที่97มันเล่น104แมตช์ใช่ไหมล่ะ
6: ใช่อีก
7: 7แมตช์อีก7แมตช์
6: พอดีเพราะว่ามันเหลือรอบ8 3รอบรองแล้วก็ชิงกับชิงที่3
7: ใช่
6: ตอนแรกที่เราบอกว่า104แมตช์มันดูเยอะนะไปมาแค่นี้เหลือไม่ถึง10แล้วนะ
7: ก็บอกแล้วพอมันอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลโลกมันก็ต้องอินตามสถานการณ์อ่ะ
6: ครับ
7: บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ก็ต้องดูใช่ป่ะ
6: โอ้ยเดี๋ยวรอบลึกๆแบบนี้แล้วมันต้องดูแล้วผมว่ามัน
7: ด้วยโลกโซเช
6: ีย
7: ล
6: ไม่ได้แล้ว
7: ทุกคนมีมือถือมันก็มีประเด็นให้ติดตาม
6: ครับ
7: นักเตะดราม่าทัมอินฟาติโนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยกดเข้าไปดูหน่อยดิวะมันก็เลยต้องตามอะไรอย่างเงี้ย
6: ช่วงนี้นี่ดราม่านี่ตามดีๆนะบ้านเรามีหลายเรื่องนะ

0: มีหลายเรื่องนะแต่ถ้าเรื่องฟุตบอลเนี่ยผมว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ดราม่าสนุก
1: ก็เมื่อวาน
0: ความลำเอียงอะไรนะผมใช้คำนี้เลย
1: เมื่อวานนั่งอยู่ทำไมมีในโทรศัพท์มันมีมาเตือนอะไรมาว่าขึ้นมา
0: อ๋อเรื่องอุโมงค์ใช่ไหม
1: โอ้สี่แยกบ้านแขกแถววงเป็นใหญ่เลย
0: ประชาธิปกเลยเนี่ย
1: เราก็เอาอีกแล้วว่า
0: น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้
1: า
0: บ้านจะซุดตึกจะซุดกันหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยโอ้น่าเป็นห่วงนะ
1: ใช่
0: น่ากลัวฟังแล้วแบบน่ากลัว
1: แล้วคอมันเคยมีมาแล้วนะเรื่องดินถล่มเรื่องตึกถล่มเงี้ย
0: ใช่
1: มันก็รู้สึกเสียวไง
0: ไม่รู้ว่าตรงที่เขาถล่มมันเยอะก่อนอันนี้ที่ใกล้ๆกับโรงพักเนี
1: ่
0: ยไม่รู้ป่านนี้ซ่อมเสร็จยังไง
1: นั่นดิ
0: ผมไม่ทราบเหมือนกัน
1: ไม่ได้ตามข่าวเลย
0: ไม่ได้ตามเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้นี่เขามีเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์ช่วงเย็นของทุกคนเลยใช่ไหม
1: ของผมใช้ AIS อ่ะมันเตือนขึ้นมา
0: ทุกเครือข่ายอ
1: ่ะก็ผมว่าแบบนี้
0: ดี
1: อย่างน้อยอ่ะมันโชว์ขึ้นมาหน้าจอเราจะได้รู้ไงใช่ไหม
0: ก็คืออะไรเหตุการณ์ที่แบบมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้กันนะก็แจ้งให้มันแบบ ครบเลยคือใครปิดเครื่องใครจะเปิดโหมดเครื่องบินอะไรมันต้องเด้งให้ได้มันต้องทะลุออกมาให้ได
1: ้
0: นะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับแหมเราก็หวังอยากจะดูเกมที่มันแบบยาวๆ
1: พอมีแข่งคู่เดียวรู้สึกว่าทำไมแข่งคู่เดียว
0: มันดูเงาๆแล้วเมื่อวานนี้แบบก็จบแบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มี
1: ประเด็นดราม่าอะไรไหม
0: ไม่ค่อยมีนะ
1: จุดโทษโอเคจุดโทษยังไงโอเคไหม
0: คือเมื่อวานเนี่ยพอฝรั่งเศสยิงสัก 2-0 เนี่ยแล้วเรื่องราวของจุดโทษที่มันเกิดขึ้นเมื่อวาน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: มันก็เลยแบบดรอปเลย
0: มันก็เลย
1: จะไม่เป็นประเด็นอะไรเลย
0: มันก็เลยจางๆไปหน่อยถึงแม้ว่ามันอาจจะถูกพูดถึงในระหว่างการแข่งขันน่ะแต่ว่าพอจบด้วยฟอร์มของฝรั่งเศสที่แบบเฮ้ยนี่โมร็อกโกนะคุณยังเล่นซะโมร็อกโกแบบโอ้โหกดซะโมร็อกโกแบบทำเลยไม่ได้เลย
1: ถือว่ายำแค้นนะ
0: ยำแค้น
1: สกอร์เดียว
0: สกอร์เดิม
1: กับปีกับ4ปีที่แล้วแต่ว่าคนละรอบ
0: นี่มันโมร็อกโกนะคุณยังเล่นแบบยังห่างขนาดนี้เลยเหรอ
1: คือทีมที่จะเล่นกับฝรั่งเศสได้แบบสูสีมันก็ต้องเป็นทีมระดับท็อปอะสเปน
0: อ
1: าร์เจนอังกฤษอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เฮ้ยมีอังกฤษด้วยเหรอ
1: มีที
0: ่เฮ้ยมีด้วยเหรอโค้ชอังกฤษด้วยเหรอ
1: โค้ชนี่โค้ชระดับมันสมอง
0: กองหน้าระดับเวิร์ลคลาส
1: ใช่
0: คือผมว่ามันต้องระดับยุโรปตัวบิ๊กด้วยกันนะถึงจะสู้กันได้
1: ต้องสไตล์ต้องคล้ายๆกันนักเตะต้องมีพละกำลังสูงต้องไล่เพสแบบได้ทั้งเกมเลยอย่างเงี้ย
0: ผมว่าโมร็อกโกคงจะทำให้ฝรั่งเศสแบบเหนื่อยแต่ว่าเมื่อวานนี้เอาแค่45นาทีแรกก็รู้ละว่ามันจะตกยังไงโอ้ไม่ไหวครับฝรั่งเศสชุดนี้นี่คือเหมือนทุกอย่างทะลุทะลวงผ่านหมดเลย
1: ผมว่าชุดเนี้ยดูเล่นแล้วน่าผมว่าน่ากลัวกว่าฟรองก์98อีกนะ98มันมาด้วยซุปเปอร์สตาร
0: ์ครับ
1: แต่ชุดนี้มันมาด้วยระบบอ่ะ
0: แล้วแนวรุกข้างหน้าเนี่ยเล่นน่ากลัวจัดๆเลย
1: คือผมรู้สึกว่าฟองก้าแปดอ่ะโอเคพวกฝรั่งเศสมันดีมันชื่อชั้นนักเตะดีทุกตำแหน่งแหละ
0: ตั้งแต่กองหลังผู้รักษาประตูเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าพอมายุคนี้โอ้โหเกมรุกคุณจะจับใครอ่ะมิดฟิลด์ไม่ต้องมีแบบซีดานก็ได้นะแต่มันเล่นได้หมดไง
0: ก็คือเป็นหน้าที่ของบรรดาเกมรุกข้างบนไปเลย
1: ใช่
0: ตัวนี้เล่นอาจจะไม่ค่อยได้อีกตัวหนึ่งลงมามันก็เล่นได้
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ยนะครับก็นี่ยังไม่มีใครชวนฝรั่งเศสไปต่อเวลาได้เลยนะผมอยากดูนะว่าจะมีใครชวนฝรั่งเศสไปต่อเวลาย
1: ังไม่เสียประตูด้วยครับ
0: ใช่ชนะเกมศูนย์หมดเลยคือใครจะเล่นกับฝรั่งเศสเกิน90นาทีตอนนี้เดี๋ยวรอนะว่ารอบรองจะมีหรือเปล่า
1: ก็
0: รอบชิงถ้าไปถึง
1: เดี๋ยวคืนนี้รู้จะเป็นสเปนหรือเบลเยีย
0: ม
1: ทัวร์นาเมนต์นี้เสียกี่ประตูแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวดูรอบแบ่งกลุ่มเลยดิ
1: เออ
0: ผมลืมฝรั่งเศสรอบแบ่งกลุ่ม
1: ไม่เสียสองลูก
0: เสียสองลูกอ๋อ
1: ใกล้เกมหนึ่งที่เราพลาดเจอกับนอร์เวย์ไง
0: เออใช่
1: แล
0: ้
1: วก
0: ็เจอนอร์เวย
1: ์แล้วก็เสียให้กับ
0: เซเนกั
1: ลลูกหนึ่ง
0: เสียให้เซเนกัล
1: วันแต่ค่าเฉลี่ยเกมบุกนี่โหดมากนะสามลูกสามลูกสี่ลูกสามลูกอ่ะลูกหนึ่งสองลูก
0: ยกเว้นปารากวัยอ่ะยกเว้นวันเจอปารากวัยที่
1: ปารากวัยมันก็บอลนักเลงไงมันก็ไม่ไหวอ่ะ
0: โอ้เล่นไม่สะอาดอ่ะฝรั่งเศสรอดมาได้วันนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับ
1: อ
0: ่ะก็เมื่อวานนี้ใครดูเกมยังไงส่งเข้ามาบอกได้เดี๋ยวเราไปเก็บตกรายละเอียดกันนะพี่เอกรวมถึงวันนี้นะครับเกมระหว่างสเปนกับเบลเยีย
1: ม
0: คือเขามีการแซวกันแล้วว่าบอลโลกเนี่ยนึกว่าดูบอลยูโร มี
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้มันเหลือแค่อาร์เจนทีมเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: เออโมร็อกโกก็ไปแล้ว
1: ที่เป็นนอกยุโรปอ่ะ
0: นั่นแหละนอกนั้นนี่เป็นนะครับชาติจากยุโรปหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงแรกของเรานะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเดี๋ยวจะลืมไปซะนะครับช่วงเราขอบคุณครับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: และขอบคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Anto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช้อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณด้วยนะครับ
1: เมื่อวานนอกเหนือจากฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ฟุตบอลยุโรปนี่เพียบเลยนะ
0: คืน
1: พฤหัสเนี่ยหนักกว่าอังคารพุธอีกมันจะเป็นคิวของ
0: ยูโรป้า
1: ลีกแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีก
0: แฟนๆบอกฟุตบอลโลกแต่คู่เดียวมันเหงาไงนะฮะแต่จริงๆแล้วรอบแรกเอาลืมมันก็มีทีมที่เราคุ้นหูมากๆเยอะนะ
1: มีอยู
0: ่เยอะนะอย่างยูโรป้าเนี่ยเราจะเห็นพวกเฟเรนซ์วารอส
1: เคียฟก็เล่นแล้ว
0: ไฮดุกสปลิต
1: เชลิฟเนี่ยทีมในอำเภอก็เล่น
0: ครับ
1: CSKA โซเฟียก็เมื่อวานมีดินาโมเคียฟกับยูโรซีราเจครูชของโรมาเนีย 0-0 เชริฟกับทางด้านโอ้โหชื่อใหม่อีกละทีมของสโลวาเนียอลูมิเนียมอลูมิเนียมเหรออ
0: ลูมิเนียม
1: อลูมิเนียมเสมอ 0-0
0: มีชื่อทีมนี้ด้วยเหรอ
1: CSKA โซเฟียชนะเดอรี่ซิตี้ 3-2 ไฮดุกสปิตชนะซิลิน่าอันนี้โอเคแหละเพราะมาบ่อย
0: ๆได
1: ้ไป 2-0 วอตโวดีน่าแพ้เฟเรนบาลอส1-2
0: เดี๋ยวเขามีเลข2นี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่สัปดาห์หน้า
0: เขามีเลข2เลข2กันนะครับก็ใครสนใจบอลคู่อื่นคู่ไหนๆก็เดี๋ยวส่งมาเพิ่มเติมมาได้นะ
1: ครับผม
0: นะครับไปดูเกมของฝรั่งเศสกับโมร็อกโกกันเลยแล้วกันนะพี่เอกนะครับเมื่อวานนี้ก็ตามที่คาดเพราะว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็มองว่าฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบได้มากกว่าอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะเล่นได้เข้ารอบแบบเหนือกว่าโมร็อกโกได้ประมาณนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเกินไปหน่อยคิดว่าน่าจะลำบากนะครับ
1: ก็จริงโมร็อกโกปีนี้มาเขาก็มาดีนะ
0: ดีตลอด
1: ตามเส้นทางเขาอะ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้เรื่องการจัดตัวสิ่งหนึ่งที่เดาไม่ได้เลยว่าเดชองเนี่ยเขาจะส่งดูเอ่หร
1: ือ
0: เขาจะส่งบาโคล่า
1: เป็นตำแหน่งเดียวที
0: ่ไม่ได้จริงนะ
1: เราจะต้องเดาอะบางวันดูเอ่บางวันบาโคล่า
0: บางทีผมก็อยากจะดูบทสัมภาษณ์น่าจะมีคนไปถามแบบอยากรู้เหมือนกันว่าแมตช์เนี้ยเขาเลือกดูเ
1: อ
0: หรือเขาเลือกบาโคล่าเพราะอะไรอยากรู้เหมือนกันนะคือมันมีความแตกต่างนั่นแหละแต่เราอยากรู้ไงว่าเฮ้ยเขาใช้อะไรในการเลือก2คนนี้ในการสลับกันตลอด
1: ถ้าเป็นเอริเก้ก็อาจจะให้ดูเอออกสตาร์ทก่อน
0: อ
1: ันนี้ช่วงหลังๆก็ดูเอก็ยึดตำแหน่งตัวจริง
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหม
0: บาโคล่านี่มีเรื่องมีข่าวจนมีข่าวจะย้ายทีมเหรอใช่ไหม
1: ส่วนทีมชาติฝรั่งเศสผมว่าพอมาเล่นในระดับทีมชาติอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่าบาโคล่าอาจจะดูแบบดูซีเนียร์กว่านิดนึงเลย
0: เขามีบทบาทมีผลงานที่มันจับต้องได้มากกว่าม ากกว่าดูเอนะแต่เมื่อวานนี้ดูเอเนี่ยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ
1: ครับผม
0: ขณะที่ฝั่งโมร็อกโกเนี่ยผมว่าโมร็อกโกผมว่าเขาเสียศูนย์ในเรื่องการจัดทีมไปพอสมควรนะ
1: เ
0: พราะว่าอย่างเกมรับเนี่ยพอเขาไม่มีเจ้าเรดี้ชีอาร์ดอะพี่เอกจริงจริงชีอาร์ดก็ต้องคู่กับอีซาดิยอฟ
1: ครับ
0: พอไม่มีชีอาร์ดปุ๊บเนี่ยนัดที่แล้วใช้สำรองที่ชื่อเลยนะฮาลาวอะไรเนี
1: ่
0: ยแล้วไม่เวิร์ก
1: ครับ
0: เขาก็เลยดรอปตัวนั้นเนี่ยเป็นสำรองแล้วก็ใส่ตัวแบ็กที่เป็นตัวโรเตชันอย่างซาร่าเอ็ดดีนลงมาเป็นแบ็กซ้ายแล้วหุบเอามาราวีไปเป็นเซนเตอร
1: ์
0: เนี่ยผมว่าเขาเสียศูนย์เล่นเกมรับเหมือนกันนะ
1: ใช่เพราะปกติมาซูยถ้ายืนเนี่ยยืนแบ็กซ้าย
0: ยืนซ้ายแล้วก็ชีอาดคู่กับดียอฟแต่ว่าเจ็บไปแล้วก็ตัวที่ลงมาแทนอย่างฮาราวก็เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแล้วก็ตัวรุกอย่างที่เราพรีวิวกันไปก็คือการลงสนามไม่ได้ของอิสมาเอลไซบารีเมื่อวานนี้เขาก็เลยต้องใช้เจ้าดีแอสอูนาฮีเอลคานูสแล้วก็ทาวบี
1: ้
0: ก็ต้องเล่นประมาณนี้
1: คือพอมันไม่มีไอ้ไซบารี่ใช่ไหม
0: ไซบารี่ด้วย
1: มันทำให้เกมลุกโห โหมันลดประสิทธิภาพอะ
0: แล้วหลังบ้านด้วย
1: ใช่
0: แล้วหลังบ้านวันคุณต้องมาปรับมาเปลี่ยนในวันที่เจอเกมรุกอย่างฝรั่งเศสอะแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยคือมันคุณต้องรับมือกับเดมเบเล
1: ่คือจัดคือถ้าฟูลทีมจัดเต็มยังเป็นรองเลย
0: ยังเป็นรอง
1: นี่มันขาดในตำแหน่งที่สำคัญทั้งสองจุดอะ
0: คือผมก็ไม่คิดว่าแนวรับเขาจะแบบให้เลือกเจ้าชื่ออะไรเนี่ยซาร่าเอ็ดดีนลงเป็นตัวจริงก่อน
1: มาจากไหนเนี่ย
0: เพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เขาโรเตชันในวันที่เจอเฮติโอเคได้ลงเป็นตัวจริงเพราะเป็นแมตช์ที่ไม่ได้หนักมาก
1: ครับ
0: แต่ว่าพอแมตช์หนักๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงไงซาร่าเอ็ดดีนยืนเป็นแบ็คไซด์ก็โอ้เมื่อวานนี้ฝันร้ายนะ
1: คร
0: ับ ก็เลยทำให้เกมรับของโมร็อกโกเองก็มันมีจุดอ่อนนะครับเอาแค่ครึ่งแรกอะพี่เอกนวดอยู่ฝั่งเดียวอะ
1: เ
0: ป็นบอลที่ว่าแบบบุกแล้วบุกอีกโมร็อกโกทำอะไรไม่ได้เลยอะ
1: ครับก็
0: จะยิงก็ยังยากเลยอะ
1: คือแรกๆเหมือนจะโอเคแต่พอเจอนวดบ่อยๆคลาสมันเริ่มออกนะ
0: คือการครองบอลเนี่ยมันดูมีจังหวะจากโคนที่มันดูดี
1: อ่
0: ะแต่มันบุกไม่ขึ้นยิงไม่ได
1: ้ที่เราเห็นฝรั่งเศสเล่นมาตรฐานเขาแทบจะไม่ดรอปเลยนะผมเห็นมีอยู่เกมเดียวที่เขายังรู้สึกแบบไม่เต็มที่คือวันที่ฝนตกอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นเข้าใจเลยว่า
0: ทำไม
1: เสี่ยง
0: ขนาดอากาศร้อนยังเล่นได
1: ้
0: เลยวันที่เจอปารากวัยเนี่ยโอ้อากาศร้อนมากก็ยังไม่ได้เห็นผลกระทบมากนักนะครับก็เล่นจนได้ยี่ครึ่งทางครึ่งแรกเลยไปนิดนึงก็ได้จุดโทษ
1: เคลียร์ไหมลูกเนี้ย
0: โอ้โหจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเห็นด้วย
1: ลูกเนี้ยผมมองผมแล้วกันเดี๋ยวจะมีดราม่าอะไรอีก
0: ของพี่ว่าไง
1: ผมไม่ได้
0: ผมว่าไม่น่าให
1: ้
0: คือถ้าคุณมีเทคโนโลยีมีภาพ VR ในการเช็คแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าได
1: ้คือพอ
0: ไม่
1: ควรให้พอเสียงนวีดมาคุณอู๋สังเกตสีหน้าของเอ็มบัปเป้เลยมันยังแบบ
0: เลิกลากอ่ะ
1: มันยังกูจะคือผมรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจอ่ะกับการที่แบบจะได้จุดโทษแบบ 100% อะไรอย่างเงี้ย
0: จริง
1: ใช่ป่ะพอยิ่งถ้าเราดูภาพช้าเราว่ะมันไม่โดนอ่ะ
0: คือมันเสียไปอ่ะเอ็มบัปเป้แตะบอลไปก่
1: อ
0: นแต่มันไม่ได้โดนไงมันมีจังหวะที่แบบเอ็มบัปเป้ต้องขยับอีกนิดนึง
1: แต่มุมถ่ายทอดสดอ่ะเราเห็นผู้ตัดสินยืนอยู่โอเคผู้ตัดสินมันมองว่าลูกเนี้ยมันเป็นการเข้าแล้วมันอาจจะ
0: ขวาง
1: มันขวางแล้วมันสัมผัสกันแต่พอมาดูหลายๆมุมที่มันเป็นภาพช้าไอ้ลูกเนี้ยไม่น่าได้
0: มันไม่ได้โดน
1: มันไม่โดน
0: มันเหมือนแบบมีจังหวะอีกนิดนึง
1: ไม่เรียกหรือว่า VR เช็คแล้ว
0: เช็คแล้วแล้วเห็นตรงกันไง
1: มั่นใจ
0: เห็นตรงกันไงก็คือ VR พอไปเช็คแล้วเมื่อวานนี้กว่า
1: VR ลดกระแสดราม่าเปล่า
0: เมื่อวานนี้ VR นี่แก๊งอาเจน
1: แก๊งอาเจนอาเจนทุกคือผู้ตัดสินเนี่ยแล้ว VR ผู้ตัดสินที่4ผู้ช่วย
0: เ
1: นี่ยเป็น
0: อาเจน
1: หมดเลย
0: ที่เราไล่ไปเมื่อวานเนี่ยอาเจนหมดเลย
1: แต่จริงๆลูกเนี่ยแบบ
0: ผมว่าไม่
1: น่าได
0: ้มี VR แล้วไม่น่าได้
1: ไม่น่าได้
0: แต่เขาก็มีการเช็คกันโอ้ยเช็คนานอ่ะกว่าเอ็มบัปเป้ได้ยิงอ่ะจนเอ็มบัปเป้หรือว่าแฟนบอลบอกเฮ้ยมันนานขนาดเนี้ย
1: ยิ่งเช็คนานยิ่งเห็นชัดว่ามันไม่ควรเป็นนะ
0: แต่ว่ามันนานไปผมว่าจังหวะมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นนะ
1: ถูกเห็นด้วย
0: มันไม่ได้อยู่ในมุมอับมันไม่ได้มีนักเตะคนอื่นมันมีส่วนเกี่ยวข้องจนกระทั่งต้องหมุนดูหลายๆจังหวะมันโล่งๆเลย
1: ลูกนี้เช็คง่ายนะ
0: เช็คง่ายอย่างเราดูผมว่าวนกันไม่กี่รอบเราก็เห็นชัดแล้ว
1: หรือว่าถ้ามองมุมนึงคือกลัวผู้ตัดสินในสนามจะเสียหน้าหรือเปล่าก็เลยต้องยืนยันว่าเป็นจุดโทษนี
0: ้มันก็ได้มันโอ้มันก็แย้งได้แต่ว่าวันพอเขาเห็นตรงกันปุ๊บมันก็เป็นจุดโทษแต่ลูกนี้คือเขาก็กินยาซินบูโนไม่ได้
1: ยิงไม่ดีด้วยแล้วก็โบโน่เองก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่จอมเซฟอยู่
0: พี่เห็นเขายึกยักไว้ล่ะ
1: ใช่
0: เวลาเขาจะเซฟอ่ะกระดึ๊กกระดึ๊กก
1: ระ
0: ด
1: ึ๊
0: ก
1: ตัวควรโอ้ยเหมือนเอมี่อ่ะ
0: เ
1: อมี่มาร์ติเนสอ่ะ
0: แล้วเอ็มบัปเป้เองก็น่าจะผมว่าก็เสียสมาธิ
1: เสียสมาธิ
0: รอนานด้วย
1: คือผู้
0: เสียได้ยิงอ่ะ
1: คือผู้สมตูถ้ามันยืนนิ่งแล้วรอดาวมุมอ่ะอันนี้มันวัดเลย50-50แต่พอผู้ตัดสินแต่พอผู้สัมประตูมันโยกซ้ายโยกขวามือไม้ออกบางทีมุมที่เราคิดอ่ะเอาแล้ว
0: ลังเล
1: มันลังเลไง
0: แล้วยิงไม่ได้แรงไม่ได้มุมมากด้วย
1: อ
0: พอเซฟได้เอาอีกแล้วยาซินบูนูนี่ตัวเทพเลยนะ
1: นี่ถ้านับพวกดาวซันโบที่ลุ้นดาวซันโบพลาดจุดโทษเน
0: ี่
1: ยเมสซี่2
0: ใช่
1: เอ็มบัปเป้1
0: ก็โดนไปแล้วเหมือนกันนะครับมันเลยทำให้ครึ่งแรกเนี่ยรูปเกมเหนือกว่าเยอะแต่ว่ามาพลาดจุดโทษก็เลยยังขึ้นนำไม่ได้แต่เห็นลูกเกมแล้วแหละเล่นอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวครึ่งหลังก็ได้ต่อแหละ
1: ใช่ใช่
0: ก็คงสานต่อได้นะครับจนเกมผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคิลิอันเอ็มบัปเป้ก็มายิงสุดสวยปลดล็อกให้ฝรั่งเศสโอ้ยิงปั่นโค้งนะ
1: ลูกนี้ต้องให้เครดิตเอ็มบัปเป้เลย
0: สุดๆเลยนะ
1: เพราะบอลมันติดตัวมันยิงยากมากนะคือยืนห่างจากบอลเก้านิดๆเองอ่ะ
0: ครับ
1: ลูกนี้พลังขาแล้วความแม่นต้องมา
0: คือถ้าจะผ่านบูนูเนี่ย หรือว่าโบโนโกของโมร็อกโกเนี่ยต้องยิงประมาณเนี้ย
1: แล้วมันนอกกรอบนะ
0: ใช่มันต้องยิง
1: ระยะมันไกลแต่ว่าทิศทางมันได
0: ้ไม่งั้นนี่เดี๋ยวเซฟอีกนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานดีจริงๆนะครับก็เลยเป็นลูกปลดล็อกแล้วก็ข้อสำคัญผมว่าพอปลดล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยฝั่งของโมร็อกโกเขาก็มีการเปลี่ยนตัวแก้เก
1: ม
0: ไอ้ตัวสำรองลงมาเนี่ยผมว่ามันยังไม่ทันได้ทำให้ตัวเองเข้ากับทีมอ่ะดันมาโดนอุสมันเดมเบเล่อีกลูกหนึ่งหกนาทีต่อมาฝรั่งเศสก็เลยนำสองลูกติดภายใน6นาทีเลย
1: ลูก 2-0 ก็ต้องให้เครดิตประธานเป้ด้วย
0: เป็นคนเอามาให้
1: เป็นคนที่ให้แล้วก็ดึงกองหลังไป
0: โอ้แล้วพี่เป็นกองหลังโมร็อกโกพี่จะปิดใครอ่ะมันกระจายไปทั้งสองฝั่งเลยอ่ะ
1: มันเลือกปิดใครคนใดคนหนึ่งไม่แน่แล้วเกมลุกมันดีจริงอ่ะ
0: แล้วเดมเบเล่ผมว่าเขาเล่นฉลาดเขาเลือกโยกไปอีกฝั่งนึงปุ๊บพอช่องเปิดเขายิงเลย
1: แล้วก็โบโน่ก็ยืนบัง
0: ก็ปัดได้แต่ว่าเอาไม่อยู
1: ่แต่ผมไม่รู้นะผมสังเกตฝรั่งเศสเล่นทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่าเอ็มบัปเป้เริ่มไว้ใจเพื่อนมากขึ้น
0: อันนี้ถูก
1: นะ
0: คือเขาเหมือนลดความมั่นใจ
1: ใช
0: ้คำนี้ดีกว่าเพราะปกติเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าไอ้ความมั่นใจกับความเห็นแก่ตัวมันมีเส้นบางๆแต่บางทีเนี่ยเขายิงเองเยอะแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาเลือกจังหวะได้ถูกต้องขึ้น
1: เราเห็นอย่างบาโคล่ามีจังหวะลากเข้าไปยิงไม่เข้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เป้หงุดหงิดแน่นอนอ่ะอย่างน้อยๆทำไมไม่ส่งมาให้ฉันมาแต่พอเห็นทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นดูเอ
0: ้
1: บาโคล่าโอริเซ่หรือเดมเบเล่เวลายิงไม่ได้ยิงไม่เข้าอ่ะเอ็มบัปเป้รู้สึกแบบก็ไม่เป็นไร
0: ซอฟลง
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาโอกาสยิงใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวเพื่อนไม่จ่ายเดี๋ยวเราก็จ่ายเพื่อนก็ได
1: ้
0: มันดูเป็นทีมเวิร์กมากขึ้น
1: แต่ถ้าเมื่อก่อนนะพวกเดมเบเล่พวกโอริเซ่ได้บอลเนี่ยโอ้โหมือได้ขออย่างเดียวเลยแต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะ
0: โอ้ก็ไม่เด็กแล้ว
1: อ
0: ีกไม่กี่ปียี่สิบเจ็ดแล้ว
1: ประมาณนั้น
0: แหละ27แล้วเอ็มบัปเป้ก็ไม่เด็กแล้วนะครับก็เล่นได้แบบนี้ผมว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เขาโชว์ผลงานได้สมราคานักเตะระดับโลกจริงๆนะ
1: ทำตัวได
0: ้เดมเบเล
1: ่ได้สมบูรณ์แบบอ่ะเอ็มบัปเป
0: ้คือในวัน
1: แต่เรื่องเดียวที่แบบ
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องกับสวปารากวัยอ่ะ
0: อ๋อเจอสวปารากวัยเล่นงานก่อน
1: ก็เขาคือไอ้เรื่องพวกไปตอบโต้ทางโซเชียลผมว่า
0: ไม่ควร
1: อ่ะถ้าเป็นติ่งคุณถ้าเป็นอดีตนักตรงนักเตะอดีตผู้การทีมของฝรั่งเศสอ่ะ
0: ครับ
1: ไปซัดกันอ่ะผมว่ายังโอเคแต่ว่าพอตัวเองเป็นนักบอลแล้วยังกำลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์อ่ะมันควรจะเก็บตรงนี้นิดนึงเลย
0: แต่จริงสวก็ไม่ควรแต่แรกก็แหละก็ไม่ควรมาเล่นงานเอ็มบัปเป้นะครับ
1: คือแต่ทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับว่าเป้ดีจริง
0: วันที่เจอปารากวัยอ่ะวันนั้นน็อตไม่หลุดก็เทพมากแล้วผมว่าเขาเล่นอยู่ในเกมได้ก
1: ็น็อตไม่หลุดไม่เท่าไหร่นะไปพ่นน้ำมันใส่ไฟยิ้มแบบเยอะแยะเขาแบบ
0: ใช่
1: นะ
0: นะครับก็เมื่อวานนี้ก็ 2-0 ไปในวันที่โมร็อกโกพยายามแก้อะไรหลายอย่างนะแต่รูปเกมด้วยสถิติเรื่องจังหวะการครองบอลจริงๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยของโมร็อกโกดีกว่าฝรั่งเศสนิดนึงด้วยนะแต่จังหวะการยิงการได้ลุ้นสู้กันไม่ได้เลยครับคือได้แต่ครองบอลแต่ว่าหาจังหวะเข้ายิงเนี่ยทั้งเกมตรงกรอบครั้งเดียวฝรั่งเศสยิงไป22ครั้ง
1: ก็บางจังหวะอย่างไอ้เจ้าบัวดี้อ่ะที่ว่าดีๆเวลาจับบอลได้ยังมีลั่น
0: โดน
1: ม
0: ี
1: เออจังหวะไล่เพรสจังหวะกดดันก็มีหลุดง่ายๆนะ
0: จริง
1: ครบเครื่องอ่ะฝรั่งเศสชุดเนี่ย
0: ผมยังบอกเลยว่าแล้วเขาเป็นทีมที่สามารถจัดทีมอะไรแบบเนี้ยลงได้ในทุกๆนัดโดยที่ไม่มีคนแบบไม่สมบูรณ์มีคนมีเจ็บไม่ค่อยมี
1: คือนักเตะตัวจริงตัวสำรองมันครบแต่7จุดหนึ่งที่ถ้าดูฝรั่งเศสจริงๆนะก็ดูจะบอกว่าจุดตำหนิได้ไหมผมว่าเป็นทีมที่เขาสร้างสรรค์โอกาสเยอะมาก
0: แต่ยิง
1: ดอทช็อตพลาดก็เยอะมากมันก็เลยให้มันดีหรือไม่ดีว่าถ้ามองในมุมดีคือก็เกมรุกมันเยอะการสร้างโอกาสในการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายอ
0: ่
1: ะมันก็เยอะไปด้วยนะ
0: ผมว่าถ้าเขาจะเล่นแนวทางแบบนี้เนี่ยเรายังจะเห็นพลาดแบบนี้ต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะแนวทางการสร้างสรรค์โอกาสแบบนี้ผมว่ามันต้องแบบยิงทิ้งยิงขว้างคือถ้ายกตัวอย่างมันไม่ใช่แมนซิตี้
1: อ่
0: ะที่จะยิงสักทีนึงเนี่ย
1: ต้องเอาให้ชัว
0: ต้องเกือบจะเข้าไม่ยิงอ่ะ
1: แต่เป็นผมว่าดี
0: ไหม
1: ดี
0: มันไง
1: คุณหนูถ้าเป็นบอล
0: การเพิ่มโอกาสให้ตัวเองไปเรื่อย
1: ๆถ้าเป็นบอลสมัยก่อนอ่ะผมไม่รู้นะว่าจะเป็นเหมือนทุกวันนี้เปล่าขึ้นไปต้องจบ
0: ครับ
1: ต้องจบเข้าไม่เข้าไม่รู้
0: ม
1: ีโอกาสต้องยิง
0: แล้วอย่าง
1: อะไรอย่างเงี้ยถ้ายิงไม่เข้าเรายังได้แบบลงมาตั้งรับได้อย่างเงี้ย
0: สิ่งหนึ่งที่ต้องชมเวลาบุกขึ้นมาแล้วไม่เว้นเวอร์
1: ใ
0: แวบๆจบแวบๆยิงเลยคือจะไม่แบบมาอารัมพบทแบบไปๆมาๆเหมือนสเปนอะไรเงี้ย
1: ไม่เหมือนสเปนไม่เหมือนโปรตุเกสอะไรเงี้ย
0: เขาปั๊บปุ๊บปั๊บยิงเลยเอ้าไม่เข้ายิงใหม่ไม่เข้ายิงใหม่ก็ไปเรื่อย
1: ๆ
0: เกมมันจบเร็วเพลย์นึงของฝรั่งเศสมันใช้เวลาเร็วมาก
1: ถ้านึกถึงพรีเมียร์มันต้องซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลไอ้ประเภทกว่าจะยิงได้ต้องโหต้องเอาชัวร์
0: ซิตี้อ่ะซิตี้

0: ในยุคเป๊ปอะบางท
1: ี
0: แต่ว่าพอเขาจะยิงสักทีคือมันเกิด
1: มัน
0: เกิดเข้าหมดเลยไงมันก็ต่างกันตรงนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ก็เดินหน้าโหรอบรองชนะเลิศกับฝรั่งเศสนี่เป็นเรื่องเล่นๆแล้วนะหลังๆเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สมราคาเต็งหนึ่ง
0: นะ
1: พอเล่นไปเล่นไปอ่ะจากเต็งห้าจากเต็งสองพอขึ้นเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็ยึดตำแหน่งเต็งหนึ่งยาวเลย
0: ครับ
1: เป็นทีมแรกที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
0: ใช้คำว่าอีกแล้ว
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วนะครับเพราะว่านี่คือรอบรอง3สมัยติดต่อเลยนะ
1: อุ้ยสมมติว่าเข้าชิงนี่จะ3สมัยติดนะ
0: อืมใช่
1: 18 22 26
0: ยังโหดเลยแล้วตั้งแต่เดชองทำมาเนี่ยเดชองคือในบอลโลกกับฝรั่งเศสคือแย่สุดคือรอบ8ทีมนะคือได้แชมป์โลกรอบ8ทีมแล้วก็มีรอบได้รองแชมป
1: ์
0: ครั้งนี้มารอบรองอีกแล้ว
1: เดชองบอก
0: เดือดจริง
1: ๆขออีกได้ไหมก่อนจะวางมือให้ซีดานมารับช่วงต่อ
0: ก็ไม่แน่ถ้าเล่นแบบนี้โอกาสสูง
1: บอลแบบซีดานถ้าทำฝรั่งเศสชุดเนี้ย
0: โอ้โห
1: ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่ะ
0: คงเพลินๆเลย
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเข้ามาว่าไหมคุณดู
0: ได้ครับตอนนี้17:59 นแล้วพักกันก่อนครู่นึงนะครับช่วงหน้าข้อความคอมเมนต์อะไรช่องทางต่างๆส่งมาได้เลยตอนนี้พักเคารพธงชาติกันก่อนครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
4: ฟัง Active Radio ไม่สะดุดผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ fm99activeradio.mcot.net แอปพลิเคชัน Android และ iOS เซิร์ช Active Radio
5: เวลา18 นาฬิกา

Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโช๊คอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: นไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก

0: ่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: 99 on tour
2: จังหวัดระนองเคยเป็นชุมชนโบราณที่มีการติดต่อค้าขายกับชาวอินเดียและชาวจีนเป็นเส้นทางที่เดินลัดเทือกเขาตะนาวสีจากต้นน้ำกระบุรีคือที่ปากจันไปยังต้นแม่น้ำชุมพรดังนั้นจึงมีชุมชนมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินแบบชาวจีนที่สืบทอดต่อกันมาช้านานค่ะหนึ่งในวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานั้นก็คือการสร้างบ้านเรือนดังเช่นบ้านเทียนสือบ้านเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเป็นเรือนหอของเทียนสือกับชายหลวนบุตรสาวของคอซิมสัวณระนองซึ่งคอซิมสัวเป็นบุตรสาวของคอสู้เจียงเจ้าเมืองระนองนั่นเองค่ะโดยตัวบ้านเป็นเรือน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นตึกมีสวนกลางบ้านพื้นบ้านปูด้วยอิฐกระเบื้องใบบัวโบราณภายในบ้านเต็มไปด้วยภาพถ่ายเก่าแก่ของเจ้าของบ้านหลายชั่วอายุคนรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้โบราณที่ผสมผสานศิลปะทั้งไทยจีนและยุโรปถือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชาวจีนรุ่นแรกๆที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองระนองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดระนองต้องห้ามพลาดแวะมาเที่ยวชมบ้านเทียนซื้อเปิดตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นของทุกวันรับรองว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตอีกครั้งเลยค่ะ
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ99 Guru กันต่อนะครับตอนนี้18นาฬิกา6นาทีครับช่วงของเราครับขอขอบคุณกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
5: ครับผม
4: แล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆจากทางอสมทของเรานะครับฟุตบอลโลกนี่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะพี่เอกนะครับก็ร่วมสนุกกันได้กับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์ทีมและโหวตที่ทีมที่คุณชื่นชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เลือกแพ็กเกจ mcot superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ mcot superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาไป10โหวตเลยนะครับได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล Go Gift Voucher 5รางวัลครับมูลค่ารวมทั้งหมดตรงนี้เนี่ย 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้จนถึงคืนนะครับวันที่20กรกฎาคม 01:45 นะพี่เอก
5: ครับผม
4: ก็คือก่อนนัดชิงนั่นแหละ
5: ก่อนนัดชิง15
4: นาทีใช่ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้น รางวัลหลักล้านไม่ต้องนะครับรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่ารอช้านะครับ
5: ครับ
4: ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมได้แชมป
5: ์
4: ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทีมชนะ
5: ขอแค่โหวตมาคุณก็มีสิทธิ์หมดอ่ะ
4: ใช่ถูกต้องนะครับโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากก็นึกง่ายๆเหมือนเราส่งไปรษณียบัตรส่งมาก

0: ส่งคูปองสื่อพิมพ์ไง
1: เราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ได้รับรางวัลเยอะขึ้นแบบนั้น
0: ส่งมากก็มีสิทธิ์มาก
1: ครับ
0: คุณส่งน้อยคุณก็มีสิทธิ์แต่เปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยตามไปด้วย
1: คือหลายคนเชียร์เฮติเชียร์เคปเวิร์ดไว้ก็ยังมีโอกาส
0: เดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นก็น่าจะมีไลฟ์ไหมทุ่มหนึ่งอ่ะ
1: มีทุกวันศุกร์น่าจะมี
0: ไปตามทางเพจเราได
1: ้ใช่แล้วครับนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับหลายๆช่องทาง4689899กันนะครับ
0: ครับผม
1: ข้อความแรกเขาบอกว่าทีมที่จะปราบฝรั่งเศสได้คืออังกฤษมีวิทยายุทธเพลงเตะที่เดายากครับขอให้เคนชูถ้วยแต่คุณจืดเอง
0: ถ้าอังกฤษจะได้แชมป์นะคุณจืดก็ต้องบารมีทูเคิลอ่ะ
1: ครับ
0: นี่เขาจะมาทำลายสถิติโค้ดนอก
1: บารมีเคน
0: ก็ต้องให้เครดิตทูเคิลก่อนว่านี่ขนาดแบ็คขวาเจ็บเขายังนะยังโรเตชันยังปรับเปลี่ยนให้นักเตะยังเล่นได
1: ้พูดถึงอังกฤษเนี่ยจาเรลคอนซาเป็นไง
0: สองเกมไหม
1: เรียบร้อยคือเป็นไงแล้วฟลอรินบาโลกันไม่โดนคอนซาโดนเพิ่มด้วยนี่ยังไง
0: เอาจริงอังกฤษคุณก็ไม่ควรจะไปอุทธรณ์ไม่ต้องไปบ้าจี้ตามทั้มอ่ะ
1: คือ
0: แล้วผมรู้สึกว่ามันอย่าลงไปเล่นอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะ
1: คือการฟาวแบบเนี้ย
0: เสียเปล่า
1: การโดนแบบคอนซาถูกต้องแล้ว
0: ใช่
1: คุณต้องโดนเพิ่ม
0: ถูก
1: แล้วนี่คือสิ่งที่ปกติ
0: ใช
1: ่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบาโลกันเนี่ยมันไม่ปกติ
0: ก็อ่ะจริงๆสิ่งที่ทํากับอินโนติโน่ทําอ่ะเค้าก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ลบตลอดอยู่แล้ว
1: มันมีตรงไหนบวก
0: บ้างอ่ะไม่มีหรอกไม่มีหรอกไอ้สิ่งที่แบบสิ่งที่คุณนะผมไม่รู้นะเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีส่วนได้เสียกับทีมชาติอังกฤษแต่ว่ามันไม่ควรจะไปทำอ่ะมันไม่ควรจะไปยื่นอุทธรณ์อะไรอย่างเงี้ย
1: คือถึงแม้ว่าทำแล้วอ่ะคุณก็ไม่ควรออกมาพูดแบบทรัมป์อ่ะโอ้ยผมโทรหาเขาเองให้เขาทบทวนเป็นไงล่ะ
0: โอ้แล้วน้าโทรมาใครจะไม่นี่อ่ะ
1: คือตอนแรก
0: ใครจะไม่กดดันอ่ะ
1: ตอนแรกเขาอาจจะที่เขามีข่าวมาว่าเขาไม่รู้ว่าโทษแบนในใบแดงมันเป็นอะไรแต่พอรู้เท่านั้นแหละโทรหาอินฟานติโน่เลยพอลงไม่ได้นั่นแหละโอ้โหเรื่องใหญ่เลย
0: โดนสอยยับเลย
1: โอ
0: ้เรียบร้อยอ่ะ
1: ผมว่าฟีฟ่ามันมีช่องว่างเรื่องคณะกรรมการอิสระเยอะเกินไปอ่ะพี่รู้ไหมคณะกรรมการอิสระมันมีใครบ้างมีกี่คน
0: นี่อาจจะรวมนี่
1: เขาตัดสินยังไง
0: รวมไปถึงผู้ตัดสินหัวรถไฟด้วยปะ
1: คอลินานะไม่รู้ไง
0: ก็เพราะว่าเขาไม่น่าจะใช่คนฟีฟ่า
1: ก็ไม่รู้ว่า
0: อันนี้แหละ
1: กรรมการอิสระ
0: อันนี้ใช่ไหมที่กำลังสื่อว่าไอ้พวกอิสระที่มา
1: อิสระอะไรอ่ะ
0: ที่มาทำงานกับฟีฟ่าบางทัวร์นาเมนต์ครับ
1: ก็ไม่รู้ไงว่าเป็นใครแล้วตัดสินกันยังไงม
0: ี
1: การโดนครอบงำอะไรขนาดไหน
0: ไม่แค่เรื่องผู้ตัดสินจากโซมาเลีย
1: ล่องลอยมากเลยอ่ะ
0: โซมาเลียไม่ได้มาตัดสินเนี่ยอันนี้คุณก็ไปการเมืองกีฬาคุณก็ไปเกี่ยวกันแล้ว
1: ก็นี่เขาขนาดเป็นผู้ตัดสิน
0: ผู้ตัดสิน
1: ก็ได้รับการยกเว้นก็ได้ป่ะล่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: ยิ่
0: งเป็นทีมผู้ตัดสินนะหนูผมว่าสังเกตการหรือว่าดูแลง่ายกว่าพวกนักเตะจากอาหรับอีกอย่างอิหร่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
1: ก็ทีมงานผู้ตัดสินจะกี่คน
0: โซมาเลียจะมาสักกี่คนอ่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: คนเดียวอ่ะ
1: ฟีฟ่าเอาไปตัดสินเลย
0: ใช่ไหม
1: โอ้เห็นข่าวจาก
0: แต่เราก็ได้เห็น
1: แล้วเดือดเลย
0: แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นชัดเจนมากนะว่าฟีฟ่ายูฟ่ามันไม่กินเส้นกันอ่ะชัวร์ๆอะไรครั้งน
1: ี
0: ้เห็นชัดเลย
1: เขาจะเหยียบซ้ำด้วย
0: ใช่
1: เขาจะเล่นงานให้อีกฝั่งนึงอ่ะ
0: เสียหน้าด้วยตั้งแต่ผู้ตัดสินโซมาเลียนี่แหละใช่ไหมก่อนฤดูก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มด้วยซ้ำโอ้โหยูฟ่านี่แบบตบหน้าฟีฟ่าเลยอ่ะ
1: ก็มีข่าวบาโลกันออกมาเนี่ยประธานฟีฟ่าเซเฟริน
0: อ
1: ่ะก็ออกมาให้ความคิดเห็นในลักษณะแบบไม่เห็นด้วยสุดๆเลย
0: ใช่
1: ก็คือแบบแย้งเลยอ่ะ
0: ปิดปากยูฟ่าก็ไม่เอานะ
1: แล้วเขาบอกตอนนี้เนี่ยพวกคณะกรรมการของฝั่งยุโรปเลยเน
0: ี่
1: ยเขามีกำลังจะหาทางสืบสวนสอบสวนเล่นงานอินฟานติโน่ด้วยนะ
0: เรื่องทุจริตใช่ไหม
1: เรื่องอะไรต่างๆที่แบบในฝั่งยุโรปเขาสามารถเดินหน้าทำได้เขาพยายามจะมองถึงช่องทางในการเล่นงานอินฟานติโน่อยู่นะ
0: ก็พอบอลโลกครั้งนี้มานะเราก็ได้เห็นว่ามีความขัดแย้งจริงอ่ะระหว่างสององค์กรอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าครั้งนี้นี่คือแบบโอ้โหคือมันมีแหละไอ้เรื่องแบบนี้แต่ว่าครั้งเนี้ยมันชัดเจนแล้วมันโผล่ขึ้นมาข้างบนอ่ะให้คนทุกคนรับรู้แล้วคุณก็ทำหน้าแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะ
0: คอร์รัปชันทุจริตจริงๆมันมีข่าวตั้งแต่ยุคเซปเปอร์แล้วนี
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถึงว่าแย่งกันเป็นยังไง
1: มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมหลังๆไม่มีใครขึ้นมาเป็นคู่แข่งในการรับสมัครเป็นแบบว่าประธานฟีฟ่าก
0: ับอิน
1: ฟานติโน่เลยพอมาทีก็โผล่มาคนเดียวไม่มีคู่แข่งอะ
0: ไม่รู้ว่าเขาวาระเขาจะเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเหมือนเลือกตั้งนายกเหมือนเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือ
1: เปล่
0: ามันจะหมดวาระเมื่อไหร่อ่ะ
1: โอ้แต่ครั้งนี้นี่มีแต่ภาพด้านลบทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ข้อความต่อมาบอกว่าเดี๋ยวผมดูช่วงเวลาของเราก่อนนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะน้าเอกน้าอู๋สองกูรูพี่รักน้องเลิฟแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะเห็นไหมคะน้าเอกหนูแม่นไหมจบครึ่งเดียวหนูว่าโอ้โหดูแล้วว่ามันจะต้องดีมาก
0: ๆ
1: นะครับบอกว่าแต่เรามีทางเลือกค่ะเราจะไปเชียร์กันเต็มเกมทำไมคะเชียร์ยาวๆก็เสร็จสิคะ
0: ถูกต้องเมื่อวานนี่โมร็อกโกยันเสมอครึ่งแรกไป
1: 0-0ได
0: ้ก็บอกแล้วเธอลงทุนเขาเป็นแฟนบอลบุรีรัมย์เขาชอบดูบอลครึ่งเดียว
1: แต่ไม่ใช่นะคุณเธอแต่ครึ่งเดียวของคุณเมื่อวานเนี่ย
0: ถือว่ารอดตัวนะ
1: โอ้ยคือรอดมาได้นี่ดีมากแล้วนะโชคดีมากเลยนะที่รอดมาได
0: ้ไม่ดูอ่ะถือว่าดี
1: เออ
0: ถ้าดูในเยี่ยวเหนียวแน่นอน
1: โอ้ยลุ้นแบบตายตายไม่โดนมานี่0-0นี่โชคดีมาก
0: ใช่
1: นะครับ
0: 2-0ถือว่าน้อยนะเมื่อวาน
1: น้อยโอกาสเขาเยอะอยู่แล้วฝรั่งเศสนะครับอยากให้เดชองลงแบบสวยๆได้แชมป์ครับเป็นไปได้นะ
0: ก็โหคือ
1: เป็นไปได้นะ
0: ตอนเนี้ยเต็งหนึ่งตาต่อรองก็เป็นของฝรั่งเศสอ่ะมาแบบนอนมาเลยอ่ะ
1: รอบหน้าถ้าเจอสเปนอันนี้แหละต้องเจอสเปนอ่ะผมต้องถือว่ายาก
0: คือรอบหน้าเจอสเปนนี่คือรอบชิง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมเนี่ยคือรอบชิงใช่ไหม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เพราะอีกฝั่งหนึ่ง
1: เออ
0: โหคุณหนูถ้าฝรั่งเศสเจออาเจน
1: เจอสเปนเป็นรอบรอง
0: ก็ใช่ไงผมให้เป็นรอบชิงเลยไง
1: มันก็ชิงได้แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยอังกฤษก็อยู่อาเจนก็อยู
0: ่อังถ้าเป็นอังกฤษอ่ะก็ดูเหลื่อมๆอยู่ดีอ่ะ
1: ก็สู้กันได้
0: แต่สเปนหรือฝรั่งเศสก็ดีกว่าอยู่ดีเพราะว่า
1: ก็ดีกว่า
0: อังกฤษกับสเปนก็เพิ่งเจอกันมา
1: ครับ
0: นัดชิงยูฟ่าไอ้นัดชิงยูโร
1: ครับ
0: 2024แพ้ไป
1: อังกฤษก็
0: เดือดคูนเต้
1: เดี๋ยวดูผลการแข่งขันคืนนี้ก่อนว่าคู่ต่อสู้ของฝรั่งเศสเป็นใครถ้าเป็นเบลเยียมมานี่ก
0: ็คือไม่แน่นะอะไรที่เราไม่คาดหวังอาจจะมา
1: จริงๆๆ
0: กับเบลเยียมเนี่ยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะ
1: หลังๆแพ้ยากเบลเยียมอ่ะ
0: ผมว่าเบลเยียมคล้ายๆสวิตคุณหนู
1: ค่อยๆมา
0: ค่อยๆมา
1: คือเขาอาจจะไม่ประทับใจแต่เขาเป็นทีมที่แพ้ยากเบลเยียมของรูดี้กาเซีย
0: มีลูกากูนี่ซุปเปอร์ซับนะ
1: บอกชากีฤดูกาลหน้าแมนซิตี้ใช้ไหมครับไม่ใช้ขอซื้อนะอยากได้จากคุณปีนะครับซื้อนี่จากทีมไหนเนี่ยขอซื้อเนี่ย
0: นั่นสิ
1: ทีมอะไร
0: แต่ต้องดูต้องดูมาสก้า
1: เขาไม่ใช่ทีมชาติฝรั่งเศสถ้าทีมชาติฝรั่งเศสเขาไม่ใช้อยู่แล้ว
0: แต่มาสก้าบอลก็อาจจะไม่ได้ต่างจากเป๊ปเยอะนะ
1: คล้ายกัน
0: เป็นลูกศิษย์กันอะ
1: คุณมีนักเตะอย่างนี้ในสโมสรคุณไม่ใช้เหรอ
0: ม
1: ันต้องใช้อยู่แล้ว
0: ใช่เพราะว่าคุณภาพเขาก็ดีกรีระดับทีมชาติอ่ะแล้วก
1: ็
0: ซิตี้มันก็ลุ้นทุกถ้วยอ่ะ
1: คือคุณต้องเป็นฝรั่งเศสแบบเดชองอ่ะถึงจะไม่ใช้ชากีอ่ะ
0: ใช่แต่แชกีระบบเดชองก็ผมว่าไม่เวิร์กอ่ะ
1: เขา
0: ผมแชกีเป็นคนที่แบบดึงจังหวะ
1: เสียจังหวะใช่
0: เขาแบบนี้ถึงว่าทำไมเดชองให้เป็นตัวสำรองอ๋อ
1: มันจับแล้วมันก็กึกกักกึกกัก
0: ใช่
1: มันก็ดูช้าๆไง
0: แชกีบอกการเล่นกับไอ้โดกูอ่ะนะแบบนั้นอ่ะ
1: อันนี้ทีมไหนเนี่ยขอซื้อเนี่ยไม่รู้ว่าทีมไหนเหมือนกันนะ
0: แมนยู
1: เข้ามา
0: โอ้แต่จะข้ามฟากเลย
1: โอ้ไม่หรอกแมนยูเขานู่นเขากำลังจะไปซื้อกำลังจะปิดดีลอันเดซันโตสแล้วว
0: ันนี้มีข่าวดีลใหญ่ไหมเนี่ย
1: ไม่ค่อยมีนะวันนี้
0: มีข่าวลงข่าวหรือดีลใหญ่อะไรไหมเมื่อวานเห็นกิมไลใช่ไห
1: ม
0: เห็นกิมไลที่แบบเห็นบอกว่าเขาตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกันอะไรกันแล้วหรอ
1: ก็เขาบอกนิวคาสเซิลว่าเขาอยากย้ายอ
0: ่
1: ะเพราะฉะนั้นปัญหากับอาร์เซนอลไม่น่ามีแล้วมีแค่ค่าตัวที่อาร์เซนอลจะไปต่อรองกับนิวคาสเซ
0: ิลเฮ้ยแมนยูมีข่าวกับมานูโคเน่จริงป่ะเนี่ย
1: มีวันนี้เริ่มเห็น
0: แล้วเฮ้ยตัวนี้ดีนะผมบอกเลย
1: แล้วเห็นในข่าวบอก50ล้านเอง
0: ถ้าคุณซื้อซานโตสมา40ตัวนี้นี่ก็ดีกรีทีมชาติฝรั่งเศส
1: ซื้อเลย
0: นะ
1: ซื้อเลย
0: เออผมว่าดีตัวเนี้ย
1: ซื้อเลยแต่ถามว่าเป็นบิ๊กดีลไหมไม่ใช่บิ๊กดีลอ่ะแต
0: ่
1: เขาเล่นดีแต่เขายังไม่ใช่เบอร์ใหญ่มาก
0: ครับผม
1: เออนะครับสนับสนุนเลยผมเห็นข่าวแล้วก็ภาวนาว่าซื้อเลย มานูโคเน่เนี่ยอย่ารอช้าค่าตัวไม่น่าแพงด้วย
0: ครับ
1: นะครับเมื่อคืนพี่เอกไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่แค่น้องพีชี่คนเดียวหรอกเพราะบรรดาเหล่าแก๊งหญิงโดนผมตั้งกิมมิคซึ่งโดยมีที่มาทั้งหมดจากคุณตั้มหงแดงนะครับอ๋อในรายการเมื่อวานนี
0: ้เมื่อวานพี่มนมาแจกกับพี่ชี่ผมมาเข้าแจกกับพี่มน
1: ครับสงสัยก็ทิ้งดุน่าจะมาตามนัดถ้าไม่สะดุดขาตัวเองส่วนอีกด้านสงสัยไวกิ้งจะเจอฟ้าขาวจากคุณตั้มนะครับ
0: ก็เกมอังกฤษกับนอร์เวย์ผมว่ามันออกได้3หน้าเลย
1: 50 50เลย
0: แต่คู่สวิตกับอาเจนน่ะผมว่าอาเจนยังเหลื่อมๆอยู
1: ่ผมเห็นอาเจนเล่นกับเคปเวิร์ดเห็นเล่นกับอียิปต
0: ์
1: มันก็ทำให้คิดว่าสวิตก็ทำแบบนั้นได้นะ
0: ใช่
1: ไม่แน่นะ
0: ใช
1: ่อาจจะทำให้อาเจนเหนื่อยเลย
0: สวิตมาครั้งเนี้ย
1: เออ
0: ดีโดยเฉพาะคู่กลางเขาไอ้ฟอยเลอร์กับ
1: ชาก้า
0: ชาก้าโ
1: อ้เก่าจัดเลย
0: แ
1: น่นจัดเลย
0: นี่ขนาดว่านัดก่อนหน้านี้ไม่มีไอ้เจ้านี่มาซัมบี้นะ
1: ไม่มีมาซัมบี้ก็ยังนะครับไปลากโคลอมเบียไปยิงจุดโทษจนได
0: ้
1: นะครับไม่ง่ายนะอาร์เจนตินาเพราะว่าในวันที่บางทีถ้าเลียวเนลเมสซี่ขยับขยื่นลำบากเหมือนวันที่เจอแคปเวิร์ดวันที่เจออียิปต์อ่ะเกมรุกอ่ะมันก็หวังได้น้อยลงจริง
0: ๆเกมรุกมีใครโดดเด่นไหมถ้าไม่ใช่เมสซี่เราตาโลกับ
1: ไม่ค่อยเท่าไหร่
0: อะอัลวาเรซปีนี้
1: เขาเล่น
0: ดูดรอปๆนะ
1: เขาจะไม่ค่อยใช้ปีกอะอาจารย์เขาใช้เดอปอลพาเลเดสเอนโซ
0: เพราะเขาเหมือนว่าเล่น 4-4-2 นะ
1: เออเขา
0: ไม่เช่นออกมา
1: เอาตัวมิดฟิลด์ตัวกลางออกไปเล่นริมเส้นแล้วก็ไม่ได้เน้นการลากเลื้อยอะไรมาก
0: ถ้าวันไหนเมสซี่เล่นไม่ออกก็กระตืออยู
1: ่ก็ยากหน่อยนะครับแต่ว่าวันนั้นนี่คือผมก็เสียดายอียิปต์นะไปปล่อยให้เมสซี่ได้เปิดบอลเข้าไปอะไอ้ลูกที่ได้มง
0: ไอ้ลูกที่1-2
1: เออ
0: แล้วคนหม่งเปิดคนหม่งเป็นโรเมโร่ได้ไงนี่ก็ตัวหม่งอยู่แล้วอ่ะ
1: ไปปล่อยเมสซี่มีพื้นที่ก็โดนลงโทษไปนะครับบอกเดชองได้ตัวผู้เล่นขนาดนี้ถ้าไม่ต้องมีแผนการเล่นใดๆเลยครับแค่สั่งอย่าให้เสียประตูแล้วยิงประตูให้ได้พอโอ้ยอันนั้นก็ดู
0: อันนี้คือสูตรสำเร็จโค้ดแล้วนะ
1: เกินไป
0: คือถ้าทำแบบนี้ได้นี่คุณแชมป์โลกแน่นอนอ่ะ
1: ผมกับพี่ก็เป็นโค้ดได้ถ้ารู้แค่นี
0: ้กองหลังอย่าเสียประตูนะกองหน้าต้องยิงประตูให้ได
1: ้ยิงให้เยอะอีกฝั่ง
0: ถ้าคุณได้ทำได้สองข้อนี้แชมป์โลกแน่นอน
1: ผมกับพี่ไปคุมทีมนั่นแหละทีน
0: ี้ไม่หรอกผมว่าระบบเดชองมันลงตัวมาตั้งนานแล้ว
1: ครับ
0: แล้วคุณภาพนักเตะของฝรั่งเศสอ่ะโอ้โหคุณหนูตัวดีๆไม่ติดอีกเพียบนะ
1: ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยผมว่าเขาได้ความลงตัวจากการเล่นเป็นทีมกับปารีสแซงต์แชร์แมงมาด้วยพวกแบบเดมเบเล่ดูเอ้บาโคล่าแล้วพอมาประสานกับเดมเบเล่กับเอ็มบัปเป
0: ้
1: เอ็มบัปเป้ด้วยความเป็นโวคลาสอ่ะ
0: ใช่
1: พอเจอนักเตะในแบบระดับเดียวกันมันก็เข้ากันได้เลย
0: ปรับลดอีโก้ลงมานิดนึงนี่เป๊ะเลยอ่ะใช้คำว่าโคตรดีเลยอ่ะ
1: ดีจริง
0: ต่อให้กองหลังไม่ดีอ่ะคุณหนูคุณเสียหนึ่งยิงสองผมว่าฝรั่งเศสก็ทำได้
1: ก็ยังไม่มีทีมไหนทำให้เขาต้องทำแบบนั้นไงส่วนใหญ่ก็ยิงแล้วก็ยิงเลย
0: นี่ถ้ากับว่าอูปากับซาลิบาเสียแค่2ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
1: ใช่
0: 3 4 5 6เกม
1: นี่แต่โคนาเต้ยังไม่เสียเลยนะ
0: ก็อาจจะรอลงเล่นนัดชิง
1: ที่ไม่เสียเพราะว่าไม่ได้เล่น
0: ไม่ได้เล่น
1: รอเล่นนัดชิง
0: เตโอลูก็ดีนก็ยังสลับกันลงนะ
1: แต่หลังเลือกดีนกว่า
0: แบ็คขวาคุณเด้
1: คุณเด้จองยาวๆเลยคือแล้วดีนเนี่ยเป็นเอาจริงๆเป็นนักเตะคู่บุญกับเดชองมานานมากแล้วนะ
0: เกือบยิงประตูได้นะลูก็เดนจริงๆอ่ะผมว่าเขาโดดเด่นตั้งแต่ตอนอยู่เปเช่แล้ว
1: ครับนั่นแหละเขาติดมาในช่วงนั้นแล้วหลังๆบางทัวร์นาเมนต์เขาก็ไม่ติดนะแต่ทัวร์นาเมนต์หลังบอลโลกครั้งนี้เขาก็กลับมานะเหมือนแบบเดชองเขาก็ยังอยู่ในสายตาเขาตลอด
0: คือพวกอายุเยอะมันก็ไม่ได้หมายว่ามันจะหลุดทีมชาติไปเลยอย่างกองเต้ก็ยังติดอยู่ใช่ไหมลูก็ดีนก็ติด
1: ใช่ดีนนี่อยู่กับเดชองมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับดูข้อความใน YouTube กันหน่อยแล้วกันนะครับ YouTube นี้ข้อความเยอะมากนะครับก็คุณปลั๊กสวัสดีครับคุณธยันเทพบอกว่าอย่าเพิ่งไปด้อยค่านักเตะใหม่ครับผมเชื่อว่าน้องมันยังไม่ได้ใช่ตัวหลักน่าจะเป็นแบ็กอัพมากกว่าผีต้องเสริมนักเตะอีกหลายตัวการทุ่มซื้อบิ๊กดีลมันไม่พอเล่นหลายถ้วยผมเชื่อว่าน่าจะมีบิ๊กดีลก่อนปิดตลาดคือผมไม่ได้ด้อยค่าอันเดซันโตสนะเพียงแต่ว่าผมรู้สึกผิดหวังกับการซื้อตัวของทีมงานแมนยูนะตอนนี้
0: อ
1: ่ะคือคุณมีข่าวกับแต่ละตัวพี่คิดดูอ่ะคงไม่ต้องบอกว่ามีใครบ้างแต่ว่าพอมาได้อันเดซันโตสมาปุ๊บเนี่ยเหมือนอารมณ์มันตกอ่ะ
0: ล้วก็คืออเมซานโต้มันไม่ใช่นักเตะที
1: ่
0: หลายๆหลายทีมเขาลุม
1: ใช่
0: แมนยูไป
1: ลุมเราไม่ได้ด้อยค่าเขาหรอก
0: ตัวที่แมนยูอยากได้ทีมใหญ่มันก็อยากได้หมดแต่เงื่อนไขในการ
1: มันไม่ได้อะ
0: ซื้อมันไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: ไม่ได้แต่ถ้าอเดซานโต้มาก็ทีนี้ก็ต้องมาภาวนามันลุ้นกันว่าอาจจะดีก็ได
0: ้
1: หรืออาจจะไม่ดีอันนี้ก็ค่อยไปตัดสินกัน
0: ถ้าลองสมมติว่าทีมอื่นลุมซื้ออเดซานโต้อะเผื่อแมนยูก็ไม่ได้
1: ก็อาจจะเป็นแบบนั้น
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่า
0: ลองสเปอร์ลองสเปอร์มาแจมด้วยเนี่ยเรียบร้อย
1: ก็ 4-5 ดีลแมนยูก็ไม่เห็นได้นะแต่ที่ควรจะได้เลย
0: เออ
1: ใช่ป่ะครับส่วนบิ๊กดีลในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางที่แมนยูต้องซื้อเนี่ยเอาจริงๆหลับตาคิดในตอนนี้เนี่ยมิดฟิลด์ตัวกลางที่ใช้คำว่าบิ๊กดีลของแมนยูได้ผมยังนึกไม่ออก
0: อีกคนหนึ่งที่ผมเห็นรถโดดเด่นมากบนโลกครั้งนี้คือยูริชเชอร์มันถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเป็นคนที่วิ่งเยอะสุดในน่าจะทั้งหมดนะคุณหนู
1: แกเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดอ่ะ
0: ใช่สถิติในการวิ่งแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยวิ่งนะ
1: เขาเหยาะ
0: เออดูแบบเดียวแต่ตัวเลขมัน
1: ไม่ค่อยใช้ความแรง
0: ตัวเลขขึ้นมาคนที่วิ่งเยอะสุดว่ะยิงไกลดีด้วยนะ
1: โอ้โหแต่มันก็ไม่ใช่บิ๊กดีลไงเป็นแต่ว่าที่คุณธัญเทพบอกว่ามันจะเป็นบิ๊กดีลก่อนปิดตลาดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยผมยังนึกชื่อไม่ออกเลยนะถ้าจะเป็นบิ๊กดีลสำหรับแมนยูได้ก็เหลืออดัมวอร์ตัน
0: อ่ะอดัมวอร์ตัน
1: แต่มันก็ไม่ได้มีข่าวตอนนี้ไง
0: ก็ต้องมีร้อยอ่ะ
1: ก็ถูกต้องมันต้องระดับร้อยถึงเป็นบิ๊กดีล
0: ก็ที่เหลืออยู่ก็เนี่ยอดัมวอร์ตันอเล็กซ์สกอตต์เจมส์การ์เนอร
1: ์
0: คาร์ลอสบาเรบ้ามันก็ถ้าในพรีเมียร์นะ
1: มันก็ไม่เท่าไหร่
0: มันก็ประมาณนี้แต่ถ้าคุณจะไปเล่นของนอกเลยมันต้องบาเบเดเดยอง
1: โอ้โห
0: คุณดูได้คุณคิดดูขนาดเอเลียสร้อยกว่าล้านอ่ะถ้าสมมุติว่าแมนยูอยากได้เฟงกี้อยากได้บาเบเดโอ้โห150ต้องมี
1: ใช่ไง
0: ก็ล่าสุดนี่ไงบาโคล่าเปเชตั้งราคา150ล้านยูโรนะ
1: เพราะว่าถ้าเขาได้เดียวมองเด้เขาก็จะขายบาโคล่า150
0: เปเชเขาจะล่อเขาล่อให้ทีมอื่นไปซื้อไงก็จะเอาเงินนี่แหละไปซื้อเดียวมองเด้
1: ซื้อไม่ล่ะอาร์เซนอลซื้อไม่ล่ะเห็นมีข่าวอยู่กับ
0: ใช่มีข่าว2ทีม
1: นะครับบอกว่าเทพีอย่างโชคจะยังเข้าข้างอาร์เจนติน่าอยู่ไหมครับทุลักทุเลมากครับถ้าเจนไม่ได้ แชมป์โลกผมก็อยากให้อังกฤษได้แชมป์เพราะปีนี้รู้สึกว่านักเตะไม่ค่อยแอคเหมือนแต่ก่อนมันน่าจะถึงเวลาแต่ก็กลัว นะครับเด็กนะยักษ์ดับฝัน
0: โอ้โหเอาจริงๆอังกฤษเองก็ไม่ได้ดูดีกว่านอร์เวย์เยอะนะ
1: ก็สูสีอ่ะ
0: สูสี
1: นอร์เวย์เล่นขนาดนั้นก็ประมาณไม่ได้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่เอกฮิแล้วก็พี่อู๋เทพครับจากคุณนันทพงศ
0: ์สวัสดีครับพี่นันทพงศ์ครับ
1: คุณเอกบอกว่าเมื่อคืนรายชื่อกรรมการมาจากอาร์เจนตินาคิดว่าฝรั่งเศสงานเข้าซะแล้วก็ไม่มีอะไรนะเมื่อคืนนี
0: ้ก็มันแปลกตรงที่มันมีรายชื่ออาร์เจนไงมันก็เลยมาโยงกัน
1: เป็นแก๊งเลยเกมเมื่อคืนฝรั่งเศสบุกหนักมากครับส่วนการตัดสินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคุณนันทพงศ์บอกมาสวัสดีคุณวันพุธบอกว่าคุณเอกอูนาฮีครับสิทธิ์คองโกมีคิวบ้างวันไหนครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะฮะยังไม่มีครับตอนนี้ไม่ว่าจะวิทยุหรือว่าทีวีนะฮะคุณชูชาติบอกทำไมอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์ทำไมอาร์เจนตินาอียิปต์หน้าได้ลูก3ทำไมไม่ได้โกงชัดๆโกงทั้งเกมมันล็อกไว้ให้อาร์เจนตินาแต่คุณชูชาติอ๋อที่โดนยึดสกอร์คืนอะจังหวะสวนกลับสวยๆใช่ไหมก็ฟาวก่อน
0: ก็เขาให้เป็นลูกฟาว
1: เ
0: ขาให้เป็นลูกฟาว
1: ครับ
0: ส่วนจังหวะที่โมซาร่าโดนในกรอบเขตโทษก
1: ็
0: ผู้สินเขาก็มองว่าไม่หนักพอที่จะเป็นจุดโทษ
1: ใช่ครับก็แต่ว่า
0: ที่เหลืออยู่มันก็
1: ไม่พอใจ
0: ที่เหลืออยู่มันก็เป็นการถกเถียงกันของแฟนบอลตามโซเชียลอะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่อียิปต์ก็ไม่พอใจหนักเลยนะ
0: ไม่เห็นด้วยก็เยอะไม่เห็นด้วยก็เยอะ
1: กรรมการเองก็โดนวิจารณ์ยับเลยอ่ะ
0: โค้ชยังออกมาด่า
1: โอ้โหด่ายับหมดเลย
0: เตะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เอ็มบัปเป้วางตัวดีขึ้นเยอะเลยครับอันนี้
0: ถูกต้องเลยความเก่งผมว่าพอมันเล่นกับเพื่อนง่ายๆมันก็ทำให้ตัวเองมันมีความเก่งกาจขึ้นไปอีกอ่ะยิ่งถ้าเล่นยากโชว์ออฟคนเดียวอ่ะนะคุณหนูมันจะดูตื้อๆมันจะดูแบบเกมลุกมันไม่ไหลลื่นอ่ะ
1: มันมีบางช็อตที่แบบก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยลูกเนี้ยเป้มต้องยิงเนี
0: ่
1: ยแต่บางช็อตเนี่ยเฮ้ยส่งไว้เฮ้ย
0: ก็ไอ้วันนั้นที่เราพามาเจอนอร์เวย์
1: ออกซ้ายใช่ป่ะ
0: ที่เดนเบเล่มันได้
1: จับได้เลยพี่ยังตกใจเลย
0: เ
1: ฮ้ยจ่ายเหรอ
0: นึกว่าจะง้างแล้วอ่ะเอ็มบัปเป้จ่ายเพื่อนเฉยเลยอ่ะ
1: คือตอน
0: นั้นเป็นวันที่เอ็มบัปเป้ไม่ยิงนะ
1: พอจ่ายปุ๊บหันมามองเฮ้ย เออผมเป้จ่าย
0: ไม่ใช่แค่เราตกใจหรอกผมว่าเพื่อนมันก็ตกใจบอกโอ้โหอยู่ๆประธานเป้จ่ายให้เฉยเลย
1: เออดีแล้วนะครับมันจะได้มีทางเลือกเยอะขึ้นนะฮะคุณนันทพงศ์บอกว่าเป็นผมเจอใครมาล้อว่าเป็นชิมแปนซีผมก็โกรธครับอ๋อน่าจะเรื่องสวใช่ไหม
0: ไม่มีอันนี้ด้วยป่ะผมไม่รู้นะว่าใช่
1: แฟนบอล
0: ไอโชว์สปี

0: ดอะไรนะ
1: อ๋อไอสปีดอะนะ
0: ที่มันโดนแฟนบอลอาร์เจนตินาทำท่าแบบทำท
1: ่
0: าลิงเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่เคสเดียวกันหรือเปล่านะ
1: อ๋อผมนึกว่าเคสสวปารากวัยแต่สวนี่เขาเหยียดเชื้อชาติ
0: ก็เห็นว่าเหยียดนะ
1: เหยียดเหยียด
0: มันถึงทำให้เอ็มบัปเป้เขาแบบอดไม่ได้อะ
1: เขาเหยียดว่าแบบเอ็มบัปเป้ปลอมตัวเป็นฝรั่งเศสปลอมอะไรอะไรประมาณเหยียดเชื้อชาติ
0: ไม่แต่ว่าฝรั่งเศสมันก็บางคนมันก็หลายสัญชาติ
1: ม
0: ันไม่ได้สัญมันไม่ได้สัญชาติฝรั่งเศสเลย
1: ในความหลากหลายสัญชาติเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อชาติจากแอฟริกันเนี่ยไม่เลยทำให้สวนะฮะคนนั้นเนี่ยเขาว่าเขาจะฟ้องร้องกันแล้วนี
0: ่
1: เขาจะเล่นงานเขาจะฟ้องร้องกันแล้วอ้
0: าวมันก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขนี
1: ่
0: ถ้าบางคนเล่นฝรั่งเศสไม่ได้ก็ไปโมร็อกโกก็ไปแอลจีเรียก็ขนาดลูกซีดานยังไปเล่นให้กับแอลจีเรียเลย
1: เพราะว่าแต่คนนั้นเขาก็ถ้าเก่งพอจะเล่นฝรั่งเศสไง
0: คุณหูไอ้พวกเซเนกัลไอ้พวกแอฟริกันเยอะที่มีเชื้อสายฝรั่งเศสอ่ะ
1: โอ้ทั้งนั้นแหละครับ
0: มันเล่นไม่ได้อ่ะ
1: ทุกวันเนี้ยเอาจริงๆทีมชาติฝรั่งเศสแบบตัวจริงอ่ะม
0: ี
1: ฝรั่งเศสเนื้อโอ้แค่ลาวิโอหรอม
0: ั
1: ้งลูก้าดีนเนี่ย2คน
0: ไม่ต้องฝรั่งเศสก็ได้อังกฤษกับจาเมกาเนี่ยโอ้โหบาเลย
1: พอๆกัน
0: นี่วันวิสาก้านี่ไงกับอังกฤษก็เล่นไม่ได้อ่ะ
1: เออก็ไปเล่นคองโก
0: ได้ไงก็ทรงเดียวกับไอ้เจ้าบูอัดดี้อ่ะเล่นยูเล่นยู21เล่นยูยังอยู่กับฝรั่งเศสยังอยู่อังกฤษอยู่เลยอ่ะ
1: กับการผมว่าเจนอาจจะไม่โชคดีอีกแล้วนะครับเพราะรูปเกมยังไงก็ไม่ปะติดปะต่อกันอยู่ดีครับรูปเกมที่สกาโลนี่ใช้มันก็เสี่ยงอยู่นะครับการยกแชมป์ให้อาร์เจนตินาไม่น่าง่ายขนาดนั้นนะครับสวัสดีครับน้าเอกเสียงหล่อพี่อู๋เล็กน้าเอกเป็นเจ้าของแนนเจนายกูรูแล้วครับจากคุณซัมบ้าสารคามครับ
0: คือช่วงนี้เนี่ยผมก็ต้องเข้าแทนคุณเอกคิมยาวเลยเพราะว่าคุณเอกคิมเนี่ยน่าจะติดภารกิจเรื่องกิจกรรมเชียร์นี่แหละ
1: แล้วก็งานหลักด้วยที ่ทำอยู่นะครับช่วงนี้เยอะนะ
0: แต่คิวของผมเนี่ยผมมีคิวประจำคือวันศุกร
1: ์ครับ
0: บางวันจันทร์อู่ไปเมืองจันทร
1: ์ตอนนี้กลับเมืองจันทร์แล้วนะ
0: กลับเมืองจันทร
1: ์เพราะว่า
0: ก็ผิดหวังจากการไม่ได้ภาครอบ8ทีมสุดท้ายก็ไปนู่นเลยไปเมืองจันทร์เลย
1: อันนี้กลับจริงป่ะ
0: กับจริง
1: กับจริงเหรอ
0: เออ
1: เอ้ยนึกว่าล้อเล่น
0: เขาเลียแผลใจไปกรีดยางกับแม่ยายที่เมืองจันทร์แล้ว
1: กับเมืองจันทร์ไปนะครับอยู่กับธรรมชาติดีกว่า
0: ครับผม
1: อันนี้บอกฟีฟ่าเป็นมือเขาเผาครับปกเปียกจากครับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้แต่ปีนี้เละเทะมาก
1: ฟีฟ่าอินฟานติโนคือผมว่าอยู่ที่หัวเรือใหญ่แหละเพราะอินฟานติโนแบบเป็นแบบนี้
0: ยิ่งสมัยนี้มันโซเชียลมันถึงทุกคนนะคุณหนูโอ้เรายังได้เห็นอะไรแบบเยอะมากอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะอาจจะมีเหมือนทุกวันนี้ก็ได
1: ้
0: แต
1: ่
0: เพียงแค่ว่าเราเห็นแค่ตามสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์แค่นั้นเอง
1: อีกอย่างนึงเนี่ยผมว่ามันดราม่าเพราะว่าทำเนี่ยแหละคือถ้าจะรู้กันน่ะคุณก็ทำกันอยู่หลังบ้านก็ได
0: ้
1: คุณจะแบบรู้กันให้อย่างนี้ก็ได้
0: เรื่องมึงเรื่องก็ไม่ต้องออกสื่อเลย
1: ทำเนี่ยพี่คนอย่างโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ต้องพูดสิไม่พูดก็ไม่ใช่เขา
0: เหมือนพูดแล้วใหทุกคนรู้ว่าค่ายิ่งใหญ่เว้ยอะไรเงี้ยไห
1: มบ
0: าร
1: มี
0: อะไรอย่างเง
1: ี้ยนะใช่ใช่ใช่ใช่ก็ผม
0: โทรหา
1: เขาเองทำไมอ่ะให
0: ้
1: เขาทบทวนใบแดงอ
0: ่
1: ะ
0: นี่แกไม่น่าไปยุ่งกับเรื่องกีฬาก็ตัวเองขนาดไปดูบาสยังโดนด่าเลย
1: โดนหมดอ่ะสวัสดีครับพี่ๆวันนี้แล้วพรุ่งนี้ขอเชียร์นะครับทีมที่ดูเป็นรองครับวันนี้เชียร์เบลเยียมแม้ว่าจะเป็นรองแต่ผมว่าสู้ได้ครับขอยืดเยื้อนะอยากดูเกมยาวๆพรุ่งนี้เชียร์ไวกิ้งกับนาฬิกาต่อ
0: คือวันนี้ถ้ายืดเยื้อเนี่ยเบลเยียมมีกูตัวนะ
1: ครับ
0: โดนจุดโทษก็ผมว่าก็ไว้ใจได้นะ
1: แล้วเบลเยียมเนี่ยตัวต่อเวลาในบอลโลกเห็นไหมไปนั่งไล่ดูสถิติเฮ้ยนี่ต่อเวลาเก่งนะ
0: ใช่ใช่
1: เบลเยียมเนี่ยไม่ธรรมดา
0: ผมนึกว่าจะไม่รอดรอบล็อกเอาท์ได้ซ้ำแต่
1: ใช
0: ่มาแบบเงียบๆเหมือนก
1: ัน
0: นะ
1: ค่อยๆดีทีละนิดครับสวัสดีคุณเอกคุณอู่ด้วยจากคุณออปโปนะครับคุณบุญเลิศบอกว่านอร์เวย์ชนะอังกฤษเพราะพิกฟอร์ดโดนฮาแลนด์ยิงทุกครั้งทั้งเย่าและเยือนกองหลังอังกฤษชุดนี้ไม่แกร่งโดยด้านขวาผู้เล่นหลักลงไม่ได้สองคน
0: ผมกลัวตรงนี้แหละกลัวว่าวันไหนถ้าพิกฟอร์ดหลุดแล้วหลุดเลยนะหลุดแล้วหลุดเลยนะ
1: เขามีความเป็นเทพอยู
0: ่
1: ส
0: ่
1: วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องมีความผิดพลาดอยู่ มีข่าวว่ามาเกฮีเจ็บนะ
0: เอ้าวันก่อนเพิ่งออกมาบอกเลยว่า
1: จะลงไม่ได้มาเกฮีอาจจะเจ็บเขามองว่าอาจจะต้องถึงแดนเบิร์นนะแดนเบิร์นอาจจะต้องออกสตาร์ทแล้วถ้าแบ็คขวาเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมกันแบบนี้อีกควอนซ่าโดนแบนล
0: ิ
1: เจมก็ยังเจ็บก็เหลือใคร
0: เ
1: หลือสเปนเนี่ยเหลือสเปนแล้วทีเนี้ย
0: เอาดิแคนไลท์มายืนดีกว่า
1: ดิแคนไลท์ป่วย ขาบอกเดชไลไม่ได้ไม่ได้ซ้อมมา
0: แล้ว
1: เ
0: หมือนกับเขาจะมีปัญหาการบาดเจ็บที่ขาด้วยนะ
1: ป่วยด้วยเราไม่รู้ว่าเกมกับเนี่ยนะครับรอบต่อไปเนี่ยจะเล่นได้กับนอร์เวย์หรือเปล่าอังกฤษก็มีปัญหาเรื่องของหลังบ้าน
0: มันผมเห็นในโซเชียลอ่ะไอ้ล่าสุดที่เนวิลกับรอยคีนป่ะ
1: ครับ
0: ที่เขาออกมาพูดว่าเหมือนกับอังกฤษพลาดตรงที่แบบไม่หนีเทรนด์ไปด้วยอ่ะโควต้า26คนไม่มีให้เทรนด์อะไร
1: ก็นั่นไงก็นี่ไงเขาก็มองว่านี่ไงเดี๋ยวใครอ่ะเดี๋ยวเจมก็เล่นได้ใช่ป่ะหลายคน
0: ได้คว
1: อ
0: นต้าได
1: ้ก็ได
0: ้ที่ไหนได้
1: ไปหมดพวกนี้ก็สวยด้วยแหละเรื่องของเรื่องนะครับไม่ค่อยเข้าข้าง
0: โอ้ถ้าสมมุตินะเอาแบบไลท์ไม่ทันเกฮีไม่ทันกล้องหลังเหลือใครอ่ะสโตนคอนซ่า
1: ใช่สโตนคอนซ่า
0: โอเลลี
1: ่เบิร์นสเปน
0: เออ
1: ประมาณเนี้ยชาลูบามิดฟิลด์ถ้าไลท์ลงไม่ได้นี่คอบบี้เมนูได้เล่นไหมพี่ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีนัดหนึ่งที่เขาไม่ลงคอบบี้
0: เ
1: มนู
0: ไ
1: ม่ได
0: ้เลยโอกาสเพราะเฮนเดอร์สันเขาไม่อยู่แล้ว
1: เฮนเดอร์สันผ่ามือ
0: สรุปปุ๊บจับโรเจอร์ลงมาเล่น
1: ก็นั่นไงดูดิว่าเขาสมมติเดคไลท์ไม่มาเขาจะใช้คอบบี้เมนูว่า
0: ไม่แต่เจอกับพวกโนเวย์มันต้องใช้พวกตัวพึ่งงานนะ
1: ตัวขยันขยันหน่อย
0: ขยัน
1: เพราะว่าน
0: ักเตะโนเวย์มิดฟิลด์ของโนเวย์โอ้คุณคือผมอ่ะเพิ่งเห็นแพทริกเบิร์กเล่นเต็มๆเกมในทัวร์นาเมนต์นี่แหละ
1: โคตรขยันเลย
0: โคตรดีเลย
1: ขยันมาก
0: แพทริกเบิร์กโอ้ยโบโดกริมนักเตะเฮ้ยเป็นตัวแบบตัวเขาเรียกว่าตัวแบกโบโดกริมใช่ไหมเอ๊ะแต่พอเห็นมันเล่นอ่ะเอ๊ะมันเล่นดีว่ะ
1: ตัววิ่งเลยอ่ะ
0: ใช่ที
1: ่เบิร์กอ่ะ
0: ใช่
1: ตัววิ่งเลยวิ่งแบบอยู่ตรงไหนบอลอยู่ตรงไหนไปตรงนั้น
0: ใช่
1: ทั้งลุกทั้งรับ
0: ไอ้วันที่ลงสำรองลูกเซตฟงเซฟีก็พี่เขาจัดหมดนะ
1: ใช่
0: เออ
1: แล้วดูเหมือนตอนนี้ยึดตำแหน่งแล้วก็เล่นลงตัวกับเจ้าซันเดอร์เบอร์เก้ไปละสามสองคนนี้แน่นเลย
0: มันเหมาะกับการเป็นมิดฟิลด์เขาเรียกว่าอะไรไดนาโมบ็อกทูบ็อกพึ่งเป็นพึ่งงานเป็นตัวหาบเป็นตัวไล่ให้กับลูกพี่อย่างบริการอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเบอร์เก้อาจจะดูช้าๆแต่เขาก็มีทางบอลที่ดีก
0: ็
1: ใช้แพทริกเบิร์กนี่แหละในการ
0: วิ่งให้
1: ช่วยในการวิ่ง
0: โอ้โหนี่งานหนักของเอลเลียตของเดคเคนไลท์นะ
1: แต่ไม่รู้ว่าเดคเคนไลท์ถ้าหายป่วยก็กลับมาลงได้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับดูข้อความใน Facebook กันต่อนะครับสวัสดีคุณชุติเทพด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เอกน้องอู๋ครับวันนี้อากาศร้อนมากครับเชียร์สเปนครับดึกนี้ครับพี่เอกคุณเสียโก้พัทยา
0: วันนี้กี่โมงเนี่ยตีสองนะ
1: ตีสอง
0: ตีสอง
1: คุณมดแดงสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับวันนี้ใครมารายงานสดคู่สเปนเบลเยียมครับใช่พี่เจ๋งไหมจะได้นอนยาวรอดูผล
0: คืนนี้ใครอ่ะหยองโอ๊ต
1: พี่หยอง
0: หยองกับโอ๊ต
1: นะครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ครับสาวไทยเรามีโอกาสรอดตกชั้นไหมครับเขาเอาตกชั้นกี่ทีมครับจากพี่ยุทธกับน้องส้ม
0: ตกชั้นทีมเดียววันนี้โดมินิกันชนะยูเครนไป 3-2
1: เฮ้ยก็เข้าทางเลยดิ
0: ก็ เป็นลุ้นให้บัลแกเรียแพ้รวดเราก็ตกไอ้เราก็อยู่ผมว่า
1: เราไม่ตกหรอกเรารอดสถานการณ์แบบนี้เรารอดแล้วแหละไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
0: ใช่ใช่เพราะต่อให้เขาเรียกว่าแมตช์ชนะเท่ากันทีนี้มันจะมาดูแต้มไง
1: ครับ
0: แต้มเท่ากันมันก็ต้องไปดูเซตได้เซตเสียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไทยอยู่รอด
1: ครับ
0: FIBB ต้องทำทุกวิถีทางให้ไทยอยู่ได้อะ
1: เราเป็นทีมแม่เหล็กอยู่แล้ว
0: เราเป็นทีมแม่เหล็ก
1: ยูเครนไปแพ้ก็เข้าทางเราเหมือนกันนะโดมินิกันแต่โดมินิกันเขาชนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้แซงเราเนี่ย
0: ผมว่าพวกบัลแกเรียพวกฝรั่งเศสอ่ะจะแย่กว่ายูเครนโดมินิกันนะ
1: ครับ
0: แต่เมื่อวานฝรั่งเศสชนะเซอร์เบียเฉยเลยผมยังงงอ่ะ
1: ชนะ 3-2
0: อ
1: ันนี้แปลกอันนี้แปลก
0: เรายังคิดว่าแบบโหอย่างบอสโควิดอะไรพวกนี้น่าจะจมฝรั่งเศสได้นะแต่ว่าแพ้เฉยเลย
1: ก็ปล่อยให้เซอร์เบียชนะเซอร์เบียเขาก็นะอยู่อันดับเหนือว่าเราอันดับหนึ่งอยู่ดีนะครับสวัสดีครับผมอยากให้เมียผมไปมีชู้ผมจะได้เป็นอินฟูเมียจะได้เป็นนักร้องแต่ภรรยาผมไม่ทำทำไงดีครับแต่คุณสมหมาย
0: พี่สมหมายไม่ต้องไปพิกแข้งหรอกก็ไม่ต้องให้เป็นนักร้องหรอก
1: ไอ้เรื่องหมอนโดเรมอนนะ
0: ก็อยู่แบบนี้แหละโอ้โหกระแสวันนี้นี่ก็เดือดนะ
1: ไม่ใช่แต่ว่าเอาไปเป็นนักร้องเลยเหรอ
0: ก็
1: มันก
0: ็คือ
1: มันก็ดูผิดมันก
0: ็ผมไม่เห็นด้วย
1: ใครผมก็ไม่เห็นด้วย
0: ถ้ากระแสดีแย่งตัวมันยังโอเคแต
1: ่
0: นี่มันกระแสไม่ดี
1: ใช่ไงแล้วเป็นเรื่องที่มันผิดศีลธรรมอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่ดี
0: เขาบอกว่าไอ้โดเรมอนเนี่ยคลิปเยอะกว่าน้องที่ไปประกวดที
1: ่อุ้ยเยอะกว่าเป็น10 ล้านแล้วมั้งวันนี
0: ้เออแต่ผมเห็นน้องคลิปน้องเขาไปเล่นอ่ะ เล่นเพลงซอมบี้อ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหโคตรเท่อ่ะ
1: อืม
0: แต่ก็ยังโดนเคลมอยู่นะ
1: โดนเคลมอยู่นะ
0: โดนเคลม

0: สวัสดีคุณสมหมายไม่ต้องหรอกครับสมหมายคุณเราอยู่ปกตินี่แหละนะครับสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่อู๋เล็กจากคุณสกายแมนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณประพิษสวัสดีครับอันนี้จากพัทยาเลยโอเค
1: นะอันนี้ใช่คนเดียวกับพี่เสียโก้พัทยาป่ะเนี่ย
0: ครับใช่ไหม
1: คนเดียวกันไหมอ๋อคนละคนคนละคนพี่ประพิษก็จากพัทยาเสียโก้ก็จากพัทยา
0: ครับจากพัทยาเหมือนกันนะครับ
1: ครับผม
0: อีกสัก 2-3 ข้อความก่อนไปพักกันแล้วกันนะครับกองหลังเอาฮาแลนด์ไม่อยู่ครับฮาแลนด์เป็นดาวซันโวช่วงนี้ทุกปีครับจากคุณบุญเลิศบอกมาครับคืนนี้สเปนขาดไหมเดี๋ยวช่วงหน้า
1: ครับ
0: นะครับบอกว่าสวปารากวัยอ๋อที่บอกว่าเรื่องของไปเหยียดเอ็มบัปเป้เขาไปเหยียดในลักษณะเหมือนเอ็มบัปเป้เป็นคนแบบไม่รู้ภาษาอะไรอย่างเงี้ยเขียนหนังสือไม่ได้อะไรประมาณนี้คุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีครับส่วนมากทีมฟอร์มดีจะพลาดนะสำคัญเท่าที่ฟุตบอลมีมานะครับแต่ฝรั่งเศสก็ไม่พลาดเลยนะ
1: ใช่ปัญหาคือฝรั่งเศสมันยังมองไม่ออกว่าจะพลาดตรงไหนไง
0: อืมใช่นะครับอ่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันพี่เอก
1: ได้ครับ
0: ช่วงหน้าเรามาพรีวิวเกมนะครับรอบ8ทีมคืนวันนี้กันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ

0: มคอต Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บอลโลกสตอรี
2: ่เวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อ2สุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างเลียเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
3: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: เข้ามาช่วงสุดท้ายของ99 Guru กันแล้วนะครับ 18:42 ครับเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบอีกหนึ่งแบรนด์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือแบรนด์กอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยากจะมาแนะนำมันฝรั่งแท้กอบกรอบผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีนะครับแผ่นหนามากๆสะใจนะครับเคี้ยวเพลินในทุกๆคำกอบกรอบไม่ให้เลือกอร่อยหลายรสชาติด้วยกันกับรสชาติแรกซองสีน้ำเงินรสดั้งเดิมซึ่งรสนี้จะแตกต่างจากรสอื่นด้วยนะครับเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแผ่นแบบเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจรสชาติที่2ครับรสสาหร่ายซองสีดำเป็นรสที่เรียกได้ว่าเป็นเบสเซลเลอร์หอมสาหร่าย

0: แบบเน้นๆได้ฟิลสไตล์แบบ Japanese รสชาติที่3รส Chicken BBQ ซองสีขาวนะครับหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อรสชาติที่4รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำไปซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับและรสชาติที่5รสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีครับและรสชาติใหม่ล่าสุดกับรสชิคเก้นซอสเซตซีดเซตชีสนะครับเข้มเต็มซองซึ่งตอนนี้เนี่ยได้พรีเซนเตอร์เป็นคุณกันนภัทรอินใจเอื้อที่ได้เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมเนี่ยมาเป็นสไตล์ร็อกที่มีวาร์กแบบชาวร็อกสตาร์ในปีนี้จะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับกับนะครับใครอยากเห็นคุณกันนภัทรในแบบชาวร็อกและกิจกรรมดีๆไปติดตามได้ทาง Facebook IG TikTok ของ Youthful Food หาซื้อกรอบๆได้แล้วที่ Lotus Big C Tops Tops Deli Macro Mac Value Mac Mart Jiffy และ The Mall นะครับในช่วงดูฟุตบอลโลกต้องมีกรอบๆมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดขุนนะครับ
1: ครับอ่ะโปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้นะครับ1คู่ล้วนๆเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: คู่ที่2เนาะที่2ตรงครับสเปนกับเบลเยียมเป็น2ทีมจากยุโรปเจอกัน
0: นะครับรอบที่แล้วสเปนก็โค่นยักษ์ใหญ่อย่างโปรตุเกส1-0
1: ครับผม
0: เบลเยียมนี่ใช้คำว่าขยี้เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาง่ายเกินคาด
1: เรียบร้อย
0: 4-1
1: แล้วหลังจากนี้ไปเดี๋ยวโดนภาษีแน่นอน
0: 300% ต้องม
1: ีเบลเยียมอะ
0: โดนทำขึ้นแน่นอนนะฮะก็สหรัฐอเมริกาวันนั้นผมว่าเขาเล่นต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เบลเยียม
1: มันก็กดดันด้วยแหละ
0: เน
1: า
0: ะ
1: เข้ารอบแล้วมันมีคนติดตามเยอะไง
0: ใช่นะครับอ่ะแล้วก็ความพร้อมวันนี้นะครับฝั่งของสเปนไม่ได้มีปัญหาในการจัดทัพมากนะครับก็อาจจะเป็นความฟิตของนิโก้วิลเลียมเหมือนเดิมนะพี่เอกนะครับแต่ว่าในฝั่งซ้ายเนี่ยอเล็กซ์บาเอน่ายังคงทำหน้าที่ได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นของสเปนเนี่ยไล่ตั้งแต่อูไนซิมอนเป็นผู้รักษาประตูเซ็นเตอร์ฮาฟครับเปากูบาซี่กับไอเมลิกลาปอกแบ็กซ้ายมาร์คคูเรียแบ็กขวาเปโดปอโรมิดฟิลด์ก็จะเป็นเปดรี่กับโรดี้แล้วก็ตัวรุกมีลามินยาเมาดานิโอโมอเล็กซ์บาเอน่าและกองหน้าก็เป็นมิเกลโอยาซาเบานะครับ
1: ก็น่าจะชุดนี้แหละ
0: เนาะไม่น่ามีใครแทรกนะถ้าจะแทรกก็คงจะเป็นนิโก้วิลเลียมคนเดียวแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นบาเอน่าก่อนมากกว่านะครับขณะที่เบลเยียมครับเบลเยียมเนี่ยโอ้โหวันนั้นน่าเสียดายแทนอามาดูโอนาน่าเจ็บในวันที่เจอกับสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: เขาบอก ACL ขาดเลยเจ็บประมาณ 7-8 เดือนเลยโอนาน่านะครับและอีกคนหนึ่งที่ลงเล่นไม่ได้ก็คือเกมรับอย่างเซโนเดอบาสนะอันนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเบลเยียมจะจัดตัวแบบนี้นะครับโกจะเป็นติโบกุกตัวเซนฮาร์ฟใช้เนธานเอ็นกอยคู่กับเบนดอนเมเคเล่แบ็คขวาเป็นทีโมธีคาสตานแบ็คซ้ายเป็นมาร์คซิมเดอะไคเปอร์มิดฟิลด์เนี่ยยูริเทเลมันส์เนี่ยน่าจะยืนเป็นตัวหลัก
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะคู่กับเจ้าฮันส์ฟานาเกนส่วนตัวรุกเนี่ยนัดที่แล้วเดอะบรอยกับโดกูโดนดรอปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงทั้ง2คนนะครับเล่นกับเลียโนทอสซาและกองหน้านัดที่แล้วยิง2ประตูครับชาลส์เดเคทาราเลอร
1: ์กองหน้าไม่ต้องไปคิดหรอกเป็นเดคาเทลเลอร์นี่แหละอย
0: ู่
1: แล
0: ้
1: วส่วนใครที่จะเห็นลูกกูลงตัวจริง
0: ยาก
1: ไม่มีทาง
0: ยาก
1: เพราะว่าสามขั้นไหมผมว่าเผื่อจะเล่นดีมากกว่าเดคาเทลเลอร์แต่ว่าลูกกูต้องใช้เขาเป็นตัวสำรอง
0: คือแต่วันที่เจอกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเบลเยียมเลือกใช้มิดฟิลด์ตัวกลางมากกว่าโดกูมากกว่าเดบรอยที่แบบอายุเยอะแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ไอ้ลัสกินก็เคยเล่นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ฟิลตรงกลาง
0: โอ้นัดที่แล้วใช้ลัสกินใช้วานาเกนแล้วทำได้ดีหมดเลยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันนี้เจอบอลอย่างสเปนเนี่ยการจะใส่ปีกอย่างโดกูใส่ตัวมากประสบการณ์อย่างเดบรอยเนี่ยแต่หลังๆเดบรอยเขาก็ช้าแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: อาจจะโดนดรอปไหมเนี่ยและอีกคนหนึ่งนัดที่แล้วที่โดดมาเป็นโดจริงคือโดดี้ลูเคบาคิโ
1: อ
0: ในที่แล้วลงมาแล้วก็ใช้ได้
1: เออใช่ใช
0: ่
1: ลูเคบาคิโอเป็นสำรองที่ผมว่าคือสำรองของเบลเยียมครั้งเนี้ยโค้ชคณะลูดิกาเซีย
0: ลูดิกาเซีย
1: ผมว่าตัวสำรองที่เขาใช้งานแล้วลงมาเป็นตัวสำรองอ
0: ่
1: ะมันเป็นสำรองที่ทำให้เกมมันดีขึ้น
0: ใช่ชั้นเชิงดี
1: เออเหมือน
0: ลูกกูอย่างเงี้ย
1: เหมือนเกมก่อนอันนี้แบบจะโดนจะตกรอบอ่ะก กับเซเนกัลก็พลิกกลับมา
0: ลูกากูมันลงมายิงสำรองแทบจะตลอด
1: เอาตั้งแต่นัดแรกเลย

0: เบลเยียมที่เจออียิปต์อ่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นก็โดนก่อน
1: วันนั้นก็ลงมากดดัน
0: แน
1: วรับ
0: ได้ก็เป็นลูกกูนี่แหละลงมาปุ๊บยิงปั๊บเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่วันนั้นนี่ไปกดดันกองหลังด้วย
0: คือถามว่าเบลเยียมชื่อชั้นสู้สเปนไม่ได้หรอกตอนเนี้ย
1: อ
0: ู้แต่ถ้าเล่นกันแบบไม่ต้องกดดันก็ไม่แน่นะ
1: ก็คู่นี้เจอกันมาในฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเจอกันมา2นัดในบอลโลกรอบสุดท้ายนะก็ปี90พี่เอกปี90เนี่ยเป็นฝั่งของสเปนชนะ 2-1 นะครับปี90นี่การแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ปี86ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเกมที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่ไปยิงจุดโทษเบลเยียมชนะ5-4นะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นรอบ8ทีมสุดท้าย
0: ครับผม
1: เฮ้ยเคยต่อเวลาเคยเขี่ยสเปนในรอบ8ทีมมาแล้วนะปี86นะซึ่งวันนี้รอบเดียวกันด้วยนะ
0: 86ยุคใครอ่ะ
1: ปี1986โอ้โห
0: ย
1: ุ
0: คชีโฟอะไรพวกนี้เหรอ
1: โอ้โหไม่ทันเลยพี่1986
0: เออผมไม่ทัน
1: อ
0: ่ะ
1: เออคือวันนี้เหมือนเป็นการจำลองการเจอกันในรอบ8ทีมอีกครั้งหนึ่งต่อจากปี86ซึ่งตรงนั้นนี่สเปนชนะไป5-4นะครับจุดโทษนะ
0: โอ้สเปนยังยุคของไอ้บูตาเกนโจเลย
1: โอ้โหปี86นู่นเลยใช่ครับนะครับก็เจอกันมานี่แหละครับ2ครั้งในศึกฟุตบอลโลกนะครับ
0: ผมยังเชื่อมั่นสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าสเปนโคเจอทีมในสไตล์ยุโรปด้วยกันผมว่าเขาน่าจะดูเหนือกว่ายังไม่ใหญ่พอที่จะโค่นสเปนนะ
1: ใช่
0: ผมขอเบียดพอวันนี้
1: เบียดพอนะ
0: เบียดพอ
1: แต่สเปนมีอย่าง
0: พอไหมล่ะ
1: ก็โอเค
0: ไม่พอเออโอเค
1: แต่สเปนมีอย่างนึงที่ดูแล้วไม่ค่อยดีคือเสติการดวลลูกจุดโทษคือถ้าต่อเวลาเราต้องไปดวลจริงๆเนี่ยสเปนเคยดวลลูกจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา5ครั้งชนะหนเดียวชนะครั้งเดียวนะครับ
0: ไม่ใช่เฉพาะฟุตบอลโลกใช่ไหม
1: ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายชนะครั้งเดียวก็คือปี2002ชนะไอร์แลนด์ในรอบ16ที
0: ม
1: นอกนั้นเนี่ยนะครับแพ้86แพ้เบลเยียมอย่างที่บอกนะครับในรอบ8ทีม2002รอบ8ทีมแพ้เกาหลีใต
0: ้
1: 2018รอบ16ทีมแพ้รัสเซียแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็โมร็อกโกครั้งที่แล้วแพ้จุดโทษโมร็อกโก 0-3 ในรอบ16ทีมบอลโลก2022ยิงจุดโทษไม่ค่อยดีสเปน
0: โอ้ครั้งที่แล้วตกรอบ16แต่ปีนี้มาร
1: อบ8
0: มาไกลกว่าปีที่แล้ว
1: ใช่นะครับส่วนเบลเยียมดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกหนเดียวก็คือวันที่เจอสเปนปี86นี่แหละก็ชนะสเปนมาได้
0: อ่ะผมชอบกระทิงดูอ่ะผมว่าน่าจะดูเหลื่อมๆกว่า
1: แต่เบลเยียมพี่ไม่แพ้ใครมา18เกมติดแล้วนะ
0: แต่เสมอเยอะ
1: เสมอเยอะเหมือนกันคือลูดี้กาเซียเข้ามาคุมเบลเยียมเนี่ยแกแพ้เกมแรกในวันที่ไปคุมเนชั่นลีกแล้วเจอยูเครนเกมเดียวเกมแรกของเขาหลังจากนั้นน่ะเขาคุมเบลเยียมมาเขายังไม่แพ้
0: คือเกมแรกที่คุมคือเกมแพ้เบลเยียมเลย
1: ไอ้แพ้ยูเครน
0: ไอ้แพ้ยูเครน
1: แพ้ยูเครนในเนชั่นลีกเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
0: แล้วหลังจากนั้นมาไม่แพ้
1: ใครเลยไม่แพ้เลยอ่ะ
0: เออสถิติไม่ธรรมดาเนี่ย
1: อย่างเขาเรียกว่าก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ
0: เออ
1: แล้ววันนี้เจอสเปนผมคิดว่า
0: แสดงว่ามุมยื้อก็น่าจะมีนะ
1: แล้วเป็นจอมต่อเวลาในบอลโลกผมไปนั่งไล่ดูมานี่เบลเยียมต่อเวลาในบอลโลก
0: ม
1: ันเจ็ดครั้งแล้วนะ
0: มาคุมเบลเยียมตั้งแต่สัก10ปีที่แล้วนี่น่าจะดีนะ เผื่ออาจจะมีสักโทรฟี่อะไรอย่างเงี้ยอ
1: าจจะต่อเวลาได้นะคู่นี้ทำเป็นเล่นไปนะ
0: นะมันตัดสินใจเลือกละถูกผิดก็ว่ากัน
1: เนาะ
0: ผมชอบสเปนนะวันนี
1: ้น่าจะเบียดได้นะโอเคนะครับผมก็คิดคล้ายๆกันนะในมุมต่อเวลาถ้าต่อเวลาผมว่าก็ไม่แปลกแต่ถ้าจะชนะในเวลาผมยังเลือกสเปนว่ามีโอกาสเบียดได้อยู
0: ่ครับผม
1: นะครับก็คืนนี้ติดตามมันได้ช่วงเวลาตีสองคืนนี้ไม่มีฟรีทีวีให้ดูนะ
0: ไม่มี
1: นะครับคู่อังกฤษพรุ่งนี้ก็ไม่มีนะ
0: น
1: ะครับกลับมาเก็บข้อความใน SMS กันนะครับทีมที่ชนะอังกฤษได้มีแค่สเปนกับฝรั่งเศสเท่านั้นแหละเอางั้นเลยเหรอบอกสวิตจะชนะอาเจนและจะเข้าชิงบอลโลกปีนี้ครับจากคุณปูสระบุรี
0: โหสวิตจะชนะอาเจนรอบ8รอบรองมันต้องไปชนอังกฤษนอร์เวย์นะ
1: รอบรองอังกฤษรอบรองอังกฤษจะแก้แค้นอาร์เจนตินาตอนปี86ครับอ๋อให้ไปเจอกันว่างั้นเอกลูก้าดีนเล่นทีมชาติเล่นดีมากจากจ่าปากน้ำ
0: ใช่ผมว่าเล่นดีเลยได้ความเก่ามันบวกองค์ประกอบทีมชาติเขาดีมากๆอ่ะ
1: คือคุณคิดดูอยู่กับเดชองเรียกเกือบตลอดอ่ะ
0: อยู่กับวิลล่าบางทีแกก็เหนื่อยนะขึ้นลงแบบทางฝั่งซ้ายนี่ก็แบบเป็นโปรแบกแต่พออยู่ฝรั่งเศสมันวิ่งทุกตัว
1: ครับ โมร็อกโกเก่งๆมาหลายปีเจอฝรั่งเศสเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยครับจากคุณแฮมเมอร์อาร์ม
0: โหมันเหนือชั้นจริงอ่ะฝรั่งเศสชุดเนี้ย
1: เมื่อวานนี้ต่างกันเยอะเลยคนฝรั่งเศสเขาเลี้ยงลูกด้วยอะไรครับเล่นฟุตบอลเก่งจริง
0: แล้วก็เป็นทีมชั้นนำของโลกอยู่แล้วในเรื่องของฟุตบอล
1: อ
0: ่ะ
1: ครับบอกว่าประวัติศาสตร์โลกไวกิ้งไม่แค่แพ้อังกฤษทุกๆมิตินะครับคืนนี้บอลโลกหนูก็ยังอยู่ข้างๆทีมที่ดูเป็นรองค่ะหนูเชื่อว่าครึ่งแรกยันอยู่นะคะหนูฟันธงหันนะเบลเยียมยันอยู่ถึงต่อเวลาแน่นอนจากคุณเคยลงทุนแฟนนอน
0: ก็มีโอกาสยื้อไปเรื่อยๆก่อน
1: ครับชอบอียิปต์เล่นกับอาเจนครับคลาสบอลเหนือๆเลยอียิปต์เนี่ย
0: เขาก็อาศัยความขยันของนักเตะที่มันมีความสดอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนั้นเนี่ยผมว่าการเล่นเกมสวนกลับเนี่ยของเจ้าฮัสซันซาร่าแล้วก็ซิโก้เนี่ยโอ้โหสามคนนี้นี่ทำอาเจนปวดไปหมดเลย
0: เอาจริงวันนั้นถ้าเจ้าอาชูไม่โดนเปลี่ยนออกอะ
1: คนนึงด้วยอาชู
0: ตัวนี้มันช่วยได้ทั้งเกมรุกเกมรับ
1: แล้วอีกพักหนึ่งฮัสซันก็เจ็บเนี่ยหลังจากนั้
0: น
1: เกมสวนหายไปเลย
0: แล้วคุณภาพสำรองอะเราก็ต้องเดี๋ยวว่าจะสำรองเลยคุณภาพทั้งตัวจริงสำรองยังไงมันก็เป็นรองอาเจนอยู่แล้วไง
1: ใช่แล้วอาเจนเองผมว่าด้วยประสบการณ์อะเขาตามหลังขนาดนั้นเวลาเหลือน้อยขนาดนั้นน่ะถ้าไม่เชื่อมั่นจริงๆอ่ะผมว่ากลับมาไม่ได
0: ้
1: มันต้องมีความเชื่อลึกๆว่าเราจะต้องทำได้อาเจนนัดนี้เจอของจริงครับจะแพ้สวิตเพราะโดนกดดันทั้งในและก็นอกเกมครับ
0: มุมแพ้ก็มีผมว่าบอลเจอกันมันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: สวิตเซอร์แลนด์น่ะ
1: นักเตะอังกฤษได้แดงทำไมไม่รอลงอาญาเหมือนอเมริกาครับ
0: มันคนละคลาส
1: ต้องให้แฮร์รี่เคนไปติดต่อโดนัลด์ทรัมป์เองเหรอ
0: คือต้องให้อังกฤษเนี่ยเขาเป็นนายกใช่ไหม
1: นายก
0: ต้องให้นายกโทรไปคุยกับอินฟานติโน่แต่เส้นถึงว่า
1: ต้องให้โดนัลด์ทรัมป์สกิดอ่ะคนอินสกิดคงยากจริงๆมูเซล่าฮาลันโอลิเซ่นี่คนอังกฤษหรือเปล่าครับแบบโตที่อังกฤษใช่เหล่านี้โตที่อังกฤษครับคือเขาบอกอย่างโอลิเซ่เนี่ยฝรั่งเศสบางทียังพูดไม่ค่อยได้นะแต่ก็มีเชื้อสายฝรั่งเศส
0: มูเซล่านี่ก็เด็กซิตี้หรือเด็กเชลซีนะ
1: อีมูเซล่า
0: ซิ
1: ตี้ไหม
0: เออ
1: เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าโตที่อังกฤษนี่แหละ
0: คือนักเตะพวกนี้หรือแม้แต่กระทั่งฮาลันเองก็ตามแต่ว่าผมก็คิดว่าเขาคงมั่นเขาคงอยากเล่นในทีมชาติของพ่อ
1: ของพ่อแม่ของคนแบบเขาเรียกอะไรของพ่อแม่ดั้งเดิมจริง
0: ๆ
1: มากกว่านะครับแต่ก็พอเห็นฝีเท้าแล้วก็น่าเสียดายนะ
0: ใช่ก็เหมือนยุคก่อนนั้นเนี่ยที่อังกฤษก็เสียดาย
1: มูเซล่านี่เชลซี
0: อังกฤษก็เสียดายที่แบบกิ๊กไม่มาเล่นให้ทีมชาติอังกฤษอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็ตามพ่อ
0: เขาก็เลือกเล่นให้กับทีมชาติเวล
1: ส์ใช่ครับแต่โอลิเซ่นี่อังกฤษน่าจะเสียดายเหมือนกันนะถ้าอินฟาติโน่ไม่ตามเนี่ยไม่ตามใจเนี่ยน่าจะโดน FBI รวบแบบมีข้อกล่าวหาแปลกๆโผล่มาครับ
0: จะโดนข้อหาหิ้วของเหรอยิ่งของจากแคนาดามาอเมริกาอะไรเงี้ย
1: มันมีบางนัดไว้พี่ที่อินฟานติโนไปดูบอลโลกหนเนี้ยแล้วข้างๆเนี่ยขนาบข้างด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและอีกฝั่งนึงเนี่ยเห็นในข่าวของอ้างว่าน่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูงของ FBI ไปนั่งดูบอลด้วย
0: กันกดดัน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เครียดเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าก็ระดับผู้บริหารเข้ามาก็ต้องนั่งกับอินฟานติโนนั่นแหละ
0: ถ้าไปดูฟุตบอลด้วยเรื่องของกีฬาผู้ใหญ่ไปดูฟุตบอลด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอ้ส่งคนไปกดดันทางอ้อม
1: เ
0: ปล่
1: าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคืนนี้ดูฟรีไหมครับไม่ฟรีนะครับ
0: ครับ
1: คืนนี้มีทางแอปพลิเคชัน Monomax อย่างเดียวนะครับ7ทีมที่เหลือมีนักเตะอาร์เซนอลเกือบทุกทีมเลย
0: อังกฤษมี
1: แอสตันวิลล่าด้วย
0: วิลล่ามีอาเจนมีปะ
1: อาเจน
0: หนึ่งไม่ออก
1: ไม่มีมั้งผมเล่นไม่ทัน
0: ฝรั่งเศสซาลิบามีสเปน
1: มี
0: เยอะสุดหรอ
1: วิลล่าก็มีวิลล่าก็เยอะวิลล่าก็เป็นหนึ่งทีมที่มีผลกระทบในช่วงนี้เหมือนกันนะครับใบแดงคอนซ่าฟีฟ่าไม่รอลงอาญาแบบกองหน้า USA หรือครับ
0: ไม่ลง
1: ไม่รอครับ
0: ไม่ลงคร
1: ับไม่ลงครับแล้วโดนเพิ่มด้วยครับ
0: ก็เขาเรียกว่าโดนแบนตามคาด
1: ใช่โดนเพิ่มด้วยนะครับ อังกฤษเข้าชิงกับฝรั่งเศสครับไม่ได้เชียร์อังกฤษนะแต่เชียร์ทีมที่ดูกระดึบกระดึบไม่หวือหวาแบบนี้มักไปได้ไกลเชื่อผมครับ
0: ก็มีโอกาสเพราะว่ามาตรฐานอังกฤษช่วงหลังๆมาเขาก็อย่างครั้งที่แล้วรอบอะไรรอบนี้รอบ รอบ8มั้ง
2: บอลโลกน่าจะ8
0: รอบ8 4ปีแล้ว8ปีที่แล้วก็ได้อันดับ4
1: อืมส่วนมากฟอร์มที่สวยหรูไม่ค่อยได้แชมป์ครับจะคุณกำพลเดี๋ยวดูฝรั่งเศสกันแล้วกันนะนะครับบอกเรื่องดีๆมันไม่หวือหวาครับแต่ถ้าเรื่องแบบเนี้ยคนก็แห่ไปดูครับคนล้มก็ข้ามบนเพียบครับส่วนที่ชูไปเป็นนักร้องก็โมเดลเดียวกันกับลุงพลเลย
0: ครับพอเป็นกระแสหน่อยก็ดังเลยนะ
1: คุณโทมิยาสึบอกว่าผมว่าเกมนี้ยืดเยื้อสเปนใช่ไหม
0: ก็มีโอกาสผมว่าเบลเยียมถ้าไปเล่นแล้วไปเล่นในฐานะของตัวเองเป็นรองมันก็มีโอกาสยื
1: ้อ
0: แต่ถ้าไปหน้าถ้าไปเปิดหน้าแรกกันอ่ะ
1: ยาก
0: ผมว่ายาก
1: ผมเลยอยากดูการจัดตัวของเบลเยีย
0: ม
1: ผมอยากให้เขาจัดเหมือนวันที่เล่นกับสหรัฐอเมริกาวันนั้นน่ะเน้นมิดฟิลด์ตัวกลางให้เยอะให้แน่นไว้ก่
0: อ
1: นนะครับแล้วแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันพอจะมีมุมสู้กับสเปนได
0: ้
1: เพราะว่าคุณจะไปครองบอลสู้สเปนเนี่ยมันไม่มีทาง
0: ใช่ใช่
1: ไม่มีทางเลยครับไม่ว่าทีมไหนก็สู้ครองบอลสู้สเปนไม่ได้ทั้งนั้นแหละ
0: อีกคนหนึ่งที่ผมเห็นคุมทีมเก่งนะคุณหนูไอ้เจ้ายาคิน
1: อ
0: ่ะ
1: มูรั
0: ต
1: ยา
0: ผมว่าเขาก็แก้เกมเก่งนะ
1: แล้วมาดแกดีด้วย
0: โอ้ยังเท่
1: เขาเป็นเหมือนมาเฟียเลย
0: มี
1: บทสัมภาษณ์ของยาคินตลกมากเขาผู้สื่อข่าวเขาไปถามเรื่องการยิงจุดโทษนะครับยาคินเขาบอกว่าตอนนี้เราคอมเมนต์ในการซ้อมจุดโทษเพราะเราเชื่อว่าเราจะเสียจุดโทษให้กับอาร์เจนตินาแน่นอน
0: เกี่ยวอะไรกับการซ้อมยิงจุดโทษต้องซ้อมยิงเอ็กซ์ไทม์หรือว่าช่วงนี้สิ
1: ไม่รู้เขาอาจจะ
0: ซ้อมให้ประตู
1: เขาอาจจะพูดตามความเป็นจริงหรือเขาอาจจะประชด
0: สวิตไทยโกลบอล
1: เ
0: ฮ้ยโกลบอลเขาก็เหนียวอยู่แล้ว
1: เขาอาจจะประชดหรือเขาพูดความจริงนะ
0: โอ้โหนี่พูดเหมือนพูดดักคอนะผมว่าไม่ได้ดักคออาร์เจนนะดักคอผีฟ้านะ
1: เขาอาจจะให้เกียรติไงว่าเฮ้ยแหมมีเมสซี่ก็อาจจะได้จุดโทษง่ายอะไรเงี้ย
0: เออผมเห็นตูแตงจะมาตัดสินอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วเกมอาร์เจนใครตัดสิน
1: ผู้ตัดสินโปรตุเกส
0: คืนนี้อ่ะ
1: คืนนี้โอลิเวอร
0: ์
1: สเปนโอลิเวอร์ตัดสิน
0: ก็เหมือนตัดสินพี่เมียนะสองทีมนี้แต่พี่เมียเพียบเลย
1: ก็คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะครับฮาแลนด์เจอไมเคิลโอลิเวอร
0: ์แล้วเขาก็วางไปเขาก็วางไปทีละรอบทีละวันเนาะเพราะรอบเซมิยังไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: คุยไม่แน่นะเนี่ยอาจจะเห็นไมเคิลโอลิเวอร์หรือเทเลอร์มาตัดสินนัดชิงนะถ้าไม่ใช่อังกฤษเข้าชิงนะ
1: ต้องไม่ใช่สเปนด้วยต้องไม่ใช่อาร์เจนกับอังกฤษถึงจะได้ตัดสินถ้าเป็นชาติอื่นก็มีโอกาส
0: เต็งๆมีแค่ตูแปง
1: ตูแปงนี่แหละผมว่าต
0: ูแปงไม่ได้ตัดสินหรอกเพราะผมเดาว่าฝรั่งเศสจะเข้าชิง
1: ใช่นะครับหมดเวลาแล้วนะครับของไนท์ที่นายกูรูวันนี้ขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า
0: ครับผม
1: วันจันทร์เลยนะครับพี่เอกนพดลผมอู๋อัครเทพลาไปแล้ววันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่สน

0: ียว
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 1736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม

0: ทิกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้10กรกฎาคม2569นะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับและอีกท่านหนึ่งเนี่ยผมนึกแล้วว่าต้องมีวันนี้นะครับขอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังปรบมือต้อนรับนะครับคุณเต้ยแม่กลองปาทองคนูครับผม
4: ครับครับสวัสดีฮะวันนี้เราสองคนเนี่ย
3: มา
4: จรมาเจอกัน
3: โคจร
4: ขอบคุณ
3: มามาทำไมเนี่ย
4: ก็คนนั้นก็ติดงานนอกคนนี้ก็ติดงานนอกพี่ลิมิงนี่แกไปดำน้ำ
3: ผมนึกแล้วนะครับว่าต้องมีวันนี้ก็เนื่องจากว่า4ท่านที่ดำเนินรายการนินทากีฬาโลกเนี่ยนะครับจากไปนะครับก็
4: จากไปไหนครับพูดครบอ่ะ
3: จากไปมีภารกิจนะครับเร่งด่วนเข้ามาโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับก็ทำให้เต้ยแม่กลองกับอี้ท่ายางเนี่ยมาพบกันในวันนี้นะครับ
4: เมื่อวานพี่ก็มาไม่ใช่เหรอ
3: มาปะจำไม่ได้ว่ามาปะเนี่ยเอามาม า
4: วันเดียวก็จำไม่ได้เหรอ
3: ใช่เดี๋ยวนี้มาปะทะกับพี่รีหมิงนะครับก็วันนี้เป็นฉบับเต้ยแม่กลองบางทีถ้าผมเรียกว่าพี่ชีกนี่ก็อย่าได้สับสนว่าเป็นคนเดียวกันเพราะเขาไม่มีหลายชื่อเหลือเกิน
4: ในวงการก็เรียกผมว่าชีกด้วยฐานะมั่งคั่ง
3: คือตอนทำข่าวใหม่ๆเนี่ยนะครับคุณเต้ยเนี่ยเขาทำข่าวในวงการกีฬาเอเชียเนี่ยเขาก็ได้ทราบว่าชีกอาหมัดอัลฟาฮัดอัลซาบาเนี่ยท่านเป็นประธานโอลิมปิกแห่งเอเชียคุมกีฬาทั้งเอเชียเลยนะครับเต้ยเขาอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเขาก็เลยสถาปนาตัวเองเป็นชีกใช่ไหม
4: ก็ดูไม่ยากไงก็แค่เอาอะไรขาวๆมาคลุมหัวชุดได้เป็นแล้ว
3: ชุดว่ายอาบน้ำในห้องโรงแรมอ่ะ
4: อันนั้นเวลาเราไปโรงแรมที่เกรดดีสักหน่อย
3: ครับ
4: สมฐานะเราเนี่ย
3: เ
4: ออจะอาบน้ำง่ายๆไม่ได้ก็ต้องมีชุดอาบน้ำ
3: ชุดอาบน้ำสีขาว
4: ชุดห่อ
3: เออท่านผู้ฟังนึกภาพนะครับตอนนี้เราไม่ได้ไลฟ์ทาง
4: บอก
3: Facebook แล้วก็ YouTube นะครับต้องกราบขออภัยเนื่องจากว่าตอนนี้นี่ใช่พี่เอกป่ะเขากำลังไลฟ์สดอยู่อ
4: ่
3: ะ
4: ใช่ๆคุณเอก
3: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
4: อ
3: ่ะ
4: โค้งสุดท้ายแล้วนะ
3: เออไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดก่อนแล้วกันนะ
4: เดี๋ยวลืม
3: ขออนุญาตขอเต่าหน่อยพูดตอนนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบนี่สมัครเข้ามาที่กิจกรรมเว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับเลือกซื้อแพ็กเกจบัตรMCOT Super Fan นะครับโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร MCOT Super Fan นี่ถูกที่สุดราคาเริ่มต้นที่20บาทรับ10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยนะครับก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ฟาริซอน MPV EV Super Fan นะครับ1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลนะครับหรือว่าเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher 5รางวัลรวมมูลค่า 2,600,000 บาทนะครับก็เข้ามาติดตามรายละเอียดแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับ
0: ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนานโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้าช้าช้าช้าช้า
1: ก็คือก่อนถึงคู่ชิงชนะเลิศใช่ไหมพี่จุ้ย
0: ครับชิงชนะเลิศในวันที่19กรกฎาคมเนี่ยเข้าสู่วันที่20กรกฎาคม 1:45 นี่คือเวลาที่แบบเดดไลน์แล้วท่านต้องรีบโหวตมาซะตั้งแต่วันนี้นะคุณก็มีโอกาสนะคุณไม่มีโอกาสเพราะว่าคุณนี่ขี่รถเครื่องอยู่ใช่ไหมคุณชอบรถเครื่องนี่ขี่ไปเป็นประจำ
1: เออของดูดิ
0: อะไร
1: สายนี่อะไรนะเออรถอ้าฮอนด้าผมก็ใช้ฮอนด้าบอกเลยพี่เตา
0: เออหวานเจี๊ยบ
1: กันให้คันหนึ่งได้ไหมขอเลยง่ายเงี้ย
0: คุณอย่ามาล็อกผลไม่ได้ต้องโหวตเข้ามา
1: อ๋อนี่
0: ยิ่งโหวตยิ่งมันไง
1: อ๋อใช่ใช่
0: ไม่ใช่ได้มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวคุณจะได้ความมันด้วย
1: ทำไมอะกินตัวต้มไปด้วย
0: อ่าใช่
1: กินตัวต้มไปด้วยเฮ้ยมีไอ้นี่รางวัลเนี้ยน่าสนใจเพราะเยอะด้วย
0: อะไร
1: ตั๋วเครื่องบิน
0: บ
1: างกอกแอร์เวย์วันนั้นพูดผิด
0: ทำไม
1: ได้รางวัลเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์24ลำ
0: แล้วคุณเข้าไปจ่ายเครื่องบินเหรอ แล้วเพราะคุณบินในประเทศบ่อยโดยคุณต้องไปสุราษฎร์ใช่ไหม
1: ไปใช่ใช่ไปบ้านภรรยาเอาจบเลยอย่างเงี้ยมีภรรยาแล้วจบ
0: ไอ้พูดได้ปะ
1: พูดได้ดิ
0: ฟังอยู่ใช่ไหม
1: มีญาติฟัง
0: เขา
1: ภรรยาไม่ได้ฟัง
0: ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็บอกเพื่อนฝูงบอกญาติพี่น้องนะครับฟังทาง MCOT Connect ใช่ไหมนี่ทางแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดFacebook กับ YouTube ของนินทากีฬาโลกนี่ประมาณ2ทุ่มไปแล้วตอนนี้มาฟังทางวิทยุก่อน
1: งั้นเรากักมุกหน่อยไหม
0: เสียลมจริงเลย
1: กักมุกหน่อยนะ
0: ใช่เพราะว่าคุณเต้ยเนี่ยนะครับ เขาเป็นอัจฉริยะทางด้านเสียงฮานะครับทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวบนเวทีเนี่ยความฮาก็จะระเบิดระเบ้อขึ้นนะครับเขาเกิดมาเพื่อปราบมัมคว่ำโกตีขยี้โทแล้วอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะแซะหลีหมิง
1: เดี๋ยวนี้ไปชอบดูนะโน้ต
0: อะไร
1: ตลกคาเฟ
0: ่
1: ดูแล้วมีความสุข
0: คุณถูกแล้ว
1: เออนันโนนี่เก่ง
0: เพราะว่าพอเจ๋งเขาก็ตรวจอยู
1: ่ตรวจอะไร
0: ว่าคุณมาเนี่ยคุณหากี่มุก
1: ไม่ยังเจ๋งเนี่ยไม่ควรจะมีหน้าไปตรวจขนาดนั้นเพราะเขาไม่หาเลยไง
0: ก็เขาตรวจไง
1: เหรอ
0: ว่าใช้ได้หรือเปล่าเขามุกไหนดีเนี่ยเขาจะยิงบาร์โค้ดเก็บไว้เอาไว้ใช้ของเขาเอง
1: ไม่ใช่คนบ้าเลยมีแต่มุกได้อะไรนะยังไง
0: เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาคุยกับเราได้นะครับท่านผู้ฟัง4689899นะครับ4689899
1: อันนี้ทาง SMS นะนะนะแล้วก็ส่วนอย่างที่พี่โจอี้บอกนะครับทาง Facebook กับ YouTube รอสักครู
0: ่
1: ประมาณ2ทุ่มนะครับ
0: รอไปก่อน
1: คุยมาอยู่กับพี่โจอี้ค่อยชั่วอยู่กับพี่ลิมิงมา 2-3 ครั้งแล
0: ้วทำไม
1: อัดอั้น
0: อ่ะเรื่องอะไร
1: แกจะพูดแต่เรื่องของแกคนเดียวอ่ะ
0: เออจริงเขาจะห้ามไปทุกสิ่งทุกอย่าง
1: ใช่เดี๋ยวก่อนพี่สองทุ่มสิบห้าแล้วไม่พูดแล้ว
0: แล้วเวลานี้นะคุณยังดีนะแค่จัดรายการกับเขานะครับ
1: เป็นไง
0: ถ้าคุณบรรยายกีฬากับเขาเนี่ยภาคกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: บางคำเขาก็ไม่ให้คุณพูดนะเขาไม่ชอบอย่างสมมติว่ากล้องสมมติเราภาควอลเลย์บอลเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ภาคหรอกคือภาพปรากฏอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็สีหน้าโค้ชไงแพ้เวลาแพ้เขาก็ต้องเครียดถูกไหม
1: ใช่
0: เลยถ้านักกีฬาเขาชนะเขาก็ต้องดีใจเมื่อภาพปรากฏแล้วก็บรรยายไปตามภาพที่เราเห็น
1: ใช
0: ่โอ้โค้ชนี่หน้าเครียดเลยนะครับอย่างเงี้ยอุ้ยนักกีฬาแหมดีใจกันใหญ่เลย
1: แล้วก็ธรรมดา
0: เขาจะพูดว่าไงรู้ไหม
1: ว่าไง
0: ก็ไม่ต้องพูดหรอกอ้าวก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเครียดจะพูดทำไมนี่เขาจะกำกับคุณเขาไม่ชอบที่คุณพูดแบบนี้เขากำกับไว้
1: ก็ผมไม่รู้จะพูดเขาไงคือมันก็ต้องพูดป่ะวะ
0: เออนั่นแหละเขาเป็นคนอย่างนี้
1: เนี่ยยิ่งเราเนี่ย
0: ครับ
1: ภาคทางวิทยุ
0: ใช่
1: ได้ยินแต่เสียงใช่ไหมก็ต้องบอกเด็กคือหน้าตาเป็นไงบางคนแบบบอลโดนนำอยู่อาจจะยังนี่ก็ได้ยังแบบยังอารมณ์ดีอยู่ยังไม่เครียดครับ
0: ใช่
1: อะไรเงี้ย
0: สุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ถูกใจเขาต้องทำตามเขา
1: ถึงว่าใครก็หนีหมดแล้วไอ้ก็หนีไปดำน้ำ
0: ก็เริ่มนินทาของคุณรีมีไปก่อนแล้วคุณสมชายสายลงเป็นยังไงสิทธิ์พี่ของผมเนี่ยตอนนี้สภาพร่างกายความฟิตเป็นไงบ้างครับ
1: พี่สมชายเดี๋ยวผมเจอตัวเป็นๆตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ
0: แต่ก็เป็นยังไงเป็นยังไง
1: เจอเมื่อสักเดือน2เดือนก่อนนะที่ไปออกทริปกันไปเที่ยวบ้านพี่ตีที่สุพรรณบุรี
0: ที่คุณเชี่ยวสามชุกนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่เป็นยังไงครับ
1: ปกติพี่สมชายเนี่ยคือแกจะสดใสแกจะเล่นมุกยิงปังปังปังปังแต่เจอกันล่าสุดเนี่ยแกซึมตาลอย
0: ช้าช้า
1: ตาลอยเหมือนคุณเมโต้กอนซาเลสโดนหมัดสมานอะ
0: โอ้โหหมานเข้ามันไก
1: ่แล้วเมื่อก่อนนะแกดื่มนะแกได้เรื่อยๆไงแต่นี้ลิมิตแกสองป๋อง
0: สองก็เริ่มจะไปแล้วใช่ไหม
1: สองป๋องกาวนะ ไม่ใช่เนี
0: ่ยอย่าพูดอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วสองป๋องมีอาการเหรอหรือพอ
1: ชุดเลย
0: นะ
1: ชุดเลย
0: น
1: ั้นแกไปกับพี่น้อยบัญชาอ่อนดีนักเขียนเหมือนกัน
0: ครับ
1: จับคู่นอนกันพี่น้อยนี่แกสู้ไม่ถอยไงตีสองมาเคาะประตูห้องโป๊ะโป๊ะโป๊ะ
0: สายแข็ง
1: แต่เสียงแกจะนิ่ม
0: ยังไง
1: เหลือไหม
0: เหลือไหมเหรอ
1: แต่พี่สมชายเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วร่วงมาตั้งแต่สี่ห้าทุ่มแล
0: ้วโอ้ย
1: นะ
0: แม่สภาพความฟิตนี่น่าเป็นห่วงจริงๆ
1: ครับ
0: บอกไว้แล้วว่าฟุตบอลโลกเนี่ยต้องฟิตเราต้องฟิตกว่านักบอล
1: ตอนนี้แกไอเยอะ
0: พี่ยุ้ยใช่
1: พี่ยุ้ยดูไอ้ฟุตบอลคู่เบลเยียมกับสหรัฐนะ
0: ที่เขามาบรรยายป่ะ
1: ไม่ใช่ผมบรรยายกับพี่บีอยู
0: ่เป็นยังไง
1: มันจะมีจังหวะที่โกสหรัฐอ่ะจะเตะออกมาแล้วยึกไง
0: กึกกักใช่ไหม
1: ยึกไปเตะเข้าทางของเบลเยียม
0: แล้วเสียประตู
1: ก็น่าจะว่าจะงานจะสาดยาวไงพี่สมชายดูทางจอทีวีไออยู่ค่ะโกสารไอ้โกสารตกใจ
0: ไอเนี่ยเขาได้ยินขนาดนี้เหรอ
1: ไอไม่ถึงไม
0: ่โอ้โห
1: แล้วดูบอกไอเมสซี่บอกไอเบาๆหน่อยรบกวนการเลี้ยง
0: โอ้มิน่าล่ะฟุตบอลโลกคราวนี้ที่มี48ทีมเนี่ยนะกลุ่มนึงเนี่ยเขาไม่เรียกเขาเลยให้ชื่อว่าเป็นกลุ่มสมชายเลย
1: ทำไม
0: กลุ่มไ
1: อเดี๋ยวพูดถึงไอนี่มันก็น่าสงสารนะคือ
0: ไม่ได้
1: เราแซวแกด้วยความรักนะ
0: ถูกต้อง
1: ผมก็เคยไอเหมือนกันตอนไปกวางโจง
0: ใช่ครูตัวนั้นคุณโอ้ไอเยอะเลยกินน้ำหล่อของกล้วยเนี่ยทั้งวัน
1: เริ่มไอแต่พิธีเปิด
0: จนพิธีปิดไปไง
1: หายพิธีปิดพอดีกลับพอดีมันน่ารำคาญไงแล้วยิ่งแบบพี่สมชายอะเห็นใจแกเพราะว่าแกทำงานต้องมาใช้เสียงด้วย
0: ใช่
1: นะ
0: แล้วยิ่งใช้เสียงด้วยนะครับยิ่งจัดรายการวิทยุหรือภาคกีฬาก็ตามเนี่ยด้วยความเป็นห่วงนะเนี่ยพี่ปลูของผมนี่ต้องไหนไปหาหมอแล้วจริงๆควรจะหาให้เจอนะว่าอาการมันเป็นยังไงกันแน่แล้วรักษายังไง
1: ให้เจอโรคเหรอ
0: ครับไปแล้วไม่เจออยู่เนี่ย
1: บ้าไม่ดีเว้ยให้เจอหมออะไรเงี้ย
0: ดี
1: เจอหมอที่ดี
0: ตอนแรกกะว่าไปแล้วไม่เจอโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันจะกว้างไปไม่เจอหมอดีกว่า
1: แต่ว่าพี่สมชายเวลาแกเหมือนแกป่วยเหมือนพี่ลิมหมิงแกจะมีความสุขนะแกอํากิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักเหมือนที่เราทำอยู่นะ
0: มีอยู่คนเดียวอ่ะที่ชอบเมื่อฟังคุณสมชายไอแล้วรีมิงนี่จับแล้วไปเลยอําอําทุกช็อตทุกช็อตเลย
1: มีความสุข
0: แต่จริงๆแล้วไอไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับ
1: ใช่รักษาตัวเองดี
0: ๆพี่สมชายก็คงจะฟังเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: โดนแน่ไอ้พวกเนรคุณว่าแกใจปั้มชอบแกว่าเวลาไปนั่งทานร้านอะไรเงี้ย
0: เป็นยังไง
1: โอ้โหแกจัดให้
0: ถูกต้อง
1: อ
0: ยิ่งเรียกแกนะคุณท่านนะ
1: ใช่
0: เรียกคุณท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลย
1: พี่สมชาย
0: จะกินอะไรก็สั่งเอา
1: เขาบอกว่าเขาไปเวลาเขาไปดูหนังนะ
0: ครับ
1: เขาจะนั่งโรงปกติไม่ได
0: ้
1: ก็ต้องแบบโรงที่แพงที่สุดอ่ะ
0: ต้องมีแบบฮันนีมูนซีทเงี้ยเหรออ
1: ะไรเงี้ยที่ไปคนเดียวนะแต่นั่งเก้าอี้คู
0: ่ไอ
1: ้แล้วก็จะซื้อน้ำฟองไปกินด้วย อะไรเงี้ยแล้วแกแบบแกจะฟินมากเลยเวลาแบบพนักงานมาต้อนรับแกแล้วเรียกแกว่าคุณท่าน
0: นี่แหละนี่แหละ
1: เรียกคุณท่าน
0: เรียกคุณท่านแล้วให้ทิปด้วย
1: ให้ทิปด้วยบ้าไม่ใช่คาราโอเกะคนบ้าเลยให้ทิปพนักงานโรงหนัง
0: คนมันต้องการอย่างนั้นไงด้วยความเป็นคุณท่านไง
1: ใหญ่ว่ะ
0: แล้วทิปไปเนี่ยพนักงานเขาก็ไม่ปฏิเสธหรอก
1: ก็ต้องเอาเดี๋ยวไม่เอามันเสียฟอร์มมันเสียมารยาท
0: ก็คุณท่านให้แล้วอ่ะ
1: ออ
0: นี่ดูหนังแต่ละเรื่องแล้วเขาไม่ได้ดูรอบเดียวนะ
1: เ
0: ขาต้องดูแบบซาวด์แทร็กก่อนเสร็จแล้วก็ไปดูภาคไทยอีกทีนึงให้มันครบถ้วนเรียกว่าเก็บงาน
1: คุณผู้ฟังคิดด้วยว่าเมื่อก่อนแกสดขนาดไหน
0: เออ
1: ไปดูหนังทีแกดูเรื่อยเลยนะ
0: เออ
1: แล้วดูไปแล้วก็จิบน้ำฟองไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปแอร์เย็นๆเนี่ยแล้วจิบไปด้วยแล้วป๋องเดียวอะไร
0: ไปแล้วโอ้โหถ้ามี VIP ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีผ้าห่มด้วยนี่ก็ไปแล
1: ้วเรียบร้อย
0: ฮันนีมูนซีนี่มันมีทุกอย่างใช่ไหม
1: ใช
0: ่ทุกอย่างเลยโอ้โหบัตรราคาแพง
1: ใช่
0: วันหลังเราตามคุณท่านไปดูดีกว่า
1: สบายแต่ตอนนี้คงเพราะคงไม่เข้าเออหนังเขากำลังซึ้งๆอ
0: ่
1: ะเอกกับนางเอกกำลังจะจ้าติงจางอะไรเงี้ย
0: โรแมนติกละ
1: นี่ก็เรียบร้อยเราพูดถึงด้วยความเคารพนะ
0: พี่
1: บ
0: ู
1: นเนี่ย
0: ด้วยความคิดถึงนะฮะเพราะว่าแหมไม่ได้เลยสองท่านนี้เป็นผู้อาวุโสนะครับต้องพูดถึงบ่อยๆแล้วก็พูดด้วยความเคารพนะครับนึกซะว่าเหมือนเล่นบอลกับเมสซี
1: ่ครับ
0: นี่ต้องเล่นด้วยความเคารพ
1: ใช่
0: คุณเห็นไหมเวลาเขาเมสซี่เขาเสี่ยงทายแดนหรือว่าเลือกฟุตบอลอะ
1: เป็นไง
0: ตอนเริ่มเกมอะ
1: เป็นไงจัน
0: ไม่ว่าเกมจากเคปบดก็ตามหรือว่าอียิปต์ก็ตามเนี่ยเขามีโยนเหรียญใช่ไหม
1: คุ
0: ณเสียต้องโยนเหรียญปั๊บเนี่ยแล้วก็เลือกบอลหรือว่าเลือกแดนเนี่ยผู้ที่เสี่ยงทายชนะเมสซี่เนี่ยเขาก็ให้เมสซี่เลือกก่อนด้วยความเคารพเพราะว่านี่กำลังเล่นกับตำนาน
1: เพราะว่าจริงๆเมสซี่ก็จะว่าไปก็แก่นะ40แล้ว
0: ถูกต้องสองท่านนี้ก็เหมือนกันคุณรีมิงและคุณสมชายสายลมนี่ก็เราต้องอำท่านด้วยความเคารพ
1: ใช่
0: นะครับส่วนแล้วพยองเดชอ่ะต้องเคารพเขาไหม
1: เฮ้ยพยองเดชเดี๋ยวนี้เขาใหญ่โตเลยนะ
0: พักหลัง
1: เขาสามารถจิ้มเอาใครมาจัดรายการก็ได
0: ้พักหลังนี่ผมไม่ค่อยได้เจอเขานะครับแต่มาแต่เสียงแล้วเสียงเนี่ยแข็งขึ้นทุกวัน
1: เ
0: หมือนเขาจะรู้ตัวว่าเขาจะเป็นผู้ทรงอำนาจในอนาคต
1: ใครสถาปนา
0: อันใกล้เขาทำเองเหมือนคุณตั้งตัวคุณเองเป็นชีกเลย
1: ก็ไม่รู้เห็นใครเขาก็ยินดีผม
0: เนี่ยก็คือเขานั่นชีกเอาสบาใช่ไหมล่ะพอชี้เขาแต่งตั้งตัวเองเนี่ยเขาบอกสวัสดีครับพี่โจอี้ผมชี้ครับชี้อะไรชี้ทุเรียน
1: เขาเอาสบายใช่ไหมผมชี้เอาสบายเอาสบายตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ย
0: ก็นี่แฟนๆหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าพยองเดชไปไหนนี่เท่ากับสัปดาห์นี้เขาไม่ได้มาเลยนะเนี่ย
1: รับจ็อบฮะ
0: เหรอเมื่อวานนี้ผมมาผมเห็นเขาโพสต์รูปถ้วยแก้วกาแฟไปจิบกาแฟอยู่ประมาณแถวๆดอนเมืองแถวๆบ้านเขาส่วนวันนี้เนี่ยวันนี้น่าจะมีภารกิจไปเกี่ยวกับสนุกเกอร์อะไรสักอย่างนึง
1: ในภาคสนุก
0: ธุรกิจลัดตัวยิ่งกว่าเข็มขัดอีกอ่ะเขาไปละเขาไปละนะก็เลยบอกว่าจากไปแล้วไงเห็นไหมรอเวลายูเทิร์น
1: เขารุ่นใหญ่แล้วนั่นคุยให้พี่เลมิงฟังถ
0: ึ
1: งพ่อจุ้งพ่อของเจ้าเจ
0: ว่าไง
1: ผมพ่อจุ้งนี่รู้จักผมก่อนหยองเพราะว่าผมไปกับพ่อจุ้งตอนที่เจไปเซ็นสัญญากับคอนซาโดเล
0: ่
1: ตอนนั้นข่าวไม่เยอะ
0: ตอนนั้นเลยใช่ไหมแล้วมันไม่ชวนผมอ่ะ
1: เขาไม่ชวนกันหรอกเดี๋ยวเขากลัวคุณไปด่าเขาหรือเปล
0: ่
1: า
0: ผมไม่มีเสื้อหนาวนั้นไปไม่ได้ฮอกไกโด
1: รู้จักกันแต่สักพักพ่อจุ้งเนี่ยพอไปกับหยองเนี
0: ่
1: ยไม่ถามผมละไม่ถามขนาดที่ว่าเจอผมเนี่ยจะไม่ถามสารทุกข์สุขดิบผมเลยข้ามไปถามหยองเลย
0: เมินละเมินคุณละ
1: พ่อติดตามเนี่ยหยองเป็นไงมั่ง
0: เฮ้ยแสดงว่าหยองนี่เขาไปวางยาคุณเอาไว้อย่ามาทางผมเลยนะมาทางผมเลยนะอย่าไปทางเต้ยอย่างนี้เลยตอนหลังก็เลยไม่เรียกหยองไง
1: เรียกอะไร
0: ไอ้กั๊ก
1: ตั้งแต่ก็เนี่ยตั้งแต่ก็ลาออกจากเดนิวดูเขาแบบ
0: เป็นไงดีขึ้นไหม
1: ก็อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวดังมีงานเยอะ
0: เอ้ยพยองเดชนี่ถือว่าเป็นตอนนี้คิวทองมาก
1: ๆใช่
0: นะครับทุกท่านทุกแหล่งทุกสถาบันต้องการตัว
1: ถ้าพี่โจอี้อยากจะสังสรรค์กับหยอง
0: ครับ
1: สักหน่อยไหมถ้าพี่ชวนเขาคำแรกเนี่ยจะไม่มีทางที่จะตอบว่าโอเค
0: เฮ้ยเขาจะตอบว่าไง
1: มีงานนะที่เดี๋ยวพี่มงตามไปได้ไหม
0: น
1: ี่นี่
0: นี่คือพยองเดชนะครับตอนนี้ถือว่าเจริญก้าวหน้านะครับรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ออกจากเดลีนิวใช่ป่ะอย่างนั้นป่ะ
1: ก็ไม่รู้มัน
0: โอ้ดูแต่เสียงเสียงเข้มเลยไม่ร
1: ู้อันนี้เราสนิทสนมก
0: ัน
1: พูดด้วยความเคารพพูดด้วยความ

0: ตกรบนะงานคือยังไงเดี๋ยวคือแต่คืนนี้เขามาพังเนี่ย
1: มีใช่ไหมคืนนี้ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะระหว่างสเปนกับเบลเยียมนะครับเล่นกันในเวลาตีสองของคืนนี้เป็นพยองเดชเหรอ
0: เป็นพยองเดช
1: ครับจะมากับมากับโอสินพงษ
0: ์ใช่ใช่
1: ก็ท่านผู้ฟังติดตามได้นะในเวลาตีสองตรงมาแน่ๆคิดถึงก็ติดตามได้เพราะว่า FM 99ตอนนี้นี่หลังจากที่วันที่พอเจ๋งเนี่ยเขาประกาศเลยนะ
0: ครับ
1: ว่าพอเราได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วเนี่ย FM 99 104นัดอยู่กับเรา
0: เหมือนซื้อลิขสิทธิ์เหมือนซื้อลิขสิทธิ์ไปเองอ
1: ่
0: ะ
1: บรรยายไงเพราะว่าเมื่อก่อนก็บรรยายตลอดใช่ไหมล่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรอย่างเงี้ยที่มันเตะกลางคืนอ่
0: ะ
1: ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีกับตันเจ๋งก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ฟุตบอลโลกนี่เตะมาเกือบจะร้อยนัดแล้วนะถึงคืนนี้นี่คู่ที่2ละ
0: ตอนนี้ก็เหลือ7นัด
1: เออ
0: เหลือ7
1: ใช่นะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโกไปเมื่อวานนี้ดูป่ะดูป่ะ
0: ดูครึ่งหลังต้องเลือกเพราะว่าเตะดึกอ่ะต้องเลือกจะดูครึ่งแรกหรือครึ่งหลังไม่ไหว
1: เอ้ยคุณมาทางหลีหมิงเลยนะ
0: ทำไม
1: คุยกันไว้ว่าเดี๋ยวคืนนี้เตะตีสามนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกหลีหมิงเตรียมตัวไว้แล้ว
0: ทำไง
1: ปลุกนาฬิกาตอนตีสี
0: ่
1: บอกอ้าวแล้วไม่ตื่นตีสามดูอ่ะดูครึ่งหลังดีกว่าเพราะเดี๋ยวกลับไปนอนแล้วนอนไม่พอ
0: พี่อย่าไปขัดเขานะ
1: ทำไม
0: ว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่ามายุ่งกันนะ
1: เออจริง
0: อย่ามายุ่งกันนะ
1: บอกเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวามีน้ำส้มจะกินน้ำเขียวอะไรงั้น
0: ใช่ใช่สักวันเนี่ยเชิญพี่ตีมานั่งนินทาลีมิงครับพี่ตีเนี่ยเป็นคนที่นินทาลีมิงเนี่ยสุดจริง
1: ดีที่สุดใช่ไหม
0: วันที่ไปโอลิมปิกปารีสโอเคก็มีวันที่แบบนั่งรถตู้ไปกันไปหลายคนนะพี่ลีมิงเนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยก็ไล่ต้อนกันไม่ได้แกจะเถียงดิ้นมาตลอด
1: แกดิ้นตลอด
0: วิดีโอคอลให้หาพี่ตีคุยกันแล้วคุยกันแล้วไอ้ใครมาวะแล้วก็หันไปเดินแน่พี่ลีมิงก็อยู่ครับ
1: ครับ
0: โอ้พี่ตีเนี่ยด่าพี่ลีหมิงซะเงียบค่อยถอยไปครูดอยู่กับเบาะอยู่กับโซฟา
1: แล้วเฮ้ยสุดยอดพี่ตีนี่ผลงานดีมากคุณปรีชาภูริวัฒนกิจนะครับตอนนี้แกอยู่ไหนล่ะ
0: อยู่สุพรรณมั้ง
1: อยู่ที่3ชุกนะครับ
0: สามชุกตลาด3ชุกตลาด100ปี3ชุก
1: คือทาง FM 99เนี่ยคุณลีหมิงแล้วก็คุณสมชายสายลมนี่เอ่ยถึงคุณตีปรีชาบ่อย
0: จนคนรู้จัก
1: เลยจนแท็กซี่ต้องถามหาว่าเขาเป็นยังไงนะหน้าตาเขายังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพอเต่ากันได้เชิญคุณปรีชานี่มาที่นี
0: ่เอามาเล่นลีหมิงคนเดียวเลยโอ้โหแล้ว
1: เกิดมาเพื่อฆ่าลีหมิงคนนี้แหละ
0: ไล่จ้วงเลยคือแบบพอคือลีหมิงเนี่ยเขาจะหาจังหวะที่จะสวนสวนใช่ไหมแต่พี่ตีเนี่ยเขารู้จังหวะว่าพอต่อยไปแล้วเนี่ยลีหมิงจะสวนตรงไหน
1: ครับ
0: เคาน์เตอร์ไปทีปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งซุปอยู่กับโซฟา
1: โอ้ยนึกภาพไม่ออกจริงเลยต้องฟังอยากเจอคุณปรีชาไหมล่ะลองส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะ
0: หันไปดูน้องตองข่าวสดน้องตองนั่งขับสุดยอดน้องตองสุดยอดน้องตองที่ผมผอมนะ
1: ตาโอ้โหไปเยอะแล้วพี่ตองอ่ะ
0: น้องตองนี่ดีมากคนอะไรก็ไม่รู้ไม่กินก็หลับสองอย่าง
1: ก็พูดคุยกันถึงพี่น้องนะครับในวงการแวดวงสื่อกีฬาที่ทำกันมานะครับนี่พอเต่านี่เห็นหน้าเราสองคนนะไม่อยากให้เราเข้ามาจัดรายการเลย
0: อยากคุย
1: อยากจะคุยอยู่ข้างนอกนี่แหละคุณก่อนที่คุณเชิญคุณตีปีชาคุณเชิญคุณเต่าเข้ามาคุยดีกว่า
0: แต่เมื่อสักครู่เหมือนพี่เต่าจะตกข่าวสำคัญของวงการสื่อกีฬาไปนะ
1: แล้วอย่าพูดอย่างนั้นเขาเริ่มจะรู้แล้ว
0: พูดไม่ได้ซะด้วย
1: แต่ข่าวสารก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังนี่จริงๆเราคุยกันมาเนี่ยนะก็คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นส่วนใหญ่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: พอบางวันเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่เป็น Talk of the Town อ่ะผมก็ไม่อยากจะไปรู้นะบางทีเรื่องมันรุนแรงไงเรื่องมันแบบว่าเรื่องไม่น่ารู้เท่าไหร่อ่ะรู้ไหมเมื่อวานเนี้ย
0: เรื่องอะไรฮะ
1: เขาถามเรื่องอะไรโดเรมอนอะไรสักอย่างเนี่ยก็ผมไม่รู้จริง
0: จริงเหรอ
1: เราพยายามจะหลีกเลี่ยงไงกลัวรู้
0: ดูคลิปเนี่ยเพื่อนผม
1: ไม่กล้าดู
0: ไอ้จะไปไอ้ชื่ออะไรเดี๋ยวก็ไปตามถูก
1: เดี๋ยวก็ไม่เป็นไรก็คือบอกว่าท่านผู้ฟังนี่บันเทิงเรื่องอะไรก็ดูไปเถอะ

0: ไอเราบันเทิงเรื่องกีฬาไงเราก็คุยเรื่องฟุตบอลโลกอะไรแบบเนี้ย
1: บาง
0: ทีเรื่องอื่นมองข้ามไปนี่ก็ต้องกราบขออภัยนะ
1: กีฬานี่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์กับชีวิต
0: ถูกต้อง
1: ดูให้เป็นความบันเทิง
0: ใช่
1: อย่าดูแล้วมาโกรธเกลียดโมโหแต่มันก็มีอะไรงั้นตลอดนะ
0: ใช่ใช่อย่างฟุตบอลโลกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยอยู่บางเรื่องนะเออมันว่าจะมาถามคุณเรื่องนี้พอดีเลยเพราะเดลีนิวเขาลงข่าวนี
1: ่ว่า
0: ใครล่ะท่านรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องทำฟุตบอลแล้วอะไรจะไปบอลโลกอ่ะ
1: อ๋อใช่ใช่ท่านรัฐมนตรีเ
0: อใช่ป่ะสุรศักดิ์
1: ใช่บอเฮ้ยพูดถึงขอขั้นหน่อยพอพ
0: ูดถึงขั้นก่อน
1: คือรัฐมนตรีกีฬาเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจำคุณเต้ยที่ตามเสจารึกได้ไหม
0: จำได้จำได้
1: พลตรีจารึกอารีรัชการันที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว
0: พี่เต้ยแปดริ้วอ
1: ่
0: ะจำได้ครับ
1: ตอนนี้เขาไปตามรัฐมนตรีแล้วนะ
0: เ
1: หรอไปตามแล้ว
0: เลื่อนตำแหน่งแล้ว
1: เขาเดินมาบอกเลยพี่มีอะไรถ่วมเลย
0: ทศทศ
1: ใช่ใช่เคยตามท่านเลขาธิการโอลิมปิก
0: ครับ
1: ก็คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นเลยคือแกพูด
0: ยังไง
1: ท่านรัฐมนตรีเนี่ยพูดในงาน FA Award
0: ครับเออเนี่ยคุณไปงานนี้มาด้วยคุณช่วยขยายความสักนิดนึง
1: ใช่ๆคือจริงๆเป็นเรื่องที่วันนี้เห็นไปขยายความจวกแกเหมือนกัน
0: เหรอจะไปจวกแกทำไม
1: บอลไทยมันเป็นโลกเพ้อเจ้อ
0: เหรออ
1: ันนี้มุมของคนจวกนะ
0: คนจวก
1: นะคร
0: ับ
1: คือท่านรัฐมนตรีเนี่ยแกพูดในบนเวที
0: ครับ
1: ผมจับใจความแล้วกันว่าแกบอกว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมจะส่งเสริมฟุตบอลรวมทั้งกีฬาอื่น
0: เออ
1: มันพูดตามสเต็ป
0: สเต็ปของคนที่เป็นถ้าเป็นรัฐมนตรีกีฬาถูกไหมล่ะ
1: ไปงานไหนก็พูดอวยนั่นแหละ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แต่ก็ต้องพ่วงกีฬาอื่นมาด้วยไม่ได้มีเลือกที่รักมักที่ชัง
0: ถูกต้องครับ
1: อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามีตอนนี้มี2โครงการนะหนึ่งก็คือ Prime Minister จะกลับมาละ
0: เฮ้ย
1: มาแน
0: ่รายการนี้ก็หลายท่านคงจะคุ้นเคยชื่อดีนะ
1: ก็เป็นน่าจะเป็นสมัยทักษิณ
0: นั่นเลยใช่นานละนานละ
1: นานละซึ่งจริงๆรายการนี้เนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยทั้งเยาวชนและประชาชนก็มีบอลเล่นมันคึกคัก
0: ใช่เขาชอบนะ
1: ใช่เขาชอบมาก
0: แล้วก็รอคอยด้วย
1: สองก็คืออะไรวะจำไม่ได
0: ้นั่นแหละก็หมายความว่าท่านรัฐมนตรีที่พูดในวันนี้ในเรื่องนี้ก็คือว่ากระจัดฟุตบอลนั่นแหละให้การสนับสนุน
1: แล้วทีนี้ก่อนที่ท่านรัฐมนตรีจะขึ้นพูดน่ะก็เป็นทางเจ้าของงานคือคุณแป้งมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำ
0: ครับ
1: พูดก่อนก็พูดถึงแกก็ไหลแกไปเรื่อยก็พูดถึงฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยบอกฟุตบอลโลกนั่นก็เป็นความฝันของแป้งเหมือนกันนะอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับทางพอรัฐมนตรีมาต่อแล้วก็รับลูกเลยบอกว่าก็ด้วยทางรัฐบาลก็สนับสนุนสมองฟุตบอลเต็มที่แล้วก็ส่วนเรื่องการฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกเนี่ยตัวผมเองก็เชื่อแป้ง
0: นี่
1: เราพร้อมที่จับมือไปด้วยกันแค่นี้แหละ คือแล้วจะบอกมาข่าวนี้มาเขียนเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: ยังไง
1: มันไม่มีข่าวอะไรมันเลย ผมว่าขุดของเก่ามาเล่นนะนะแกพูดไป2วันแล้ว
0: เออ
1: แล้วแต่ว่าคือแต่ถ้าผมมองแบบไม่ได้เข้าข้างทางรัฐมนตรีนะ
0: คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านหน่อย
1: ซึ่งผมว่าการพูดอย่างเงี้ยไม่ผิดคือถ้าคุณทำกีฬาคุณก็ต้องหวังไว้ที่สุด
0: เป้าหมายมันไปถึงไหน
1: เออนะว่ามันยังไงไม่ใช่แบบเอาแค่อาเซียนเป็นรัฐมนตรีจะพูดเหรอแป้งครับเอาอาเซียนเนี่ยรอดครับ
0: เอออย่างนั้นอ่ะ
1: อาเซียนครับอย่างเงี้ย
0: ซึ่งมันจะมีคนพูดอะไรลักษณะนี้แหละ
1: ใช
0: ่ไปบอลโลกก็เพ้อเจ้อ
1: เพ้อเจ้อ
0: แค่อาเซียนก็อยู่แถวนี้ไม่ก้าวข้าม
1: เรื่องนี้พลิกกลับผมมีประสบการณ
0: ์เฮ้ยยังไงครับ
1: พี่ตูนบอดี้แสลม
0: เออจริงๆ
1: เรื่องนี้ไม่เคยเล่าเลยนะกลัวโดนสาวพี่ตูนด่า
0: คุณตั้งกล้องไว้เลยแล้วก็ถามเขาใช่ไหมถ่ายคลิปมาใช่ไหม
1: คุณผมเนี่ยเป็นคนถ่ายสัมภาษณ์พี่ตูนบอดี้แสลม
0: ใต้กระตูนใต้กระตูน
1: แล้วก็มีน้องส้มด้วยน้องส้มตอนนี้ไปเป็นอาจารย์ที่มกช.เพชรบูรณ์แล้ว
0: ถูกต้อง
1: น้องส้มเป็นคนถามผมเนี่ยก็จะชงประเด็นอะไรเงี้ย
0: สองคนนี้เขาไปงานวิ่งแล้วพี่ตูนก็ไปงานวิ่งด้วยให้พี่ตูนมาก็เดี๋ยวสัมภาษณ์สักนิดนึง
1: ตอนนั้นงานภูเก็ตเราก็หน้าภูเก็ตเราเส้นใหญ่ไงภรรยาผมจัดงานอยู่ จัดให้เลย
0: ไอ้สุดยอดแล้วไม่ชวนผมอ่ะ
1: ไอ้คุณก็ไปเรื่อย มึงก็ไปอยู่เรื่อยนะ
0: ผมยืนอยู่ข้างยืนอยู่ข้างอ่ะประเทศคุณเต้สัมภาษณ์ตูนว่าไง
1: เอาไอ้กูสีบเลยก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วก็คำถามว่ามันคิดยังไงกับบอลไทยไปบอลโลกแล้ว คือผมเนี่ยผมเป็นคนตั้งกล้องถ่าย
0: ครับ
1: ผมก็ผมไม่อะไรผมแค่แบบมันยิ้มนิดนึงยิ้
0: ม
1: พี่ตูนหันมาตำหนิผมเลย
0: พี่ตูนจับสังเกตตรงนี้ได
1: ้พี่ตูนบริษัทบอกพี่ยิ้มทำไมเราต้องเชื่ออ่ะบริบทประมาณนี้นะ
0: แ
1: ต่ก็มีความเชื่อเลยพี่ยิ้มเงี้ยมันไม่ได้อ่ะ
0: เออคือบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยพี่เต้ก็พูดถึงฟุตบอลโลกบอลไทยกับฟุตบอลโลก
1: บอลไทยฟุตบอลโลก
0: แต่ตัวเองเนี่ยเผลอยิ้ม
1: ยิ้มแค่ยิ้ม
0: แค่นยิ้มใส่ตัวเองแบบเหมือนกับสมเพชเวทนาตัวเองยังไงไม่รู้ที่ถามออกไป
1: ใช่
0: คือพี่ตูนจับสังเกตได้
1: เราเกรงใจกับคำถามเนี่ยคือแบบแต่ว่าเอ้ยก็พวกสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ทางบอลโลกกลัวแกแบบกลัวแกแบบตอบยาก
0: กลัวแกลำบากใจที่จะตอบ
1: ใช
0: ่
1: ยิ้มพี่ตูนบอก
0: พี่ตูนไม่พอใจเลย
1: ไม่พอใจเลยแกจะอาจจะไม่ใช่ไม่พอใจก็ได้นะยิ้มทำไมอ่ะเร
0: ื
1: ่องเงี้ยคือคนเรามันต้องมีความหวัง
0: ให้เสียงได้เว้ย
1: ฝันต้องบินได้มันต้องใครไม่พูดขนาดนี้นะนะครับโอเคเราก็ไม่ว่าอะไรกันหรอก
0: อ๋อแต่พี่คือเกรงว่าพี่ตูนเนี่ยจะคิดว่าพี่เต้ยเนี่ยยิ้มเยาะกับความฝันที่จะบอลไทยไปบอลโลก
1: ไปบอลโลก
0: ซึ่งพี่ตูนเนี่ยเขามีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยบินได้ไปสู่ฟุตบอลโลกอะไรประมาณนั้นนะ
1: พี่ตูนสไตล์แกจะต้องนี่ไงเรือเล็กต้องออกจากฝั่งอะไรเงี้ยนะฮะก็โอเคเดี๋ยวก็พี่ผมไม่ได้เป็นอะไรนะพอเสร็จแล้วอะไรเงี้ยอะไรปุ๊บก็ถ่ายคลิปไปอะไรเงี้ยนี่มันเราจะมีอะไรต้องทำอะไรกันต่อก็เลยส่งคลิปไปน้องเขาตัดให้บอกน้องเดี๋ยวตัดต่อให้หน่อย
0: ครับ
1: เอาขึ้นไปแล้วก็ดูนะมันมีท่อนอะไรยังไม่ได้ตัดทิ้งไปนะไอ้นี่ไอ้ท่อนที่ดีมันทิ้ง
0: ท่อนไหน
1: มาท่อนที่พี่ตูนด่าผมลูกโอ้แล้วคอมเมนต์มาด่าบุบบุบบุบยังไงล่ะมึงดูถูกบอลไทยดูถูกบอลไทย
0: เต้อุตส่าห์ตัดกำชับทีมมาแล้วอันนี้ตัดออกนะตัดออกนะ
1: ตัดออกนะตัด
0: คัดก่อนดูดิคัดไอ้ที่ไม่ต้องการนะเอามาออกอากาศ
1: เออแล้วเอาท่อนนี้ไว้โอ้โหคอมเมนต์ด่ายับเลยเดลินิวยับเลย
0: ก็กลายเป็นว่าแบบพี่เต้ยนี่ไม่เชื่อในความฝันของบอลไทยไปบอลโลกอะไรแบบนั้นน่ะ
1: เพียงเพราะผมยิ้ม
0: ซึ่งคุณน่ะ
1: ครับ
0: ยิ้มไปเองโดยอัตโนมัติ
1: ใช่
0: โดยคุณไม่รู้ตัว
1: ไม่ได้รู้สึกอะไรกันเลย
0: นี่คือประสบการณ์อัน
1: ถูก พี่ตูนบริสแลมเกลียด ไม่ใช่ก็ไม่ได้เกลียดหรอกแต่เป็นคนเฟรนลี่ไม่มีอะไรเป็นคนเฟรนล
0: ี่ไม่มีอะไรนะฮะสุดท้ายแล้วพี่ตูนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดี
1: ต่อยผมเนี่ยไม่ใช่เดไม่ต่อยเนี่ย
0: ผมยืนกำกับอยู่ด้านหลังนี่โอ้โหถ้าพี่ผมก็เลยบอกพี่ตูนว่าพี่ตูนเปิดเลยเดี๋ยวผมตามเองอะไรแบบนั้นนะ
1: เออแกไปนี่บ่อยงานลากูน่าภูเก็ตมาราธอนปีนี้ก็ไปเลยเห็นพาลูกไปด้วย2คนเลย
0: ภูเก็ตนี่พี่ตูนเขามีบ้านอยู่ที่นั่น
1: เหรอ
0: เขาไปภูเก็ตแล้วเขาชอบไอเราไปวิ่งภูเก็ตมาราธอนอยู่ 2-3 ครั้งเราก็ชอบเหมือนกันบ้านที่นั่นน่ะแต่เราไม่มีเท่านั้นเอง
1: ไม่มีโอกาสจะไปอยู
0: ่ไม่มีเงิน
1: โอ้ภูเก็ตเนี่ย
0: คุณไปซื้อที่อยู่ซื้อบ้านอยู่ได้ไงล่ะ
1: ข่าว 2-3 วันเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพฯน่ะค่าครองชีพสูงอันดับ10ของโลกประมาณนี
0: ้ครับ
1: อันนี้เขาว่าถึงในกลุ่มของผู้มหาเศรษฐีแล้วคือว่าอ่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่มหาเศรษฐีซื้อเนี่ยไม่เหมือนกับเราซื้ออ ะไรเงี้ยเราก็ซื้อปัจจิยุ
0: ปัจจิยุ
1: ใส่ไข่ว่าเอาไข่ครึ่งฟองพ
0: อได
1: ้เหรอน้ำมันไข่แคลนเลยแต่เศรษฐีก็จะซื้ออย่างนึงเขาบอกกรุงเทพประมาณดับ10อะไรเงี้ยของโลกมีอันนี้ด้วยน่าสนใจก็คือค่าเรียนค่าเรียนของไทยนะซึ่งจะเป็นดับ6ของโลกเลย
0: เหรอหมายถึงเรียนระดับมัธยมหรือมหาลัย
1: นานาชาติ
0: เอานานาชาติใช่ไหมไอ้แพง
1: ๆอันนี้ผมจะบอกว่ากรุงเทพเนี่ยว่าค่าของชีพสูงภูเก็ตสูงกว่า
0: สูงใช่ไหม
1: สูง
0: สูงเพราะว่าโอ้โหมันไข่มุกอ่ะคุณดูจังหวัดนี้ดิไข่มุกอันดามันนี่ก็ต้องเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักพิงจริงๆพูดไปเนี่ยนะพี่ตูมีบ้านเนี่ยนะเดี๋ยวจะนึกว่าผมไปรู้อะไรมาจริงจริงอาจจะไม่มีก็ได้แต่แหล่งพักพิงเนี่ยมีแน่นอน
1: ก็คงจะมี
0: เพราะว่าแกแบบเดินทางไปแล้วแกชอบที่นั่น
1: ใครก็ชอบ
0: เอางี้แล้วกัน
1: ถ้าผมรวยผมก็ซื้อบ้านที่ภูเก็ตว่าพูดตรง มันแบบมันมีทุกอย่างสายลมแสงแดด
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็
0: เป็นเกาะสวรรค์หาดสวรรค์น่ะใช่ป่ะ
1: ไม่มีอย่างเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: อะไร
1: ขนส่งมวลชน
0: เอาเด้ค่อยๆไป
1: ที่ดีพอ
0: ค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
0: นะครับนี่คือประสบการณ์อันระห่ำเลยนะ
1: ระหว่างเต้ยกับตูน
0: เต้ยตูนและฟุตบอลโลกนะครับแหมอุ้ยเราออกนอกเรื่องไปสักไกลแต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: เริ่มจากเรื่องอะไรวะพี่อ๋อแล้วมันตี
0: แล้วมันตี
1: ทุกอย่างมันพลิกไง
0: ถูกต้องจริงๆแล้วมันหนีกันไม่พ้นหรอกนะครับเหมือนเราดูโอลิมปิกพอจบโอลิมปิกปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูตัวเราเองว่าไปถึงไหนละจากเราไม่เคยได้เหรียญโอลิมปิกเราก็ได้แล้วไง
1: แล้ว
0: จนกระทั่งเราคิดอยากจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอะไรแบบเนี้ยมันก็คล้ายกันดูฟุตบอลโลกเราไม่เคยไปไม่ใช่เหรอเราก็อยากจะไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ใช่ใช่มันก็ตั้งเป้าไว้อะก็ต้องตั้งเป้าไว้สูงอะธรรมดาแหละ
0: ดูฟุตบอลโลกเสร็จปั๊บเราก็มีความหวังทุกครั้งว่าเราก็อยากจะไปรอบสุดท้ายนะซึ่งมันก็มีความหวังทุกครั้งนะจนกว่าเราจะลงมือทำกันอะแบบร่วมมือกันอะ
1: คือใครบอกว่าไทยเนี่ยไม่มีโอกาสไปบอลโลกเลยผมค้านนะ
0: ไอ้ยังไงยังไง
1: พี่เรามาดูโควต้าโควต้ามันเยอะจริงๆนะพี
0: ่เออจริงครับ
1: 8ถึง9เนี่ยแล้วถ้าอินโดยังตู้ๆไปจนหยดสุดท้ายได้เพลย์ออฟอ
0: ่
1: ะ
0: เออๆ
1: ใช่มั้ย
0: มันก็มีโอกาส
1: ใช่ถ้าอินโดมันยังได้ไปถ้าเราแบบเบ่งซะหน่อยอ
0: ่
1: ะ
0: เอ้ยเบ่งอะไร
1: เบ่งความเก่ง
0: เบ่ง
1: ความ
0: ศักยภาพ
1: มานะ
0: เออๆๆ
1: อะไรอย่างเงี้ยซะหน่อยอ่ะมันก็เป็นไปได้
0: มีโอกาสหมดแหละ
1: ใช่โควต้ามันเอาเยอะไง
0: เมื่อก่อนนี้เราพูดถึงว่าเราเล่นกับเกาหลีใต้เล่นกับญี่ปุ่นใช่มั้ยครั้งนี้เนี่ยคุณดูนะที่จอแดนได้ไปเนี่ยเรานี่เล่นกับจอแดนแบบสู้กันมาตลอดแล้วไม่กลัวด้วยนะ
1: ใช่
0: เอเชียนเกมเราก็ชนะเขานะจอแดนแล้วก็เป็นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราไปเยือนจอแดนเราก็เสมอเราก็เล่นสบายอ่ะ
1: สู้ได
0: ้คุณดูแล้วจอแดนเขายังไป
1: จอแดนยังพัฒนากันได้โดยแล้วจอแดนนี่รองแชมป์เอเชียนคัพนะพอเขาก็โดดมาปุ๊บซึ่งผมจะบอกว่ามันจะพัฒนาจริงอ่ะมันเป็นไม่ได้มันไม่ต้องแบบวางที20-30ปีหรอกผมว่าอย่างเงี้ย
0: เอง
1: เนี่ยคัดบอลโลกคราวหน้าเนี่ย
0: ครับ
1: เตรียมเลยเตรียมเลยว่าเอ้ยกลุ่มนักเตะไหนเอาชุดไหนคุยสโมสรไม่ใช่สโมสรอยากปล่อยมั่งไม่ปล่อยมั่งอะไรเงี้ยฟีฟ่าเดย์
0: เหมือนอาเซียนตอนนี้ใช่ไหม
1: เหมือนอาเซียนเนี่ยก็ไม่ปล่
0: อ
1: ยแล้วเดี๋ยวเขาบอกจะไปเอาจริงฟีฟ่าอาเซียนนะแล้วเดี๋ยวผมบอกตอนนี้เลยนะจะเอาจริงฟีฟ่าอาเซียนใช่ไหม
0: ว่าไง
1: บอลสโมสรช็อปปี้ครับแข่งติดกับฟีฟ่าอาเซียนเลยดูแล้วจะปล่อย
0: มั้ยสุดท้ายก็ไม่ปล่อย เออจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่คนบอกว่าเพ้อฝันนี่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นนะครับเมื่อเราเอาแค่เตรียมทีมสำหรับ2ทัวร์นาเมนต์ใช่ไหม อาเซียน2ทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะเรายังมาพูดเรื่องฟีฟ่าเดย์หรือเปล่าสโมสรไม่ปล่อยตัวเนี่ยเท่านี้เราก็รู้ละว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป
1: ใช
0: ่ดังเนี้ยคุณเต้ยเนี่ยเขาคลุกคลีอยู่กับวงการฟุตบอลไทยเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็โมโหมากนะครับหงุดหงิดมากว่าไปงานฟีฟ่าแล้วไม่มีสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยที่ลีมิงเขาพูดเมื่อวานนี่จริงป่ะ
1: จริง
0: ดิคุณโมโหเลยเหรอ
1: ผมบุกไปด่าคุณมนูนรองเลขาธิการสมาคมบอลถึงสมาคมเนี่ย
0: อุ้ยคนเรานะ
1: มนูนบอกว่าโรงแรมไม่ให้เอาเข้าเฮ้ยอยู่กินเบียร์ไม่ได้ดูกัญชาบ้าวะโรงแรม
0: โอ้ยเรื่องนี้นี่ไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้เรื่องแต่จริงไม่เป็นไรไม่มีก็ได้เพราะว่าไอ้มันเป็นอบายมุกเขาบอกว่าเบียร์เนี่ยอบายมุก
0: เรียกว่าแอลกอฮอล์แล้วกันนะคือพี่เต้ยก็ต้องไปซื้อเซเว่นข้างๆแล้วก็พออนุก็บอกฝากซื้อ2ป๋องนะอย่างนี้ป่ะ
1: คุณซานโตสฝากซื
0: ้อแต่เรื่องนี้นี่มันเป็นชีวิตและจิตใจของคุณเต้ยอย่างแท้จริงนะครับเขาเป็นคนเอาโรคเกาต์เนี่ยมาติดผมนะครับผมนี่โมโหมากเลยติดเป็นโรคเกาต์พร้อมกับพี่เต้ยเนี่ยแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปกินเบียร์ด้วยกันคุณเชื่อไหมกินตอน4ทุ่มนะครับ4ทุ่มครึ่งนะข้อเท้าผมบวมเลย
1: ผมก็ไม่เคยเจอ
0: เป็นพ่อไต้คนเดียวที่ทำให้ผมเป็นอย่างนี้
1: ผมก็ไม่เคยเจอใครที่แบบพอกินปุ๊บบวมปั๊บ
0: โอ้โหทรมานทรกรรมจริงๆเลยกว่าจะกลับถึงบ้านนี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ย
1: มีด่าซ้ำอีก
0: ผมเลยต้องโทษว่าเป็นเพราะเต้ยเนี่ยทำให้ผมเนี่ยข้อเท้าบวมนะครับเต้ยก็เลยต้องรับผิดชอบโดยการที่ให้คำแนะนำแล้วก็พาผมไปหาหมอซื้อยาไหมผมด้วยนะ
1: ซื้อยาไปด้วยอันนี้ดี
0: พี่อันนี้กินเนี่ยดีนะ กินปุ๊บยุบปั๊บ
1: ยินดีต้อนรับวงการเกา
0: คราวนี้ผมก็สงสัยว่าย
1: ังไง
0: เต้ยผมถ้าเป็นเกาแล้วผมกินเบียร์กินแอลกอฮอล์แล้วมันบวมอย่างเงี้ยแล้วคุณกินได้ยังไงอ่ะคุณเป็นแล้วคุณกินได้ยังไงคุณไม่เป็นได้ยังไงได้ก็เลยบอกง่ายๆว่าพี่ผมคิดว่าผมไม่เป็นดีกว่าผมจะได้ไม่บวมดูสิเขาทำอย่าง
1: น
0: ี้ได้นะ
1: แต่ไอ้พวกโรคอะไรเงี้ยมันผมว่ามีส่วนนะบางทีแบบถ้าเราพะวงว่าจะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเริ่มเจ็บคอ
0: ครับ
1: ถ้าเรากังวลว่าเราจะป่วยหรือเปล่า
0: สภาพจิตนะ
1: เออ พักเนี่ยเดี๋ยวพี่สมชายเนี่ยกังวลว่าตัวเองไออยู
0: ่วนเล่นบอลโลกอยู่กลุ่มไอ
1: ครับ
0: เขาก็เลยไอต่อเนื่องอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช
0: ่ตายละ
1: เป็นกำลังใจให้พี่สมชายพี่เราต้องเบรกไหมอย่างเงี้ย
0: อีกสักนิดนึงได้ไหมอาจารย์แนนขยับตัวขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรอัพเบรกก่อนก็ได้นะครับพักดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนแล้วกลับมานินทาต่อในช่วงที่2นะครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airwaysสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: บอลโลกสตอรี่
5: อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
3: กลับเข้ามาสู่นินทากีฬาโลกครับในช่วงที่2นะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้และคุณเต้ยแม่กลองปาทองคนูนะครับผม
5: สวัสดีครับ
3: คุณลืมทีมนี้ไปยัง
5: ไม่มีแล้วแต่ไม่มีใครลืมตอนนี้ที่สมุทรสงครามจะมีอีกทีมนึงซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะ
3: เหรอ
5: เป็นสมุทรสงครามซิตี้ฉายาเป็นกระเบน
3: เหรอปากกระเบนเหรอ
5: ปากกระเบนไอ้ประตูกระนองนี่ไม่มีแหละเพราะว่าคลับเรซซิ่งไม่ผ่านเหมือนนารานี่แหละ
3: เหรอผมหมายถึงปลาทองคนูทีของเรา
5: ใช่ไหมเ
3: หรอไ
5: ม่มีปั้นเลยนะ
3: เอ้ยเขาถามตลอดแหละ
5: อ๋อใช่ใช
3: ่ต้องเรียนให้ผู้ฟังไว้ก่อนนะครับว่าคุณเต้ยแม่กลองเป็นผู้ก่อตั้งนะครับหนึ่งในผู้เป็น CEO ของใช่เป็นโฟลเดอร์ของทีมปลาทองคนูซึ่งผมก็เป็น CEO อยู่ในเป็นที่ปรึกษาทีมด้วย
5: โอ้เราระดับผู้บริหารนั้น
3: อ
5: ะไปเล่นจนพี่ลาวีโหลทองเรียกเข้าไปพบในห้อง
3: ถูกต้องถูกต้อง
5: เฮ้ยเราจะเล่นพี่ลาวีเหรอ ได้บอกพี่ต้อง
3: คือที่สยามกีฬาเนี่ย พี่วีแล้วก็โอ้ทีมสาซ็อกเกอร์เขามีโอ้นักบอลเป็นร้อย
5: เก่ง
3: แล้วเขาก็มาเจอกับเรา
5: ค่ะ
3: ปลาทองนี่ไปเยือนแล้วเขาก็ใช้ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละเล่นสนุกสนุกก็แหละแต่ยิงเขาแล้ว3-0โอ้พี่วิยอมไม่ได้เลยเรียกเข้าพบทันที
5: เรียกเข้าห้องเย็นเลย
3: เออ
5: ใครวะมันใครวะเออไม่เป็นไรเราก็บอกว่าไม่มีหรอกแกก็เรียกไปถามไม่คุยอะไรเงี้ยคือตอนนั้นถ้าพูดถึงทีมสื่อฟุตบอลมันก็จะมีของที่พี่โจยี่บอกทีมของสยามกีฬานั่นแหละ
3: ครับ
5: นะเป็นหลักนะ
3: เราก็ไปเล่นในเขาสนุกสนาน
5: เราเล่นขำๆไม่ได้เราก็ตั้งเล่นทรงนู้นอันนู้นอันนี
3: ้
5: นะพี่คุณรวิก็เอ๊ะมันทีมไหนเนี่ยไงเนี่ย
3: พี่วีเห็นผลการแข่งขันรับไม่ได้เรียกเต้ยโจอี้เข้าห้องเย็นเลย
5: พี่ตีไงพี่ตี
3: ด้วย
5: ดีนะที่พี่ตีนำ
3: เนี่ยแล้วก็เข้าไปแล้วก็ไปทักทายกันไม่มีอะไรนะฮะคุยกันไปแต่คุณลวีก็เลยคิดว่ายังคาใจอยู
5: ่
3: ก็เลยบอกพี่ออสน้ำหวาน
5: ว่า
3: บอกว่าถ้ามาคราวหน้า จัดทีมเมืองทองยูไนเต็ดจัดการ
5: วันนั้นไปทะลึ่งบ้องมันนะที่สยามกีฬาที่บ้านเขาเขาก็ยั่วเด็กแล้วทีนี้เขาเลยระดมมาหมดเลยบอก
3: ไม่ได้เลยเน้นเลยเน้น
5: แล้วพอเขาบอกว่าเดี๋ยวมาอีกนัดนะ
3: ครับ
5: เราว่างไง
3: อืมไม่ว่าง
5: ไม่มาตอนนี้ต้องโดนอย่างต่ำ10ลูกอะผมต้องขนทั้งหมดอะ
3: ตอนนั้นเมืองทองยังมีธีรศิลป์แดงดาอยู่เลย
5: เอออะไรเงี้ยใช่ใช่
3: กระสุนสนานนะครับด้วยความคิดถึงนะครับทีมฟุตบอลปลาทองของเราเนี่ยก็มีหลายท่านนะครับคุณบับเบิ้ลคุณแมวสมยศนี่ก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเล่นอีกอะเมื่อไหร่จะมีอีก
5: อ่ะถ้าพี่
3: ยังอยู่ไหมทีมอะอะไรเงี้ย
5: พี่พูดอย่างนี้ดีเลย
3: ทำไม
5: ขอทวงถามไปยังสมาคมฟุตบอลคุณแป้ง
3: เฮ้ยเอาไปแล้วเหรออ่ะถามว่าอะไร
5: ก็คุณแป้งจะจัดฟุตบอลสื่อมวลชน
3: เฮ้ย
5: เออแล้วจะจัดตั้งแต่เดือนมีนาแล้ว
3: จัดเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาเลยเหรอ
5: ใช่คือแต่วันเดียวจบก็ฟอร์มทีมกันหมดละ
3: ครับ
5: ทีมผมเนี่ยกว่าจะท้าบับเบิ้ลมาได้เนี่ย
3: เฮ้ย
5: เพราะบับเบิ้ลนี่ผมบอกจะไปเตะสมาคมบอลเนี่ยแบบ
3: เขาทำหน้าไง
5: ไม่มีอะไรพูดได้พูดเล่นพี่เบิ้ลน่ารัก
3: ทาบทามดึงตัวเข้ามาสู่ทีม
5: เออใช่จนแบบฟอร์มทีมแล้วเรียบร้อยครบแล้วคุณนุ้ยอ้ายด้วยพี่ไม่ได้มันทาบทามจากคุณหน่อไม้เหรอ
3: ไม่ได้พูดถึงเลย
5: อ๋อแกพี่หน่อไม้บอกเดี๋ยวพี่เป็นโกย
3: เขาต้องทาบทามบับเบิ้ลก่อนเพราะว่าพี่หน่อไม้เนี่ยเขาบอกว่าต้องทาบทามบับเบิ้ลก่
5: อ
3: นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะอังกฤษมาก่อน
5: ยังไงฮะ
3: พอคอยแก๊ส
5: แก๊สคอย
3: ชื่อหุ่นเขาเหมือน
5: ทำไมจะทำน้ำกับข้าวแล้วไงพอคอยแก๊สนี่ภาพที่ผมจินตนาการไว้เนี่ยถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์นี้ตามกำหนดการที่บับเบิ้ลจะไปร่วมเตะบอลในที่แบบมาดามแป้งจะเข้ามาทักว่าไงบับเบิ้ล
3: โอ้เป็นเกียรติมากเลย
5: ใช่นะก็มีอะไรที่คาใจจะได้คุยกันไม่มี
3: ก็เป็นเล่นฟุตบอลไงสนานนะครับ
5: แต่สุดท้าย
3: ยังไง
5: ก็เลื่อนมาเลื่อนจนทุกวันนี้มีนานเนี่ยอะไรละ
3: เหมือนได้ยินมาสักช่วงต้นปีใช่ป่ะว่าจะมีใช่ไห
5: ม
3: แล้วก็เลื่อนไปโอ้นี่หลายเดือนแล้วนะ
5: มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนแล้ว
3: 5เดือนละ
5: เจอคุณโมคุณโมที่ทีมงานคุณแป้งถามมาล่าสุด
3: เป็นยังไง
5: โมบอกว่าคุณแป้งจะคิดเป็นบิ๊กโปรเจกต
3: ์ไอ้
5: จะพาไปกีเรียนวันเล่ย เอานี่เอากรุงเทพนี่ให้รอดก่อน
3: โอ้ย
5: โอ้
3: แค่นี้ก็จะไม่มีเวลากันอยู่แล้ว
5: ครับแค่เอาเบียร์มาเสิร์ฟงานนี่เตียวบอก
3: นี่ถ้ามันจะแค้นจริงไหม
5: พี่ชุยขอช่วงท้ายๆของชั่วโมงแรกขอพูดข่าวนิดนึงพอดีเด้งขึ้นมา
3: เ
5: มื่อสักครู่ก็เห็นพี่ก็คุยกับพี่เต่าน้อยอยู
3: ่
5: นี่ไงลูกของพี่บอลไง
3: ใคร
5: นี่ไงน้องเชลิน
3: น
5: ้องเชลินพันนรินทร์ศรีชาพันธ์นะครับ
3: สุดยอดเลยครับลูกสาวของคุณพระดอนศรีชาพันธ์นะครับซุปเปอร์บอลเป็นยังไงฮะ
5: ครับนี่น้องเชลินเนี่ยอายุ8ก็ขวบเองนะ
3: ใช่
5: 8ขวบนะครับก็ไปน้องก็ผ่านคัดเลือกของไทยอ่ะของสมาคมกอล์ฟของคุณรังสฤทธิ์นะ
3: ครับ
5: ก็ไปแข่งรายการเอาสรุปชื่อง่ายกันเป็นจูเนียร์โบกอล์ฟนะครับชื่อหน้ากูอ่านผิด ที่ซานดิเอโกนะครับสหรัฐนะก็แข่งสรุปผลนะน้องเชลินนี่ได้แชมป์นะแชมป์รุ่น 7-8 ปีนะครับนะก็ถือว่าเป็นแชมป์ระดับโลกอ่ะ
3: ถูกต้อง
5: โอเคมันอาจจะไม่แบบโอ้โหเวอร์ไวขนาดคัดมือเจ๋งๆจากทั่วโลกมาแต่ว่ามันก็ต้องผ่านการคัดเลือกระดับหนึ่ง
3: ครับ
5: นะครับนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะสำหรับน้องเชลินนะเป็นอีกแชมป์นะน้องได้เรื่อยเลยนะครับแชมป์เนี่ยนะอีกคนที่ได้คืออุ้ยปอเซินอันนี้ถือว่าเป็นของไทยแล้วกันเพราะว่าส่งโดยสมาคมเรา
3: อ๋อ
5: นะครับ
3: สมาคมเป็นผู้ส่งไปแข่งขันนะ
5: ใช่แล้วนะก็น้องอุ้ยปอเซินเนี่ยนะได้รุ่น 11-12 ปีชายนะครับ
3: ครับ
5: ก็นี่ฮะก็เคยได้คุยกับคุณบอลพระดอนเหมือนกันแล้วก็คุยกับน้องเชลิน
3: ยอดคุณพ่อคือพระดอนเนี่ยนะสมัยเป็นนักเทนนิสเนี่ย
5: นั่นไง
3: คุณพ่อชนะชัยศรีชาพันธ์เนี่ยได้รับการกล่าวขานโดยสื่อว่ายอดคุณพ่อ
5: ใช่
3: ตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยซุปเปอร์บอลจากนักเทนนิสเนี่ย
5: ใช่
3: เขากลายเป็นคุณพ่อแล้ว
5: เ
3: ขาก็เป็นยอดคุณพ่อเหมือนกันที่
5: จะ
3: สร้างนักกีฬาขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็คือน้องเชอรีน
5: ใช่
3: คุณไปคุยว่าไง
5: แล้วเป้าหมายของบอลเนี่ยก็ชัดเจนแหละว่าลูกสาวเนี่ยก็จะไปสู่ระดับโลก
3: ขอเสียงของพี่บอลด้วย
5: ก็เป้าหมายของน้องเชอรีนที่เราวางไว้ตั้งแต่บอลเนี่ยพูดเร็ว
3: คุณยังทำได้ไม่ดีพอ
5: ต้อง
3: ให้พอเต่าเป็นคนพูด
5: เสียงพระดอนนะ
3: พอเต่าเขาได้เลยเขาสัมภาษณ์พี่บอลบ่อย
5: พี่บอลเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่เวลาถอดบทสัมภาษณ์แล้วเหนื่อย
3: ทำไม
5: แกพูดเร็วพิมพ์ไม่ทัน
3: รัวนิดนึงพี่บอลนะแหมนี่ก็คือจากเทนนิสนี่ก็โอ้โหสร้างน้องเชอรีนนี
5: ่
3: คืออัจฉริยะต้องสร้างไง
5: คุ
3: ณก็คงจะเคยเห็นโมเมใช่ไหมก็ต้องคุณพ่อนี่แหละที่เป็นคนผลักดันให้นักกอล์ฟเนี่ยไปสู่ระดับโลกอ่ะ
5: ครับ
3: ลูกสาวทั้งสองคนโมเมอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันในโมเดลนี้นะแทมมี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคุณพ่อวีรชัยธนสุการ
5: ก็เหมือนกัน
3: ก็ผลักดันจนลูกสาวนี่เป็นนักกีฬาระดับโลกนี่พระดอนตัวเองเป็นนักกีฬาระดับโลกไม่พ
5: อ
3: ลูกไปทางกอล์ฟก็นี่มาละยังไม่ถึง10ขวบนะเนี่ย
5: ครับ
3: ถึงยังอายุทันทีนะ
5: ไม่ถึง8ขวบน้องเชอรีนเขาก็บอกว่าเขาก็สนุกกับกอล์ฟผมพยายามจะถามว่าแบบรู้สึกเครียดอะไรไหมน้องเชอรีนบอกเขาก็สนุก
3: ขอเสียงน้องเชอรีนด้วย
5: ก็สนุกค่ะพ่อก็ดุบ้างค่ะแต่ว่าสนุกอยากไปตีกับระดับโลกค่ะอยากชอบนักกีฬาระดับโลกชอบพี่จีนค่ะ
3: จีนแล้วไม่ชอบคนไทยอ่ะ
5: พี่จีโน่
3: อ๋อจีโน
5: ่พี่จีโน่นะส่วนบอลเนี่ย
3: ครับ
5: บอลเนี่ยก็คือพอพี่โจยี่พูดถึงนักกีฬาไทยไปสู่ระดับโลกเนี่ย ผมมองว่าอย่างเมื่อก่อนอย่างแม้แต่พระดอนเองแม้แต่ธรรมรีนแม้แต่ต๋องนะมันเกิดจากการตาบอดคำช้าเหมือนกันนะ
3: ยังไง
5: คือเราไม่รู้ว่าเราถ้าหมุดหมายเราสู่ระดับโลกเราต้องปฏิบัติตัวยังไง
3: ต้องเริ่มยังไงขั้นตอน
5: ยังไง
3: กลยุทธ์วิธีการใช่ไหม
5: เล่นยังไง
3: ครับ
5: คนไทยเนี่ยก็จะแข่งดีก็ซ้อมนี่อะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยพระดอนเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ไปสู่ระดับโลกมาแล้วนะคุณพระดอนเนี่ยก็ต้องทราบแล้วแหละว่าถ้าเป้าหมายเราคือระดับโลกเนี่ย
3: ครับ
5: การปฏิบัติตัว
3: จะต้องทำยังไง
5: ต้องยิ่งตั้งแต่เด็กนะคือเนี่ยพอไประดับโลกมันต้องเริ่มแต่เด็กนี่แหละ
3: ถูกต้องถูกต้อง
5: นะซึ่งผมจึงรู้สึกคิดว่าเออน่าจับตาจริงๆน้องเฉลยไม่ใช่แค่แบบแรงโปรโมทซึ่งแชมป์เนี่ยมันก็เป็นหลักฐานหนึ่ง
3: คือ
5: ว่าน้องก็มีของจริงๆแล้วก็ถามพระดอนเรื่องการซ้อมเหมือนกันพระดอนบอกว่าไอ้เข้มงวดมันก็ต้องมีมันต้องมากกว่าการที่จะซ้อมนักกีฬาเพื่อเล่นบอลพรีมินิสเตอร์ครับอยู่แล้ว
3: แม่คนนี้โยงดีจริงๆเลย
5: มันก็จะไปอีกระดับนึงนะแต่ก็จะไม่ลืมเรื่องความสนุกในการเล่นกีฬา
3: ต้องแบบต้องบาลานซ์ทั้งสองสิ่งนี้ไว้นะ
5: ให้ความเข้าใจนะก็เพราะยังเด็กอยู่ถ้าเด็กเนี่ยเกิดเบื่อรู้สึกว่าเล่นเพราะถูกบังคับเนี่ยไม่ได้แล้ว
3: จะเบื่อแล้ว
5: ไม่ได้แล้ว
3: เด็กนี่พอบังคับมากๆแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะหนีนะเขาจะไม่เอาแบบนั้นแหละคุณพ่อซึ่งโมเดลนี้ต้องเป็นพ่อลูกแม่ลูกกันเท่านั้นน่ะถึงจะทำได้
5: ใช่
3: ถ้าคุณไปจ้างโค้ชมาจ้างเทรนเนอร์มาเนี่ยเป็นไปได้ยาก
5: เขาจะสนับสนุนเต็มที่แล้วครับเราก็
3: อันนี้เสียงใคร
5: บอลก็เราก็ซ้อมทุกวันก็ไม่ได้ซ้อมหนักเนี่ยอย่างจะไปจูเนียร์เวิลด์เนี่ย
3: ครับ
5: ผมก็ถามบอลว่าต้องซ้อมแล้วเป็นพิเศษไห
3: ม
5: มันบอกไม่ต้องซ้อมเป็นพิเศษเราก็เมนเทนตามปกติเพราะไม่อยากให้น้องเขากดดันไม่แล้วก็เรื่องเป้าหมายซึ่งผมก็ไม่ได้ถามอยู่แล้วว่า อยากให้น้องได้แชมป์อะไรไหมนะเป็นแค่เราก็ใช้คำถามว่าอยากเห็นอะไร อยากเห็นอะไรจาก
3: คุณถามได้ดีมากเลย
5: เห็นอะไรจากน้องจากลูกเชอร์ลีนคนนี
3: ้ก็ตอบไ
5: งแล้วอยากบอลก็รู้สึกจะบอกว่าอยากให้ทำหน้าที่ให้ดีรักษามาตรฐานตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยจะไม่ได้พูดถึงแชมป์สักคำเลย
3: นะครับเพราะพูดถึงระดับโลกระดับแชมป์เนี่ยมันอาจจะไกลไปสักนิดหนึ่งนะครับเอาตัวนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับแต่ตรงนี้นี่เกือบจะ2ทุ่มแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านี่นะเราไลฟ์แล้วนะทาง Facebook แล้วก็ YouTube นี่พี่เตยบอกแล้ว เดี๋ยวจะมีมุกที่กักเอาไว้เนี่ยจะมาปล่อยช่วงหลัง2ทุ่มต้องพักสักครู่ครับ
6: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
9: ฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99 activeradio.mpod.net แอปพลิเคชัน Android และ
10: iOS ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม8รูปจากวัดสะเกษวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้า8รูปรับพระราชทานฉันเพล8รูปและประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลากำหนด100วันเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดราชสิทธารามพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งอย่างอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ร่วงลับตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกภูมิภาคไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจังหวัดนครราชสีมาสมาคมการค้าไทยซุนเต๋อบริษัทบูเวลเอเนอร์จีจำกัดครอบครัวสุทธิแก้วห้างหุ้นส่วนจำกัดบัวหลวงคอสเมติกส์และบริษัทคาวินเฮิร์บจำกัดและจังหวัดพัทลุงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพด้วย

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: Creative Radio SMS 468899
1: 20 นาฬิกา 6 นาทีนะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้ครับและคุณเต้ยแม่กลองครับในรายการนินทากีฬาโลกนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะ Facebook YouTube เราปรากฏตัวยังเนี่ยเริ่มมาแล้วนะก็กราบขอบพระคุณข้อความแรกนี่ส่งเข้ามาแล้วนะโอ้หลายท่านพี่ปลั๊กนะส่งเข้ามานะครับทาง YouTube นะครับขอบพระคุณมากเลย อย่าลืมบอกคนข้างๆนะให้ติดตามดูกันได้เพราะว่าความฮานี่วันนี้คุณเต้ยเนี่ยเขาเตรียมไว้เยอะและเยอะมากเลย
2: ทักมาหน่อยสิครับนะมาจัดกับพี่เนี่ยมันได้พูดไง
1: ทำไม
2: แต่กะลีหมิงอย่าพึ่งเดี๋ยวก่อนไว้เบรกหน้าไว้เบรกหน้าไว้เบรกหน้า
1: ก็เลย
2: หมิง next station
1: next station เบรกหน้าเบรกนี้แหละนะครับเมื่อช่วงที่แล้วนี่คุยกันไปถึงเรื่องกอล์ฟใช่ไหมเกือบจะลืมไปว่าตอนนี้มีกีฬาระดับโลกอีกรายการนึงนะพี่เต้ยนะเขาเล่นกันอยู่ที่ฝรั่งเศสเอวิยอง
2: ครับ
1: เมเจอร์รายการเมเจอร์นะครับ
2: เมเจอร
1: ์วันนี้นี่วันที่2เนี่ย
2: ครับ
1: จีโน่เนี่ยเขาตีเสร็จแล้วด้วยนะเนี่ย
2: เนาะ
1: ออกรอบตอนเช้านะเขาว่าไปถึง7อันเดอร์สกอร์รวมนี่มี6อันเดอร์2วันตอนนี้อยู่ที่3ร่วมแต่ว่านักกอล์ฟอีกหลายคนยังเล่นกันอยู่ไปเรื่อยๆนะครับก็จีโน่ก็ถือว่าวันนี้ดีนะ7อันเดอร์เลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนนักกอล์ฟไทยที่กำลังมองอยู่ว่ามีใครบ้างที่ตามมานะครับก
2: ็
1: ปาจารีนะครับเสร็จแล้วเช่นการตีครบเรียบร้อย4อันเดอร์สกอร์รวมมี2อันเดอร์นะครับอยู่ที่28ร่วมนะครับสดๆนะตอนนี้นะเพราะว่านักกอล์ฟก็ทยอยออกรอบกันไปนะครับนี่เป็นรายการใหญ่นะครับรายการเมเจอร์นะครับเดี๋ยวมีแพตตี้มีพราวชเนตตีนะครับเอริยาอุ้ยหลายคนนะครับก็ติดตามกันได้ในช่วงนี้4วันที่กอล์ฟเมเจอร์ที่ฝรั่งเศส
2: ฝรั่งเศสก็เวลาไม่ต่างบ้านเราเยอะ 4-5 ชั่วโมง
1: นิดหน่อย 4-5 ชั่วโมง
2: ไม่นั้นน้องจีโน่ก็เสร็จเร็วหน่อย
1: ใช่
2: นะครับ
1: แล้วก็พอมาถึงอยู่อันนี้อยู่อันดับท็อปไงก็เลยคือด้วยความที่เธอเป็นมือหนึ่งของโลกมานะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นมือสองเนี่ยพอนักกอล์ฟแบบนี้เนี่ยจะต้องรับมือกับสื่อนะครับในการตั้งคำถามว่าเธอยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์เลยแบบนั้นก็ถูกจับตามองไงถ้ามันจะเป็นความกดดันหรือความอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องกวนจิตกวนใจของเธอแต่ที่ผ่านมาจีโน่ก็ตอบคำถามได้ดี
2: จีโน่เป็นคนผู้ฉลาด
1: สบายๆไม่ได้ไปคิดมากว่าจะต้องมาได้แชมป์ถ้าไม่ได้มันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้เพราะว่าเมเจอร์รายการนี้เนี่ยจีโน่เขาเป็นรองแชมป์มาพอมาเล่นก่อนแข่งขันในวันพฤหัสนี่ก็เลยมีการสัมภาษณ์กันนิดนึงแต่จีโน่ก็ตอบสบาย
2: ๆ
1: สบายๆเล่นด้วยความไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันก็ฟอร์มก็ดีอย่างวันที่2นี่ไงนะครับก็เชียร์กันได้นะจนถึงวันอาทิตย์นะนักกอล์ฟไทยหลายคนประมาณ 7-8 คนน่ะที่เล่นกันอยู่ที่เอวิยองในเวลานี้นะครับ
2: โอ้โห
1: นี่เป็นกีฬาโลกอีกรายการนึง
2: วงการ

0: ก๊อปหญิงของไทยตอนนี้ก็เยอะนะ
1: ครับ
0: จีโน่นี่ก็เป็นคนที่พูดฉลาดพูดแล้วก็มีทัศนคติที่ดีนะอย่างที่พี่โจยี่บอกคือแกน้องแกมักจะบอกว่าประมาณว่าก็ทำให้ดีที่สุดเอาชนะตัวเองนะ
1: เล่นให้สนุก
0: ซึ่งเราสามารถควบคุมได้แค่ตัวเองเราไม่สามารถควบคุมคนอื่นได
1: ้ครับ
0: เห็นไหมมันไม่เหมือนฟุตบอลไม่เหมือนงั้นวิ่งอะไรเงี้ย
1: ก็อย่างเมื่อช่วงเดือนกุมภาที่ไปดู LPGA ที่พัทยามาเนี่ยนะ
0: ไปคุณไปดูมาได้เหรอ
1: ครับ
0: อุ้ย
1: ก็จีโน่ตอนนั้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกไง
0: ครับ
1: มือหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกเลยนะที่เป็นมือหนึ่งของโลกแล้วมาเล่นในรายการที่บ้านเราจัดอย่างเงี้ย
0: ครับผม
1: ก็คนก็ถามอะไรแบบนี้แหละว่าจะได้แชมป์ไหมต่อหน้าแฟนๆชาวไทยอะไรอย่างเงี้ยเธอทำจนได้เลยอยากให้เธอสบายใจนะตีได้ความรู้สึกแบบไม่ต้องเครียดมากอะไรอย่างนี้นะได้แชมป์จนได้ทั้งที่ความกดดันมันคงมีพอสมควร
0: อ
1: ่ะมีพอสมควรแล้วเธอก็ทำได้สำเร็จ
0: ครับ
1: หรือว่าน้องจีโน่ทำได้นะครับ
0: ก็จัดการความกดดันก็เป็นวิธีการจัดการความกดดันที่ดีก็คือครับก็ทำดีสุด
1: ถือว่าเป็นสุดยอดนักกีฬาไงของไทยเราคนไทยระดับโลก
0: คนไทยมักจะมีปัญหาด้านสภาพจิตใจเวลาไปสู่ระดับโลกแล้วก็ใจไม่นิ่งคุมใจไม่ได้นะโอเคพอรายการแบบจะเล่นรายการเก็บแรงกิ้งมาดีๆแต่พอรายการใหญ่ๆเนี่ยก็แพ้ภัยตัวเอง
1: ก็เป็นไปได้อยู่ที่การควบคุมอารมณ์สภาพจิตใจของตัวเอง
0: ซึ่งเรื่องเนี้ยถ้าเป็นนักกีฬาระดับโลกก็ใจสำคัญนะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นสตีเฟนเฮนรี่อะไรเงี้ย
1: เขาเป็นใคร
0: เอ้าเฮนรี่ไง
1: มัจจุราชผมทองนะครับคล้ายๆเป็นคู่แข่งสำคัญของเจ๋งเหม่งจ๋ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใ
1: ช่นักสนุกเกอร์ไงห้องข้างเมื่อกี้ที่คุณไปเจอเขาอ่ะนั่นเขาเจ๋งเหม่งจ๋ายนะ
0: นั่นน้ำ
1: เ
0: บ นี่มัจจุราชผมทอซิฟเฟนรี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ต่องเนี่ยคือพูดเหมือนนี่เลยเหมือนจิวยี่พูดเลยฟ้าส่งจิวยี่มาเกิดใยส่งขงเบ้งมาเกิด
1: เฮ้ยจิวยี่เหรอ
0: พี่ต๋องนี่พูดไงฟ้าส่งต๋องมาเกิดยายก็ส่งซิฟเฟนรี่มาเกิดเจอทีไรเสร็จทุกที
1: ใช่แล้วก็จะพูดอยู่เสมอนะพี่ต๋องเนี่ย
0: ก็ยอมรับเลยนะ
1: บอกซิฟเฟนรี่เนี่ยนะคือเขาเทียบกับรอนนี่โอซูลูแวนไง
0: ครับ
1: รอนนี่นี่ยังมีทางทิ้งทางขว้างบ้างแต่ซิฟเฟนรี่นี่เย็นเป็นน้ำแข็งเลย
0: โอ้โห
1: เรา
0: เที่ยว
1: แต้มแรกจนแต้มสุดท้ายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ขาดแล้วก็แทงเหมือนเดิม
0: นี่แหละ
1: แบบนั้น
0: เล่นให้น่ารำคาญเล่นให้คู่แข่งรำคาญอ่ะจนเสียสมาธิไปเองอ่ะ
1: ใช่
0: นะ
1: แล้วก็มีกีฬาระดับโลกอีกรายการนึงนั้นที่คุณจะดูไหมเนี่ย
0: อะไรฮะ
1: วิมเบิลดันเทนนิสวิมเบิลดันก็นี่ตีกันอยู่นะเนี่ย
0: อุ้ยสาว
1: ท
0: ีมนี่
1: ได้แชมป์แล้ว
0: โอเค
1: เพราะว่าเห็นโปรแกรมขึ้นมานี่ต้องดูเลยโนวัคโจโควิชเนี่ยที่จะเจอกับยานิกซินเนอร
0: ์ครับ
1: นี่คู่นี้รอบรองชนะเลิศเดี๋ยวตีช่วงค่ำๆน่ะสัก 3-4 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวดูได้ดูกันละ
0: ครับ
1: เพราะว่าเอ่ยถึงวิมเบิลดันก็ได้จากโนวัคโยโควิชเนี่ยเขาตีรอบก่อนหน้านี้เขาว่าไป5ชั่วโมงอ่ะกว่า
0: ที่ไม่ใช่น้อยแล้วนะ
1: แล้วที่พูดถึงเนื่องจากว่ามันมีอิงกับเมสซี่นิดหน่อยคือคนเขาเอาภาพของโนวัคโยโควิชกับเมสซี่อ่ะตอนที่เขาไปเจอกันแล้วก็ให้เสื้อให้อะไรกันอย่างเงี้ยที่สำคัญก็คือที่ต้องเอ่ยเนื่องจากว่าเป็นคนที่สูงอายุแล้ว39ทั้งคู
0: ่
1: อายุเท่ากันนะ2คนนี
0: ้
1: แล้วก็ถือว่ายังเล่นกีฬาระดับโลกได้อยู่แบบน
0: ั้
1: นก็เดี๋ยวตีรอบรองชนะเลิศกับยานิกซินเนอร์ซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกไงแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเนี่ยก็เชียร์ได้จะเชียร์ยานิกซินเนอร์ก็ได้หรือว่าชอบโนวัคโจโควิชก็ติดตามดูกันตอนนี้เลยนะ
0: เอ็นโนโนวัคนี่มีช่วงเหลื่อมกับพี่บอลไหม
1: มีรู้สึกเคยเจอกันด้วยนะ
0: สักนิดใช่ไหม
1: พี่บอลก็ตีกับเนี่ยโยโควิชเฟเดอเลอร์นาดาวอะไรเงี้ยก็ตีอยู
0: ่รอดดิก
1: เฮ้ยนี่เรานักเทนนิสไทยเราเนี่ยระดับโลกจริงๆนะพี่บอลเห็นไหมกระทบไหล
0: บอลตอนนั้นอ่ะใครก็ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนกันยกเฟเดอเลอร์ยกเฟเดอเลอร์
1: พี่บอลเสน่ห์เขาอย่างหนึ่งจำได้ไหมพอเกมสุดท้ายถ้าจะชนะต้องสวมเสื้อสีแดงถูกป่ะใช่ใช่เอกลักษณ์เขาเลย
0: ใช่โอ้นี่ลืมไปแล้วจะพี่ไปพูดกันลืมไปแล้วว่าจะมีช่วงที่แกบิ๊กพีกอ่ะพอเซตสุดท้ายแล้วเกมสุดท้ายเกมที่จะได้แล้ว
1: ใช่
0: คือมันเหมือนกับอันหนึ่งก็คือเป็นการถือเคล็ดถือดวง
1: ใช่ใช่
0: สองก็คือข่มผู้ต่อสู้ด้วยว่ากูจะปิดมึงแล้วนะ
1: คือคุณจะชนะเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าคุณจะชนะไม่รู้ใครพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณคิดจะรวยคุณก็จะรวย
0: เหรอ
1: ถ้าคุณคิดจะชนะ

0: คุณก็จะชนะเงี้ยเสียงเย็นๆหน่อยผมไม่รู้ฟังมาจากอะไรจำไม่ได้
1: ซื้อลอตเตอรี่20ใบ
0: ไว้ต้องแบบเนี้ย
1: นี่ก็จะรวย
0: แล้วก็ลงไปเล่นแล้วชนะ
1: เออแต่หลังๆก็มีอย่างงี้แบบเปลี่ยนแล้วแบบไม่ชนะเป็นกลับ
0: อะยังไง
1: มีไหมมีแบบเหมือนเคยมีนะ
0: เคยมี
1: เออเป็นกลับ
0: คือเกมเนี้ยคือสมมติว่านำอยู่ 5-4 ถูกป่ะ
1: ครับ
0: 5-4 แล้วเราเสิร์ฟเราก็เปลี่ยนเสื้อเลยเปลี่ยนเสื้
1: อ
0: สีเสื้อนำโชคแล้วลงไปปั๊บ5เท่าแพ
1: ้โดนโดนเ
0: ลยถอดไม่รู้ถอดเสื้อแล้วควางเล็กเก็ตด้วยอ่ะเฮ้ยเสียลมจริงเลยมันก็เกิดขึ้นได้นะแหมจริงแล้วอย่างที่บอกคุณต้องคิดว่าคุณจะชนะ
1: ครับ
0: แล้วคุณลงไปเล่นเหมือนแคปเวิร์ดเจอกับอาร์เจนตินาอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: เขาต้องคิดว่าไอ้สู้ได
1: ้
0: สู้ได้มีคนเขาถามว่าเอ๊ะทีมฟุตบอลที่คุณประทับใจเนี่ยนอกเหนือจากทีมดังๆนะ
1: ครับ
0: คุณชอบทีมอะไรเป็นพิเศษต้องตอบว่าแคปเวิร์ดนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยแคปเวิร์ดจบฟุตบอลโลก4นัดเนี่ยเขาไม่แพ้ใครเลยนะใน90นาที
1: ไม่แพ้แชมป์ยุโรปไม่แพ้แชมป์โลก
0: นี่เห็นไหมแล้วเจอคุ้มนะคุ้มนะมาเตะเจอทั้งแชมป์ยุโรปเจอทั้งแชมป์เก่าเลยนะเออและชอบแคปเวิร์ด
1: แล้วเป็นยุทธวิธีที่จะพอดีหรือไม่พอดีก็แล้วแต่นะก็วันเขากลับก็เป็นวันชาติเขาพอดีประกาศสารภาพพอดีถ้าเป็นปีแล้วเขาไปฉลองกันที่ริมชายหาดใช่ไหมมันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยว
0: เ
1: นี่ยผมว่ากีฬาเนี่ยเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่มันต้องส่งเสริมอ่ะคืออย่างเช่นสมัยเรามีเจไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คนญี่ปุ่นก็สนใจอะไรที่ไทย
0: ใช่
1: อะไรเง
0: ี้ยมันเริ่มไปเปิดตลาดไง
1: เออใช่
0: แล้วคุณพูดดีๆเดี๋ยวผมจะส่งคุณไปอยู
1: ่ที่ไหน
0: ประกบเคียงข้างรัฐมนตรีเอไอกีฬาแล้วไม่ต้องเที่ยวไงต่อกันไปเลยแต่ที่กระทรวงเขาย้ายไปนี
1: ่เฮ้ยจริงเหรอ
0: กระทรวงเขาไม่ได้อยู่ตรงคุณจะมาตกใจอะไรเนี่ย
1: ผมเพิ่งรู้จริง
0: เขาไม่ได้อยู่ตรงสนามมวย
1: ผมเพิ่งรู้เพราะพี่ลีหมิงอ่ะเนี่ยมันแค้นตรงนี้รู้เพราะพี่ลีหมิงนี่แหละ
0: เห็นเขาย้ายไปศูนย์
1: ราชการ
0: ราชการแจ้งวัฒนะน่ะ
1: เออ
0: โอ้ไปลำบากเลย
1: เมื
0: ่อลำบากเราอ่ะเจ
1: ้ไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงสนามมวยมันไม่ค่อยมีที่จอดรถเด็ดๆพี่
0: เหรอตรงนั้นมันใกล้บ้านไง
1: ก่อนเราไปก็ข้างๆเป็นร้านข้าวแกงร้านอาหารนึง
0: ไม่มีละ
1: คุ้นเคยใช่ไหม
0: ไม่มีละร้านมีแต่ต้นไม้สวยๆอยู่ต้นนึงต้นใหญ่ๆเลย
1: อ๋อเหรออ
0: ยู่ระหว่างสนามมวยกับกระทรวงเก่าเนี่ย
1: ถ้าเราพอจะมีเงินนิดหน่อยแล้วก็ไปกินไก่ย่างนิตยา
0: เข้าไปข้างในลิขิตไก่ย่าง
1: ลิขิต
0: ไม่คุณจะไปนิตยาอีกที่นึงแล้วเขามีหลายสาขาม
1: ีเพื่อนผมเนี่ยสมัยมัธยมเขาบอกว่าเนี่ยโอ้ไปกระทรวงแล้วแบบไปกินลิขิตไก่ย่างอ่ะ
0: ครับ
1: มันก็อร่อยดีนะเต้แต่ไปบอกเขาหน่อยเดี๋ยวว่าฉันชอบสูตรแบบแฉะมากกว่าอ้าวกินแฉะมึงไม่กินร้านก็สูตรก็เป็นแบบ
0: ชำชำอะไรเงี้ยเหรออ๋อก็มีหลาย
1: แล้วแฉะคือไก่ย่างแต่ร้านมันก็สูตรไม่เหมือนกัน
0: หลายสไตล
1: ์ถูกไหมล่ะ
0: ชอบแฉะแหมพูดซะไม่น่ากินเจ้เอาชำชำซิแล้วก็หรือแห้งๆก็แล้วแต่นะ
1: มันมีทั้งแห้งทั้งฉ่ำ
0: แต่จะไปผิดร้านนะเขาลิขิตนะ
1: ลิขิตไม่ใช่ยาน
0: ั่นนิตยาอะไรเนี่ยแต่ก็ได้ทั้งสองร้านนะไม่เป็นไรแต่คุณพูดเรื่องอาหารก็ดีเหมือนกัน
1: ฮะ
0: เพราะว่าบางทีท่านผู้ฟังเนี่ยก็ส่งอยากจะไปกินอันนั้นอันนี้ที่นั่นที่นี่อร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำร้านกันเข้ามาเราก็รู้จักแล้วก็ว่ากันไปไม่รู้จักแล้วก็ฟังท่านผู้ฟังส่งเข้ามา
1: พี่จุ้ยนี่ก็สายรับประทานเหมือนกันนะชอบพาภรรยาเดินทางไปหาร้านอะไรนู่นนี่นั่นยินใช่ไหม
0: ตอนหลังไม่อะไรมากละไปบรรทัดทองอย่างเดียว
1: หรอ
0: หลังจากวิ่งที่สนามสุขแล้วหรือสนามเทพาสเดนเสร็จปั๊บก็เดินมาที่บรรทัดทอง
1: ของกินก็เยอะ
0: ทั้งเส้นนั่นน่ะคุณจะกินอะไรคุณก็ไปเลย
1: เฮ้ยแต่บรรทัดทองนี่ต้องเก่าหน่อยป่ะต้องรู้ว่าร้านไหนเก่าแก่จริง
0: ได้หมดมีทั้งเก่าแก่มีทั้งเปิดใหม่ไง
1: สมบูรณ์พัฒนาอยู่ไหม
0: อยู่แหมคุณนี่เล่นระดับภัตตาคาร
1: แล้วตอนนั้นท่านสมบัติพาเราไปเลี้ยงที่สมบูรณ์
0: ระดับเรา
1: หล
0: ัง
1: จากที่เราไปหลังจากที่ประทองเราไปเตะบอลกับกรมพละไง
0: นี่ไงระดับนั้นน่ะพอเล่นฟุตบอลเสร็จเล่นสนามสูบด้วยนะ
1: สนามสูบ
0: แล้วกินสมบูรณ์โภชนา
1: เห็นไหม
0: นี่เห็นไหมถ้าไม่ได้บารมีของท่านชีกเต้ยเนี่ย นักเตะจะมี
1: เบิ้ลมาเบิ้ล
0: เลยแล้วนี่บับเบิ้ลก็ถามมีก็ป่ะเล่นเปล่าทีมอยู่ไหม
1: นะ
0: เราก็ไม่ได้ตอบอะไรมากเราก็บอกว่าอยู
1: ่
0: แต่ตอนนี้ปิดปรับปรุงอยู
1: ่ปรับปรุงสักปีสองปีนั่นแหละ
0: ปิดมา15ปีแล้ว ก็มีรีเทิร์นรีแมตช์อีกสักครั้ง
1: นี่แหละนี่รอมาดามแป้งอยู่เนี่ย
0: ถ้าทางจะโกรธจริง
1: ไม่ได้โกรธรักกัน
0: โมโหโมโหนิดหน่อย
1: บอกแซวน้องโมแล้วโมทีมพี่ซ้อมจนเท้าบวมเลยแต่ใช้คำหยาบกว่านั้น
0: แต่อันนะถ้าเกิดว่ามีโครงการจะเล่นใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: เลื่อนมาหน่อยไม่เป็นไรไม่กี่เดือนเดี๋ยวยังไงคิดว่ามี
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้รอก่อนนะเพราะว่าฝนตกทุกวันอะยกเว้นไว้เล่นฟุตบอลในร่ม5คน7คนได้ไหม
1: จริงจริงที่สมาคมอะชั้น2มีสนามบอล
0: เหรอเฮ้ยแบบนั้นเหรอ
1: ใช
0: ่แล้ว
1: สนามฟุตซอลอ่ะเขาก็ไปเล่นกันเรื่อยอ่ะ
0: ดีเอาอย่างงั้นก่อนก็ได
1: ้เนอะง่ายๆดี
0: ปรี
1: มปรีไปก่อน
0: เฮ้ยเนมใครอ่ะ
1: รัชชี่นะครับเอ้ยพี่เวลามันงวดมาเราไล่ข้อความก่อนนะ
0: ว่าไปครับ
1: SMS นะฮะเพราะว่าเขาจ่ายตังค์ให้เราเราก็จะอ่านก่อน
0: อ่านก่อนครับ
1: ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่โจยี่ลุงเต้ยอัมซ่ามาเยลครับ
0: เห็นไหมเขาเรียกคุณว่าลุงเห็นไหมล่ะ
1: เหรอเรียกคุณพี่นะ
0: เออ
1: นักเตะคนไหนชอบเล่นชอบเล่นของเล่นครับตอบโยโย่อุปาเมกาโน่ดาโย
0: เมื่อคืนสกัดได้ดีมาก
1: ครับโอ้นี่รุ่นไหนอัมซ่าเล่นโยโย่ลูกข่างเนี
0: ่ยโยโย
1: ่โอ้โห
0: ก็บอกให้น้องอาร์มเล่นเกี่ยวกับทีมชาติไงเพราะตอนนี้บอลโลกขอบคุณมากนะน้องอาร์ม
1: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะวันนี้ใครแทนใครนะคะงงไปหมดแล้วค่ะ
0: เออนั่นน่ะสิ
1: ผมได้แทนหยองใช่บอกว่าผมแทนหลิง
0: ใช่ๆคุณแทนหยองถูกแล้ว
1: แล้ว
0: ผมมาแทนรีมิงเพราะเขาฝากด้วยตัวเขาเอง
1: อ๋อ
0: นะรีมิงจะไปดำน้ำนะครับ
1: ทดสอบชอบคู่นี้ฮามากคุณโจยี่กับพี่เต้ยฮาแบบเงียบๆแต่ลึกมันหาไหมว่า
0: ตลกคณิตศาสตร
1: ์เอาล่ะ
0: คณิตศาสตร์ตลกต้องคิดนิดนึง
1: กลับไปนอนคิดหาดีกว่า
0: เออผมเคยทำอย่างนี้แหละแล้วก็ท่านนั้นก็กลับบ้านไปแล้วก็โทรมาด่าผมว่าเล่นนี้ได้ไงฮาก็ไม่บอกจะไปหาได้ตอนนั้นเลยขอบคุณ
1: เตรียมตัวนะครับผมจะเล่นมุกแล้วอะไรเงี้ยเวลาเล่นเนี้ยมุก2กระป๋องกาวรถเกือบพุ่งเข้าข้างทางครับใจเย็น
0: ๆแหมมุกคุณนี่โดดเด่นจริงๆเลยนี่คิดว่าพอเจ๋งคงจะฟังอยู่นะครับ
1: ยังไงครับพอ
0: เขาตรวจมุกไงถ้ามุก2กระป๋องแล้วเป็นกาวเนี่ยคือว่าพอเจ๋งต้องชอบนะครับ
1: โยนเนี่ยเจ๋งหันมองอย่างไรครับตายเป็นคุณต้องพูดเองครับ19:15 ลายมุกไหลฮาแล้วนะครับอดีต FC เบ่งมีใครรักเล่าเบ่งอ่ะ
0: กลุ่มเจ๋งก็ส่งเข้ามา
1: ฝากนินทาพี่วาวหน่อย
0: อ้าว
1: ไม่
0: เป็นนินทาทำไม
1: เขาก็เป็นคนตลกนะ
0: เหรอ
1: เออเคยนี่ผมอะ
0: ครับ
1: ผมว่าไปอบรมโค้ชทีไรเส้นคลาสเดียวกับแก
0: คุณว่ามา
1: ตอนนั้นเป็นอาจารย์แดงสมยศ
0: สมศรีสุข
1: ทรงยศโอเค
0: โค้ชแดงโค้ชแดงเฮ้ยเพื่อนผมเอง
1: ใช่ไหม
0: โค้ชแดงเพื่อนผมเอง
1: ใช่ซึ่งถ้าว่ากันตามศักดิ์แล้วเนี่ยแกเป็นปรมาจารย์ของโค้ชเพราะแกได้ผ่านเอฟซีสามารถอบรมโปรไรเส้นได
0: ้เฮ้ยฝีมือดี
1: แต่ท่านนายกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงส่งอบรมกลุ่มนักข่าวที่ไม่รู้เรื่องบอลนั่นแหละซึ่งการเรียนการอบรมเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากเวลาเรียนในคลาสนะเวลาทางพี่แดงทรงยศเนี่ย
0: ครับ
1: บอกนั่นบอกนี่ก็จะมีหนึ่งก็มีหนึ่งคุณวาวสองมีคุณบับเบิ้ล
0: เอ้ย
1: ทำไมงั้นน่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนะพี
0: ่
1: ถ้างั้นครับ
0: ถามตลอด
1: ครับคุณครับคุณวาวคือวาวหนึ่งบับเบิ้ลสอง
0: ครับ
1: ทำให้การเรียนติดขัด2ทุ่มทุกวัน
0: อุปสรรคแท้ๆ
1: คุณแมวสมยศก็ไปด้วย
0: สุดท้ายผ่านเรียบร้อยได้ไปประกาศเรียบร้อยนะทุกท่านนะ
1: ได้หมดผ่านไปเถอะบางคนก็ไปเปิดคาร์คมี
0: ่เขาให้โค้ชแดงมาคุมพวกคุณน่ะถูกแล้วเพราะว่าโค้ชแดงเขาเคยเป็นนักข่าวมาก
1: ่
0: อน
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เพื่อนผมเอง
1: ผมคือโค้ชแดงนี่ท่านเป็นประธานเทคนิค
0: เขาทำเทคนิคเลย
1: ก่อนที่จะเป็นทัศน์แล้วตอนนี้ตำแหน่งว่างอยู
0: ่เหรอ
1: ใช่
0: เขาเป็นอดีตแบ็คไซด
1: ์
0: ของสโมสรราชวิถี
1: เอ้ามันดึงมาเข้าทีม
0: นี่คนนี้เลย
1: นะ
0: ฝีเท้ายอดเยี่ยมมากเป็นแบ็คไซด์ที่ถนัดขวา
1: เอ้าน
0: ี่แบบนี้เลย
1: ตัดเข้าไหน
0: แล้วยิงไง
1: แบ็คตันเข้าไหนดีเว้ย
0: เขาเคยยิงกสิกรอ่ะตอนนั้นอ่ะ
1: โ
0: อ้โหยิงแทบเป็นล
1: ม
0: ผมไปเชียร์เขาอยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วก็นั่นแหละโค้ชแดงนะด้วยความคิดถึงนะครับ
1: ครับนี่ขนาดวาวเรายังนินทาได้เลยนะ
0: ได้หมดได้หมด
1: อยากเจอพี่ตี
0: ครับเดี๋ยวพี่ตีเดี๋ยวต้องติดต่ออีกสักนิดหนึ่งครับ
1: ขอบคุณนัทเต้พูดแทนความในใจถึงซ้อมหมิงเราคนฟังรู้สึกเหมือนกันฮ่า
0: ในความทรงจำของหรีหมิงนะคร
1: ับ

0: คุยแต่ตัวเองอะบอลโลกปีนี้มีอะไรใหม่ๆดีชอบสุดช่วงไฮนาเก้นเล็กเปรี้ยวปาก
1: อ๋อชอบที่สุดคงชอบช่วงเบรก
0: ไฮเบรก
1: ไฮโดรเจนเบรก
0: อ๋อโอเคไฮโดรเจน
1: ไม่ใช่ไฮโดรเจนเบรกที่รีมิงก็ชอบพูดนะครับ
0: จึงอยากลองบุหรี่จึงอยากลองกัญชาไม่ดีนะเขาบอกให้ต่อหน่อยก็เป็นเพลงของมาริโอน่า
1: ของใครอ๋อเหรอ
0: ใช่ไหมแหมเจอพิชชี่คนสวยทำเป็นแซวเอ๊ะมัน
1: อะไรอะ
0: มาเรื่องนี้ได้ไง
1: ใช่เปล่าเนี่ย
0: มันส่งมาผิดรายการหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเราอ่านให้หมด
1: ไม่แน่ใจนะ
0: ครับส่วนทางเอาเฟซบุ๊กนะ
1: เฟซบุ๊กไป
0: สวัสดีคุณสกายมาสวัสดีเราสองคนมาทนายพี่สมชายแนะนำว่าเวลาจัดรายการพี่ลิมิงจะขายเก๊กฮวยจะฮัลโหลหรือจะพูดกระทบใครไม่มีปัญหาเพราะแกเป็นคนขาดเกินแต่คนที่ร่วมจัดรายการด้วยให้ระวังตัวและให้พูดว่าไม่เกี่ยวนะ
1: เออแล้วคุณชอบพูดนี่
0: ใช่ใช่
1: ไม่เกี่ยวนะ
0: ก็วันนั้นเขาโอ้เขาด่าแล้วมันตีหมด
1: ไปเนี่ยคุณหยงคุณหญิงอะไรก็เอาหมดอะแซวเขาไปเรื่อย
0: อะไม่เกี่ยวนะ
1: ที่เราจะพูดอะไรที่เป็นประโยชน์อะเบรกเขาอยู่นั่น
0: พี่สมชายบอกว่าเดนมาร์คคือม้ามืดในบอลโลกคนนี้เห็นด้วยไหมครับเดนมาร์คม้ามื
1: ดเดนมาร์คเขามาด้วยเหร
0: อน้องจีโน่กินความกดดันเป็นอาหารครับนะความกดดันกับผมไปแล้ว
1: โอชาโอชาเลยล่ะอย่าให้มันมาทำร้ายเราต้องกินมัน
0: ครับบางคนก็ชอบมันทำให้กระตุ้นไม่งั้นมันเฉื่อยไปพี่ปันหนุ่มนะปันหนุ่มไปทูลบอกสวัสดีครับสองหนุ่ม
1: สวัสดีครับ
0: พี่หนุ่มไปทูลนี่คือแกเคยมีประสบการณ์ภรรยาแกไปสนามบินแล้วก็ภรรยาเจอหลาด
1: เอ้ย
0: เออ
1: ทำไง
0: เจอหลาดจำได้จำภรรยาแกได
1: ้เฮ้ย
0: แล้วบอกเคยปีก่อนนู้นมาแล้วจำภรรยาได
1: ้แปลกๆ
0: กวักมือเลยวิกวิกวิกวิกวิกวิกเรียกภรรยาปันหนุ่มไปคุย
1: แปลกๆแล้ว
0: ปันหนุ่มโอ้โหนึกว่าจะมาจีบเมียปล่อยเจอหลาดโ
1: คเยี่ยมมากเลยต้องทำอย่างนั้น
0: เราเล่นคือทางเซเว่นเจอร์ลาดจำภรรยาของพี่หนุ่มได
1: ้พี่หนุ่มต้องเครียดอ่ะบอกเจอร์ลาดบอกผมสนิทกับเมียคุณเนี่ยมันต้องเครียดสิครับ
0: อริงบอลฮาลันใหญ่ยาวจริงไหมครับ
1: เฮ้ยถามมานี่นะผมเพิ่งไปดูมานะฮาลันเขากินอาหารวันละ 6,000 แคลอรี่อ่ะ
0: โ
1: อ้หกมื้อแบบนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: คือมันทั่วไปเนี่ย 2,000
1: 2,000 นี่ก็ต้องเอาออกแล้วนะ
0: ใช่ยิ่งถ้ารุ่น40ขึ้นเนี่ยเยอะแล้ว 2,000
1: แต่ว่ากินเขาเป็นนักกีฬาไงเหมือนเมื่อก่อนนี้ไมเคิลเฟลตอนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเยอะๆที่พี่เต้ยไปทำข่าวมานี่นะพิซซ่านะเขากินเวลากี่ถาดล่ะ 4-5 ถาด
0: เฟลเนี่ยวันนึงเป็นหมื่น
1: แบบนั้นนะ
0: หมื่นแคล
1: ใช้พละกำลังสูงมาก
0: ครับสวัสดีพี่มิสเตอร์โจอี้หล่อสุดและพี่เต้เท่สุดครับวันนี้อากาศร้อนนะพี่โจอี้พี่เต้คืนนี้ผมเชียร์สเปนกับพี่เมื่อกี้สวัสดีกับช่วงเอาไปเจ๋งโอ้ยพอมาคุย
1: อ่านชื่อเจ๋งแล้วมันเหนื่อย
0: พวกพี่จัดรายการสู้มาครับพี่อยากให้มาจัดคู่กันบ่อยๆนะครับพี่ไม่ว่ากันนี่ไม่ว่ากันนะพี่ที่ไม่ได้ส่งข้อความทางเอสเอ็มเอสนะครับเพ่เพ่ไม่เป็นไรทางไหนก็ได้
1: แหมได้ยินแต่เพ่นี่แหละ
0: ครับทาง YouTube นะพี
1: ่ครับ
0: ก็เพ่สวัสดีมาครับเพ
1: ่พอแล้ว
0: เฮ้ยโอ้โหนี่เยี่ยมเลยเขาบอกฟังไปฟังมาเป็น FC พี่เต้ไม่กองเฉยเลยงงตัวเองโอ้ยขอบคุณครับ
1: ดีมากแต่ยองเขาจะไม่ค่อยชอบหรอกพี่เต้ก็จัดดีนะแต่ยองบอกแต่ผมอยู่ตรงนี
0: ้ผมเป็นคนดูแล
1: ต้องเสียงเข้ม
0: ได้เริ่มห่วงก้างแล้วไง
1: ครับ
0: ถ้าฟีฟ่ามาชวนนะโจอี้ไปเป็นพิธีกรบ้านสนามมันเดือนละ800,000พอไหวไหม
1: ไปได้15,000แล้วไม่รู้จะถึงวันนะให้15,000เนี่ยไม่รู้ให้ได้ป่ะ
0: แถมไข่ต้ม2ฟองด้วยไปหางานทำตอนค่ำครับ
1: พี่บ๊อบคนสู้ชีว
0: ิ
1: ต
0: อ๋อครับผม
1: ครับ
0: พี่เต้คมชัดตื้นหลังมาบ่อยกว่าหยองผมอยู่เดลินิว
1: ทำไมเขาต้องคิดว่าคุณอยู
0: ่เออ
1: คมชัดลึกอ่ะ
0: ไม่รู้ไง
1: มันมาตอนไหนเนี่ย
0: ไม่เคยเฉียวไปเลยเนี่ย
1: เออ
0: มันอยู่เดลินิวเคยอยู่สยามรัฐแล้วมันอยู่ตอนนี้อยู่เดลินิว
1: ทิ้งพี่ตีไปนะครับ
0: ยังไม่ได้ทิ้งซ้อหมิงไม่เห็นต้องไปดำน้ำไกลๆเลยเพราะจัดรายการหรือมาใหญ่บอลที่สถานีก็ดำน้ำไปเฮ้ยสนุกไหมเออเจมิงอัพคลิปวิเคราะห์บอลมา13ชั่วโมงครับศูนย์ไลค์ศูนย์คอมเมนต์พี่ลีมิงก็ขึ้นมาเขาทำนายเหมือนฝรั่งเศสกับไอ้นั่นเมื่อคืนนะฝรั่งเศสเขาใช้ฟอร์ฟันเขียนฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศส
0: แล้วใครแคปมาให้ดูรู้ไหม
1: อะไร
0: อุ้ยอ้ายพี่บอกเขาหน่อยเด
1: ้อฟุตบอลโลกบางทีเขายังเขียน2016อยู่เลยย้อนหลัง10ปี
0: ครับนะจิโน่แข่งทั้งปีได้ค่าตอบแทนเท่าพี่โจอี้เดือนเดียวไหม
1: เฮ้
0: ย
1: ผมขาดอีกนิดหน่อยก็เท่าเธอแล้ว
0: แต่ภรรยาเก็บหมดนะ
1: ถูกต้อง
0: โจอี้ทันมาริโอแคมเปญ ยุค78
1: 78ตอนนั้นผมยังเล่นน้ำลายอยู่เลยนะครับยังไม่ทันดูนะแต่ว่ามาดูย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเก่งแล้วก็หล่อมากมีเขามาเชียร์อาร์เจนตินาทุกนัดเลยนะ
0: เนาะ
1: กล้องแพงไปนี่จะเห็นมาเรลแคมเปสนั่งอยู่
0: เป็นยุคปีที่ได้แชมป
1: ์1978ครับ
0: ใต้โจ้หยองบี4คน4วันก็ลงตัวนะ
1: โจ้โจ้นี่คือผมใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่ขอบคุณมากนะ
0: สเปนมาได้คืนนี
1: ้ติดตามดูได้นะคืนนี้นะเบลเยียมกับสเปนตี2นะครับเดี๋ยวฟังรายการต่อไปเนี่ยเขาคงมาคุยเรื่องนี้นะ
0: ครับมาคนนี้ก็พูดถึงแหมพี่หลิมหมิงเนี่ยพูดเรื่องตัวเองเยอะจริงจริงเลยนินทาซ้อมหมิงครบถ้วน
1: ครับก็กราบขอบพระคุณนะครับข้อความทุกท่านแหมวันนี้ทาง Facebook และ YouTube มาเจอกันช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทาง4689899มีอีกไหม
0: มีส่งท้ายมาซ้อมหมิงแกไม่ชอบให้คนเรียกเจ๊แต่ผมว่าแกน่าจะเป็นอาม่าแล้วนะ
1: มันต้องผามนี่แหละนะครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณแฟนๆรายการนินทากีฬาโลกทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสนี่เดี๋ยวเต้ยกับโจอี้นี่ว่าจะมาอีกนะแต่อยู่ที่หยองแหละว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relaxดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: ิดมาก็เป็นเพลงฟังสบายๆนะคนคนนี้จะไม่ไปจากเธอเหมือนที่โรนัลโดจะไม่ไปจากโปรตุเกส
1: เ
0: ป็นไง
1: เปิดให้กับตัวเองหรือเปิดให้ใคร
0: ผมเปิดให้โรนัลโดเลยว่าเขาจะไม่ไปจากโปรตุเกสจนกว่าชีวิตเขาจะแหลกเหลวไป มีทางเดียวที่จะกระชากโรนัลโดออกจากโปรตุเกสได
1: ้
0: คือหัวใจล้มเหลวครับ
1: ผมว่าจะอยู่อีกยาวเพราะฮอเก้มาแล้วนะ
0: คืองานเนี้ยอยู่กันยาวทรมานแฟนโปรตุเกสไปสักพัก
1: อย่างน้อยยูโรผมว่าต้องมีอ่ะ
0: ต้องมีเพราะว่าเอาเขาเรียกว่าเอาอาจารย์ที
1: ่
0: มีวิชาในการใช้โรนัลโดในช่วง
1: อายุเยอะ
0: ขนาดนี้มา
1: แต่ถ้าบอลโลกครั้งหน้าก็ไม่ไหว
0: ก็ต้องแสดงไปอ่ะ
1: 4 5
0: ก็เขาไม่ยอมไปทำไมอ่ะทำไมโรเจอร์มิล่ายังเคยเล่นเลย4 5
1: เราเล่นในยุโรปด้วยเอ้ยก็ไม่แน่นะ
0: ต้องไปดูว่าสถิติอายุเยอะที่สุดในฟุตบอลโลกเนี่ยคือใครนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไอ้แคเมรูนนี่แหละโรเจอร์มิล่าเนี่ย
1: โรเจอร์มิล่านี่เป็นนักเตะที่มีอายุเยอะที่สุดที่ยิงประตูในรอบสุดท้าย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าอายุเท่าไหร่อายุเยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวคุณหานะฮะก็วันนี้นะครับคุณฟังครับกับทางด้านของ Sport Relax เนี่ย 2:30 นจนถึง 4:00 นเนี่ยผมโมนามี่นะครับแล้วก็คุณเอกนะฮะนพดลวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูกันต่ออีก1คู่ว่าใครจะไปปะกับฝรั่งเศสเมื่อคืนนี
1: ้
0: สุดยอดจริงๆเมื่อคืน
1: ก็ตามทรงตามคาดไหลเทียมทานก็ถือว่าเป็นเต็ง1อ่ะแต่ว่า

0: รอบต่อไปต้องโอ้ถ้าเอาให้มันต้องสเปนนะอาจารย
1: ์สเปนใช่ไหม
0: ต้องสเปนผมว่าผมว่าเบลเยียมไปก็โดนอีกอ่ะ
1: ตั้งนึงนะผมเจอแล้วคนที่อายุเยอะที่สุดก็คือทางด้านของเอดซัมเอลฮาดารีผู้รักษาประตูทีมชาติอียิปต
0: ์
1: ลงเล่นในฟุตบอลโลกปี2018ที่ประเทศรัสเซียด้วยอายุ45ปี161วันมันต้องมาเช็คว่
0: า
1: ถ้าอีก4ปีข้างหน้าคริสเตียโน่รูนัลโดเนี่ยถ้าจะตะแบงมาเล่นอีกเนี่ยอายุแกจะเกินไหมเพราะว่าแกต้องทำสถิติครับแกต้องมีสถิติของแกทุกอันคือแกต้องทำอ่ะแกที่สุดกูก็เอา
0: เอาหรือเอาหลักพันประตูก็พอแล้วมั้งแต่ก็เป็นคนเดียวที่ยิงประตูในรอบสุดท้ายทุกครั้ง
1: แต่อายุเยอะสุดแกก็อยากจะจารึกไงให้มีชื่อคริสเตียโน่โรนัลโดไว
0: ้
1: คุณก็รู้นิสัยแกอยู
0: ่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลุ้นว่าถึงวันนั้นเนี่ยอายุแกจะเกินหรือเปล่า
0: แต่ว่าที่พี่มนบอกแหละเป็นประตูอ่ะเป็นไม่ใช่เอลฟิลนะ
1: ไม่มีปัญหา
0: แต่ถ้าผู้เล่นเอลฟิลที่เยอะสุดก็นั่นแหละโรเจอร์มิลล่า
1: ใช่
0: 42ปี39ว
1: ันโอ้ยงี้ทะลุแน่นอน
0: ทะลุแน่นอน
1: ทะลุอยู่แล้วแต่ต้องเอาเยอะที่สุดถ้าเอาเยอะที่สุดก็สบาย
0: ตอนนี้41 45โอ้มันต้องไปนับวันอีกนะ
1: ต้องนับวันเพราะนี่
0: 161
1: แต่ถึงจังหวะนั้นน่ะมันจะเท่าไหร่ผมว่าอายุไม่ถึงว่ะเพราะว่าแกจะเป็นรองแกคงไม่ยอมนะว่านั่งทำให้ชีนไปต้องนั่งทำให้ชีนไปแล้วเกิดก่อนใช่ไหมผมเชื่อนะ
0: หรือไม่ก็ฟีฟ่าปรับไปที่ใหม่ให้มาเล่น2028
1: โอ้ย
0: เอายูโรเอายูโรไปเป็น
1: เอื้อโรนัลโดอีก
0: แล้วไหนๆคุณก็ตีความว่าให้ประโยชน์กับเมสซี่ไงก็ทำเพื่อโดสักครั้ง
1: เอื้อโรนัลโดอีกแล้วคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรคุณฝันมันตั้งโค้ชเร็วมากไอ้มาซินเนสไปปั๊บมันตั้งทันทีแล้วดูมันตั้งดิเหมือนเขาเรียกว่าจะบอกชี้พงให้กระรอกได้ไหม
0: ก็ถ้าเอาเบอร์ใหญ่ที่จะทำให้โรนัลโดอยู่ต่อได้หรือโปรตุเกสประสบความสำเร็จก็ต้องเขาแหละเพราะตรงนั้นไม่มีใคร
1: ว่าคุณใช้คำนี้เลยคุณใช้ว่าโปรตุเกสสองเลย
0: หรือใช้ของใครอ่ะนั่นริมก็ไปนั่นริมก็ไปมิลานแล้วนะ
1: อันนี้น่าเสียดายตรงนี้แหละ
0: ดู
1: จังหวะไม่โบ๊ะบะ
0: ก็เมื่อวานคุยว่าโปรตุเกสเคยใช้โค้ชนอกเปล่าอยากลองของโค้ชนอกเปล่า
1: โปรตุเกสเคยใช้โค้ชนอก
0: เก่าอีกไหมล่ะ
1: ไอชาโคลารี่ไง
0: โค้ชสีส้มไหมล่ะ
1: อะไรนะ
0: เอาโค้ชสีส้มๆไหมล่ะ
1: แล้วไอ้มาร์ติเนสกับสเปนโค้ชสีส้มๆอ่ะไม่เอาดิฮอลแลนด์ไม่
0: เอา
1: ฮอลแลนด์ไม่ชอบฮอลแลนด์ธรรมดาก็ใช้สเปนมาแล้วใช้บราซิลมาแล้ว
0: กำลังจะนำเสนออ
1: ะไรอ่ะ
0: ใช้ใน
1: ฮอลแลนด
0: ์นะฮะ
1: ใช้ในฮอลแลนด์ใช้ในฮอลแลนด์
0: กับนันล็อตอ่ะ
1: เขาแย่งกันอยู่ในฮอลแลนด
0: ์แต่ผมว่าไม่น่าหรอกอย่าไปเพื่อเสียทรงตัวเอง
1: เลยเฮ้ยฮอลแลนด์ไม่มีใครแล้วนะอาจจะเป็นอัศวินกู้วิกฤตก็ได้คุณจะไปรู้ได้ยังไง
0: แต่แตงหนึ่งเป็นนันล็อตนะ
1: วิอุ้ยอุ้ยก็สมควรเพราะเขาทำลิเวอร์พูลได้แชมป์อ่ะพวกคุณเนี่ยเขาเรียกว่า
0: บารมีครอบ
1: พวกคุณเนี่ยมันคนเขาเรียกว่าคนที่มันไม่มีจิตสำนึกคนที่ก็ทำให้ทีมคุณได้เป็นแชมป์สมัยที่2เนี่ยแต่คุณไม่เคยเขาเรียกว่าคุณไม่เคยสำเนียกถึงบุญคุณของเขา
0: ฟานไดบอกให้ผมคุมผมก็พาทีมเขาแชมป์ได้ปีนั้นแหละ
1: ทุยทุยให้มันได้ดีก่อนในฟานไดตอนนี้แหม
0: นี่ท่านไปทำมาบอลโลกจะจบแล้วนะพี่
1: แป๊บเดียวนะฮะจะเข้าสู่ตอนนี้เข้ามารอบรองคู่หนึ่งละ
0: เดี๋ยวแมนยูคุณก็ต้องไล่ล่าแชมป์แล้วดิ
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
0: จะเอากี่ถ้วยเนี่ย
1: ก็ซื้อตัวเยอะขนาดนี้
0: ก่อนเปิดซีซั่นคุณไปมีทัวร์อเมริกานะ
1: เอ้ยไปเอาแชมป์อีกแล้วดิ
0: แชมป์อเมริกานะ
1: อุ้ยเราไปป้องกันแชมป์เรียกว่าป้องกันแชมป
0: ์เห็นบอกเอเนออสบอกว่าปีนี้ห้ามมาอาเซียนเด็ดขาดเพราะเข็ดละ
1: ไม่มีพม่าแล้ว
0: ไม่มี
1: เพราะว่าถ้าม
0: าอาเซียนนี่เดี๋ยวโดนพม่ายิงนี่เป็นไงกลับไปไม่ได้แชมป์เลย
1: อันนั้นมันนั่นแหละคุณจะรู้ว่าเขียดแผลผมทำไมวะแต่เนี้ยไปอเมริกาเนี่ยผมต้องไปป้องกันแชมป
0: ์
1: ในฐานะแชมป์ไร้พ่าย
0: แต่โปรแกรมแดงเดือดไม่มีที่อเมริกาไม่มี
1: เจอทีเดียวเลยเจอพฤจิ21ป่ะ
0: ประมาณนั้นแหละไป
1: แอนฟิลด์ก่อนด้วยอีกแล้วแอนฟิลด์อีกแล้ว
0: แต่บ้านเรามีวิลล่ามาเยือน
1: แต่วิลล่ามาไม่ครบ
0: มาไม่ครบ
1: วิลล่ามาเจอกับบีจี
0: น่าจะขาดหลายตัวจัง
1: ก็ขาดตัวฟุตบอลโลกอ่ะครับน่าจะขาดตัวฟุตบอลโลกทั้งหมดเลยแหละครับที่ไปฟุตบอลโลกก็คงได้พักผ่อนก่
0: อ
1: นนะครับก็คงมาเข้าแคมป์ไม่ทันแน่ๆ
0: เดี๋ยวนี้ ICC ครับไม่มีแล้วเนาะที่มาทัวร์สิงคโปร์มาอะไรอย่างเงี้ยม
1: ีจริงๆมันยังพอมีอยู่แต่ว่าจริงๆสิงคโปร์เขาจัดทุกปีนะ
0: แต่ฮ่องกงมีทุกปีผมสังเกตดูโปรแกรมละ
1: อ่ะมันมีแชมป์ไงมันมีแชมป์ไงแชมป์ใครตักเนี่ยล่าสุดเนี่ยสนามใหม่เพิ่งเปิดสนามใหม่ผมเป็นแชมป์นะ
0: แล้วก็มีเกาหลี
1: เกาหลีไม่ค่อยมีแต่ญี่ปุ่นจะมีคือจริงๆเกาหลีเพิ่งมีช่วงหลังคุณฟังคุณเอกคือเกาหลีเนี่ยเขาเอางี้ง่ายๆเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้สโมสรพวกเนี้ยมันบินใกล้มันบินมาเกาหลีแค่นิดเดียวมันก็เลยเอาต่อเลยมันเป็นอย่างนั้นคือปกติแล้วเกาหลีไม่ค่อยมีนะแต่ญี่ปุ่นจะมีญี่ปุ่นจะมีแล้วญี่ปุ่นคือ

0: คือเขาก็เอาสโมสรของเขาลงไปลุยเลยนะไม่เหมือนประเทศไทยนะประเทศไทยคือถ้าไม่จัดเองกูก็ไม่เอาอ่ะเอาทำไมอ่ะอะไรเงี้ย
1: ถ้าไทยเจอกับสโมสรในยุโรปอ่ะถ้าไม่ออสตาไทยลีกก็ทีมชาติไปเลย
0: อันนี้ไม่ดีมันไม่เห็นด้วยคือมันต้องแบบ BG แบบนี้ครับBG ลงทุนเองอะไรเอง
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกเปล่าวะพี
0: ่ครั้งแรก
1: นะ
0: คือ BG
1: ระดับสโมสรชนกันนะ
0: ใช่คือ BG ทำแบบนี้คือทำแบบเดินตามเจลีกเลยมันต้องแบบนี้
1: ใช่ใช
0: ่แล้ววันนี้เนี่ยฤดูกาลปกติของไทยลีกเนี่ยมันปรับให้ตรงกับยุโรปแล้วด้วย
1: ใช
0: ่การเปิดเราเปิดช้ากว่ายุโรปยังห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นโปรแกรมโปรแกรมในปีมันคือโปรแกรมข้ามปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องถ้ามันไม่มีอีเวนต์เช่นไอ้บอลอาเซียนติงต้องที่ประกาศรายชื่อไปเมื่อวานนี้เนี่ยกับไอ้บอลฟีฟ่าอาเซียนขยันหาเร
1: ื่อง จริงสองรายการเลยนะ
0: ฟีฟ่านี่ขยันหางานให้คนไทยเหลือเกินคือถ้ายังมันไม่มีไอ้สองรายการเนี้ยมันสบายเลยคือผมพูดจริงๆนะ
1: ทำไมฟีฟ่าเขาไม่มาจับกับสปอนเซอร์อย่างฮุนไดวะพี
0: ่ไม่ฟีฟ่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วฟีฟ่าเชื่อผมไหมคุณเชื่อผมไหมว่าต่อไปเนี้ยสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยฟีฟ่ามันจะมากลืน AFF มันจะไม่มีรายการ AFF เชื่อผมป่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหนึ่งความสำคัญของ AFF เนี่ยมันจะถูกด้อยค่าลงเพราะอะไรมันด้อยค่าของมันอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์วันนี้ประกาศรายชื่อมาก็ไม่ขี้เหร่นะไอ้ที่ฮัสซันประกาศมาก็ไม่ขี้เหร่
1: เซียนก็แย่งกันอยู่นะ
0: ก็ไม่ขี้เหร่แต่ชุดเต็มจริงๆอ่ะเวียดนามเนี่ยจัดเต็ม
1: จัดเต็มแน่นอน
0: อินโดจัดเต็
1: ม
0: อินโดเนี่ยไอ้ตัวที่มันติดยุโรปเนี่ยย้ายมาอยู่ในลีกมันหมดแล้วนะ
1: เยอะเยอะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: มาเล
0: ย์ย้ายมามาเลย์ไม่เอามาเลย์ก็ไม่มีมาเลย์คือต่อให้มาเลย์เอามันก็เหนื่อยเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย
1: ์
0: คือตอนนี้ค่าของ AFF เนี่ยมันจะถูกด้อยลงเพราะฟีฟ่ามาแล้วถูกป่ะ
1: ช่วงหลังอินฟอร์ติโน่ก็มาเยือนอาเซียนบ่อยนะ
0: ใช่ผมเห็นด้วยนะคือเราไม่ต้องไปเอาเลยไอ้ AFF ติงตองปัญญาอ่อนพวกนี
1: ้
0: ทิ้งมันไปเถอะไม่ต้องเล่นแล้วส่งเด็ก18ไปก็ได้เด็ก19เด็ก20ให้ไปเลย
1: เพราะมันไม่ฟีฟ่าเดย์อยู่21ไปก็ได
0: ้มันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เราต้องด้อยค่าให้เห็นไปเลยว่าไม่เอ
1: า
0: ถูกป่ะ
1: เราก็อาจจะไปโฟกัสที
0: ่ AFF ไอ้ฟีฟ่า
1: เอเชียนคัพไปเลย
0: ไม่ฟีฟ่าเอเชียนคัพเอานะเพราะมันเป็นฟีฟ่า
1: ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าไอ้ฮุนไดคัพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชุดเต็
0: ม
1: ก็มันก็ประจวบบอกกับสโมสรก็ไม่ได้ปล่อย
0: ก็ไม่ได้ปล่อยด้วยอ
1: าจจะมีพวกซีเรียมาประคองนิดๆหน่อยๆ
0: ไม่ได้มีเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็ก
1: แต่เขาคงระวังว่าไปโฟกัสกับไอ้ฟีฟ่าอาเซียนคัพนี่แหละ
0: ใช่แ
1: ต่จริง
0: อันนี้ต้องเอาเพราะอันนี้คือมันมีคะแนนจากฟีฟ่าแรงกิ้งที่มันไม่ใช่คะแนน A-Match นะมันเป็นคะแนนทัวร์นาเมนต์นะ
1: ใช่ครับสิมันจะสูง
0: มันจะคูณเยอะกว่าอันนี้ต้องเอา
1: ก็ถือว่าใช้ไอ้ฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ย
0: เ
1: ตรียมความพร้อมไปลุยเอเชียนคัพ
0: ก็ได้
1: ปีเลย
0: ก็ได้ก็ได้คือมันกี่ปีครั้งวะไอ้ฟีฟ่า
1: สองฟีฟ่าเพิ่งแจกครั้งแรกมั้ง
0: ไม่มันจะกี่ปี
1: แต่ถ้าเป็น
0: ไออาร์เซนคัพมันสองปีครั้งไอเอฟเอฟอ่ะอันนี้รู้มันก็เตะถี่เกินสองปีครั้งเนี่ยมันก็เยอะไปผมก็ไม่เห็นด้วยนะจริงๆมันจะเตะถี่กันทำไมขนาดนั้นวะคือจริงๆไอบอลระดับภูมิภาคเนี่ยเข้าใจแหละเขาบอกว่ามันเป็นบอลภูมิภาคให้เตะถี่เนี่ยผมว่าทักสามปีครั้งก็ได
1: ้
0: ถูกป่ะสามปีครั้งเป็นก่อนเอเชียนคัพผมว่ามันก็เป็นการเตรียมทีมก่อนเอเชียนคัพได้ดีนะถูกไหมเพราะคุณถ้าคุณจัดคุณก็จัดมาช่วงปลายปีอยู่แล้วพอจัดเสร็จแล้วคุณก็เตรียมทีมไปเอเชียนคัพไปเพราะเอเชียนคัพมันต้นปีถูกป่ะคือสัก3ปีครั้งไหมไม่รู้ไงทำอะไรกันก็ไม่รู้เลอะเทอะแล้วเนี่ยคุณค่าของไอ้ถ้วยใบเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะคุณไม่ได้จัดในตารางฟีฟ่า
1: ครั้งหน้ายังไม่รู้อาจารย
0: ์ยังไม่รู้ใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ามีครั้งแรกผมก็อยากรู้เหมือนกันแล้วจัดทุกปีนี่ก็งานงอกนะขยันหาเรื่องฟีฟ่าเนี่ยถูกป่ะก็ไม่ควรจัดทุกปีก็ไม่ควรอยู่แล้วแล้ว
1: จัดขึ้นวันที่4ถึง17โนเวมเบอร์ในพฤศจิกาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่โอ้โหนี่เปิดฤดูกาลแล้วแต่ว่ามันเป็นฟีฟ่าเดย์ไงเข้าใจอารมณ์ใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่า
0: คราวนี้ยังไงก็ต้องปล่อย
1: มันมารองรับ
0: อ่ะอย่างนี้ไงก็ต้องปล่อยตัวแล้วไม่มีสิทธิ์เถียงด้วยเข้าใจอารมณ์ใช่ไห
1: ม
0: ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันไม่นั่งมานั่งผมฟังไอ้อันโทนีฮัสซันพูดเป็นการจัดตัวยากที่สุดเลยผมคุมมา4ทีมชาติไอ้3ทีมชาติที่มันจัดมาเนี่ยมันทีมชาติติงต้องทั้งนั้นเนี่ยเอาพูดจริงถูกปะล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นฮุนไดครับเนี่ย24กรกฎาคมถึง26สิงหา
0: ก็มันก็ใช่
1: เดือนนี้นะ
0: ก็ใช่ไงมันเดือนนี้ก็ประกาศรายชื่อมาแล้วอ่ะถูกปะก็ไม่รู้ครับยังไงแต่ผม ไม่ให้ค่ามันแล้ว AFF เนี่ยเลอะเทอะหลังๆอ่ะแล้วมันปวดกับบานเว้ยมันนั่งเถียงกันมันนั่งแบบเอาไงกันแน่วะแล้วเขาไม่ปล่อยเราไปด่าเขาได้มันก็ปล่อยก็ด่าก็ไม่ได้ไง
1: เพราะมันก็ตามเงื่อนไขอยู่แล้ว
0: เออ
1: แล้วถ้าไม่ใช่ช่วงถ้าไม่ใช่ช่วงฟรีพาสเดย์เขาก็ไม่ปล่อย
0: แล้วก็มานั่งเถียงกันอ้าวแล้วไม่เห็นคุณค่าของชาติหร
1: อ
0: ถูกปะก็ไม่ต้องไปเอามันจบๆไปเนี่ยไปเอาเนี่ยเขามีฟีฟ่าอาเซียนครับอันนี้ต้องเอา
1: ครับ
0: อันนี้ยังไงก็ต้องเน้นอันนี้ผมเห็นด้วยก็ลุยไปก็จบง่ายนิดเดียวถูกไหมอ่ะ
1: ใช
0: ่ไม่เอาทำไมเป็นผมก็ส่งยู21ไปด้วยดูถูกไปด้วยแหมเวียดนามเก็บตัวเกาหลี
1: ผมไม่เห็นด้วยพี่ไอ้ทัวร์นาเมนต์แรกที่จะเล่นเนี่ยดู21ไปเลย
0: เอายู21ไปเลย
1: ช่วยจ่ายเพื่อไปเน้นไอ้ฟีฟ่า
0: ใช่เป็นผมส่งไปแล้วผมไม่สนหรอก
1: ไม่งั้นเลยไม่งั้นถ้าเอาชุดใหญ่เล่นชุดนี้เดี๋ยวไปเจ็บเดี๋ยวไปนี่อีกใช่ป่ะบวกกับสโมสรไม่ปล่อยด้วย
0: เชื่อดิ
1: และ
0: อายุมันจะหมดแล้วไอ้ FF เนี่ยคือถ้ามันไม่ได้ฮุนไดมาเป็นสปอนเซอร์เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์เนี่ยนะผมว่ามันต้องยุบไปแล้วล่ะ
1: เดี๋ยวไทเกอร์ก็วนมาใหม่ป่ะไทเกอร์ยังมีอยู่ไหมตอนนี
0: ้ไม่มีไทเกอร์มี
1: ไทเกอร์เป็นของอะไรกัน
0: สิงคโปร
1: ์ยัง
0: เป็นของสิงคโปร์อยู่เป็นแบรนด์ของเขาอยู
1: ่
0: แต่ว่าอย่างที่ผมพูดอ่ะมันจะถูกด้อยค่าลงไงแล้วคราวนี้มันจะค่อยๆไป
1: เพราะ
0: มีโปรแกรมซ้ำซ้อน
1: ฟีฟ่ามจะมากลืน
0: เออมันซ้ำซ้อนไงมันก็แข่งเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะมันซ้ำซ้อนไง
1: ยิ่งถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นใช้เด็กยู21 23เต็มๆไปชาติอื่นก็เอาบ้าง
0: ก็ด้อยค่าไปเลยก็จบคือไม่ต้องด้อยค่าก็ได้มันให้มันกลายมาเป็นทัวร์นาเมนต์ยู23ก็ได้นะในมุมมองผมอ่ะจะได้เด็กยู23จะมีจริงๆมันก็มีแข่งชิงแชมป์อาเซียนอยู่
1: ใช
0: ่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ยกระดับ
1: ไปใช้ยุทธไปเล่นนั่นแหละจะ21ก็21จะ23ก็23ไม่ต้องเอาชุดใหญ่มารวมอ่ะไม่ต้องมีโควต้าเกิน
0: อ
1: ่ะผมว่าแบบนั้นดีแต่ถ้าเป็น A เป็น FIFA อาเซียนครับอันนี้ชุดใหญ่เลยแต่ชุดลุยบอลโลกทุกอะไรก็แล้ว
0: เอาอย่างนั้นเลย
1: แต่ถ้าเป็นอาเซียนครับเนี่ยเอา21 23พอ
0: เอาอย่างนั้นแหละเราต้องทำให้เห็นเป็นชาติแรกเพราะเราเป็นชาติที่ยิ่งใหญ
1: ่ก็ต้องยึดโมเดลของญี่ปุ่นในการ
0: ก็ต้องอย่างนั้น
1: นะตั้งแต่แม้ขนาดว่าเอเชียนคัพอ่ะ1998ที่เขาเล่นบ้านเราอ่ะอันนั้นก็ยุทธนะ
0: ใช่ไง
1: ตัวมหาลัยอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วเราเดินตามญี่ปุ่นไม่มีผิดอะไร
1: แต่เราจะรอได้หรือเปล่าม
0: ันรอไม่ได้อยู่แล้วไงมันก็ยังดีกว่าไอ้โค้ชบางคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยแล้วมาพูดว่าเราต้องเหมือนเม็กซิโก
1: ก็เหมือนญี่ปุ่นมันเล่นก็ไซส์เหมือนกันไง
0: ดูญี่ปุ่นมันเล่น
1: ไงได้เหมือนกันไง
0: ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือต้นแบบที่เราต้องทำไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนญี่ปุ่นคือความคิด mindset
1: ถูก
0: ระเบียบวินัยซึ่งเราทำไม่ได้หรอกต่อให้เราเอาแบบญี่ปุ่นมาเราก็ทำไม่ได้เพราะ mindset เราไม่ได้
1: เปลี่ยนโค้ดก็เหมือนเดิมนะ
0: เหมือนเดิม
1: โค้ดนอกดีสุดในสายตาที่มันคือใคร
0: โค้ดนอกดีสุดเอาเป็นผมประทับใจสุดแล้วกันผมประทับใจปีเตอร์วิทมีอยู่เกมนึงอันนี้ผมพูดเนี่ยนี่คือความประทับใจที่สุดของผมเลยคือปีเตอร์วิท Kings ครับในปีนั้นจำพ.ศ.ไม่ได้เราเอาบราซิล U17 มาเล่นแต่ว่าเวลาเจอทีมชาติไทยบราซิลชุดใหญ่จะเล่นแทนแล้วตอนนั้นมาเนี่ยลิวาลโดมาริโอจาเดลคาร์ลอสคาฟูโอ้โหมากันฟูลทีมชุดใหญ
1: ่ปีที่เราจ้างเข้ามาร้านเหรียญป่ะ
0: จำไม่ได้แต่วันนั้นมาหมดโรนัลดินโญ
1: ่
0: ผมประทับใจปีเตอร์วิทตรงนี
1: ้
0: ตอนนั้นอยู่ในห้องแต่งตัวครับเขียนบนกระดานเลขใหญ่ๆตอนนั้นอันดับฟีฟ่าทีมชาติไทยอันดับที่50ของโลก50เขียนเลขเลย50เขียนบวกบราซิลตอนนั้นบราซิลเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเขียนเบอร์หนึ่ง50กับ1มันก็แค่ตัวเลขลงไปลุยเต็
1: ม
0: ที่โดนไป70ครับผมประทับใจกันวันนี้เลย
1: เดี๋ยว
0: มันก็แค่ตัวเลขไง70ก็แค่ตัวเลข
1: เฮ้ยมันคุ้นนะพี่70น่ะ70นี่มันคุ้นนะ
0: เฮ้ยอันนี้ทีมชาติอย่าไปพูด
1: แสดงว่าต้นตำรับ70เนี่
0: ย
1: มันเริ่มจาก
0: มันเริ่มจากบราซิล
1: ครับมันเริ่มจากครับ
0: ผมนี่ประทับใจปีเตอร์วิทจนถึงวันนี้เลยเจอคำพูดนี้เข้าไปมันกินใจมันกินใจ50ก็แค่ตัวเลข
1: ดูพี่ภูมิใจกับเลข70นะ
0: ผมชอบ
1: นี่แดงเดือดนี่ก๊อปปี้สกอร์นี่ไปเลยนะ
0: ทำไมคุณต้องโยงไปทางนู้นวะผมกำลังคุยทีมชาติคุณจะโยงไปทำไม
1: ไอ้70 70
0: แล้วคุณทำไมไม่นับตอนอยู่ราชมังคุณโดนไป40น่ะ
1: มัน
0: คุณนับด้วยดิ
1: โอ้เกมนั้นมัน
0: เจเก้นคอปเจเก้นคอป
1: เจเก้นคอปไม่เอาจริง
0: มันเจเก้นคอป
1: ไม่เอาจริง
0: แล้วคุณเห็นถ้วยหรือเปล่
1: า
0: ผมรู้คุณอยากได้นะ
1: ตอนนี้อยู่ติดอยู่กับเรือบรรทุก
0: โนโนโนอยู่กลางห้อง
1: อยู่แอนฟิลด์อยู่
0: กลางห้องเร็วและฟอร์ดติดสปอตไลท์ด้วย
1: เป็นเคสที่อลังการที่สุดเท่าที่แมนยูเคยได้มา
0: เสียปั๊กมือตอนนี้ติดเปล่าไฟยังไม่รู้เลย
1: นี่เอาถ้วยแชมป์นี้ไปตั้งนี่เด่นกว่าช่วยยูโรป้าไอยูฟ่า
0: อยู่กลางลานเลย
1: อ่า
0: สนามราชมังเราไปอยู่กลางลานเลย
1: แล้วโค้ชบราซิลอ่ะ
0: คือถ้าถามผมนะเอาจริงๆนะ
1: บราซิลยุคนั้นก็ที่4เอเชียนเกมเนี่ย
0: ไอคาร์ลอสโรเบโต้
1: ใช
0: ่มันไม่ใช่ที่ที่4เอเชียนเก
1: ม
0: ประเสริฐช้างมูล
1: ที่เราไปยิงชนะจีนในวันชาติ
0: วันชาติเขาด้วยพี่ประเสริฐช้างมูลผมจำได้เลยจริงๆโรเบโต้คาร์บาโยก็ดีนะครับแต่ว่าในยุคนั้นน่ะแท็กตงแท็กติกอะไรมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี
1: ้
0: มันก็เป็นยุคนึงคือมันเป็นโค้ชนอกที่เราดูตื่นเต้น
1: อ
0: ่ะส่วนใหญ่เราใช้โค้ชไทยมาโดยตลอดถูกไหม
1: เป็นบราซิล
0: แล้วก็จะมีบราซิลแต่จริงๆหลายคนน่ะดีนะอย่างโค้ชเยอรมันคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได
1: ้
0: นั่นดีนะก็ดีอยู่นะครับเราใช้มาหลายชาตินะเราใช้บราซิลใช้อังกฤษนะครับใช้เยอรมันแล้วก็มาใช้อังกฤษ
1: อ
0: ังกฤษนี่โคตรเยอะเลยผมก็ไม่รู้ทำไมถึงชอบใช้โค้ชอังกฤษ
1: ถ้าชอบสุดผมก็ชอบปีเตอร์วิทอ่ะน่าจะยุคพี่โก้พี่แบนเป็นตั้งแต่
0: นั่นแหละนั่นแหละยุคดีนทีมอ่ะปีเตอร์วิทอ่ะ
1: ตอนนั้นไทเกอร์ครับนัดชิงผมยังไปดูที่ราชมังค์นะที่ไทยชนะ
0: อ
1: ินโด4-0ว่าน่าจะเป็นปีที่
0: ประมาณนั้น
1: พี่โย่งแฮตทริกนัดชิงอ่ะ
0: ประมาณนั้น
1: เออ
0: จริงๆปีเตอร์วิทก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็ทำได้ที่4
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าชุดนั้นเป็นปีเตอร์วิทหรือเปล่านะ
0: น่าจะใช่เพราะปีเตอร์วิทก็ทำได้ที่4คุณจำที่ยิงเกาหลีใต้ได้ไหมที่วังยิงอ่ะเขี่ยปั๊บว่าซัดหายเลยเรา9คนด้วย
1: แล้วก็ยุคปีเตอร์วิทนี่แหละที่ทำทีมไปเล่นรอบ
0: 12ทีมสุดท้าย
1: 10ทีมสุดท้ายตอนนั้น
0: อ
1: ่ะ10ตั้ง12จะเป็นพี่โก้มาทำนั่นคือ2ครั้งที่เราได้เข้าไปแบบ
0: ใกล้
1: เฉียดที่สุดนะ
0: แต่ก็เละนะไอ้10ทีมท้ายนี่คือเละนะ
1: อ
0: ันนั้นคือเละ
1: แต่มันก็คือถ้าไปเละใน10ทีมท้ายมันก็
0: ถือโอเค
1: แต่จริงๆอ่ะพี่มนมันของเราต้องไปทุกครั้งนะมันเน
0: า
1: ะ
0: มันควรจะต้องเป็นแบบนั้น
1: เออมันต้องไปทุกครั้ง
0: มันควรจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ณวันนี้มันก็เป็นแบบนี้ครับก็ไม่รู้ยังไง
1: ท่านสั้นไม่ไหวอ่ะ
0: ไหวป่ะล่ะเจอจีน
1: เดี๋ยว
0: ไม่ออกมาแก้ตัวนะ
1: เดี๋ยวเอาอาเซียนครับนี่ก่อน
0: AFF
1: คุณใดครับก่อน
0: ออกมาแก้ตัวมาเจอจีนอย่าไปนับดิ
1: เขาลองของอยู่
0: เจอจีนนะจีนเข้ามาเต็มที่เลยเขากะเล่นเราเต็มที่เลยอย่าไปนับดิจีนอย่าไปนับเพราะผมมีแนวทางผมจากเกมจีนอย่าไปนับ
1: ผมว่าจีนก็ไม่ได้เหนือไทยกับ
0: จีนไปนับ
1: ก็ไม่ได้เก่งกว่าไทยหรอกผมว่าขนาดลิปปี้มาทำยังชนะเราแค่ 2-1 เอง
0: จริ ง
1: เหรอเอเชียนคัพผมได้ว่าปีที่เล่นกันที่กาตาร์ไอปีที่มาเซโลลิปปี้มาทำอ่ะนั่นแหละแต่ตอนนั้นยังไม่มีนี่นะ
0: จีนไม่มีอะไรอยู่แล้ว
1: ยังไม่มีโอนสัญชาตินะอาหลานนะ
0: จีนไม่มีอะไรอยู่แล้วเอาผมพูดจริงไอ้วัดที่เราไปเสมอ1-1เรายิงนำก่อนแล้วโดนตีเสมอที่สัญญ
1: า
0: ณผมอยู่ในสนาม
1: เขาเก็บหมุนเครื่องหรอ
0: ไม่ใช่ดิเกมฟุตบอลโลกนะผมม
1: า
0: อยู่ในสนามนะไม่มีอะไรเลยรูปเกมมาสู้เราไม่ได้คือวันนี้ถ้าใครดูถ่ายแล้วสดก็จะเห็นอยู่แล้วผมดูในสนามเนี่ยไอกองเชียร์จีนเนี่ยนะโอ้โหเงียบเกือบทั้งเกมอ่ะพอมันยิงตีเสมอได้เสียงมันดังหน่
1: อ
0: ยเราก็ต้องเงียบบ้าง
1: ถูก
0: ไหม
1: เป็นเรื่องปกติ
0: เป็นเรื่องปกติแต่สนามมันใหญ่นะ
1: แต่
0: ม
1: ัน
0: ไกลชิบเป๋ง
1: แต่เจอญี่ปุ่นเกาหลีไม่ไหวนะผมว่าเรา
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ห่างเยอะญี่ปุ่นเกาหลีอิหร่านหรือทีมไปลุยบอลโลกอ่ะผมว่าไทยยังห่างจากเขาเยอะ
0: ทุกที
1: ม
0: คือเอางี้เมื่อก่อนในยุคพี่โก้ในยุคพี่วังยุคพี่โอ่งยุคพี่ง้วนพวกเนี้ยไทยกับกาตาร์เนี่ยสูสี
1: ผมว่ายุคนั้นน่ะของเราเก่งด้วยตัวนักเตะเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วแล้วก็มาบวกกับโค้ชแล้วก็อย่างปีเตอร์วิทด้วย
0: ใช่แล้วยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยเจอกับกาตาร์เนี่ย2-1 2-1แต่เกมไม่จบเพราะมีมวยตลอดอันนี้มัน
1: ซาอุก็มี
0: อันนี้โคตรมันกาตาร์นี่โคตรมันผมบอกเลย3ไฟหลังสุดที่เจอกาตาร์เนี่ยตีกันทุกครั้งนะครับแล้วก็จริงๆสูสีกับกาตาร์ซาอุเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วซาอุเราก็โดนพวกจอร์แดนเนี่ยเราก็ไม่กลัวเหมือนกันในยุคนั้นนะบ้านเราชนะบ้านมันก็ชนะไปเอง
1: โอมานบาเลน
0: โอไม่มีกลัวไม่มีกลัวสูสีสูสีคือบ้านใครบ้านมันสนามเป็นกลางก็วัดกันไป
1: แต่เจออิหร่านนี่ยอมนะ
0: อิหร่านจริงๆอ่ะเราสู้ไม่ได้ด้วยสกอร์แต่ว่าด้วยรูปเกมอ่ะแปลกอิหร่านไม่ค่อยถล่มเราม ีช่วงหลังเราโดนหน่
1: อ
0: ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นอ่ะอิหร่านกับเราเนี่ยกว่าจะเคี้ยวได้หืดอารมณ์คล้ายๆกับฟุตซอลอ่ะฟุตซอลจะกินเราได้หืดอ่ะแต่ช่วงหลังก็อัดแล้วนะมันก็เป็นแบบนี้ครับอ้าวพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวฟังข่าวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงานฟัง Active Radio ไม่

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกชี้ทักษิณพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นเรื่องส่วนตัวรัฐบาลไม่กังวลมองไม่ใช่การเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมบุคคลในครอบครัวเดินทางเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซียว่ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่การดำเนินการในนามรัฐบาลและไม่ควรตีความเป็นประเด็นทางการเมืองส่วนกรณีที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปพร้อมกัน3คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคนหนึ่งเป็นน้องสาวอีกคนเป็นลูกสาวจึงเป็นเรื่องของครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลต้องตั้งข้อสงสัยพร้อมย้อนถามสื่อมวลชนว่ารัฐบาลไม่ได้สงสัยแต่เหตุใดผู้สื่อข่าวจึงตั้งข้อสังเกตนายกรัฐมนตรีย้ำว่านายทักษิณอยู่ในสถานะบุคคลทั่วไปมีเสรีภาพในการเดินทางและพบปะบุคคลต่างๆได้ตามปกติและเมื่อถูกถามว่ากังวลว่าจะเป็นการวัดพลังทางการเมืองกับรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบเพียงว่าผู้สื่อข่าวมักตั้งคำถามในลักษณะดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มองเป็นประเด็นทางการเมืองเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนเดินทางไปในฐานะมิตรของผู้นำประเทศต่างๆกต.แถลงทหารไทยปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดขอกัมพูชาหยุดกล่าวหาไทยโจมตีนางมารตีนาลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงพัฒนาการของสถานการณ์ไทยกัมพูชาว่าจากข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชาว่าไทยยิงระเบิดเข้าไปในพื้นที่ฐานที่ตั้งของทหารกัมพูชาจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมเผยแพร่ภาพกำลังพลกัมพูชาที่บาดเจ็บในโซเชียลมีเดียยืนยันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบพบว่าเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อาจจะประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่เองขอย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งการใช้กำลังและ Joint Statement หรือถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายลงนามและเห็นชอบร่วมกันเมื่อวันที่28ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดยึดหลักความอดกลั้นและเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจของฝ่ายกัมพูชารองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวถึงความคืบหน้ากระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสว่าขณะนี้ผู้ประนอมทั้ง4คนฝ่ายไทย2คนและฝ่ายกัมพูชา2คนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการประนอมซึ่งคุณสมบัติคือต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นกลางเข้าใจในบริบทของไทยและฝ่ายกัมพูชาตลอด1ปีที่ผ่านมา UNG หยุดตอบโต้กันในภูมิภาคอ่าวอาหรับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติปฏิบัติการตอบโต้กันไปมาในภูมิภาคอ่าวอาหรับพร้อมเตือนว่าวิกฤตมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและสถานการณ์ความมั่นคงในเลบานอนกำลังส่งผลกระทบสะเทือนต่อเสถียรภาพและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างรุนแรงปัจจุบันในฉนวนกาซามีวิกฤตที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆขณะที่ในเลบานอนมีประชาชนหลายหมื่นคนต้องติดค้างอยู่ภายในศูนย์พักพิงและเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำไฟฟ้าและเชื้อเพลิงอย่างหนักโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติย้ำว่าการกระทำในลักษณะตาต่อตาฟันต่อฟันจำเป็นต้องยุติลงทันทีและหาทางออกที่ดีที่สุดในเวลานี้นั่นคือการที่ทุกฝ่ายหันหน้ากลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อเร่งฟื้นฟูเสถียรภาพผ่านแนวทางทางการทูตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ

0: เดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
2: กลับมาครับในเบรกที่2ครับของ Sport Relax นะชื่อว่า Sport Relax
3: ครับผม
2: เข้าใจเนาะ
3: ใช่
2: ไม่ใช่ Sport Toxic คือถ้าฟังแล้วมัน Toxic เนี่ยผมก็แนะนำว่าไปฟัง Sport อย่างอื่นดีกว่า
3: อ
2: ันนี้มันคือสปอร์ตรีแลกซ์นะครับฝากไว้สำหรับติ่งโด้ด้วยผมรู้คุณเป็นติ่งโด
3: ้
2: ผมซัดเอโดมา2วันเนี่ยคุณไม่พอใจ
3: เอาเรื่องคริสเตียโนโรนัลโด้เหรอ
2: คริสเตียโนรูนัลโด้ต้องเอ่ยชื่อถูกด้วยแน่นอน
3: เดี๋ยวเป็นซีเรียสมาก
2: ครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่ามันท็อกซิกยังไงมันชื่อว่ารีแลกซ์รับว่าคริสเตียโนรูนัลโด้ขวัญใจของคุณไม่ได้ไปฟังช่องที่เขาอวย
3: ผมก็ติ่งโดนะพี
2: ่นี่ไง
3: ช่วงหลังๆมามีรายดราม่าเลยผมโปรเทคโด
2: นี่ไงแล้วเป็นไงนัดเจอสเปน
3: โอ้มันต้องโทษระบบด้วยว่ะ
2: เฮ้ยโอ้โหโทษมาตินเนสแล้วมันต้องโทษมันคือเข้าใจว่าโทษมาตินเนสเนี่ย
3: โปรตุเกสชุดนี้นะมันต้องเล่นได้ดีกว่านี้เยอะ
2: อยู่กองกลางโคตรดีเลย
3: กองกลางแบ็คอย่างเงี้ยใช่ป่ะมิดฟิลด์อย่างเงี้ยดีอ
2: ่
3: ะแต่ผมว่าโค้ชไม่เก่ง
2: ก็มันไม่เก่งอยู่แล้ว
3: โค้ชไม่เก่ง
2: แล้วมันไม่กล้าด้วย
3: อ่ะพี่เห็นวิตินญาเจ้าเนเวสเล่นดีสักแมตช์ป่ะ
2: ไม่มี
3: ดีในมาตรฐานที่มันแบบ
2: ไม่มี
3: ที่มันจะ
2: วางตำแหน่งผิดใช้งานเขาไม่เป็นมันเก็บไปแบนาโดทำไมในมุมผมอ่ะผมเก็บไปเนโต้ผมไม่ใช้แบนาโด
3: ใช่เห็นด้วยผม
2: แล้วเนโต้มาลงทางขวาด้วยมันเล่นซ้าย
3: ผมว่านักเตะอย่างแบนาโดอ่ะมันได้ทั้งบู๊ทั้งเก๋าเวลาเจอเกมใหญ่ๆสำคัญนะพี่สังเกตว่าเวลาเจอเกมสำคัญเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นฟุตบอลที่แบบชอบต่อชอบ
2: มันดึงบอลด้วยมันเก็บบอลได้มันพักบอลได้มันพาบอลได้ไม่เก็บมันทำไม
3: แต่ผมว่าคือโทษโดคนเดียวมันโทษไม่ได้หรอก
2: แล้วผมอยากโฟกัสอ่ะคริสเตียโน รูนัลโด
3: ถ้าจะตำหนิต้องตำหนิมิดฟิลด์ตัวเพเปเกอร
2: ์ผมจะเป็นท็อกซิกอ่ะ
3: เบอร์8
2: ผมจะเป็นท็อกซิก
3: เบอร์8จ่ายไม่ถึงโดเอง
2: เอาอีกแล้วเบอร์8นี่มันนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกนะเว้ยเฮ้ย
3: แอสซิสต
2: ์คุณต้องเข้าใจนะมันคือเบอร์1ของพรีเมียร์ลีกนะแซงหน้าดีแคนไรส์
3: แอสซิสต์นี่คุณยังสู้โอริเซ่ไม่ได้นะ
2: โอริเซ่คุณยังพูดอย่างนั้น ผมเอาแต่ในลีกผมคุณมีอะไรมาสู้ผม
3: เดี๋ยวซีซั่นหน้าเดี๋ยวเวียดกลับมาผมบอกเลย
2: คุยนิดนึงนะ
3: เวียดกลับมา
2: คุยนิดนึงนะวันนี้อ่านข่าวเจคเคนคอปเจคเคนคอปบอกว่าเขาเคยจีบเอ็มบัปเป้แบบเคยเอาเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไป
3: นานแล้วพี่
2: อะไรอย่างเงี้ย
3: เขาพาพ่อแม่บินไปอเมริกาเลย
2: เออเนี่ยๆๆ
3: ใช่
2: แต่เขาก็ไม่มาลิเวอร์พูล
3: ไม่มา
2: ทำไมฮะเขากลัวมาแพ้แมนยูหรือเปล่า
3: ผมว่าเรื่องเงินผมว่าเรื่องเงิน
2: ลิเวอร์พูลก็ให้ได้ถ้าเอาเ
3: ย
2: อะ
3: มันไม่ถึงเปเช่หรอกพี
2: ่
3: ผมน่าจะสมัย

0: ตั้งแต่ตอนอย
1: ู่
0: กับโมโนโกพี่ก็ดูดิผมว่าจุดเริ่มต้นของตลาดพังเนี่ย
1: อ
0: ันนี้แล้วแต่มุมมองนะแต่สำหรับผมอะ่ะผมมองว่าเปเชนี่แหละที่ซื้อในมา222ล้านยูโรตอนนั้น
1: เนี่ยพาตลาดพังไง
0: เมื่อก่อนนะพี่โอ้โหร้อยน
1: ี่ชิกชิก
0: ร้อยนี่ยังแบบ
1: ชิก
0: เกือบตายนะ
1: โอ้โห
0: แบ็คท็อปที่ซิตี้ที่ว่าซื้อมาแพงระดับแบบ50 55ยังแบบยังถือว่าแพง
1: แพงนี่รัดซัดไป
0: เนมาช่วงนั้นเบอร์หนึ่งจริงแต่โอ้โห200กว่าล้านแพงเกิน
1: แพงเกิน
0: ถ้าสัก150อ่ะมันยังโอเคนะ
1: ก็ยังแพง
0: แล้วหลังจากนั้นมาโอ้โหเรียบร้อย
1: ผมโตมากันในยุคที่แบบ8ล้านปอนด์เนี่ยถือว่ามหาศาลซื้ออะไรว่าตัวนึง8ล้าน
0: ก็เชียร์เลอร์15ล้านอ่ะ
1: โอ้โหร้องโอ้โหแล้วอ่ะ
0: ระดับโลกอ่ะ
1: เออร้องโอ้โหยุคนั้นอ่ะ
0: สแตนคอลิมอร์ซื้อมาจาก
1: 8ล้านปอนด์
0: 8ล้าน
1: ใส่เบอร์8อ่ะถึงขนาดเอาเบอร์8มาใส่หลังอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะกู8ล้านเว้ย
0: ผมจำได้ว่าเซอร์เกย์เรบอฟย้ายจากดินโมเคียฟมาสเปอร์ประมาณ11ล้าน
1: 11ล้านก
0: ็แพงกว่าสโมสรนะเออแพงมาก
1: ถูกป่ะ
0: ก็กองโต้ย้ายจากลีดมาแมนยู1ล้านเนาะนั้นแพงแพงสุด
1: ล้านเดียวเหรอผมจำราคาได
0: ้แพงสุดในลีกแล้วนะผมจำน่าจะเป็นนักเตะคนแรกของพรีเมียร์เปล่าที่1ล้านอ่ะ
1: ก็ผมจำถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะจำผิดขออภัยนะไอ้เลดเฟอร์ดินานด์ตอนมันยิงกับนิวคาสเซิลเยอะๆแล้วมันย้ายมาสเปอร์6ล้านหรือ5ล้านแล้วก็อื้อหือกันแล้วอ่ะโอ้โหทำไมมันแพงขนาดน
0: ี้แพงแพงถือว่า100ล้านอ่ะโอ้โห100ล้านนี่ถือว่าแบบ
1: ธรรมดาชิว
0: ๆเออ
1: ชิวๆ
0: มันแบบระดับ
1: มาตรฐาน
0: มันสามารถทีมกลางๆมันจ่ายได้หมดอ่ะ
1: ได้ได้
0: 100ล้านอ่ะ
1: นะฮะพูดถึงเอมบัปเป้เมื่อวานยิงลูกนึงแต่จุดโทษไม่เข้านะ
0: ใช่ยิงไม่ดี
1: จุดโทษไม่เข้านะ
0: หรือว่าโบโน่ก็ถือว่าซูเปอร์เซฟด้วย
1: ก็ด้วยมันยิงไม่ดีมันยิงเบา
0: อัง
1: ยิงเบาด้วยนะครับแล้วก็ถึงไม่มีเอ็มบัปเป้มันก็ยิงเนยองเบเล่
0: โถมี
1: นรกจริงครับไอ้2ตัวนี
0: ้เดมเบเล่บาโคล่าดูเอโอดิเซ่ต่อให้ไม่มีเป้พี่ชุดเนี้ยเอาชองคลิปมาเตต้ามันยิงมันก็ยิง
1: ตัวบั๊กมันเยอะนะ
0: โหตัวดีทุกตัว
1: ตัวบั๊กมันเยอะมากในฟุตบอลโลกเนี้ยถ้านับตัวบั๊กเนี้ยมีอะไรบ้างผมว่ามีประมาณ5ตัวฟังผมนะ
0: ของแต่ละทีมเหรออ
1: ่ะฟังนะรวมๆไปนะเอ็มบัปเป
0: ้อันนี้ต้องมี
1: บักไห
0: ม
1: เอาเฉพาะฝั่งเศสก่อนนะเอ็มบัปเป้ดองเบเล
0: ่
1: โอริเซ
0: ่
1: มีบัก3ตัวแล้วนะ
0: อ
1: ีกคนหนึ่งบักแฮร์รี่เคน
0: อ
1: ีกคนหนึ่งถ้าไม่นับเมสซี่นะถ้าไม่นับเมสซี่ต้องคนนี
0: ้
1: มาคัสแรชฟอร์ดเอาชื่อเต็มก็หน่อยไหม
0: ด็อกเตอร์
1: พนะท่านพลจัตวาThe Duke of Manchester ด็อกเตอร์มาคัสแรชฟอร์ด
0: ตอนนี้กอร์ดอนยึดตำแหน่งตัวจริงมาแล้วนะ
1: ก็เพราะมันเป็นแบบนี้มันจะไม่ชนะ
0: พี่แบ็คขวาเจ็บด็อกเตอร์เล่นได
1: ้ให้ลดตำแหน่งเลยวะให้มันเล่นแบ็คขวาเลยเฮ้ย
0: หรือไม่
1: ก็ตัวบั๊กนะ
0: หรือไม่ทูเคิลที่เขาเคยเล่นหลังสามไหมพี่จับด็อกเตอร์เป็นวิงเลย
1: ผมจำไม่ได้ว่าผมไม่ตามมันอยู่แล้วไอ้เนี่ยผมไม่เคยไม่เคยใช้มันอยู่แล้ว
0: ผมเขาน่าจะเล่นแผง
1: แต่มันเล่นหลัง4ไม่ได้หลัง3หรอกหลัง3มีอยู่คนเดียวเอาโป๊ปมาสั่งก็ไม่เปลี่ยนผมจำคำพูดเขาได
0: ้เหรอนั่นริมเหรอ
1: ใช
0: ่นี่ไงก็เดี๋ยวไปทายมิลานกลับมาคว้าแชมป
1: ์มิลานปวดกระบาลเลย
0: แชมป์เกาโชอีกรอบนึงเนี
1: ่ยคือ
0: เทนฮาก3มั้ยโฟเทนฮากแบบ
1: เทนฮากหลัง4
0: อืม
1: เทนฮากหลัง4ขนาดหลัง4นะ
0: ถ้าหลัง3ต้องการ์เนอร์
1: อันนี้ดี
0: คลัสเตอร์
1: อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับอ่ะวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างคุณเอกเอานิดนึงก่อนจะไปฟุตบอลขอวอลเล่หน่อยวันนี้วอลเล่ไทยโดนญี่ปุ่นกระซวกอีกแล้ว
0: คือเมื่อวานสู้กันสนุกแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกอ่ะโอ้โหพี่ถ้าวาดะซาโตะมาอยู
1: ่
0: รวมตัวกันเมื่อไหร่บันไลเมื่อนั้น
1: เหนียวเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าแข่งในบ้านเรายังโอเคแต่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นมัน
1: แข่งในบ้านเราก็โดน
0: คือแข่งแต่ญี่ปุ่นผมคิดได้อยู่อย่างเดียวนะพี
1: ่
0: จะ3จะมีแต้มหรือเปล่าขอถ้าแพ้ขอแพ้ 3-2 อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยสู้ยากพี่ทั้งเหนียวทั้งหนักเลยผมว่าเมื่อวานน่ะเป็นวันที่เราเล่นดีระดับนึงนะเหนียวสุดๆอ่ะแต่เอาไม่อยู่อ่ะ
1: เซตแรกเนี่ยไม่ไหวแต่พอเซต2เซต3เซต4เนี่ยสู้สนุกนะ
0: ใช่
1: เราแพ้สูสีย
0: ิ่งเซต3ที่เราไล่มา 1-2 โคตรมันนะ
1: เราแพ้สูสีด้วย
0: ใช่
1: นะครับก็แต่ว่าเหมือนผลคู่อื่นก็เข้าข้างเรานะ
0: คือเซต4เมื่อวานมีช่วงที่เรานำเขาอยู่นะสักแต้ม20อ่ะ
1: ประมาณที่เสียไปหน่อย
0: เรานำเขาอยู่แล้วก
1: ็แต่เราก็ไม่ฟูลทีมไง
0: โดนเข้ามาไล่ทำ4 5แต้มรวด
1: ใช่ใช่ใช่แต่เราก็ไม่ฟูลที
0: ม
1: เราก็ไม่ฟูลทีมด้วย
0: ก็คือสนามนี้เราโหดไปพี่อเมริกาญี่ปุ่นตุรกี
1: บราซิล
0: ซึ่ง ทีมพวกนี้มันเหมือนเราเจอบาซ่ามาดริดเปเชบาเยิร์นอ่ะถ้าเป็นแชมเปี้ยนลีกนะถ้าจะกลุ่มครบเลย
1: ครบเลย
0: คือผมว่าไทยรอดรอดเพราะว่าทีมอื่นมันจะ
1: แพ้
0: มันจะแพ้
1: เพราะมันตัดกันเอง
0: ตัดกันเองบัลแกเรียฝรั่งเศสยูเครนโดมินิกันอะไรพวกนี
1: ้วันนี้โดมินิกันชนะชนะบัลแกเรีย
0: เมื่อวานก็มีฝรั่งเศสชนะแบบงง
1: ๆฝรั่งเศสชนะเซอร์เบียชนะยังไงก่อนชนะ 3-2
0: ชนะ 3-2
1: นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าไทยก็ไม่ตกชั้นนะในมุมผมนะเพราะว่ามันยังมีฝ่ายล่อแหลมอยู่พอสมควร
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวนัดต่อไปไปขอกาบี้เอา
1: โหไม่ให้หรอก
0: ขอกาบี
1: ้บราซิลตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่
0: มันต้องไปดูว่า
1: ถ้า1ใน8ก็พอได้ลุ้นหน่อยโหบราซิล
0: มาซิลที่2
1: อันนี้มันเข้าได้ไปอยู่แล้วบราซิลอ่ะ
0: คือไฟนอลเอทเนี่ยก่อนหน้านี้มันการันตีไปทีมนึงชัวร์คือสหรัฐอเมริกานะพ
1: ี
0: ่ที่เหลืออยู่ก็ต้องไปลุ้นว่าติด1ใน8หรือเปล่า
1: ผมถามนิดนึงเอกในกรณีเจ้าภาพไฟนอลเอทเนี่ยมันตกชั้นเนี่ยมันยังไงวะ
0: ก็ต้องยังได้เล่นอยู
1: ่แต่ก็ตกนะ
0: แต่ก็ตก
1: สมมติได้แชมป์ VNL
0: ถ้าได้ถ้าได้แชมป์ VNLถ้าได้แชมป์ไฟนอลเอท
1: ยังไง
0: ถ้าได้แชมป์ไฟนอลเอท
1: อ
0: มันก็ต้องไปดูว่าไอ้ไฟนอลเอทเนี่ยเขาจะมานับคะแนนกันยังไงแต่ผมว่า
1: ไม่มีนับคะแนนเพราะมันน็อกเอาท์
0: ถ้าชนะไฟนอลเอทอ่ะผมว่ายังไงก็อยู่เพราะว่าไอ้ทีมที่ตกเนี่ยไอ้ทีม18มันจะไม่มีแมตช์เล่นอีกแต่ถ้า1 2 3 4 5 7 8มันจะมีแมตช์เล่นอีก8ทีมสุดท้ายพี่นึกออกป่ะ
1: ไม่ใช่
0: มันคือไอ้ทัวร์นาเมนต์8ไฟนอลเอทเนี่ย
1: มันไม่นับคะแนน
0: เฮ้ยใช่เหรอ
1: มันน็อกเอาท์คุณเอก
0: เข้าใจ
1: แต่มันไม่นับคะแนน
0: แต่ว่าผลแพ้ชนะเนี่ยมันจะมีแรงกิ้งอยู่พี่สมมุติว่าเราเข้าไฟนอลเอทถ้าเราไปชนะบราซิลรอบ
1: อันนั้นมันแรงกิ้งอันนั้นมันแรงกิ้งอันนั้นแรงกิ้งอันนั้นเหมือน FIFA แรงกิ้ง
0: อ
1: ันนั้นไม่เกี่ยวแต่อย่างนี้อธิบายก่อนนะคุณผู้ฟังช่วยผมคิดด้วยกติกานี้ไม่เคยเจอ
0: ถ้าเจ้าภาพ
1: คือ
0: จบอันดับที่18
1: VNL เนี่ยมันมีกี่ทีมนะตอนนี
0: ้18
1: 18ทีมอันดับ18คือตกชั้นแต่ว่าเขาให้สิทธิ์เจ้าภาพสมมุติว่าใครเป็นเจ้าภาพในรอบสุดท้ายไฟนอลเอทคุณได้สิทธิ์ต่อให้คุณอยู่อันดับสุดท้ายคุณจะได้เล่นไฟนอลเอท
0: ได้แน่นอน
1: ได้เล่นแน่นอนแต่ผมกำลังจะถามว่าถ้าอยู่สมมุติจีนอยู่อันดับบวยแล้วจีนอยู่ในไฟนอลเอทเพราะเป็นเจ้าภาพแล้วจีนจะไปคว้าแชมป์เป็นคว้าแชมป์ VNL แต่ตำแหน่งกูตกชั้นเนี่ย
0: ก็ไม่น่าจะได้ไป
1: มันจะตกชั้นไหม
0: เพราะตกเพราะว่าเหมือนกับจบฤดูกาลไปแล้วอ่ะ12แมตช์ที่เล่นกันอย่างเป็นทางการอ่ะถ้าคุณจมบวยอ่ะ
1: ก็ช่วยไม่ได้
0: ก็ช่วยไม่ได
1: ้ต่อให้คุณเป็นแชมป์
0: หรือถ้าสายวอลเลย์บอลจ๋าๆถ้าฟังอยู่ถ้ามีข้อมูลลึก
1: ๆบอกผมหน่อยผมอยากรู้เพราะมันไม่เคยเกิด
0: เพราะว่าถ้าไฟนอลเอทเนี่ยไอ้พวกที่อยู่อันดับ16 15 14มันก็จะไม่มีโอกาสได้เล่น
1: เข้าใจ
0: นั่นหมายความว่าฤดูกาลจะตัดจบแค่12
1: เกม
0: 12แมตช์
1: เพราะฉะนั้นไอ้การเป็นแชมป์ไปหาแชมป์มันไม่เกี่ยวกับการเก็บคะแนนแล้ว
0: ใช่ๆ
1: เพราะว่ามันมีเพิ่งจะมีการตกชั้นเนี่ย3ปีนี่เองนะเพราะก่อนนั้นไม่มี
0: นะก็เนี่ยก็ดูเกาหลีใต้เลยโอ้โหตกทีทุก
1: ยาวยาวยาวยาวเกาหลีใต้ยาวครับนะครับยาวเลยนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นฤดูกาลหน้าว่า FIBB จะโยนให้สักสนามหรือเปล่าม
1: ันมีอยู่แล้ว
0: ถ้าเขาเรียกการตลาดเป็นต้องมา
1: ผมมองอยู่แล้วอาจจะไม่สัปดาห์แรก
0: แต่แฟนวอลเลย์บอลมาเราก็ชอบพี
1: ่
0: ชอบเนี่ยผมยังเสียดายเลยว่าถ้าสนามสุดท้ายเนี่ยโยกจากญี่ปุ่นมาจัดที่บ้านเรานะโอ้โหผมบอกเลย
1: แต่เราเป็นเจ้าภาพสนามสองไง
0: ใช่เราไปเป็นเจ้าภาพสนามสองก่อนไงแต่ถ้าสนามสามเนี่ยมาอยู่ที่ไทยนะผมบอกเลยโอ้โหแฟนบอลโคตรแฮปปี้เลย
1: เต็มเลยอ่ะกาบี้มาอีกแล้ว
0: ใช่
1: เออนะฮะอ่ะก็ตามนั้นนะก็ลุ้นกันในสัปดาห์นี้สัปดาห์ท้ายของ VNL นะครับเราต้องรอดตกชั้นอย่าไปฝันว่าเราจะเข้าไปในไฟนอลเอมาเข้าไม่ได้แล้วเอาตกชั้นเนี่ยไม่ตกแล้วกันแต่ถ้าเราพลิกชนะได้สักเกมนึงพลิกบราซิลได้พลิกตุรกีได้ซึ่งเราเคยชนะตุรกีเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะเราเคยชนะนะครับบราซิลนี่นานละมีใกล้เคียงไหมรู้สึกว่าเราเคยได้เซต
0: ปีที่แล้วเราเล่นชิงแชมป์โลกที่บ้านเราก็ตกรอบเพราะรอบน็อกเอาท์เจอบราซิลนั่นแหละ
1: เจอญี่ปุ่น
0: เจอบราซิลตกรอบแต่ว่าทีมระดับโลกอ่ะเวลาเจอเราก็เสียเปรียบเขาหมดแหละแต่ว่าเราก็ชนะเขามาหมดนะ
1: อ
0: ิตาลี
1: เคยชนะมาหมด
0: แคนาดา
1: อเมริกา
0: เซอร์เบียอเมริการัสเซียเรายังเคยทุบเขาเลย
1: เคยชนะตุรกีอย่างเงี้ยจีนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันอารมณ์ก็เหมือนกับ กับแคปเบิร์ดที่สามารถชนะอาร์เจนได้
1: แคปเบิร์ดจะเล็กไปแคปเบิร์ดจะเล็กไปเอาลง
0: ญี่ปุ่นก็ได้อารมณ์ญี่ปุ่นอ่ะ
1: อารมณ์ญี่ปุ่น
0: แต่
1: ญี่ปุ่นในฟุตบอลนะ
0: ญี่ปุ่นเวลาเจอบราซิลทีไรมันก็ส่วนใหญ่จะแพ
1: ้
0: สถิติสู้ไม่ได้หรอกแต่กูเคยชนะเว้ย
1: ใช่
0: กูเคยชนะเยอรมันเว้ย
1: เคย
0: สเปน
1: ก็เคย
0: แ
1: คนาดาก็เคย
0: อังกฤษก็เคย
1: อังกฤษสกอตอย่างนี
0: ้ก็จะอารมณ์แบบเนี้ย
1: สเปนก็เคยอารมณ์อย่างนี้อารมณ์
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้เป็นแฟนวอลเลย์บอลจ๋า
1: จะไม่เข้าใจอ
0: ย่าไปดูแคนนักกีฬาเลยนี่คุณระดับถ้าเป็นพรีเมียร์คือคุณระดับลีดเลยเต็ด
1: ใช่
0: เบิร์นลี่คือทีมหนีตายนะ
1: บอลมัด
0: เอออ
1: ารมณ์ประมาณนี้
0: อารมณ์ทีมแบบเล็กๆ
1: ทีมหนีตายเหรออ
0: ืม
1: ได
0: ้แกพวกลีดถ้าเป็นซีซั่นนี้ลีดฟอร์เรส
1: ต์นับซีซั่นนี้นะอย่าไปนับซีซั่นแล้วนะขอร้อง ถ้านับซีซั่นนี้แล้วมันต้องรวมพี่เข้าไปด้วยอย่านะ
0: สเปอร์สเปอร
1: ์อารมณ์สเปอร์ประมาณนี้
0: สเปอร์อารมณ์สเปอร์ปีนี้เขาแชมป์ยูโรป้านะ
1: นะครับ
0: ก็นี่ไงพี่มนทำไมสเปอร์ถึงมีตังซื้อนักเตะก็เพราะปีที่แล้วเขาปีก่อนนู้นใช่ไหม2ปีแล้วได้แชมป์ยูโรป้
1: า
0: ปีที่แล้วเขาไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเข้ารอบน็อกเอาท์ได้ป่ะ
1: เข้า
0: ใช่ป่ะ
1: เออเข้า
0: ไปตกรอบ
1: ได้ตังเยอะ
0: ได้ตังเยอะ
1: ตังเยอะอยู่อ่ะสเปอร์ซื้อบานเลยอ่ะปีนี้นะฮะ
0: ของไทยนะผมเช็คดูให้วันนี้ทีมไทยไม่มีแข่งเดี๋ยวจะแข่งพรุ่งนี้กับบราซิลวันที่11แล้ววันที่12จะเจอกับทางด้านตุรกี
1: หนักมาก
0: ขอให้บราซิลโรเตชันเถอะ
1: มันไม่โลหรอกมันไอ้การ์ดี้ลงอยู่ดีอ่ะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวนะบราซิล
1: บราซิลวันนี้มาเรียนนะ
0: บราซิลวันนี้ชนะไปละผมว่าบราซิลเบากว่าตุรกีพี
1: ่ก็เบากว่า
0: บราซิลถ้าตอนนี้ก็มีจูเลียมีโรซามาเรียมีกาบี
1: ้
0: แต่พวกตุรกีอ
1: ่
0: ะ
1: วากา
0: โอ้โหวากาดมีเอเดมมีคาราคูสเซลากูเนสบาลาดินอีก
1: แต่ละตัว
0: แล้วก็ไอ้สองพี่น้อง
1: ไอ้กูเน้นเรื่องหลังก็ไม่ค่อยได้ลงหรอก
0: ไอ้สองพี่น้องไอ้เนี่ย
1: ผมจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได
0: ้ซอริฮาซาฮินซาฮินเนี่ยมาทั้งคู่เลยไอ้คนเนาะไอ้คนอีกคนนึงอ่ะสวยผมตามไอจีอยู
1: ่ถ้าตุรกีเนี่ย
0: ถ้าจะเอาถ้าอีกสองเกมถ้าจะเอาแต้มหรือถ้าจะมีมุมชนะผมว่าเจอบราซิลง่ายกว่าย
1: ากทั้งคู
0: ่
1: ยากทั้งคู่นะครับอ่ะคืนนี้ดีกว่าครับนะฮะสำหรับ World Cup ครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
0: นี่เปิดหน้าเว็บไซต์ของ BBC เลยพี่มนเขามีนับเคาท์ดาวน์แล้วนะ
1: กี่ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมง37นาทีกับอีก21วินาที
1: ตี2นะครับว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้สเปนเจอกับเบลเยียมเบลเยียมเกินคาดนะผมพูดจริงๆผมไม่คิดว่าเบลเยียมจะเข้ามาถึงรอบลึกได้ขนาดนี้ผมไม่คิดเลยอ่ะจริงๆนี่คือว่าเกินคาดกับตัวผู้เล่นแบบเนี้ย
0: เพราะมันเลยช่วงดีที่สุดของเบลเยียมมาแล้วนะ
1: ต้องอาศัยลูกากูผม
0: แล้วอันนี้ผมเห็นด้วย
1: ลงมาปั๊บยิงลงมาปั๊บยิง
0: เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลย
1: นี่ไง
0: ลูกากู
1: นี่ไงถึงจะเล่น90ไม่ไหว
0: แต่เดอะบอยนี่ฟอร์มดรอปไปเยอะมากพี่มน
1: เขาเท่าไหร่แล้ว
0: มันอยู่ในช่วงที่แบบโรยๆแล้วอ่ะ
1: ต้องอายุ41อ่ะถึงจะด
0: ีเกมลุกของเบลเยียมทุกวันนี้ที่แบบยืนระยะกับทีมได้มันมีทอสซากับอันนี้ไงเชอร์มี่ลูก
1: ไม่ทอสซาบางเกมก็เล่นไม่ดีนะ
0: มัน
1: เล่น
0: ไม่มีตัวอื่นแล้วอ่ะ
1: เข้าใจ
0: เด่นสุด
1: ไม่อยู่นี่เจเลมองก็ดี
0: ใช่นี่คือเด่นสุด
1: อยู่นี่เจเลมองโคตรดีเลย
0: นักเป็นนักเตะที่วิ่งโคตรเยอะ
1: ดี
0: คือ
1: ดีเลยอ่ะอยู่นี่เจเลมองอ
0: ่ะแต่สุดท้ายลูกากูตัวแบก
1: เอ้ย
0: นี่เป็นไพ่เด็ดที่ลูดิกาเซียส่งมาปุ๊บพลิกตลอด
1: ถูกต้อง
0: พลิกตลอด
1: ถูกต้อง
0: เกมเจอียิปต์ยิงตีเสมอนะครับ1แต้ม
1: ถูกต้อง
0: เกมเจอเซเนกัลคือลูกากูนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่มีลูกากูเบลเยียมตกรอบไปแล้วนะ
1: แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดนะงานเนี้ยสเปนก็ต้องระวังนิดนึงไม่ต้องระวังใครระวังเฮียตู้ผม
0: เพราะฉะนั้นในช่วง 4-5 นาทีแรกเล่น10คนไปก่อน
1: เอาเยอะ
0: เพราะลูกากูไม่ได้
1: ใครอะ10คนเหมือนโปรตุเกสอะด
0: ิไม่ได้ออกสตาร์ตัวจริงแน่
1: เดี๋ยวก็ต้องบอกท็อกซิก
0: เอ้ยไม่หรอกแต่ว่าครึ่งแรกห้ามโดนนะถ้าโดนไปเลยนะผมบอกไง
1: พูดจริงนะไม่รอด
0: ถ้ายื้อไม่อยู่นั้นเละเลยนะ
1: ผมเอาจากใจเลยนะไม่รอดมันสุดทางของเบลเยียมแล้วถ้าถามว่าวันนี้สเปนในสายตาผมก่อนนะปีนี้สเปนไม่ได้ดีเหมือนสเปนในยูโรนะ
0: พี่บอลมองใคร เป็นซูเปอร์สตาร์สุดสเปนชุดนี้ไม่ค่อยมีใครโดดเด่นนะ
1: ไม่เด่นนะ
0: นอกจากยาเมานะ
1: ยาเมาก็เล่นไม่ได้ไม่
0: ถ้าชื่อของความเป็นซูเปอร์สตาร์
1: อ๋อถ้าชื่อความเป็นซูเปอร์สตาร์มันยาเมาอยู่
0: แต่ถ้าเล่นแล้วดีสุดผมว่าจะเป็นอุยาซาบาล
1: ใช่เล่นดีอุยาซาบาลเล่นดีครับ
0: ม
1: ิดฟิลด์หลายคนผมว่าโรดี้ก็ไม่ได้ดีนะ
0: ใช่
1: โรดี้ก็ไม่ดี
0: แต่มาตรฐานของเขาก็ดรอปลงมานิดนึงเพราะว่าปีแล้วเจ็บกับซิตี้ตลอด
1: ถูก นะครับก็ผมว่าวันนี้สเปน
0: แบ็คแบ็คสองข้าง
1: เอ้ยคูคูเรล่า
0: คูคูเรล่ากับเปโดปอโล
1: ปอโลดีปอโลเติมดีคือผมว่าสเปนอะแนวรับมันคือแนวรุกอะเวลามันเติมขึ้นมาแล้วมันนั่งเปดี้เปดี้เนี่ยเกมที่แล้วไม่ดีเลยคือเรามีความหวังกับกาบี
0: ้
1: กาบี้นัดแรกก็ไม่ได้ดีเพราะไม่ได้เล่นตำแหน่งมันมีความหวังกับเปดี้อีกคนหนึ่งที่ผมว่าดีนะคือโอโม
0: ใช่วิมเซนต์กลายเป็นว่าอย่างดานี่โอโมหรือไบน่าอเล็กซ์ไบน่า
1: ไบน่าผมว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งมันไงแต่มันถูก
0: แ
1: ต่
0: งที่เล่นเพราะนี่โอเป็นเล่มน่าจะยังไม่ฟิตนะ
1: ล่ามาทำไม
0: ผมคงว่าเขาก็คงจะแบบเหมือนเอาซีดานไปเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายเหมือนเอาโมซาร่าไปเล่นปี2018อ่ะ
1: นั่นมันคือซาร่าม
0: ันจะเป็นต้องเจ็บแต่ว่าสเปนได้แชมป์ยูโรมันก็
1: สองคนนี้มันสองคนนี้
0: กับนิโก้ไง
1: แต่มันเล่นไม่ได้คือยามาไม่ได้เด่นเหมือนยูโรเลยนะต้องเข้าใจก่อนนะ
0: แค่เพิ่งยิงลูกเดียวเอง
1: มันไม่เด่นเลยคือมันก็เก็บบอลได้แหละมันก็พาบอลไม่ได้แต่มันบางเลี้ยงยังไม่ค่อยผ่านเลยมันไม่เหมือนคือต้องเข้าใจคนมันเจ็บแล้วมันกลับมามันล้างสนามมาแล้วมันเล่นในฟุตบอลโลกเลยอ่ะต่อให้เด็ก18ก็เด็ก18
0: แต่สเปนมันดีที่ระบบของเดลาฟูนเต้นะ
1: มันดีอยู่แล้วครับ
0: มันดีที่ระบบ
1: มันดีอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยที่อยากให้จับตามองเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ต้องจับตามองทั้งสเปนและเบลเยีย
0: ม
1: เพราะวันนี้ไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: เฮ้ย
1: เป็นผู้ตัดสิน
0: นี่ว่าที่ผู้ตัดสินที่จะเป่ารอบชิงชนะเลิศ
1: ผ่านวันนี้ก่อน
0: จะเป็นฝรั่งเศสกับทางด้านอาร์เจนตินา
1: ไมเคิลโอลิเวอร์พูลแต่หลังๆก็ไม่ได้เข้าข้างหรอก
0: เฮ้ยอีกคนนึงเทเลอร์นะ
1: จริงเหรอเฮ้ยวันนี้ไมเคิลโอลิเวอร์นะ
0: แต่อังกฤษห้ามเข้าชิงเด็ดขาดอะถ้าอังกฤษเข้าชิงก็ใช้ผู้สินอังกฤษไม่ได้
1: อังกฤษเหรอก็ต้องไปดูผมว่าอังกฤษอะจะไปจอดเพราะอาเจนเพราะเหมือนท่านเขียนบทว่ะผมคิดอย่างนั้นแล้วมันเป็นสงครามโฟกแลนด์เว้ยเขาจะเอาอีกแล้วอังกฤษมันจะเอาอีกเรื่องนี้แล
0: ้
1: ว
0: แฟนบอลอังกฤษแฮนด์ออฟก็ยังจำอยู่ติดหัวอยู่นะ
1: หมู่เกาะโฟกแลนด์เลย
0: โอ้พี่ผมว่าอังกฤษถ้าเจอเจนตอนนี้มันว่ะ
1: มันดิ
0: เคนเจอกับ
1: เมสซี่
0: เคนเจอเมสซี่อย่างเงี้ย
1: เอาจริงๆนะ
0: จูดเจอแม็กอลิสเตอร์อย่างเงี้ย
1: หลังอาเจนไม่ดี
0: เฮ้ยโรเมโรกับ
1: เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนสเปนกับเบลเยียมเอกว่าไง
0: ผมชอบสเปนอ่ะ
1: เอาจบไหมวันนี
0: ้ผมว่าจบ90นาที
1: ผมว่าจบวันนี้ไม่น่านอนเช้าหรอกวันนี้จบในเวลาผมว่าสเปน 2-0 2-1 2-0 ประมาณเนี้ย
0: ผมก็คิดเหมือนกัน 2-1 1-0 ประมาณเนี้ย
1: ประมาณเนี้ย
0: ไม่น่าจะเยอะ
1: ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกแต่ว่าเบลเยียมไม่ไหวผมว่าเบลเยียมน่าจะสิ้นสุดทางนะ
0: อ
1: ันนี้คือการวิเคราะห์วิจารณ์นะอย่ามาเวอร์กันนะเดี๋ยวแฟนเบลเยียมบอกอะไรวะ
0: มุมมองก่อนแข่ง
1: อย่าไปซีเรียสนะมันก็อาจจะเกิดอะไรก็ขึ้นได้แหละอันนี้ว่ากันไป
0: ก็ตามหน้าเสือแล้วก็ดูช่วงหลังๆก็ต้องเป็นสเปนอยู่แล้วอ่ะ
1: คือสเปนไม่เสียประตูเลยอ่ะมันคลีนชีทมาเลยอ่ะ
0: มีโดนสักแมตช์
1: ไหมไม่มีเลยครับสเปนในเกมแรก
0: ผมไม่ได้สังเกตนะ
1: สเปนเกมแรกเปิดมาปั๊บเจอหมู่เกาะเคปเวิร์ดเสมอ0-0ไว้เคปเวิร์ดมันเล่นดีนัดที่2ชนะซาอุ 4-0 นัดที่3ชนะอุรุกวัย 1-0 นัดที่4ชนะออสเตรียออสเตรีย 3-0 แล้วเกมที่แล้วชนะโปรตุเกส10คน 1-0
0: ยิง9ยังไม่เสียประตูเลย
1: ไม่เสีย
0: น่าจะเป็นทีมเดียวอ่ะ
1: ไม่เสียเลยมันเหนียวเหมือนกันนะ
0: ฝรั่งเศสเกมลุกโหดแต่เกมรับก็เสียไป2
1: เออคือสเปนมันครองบอล
0: อาเจนก็เสียไปแล้ว
1: โอ้อาเจนเสียทุก
0: อาเจนก็เสียไปแล้ว
1: ทุกเกมเลยมั้งอาเจนเนี่ยนะครับตอนเสียเลยอ่ะผมถึงพูดอาเจนตินาเนี่ยหลังไม่ค่อยดีถูกป่ะเพราะโดนสวนมาแบบโอ้โหคุณดูดิคุณดูอียิปต์สวนก่อนดิสวนหายสวนหายลูกฟาวเอ้ยลูกอะไรเอ้ยลำหน้า
0: คือคู่เซนเตอร์ดีโรเมโรกับไอ้ลาวตาโรเอลิซันโดแต่แบ็คขวาซ้ายไอ้โมลีน่าเมดิน่าผมว่าม
1: ันเติมแล้วมันลืม
0: ผมว่าไม่ดี
1: มันเติมแล้วมันหาย
0: ผมว่าพวกมอนเชียลทาเกฟิโก้ยุคไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะผมว่าดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ทาเกฟิโก้ตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะ
1: แต่ไม่ได้เล่น
0: แต่อายุมันเยอะอายุมันเยอะ
1: ไม่ได้เล่นไงคำถามเอาวันนี้สเปนไปนะเพราะไงวันนี้มันสุกด้วยไล่ยาวสองคู่เลยเอาคู่ไหนก่อนดีอังกฤษก่อนอังกฤษนอร์เวย์โอ้โหยังไงวะ
0: ผมอังกฤษนะอังกฤษเบียดได้ไหม
1: ผมว่าอังกฤษนะคือผมว่านอร์เวย์อ่ะเขามาไกลจนเขาเกินความคาดหวังของเขาไปแล้วอ่ะ
0: โอ้แล้วสมมตินะพี่ถ้าอังกฤษเจออาเจนรอบรองสเปนเจอฝรั่งเศสรอบรองโอ้โหพี่
1: เดี๋ยวคุณมองว่าอาร์เจนตินาผ่านสบายเหรอผ่านสวิตเหรออ
0: ันนี้สมมติว่าผมเป็นอินฟาติโน่ไงกูจะล็อกให้สเปนเจอกับฝรั่งเศสอังกฤษจะเจอกับ
1: อาร์เจน
0: อาร์เจน
1: คิดว่าล็อกเลยเหรอ
0: ล็อกเลย
1: ฟ้าล็อกเลยเหรอ
0: ใช่
1: คุณไปกล่าวหาเขานะ
0: ไม่ผมเดี๋ยวโทรหาทำไม่ทำหรอก
1: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
0: ถ้ายังไงก็ต้องให้อังกฤษเข้ากับเจนอะเรตติ้งนี่กระฉูดอาจารย
1: ์มันกระฉูดอยู่แล้วมันกระฉูดอยู่แล้ว
0: เพราะตอนนี้เหมือนยุโรปลุมเมกาใต้นะ
1: อเมริกาใต้ไม่มีอะไร
0: เพราะว่าโมร็อกโกพอตกรอบปุ๊บไม่เหลือแล้ว
1: อเมริกาใต้มันไม่มีอะไรแล้ว
0: อเมริกาใต้นี่ก็เหลืออาร์เจนตินเดียว
1: คือผมก็พูดผมยังย้ำทฤษฎีสมทบคิดอยู่ว่ายุโรปมันกำลังทำลายอเมริกาใต
0: ้
1: มันทำลายบราซิลไปแล้วแล้วมันกำลังจะทำลายพวกอเมริกาใต้ที่เหลือเพราะโจทย์อันดับหนึ่งเนี่ยอเมริกาใต้คือบราซิลแล้ววันนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยมันสมคบคิดกันเนี่ยมันทำลายบราซิลไปจบหมดสิ้นแล้วบราซิลไม่เหลืออะไรแล้วอาร์เจนตินามันก็แทบไม่เหลือถ้ามันหมดเมสซี่เนี่ยมันก็ไม่มีความเป็นอาร์เจนตินาหลงเหลืออยู่แล้ว
0: ไอ้ความเป็นที่มันมีลักษณะเฉพาะตัวของนักเตะ
1: ของอาร์เจนตินาที่มันจะพิ้วๆ
0: เมื่อก่อนหมดมาโดน่าเรายังเห็นปาโบไอมาลิเกเม่
1: เยอะแยะตอนนั้นน่ะแวลอน
0: ใช่
1: บาติโกซานเนตติ
0: พี่มนถ้าหมดยุคเมสซี่คิดว่าใครขึ้นมา
1: ไม่มี
0: ไอ้อันนี้ได้ไหมไอ้อันนี้ก็ปาร์ตก็ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึง
1: เออคุณดวยลาตาโร่มันเล่นก่อนโอ้โหหนักลาตาโร่นี่หนักเลย
0: แต่
1: กูเรียกอวาเลสก็เล่นไม่ดีนะ
0: ใช่บราซิลก็เหมือนกันอ่ะ
1: เหมือนกับบราซิลไม่มีแล้วบราซิลไม่มีแล้วคราวนี้ยุโรปมันจะเกินหมดแล้วครับเพราะยุโรปมันทำ
0: เป็นไปได้ไหมว่าพอพวกซูเปอร์สตาร์วันดาคิดของเนี่ยของพวกอาร์เจนตินาบราซิลที่มันขึ้นมาเร็วเสร็จปุ๊บยุโรปดึงเลย
1: ใช่
0: เยอะมากนะ
1: ใช่มันดึงไปหมดเลย
0: เออ
1: มันดึงไปเลยมันดึงได้อยู่เด็กๆอ่ะ
0: ก่อนนั้นนี่ตั้งแต่พวกโรบินโญ่ปาโต้
1: เออแล้วไปเสียคนมั้ย
0: เออพวกเอ็นดิก
1: เสียคนนะ
0: เออ
1: เนี่ยล่าสุดไอ้เอ็นดิกมาเนี่ยเดี๋ยวก็เสียคน
0: ใช
1: ่ไอ้ปาโต้นี่เสียคนเลยนะ
0: เนี่ยอันเดซานโตสแล้วพวกนี้ก็ใช
1: ่เรียบร้อยคุณไม่ต้องดูอะไรเยอะผมว่านั้นคุยกับอาจารย์โอมาที่แล้วคุณดูอย่างไอ้ลูคัสปาเกซ่าถ้ามันดีจริงอ่ะยุโรปไม่ต้องซื้อตัวทำไมมันถึงกลับไปฟาเมงโก
0: ้ใช่
1: แล้วราคาไม่ได้แพงนะ 4-50 ล้านราคานี้ราคาที่ยุโรปซื้อได้สบายถูกป่ะถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะ
0: เป็นบราซิลที่แบบความเป็นบราซิเลียนหาย
1: ไปไม่มีไม่มีแล้วนี่มันถูกเขาเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดทำลายไปเรียบร้อย
0: นะโดน
1: คือถ้าไม่ทำลายมันเนี่ยตามยาก
0: ใช่
1: คุณต้องเข้าใจก่อน
0: ใช่
1: ตามยาก
0: ใช่
1: ต้องเอาให้ลงก่อนไม่งั้นเหนื่อย
0: เหมือนใครอ่ะเหมือนถ้าไม่ผิดแอนเช่หรือโค้ชใครสักคนอ่ะสโคลารี่หรือใครนะที่บอกจะแก้เกมอะไรไม่ไม่อ่ะเดี๋ยวมันก็เล่นกันเองอ่ะ
1: เออปล่อยมันลงไปเถอะ
0: พี่คาร์ลอสคาฟู
1: ข้างหน้าเนี่ยให้บอลใครก็ได้
0: โรนัลดิโอริโบโดเออมันเดี๋ยวมันก็เล่น
1: คือลงไปโรนัล
0: โด
1: เ
0: งี้ย
1: ส่งสำรองลงไปแล้วสกิลบอกมึงให้บอลไอโรนัลดิโ
0: อเออแต่ผมคร่าวๆว่ามีโค้ชคนนึงอ่ะที่เขาให้สัมภาษณ์แบบนี้แหละว่า
1: แก
0: ้เกมกันไม่ต้องแก้เดี๋ยวเล่นกันเองจริงๆ
1: พี่มันทำกันได้จริงๆมันทำก
0: ัน
1: ได้
0: แต่ยุคนั้นน่ะเราต้องยอมรับว่าโอ้โหบราซิเลียนน่ะมันทุกตัว
1: มันนรกมากตัวบัคทั้งที
0: เอาง่ายๆหลังที่ว่าแข็งๆอย่างลูซิโอผมก็ยังคิดว่าคลิปมันยังเป็นเออมันยังเป็นบราซิล
1: ฟรีคิก
0: หรือแม้แต่เป็นอเล็ก
1: อ
0: เล็กที่มาอยู่เชลซีที่ฟรีคิกหนักๆ
1: อ่
0: ะนี่ผมก็ยังว่าม
1: ันยังมีความเป็นบราซิเลียนมันมีความเป็นซัมบ้าอยู
0: ่ใช่
1: ไออเล็กแต่ใช้ท้ายแล้วนะ
0: ใช
1: ้ท้ายแล้วนะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยโอ้ถ้าเด็กบราซิลชุดนี้ย้อนไปสัก20ปีก่อนไม่มีทางติดทีมชาติ
1: ไม่มีเลยเนย์มาร์ก็สำรองแน่นอน
0: ขนาดพวกโจนี่เอลแบร์พวกนั้นยังยากนะเมื่อก่อนอ่ะโอ้โหหน้ามี
1: ไอเอ็ดมุนโดอ่ะของไอฟีออ่ะโคตรเก่งเลยไม่ติดทีมชาติอ่ะ
0: จูดินโญ่อย่างเงี้ยยังไม่ตอนนั้นอ่ะยัง
1: แ
0: บบยังเบียดยากเลย
1: เอ็ดมุนโดใส่เบอร์10อ่ะอยู่กับฟีออเล่นไงปาติโกอ
0: ่
1: ะไม่ติดทีมคร
0: ับ ใช่
1: ๆตัวอย่างนั้นไม่ติด
0: เหมือนฝรั่งเศสชุดนี้เลยนะ
1: เออ
0: ตัวดีๆเนี่ยหลุดเพียบเลย
1: เปล่าแน่นอนตัวเลือกเยอะ
0: เออมันคัดออกอ่ะบราซิลก็เช่นกันตอนนี้เหรอโอ้โหบราซิลใครเล่นกองหน้าเอาใครไปดีวะ
1: ก็ใช่ดิ
0: ยังหาอยู่เลยอ่ะ
1: ใช่ถูกป่ะล่ะ
0: ยังต้องมานั่งเสียดายว่าดูบราซิลดี
1: มีคุณยาก
0: ไม่เอาเจ้าเปโดไป
1: คุณยากครอบคุมจักรวาล
0: แต่ก็จอดป้าย
1: ตัวแสบ
0: น
1: ี่ดี
0: รอบเฮ้ยบราซิลรอบ8เหรอ
1: ใช่บราซิลรอบ8โดนสวิตไงไอ้ทุกคนใครไปโดนสวิตไงโดนสวิตไงกูจำไม
0: ่
1: ได้
0: เออผมจำไม่ได้พี
1: ่อะไรวะบอลจบ
0: บราซิลตกรอบเพราะใครอ่ะ
1: เฮ้ยนอร์เวย์ไม่ใช่สวิต
0: เออใช่ใช่ใช่
1: โดนเบลฮาแลนด์ไง
0: เออเออ
1: ไม่ใช่สวิตโดนนอร์เวย์เ
0: ด็กผมไม่เหลือใครแล้วตอนเนี้ยเหลือแค่แม็กลิสเตอร
1: ์อาเจน
0: กับไอ้เจ้าแต่ว่าเด็กสเปนก็ไม่อยากนับอ่ะเพราะว่ายังไม่ได้มาเล่นให้ลิเวอร์พูลเลย
1: แมนยูมีใคร
0: ไอ้วิตอร์มุนยอสอ่ะ
1: ไอ้แมนยูมีด็อกเตอร์อยู่
0: มิซันโดอ
1: ่ะมิซันโดมีด็อกเตอร์มีไมนู
0: ฮะไปด้วยเหรอ
1: ไปดิมิดฟิลด์ศูนย์นาที
0: แบ็คขวาไป
1: ก็ได้เล่น
0: นี่เล่นน้อยกว่าเฮนโดผมนะ
1: 50ปีมีคนนั่น
0: เล่นเล่นน้อยกว่าเฮนโดผมนะ
1: ผมบอกก่อนนะ
0: แต่อาร์เซนอลเหลือเยอะ
1: อาร์เซนอลบานเลย
0: บานเลย
1: อาร์เซนอลบานเลย
0: อังกฤษก็ใช่นอร์เวย์ก็มีแน่อเมริกา
1: ฝรั่งเศสก็มี
0: ซาลิบา
1: ฝรั่งเศสก็มี
0: เยอะอยู
1: ่ถูกป่ะ
0: อืม
1: ว่ากันนะแต่ผมมองว่าอังกฤษจะผ่าน
0: อืม
1: แล้วก็อาร์เจนน่าจะผ่าน
0: เ
1: ออนะครับหืดทั้งคู่นะผมว่าอังกฤษก็หืดนะ
0: เจอ
1: กับทางด้านของนอร์เวย์เนี่ยแต่ผมว่าอังกฤษผ่าน
0: ผมก็คิดว่าอังกฤษผ่าน
1: อังกฤษผ่านนะครับอ้าวเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงรับสายนะช่วงหน้านะ02-28-5936-7นะครับเดี๋ยวกลับมาในSMSด้วยพักสักครู่ครับ
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียด้วยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดด้วยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูลส์นับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมาตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: กลับมาครับกลับมาในเบรกสุดท้ายนะครับของสปอร์ตรีแลกซ์นะ
4: ครับผม
3: เมื่อกี้เข้าไปดูรายละเอียดนอร์เวย์กับอังกฤษที่จะเล่นกันเนี่ยตีสี่บ้านเรากรรมการแสบจริงๆครับฟีฟ่าจัดให้ครับกรรมการฝรั่งเศส
4: ครับผม
3: ครับทำไมถึงพูดแบบนี้เอ้ยมันก็ยุโรปเจอยุโรปก็ถูกแล้วไงก็ไม่ผิดแล้วครับแต่โจทย์อังกฤษมันคือฝรั่งเศสครับคืออารมณ์ประมาณว่าฝรั่งคืออารมณ์ประมาณถ้าอังกฤษเตะแล้วใช้กรรมการฝรั่งเศสหรือกรรมการเยอรมันต้องคิดเยอะๆนะต้องคิดเยอะจะใส่เอาผมเชื่อว่ากรรมการระดับโลกก็คงไม่เอียงหรอก
4: ผมว่าทั้งเทเลอร์ทั้งโอลิเวอร์ที่เราเห็นเป่าแบบบางสัปดาห์ก็แบบห่วยเลยอ่ะแต่มาทัวร์นาเมนต์นี้โอเคนะพี่โดยรวมถือว่าโอเคหมวกมันคนละใบเพราะว่าอยู่กับฟีฟ่ามันก็ต้อง
3: ก็อาจจะอย่างนั้น
4: เออ
3: ก็อาจจะอย่างนั
4: ้
3: น
4: แต่พออยู่ในพรีเมียร์โหลูกพี่เขาไม่ตามเลย
3: เหมือนอารมณ์เนี้ยเหมือนอารมณ์ญี่ปุ่นเจอกับอินโดเอากรรมการเกาหลีใต้ไปต่อ มันเหมือนเฮ้ยมันจะเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันไม่ชอบกันอะไรเงี้ยแต่กรรมการมันคงไม่มีหรอกในมุมผมนะมันก็คงไม่มีหรอกแล้วมันถ้ากล้าขนาดนี้แต่อันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่างกรรมการอาร์เจนตินาคู่อาร์เจนตินากับทางด้านของใครวะของสวิตสวิตเป็นยุโรปแต่ดันไปใช้กรรมการชุดโปรตุเกสอันนี้งง
4: มันแค่ไม่เหลือแล้วอ่ะ
3: ไม่ทำไมคุณ
4: นอกจากเอเชีย
3: คุณต้องกรรมการเอเชียเออ
4: แล้วอุซเบก
3: ไม่มันก็โอเคคุณเป็นกลางไงไม่ก็ใช้กรรมการอเมริกันเหนือ
4: แล้วผมว่าไอ้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอฝรั่งเศสชนะโมร็อกโกอ่ะแล้วมันเป็นผู้ตัดสินจากอาเจนอ่ะซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรอ่ะมันก็อาจจะลบในเรื่องของทฤษฎีนี้ไปเยอะอยู
3: ่ขนาด
4: ไอ้ลูกที่เอเบเป้ได้จุดโทษอ่ะผมยังมองว่าไม่ควรได้เลยในพูดคือผู้สินจากอาเจนยังให้เลย
3: แต่ว่านิดหนึ่งนะมุมมองกรรมการแต่ละทวีปไม่เหมือนกันนะคุณเอกกติภายใต้กติกาเดียวกันแต่มันไม่เหมือนกันไม่ต้องอะไรไกลเอากรรมการเจลีกกรรมการไทยบางช็อตเนี่ยผมยังจำได้สุภาโชคสารชาติไปเล่นเจลีกครั้งแรกคุณจำได้ไหมคุณจำคุณทิสังได้ไหมคุณทิสังมาบอกเจ้าสุภาชัยสุภาโชคว่าไอ้รูปแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยที่เมืองไทยฟาวแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ฟาวนะแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นฟาวเมืองไทยไม่ฟาวกติกาเดียวกันนะแต่มันไม่เหมือน
4: ไม่เหมือนกัน
3: เอออันนี้ก็ต้องเข้าใจมันเป็นลักษณะของแต่ละคนแต่ละอะไรแบบนี้
4: ใช
3: ่นะครับอ่ะคุณผีสลิปน็อตครับสวัสดีครับ
4: อยู่ไหม
3: คุณผีสลิปน็อตครับมัดอื่นอ่ะสายช็อตนะครับคุณบีสลิปน็อต
4: ไม่เป็นไรค่อยโทรมาใหม
3: ่หลุดไปนะฮะเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม
4: ่ครับผม
3: อ่ะช่วงนี้ไปดู SMS นิดนึงครับ
4: ใครหักหลังผอ.เต่ามนพาไปกินคลายเครียดที
3: ใครหักหลังมันวะ
4: ไม่รู้
3: นั่งคุยปลดทุกข์กับเอกคิมสกุลอยู่ผมก็ไม่รู
4: ้ตอนแรกจะแซวมนเลิฟเรดิโอแต่กลับทำให้จำเพลงเพราะที่ลืมไปแล้วได้หมายถึงเพลงอะไรเพลงไม่คู่
3: ผมก็จะพยายามจะเปิดแล้วกันว่า
4: เอกมนกุ้งแช่น้ำปลาครับ
3: คืออะไรวะ
4: นี่ไงชวนเราไปกินกุ้งแช่น้ำปลาเปล่า
3: อ่ะสายมาน้องคุณเต่าบอกเชิญครับคุณผีสลิปน็อตครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่มนคุณเอก
4: สวัสดีครับพี่
5: ครับเดี๋ยววันนี้คุยสองเรื่องคุยเรื่องโรคกับคุยเรื่องบราซิลสมัยนี
3: ้ยินดีเอาคริสเตียโน่รูนัลโดก่อน
5: ใช่ผมเนี่ยแฟนผีแล้วบังเอิญได้ดูโดไอ้ที่นัดทีมแมนยูไปอุ่นลิสบอนตั้งแต่
3: โอ้โหผมก็ดู
4: ตอนวัยรุ่นหัวจิกเลย
3: มันยึกใส่แกรี่เดวิลผมจำได้ถูกเปล่าคุณผี
4: พี่ผีสลิปน็อตอยู่ไหม
3: คุณผีเอ้าหลุด
4: ไม่เป็นไร
3: ถ้าพูดถึงโดผมก็จำวันนั้นได
4: ้ม
3: ันไปยึกใส่แกรี่เดวิล แล้วไอ้แกรี่เนวิลนี่แหละเป็นคนบอกเซอร์อเล็กซ์ฟูสันบอกให้ซื้อคริสเตียโนโรนัลโด
4: ว่ามันป่วน
3: มันป่วน
4: เขาไง
3: มันป่วนจริงๆนะฮะตอนนั้นนะครับตอนเด็กๆกับตอนมันหนุ่มๆมันไม่มีใครปฏิเสธว่าความเก่งของมันอ่ะมันสุดจริงๆอันนี้ต้องเข้าใจแต่คนเราเนี่ยนะพอมันถึงจุดนึง
4: มันช่วงปลายเขาแล้ว
3: มันปลายมานาน
4: แล้ว
3: มันปลายมานานแล้ว
4: ผมว่าเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายืนระยะได้แบบได้ดีมากๆนะ
3: คือร่างกายมันดี
4: คือช่วงปลายๆอย่าเอาโดกับเมสซี่มาเทียบกันเพราะว่ามันห่างกันนี่ 3-4 ปี
3: 2ปี2ปี
4: เออมันเห็นผลนะพี
3: ่2ปีเห็นผล
4: มันเห็นผลนะ
3: อืมๆ2ปีมันเห็นผลคือเมสซี่เนี่ยให้อายุเท่าโดก็เล่นไม่ได้ล่ะ
4: ก็อาจจะเล่นเหมือนกันนะบทบาทก็อาจจะต้อง
3: แต่ผมว่าคืออย่างนี้ผมว่าเมสซี่อ
4: าจจะวิ่งไม่ไหวแล้ว
3: เขาจะรู้ตัวแล้วเขาจะพ
4: อ
3: สิ่งที่ผมรู้สึกกับคริสเตียโน่ก็คือคุณต้องรู้ตัวแล้วคุณควรพอ
4: แต่โดมันก็ยังเล่นได้อยู
3: ่แต่คนเขาก็ด่ามันทั้งโลกไง
4: มันคืออย่างนี้ผมว่าคนที่จะต้องตัดเลยต้องเป็นโค
3: ้ชเข้าใจแต่ว่าสุดท้าย
4: เหมือนกับบราซิลช่วงนึงที่แบบโอ้ยคนด่าโค้ชปี98ที่ไม่เอาโรมาริโอไปอ่ะ
3: อ
4: ายุเยอะเหมือนกันพี่โรมาริโอมันอยากติด มันอยากไปแต่ว่าช่วงนั้นน่ะ94โรมาริโอโคตรดังเลย
3: มันอย่าง
4: นี้แต่98เนี่ยโดอ้วนขึ้นมาเต็มตัวแล้วมันต้องตัด
3: คุณเอกถ้าพูดแบบนี้นะผมจะพูดให้ฟังอย่างนึงคุณก็รู้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดมันเป็นทุกอย่างของที
4: ม
3: ถ้าเป็นผมจะเดินให้บอกโค้ชบอกว่าโค้ชไม่ต้องซีเรียสกับผมโค้ชเอาผมไปก็ได้แต่ผมไม่ไหวเกมระดับสูงแบบเนี้ยผมจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะโค้ชโค้ชให้ผมเป็นสำรองก็ได้แต่ถ้าโค้ชยังจะดึงดันส่งผมเป็นตัวจริงผมก็สู
4: ้
3: แต่อยู่ที่โค้ชครับคุณต้องไปคลายความกดดันให้โค้ชไม่ใช่บอกกูจะเล่นนี่คือนิสัยผมโทษไอโดมากกว่าผมพูดจริงจากใจเลย
4: นักเตะจะต้องไปบอกโค้ช
3: มันทุกวันนี้จะเปลี่ยนตัวยังต้องมองหน้าไอโดเลยมาร์ติเนส
4: โดมันเล่นได้แต่ต้องเล่นในวิธีของมันอ่ะโค้ชไม่เด็ดขาดเอง
3: คุณมิสเตอร์เซนทอนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมิสเตอร์เซนนอนครับวันนี้สายเป็นไรเนี่ย
4: นั่นเลยอยู่ไหม
3: อาจารย์เต่าครับอาจารย์เต่าไหวไหมครับอาจารย์เต่าครับอาจารย์เต่าโอนสายครับนะฮะอยู่ไหมครับคุณมิสเตอร์เซนนอนครับกดเป็นหรือวะ
4: ไม่รู
3: ้คุณเต่าคุณเต่าเขารอรับสายอยู่นะแต่ไม่รู้เขาส่งสายเข้ามาแล้วมันเงียบอะครับคุณมิสเตอร์เซนนอนครับไม่อยู่ครับเงียบครับนะฮะงงครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
4: คือโดอ่ะผมภาค FC แชมเปี้ยนลีกอ่ะกับโดปีนี้เยอะ
3: ไม่อยู่
4: เล่นอ
3: ยู่ไหมโอเคไหมกลับฮะกลับมาแล้วมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับ
3: เออได้ยินผมไหม
6: ได้ยินแล้วครับ
3: โอเคโอเค
6: มัมมี่กับคุณเอกม้าขาวครับ
4: พี่ปืนแก๊ปใช่ไหม
3: ปืนแก๊ปแหละ
6: ใช่ครับ
4: ไม่ได้คุยกันนานเลยตั้งแต่สนอนคว้าแชมป์เนี่ยไม่ได้คุยนะผมยังไม่ได้คุยกับพี่บุญแก๊ปนะ
3: ผมได้คุยเขาโทรมาโอ้ไป
6: ได้ใช่ได้คุยคุณมนครับ
3: ว่าไงวันนี้บอลโลก
6: ผมคิดว่าฝรั่งเศสเจอสเปนแล้วก็อีกคู่หนึ่งอังกฤษเจอกับอาร์เจนครับ
3: ครับ
4: ก็มาตามทรงนะ
6: แต่นัดชิงก็จะเป็นสเปนเจออาร์เจนครับ
3: สเปนเจออาร์เจน
4: นี่ก็มัน
3: อุ้ยคิดว่าอย่างนั้นเหรอ
4: สเปนก
3: ็ทำไม
4: อาเจนก็มัน
3: ทำไมคิดว่าสเปนผ่านฝรั่งเศสอ่ะ
6: สเปนกองหลังดีแล้วก็มีมาริโน่ยิงประตูชัยครับ
3: หูยแต่จริงเป็นไปได้นะคุณเอกคือคู่นี้สูสีมากมันเป็นไปได้มันเป็นไปได
4: ้ก็นัดที่แล้วก็เป็นซูเปอร์ซับนะ
3: มันเป็นไปได้
4: แล้วเปลี่ยนตัวมาแบบเหมือนเป็นตัวโจ๊กเกอร์นะเปลี่ยนตัว
3: เ
4: ลย
6: ผมว่าเขาเหมือนลงประตูสำรองเหมือนอาร์เซนอลแหละแล้วเขาก็ยิงประตูชัยอย่างเงี้ยประจำเลย
4: ผมเมื่อคุยกับพี่อูนะพี่มิสเตอร์เบนแคปบอกเฮ้ยมิเกลมาริโน่มันเจ็บเหมือนตอนแรกว่าจะไม่มาโค้ดหนีไปทำไมวะเราก็รู้สึก
3: แ
4: บบอ๋อแสดงว่าโค้ดมันคงรู้วิธีการใช้นะ
6: ใช่ครับแล้วซูบีเบนนี่เขาขนาดอยู่อาร์เซนอลน่ะพอตอนหลังๆช่วงฟอร์มหลังฟอร์มตกอ่ะนัดไม่ได้ลงเลยอ่ะสเปนไม่ค่อยได้ลงเลย
3: ไม่เพราะว่าคุณเชียร์สเปนเพราะอาร์เซนอลเยอะกว่าใช่ไหมแล้วคุณไม่เชียร์ชาลีบาคุณหรออ
6: ๋อผมคิดว่าฝรั่งเศสไม่น่าจะเข้ารอบชิง
3: อ
6: ะครับ
3: อ๋อเหร
6: อผมว่าสเปนแข็งแกร่งกว่านะ
3: ต้องดูคืนนี้ด้วยนะ อันนี้ก็ต้องบอกขอดูคืนนี้ด้วยนะ
6: ครับ
3: อ
6: ืมแล้วคู่อังกฤษนอร์เวย์นี่มันก็เหมือนอาร์เซนอลเจอแมนซิตี้นะครับ
3: เฮ้ยซิตี้ชนะนะ
6: ฮาแลนด์ไงฮาแลนด์เจอกับอังกฤษไง
4: ฮาแลนด์เจอกับเดคันไล
6: ท์เจอทาก้าเดคันไลท์ใช่ครับ
3: แต่ว่าซิตี้มันชนะไงอ๋อ
4: นี่พี่บึงแกบอกว่าอาจจะเป็นอาร์เซนอลกับซิตี้เหมือนเจอกันในนัดชิงคาราบาวคัพใช่ไหม
6: ใช่คร
3: ับ ไออย่างนี้นอร์เวย์เข้านะ
4: จะเป็นนอร์เวย์เข้าชิง
3: เออนี่นอร์เวย์เข้ารอบรองนะ
6: ถ้าเนี่ยนอร์เวย์เข้าเจออาเจนเขาก็ต้องตกรอบอยู่ดีครับอาเจนก็ต้องเจอสเปนอยู่ดี
3: แล้วทำไมไม่คิดถึงทูเคิลนะ
6: ทูเคิลผมว่าเขาก็โอเคแต่ว่าผมกลัวว่าเขาจะคุมไม่ถึงเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะขาดโชควาสนาด้วย
3: ไม่จริงผมเถียงถ้าพี่บอกว่าสเปนมีมิเกลโมเรโนอังกฤษมีด็อกเตอร
4: ์
3: เขาลงไปป่วนได้เขาลงไปเปลี่ยนเกมได้เขาลงไปเป็นโจ๊กเกอร์ได้อย่าลืมมิดฟิลด์50ปีมีคนโคบี้อีก
4: พี่เป็นแกรู้เปล่าว่าพี่หมอนเขาให้อังกฤษมีด็อกเตอร์สองคนแล้วนะ
3: นี่ไง
4: ด็อกเตอร์แรดกับด็อกเตอร์นูนะ
3: ไอ้นั่นยังเรียนไม่จบไม่เอาอันนั้นมันเรียนแค่ม.สามเองอย่าไปพูดถึงเป็นด็อกเตอร์ไม่เอา
6: ครับผ
3: ม
6: ช่วงนี้คุณอู๋อุดมสุขไม่มาเลยนะครับ
3: โ
4: อ้อยู่ไปส่งแฟนที่ระยองนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
3: ก็อู๋ไปกับภรรยา
4: เหมือนกับญาติไม่สบายอะไร
3: นี่แหละชีวิตอาจารย์อู๋คุณจำคำผมไว้เลยนะมีอยู่สองอย่างถ้ามันไม่มาข้อที่หนึ่งธุระเมียข้อที่สองคือมันนอนมันมีแค่นี้ชีวิตมันไม่เคยมีธุระอะไรสิ้น
4: ไอ้นี่ผมยืนยัน
3: มีสองช้อยอ
4: าจารย์อู๋เป็นคนรักครอบครัวครับ
3: ธุระเมียอาจารย์เป็นคนรักเมียนะผมว่าพี่ปืนแก๊ปต้องเอาตัวอย่างอาจารย์อู๋นะ
6: อ๋อผมก็รักครับ
3: เออคุณต้องบูชาเหมือนอาจารย์อู๋อาจารย์อู๋นี่คือเมียสั่งตายคือตายไม่มีคำถาม จริงๆเมียบอกอู๋ไม่ตาย
4: เดี๋ยวให้ภาพรักเขาดี
3: มันอย่างนี้ผมพูดจริงๆอู๋ตายเพื่อเมียได้ไหมอู๋ไม่ถามเหตุผลอู๋ไปเอามีดในครัวแทงตัวเองเลยนี่คือเรื่องจริง
4: รักแท้
3: นี่คืออย่างนี้เลย
4: รักแท
3: ้อันนี้คือผู้ชายที่หาไม่ได้แล้ว
4: บูชาเมียของแท้
3: โคตรบูชา
4: เนี่ยนี่มุมดีนะพี
3: ่ก็ผมถึงพูดอันนี้มันข้อดีไงข้อดีไง
6: ผมว่าอาจารย์อู๋เขาคงจะเชื่อฟังภรรยาเขาเยอะเพราะว่าภรรยาเขามีฐานะมีสวนเยอะ
4: โอ้พี่บุญแก้พี่อู๋รวยแกจะมีเมียสักกี่คนไงก็มีได้เลยว่าแกรักแฟนแกคนเดียวจริง
6: ครับ
4: สู้จันมนไม่ได้จันมนที่สายเปย์
3: เปย์บ้าตอนนี้ไม่มีให้เปย์สักคนผมไม่อยู่ของคนเดียวผมไม่ได้เปย์ใครเออนะฮะ
6: คุณมน
3: ครับ
6: คืนนี้คุณมนคิดว่าเบลเยียมกับสเปนใครจะชนะ
3: ผมว่าสเปนผ่านผมว่าสเปนผ่านผมว่าสเปนผ่านสเปนผ่านเดี๋ยวเราเนี้ย
6: แต่น่าเสียดายอ่ะมันมีนักเตะอาร์เซนอลทั้งสองทีมเลยอ่ะทั้งคอสตาด้วยอ่ะ
3: ผมว่ามันสุดทางของเบลเยียมแล้วล่ะในมุมผมนะมันสุดทางแล้วล่ะ
4: ไม่พี่บุญแก้วคอสตาเดี๋ยวจะย้ายไปตุรกีก็ไม่ต้องนับกันได้มั้ง
6: ใช่เพราะว่าต้องให้เขาโชคดีไป
3: แล้วเอาง่ายๆว่าสเปนเนี่ย8 9 10 10เกมหลังสุดไม่แพ้เบลเยียมเลย
6: คร
3: ับ 10เกมแพ้เนี่ยครั้งล่าสุดที่ยูโรปี80ครับเบลเยียมชนะสเปน 2-1
6: 80นี
3: ่80นอกนั้นนี่คือชนะเสมอเอาเป็นว่าเสมอครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี95สเปนกับเบลเยียม 1-1 นอกนั้นสเปนชนะอย่างเดียว
4: โอ้นี่ปีเจอปี95นี่เป็นยูโรรอบคัดเลือกนะ
3: 96ใช่ยูโร96
4: น่าจะยุคหลุยส์เอริเก้ลูกาอูเลย
3: คือนอกนั้นสเปนกินเรียบครับ
6: ใช่ครับ
3: มันก็เจอกันล่าสุด2016ก็สเปนชนะไป 2-0 หู้ทำไมไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะแล้วมันอยู่ก็ใกล้ๆกันไม่ค่อยได้เจอกัน
6: ครับผม
3: นะ
6: ก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมาก
3: ครับผม
6: สวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
4: แต่ดูโดยรวมก็สเปนดูดีกว่านะ
3: ดูดีกว่าสเปนดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมว่าสเปนคือเขาก็เป็นเต็ง1กับเต็ง2อ่ะถูกไหมก่อนเปิดทัวร์นาเมนต์เขาเป็นเต็ง1พอเข้ามาเขาก็เป็นเต็ง2เต็ง3อาจจะหล่นไปบ้าง
4: ครับ
3: ก็ว่ากันไปครับ
4: สมาคมฟุตบอลไทยใช้ AI เป็นที่ปรึกษาก็น่าจะดีนะครับจากคุณสตีฟไฮเวย
3: ์จริงเหรอผมไม่รู้ปรึกษาเรื่องอะไรต้องคุยกัน
4: ญี่ปุ่นเป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมหรือเปล่าครับจาก FC เจ๋ง
3: ก็คุณดูมันเล่นเนี่ยมันสิงสนาม
4: ไม่
3: มันหมูสนามจริงหรือเปล่าล่ะมันไม่ได้หมูสนามจริงไง
4: ผมก็ยังยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเอเชีย
3: มันสุดยอดอย
4: ู่นะแต่ไประดับโลกก
3: ็มันคือระดับโลกอ่ะ
4: มันคือระดับโลก
3: ประสบการณ์อะไรก็ว่ากันไปครับ
4: สเปนเป็นแชมป์ครับจากหนุ่มเมืองเกิน
3: ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้หมดครับ
4: เหลือเอกแบรโดซินวาลงแป๊บเดียวเสียฟรีคิกโดนยิงแพ้ตกรอบ
3: ผมก็เถียงผมว่าแบรโด
4: อย่าไปดูแค่ช็อตที่เขาพลาดสิ
3: คุณดูมันเล่นด้วย
4: แบรโดคือเอาจริงๆอ่ะ
3: ใช่
4: เขาเก่งแต่ตอนอยู่โมโนโกแล้วนะ
3: ใช่เก่ง
4: ทั้งแมนยูลิเวอร์พูลพวกนี้ลุมกันหมดเลยแต่เขาแพ้เงินไง
3: เฮ้ยคุณส่วนตัวนะคุณส่วนตัวนะ
4: คุณ
3: ส่วนตัวนะ
4: โมโนโกชุดนั้นนะทีมแตกอะ
3: โคตรดีโมโนโกชุดนั้นอะ
4: ชุดนั้นอะเอ็
3: ม
4: บัปเป้แบนาโดฟา
3: โอ้หลายคนอะ
4: ฟาบินโย
3: หลายคน
4: เลย
3: นะครับ
4: ชุดแชมป์ลีกเอิงเขาอะ
3: แต่มันตัวไอโมโนโกไอตัวพัฒนาทีมมันเหมือนในไลฟ์ฟิกอะผลิตขาย
4: คือผมจะบอกงี้ว่าเบราโดเวลาเจอพวกทีมใหญ่ๆอ่ะจำเป็นที่
3: จำเป็น
4: ประเภทที่แบบฟาวยังไงไม่ให้โดนใบเหลืองทำยังไงจะต้องไปตอดคนนู้นคนนี้เวลามันเจอหูไล่เตะคนอื่นไปทั่ว
3: คือถ้ามันไม่เจ๋งจริงอ่ะตอนนี้มายุเท่าไหร่มันยังไปมาดริดอยู่เลยมันย้ายมาดริดแล้วนะถูกป่ะ
4: ประโยชน์นะมัว
3: เออถ้ามันไม่มีประโยชน์จริงอ่ะมาดริดมันก็ไม่เอาหรอกถูกป่ะมันไปสร้างทีมใหม
4: ่แต่เปโดเนโตผมว่าก็เฉยๆนะ
3: เฉยๆในตัวผมเฉยๆผมก็มัน
4: งงว่าเอ๊ะทำไมโรเบิร์โตมาร์ติเนซถ้ายังให้โดยังเล่นเป็นเสือตัวจริงอ่ะคุณต้องเอาเจ้าเฟลิกมาเล่น
3: ก็ไม่ให้ลงก็มีช่วง
4: ม
3: ีช่วงหลังเกม
4: ม
3: ันก็ไม่ค่อยดีอ่ะเฟลิก
4: ครับ
3: นะครับ
4: ระบบการเล่นปัจจุบันจำกัดความเป็นศิลปินลูกหนังนักเตะแบบโรนัลดินโญ่คงไม่มีอีกแล้วจากคุณจืด
3: ใช่เพราะว่าเขาหลงผมว่าเขาหลงทิศหลงทางอ่ะสำหรับทางด้านของบราซิลเน
4: า
3: ะ
4: คือถ้ามองเนี้ยยังหาไม่เจอนะไม่มีใครใกล้เคียงอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่บราซิลอ่ะผมพูดจากใจเลยนะมันเป็นชาติเดียวในโลกใบนี้ที่คุณไม่ต้องมีอะคาเดมี่อะไรให้มันหรอกคุณให้มันเล่นบอลข้างถนนบอลชายหาดบอลใต้ทางด่วนเนี่ยไปเล่นแล้วคุณก็ไปเอามันมาไอ้พวกเนี้ยเก่งคือนักฟุตบอลบราซิลในยุคที่เป็นตำนานคนรวยมีแค่คนเดียวนะคือกาก้
4: าน
3: อกนั้นคือคนที่แบบอยู่ในสลัม
4: นี่ไงปาโต้
3: อาปาโต้ก็รวยแต่กาก้ารวย
4: เอ๊ะสรุปปาโต้เป็นเขยของเบลุสโคนี่จริงป่ะอาจารย
3: ์จำไม่ได
4: ้ก่อนนั้นที่เห็นเขามาจีบหลานสาวลูกสาวของประธานสโมสรน่ะ
3: จำไม่ได้แต่ปาโต้เสียคนเขามามิลานเสียคนเลยมันมาตอนอายุ17
4: แล้วคุณหมอนี่น่ะโซคาเตสอ่ะนั่นก็ผู้ดีป่ะ
3: ไอโซคาเตสเนี่ยผมไม่ทันนะ
4: เป็นพี่ชายลายป่ะอาจารย์
3: ใช่
4: เออนั่นแหละ
3: ใช่อ
4: ันนั้นก็ตระกูลดี
3: น่าจะสมมติเขาเป็นคุณหมอ
4: ใช่เพราะผมแม่เชียร์บาร์ซินคนแรกเลย94คือไลน์นะพี
3: ่
4: สวมเสื้อหมายเลข10ผมชอบแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็
3: น
4: ต
3: ั
4: วหลักแต่คนดังสุดจะเป็น
3: ดุงก้า
4: เรโอนาร์โดโรมาริโอเบเบโต้
3: ใช่ไอ้สองตัวบน
4: ทัฟฟาเรลพวกเนี้ย
3: ไอ้สองตัวบนโหดจริง
4: ใช่อย่าง94 98ยังโอเค2002ยังโอเค
3: 98ดีอยู่แล้วโรนโดเพิ่งขึ้นมาใหม
4: ่ๆ
3: โรนโดไปสำรองโรมาริโออยู่
4: 94ไม่ได้ลงสักนัดแต่ได้แชมป์โลกอ่ะ
3: ต
4: อนนั้น17 18อ่ะ
3: ใช่ๆๆเอ้ยแต่98ลงแล้วนี่หว่า98ลง
4: 98กันนี่ไงที่เห็นเขาบอกว่าเจ็บแล้วฉีดยาลงไง
3: เออ98ลงละ
4: อื
3: มนะฮะ
4: 22ในพีคจัดเลย
3: สุดๆเลยอ่ะ
4: อืม
3: นะ
4: ไอ้ทรงผมไดโกโลอะไรของเขาอ่ะ
3: ครับ
4: คือแบบนี้พี่เอกเดสสีเดสเชิ้ตสีขาวมันคืออารมณ์แนวชุดนอนวัยรุ่นหญิงสุดฮิตยุค90เชียวนะแถมเจ้าตัวเนี่ยโดนแบบนี้เกือบ9ปีแล้วคือปกติ
3: คืออะไร
4: จากคุณตั้ม
3: คืออะไรออเดทขาวเมื่อวานใช่ไหมที่
4: แ
3: ซวไอพีใช่ไหม
4: ที่พิชี่บอกหรือเปล่าว่าเวลาเขามาจ่ายเขาจะชอบใส่เสื้อเชิ้ตใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพิชี่ตอนนั้นมาเมื่อ10กว่าปีแล้วก็มาแบบสบาย
3: ๆคือชีวิตมันก็สบายๆถ้ามันไม่ทำงานมาเนี่ยมันสบายผมไม่ตีกอล์ฟกับมันเนี่ย
4: พิชี่เป็นสายกีฬาอยู่แล้ว
3: มันอาบน้ำเสร็จมันแต่งตัวชุดนอนคือมึงเตรียมตัวนอนแล้วใช่ไหมผมยังแซวมันเลย
4: ตีกอล์ฟกับเขามานานยัง
3: หลาย2ปีแล้วตั้งแต่มันเริ่มเล่นน่ะ
4: ก็ยังแพ้พิชชี่ไปตลอด
3: ไม่มีไอ้นี่มันเด็กสร้างผม
4: ระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดใครจะผันตัวเป็นโค้ชหรือผู้จัดการทีมเดี๋ยวคุณนัทเลยไป
3: ผมว่าโดผมว่าเมสซี่เนี่ยถ้าเลิกแล้วไม่เอาเลย
4: ผมว่าจะไม่เป็นทั้งคู่พี
3: ่ผมว่าโดมันเอาผมว่าโดมันมีความกระหายในฟุตบอลมันมีความอยากเป็นผู้นำมันมีความเฮาเลียนของมันอยู
4: ่คุ
3: ณใจป่ะมันอยากจะเป็นโค้ชที่ทำสถิตินู่นนี่นั่นผมเชื่ออย่างนั้น
4: อยากให้โดกับเมสซี่ไปเป็นเหมือนเบคแฮมอ่ะ
3: โอ้ยมันรวยมันผู้ดีเบคแฮมอ่ะ
4: เป็นเจ้าของทีมเลย
3: โดมันก็เป็นอยู่ตอนนี้มันก็เป็นอยู่นะโดมันก็เป็นเจ้าของทีมอยู่ตอนนี้เมสซี่มันก็เป็นไม่ใช่หรอเมสซี่มันก็มีหุ้นนี
4: ่เมสซี่เพิ่งมาซื้อลีก้า2ลีก้า3ของ
3: มันก็ยังมีอยู่นะ
4: แล้วเป็นเจ้าของทีมน่าจะ 100% นะ
3: ใช่
4: มัน
3: เพิ่งมาซื้อ
4: มันจะ 100%
3: แต่ในมุมผมอ่ะผมว่าถ้าเป็นโค้ชในมุมผมเลยนะผมว่าคริสเตียโนโรนัลโดมีความแบบกระหายในการ
4: อ้าวเขาเป็นมาแล้วนี่ก็ปีที่ได้แชมป์ยูโรไง
3: อ๋อไปยืนไอ้คีรอสกีรอสวะ
4: ไม่รู้โค้ชตอนนั้น
3: โค้ชใครไว้ในกีรอสนะ
4: คุณสกายแมนทักทายมาสวัสดีพี่มนพี่เอกนะครับ
3: ค
4: ุณปฏิภาณบอกว่าฝรั่งเศสเจอสเปนหรือทีมชาติเบลเยียม
3: ฝรั่งเศสเจอสเปนหรือทีมชาติไม่ใช่
4: ไม่เข้าใจ
3: เขาบอกข้ามช็อตไปแล้ว
4: ฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอสเปนหรือเบลเยียมพี่มนคิดว่า
3: ก็สเปนนะผมว่าสเปนอ่ะ
4: ก็มาในทางเดียวกันทีมชาติเบลเยียมผ่านทีมชาติสเปนได้ทีมชาติเบลเยียมปักดาวดวงแรกเลยโอ้โห
3: จะเอาแชมป์โลกเลยเหรอตัวเงี้ยนะ
4: โอ้ถ้าเบลเยียมชุดนี้ได้แชมป์โลกนี
3: ่โอ้โหจะกราบเท้าเลยนะบอกก่อนนะ
4: เจนพวกอาซานี่อายเลยนะ
3: เหมือนนอร์เวย์ถ้านอร์เวย์ได้แชมป์โลกขึ้นมานี่ค
4: ือ
3: แบบถูกป่ะ
4: ไอ้ก็ไม่แน่แหละพี่หรือว่าโนเวย์จะไปเป็นเหมือนโมร็อกโกเมื่อ4ปีที่แล้ว
3: เข้าเป็นที่4
4: ที่4ก็ที่4นี่ก็ระดับสุดยอดแล้วนะ
3: เอ้ยคุณมองข้ามอีกแล้วเหรอคุณมองข้ามทีม คุณมองข้ามอีกแล้วเหรอ เขามีตัวทีเด็ดอยู่นะ
4: ก็เมื่อกี้คุยกับพี่บืนแก๊ปไงให้เหมือนอาร์เซนอลเจอซิตี้นัดชิงคาราบาวไง
3: เซตซิตี
4: ้เซตซิตี้
3: ครับ
4: คุณปฏิภาณบอกว่าทีมชาติไทยชนะอินโด40 AFFปี2000ใช่ใช
3: ่
4: ผมอ่ะผมอยู่ในสนามนะเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ฝั่งทนนะนั่งเรือนั่งเรือมาดูนะมาลงที่เดอะมอลล์นะทีมชาติอังกฤษกับทีมชาตินอร์เวย์ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี
3: ้โดยคือพรุ่งนี้ผมไม่ได้มาไงโดยส่วนตัว
4: ผมคิดว่าอังกฤษนะ
3: แต่อังกฤษเข้า
4: พี่สุพิพัฒน์เอแบกบางนาบอกว่ากรรมการจะเอียงไปทางไหนคืนนี้เหรอพี
3: ่ไม่เอียงหรอกเฮ้ยแต่ว่ามันเทเลอร์นะพี่เทเลอร์นะ
4: ไมโอลิเวอร์วันนี
3: ้ไมเคิลโอลิเวอร์ลิเวอร์พูลใครเย่ากัน
4: นี่ของทีมอะไร
3: สองทีมเนี้ยลิเวอร์พูลใครเย่ากัน
4: สเปนเหรอ
3: สเปนมีลิเวอร์พูลอ่ะสเปนไม่ม
4: ีเด็กใหม่ไงไอ้วิกเตอร์มุนยอร์
3: คนเดียวและไอ้ฝั่งนู้นน่ะ
4: เบลเยียม
3: ไม่มีอย่าง
4: น
3: ี้กัน
4: ถ้ามินโยเล่ติดก็จะแมนดิดแต่คง
3: มันต้องรู้ว่าฝั่งไหนลิเวอร์พูลเยอะกว่า
4: เบลเยียมไม่มีลิเวอร์พูลแล้วพี
3: ่ถ้าไม่มีก็โอเค
4: เมื่อก่อนจะมีเทปกี้อ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
3: ไม่มี
4: เขาลีทายเองมาละ
3: ครับ
4: คุณบุตรทิพงศ์เอสเซวาลเอสเซวาลต้องเป็นตัวหลักของเชลซีก่อนแต่กลิ่นไอมันยังน้องมันยังมีนิดนึงอยู่แต่ถามว่าถ้าไปเล่นแบบนี้มันจะได้หรือเปล่าอีกคนหนึ่งที่ผมเสียดายพรสวรรค์มากนะแอนโทนีไง
3: เฮ้ยหมุน
4: ทีเดียวหมุนทีเดียวมาจะเลี่ยนออกจากล่างเลยครับ
3: เดอะแบกนะแบกเบติสนะ
4: ที่ต้องไปดูมันเล่นเบติส
3: อ
4: ันเนี้ยโชว์เลย
3: แบกเลยนะ
4: ของดีอ
3: ่ะโถนี
4: ่ของดี
3: ก็บอกแล้วว่าขาด
4: เออยังเหลือแอนโทนี่นะยังพอลาฟินญ่า
3: ลาฟินญ่ามันเจ็บ
4: ยังพอได้ไง
3: มันกอด
4: ไม่หมายถึงเรื่องสไตล์บาซิเลียน
3: พอได้
4: แต่ไปสู้กับทีมแต่ไปสู้กับยุคนั้นก็คนละเรื่องนะ

0: ลูกนู้นสวยกว่าเยอะ
1: โอ้โหทุกวันนี้มันตะบึงอย่างเดียว มันใช้ความเร็ว
0: ใช่
1: คือมันดูเหมือนมันดูเหมือนจะเป็นบาสเป็นซัมบ้าแต่มันเร็วแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรเลยมันใช้ความเร็ว มันไม่ได้จึ๊กจั๊กจึ๊กจั๊กม้วนหลบนะเดาะบอลขาให้อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับ
0: อ่ะครบถ้วนอาจารย
1: ์อ่ะไปดีกว่านะครับเดี๋ยวอยู่ต่อไปใครอ่ะคุณอัชราป่ะ
0: น่าจะเทปก่อน
1: คุณอัชรานะก็คืนนี้ตีสองนะครับสำหรับฟุตบอลก็ติดตามมาได้ฟุตบอลโลกนะทางแอคทีฟประโยชน์ของเราก็ถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับก็ฝากติดตามกันแล้วกันวันนี้สปอร์ตลีลักไปแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตลีลักดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานฟังแอคทีฟเรดิโอไม่สะดวก

0: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วนะครับบอลโลกอัปเดตครับประจำวันศุกร์ที่10ใช่ไหมวันนี้ฮะศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับ2569นะครับวันนี้รายงานตัวกัน2คนนะครับอยู่กับน้องเอ็มนะครับณัฐพลสุนทรและผมเจกทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีพี่เจงด้วยนะฮะ
0: วันนี้เรามา2คนนะ
1: ใช่ครับ
0: ปกติเราจะมา3คน
1: ถูกต้อง
0: วันนี้เราขอ
1: โล
0: เคชั่นก่อน2คน
1: ใช่พี
0: ่นะครับเดี๋ยวใครเป็นแฟนรายการของน้องเปรียวเดี๋ยวไปเดี๋ยวรายการช่วงเที่ยงอะไรกันเนาะ
1: ใช่ครับพี
0: ่นะครับ
1: เที่ยงครึ่งพี่
0: เที่ยงครึ่งเนาะอ๋อเที่ยงครึ่งขอพี่เลื่อนขอไป
1: ไม่เป็นไรครับพี่เที่ยงครึ่งครับพ
0: ี่อ๋อให้ภายได้ไหมอ
1: ๋อได้อยู่แล้วพี
0: ่ได้อยู่นะ
1: ล่าสุดที่แล้วผม
0: อุ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับที่เตะกันเมื่อคืนที่ผ่านมา1คู่แน่ๆรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าแล้วก็อดีตแชมป์บอลโลก2สมัยเนาะนะครับปี98และ2018นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบแต่เชื่อไปทีมแรกนะครับก่อนจะไปคุยกันก็อย่าลืมนะครับ SMS 4689899แล้วก็ทางออนไลน์ของเรานะทุกช่องทางนะทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับผมก็เข้ามากันได้นะครับ YT นะ YT ก็คือบ้านแดงนะครับ FB ก็คือบ้านฟ้าแล้วก็ต่อคือบ้านดำนะครับ
1: คร
0: ับเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้ครับ1ชั่วโมงนับจากนี้ไปนะครับเมื่อกี้ก็เราเปิดเพลงโกลเด้นแลนด์ใช่มั้ย
1: ใช่ครับพี่โกลเด้นแลนด์
0: เพลงฟุตบอลอะไรนะเพลงอะไรนะ
1: โกลเด้นแลนด์พี
0: ่นะกอริแลนด์
1: อ๋อกอริแลนด
0: ์กอริแลนด
1: ์นี่แต่วันเลยนะพี่ไม่มีอะไร
0: รู้จักไหมเพลงรู้จักไหม
1: ครับรู้จักฮะ
0: รู้จัก
1: แน่นอน
0: ใครร้องใครแต่งยังไงบ้าง
1: อ๋อพี่ถามฉันจะผมหาข้อมูลครับพี
0: ่ไม่รู้อ๋อเพลงบอลโลก
1: ใช่ครับพี่ในพิธีการของเรา
0: ฮะ
1: ซึ่งบอลโลกซึ่งการบอลโลกปีนี้ฮะใช่พี
0: ่ยังไงนะ
1: พี่ถามลึก
0: อ๋อจะถามลึกอ๋อถามลึกไปไม่ได้เหมือนกันอ่ะขอไปพี่ผิดเอง
1: ไม่เป็นไรครับ
0: พี่ผิดเองกอริแลนด์อันนี้เพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1994นะ
1: ครับ
0: เพลงออกแนวแบบยังไงแบบโอเปร่าเห็นไหมว่าไหม
1: หอนๆหน่อยพี
0: ่เอาโอเปร่าเสียงสูง
1: เสียงสูง
0: โอเปร่าบานี้เนาะเออนะฮะเอาก็ว่ากันไปเนาะนะครับเป็นเพลงบอลโลกปี94ซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่อเมริกานะครับได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ซ็อกเกอร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเรียกว่าซ็อกเกอร์นะบ้านเขาแต่บ้านเราก็ฟุตบอลแล้วเนาะนะครับแต่ว่าก็เดินน้องประเดเอ้ยไม่ใช่น้องเอ็มมีอะไรบ้างครับ
1: อ๋อฮะไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะฮะก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการดูรับรางวัลหลักล้านเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที
0: ่
1: คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร mcord super fanถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะฮะลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Forison MVP EV Super Van จำนวน1รางวัลนะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับและกิฟต์โกลด์กิฟต์วอเชอร์นะฮะจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่

0: เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่10ไอ้ขอพยักของวันที่20กรกฎา
1: วันไหนวันไหน
0: 29 20กรกฎา
1: อ๋อ20
0: ครับผม
1: นัดชิงบอลโลก
0: ที่โปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสินมากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับพี
1: ่
0: แน่นอน
1: บ๊อบบ๊อบเนี่ยคุณเนี่ยต้องขอบคุณนะคุณอยู่กับผมได้กี่ปีแล้วเนี่ยคุณเนี่ย
0: โอ้ยหลายปีครับพี
1: ่หลายปีแล้วยังก็แก๊งอยู
0: ่ก็บนพี่แล้วฮะใครๆอุ้ยโอ้ไม่ใช่ครับพี
1: ่ต้องหักนะมีอะไรต่อฮะ
0: โอเคครับฮะคุณฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกทั้ง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีโปรโมชั่นนะครับจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อ ตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะฮะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียพี่เจ๋ง
1: อุ้ยผมมีขึ้นเสียงสูงด้วยเออ
0: ได
1: ้ขึ้นเสียงสูงด้วย
0: สูงสิพี
1: ่สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะ
0: อืมของดีพี่จังหวะนี้
1: ของดีๆนะ
0: ใช่ครับเจ๋ง
1: ฝากไว้ด้วยนะฮะ
0: ใช่นะฮะ
1: นะฮะก็02นะครับ114-3990นะครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียต้องเสียงเหมือน
0: มาเนีย
1: มันเอ็มไปนะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับเอช็อปเบรกของเราเนี่ยก็มีในการของกายขวัญของเราเนี่ยก็มีนะช่วงดึกๆช่วงอุ้ย
0: ต
1: ัดข่าวเนี่ยมีตอนผมดูตลอดนะครับแล้วก็
0: ดูตลอด
1: ดูสิ
0: อะไรครับพี่อ๋อ
1: ช็อปกายขวัญเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาวัน
0: ค
1: ืนวันพุธที่ผ่านมารายการนายสเตเดียม
0: อ๋อโอ้ยรายการนี้ต้องดู
1: เฮ้ยคุณเคยดูไหม
0: รายการแห่งปีเล
1: ย
0: โอ้ยตายแล้ว
1: มีใครบ้างมีใครบ้าง
0: โอ้มีพี่นะสมรุดแดงยูนะฮะพี่แมวใช่ครับแล้วก็พี่เนมและชินพงศ์วัลลัสลินอุ้ย
1: รายการเลตติ้งล่าสุดรายการเนี่ยใช้ได้นะเรื่องของบอลโลก
0: ยอด
1: เลตติ้งนี่ขึ้นเลยเป็นไง
0: เลตติ้งขึ้นเลยเหร
1: อถูกต้อง
0: แล้วผมมอตอร์สปอร์ตจะขึ้นเ
1: หมือนพอกับกัสก้าของเราที่มีแฟนรายการของเราในการมาติดตามขอบคุณมากนะ
0: ใช่ครับ
1: จะว่าไปเนี่ยบอลโลกก็ใกล้จบแล้วใช่ไหมเอ็ม
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เหลือแค่แมตช์ให้เอ็มนับเหลือแค่แมตช์เลยรอบ8ทีมสุดท้ายมี3แมตช์ใช่ไหมเหลือ3แมตช์แล
0: ้
1: วรอบรองอีก2เป็น5
0: ใช่
1: แล้วก็รอบชิงอันดับ3 6เหลือแค่7แมตช์เท่านั้นเอง
0: เท่านั้น
1: จาก104แมตช
0: ์โอ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะพี่จะใกล้เข้ามาเอ้าตื่นเต้นด้วยว่าใกล้จะถึงรอบชิงแล้วคือเราจะได้ดูแล้วว่าคู่ชิงคือใครอ๋อ
1: เหรอ
0: แต่ก่อนจะไปคู่ชิงไปรอบ8ทีรอบ4ทีมก่อนคร
1: ับ
0: พ
1: ี่ก็แน่นอนถ้ามันมันข้ามไปรอบ8ทีมแล้วไปรอบชิงก็คงไม่ใช่เนาะ
0: ไม่ใช
1: ่ต้องรอบ4ทีมก่อนเนาะ
0: โอ้ครับพี่
1: เออใช่เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณได้ดูไฮไลท์คุณทำไฮไลท์หรือยัง
0: ทำเรียบร้อย
1: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: โอ้ใช่คิดเรื่องเอฟเอฟเอครับพี
1: ่เฮ้ยเป็นไง
0: ครับสุดยอดแล้วการจุดโทษแหมเรา
1: ว่าย
0: ิงจะเข้าแล้วกะจะดีใจจากคุณพ่อผมแล้วที่บ้านฮะ
1: เอาเมื่อคุณดู
0: ดูนิดนึงครับ
1: ตีสอง
0: ขออนุญาตเผื่อ
1: แล้วว่าแต่ตีสามนะ
0: อะไรนะฮะ
1: บอลตีสามนะ
0: ผมดูถึงคู่ช่วงแรกดูช่วงแรก
1: จะบอกนะคุณตื่นมาที่สามดูบอลคู่น
0: ี้ใช่ฮะใช่
1: กับคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับพี่นิดนึงครับ
1: เฮ้ยจริงเปล่า
0: จริงครับก็ตื่นมาด
1: ูคุณห้าโกโกนะ
0: เอาแน่นอนพี่อันนี้แน่นอนนะพี
1: ่มีใครลงบ้างมีใครลงบ้าง
0: มีใครลงบ้าง
1: อุ้ยเหลืออ
0: ุ้ยครับพี่
1: ฝรั่งเศสเสื้อสีอะไร
0: อะไรฮะ
1: ฝรั่งเศสเสื้อสีอะไร
0: สีขาวครับ
1: เฮ้ยจะได้มาดูจริง
0: พี่เจ๋ง
1: เอ้ยหักหน้านะครับเอ้าเมื่อวานนี้ก็คนละเซตนะครับลงเตะเกมแรกนะครับของรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะนะครับก็เป็นคู่แรกของรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เตะกันที่ยิเลสสเตเดียมหรือบอสตันสเตเดียมนะครับนัดส่งท้ายของยิเลสสเตเดียมหรือบอสตันนะครับที่ฟ็อกโบโรเจอกันมาล่าสุดทั้งหมดเนี่ย6ครั้งนะเป็นฝรั่งเศสก็ชนะไป4ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันก็รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วไงที่ฝรั่งเศสชนะไป2-0ครั้งนี้เจอกันก็เหมือนเดิมน้องเอ็ม
0: ใช่ครับ
1: ฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไปแบบสบายๆ2-0ครับก็คิเลนเอ็มบัปเป้นะนาที60ปัดโค้ง ได้บอลนั้นก็เปลี่ยนโทษแล้วก็ปัดโค้งผ่านมือของยาซินโบนูหรือว่าโบโน่เข้าไปอีกลูกเป็นลูกยิงแบบบอลจะยิงก็ยิงเนาะ
0: ใช่ครับพี่
1: เจ้าของมาเลดอร์ทีละคนล่าสุดไงล
0: ุ
1: สมันเดมเบเล่ครับในนาทีที่66นะครับฝรั่งเศสก็ชนะโมร็อกโกไป 2-0 ที่จริงฝรั่งเศสน่าจะชนะ 3-0 ด้วยแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าคิลเลอร์เดมบาเป
0: ้
1: ยิงจุดโทษไม่เข้าในช่วงครึ่งแรก
0: ใช่ฮะ
1: โดนะยาซินเนบูนูหรือว่าโบโน่นะครับเซฟได้ติดมือเลยแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าโอเกมนี้ฝรั่งเศสดีกว่าเยอะ
0: ใช่ครับพี
1: ่บทจะบี้นะฮะก็ได้บทจะรับก้อนเหนียวแน่
0: นเหนียวแน่น
1: เหมือนลูกมือในกำไก่ฮะ
0: ลูกมือกำไก
1: ่ลูกมือในกำไก่
0: แต่ว่าเขาตาไก่เนี่ยพี
1: ่ลูกมือในกำไก
0: ่ลูกมือกำไก
1: ่ลูกไก่ในกำมือ
0: ใช่ไหม
1: โอ้ตายแล้วเต็มเต็มเต็มฝรั่งเศสเต็มแบบนี้เต็มโอ้ตายแล้ว
0: เดี๋ยวก่อน
1: อุตส่าห์ปั้นเนี่ย
0: ตุ๊กไก่พี่จิงมันจะเตรียมอะไร
1: เออ
0: ก่อนพี
1: ่อุ้ยโอ้โหมุกมุกคลาสสิกมากเลยเนี่ย
0: โอ
1: ้เออ
0: ตายแล้ว
1: ลูกไก่ในกำมือ
0: ลูกไก่ในกำมือ
1: พี่เมื่อกี้ลูกมือในกำไก่
0: ลูกกำไก่อ๋อลูกไก่ในกำมือ
1: เออ
0: คิดว่าเขาตาย
1: จะบีบก็ตายจะคลายก็
0: โอ้
1: จะคลายก็
0: จะคลายก
1: ็รอดสิ
0: รอดรอด
1: โอ้ตายแล้วเตรียมเตรียมจะไปเอาเปรียมมาดีกว่าไหม
0: เจ๋งต้องเตรียมมาก่อนบ้างก็ดีนะครับพี
1: ่ต้องเตรียมเหร
0: อ
1: เอ้ยอีพอไว้ไงก็สองศูนย์นะครับฝรั่งเศสนะฮะวันนี้ครอบอลได้มาครอบอลอาจจะน้อยกว่านะ 48% นะครับโมร็อกโก 52แต่ค่าเอ็กโกหรือว่าค่าการได้จับเป็นประตูนะเอ็กเพอร์เทดโกเนี่ยฮะฝรั่งเศสเนี่ย 3.68 เลยนะ
0: โอ้โห
1: เอ็ม
0: ใช่ครับพี
1: ่ 3.8 ก็คือแสดงว่าที่จริงเนี่ยน่าจะยิงประตูได้มากกว่า2ลูกที่เป็นสกอร์จริงนะชนะ 2-0 เพราะว่า 3.68 ก็เกือบ4ลูกอ่ะ
0: ใช่พี
1: ่โอกาสยิงถึง22ครั้งตรงรอบ8และโอกาสลุ้นทำประตูจะแจ้งนะ6ครั้งด้วยกันโอ้โหส่วนโมร็อกโกนะครับโอกาสที่ได้ชิดยาเป็นประตูแค่ 0.14 เท่านั้นก
0: ็
1: ดีกว่าเยอะฮะนะครับเมื่อวานนี้ฝรั่งเศสก็จัดเต็มนะไม่มียอนะครับฟาวซอร์นะครับแบ็คขวาก็เป็นแนชูคุนเด้นะครับแบ็คซ้ายก็เป็นลูก้าดีนเหมือนเดิมส่วนตรงกลางยังใช้ดาโยปาเมกาโน่นะครับคู่กับวิลเลียมเซลิบาและตรงกลางเมื่อวานนี้อาเดรียนลาบิโอนะครับคู่กับมานูโคเน่เพราะว่าชอมเบอรี่นะครับยังคงมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตนะครับก็มานูโคเน่นะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับตรงกลางนะครับอาเดรียนลาบิโอโอ้โคเน่ก็ลงมาก็ใช้ได้นะเข้ามาทดแทนเจ้าโอเลเรียเนี่ยชาร์มานี่นะนะครับกองกลางวัยเบญจเพสนะครับของสโมสรโรม่านะครับและแนวรุกนะก็มีฝั่งขวาอุสมันเดเบเล่นะครับฝั่งขวาที่จะเป็นโอเลเซ่นะตรงกลางเดเบเล่แล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นเดสเซดูเอเมื่อวานนี้เอาดูเอมาเล่นก่อนแบลลี่บาบาบาโคล่านะแล้วก็ดาเป้าก็เป็น
0: คิลิยันเอ็มบัปเป
1: ้
0: เอ้ย
1: คุณได้สุดยอดคุณดูอยู่นะ
0: ใช่ดูอยู่ฮะท่านประธานจุดอุ้ยเป้ก็ได้ฮะ
1: ท่านประธานเต้นะ
0: ใช่ฮะ
1: มาดูก่อนนะครับก็เมื่อวานนี้ในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะประตูก็ใช้ยาซินโบโน่นะครับหรือว่ามูนูนี่แหละแบ็คขวาอัชราฟฮาคิมีนะครับส่วนแบ็คซ้ายก็เป็นซาร่าเอ็ดดีนะครับตรงกลางอิสซาดียอบนักเตะที่เกิดในฝรั่งเศสคู่เซนเตอร์แบ็คคู่กับทางนุสแซมัตราวีนะเอามัตราวีไปอยู่ตรงกลางอะเนาะนะครับตรงกลางมีอายุบวดดี้นะกองกลางเรารุ่งวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นนะที่มีข่าวกับหลายสโมสรเลยโอ้18แล้วที่ขอไปนะครับก็คู่กับทางเอลอายนุยนะครับผมนิวเอลอายนาอุยโอ้โหชื่ออ่านออกยากนิดหนึ่งนะขออภัยนะครับเป็นพี่อาร์ตนะนะครับริมเส้นทางฝั่งขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายก็เป็นทางเชมสลีมชาวบี้นะครับที่วาดตัวลายตรงฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงกลางก็ใช้อัสดีนอุนาอีนะแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับผมไม่มีทางไซเบอรี่มีการบาดเจ็บนะครับไม่เตะใหม่ของบาเยิร์นไงก็เลยต้องใช้บิลาเอลคานุสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ไม่มีเจ้าอิสมาเอลไซเบอรี่ก็เรียบร้อยครับผมสู้ไม่ได้ครับมีการบาดเจ็บนะนะครับ
0: ครับ
1: ศูนย์หน้าคนใหม่เนาะแล้วเขาของทางทีมมาเยอนก็เรียบร้อยนะครับผมก็แพ้ไปนะ
0: ใช่พี
1: ่แพ้ไปเท่าไหร่ศูนย์ประตูต่อ2ครับก็คุณแรกน่าจะฝรั่งเศสก็มีโอกาสมากกว่าแหละนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เนาะครับผมเป็นไงในความคิดของเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วแบบนี้เอ็มมองว่าไง
0: ผมว่า าจจะไปถึงเข้าถึงรอบชิงได้เลยเพราะถ้าเล่นอย่างนี
1: ้
0: ใช่พี่ ซึ่งการที่จะจอกกองหลังของมอร์โกได้ผมว่าสุดยอดแน่นอน
1: โอ้สุดยอดแน่นอนโอ้ได้จอกกองหลังของคู่แข่งสุดยอดแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีเกมนี้สุดยอด
0: แฟนมอร์โกนี่เหนียวเหมือนกันนะ
1: พี่
0: มีทั้งไอคิมี่เนี่ย
1: ฮะ
0: ใช่ฮะ
1: อาชลาเคมีเล่นแบ็คขวา
0: แบ็คขวาใช่ครับ
1: แบ็คขว
0: าช่วยเหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนลงมาช่วยอย่าง
1: อ๋อเหรออ๋อเมื่อคืนเอ็มลงมาดูเลยเหรอ
0: ดูครับพี่
1: พี่ก็ตื่นมาทันดูพี่ดูในครึ่งหลัง
0: อ๋อครึ่ง
1: ดูครึ่งหลังแทน
0: แต่ครึ่งแรกก็บุกกันโหใส่กันเต็มที่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่พี
1: ่ไอ้ปกติคุณไม่ค่อยตื่นมาดูนะคุณต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: คุณจะไปนะ
0: วันนี้ตอนนี้สงสัยแล้วพี
1: ่เออช่วงนี้ไม่ดีนะช่วงนี้นะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวดองหนองอยู่กับเรื่องนั้นไม่ได้นะไม่ดีนะตำรวจเข้าโล่งอยู่นะตอนนี้นะ
0: กีฬาเต็มตัว
1: ต้องระวังนะตำรวจเขาจับจ้องอยู่นะต้องจับผู้กระทำผิดอยู่นะนะฮะก็สองศูนย์นะครับประวัติโปรซินก็มาจากอาร์เจนตินานะครับฝรั่งเศสก็จะไปยืนรอพบผู้ชนะระหว่างคู่สเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวเราไปคุยกันนะในเบรกหน้าแต่ว่ากองกลางของกองกลางของฝรั่งเศสก็ดีกองหน้าก็ดีเมื่อวานนี้คิลเลตเอ็มบัปเป้นะยอมรับว่าเขาก็แบบชนะสบายๆนะชนะทีมชาติมอร์โกนะครับของคาคิมี่ไปนะครับ
0: ใช่ครับ
1: 2ต่อ0ครับผม
0: แล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะในแมตช์นี้นะครับพี่เจ๋งท่านผู้ฟังครับใช่ฮะ
1: ก็ก็บอกว่ามันยากเนาะนะครับเมื่อเดินเจอเขาอีกครั้งในห้องแต่งตัวเพราะตอนนั้นเราจะกลับไปเป็นในขณะก็ทำตัวปกติเหมือนเดิมเนาะเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในสนามก็ต้องบทบี้แล้วก็สู้กันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะในสนามเนี่ยต้องทิ้งคำว่าเพื่อนอยู่นอกสนามนะ
0: ใช่ครับ
1: เขามาที่นี่เพื่อชนะและก็ฝากฮาคิมี่ก็มาที่นี่เพื่อชนะเช่นกันนะครับก็แน่นอนแหละนะครับเมื่อเขาอยู่ในสนามเนาะนะครับผมก็ต้องต่อสู้เนาะนะครับเกมนี้ปาเป้ก็เซตโดนเซตจุดโทษแล้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: หลังจากถูกตัดฟาวในเขตโทษนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยิงหนึ่งประตูนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขาก็มีส่วนสำคัญในการที่ทำให้ทีมนะครับได้ประตูที่สองด้วยไงเมื่อวานนี้เนาะนะครับปาเป้ก็เมื่อวานนี้ก็หนึ่งแอสซิสต์เนี่ยที่จ่ายให
0: ้ใช่ใช่พี
1: ่เดมาเล่เนาะ
0: ใช่
1: อุสมันเดมาเล่เนี่ยก็ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดมากเนาะปาเป้ใครจะหยุดยั้งแกตอนนี้ก็สถิติดาวซันโวนะครับของฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้ก็ต้องชมเลยนะนะครับก็คือทางเอ็มบัปเป้ก็ไม่ยอมให้เลียวเนลเมสซี่นะครับไปไกลนะก็แต้มตอนนี้ประตูเท่ากันเลยนะที่8ประตูอ่ะตัวนี้
0: ใช่พี่เจ๋ง
1: โอ้โห8ลูกเท่ากันนะ
0: เท่ากันฮะ
1: แต่ว่าเออร์ลิงฮาแลนด์เขายังไม่ลงในเกมเชิงกฤษในคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.เนาะครับก็ไม่มีนะ
0: ใช่ฮะ
1: ไม่มีไหมเอลหรือคาร์เลจะมาจะยิงได้เปล่าเนี่ยต้องดูแล้วกัน
0: ผมว่าอาจจะยิงได้ด้วย
1: ฮะ
0: อาจจะยิงได้ด้วย
1: เหรอ
0: เพราะเขามาแรงมากตอนนี้ทุกประเทศทุกโซเชียลลง
1: ร
0: ูปเขาหมดเลยฮะผมเปิดไปเนี่ยหน้าฟีดว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม TikTok Facebook อะไรก็ตาม Instagram
1: ก็มี
0: รูปหน้าเขาฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับพี่เจ๋ง
1: เมสซี่ตลาดเมสซี่39 21ประตูใช่ไหมแล้วก็คิลเลนเอ็มบัปเป้เนี่ย20ประตูนะหมายถึงว่ายิงประตูสูงสุดละ
0: ครับพี่เจ๋ง
1: นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเอ็มบัปเป้แซงแน่นอนเพราะตอนนี้อายุเพียงแค่27เองส่วนเมสซี่เท่าไหร่10อายุมากกว่าเอ็มบัปเป้12ปีโอ้โหเนาะนะอ้าวก็เป็นเรื่องราวนะครับของฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเดี๋ยวเบรกหน้าค่อยไปคุยกันครับผม
0: พี่เจ๋งฮะ
1: คู่ต่อไปเนาะแต่ว่าคนหนึ่งที่พี่ชอบมากก็คืออาร์เจนเรโบ
0: อาร์เจนเรโ
1: บของฮะราดิโอราดิโ
0: อ
1: ราดิโอ
0: แต่ผมต้องพูดชัดๆนะ
1: ครับอ๋อพี่พูดผิดเอง
0: อ๋อคร
1: ับอาเดียงราดิโ
0: อราดิโอ
1: ราดิโอ
0: ราดิโอโอเค
1: อ๋อพี่พูดผิดเองขออภัยพี่พูดรัวไป
0: ขออภ
1: ัยโอ้ยคนนี้เล่นดีมากเบอร์14ผมยาวๆอ่ะเอ็มได้ดูเห็นไหม
0: เห็นครับ
1: ราดิโอในกองกลางคู่กับมูโรโคเน่ไงก็ดูพลิกดูคะแนนเฉลี่ยของราดิโอในแต่ละแมตช์นะเอ็มนะคุณผู้ฟังนะคุณผู้ชมฮะ
0: ครับ
1: ลาบิโอเนี่ยคะแนนเฉลี่ยอย่างน้อยต้องมี7ขึ้นนะและดีมากทั้งที่ก่อนฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นก็มีคนบอกว่าโอ้ยนะฮะโดนปรามานะครับโดนแซวหลายๆอย่างว่าลงเล่นพ่อเป็นฝรั่งเศสแท้ๆไงนะครับของเดชองมาเนี่ยเนาะเนี่ยกำลังเป็นลูกรักของเดชองเนี่ยแต่พอเล่นจริงโอ้โหกลมกล่อมมาก
0: ใช่พี
1: ่แต่ว่าผสมผสานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเอ็มดูอะไรฮะ
0: อ๋อเปล่าครับ
1: เกมเจอเซเกาเจอเอียร์รักเจอสวีเดนนะครับเจอประตักไวคะแนนเฉลี่ยพี่ดูนะ7 7 กว่าตลอดเลยนะครับแล้วก็ชนะการดูอากาศก็ 100% ก็มีนะ

0: แมตช์เมื่อวานนี้นะครับผมเขาได้คะแนนเฉลี่ยนะราดิโอเอ็ม 7.7
1: 7.7
0: จ่ายบอลคอมพลีทหรือว่าจับบอลแม่นยำนะนะครับคือพาสคอมพลีทนะ 94%
1: อายุก็ยังน้อยด้วยนะ
0: สมมติถ้าส่ง100ครั้งเนี่ยเสียแค่6ครั้งอ่ะจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายหรือว่าไฟนอลเทิร์ดนี่เป็นไงไฟนอลเทิร์ด
1: เทิร์ดโอ้โหสังกิจพี่สุดยอดเลยเนี่ย
0: สุดยอดเลยที่พูดเขาก็มึงสาวขาว
1: อ๋อสาวครับพี่
0: 9ครั้งเอ็ม
1: ใช่
0: คือไฟนอลเทิร์ดคือพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันจะมีพื้นที่ฟุตบอลจะมี3พื้นที่ที่เป็นตรงกลางนะครับคือแดนแรกแดน2แล้วก็แดน3แดน3คือไฟนอลเทิร์ดก็คือเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของคู่แข่ง9ครั้งและเวลาดวลกันกลางอากาศนะ 100% อ่ะที่ดูด้วยกันโอ้สุดยอดนะไรบิวระดับโลกของแท
1: ้ฮะใช่แล้วก็ส่วนสูงเขาก็สูงด้วย188ซม
0: เท่าไหร่
1: 188
0: ก็สูงนะ
1: อายุเพียง31ปีเท่านั้น
0: โอ้
1: ใช่พี
0: ่อยู่ในมือของอเลกรีก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์คนสำคัญเลยนะนะครับราดิโอแล้วก็มาอยู่ในมือของเดชองก็เป็นตัวหลักของทีมเรเบอร์นะในยุคนี้นะโอ้สุดยอดเนาะอาเดียงราดิโอนะครับเป็นไงเห็นคนนี้โอเคไหมเบอร์14อ่ะ
1: โอเคพี
0: ่38ปีก็ดีมากเนาะ
1: ใช่พี
0: ่อยู่มิลานอยู่เปเชเลยก่อนเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: อยู่ยูเว่อยู่มาร์เซย์ครับก็เป็นไงเอ็มมองว่าไงคนนี้เป็นไงพี่ชอบนะ
1: ชอบโหดมาก
0: แต่อายุเยอะแล้วนะ
1: นั่นก็ถือว่าเยอะไหม
0: 30
1: ไหมควรนะพี่
0: 31ปี
1: ใช่แต่ร่างกายยังฟิตอยู่ผมว่ายังเดินได้อีกนาน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พี
0: ่
1: มาดูจากประวัติแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาเลยต้องบอกคนนี
0: ้เหรอทำไม
1: ใช่พี
0: ่อืม
1: สุดนะครับพี่
0: เหรอ
1: ใช่ฮะ
0: ทีมครับ
1: แล้วก็ได้ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน19ปีได้ทีมยอดเยี่ยมแห่งประจำทัวร์นาเมนต์ปี2013ด้วยพี่เก่ง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่พี่
0: อื้อหือ
1: คือเขาครบอ่ะพี
0: ่เหรอ
1: แต่ก็ต้องดูผลงานเขาต่อไป
0: เหมือนพี่ว่าเหมือนเขาเป็นมิดฟิลด์พวกปิดกองหลังพาเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: อเดียเรโดเท้าซ้ายเนาะราดิโอครับเล่นดีมากนะ
1: ดันมากเปิดดันมากใช่ฮะ
0: เหรออืมสุดยอดนะ
1: ครับพี่
0: ครับผม
1: ประมาณนั้น
0: ประมาณนั้นนะ
1: อะไรครับพี่
0: ก็ดูไงพี่ดูว่านี่อาร์โบเลยเขาเป็นไงสุดยอดไห
1: ม
0: นะครับ
1: แม่นมาก
0: ก็นัดชิงปีนี้ดูแล้วน่าจะเป็นฝรั่งเศสไหมหรือว่าไงแต่ตอนนี้นะครับผมมาโมร็อกโกตกหลับไปแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่พี
0: ่ก็ชาติจากแอฟริกานะครับไม่เหลือแล้วนะ
1: ไม่เหลือ
0: ที่เข้ามานะครับตกไปหมดแล้วเพราะโมร็อกโกเป็นชาติสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ทำให้นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับจะมีอย่างน้อยยุโรปเนี่ยหนึ่งทีมเข้าไปชิงแน่นอน
1: ใช่แน่นอน
0: เพราะว่าสายบนนะเอ็ม
1: ครับ
0: นะครับก็ตอนนี้เหลือแต่ยุโรปนะตอนนี้นะ
1: ครับ
0: นะครับก็สเปนเบลเยียมนะครับจะเตะคืนนี้ก็เป็นยุโรปใช่ไหมล่ะนะครับก็คือทำให้สายบนนะครับผมเป็นยุโรปหมดเลยตอนนี้อย่างน้อยต้องมียุโรปหนึ่งทีมนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงส่วนสายล่างเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับอาร์เจนตินาจะฝ่าแดนอรหันต์ทีมจากยุโรปไปถึงรอบชิงและไปดวลกับฝรั่งเศสอีกครั้งได้หรือไม่นะครับในการแข่งรอบชิงในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับ
1: ครับแหมอยากไปถึงรอบชิงไวๆจังเลยนะพี่เจ๋งนะ
0: ทำไมฮะ
1: ลุ้นตัวโกงไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ตัวโกงไงนะ
1: ใช่พี
0: ่
1: ทั้งประเทศไทยเรา
0: เหรอ
1: ใช่พี
0: ่เอ็มดูบ้านดัชชิง
1: เปิดไปที่ไหนก็เจอฟุตบอลโลกฮะตอนนี
0: ้ครับผม
1: ครับพี่
0: จริงเปล่า
1: จริงครับพี
0: ่
1: เพจเลยฮะยอมรับจริงว่ากระแสมาแรงมาก
0: ครับ
1: ประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: มีบอกว่าโปรดิวเซอร์เอ็มนะครับก
1: ็
0: เหมือนนะลุนเยสตอนอยู่เลปูครับซาร่าแอสซิสให้แต่เขาก็จะยิงไม่ยิงไปไหนไม่รู้อ้าว
1: อ้าว
0: ซาร่าแอสซิสให้มาให้ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่ครับ
1: คือพี่เป็นซาร่าเลยไงฮะเนี่ยหรือว่าอ๋อ
0: พี่เหมือนเป็นซาร่า
1: คอยป้อ
0: นค
1: อ
0: ยนั้นให้ไงแต่ว่าเอ็มก็ทำหมูหกวันนี้ฮะ
1: หมูหกอ๋อไก่หกได้ไหมพี
0: ่สุขสันต์วันศุกร์ครับพี่เจงครับกับพี่เอ็มนะครับผมวันนี้มาเกิดป้องนวัดกงยูนะครับแล้วก็สวัสดีเข้ามานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ราบิโอสตาเดียวกับเปอร์ตี้ไอหนุ่มผมทองเลยครับคุณปาล์มนัทธุสีด่านทักทายเข้ามา
1: โอ้โหพี่ปาล์มสีด่านสุดยอดครับ
0: เปิดเท้าซ้ายเหมือนกันเนาะ
1: เท้าซ้าย
0: ส่งผมเหมือนกัน
1: ใช่
0: ผมยาว
1: ๆโอ้คือเท้าซ้ายนี่เก่งทุกคนไหมเนี่ย
0: ก็เมสซี่เขาเท้าซ้ายไง
1: โอ้โหเอาเลยฮะเมสซี่เราโอ้ใช่ใช่เมสซี่เท้าซ้าย
0: เมสซี่เท้าซ้าย
1: เท้าซ้ายเท้าซ้ายพี่ไม่เขาได้ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: อ๋อขวาไปถนัดเท้าไหนต้องถามคุณแม
1: ่ใช่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อเหรอ
1: เท้าซ้าย
0: เมสซี่ก็เท้าซ้ายเท้าซ้ายไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันเท้า
1: ซ้ายพี
0: ่เอาซ้ายโอเคนะโอเค
1: ใช่เหมือนนักบอลทีมชาติไทยเราคุณอุ้มธีรธรบุญมาทันอ่ะเท้าซ้าย
0: ซ้ายธรรมชาติขวาอะไร
1: ขวาขวาเชิ
0: ญฮะซ้ายธรรมชาติขวาอะไร
1: ขวาขวาพลิกล็อกไม่ใช่
0: ขวาสีวัดล้อมส
1: ิขวาสีวัดล้อม

0: โอ
1: ้โอ้ตายแล้วเต็มไปหรอกเต็มโอ้เอาเปรมมาดีกว่าเอาเปรมมาดีกว่าแบบนี
0: ้อ๋อ
1: สาธรรมชาติขวา
0: ขวาสิว่าร้อง
1: เออ
0: โอ้ตายแล้ว
1: มุกไง
0: โอ้เพชรเพชรพี่เป็นมุก
1: เออบอกว่าเอ็มหักหน้าเฮ้ยเจ้าคุณเจมส์ก็ทายเข้ามา
0: อ๋อคุณเจมส์ฮาเมส
1: เอฟซีพี่เอ็มครับมันหาโตไม่หานี่แหละครับเหมือนตอนลุงหม่ำสมมุกให้พี่บอยเลยครับอ้าวขายไหม
0: ขายครับผมไอดอลโอ้ผมเป็นไอดอลพวกเขาไอดอลผมมากเลยเนี่ย
1: ใช่ครับไอดอลผมมาก
0: ใช่ฮะพวกโหเธอเธอนะฮะ
1: อืม
0: ใช่ครับ
1: พี่เอ็มหามากเลยครับมุกลูกเจี๊ยบในกำมือเป็นไง
0: โอ้โหพีรพัฒน์ชมดวงไอชมแดงชมดวงโอ้
1: ชมดวงสิ
0: คนนี้คุณนะใครเอ่ยครับเป็นใคร
1: น้องเบนน้องเบนน้องเบน
0: น้องเบนเราเหรอครับครับครับ
1: โอ้ตายแล้ว
0: น้องเบน
1: จบให้บาดเจ็บเลย
0: โอ้เอาอีกแล้ว
1: เออเดี๋ยวพี่ก็เหมือนซาร่าส่งให้หนุ่มเย็นยังไงเนี่ยหนุ่มเย็นยิงข้างคาน่ะ
0: ไม่ข้างคานะฮะ
1: เอสเบียงรายงานตัวครับพี่นะครับ
0: ครับ
1: ฮ่าพี่เจ๋งครับย้ำว่าอะไรนะไรเดียงอะไรสักอย่างมุกสาบาท่าบาทของเจ๋งไม่ได้หรอกประมาณนี้เนาะเป็นผมพาประมาณนี้เนาะสงสารน้องเอ็มประมาณนี้นะฮะจากคุณสุดธรรมนะฮะจอมานบูฮาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้จะพังงานเนี่ยก็เอาได้ว่ากันนะ
0: ใช่ครับพี่แล้วมาเอสเพชเสือ8 9899เป็นเพจ
1: ครับ
0: อีกนิดนึงเพจเขาบอกว่าคุณเจ๋งเมื่อวานตอนเย็นคุณยุทธชื่นชมคุณเจ๋งอยากให้เจ๋งอะไรอวยยุทธคืนนี้ครับ
1: อืมครับผม
0: ครับผมแล้วก็สอบถามว่าเจ๋งฮะใครจะพาคู่ชิงที่99ครับพี่
1: ยังไม่รู้เลยครับผม
0: ยังไม่รู้เลยฮะ
1: เออ
0: พี่คนจัดคิวไหมฮะ
1: เอาไม่ใช่
0: เอา
1: ใช่พี่เหรอ
0: เอาเหรอครับ
1: ไม่ได้ใช่
0: เอาไม่ใช่เอาขอไปครับ
1: เอ็มเอ็มให้เอ็มมากันให้เอ็มดีกว่า
0: เอาผมเลย
1: เอ็มมากับพี่ไหม
0: ไม่ไหวก
1: ็พี่เฮ้ยเอ็มได้เอ็มได
0: ้ได้อยู่แล้ว
1: เนี่ยเราต้องคนกันก่อนนี่ขนาดเมื่อกี้ชงให้หวานเจี๊ยบเลย
0: เจี๊ยบเลยก็ได้อะ
1: ได้ไหม
0: ได้อยู่ครับพี
1: ่
0: แล้วก็มีชอบตอนเจ๋งยิงมุกและเอ็มไม่เข้าใจฮะโคตรฮาเลย
1: โคตรละโคตรละก็พ
0: อครับพี่แล้วก็พี่เอ็มได้ต้องไปจัดกับซ้อมหมิงนะครับจาก
1: คุณหมอยศริน
0: หมอยศริน
1: โอ้ยพี่อาร์ดีกว่าเอ็ม
0: เอาละ
1: ต่อไปก็ขอพี่อาร์ดีกว่าหมอยศริน
0: เอา
1: เกือบแล้วเกือบเลยการติวแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับไปขัดเกลาก่อนขัดเกลามุกก่อนตบมุกก่อนนะ
0: ครับ
1: พี่ช่วงพักเบรกเดี๋ยวพี่จะต้องคอยสอนเอ็มนิดนึงแล้วกันเพลงที่เราจะไปเอาเพลงมันอยู่ดีกว่าเว้ยครับสงสัยปั้นไม่รุ่งแล้วนะครับอ่ะพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: มาแล้วนะครับผมในช่วงบอลโลกอัปเดตนะครับในเบรกซ้อนะครับอยู่กับน็อกเอ็มณัฐพลสุ่มทรัพย์และผมเจ๋งทรงศักดิ์หวานวิจิตรครับวันนี้อยู่กันสองคนนะแล้วเราจะสลับกันแล้วกัน
3: ได้
2: แล้วสลับให้น้องเพลงมาเข้าบ้านดีกว่าเพราะโอ้วันนี้พี่รู้สึกแบกไงไม่รู้อะ
3: เฮ้ยแบกพี่เอาอีกแล้วเหร
2: อ
3: แบกหนักไหม
2: หนักเลยนะโอ้หนักเออหลายแกนเลยวันนี้หลังแอนเลยวันนี้แหละ
3: แอนนี
2: ่ส่งให้แต่ละมุกแต่ละมุกเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ย
3: พี่ไปโดน
2: พี่เนี่ยเหมือนเก๋ไก่มุทาลัย
3: โอ้
2: ส่วนคุณเนี่ยเหมือนปุ้ย
3: พอ
2: ใช้เขาแก้ว
3: พอใช้เขาโอ้พี่ปุ้ย
2: พี่ปุ้ยพอใช้เขาบานใช
3: ่ไหมใช่ใช่พี่ใช่
2: พอใช้เขาอะไร
3: เขาแก้ว
2: เออเขา
3: บานอู้หูบานพี่
2: เออเออครับพี่ครับรู้ได้ไงครับว่าฝรั่งเศสบอกว่ารู้ได้ไงฝรั่งเศสจะชิงกับอาร์เจนตินาอย่ามองข้ามอังกฤษนะครับเพราะอังกฤษอยู่สายล่างเนาะกับอาร์เจนตินานะครับ
3: พี
2: ่โอ้แต่ว่าฝรั่งเศสก็โหดจริงเหรอเนาะ
3: ใช่ฮะ
2: เมื่อวานนี้โอกาสยิง22ครั้งอ่ะเกมรุกฝรั่งเศสฟุตบอลโลกครั้งนี้โหดจัดไฟลุกท่วม
3: ใช่พี
2: ่ก็ยิงประตูคู่แข่งได้ทุกนัดที่ลงสนามนะยิงไปแล้ว16ลูกอ่ะเอ็มบัปเป้นะครับมีส่วนในการทำประตูทุกนัดเดมเบเล่5 2แอสซิสต์โอริเซ่4แอสซิสต์ดูเอ1ประตู1แอสซิสต์และแบรี่บาโคล่า2ประตู1แอสซิสต์โอ้โหสุดยอดละเล่นที่สำคัญนะสามารถเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดสมราคาแต่ง1นะรุกดีรับนั่นโอ้โห แม้ทั้งรอยคีนนะครับก็ว่าทีมชาติฝรั่งเศสจะชนะทุกทีมมีความอันตรายในทุกการจังหวะเข้าทำนะหลายคนอาจจะไม่ชอบเขาแต่ไม่มีชาติใดในฟุตบอลครั้งนี้ที่จะเอาชนะฝรั่งเศสชุดนี้ได้คำว่าโนดาวนะไม่มีข้อสงสัยนะครับบอกว่าฝรั่งเศสชุดนี้คือชุดที่แข็งแกร่งที่สุดครับ
3: ครับ
2: โอ้โหเป็นไงเอ็ม
3: สุดยอด
2: ไหมเพื่อโหดจริงเน
3: า
2: ะ
3: โหด
2: ประตูก็เดียวเมยองกองหลังก็นั่นกองกลางก็ดีกองหน้าก็ดี
3: คือครบอ่ะฝรั่งเศสใช่ฮะ
2: เอาแต่ไม่แน่นะบางครั้งสเปนก็บางเงียบมันเลี้ยงวันนี้เนาะสเปนก็มาไม่ละแม่เสมอก่อนแพ้ก่อนไม่ได้นะแล้วก็ได้แชมป์โลกปี2010ไง
3: ใช่
2: นะครับซึ่งวันนี้จะลงเตะใช่ไหมเตะกี่โมงเอ็มว่าไงเตะกี่โมงเลย
3: ตีสองครับพี
2: ่ตีสองนะ
3: ใช่ฮะตีสองสเปนพบเบลเยียมนะครับผม
2: อืม
3: ฮะแล้วก็
2: มีความดูมีปีเบื้องเหนือไหมสั้นๆหน่อยไหม
3: ใช่ครับพี่ก็มาในระบบ4-3-3
2: ครับ
3: เนี่ยพี่เจ๋งผู้สับประตูอูนายซิมอนนะฮะกองหลังก็เปโดโปโลนะฮะแล้วก็เปาคูบาซี่นะฮะ
2: ครับ
3: ไอเมริกลาบอสนะฮะแล้วก็มาร์คกูคูเลย่าโอ้โหคนนี้
2: เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมก็สเปนเบลเยียมวันนี้ลงเตะที่สนามโซฟาสเตเดียมนะครับในแคลิฟอร์เนียเนา
3: ะ
2: หรือลอสแอนเจลิสสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้ตัดสินจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ของอังกฤษนะครับทีมงานผู้ตัดสินที่เนี่ยเป็นบราซิลนะครับและผู้ตัดสินในห้องวีอาร์นะครับเป็นอังกฤษเช่นกันแต่มีเชื้อสายออสเตรเลียนะก็คือจาเล็ตยินเล็ตนะครับก็พี่ว่าสเปนไม่น่าเปลี่ยนในเกมนี้ไม่น่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมที่แล้วนะในนัดล่าสุดกับที่ชนะโปรตุเกสมา1-0นะครับประตูก็ใช้อูนาซิมอนสเปนเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูนะ
3: ใช่พี
2: ่ในฟุตบอลครั้
3: งนี้
2: ประตูเขาคืออูนาซิมอน
3: อูนาซิมอน
2: แล้วดีมาก
3: เหนียว
2: เหนียวมาก
3: ยอดเหนียวมาก
2: เหนียวมันเอ็มเลยล่ะ
3: เนี่ยเอ้าไม่เหนียวพี่เถียงไม่เหนียวครับผมไม่เหนียวอะผมไม่ได้เป็นผู้รักษาตัวด้วย
2: ชั้นสี่ที่ทำงานเขา
3: ไม่เหนียวผม
2: เอ็มเวลาไปของเขาวางของขายอยู่หน้าหน้า
3: หน้าสอนอ
2: ไม่ใช่เขาวางของอยู่หน้านี่ไงหน้า
3: หน้าตึก
2: หน้าที่ทำงานหน้าออฟฟิศของคลินิก95คือความขายของขายตัวนี้แล้วคุณชอบไปติดเขาอ่ะ
3: อ๋อเอ้าผมติดเขาตอนไหนผมจ่ายตลอด
2: คุณจ่ายสิ้นเดือนบอก
3: พี่เจ๊เขาขายอย่างไรฮะ
2: เอ้าก็บอกคุณจ่ายสิ้นเดือน
3: เออไม่ใช่
2: พี่บอกคุณเซ็นไว้ก่อน
3: ผมหยิบแล้วก็ผมจ่าย
2: สแกนแล้วเปล่า
3: สแกนแล้วสแกนไวจ่ายไวฮะโอนไวอุ้ย
2: โอนไวเหมือนได้สาหรือเปล
3: ่
2: า
3: ไม่ได้ไม่ได้ให้สาวผมนักกีฬาครับพี
2: ่
3: อันนี้นักกีฬาอาชีพฮะ
2: โอนไวนะโอนไวนะให้สาวระวังนะระวังนะเรื่องสาวเนี่ยคนเราต้องระวังนะ
3: ต้องระวัง
2: ฮะวันนี้ประตูเข้าได้ซีมอนนะครับกองหลังเป็นเดียวโปโรได้จากยึดตำแหน่งนั่นแหละฮะแล้วก็แบ็กซ้ายก็คูเรย่านะครับตรงกลางคูบาซี่คู่กับลาป๊อกส่วนสามประสานก็โรดี้นะครับมีเปนตรีนะแล้วก็ดานิเอลโอโมครับแล้วรุกเชื่อว่าอเล็กซ์ไบน่าน่าจะยึดตำแหน่งตัวจริงต่อไปนะเพราะนิโก้วิลเลียมยังมีการบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มไม่ดีด้วยเนาะ ขณะที่เฟรดานตอเรสมีโอกาสแล้วในช่วงแรกๆแต่ว่าก็ทำไม่ได้นะครับ
3: ใช่ฮะ
2: และฝั่งขวาก็เป็นลามินยามาลนะครับ

0: น้าเป้าแน่นอนต้องเป็นมิเกลโอยาซาบา
1: เฮ้ย
0: คุณรู้จักนะ
1: รู้สิ
0: เฮ้ยสุดยอด
1: ได้ยูโรซาบา
0: ไม่น่าเปลี่ยน
1: ใช่พี
0: ่ทีมของลุยส์เดลาฟอนเต้นะ
1: ฮะ
0: นะครับส่วนทีมชาติ
1: เบลเยียมฮะเบลเยียม
0: อเมริกามา4 1ก็จะเปลี่ยนมั้ยอ่ะนะครับ
1: อืม
0: ก็จะเปลี่ยนลูกากูก็สำรองนะที่น่าสนใจก็คือเควินเดบรอยเนอร
1: ์
0: นัดที่แล้วไม่ได้ลงนะ
1: เดบรอย
0: เฮ้ยเอาพี่ออกเสียงผิดเหรอ
1: เดบรอยเน
0: อร์อ๋อต้องเสียงว่าอะไร
1: เดบรอยถูกต้องฮะ
0: เดบรอย
1: เดบรอยนี
0: ่ต้องเสียงว่าไงนะ
1: เควินเดบรอย
0: ไม่เจ้าตัวได้ออกเสียงว่าเควินเดบรอยเนอร
1: ์
0: แต่ว่าเวลาเราพูดเป็นภาษาไทยก็แบ
1: บ
0: ให้รู้กันว่าเป็นเควินเดบรอยได้กันเหมือนหรือฟิโก้ฟิจิต้องเสียงว่าลูฟิกู้นะ
1: ลูฟิกู
0: ้หรือแม้กระทั่งโรเบนดีอาร์ต้องเสียงว่าตัวอาร์เขาเดี๋ยวเป็นออกเสียงเป็นตัวคอควายนะอันนี้เรื่องจริงคูเบนดีอาร์
1: คูเบนดีอาร
0: ์อะไรก็มีอะไรนะคิติโนอะไรนะเป็นคิติโนครูนันโดก็เป็นตัวคอควาย
1: อ
0: ันนี้เรื่องจริงนะพี่ฟังมานะครับก็วันนี้นะครับทางลูดิกาเซียนะครับนัดที่แล้วไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นเท่าไหร่นอกแต่ว่าน่าสนใจก็คือเอามาดูโอนาน่านะครับผมจะได้ลงเล่นหรือไม่เห็นว่ามีการเจ็บและเจ็บหนักด้วยนะนะครับหากว่าไม่ได้ลงเนี่ยน่าจะเป็นทางฮานาฟานาเกตนะครับที่จะได้ออกสตาร์ทตัวจริงนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เอามาดูโอนาน่านะวันนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าเจ็บหนักเนี่ยนะครับในเกมล่าสุดเนาะนะครับสำหรับมิดฟิลด์นะครับจากสโมสรแอสตันวิลล่านะประตูก็ยังใช้ตัวติโบกุกตัวนะนะครับฟาวเสานะครับในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนแบ็คขวานะครับทางฝั่งขวาก็เป็นทูมาทีกัสตานะครับฝั่งซ้ายเป็นมาร์คซิมเดอะคุยเป้เนาะนะครับแล้วก็มีแบนดอนมิเคเล่นะครับกับนาธานเอ็นกอยนะที่กลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกลางโอนาน่าไม่ได้ลงก็จะเป็นทางฟานาเก้นนะครับที่มีส่วนได้ประตูด้วยนะครับฟานาเก้นก็ทำประตูได้ด้วยไงในเกมที่แล้วไงที่เกมยิงประตูที่3ให้เบลเยียมชนะอเมริกานะครับมีนิโคลัสรัสกินนะครับแนวรุกก็มีโดดี้ลูกูโดดี้ลูเกบาคิโ
1: อ
0: พี่ขออภัยพี่ขออภัยนะครับของไอ้ของเมฟิก้าเนาะ
1: ใช่พี
0: ่นะครับเป็นปีแล้วก็มียูริธนมันนะครับเป็นกัปตันทีมเลโดทอสซาไงฝั่งซ้ายนะแล้วก็หน้าเป้าใช้เจ้าหนูนะครับชาวเดคเตอร์เลอร์นะ
1: ใช่ฮะ
0: ส่วนพิตตู้เย็นนะครับโรเบโรลูกากูน่าจะเป็นตัวที่เด็ด
1: ใช่
0: ในการสำรอง
1: น่าสำรองหน้าที่บาปหรือไม
0: ่เฮ้ย
1: เฮ้ยเหมือนเดิม
0: พิตตู้เย็นก็คือพิตตู้เย็นก็คือใครตัวเย็นคือใคร
1: โรเบโรลูกากู
0: เฮ้ย
1: ผมรอมานานแล้วพี่คำนี้
0: เฮ้ยคุณใช้ได้คุณใช้ได้เฮ้ยคุณเริ่มเข้าแล้วกับผมพอผมปรับจูนเหมือนพักเครื่อง
1: อ่ะพักเครื่อง
0: ให้ดิฉันเบรกคุณก็ผมปรับปรุงไอ้3นาทีผมก็ให้คุณดื่มน้ำดื่มท่าเรียกคุยแท็กติกไอ้คุณเริ่มได้ขึ้นดีขึ้น
1: ได้แล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งพี่ที่เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเนี่ยอุณหภูมิเขาประมาณเท่าไหร่พี่เห็นเขาร้อน
0: ถามยากซะด้วย
1: อ
0: ุณหภูม
1: ิใช่
0: ผมไม่เคยไปอเมริกา
1: เล
0: ยช่วงนี้เป็นหน้าร้อนเขาอ่ะหน้าร้อนเขาไงหน้าร้อนเขาเนี่ยจะมี30ขึ้นแหละพี่ว่า
1: ผมว่าเกิน
0: ไปเกิน
1: เจ็ดสามหกเลยนะ
0: เคยบอกว่าแต่ว่าอากาศที่บนพื้นดินอากาศร้อนเยอะเหมือนกันอากาศร้อนเขาบอกมี40ขึ้นอ่ะ40องศานะ
1: พอๆกับบ้านเราเลยนะ
0: 40บ้านเราเนี่ยถ้า30ก็จะแปลงสบาย
1: เออไม่สบายนะพี่30 30 30เท่าไหร่35
0: ว่าถ้า35ไม่สบายแล้วล่ะ36 37ของร่างกายของเราไง
1: อุณหภูมิเขาพี่ร่างกายฮะ
0: แต่ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยร้อนร้อนถ้า30ขึ้นมันก็ร้อนแล้วเนาะ
1: ใช่ไห
0: ม
1: ใช่ฮะ
0: แต่ช่วงนี้อากาศกำลังดีกำลังสบายเลยใช่ไหมเอ็ม
1: สบายครับฝนตกทุกวันเลยครับสบายตรงไหนพี่
0: เอ็มสบายก็สบายสิล้อ
1: มันได้สิ
0: เอ
1: าผมได
0: ้เอาเปรมดีกว่าเว้ยบอลเตอร์เอาเปรมมาดีกว่าแต่มาอยู่กับเปรมดีกว่า
1: โอ้ไม่ไหวครับพี่ได้อย
0: ู่อ่ะคือคาดการผู้เล่นนะที่จะได้ลงสนามนะครับในค่ำคืนนี้เวลาตีสองนะครับเจอกันมาทั้งหมด22ครั้งนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเจอกันมา2ครั้งนะครับโดยที่บอลโลกปี86นะก็เป็นเบลเยียมชนะไปนะครับในการโดนจุดโทษ5-4และจัดเสมอกัน1-1นะครับเป็นการแข่งในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ และจากการล่าสุดในศึกฟุตบอลโลกก่อนหน้านั้นนะครับก็คือล่าสุดบอลโลกปี90ซึ่งสเปนนะครับก็ชนะเบลเยียมไปนะครับ2-1ครับในรอบแบ่งกลุ่มนะตอนนั้นนะฮะก็ตอนนั้นสเปนก็มีพวกอะไรมีมิเชลเอมิลิโอบูตาเกนโยนะพญาแรงพญาแรงสมัยก่อนนี่แล้วก็มีซาลินาต้องมีมิเชลเก่งๆอ่ะนะครับ

0: จากการล่าสุดนะครับล่าสุดเลยนะมันบอลโลกนะครับก็คือปี2016ครับผมสเปนก็ชนะในเกมอุ่นเครื่องไป2ประตูต่อ0ครับ
1: เป็นนัดกระชับมิตรนะพี่เก่ง
0: นัดกระชับมิตรใช่เอ็มบอกว่าไงเกมนี
1: ้สูสีพี่ผมขออนุญาตไม่เดาแล้วกันสูสีอาจจะเป็นมือขั้นต่อเวลาโดนจุดโทษก็มีก็น่าจะมีใช่ครับพี่คือในรูปแบบเกมเนี่ยสเปนอาจจะดูดีกว่านิดนึงแต่ส่วนเบลเยียมเนี่ยทีเด็ดก็คือส่งผู้เล่นที่ทรงอำนาจมาในช่วงนาทีบาทผู้เล่นคนนั้นนั่นแหละครับผม
0: ใคร
1: ฮะลูกากูครับผมใช่อาจจะส่งหรืออ
0: าจจะลูกากูนักแล้วลงมาแล้วยิงมา
1: ถ
0: ูก
1: ได้รูปแบบเกมถ้าสมมติเบลเยียมขึ้นนำก่อนครึ่งแรกเนี่ยผมว่าสเปนอยู่เฉยไม่ได้ละเอาคืนแน่นอนวันนี้พี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: ใช่พี่ก็ต้องมาลุ้นกันคืนนี้พี
0: ่แต่พี่มองว่าสเปนเนี่ยด้วยความที่ผู้เล่นเหนือกว่านะประสบการณ์มากกว่าแล้วก็ดูนักเตะดีกว่านะ
1: คิ
0: ดว่าเกมนี้สเปนอาจจะแบบครึ่งแรกอาจจะศูนย
1: ์
0: ครึ่งหลังบทไปบทมาสเปนก็เหมือนเกมจีนโปรตุเกสนะครับแล้วก็มาได้ประตูแบบประตูนาทีบาปช่วงท้ายมาเนี่ยมีเกมมาริโน่น่าจะเป็นตัวที่เด็ดอีกเกมหนึ่งนะ
1: แล้วก็สเปนวิ่งสู้ฟัดมากผมให้แบบเครดิตเลยสุดยอดวิ่งทุกคนเพรสซิ่งทุกคนวิ่งแบบ
0: ไอ้สเปนก็ไม่ได้วิ่ง
1: ใช่ไหมมีครับแต่ดัตช์ผมวิ่งผมชอบสไตล์การเล่นของเขาใช่วิ่ง
0: สเปนก็ยืนคุมโซนแล้วก็ต่อบอลติ๊กต็อกไปมาไม่หรอ
1: ติ๊กต็อกบอลอะไรนะติ๊กต็อก
0: ติ๊กกิตาก้า
1: ติ๊กกิตาก้า
0: บอลจ่ายแบบสามเหลี่ยมที่สี่เหลี่ยมแคบแคบอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แคบแคบ
0: พอ
1: ประมาณนั้นครับยิ้มแหละ
0: เพื่อสเปนชนะ
1: เออเอาสเปนชนะอ่ะผมว่าเบลเยียมไ
0: งเอา
1: ผมว่าเบลเยียม
0: ถ้าว่าความเห็นไม่ตรงกันแบบนี
1: ้ยังไงครับพี่
0: ก๋วยเตี๋ยวสักมื้อไหม
1: สักมื้อร้านหนึ่งได้หมดฮะ
0: ไม่ได้เราจะไปยุ่งเกี่ยวเขาไม่เกี่ยวกับตัวนี้ไม่ดี
1: ไม่มีครับพี่ใช่ครับ
0: สเปนเพื่อชนะเกมนี้
1: ไม่ได้
0: มีปัญหานะในความคิดพี่นะแต
1: ่
0: วันนี้พี่ก็ใส่เสื้อทีมชาติสเปนด้วยผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจอฝรั่งเศสนะครับในวันที่14กรกฎาคมนะครับที่ AT&T Stadium ในอาร์ลิงตันต่อไปครับก็คือตี2
1: ครับใช่ครับพี่
0: เจมส์อ่ะก็ประมาณนี้วันนี้ผู้สินนะครับเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ภูพาหรือเปล่าครับน้องเอ็มรู้จักหรือเปล่าจากคุณหมอยศลินครับ
1: อ๋อพี่หมอครับ
0: รู้จักไหม
1: รู้จักฮะ
0: โอลิเวอร์ภูพารู้จักไหม
1: ดาราดาราครับ
0: ดาราชื่อดังไง
1: ใช่หล่อครับผม
0: หล่อนะ
1: ใช่ฮะ
0: เออหน้าตาเต็มเลย
1: พ
0: ี่
1: เจมส์เนี่ย
0: ฮะ
1: หล่อพี่เจมส์เนี่ย
0: โอลิเวอร์ภูพาเนี่ยโหหน้าเขาทรงแบบลูกครึ่งหน่อยเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้ตัวนี้อายุ50กว่าแล้วก็ยัง
1: ครับ
0: โอ้เขาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมด้วยนะ
1: ใช่ฮะคือเขาออกกำลังกายดูแลตัวเองครับพี่
0: ออกเหรอรู้ได้ไง
1: ใช่ครับผมศึกษาประวัติขอโค้ชนิดนึงครับพี่ออกกำลังกายดูแลตัวเองกินอาหาร
0: มี
1: ประ
0: โ
1: ย
0: ช
1: น์ไม่รู้จักครับพี่ส่วนตัวแต่คือดูจากประวัติลูกด้านลักษณะร่างกายใช่ฮะ
0: แต่เขาดูดีนะ
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อเขาเป็นลูกครึ่งไทยเบลเยียมด้วยโอ้วันน
1: ี้
0: ด
1: ู
0: บอลโลก
1: แ
0: บบเบล
1: เยีย
0: ม
1: ได
0: ้ไง
1: ดูครับพี่
0: เออ
1: ผมว่าดูแน่ลูกไทยเบลเยียม
0: เออแล้วก็น้องอะไรนะพี่วันก่อนเห็นน้องน้องยาย่าใส่เสื้อทีมชาติเบลเยียม
1: อุรัสยา
0: เออ
1: ดารา
0: น้องยาย่าเนี่ยเหมือนใส่เสื้อเบลเยียมแสดงว่าน่าจะมีเชื้อสายเบลเยียมป่ะวันนี้น่าจะเชียร์เบลเยียมไหมอ่ะ
1: นี่นี่พี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องยาย่า
1: ไม่ไม่แน่ใจแต่คือโอลิเวอร์บูพาร์ทเนี่ยแน่นอน
0: อืม
1: ใช่พี่
0: น้องยาย่าชื่อเล่นชื่ออะไร
1: อุรัสยาฮะ
0: อุรัสยา
1: ใช่อุรัสยาฮะ
0: เซอะไรนะโอ้พี่ก็ขออภัยเดี๋ยวอ่านชื่อน้องผิดเดี๋ยวเขาจะว่าแล้ว
1: ใช่ใช่ก็คือคุณยาย่าดีกว่า
0: คุณยาย่า
1: ด
0: ี
1: กว
0: ่
1: าพี่คุณยาย่า
0: น้องยาย่า
1: ใช่ฮะ
0: อุรัสยาใช่ไหม
1: ใช่ครับอุรัสยาครับ
0: อุรัสยาครับสเปอร์บันนะนะครับน้องก
1: ็
0: ใช่ฮะเหมือนน้องเขาจะมีเชื้อสายเบลเยียมไหมอ่ะ
1: เยียม
0: ดูก่อนเพราะวันก่อนพี่เห็นเขาใส่เสื้อใส่เสื้อเบลเยียมอ่ะ
1: ใช่ฮะก็เขาเป็นคู่สมรสกับพี่ดันนัทเดชคุกิมิยะ
0: ใช่
1: ฮะตอนนี
0: ้แต่ไม่ใช่เบลเยียมนะอ๋อขออภัยพี่ผิดเองเขาเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย
1: ์
0: เขาใส่เชือกใส่เสื้อนอร์เวย์สีแดงเหมือนกันขออภัยผมก็นึกว่าเบลเยียมมันไม่ใช่นี่หว่าขออภัยผมผิดเองนะครับ my bad my bad นี่เป็นไง my bad
1: สุดยอด
0: นอร์เวย์นอร์เวย์เขาใส่เสื้อนอร์เวย์เมื่อก่อนเขาที่นอร์เวย์ลงเตะแล้วก็ใส่เสื้อนอร์เวย์ก็เลยเอ๊ะยาย่ามีเชื้อสายนอร์เวย์เหรออ๋อนอร์เวย์ต้องพรุ่งนี้นะ
1: ใช่พี่
0: เวลาตีสี่นะ
1: ใช่พี
0: ่นะครับ
1: เจออังกฤษครับ
0: เจออังกฤษนะ
1: ครับ
0: หามากครับลูกไก่นับแกมไก่เขาบอกมาฮะ
1: ครับพยายามนะ
0: คุณเจ๋งเอ็นดูน้องเอ็มด้วยนะครับไม่ฮะเตะต่อไปที

0: โอ้ย
1: โอ้โห
0: เออม้าดีต้องม้าต้องแบบมีพยศมีอะไรนะต้องขุนหน่อย
1: ต้องขุนหน่อย
0: เออนอร์เวย์ถ้าเขาบอกเออขออภัยนะครับพี่ผมก็จำผิดไงเห็นเสื้อสีแดงเบลเยียมหรือว่านอร์เวย์นะอ๋อเป็นลูกครึ่งเบลเยียมเอ้ยไม่ใช่
1: ลูกครึ่งนอร์เวย์อีกแล้วนะอีกเจ๋งอีกแล้วนั่นแหละ
0: ก็คนเราผิดพลาดกันได้ไง
1: ผมก็ผิดเยอะเลย
0: เอาพี่
1: ผิด
0: ได
1: ้ครับ
0: ใครผิดเปล่านี่พี่ผิดได้โอ้พี่ชายพี่ผิดได้เอ็มอย่าซ้ำพี่เลยนะ
1: พี่ชายสื่อรักผมด้วย
0: เออ
1: ครับพี
0: ่บอกว่าคุณเจ๋งคือระเบิดสอคิงสตาร์ครับน้ำมวยเหรอ
1: นะคิงสตาร
0: ์หรือว่าใครอ่ะมีไหมเอ็ม
1: ไม่มีขออภัยนะฮะแม่ง
0: นักบอลเปล่าหรือว่าไงอ่ะยอดเป็นนักมวยไม่เหรอ
1: แป๊บนึงนะฮะ
0: เออใช่ไหม
1: นักมวยนะพี่
0: ไม่แน่ใจพี่ก็ไม่แน่ใจนะนักมวยไหมอ่ะนักมวยสิน
1: ักมวยนะพี
0: ่เหมือนเหรออืมประมาณนี้นะ
1: ใช่เขาอยู่มานี
0: ้อ๋อเป็นนักมวยเนาะตั้งแต่จัดมาวันนี้นะครับขำสุดเจ๋งตรงขำที่ไม่ขำนี่แหละครับอ้าว
1: ไม่ใช่เกี่ยวกับเป็นอารมณ์ดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชม
0: รู้ไหมพี่อารมณ์ดีพี่อ่ะมันอยู่กับ
1: ใครอยาก
0: จะปวดห
1: ั
0: วแล้วเป็นไมเกรนหรือว่าอยากจะปวดหัวข้างเดียวเนี่ยรับเอ็มไปอยู่ในความดูแลไหมล่ะ
1: ครับไม่เอาดีกว่าพี
0: ่ไม่ไป
1: จริงไม่เป็นไร
0: จะอยู่กับพี่
1: อ๋ออยู่พี่ดีกว่า
0: ไม่ห่วงพี่เลยเหรอ
1: เออ
0: ไม่มีอีกนะ
1: ใช่
0: นะมีให้เอฟหรือเปล่าครับแบบนี้ฮะให้เอฟไปคือตกอ่ะฟ
1: ออ๋อ F ฟอลตกอ่ะใช่ฮะ
0: เฟลตกเนี้ย
1: ใช่สมัยก่อนผมก็มี F ฮะแต่ผมก็แก้ไขแล้วเรียบร้อยปรับปรุงตัว
0: อ๋อคุณตัวเล่นมาอะไรคุณมี
1: อ่ะมีครับพี่ใช่แต่ก็ผ่านเวลาผมก็ยังปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
0: คุณตกกี่ตัวตอนเรียน
1: พี่เจ๋ง
0: น่าจะเกเรละ
1: พี่เจ๋งครับเอากีฬาดีกว่าไหมฮะ
0: ครับคุณเนี่ยชอบใบเบี่ยงตลอดเวลาคอยทำอะไรคุณใบเบี่ยงตลอดเน
1: ี่ยไม่เป็นเบี่ยงครับพี่
0: อ๋อเหรอตั้งแต่ลูกไก่มาเจอสิ่งแวดล้อมอีกเขาบอกมานะฮะ
1: ครับ
0: ลูกไก่ในกำไก่ไง
1: ลูกไก่กำไก่สิ่งแวดล้อม
0: สายธรรมชาติขวา
1: ธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อม
0: โอ้โห
1: เนี่ยพี่เจ๋งส่งมาเนี่ย
0: ไปเข้าห้องน้ำมาลืมซะแล้ว
1: ไม่ใช่
0: พักเบรกลืมซะแล้ว
1: ไม่ใช่
0: สายธรรมชาติขวาอะไร
1: ขวาสิ่งแวดล้อม
0: โอ้โหพักเบรกแค่เดียวลืมซะแล้ว
1: จะไม่ต้องคันนี้ด้วย
0: โอ้ตายแล้ว
1: ก็ยังอยู่กับพี่ตลอดไปนะ
0: ยังอยู่กับพี่เลยเอาวันนี้ก็อย่าลืมนะครับเทนนิสวิมเบิลดันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในประเภทชายเดี่ยวซินเนอร์จะเจอกับโนเล่นะแล้วก็ซาซ่าชเวเดลนะครับเจอกับอาตูเฟอร์รี่นะนักเทนนิสเชื้อสายฝรั่งเศสก็มีเล่นในกับสนามจักรนะในประเภทชายเดี่ยวส่วนหญิงเดี่ยวก็ได้มาแล้วชิงกันในวันพรุ่งนี้นะเช็คกี้เขาเจอกันเองนะครับเอาวันนี้น้องเอ็มนะฮะ
1: รัฐ
0: บาลชุบซับนะครับ
1: หนึ่งรายการได้ไหมฮะ
0: แล้วผมเจมส์ตุ๊กศักดิ์ฮะ
1: ครับ
0: รายการ
1: อะไรฮะมอเตอร์จีพีนะฮะสัปดาห์นี้ที่เยอรมัน GP นะครับผมใช่สัปดาห์นี้ก็เริ่มแข่งขันในช่วงเย็นนะฮะ
0: คร
1: ับ นะครับในรอบคอลลิฟายหนึ่งนะครับผมมาลุ้นกันนะฮะว่ามาร์คมาเกสกับทางด้านของฟาบิโอควาตาโร่จากยามาฮ่าครับผมแล้วก็ทางมาโก้โรซากี้จะลุ้นตำแหน่งโพได้ไหมในวันอาทิตย์ในทางเดนเลสเดย์แล้วก็พรุ่งนี้สปินเลสนะฮะวันเสาร์นะครับผมก็รอฝากกันด้วยนะครับมอเตอร์จีพี
0: สนาม
1: เยอรมัน GP ครับ
0: อ๋อเยอรมันการปี
1: นักการปีน GP ฮะใช่ครับซึ่งสนามเนี้ยเขาคือลุ้นกันมากว่าจะมาร์คมาเกสเขาจะกลับมาได้หรือไม
0: ่อ้าวเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมีฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: วตมากมีสิทธิ์มากโวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผล

0: ไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ต่อน้อยนะคะอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะมาฟังเรื่องราวของสุขภาพกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่ตรงนี้นะคะประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งกันละกันนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้โดยเฉพาะฝั่งทนค่ะกทมนั้นเขาแจ้งปิดการจราจรทุกช่องทางชั่วคราวนะประมาณ 3-4 วันนะคะที่ถนนประชาธิปกฝั่งขาออกจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ซ่อมแซมจุดน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินรถทุกชนิดต้องเบี่ยงใช้ทางฝั่งสวนทางกันแทนนะคะต้องเบี่ยงใช้จราจรสวนทางกันนะคะฝั่งขาเข้าแทนทีนี้เนี่ยมันมีผลกระทบแน่นอนสำหรับแผนการเดินทางนะคะจุดปิดการจราจรนะแยกบ้านแขกถึงถนนประชาธิปกย้ำอีกทีหนึ่งการหลีกเลี่ยงเส้นทางทำได้คือใช้เส้นทางจากแยกบ้านแขกนะคุณผู้ฟังที่ต้องการไปวงเวียนใหญ่ให้แนะนำให้ไปใช้แถวถนนอิสรภาพนะผู้ที่ใช้เส้นทางเดิมคือจากแยกบ้านแขกที่จะไปวงเวียนใหญ่นะแนะนำให้ไปใช้อิสรภาพแทนถนนอิสรภาพแถวไปทางนู้นน่ะทางแยกไฟฉายเรารู้แล้วนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความสะดวกการก่อสร้างหรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดจากคืนวันก่อนคุณผู้ฟังมันมีน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์บ่อรับน้ำของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะเส้นทางเดียวกับทางด้านสามเสนนั่นแหละคุณฟังก็เลยมีผลกระทบทีนี้เมื่อเช้าดูข่าวนะคะก็เห็นผู้ว่าชัดชาติท่านลงพื้นที่แล้วก็ตึกแถวๆนั้นน่ะเขาก็จะมีการเอาใช้เครื่องมือนะไปวัดถึงความเอียงต่างๆนานาแล้วก็สั่งให้ทางด้านของประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะย้ายชั่วคราวนะคะแต่ว่าเรื่องสุขภาพด้านหนึ่งวันนี้คุณฟังไปนำข่าวนี้มาจากสำนักข่าวไทยรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองค่ะสามารถใช้สิทธิ์ยามะเร็งนวัตกรรมราชวิทยาลัยสถาบันจุฬาภรณ์นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงยาประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงไปติดตามในช่วงสุขภาพด้านหนึ่งค่ะ
5: ช่วงสุขภาพด้านหนึ่ง
4: คุณผู้ฟังคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการใช้ยารักษามะเร็งนะคะคุณฟังในบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะเพื่อที่จะที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะคะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็เหมาะสมเช่นยาอิมคลานิฟนะคะคุณฟังและยาเจฟคลานิฟนะคะขออภัยถ้าออกเสียงผิดไปนะนางสาวพลอยทะเลก็บอกว่าการพัฒนายารักษามะเร็งดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์กรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะคะที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงยาและการรักษายาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็อยู่ในราคาที่เหมาะสมควบคู่กับการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและองค์ความรู้ด้านเภสัชกรรมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ30บาทนะคะที่มุ่งให้ประชาชนนั้นเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างเป็นธรรมโดยใน

0: ที่ประชุมเนี่ยเขาเห็นชอบแผนนะคะความต้องการจัดหายานวัตกรรมดังกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่เกิน3ปีเพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างต่อเนื่องควบคุมราคาแล้วก็ภาระงบประมาณการจัดหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสนับสนุนการจัดซื้อเต็มกำลังการผลิตโดยไม่เกินความต้องการของระบบแล้วก็อยู่ภายใต้ราคาที่เหมาะสมให้เป็นไปตามพรบการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐนะคะในพุทธศักราช2560และระเบียบที่เกี่ยวข้องปัจจุบันนะคะระบบบัตรทองนี่นะคะได้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมคะนโยบายคือมะเร็งรักษาได้ทุกที่แล้วก็ช่วยลดข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทำให้ผู้ป่วยมะเร็งค่ะสามารถเข้าถึงการรักษาในหน่วยบริการที่มีศักยภาพได้สะดวกแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการใช้ยาเคมีบำบัดรังสีรักษาไปจนถึงการติดตามดูแลหลังการรักษาดังนั้นเนี่ยการดำเนินการในครั้งนี้จึงเป็นอีกกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความพร้อมของระบบการบริการแล้วก็ทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระบบนั้นมีความมั่นคงและก็ต่อเนื่องขึ้นคุณผู้ฟังไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์สำนักข่าวไทยและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยและจัดรายการด้วยการ SMS นะคะ4689899 4689899นะคะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังคำถามเมื่อวานนี้เราตอนน้อยจะขออนุญาตมาถามในวันนี้ในส่วนที่ยังค้างคาแล้วก็เหลืออยู่นะคะแล้วก็บอกคุณผู้ฟังในช่วงที่ระหว่างรออาจารย์หมอนิดนึงนะคะใครที่ต้องใช้เส้นทางฝั่งทนโดยเฉพาะแถวแถววงเวียนใหญ่แยกบ้านแขกในนี้ค่ะเขาปิดการจราจรนะคะตั้งแต่แยกบ้านแขกจนถึงถนนประชาธิปกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับต่อครับเนี่ยเมื่อกี้พูดอะไรบ้านแขกบ้านแขกเนี่ยนะ
0: ใช่แถวบ้านแขกแถวฝั่งตรงข้ามกับสวนกุหลาบแหละอาจารย
2: ์นั่นแหละหนูรู้ใจจังพื้นที่ทางด้านฝั่งของธนบุรีครับแต่แถววงเวียนเล็กเสียบ้านแขกไปถึงใกล้ๆวงเวียนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่อำนาจของเด็กสวนกุหลาบคนนึงที่จะออกไปพูดคุยไปเจอน้องๆผู้หญิงต่างฝั่งตรงข้ามบ้างอะไร
0: ศึกษานารีตรงนั้นศึกษานารีอยู่ตรงนั้น
2: รู้ดีเล็กเธอใช่แล้วครับถูกต้องครับฝั่งตรงข้ามเมื่อเดินข้ามสถานทูตจากสุราษฝั่งกรุงเทพข้ามไปฝั่งธนบุรีเนี่ยมันก็จะมีน้องๆที่น่ารักสวยๆก็คือโรงเรียนศึกษานารีนะครับพื้นที่การหนึ่งของอำนาจเขตของสุราษก็คือไปที่ร้านมนนมสด
0: อุ้ยยังมีอยู่นะอาจารย์
2: มีอยู่ใช่ครับตรงแถวสลิงช้า
0: ใช่ใช่
2: หน้ากทมเลยครับแล้วก็จะเลยข้ามไปถึงอนุสุรีประชาธิปไตย
0: ใช่
2: โรงเรียนสตรีวิทยาแต่ว่าสุดท้ายก็กลับมาที่โรงเรียนราชินีตรงเลยประคองตลาดไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่โรงเรียนที่เป็นพี่ๆน้องๆของพวกเรารถตัวที่บ้านจะมารับตรงแถวนั้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายนี่คือเลิกเรียนเมื่อไหร่ก็จะกระจายกำลังออกไปรอบสุราษฎร์เลยครับแล้วแต่ใครจะไปด้านฝั่งธนบุรีใครจะมาแถวคอทมสลิงช้าทางด้านสตรีวิทยาก็จะเป็นสิ่งที่เราไปเพื่อจะชื่นชมน้องๆไปพูดคุยกับน้องๆโรงเรียนสตรีเหล่านี้นะครับ
0: แวะซื้อดอกไม้กุหลาบสักกำแถวประคองแล้วก็ข้ามสะพานพุทธเดินมานิดนึง
2: นั่นแหละรู้ใจหมดเลยทุกอย่างนะเธ
0: อนะคะ
2: ครับวันนี้ก็เข้าสู่เรื่องของเรานะครับท่านผู้ฟังครับตามสัญญานะครับผมเลือกเรื่องที่มันไม่ค่อยมีใครพูดให้ฟังบ่อยนักแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนเพราะว่าการดูฟุตบอลโลก1เดือนที่โดยประมาณท่านจะต้องเสียสุขภาพเรื่องการนอนไประดับหนึ่งแล้วไม่รู้ละมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่แต่ละท่านนะครับจะดูสดติดตามกันใกล้ชิดขนาดไหนก็ตามเมื่อจะจบกิจกรรมฟุตบอลโลกแล้วใกล้เต็มทีแล้วเนี่ยคุณต้องกลับมาฟื้นตัวหรือฟื้นเรื่องสุขภาพการนอนคุณยานอนหลับเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ล่ะครับคราวนี้เพราะว่าอดนอนกันมาอย่างเต็มที่ก็จะมีเวลาที่จะ กลับไปนอนใหม่หลังจบกีฬาเหล่านี้นะครับคุณก็ต้องมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับไม่เต็มที่ไม่ได้ผลดีเต็มที่ตื่นเช้ามา

0: ุณภาพการตื่นนอนนี่ครับไม่ได้ดีเท่าที่ควรเขามักจะได้รับยาจากคุณหมอก็คือยานอนหลับแต่ท่านฟังครับจำไว้เลยครับยานอนหลับเนี่ยหมอทุกคนเนี่ยไม่มีใครต้องการใช้เกิน2สัปดาห์1สัปดาห์เป็นค่าที่เดียวที่เราสั่งยาให้แค่เป็นหลักนะครับพ้นจากนี้แล้วจะไม่มียาเหลือในซองอีกแล้วถ้าอาการมันยืดเยื้อมากมายเจอคนไข้เป็นครั้งที่2แล้วอาจจะเพิ่มปริมาณยาเป็น2สัปดาห์ได้นะแต่ก็ต้องหมดที่ขึ้นด้วยกันไม่มีการสั่งยาให้ท่านมากเกินกว่านี
1: ้
0: เหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องการคนไข้ใช้ยาระดับนานเกินไปมันมีผลเสียตามมามีพูดกล่าวนำไว้ก่อนเลยนะครับติดยาครับไม่มีไม่ได้นอนไม่ได้อีกต่อไปเลยพอติดเริ่มติดติดแค่โดส2โดสแรกก็เริ่มมีการติดแล้วล่ะครับฉะนั้นยาระดับเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ช่วยคนได้หลับได้จริงนะแต่เป้าหมายการรักษาค่าด้วยยาสำหรับนั้นของหมอทุกคนถูกสอนในทางโรงเรียนแพทย์เลยว่าเราให้เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนั้นจากที่เขาบอกว่านอนไม่ได้เพลียจังเลยไม่มีกำลังทำงานแล้วสมองไม่ไหวเลยคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นให้ช่วยสัก5วัน7วันแรกจากนั้นก็จะแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุมันเองโดยตรงเช่นเมื่อคุณนอนไม่หลับก็ต้องหาเวลานอนเพื่อคืนการหลับเรียกว่าการใช้หนี้การนอนที่เราพูดถึงไปแล้วเมื่อทศปีที่แล้วนะครับคุณไม่นอนตามเวลาเท่ากับคุณเป็นหนี้การหลับบวกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันต้องใช้หนี้คืนเขาแหละนะครับถ้าคุณแก้ปัญหาได้สาเหตุจริงๆแก้ได้การหลับก็จะหมดฤทธิ์ไปไม่มีผลต่อการใช้การช่วยคุณต่อไปและแพทย์ก็จะดึงยาสลับออกไม่มีการใช้ต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราใช้กันเป็นศาสตร์เป็นสูตรเลยการใช้ยาสลับนั้นชาวบ้านมักจะไปหาซื้อเอาเองนะครับซื้อเองจากร้านขายยาซึ่งท่านฟังครับยาสลับกลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดซิปีนกลุ่มหลักของบัตเลอร์เนี่ยซึ่งที่จะเอ่ยชื่อให้ฟังว่าตัวไหนที่เราใช้คุ้นถูเช่นแวลเลียมอะทีแวนหลังวันนี้ครับเป็นตัวที่เราใช้กันในเมืองไทยเป็นประจำเนี่ยเภสัชกรจากร้านขายยาจ่ายให้ท่านไม่ได้ต้องมีใบสั่งแพทย์ใบสั่งของแพทย์ไปที่จะซื้อขายยาแต่มีร้านขายยาหลายร้านที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ขายคนไข้ไปเองซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามกฎหมายสั่งยาเหล่านี้ได้เฉพาะแพทย์เท่านั้นนะครับเภสัชกรที่ร้านขายยาก็ไม่สามารถจะจ่ายยาพวกนี้คนไข้ได้ถึงแม้จะไปซื้อหาเองแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านมีติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาติดบ้านอยู่ตลอดเพราะเป็นซื้อจากร้านขายยาที่เขานอกกฎเกณฑ์ไปนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมขอเตือนนะยาสำหรับโควิดอย่าใช้มากยาวนานติดต่อกันเด็ดขาดเพราะคุณจะติดยาครับติดแล้วมีปัญหาอาการต่างๆตามมาอีกเยอะเลย after effect ของมันนะครับจะไม่ใช่ผลดีกับคุณเลยใช้ถ้าเป็นปัญหาจริงๆต่อสุขภาพในขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหา3วัน5วัน7วันแต่คุณต้องหาเหตุไปให้เจอให้ได้ว่าเพราะเหตุใดคุณถึงได้นอนไม่หลับณขณะนั้นเช่นมีปัญหาในใจกังวลคิดฟุ้งซ่านทุกคืนอย่างนี้นอนไม่หลับได้ใช้ยาระดับช่วยคุณเบนโซเดซิปินกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแวลเลียมอะทีแวนต่างๆอันนี้ครับช่วยคุณได้ช่วงนั้นให้หลับได้เพื่อเรียกคืนสภาพของการที่จะตื่นมามีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพการตื่นที่ดีพอเนี่ยแล้วคุณจะแก้ปัญหาต้นเหตุให้จบให้ได้ไปแก้ที่ต้นน้ำมันเลยว่าคุณเป็นกังวลเพราะเรื่องอะไรต้องไปแก้ตรงนั้นให้ได้พิจารณาแล้วคุณจะใช้ยาระดับต่อไปยาวไม่ได้เพราะหมอจะไม่สั่งให้คุณนานไปเกิน5วัน7วัน7เม็ด5เม็ดในสิ่งสองแล้วก็จบไปคุณจะซื้อยาสารังคยาสมัยใหม่ซื้อไม่ได้นะครับต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปถึงจะซื้อได้ยาตัวนี้ทุกยานอนหลับโอเคงั้นตัวยาจัดการกับตัวเองเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับเป็นปัญหาถ้าเจ็บพันมากขนาดทำให้เกิดสุขภาพเสียหายตัวยาปรับตัวแก้สาเหตุเป็นหลักด้วยนะครับยาสำหรับที่เราพูดถึงในส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ในเมืองไทยก็จะมี3กลุ่มนะที่เราใช้กันจริงๆนะครับ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเบนโซเดซิปีนซึ่งกล่าวนำไปแล้วนะครับอันนี้ซึ่งมันมีผลไปเพิ่มสารหลังสารสื่อประสาทในสมองคุณคือสารที่ชื่อว่า GABA นะครับกาบาเพิ่มขึ้นทำให้คุณเนี่ยหลับได้ตามวงจรปกติอันนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มักจะไปออกฤทธิ์ทำให้เราหลับสบายนะครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อลงนะครับการเกร็งตึงต่างก็พอจะออกฤทธิ์หลายอย่างเช่นลดความกังวลด้วยตัวยาเช่นตัวยาที่ชื่อว่าแวลเลียมนะครับแวลเลียมคือไดซิแตมนั่นเองชื่อทางเคมีจากตัวนี้ออกฤทธิ์8ถึง10ชั่วโมงนะครับอีกตัวนึงคือยาทิแวนนะครับเช่นที่ภาษาแพทย์เรียกว่าเป็นลอราซิแตมอีกตัวนึงคืออัลฟาโซโลนนะครับอันนี้เป็นตัวที่ออกฤทธิ์สั้นๆ6ชั่วโมงแล้วจบฤทธิ์ไปเลยการสั่งยาแต่ละตัวนั้นแค่สั่งโดยหลักหวังว่าจะออกฤทธิ์ในร่างกายคุณนานเท่าไหร่เพราะยาแต่ละตัวนั้นมีช่วงออกฤทธิ์ในร่างกายมนุษย์ยาวสั้นกลางไม่เท่ากันถ้าออกฤทธิ์แต่สั้นๆก็ประมาณสัก 3-5 ชั่วโมงก็ออกปุ๊บไปแล้วถ้าออกฤทธิ์ยาวๆกลางๆก็คือกลางๆก็คือพวกกลุ่มที่เป็นอะทิแวนนะครับแล้วออกฤทธิ์ยาวหน่อย8ชั่วโมงซึ่งใช้กันเป็นประจำในเมืองไทยก็คือพวกแวลเลียมเนี่ยพวกแวลเลียมนั่นเองคุณหูนี่นะเราดูเป็นค่าที่ยาว
1: เราจะคุ้นไอ้แบบนามสกุลแปมๆนี่แหละอาจารย
0: ์
1: เราลาซิแปมนี่คุ้นหูมาก
0: ใช่ครับมันลงด้วยแปมๆใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: เพราะตระกูลไหนเดี๋ยวนี้ที่แต่ก่อนเขาก็ฉลาดเขาก็จะตามตั้งยาในกลุ่มเดียวกันให้มีนามสกุลชื่อเหมือนคล้ายๆคล้องๆกันจะได้ไม่ต้องไปสับสนวุ่นวายมากนักยากลุ่มสองคือยาที่สร้างผลิตจากห้องแลบเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนเมลาโทนินถ้าตัวฮอร์โมนไม่ได้สร้างในห้องแลบสร้างจากร่างกายมนุษย์เองคือต่อมในร่างกายมนุษย์สร้างออกมาเป็นเมลาโทนินแต่ยาเม็ดที่มีขายทั่วไปบอกว่าเป็นยาเมลาโทนินเนี่ยเป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นสร้างขึ้นเองสังเคราะห์ขึ้นเองในห้องแลบแต่จึงไม่ใช่เป็นยาที่มันจะฮอร์โมนโดยตรงเป็นตัวยาตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์เรียนแบบเมลาโทนินอันนี้ไม่ถือเป็นยาเราหลับนะครับท่านฟังมันจะสร้างบรรยากาศต่างๆทำให้เราอยากจะง่วงอยากจะหลับและก็หลับจนได้แต่ตัดปัญหาความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจคุณได้มากพอสมควรปกติเราใช้ประมาณ 3-5 มิลลิกรัมไม่เกินนี้เด็ดขาดถ้าขนาดมากกว่านี้ต้องมีเหตุอื่นที่เป็นตัวกำหนดชัดเจนถ้ากลุ่มที่3เอาแอปเอฟเฟกต์มาใช้ซึ่งคุณลุงคุณป้าหลายคนก็พูดออกมาในคำถามที่ถามเรามานะครับว่าถ้ายาพวกนี้ทำให้อาศัยฤทธิ์ง่วงของมันเช่นยาแก้แพ้นวดกรีนนะครับที่เขาบอกมาในรายการคำถามเนี่ยมันจะยาแก้แพ้ไปช่วยผลของการง่วงมันทำให้ลุงไม่ใช่ในการช่วยแก้ให้อาการหลับไม่ได้เต็มที่กินยาแก้แพ้ทุกวันเลยจนกระทั่งเสียหายจากยาแก้แพ้ครับพวกยาแก้แพ้ต่างๆหลายตัวที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ไม่ได้ก็การฤทธิ์ของการแพ้นะคนที่ไปกินอีกไป
1: แค่การหลับ
0: ใช่ใช้ก็คือการช่วยฤทธิ์การหลับก็เป็นวิธีการที่ใช้กันหนึ่งสามกลุ่มที่เราพูดถึงนะซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้สักอย่างเลยถ้าใช้เพื่อแก้สถานการณ์เฉียบพลันขณะนั้นแต่คุณต้องหันไปมองที่ว่าเหตุใดถึงมีการนอนไม่หลับขึ้นเพราะนอนไม่หลับมันมีสามรูปแบบในคนไทยประจำเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ยครับแรกก็คือนอนได้จำนวนชั่วโมงน้อยกว่าธรรมดาตอนตื่นมาจึงมีคุณภาพการตื่นที่แย่งวงเงียงวงเงียแต่คนสูงวัยเราบอกว่าต้องการได้7ชั่วโมงอายุสูงวัยมากขึ้นเลข7ก็อาจจะลดลงเหลือ6ชั่วโมงได้นะแต่ว่าไงก็ตามแต่นะครับบางคนไม่ใช่นอนแค่ขนาด 6-7 ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงก็ตื่นแล้วตื่นแล้วนอนต่อไม่หลับอีกเลยนะตาสว่างโล่งเลยอะกลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกที่เจอได้ระดับหนึ่งนะครับแต่คนเจอเยอะสุดก็คือกลุ่มวัยกลางคน midlife ที่พูดเมื่อวานนี้แล้ว 40-55 ปีกลุ่มนี้มีความกังวลหลายอย่างทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องการเงินเศรษฐกิจในบ้านเองการหาเงินหาทองตอนนี้เป็นสิ่งที่บางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกังวลเรื่องครอบครัวด้วยพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างนะครับมีสาวอื่นมาเกี่ยวข้องในครอบครัวอะไรนี้ถ้าไม่นอนไม่หลับซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเยอะนะครับในสุดท้ายก็คือนอนตามเวลาทุกอย่าง เจ็ดชั่วโมงก็เจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงแต่ตื่นมายัง
1: ไม่สดชื่นไม่สดชื่นมองเงีย
0: เนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่มที่สำคัญมากจะเจอบ่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆคือนอนกรนคนกรนขึ้นเยอะครับจาก 3% ถึง 5% เมื่อ15-25 ปีก่อนนะครับกลายเป็นคนอ้วน 35% ในปัจจุบันนี้คนไทยอ้วน 35% เดินสวนกับคนไทย100คนต้องเจอคนอ้วน 35-40 คนก็เลยทำให้มีการนอนกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆกลุ่ม3นี่จึงเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทั้ง3กลุ่มครับนอนน้อยกว่าเวลาปกติไม่ไหวตื่นมางงเงียมีเรื่องกังวลใจคือกลุ่ม2นะครับเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆและกลุ่ม3คือกลุ่มที่นอนกรนเนี่ยมันมักจะพบแต่คนไทยเยอะๆบางทีแพทย์จำเป็นต้องใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้คุณในช่วงสั้นๆนะครับ5วัน7วันแต่คุณต้องไปแก้ปัญหาต้นเหตุมาจาก3เหตุที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยตัวเองบางทีคุณหมอจะแนะนำให้ว่าจะต้องแก้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางทีเรื่องจิตใจความกังวลต่างๆเนี่ยคุณต้องค่อยๆแก้ปัญหาตัวเองนะครับเพราะว่าด้วยใจเนี่ยมันแก้กันยากแนะนำกันยากเหมือนกันเจ้าตัวเองจะหากที่รู้ว่าเหตุใดคือปัญหาทางด้านจิตใจด้วยความกังวลคิดฟุ้งซ่านจะนอนหัวถึงหมอนแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาอีกชั่วโมงนึงก็ยังไม่หลับอย่างนี้เป็นปัญหาใช้ยาระดับช่วยได้5วัน7วันแต่คุณไปแก้ปัญหาเหตุมันก็มีปัญหาอะไรในใจคุณอยู่อันนี้คือตัวสำคัญนะครับนี่คือหลักการที่ใช้พูดถึงเรื่องยาระดับจริงๆเลยในวิชาแพทย์เรานะครับเราไม่ให้คนไข้ใช้เพื่อกินไปยาวๆเงี้ยไม่ได้นะเพราะมันมีผลเสียเยอะเลยติดยาเนี่ยเป็นตัวสำคัญแล้วก็บางทีทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปลำบากมากจะหยุดยาก็ไม่ได้พอหยุดยาแล้วมันมีผลตามมาก็คืออาการเป็นที่ว่าลงแดงอ่ะจะคล้ายพวกกินเหล้าเหมือนกันนะแต่ละคนจะติดยากินกี่วันติดไม่แน่ใจนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกิน5วันก็เริ่มติดบางคนกินแค่2วันแรกก็เริ่มติดยานอนหลับละมันจริงติดได้เร็วมากทำเล่นไปเพราะมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทครับออกฤทธิ์ในสมองเลยที่สารสื่อประสาทที่ชื่อว่ากาบาเมื่อกี้พูดนำให้ฟังแล้วนะสารตัวนี้เป็นสารในสมองสร้างขึ้นมาแต่ยาระดับไปเพิ่มฤทธิ์ของมันขึ้นนะครับทำให้ออกฤทธิ์ซึ่งผิดธรรมชาติมนุษย์ไปแต่ก็หลับได้ก็แล้วกันนะครับตัวที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็หลบไปใช้พวกยาสังเคราะห์ที่สร้างในห้องแลบแต่คล้ายๆเมลาโทนินคล้ายๆฮอร์โมนของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ติดได้เช่นเดียวกันแต่มันไปกดฮอร์โมนจริงๆของร่างกายที่หลั่งจากสมองจริงๆนะครับต่อมสมองจริงการที่มันไปกดต่อมเนี่ยครับทำให้ต่อมทำงานต่ำลงเมื่อไหร่คุณหยุดยาเกิดปัญหาทันทีเพราะร่างกายจะมีเมลาโทนินน้อยเกินน้อยเกินกว่าค่าปกติที่เคยมีผมคิดว่าทั้งหมดทั้งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มนี่ครับไม่ควรใช้นานต่อเนื่องกันไม่ควรใช้เกิน2สัปดาห์อันนี้คือสิ่งที่ผมขอเตือนไปก่อนแต่บางทีจำเป็นต้องใช้ในบางช่วงเพื่อรักษาสุขภาพไว้ไม่ให้มันทรุดโทรมจนเกินไปอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นผมคิดว่าการใช้ระดับนั้นปัจจุบันนี้เรามีวิธีการหลบอันหนึ่งก็คือใช้ออกกำลังกายช่วยครับเพราะออกกำลังกายตอนที่ออกกำลังกายเมื่อมีแสงที่เหมาะสมเช่นเชียร์ให้พี่ไปออกกำลังกายตอนเช้าช่วง8-9 โมงเช้ามีแสงลำไรของแสงจ้าอยู่นะครับมีต้นไม้ให้เงาให้ลมเงาบ้างเป็นแสงลำไรจากแสงแดดกระตุ้นวิตามินดีบวกกับออกกำลังกายตอนเช้าช่วยได้ถ้าไม่มีเวลาเลือกตอนเย็นครับ5 โมง 5 โมงครึ่ง6 โมงตอนที่ใกล้จะถึงเวลาโปรเพลก็จะไปกระตุ้นเลยทั้งสองอย่างออกกำลังกายโดยใช้วิธีการตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามแต่เนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นทุกที่เมลาโทนินครับจะปรับวงจรของนาฬิกาชีวิตลดไปลดการใช้ยาลดการซื้อยาเมลาโทนินจากท้องแบบมากินนะครับจะกระตุ้นให้หลังจากต่อมที่ใต้สมองของเราโดยตรงให้สร้างสารที่ชื่อว่าฮอร์โมนเวลาตัวนี้ออกมาให้ตรงตามเวลาที่เหมาะสมวิธีนี้เป็นวิธีการหลบโดยใช้ร่างกายเราเองปรับซึ่งมีแต่ดีกับดีกับดีร่างกายเราโดยใช้ออกกำลังกายตามเวลาที่เหมาะสมนะครับจะเป็นเช้าก็เช้าด้วยกันให้มีแสงแดดช่วยด้วยแสงแดดจะช่วยสร้างวิตามินดีบวกกับการปรับนาฬิกาชีวิตที่เราพูดกันแล้วเมื่อสัก3 เดือนที่แล้วนะครับ เพื่อปรับในการชีวิตการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินตอนคืนนี้ก็จะเป็นไปตามปกติอากาศตื่นเราหลับได้ความกังวลต่างๆก็จะถูกกลบเกลื่อนไปอาการคุณจะกลับมามีสุขภาพดีโดยใช้ธรรมชาติตัวคุณเองแท้ๆเอาออกกำลังกายมาช่วยเติมช่วยเสริมให้เพราะออกกำลังกายนั้นนอกจากทำให้ร่างกายของคนที่สูงอายุแข็งแรงขึ้นมันยังช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยครับอยากจะพักผ่อนเพื่อไปรวมผลกับเมลาโทนินที่หลั่งเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นจากแสงจ้ามาในการชีวิตบวกกับร่างกายต้องการใช้การพักผ่อนมากขึ้นเพราะไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรต้อง 30-40 นาทีมารวมผลกันแล้วคืนนี้เลยเอ้าหลับเป็นหลับเพราะสองผลนี้มากระตุ้นกันท่านสั่งเพราะสองผลนี้มากระตุ้นกันท่านสั่งฟังเข้าใจไหมครับแทนที่จะไปใช้ยานอนหลับซึ่งพวกหมอเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เฉพาะเท่านั้นเองไม่ใช้ต่อเนื่องกันเด็ดขาดเพราะมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นยากลุ่มนี้นะครับถ้าท่านกรุณาอย่าซื้อยาจากร้านยาเองนะครับยานอนหลับเพราะว่าปัจจุบันนี้กฎหมายออกมาแล้วครับว่าต้องซื้อโดยใช้มียาใดทางยาเท่านั้นนะครับยานอนหลับ
1: อาจารย์ฮะขออนุญาตแชร์นะฮะหนูเวลาไปโรงพยาบาลเวลาคนมีความเครียดเนี่ยนะคะจะไปบุ่งไปที่ทางคุณหมอจิตแพทย์ถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายท้ายสุดจิตแพทย์ท่านก็สั่งยามาอยากให้เราพักผ่อนไม่ต้องเครียดคือนอนหลับถูกต้องไหมอาจารย์แล้วก็อยากหายเครียดทีนี้มีคำถามว่าค่ะคือต่อเข้าใจนะว่าคนเรามันปฏิเสธความเครียดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจครอบครัวหรือว่าเรื่องของสงครามโลกอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะใกล้ตัวไกลตัวน้ำมันก็ขึ้นราคาค่าแรงยังเท่าเดิมอันนี้ก็พูดได้เพราะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเรามีความเครียดอาจารย์พอไปหาหมอปุ๊บสิ่งหนึ่งที่คุณหมอจะทำให้เรามีความสุขได้ในขณะหลับก็คือยานอนหลับหรือยาคลายเครียด
0: นี่คือตัวสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยได้แต่เป้าหมายการรับสั่งยาแต่ละครั้งของแพทย์นั้นคือต้องการแก้ไขสถานการณ์ณขณะนั้นเท่านั้นไม่มีความเป้าหมายจะให้ใช้ยาวเลยนะเพราะรู้ดีว่ามีแต่ข้อเสียข้อเสียข้อเสียเท่านั้นเลยถ้าใช้เกิน2สัปดาห์มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะครับติดถึงยาก็ดื้อยาด้วยนะครับกินเลย2สัปดาห์ไอ้ยานอนหลับที่เคยกินแล้วหลับดีมันก็กลายไม่หลับเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากมันดื้อต่อร่างกายเราแล้วเพราะมันดื้อด้วยติดยาด้วยดื้อด้วยต้องนึกเลยครับว่ามันจะเกิดข้อเสียอะไรมากมายเยอะขนาดไหนมันถึงถูกกำหนดกฎเกณฑ์ว่าห้ามใช้จะใช้ได้เฉพาะแพทย์สั่งเท่านั้นซื้อเองจากร้านขายยาไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับนะร้านขายยาไหนจ่ายยากลุ่มพวกนี้พวกเบนโซไดซิแปมให้กับคุณชายแต่ไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์เนี่ยผิดกฎนะครับงั้นท่านกรุณาอย่าไปรับกฎตัวนี้หนึ่งคือติดยาเร็วมากและดื้อต่อยาเร็วมากด้วยนะครับเวลาจะหยุดยาเดี๋ยวเราพูดต่ออีกสักนิดหนึ่งนะต่างๆนะขอสักสามนาท
1: ีได้ค่ะ
0: การหยุดยาพวกถ้ามีคนไข้ที่ติดยานอนหลับแล้วนะหยุดยาทันทีไม่ได้นะท่านผู้ฟังครับห้ามเลยว่าวันนี้อยากจะหยุดแล้วสต็อปไม่กินเลยเขาจะกินมาตั้งเดือนแล้วทำงี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังต้องค่อยๆเทลออฟลงลดปริมาณยาลงโดยแพทย์เป็นคนกำหนดให้ว่าจะต้องใช้ยาตัวนี้ลดปริมาณมิลลิกรัมที่ใช้ลงนะครับลดลงค่อยๆลดเป็นช่วงเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าจะจบเกมได้อย่าหยุดทันทีเด็ดขาดขอเตือนขีดเส้นแดงตรงนี้ครับถ้าคุณหยุดทันทีจะมีอาการของร่างกายเราเป็นโรคอื่นตามมาเยอะเลยเช่นกล้ามเนื้อมีการเกร็งกระตุกนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีครับคุณในการดำเนินชีวิตต่อไปบางคนจะเป็นมากๆก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นนั่นพูดต่อไปครับมันเรื่องมันแรงนะงั้นหยุดยาระดับทันทีไม่ได้จะหยุดต้องให้แพทย์เป็นคนหยุดให้เพราะว่ามีเทคนิคในการช่วยคุณได้ว่าให้หยุดได้แล้วสุดท้ายผ่านไปสัก 3-4 สัปดาห์คุณจะสามารถออฟยาได้เองยาระดับอย่าหยุดทันทีนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครที่คุณติดยาระดับแล้วเนี่ยอย่าหยุดทันทีเด็ดขาดนะครับปรึกษาแพทย์ใกล้ตัวคุณนะครับ
1: อาจารย์คะมันมีอีกคำถามหนึ่งก็คือเคยอ่านข่าวมานะฮะคนที่เขากินยานอนหลับเยอะๆยาคลายเครียดหรือยาพวกแก้แพ้เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สมองก็เรียกว่าเบลออัลไซเมอร์เร็วหรือเปล่าอาจารย
0: ์ถูกต้องครับที่เป็นตัวที่หลังๆนี่เราพบว่ามันมีปัญหาเป็นต้นแบบในการสร้างโรคหลายโรคนะ กับคนได้นะทั้งกลุ่มของแบบหลายอย่างที่เกี่ยวสมองนะไม่ต้องเอ่ยชื่อให้ได้ผมจะบอกว่า

0: ว่าอย่าใช้ยาวเกินไปเด็ดขาดอย่าซื้อมาใช้เองเด็ดขาดเพราะใช้แล้วมันมือครับต่อเนื่องกันต้องกินทีไรได้หลับได้อีกสักพักมันก็เริ่มดื้อแล้วครับกินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเพิ่มยาเองคิดดูนะครับเคยกิน1เม็ดหลับได้ผ่านไปเกือบเดือนเอ้า1เม็ดไม่หลับก็เป็น2วะซื้อยาตามร้านยาร้านนี้ได้ร้านที่มันเกเรขายเองแอบขายกิน2กลายเป็นติดยาแรงมากนะครับเพราะดับเบิลโดสไปเลยเห็นไหมครับว่าวงจรมันเป็นวงจรที่มันเข้าสู่คล้ายๆกับยาผู้ยาเสพติดนะครับสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยมันมีฤทธิ์คล้ายๆกับพวกยาบ้ายาพวกนี้ครับเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปแตะต้องมันมากนักนะครับแล้วเขาจะหยุดยาทันทีก็ไม่ได้ดื้อยาจะหายต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆมันทำให้เราไม่มีความสุขหรอกครับระยะยาวเราไม่ใช่เรื่องดีกับร่างกายมนุษย์นะครับกรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังทำตามแพทย์ให้เท่านั้นครับมีให้ไหนแค่นั้นนะครับอย่าหาเองเด็ดขาดนะครับ
1: นะคะเมื่อต้นรายการอาจารย์มาขออีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าช่วงนี้คนอาจจะนอนไม่สม่ำเสมอนอนไม่เป็นเวลาหลับบ้างตื่นบ้างการใช้ยานอนหลับปริมาณที่พอดีเนี่ยมันจะช่วยปรับให้คนหลับตามเวลาปกติได้หรอคะอาจารย
0: ์ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ใช้สั้นๆเพราะเรารู้ว่าโลกมีเวลาจบมันไม่ได้มียาวไปทั้งปีนะมันมีจุดจบเราก็พอได้รู้ผู้ชนะเลิศแล้วก็จบกันเราก็จะไม่กลับไปอดนอนแบบนั้นตีสามตีสี่ตามที่เวลาถ่ายทอดมาครับเหตุการณ์การก็จะถูกดึงออกไปยาเหล่านี้ก็จะลดการออกฤทธิ์เพราะเราก็ไม่ได้ใช้ต่อไปเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ไปอดนอน การนอนก็กลับสู่สภาพปกติอยากนอนอยู่แล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเพราะผมเชื่อเสมอว่ามีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีตื่นต้องมีหลับมันเป็นวงจรธรรมชาติมนุษย์นะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังว่ากันไปนะคะใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กันหน่อย4689899ยาไว้รักษาโรคก็จริงแต่ถ้าว่ากินมากๆไปอาจจะกลายเป็นโทษก็ได้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าคุณลุงคุณป้าตามต่างอำเภอถ้าแอบไปใช้ยาแก้แพ้นะเนี่ยจังหวัดเนี้ยใช้เพราะยาแก้แพ้มันซื้อได้เองครับยาสำหรับกลุ่มเดียวคือเบนโซเดซิปินกลุ่มเลี่ยมๆทั้งหมดอุ้มๆทั้งหมดเลยครับห้ามซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์แต่กลุ่มที่มันเป็นยาแก้แพ้เนี่ยซื้อเองได้ตามราคายาหรือเปล่าคุณลุงป้าก็เลยแอบรับไปใช้ยากลุ่มนี้แทนเอาผลการง่วงเนี่ยครับมันช่วยแกหลับได้หลังจากที่ทำงานทำงานมาดึกเดือนแล้วสาวนี้เป็นวิธีการหลบของคนนะครับก็เป็นความชาญฉลาดของท่านนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้เลยครับใช้วิธีแก้โดยการออกกำลังกายตามเวลาที่เหมาะสมเอาแสงแดดแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยกำหนดนาฬิกาชีวิตให้ไปกระตุ้นเมลาโทนินของร่างกายคุณออกมาใช้เองใช้ยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าของร่างกายเราเองของเราเองแท้ๆนะครับยังไงก็ปลอดภัยนะครับ
1: อาจารย์หนูกระซิบกับอาจารย์สองคนนะเรารู้กันสองคนนั้นหนูเป็นคนหนึ่งที่ขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อยาตัวนี้นะคอนเฟนิลามิน
0: นั่นแหละ
1: เคยมีประเภทที่แบบยาแก้แพ้เม็ดเล็กๆสีเหลือง
0: ๆใช่ครับ
1: เมื่อก่อนนะอาจารย์นอนไม่หลับขอสักเม็ดหนึ่งเออหลับสบายหลังๆมาสักอาทิตย์สักเดือนหนึ่งเม็ดเดียวไม่ไหวนะอาจารย์มันไม่หลับ
0: มันเข้าหลักเดียวกันนะครับต้องเพิ่มยา
1: ใช่แต่ที่เป็นการใช้ยาที่ผิดนะคะคุณผู้ฟังคืออยากหลับอ่ะแต่เกิดกินยาแก้แพ้ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะแชร์กันนะ
0: ระวังด้วยนะครับท่านสั่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลบไปใช้เดียวที่ตอบสำคัญจริงๆเอ็กซ์ไซส์เบาๆสบายบวกเวลาที่เหมาะสมคงที่ไว้คุณจะกลับเข้าสู่สภาพการหลับเป็นปกติได้โดยใช้วิธีธรรมชาติของคุณเองฤทธิ์ของมันออกฤทธิ์จากเมลาโทนินของคุณเองนะครับไม่ได้ซื้อมากินนะครับมันสร้างกระต่อมในของเราเองขึ้นมาเพื่อให้เราหลับได้จริงๆตามธรรมชาติดีที่สุดแล้วครับแบบนี
1: ้นะคะคุณฟังเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคำถามและพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะค่ะHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเต่าปิ้งย่างชาบู CPP6 เต่าปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ 590 บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของเอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
3: ้ถามมาตอบได้คุณผู้ฟังคะวันนี้โอ้โหคำถามก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมกับ FM99แล้วก็สมทของเรานะคะก็คือการโหวตนะคะบบจสมทของเราก็ชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะแล้วก็เริ่มที่20บาทเราก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับของรางวัลหลักล้านนะคะคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะเลือกซื้อแพ็กเกจ Mcord Superfan ที่คุณชอบนะคะแล้วก็แพ็กเกจบัตรเนี่ย Mcord Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะคะแล้วก็รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะคะวันของรางวัลนี่อารถตู้อเนกประสงค์นะ Horizon MPV EV Superfan นะ1รางวัลอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะคะคุณฟังรุ่น U43 ตัวเครื่องบินมาเกาะไอเวภายในประเทศ24รางวัลนะคะแล้วก็โกลกิฟต์ไวเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยกันมูลค่า2ล้านเกือบ3ล้านนะคะติดตามนะคะคุณฟังแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะคะทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะคะไม่จำเป็นต้องรอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นต้องรอนัดชิงนะคุณสามารถโหวตได้เลยนะคะกลับมาค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะอาจารย์หมออยู่ในสายอาจารย์ขามีคำถามเยอะเลยค่ะเรื่องของการนอนหลับค่ะอาจารย
4: ์ครับแล้วก็เบรกสองนะครับท่านผู้ฟังครับมีสายสดด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยครับมาเป็นทีมต่อเนื่องกับที่กลุ่มของพี่แป๊ะได้ทำการภาคฟุตบอลเรื่องเกี่ยวกับบอลโลกไว้ให้มันต่อเนื่องกันนะครับ
3: ร
4: วมเป็นไฮไลท์แล้ววันนี้สุขที่เป็นไฮไลท์คือนำเรื่องยานอนหลับมาเล่าให้ท่านฟังสัปดาห์หน้าเราจะต่อเริ่มเปิดฉากเริ่มภาควิชาการกันทันทีนะครับทำเป็นซีรีส์ต่อไปนะครับ
3: มีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณคมเขียวนะคะไม่ได้บอกอายุหรืออะไรมาบอกว่านอนไม่หลับครับอาจารย
4: ์
3: คือก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาทีนี้เนี่ยหมอก็ให้ยาคลายเครียดแล้วก็ยาวิตกกังวลกินมา10กว่าปีแล้วถ้าไม่กินน่ะมันจะไม่หลับก็อยากจะถามอาจารย์หมอว่าไอ้เจ้ายาคลายเครียดกับยานอนหลับอ่ะมันตัวเดียวกันไหมแล้วกินไปนานๆมันจะมีผลไหม
4: ครับมันคล้ายมีฤทธิ์คล้ายกันนะครับช่วยคลายกังวลนะเพราะเหตุยิงของคุณเนี่ยคือคุณกังวลหลายเรื่องแต่เป็นคนที่ไวต่อความกังวลเหล่านี้คุณหมอผู้รักษาก็จะหลบไปใช

0: ายาตัวนู้นตัวนี้ที่ออกฤทธิ์ให้ผลในการคลายความกังวลของเราได้แต่ว่าไม่ใช่ยานอนหลับก็แล้วกันคือลบการใช้ยาคุกนี้นะครับแต่มีฤทธิ์ช่วยคนไข้ได้ระดับหนึ่งเชื่อการที่เป็นแพทย์เนี่ยมันก็มีโอกาสดีอย่างนึงคือสั่งยาได้ทุกประเภทเพราะฉะนั้นเราจะหลบจากยานอนหลับที่เรารู้ว่าเบนโซเดซิปินมีปัญหาออกฤทธิ์แค่ให้หลับได้จริงได้ดีก็จริงแต่มันดื้อยามันติดยาอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลบไปใช้ยากลุ่มอื่นนะครับเพื่อช่วยคนไข้อย่างน้องคนนี้เขากินยามานานๆเนี่ยเพราะว่าหมอผู้รักษานี่ครับหลบไปใช้ยากลุ่มอื่นแทนนะจะบอกเลย
1: ผลนั่นคือ
0: ช่วยคุณหลับได้ก็แล้วกัน
1: ค่ะงั้นยาคลายเครียดน่ะความแรงมันอาจจะไม่เท่ากับยานอนหลับถูกต้องไหมจัน
0: ค่ะมันออกฤทธิ์ที่ตัวอื่นๆด้วยครับประกอบ GABA ตัวเดียวในสมองนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่พอเราเรียนมาเราต้องรู้ว่ามันต้องในกลุ่มเนี้ยถ้าแตกลูกหลานไปซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะถึงคือกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแต่ออกฤทธิ์ช่วยในการที่เราคลายกังวลลงได้ก็เอามาใช้ช่วยเสริมทางด้านจิตด้วยนะให้สบายใจด้วยโดยการที่คุณหมอคงจะรักษาด้วยการพูดคุยให้ฟังว่าจะทำยังไงกับร่างกายเราเองตัวพี่เองคนที่ถามคำถามนี้นะครับกรุณาค่อยๆปรับเพื่อจะถอยออกจากความวงจรกังวลเหล่านั้นเพราะยิ่งอายุมากขึ้นเรามีสิทธิในการใช้เช่นใช้ธรรมะเข้าช่วยบ้างนะครับฝึกสติฝึกสมาธิบ้างอะไรบ้างเข้าไปเสริมสิครับแทนที่จะใช้ยาไปตลอดเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราก็มีวุฒิภาวะมากขึ้นการฝึกทางด้านศาสนาเรานะปฏิบัติทางด้านนะครับฝึกสติฝึกสมาธิเนี่ยช่วยเสริมยาพวกนี้ได้จริงๆนะท่านผู้ฟังแต่มันไม่เหมาะสำหรับคนที่วัยรุ่นหรือคนวัยกลางคนไงเพราะเขาไม่เหมาะในการจะทำพวกนี้แต่พออายุมากขึ้นผ่านไป10ปี15ปีใช้ยามานานๆปรับโดยเติมเรื่องเกี่ยวกับการฝึกสติฝึกสมาธิอย่างจากหลวงพ่อเขาไปช่วยเสริมเป็นการฝึกธรรมะแบบคารวะแต่ผมใช้เสมอๆท่านนะครับฝึกสติฝึกสมาธิจะช่วยลดยาหลานนั้นลงได้จริงๆด้วยนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังก็ส่งมาจากลำปางนะคะก็บอกว่าโอ้อากาศเนี่ยตอนนี้นะคะฝนตกทั้งคืนยันเช้าเลยนะฟังรายการไปด้วยชัดเจนจากลำปางนะคะนะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ก็มีพี่เดวิดบูนบอกว่าอายุ65ปีทุกเสาร์และอาทิตย์เนี่ยจะไปเดินที่สนามได้1ชั่วโมง
0: oh,
1: yeah. บางเดือนอาจจะมีการใช้ยาลอล่าซีแปม 0.5 มิลลิกรัมสัก2ครั้ง เพื่อช่วยให้หลับแทบทุกเดือนแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมทำให้ติดไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าแบบนี้คงจะพอจะบรรเทาตัวได้เยอะนะเพราะที่เขาใช้แบบมีสติในการควบคุมตัวเองได้ดีแต่มีคนที่ไม่ใช่แบบนี้ไงชาวบ้านทั่วไปกินแล้วหลับดีเอาแล้ววะบอกไม่รู้ฤทธิ์มันจะคือไม่ดียังไงกับร่างกายเรานะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆหลบไปซื้อยาตามร้านขายยาบางอันที่ยังอยู่นอกกฎนอกเกณฑ์อยู่อะไรเงี้ยครับคุณไปซื้อได้แต่ว่าระบบยาประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าคุณไปต่างประเทศแล้วจบเลยครับไม่มีใบสั่งยามาไม่ได้สักเม็ดเลยในร้านขายยาว่ามีโทษแรงมากกับเจ้าของผู้ประสบภัยที่ขายให้ครับ
1: นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ก็แชร์ในเรื่องของการนอนไม่หลับมาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเคยนอนไม่หลับค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยตื่นมานะก็กินนมอุ่นๆบ้างน้ำขิงอุ่นๆก่อนนอนก็หลับสบายดีทุกคืนเลยล่ะค่ะ
0: ครับอันนี้ถือเป็นวิธีการที่เยี่ยมเลิศนะครับเพราะว่าใช้วิธีการที่เป็นธรรมชาติมากเนี่ยเขาไปชดเชยไปทดแทนบางทีมันโดนพอดีอ่ะแล้วอย่างพี่คนนี้เขากินน้ำขิงนมมากนักช่วยเสริมให้มันก็ไปช่วยทำให้เราคามดาวลงลดความกังวลลงถ้าได้ใช้ยาใช้อื่นๆช่วยไปการดื่มนมอุ่นๆสักแก้วหนึ่งก่อนถึงเวลาหลับเนี่ยมีคนใช้เยอะมากนะในประเทศไทยก็ใช้กันมากตอนนี้นะครับไม่ใช่ใช้ในเด็กนะครับถ้าเป็นคนที่เป็นพ่อแม่เองนะคือเราก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งเดียวเพราะมันทำให้เราได้คลายกังวลลงได้ระดับหนึ่งนะครับ
1: นะคะอ่ะส่วนอีกท่านหนึ่งก็แชร์เรื่องของการนอนไม่หลับมาค่ะอาจารย์หนึ่งอ่านหนังสือสิได้สักหน้าที่3ก็หลับนะสองกินให้อิ่มหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะสามฟังเรื่องผีหรือฟังธรรมะอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์แล้วแต่ละคนเขาก็มีวิธีการที่จะทำให้ตัวเองหลับไม่เหมือนกัน
0: คนไทยเป็นอย่างนี้ครับคนไทยมีวิธีการที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีที่มันไม่ค่อยดีอันตรายติดบ้างดื้อยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนใช้วิธีอื่นนะครับอีกการหนึ่งที่สำหรับน้องวัยรุ่นนะน้องวัยรุ่นอายุน้อย ครับช่วงก่อนถึงวัย35 40

0: อย่าใช้เตียงเป็นชื่อที่ดูข้อมูลนะครับพอปัจจุบันนี้ใช้โน้ตบุ๊กใช่ไหมมันก็แบบง่ายใช่ไหมกางที่นอนแล้วก็นอนคว่ำบ้างดูโน้ตบุ๊กบ้างดูอะไรที่ตรงนี้ครับผลตามมาคือนอนไม่หลับเยอะเลย
1: อ
0: ุณาใช้เป็นบนโต๊ะทำงานโต๊ะเขียนหนังสือจะอ่านก็อ่านไปนะครับแล้วก็พอถึงเวลาง่วงถึงจะไปนอนที่เตียงนอนจะเป็นที่สำหรับการนอนหลับตั้งใจจะหลับอย่าใช้ทำอย่างอื่นค้นคว้าหรือคุยกับเพื่อนไลน์กับเพื่อนคุยกันเป็นชั่วโมงเนี่ยนั่งคุยไปให้สบายๆออกนอกระเบียงบ้านก็ได้คุยกับเพื่อนให้สนุกสนานไปเลยอย่าใช้ที่นอนเป็นตัวที่ทำกิจกรรมพวกนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยไม่หลับนะบอกก่อน
1: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าผมเคยนะครับอาจารย์พอเครียดอ่ะนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับอ่ะสุขภาพก็แย่ไม่เกิน1อาทิตย์ร่างกายป่วยครับอาจารย
0: ์ใช่ครับภูมิกันลดลงครับภูมิในร่างกายลดลงคุณจะติดเชื้อไวรัสทันทีไข้หวัดใหญ่บ้างอะไรบ้างที่ร้อยในอากาศเนี่ยครับขนาดเราไม่เป็นอะไรนะว่ามันเข้าสู่ร่างกายเราก็สู้กับมันด้วยภูมิเราแต่พออดน้อยขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ5วันขึ้นไปเนี่ยครับเริ่มแล้วนะครับภูมิลดลงไอ้เชื้อมันเก่งกว่าเราแล้วก็บุกเข้ามาติดเชื้อจนได้เห็นไหมครับมันมีรายเสียหลายอย่างหมอเป็นต้องตกจัดสินใจให้ยานอนหลับให้คุณ5เม็ด7เม็ดในหนึ่งซองแล้วก็หมดไปแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไปแอบซื้อเองเนี่ยนะครับนี่คือตัวสำคัญนะครับผมแนะนำปลุกไปใช้พิธีออกกำลังกายในเวลาที่เหมาะสมช่วยปลุกไปใช้ธรรมะแบบคารวะช่วยฝึกสติช่วยนะครับดื่มนมดื่มอะไรต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันช่วยคุณได้ในการผ่อนคลายคราวนี้ปลุกไปใช้เหล่านี้ครับเพื่อจะไม่ต้องใช้ยาสำหรับในการแก้ร่างกายเราบ้างนะครับ
1: นะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่ายานอนหลับนะมันเป็นยาที่ต้องควบคุมสั่งจ่ายโดยหมอโดยแพทย์เท่านั้นใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยอยากเรียนถามอาจารย์ว่าแกมันมีกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีข้อจำกัดในการใช้ยาพวกนี้ไหม
0: ก็มีครับปุ๊กคนดีไวมากๆนะทั้งเราแค่กินได้แค่เม็ด2เม็ดแรกก็มีอาการแล้วนะครับมีปัญหาเพราะฉะนั้นคิดว่ามียาหลายตัวที่ต้องใช้และต้องกำหนดชัดเจนว่าต้องใช้โดยแพทย์เพราะว่ามันต้องมีโรคประกอบด้วยถึงจะตัดสินใจใช้ได้นะครับก็จะรู้ว่าใช้เพื่อเป้าหมายแค่นี้จริงๆและแถมตอนหยุดยาจะเลิกใช้ยาก็ต้องใช้แบบค่อยๆลดยาลงปรับยาลงค่อยๆลงไปจะหยุดทันทีก็ไม่ได้นี่คือปัญหามันเป็นยาที่ดีหลับได้จริงแต่ว่าเอาจริงๆแล้วโหรอบตัวมันมีพวกมีฤทธิ์เยอะเลยครับทั้งดื้อยาทั้งติดยาทั้งจะหยุดยาทันทีก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันมีปัญหามากมายนะครับท่านฟัง
1: คนแก่กินได้ไหมจัน
0: ไม่ควรเลยครับจะเกิดตามมาเยอะเลยเช่นเสียหลักทรงตัวไม่ค่อยดีล้มเลยตามมาด้วยเรื่องกระดูกของคนเดือดขัดตามไปเยอะเลยครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังก็นะมีคนถามเข้ามาเหมือนประมาณว่าถ้าคู่สูงวัยอ่ะนอนไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะให้พักผ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ยานอนหลับที่ไม่เลือดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือคุณป้าเขาออกไปใช้ยาคอเฟนนี่เรามีไง
1: แก้แพ้ไปนะคะ
0: ผู้ป่วยต่างอำเภอใช้กันเยอะมากเลยนะสมองสมองพยามันซื้อเป็นถุงๆได้เลยอ่ะมีการห้าม
1: มีคุณผู้ฟังลงท้ายด้วย0992อาจารย์ครับผมเนี่ยตกที่สูงมาหัวไหล่แบบกระแทกหัวไหล่ทีนี้เนี่ยมันก็รักษาหายแหละว่าแต่ว่าตอนนี้มันยกไม่เหมือนเดิมอาการปวดยังไม่หายมันต้องขยับแขนแล้วก็จะมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอาจารย์อันนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะ
0: ครับก็ตอนที่กระทบอุบัติเหตุนะครับมันทำให้เสียระบบสองกล้ามเนื้อและกระดูกตรงนั้นไประดับหนึ่งนะครับวิธีการให้มันฟื้นคืนที่พวกน้องบอกว่ารักษาอาการแต่มันดีขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณไม่ได้หักกุนแรงไม่ได้มีอะไรที่กระดูกหักเรียกหักเนี่ยถ้าเราฟื้นตัวตอนฟื้นตัวนี้ครับตอนชุดจะเปลี่ยนสลับจากยังเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยอยู่เวลาเอื้อมเนี่ยการเป็นครับไม่เจ็บเลยเนี่ยทำไงต้องแข็งใจมากเลยก็ค่อยฝืนนะครับอย่านิ่งอยู่ต้องพยายามค่อยๆฝืนบริหารร่างกายทำเองที่บ้านอย่าไปพึ่งกายภาพบำบัดเพราะท่านทำได้ไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์ทำเองที่บ้านเล็กได้ก็ยกขึ้นนะครับถึงจุดที่เริ่มมีอาการเจ็บติดติดสัตว์ตบสเต็ป2คือรอสะอึดใจหนึ่งหายใจเข้าออกประม

0: ให้หายเจ็บลงยืดต่อยสัก50ตังค์เนี่ยผมแนะนำเสมอท่านควรรับฟังให้ดีๆนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญในการที่จะถึงน้องคนนี้โดยตรงเลยครับบาดเจ็บมามันเจ็บรักษาสักพักหนึ่งมันดีขึ้นแต่ไม่จบถึงศูนย์มันติดใครแล้วก็เลข2เลข3ใช้2สเต็ปประชุมแนะนำนะครับคือไปสูงจนถึงจุดที่เจ็บสต็อปเอามือข้างมาช่วยประคองไว้แล้วถ้าหายเจ็บหายใจเข้าออกรู้สามสี่ครั้งมันเริ่มเบาลงเพิ่มขึ้นอีก50ตังค์ลูกสาวเข้าใจ50ตังค์เลย
1: เข้าใจค่ะไม่เต็มบาทไม่เต็มบาท
0: เต็มใช่ขึ้นที่จุดที่มีสเต็ปสอนที่คุณกำไรครับเพราะว่ากำไร50ตังค์กำไรเพิ่มขึ้นสะสมไปสะสมมาผ่านไปสักเดือน2เดือนคุณจะกลับเข้าสู่เลขศูนย์ได้จริงๆด้วยนะครับต้องใช้วิธีนี้นะครับขออภัยนะครับที่ต้องมาพูดซ้ำนะครับ
1: นะคะมีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณคมเขียวที่รักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานะคะอาจารย์ก็แชร์มาก็บอกว่าผมอายุ51ครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยถ้ามันไม่กินยาน่ะมันก็จะแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นครับอาจารย์บางทีคนคุยกันก็ได้ยินแต่มันหลับหลับตื่นตื่นครับอาจารย์มันไม่
0: เบลอ
1: เบลอ
0: เรียกครับผลมันกรุณาไปขั้นต่อไปคือไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับกรุณาเล่าอาการนี้ให้ฟังนะครับอันนี้มีความสำคัญในการที่หมอจะเปลี่ยนยาให้นะปรับไปเปลี่ยนตัวไอ้ข้างเคียงอื่นๆที่ไม่ใช่ยาระดับแท้ๆไม่ใช่เบนโซเดปินเนปินชัดๆนะครับอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นกรุณาให้หมอฟังด้วยนะครับว่ามีอาการอย่างเงี้ยแทรกเข้ามานะครับคุณหมอครับอะไรเงี้ย
1: นะนะคะแล้วก็ต่อก็เป็นคนที่อิจฉาคุณรุตคุณรุตนี่รุดโคราชนะบอกว่าคุณหมอครับผมเนี่ยเป็นคนโชคดีหัวถึงหมอนไม่ถึง2นาทีผมก็หลับเนี่ยอิจฉาคุณพวกนี้มากเลยอ่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ดีจัง
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วมันสิ่งที่แลกกันไม่ได้ระหว่างคนต่างคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับถ้ามีพรสวรรค์นี้แล้วก็โหถือว่าเป็นบุญนักหนาครับไม่ว่าจะกุมใจอะไรก็ตามแต่ขอหลับก่อนเราไม่รู้ละมึงพูดมาตอนเช้าอ
1: ่
0: ะ
1: นะคะ
0: คุณนี่ดีมากเลยนะขอชื่นชมนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่คุณให้ DNA ที่ดีมากกับคุณนะครับ
1: ดีจัง0409บอกว่าผมอายุ48น้ำหนัก77สูง168ตรวจสุขภาพล่าสุดนะอาจารย์ค่า eGFR เนี่ยเมื่อปีที่แล้ว93ก็ลดลงปีนี้เหลือ83มีคอเลสเตอรอลสูงถึง223ผมมีความเสี่ยงเป็นไตไหมครับคุณหมอแล้วก็ควรดูแลตัวเองอย่างไรได้บ้าง
0: ค่าของไตค่าการกรองผิด GFR นี่ครับที่เขาแจ้งมาเนี่ยค่าการคำนวณจากผลของค่าตกค้างสารต่างๆในร่างกายที่เป็นตัวบอกมันจะได้ขึ้นขึ้นลงๆนิดหน่อยนะครับแต่นอกนี้ก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยจาก90กว่านิดๆกลายเป็น80กว่านิดๆเนี่ยถ้าอยู่ในวงจรนี้ครับปรับแค่ดื่มน้ำให้มากพออีกนิดนึงอะไรเงี้ยวิธีชีวิตคุณเองให้มันกลับเข้าสู่ภาพที่ช่วยให้มีปัสสาวะได้ดีขึ้นนะครับก็แค่นั้นนะครับไม่ต้องกังวลมากในกรณีของน้องคนนี้นะครับเพราะค่ามันแวรี่มากขึ้นขออย่างเดียวอย่าต่ำกว่า60
1: อาจารย์ไหนๆก็คุยเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยไม่มีเคยได้ยินข่าวที่แบบไตวายเฉียบพลันเสียชีวิตเพราะไตวายเฉียบพลันคนประเภทไหนหรือว่าเป็นโรคไตชนิดไหนอาจารย์ถึงต้องแบบไตวายเฉียบพลันแล้วเสียชีวิตขนาดนั้น
0: โหอันนั้นเป็นเฉพาะติดเลยครับเช่นติดถ้ำติดถ้ำเนี่ยเป็นตัวใหญ่ชัดเจนนะหลายวันไม่ได้กินน้ำอะไรเลยอย่างเงี้ยครับจะเกิดไตวายแบบเฉียบพลันขอเน้นเฉียบพลันไตวายทั่วไปที่ใช้ร่างไตได้เนี่ยไม่ใช่เฉียบพลันครับเป็นไตวายแบบที่ทั่วไปนี่แหละค่ามันต่ำลงไตเสียไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลงจาก60มาเหลือ30หรือ15อะไรเงี้ยครับไตวายเฉียบพลันคือเกิดขึ้นทันทีวันต่อวันนั้นมีเหตุอะไรก็ตามแต่เช่นคุณเสียเลือดมากนะครับมีการผ่าตัดที่ตอนนี้คุณหมอก็ดูแลให้อยู่แล้วนะก็จะแก้ไขตรงนี้ให้อย่างดีแต่บางทีเราเกิดจากเหตุการณ์ของเราเองเข้าป่าไปแล้วหลงทางในป่าเนี่ยไปไว้เฉียบพลันไม่มีอะไรจะกินน้ำวันใหม่จะมีนะครับนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เรากังวลแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนก็ต้องหาทางรอดตัวเองนะครับกินแบบปัญหาให้ต่างกินเอาเองนะครับเหตุการณ์มักจะเกิดจากนั้นมากกว่าหรือการติดเชื้อรุนแรงเชื้อในกระแสโลหิตเนี่ยแต่ว่าเฉียบพลันได้เลยเห็นไหมครับมันมีเหตุที่รุนแรงกับเราอ่ะถ้าธรรมดาเราไม่มีทางเกิดแต่ว่าเฉียบพลันได้หรอกครับ
1: แต่ประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่คือขาดน้ำรุนแรงอาจารย์ขาดน้ำอันนี
0: ้สำคัญมากครับอันนี้ครับโดยยิ่งการที่คุณกินน้ำน้อยๆอยู่นะครับถ้าอยู่วัน
2: เฮ Healthy Time ดำเนินรายการ

0: การโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เที่ยงคืน7นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: สวัสดีครับเจมส์สวัสดีท่านผู้ฟังของ FM 99ทุกคนด้วย
0: ครับ
1: นะครับ
0: เมื่อกี้นี้ผม เลือกเปิดเพลง มันๆเลยนะเพื่อที่เราจะได้เรียกว่ากับพี่กระเป๋าในช่วงรอบเที่ยงคืนตื่นหน่อย
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ห้องส่งตอนนี้อากาศเลยเย็นมาก
1: ครับผม
0: ง่วงเลยเริ่มไอแล้วเพราะโหเย็นมากเลยนะ
1: ครับ
0: แอร์เนี่ยบางทีก็เย็นบางทีก็อุ่นๆหน่อยแต่วันนี้มาหนาวเลย
1: อ
0: ่ะก็ต้อนรับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกประจำคืนวันศุกร์ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็กำลังที่จะเข้าสัปดาห์สุดท้ายของฟุตบอลโลกในสัปดาห์หน้าด้วยก็เมื่อเช้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเกมรอบแรกนัดแรกในรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งมันเป็นเกมที่97ของฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: มันทำให้ครั้งนี้จะเหลือโปรแกรมลงสนามในฟุตบอลโลกอีกแค่7นัดนะ
1: อืม
0: 7นัดแล้วนัด7นัดสุดท้ายหลังจากที่ไปมา90กว่าเกม
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้มีทั้งหมด48ทีมใช่ไหมเขาจะเตะทั้งหมด104เกม ตอนนี้เตะไปแล้ว90กว่าก็เหลือแค่7เกมเท่านั้นจะรู้แล้วว่าใครเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: และเกมเมื่อเช้าเนี่ยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เป็นเกมที่สนุกนะ
1: ใช่
0: ฝรั่งเศสก็เหนือกว่า
1: ผมมองว่าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีโอกาสยิงเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ติดผู้รักษาประตูของทางด้านโมร็อกโกเซฟไปได
0: ้ยัสซินโบนู
1: ใช่ ต้องบอกว่าผู้รักษาประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นี่โอ้โหโชว์ฟอร์มโดดเด่นกันหลายคนเลยนะ
0: ใช่ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผู้รักษาประตูฟอร์มดีหลายคนอย่างที่แต้มบอกไปโดยเฉพาะยัสซินโบนูมีอะโคของคิมเบิร์ต
1: ใช่
0: แล้วก็คือลาฟาวด้วยอีรอยลูมใช่ไหมคือลาฟาวเนี่ยส่วนเคเวิร์ดเป็นโวซินย่าหลายๆคนก็โชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในตำแหน่งผู้สาประตูแต่ว่าเมื่อเช้าในเกมเนี่ยเริ่มมา แป๊บเดียวฝรั่งเศสได้จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเอ็มบัปเป้ที่ยิงไม่เข้าย
1: ิงไม่เข้านะ
0: ถูก
1: ก็เป็นเมสซี่เลยนะยิงจุดโทษแล้วยิงไม่เข้า
0: เมสซี่นี่ยิงไม่เข้ามา 3-4 ลูกติดแล้วนะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอ็มบัปเป้ก็มาแก้ตัวได้นะ
0: ใช่
1: ยิงขึ้นนำให้ทางด้านฝรั่งเศสนำโมร็อกโก1ประตูต่อ0
0: ครับนาทีที่60
1: ครับ
0: แล้วก็ผ่าน
1: มาไม่กี่นาทีเองเป็นเดเบเล่ก็ยิงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็เป็น2ตัวรุกคนสำคัญของฝรั่งเศสที่ยิงให้กับตราไก่เมื่อเช้านี
1: ้ใช่
0: พาทีมชนะ 2-0 แล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชาเลอร์หรือรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกครั้งนี้เป็นทีมแรก
1: ครับ
0: ก็มาตามเส้นทางของฝรั่งเศสเนี่ยในรอบ32เนี่ยผ่านสวีเดนมาได้ 3-0 ชนะปารากวัย 1-0 แล้วก็ชนะโมร็อกโก 2-0 เท่ากับว่าในรอบน็อกเอาท์เนี่ยฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลยนะ3เกมเนี่ยแล้วยิงไปทั้งหมด6ลูก
1: ฝรั่งเศสยังไม่เสียประตูเลย
0: ใช่เสียแค่รอบแรก
1: แต่สเปนเนี่ยยังไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นี้นี่รู้สึกว่ายังไม่เสียประตูเลยนะ
0: สเปนเนี่ยเดี๋ยววันนี้
1: ที่จะเตะวันนี
0: ้ถูกก็ฝรั่งเศสเนี่ยจะเข้าไปยืนรอในรอบรองทีมแรกแล้วคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยก็ต้องดูคืนนี้ระหว่างเกมสเปนกับเบลเยียม
1: ครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวจะเตะตอน 14:00 รายชื่อเนี่ยยังไม่ออกเดี๋ยวถ้าออกแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งเลยออกน่าจะประมาณ 13:30 ประมาณเที่ยงคืนครึ่งน่าจะออกประมาณนี้ก็เป็นเกม 14:00 ที่จะเล่นกันที่อิกวูดสเปนกับเบลเยียมสเปนเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผ่านทางด้านของโปรตุเกสมา 1-0 เลยนะจากประตูชัยของมิเกลวีโน่นาทีสุดท้ายเลยก่อนหน้านั้นชนะออสเตรียมาในรอบ32ทีมส่วนเบลเยียมเนี่ยออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าผลงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเกมรอบ32ทีมอาจจะเหนื่อยนิดนึงไปชนะเซเนกัลในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วก็ได้ ประตูช่วงท้ายเกมเลย
1: ครับ
0: แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยชนะอเมริกามา 4-1 แบบไม่ยากเท่าไหร่เพราะอเมริกาก็เรียกว่าเล่นด้วยความกดดันแล้วโดนเบลเยียมยิงขาดเลยวันนั้น
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยววันนี้จะเจอกับเบลเยียมในรอบ8ทีมสุดท้ายอีกคู่หนึ่งดูว่าใครจะเข้าไปเจอฝรั่งเศสซึ่งถ้าเข้าไปเนี่ยจะเป็นเกมที่น่าดูมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นสเปนหรือเบลเยียม
1: ครับผมในรอบที่แล้วเนี่ยที่เบลเยียมชนะอเมริกาไป4-1เนี่ยส่งผลให้ทางเจ้าภาพทั้ง3ทีมเลยนะตกรอบเมื่อรอบที่แล้วเนาะ
0: ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาส

0: สหรัฐหรือเม็กซิโกนะครับผม
1: ก็สหรัฐวันนั้นก็เล่นแบบเก่งๆหน่อยเพราะว่าก็มีดราม่าตั้งแต่ต้นเกมตั้งแต่ก่อนเกม
0: ใช
1: ่ครับส่วนเบลเยียมนี่ก็น่าจะรอไปโดนเพิ่มภาษีแล้วแหละสหรัฐ
0: ไม่หรอก
1: ไม่นะไม่น่าจะเพิ่มไม่น่าเอาการเมืองมายุ่งเกี่ยวนะ
0: ไม่น่าไม่น่า
1: แต่พี่ทำเขาก็ตอนนี้ก็ไม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่
0: พี่ทำก็ไม่แน่
1: ใช่แล้วก็ส่วนสายล่างเนี่ยเดี๋ยวจะเตะคืนวันเสาร์สองคู่เลยคือคืนพรุ่งนี
0: ้
1: ตีสี่เนี่ยจะเป็นนอร์เวย์อังกฤษและก็ช่วง8โมงเช้าเนี่ยเป็นอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
0: ์น่าดูนะ
1: ใช่แล้วก็โมโนแม็กเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมด้วยนะด
0: ู
1: บอลจิบกาแฟเนี่ยตอนแรกเนี่ย เขาจะจัดกิจกรรมแค่คู่อาร์เจนตินาแต่ล่าสุดเนี่ยเขาแก้แล้วเขาจะจัดตั้งแต่ตีสี่เลยก็คือคู่นอร์เวย์อังกฤษเลยสองคู่คือส่วนรถไฟส่วนน่าจะเป็นส่วนรถไฟนะครับผมจะไม่ผิด
0: ตรงจักรใช่ไหม
1: ส่วนจักรถ้าเขาบอกว่าจะจัดตั้งแต่คือส่วนสาธารณะตรงนั้นเนี่ยเปิดตั้งแต่ตีสี
0: ่
1: คือก็ตีสี่แล้วเข้าไปดูบอลได้เลย
0: ครับ
1: จบก็น่าจะช่วงเกือบเที่ยงสองคู่ก็แฟนรายการท่านไหนก็ติดตามแล้วก็ไปร่วมรับชมกันได้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมเช็คสถานที่นิดนึงว่าเป็นที่ไหน
0: เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนเนาะที่ออกมาเชียร
1: ์
0: ที่สถานที่จัดงานเนาะเพราะว่าแน่นอนแหละดูบอลเนี่ยมันสนุกอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าดูรวมกันหลายๆคนเนี่ยมันจะสนุกยิ่งกว่าไง
1: ใช่
0: เหลือมันเป็นถ้าใครว่างเนาะใครสะดวกก็ไปงานที่โมโนแม็กจัดได้นะครับอ
1: ากาศไม่ร้อนแน่นอนเพราะตอนช่วงเช้าเลยเช้ามืดเลยก็อ่ะผมเจอแล้วเป็น FIFA World Cup Fan Park ที่สวนวชิระเบญจทัตตุลรถไฟแหละตรงลาดพร้าวใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็งานเริ่มตั้งแต่ตีสี่นะคู่แรกเลยนอร์เวย์อังกฤษแล้วก็มีคู่ที่สองต่อคืออาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ก็ตามชมกันได้ครับอ่ะเป็นเรื่องของผลการแข่งเมื่อเช้าเดี๋ยวคู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยค่อยไปว่ากันเบรกหน้าแล้วกัน
0: ครับผม
1: ส่วนข้อความครับก็ส่งเข้ามาคุยกันได้4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube แล้วก็ Facebook ด้วยซึ่งผมก็จะจัดกับสแตมเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะ
0: ครับ
1: ถึงตี2ก่อนที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของการบรรยายในช่วงตี2
0: ก็จะเป็นบรรยายสเปนกับเบลเยียมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็วันนี้เดี๋ยวพี่หยองสุภโชคพี่หยองเดชครับจะเข้ามาพากับพี่โอสสินพงษ์นะ
0: ครับ
1: ตอนตี2เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงแล้วกันทักทายกันเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทางFacebook และ YouTube ด้วย
0: ตอนนี้ใน YouTube ก็ยังไม่มีใครเข้ามาทักทายเนาะก็สามารถพิมพ์ทักทายพวกเราได้เนาะ
1: ครับ
0: มาร่วมพูดคุยกับเราได้
1: ใช่อาจจะต้องรอแป๊บนึงเพราะดูเหมือนเน็ตน่าจะมีปัญหานิดนึงนะ
0: ทาง Facebook ก็ยังไม่มีเนาะ
1: ครับครับอ่ะไปเรื่องของควันหลงฟุตบอลโลกหน่อยละกันเพราะว่าบอลโลกเนี่ยจบหลายทีมก็ตกรอบไปแล้วนะหลายทีมเนี่ยตกรอบไปตั้งแต่ช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจบไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วจนถึงตอนนี้รอบ8ทีมก็ตกรอบไปแล้วหลายทีมนะ ก็มันเป็นเรื่องของกุนซือไง
0: ครับ
1: หลังจบฟุตบอลหลังตกรอบฟุตบอลโลกไปเนี่ยหลายชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกุนซือ
0: ครับ
1: ซึ่ง มันมีตัวเลขเกิดขึ้นว่าตอนนี้หลังจากที่ฟุตบอลโลกผ่านมาจนถึงตอนนี้ทีมที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชถึง15คนเลยนะเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ คนล่าสุดเนี่ยเป็นซัสโกดาลิชของโ
0: คร
1: เอเชียที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีอย่างอาฮองมิงโบที่เป็นโค้ชเกาหลีใต้ที่กลับไปประเทศแล้วก็โดนขู่ทำร้ายก็ต้องย้ายไปอยู่ที่อเมริกาชั่วคราวด้วยหลายๆคนนะ แล้วก็อย่างมีของโรนัลด์โคมันก็ออกไปแล้วของเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมอยู่เล่นในเกมันของเยอรมันก็ออกไปแล้ว
0: ใช
1: ่แล้วก็อารมณ์ตัวมาร์ติเนสของโปรตุเกสออกไปแล้วก็หลายๆคนก็ออกไปคือตัวเลข15คนนี่เยอะมากนะรวมถึงมีสตีฟคาร์ของสกอตแลนด์ก็ออกไปแล้วมีคาร์โลเชตี้เนี่ยที่ยังอยู่ของบราซิลแต่ของบราซิลเนี่ยแอนเชอร์ตี้เนี่ยเขาก็จะยังทำงานกันอยู
0: ่ ค
1: ือสมาคมฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลของบราซิลเนี่ยยังให้โอกาสเขาเรียกว่ายังเชื่อมือของแอนเชลตี้อยู
0: ่
1: แล้วก็ยังให้ทำทีมต่อก็คือการสร้างทีมเพื่อเล่นในโคปาอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้ารวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าถ้ายังอยู่ต่อหลังจบโคปาอเมริกานะคืออเมริกาเนี่ยโคปาอเมริกาเนี่ยบราซิลไม่ได้มาตั้งแต่ปี2019แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง

0: เป็นที่อัลเชอร์ติก็หวังที่จะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้า
1: สมมุติถ้าบราซิลไม่ได้แชมป์โคปาเจนคิดว่าอัลเชอร์ติยังอยู่ไหม
0: ก็อาจจะยังอยู่ถ้าผลงานดี
1: หมายถึงว่า
0: หมายถึงว่าถ้า
1: ตกรอบลึกอย่างนี้ใช่ไหม
0: ถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยแต่ว่าผลงานดีก็อาจจะอยู่ต่อแต่ทีมระดับบราซิลเนี่ยถ้าพูดถึงการเล่นในถ้วยระดับโคปาอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเข้าชิงไงเข้าชิงอย่างน้อยแล้วก็ได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าจนถึงตอนนี้เขาเรียกว่าอย่างอัลเชอร์ติเนี่ยเป็นกุนซือที่เป็นยอดโค้ชอยู่แล้ว
1: ครับ
0: คือถ้าบราซิลไม่ใช้อันเช่เนี่ยก็ไม่รู้จะใครมาแทนแล้วนะ
1: ใช่เพราะเป็นยอดโค้ชจริง
0: ๆพอเป็นยอดโค้ชแล้ว
1: คุมทีมลีกสโมสรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทีมสโมสรเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในด้านสโมสรมาโอ้โหก็เยอะนะได้แชมป์ยูฟ่าไปตั้งกี่สมัยใช่
0: ถูกแต่ว่าครั้งนี้แค่มาอยู่กับบราซิลในช่วงที่ระยะเวลาไม่นาน
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบราซิลต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ด้วย
1: ใช่
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อของกุนซือที่จบบอลโลกแล้วก็เรียกว่าออกจากตำแหน่งหน่อยละกันคนแรกเนี่ยออกตั้งแต่ ทัวร์นาเมนต์ยังเล่นอยู่เลยนะก็คือกุนซือของทูนิเซียที่แพ้นัดแรกแล้วเปลี่ยนเลยก็คือซาบี
1: นะ
0: รามูชีใช่
1: แพ้นัดแรกเปลี่ยนเลย
0: ถูก
1: หลายคนตกใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: พี่บอลนัดเดียวเองอ่ะ
0: ถูก
1: เลยเหรอ
0: ก็คือแพ้นัดแรกแล้วออกเลยแต่ว่าเขาก็มีปัญหากับหลายๆเรื่องก่อนที่จะมาบอลโลกไงเรื่องของการเรียกตัวนักเตะด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเขาก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมตูนิเซียไม่นานก่อนมาบอลโลก
1: ครับ
0: นักเตะที่เคยพาทีมมาเล่นรอบสุดท้ายเขาบางคนก็ไม่ได้เรียกมาประมาณนี้เขาก็เลยสุดท้ายก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผ่านเกมแรกเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเมียสลาฟคูเบกของเช็กที่ตบรอบแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: เช็กก็น่าเสียดายเพราะว่าในเกมแรกที่เจอเกาหลีใต้จริงนำก่อนแล้วก็โดนแซงชนะใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเลยเช็คหลังๆนี่ผลงานในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ฟอร์มไม่ค่อยแน่นอนเนาะ
0: อีกคนเนี่ยเป็นสตีฟคาร์ของสกอตแลนด
1: ์ครับ
0: ที่เกมแรกเปิดตัวมาในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าดีการกลับมาเล่นในฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีเกมแรกเนี่ยชนะเฮติแล้วก็ไปแพ้โมร็อกโกบราซิลก็ตกรอบไปสตีฟคาร์ก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าคนหนึ่งที่อยู่ในแคนดิเดตของสกอตแลนด์ก็คือราฟาเอลเบนิเตนะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเบนิเตก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามประมาณว่าสนใจงานที่เฮมเนสปาร์กไหมที่สกอตแลนด์ไหมเขาก็บอกว่าเขาอยากลองไปคุมทีมชาติดูแล้วก็พร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอในแบบทีมจากทีมชาติอย่างเงี้ยฉันก็มีโอกาสเพราะว่าเบนิเตเพิ่งแยกทางกับพานาทินายกอสมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็กำลังว่างงานอยู่พอดีนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอย่างฮองเมงโบเนี่ยก็แยกห่างกับเกาหลีใต้เรียบร้อยกลับไปประเทศนี่เรียกว่าโดนสาปส่งเลยนะ มีโหแฟนบอลไปต้อนรับที่สนามบินแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าผลงานต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆเลยอย่างฮองเมงโบเนี่ยตอนแรกก่อนที่เกาหลีจะตั้งเขาเนี่ยเกาหลีใต้ก็มีข่าวกับกุนซือหลายคนรวมถึงเจสซี่มาของแคนาดาด้วยหลายคนที่ถูกโยงเข้ามาเป็นกุนซือของเกาหลีใต้ก่อนที่ฮองเวงโบจะถูกแต่งตั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยระบบที่เขาเรียกว่าระบบอุปถัมภ์ไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเขาก็เลยเลือกที่จะตั้งคนคุ้นเคยอย่างฮองเวงโบเข้ามาคุมที
1: ม
0: แต่ว่าสุดท้ายผลงานก็ไม่ดีเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นมาร์เชลเบียซากุนซือของอุรุกวัย
1: ครับ
0: ที่อุรุกวัย รอบนี้ก็ตกรอบแรกใช่ไหม
1: ตกรอบแรก
0: ผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับอุรุกวัยก็ไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งเหมือนแอดีแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะมี นักเตะหลังๆเนี่ยก็จะมีแค่ดาวินยูเนที่พอจะพึ่งพาได้นอกนั้นนี่ไม่มีใครนะซูเปอร์สตาร์น้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็มีกุนซือของเอกวาดอร์ที่ออกไปคนหนึ่งคนเอกวาดอร์ก็แพ้เม็กซิโกในรอบ3ทีมสุดท้ายเป็นเซบาสเตียนเปคาเซเซ
1: ่ครับ
0: เนี่ยคนที่6แล้วแล้วก็คนที่7เป็นโรโนโคมันที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องบอกว่าผลงานตกรอบเร็วไปหน่อยแต่ไปเจอกับโมร็อกโกซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งเหมือนกันแล้วโมร็อกโกก็เพิ่งตกรอบเมื่อคืนเองก็ออกไปแล้วเหมือนกันสำหรับโรโนโคมันตามมาด้วยยูเล่นนาเกมันนาเกมันเนี่ยเยอรมันก็ถือว่าตกรอบเร็วไปหน่อยเพราะว่าไปแพ้ปารากวัยรอบ3-2ทีมตอนแรกเนี่ยนาเกมันบอกว่าเขาจะไม่ออกนะเขาบอกว่าเขาจะไม่หนีปัญหาเพราะว่าเขายังเหลือสัญญาอยู่กับเยอรมันอีกประมาณ2ปีแต่สุดท้ายเนี่ยไปมาออก ก็เ กลายเป็นว่าสุดท้ายก็ต้องออกด้วยผลงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คนต่อมาเนี่ยเป็นคาร์ลอสเกโรสของกาน่าที่ก็แพ้โคลอมเบียในรอบ32ทีมสุดท้ายก็ออกไปอดีตผู้ช่วยของเซอร์เล็กฟูซันส่วนคนที่10เนี่ยเป็นโรเบโตมาร์ติเนซของโปรตุเกส
1: ครับ
0: ที่ออกไป แล้วก็วันก่อนนี่เป็นมีคนไหมคนเมื่อวันก่อนเนี่ยที่เพิ่งออกไปคุณซื้อ เดี๋ยวผมลองเช็คแล้วกันแต่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ10กว่าคนที่ออกไป
1: ถือว่าเยอะมากๆเลยนะใน
0: ครั
1: ้งนี้แต่ก็อย่างว่าแหละเมื่อ4ปีมีครั้งอ่ะแล
0: ้
1: วมาถึงแล้วฟอร์มมันแบบถ้ามันไม่ได้จริงๆอ่ะ
0: ม
1: ันก็ควรปลดนะ
0: ใช่ๆก็โดยทั่วไปเวลาจบทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกหรือยูโรเงี้ยเขาก็จะเป็นมีการเปลี่ยนโค้ชอยู่แล้วซึ่งก่อนเวลาทีมชาติเซ็นสัญญาโค้ชเนี่ยบางทีเขาก็จะเซ็นไว้ให้ถึงแบบหลังจบทัวร์นาเมนต์ใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อที่ว่าได้เปลี่ยนเลยอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าผลงานดีก็ได้ต่อไปก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งนึงที่พอจบแล้วกุนซือมีการเปลี่ยนหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับแตมเนี่ยยังมีเรื่องของตัวเลขค่าเหนื่อยใช่ไหม
1: ใช่
0: ของโค้ชในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะเดี๋ยวแตมไล่อันดับ1ถึง5หน่อยแล้วกัน
1: ได้ครับก็อันดับ1ก็แน่นอนครับเป็นคาร์โลอันเชลอตติเนาะคุมทีมชาติบราซิลไงรับอยู่ที่ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
0: ครับ
1: ซึ่งทีมชาติบราซิลเองเนี่ยก็ตกรอบแล้วนะครับ
0: อัน
1: ด
0: ับ
1: 2เนี่ยเป็นโทมัสทูเคิลนะครับผ
0: ม
1: คุมทีมชาติอังกฤษนะครับร
0: ับ
1: อยู่ที่ 5.06 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับยังอยู่ในเส้นทางเดี๋ยวคือพรุ่งนี้เตะ
0: ใช่
1: นะครับอันดับ3ครับเป็นมาริชิโอโปเชติโนนะครับผมจากทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับรับอยู่ที่ 4.53 ล้านปอนด์ต่อปีนะครับ
0: อ
1: ันดับ4ยูเลียนนาเกลมันนะครับทีมชาติเยอรมันนะครับรับอยู่ที่ 4.2 ล้านปอนด์ต่อปี
0: ครับ
1: อันดับ5เป็นฟาบิโอคานาวาโลนะครับทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับ
0: ครับผม
1: รับอยู่ที่ 3.5 ล้านปอนด์ต่อปีครับเจมส
0: ์ก็ดูอย่างค่าเหนื่อยของอัลเชอร์ตินะ 8.28 ล้านปอนด์ต่อปีนะ
1: โดดมาเลย
0: ใช่ก็คือเขาเป็นยอดโค้ชไง
1: แต่ยอดจริง
0: ๆแต่ว่าผลงานในคราวนี้มันอาจจะส่วนทางนิดนึงสำหรับบราซิลที่ตกรอบไปในรอบก่อนหน้านี้นอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูอันดับ2เมื่อกี้เป็นโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษที่ยังอยู่บนเส้นทางแล้วมีโอกาสที่เขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นกุนซือคนแรกที่ไม่ใช่ทีมชาตินั้นคว้าแชมป์คว้าแชมป์คือหมายถึงว่าทีมชาติที่คว้าแชมป์บอลโลกก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีกุนซือต่างชาติพาทีมคว้าแชมป์ไงแล้วทูเคิลเป็นคนเยอรมัน
1: ครับ
0: ถ้าเขาพาอังกฤษได้แชมป์ก็จะเป็นกุนซือต่างชาติคนแรกที่พาดิงคว้าแชมป
1: ์
0: ถูกไห
1: ม
0: ก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอนอร์เวย์และก็โปเชติโน่ของสหรัฐก็ตกรอบไปแล้ว
1: ครับ
0: นาเกมันก็ไปแล้วเหมือนกันออกแล้วด้วย
1: ใช่ไปแล้ว
0: ส่วนคานาวาโลก็นี
1: ่
0: เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เขาพาทีมมาเล่นในฟุตบอลโลกต้องยอมรับอุซเบกิสถานเนี่ยเป็นรองหลายๆทีม
1: ใช่
0: ก็ยังมีเวลาให้เตรียมตัวสำหรับครั้งต่อๆไปถ้ามีโอกาสได้มาเล่นนะสำหรับอุซเบกับคานาวาโลโรเบโตมาร์ติเนซก็ออกแล้วเนาะอันดับ6เนี่ย 3.5 ล้านอันดับ7เป็นเดเชอง 3.31 ล้านก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าเดชองเนี่ยพอจบบอลโลกครั้งนี้เขาจอกแล้วเพราะว่าเขาคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012
1: นานมากเลยนะ
0: ใช่2012ก
1: ็ทีมชาติอ่ะ
0: 2012ก็14ปีไหม
1: 14ปี
0: 14ปีที่แล้วก็คนที่จะเข้ามาคุมทีมก็ตามที่ข่าวออกก่อนนี้ก็จะเป็นซีดานตัวเต็งเบอร์หนึ่งใช่ส่วนอันดับ9นี่เป็นอันดับ8เนี่ยเป็นเรียวเนลสคาโลนี่นะ 2.61 ล้านปอนด์ต่อปีสคาโลนี่
1: ก
0: ็
1: คุมอาร์เจนติน่า
0: ใช่ก็ยังมีโอกาสที่จะพาอาร์เจนติน่าป้องกันแชมป์โลกในรอบนี
1: ้คร
0: ับ
1: อ
0: ันดับ9เนี่ยเป็นมาโชเบียซ่ากุนซือของอุรุกวัยที่บอกไปออกไปเรื่อยแล้วก็อันดับ10เป็นโรนัลด์คูมันที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของกุนซือนะ
1: ใช่
0: ทีมชาติในฟุตบอลโลกที่บางคนก็ออกจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงค่าเหนื่อยด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับผมดูข้อความนิดนึงมีหรือยัง
1: มีแล้ว
0: บอกว่าคุณซิกโคเตอร์บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆฟังทุกค่ำคืนครับข้อความทางบ้านแดงนะส่วนบ้านฟ้านี่โอ้โหมีทักทายเข้ามาแล้วบอกว่าคุณวีรศักดิ์นี่ทักทายเข้ามาทุกวันนะบอกว่าสวัสดีครับทักทายจากนครศรีกิจยางเหมือนเดิมครับแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักมาว่าสวัสดีครับพี่เจมพี่สแตมคุณวิรัตบอกว่าวันนี้ทรงผมมาทางสเปนนะครับ ทรงผมนี่หมายถึง ทรงบอลหรือว่าทรงเราสองคน
1: ทรงของผม
0: อ๋อ
1: ทรงนี้ไหม
0: วันนี้ทรงผมผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไร ครับผม แต่ส่งเข้ามาคุยได้แล้วบอกคืนนี้ตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจะอวนเหมือนเดิมครับจากคุณประสิทธิ
1: ์
0: แล้วก็คุณจอมพลวันนี้ส่งทีมชาส่งธงทีมชาติสเปนกับเบลเยียมมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าส่งสเปนมาเยอะกว่านะอาจจะเชียร์สเปน
1: อาจจะเชียร์สเปนอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ข้อความประมาณนี้ส่วนทาง SMS ก็ยังไม่มีนะแต่ส่งของเมื่อคืนได้4689899ครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวรอ2คนก็จะรอตอบนะวันนี้ก็เดี๋ยวอย่าลืมตี2จะมีฟุตบอลด้วยก็เราจะรีวิวกันช่วงหน้านะ
1: ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเดี๋ยวผมไปดูข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกหน่อยแล้วการควันหลงอะไรหลังเกมประมาณนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงเย็นผมเห็นข่าวหนึ่งนะเป็นควันหลงหลังฟุตบอลโลกเหมือนกันก็เป็นข่าวของ นักเตะอย่างซาดิโอมาเน่ซึ่งเซเนกัลเนี่ยตกรอบไปแล้วด้วยนะในรอบ32ทีมที่แพ้เบลเยียมในช่วงต่อเวลาพิเศษล่าสุดเนี่ยมาเน่ก็ได้ประกาศอำลาทีมชาติแล้วในวัย34ปี
1: ครับ
0: ใช่ก็มาเน่ก็เป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลไงตอนนี้ก็เล่นอยู่กับอัลนาสเซอร์ในซาอุดีอาระเบียโปรี
1: กเรโนโดนะ
0: ใช่ก็ติดทีมชาติตั้งแต่ปี2012อ่ะก็14ปีลงสนามไป132นัดยิง55ประตูก็สถิติก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะ55ประตูจาก100กว่านัดเนี่ยแล้วก็ ผลงานกับทีมชาติก็คว้าแชมป์ครับออฟเนชั่นเมื่อปี2021แล้วก็คว้ารองแชมป์อีก2ครั้งเมื่อปี2019แล้วก็2025ส่วนในฟุตบอลโลกก็เล่นมาตั้งแต่ปี2000เดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่าเขาเล่นมากี่รอบแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายละ
1: ซึ่งครั้งนี้เขาก็เล่นไปทั้งหมด4นัดนะทำได้1แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ทวน
0: ใช่
1: บอลโลกครับ
0: ก็ ตกรอบสายที่2อาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าด้วยศักยภาพของเซเนกัลปีนี้ต้องบอกว่านักเตะก็ขุมกำลังอาจจะดรอปลงไปกว่าในอดีตนิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าเล่นโอ้โห132นัดเยอะมากนะ
1: เยอะมาก
0: อืม 132นัดนี้ต้องโอ้โห14ปีนี้ต้องลงปีละกี่นัดล่ะ10นัดประมาณนี้ไหม
1: ครับ
0: ก็ยังไม่ใช่นักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดของเซเนกัลนะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอาริซาเก136นัดยิง7ประตูส่วนมาเน่เนี่ย132นัดแต่ว่าโหเสียดายขาดไป4เกมเองยังไม่แซงนะสำหรับจำนวนการลงสนามมากสุดส่วนจำนวนยิงประตูเยอะสุดเนี่ยมาเน่ยิงไป55ลูกก็เป็นดาวสมบูรณ์ของทีมชาติตอนนี้อันดับ2เนี่ยเป็นอองรีกามาร่ายิงไป29ลูกอดีตดาวดังของเซเนกัลช่วงต้นยุค2000
1: ครับ
0: เคยอยู่กับซาทอมตันด้วยแล้วพวกนี
1: ้ด้วยตำแหน่งของเขาด้วยไห
0: ม
1: เล่นหน้าเล่นปีกอย่างเงี้ยต
0: ้
1: องใช้กำลังเยอะเนาะแล้วไวที่มันสูงขึ้น
0: ใช
1: ่มัน
0: อาจจะเกี่ยวด้วยใช่ก็ไปอายุเท่านี้ก็34ก็อาจจะไปเน้นกับสโมสรดีกว่าก็แชมป์ระดับทวีปก็เคยได้แล้วแต่ว่าความสำเร็จฟุตบอลโลกก็อาจจะยากหน่อยก็เดี๋ยวไปเล่นกับสโมสรไงกับเอานาเซอร์แทนครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีข่าวของอาการเจ็บของนักเตะหลายคนในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่ามีให้เห็นอยู่นะ
1: เกฮีล่าสุด
0: ใช
1: ่ของทีมชาติอังกฤษเนาะก็มีข่าวว่าเจ็บอาจจะพลาดลงอาจจะพลาดที่จะเจอนอร์เวย
0: ์ก็จะไม่ได้ลงเกมเจอนอร์เวย
1: ์
0: มีอาการเจ็บในเกมที่แล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็ล่าสุดเนี่ยทูเคิลบอกว่าอาจจะต้องรุนว่าจะลงสนามหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่ลงได้ลงนะวันนี
1: ้ครับ
0: เกฮีมีการเจ็บนอกนั้นเนี่ยลีเจมก็เจ็บแบ็คขวาของอังกฤษก
1: ็
0: เหลือแค่เชสเปนแค่คนเดียวก็เลยมีการพูดถึงว่าจริงๆแล้วทูเคิลน่าจะเรียกเทรนท์อโนมาด้วยหรือเปล่า
1: เรียกตอนนี้เหรอ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเรียกติดทีมมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยถ้ามีอาโนอยู่ทีมอาจจะสาการอาจจะเป็นอีกแบบนึงไงเพราะว่าเชสเปนในเกมที่ผ่านมาก็ดูจะมีปัญหาพอสมควรตำแหน่งแบ็คขวาก็เดี๋ยวจาเลควอนซ่าก็ติดโทษแบน2นัดลงไม่ได้ตำแหน่งแบ็คขวาตอนนี้ก็เหลือเชสเปนแค่คนเดียว
1: ครับ
0: หรือว่าอาจจะถึงขั้นที่ต้องเอาเดแคนไลท์ลงมาเล่นแบ็คขวาเพราะว่า ในเกมที่เจอคองโกเนี่ยตอนที่อังกฤษเป็นรองเนี่ยทางด้านของเดคานไลก็ถูกจับไปเล่นเป็นแบ็คขวาอยู่นะ
1: แดนเบิร์นก็ลงแทนได้ไหม
0: แดนเบิร์นเนี่ยวันนี้น่าจะเล่นในตำแหน่งเซนเตอร
1: ์
0: แทน
1: เคฮีไป
0: ใช่
1: ครับ
0: อืมก็ตอนอยู่เซนนอนเดคานไลก็เล่นแบ็คขวาได้หลายครั้งแต่ว่าน่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะ อาจจะยังใช้แชร์สเปนคนเดียวแต่ว่าเกย์ฮีเนี่ยวันนี้อาจจะลงไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนร่วมทีมอย่างฮาแลนด์ไงเกย์นี่ก็เป็นกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหมเพิ่งย้ายจากพาเลทไปครับเดี๋ยวผมดูข่าวอื่นอีกละกัน
1: แต่เขาบอกว่าในข่าวบอกว่านอกจากนี้นอกจากตัวเจ็บของทีมชาติอังกฤษแล้วเนี่ยต
0: ้
1: องรอประเมินความพร้อมของเดแคนไลด้วยนะเพราะว่าท้องเสีย
0: ใช่เดแคนไลมีการป่วยก่อนหน้านี้ด้วยรวมถึงนักเตะนอร์เวย์หลายคนก็มีการป่วยนะ
1: ครับ
0: ที่บอลโลกตอนนี้นอกนั้นเนี่ยก็มีข่าวของโปรตุเกสที่เราบอกว่าเมื่อกี้โรเบโตมาร์ติเนซเพิ่งออกจากตำแหน่งล่าสุดก็อาจจะได้กุนซือใหม่นะก็เป็นฮอร์เคเชซุสผู้จัดการทีมว่าที่เขาเรียกว่าว่าที่กุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสซึ่งฮอร์เคเชซุสเนี่ยก็เพิ่งพาเอานาเซอร์คว้าแชมป์ซาริโปลีกับโรนโดมาแล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นกุนซือคนใหม่ของโปรตุเกสแล้วก็เป็นคนโปรตุเกสอยู่แล้วด้วยก็แต่ว่าโรนโดเนี่ยเขายังไม่ประกาศใช่ไหมว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติหรือเปล่า
1: เหมือนประกาศแล้วนะ
0: เขาแค่บอกว่าบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้าย
1: ใช่
0: แต่ไม่แน่ใจว่าทีมชาติเนี่ยเลิกแล้วใช่ไหม
1: ยูโรอาจจะยังเล่นอยู่หรือเปล่า
0: สองปียูโร2ปีไม่น่าแล้วแหละ
1: 43แล้วนะ
0: ใช่
1: 44
0: แต่น่าเสียดายเพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกครั้งหน้าอีก10ปีข้างหน้าเขาจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพไงแล้วโรนัลโดไม่ได้ไปเล่นก็น่าเสียดาย
1: คร
0: ับ เล่นในบ้านตัวเองสักครั้งเพราะว่าในยูโรเนี่ยเขาเคยเล่นในบ้านตัวเองแล้วตอนปี2004ที่โปรตุเกสเป็นเจ้าภาพตอนนั้นแต่ว่านัดชิงไปแพ้กรีกไงก็ไม่ได้แชมป์แล้วก็โรนโดในความสำเร็จกับทีมชาติก็คือถ้าเอาเป็นเมเจอร์รายการใหญ่เนี่ยก็คือคว้าแชมป์ยูโร2016ซึ่งเกมนัดชิงปีนั้นชิงกับฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสด้วยที่บ้านฝรั่งเศสแล้วโรนโดเจ็บต้องไปเป็นต้องออกจากสนามไปตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยมั้งตอนนั้นอ่ะที่เขาแบบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบอยากเล่นไงแต่เจ็บสุดท้าย
1: ช่วยทีมไง
0: สุดท้ายก็มายืนเป็นโค้ชแทนทั้งสนามแล้วก็สุดท้ายทีมก็ชนะฝรั่งเศสได้แชมป์ไปแต่บอลโลกนี่เสียดายครั้งนี้ก็ไปได้ไม่ถึงไหนก็แพ้สเปนตกรอบไปก่อนเพราะฉะนั้นโรนโดหมดน่าจะหมดโอกาสในการคว้าแชมป์โลกแล้วแหละแต่ว่ายูโรได้ไปแล้วนะ
1: แต่ผมว่าก็อย่างที่โค้ชคนใหม่ของทีมชาติโปรตุเกสทางด้านฮอร์เก้เคซุสเนี่ยเขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะเรียก
0: ครับ
1: โรนัลโดกลับมาไง
0: ใช่
1: และผมเชื่อเลยถ้าเรียกในยูโร2ปีข้างหน้านะถ้าเรียกโรนัลโดผมว่าก็น่าจะกลับมานะ
0: ก็
1: เพราะว่าต้องบอกว่าความฟิตของเขาเนี่ยการรักษาสุขภาพของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นเลิศนะ
0: ใช่
1: ดื่มแต่น้ำเปล่า
0: ออ
1: กกำลังกายแบบโอ้โหใช่ไหม
0: ขนาดลูกชายเขายังไม่ให้เล่นโทรศัพท์เลยนะ
1: เห็น
0: ป่ะอยากให้มุ่งเน้นกับการพัฒนา
1: โฟกัส
0: ตัวเองอะไรวันนี้ก็ว่าเป็นเรื่องของข่าวฟุตบอลโลก
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องข้อความหน่อยแล้วกันมีข้อความทาง YouTube เข้ามาพอสมควรบอกว่าคุณเคอร์ลี่คุณบอกว่าบอลโลกมันไม่มีไทยเชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยดีกว่าครับประมาณนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยก็แข่งอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแพ้สหรัฐแล้วก็ผมญี่ปุ่นนี่เราชนะไหมวันนี้ปะ
1: เดี๋ยว
0: ตามเช็คแล้วกันบอกว่าบรรยายห้องส่งแทบแตกมากมากครับ
1: เสียงแทบแตกเหรออ
0: ่าไม่แน่ใจอาจจะมันหรือเปล่า หรือยังไงนะส่งน่าจะข้อความขาดตกหล่นไปแล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองก็มันครับน่าจะหมายถึงฟุตบอลหรือกีฬาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้มีคอนเสิร์ต AF ครับคนคัดคนออกอีกครับมี AF ใช่ไหมตอนนี้อาคาเดมี่แฟนเชียร์ตอนนี้แข่งอยู่แล้วก็บอกว่าเชียร์จังหวัดตัวเองเชียร์ประเทศตัวเองเนี่ยแหละดีที่สุดลุ้นที่สุดครับน่าจะหมายถึงวอลเลย์บอลนะแล้วก็ถ้าอยากเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดี๋ยวมีแข่งเหมือนกันในเอเฟคุณใดครับ
1: วันนี้เจมถามว่าอะไรนะวอลเลย
0: ์วอลเลย์ไทยผลทีมชาติไทยเป็นไงบ้างจะเจอ
1: ญี่ปุ่นเหรออ
0: ืม
1: ก็แพ้3-1เซต
0: ก็แพ้อีกหนึ่งเกมวันก่อนเจอสหรัฐก็พลาดท่าไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผมอืม อ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของสถิติในฟุตบอลโลกนิดนึงก็หลังจากผ่านรอบ8ทีมไปแล้วเนี่ยตัวเลขที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการแย่งดาวซันโวนะเพราะว่าการแย่งดาวซันโวเนี่ยโหถือว่าสนุกมากเลยตอนนี้โดยเฉพาะอันดับ1ดาวซันโวตอนนี้2คนเลยนะก็คือเมสซี่8ประตูกับเอ็มบัปเป้8ประตู
1: ครับ
0: ส่วนอันดับ2เป็นฮาแลนด์7ประตูแล้วก็แฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยังอยู่บนเส้นทางเพราะว่าแฮร์รี่เคนยิง6ประตูกับอังกฤษ
1: แล้วก็จะได้เตะคืนพรุ่งนี้เนาะ
0: ใช่ส่วนเดมเบเล่เนี่ยมาช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยิงไปแล้ว5ประตูก็ยังอยู่บนเส้นทางแต่ว่าสถิติมากสุดเนี่ยในบอลโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นจูดฟองแตงที่ยิงในบอลโลก1ครั้งมากที่สุดก็ตอนนี้น่าจะ15ประตูนะจูดฟองแตงอดีตนักเตะได้ฝรั่งเศส
1: มาถึงต่อทัวร์นาเมนต
0: ์ต่อ1ทัวร์นาเมนต
1: ์
0: จูดฟองแตงยิงมากสุดแต่ว่าแต่ก่อนทีมมันไม่เรียบแบบนี้ไง
1: ใช่
0: แต่ว่ารอบนี้เมสซี่เนี่ยยิงแล้ว8ประตู ก็มีโอกาสไหมตอนนี้รอบอะไรแล้วรอบ8เหลืออีก
1: 3
0: ถ้า
1: ชิงนะ
0: ยิงนัดละ3ไง9
1: โอ้โห
0: เอ้า
1: แต่ก็มีได้ก็มีไม่ได้
0: แต่ว่ายากหน่อย
1: แต่ก็ยากหน่อย
0: แต่ว่าตอนนี้สถิติรวมเรียกว่าดาวซันโวรวมเนี่ยก็เป็นของเมสซี่ดาวซันโวสูงสุดบนโลกเนี่ย
1: ครับ
0: ครับก็อย่างที่บอกว่าทุกประตูที่เมสซี่ยิงหลังจากเนี้ยก็จะเพิ่มสถิติไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าเมสซี่ก็เพิ่งทำลายสถิติของมิเอลซาโคเซในรายการนี
1: ้ครับ
0: ครับก็เดิมทีเนี่ยเท่าไหร่16ใช่ป่ะบวก8ตอนนี้เท่าไหร่ละอย่าให้ตามเช็คละกันว่าตอนนี้เมสซี่สัตว์ไปเท่าไหร่นะเพราะว่า
1: หมายถึงว่าทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ทั้งหมดเนี่ยส่วนอย่างเอ็มบัปเป้ก็มีโอกาสนะกับการลุ้นดาวซันโวฟุตบอลโลกเพราะว่าตอนนี้ตามหลังเมสซี่ไม่เยอะแล้วเมสซี่เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่วนเอ็มบัปเป้เนี่ยยังมาเล่นได้อีกนะเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงอันดับหนึ่งเนี่ยเมสซี่21ประตูโอ้แต่เอ็มบัปเป้ตามมาจ่อๆแล้วนะเอ็มบัปเป้20ประตูละ
1: ก็อาจจะแซงได
0: ้เผื่อแซงไงเลยทัวร์นาเมนต์นี้แหละก็ถ้าเมสซี่ไม่ยิงแล้วเอ็มบัปเป้ยิงต่อก็มีโอกาสแซงแต่ทัวร์นาเมนต์นี้เลยแต่ว่าก็ต้องดูว่าเดี๋ยวฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้จะเท่าเลยนะเอ็มบัปเป้ตามหลังเมสซี่อยู่แค่ลูกเดียว
1: ก็ถ้าไม่เจ็บถ้าเอ็มบัปเป้ไม่เจ็บในครั้งหน้านะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทัวร์นาเมนต์หน้าแหละเอ็มบัปเป้ก็น่าจะขึ้นเป็นดาวสูงสุดได้แหละครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยถ้าหมดยุคเมสซี่เอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่าบอลโลกครั้งหน้าน่าจะได้อีกครั้งนึงก็เมสซี่น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยดูแล้วก็น่าจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันแฮร์รี่เคนตอนนี้ยิง14ลูกนะตามหลังเอ็มบัปเป้กับเมสซี่เยอะพอสมควรโรนโดนี่ก็น่าจะหมดสิทธิ์แล้วเพราะโรนโดยิงไป11แล้วบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนกันถ้าดูคนที่น่าจะมีโอกาสทำลายสถิติได้ในอนาคตเนี่ยรุ่นต่อไปเนี่ยคนที่มีโอกาสเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นฮาแลนด์กันนะเพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยครั้งแรกยิงมี4
1: ครับ
0: แต่ว่าฮาแลนด์เนี่ย ตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮาแลนด์มีโอกาสเล่นฟุตบอลโลกตอนนี้25แล้วคร
1: ั้งแต่ว่าทีมเขาต้องได
0: ้ต้องมาด้วยนะต้องมาด้วยใช่
1: ซึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็
0: อา
1: จจะไม่ได้สม่ำเสมอเท่ากับเอ็มบัปเป้หรือเมสซี่ไง
0: ตอนนี้25อีก4ปี29เต็มที่ผมให้อีก
1: 2สมัยอ่ะ
0: อีก2สมัย
1: 2ขั้นต่ำ
0: ใช่ตอนนี้ยิงไป4ก็น่าจะยาก
1: ถ้าไม่เจ็บนะ
0: ใช่ก็น่าจะยากกับการลุ้นทำลายสถิติของเมสซี่หรือเอ็มบัปเป้ด้วยจำนวนดาวซันโวฟุตบอลโลก20ประตูขึ้นเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไปดูโอ้โหแทบไม่มีเลยนะอาตวินิซิอูสเนี่ยตอนนี้5ประตูเหมือนกันนะวินิซิอูสนี่ตอนนี้25เท่าฮาแลนด์ก็น่าจะอีก2 3ครั้ง
1: ครับ
0: โหเพราะฉะนั้นผมก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่สถิติของเมสซี่กับเอ็มบัปเป้เนี่ยที่ดาวซันโวตลอดการฟุตบอลโลกเนี่ยดูแล้วอีกหลายปีกว่าจะมีคนทำลายได้เพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะ20ประตูอย่างโคเซ่เนี่ยก็16ประตูกว่าจะมีคนทำลายได้มันก็นานนะเพราะว่าโคเซ่เนี่ยยิงครั้งสุดท้ายก็คือตอนปี2014จำนวน16ประตูเนี่ยหยุดตั้งแต่ปี2014จนเมสซี่มาทำลายได้ในปี2026
1: ครับ
0: ก็12ปีใช่ไหมคนรับ ส่วนดาวซันโวต่อ1ครั้งเนี่ยก็ยังเป็นของจูดฟองแตง13ประตู ทำเมื่อปี1958ปีนั้นเนี่ยจูดฟองแตงยิงไป13ประตูนะอันนี้เป็นดาวซันโวต่อทัวร์นาเมนต์ที่มากที่สุดและก็นอกจากจูดฟองแตง13ประตูเนี่ยมีแกสมุลเลอร์เมื่อปี1970ตอนนั้นยิง10ประตูจากการลงสนาม6นัดจูดฟองแตงเนี่ยลงสนาม6นัดเหมือนกันนะยิง13ประตูแล้วก็ในช่วงหลังๆเนี่ยดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยส่วนมากจะอยู่ประมาณ 6-8 ประตูอย่างตอนโรนัลโดอานายิงที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยก็8ประตูโคเซ่เมื่อปี2006เนี่ย5ประตูแล้วก็โทมัสมุลเลอร์ดาวิดบินยะดาวิดบียาชไนเดอร์แล้วก็เดียโก้ฟารันที่ยิงมากสุดเท่ากันในบอลโลก2010เนี่ยยิง5ประตูที่บราซิลเนี่ยดาวซันโวตอนนั้นเป็นฮาเมโรดิเกรสยิงไป6ประตูจาก5นัดแล้วก็ที่รัสเซียเนี่ยแฮร์รี่เคนเป็นดาวซันโวยิง6ประตูจาก6นัดที่ลาติกาต้าครั้งที่แล้วเนี่ยเอ็มบัปเป้ยิง8ประตูจาก7นัดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเมสซี่นี่กับเอ็มบัปเป้ก็ยิงไป8ประตูแล้วนะแล้วยังเหลือโปรแกรมอีก อย่างน้อยก็เอ็มบัปเป้เนี่ยได้เล่นรอบหน้าแล้วส่วนเมสซี่เนี่ยอย่างน้อยก็ยังเหลืออีกเกมนี้อีกเกมนึงและถ้าเขารอไปก็มีโอกาสลุ้นเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเกินไปเป็นดาวซันโวมันก็มีโอกาสจะยิง8ถึง10ลูกเหมือนกันนะรอบเนี้ย
1: ผมว่ามีนะครั้งสมัย4ปีก่อนนี่คือเป็นเอ็มบัปเป้เนาะที่ได้รองเท้ารางวัลรองเท้าทองคำ
0: 8ประตูใช่
1: 8ประตูแล้วเมสซี่เนี่ยยิงอยู่ที่7ประตู
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นะปัจจุบันนี้ก็มาที่8ประตูเท่ากันแล้วนะ
0: อืมใช่ใช่
1: ซึ่งทีมมันเยอะกว่าไงมันเพิ่มมาจากครั้งก่อน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นการประตูนัดมันเพิ่มขึ้นอ่ะประตูมันก็จะมากขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนมันจะมีสถิติของเอ็มบัปเป้ใช่ไหมที่ตอนนี้เขาก็ทำหนึ่งสถิติในบอลโลกไว้ก็คือเป็น ผู้เล่นที่ยิงประตูในรอบน็อกเอาท์มากที่สุด
1: ครับ
0: ก็คือ12ประตูจากการลง31นัดอืมก็เป็นสถิติที่ยากจะทำลายได้เหมือนกันเพราะว่าสถิติเดิมเนี่ยเป็นของนักเตะบราซิลในช่วงยุคแบบโอ้โหปี90เลยอ่ะแล้วก็คนสุดท้ายที่ยิงมากสุดในเขาเรียกว่าสถิติเดิมเนี่ย8ประตูเป็นของโรนัลโดอาร์9แล้วก็มีเอ็มบัปเป้เนี่ยเพิ่งมาทำสถิติได้ล่าสุดในครั้งนี
1: ้ครับ
0: ก็12ประตูในรอบน็อกเอาท์นะนับเฉพาะรอบน็อกเอาท์อย่างเดียวอืมส่วนนักเตะที่ยิงประตูในเกมนัดชิงฟุตบอลโลกมากที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นเอ็มบัปเป้เหมือนเดิ
1: ม
0: เพราะว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยเข้าชิงในบอลโลกมาแล้ว2ครั้งคือปี2018 กับ2022ลงเล่น2นัดยิงไป4ประตูเป็นอันดับ1คนเดียวเลย4ประตูส่วนอันดับ2เนี่ยมี4คนก็มีวาวาบราซิล3ประตูเป็นนักเตะช่วงยุค50แล้วก็มีเปเล่ช่วงยุค50เหมือนกันยิง3ประตูมีซีดานยิง2ประตูแล้วก็อ
1: ่ะซีม
0: ั้ยยิง2ประตูแล้วก็เมสซี่นี่ยิงไปแค่1นะ
1: น
0: ั
1: ดชิงนะ
0: อ่ะยิงไป2เหมือนกันเมสซี่มี2ใช่
1: เพราะว่าสมัยปี4ปีที่ก่อนเงี้ยที่ได้
0: ใช่
1: เมสซี่ก็ยิง2นะ
0: เจเพิร์ดกับซีดานเนี่ยอันดับ2มียิง3ประตูเท่ากันเปเล่เนี่ย3ส่วนเมสซี่น่ะอยู่อันดับเขาเรียกว่าอันดับ3ก็ยิงไป2ประตูส่วนอันดับ1เป็นเอ็มบัปเป้4ประตูครับผมอ่ะมีข้อความมั้ยแตม
1: เดี๋ยวเช็คคู่นะ
0: ครับผมอื้อบอกว่าคุณชูชาตินี่ชวนผมไปแบกปูนตั้งแต่ตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงนี่คุณ
1: ชวนไปแบกปูน
0: ใช่ชวนไปแบกปูนแล้วก็ล่าสุดคุณชูชาติส่งข้อความว่าเจมเจมไปแบกปูนหน่อยเร็วไปแบกปูนหน่อยที่บางฉลองครับร้อยถุงปูนแบกปูนหน่อยครับชวนผมแต่เที่ยงนะ
1: ไปแบกปูน
0: แบกปูนที่บางฉลองนี่เท่าไหร
1: ่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอาจจะเขาชวนขนาดนี้แล้วเจมก็ไปเท่าไหร
0: ่ก็อาจจะได้แล้ว
1: อาจจะได
0: ้ได้ครับก็อันส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวผมพาท่านช่วยแบกคืนนี้ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าปืนเป็นไงบ้างครับไหวไหมปืนหรอล่าสุดผมเห็นข่าวว่าบรรลุการเจรจาส่วนตัวกับบูโน่กิมอะไรแล้วนะสัญญาประมาณ5ปีเหลือเรื่องการเจรจาระหว่างสโมสร
1: ครับ
0: ดูว่าจะจบที่กี่ล้านปอนด์แต่ว่าเงื่อนไขส่วนตัวกันนักเตะเนี่ยเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่พลาดนะบูโน่กิมอะไรแล้วก็ก่อนหน้านี้เพิ่งได้เมซีเยมาประตูที่เพิ่งย้ายทางกันลีชไปครับเขาถามคุณเบนน้องเบนสื่อถามว่าเดี๋ยวให้พี่แตมตอบแล้วกันน้องเบนถามมานะอันนี้นะเขาบอกว่าลูกที่10ของชุดฟองแตงเนี่ยทำประตูจากอายวะส่วนไหนครับ
1: ก็หัวไง
0: ใช่เหรออืมใช่ไหม
1: น้องเบนนี่ขำตลอดเลยนะ
0: ไม่รู้นะ
1: ตลอดนะ
0: อืมไม่รู้เหมือนกันครับให้น้องเบนหามาให้หน่อยละกัน

0: ได้
1: เดี๋ยวให้ลองเม้น
0: แล้วก็ได้พิมพ์คอมเมนต์มาให้ท่านผู้ฟังได้แบบว่าอ่านด้วยเนาะ
1: ใช่คือจูดฟองแตงเนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาก็ไม่ขาไม่แข็งก็หัวแหละแต่ถ้าเป็นนักเตะคองโกอาจจะมีขาสามทำประตูไง
0: เฮ้ย
1: ไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ใช่ครับผมแล้วก็คุณนันท์บอกว่าสวัสดีครับพี่สแตมป์พี่เจม
0: สวัสดีครับ
1: ก็สวัสดีทักทายเข้ามาได้ครับแล้วก็บอกว่าสเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยอ่ะผมก็ว่าน่าจะเหนื่อยหน่อย
0: แต่ว่าผมว่าเป็นเกมที่สนุกนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ทาง Facebook ครับคุณอัครเชษนะครับอ่านผิดขออภัยด้วย
1: ครับ
0: แบ่งปันให้โซนแบ่งปันให้โซนเจ้าภาพรอบ2ขึ้นแท่น2แชมป์โลกดับเปเล่ตำนาน
1: แบ่งปันให้โซนหมายถึงยังไงเอ่ยเจ้าภาพบ้างรอบสองไม่แน่ใจนะอาจจะข้อความน่าจะตกหล่นเลยว่าเดี๋ยวผมลองมองว่าจะขึ้นแท่น2แชมป์โลกดับเปเล่ตำนาน
0: พลาดหัวข่าวไหม
1: ไม่แน่ใจไปแล้วก็บอกว่าคุณสอนไกลบอกว่าสวัสดีครับขอข่าวซื้อข้าวของเชลซีหน่อยครับแล้วปล่อยใครออกไปบ้างเดี๋ยวผมดูให้แล้วกันเนี่ยแต่ดูข้อความไปก่อน
0: คุณอัมพรนะครับทักมาสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็ร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับทาง YouTube และ Facebook นะครับที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าจะส่งข้อความมาได้นะครับที่4689899
1: ครับผม
0: ซึ่งตอนนี้ SMS เนี่ยยังไม่มีใครส่งมาคุยกับเราเลยนะ
1: ครับ
0: สามารถส่งมาได้นะครับย้ำกันอีกทีที่4689899นะ
1: ครับก็ถ้าเชลซีเนี่ยผมเช็คล่าสุดก็จะมี3นักเตะที่ได้มาก็มี1เนี่ยเป็นแบ็คขวาจากปีที่แล้วเขาไปเล่นกับโบโลญญาเป็นแบ็คขวาดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีมาโคปาเลสตาเล่นดีนะคนนี
0: ้
1: ก็ซื้อมาจากแอตแลนต้าเนี่ยค่าตัว43ล้านปอนด์แล้วก็ไปมีปีกชาวดัชจากสตาร์บุกเนี่ยเอมานูเอลเอเมก้าเนี่ยค่าตัว22ล้านปอนด์แล้วก็ปีกดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างเจวานีเกวนด้าเนี่ย40ล้านปอนด์แต่เกวนด้านี่เก่งนะใน FM เนี่ยเป็นวันเดอร์คิดด้วย
0: ใน FM นะ
1: ใช่ส่วนมาโคบาเลสตาเนี่ยปีที่แล้วเล่นดีตอนยืมถูกยืมตัวเนี่ยจากแอตแลนต้าไปเล่นกับโบโลญญาเนี่ยเล่นดีแต
0: ่
1: ทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่แล้วด้วยก็คิด
0: น่าจะตามองนะ
1: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นแบ็คขวาแห่งอนาคตของอิตาลีคนนึงนะ
0: ครับ
1: ส่วนที่ออกเนี่ยก็มีมาร์คูคุริยาที่ไปเรอัลมาดริดแบบรวดเร็วฉับไวเรียกว่าโอนไวเลยมาริดโอนไวมีข่าวแป๊บๆไปแล้ว47.5 ล้านปอนด์
0: จะเตะด้วยมั้งใช่ไหม
1: ใช่ก็เป็นตัวหลักของเชลซีที่ออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ดูแล้วมีโอกาสที่จะได้ตัวมาเพิ่มอีกนะเชลซีก็ต้องเสริมกันหน่อยเพราะว่าปีที่แล้วผลงานดรอปลงไปพอสมควรเลยนะ
0: ครับ
1: จบอันดับที่10เลยอ่ะแล้วก็ได้ลองแชมป์เอฟเอคัพมาปีนี้ไม่เล่นบอลยุโรปด้วยนะ
0: ใช่ไม่ได้ไปบอลยุโรป
1: แล้วก็ปีนี้ได้กุนซือใหม่อย่างชาบิอาโซเข้ามาคุมทีมแต่ว่าแฟนเชลซีเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันที่9สิงหาเนี่ยเขาจะมาแถวบ้านเรานะเขาจะมาเตะกับยาโคดารูทัสซิมนะที่สุลต่านอิบราฮิมสเตเดียมที่ยาโฮ
0: ครับ
1: ก็แฟนบอลไทยก็สามารถไปดูได้นะไม่ไกลเลยอะ
0: ก็ถ้าอยากดูทีมพรีเมียร์ลีกก็ดูในไทยก็ได้นะที่เพราะว่าแอสตันวิลล่าจะมาอุ่นเครื่องกับบีจีไง
1: มาอาใช่วิลล่าจะเจอเชลซีที่เจอบีจี
0: ครับ
1: ใช่ก็จะเป็น
0: สนามบีจีเลยนะ
1: ใช่ใช่ก็เป็นหนึ่งในทีมพรีเมียร์ลีกที่ปีนี้มาไทยด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างเชลซีนี่ก็มาแถวบ้านแล้วนะไปมาเลยแล้วก็ไปที่อินโดด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปที่ฮ่องกงด้วยที่ฮ่องกงเนี่ยเตะกับยูเวนตุสแล้วก็ที่อินโดนีเซียเตะกับเอซีมิลานแล้วก็ที่มาเลที่ยาโฮเนี่ยเตะกับยาโฮดารูเลยนะ
0: ครับผม
1: ทีมเขาเรียกว่าบิ๊กทีมของมาเลเซีย
0: คร
1: ับผม
0: ข่าวล่าสุดที่มีเพิ่งออกมาเนาะในพรีเมียร์ลีกเนาะทางด้านไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายฟุตบอลนะของเฟนเวย์นะครับผมสปอร์ตกรุ๊ป FSG นั่นแหละนะประกาศลาออกแล้วโดยการอำลาตำแหน่งเนี่ยก็ก่อนกำหนด1ปีซึ่งเขาเคยออกไปแล้วทีนึงนะแล้วก็กลับมา
1: คร
0: ั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประกาศลาออก
1: ใช
0: ่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดก็โอ้โหผมรู้สึกว่าเขามองตัวดีนะ
1: ครับ
0: ในราคาที่ดีแล้วก็มาปั้นยุคเจอร์กันคอปอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: ก็เป็นสตาร์ดังหลายคนเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็มีการลาออกครั้งนี้อาจจะ ป็นเหตุผลหนึ่งไหมที่ลิเวอร์พูลยัง ไม่ได้ขยับเรื่องการเสริมทัพเท่าไหร่ในซัมเมอร์นี
0: ้ก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: ครับลิเวอร์พูลนี้ยังไม่ได้ใครเลยไหม
0: แต่จริงๆแล้ว
1: เจอร์มี่จาเก้ไอ้จาเก้มาจาก
0: แต่ว่าตอนสมัยที่ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วไง
1: ใช่ใช
0: ่รูปหน้า
1: ถูกแล้วก็นี่ไงได้วิกเตอร์มูนอสไงจากโอซาซูน่า 34.5 ล้านปอนด์
0: ซึ่งทีมชาติสเปนเนาะไปบอลโลกด้วยอายุยังน้อย22ปี
1: ใช่
0: แต่ยังไม่ได้ลงเล่นเลยนะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บยังไม่ได้หายกลับมานัดที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ลง
1: ใช่ๆแต่ว่ากับโอซาซูน่าปีแล้วก็เล่นดีอยู
0: ่
1: เป็นนักเตะตัวริมเส้นกองกลางตัวริมเส้นด้านซ้ายนะแล้วก็ปีที่แล้วเล่นกับโอซาซูน่าไป34เกมเลยนะยิง6ประตูเป็นนักเตะที่น่าจับตามองว่าดูแล้วว่าดูว่าจะมาช่วยลิเวอร์พูลได้เปล่าในซีซั่นหน้าอยู่เพิ่ง22เองมีอนาคตอาจจะเป็นตัวแทนของซาร่าก็ได้ในอนาคตเพราะว่าอ่ะลิเวอร์พูลปีนี้ก็เสียตัวหลักไปหลายคนนะ
0: คร
1: ับโคนาเต้ใช่มั้ยซาร่าโรบินสันพวกนี้นะแล้วก็ได้มาตอนนี้ก็จะมีจาเก้กับบูนอสแต่ดูว่า พอมีการเคลียร์เรื่องออกไปของ FG เนี่ยใช่มั้ยดูว่าตลาดของลิเวอร์พูลจะคึกคักขึ้นหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็แป๊บๆก็จะเปิดซีซั่นละ
0: ใช่แล้วก็มีข่าวที่ว่ากัปโปโคดี้กัปโปจะย้ายออกเนาะซึ่งโคดี้กัปโปก็ออกมาพูดเองนะว่าเขาจะไม่ไปไหนนั้นเขาบอกเขาผูกพันกับลิเวอร์พูลแล้วเขาต้องการที่สุดตัวจริงที่ลิเวอร์พูลนะครับ
1: ตอนแรกผมได้ยินนี้ผมดูก็ไปนะ
0: ก็มีข่าวตลอดเนี่ยว่าจะไปจะไปแต่ก็นั่นแหละเขาออกมาพูดเองแล้ว
1: ครับแล้วก็ข้อความบอกว่าเอสเพดูพรีเมียร์ลีกได้ไหมครับผมได้คุยกับตัวแทนเรียกว่าของเรียกว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอแพ็กเกจออกเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกทีนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนะแพ็กเกจของเอสแต่ว่าน่าจะมีแหละใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะต้องรอดูประมาณปลายเดือนนี้แหละ
0: ครับผม
1: ครับผมแล้วก็สเปนมีลุ้นครับคืนนี้แต่อาจจะเหนื่อยครับอ่านนี้อ่านไปแล้วนะแล้วก็บอกว่าคุณนัทพงศ์บอกว่ากระบองวิเศษน่าจะหมายถึงขาที่3ของคองโก้นะ
0: คร
1: ับ แล้วก็บอกว่าทำส่วนผมทำนายทีมที่ผมเชียร์อาเจนน่าจะไปไม่รอดละครับอาเจนเนี่ยเดี๋ยวเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: ก็ไม่ยาก
0: อาเจนก็ฟอร์มดีอยู่นะ
1: ไม่ง่ายต้องบอกว่าใช่ใช่เจอสวิตเพราะสวิตนี่ก็โหมาถึงรอบนี้ก็ไม่ธรรมดา
0: ครับ
1: เล่นแบบมีวินัยนะ แล้วอาร์เจนติน่าก็2รอบที่ผ่านมาก็เรียกว่าใช้ปฏิหารไปทั้ง2เกมเลยไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเมสซี่เมจิกน่าจะใกล้หมดแล้วนะ
0: ใส่พลังแฝงมา
1: พลังแฝงของอาร์เจนติน่าดูแล้วน่าจะล่อยหล่อแล้วตอนนี้ใช้บ่อยเหลือเกินครับผมแล้วก็บอกว่ามีผู้สาวตุนอเวเจอผีไม่ได้ครับเขาคืออยันนีแลนอยันนีแลนใช่
0: หน
1: ี
0: ใช่ไหม
1: หนีแลนเลยเจออยันนีแลนใช่ใช่
0: น
1: ี่
0: ย
1: ิ้
0: มน
1: ะ
0: มุกนี้แค่หนึ่งยิ้ม
1: ได้ได้ก็นัดที่แล้วนี่นักเตะบราซิลก็หนีเลยเหนียวเลยเกินยิงยังไงก็ไม่เข้า
0: ครับ
1: ลูกยาแค่ไหนก็เซฟได้หมดนะ
0: กลับเลย
1: คุณยาบอกไม่เล่นด้วยแล้ว
0: กลับประเทศเลย
1: ไม่เล่นด้วยแล้วกลับดีกว่า
0: ครับ
1: ยอมจริงๆนีแลนก็นัดที่เกมที่แล้วนี่เหนียวมากจริงๆเขาเคยมาเล่นในอังกฤษกับแอตเลติโกก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่ว่าเล่นกับทีมชาตินอร์เวย์รอบนี้เหนียวมากอย่างที่ตามบอกว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนทัวร์นาเมนต์ที่ปั้นมุกสามประตูอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ละคนเหนียวมาก
0: แต่ว่านอร์เวย์เองก็เล่นดีด้วยนะต้องพูด
1: ใช่ใช่
0: นะเขาช่วยกันเล่นได้ดี
1: ครับ
0: แล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็เชียร์กันแบบโอ้โห
1: ใช่ใช่ไวกิ้งเลยใช
0: ่
1: ตอนนี้นี่ผมเห็นเนี่ยวันอาทิตย์ใช่ไหมนอร์เวย์เจออังกฤษเนี่ยตอนนี้ผมเห็นคนเนี่ยทำ AI เป็นแบบฮาแลนด์กับโอนิกาดยกคนขึ้นบุกเกาะอังกฤษเหมือนเป็นเรื่องราวของไวกิ้งในตำนานไง
0: ค
1: ือไวกิ้งแต่ก่อนก็ยกขบวนทัพเรือมายึดเกาะอังกฤษก็เลยกลายเป็นแบบแฮร์รี่เคนมายืนรออยู่ริมชายหาดนี้รอดวลกับเขาเรียกว่ากองทัพของไวกิ้งที่มีฮาแลนด์อะไรนี้เต็มไปหมดเลยตอนเนี้ย
0: ซึ่งผมไปเห็นนี่มาเจมน่าสนใจเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือแต่ว่าหาไม่เจอแล้วนะคือมันเป็นแบบว่าทฤษฎีสมทบคิด
1: ครับ
0: คือทีมที่ชนะญี่ปุ่นมาเนี่ยแล้วก็จะมาแพ้รอบต่อไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอย่างเช่นอย่างของอันเนี้ยเป็นบราซิลชนะญี่ปุ่นมาใช่ไห
1: ม
0: แล้วบราซิลก็จะมาแพ้นอร์เวย
1: ์ครับ
0: และแล้วทีมเนี้ยก็จะ ไปถึงแชมป์เล

0: คือจะบอกว่าญี่ปุ่นเป็นทีมให้โชค
1: ไม่รู้นะผมดูมาเขาย้อนไป3หรือ4สมัยก่อนนะ
0: จริงไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงนะแต่ผมดูครั้งที่แล้วนิดนึง2022เนี่ยญี่ปุ่น
1: ดูเห็นเมื่อเย็นตอนแรกว่าจะมันหายไปก่อน
0: ครับญี่ปุ่นเนี่ยครั้งที่เอ้ยจริงนะ
1: จริงไหมอ
0: ย่าง2022เนี่ยรอบ16ทีมญี่ปุ่นเนี่ยแพ้โครเอเชียแล้วรอบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยโครเอเชียชนะบราซิลแล้วรอบเซมิไฟแนลเนี่ยโครเอเชียแพ้อาร์เจนตินาแล้วสุดท้ายอาร์เจนตินาเป็นแชมป์นะ
1: อ่ะเราย้อนไปอีกหนึ่งครั้ง
0: น่าสนใจนะทีมสตีนี
1: ้แล้วต้องนอร์เวย์มาดีด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหมาบอลโลกปีนี้แต่ที่ไม่มีเบียรอบผ่านเข้าบอลรอบนี้ได้
0: ใช่รอบปี2018เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยแพ้เบลเยียมในรอบ16ทีม
1: ร
0: อบควอเตอร์ไฟแนลเนี่ยเบลเยียมไปชนะบราซิลแล้วก็รอบรองเนี่ยฝรั่งเศสชนะเบลเยียมแล้วฝรั่งเศสก็ได้แชมป์โลกนี่ก็เริ่มต้นจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะเบลเยียมเนี่ยที่ในรอบ16ทีมชนะญี่ปุ่นแล้วก็ไปชนะบราซิลแล้วก็มาแพ้ฝรั่งเศสฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกด้วยการชนะโครเอเชียในนัดชิงชนะเลิศเดี๋ยวผมดูอีกปีนึงแล้วกันเผื่อมันเป็นเรื่องบังเอิญนะ 2014นะ2014นี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะตกรอบแรกนะอันนี้ก็พูดยากถ้าตกรอบแรกถูกไหมญี่ปุ่นเนี่ย2014อยู่ในกลุ่มเดียวกับไอวอรี่โค้ชกรีซแล้วโคลอมเบียรอบนั้นเนี่ยเขาแพ้โคลอมเบียกับแพ้ไอวอรี่โค้ชเดี๋ยวผมดูในรอบสายหน่อยกันโคลอมเบียเออจริงนะ
1: ใช่ไหม
0: 2014เนี่ยโคลอมเบียที่ชนะญี่ปุ่นเนี่ยรอบ16ทีมชนะอุรุกวัยแล้วก็ไปแพ้บราซิล
1: บ
0: ราซิลไปแพ้เยอรมันได้แชมป์โลกน
1: ่
0: าสนใจน่าสนใจแล้วรอบนี้ล่ะรอบนี้ญี่ปุ่นเล่นรอบ32ทีมเนี
1: ่
0: ยแพ้บราซิลมาบราซิลมาแพ้นอร์เวย
1: ์
0: นอร์เวย์เดี๋ยวเจอกับอังกฤษมันก็ออกได้สองหน้าไงบางทีอังกฤษอาจจะชนะนอร์เวย์ก็ได้
1: ตามสถิติใครต้องเป็นคนชนะ
0: ก็ถ้าดูอย่างเงี้ยก็คือนอร์เวย์ไม่นอร์เวย์กับอังกฤษก็คือเขาก็จะมีต้นสายปลายเหตุมาญี่ปุ่นเหมือนกัน
1: ไม่แต่ว่าไม่ถึงว่า
0: ถูกไหมมันก็อาจจะเป็นทั้งสองทีม แต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยใครได้แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นนี้เริ่มชัดแล้วนะ
1: เริ่มงงๆแล้ว
0: ใช่
1: okay.
0: คือตอนนี้ออกได้สองหน้า แต่ถ้าสมมติว่านอร์เวย์กับอังกฤษจบที่แชมป์เนี่ยแสดงว่าทฤษฎีญี่ปุ่นเนี่ยมันใช่ละ
1: มันใช
0: ่แล้วใช่ละใช่แต่ตอนนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่านอร์เวย์อังกฤษใครจะไปได้ไปต่อยรอบหน้า
1: ครับ
0: แล้วก็แสดงว่าจะเป็นทีมที่มีโอกาสได้แชมป์แล้วถ้าเทียบจากทฤษฎีจาก4รอบที่ผ่านม
1: า
0: อันนี้ตัวสถิตินี้น่าสนใจนะ
1: อันนี้คือดูไว้เป็นความแบบม
0: ัน
1: ใ
0: จนะอันนี้เป็นเรียกว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกัน
1: ดูเป็นความบันเทิง
0: ครับผม
1: มาที่คอมเมนต์ต่อครับผู้ชม
0: เดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาคอมเมนต์มาช่วงหน้า
1: โอเคได
0: ้ครับผมเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับผม
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่
4: คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศ ในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บอลโลกอยู่ผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศปรึงพงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน
1: ์ครับผม
0: ก็เดี๋ยวอยู่กันอีก1ชั่วโมงก่อนที่เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมจะลงสนามซึ่งตอนนี้พี่หยองเนี่ยมาเตรียมตัวภาคคู่ต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: พี่หยองชู2นิ้วด้วยวันนี้พี่หยองเชียร์ทีมไหนครับพี่ไม่ได้เชียร์
1: ไม่ได้เชียร์
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้เนี่ยระหว่างพักเบรกเนี่ยผมก็ไขข้อสงสัยของแฟนรายการแล้วก็ตัวผมเองแล้วเมื่อกี้มีข้อความเนี่ยน้องเบนถามมาว่าประตูที่10ของจูดฟองแตงเนี่ยยิงด้วยอวัยวะส่วนไหนผมไปเช็คมาแล้ว
1: นั่นคือส่วน
0: เท้าขวา
1: เท้าขวา
0: ประตูที่10ของจูดฟองแตงในฟุตบอลโลกเนี่ยยิงใส่เยอรมันตะวันตกในปี1958บอลโลกที่สวีเดนเป็นประตูขึ้นนำของฝรั่งเศสยิงด้วยเท้าขวาจบใช่ไหม
1: เดี๋ยวถามอีก
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตามเบนจ่ายกันเดี๋ยวผมส่งมาบ้างครับผม
1: เอาพรุ่งนี้เบนจ่ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: โอเค
0: ก็
1: มี
0: ข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ4689899
1: ครับ
0: 4689899รวมถึงข้อความทางเฟซบุ๊กไป YouTube ด้วยแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูเรื่องไลน์อัพหน่อยละกันผมว่าน่าจะมีไลน์อัพออกมาแล้วแหละสำหรับเกมระหว่างทางด้านของสเปนกับเบลเยียมเนาะก็จะเตะกันตอน2นาฬิกาครับวันนี้นี่จะเตะกันที่สนามโซฟายสเตเดียมก็ที่ร้อยอินซีสเตเดียมนะที่ LA ก็เป็นเกมในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2ก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าสเปนดูเหนือกว่านะแต้ม
1: ครับ
0: แต่ว่าเบลเยียมอย่างที่บอกว่าช่วงหลังก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆรอบที่แล้วก็ผ่านรอบที่แล้วนี่เบลเยียมผมเช็คนิดนึงเบลเยียมเนี่ยผ่านสหรัฐเจ้าภาพมาได้ ในรอบที่ผ่านมานะ4-1ส่วนสเปนเนี่ยชนะโปรตุเกสมา 1-0 จากประตูของมิเกลมีโน่ช่วงนาทีสุดท้ายเลย
1: เกือบก่อนหมดเวลา
0: ใช่แล้วก็อาจจะผมดูเรื่องของไลน์อัพนิดนึงน่าจะมาแล้วนะ
1: มาแล้วครับ
0: ครับผม
1: ก็ทางด้านสเปนนะครับผมก็มามี11ตัวจริงครับอุนายซิมอนนะครับเปโดปอโลเปากูบาชีนะครับเอมิลิกลาป็อก
0: ครับ
1: มาร์กูกูเลย่าอโรดี้ฟาบิลุยลามินยาเมาดานิโอโมอเล็กบาเอน่ามิเกลโอยาซาบาล
0: คร
1: ับทางด้านเบลเยียมก็จะมีติโบนกูตัว
0: ครับ
1: ทิโมตีกันตาร์ดนะครับผม
0: ทิโมตีคาสตัน
1: คาสตันนะครับนาตานเอ็นกัวแลนเดนเมเคเล่นะครับแม็กซิมเดอะไคเปอร
0: ์
1: นิโครัสรัสกินนะครับ
0: ผม
1: ยูริติลแมนเชลเมโดกูเควินเดอร์บอย
0: ครับ
1: เลอันโดซอสซานะครับแล้วก็ชันเดอร์เกเตลาเลอร
0: ์ชาวเดอร์เกเตลาเลอร์กองหน้าจากแอตแลนต้าก็เป็นชุดใหญ่ทั้งสองทีนะ

0: ครับ
1: ครับผมส่วนเบลเยียมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะใช้ลูกากูเป็นสำรองเหมือนเดิมนะเพราะว่าลูกากูผลงานดีจริงแต่ว่าด้วยอายุเนี่ยก็อาจจะต้องลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในช่วงครึ่งหลังดีกว่าแต่ว่าที่จะลงสนามวันนี้ก็มีอย่างเควินเดอบอยก็ตัวจริงนะวันนี
0: ้ครับ
1: กัปตันทีนี้เป็นยูริเตลามองกองกลางจากวิลล่าส่วนสเปนเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าชุดใหญ่เลยแต่ว่ายังไม่มีชื่อของนิโกวิลเลียมปีก2ฝั่งนี่ยังเป็นยามาลกับแต่นี่ออโมเนาะแล้วก็มีมิเกลโอยาซาบาลเป็นฟอลไนน์กองกลางมีฟาเบนลุยมีอเล็กไบน่าแล้วก็อาโรดี้ส่วนไปดีนี่เป็นสำรองนะ
0: เขาบอก4แนวลุกเนี่ยก็ยังยึดชุดเดิมทั้งหมดเลยนะ
1: ครับผมก็เดี๋ยวจะเตะตอนตีสองนะผู้ตัดสินเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงผู้ตัดสินวันนี้น่าจะเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษส่วนเกมพรุ่งนี้เนี่ยผู้ตัดสินในเกมนอร์เวย์กับอังกฤษจะเป็นเคลมองตูแปงนะจากฝรั่งเศสแล้วก็คู่อาร์เจนตินาในคืนวันอาทิตย์คู่นึงเนี่ยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นควนเปียโรจากโปรตุเกส
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะแต้มคิดว่าไงคู่นี้เดี๋ยวผมไปดู head to head หน่อยละกันสำหรับการเจอกันของทั้งสองทีมสเปนกับเบลเยียม
0: ผมว่าสเปนก็ยังเหนือกว่าเนาะด้วยตัวผู้เล่นนะครับผมแล้วก็ความสดใหม
1: ่อื
0: ออายุเนาะ
1: ใช่ใ
0: ช่ผมคิดว่าสเปนน่าจะเฉือนชนะได้นะ
1: ครับผมก็ซิตี้ก่อนหน้านี้เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2016เนี่ยเบลเยียมแพ้สเปน 2-0 ในเกมกระชับมิตรแล้วก็ย้อนกลับไปปี2009เนี่ยก็เจอกันในเกมคัดบอลโลกเนี่ยสเปนชนะเบลเยียม 5-0 ปี2008เนี่ยคัดบอลโลกสเปนเนี่ยก็ชนะเบลเยียม 2-1 นะก่อนหน้านั้นก็ยังเป็นสเปนคือ5เกมหลังสุดเนี่ยสเปนชนะหมดเลยส่วนผลงานในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเนี่ยตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสเปนเสมอนัดเดียวก็คือเสมอกับกาบูเวดี้ในนัดเปิดสนามหลังจากนั้น4เกมเนี่ยชนะรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้วทั้งหมด9ประตูใช่ไห
0: ม
1: ไม่สิกาด9ประตูจาก5นัดยังไม่เสียประตูแล้วก็เบลเยียมเนี่ยเสมอไปแล้ว3เกมในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ชนะ2นัดก็คือนัดที่ชนะนิวซีแลนด์กับนัดที่ชนะสหรัฐคือเบลเยียมเนี่ยถ้าเสมอก็คือเสมอเลยแต่ถ้าวันไหนชนะก็คือชนะขาดเลยนะในบอลโลกเนี่ยชนะสหรัฐ 4-1 แล้วชนะนิวซีแลนด์ 5-1 ส่วนทางด้านของเบลเยียมเนี่ยวันนี้ที่ขาดไปก็จะขาดอามาดูโอนาน่ากองกลางจากวิลล่าที่จะไม่มีชื่อในเกมนี้เพราะมีอาการเจ็บนะก็เป็นกองกลางตัวสำคัญเลยแต่ว่ายังมีกองกลางยังมีเดคุยเปอร์กับทางด้านของเจเลแมงเป็นแกนหลักอยู่ส่วนสเปนวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแต่ว่ากองกลางที่ส่งตัวจริงเนี่ยจะไม่มีเปเรดี้นะวันนี้ใช้เป็นโรดี้แล้วก็ทางด้านของอเล็กไบน่ารวมถึงฟาเบนลุยเป็นตัวจริงไม่มีเปเรดี้แล้ววันนี้ส่วนแนวรุกก็มีออโมครับยามาลแล้วก็มิเกลยาซาบาลดูแล้วสเปนก็ยังเหนือกว่าพอสมควรเลย
0: สเปนในทัวร์นาเมนต์นี้เล่นเน้นคองบอลนะแล้วก
1: ็เป็นปกติละ
0: เล่นตลอดอ่ะ
1: ใช่ใช่ก็ผลงานไปเขาเรียกว่าไปสะดุดในนัดเปิดสนามแค่เกมเดียวเหม
0: ือ
1: นกับกาบูเวดี้แต่ว่าวันนั้นก็อย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามมันไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
0: คร
1: ับ แล้วก็หลังจากมาฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆผมดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้นะเกมนี
0: ้แต่ว่าไม่ขาดเนาะเพราะว่าอย่าลืมนะเบลเยียมก็มีผู้รักษาประตูอย่างกูตัวนะ
1: ใช่แต่กูตัวก็น่าจะคุ้นกับนักเตะสเปนอย่างดี
0: ครับ
1: โดยเฉพาะ ยาเมาเนี่ยเจอกันบ่อยเลยโอโม่เลยพวกนี้นะ
0: ครับ
1: โอยาซาบาลเนี่ยเจอกันบ่อยแต่ว่าสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะมาดริดนะใช่ไหมก็ไม่มีนักเตะมาดริดเลย
0: ใช่ครับ
1: กูตัวนี้เป็นนักเตะมาดริด
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะก็ดูแล้วคิดเหมือนกันเนาะสเปนน่าจะผ่านได
0: ้ครับ
1: สเปนเนี่ยถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็จะเจอฝรั่งเศสนะในรอบต่อไป
0: ก็ไม่ว่าสเปนหรือเบลเยียมอ่ะเข้ารอบต่อไปเนี่ยก็คือจะไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับในรอบรองชนะเลิศ
0: 4ทีมสุดท้าย
1: ใช่จะเตะที่อาริงตันนะคืนวันที่15 เช้ามืดที่15ที่อดาลสเตเดียมถ้าเจอฝรั่งเศสจะเป็นคู่ที่น่าดูมากไม่ว่าใครจะเข้าไปก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นการการันตีว่าตอนนี้มีทีมจากยุโรปเข้าชิงแน่ๆแล้ว1ทีมนะก็คือสายบนเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสผ่านมาลองโกมาได้ทำให้สายบนเนี่ยตอนนี้เหลือยุโรป3ทีมเลย
0: ครับ
1: และการันตีว่ายุโรปจะเข้าชิงฟุตบอลโลกแน่ๆแล้ว1ทีม

0: ช่
1: ส่วนด้านล่างเนี่ยนอร์เวย์อังกฤษจากยุโรปแล้วก็เจนีน่าจากอเมริกาใต้แล้วก็สวิตจากยุโรปโอ้โหดูแล้วมีโอกาสสูงนะที่ทีมจากยุโรปจะเข้าชิงกันเองหรืออาจจะเป็นอเมริกาใต้ชิงกับยุโรปก็ได้
0: ใช่ครับ
1: สวิตเซอร์แลนด์ก็เคยเป็นทีมระดับแชมป์โลกนะใน U17 แล้วก็มีนักเตะจากทีมอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยคว้าแชมป์โลก U17 ตอนปี2009ซึ่งมีนักเตะ2คนจากทีมชุดนั้นที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ด้วยก็คือกัปตันทีมกานิชาก้ากับทางด้านของริคาร์โดโรดริเกซ
0: ครับ
1: แล้วก็ทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนของชาปุยไงชาริชาปุยที่ตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยด้วยก็เป็น2คนที่อยู่กับสวิตเซอร์แลนด์ U17 ชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2009ด้วยนะครับผมก็ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านได้ละ
0: น่าจะผ่านได้นะครับ
1: ครับผมผมดูข้อความต่อนิดนึงข้อความเนี่ยบอกว่าเชลซีถ่ายทอดสดช่อง YouTube ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
0: แต่ผมคิดว่าไม่น่านะ
1: ถ้าเป็นช่วงปรีซีซั่นเนี่ยส่วนมากลิขสิทธิ์จะเป็นของสโมสรเขาจะเป็นพวกเชลซีทีวีอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามีเจ้าไหนไปซื้อมาถ่ายด้วยนะ
0: ครับ
1: อาจจะมีเดี๋ยวต้องรอเพราะว่าต้องรอจบบอลโลกก่อนนะเราก็ดูว่าจะมีถ่ายอุ่นเครื่องคู่ไหนไห
0: ม
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าคุณทิวาบอกว่าทักทายน้องทั้งสองคนนะครับวันนี้น้องทั้งสองคนนอกจากจัดรายการแล้วยังได้รับหน้าที่พาคู่ระหว่างสเปนกับเบลเยียมด้วยหรือเปล่าครับจากคุณทิวาเอี่ยมทานทองอ่ะไม่ได้พานะเราสองคนจะจัดรายการจบแค่ตีสองเดี๋ยวจะเป็นพี่โอ๊ตกับพี่โอสินพงศ์กับพี่หยองเข้ามาภาคฟุตบอลโลกคู่สเปนกับเบลเยียมนะตอนตีสองตอนนี้พี่หยองก็กำลังนั่งเตรียมข้อมูลอยู
0: ่
1: ครับผมแล้วก็บอกว่านักเตะที่เส้นตื้นมากๆคือใครครับพอเดาออกไหม
0: ฟูมีคำตอบเลย
1: เขาบอกว่าเป็นเออร์แลนด์ฮาลันนะเออร์แลนด์ฮาลันอันนี้ได้อยู
0: ่ได
1: ้พอให้แบบหายตื่นอยู่เออร์แลนด์ฮาลันนะ
0: นี่ไม่จากน้องส่งที่ผมขำล่าจริง
1: ใช่ใช่ครับผมก็บอกแล้วน้องเบนก็บอกว่าทฤษฎีสมคบคิดดีมากครับพี่เจมส่วนคำตอบจูนฟองแตงผมไม่หาไม่แล้วนะไม่รู้เขาดูอยู่หรือเปล่าหรือหลับไปแล้วนะยังดูอยู่นะน้องเบนยังดูอยู
0: ่
1: แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่าจะนะเขาบอกว่าเลือกดูแล้วบอลน่ะดูไปก็เสียสุขภาพจิตครับล็อกผลไว้แล้วเลือกดูแล้วล็อกผลไว้ไปหมดแล้วครับตอนนี้ไม่น่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลอกหรือเปล่า
0: ไม่น่าหรอก
1: ไม่แน่ไม่รู้เหมือนก
0: ัน ฟุตบอลเมเจอร์ใหญ่เนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ล็อกหรอก
1: ใช่ไม่ล็อกหรอก
0: ครับ
1: ครับไม่ได้นายกเขาเรียกในหน้านี้เป็นประธานาธิบดีไหมเขาไม่ได้ติดต่อไปหาอินเฟโน่ใช่ไหมล่ะ
0: ใคร
1: หมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไอของอาร์เจนตินา
0: หมอ
1: ไม่ได้โทรไปใช่ไหม
0: ไม่น
1: ่
0: าละ
1: ไม่นั้นงั้นก็คงไม่ล็อก
0: คร
1: ับผมแล้วก็บอกว่าพี่เจมร้องเพลงเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันให้ฟังหน่อยครับ
0: ไหนลองร้องโชว
1: ์ไว้ก่อนดีกว่า
0: อย่าติดลิขสิทธ
1: ิ์
0: ไง
1: ใช่ติดลิขสิทธิ์หรอของเราเองใช่หรอครับผมแล้วก็บอกว่าโอเอซิสเฟี้ยวกว่ากินเดย์เยอะครับโอเอซิสผมก็ชอบแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ทันโอเอซิสไงในช่วงเขาลุ่งโลดเนี่ยผมมาทานกินเดย์ในช่วงหลังแล้ว
0: ครับ
1: บิลลี่จอนสตองนะแล้วก็บอกว่าเปดี้สำรองใช่ไหมครับเปดี้สำรองนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะอ่านเลยนะพวกคำว่าทีลงทีแต่ตอนนี
0: ้
1: ก่อนดีกว่าสเปนเจอพี่ตู้แน่นอนครับท้ายเกมก็ลูกากูไงพี่ตู้เย็นนะ
0: ครับ
1: ส่วนทั้งข้อความ Facebook บอกว่าทำไมเกมสวิตกับอาเจนหนึ่งใช้ผู้ตัดสินจากยุโรปครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเขาวางมายังไงนะ
0: ครับ
1: ก็อย่างผู้ตัดสินในฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็อย่างเกมฝรั่งเศสเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกเนี่ยเป็นกุนซือจากอาร์เจนตินานะฟาคุนโดเทโรที่อาเจโยที่ตัดสินเมื่อคืนน่ะก็ตัดสินโอเคอยู่แล้วก็คู่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยเป็นกุนซือเป็นผู้สินชาวอังกฤษอย่างไมเคิลโอลิเวอร
0: ์ไมเคิลโอลิเวอร์
1: ก็ยุโรปเตะกันเองก็เป็นอังกฤษเป่าแล้วก็นอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยเตะกันเองก็ใช้เป็นเคมังตูแปงของฝรั่งเศส
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้เขาถามเข้ามาว่าทำไมอาเจนกับสวิตเซอร์แลนด์ใช้กรรมการโปรตุเกสครับ ก็อาจจะเหลือเขาไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาวางกันมายังไงแต่ก็วางไปรอบๆด้วยนะไม่ได้แบบกำหนดไปก่อนด้วย
0: ครับทาง SMS นะครับผมก็มีคนส่งมาเนาะรอดูสเปนกับเบลเยียมคืนนี้แต่ส่วนตัวเชียร์อังกฤษกับฝรั่งเศสครับ
1: ครับอังกฤษก็ยังมีโอกาสเจอนอร์เวย์ก็อาจจะผ่านได้แต่ไม่ง่ายหรอก
0: ไม่ง่ายมันมีทฤษฎีอยู่
1: อีกแล้วนะ
0: เออทฤษฎี
1: อังกฤษเนี่ยมีข้อความอีกไหมเดี๋ยวผมไปดูให้
0: สวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูและอีกคนแฟนใครครับฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆกว่าเคยลงทุนแฟนนอล
1: ครับผม อังกฤษเนี่ยเข้าชิงบอลโลกครั้งสุดท้ายก็คือครั้งเดียวที่เขาเข้าชิงก็คือปี1966นะ
0: โหย้อนไปไกลอยู่นะ
1: ใช่ก็ปีที่เขาเป็นแชมป์แหละ
0: ครับ
1: กี่ปีล่ะ1966กับ2006ก
0: ็
1: 2026กับ1966ก็ตอนนี้60ปีละอังกฤษนี่รองมา60ปีนะกับการได้แชมป์โลกแล้วก็เข้าถึงชิงเนี่ยดีสุดก็คือตกรอบรองเมื่อปี1990แล้วก็ครั้งล่าสุดเมื่อปี2018ที่รัสเซียที่แพ้โครเอเชียแหละเกมนั้นนี่รู้สึกจะนำก่อนด้วยนะที่เจอโครเอเชียในรอบรองชนะเลิศเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคีรันทิเปียเนี่ยยิงฟรีคิกขึ้นนำก่อนตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยแล้วก็เปเรซิตมายิงตีเสมอครึ่งหลังแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเนี่ยมาริโอมันซูคิชก็มาทำประตูชัยกับโครเอเชียแล้วก็รอบชิงที่3เนี่ยเบลเยียมก็ชนะอังกฤษทำให้อังกฤษจบแค่ที่4นะแต่ที่รัสเซียปีนั้นส่วนครั้งที่แล้วเนี่ยตกรอบควอเตอร์ไฟนอลเลยก็ที่แพ้ฝรั่งเศสไง
0: ครับ
1: ส่วนทัวร์นาเมนต์ระดับยูโรเนี่ยครั้งล่าสุดอังกฤษก็เป็นเมเจอร์ที่อังกฤษเพิ่งเข้าชิงครั้งแรกเลยเขาเรียกว่าครั้งแรกในรอบหลายปีนะเข้าชิงรายการระดับเมเจอร์เนี่ยก็ไปแพ้สเปนใช่ไหมในรอบชิงใช่ครั้งที่แล้วใช่ไหมอ่ะเข้าชิงยูโรเนี่ย2ครั้งนะปี2020 2024ก็ได้แค่รองแชมป์ทั้ง2ครั้ง
0: ครับ
1: สำหรับอังกฤษแต่ว่าเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยปี2028เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าภาพยูโรด้วยที่สหราชอาณาจักรกับไอซ์แลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะสกอตแลนด์แล้วก็เวลส์ด้วยปี2028 ก็มีโอกาสที่อังกฤษจะคว้าแชมป์ยูโรนะในฐานะเจ้าภาพด้วยครับ
0: มาใน YouTube ครับวันอาทิตย์มีจัดงานดูบอลโลกจอใหญ่ที่สวนรถไฟนะครับ2คู่เลยอังกฤษนอร์เวย์และอาร์เจนสวิต
1: อ่ะพี่เจมใช่เดี๋ยวผมไปด้วยก็ถ้าเจอก็ทักทายกันได
0: ้ครับผม
1: ครับผมผมจะไปตั้งแต่คู่แรกเลย
0: จะไปตั้งแต่
1: เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยผมมีจัดรายการเสร็จ 3:00 ใช่มั้ยเดี๋ยวพอ 3:30 ครึ่งผมขอกินข้าวนิดนึงเดี๋ยว 4:00 ผมไปตั้งเต็นท์รอหน้าสวนรถไฟเลย
0: นอนก่อนอ๋อไปนอนก่อน
1: แม่ผมตื่นเต้นไง
0: ไม่ต้องตื่นเต้นนอนก่อน
1: อ๋อ
0: นอนก
1: ่อนก็เดี๋ยวไปเจอทักทายกันได้งานเริ่มตั้งแต่ 4:00 เลยแล้วก็จบครู่แรกจบคู่แรกผมน่าจะหายละ
0: หายละ
1: หายละอาจจะอยู่แถวนั้นแหละ
0: อยู่แถว
1: อาจจะขอว้าไปดูบนรถแป๊บนึงหลับอะไรอย่างงี้อาจจะ
0: ถ้าลำบากก็อยู่บ้านเถอะ
1: ไม่ได้เราต้องไปร่วมงาน
0: โอเค
1: เขาเชิญเรามาเราต้องไปใช่
0: ได
1: ้ก็ถึงบอกไงถ้าผมไปเดี๋ยวผมไปตั้งแต่สี่ทุ่มเลย
0: สี่ทุ่มเลย
1: ตั้งเต็นท์รอเลย
0: ไปตอนนอนเยอะๆนะตอนเช้า
1: ไปเจอกันได้ในงานครับผมเดี๋ยว
0: ผม
1: เดี๋ยวทีมงาน99ท่านหนึ่งอาจจะไปด้วยแต่ว่าผมเนี่ยไปแน่ก็ทักทายกันได้แล้วก็2คู่นะตอนแรกเนี่ยเขาบอกคู่เดียวเป็นตอนแรกเป็นอาร์เจนตินากับสวิตแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตข่าวเพิ่มก็จะถ่าย2คู่เลย
0: ก็ยาวไปเลย
1: ใช่ครับไปดูได้ที่สุรไฟแต่ว่าอย่าให้ฝนตกแล้วกัน
0: อย่าให้ฝนตกฝนตกนี่เสียเลยนะ
1: ใช่ใช่ครับผม
0: ครับผมมีข้อความครับอยากให้น้าหังมาภาค FM 99นัดชิงครับ
1: เดี๋ยวผมบอกพี่เจ๋งให
0: ้
1: พี่เจ๋งน่ากำลังจะกำลังติดต่ออยู
0: ่
1: นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ดูถ่ายทอดสดได้ที่ไหนครับ
1: ก็ดูถ่ายทอดสดตอนนี้วันนี้ไม่มีฟรีทีวีนะ
0: วันนี้ไม่มีเนาะ
1: ใช่วันนี้ไม่มีฟรีทีวีก็จะ
0: แล้วถ้าวันพรุ่งนี
1: ้ฟรีทีวีจะถ่ายคู่อาร์เจนตินา
0: คู่อาร์เจนตินา
1: ตอน8:00 เจอกับสวิตเซอร์แลนด์ส่วนอังกฤษเนี่ยไม่ฟรีทีวีแต่ว่ามีถ่ายทอดสดให้ดูที่สวนรถไฟถ้าใครสนใจก็ไปดูได้แล้วก็ถ้าเป็นโมโนแม็กก็ดูได้ทุกคู่นะ
0: ครับผม
1: ครับผมประมาณนี้เนาะและมีอย่างอื่นไหมข้อความทาง Facebook บอกว่าพี่ตั้มพวกขวัญมีภาคช่วงไหนไหมมั่งครับพี่ตั้มนี่ผมไม่แน่ใจนะบอกว่าเรื่องคิวเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นทางฝั่งพี่เจ๋งเป็นคนจัด
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจ
1: อือใช่เดี๋ยวก็จะมีการแจ้งเลขทางเพจ

0: นะพี่ตั้มมุขวัตรเพราะว่าอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็ทำไมอาร์เจนถึงใช้ผู้ตัดสินจากยุโรปอันนี้ตอบไปแล้วนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนอกนั้นเนี่ยข้อความทาง SMS ก็ตอบไปแล้วเนาะบอกว่าครับผมอ่ะประมาณนี้หรือเวลาอีกนิดหน่อยเดี๋ยวผมไปดูเรื่องเขาบอกว่า ลองเม้นบอกว่าข่าววงในบอกว่าพี่เจมจะไปดูกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ทีมงาน99นี่จริงไหมครับไม่จริงนะครับผมไปคนเดียวครับน้องเบนเขาจะชอบปล่อยเฟกไม่จริงละ
1: เฟกนิวนะ
0: อันนี้เฟกนิวนะอันนี้โดนฟ้องได้นะ
1: โดนฟ้องได้นะ
0: ครับผมใช่ใช่ครับไม่จริงครับอันนี้อืม
1: หรือว่าถ้ามีแฟนบอลไปเห็นเจมนี่ก
0: ็ไม่มีไม่มี
1: เอาไม่มีนะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของก่อนเกมจะไปนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นมีข่าวยาเมาเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงก็ก็เป็นยาเมานี่เขายิงไปกี่ลูกแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ผมลองเช็คก่อน
1: 2-3 ลูกไหม
0: ใช่ๆก็ทางด้านของคือยาเมาเนี่ยต้องบอกว่าในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี้ยเขาออกสตาร์ทด้วยการบาดเจ็บนะ
1: ครับ
0: ผลงานก็ยังตอนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเงียบเงียบไปหน่อยในช่วง2สัปดาห์แรกเพราะมีอาการเจ็บ
1: นัดแรกที่รู้สึกว่าเป็นตัวสำรอง
0: อืมใช่ใช่
1: แต่ลงมานี่โอ้โหจี๊ดจ๊าดมาก
0: อืม
1: แล้วก็ทำให้สเปนได้ลุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: อืมใช่ก็ยิงไปแค่ลูกเดียวมั้งถ้าจะไม่ผิดนะ
1: น่าจะลูกเดียว
0: นะแต่ว่า
1: หรืออาจจะไม่ได้ยิงเลย
0: ใช่ใช่ก็มีทางด้านของหลุยส์เฟนเต้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวยาเมานะ
1: คร
0: ับแล้วเชื่อว่านักเตะยังจะพัฒนาฝีเท้าได
1: ้
0: เพราะว่าจริงๆแล้วว่าลูกครั้งนี้อาจจะเงียบไปหน่อย
1: คร
0: ับ แล้วก็อย่างที่บอกมีอาการเจ็บแต่ว่ายังเชื่อว่าแบบศักยภาพฝีเท้าของยาเมาเนี่ยจะยังพัฒนาต่อไปได้แล้วจะเป็นกำลังหลักของสเปนในอนาคต
1: แต่ยาเมาเองก็หาจังหวะสร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: เลี้ยงกินตัวแล้วก็หาจังหวะจบให้เพื่อนได้อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่แต่ว่าก
1: องหน้าอย่างของสเปนเนี่ยอย่างมิเกลโอยาซาบาลเนี่ยก็ทำไปได้ถึง4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะตอนนี้นะก็ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องอยู่
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ยาเมาเนี่ยแป๊บๆเนี่ยติดทีมชาติไปเยอะมากนะ
1: อายุยังน้อยอยู่เลย
0: ใช่ๆน้องบ่าวไงน้องบ่าว
1: น้องบ่าวคนไทย
0: คนยะลา
1: คนยะลา
0: ใช่ๆๆ เดี๋ยวโดนยกแกงนะ ก็ยาเมาเนี่ยเพิ่งอายุ18นะแต่ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้ว30นัดเลยยิงไป7ประตู30นัดยิงไป7ประตูด้วยอายุ18ถือว่าเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ประสบความสำเร็จกับทีมชาติไปแล้วก็คือการคว้าแชมป์ยูโรเมื่อ2ปีที่แล้วกับทีมชาติสเปนเผื่อมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์บอลโลกในครั้งนี้ด้วย
1: ใช่
0: 18เนี่ยโอ้โหแต่แชมป์เยอะมากนะคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาไปแล้วเนี่ยลาลิก้าสเปน3สมัยโคปาเดลเรย์1สมัยยิงให้กับทีมชาติสเปนเนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว7ลูกจาก30นัด
1: ก็เป็นสมัยแรกของเขาด้วยนะในบอลโลก
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยยาเมาก็เป็นอีกคนที่มีโอกาสที่จะทำลายสถิติของเมสซี่นะใช่ไห
1: ม
0: เพราะเดี๋ยวผมขอ
1: ดูโอกาสนะก็เป็นไปได้เพราะว่าอายุยังน้อย
0: ครับก็มีโอกาสตอนนี้เพิ่ง18 4ปีข้างหน้าก็23ประมาณน
1: ี
0: ้ยังเล่นบอลโลกได้อีกหลายรอบนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นนักเตะที่น่าจับตาครับสำหรับโอกาสในการลุ้นทำลายสถิติของดาวซัลโวสูงสุดบอลโลก
1: ครับผม
0: ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ดูแล้วยังอีกหลายปีเลยกว่าจะมีคนทำได
1: ้
0: ด้วยจำนวน21ประตูของเมสซี
1: ่เอ็มบัปเป
0: ้ใช่ใช่เอ็มบัปเป
1: ้ตอนนี้ยังมีเอ็มบัปเป้อยู่นะ
0: เอ็มบัปเป้เผื่อบอกขอแซงเลยได้ไหมตอนนี้เลย
1: อาจจะแซง
0: ใน
1: ครั้งนี้เลย
0: ใช่ใช่และเดี๋ยวโอ้โหแต่ถ้าเจ็บปวดนะสมมติว่าฝรั่งเศสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาแล้วฝรั่งเศสชนะแล้วเอ็มบัปเป้แซงซีตีเมสซี่ด้วยเนี่ยมันจะเจ็บปวดนะเป็นการเราคืนจาก4ปีที่แล้วเพราะ4ปีแล้วก็
1: แก้แค้นนี่ล้างตาครับ
0: ครับผม
1: มีทีมไหนไหมที่ได้แชมป์บอลโลก2สมัยติด
0: มี
1: แล้วเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันเหมือนจะเป็นบราซิลไหมเดี๋ยวผมลองขอดูนิดนึง
1: เป็นไม่ได
0: ้เข้าชิง3ครั้งติดยังเคยมี

0: นี้เลยก็มีเดี๋ยวผมดูข้อมูลที่มันชัวร์ๆดีกว่านะก็แชมป์2สมัยติดเนี่ยทีมแรกเลยคืออิตาลีนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี34กับ38เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่2ครั้งที่3แล้วก็ต่อมามีบราซิลที่ทำได้ปี58กับ62หลังจากนั้นเนี่ยจะมีไม่มีละที่ได้แชมป์2สมัยติดจะมีแค่บราซิลกับอิตาลีที่ทำได้แต่ถ้าพูดถึงทีมที่เข้าชิงเนี่ยเข้าชิงติดต่อกันเนี่ยก็มีทางด้านของเยอรมันเนี่ยเข้าชิง3สมัยติดเลยนะเยอรมันตะวันตกเข้าชิงปี82ปี86แล้วก็ปี90ที่เข้าชิง3สมัยติดบราซิลก็เคยเข้าชิง3สมัยติดนะปี94 98แล้วก็2002ก็ได้แชมป์ปี94ที่สหรัฐเนี่ยแหละแล้วก็ปี2002ที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพปีนั้นที่โรนัลโดโรนัลโดริวัลโดแล้วก็โรเบโร์คาร์ลอสไง
1: ครับ
0: ในยุคที่เราน่าจะเริ่มดูบอลกันแล้วแหละช่วง2002แล้วก็เข้าชิงฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าชิง2สมัยติดในปี2018แล้วก็2022ที่รัสเซียกาตาร์แล้วก็มีโอกาสจะเข้าชิง
1: เป็นครั้งที่3ใน
0: ครั้งนี้ด้วยใช่ๆครับผมแต่ว่าบอลโลกครั้งที่แล้วที่สหรัฐปี94เนี่ยก็เป็นทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์นะก็คือบราซิลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนบอลโลกที่เม็กซิโกซึ่งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเหมือนกันเนี่ยก็เป็นทางด้านของบราซิลได้แชมป์โลกก็คือทีมจากอเมริกาใต้แล้วก็โอ้โหก็คือเท่ากับว่าแล้วก็เม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพปี86เนี่ยก็เป็นอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกนะคือจัดบอลโลกที่อเมริกาเหนือมา3ครั้งเนี่ยทีมจากอเมริกาใต้ได้แชมป์หมดเลยนะมีโอกาสไหมบราซิลอาร์เจนตินา
1: ได้แชมป์ปีนี้นาทีนี้ก็มีโอกาสหมดแหละผมว่า
0: ครับ
1: ด้วยฟอร์มของทีมอาร์เจนตินาเองด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: ที่มีพลังแฝงอย่างที่เราบอกแล้วก็ฝรั่งเศสเองนี่ก็มองผ่านไม่ได้เลย
0: ใช่ครับประมาณนี้ละกัน
1: ครับ
0: นะเหลือเวลาอีกนิดนึงไปว่าที่เกมพรุ่งนี้หน่อยละกันไหนๆก็เหลือเวลานะก็เป็นเกมระหว่างนอร์เวย์กับอังกฤษก่อนในช่วงตีสี่เดี๋ยวเราไปดูคู่นี้นิดนึงแล้วกันเรื่องของพรีวิวนะเดี๋ยวให้แต้มไล่เวลาแข่งพรุ่งนี้หน่อยกันอังกฤษเตะกี่โมงแล้วก็จีน่าเตะกี่โมงนะ
1: ครับ
0: บนโลกคู่พรุ่งนี้เป็นคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์อังกฤษเนี่ยน่าจะเตะตีสี่นะแล้วก็จีน่าเนี่ยเตะช่วง8โมงเช้าใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องความพร้อมหน่อยแล้วกันอังกฤษนี่รอบที่แล้วนี่ก็ผ่านมาแบบเหนื่อยอยู่นะนอร์เวย์ก็ชนะบราซิลมาครับผมก็จะเตะตีสี่นะเตะที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมครับที่ไมอามี่พรุ่งนี้ตอนตีสี่ก็สี่ตีก่อนอันนี้เคยเจอกัน2เกมอังกฤษเนี่ยชนะนอร์เวย์เมื่อปี2014 1-0 ครับแล้วก็ปี2012เนี่ยนอร์เวย์แพ้อังกฤษ 0-1 ผลงานในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยนอร์เวย์ถือว่าทำได้ดีเลยแพ้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่แพ้ฝรั่งเศสในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะอิรัก 4-1 แล้วก็เกมที่2ชนะเซนเกา 3-2 เกมรอบ 3-2 ทีมชนะไอวอรี่โคสต์แล้วก็รอบที่แล้วก็อย่างที่ทราบมาคือชนะบราซิล 2-1 ส่วนอังกฤษเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่แพ้ใครครับก็ชนะมา4เกมเสมอแค่เกมเดียวนัดแรกเนี่ยชนะโคเอเชีย 4-2 นัดที่2เนี่ยเสมอกาน่ามา 0-0 แล้วก็ชนะปานามา 2-0 ในรอบแต่งกลุ่มนัดสุดท้ายส่วนรอบน็อกเอาท์เนี่ยเกมแรกชนะเดียวของโก้ 2-1 ซึ่งโดนนำก่อนด้วยก่อนที่เกมรอบที่แล้วจะชนะเจ้าภาพเม็กซิโก 3-2 แบบลุ้นเหนื่อยเลยในช่วงท้ายเกม
1: เพราะว่าเจอคอนซ่านี่โดนแดง
0: ครับ
1: ด้วยใช่ไหมครับ
0: ก็ทางฝั่งนอร์เวย์ไม่มีรายงานตัวเจ็บกับติดโทษแบนครับแกนหลักที่ลงสนามเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคริสเฟอร์อาเยอร์กองหลังในพรีเมียร์ลีกนะแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาซันเดอร์เบอร์เก้ครับพาทริกเบิร์กที่ทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีมากกองกลางจากทางด้านของทีมในผมจำชื่อไม่ได้ทีมของนอร์เวย์อ่ะเสื้อเหลืองๆอ่ะค่อยว่ากันแล้วกันแล้วก็แนวรุกมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตนะแล้วก็มีเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอันโตนูซาด้วยก็เป็นชุดจัดเต็มของนอร์เวย์เลยส่วนอังกฤษครับพวกนี้เนี่ยจะไม่มีจาริคอนซาที่ติดโทษแบนนะแล้วก็โดนแบนเพิ่มอีกเกมนึงด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็จอห์นแฮสซันเนี่ยจะไม่ลงเพราะว่ามีอาการเจ็บข้อมือหักไปแล้วนะ ก็แกนหลักที่ตรงสนามเนี่ยก็จะมีเชสเปนกับแบ็คขวาเอสซีคอนซ่านะแนวรุกมีแล้วก็มีมาร์เกฮินเนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะส่วนกองกลางมีเดคันไลครับเอเลเดซันนักเตะค่าตัว116ล้านปอนด์แล้วก็บูโยซาก้าเนี่ยจะกลับมาพร้อมลงสนามรวมถึงจูดเบลลิงแฮมแล้วก็แนวรุกมีแอนดี้กอร์ดอนกับแฮร์รี่เคนลงสนามด้วยพรุ่งนี้อ่ะคิดว่าไงคู่นี้นอร์เวย์กับอังกฤษ
1: โอ้ผมยากนะน่าจะสูสีนะผมอาจจะผมคิดว่าอาจจะมีต่อเวลาเลย
0: ครับผม
1: แต่ว่าก็เชื่อว่าอังกฤษน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้
0: อ
1: ่
0: ะก็คิดเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยหน่อยเพราะนอร์เวย์ก็เล่นดีแล้วก็ดูแล้วนักเตะกำลังมั่นใจด้วยเพราะนอร์เวย์เนี่ย เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขั้นนี้แล้ว
1: มาไกลเกินฝันแล้ว
0: ทุกรอบที่เล่นหลังเนี่ยมันเป็นเหมือนโบนัสแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าจริงๆการกลับมาเล่นบอลโลกครั้งแรกรอบ28ปีเนี่ยด้วยขุมกำลังที่เรียกว่าดีนะดีในบางตำแหน่งแล้วก็บางตำแหน่งก็อาจจะเป็นนักเตะที่อยู่ในลีกรองแล้วก็เล่นในปีกตัวเองแต่ว่ารวมตัวกันได้ดีเล
1: ่
0: นกันได้ดีสุดท้ายก็ผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมนะเจออังกฤษก็อาจจะยากหน่อย
1: แ
0: ต่ดูแล้วก็อังกฤษน่าจะผ่านได้แหละใน90นาทีก็มองเหมือนแต้มว่าน่าจะผ่านนอร์เวย์ได้ส่วนอีกคู่นึงครับคู่เช้าวันอาทิตย์เนี่ย 8:00 นเช้าอาร์เจนตินากับสวิตเซอร์แลนด์จะเตะกันที่ Arrowhead Stadium ครับที่แคนซัสซิตี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอกัน3ครั้งครับเมื่อปี2014เนี่ยอาร์เจนตินาเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 0-0 แล้วก็ปี2012เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์แพ้อาร์เจนตินา 1-3 ครับก็ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเล่นมา5เกมเนี่ยอาร์เจนตินาก็ชนะไป4นัดเสมอแค่นัดเดียวก็คือเสมอกับเคปเวิร์ดในช่วงต่อในช่วงเวลา90นาทีแล้วก็ไปชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 3-2 และรอบที่แล้วเนี่ยใช้อีมา 3-2
1: ครับ
0: รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะมา3นัดรวดนะชนะแอลจีเรีย 3-0 ชนะออสเตรีย 2-0 แล้วก็ชนะจอร์แดน 3-1 ส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย5เกมที่ผ่านมาเสมอกาตาร์ในเกมนัดเปิดสนามครับแล้วก็ชนะบอสเนีย 4-1 แล้วชนะแคนาดา 2-1 ส่วนรอบ32เนี่ยชนะแอลจีเรีย 2-0 แล้วก็รอบที่แล้วก
1: ็ชนะจุดโทษ
0: ชนะจุดโทษโคลอมเบียมา
1: คร
0: ับผมก็ดูแล้วเกมนี้อาร์เจนตินาก็เหนือกว่านะนักเตะก็พร้อมลงสนามทุกตำแหน่งเลยไม่มีรายงานตัวเจ็บด้วย
1: ครับ
0: ผู้สาวประตูเนี่ยเป็นมาร์ติเน่นะแชมป์โลกจากครั้งที่แล้วด้วยรวมถึงแนวรับมีโรเมโรที่เป็นฮีโร่จากรอบที่แล้วเป็นคนหม่งประตูตีไข่แตกก่อนที่ทีมจะมาได้2ประตูใส่ชนะอียิปต์นะแล้วก็มีลิซันโดมาร์ติเน่มีกองกลางมีแมคคาริสเตอร์มีปาเรเดสที่พร้อมลงสนามเอนโซ เฟอร์นันเดสนะเกมที่แล้วก็มีคนหม่งประตูชายพาทีมเข้ารอบมาแนวรุกก็มีลาวตาโรมาร์ติเน่รวมถึงเดโนเมสซี่ก็เป็นชุดเต็มเลย
1: ครับ
0: ครับผมส่วนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนักเตะที่ตัวจริงที่เล่นมาตั้งก่อนหน้านี้ก็จะพร้อมทั้งหมดนะก็มีเกเกอร์กอเบลเป็นผู้สาประตูมีซากาเลียมีนิโก้เอเวลดี้มีอาคันยี่ที่รอบที่แล้วยิงจุดโทษไม่เข้าใช่ไหมแต่ว่ายังผ่านล็อกเข้ารอบมาได้
1: ใช่
0: เกมที่แล้วนี่ชาจุดโทษโคลอมเบียนะก็อาคันยิงจุดโทษไม่เข้าด้วยแล้วก็มีริคาโดโรยเกรสมีกาอิชาก้ากับตันทีมก็พร้อมลงสนามครับส่วนแนวรุกเนี่ยมีรูเบนวากันแล้วก็บิสเอมโบโรนะก็เป็นชุดใหญ่เหมือนกัน
1: ถ้ามองถึงอาร์เจนตินาในรอบที่แล้วเนี่ยโดนอียิปต์นำก่อน2ลูกนะ
0: ครับผม
1: ซึ่งแนวรับก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นเหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วยิ่งพอโดนนำ2ลูกเนี่ยอาร์เจนตินาก็พยายามที่จะสวนคืนแต่ก็เปิดช่องโหว่เหมือนกันแต่อียิปต์ทำไม่ได้เฉย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็โชคดีของอาร์เจนตินาที่แบบว่าช่วยกันกลับมาพลิกชนะได้3ประตูต่อ2นะครับ
0: ผมผมว่าเกมนี้ยังไงผมก็มองไปที่อาร์เจนตินามากกว่า
1: ครับ
0: ดูแล้วอาร์เจนตินาน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ในเวลาเลย
1: คิ
0: ดแต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์มันทีมเล่นเกมรับดีนะแต่ว่ายังเชื่อมั่นอาร์เจนตินาแล้วกันน่าจะผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้
1: มาดูข้อความหน่อยนะครับใน YouTube พี่สแตมครับฮาเล่นกับพิกฟอร์ดใครเก่งกว่ากันครับก็เก่งทั้งสองคนนะแต่ว่าเขาอยู่ในคนละตำแหน่งไงเขาเก่งในตำแหน่งของเขาทั้งสองท่านนะครับ
0: ฮาเล่นก็เจอพิกฟอร์ดบ่อยแล้วก็ยิงพิกฟอร์ดบ่อยด้วยแต่พิกฟอร์ดก็ช่วงหลังก็ดรอปไปเยอะนะดูแล้วในบอลโลกหรือว่าทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งหน้าอังกฤษอาจจะต้องหามองหาผู้สาประตูคนใหม่ๆแทนนะ
1: ครับ
0: พิกฟอร์ดนี่อาจจะหมดยุคและมีอีกไหมข้อความ
1: เบนบอกว่าโบโนกิมจากนอร์เวย์ไหมครับ
0: ใช่โบโนกิม
1: โบโนกิมเนาะ
0: เขาเนี่ยเข้ารอบปีก่อนเนี่ยเข้ารอบ รองยูโรป้าแล้วปีแล้วก็มาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นักเตะหลายคนก็เล่นดีนะของโบโตกิมครับมีไหมข้อความมีไหม
1: ดิวเอเดนซองล่มแล้วหรอครับ
0: ดิวเอเดนซองกับยูเวนตุสใช่ไหมดิวเอเดนซองล่มแล้วหรอครับก็ยูเวนตุสกับเอเดนซองเนี่ยดูเหมือนจะเงียบไปแล้วนะเพราะว่ายูเวนตุสเนี่ยก็มีข่าวกับหลายคนมีคาริโอด้วย
1: เหมือนเบนเป้าเลยไหม
0: ใช่ใช่ก็ตอนแรกก็มีข่าวอาริซอนเนี่ยแหละแล้วก็มีวิคาริโอด้วยแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู
1: ่ครับ
0: อืม
1: เจมมันหมดมนขังแล้วตั้งแต่ใบแดงเราลงอาญาแล้วก็มาเจออาร์เจนตินากับอียิปต
0: ์ครับ
1: มันหมดมนขังไปแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้มันหมดมนขังไปแล้วผมเลือกดู
0: ก็ดูต่อดีกว่า
1: ดูต่อดีกว่า
0: ใช่ใช
1: ่จริงๆโหมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกผมว่านะเกมบอลเกมฟุตบอล
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ยังมีความสนุกอยู่สำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ใช
0: ่แล้วก็ยังเข้มข้นอยู่อ่ะดูต่อดีกว่าแล้วก็แต่ผมก็ไม่แน่ใจเรื่องดราม่านะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ก็ไม่แน่ใจละกันเรื่องนี้
1: ครับ
0: แต่ว่าดูต่อดีกว่ายังมีอีกเกมอีกหลายเกมที่สนุกให้ลุ้นอยู
1: ่
0: ครับผมมีไหม
1: นันทพงศ์ครับมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับถึงเป็นประตูได้เขาคือจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: มีพลังพลิกรถได้ทั้งคันนะถึงเป็นประตูได้พิกฟอร์ดโอ้โหพิกฟอร์ดนี่ก็ตอนนี้เนี่ยอายุ32แล้วนะติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2007เฝ้าเสาแล้ว89นัดแล้วก็แต่ดูแล้วครั้งหน้าเขาน่าจะไม่ไหวแล้วนะยูโร
1: น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่เป็นครั้งสุดท้ายของเขาในบอลโลก
0: แล้วอังกฤษเนี่ยผู้สาประตูจริงๆก็มีดีหลายคนนะอย่างเจมส์ทัฟฟอร์ดอายุเพิ่ง23
1: ถ้าพูดถึงผู้รักษาประตูถ้าดูแลตัวเองดีๆก็อาจจะยืดอายุได้นะ
0: ใช่ใช่ก็อาจจะเล่นได้อีกสักพักแต่ว่าถ้าพูดถึงผลงานในพิกฟอร์ดก็ดรอปลงไปนิดหน่อยแหละในช่วงหลังแต่ว่าประตูที่อังกฤษมีเนี่ยก็ยังเบียดไม่ได้อย่างเจมส์ทัฟฟอร์ดเนี่ยปีแล้วโดนกลับตอนที่อยู่เบอร์ลินในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยฟอร์มดีมาก
1: ครับ
0: เซฟกระจุยจนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อกลับไปร่วมทีมแต่ว่าสุดท้ายก็โดนจับเป็นสำรองไงเพราะว่าได้โอกาสลงเป็นตัวจริงช่วงต้นซีซั่นแล้วฟอร์มไม่ดีแมนซิตี้เลยไปซื้อดอนนารูม่ามาแล้วเจมส์ทัฟฟอร์ดนั่งยาวแต่ครั้งนี้ก็ติดทีมชาติมาด้วยแต่ก็ไม่ใช่ตัวหลัก
1: ครับ
0: สำรองแต่ถ้าหมดจากพิกฟอร์ดไปเนี่ยผมดูจากรายชื่อผู้สาวตูงกินเนี่ยอายุส่วนใหญ่ที่เรียกมาก่อนหน้านี้ก็เยอะทั้งนั้นนะ อย่างเจสันสติลเนี่ยก็35แล้วของไบรตันมีอารอนแลมเดล28นิกโป๊ปเนี่ย34แล้วตอนนี้กับนิวคาสเซิลแล้วก็ที่มาชุดนี้มีดีนเฮนเดอร์สันเนี่ยก็29แล้วดูแล้วเจมส์ทัฟฟอร์ดก็อายุน้อยสุดอาจจะเป็นอนาคตของทีมได้แต่ว่าเจมส์ทัฟฟอร์ดเนี่ยก็ต้องหาโอกาสลงสนามให้มากกว่านี้ก่อนเพราะอยู่ซิตี้ถ้าไม่ได้ลงเลยก่อนหน้านี้อังกฤษเนี่ยประตูเนี่ย ถ้าผมจำได้ก็ก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยจะเป็นผมจำได้แค่หลอกพอลโรบินสันเนี่ยช่วงยุค2006ประมาณนั้นนะก่อนพิกฟอร์ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นผู้สาวตัวนะเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันในบอลโลกครั้งที่ผ่านๆมานะแต่พิกฟอร์ดเนี่ยอยู่ทีมมานานอยู่กับอังกฤษมายืนระยะมานานเลยแหละครับ
1: มีหลายคนในคอมใน YouTube เนาะคอมเมนต์ว่าพิกฟอร์ดน้องเบนบอกว่าพิกฟอร์ดหวานเจี๊ยบลุงนันทพงศ์อ๋อผมรู้แล้วมีพลังพลิกรถได้ทั้งคันครับเพราะเขาคือผู้รักษาประตูคือจอร์แดนพลิกฟอร์ด
0: พลิกฟอร์ดใช่ๆๆ
1: โอ้โหแล้วเราไปติดตรงไหนไม่อ่ะ
0: อาจจะดึกแล้วไง
1: อาจจะดึกไปหน่อยนะ
0: พลังละ
1: เออ
0: ใช่ใช่มีโจฮานี่ก็ยืนระยะอยู่กับอังกฤษนานพอสมควรเลย
1: กระ
0: ตูจากแมนเชสเตอร์ซิตี้โจฮานี่ก็เหนียวโจฮานี่น่าจะรุ่นเดียวกับแคสเปอร์ชไมเคิลนะ
1: ครับ
0: แคสเปอร์ชไมเคิลของลีก
1: แต่ก็อายุเยอะแล้วนะ
0: ซิตี้ด้วยใช่ๆๆๆโจฮานแล้วก็มาเนี่ยแหละพิกฟอร์ดนะ
1: ครับ
0: ดูแล้วอนาคตก็เดี๋ยวอังกฤษคงต้องหาประตูใหม่แล้วแหละเพราะว่าพิกฟอร์ดอยู่มานานละ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ใน SMS ครับพรีเมียร์ลีกเริ่มวันไหนครับทีมไหนเลื่อนขึ้นมาบ้าง
0: พรีเมียร์ลีกเนี่ย
1: เดือนสิงหานะ
0: ใช่โปรแกรมนัดเปิดสนามนี้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองเช็คให้แต่ว่าโปรแกรม เลาะนัดเปิดสนามเนี่ยออกมาแล้วหลายๆ ของหลายๆทีมก็จะเริ่มออกสตาร์ทวันที่21สิงหาช่วงปลายเดือน
1: 21สิงหาวันศุกร์เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังๆช่วงนี้หลังเขาเรียกว่าช่วงหลังๆในพรีเมียร์ลีกจะออกสตาร์ทตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์เลยเกมแรกของฤดูกาลเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฮัลซิตี้มีอีสต์วิดทาวน์แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นโคเวนทรีของแฟงลำพาดนะ
1: ครับ
0: ทีมโคเวนทรีซิตี้ของแฟงลำพาดก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกรอบเกือบโอ้โหหลายปีเลยอ่ะผมจำไม่ได้เลยว่าเขาอยู่ซีซั่นสุดท้ายในบนพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งแต่ผมยังดูบอลไม่เป็นเลยนะจอมนั้น
1: อ
0: ่ะอยู่กับพรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายเนี่ยต้นยุค2000เลยนะ
1: ครับ
0: เมื่อปี2000ถึง2001เนี่ยก่อนที่จะตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพโคเวนทรีก็น่าดูทีมของลัมพาร์ดเพราะว่าลัมพาร์ดเป็นทีมที่ทำเป็นคนที่ทำทีมสนุกก่อนเขาเคยทำดาร์บี้เคานตี้ก็เกมลุกเนี่ยมันมากแต่ว่าไปพลาดท่าในการเล่นชั้นแล้วก็คราวนี้มาทำโคเวนทรีก็ได้เล่นชั้นเลย
1: ในฐานะแชมป์นะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีสต์วิดทาวก็เพิ่งตกไปปีที่แล้วนะแล้วขึ้นมาได้ปีเดียวเลย
1: จำได้เลย
0: ครับทีมของแกรี่โอนิล
1: ครับ
0: ผลงานก็ถือว่าน่าสนใจส่วนอีกทีมหนึ่งเป็นเฮาซิตี้ที่ชนะโบโรมาในเกมเพลย์ออฟ
1: ครับ
0: ก็เฮาซิตี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะอย่างจิมมี่บุลาดไงที่เป็นกองกลางที่เขาจะหาหน่อยจิมมี่บุลาดเนี่ยอยู่กับเฮาซิตี้ตอนที่เฮาซิตี้ขึ้นชั้นเมื่อปี2010นะตอนนั้นเนี่ย ชุดนี้ก็จะมีนักเตะที่พอคุณชื่อในพรีเมียร์ลีกก็จะมีอย่างโอลิแม็กเบอร์นี่ที่เคยเล่นกับซันเดอร์แลนด์ในพรีเมียร์ลีกมาแล้วเล่นกับเชฟฟิลด์นะในพรีเมียร์ลีกมาแล้วครับมีแพตตี้แม็กแนร์ด้วยอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีผู้สาประตูอย่างจากบัลแลนด์ด้วยนะประตูอดีตประตูอังกฤษในของเฮาชุดเนี้ยแล้วก็มีคีแลนโดเวลนี่เป็นอดีตดาวรุ่งของเอเวอร์ตันด้วย
1: ครับ
0: ก็น่าจับตามองอยู่นะเฮาซิตี้เนี่ยก็จะเริ่มวันที่28นะพี่มิลิก28สิงหาคมแล้วก็จะเตะยาวกันไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยครับประมาณนี
1: ้ใน YouTube นะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหวานเจี๊ยบเลยครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าโจฮาร์ทเคยมีโฆษณาในไทยครับตอนผมเด็ก
0: ไม่แน่ใจนะ
1: อันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะ
0: ไม่แน่ใจแต่คุณว่ามีอยู
1: ่คุณว่ามีเนาะ
0: ใช่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นไร
1: แต่เดี๋ยวผมน่าจะมีนะผมคุณอยู
0: ่แล้วก็บอกว่าดาวิดเดแฮกับโจฮาร์ทใครใช้เท้าดีกว่ากันครับผมว่าพอกันแหละเดแฮกับโจฮาร์ทเนี่ยเดวิดเดแฮอาจจะเก่งกว่าได้นะทายใช้เท้าเนี่ยเป็นนักเตะประตูสเปนเนี่ยโจฮาร์ทนี่ก็เหนียวอยู่กับซิตี้ก็ถือว่าเป็นประตูที่อยู่กับทีมนาน
1: ครับผม
0: ครับผมคุณดาร์คไซแอนบอกว่าเบลเยียมชนะครับอ่ะเดี๋ยวเกมจะเริ่มแล้วอีก10นาทีนะที่เกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมเดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 1:55 แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทีมภาคเต็มตัวนะสำหรับการภาคต่อไป
1: ครับ
0: ผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงคุณแชมป์บอกว่าโกแมนซิตี้ใช่โจฮานนะก่อนที่พิกฟอร์ดจะเข้ามาเป็นมือหนึ่งอังกฤษก็เป็นโจฮาร์ทมาก่อน
1: ครับก่อนโจฮาร์ทนี่โรบินสันไหม
0: จริงจริงมีก่อนโรบินสันนะแต่ว่าผมจำไม่ได้หลังมีก่อนโจฮาร์ทอย่างเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้
1: อีเวน
0: น่าจะเป็นโรเบิร์ตกีนช่วงหนึ่งโรเบิร์ตกีนของเวสต์แฮม
1: ครับ
0: ใช่ใช่อุ้ยแต่ประตูกีก่อนนี้ก็หลายคนครับแต่ว่าหลักๆก็เนี่ยแหละโจฮาร์ทกับจอห์นพิกฟอร์ดนี่แหละ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใน YouTube บอกว่านี่เป็นรายการคุยสดหรือเปล่าหรือภาคบอลโลกแต่นี่คือช่วงรอเวลาแต่นี่ก็เป็นรายการสดนะครับ
0: ใช่ใช่นี่รายการสดนะแล้วก็เดี๋ยวทีมภาคจะเป็นพี่หยองกับพี่โอ๊กนะ
1: ในช่วงเวลาตีสองเนาะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวมีบรรยายสดแน่อีก 10 นาที
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราอยู่กันถึงประมาณ 5:55 นะครับเขาบอกว่ายิงกันเยอะคนดูกำไรครับอ่ะคืนนี้ก็อยากให้ยิงเยอะนะ
1: ครับผม
0: จะได้
1: พูดถึงคุณนัทพงศ์บอกว่าพูดถึงการใช้เท้าจะเป็นหัวสีขาวนะครับถ้าแครอทจะเป็นสีส้มอ๋อใช่
0: ถูกเลยอันนี้ใช่เลย
1: อันนี้น่าจะไปจับอยู่กับน้องเบนนะ
0: ครับผม
1: ตั้งคณะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วเดี๋ยวพวกผมไปด้วย
0: ถูก
1: ครับ
0: ก็ถูกต้องครับอย่างนี้มีอีกไหม ตอนนี้เนี่ยผมยังเดี๋ยวผมไปดูบรรยากาศใน3แล้วกันเดี๋ยวเรายืนถึง5นะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะตอนนี้เนี่ยเกมที่สเปนกับเบลเยียมเนี่ยนักเตะเดินลงสู่สนามแล้วผมชอบนะครั้งนี้กับการพรีเซนต์นักเตะตอนลงสนามเนี่ยเขาจะให้ทุกคนลงมาใน3พร้อมกัน
1: ตอนนี้ก็ลงกำลังจะลงสนามแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็ตัวสำรองตัวจริงเนี่ยจะยืนที่สนามหมดเลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสไตล์อเมริกันเกมอ่ะเกมก็วันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นไมเคิลโอลิเวอร์ใช่ไหม
1: ใช่เป็นไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวจะลงสนามตอน 14:00 ครับเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมคู่ที่2ในรอบ8ทีมสุดท้ายครับ
1: เวลาเขายิงประตูกันได้เนี่ยเขาจะมีเพลงเปิดนะ
0: ใช่ใช่
1: เขาจะเลือกจากอะไรอ่ะเจนรู้ไหม
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเลือกจากอะไรแต่ว่าไอ้ยิงแล้วเปิดเพลงเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วในเยอรมันเนี่ยเปิดหลายสนามก็เวลายิงประตูเสร็จเขาจะมีเปิดเพลงกันหรือแม้กระทั่งในไทยก็มีอย่างถ้าบุรีรัมย์เนี่ยเขามีอย่างเวลายิงประตูได้เขาจะเปิดเพลงแต่ที่ผมชอบเนี่ยอย่างพีทีประตูพีทีประจวบเนี่ยประจวบเนี่ยเวลายิงได้เขาจะเปิดเพลงบางกะจันนะใช่ใช่วันนี้เนี่ยสเปนกับเบลเยียมเตะที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะแล้วก็สนามแห่งนี้จะใช้เป็นเกมสุดท้ายแล้วในบอลโลกครั้งนี้สำหรับโซฟาสเตเดียมหรือลอสแองเจลิสสเตเดียมเนี่ยใช้เป็นนัดสุดท้ายในบอลโลกแล้วครับสำหรับครั้งนี้วันนี้สเปนก็แฟนบอลมาเยอะในสนามแต่ว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยทั้งสองทีมก็เสื้อเย้าเนี่ยเสื้อหลักเนี่ยเป็นสีแดงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแฟนบอลในสนามก็เลยดูเป็นเหมือนครับสีแดงกันเลยก็สนามเนี่ยนอกจากจะใช้ในฟุตบอลโลกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ในเกมคอนคาเคฟเป็นฟุตบอลถ้วยของทางด้านของอเมริกาเหนือด้วยแล้วก็ในโคปาอเมริกาเคยจัดมาเมื่อปี2024นะ
1: ครับ
0: ส่วนบอลโลกเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยใช้ไปทั้งหมด8เกมแบ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย5นัดแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ย2นัดแล้วก็เกมนัดสุดท้ายก็คือเกมนี้ที่เบลเยียมเจอกับสเปนในรอบก่อนรองชนะเลิศเกมนัดที่แล้วเนี่ยที่ใช้ก็เป็นรอบ32ทีมเนี่ยสเปนก็เจอกับออสเตรียนะสเปนเนี่ยเล่นใน3นี้มาแล้วด้วยเบลเยียมก็เคยเล่นใน3นี้มาแล้วในรอบแบ่งกลุ่มที่เจออิหร่าน
1: ครับ
0: ครับผม
1: โอ้นี่จุคนได้เยอะมากนะ
0: ใช่ใช่ความจุเนี่ยประมาณ 70,000 กว่านะ
1: ครับ
0: โซฟาสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสเดี๋ยวรอดูระหว่างเกมว่าเดี๋ยวจะมีเซเลบคนไหนมาดูหรือเปล่านะเตะที่เมืองฮอลลีวูดด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวจะได้ให้พี่หยองพี่โอ๊คเตรียมตัวสำหรับพี่หยองพี่โอ๊คเตรียมตัวสำหรับการบรรยายเกม
1: ครับผม
0: ครับผมวันนี้ผมกับสแตมก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในที่นายไลฟ์บอลโลกวันน่าจะพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผม2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: ไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: มาแล้ว
4: มาแล้วมาแล้ว
3: มาแล้วลูกจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของไนตี้ไนน์ไลฟ์บอลโลกนะครับรายการสดฟุตบอลโลก2026รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับวันนี้เป็นเกมระหว่างสเปนกับเบลเยียมนะก็อยู่กับคุณสินพงษ์ประสานนาตอนผมหยองสุภโชคนมนิ่มสวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าก็เกมกำลังจะลงสนามแล้วนะครับก่อนเกมก็มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ
3: ทำไม
4: อยู่ลิสเตอร์มันนะครับตอนแรกมีชื่อเป็นตัวจริงนะ
3: ครับ
4: ล่าสุดก็เอาไปเรียบร้อย
3: เจ็บแต่อย่างนั้น
4: น่าจะเจ็บเมื่อช่วงวอร์มนะก็เป็นทางฮันฟานาเก้นนะครับลงสนามมาแทนส่วนไลอัพนะครับทวนกันอีกสักทีก็ไม่ได้สักทีนะเพิ่งเริ่มนะครับ
3: ยังไม่ได้ทวนสักครั้งเลย
4: ประตูนูไนซิมอนนะครับสำหรับสเปนนะครับเกมรับยืนหลัง4นะครับเปโดปอโลเปากูบาซี่อเมริกลาปอตแล้วก็มาโคคูเลย่านะครับคู่กลางเป็นโรดรีกับฟาเบียนลุยส์เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเขามีไว้อะไรใช่ไหม
3: ไม่แน่ใจว่าฟังไม่ทันเหมือนกันอาจจะเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา
4: เนา
3: ะใช่เดานะเพราะว่าฟังคอมเมนเตอร์อังกฤษไม่ทันเมื่อกี้นี้นะครับ
4: เอาไว้อะไรเงินในกระเป๋าเราละมั้ง
3: เอาเฮ้ย
4: ช่วงนี้หมดไวแล้วเกิน
3: ครับผม
4: นะครับก็เอาเรื่องเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ย
3: เอาใหม่เลย
4: งงคู่กลางคู่กลาง
3: ครับ
4: โรดี้กับฟาเบนลุยส์นะครับ3ตัวลุกลามินยามาลดานิโอโมแล้วก็เล็กซ์ไบน่านะครับนาเปาเป็นมิเกลยาสบาวนะครับส่วนทางฝั่งเบลเยียมนะประตูติโบคุกตัวนะครับเกมรับมีทอมตี้คาสตานนาธานเอ็นกอยแบนดอนเมเคเล่ครับแล้วก็แม็กซิมเดอะไคเปอร์นะครับมิดฟิลด์นะครับฮันฟานาเก้นเล่นกับนิโคลัสลัสกินมี3ตัวบนนะครับก็425ไม่ใช่ฮะ นะครับ เนโดทอซาครับเควินเดอบรอยแล้วก็เจอร์มี่โดกูนะเปาเป็นชาลส์เดอะแคทาเลเล่นะครับ
3: ครับเกมเริ่มนะครับเบลเยียมเขี่ยเริ่มเกมก่อนบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมาในชุดสีขาวมีลายดอกซากุระเขาเรียกดอกซากุระสีชมพูอ่ะเอาแล้วขึ้นมาในเขตโทษทางขวาครับเบลเยียมแหมแต่ว่าบอลหลุดออกหลังไปแล้วครับ
4: สเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้สุดก็หลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับเจ้าเก่าน
3: ี่แก65เลยนะแต่แกดูหนุ่มๆอยู่เลยนะดูอ่อนกว่าวัยนะผมว่า
4: ดูแล้วเหมือน64
3: โอ้โหมันต่างกันตรงไหนนะปีเดียวสเปนวันนี้นี่ก็เปลี่ยนทีมจากชุดที่ชนะโปรตุเกส1ตำแหน่งนะครับฟาเบียนรุยส์กลับมาเป็นตัวจริงนะครับที่หลุดออกไปคือเปเดรี่นะครับตอนนี้ฟาเบียนลุยส์นี่กลับมาเป็นตัวจริงเกมแรกเลยนะนับตั้งแต่เกมกับกาโบเวดี้นะนะครับเป็นตัวจริงเกมแรกเลยแล้วก็หลังจากนั้นหลุดยาว
4: ครับ
3: เกมนี้กลับมาเป็นตัวจริงขนาดที่เบลเยียมเนี่ยเปลี่ยนท่านนับยูริติลมันด้วยนี่ก็เปลี่ยน3ตำแหน่งนะครับเดอบรอยกับโดกูนี่กลับมาเป็นตัวจริงนะครับเกมที่แล้วกับสหรัฐนี่เป็นสำรองที่หลุดออกไปคือโดดี้ลูกาบาคิโอแล้วก็เอามาดูโอนาน่านะครับที่เจ็บเข่าปักเจ็ดแปดเดือนไปแล้ว
4: เ
3: ห็นไฟหน้า
4: ใช่ก็คุณซื้อก็ลูดิกาเซียนะครับสำหรับทางเบลเยียม
3: คุณซื้อนี่ลูดิกาเซียนี่อ่อนกว่าเดลาฟูนเต้3ปีนะแต่ดูแก่แก
4: ่เขาแก่พอๆกันแหละ
3: เอาไม่มีใครดีสักคนเกมนี้เล่นที่ LA นะครับลอสแอนเจลิสสเตเดียมหรือว่าโซฟายสเตเดียมนั่นเองเกมสุดท้ายแล้วนะครับในบอลโลกครั้งนี้8นัดที่ใช้งานรับสเปนขึ้นทางซ้ายครับไปแล้ว เขาเลี้ยงจีเข้ามากูกุลย่าตบเข้ามาครับโอ้โหติดนิดเดียวแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วนะครับ
4: ก็คือทางซ้ายก่อนนะครับจังหวะนี้ครับอ้าวนี่ไงอยู่ลิตเตอร์มันครับ
3: โอ้โห
4: ไปนั่งอยู่หลังลูกกูนะครับน่าจะเจ็บแต่ตอนวอร์มครับ
3: ใช่ครับในฟีฟ่านี่เขาแจ้งมาเลยอ้าวนี่ฮาเวียร์บาเดมครับมาด้วยมาดูสเปนทุกเกมเมียไปไหนอ่ะ
4: ไม่รู
3: ้เป็นเอโรเป้ครูส
4: เออ
3: ตามรายงานของฟีฟ่าที่บอกมาด้วยนะ
4: เหรอ
3: เกมนี้นี่เขาบอกว่าเซเลบมาเพียบนะครับพีทแซมพลาสก็มาแบดพีทก็มาโนยกาลาเกอร์ยังมาเลย
4: นี่คือใครจะมานี่เขาต้องแจ้งไว้ก่อนนะ
3: เออเขาบอกว่าต้องจัดที่ VIP ไว้ให้ไง
4: VIP VIP
3: ครับ
4: เออมันที่เอาเองไง
3: เออใช่
4: พวกนี้เขาก็อยู่แถวนั้นกันอยู่แล้ว
3: ฮาเวียร์บาเดมนี่อะไรนะ No Country for Old Men
4: อ่าใช่
3: โลกจิตใช้ได้เลยเรื่อง
4: แกเล่นในนี่ด้วยอะไรเจมบอล
3: อ
4: ่ะใช่ไหม
3: ครับไม่รู้เหมือนกันฮะ
4: อ้าวคุณไม่ใช่ใสหนังตลาดนะสกายฟอลว่า
3: ไม่รู้ว่าจับเกมบอลจูจับไม่ได้สักภาคเลยฮะ
4: เออใช่ไหมมันใช่คนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยฮาเวียร์บาเดมอ่ะสกายฟอลอ่ะ
3: เออนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยช่วงนี้มาดูต้องมาเชียร์หน่อยครับเขาเป็นสเปนิชนะครับโอโมพลิกหนีไปแล้วครับสเปนทางซ้ายมีว่างอยู่นะครับไบน่าแหมย้อนหลังไว้หน่อยอเล็กซ์ไบน่าตรงกลางครับโรดรีออกซ้ายกูกูเรย่าครับว่าที่นักเตะใหม่เรอัลมาดริดเปิดคืนมาเปิดเข้ามาในเขตโทษแหมบอลไม่ถึงก็จะสบายนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
4: ก็เปิดฉากมาแป๊บเดียวครับสเปนก็เริ่มจะขึงเข้าใส่แล้วครับตามสไตล์ของพวกเขานะครับสเปน
3: เปากูบาซีให้มาตรงกลางครับออกมาทางขวาปอโร่ลามินยามาครับให้ปอโร่แล้วจ่ายตัดหลังลูกนี้ยามาเข้าเขตโทษแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกไปครับโดยบรันดอนมิเคเล
4: ่ยังอ่านเกมได้ดีนะครับมาดักไว้ได้ครับโอ้ไม่งั้นนี่หลุดไปแล้วครับลามินยามา
3: บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ค่อยฉายนะยิงไปลูกเดียวเอง
4: ใช่ใช่
3: ยิงซาอุไปลูกเดียวนะครับ
4: ก็เหมือนสภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อย 100% เท่าไหร่ด้วยนะ
3: อันนี้โกวิลเลียมนี่หายไปเลยครับบอลโลกครั้งนี
4: ้คุณโกวิลเลียมนี่ก็มีปัญหาแต่ฟอร์มตั้งแต่ช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีด้วยล่าสุดก็เจ็บไปด้วย
3: ครับจากคู่ปีกสองข้างที่พาสเปนเป็นแชมป์ยูโรล่าสุดนะครับเอาสเปนลุยขึ้นมาอีกโอโม่ไม่ได้ครับโดกูแหวกไปแล้วครับสองคนโดกูยึกยักท้าไวเหลือเกินมาสุดท้ายโดนซ้อนแต่ว่าข้างหน้าครับยังเก็บได้แล้วเบลเยียมได้บอลกลับมาใหม่ครับลุยต่อทางขวากัสซานไปเร็วไม่ได้นะครับคือไม่ตั้งกันใหม่เอ็นกอยกระดอนเมกาเล่ครับพายมาทางซ้ายเดอบรอยเนอร์นี่เป็นไง
4: ผู้ใหญ่เขาออกเสียงเดอบรอยเนอร์ใช่ไหม
3: เออเราเอาไงดี
4: เดอบรอย
3: เอาแบบพี่สมชายไหม
4: พี่สมชายเรียกว่าอะไร
3: ไอ้บูน
4: โอ้โห
3: ไอ้บูนไอ้บูน
4: หน้าก็เหมือนตั๊กบริบูนหรือไงล่ะ
3: เออเดบรอยนี่เกมนี้นี่เกมที่124ครับกับทีมชาตินะครับตอนที่เดบรอยเล่นทีมชาตินัดแรก2010นี่ลามินยามาล3ขวบ
4: โอ้โหตอนนี้ลามินยามาลแกเท่าไหร่แล้ว
3: 19 18 19 18ยังไม่เต็ม19ดี
4: เกมของเบลเยียมก็ยังต่อกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับ
3: สเปนนี่ข้างเดียวเลยนะครับช่วง6นาทีแรกกูกูเรย่าครับพายมาตรงกลางไปเป็นรูอิสรูอิสฝากที่โรดรีแล้วรูอิสเติมไว้ในเขตโทษนะครับโรดรีตากข้ามมาขวาอย่ามาเอาบอลลงแต่ว่าโอ้โหเดคุยเปอร์ครับมาถึงนี่ซัดทิ้งไปก่อนเลย
4: มานี่ก็เดี๋ยวได้โชว์ลีลาวัดกันเลยครับแล้วมีจะมากับเชลมิโดกูเมื่อกี้โดกูนี่มีผิวหลบ 2-3 คนไปทีงแล้ว
3: คือโดกูเนี่ยตัวแกเตี้ยแล้วแกก็เท้าไหวแล้วแกก็โยกแข็งๆแล้วก็ไปแกได้นะครับ
4: เออวันนี้ต้องมีแน่นอนไอ้ท่ากระตุกกระตุกขาย
3: ึกๆแล้วยึก
4: ๆยึกๆยึกๆยึกยึกอ่ะ
3: เหมือนโดนไฟช็อต
4: เออเคยคลายเมื่อนะ
3: เอาละป๊อกให้ไม่ดีครับโดนตัดตรงกลางเห็นกอยตัด

0: 6นาทีแรกเนี่ยโดนสเปนกดอยู่ข้างเดียวถูกตัวสาดยาวขึ้นหน้าไปเลยครับบอลตกลึกไปถึงอุนายซิมอนครับ
1: มาฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่งานเบาๆครับอุนายซิมอน
0: เป็นทีมเดียวที่ยังไม่เสียประตูนะแล้วก็คลีนชีตมา6เกมแล้วนะ
1: ใช่รวมจากครั้งที่แล้วด้วยไง
0: เออ609นาทีเป็นสถิติของฟุตบอลโลกไปเรียบร้อยสเปนครองบอลขึ้นมาใหม่ครับโรดรี่ตรงกลางเล่นสั้นๆกับฟาบินรุยส์ทางซ้ายกูกูเลย่าเติมแล้วครับโรดรี่ไม่ให้แล้วโดนแย่งไปเดอบรอยพลิกลูกนี้ก็ยาวครับเปากูบาซี่เตะทิ้งไปก่อนเลย
1: ก็เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมครับเปากูบาซี่ไม่ให้เบลเยียมได้สวนได้ถนัดครับ
0: กูบาซี่นี่19นะยามาล18
1: ใช่ก็ขึ้นมาชุดเดียวกันนะครับจากบาร์เซโลนา
0: เรียกว่าดึงอายุเฉลี่ยสเปนลงไปได้ดีเหลือเกินครับ2คนนี้เดี๋ยวจะไล่ให้ขึ้นหน้าไปครับจะให้โดกูไม่ได้โดนตัดอีกครับสเปนแย่งได้โรดรี่กางเกงเสื้อทำเกงเหมือนเดิมเอ๊ะยังไงวะเสื้อทำกางเกงกางเกงทับเสื้อ
1: กางเกงทับเสื้อสิ
0: เ
1: สื้ออยู่แดงเกงแล้ว
0: เสื้ออยู่แดงเกงงงไปหมดแล้ว
1: พูดให้มันยากเลย
0: เอาครับฟาเบียนรุยส์แทงทางซ้ายเอาโดนดึงครับโอ้โหไมเคิลเดลิเวอร์เป่าตะวีดังปรี๊ดให้ฟาวครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับทอสซาทำฟาว
1: ทอสซาบอกสามมาเล่นบอลโลกครับยังมาเจอไมเคิลเดลิเวอร์อีกครับ ในกองจะไปที่เปรี้นะครับก่อนแล้วมียามาครับจังหวะตามเกมไปแล้วก็ไปอยู่ทางฝั่งซ้ายครับโดนดึงแขนนิดนึงก็เป็นฟรีคิกครับของสเปน
0: ทีมงานผู้สินวันนี้นี่ก็อังกฤษส่งเข้าประกวดนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินหลักส่วน VR นี่เป็นจาเรตยินเล็ตเดี๋ยวมีอะไรดีๆให้ดูแน่รอก่อน
1: ชัวร์2คนนี้ครับแหมผนึกกำลังกันซะขนาดนี
0: ้เอาครับฟรีคิกของสเปนนะครับทางซ้ายของกรอบเขตโทษเปิดเอาพุ่งเข้ามาครับโอ้สกัดลูกนี้บอลตกมาแถว2ฟาเบียนรุยส์เปิดกลับเข้าไปแล้วยิงลูกนี้ครับโรดรี่ติดบล็อกโอ้ตรงนั้นนี่10ล้าแล้ววงกลับเข้ามาใหม่ในกรอบเขตโทษต้องช่วยกันสกัดออกไปก่อนโอ้โหเอาครับไปเยี่ยมจะสวนลูกนี้ยังมีฟาวหลังบ้านครับปาโร่สกัดขึ้นมานี่ยังเป็นของไปเยี่ยมนะครับเก็บได
1: ้ได้โอกาสลุ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับโรดี้ครับบอลจากฟาเบนลุยทางขวาเปิดเข้าไปข้างในแล้วก็โรดี้ได้ยิงแต่ว่ายังโดนขวางไว้ก่อนครับโอ้ส่วนเป็นเยี่ยมยังทำเกมอะไรไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าหน้าเปาพวกเขาที่ชื่อเรียกยากฮะอย่าไปถึงบ่อย
0: ก็พักครึ่งนี้ต้องหลบไปนวดกกลิ้นหน่อยนึงเนี่ยตะคิวจะขึ้น
1: ครับ
0: ชาวสเตเคตอลเลอร์นาทีแล้วยิง2ลูกนะ
1: ดี
0: นะโอ้โห
1: จังหวะยิงนะครับแล้วก็ไปติดเฮนกอย
0: 10นาทีผ่านนะครับยัง0-0แดดดีละเกินครับที่ LA วันนี้เช็คอุณหภูมินี่20ปลายๆนะไม่ถึงกับร้อนมากตักขึ้นหน้าไปครับเบลเยียมบอลตกมาแถว2ไม่เก็บไม่ได้ครับเป็นของสเปนไฟเบนรุยส์ปอโร่เข้าไปในครับลาป็อกโรดรีเลยเส้นครึ่งสนามมาแล้วครับโรดรีฟาเบียนรุยส์แทงลูกนี้จะให้ดานิโอโมครับแม่ห่างตัวไปหน่อยโดนเบลเยียมตัดไปแต่ว่าสเปนนี่ก็เพรสเลยนะครับเบลเยียมขึ้นเกมลำบากนะครับตรงกลางขยับมาช่วยกันลัสกินเปิดยาวครับเอาครับวิ่งโชว์ไปลูกนี้เดคาเดลเลอร์ครับโอ้โหแต่ว่าลาป็อกกับยังจิ้มคืนไว้อูนายซิมอนได
1: ้ก็จะใช้ความเร็วนะครับแต่ว่าก็ลาป็อกครับจังหวะยังดีพยายามจะเล่นแบบฉับฉวยนะครับเบลเยียมครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าเกมโดยรวมก็เป็นสเปนเนี่ยครับที่ครองบอลบุกอย่างต่อเนื่องผมว่าสเปนเนี่ยแหละถ้าจะมีทีมที่ล้มฝรั่งเศสได้นะ
0: มันแน่ถ้าเจอรอบรองนี่แบบโอ้โห5ดาว
1: เพราะว่ายูโรเคยแล้วก็เป็นสเปนนะชนะฝรั่งเศสรอบรองอ่ะ
0: ครับ
1: 2-1
0: แต่ผมว่าฝรั่งเศสบอลโลกหนนี้นี่โหดกว่ายูโรนะ
1: โหดกว่าเพราะยูโรนี่โอ้โหไม่ยิงเลย
0: อ้าวก็เกี่ยวมาลูกนี้เขตโทษนะครับในเขตโทษยิงติดโอ้โหใบหน้าครับยิงไปติดเอ็นกอย ฟ้องจะเอาแฮนด์บอลนะครับไมเคิลโอลิเวอร์บอกเดี๋ยวพี่เช็คให้น้อง
1: นะครับวิ่งสอดไปครับแล้วก็จังหวะ

0: ปัดดูอีกทีครับวิ่งเลี้ยงตัวในลายไม่ล้ำหน้านะครับเกี่ยวบอลลงมาครับแล้วก็ซัดลูกนี้อุ้ย
1: เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
0: อุ้ย
1: อ
0: ้าวนี่ครับฟ้องเลยครับใบหน้าลูกโดนมือครับจานแต่ว่าไมเคิลโอลิเวอร์ครับอะไรก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับ
1: คือจังหวะยิงเนี่ยแขนมันกลางออกมันอยู่ข้างลำตัวแต่ว่าวิถีบอลเนี่ยมันพุ่งเข้าหาประตูนะถ้าไม่ติดแขน
0: ใช
1: ่แต่ว่าก็โอลิเวอร์ก็ไม่ให้นะครับผ่านไปก่อนแล้วเปิดลูกนี้ครับเบลเยียมเข้าไปกลางประตูครับแต่อุไนซิมอนคว้าสบาย
0: คูเปอร์ครับลุยมาแล้วก็ได้เปิดนะครับแต่ว่าก็ลึกเกินไปครับฟิลดีกาเซียเริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับโอ้เพราะว่าทรงเกมเริ่มเป็นสเปนครับที่เหนือกว่าพอสมควร
1: คู่นี้นี่เคยเจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับปี86นี่ก็เจอกันรอบนี้นะ40ปีกับอีก18วันที่แล้ว
0: ครับ
1: นี่ข้อมูลจากพี่กุ๋ย
0: เหรอ
1: เพจตังกุ๋ยครับเขียนไว
0: ้ละเอียดจากฟีฟ่า
1: เพจตังกุ๋ยนี่แหละ
0: อ๋อครับ
1: ตอนนั้นนี
0: ่พี่ตังกุ๋ยก็ได้จากฟีฟ่าหรือเปล่า
1: ก็ตอนนั้นนี่ในเวลาเสมอ 1-1 นะครับแล้วก็เป็นเยี่ยมชนะจุดโทษ 5-4 เข้ารอบรองไปแพ้เจนนะปีนั้นเยี่ยมแล้วก็ที่บอลโลก 90 นะครับเป็นสเปนล้างแคนชนะไป 2-1 ยามาจะชิงครับไม่ได้ปอโลขึ้นแล้วโดนสวนทางตำแหน่งตัวเองนะครับตรงห่อแนบกลับมาโดกูเอาโยกไปอีกโดกูเตะก็ไม่ลงครับโดกูให้ไปทางขวาเดคาราเลอร์เข้าซ้ายยิงติดกูกูระย่าบอลกระดอนมาเหมือนมีไซครับมงคืนไปกสานจะหยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับก็ยังติดเป็นลูกทุ่มของเบลเยียม
0: ก็พยายามจะใส่ความคล่องตัวนะครับของเจอร์มิโดกูนะครับพาบอลไป
1: อ๋อเอียโรคนกลางนี่เลขาฟีฟ่าชื่ออะไรรู้จำไม่ได้แล้ว
0: ทำไมต้องตัดผมทรงเดียวกับลูกพี่ด้วยอ่ะ
1: เขาห้ามไว้ผมยาวไอ้คนเป็นประธานแบบองค์กรฟุตบอลเลยเนี่ย
0: เออ
1: เซเฟลินก็สกินเฮด
0: ทรงนี้นะ
1: รวมถึงเนี่ยเดลาฟูเอนเต้ด้วยแล้วล็อกหนีไปได้ครับยามาโอ้โหปบมือกันลั่นโถเปิดติดดื้อแหมไปยังสวยสเปนยังได้นะครับโรดรี่ยอดเอาไปซ้ายกูกูเรย่าใครบอกสเปนชุดนี้ไม่มีนักเตะเลยมาดริดครับนี่กูกูเรย่านี่
0: เดี๋ยวย้ายไปทีหลังฮะ
1: สเปนไม่มีนักเตะมาดริดแต่เป็นเยี่ยมมีนะ
0: ครับ
1: เอาแล้วให้มาโอโม่ในเขตโทษแหมมันบอลมันย้อนหลังกระเดาะ3ทีไม่ได้ยิงโอ้เสียจังหวะแล้วบอลหลุดออกหลังก็ไปเตะจากประตู
0: โอ้และเสียดายครับผู้สาเจอช่องเข้าทำแล้วนะครับแทงมาในกรอบเขตโทษดานิโอโม่มันย้อนนิดๆครับแหมต้องใช้การเกี่ยวไปถึง3ทีครับซึ่งลูกก็ไม่ไปไหนอ้าวนี่ดวลกันแล้วครับลามินยามากับเชลมิโดกู
1: นี่เป็นไง
0: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: โดกูจั่วลมไปทีเจอหมุนไปทีนึง
0: โอ้โหจั่วลมทีถุงเท้าขาดเลยฮะ
1: ตัดอยู่แล้ว
0: ผมชอบไปมากเลยบอลโลกเตะโคมโคมเดี๋ยวนักเล่นเกมฮะโอ้สุดยอด
1: นี่ก็เรียกว่าตะเภาเดียวกับพี่สมชายผม
0: ทำไม
1: บอลเตะกันโครมโครมมันก็ดูหนังใช่กับหนัง
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แกซื้อไอ้นี่นะซื้อโมโนแม็กนะ
0: จริงป่ะ
1: เออแล้วก็ดูไฮไลท์ตอนเช้า
0: อ๋อจะได้ทันเหตุการณ
1: ์บอกพี่ซื้อทำไมแล้วบอลพรีเมียร์พี่ดูก็ไม่ค่อยได้ดูหรอก
0: เอาเงินมันเหลือ
1: เออลูกเศรษฐีของเรา
0: เออ
1: เอาสเปนไปแล้วครับข้ามไปซ้ายเลยลูกนี้บอลมันไซหนีออกหลังไปครับว่าใบหน้าไม่ทัน
0: โอ้ก็ได้เสียดายครับว่างแล้วนะครับใบหน้าแต่ว่าลูกนี้เปิดแล้วมันล้นไปหน่อย
1: บอลมันติดสายก้อยครับยิงโค้งหนีออกไปไกลเลยเบลเยียมนี่ยังไม่ได้จบเลยนะครับ16นาที
0: โอ้เนี่ยครับเปิดขึ้นหน้ามาก็สเปนครับดักได้หมดลุยต่อครับโรดรี
1: พลิกมาโดนเตะครับโอ้โหผู้สินไม่ว่าอะไรบอลมาที่โดกูโดกูไม่ให้ใครแล้วเว้ยไปแล้วโดกูแหมไม่ไหวครับข้างหน้าขวางอยู่หลายคนโดกูทีมที่กาซานเปิดเข้ามาในเขตโทษมงลูกนี้พุ่งไปชนข้างหลังครับ ไมเคิลโอลิเวอร์จับฟาวเดอะแคปเปอร์นะครับ
0: โอ้ก็พยายามจะโฉบมาตัดหน้านะครับเดอะแคปเปอร์แต่ว่าก็ไปฟาวซะก่อนนะครับส่วนจังหวะก่อนนั้นครับพยายามจะปล่อยบอลไหลแล้วก็พลิกไปเอานะครับลามินยามาลหรือว่าเจอซ้อน
1: โอ้ถ้าลูกนี้เบดเยี่ยมยิงเข้าไปแล้วก็เถียงกันตายครับเดอะแคปเปอร์เป็นคนดึงยามาลครับกลางสนามแล้วเขาก็เติมขึ้นไปจะมงครับลูกมาสักครู่เนี่ยเดี๋ยวก็นี่นะย้อนไปจับฟาวเหมือนลูกอาร์เจนติน่าย้อนไกลไกล
0: เกมเจอหยิบนะครับ
1: ด่ากันยับเลยครับกรรมการช่วงนี้สเปนขึ้นมาครับที่ปากูบาซี่มองไกลครับเปิดพุ่งลูกนี่โอ้โหเห็นครูตัวยืนว่างๆครับยังไม่ค่อยได้รับบอลครับแจกจ่ายทั่วถึงกันเปิดยาวขึ้นมาครับตัวหรือใครจะได้มงลิ้นกับปูดครั้งแรกก็ลิ้นพันกันแล้วเว้ยหรือใครจะเล่ย อ้าวแล้วอูนายซิมอนโดนไล่เลยครับเกือบไปสเปนยังแกะออกมาได
0: ้เราพยายามจะบีบข้างบนครับเบลเยียมแต่ว่าเขาไล่ไม่โจนครับ
1: เปิดขึ้นมานี่เรายังไม่ได้เรียกชื่อโอยาซาบาลเลยนะครับโอโมให้มาทางขวาปอโรเติมขึ้นมาครับมองข้างในปอโรเปิดหักลูกแอลยามาล้มไปก่อนตรงกลางผู้สินเป่าแต่ว่าเป่ายามาฟาวเป็นฟาวไปฟาวใส่แบดดอนมิเกเล่ครับ
0: จังหวะแกจะหยุดนะครับแล้วก็ไปเสียหลักครับแม่เพื่อนก็ไปจ่ายตัดหลังมาโอยาซาบาลนี่ก็นัดแรกไงที่แกทำสี่ตีใช่ไหมล่ะ
1: ครึ่งชั่วโมงไม่โดนบอลเลยสักที
0: ไม่โดนบอลเลยอ่ะ
1: โอ้แต่นี่4ประตูไปแล้วนะโอยาซาบาลนะย้ายบอลไปถึงก็แล้วกัน
0: ทำเป็นเล่นไปครับ
1: คือเป็นนักเตะที่ดูไม่มีออร่าของการเป็นแบบว่าสุดยอดกองหน้าอะไรนะแต่มาเรื่อยๆเลยครับ
0: ก่อนแล้วแรกๆคนยังแซวอยู่เลยถ้ามันไม่ได้จุดโทษนี่โอยาซาบาลยิงประตูได้บ้างหรือเปล่า
1: ที่ไหนได้
0: ที่ไหนได้นี่ของดีนะนี่ก็ยิงประตูชัยให้ชนะอังกฤษนะ
1: เ
0: ออไอ้บอลยูโรรอบชิงใช่ไหม
1: ใช่ว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะ
0: ก็ใส่เบอร์อะไรวะ
1: เอาเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบ
0: เ
1: อ็ดเดี๋ยวรอก่อนโอยาซาบาลบอกร้อยบอลมาถึงก่อนเดี๋ยวก่อนโดดดีครับขวัญใจคุณครูแต่งตัวเรียบร้อยกูบาซี่เอาบอลขึ้นมาเองครับใบวงกลมกลางสนามให้มาโรดี้เอ้าเปิดตัดลูกนี้จะให้โอโม่ครับไม่ได้ครับโดนเบลเยียมตัดไปต้องไปบนหน้ากรอบไปโทษตัวเองแล้วเสียบอลแล้วครับยามาลยิงโค้งลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบฟ้องยาวเตะมุมนะครับไมเคิลโอลิเวอร์เดินหนีไปเลย
0: โอ้เรามียาบาบอกไม่คุยกันหน่อยเลยครับไมเคิลโอลิเวอร์มาดูครับก็ต้องชมมุยาสบาวนะครับไปบี้ๆมาแล้วก็ตัดบอลมาได้ครับบอลทะลักมาลามินยามาลพยายามจะปั่นลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบไปเยอะยังโดนฟ้องว่าลูกไปโดนผู้เล่นเบลเยียมเลยครับก็ไม่ค่อยชัดนะ
1: แล้วอย่างเบีย
0: ก็จอแล้วอ่ะไม่ชัดดูเบอร์เลยไม่ค่อยเห็นเลยฮะ
1: 8บิตนะ
0: เออ
1: ไม่มันแจ้งไง
0: อ๋อ
1: โอ
0: ้
1: โหมันนอกมาก
0: แจ้ง
1: แสงมันสว่างไงเออมันแจ้ง
0: โอ้จัดกับคุณเลยเบ่งนี่ผมนี่ได้สับแบบต่างจังหวัดเพียบเลยอ่ะ
1: เหรออ
0: ืมวังนี่บางทีเดี๋ยวก็มีภาษาอีสาน
1: เพชรบุรีมันแจ้ง
0: แปลว่าม
1: ันสว่าง
0: ไงสว่างครับ
1: เดี๋ยวภาคภาษาเพชรบุรีชิป
0: คุณจะแข่งกับป๋าเหรอ
1: ทำไมฮะ
0: ป๋ามีเป็นภาษาใต้ไง
1: ป๋าก็ตองแดงเฉยๆเขาไม่ได้ภาคภาษาใต้นะ
0: เหรออ
1: ่ะลูกนี้โอยาซาบาลโดนดึงล้อมลงไปแล้วครับนี
0: ่นั่นไง
1: เอาอีกแล้ว
0: นั่นไงคือสับไตเติ้ลด้วยฮะ
1: เอ็นกอยครับ
0: ก่อนครับเอ็นกอย
1: ใช่นี่เอ็นกอยนี่ก็พึ่งจะมาเป็นตัวหลักเบลเยียมในบอลโลกครั้งนี้เองนะครับนี่ติดทีมชาตินัดที่8เท่านั้นเอง
0: คือหลังก็ถือว่าถ้าชื่อชั้นก็อาจจะเทียบกับตำแหน่งอื่นก็จะดูเบาหน่อยนะ
1: ครับ
0: สำหรับเบลเยียมนะครับ
1: คนหนึ่งขับรูชอีกคนหนึ่งเลี้ยวอ่ะคู่เซนเตอร์อย่ามาเอาครับโอ้โหแต่หนีแล้วโดนชนว่ะไม่ตามไปเล่นนะครับลูกเนี้ยผู้สิงก็เลยไม่เป่ายิงก็ตามไปเล่นได้นะครับแต่ว่าเบลเยียมโตขึ้นมาโดกูยิกยิกยิกยิกยึกยักยึกยัก ยิกยัก

0: ไม่ไปครับคือหลังดีกว่าลาสกินตากออกขวาแล้วก็แรงนี่ครับโอ้โหตั้งเกมไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับเบลเยียมอ้าวให้เดฟินิชันเบรก
1: ฮะเบรกแล้ว
0: เ
1: หรอโอ้ดูจังหวะลามิยามาครับแต่แล้วก็จะวิ่งอ้อมไปนะครับแต่ว่าเจอผลักนิดนึงเลยครับเสียหลักแกก็พยายามจะหยุดฟ้องกรรมการครับแกน่าจะลืมไปครับว่ากรรมการเป็นไมเคิลโอลิเวอร์เป็นช่วงไฮเดชันเบรกนะครับ
0: ครับอ่ะก็ช่วงนี้ขอบคุณก่อนนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับก็เช่นเดียวกับแมตช์นี้นะไม่มีฟรีทีวีนะ
1: ใช่แต่ว่าล่าสุดเขามีเพิ่มไอ้นี่นะตรงสวนรถไฟนะ
0: ตอนแรกจะเป็นคู่เจนคู่เดียวใช่ไหม
1: ใช่
0: เช้าวันอาทิตย์
1: เช้าวันอาทิตย์นะครับ
0: แถมควงกริดไปด้วยตีสี่
1: ตีสี่ก็สวนรถไฟเปิดตีสี่พอดีมั้งก็ไปแต่เช้าเลยคอยนักวิ่งอะไรทั้งหลายแหละ
0: ไม่ต้องวิ่งกันละดูบอลดีกว่าน
1: ั่งดูบอลสองคู่
0: สนั่นสวนรถไฟไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กิจกรรมของสปทนะครับยังร่วมลุ้นกันได้เหมือนเดิมกับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพียงร่วมสมัครกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ที่ชอบนะครับแล้วก็เอาไปโหวตนะเรียกว่าซื้อสิทธิ์อ่ะซื้อสิทธิ์ในการโหวตถูกสุดนี่20บาทนะครับรับไป10สิทธิ์เอาไปโหวตกันได้ของรางวัลก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลล้าน6นะโดยประมาณแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 นะครับ5รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลมูลค่ารวม2ล้าน6นะฮะของรางวัลของกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net รวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าเนี่ยเริ่มลอกแล้วนะฮะใช้มาหลายวัน
1: อ๋อครับ
0: อ่านแล้วสะดุดนิดหน่อย
1: ตัวหนังสือมันหาย
0: เลือนและเลือน
1: ใช่
0: เอออ
1: าจจะใครมือเปียกอะไปจับอะ
0: กาดอ่านไปเอ๊ะตัวนี้อ่านว่าอะไรเลือนเลือน
1: เออลงเดาไง
0: ครับ
1: ก็ช่วงไฮเดรชั่นเบรกนะครับจบควอเตอร์แรกไปเรียบร้อยยัง 0-0 อยู
0: ่แหมและแข่งเนสอเมริกันสเตเดียมเนี่ยมันได้บรรยากาศแต่4ควอเตอร์เนี่ยอเมริกันเกม
1: มันก็เหมือนนะเพราะว่าเหมือนคุณได้มาแก้เกมอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเพราะมันพักทั้ง3นาทีเนี่ยเมื่อกี้ก็โค้ชทั้ง2ฝั่งนี่ก็แก้กันใหญ่เลย
0: เป็นไง
1: ลูกดูอยู่ป่ะเนี่ย
0: กองเชียร์เบลเยียม
1: เออ
0: แต่กองเชียร์เบลเยียมนี่เป็นชาติหนึ่งที่แต่งตัวจัดนะ
1: ผมเคยแย่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าสีสัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อ
0: ผมเคยเจอตอนไปบอลโลกเคยเจอแบบเบลเยียมเขาจะมีพิพิธภัณฑ์อะไรนะที่เป็นแบบเป็นตุ้มๆแล้วมีเชื่อมๆกันเหมือนวิทยาศาสตร์หน่อยที่เป็นสัญลักษณ์ประเทศก็เลย
1: เบลเยียมความรู้ผมก็คือมีแต่เด็กยืนฉี่อย่างเดียวเลย
0: ไอ้ลูก
1: ไ
0: อ้เด็ก
1: ไอ้เด็กลูกปั้นเด็กยืนฉี่อ่ะผมรู้อยู่อย่างเดียวจริง
0: เออไอ้ที่มันเหมือนแบบโมเลกุลอะไรสักอย่างอะไรแบบใหญ่ๆอ
1: ่ะเมื่อกี้มองเห็นมันมีกองเชียร์แล้วมันหัวหมวกมันใส่เป็นรูปโมเลกุล
0: เออนั่นแหละ
1: เออชื่ออ๋อมันก็คือเบลเยียมอ่ะ
0: เออ
1: ผมยังคิดเลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นนักวิทยาศาสตร์ป่ะวะใส่หมวกเป็นรูปโมเลกุล
0: เขาคืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็เรียก
1: ไม่รู้นะเออผมเคยไปเจอใช่มั
0: ้ยใส่กันเยอะแยะเลยกองเชียร์เบลเยียมเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประเทศเขาอ่ะแล้วก็โอ้โหสูตรแดงรูปปีศาจมากันเพียบนะปีศาจแดงแห่งยุโรปไง
1: ใช่เมื่อกี้ก็เหมือนพยายามจะแต่งเป็นรูปปีศาจอยู่
0: ออกมาเป็นอะไรฮะ
1: ก็คล้ายๆแหละฮะ
0: ออกมาเป็นปีโป้โหดวดคลึ้มใช่
1: เออแล้วถอดเสื้อด้วย
0: เดียสมีเอี้ยมไง
1: ปิด
0: เฮดมิวไว้พอดีเลย
1: ครับเดี๋ยวเต้นเยอะเลยเดี๋ยวมันโผล
0: ่กลับมาเล่นกันต่อนะครับหลังจากผ่านช่วงเบรกไปเปอร์เซ็นต์ครองบอลนี่สเปน55นะครับเบลเยียม37ไม่ครบ100เพราะว่ามีอินคอนเทส 8% อ้าวลูกนี้แหมโดกูเกือบแย่งได้แล้วอ้าวแย่งจนได้ครับพลิกมาโดกูจะแหวก2โอ้โหฝืนไม่หน่อยครับเพื่อนว่างๆเพียบเลยไม่ให้อย่ามาให้ไม่ดีครับเบลเยียมนี่เริ่มบู๊เลยครับเพลสขึ้นไปโรดรี่

0: fabulous player. I've really enjoyed watching Rodri down the years.
1: ฟาเบียนรุยส์ครับให้ไปทางซ้ายกูกูเรย่าวิ่งไปในหัวฟูมาได้ไกลครับคืนมาฟาเบียนรุยส์โรดรีกูบาซี่ครับเติมขึ้นมา35หลานะครับออกมาทางขวาลามินยามาลปั่นไซก้อยโอ้โหลูกนี้แหมรายเหลือครับแต่ว่ากูตัวอ่านได้ครับรับเข้าซอง
2: ก็เป็นลูกเก่งของลามินยามาลนะครับไซก้อยจะให้กับอเล็กซ์ไบหน้าวิ่งสอดไปครับในกรอบเขตโทษแต่ว่าลึกไปนิดนึง
1: เบียดเยี่ยมขึ้นมาลูกนี้อ้าวได้ฟาวครับผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวนะครับทีมที่กัสซานโดนชนร่วงลงไป
2: พูดถึงเบลเยียมนี่ก็อีกหนึ่งคนที่หายไปนะครับก็คือเรโนทอสซานะหายไปเลยครับไม่ได้เอ่ยชื่อเลยครับ
1: เห็นออกจอนี่ก็ทำฟาวอย่างเดียวครับทอสซา
2: เพราะว่าเกมก็จะมาขึ้นทางซ้ายนะครับทางโดกู
1: ให้ขึ้นหน้าไปครับโดกูมีตัวแลบโดกูเพื่อนนี่คืนโดกูอย่างเดียวครับโดกูโอ้ยให้คนอื่นบ้างเว้ยโดกูบอกแม่เอาครับได้เซตบอลบุกเข้ามาในแดนสเปนบ้างนะครับเบลเยียมเอ็นกอยขึ้นมาดูแน่นไปหมดนะครับไปไม่ได้ครับต้องคืนข้างหน้าวิ่งเข้าช่องดูครับยิงได้บอลยิงถอยหลังครับเดอะบรอยบอกผมเองดีกว่าเปิดขึ้นหน้าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับ
2: ก็ชาลส์เดอร์คาเตเล่นะครับ
1: เน้น
2: โอ้ต้องเน้นหน่อยฮะเดี๋ยวผิดนะครับว่ายืนรับได้อยู่ครับเดอร์บอยเปิดไปก็เลยเล่นไม่ได้อ้าวสเปนมาใหม่ครับ
1: ทางขวาครับปอโร่ให้ลามินยามาลแทงช่องไปปอโร่เข้าเขตโทษหักมาโอโม่ยิงลูกนี้ติดเซฟซามมิลิเข้าไปแล้วครับโอ้กูตัวปัดออกมาแล้วเป็นฟาเบียนรุยส์ครับซ้ำเข้าไป 1-0 ครับสเปนขึ้นนำนาทีที่30
2: โอ้ดูครับจังหวะโจมตีทางขวานะครับสเปนครับคัดกลับมาได้ยิงก่อนครับดานิโอโมติดเซฟติโบคุกตัวแต่ว่าเหมือนปัดมาแล้วมาตั้งให้เลยครับฟาเบนลุยซ้ำแล้วเหมือนไปติดเท้าผู้เล่นของเบลเยียมนิดนึงครับแต่ว่าก็ปริ้นเข้าไปครับมาแล้วครับประตูแรกของสเปนนาที30ครับดูอีกทีครับเปโดรปอโรคืนมาครับแล้วก็วิ่งครับโอ้โหไปตรงพื้นที่ว่างครับโดกูตามไม่ทันครับจ่ายคัดกลับมาแล้วก็โดนซ้ำนี่ครับโอโม่ยิงก่อนครับคงตัวปัดมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยปัดมาตั้งให้เลยครับโอ้พยายามจะพรีชีพเพื่อชาติแล้วครับนี่ครับพุ่งบล็อกเอาไว้ครับทีมที่คาสตานแต่ว่าสุดท้ายก็ไปโดนตัวเองเนี่ยครับแล้วก็ทะลักเข้าไป
1: นี่ถ้าลูกยิงฟาเบียนลุยส์ไม่แฉลบคาสตานนี่ไม่แน่นะครับกูตัวอาจจะถึงนะครับ
2: ถึงก็ได้นะยิงเลียดๆมาหน่อยครับ
1: โอ้นี่มันแฉลบมาเลยบอลมันลอยขึ้นสูงนะครับก็เลยผ่านมือพ้นมือกูตัวไปครับ
2: รอดบริเวณเป้าของทีมที่คาสตานนะครับ
1: จะเป็นคาสตานไง
2: ถ้าเป็นไอโกของโกไม่แน่เดียของโก
1: ติดอะไรวะนะ
2: ครับขาที่3
1: เหรออืมอ้าว 1-0 แล้วครับโอ้หมดอยู่นานครับสเปนอ้าวแต่คว่ำไปแล้วครับเบลเยียมคนหนึ่งต้องหยุดก่อนนะครับ
2: โอ้นี่เรียกอุ้ยเลือด
1: โอ้ยเลือดครับโอ้โหกาสตาน
2: กาสตานครับ
1: โอ้จมูกครับเลือดหยดติ๋งๆเลยอุ้ย
2: น่าจะ
1: ศอกมั้ยแขนครับโอ้โหกูเลย่าครับดังเบี้ยวไปเลยไม่ได้เจตนานะครับกูกุเลย่าเนี่ยขึ้นมงเบียดอยู่กับอีกคนหนึ่งนะครับ
2: เบียดกับทางฟาราเกนครับ
1: ใช่ครับแล้วก็
2: ถึงฟาราเกนก็ไม่ได้เอ่ยชื่อมานะครับตั้งแต่ผู้สำเร็จผู้เล่นตัวจริงนะครับ
1: ครับกองจับมาฟาเบียนรุยส์ประตูที่7ของเขานะครับในทีมชาติ
2: ดูครับโอ้นี่เป็นมุมกล้องจากผู้ตัดสินนะครับ
1: เวียนหัวดีแท
2: ้แต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เห็นว่าผู้ตัดสินแบบจังหวะนั้นเขาเห็นอะไรบ้างนะ
1: กรรมการนี่บอกไม่ติดได้ไหมอ่ะ
2: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวก็มีคนมาจับจ้องหรือว่าตำแหน่งดีไหมอะไรจับจ้องกันตำหน้าที
2: ่
1: โอ้แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่ปอโร่หักเข้าไปเนี่ยมีสเปนอยู่ตรงนั้น3คนนะครับคือเข้าไปในกรอบเขตโทษคู่แข่งเร็วมากนะสเปนนี่เกมรุก
2: ออกไปปฐมพยาบาลก่อนครับอุ้ย
1: โนโนโตรกาล
2: า
1: เกอร์
2: นี่ใช่ไหม
1: เป็นเอโรเปย์ครูซ
2: อ้าวแล้วมายืนกับโนกาลาเกอร
1: ์ไม่อยู่กับสามีแล้วจ้ะ
2: อ้าว
1: เกือบไอ้บ็อกซ์ VIP มันนั่งอยู่ด้วยกัน
2: อ๋อ
1: กล้องดันจับเฟรมคนละเฟร
2: ม
1: แทนที่จะจับกันสามีบอกมีพีซแอมพลัสด้วยนะ
2: พีซแอมพลั
1: สมีแบทพิปด้วยนะกล้องยังไม่จับสงสัยไปซื้อเบียร์อยู
2: ่เดี๋ยวก่อน
1: เดี๋ยวก่อน
2: โอ้นี่มันอาจจะเป็นในนี่ว่าถ่ายไว้ก่อนอะไรเงี้ย
1: เออไม่รู้เหมือนกันนะอย่าเมาเจอสองคนอย่าเมาล็อกยังคืนมาได้นะครับโรดี้ชิปก็ไปตรงกลางมงออกมาได้ครับเอ็นกอยสเปนยังเก็บได้นะครับแถว2ปอโรบอกเดี๋ยวใจเย็นเซตใหม่อย่าเมาคึกเหลือเกินเกมนี้เอ้าเลื้อยหนีไปแล้วก็เข้าซ้ายโดนชนล่วงลงไปผู้สินเป่าฟรีคิกครับโอ้โหประมาณ25หลาครับหน้ากรอบ
2: โอ้โหลามินยามาลครับมาโชว์สกิลการเลี้ยงแล้วครับพลิ้วเหลือเกิน
1: ลุกขึ้นมาหันมามองโดกูนิดหนึ่งพี่นี่อย่าง
2: น
1: ี้นี่
2: ดูครับโดกูเนี่ยครับเป็นคนไปฟาวนะครับโชนจากทางด้านหลังจากที่แกดึงสเต็ปหลบมาสองแล้วครับแล้วมินยามาลไม่ฟาวนี่น่าจะโดนปัดแน่นอนครับแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นฟรีคิกครับออกนอกกรอบมานิดเดียว
1: เหลี่ยมเยื้องเข้าเท้าซ้ายนะครับเดินจับเข่าคุยกันอยู
2: ่4คนครับ
1: เอาไงดีไปฉุบไหม
2: เขาน่าจะไปเตรียมกันไปแล้ว
1: ดูโอ้โหปีเลยสมหัว
2: กันใหญ่เลยครับโอ้มีป้องปากด้วย
1: เฮ้ยผมว่าป้องปากนะตอนนี้ไม่เป็นไรทีมเดียวกัน
2: ไม่เป็นไรทีมเดียวกันอันนี้ก็เบลเยียมนี่ก็มาเรียกว่าเตรียมกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นลามินยามาลครับเหลี่ยมนี้ทางซ้ายพอดีเลย
1: นี่มีมาจัดตัวกวนกำแพงด้วยนะอย่าสะเบาบอกขยับหน่อยครับมี3คนนะครับไปยืนอยู่หน้ากำแพงของเบลเยียมนักเตะสเปนเอาครับอย่ามาหญิงลูกนิดทุบออกมาครับตัวแล้วจะซ้ำไม่ได้ครับบอลถลำออกมาใบหน้าจะเกี่ยวคือติดโดกูครับเตะมุมของสเปนทางขวา
2: ลามินยามาลแกก็ยิงผ่านตรงกำแพงที่ยืนกันอยู่นั่นแหละครับเนี่ยมีหลบให้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตำแหน่งที่เตโบคุปตัวก็ยืนเฝ้าอยู่ตรงนั้นพอดีโอ้แต่คุปตัวนี่แกปัดออกมานี่เหมือนเชื้อเชิญให้โดนซ้ำยังไงก็ไม่รู
1: ้ครับทั้งลูกที่เสียประตูและลูกมาสักครู่เนี่ยนะครับดีไม่มีนักเตะสเปนอยู่ตรงนั้นเอาครับเตะมุมมาเล่นซ่านเอาชนกรรมการไอ้เดียวโบโอลิเวอร์บอกขอโทษที
2: โอ้โหแม่เจือนครับ
1: โอโมบอกอะไรวะ
2: กำลังจะเงื้อยิงอ่ะต่อยบอลไหลแล้วกำลังจะเงื้อยิงอ่ะ
1: โอ้นี่ออฟตักชั่นนะใบเหลือง
2: นี่ครับแต่ว่าแม่ไม่เคยรู้ว่าผมพลาดเองครับ
1: ขอโทษครับขอโทษ
2: โอ้โรดี้ทำหน้าเซ็งฮะ
1: คือถ้าพิมพ์ไปในแชทเนี่ยต้องทอทหารไม่เอกดอเด็กอ่ะโทษ
2: นี่ไม่เคยดูลิเวอร
1: ์แล้วดอปบอลนี่เบดเยียมก็แบบมาบีบเลยนะครับ
2: แล้วก็ตอนนี้ลูกากูครับลุกขึ้นมาวอร์มแล้ว
1: ยิงไป3ลูกแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ลูกากูมากกว่าใครเพื่อนเลยในทีม
2: ก็เหมือนเจอตำแหน่งที่ใช่ของตัวเองนะครับ
1: คือตัวสำรอง
2: ตัวสำรอง
1: เอาเดี๋ยวสเปนหยอดขึ้นไปเอาบอลลงนะครับใบหน้าเหมือนมือแต่ว่ายิงลูกนี้แฉลบปูสินเป่าอะไรครับแผ่นบอล
2: ก็ยิงไปก่อนนะครับอเล็กซ์ไมน่าจังหวะบอลลงครับก็ใช้แขนช่วยครับอุ้ย
1: ต้นแขนนะ
2: ต้นแขนนะแต่ว่าก็หนูจับแผ่นบอลไปก่อนแล้วครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไม่เข้าอยู่ดีโอ้โหแต่เบลเยียมโต้ไม่ได้เลยครับ
1: ใช่
2: 36นาทีแล้วครับ
1: เดคเทอร์ไลเลอร์ยิ่งคนที่ได้บอลน้อยกว่าเดคเทอร์เลอร์คือเดอะบอยเออแบทพิต
2: แล้วผู้หญิงนี่
1: ใครวะ
2: ไม่รู้ฮะ
1: สวยซะด้วยน่าจะเมียใหม่แล้ว
2: อาจจะเป็นไปได้แต่มาใส่เสื้อสเปนนะ
1: เหรอ
2: เออเมื่อกี้
1: เออ
2: แต่แบทพิตใส่เสื้ออะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหการยิง6ต่อ1อ่ะแล้วก็เข้ากรอบไป3นะครับสเปนเบลเยียมนี่ยังไม่เข้ากรอบเลยอ่ะเบลเยียมนี่ยิงครั้งตอนไหนยังไม่รู้เลยครับ
1: ยิงไม่ให้ใครรู้ครับแอบยิงเหลือไม่ถึง10นาทีนะครับครึ่งแรก
2: เกมดีกว่าเยอะครับสเปน
1: แต่ว่าก็ว่าไม่ได้นะครับเบลเยียมนี่บอลโลกครั้งนี้นี่เขาเป็นประเภทกลับมาจากความตายอยู่เรื่อยๆนะครับ
2: ก็วันที่เจอกับเซเนกัลครับโอ้ควรจะต้องตกรอบอย่างยิ่งคัมแบ็กกลับมาเฉยเลยครับ
1: ตาม 0-2 เหลือ5นาทีสุดท้ายครับใครเห็นก็ว่าตาย

0: ที่ไหนได้ครับฟื้นมาจากหลุมตอกส้นครับสเปนให้มาโอ้โหโอยาซาบาลพักอกคืนโอโม่ชิงโอยาซาบาลไขลูกนี้แม่ใช่โอโม่ครับโดนดักไว้ได้เดือบร้อยเปิดขึ้นหน้ามาเดคาเดลเลอร์จับยาวอีกครับโอ้โหโรดี้หัวตูมเดียวกลับแปลงหลังเลย
1: ส่วนโอยาซาบาลก็ยิ้มแบบเสียดายครับลูกนี้อุตส่าห์จ่ายอย่างสวยเลยครับแต่ว่ามันติดนิดนึงครับไม่งั้นนี่หลุดเหมือนกัน
0: เหมือนข้างหน้านี่ก็ทันกันนะครับเซนบอลก็ทันกันนะสเปนเนี่ยขยับวิ่งช่องกันนะครับชิงเอ้าแล้วลงมารับบอลใบหน้าแทงจะให้โอโม่ก็ติดนิดเดียวเห็นกอยครับดักไว้โอ้ยโดนเตะช้อนเข้าไปครับทอซาลองโอกบุสินไม่เป่าเดี๋ยวจะละเลิกครับข้างหน้ามีอยู่คนเดียวครับอัดกับละปอกลูกนี้บุสินเอ้าอ้าวใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นครับบุสินให้ไปเยี่ยมได้ทุ่มนะครับแหมมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อย
1: คือลาปอก็พยายามที่จะเอาตัวขวางไว้ครับไม่ให้เบลเยียมเล่นเร็วครับ
0: ยิงอเมริกามา2ลูกนะครับเดคาตาเลอร
1: ์มันหล่อทีเพื่อนนะ
0: อ้าวเว้ย
1: คิ้วต่ำที
0: สดเหร
1: อ
0: คิ้วต่ำนี่มันดีไม่ว่าจะกดหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยคิ้วต่ำ
1: สเปนครับแม่เผลอไม่ได้เลยครับบุกตลอด
0: อย่ามาเอาได้วิ่งมาขอบอลจากปอโร่ครับตรงกลางยามาตรงกลางแน่นครับย้อนกลับมาขวาใหม่ปอโร่คืนโรดรีโรดีบอกเดี๋ยวนัดเจอเบนโดซิวาหน่อย
1: เคลียร์กันแล้ว
0: เหรอ
1: เออวันนี้เดี๋ยวถ้าเดอะบอยมงไม่ดีอ่ะจะใจจะไปสาดใจ
0: เอ้าอย่ามาเอาโยกโอ้โหตัดเข้าในครับเข้าซ้ายยิงเสาแรกนะครับแต่ว่าหักมากไปหน่อยครับบอลเข้าหน้าต่าง
1: โอ้นี่เป็นเกมที่ลามินยามาลเริ่มจะเฉิดฉายนะครับ
0: เออ
1: หลบโดโกเป็นกวยเลยครับตอนนี้แล้วก็พยายามจะยิงเสาแรกครับแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับ
0: นี่น่าจะเป็นเกมที่ยามาลมีบทบาทในเกมลุกของทีมมากที่สุดแล้วนะในบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่สภาพร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนัดแรกไปก็ไปแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ด้วย
0: นัดแรกสำรองนี่ใช่ไหม
1: สำรองแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะที่เจอเคปเวิร์ดอ่ะแกก็ลงมาก็วูบวาบอยู่นะ
0: อ่าครับเบเดียลขึ้นเบเดียมครับขึ้นมาบ้างโอ้ยหนักแล้วหักมาลูกนี้แตะขึ้นมาเดอะบอยยิงไม่ได้ครับทอซาหน้ากรอบไปโทษออกไปขวาคาสตานี่เลือดหยุดแล้วนะครับเปิดเข้ามายังติดปล่อยให้โอ้แล้วชิงไปคาสตานเปิดกลับเข้ามาใหม่ได้แค่โทษได้แค่โทษแล้วเลยมงครับโอ้โหตีเสมอ 1-1 ครับเบลเยียมขอทีเดียวครับ 1-1 กันนาที41
1: โอ้โหดูดิครับจังหวะขึ้นเกมมาสวยนะครับแต่ว่าตอนแรกหาจังหวะยิงไม่ได้ก็ไปเซตกันใหม่ครับแล้วก็ทางขวาครับเปิดมานี่เสียประตูแรกเลยนะครับอุไนซิมอน
0: ครับ
1: โอ้แต่ว่าตำแหน่งการยืนของอุไนซิมอนก็ไม่ดีนะครับคือก็ไม่คิดว่าชาวชื่ออะไรวะ
0: เดี๋ยวกันนั่นเลย
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไอ้กาสตานหันหน้ามาหากล้องเนี่ยจมูกแดง
1: เออเนี่ยดูครับไม่ล้ำนะครับจังหวะนี้ครับเนี่ยสเปนพยายามจะฟ้องครับแล้วสุดท้ายเปิดไปก่อนติดครับได้จังหวะอีกทีนึงแล้วก็เดอบรอยให้ตรงนี้ก็ไม่ล้ำครับคราวนี้เปิดมาแล้วก็ชิงเหลี่ยมมงได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวตำแหน่งการยืนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ของชาวเซคาตาเล่ต้องดูอีกทีครับอูเบียชนะเปากูบาซี่แล้วอูไนซิมอนเนี่ยเทมาอยู่เสาแรกเยอะเกินไปนะครับเนี่ยมงผ่านตัวอูไนซิมอนไปแบบเฉียดเฉียดนิดเดียวครับแกเอื้อมปัดไม่ถึงครับขาตายก็คือตำแหน่งการยืนถ้าแกยืนตรงกลางเนี่ยเซฟได้แล้วครับ
0: ครับ
1: ตัวแกเทไปอยู่เสาด้านซ้ายมือเยอะเกินไปแล้วก็เช็คผ่านเรียบร้อยครับไม่ล้ำหน้า
0: ไม่ต้องอะไรเยอะครับเบลเยียมครับมาทิ้งตรงไปเลยครับเกมเป็นรองเยอะนะครับ40นาทีเนี่ยโอ้โหยิงเฉยเลย
1: เขากรอบครั้งแรกครับโอ้ได้ประตูไปเลยครับ
0: อ้าวครับสเปนเอายังไงครับนี่ก็อุไนซิมอนนี่650นาทีพอดีนะครับเสียประตู
1: เพราะว่ามันนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
0: ก่อนเกมนี่609นาทีนี่โดนนาที41นะครับ
1: ครับยังดีครับคิดเลขง่ายหน่อยถ้าโดนนาที43 44เนี่ยยุ่งเลยฮะ
0: โอ้ยไปภาคสนุกนี่แรกๆก็คิดสดๆเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บวกผิดบวกถูกหลังๆนี่งัดมือถือแล้วนั่งกด
1: ไอ้นั่นไม่เท่าไหร่
0: นะแต้ม
1: อ๋อเบลเยียมเบลเยียม
0: โอ้โหแล้วไปคว้าขานะครับเนี่ยปากูบาซี่จะโดนใบเหลืองอ่ะนะครับนั่นนะครับโอ้โห
1: กลายเป็นโดนใบเหลืองไปเลยครับปากูบาซี
0: ่คือจังหวะที่กูบาซี่สกัดได้แล้วไปเสียบอลนะครับบอลมันลั่นครับเดอะบอยจะแตะหนีครับกูบาซี่ไปขวางโอ้โห
1: คือดึงเสื้อครับโอ้ดึงเป็นเกงๆเนี่ยครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวเป้าขาดเลยเบา
1: ๆ
0: แหมดึงจับมับเข้าไปได้โอ้โห
1: แต่ว่าก็ต้องเรียกว่าเป็นช็อตบังคับอะครับต้องฟาวครับเพราะว่าไม่งั้นเดอร์บอยก็หลุดไป
0: เบลเยียมนี่ได้ประตูตีเสมอแล้วมาเฉยครับเอาเดอร์บอยขออภัยทอดซาครับให้ไปทางขวาเอ็นกอยกาสตานเลือดออกแล้วคึกชาวสเตเคตาเล่ครับคืนกาสตานทางขวานะครับเอ็นกอยกลับเข้ามาตรงกลางลัสกินขยับช่วยกันนะครับโดนไล่เข้ามุมอับแล้วครับกาซานงัดขนานเส้นขึ้นไปยังได้ทุ่มนะครับเบลเยียม
1: โอ้พอตีเสมอได้นี่เกมดูดีเลยครับ
0: ว่าคิ้วต่ำยิงด้วย
1: หนาด้วยคิ้วหนาด้วย
0: สมก็เป็นเด็กเก่ามิลานเกี่ยวอะไรวะเอาโอ้ให้ไม่ดีครับตรงกลางเบลเยียมแต่ว่ายังช่วยกันโรดี้ปั๊มบอลมาเข้าทางยามาวพิงโอ้โหไม่รอดเลยครับเจอชนเข้าไปครับวันในเกม
1: ก็พยายามจะเล่นหนักใส่แล้วมินยามาวครับหลุม2ครับจังหวะนี้เดี๋ยวย้ำไปดูอีกทีครับจังหวะได้ประตูโอ้โห
0: ขาซ้าย
1: ของคูคูเดย่าครับมาก็เลยทำให้ไม่ล้ำหน้าครับ
0: คือถ้าดูลายเทียบระหว่างชาวเซคาตาเล่กับกูบาซี่ดูเซคาตาเล่จะเหลื่อมๆนะ
1: ใช่
0: แต่ว่ามันไปวัดกับขาซ้ายของคูคูเดย่าครับโอ้โหก็เลยไม่ล้ำ
1: คือเป็นจังหวะที่คูเรย่าก็ต้องถอยไปพอดีครับแล้วพอจังหวะเปิดปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าไม่ล้ำหน้าไปเลย
0: แล้วคูเรย่าก็ต้องหันหลังให้เดคาตาลาเล่ด้วยครับก็ต้องบังพอดีเป๊ะเลยเอาเลื้อยครับลูกนี้สเปนหน้ากรองไปโทษยิงซ้ายไปนู่นเลยลูกนี้ปอโร่ครับ
1: เป็นปอโร่นะครับได้ซัดลูกนี้แต่ว่าก็ทิศทางไม่ดีครับหลุดกรอบไปเยอะนี่ครับดูจังหวะหยอดมาครับภาพซูเปอร์สโลโมชั่นครับแล้วก็มาแต่ว่าที่ยอดเยี่ยมก็คือเดคาตาเล่นะครับชนะเปากูบาซี่ได้นะครับวิ่งมาชิงพื้นที่ด้านหน้าแล้วก็หม่งเข้าไปครับ
0: ตอนเล่นมิลานเล่นในตอลันต้ามันก็ไม่ใช่หน้าเป้าด้วยนะ
1: เล่นเป็นแบบครึ่งปีก
0: ็ปรับมาเล่นหน้าเป้าเลย3ประตูไปแล้วนะครับบอลโลกครั้งนี้ชาวเดคาตาเล่45นาทีครบแล้วนะครับผู้บรรยายนี่บอกเดคาตาเลอร์นี่เคยเป็นแชมป์เทนนิสด้วยนะของกลุ่มนักกีฬาเฟมิชระดับเยาวชน
1: เหรอโอ้โห
0: เล่นกีฬาเก่งหลายอย่างเอาโอโม่เกี่ยวครับบอลทะลักเขตโทษลูกนี้เตะทิ้งไปก่อนเลยครับแบดดอนมิเคเล
1: ่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี่มันข้อมูลเยอะซะเราดูแย่เลย
0: เดี๋ยวเราไม่มีเลย
1: เราไม่มีอะไรเลยไม่มีข้อมูลอะไรเลย
0: บอลมันสนุกไงเติมข้อมูลไม่ทัน
1: เราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยฮะ
0: บีโตอย่าไปพูดงั้นดิ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดีครับน่าจะแมตช์สุดท้ายแล้วแหละทิ้งทวนหน่อยรอบรองรอบชิงเนี่ยต้องรุ่นใหญ่แล้ว
1: ครับมันก็เหลือแค่ไม่กี่แมตช์แล้วนะ
0: ใช่
1: บอลโลกครั้งเนี้ย
0: สิ้นสุดความทรมานครับเตะมุมทางซ้ายของสเปนเปิดมาเสาแรกครับเดอบรอยมงสกัดเตะไม่ครับเดอบรอยบอกเตะไม่ดีไปเตะมาใหม่
1: ก็เปิดมาเสาแรกเดอะบอยก็มงสกัดไปได้นะครับโอ้ผมแกนี่เยี่ยวยี่ห้อเลยวะเนี่ย
0: เปิดเข้ามาครับเอาบอลตกเกี่ยวลงมาโรดี้คืนยิงซ้ายติดบล็อกโอ้โหจุกฮีจุกครับอ้าวแต่ว่าเบลเยียมโตในคาตาลาเล่ดีดลูกนี้ไม่พ้นครับโอ้โหติดโอโม่นิดเดียวเราจะโตขึ้นมาครับโอโม่พาขึ้นมาเองครับให้แบงซ้ายลูกนี้ใบหน้าล็อกแม่ทางซ้ายไม่เติมครับใบหน้าล็อกต้องล็อกรอนิดนึงอย่าเมาโยกหมุนกลับไปที่ใบหน้าทางซ้ายนะครับของกรอบเขตโทษใบหน้าโยกแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางแรงไปครับบอลออกหลัง
1: นี่รอกันอยู่ 2-3 คนนะครับแต่ว่าเปิดลูกนี้ลึกครับกล้องจับมาที่ไมเคิลโอลิเวอร์นะครับดูอีกทีว่ามีจังหวะปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อก็โดนหน้าอกนะครับลาสกิน ี่ครับจ้องอยู่จ้องอยู่มันก็ดูลิเวอร์บอกจ้องอยู่จ้า
0: อย่าเถียงอย่าเถียง
1: อ
0: ย่ามาเถียงทด5นาทีนี่ไปครึ่งทางนะครับ2นาทีครึ่งรูปเกมเนี่ยมันไม่ควรเสมอครับแต่ว่าเสมอเฉย
1: ก็สเปนดูดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีเด็ดที่ขาดครับเบลเยียมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ก็น่าจะพอใจแล้ว
0: เอาชนกันเองครับโอ้ไขฟาวใครครับลูกนี้โอโม่กับโอเยซาบาวครับโอ้เรียกหมอเร็วๆเลยครับโอลิเวอร์บอก
1: โอ้โหโอโม
0: ่โอเยซาบาวลุกขึ้นมาด่าทำไมไม่ฟาว
1: ฟาวอะไรล่ะครับ
0: ชน
1: ชนกันเองนี่แหละครับโอ้โหโอโม่บอกดูอาการผมก่อนครับไอแผลจากชนโอลิเวอร์ยังไม่หายเจ็บเลยครับโอ้มาชนโอเยซาบาวอีกรอบนึง
0: โอ้กล้องจับมาที่เปเดรี่เลยครับคือมิติตรงกลางเนี่ยฟาเบียนดูสกับเปเดรี่นี่ก็คนละแบบกันนะ
1: อา
0: จจะต้องไม่รู้ตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับเดลาฟูนเต้ที่เลือกฟาเบียนดูสในเกมนี้ครับ
1: เปเดรี่แกก็เป็นแบบสเต็ปแบบย่องๆหน่อยครับ
0: อ
1: าชีพเก่าน่าจะเป็นโจรมาก่อน
0: เฮ้ยเขาย่องแรงไม่ย่องเบาย่องมีแรงด้วย
1: ก็แกเล่นบอลแบบชอบแบบย่างย่างเหมือนกันนะ
0: แต่เขาเคลื่อนที่นะ
1: เคลื่อนที่
0: เขาเชื่อมตลอดนะ
1: ไปเรื่อยเลยเนี้ยมันดูแบบเล่นบอลแบบไม่ค่อยใช้แรงอ่ะโซนสองอ่ะโซนสอง
0: โซนสองเพจเท่าไหร่เพจหนึ่ง
1: เพจประมาณฮะเพจหนึ่งนั่นอีนั่นแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วฮะ
0: วิ่งแลกแว่นนะ
1: ครับ
0: เอาเบลเยียมขึ้นมาครับเดบรอยให้มาโดกูทางซ้ายก่อนขอโทษนะครับจี้เข้าไปแล้วยิกแหมไปข้างหน้าครับเจอสองคนเอ้าหมุนกลับไปใหม่ทีนี้เจอสามแล้วโดกูเปิดโอ้โหแฉงครับแหมหลุดออกหลังไปเลย
1: ยักมากเกินไปครับโอ้พอจังหวะจะเปิดเลยกระตุกไปด้วยเลย
0: คือเจอบังสองคนอุตส่าห์หมุนกลับมาแล้วจะหมุนกลับไปใหม
1: ่โอ้โหนี่สภาพโอ้โหดูดิคือแกเอาไอ้เหมือนอะไรกระดาษที่ชู้มาอุดจมูกไว้
0: สำลียัดไว้แดงเถือก
1: ยัดไว้แล้วก็เลือดมันก็ไหลออกมาเรื่อยๆอ่ะ
0: คือเหมือนไอ้กระดาษที่ยัดไว้มันเลือดมันออกแล้วมันแห้งแล้วอ่ะ
1: มันนั่นอ่ะ
0: จริงๆสภาพมันก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับผู้สินนี่ต้องดูนะแบบนี
1: ้ตอนนี้โอยาซาบาก็เริ่มจะบ่นอุบแล้วครับก็ไปฟาวก็ก่อนจริงๆนะครับ
0: มีแม่ไม้มวยไทยครับยักษ์เงี้ยงปลาดุกยักษ์ศอกก็ไว้ไหนเ
1: ลยอัดเข้าไปที่บริเวณลำตัวครับของลาสกิน
0: ปะหมอแทกเหงือก
1: มีท่าอื่นอีกไหม
0: มีแม่ไม้ขู่เขตเสียภัยฮะปะหมอแทกเหงือกหมดครึ่งแรกครับ5นาทีเป๊ะ
1: ผมก็ไม่ได้ดูองค์บากนานแล้วด้วย จำท่าไม่ค่อยได
0: ้งูปากบาน
1: เหรอจริงว่า มีเหรอ
0: ไม่รู้กัน
1: แล้วก็ดูองค์บากไงเพื่อจะศึกท่านี่ไง
0: จงอางหวงไข่ปลาไหลอะไรสักอย่างปลาไหลลงรูงูปากบาน
1: เหรอ
0: ตวิดคอกจองเอา1-1 นะครับ
1: 1ก็ถือว่าเกมสนุกใช้ได้เลยครับสเปนดูดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายสกอร์มาเสมอกันนะครับทีเด็ดที่ขาดยอดเยี่ยมเลยสำหรับเบลเยียม
0: ก็โอกาสยิงครึ่งแรกเนี่ยสเปน9ครั้งนะครับเข้ากรอบ3ได้มา1ประตูส่วนเบลเยียมเนี่ยโอกาสยิง2เข้ากรอบ1ครับได้มา1ประตูเท่ากัน
1: ครับ
0: นะก็
1: ต้องไปว่ากันใหม่นะครับในครึ่งหลังนะครับก็ถ้ามันมีต่อเวลาเนี่ยเราก็อยู่กันต่อเน
0: า
1: ะ
0: แต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยตีสี่เราก็ไปแล้วเปิดกลับบ้านนะ
1: ครับ ก็เดี๋ยวจะมีบางเจ๋งใช่ไหมกับพี่โอ๊กนะครับมาจัดรายการต่อนะครับ
0: ทีแรกแกก็จะฝากผมนะวันนี้พี่โอ๊ก
1: จริงเหรอ
0: แต่ผมบอกว่าผมมีภาคบอลพี
1: ่อ๋อ
0: ก็เลยไม่รู้แกฝากใครมาเมื่อกัน
1: เหรอ
0: แกไม่รู้ไปไหนฮะสองสุกเลยแกบอกฝากสุกหน้าด้วย
1: สุกหน้าด้วยเหรอ
0: ช่วงนี้งานก็ชุก
1: แกต้องไปดูบอลไงเดลินิวครับใช่ไหม
0: ใช่
1: บอลเด็ก
0: กรมพละมีข้อความ SMS ไหมมีเปิดไหม
1: ไม่ได้เปิดเลย
0: อ้าวเปิดหน่อยเปิดหน่อยไปดูข้อความกันหน่อยครับจะได้แบบว่าเผื่อมีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะครับจะได้ไปตอบกันนิดนึง
1: แล้วพวกเลยอยู่ตรง YouTube เลยไม่มีวันนี
0: ้เดี๋ยวผมดู YouTube ในนี้ก็ได้
1: น
0: ะแหมเราก็ไม่ได้เปิดไว้ตั้งแต่ทีแรก
1: เราก็ไม่ค่อยเต็มสูบ เพราะว่าไม่ใช่ไปถือว่าอีนี่ไงเพราะว่าถ้าเป็นบังนี่จะโหเต็มเต็มหมดเลยอ่ะ
0: 4 5หน้าจออ่ะ
1: เออ
0: 4 4 5จออ่ะไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดอ่ะ
1: นึกว่านักลงทุนในตลาดหุ้น
0: เออเอออ่ะเดี๋ยวผมดูทาง YouTube ให้หน่อยก็ได้คนดูอยู่เยอะเหมือนกันนะ 1,500 นะ
1: ครับ
0: เออสวัสดีครับพี่หยองเพชรบุรีครับพี่โอ๊คพี่โอ๊ตเขียงทองคำครับเป็นเขียนทองคำไปแล้วอ่ะ
1: เมื่อกี้คุณพูด 1,500 นี่ผมแบบ
0: อะไร
1: นึกถึงราคาที่เคยจ่ายเอาม
0: ีหลายอย่างนะ 1,500 คุณพูดดีๆนะคุณพูดดีๆนะ
1: เอา
0: บอกว่าหยองภาคแล้วครับคู่ภาคมือทองจากรอบโลกกีฬาเควินเดอบูนลงที่สนใจ
1: พี่สมชายแกเควินเดอบูนจริงเหรอ
0: เออตอนนี้ไงตอนเชลซีมาเตะที่ราชมังค์อ่ะที่ก็ตอนปีนี้เขาปักเลขไทยอ่ะชื่อมันยังใหม่ๆไงชื่อมันออกเสียงยากไอ้บูนไอ้บูน
1: เควินเดอบูน
0: ไอ้บูน
1: โอ้ยพี่สมชายแกนั่นไอ้นี่ไงก่อนแมนซิตี้ไม่เหรอ
0: เออ
1: โทมัสคุกไงเฮ้ยทำไมแมนซิตี้มันโทมัสคุกทุกคนเลยวะ
0: ทำไมชื่อมันเหมือนกันหมดเลย
1: เออชื่อโทมัสคุกเหมือนกันหมดเลย
0: เรียบร้อยบอกอย่าลืมนินทาพอเจ๋งด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้นินทาเขาแล้วครับเขาขยันขันแข็ง
1: นี่แกไม่มาเฝ้าเหรอวันนี
0: ้เออวันก่อนนี่มามีเป็นตำรวจตรวจบุกเลยนะมานั่งอยู่เนี้ยมานั่งเช็คมุกผมอะ
1: แล้ว
0: ภาคกับพี่บอมอะ
1: อ
0: ว่ามุกเล่นไปเนี่ยอันไหนดีเนี่ยหันมายกนิ้วให้น
1: ี่
0: อันไหนไม่ดีหันมาใส่นิ้วงี้ผมนี่เก่งไปหมดเลย
1: ยกนิ้วนี่คือเซฟไว้แล้ว
0: เราไปเล่นกับคุณตอนตีสี
1: ่แล้วนี่สัมภาษณ์ใครเน
0: ี่ยไม่รู้เหมือนกันฮะไปทีมงาน
1: นุ่งนี่ไหนวะเนี่ย
0: เออคนคือคุณซื้อเขาก็ไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อ่ะนะ
1: ใช่
0: ว่ากุญสือก็จะเข้าห้องไปแก้เกมแต่ว่า FIFA เนี่ยเขาต้องให้แบบว่าเอาทีมงานสักคนของทีมมาสัมภาษณ
1: ์
0: ซึ่งเท่าที่ดูมันเนี่ยตอนสัมภาษณ์พักครึ่งเนี่ยไม่มีกุญสือเลย
1: ส่วนมากจะมีผู้ช่วย
0: ใช่รอฟังพรีซีซั่นดอทมุนครับพี่อ๊ด
1: เฮ้ย
0: มีอ่ะก็พรีซีซั่นเนี่ยมีถ่ายนะแต่ว่าอีก BG อ่ะถ่ายเยอะแต่ว่าไม่มีดอทมุนมั้ง
1: ใช่ๆ
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: มี
0: เชลซีอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่มีมิลานมีอะไรด้วยวะ
0: เออก็หลายคู่อยู่
1: อันนี้สติขึ้นมาสเปนยิง9นะครับเข้ากรอบ3นะนะครับส่วนเบลเยียมเนี่ยยิง2เข้ากรอบ1ค่าไอโกเบลเยียม 0.19 เองนะ
0: ครับ
1: โอ้น้อยมากนะครับแต่ว่าสกอร์เท่ากันอยู
0: ่
1: เอาไปเก็บเวลเสร็จแล้วเหรอ
0: เอา
1: ไม่ไปก็เก็บเวลในเกมอยู
0: ่บอกปู่หยองเสียงเบาฮะผมเนี่ยนะผมเคยไปฟังแบบย้อนหลังตัวเองภาคเนี่ยโอ้โหไมค์ก็แตกปากจ่อไมค์เงี้ย
1: มันต้องปากแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงเห็นน้องเขาต้องแบบให้มันปากมาจ่อเป็นไมค์นะจ่อไมค์ใกล้ๆหน่อย
0: ครับเรียกพี่สมมาคุยเรื่องหนังหน่อยเอาดูบอลกันอยู่อะ
1: เออแกไปดูเรื่องอะไรอะ
0: ไหน
1: พี่สมอะ
0: ไม่ตอนบอลโลกครั้งก่อนๆไง
1: จำได้แล้วจำได้แล้ว
0: แกเข้าโรงหนังเฉย
1: แล้วไปดูโรงที่มันนอนด้วยนะของแพงอ่ะ
0: สวัสดีครับเบลเยียมซูซูเดอะบูนนี่เหมือนคิริบูนไหม
1: ไม่ใช่พี่ออสฮะพี่ออสคิริบูน
0: บอกดูที่ไหนคะดูที่จอทีวีครับโมโนแม็กก็ไปดูที่นั่นเลยนะครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าอยากแกถ้าเห็นภาพใช่ไหม
0: เมื่อก่อนนี้บางคนบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกพี่ทำไมไม่เปิดบอลจอข้างหลังนี้ผมมันจะเปิดได้ยังไงเปิดก็ปิวเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เรา
1: ใช่ฮะ
0: แต่เขาให้ไฮไลท์มาให้เสียง
1: เขาให้
0: บาร์โอเคแล้ว
1: นะฮะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโมโนเขาก็นั่นนะครั้งนี้เขาก็มีไฮไลท์ให้ดูทาง YouTube นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็หลายช่องหลายอะไรก็เอาก็ขออนุญาตเอาไฮไลท์ไปใช้กันเยอะนะนะครับกองหน้าเบลเยียมชื่อทะเลอร์ทาร่าเปล่าครับอ้าว
1: ก็คล้ายๆฮะแต
0: ่
1: ยิงประตูไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ดีถ้ามีมันมีอีกตัวนึงเลยสแลมักเกอร์สแลมักก้าอะไร
0: สแลมักเกอร์
1: เ
0: ล็กซิสสแลมักเกอร์
1: ใช่
0: ไอ้เด็กเก่ามิลานไม่มีเด็กเก่าเด็กปัจจุบันนี่แหละ
1: ใช่มิลานคุณชอบเอาแต่ตัวเรียกยากไว้เนี่ย
0: ไอ้ตัวใหม่นี่กีล่าง่าย
1: เอาชื่อเรียกง่ายหน่อย
0: ครับนายเควินบุรุษเยาว์อะไรอ่ะมีชื่อไทยตั้งชื่อไทยนักบอลกันมาใหญ่
1: เดอะบอย
0: เ เชียร์เบลเยียมค่ะรับฟังจากเบลเยียมค่ะอุ๊ยโอ้โหคุณเกรซไลฟ์สไตล์ไทยเบลเยียม
1: สวยจริงมากถ่ายรูปเด็กยืนปัสสาวะมาให้ดูหน่อย
0: ทำไมที่ไหนก็มีฮะ
1: เหรอมันเป็นโลโก้ของเขา

0: เฮ้ยเป็นเด็กยืนปัสสาวะ
1: ครับ
0: เออมันเป็นโลโก้ของเบลเยียมเลยนะ
1: เออ
0: กับช็อกโกแลตอ่ะที่ผมนึกออก
1: เออ
0: ช็อกโกแลตอ่ะเบลเยียมมันดัง
1: ครับ
0: อืม
1: อร่อยเลยครับทิโมธีคัสตาร์ดไม่ใช่ฮะคุณประภาพันธ์สวัสดีนะครับคุณเจนนพดลเตเลมองเจ็บตอนวอร์มเหรอครับเออใช่ฮะ
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ที่เตเลมันนี่คือตอน11ชื่อ11ตัวจริงทีแรกตีมาเนี่ยมันยูริเป็นยูริเตเลมันตัวจริงนะครับ
0: อือ
1: แล้วก็สักพักนี่ทางฟีฟ่าเขาก็ตีมาบอกว่าbreaking new ยูริเตเลมันเอาอินจูดวอร์มอัพอะไรประมาณนั้นนะ
0: เออ
1: เจ็บตอนวอร์ม
0: ก็ยังดีนะแกยังแจ้งมาก่อนนะ
1: เ
0: ออเจอบางคู่นี่ก็ลงสนามมาเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยเหรอวะ
1: อึ้ง
0: งง
1: ครับบอกว่าโอล่าอามิโกเอสปานญานี่สวัสดีคนสเปนครับ
0: อ๋อ
1: เออคนไม่มีเงินจ่ายค่าดูฟุตบอลหมดสิทธิ์เลยครับเสียดาย
0: มันก็
1: เป็นไปตามกลไกการตลาดโลก
0: ใช่ก็เหมือนต้องเขาเรียกว่าเหมือนที่คุณชาดาป่ะชื่ออะไรนะ
1: คุณชาดาไทยเศรษฐ์อ่ะ
0: เออที่เขาบอกอะไรกระทรวงอะไรนะ
1: ตรงไหนที่มัน
0: ธนาคารอะไรที่
1: เออสมาคมธนาคารอะไรอย่าง
0: เออน่าจะไปซื้อลิขสิทธิ์มาให้ดู
1: ก็บอกตอนโควิดยังกำไรเลย
0: เออ
1: เออกำไรเป็นพันล้านอะไรเงี้ยก็สักหน่อยไหมอะไรเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่าก็มันไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะ
0: ใช
1: ่เออมันก็ไม่รู้อ่ะ
0: มันก็
1: พูดอย่าง
0: ตรงถ้ามันสมมติรัฐบาลซื้อไม่ดูฟรีมันก็ดราม่าอยู่ดี
1: อ
0: ่ะมันก็มีกลุ่มคนที่เขาก็ไม่ได้ดูอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ยังไงมันก็เป็นเงินแบบว่ามันก็มาเอาไปทำอย่างอื่นได้อ่ะพูดง่าย
0: เออ
1: นะครับ
0: ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ทางโมโนแม็กเขาก็มีคู่ให้ได้ดูฟรีอยู่รวมๆทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ประมาณ30กว่าคู่อยู่นะ
1: อาจจะไม่ถึง40เหมือนที่บอกไว้ตอนแรก
0: ใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนแรกคือมันก็เป็นคร่าวๆไง
1: ครับ
0: คร่าวๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอถึงเวลาจริงก็ตามความเหมาะสมของเขาด้วยแหละคือมันอย่าลืมว่าเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์มาเขาก็ต้องทำตลาดทำอะไรของเขาอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้บอกพรุ่งนี้ไปสวนรถไฟเปล่าโอ๊ตชวนยองไปด้วย
0: โอ้ไม่น่าจะไปอ่ะ
1: หลับฮะ
0: ใช
1: ่สเปนกลางช้ามากครับเปรีไม่บงไม่ลงเขียนไม่บงอะไรเนี่ยสเปนยิงเข้าแล้วอะไรนี่นะอะไรเนี่ย
0: คุยเราต้องพักไหมเนี่ย
1: เออพักก่อนดีกว่าเน
0: า
1: ะนะครับเดี๋ยวจะกลับมาครึ่งหลังเข้าครึ่งหลังกันเลย
0: ครับ
1: นะครับข้อความที่อาจจะไม่ได้ตอบกันบ้างอะไรบ้างว่าบอลมันเตะนะขออภัยด้วยอาจจะอ่านกันครบบ้างไม่ครบบ้าง
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนมีเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงนี้นำคุณผู้ชมกลับไปที่ลอสแอนเจลิสสเตเดียมอีกครั้งนะครับเกมครึ่งหลังฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายกำลังจะเริ่มนะครับนักเตะวิ่งกลับลงสนามมาแล้วนะครับเบลเยียมกับสเปนเสมอกันอยู่ 1-1 ในครึ่งแรกนะครับในรูปเกมที่สเปนเหนือกว่าเยอะนะครับโอกาสยิงมากกว่ามากมายนะครับเบลเยียมนี่ได้โอ้โหดี
3: ไม่ใช่กองเชีย
2: ร
3: ์เอ้ยนี
2: ่สวิตเชอร์นี่ถูกใจมากเลย
3: เออ
2: โอ้ตัดมาดิ
3: แต่ว่ากองเชียร์บอลโลกมันก็นะมันก็ต้องมีสวยๆกันบ้าง
2: ครับโอ้โหแล้วพวกนี้นี่ไม่ถือเนื้อถือตัวด้วยเดินไปใกล้ๆถือกล้องมันนี่วิ่งมากอดเลยนะ
3: จริงเหรอ
2: แต่ว่าก็
3: ผมไปบอลอะไรนี่ไม่ค่อยเจอเลย
2: แต่ว่าก็คุณก็เลือกเดินเข้าไปหน่อยแล้วกันเดินถ้าเห็นกลุ่มไหนแบบว่ารุ่นเยาว์หน่อยก็เลี่ยง
3: ๆทำไมอ
2: ่
3: ะ
2: โอ้โหรุ่นป้าไปเดี๋ยววิ่งก็ประกอดเลยบางที
3: ไม่เป็นไรผมชอบสไตล์อย่างนี้
2: เหรออ ยู่40ป่ะ
3: เออ
2: ครึ่งแรกนี่สเปนนำก่อนนะครับจากการยิงของฟาเบนรุยส์นะครับแต่ว่าเบลเยียมมาตีเสมอได้จากชาร์ลส์แคทเทเดอะไรวะเดเทลาเรอร์
3: สเปนนี่แพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้โคลอมเบียนะ22มีนาคมปี2024
2: ครับ
3: นี่นะผมก็มีข้อมูลงานส่วนข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับ
2: ส่วนเบลเยียมก็เหมือนกันเบลเยียมนี่ไม่แพ้มา18เกมแล้วนะครับแพ้ครั้งสุดท้ายนี่แพ้ยูเครน
3: ครับ
2: มีนาคมปีแล้วนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นทีมที่แพ้ยากด้วยกันทั้งคู่เอาครับเกมครึ่งหลังเริ่มสเปนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับยังไม่มีเปลี่ยนตัวข้อความเดี๋ยวแวบๆไปอ่านสักนิดสักหน่อยก็ได้นะจะมีนะสเปนต้องดูครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในช่วงต้นครึ่งหลังหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงกลางอะดู

0: แกคลึงลูกหนังเก่ง
1: อ๋อนั่นอะไรนะเพจของแกฮะ
0: เออ
1: ครับไม่เจอใครเลยนะ
0: แกมาเฉพาะตอนเย็นนะ
1: อืมแกเป็นถ้าจัดรายการกีฬาที่หน้าตาหล่อเกินไปอ
0: ่ะทำไมอ่ะ
1: สภาพมันไม่เหมือนเราเท่าไหร
0: ่เหรอ
1: เออ
0: หล่อกว่าหล่อพอๆจะเจ็บเยอะแยะ
1: เหรอ
0: จุนเจินอย่างเง
1: ี้ยโอ้โหครับตบปากเดี๋ยวนี้เลยฮะ
0: วันก่อนไปเจอที่บีจี
1: คำหยาบ
0: เออไปเตะบอลจุนเนี่ยนั่งกินข้าวหัวเปียกใช
1: ่ทำไมอ่ะ
0: ลุงเตะบอลเสร็จไงอ๋ออ
1: ื
0: มบอกเอ๊ะจุนช่วงนี้ไม่ได้มาภาคบีจีแล้วนี่มาได้ไง
1: แค่มาอยู่อีกทีนึง
0: จุนไปเตะบอล
1: มาอยู่อีกทีนึงไปเตะบอล
0: ครับ
1: ครับแกย้ายค่ายไปแล้วทอดทิ้งพวกเราไปแล้ว
0: อ้าวสเปนขึ้นไปทางขวานะครับโอยาซาบาลปอโร่ครึ่งแรกเนี่ยบุกเป็นวัดเป็นเวรเป็นวักเป็นเวรครับอ้าวให้สวยนะครับแลบมาลูกนี้มีธงหรือเปล่าดามาจิ้มไม่ผ่านกุกตัวมีธงครับโอ้โหแต่วิ่งสวยมากนะครับลูกนี
1: ้ทำไมมันหลุดไว้อย่างนั้นเยอะมากนิดเดียวครับแล้วก็ยกนิ้วโป้งนะครับ
0: กับ
1: เพื่อนครับ
0: เออยกนิ้วอื่นไม่ได้นะ
1: มาคูเบซี่ดูอีกทีครับโอ้แกเล่นกับลายนะครับแต่ว่าจังหวะออกตัวไปก็ยังเหลื่อมอยู่นิดนึงครับสุดท้ายก็จิ้มไปติดติโบคุกตัวอยู่ดีครับปรีออกมาขวางไว้ได้ครับติโบคุกตัวแต่ก็ล้ำหน้าไปก่อนครับนิดเดียว
0: แกไปแอบอยู่ข้างหลังเดอะไคเปอร์ครับ
1: แกมีโยกด้วยนะตอนแรกโยกจะไปแล้วก็ดึงตัวกลับมาครับแล้วก็โยกไปอีกทีนึงครับ
0: เดอะไคเปอร์นี่บริหารไม่มองเลยครับ
1: เดอะไคเปอร์โยกอีก 4-5 ครั้งก็ไม่ได้สนใจอะไรครับขาตายไปแล้ว
0: เผลอไปหน่อยครับโอ้โหนี่ล้ำไปประมาณครึ่งช่วงตัวนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครึ่งแรกนี่ครึ่งชั่วโมงนี่เบลเยียมแทบไม่ได้บุกนะครับแต่ว่าครึ่งหลังนี่ลงมาช่วงต้นได้ครองบอลบ้างเหมือนกันนะครับทอซาวนรอบหนึ่งตรงกลางครับวงกลมกลางสนามทอซาพาบอลหนีมาก่อนทางขวาครับมีกัสซานรออยู่เอาให้ลูกดีโดกูไปแล้วครับกัสซานให้ย้อนหลังครับบอลออกข้างไปเลย
1: โอ้เนี่ยครับวิ่งวันนี้ครับแต่ว่าสงเนี่ยเมื่อวาน
0: เดี๋ยวบรอยไปฟาวครับลูกนี้ตรงกลางสนามนะครับ
1: เดี๋ยวบรอยก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับ
0: คือเบลเยียมได้ครองบอลน้อยครับบอลอย่างเดี๋ยวบรอยนี่ต้องบอลต้องอยู่ที่เท้าเขาครับให้มาครับโดกูทางขวาโดกูกระชากมีขวางสองคนโดกูฝืนชนเข้าไปเอาแล้วบอลหลุดออกหลังเตะมุมครับอยากได้ฟาวไม่ได้ครับได้แค่เตะมุม
1: โรดี้ก็มีผักใส่โดกูด้วยครับล่วงลงไป
0: นี่ชอบเก็บเพื่อนนะโ
1: รดี้ครับ
0: โอ้โหจะว่าลาปอกนี่เกือบจะล็อกคอมกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ก่อนเริ่มเกมน่าจะดูดมยูดมยูอีมาครับใส่เฮดล็อกเป็นลูกเตะมุมนะครับของเบลเยียม
0: ฝั่งนาติงภาคนะเดบรอยครับ
1: หลาน
0: เตะมุมนะครับเดบรอยเปิดเข้าไว้ขึ้นไปมงไมเคิลโอลิเวอร์เป่าฟาวครับเป็นฟาวเกมบุกนะครับยังกับบาสมีฟาวเกมบุกด้วย
1: โอ้เนี่ยผักไปหัวทิ่มเลยครับ
0: ลัสกินนะครับไปฟาวใส่ใบหน้า
1: ไมเคิลโอลิเวอร์นี่จะว่าไปก็คล้ายๆกรรมการมวยปั้มกันครับ
0: มิสเตอร์อาเบะ
1: ใช่ช่วงจังหวะสำคัญนี่ไม่ค่อยเห็นเนี่ย
0: เออเนี่ยตัดสินในดำมาสุโมโตะชนะตลอดตากขึ้นไปครับสเปนทางขวาอื้อหือยังจิ้มทิ้งได้ครับเอ็นกอยโอ้เหนียวแน่นใช้ได้นะครับ
1: เฮ้ยคุณนี่ก็คอมวยปั้มกัน
0: เหรอก็ดูเด็กๆก็ดูอยู
1: ่
0: ชิงสากอาสุกะเนี่ยซัดกระดัมสุโมโตะตลอดเลย
1: จำอะไรแองเจิลใช่ไหม
0: นั่นแหละหน้าแกเหมือนโจอิชิโร่ทัตสึโยชิอยู่คนนึงอ่ะชิงสาเหมือน
1: จำชื่อไม่ได้แล้วจำแต่ดัมสุโมโตะนี่โอ้โหอ
0: ย่
1: างในความทรงจำแน่นอน
0: ดัมเหรอลามินยามาบอกดัมเหรอตัดเข้าในครับแหมไม่ได้ยิงให้มาโรดี้ถ่ายออกมาที่กุกุระย่าไม่มีจังหวะเลยเบลเยียมมารับกันแน่นนะครับโอยาซาบาลต้องขยับมารับบอลริมเส้นนะครับให้กลับเข้าไปข้างในกูบาซี่เติมขึ้นมาคอกัน

0: ครับไปมาลามินยามาลขวางมาหน้าเกาเกโต้กูกุเรย่าปล่อยนะครับฟาเบนูสปล่อยอีกทีอ่ะปล่อยเข้าไปเอาบอลกลับมากูกุเรย่ายิงซ้ายลูกนี่ไม่ตรงครับยามาลโดนไม่ดีแต่ว่าเหมือนฉลับนะครับได้เป็นเตะมุม
1: โอ้ปล่อยไป2ทีเลยครับสุดท้ายบอลทะลักมาเลยมินยามาวิ่งมาใส่เลยครับนี่ครับปล่อยตู้คราวนี้นะครับแต่ว่ายิงไปลูกนี้ก็ติดบล็อกนิดนึงครับ
0: ติดเดนอนมิเคเล่นะครับสเปนนี่ขยันข้ามหลอกกันเหลือเกินเลยปล่อย 2-3 ยังว่าเปิดเข้ามาครับลูกนี้ขึ้นไปมงตั้งหน้ากอล์ฟโทษโอโม่ครับโดนเลยขึ้นอัศจรรย
1: ์โอ้ไม่ขึ้นด้วยครับ
0: ไก่บอลมันเลี้ยว
1: บอลไซครับตกอยู่ตรงหน้าอัศจรรย์นะครับมาแล้วครับ
0: เฟรานตอเลสครับมารอจะลงสนามเลยครับ
1: เฟรานตอเลสนี่มีแฟนบอลสาวๆทักไงบอกไม่ได้ดูบอลนานครับทำไมเฟรานมันหล่อขึ้นเยอะเลย
0: เออผมยาว
1: เออ
0: เปรี้ด้วยนะครับ
1: เปรี้ก็มายืนรอแล้วครับจะเติมตัวรุกกับกองกลางเลยครับปรับแก้เกมหน่อยครับสเปนแต่ว่าเกมยังลุยขึ้นมาอยู่ครับ
0: ขึ้นมาทางซ้ายนะครับฟาเบียนรุยรอทางซ้ายเติมครับยังไม่มาต้องพาบอลเข้าในไปก่อนโรดรี่ตรงกลางครับให้มากูกุเรย่ากูเรย่าให้ลูกนี่โอ้โหแรงไปหน่อยครับแต่ฟาเบียนรุยเสียบเข้าไปในกรอบเกโต้แล้วว่างแล้วนะครับแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับจ่ายแรงไป
1: คือแกเงื้อเหมือนจะเปิดหยอดเข้าไปครับแต่ว่าจ่ายบอลเรียบนะครับโอ้แต่ว่าน้ำหนักมันแรงไปนิดนึงครับจับไม่อยู่บีเข้ามาลูกนี้ก็เปิดยาวมาก็เสียครับเบลเยียมโอ้ส่งเข้ามาคล้ายๆกับครึ่งแรกครับ
0: เออรับแน่นๆครับแล้วจริงๆก็โต้ไม่ค่อยได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามาได้จังหวะแบบเข้าทำนี่ทีเดียวรู้เรื่องนะเบลเยียมไปแย่งมาได้นะครับทอสซายังอยู่ในแดนตัวเองครับคืนไม่ตั้งกันใหม่เสียงอะไรวะ
1: เสียงไป
0: เหรอโอเคอะไรหิวด้วยตรงนี
1: ้เออโอ้โหไปเสบียงเยอะเลยอ่ะ
0: มากินยั่วก็จะได้เยี่ยมได้บอลขึ้นมาตรงกลางนะครับรัสกินมิดฟิลด์จากกราสโกเรนเจอร์สนะครับนิโคลัสรัสกินตอซานี่เหมือนจะขยับเข้าไปอยู่ตรงกลางเยอะขึ้นนะครับ
1: เฮ้ย
0: ตำรวจตรวจบุกมาแล้วเว้ย
1: บังมา
0: เหรอ
1: ไม่ใช่บังโมนะครับนี่บังมา
0: โดกูทางซ้ายครับจีเข้าหาปอร์โรให้มาตรงกลางชิงลูกนี้โดกูปาดกลับเข้ามายังไม่พ้นยิงลูกนี้เข้าหน้าต่างครับโอ้โหใส่เต็มเลยครับเบลคายเปอร
1: ์โอ้โหเกือบขึ้นดำครับเบลเยียมครับมาทำกันสวยนะครับจังหวะนี้แล้วก็สุดท้ายดูอีกทีครับโดกูฝากก่อนแล้วก็ขยับไปครับแล้วก็พยายามจะจ่ายนะครับไม่ยิงครับติดนิดนึงแต่ว่าทะลักมาเบลคายเปอร์ได้ซัดด้วยซ้ายครับหลุดกรอบออกไป
0: จังหวะที่หักเข้ามาเนี่ยคูบาซี่สกัดไม่พ้นนะครับไปเข้าเดอะไคเปอร์ซัดตูมเดียว
1: ก็เป็นอเล็กซ์ไบน่านะครับกับฟาเบนลุยส์ครับโดนเปลี่ยนออกตามตำแหน่งครับ
0: ครับ
1: เปดรี่ครับลงมาเล่นตรงกลางนะครับแทนฟาเบนลุยส์แล้วก็เฟรานตอเลสครับเล่นแทนตำแหน่งของอเล็กซ์ไบน่า
0: ไม่เวิร์กนะฟาเบนลุยส์กับโรดี้ตรงกลางนะวันนี้นะ
1: ว่ามันก็ฟาเบลุยก็มีประตูอยู่นะ
0: ครับเดี๋ยวดูมันแบบว่ามันไม่ค่อยโฟลว์ตรงกลางนะครับสเปนปรับแล้วครับ10นาทีของครึ่งหลังผ่านดูว่าจะได้ผลแค่ไหนไปรีแทงลูกนี้ไม่พ้นครับเอ็นกอยเตะทิ้งออกมา
1: เหมือนแทงไปคนละช่องกับเพื่อนครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นไม่ค่อยดีครับไปรี
0: สเปนเอาบอลกลับมาครองได้นะครับแฟนๆที่ติดตามTikTok ของ FM99 เตรียมนะครับกำลังจะไลฟ์นะบัตรนาว
1: นะ
0: ยัง
1: อ๋อ
0: ก็ไลฟ์อยู่คนเดียวฮะก็ไม่ให้พาสเวิร์ดคนอื่นเข้าเข้าได้อยู่คนเดียวเหรอสเปนให้ไปทางขวาครับลามินยามาลโยกหนีมาครับให้มาตรงกลางเปดรี่ทางขวาครับย้ำกลับไปใหม่ปอโร่เปิดนู่นเลยเสาสาม
1: โอ้โหเปิดลูกนี้ล้นออกหลังไม่เลยครับเริ่มจะเข้าสู่ช่วงติดตันซะแล้วครับสเปนหาทางเข้าไม่เจอครับ
0: เบลเยียม
1: สวิสโซ่นะครับโอ้โหนี่แกสักเป็นแบบปีกมาเลยครับแล้วก็มีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางหน้าอกครับเฮ้ยไอ้นี่ไมค์แกเรตว่
0: าใครอ่ะ
1: นักอเมริกันฟุตบอลน่ะ
0: เออใช่เนี่ยในหูบอกเลยไมค์แกเรต
1: ไมค์แกเรต
0: แรมใช่ไหม
1: พึ่งย้ายมาอยู่แรมเนี่ย
0: อ
1: ื
0: ม
1: นี่ไงเออมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
0: เอ้ย
1: เออนี่แหละมีแอร์ไทม์แล้วเว้ย
0: ไม่มีในลิสต์ด้วยนะแล้วก็ไปกินถ้าคืนมาเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยนะผมไม่รู้จัก
1: โชคดีที่พอดูอยู่บ้าง NFL
0: เดี๋ยวฟังในหูว่าเอ้ยไมค์แกเรต
1: ไมค์แกเรตไงนะนี
0: ่ไมค์แกเรตเบลลี
1: ่ไม่ใช่แกเรตเฉยๆเป็น defensive end นะตัวเก่งเลย
0: อย่ามาเปิดเข้ามากูตัวชกหน้าก่อไปโทษกูระยะซ้ำไม่ทันนะครับแต่ว่าจังหวะ2ยังเป็นสเปนเก็บได้ครับโรดรีให้เข้าไปตรงกลางครับโอโม่ขึงอยู่ครับเปเร่ข้างหน้าแน่นนะครับเปเร่คืนมาก่อนลาป๊อกใกล้มาโรดรีเบลเยียมก็เดินตามขึ้นมานะครับกูบาซี่ครับคืนไปให้ทางขวายามาตัวกันเดินคัปเปอร์ครับมีโดกูมาซ้อนคืนมาปอโร่เปเร่เปรีพาบอลก็เจาะไม่ได้นะครับแน่นไปหมดเอาให้ไม่ดีครับโดนโดกูตัดไปแล้วครับโดกูยึกยักโดนชนความลงไปได้ฟาว
1: พอไปจ่ายพลาดครับเลยมีจะมาสุดท้ายก็เลยต้องตามมาเก็บงานครับวิ่งตามมาแล้วก็เสียฟาวใส่เจอร์มี่โดกูโอ้โดกูแกก็มองข้างหน้าอยู่ครับรอจะแทงแล้วครับมันมีจะมามาชนจากทางด้านหลัง
0: พี่เชื่อไหมเดี๋ยวโดกูได้บอลเนี่ยต้องเลี้ยงไปใกล้ยามาว่าเอาคืนจะครึ่งแรกโดนไขว้หลบไปที
1: เ
0: งี้ยเสียหน้า
1: จะเปลี่ยน2เลยครับมีลูกากูลงมาด้วยโอ้3เลยหรือเปล่า
0: จัดหนักครับเบนเยี่ยมเดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนนะครับเล่นไปก่อนทางซ้ายครับเบนเยี่ยมให้คืนมาลาสกินลาสกินจ่ายต่อเดบรอยจิ้มข้างในไม่ได้นะครับบอลทะลักไปถึงซิมอนเตะทิ้งออกมาบอลตกมาโอโม่ครับกระโดกหนีมาแล้วก็ทางซ้ายมีกูกูเรย่าครับวิ่งเติมขึ้นไปแล้วครับแต่นี่โอโม่พาบอลเลยครึ่งสนามมายังไม่ให้นะครับล็อกดึงจังหวะไว้ก่อนแหมพอช้าเลยไปเยี่ยมลงไปรับกันหมดนะครับฝากข้างในละป๊อกอ้าวชิงลูกนี้ยังได้นะครับกูกุลยาเปิดโค้งเตะทิ้งออกมาครับหงายท้องเลยเอ็นคอย
1: โอ้นี่ก็เริ่มหมดมุกเหมือนกันนะครับสเปนมันจ่อไม่เข้าครับเบลเยียมก็ลงไปรับกันต่ำเหลือเกินเปลี่ยนตัวก่อนครับโอ้เปลี่ยน3คนเลยนะครับมีแอ็กเซลวิสเซลครับแล้วก็ลูกากูนะครับที่เห็นครับ
0: อีกคนนี่เบอร์18มั้ย
1: ใช่จูกินเซใช่ไหมอ่านถูกวะเนี่ย
0: น่าจะใช่นะ
1: โอ้โหวานาเก้นครับโอ้โหทั้งเกมที่แทบไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเลยครับวานาเก้นก็มีท็อตซานะครับแล้วก็เดอร์คายเปอร์นะครับออกครับเปลี่ยน3นะครับมีลูกากูครับอักสวิสเซลครับแล้วก็ฮูกินเซ
0: ฮูกินเซนี่เป็นกองหลังนะครับดาวรุ่งเลยครับ21ปีเท่านั้นเองครับจับขับจากคลับบรูช
1: ก็เล่นแบ็กซ้ายนะครับก็น่าจะลงไปแทนไอ้เดอร์ไคเปอร์ใช่ไหม
0: น่าจะเจอโดนพาทัวร์เหมือนหมดเลยเดอร์ไคเปอร์ยามาวยิงลูกนี้ครับโอ้โหตัวทุบออกมาโยกเข้าซ้ายยิงดื้อๆเลยครับนอกกรอบเขตโทษ
1: โอ้นี่ดวลกับเซเป็นครั้งแรกครับรับน้องก่อนเลยครับได้จังหวะยิงครับเลยมีจะมาแต่ว่ายังติดเซฟครับสิบหกตัว
0: โจคินเซนี่จำง่ายดีครับลงมาในหัวทองทองไล่เข้ามาโอโม่พลิกแล้วบอลทะลักมาลั่นไปหน่อยครับโอ้โหเฟรันตอเลสจับบอลแล้วมาเล่นต่อไม่ได้ครับโดกูเก็บได้กระชากจะหนีปอโร่เอาไม่อยู่นะครับปอโร่แทงมาเอาละครับหลุดขึ้นไปครับลัสกินตรงกลางมีลูกากูครับลัสกินโยดเข้ามาเอาสกัดไม่ดีต้องช่วยกันเตะทิ้งครับโอ้โหลาปอกับโรดี้นะครับเดบอยเก็บลงมาแล้วยิงโอ้โหกับตัวยิงลูกนี้เข้าซองอูนายซิมอนครับ
1: โอ้แต่ว่าทางเบลเยียมมันจะฟ้องว่าจังหวะไปสกัดมันเหมือนแฮนด์บอลนะครับ
0: นี่

0: ครับ
1: โอ้โหลาปองครับมงแล้วก็ไปติดมือติดแขนครับของโรดรี่แต่ว่าลูกนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับ
0: คือไมเคิลโอลิเวอร์นี่โบกมือแล้วครับบอก VR บอกมาแล้วไม่จุดโทษ
1: ก็มันจะคล้ายๆกับเคสแบบที่ตอนนั้นบาเยิร์นป่ะที่เจอกับที่มันสกัดฝั่งตรงฝั่งเดียวกันสกัดน่ะ
0: แล้วลูกนี้สเปนไหลมายิงติดโอ้โหตัวเซฟได้ครับเสาแรกโอยาซาบาวนะครับวิ่งเข้าช่องมายิงตามน้ำครับห้าหลาแล้วนะครับตรงนั้น
1: โอ้แต่ว่ามุมมันก็แทบจะไม่ค่อยมีครับดูอีกทีครับโอ้โหเซนี่เอาไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยวิ่งสอดมาครับแล้วก็ได้ซัดโอ้มันติดเท้าของเอ็นกอยด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ติดเซฟครับของติโบคุกตัว
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยยามาให้ไปติดมิเคเล่นะครับบอลมันเลยไปเข้าทางโอยาซาบาวครับสเปนเล่นเตะมุมสั้นมาครับถ่ายเข้ามาตรงกลางปอโร่คืนไบโอโมปอโร่เข้าซ้ายไม่ยิงครับปอโร่ล็อกทีนึงให้มาเฟรานตอร์เรสตัวกับเอ็นกอยไม่พ้นอ้าวเตะสกัดยังไม่พ้นนะครับโรดี้จิ้มคืนมาเปเดรี่พาหนีมาก่อนครับเอาสเปนเหมือนจะเร่งขึ้นมานะครับช่วงนี้โอโม่ครับพายไปทางขวายามาโดกูต้องลงไปช่วยซ้อนน้องนะครับโยคินเซเคลื่อนไหลมาโดกูเอาไม่ใช่โดกูยามาเข้าไปในเขตโทษโอ้ยงงเว้ยพายมา
1: ผิดทีม
0: โอโม่โดเตะล่วงลงไปได้ฟาวครับไมเคิลโดลิเวอร์บอกฟาว
1: มีจังหวะบอกเฮ้ยเสียหายนะครับเนี่ยถือเท้าอ้วนแล้วครับโอ้โห
0: ยิกเหมือนกัน
1: ลากไว้อย่างสวยเลยครับไปให้เครดิตโดกูซะงั้น
0: เ
1: ออโอ้แต่ว่าไอ้โจกินเซที่ดูแล้วลงมานี่เหมือนเป็นบ่อเหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหอย่ามาเอานี่จี้เลยครับ
1: เออจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนี้ก็ได้นะครับถ้าแกเอาเรามีจะมาไม่อยู่อะ
0: แล้วนี่ถ้าโดกูต้องลงมาช่วยซ้อนเยอะๆนี่เกมลูกมันก็หายนะครับเอามาอีกแล้วครับอย่ามาเจอโจกินเซนี่บอกผมเป็นบ่อเหรอนี่เป็นไงบางออกหลังไปเลยได้ตั้งเตะจากประตู
1: นี่ครับแสดงความสามารถค่อยอัพขึ้นมาหน่อยครับโยกินเซดูจังหวะนี่จังหวะแรกเลยครับที่โยกินเซเพิ่งลงมานะครับแล้วก็โดนลามินยามาลครับปั่นไปทีว่าก็ติดเซฟครับติโบคุ้มตัวก็ปัดได้สบาย
0: ๆตัวนี้เล่นบอลโลกเกมที่21แล้วนะใช่ไหมแซงยอริสแล้วดิ
1: ไม่รู้ครับผมไม่มีอะไรเลยแล้ว โอ้มีข้อมูลเลยครับ
0: อุตส่าห์ส่งให
1: ้โอ้โหส่งเป็นพี่เอ็ดดี้เลยครับ
0: โอ้โห
1: เคยยากับพี่เอ็ดดี้ไหม
0: เคยโอ้ยส่งยิก
1: ส่งโอ
0: ้ส่งยิกเลยตะกิดด้วยตะกิด
1: ส่งเป็นเคอรี่เลยเออแล้วก็ไม่ถามสุขภาพเราสักคำ
0: สเปนมาใหม่ครับเปเดรี่ตรงกลางล็อกสักทีหนึ่งโอยาซาบาวให้มากุกุริยาเนี่ยเปดี้ได้บอลเยอะนะครับให้มาโอโมชิงจังหวะเดียวเฟรนตอเรสยังบังได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษไหลเข้าเขตโทษทางขวายามาเปิดติดยังดักได้นะครับโยกินเซโดกูจะเลื้อยแล้วปูสินเป่าฟาวโอ้โหพวกสเปนโวยกันใหญ่บอกไม่น่าฟาวครับลูกนี้
1: เมื่อกี้คุณบอกเปดี้ได้บอลเยอะแสดงว่าตรงข้ามวาวอ่ะดิ
0: ทำไมฮะ
1: ได้บอลเยอะเลยเขา
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: อ๋อครับข้ามไปฮะข้ามไปฮะก็เหลือ25นาทีแล้วเอ้า
0: อ้าวกุบตัวทำไมนะ
1: อยู่ดีก็สุดลงไปครับ
0: โอ้เซฟเยอะไปหรือไงฮะ
1: คร
0: ับ
1: โ
0: อ้เก็บสะโพก
1: ตรงสะโพกด้วยเอ้าแล้วแกเจ็บจังหวะไหนเนี่ย
0: โอ้กูตัวบอก
1: เจ็บครับ
0: กูตัวบอกตะโพกคากครับตอนนี้เอาแล้วเซนเนอร์ลาเมนแล้ว
1: เฮ้ย
0: ฟอร์มแล้วเซนเนอร์ลาเมน
1: เนี่ยมีสิทธิ์จะได้ลงมาครับ
0: โอ้โหกล้องนี่ก็ถ่ายกองเชียร์นี่ช้อนหน้าดูเห็นคนจมูก ถ่ายช้อน
1: คือหรือว่าเจ็บจังหวะนี้เหรอพุ่งปัดเนี่ยนะ
0: อาจจะปึดขึ้นมาก็ได้นะครับไม่แน่ใจมีหลายจังหวะเหลือเกินนะครับกูตัววันนี
1: ้กูตัวแกเซฟเยอะครับวันนี้นี่ครับเราก็ซุดลงไปเลยครับ
0: ต้นขาซ้ายนะที่จับอยู่นะครับเมื่อ

0: ครู่เนี่ยโอ้ยออกเลยเปล่า
1: เลยครับ
0: โอ้โห
1: ดูแล้ว
0: อ๋อพัก
1: อ๋อพัก
0: ตกใจด้วยว่าออก
1: โอ้โห
0: ไฮเดรชันเบรกนะครับอ้าวก็ย้ำอีกทีนะครับกับกิจกรรมของเราไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านแล้วนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดก็ mcot super fan ที่ถูกสุด20บาทเท่านั้นเองรับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับลุ้นของรางวัลเป็นรางวัลที่1เป็นรถตู้อเนกประสงค์นะครับรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV super van 1รางวัลนะครับประมาณล้าน6จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัลนะครับตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ Go Give Voucher นะครับ5รางวัลของรางวัลรวมมูลค่า2ล้าน6นะครับติดตามรายละเอียดติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมหรือว่าก่อนนัดชิงนั่นเองนะครับกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอผลนะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับนะฝากพอไปปริ้นมาใหม่ด้วยนะเลือนหมดแล้วฮะเลือนหมดแล้วใช้เยอะ
1: โอ้แล้วเป็นตรงแบบไอ้สโลแกนด้วยนะ
0: โซฟายสเตเดียมนี่อลังการงานสร้างเลือนนะ
1: ก็สนามของไอเวแลมนี่แหละ
0: ครับ
1: แลมกับชาร์เจอร์ใช้ร่วมกันเพิ่งสร้างไง
0: คือนักข่าวไทยที่ไปนี่ก็อลังการเนี่ยตื่นตาตื่นใจกับสนามของอเมริกันมากนะคือแต่ละที่นี่แบบทันสมัยใหญ่โตมโหฬาร
1: คือพวกของเมกันมันก็ต้องสร้างใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องให้สร้างใหม่ทีมมันก็ย้ายหนีเมืองไปไง
0: คือสนามบอลโลก94นี่ไม่เหลือให้ใช้เลยนะ
1: ไม่
0: ไม่มีเลยนะโรสโบยังอยู่แต่ไม่ใช้แล้ว
1: จริงมันก็30กว่าปีเองนะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ30กว่าปีเองคือแต่ถ้าไปเทียบแบบเม็กซิโกยอัสเตก้าเงี้ยก็ยังของเดิมอยู
0: ่อัสเตก้านี
1: ่รีโนเวทบ้าง
0: อัสเตก้านี่ตั้งอายุ60นะแล้วก็เพิ่งรีโนเวทเสร็จก่อนบอลโลกนี่เอง
1: ใช่แต่ว่าของเนี่ยถ้าเป็นสนามในการฟุตบอลก็ส่วนมากก็สร้างใหม่ๆแป๊บๆเดี๋ยวก็สร้างใหม
0: ่อย่างสนามตอนปี94เงี้ยไอ้ปอนแตกซินเวอร์โดมอะไรเนี่ยทุบไปแล้วนะ
1: ใช่
0: สแตนฟอร์ดสเตเดียมที่บราซิลเล่นบ่อยๆปีนั้นนี่ก็ไม่มีแล้วนะต้องสร้างใหม่ไปแล้ว
1: ทิ้งไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: แล้วสนามมันก็ทันสมัยไงจอเจอแบบโหเยอะมากอ่ะ
0: จอใหญ่เท่าบ้าน
1: คือสร้างมาแบบเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มเนี่ยวอ่ะเขาจัดคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: อย่างที่ LA นี่ก็แหมจอมอนิเตอร์จอโค้งเป็นวงแหวนเลยแต่ว่านี่ใช้นัดสุดท้ายแล้วนะครับรอบรองนี่จะเตะที่แอตแลนต้ากับที่ดัลลัสใช
1: ่ใช
0: ่สองนัด
1: ผมก็ยังไม่ได้รู้หรอกครับแต่ใช่ไปก่อน จะได้เราจะได้ดูฉลาดหน่อย
0: เหรอโรดี้หยอดเข้ามาในเขตโทษนะครับกูรยามงโอ้โหเฟลาโตเลสครับแดะก็เป็นสับอานิกรต้องมึงแดะตัวมงลูกนี
1: ้โอ้ย
0: โอ้แล้วไม่ไหวเนี่ยกูตัว
1: ก็เซเดอร์ลัมเบนครับต้องลงสนามมาแทนนะครับทีโบคุกตัวครับพยายามจะกัดฟันสู้ได้อีกแป๊บหนึ่งครับสุดท้ายก็ต้องวิ่งออกมาครับโอ้แล้วจังหวะก่อนหน้านั้นก็สเปย์นะครับคูคูเรย่าม่งตั้งเข้าไปตรงกลางแล้วก็เป็นเฟลาโตเลสครับกระโดดม่งแต่ว่าข้ามคานออกไปโอ้นี่โอ้โหตัวแกก็เหมือนร้องไห้ครับ
0: คือก็
1: จะเฮ้ย
0: เล่นเพนเดอร์อะไรอ่ะไม่ใช่ลาเมนเหรอ
1: น่าจะเป็นเซนเดอร์ลาเมนเปล่า
0: อืมนี่ไง
1: ลาเมน
0: เพนเดอร์อะไรวะคือชื่อกลาง
1: กราฟิกเขาขึ้นผิดไอ้โอมือสามไหมเพนเดอร์
0: ตกใจ
1: กราฟิกขึ้นผิด
0: ก็เห็นชัดๆว่าลาเมนเดินตกใจหมดเลย
1: นี่ครับ
0: คือกุกตัวเนี่ยมันถ้าเข้ารอบมันก็ไม่รู้เล่นได้รอบรองหรือเปล่านะครับ
1: แกน่าจะแบบอาจจะปิดฉากแล้วด้วยเพราะอายุ34แล้วไง
0: เล่นบอลโลกมา3สมัยสามสี่สี่เลย ใช่ไหมตั้งแต่2014เนี่ยทุกตัว
1: น่าจะใช่นะผมใช่ไว้ก่อนแล้วฮะครับ
0: กับตื้อๆเหมือนกันนะครับเกมรุกสเปนในช่วง10นาทีที่ผ่านมา
1: คือโอกาสจะไปยิงในกรอบเขตโทษแบบถนัดถนีมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเยี่ยมนี่แน่นมากครับแน่นเป็นเหมือนพุงหยองเลย
0: โอ้โหเพิ่งกินครัวซองมาด้วยเมื่อกี้นี่
1: เหรอ
0: เออยิงกาแฟ
1: ผมก็ยังมีครัวซองซื้อตั้งแต่เมื่อเช้าอ่ะ
0: นี่เขาขึ้นกราฟิกมาแก้ตัวแล้วเมื่อกี้ผิดโทษที
1: ครับ
0: เมื่อกี้วงเล็บซอรี่ไว้ด้วยข้างหลัง
1: ไม่มี
0: เหร
1: อขึ้นแก้เฉยแต่มันก็ผิดบ่อยนะครั้งเนี้ย
0: เหรอ
1: กราฟิกของฟีฟ่า
0: ไมค์เพนเดอร์บอกเหรอผมลงเหรอจะรีบเปลี่ยนชุดเลยเอาสเปนลุยขึ้นมาครับทางขวาอย่าเมาเจอตัวคินเซครับยามาเปิดขวาลูกนี้หลุดออกไปเยอะ
1: ก็เริ่มจะประกบติดได้ดีขึ้นนะครับยูคินเซ
0: จะเริ่มจับทางได้นะ
1: สองจังหวะแล้วนะครับที่สามารถหยุดลามินยามาได้นะครับกระชากไปได้เปิดก็จริงแต่ว่าก็โดนบางทางเอาไว้ครับเปิดแล้วก็ปีนออกหลังไปครับตัวคุกตัวก็หมดหน้าที่แล้วครับมีการบาดเจ็บ
0: ออกไปนั่งคุยกับท็อตซาแล้วส่วนเซนเนอร์ลามเมนส์นี่เพิ่งจะเกมที่3นะกับทีมชาติชุดใหญ่
1: ใช่ครับ
0: มีกุกตัวขวางอยู่ในใครก็ได้ลงไม่เยอะอยู่แล้วครับประตูเนี่ย
1: คือลำเม่นนี่โอ้โหจริงๆมาอยู่ทีมไหนก็มีลุ้นเป็นมือหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ด้านมาอยู่เบลเยียมครับ
0: เหลืออีกไม่ถึง20นาทีแล้วนะครับเกมนี้ต่อเวลาไหมวะ
1: มีสิทธิ์อ่ะ
0: โอ้เอาดำโอโมครับแทงมาจับบอลไม่อยู่ครับโอ้ยบอลมันย้อนหลังครับโอเยสเบาไม่ได้ยิงเลยมาใหม่ครับสเปนปอโร่ให้ไปแล้วมันยามาเจอตัวกับคินเซกแล้วครับให้มาปอโร่ก็ข้ามหลอกอีกแล้วครับขยันข้ามหลอกกันเลยสเปนเฟรนตอเรสนะครับ
1: โอ้ไอเดียดีนะครับเฟรนตอเรสข้ามหลอกแล้วก็ขยับไปตรงพื้นที่ว่างครับโอเยสเบาจะชิงคืนมาให้แต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นนะครับบุกต่อครับสเปน
0: เปดี้ให้มาโอโม่หัวกะโหลกนะครับหน้ากรอบเขตโทษโอโม่ไม่มีจังหวะยิงครับยามาวยิงติดบล็อกมายืนติดเลยครับยามาวจะยิงฝ่าเข้ามาก็ไม่ผ่านตอนนี้นี่เก็บบอลได้หมดแล้วนะครับสเปนโรดรี่ให้มาควายอีกแล้วธรรมดาไม่เป็น
1: โอ้ยส่งธรรมดาตรงก่อนเถอะพ่อเอ้ย
0: โอ้เฟลาตอเลสไปเยี่ยมตักมาทางขวาครับกัสซานเปิดโด่งขึ้นหน้ามาเลยครับลูกากูโอ้โหโดนบอลบ้างยังเนี่ยพ่อ
1: ยังฮะโอ้โหลงมาแกวิ่งไปวิ่งมาอยู่ด้วยครับ
0: แต่ประมาทไม่ได้นะแกยิง3นัดแล้วนะบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ใช่
0: สำรองล้วนๆนะครับก่อนหน้านี้นี่มีสำรองคนเดียวที่ยิงมากกว่าแกในบอลโลกนะคือโรเจอร์มิย่านะครับยิง4ลูกปี90
1: เนี่ยเนี่ยคุณทำให้ผมดูแย่อีกแล้วข้อมูลเยอะ
0: ผมก็ส่งให้คุณในไลน์แล้ว
1: โอ้คุณภาษาอังกฤษมันอ่านยาก
0: เหรอ
1: เออ
0: โอ้นี่คุณบอกว่ากำลังจะบอกให้ผมแปลให้ด้วย
1: เออทำไมคุณไม่ให้แบบมาแบบพอดีคำอ่ะ
0: เหรอเหรออ้าวลูกกูครับชนครับน่าจะเป็นกูบาซี่นะใช่ไหมโอ้โหเดินจับออกเป็นลาป๊อกครับเดินจับจมูกป้อยเลย
1: สีหน้าเริ่มเครียดแล้วครับลาฟูเอนเต้โอ้โหดิปะทะกับลูกากูครับโอ้โหลูกูอัดไปแล้วก็สะบัดหนีไปอีกโอ้โหคนดู 70,492 คนนะครับฟูเฮาม
0: ันเพลงอะไรวะฟูเฮา
1: ฟูเฮามันเป็นในนี่เปล่าม
0: ันเป็นละครมันมีเพลงประจำเลยเนาะใช่ไหมเลนนะเลนนะ
1: หรอไม่รู้อ่ะผมรู้แต่ว่าไอ้ไพ่โป๊กเกอร์ฟูเฮาอ
0: ่
1: ะ
0: คิดไปคนละเรื่องกันเลยวะฟาวครับเปดี้โดนเตะครับวิโซเตะร่วงเลยลูกนี้โอ้โห
1: วิโซนี่อายุ37แล้วนะครับ
0: อยู่จิโรน่านะตอนนี้นะวิโซเอาครับลามินยามาลครับทางขวาก่อเกียรติโทษโยกเข้าซ้ายตอกส้นปอโร่เติมขึ้นมาหักเข้ามาดักได้ครับรัสกินให้โดกูโดกูไปแล้วโดกูหนีเปดี้ไปคนครับมีโอซาบาวิ่งมาฟังมาบังครับมันไปข้างหน้าไปเลยโอ้โหเขาเท้ากันดีงี้ก็ล็อกมาครับให้ไปลัสกินวนทีหนึ่งโดนเตะร่วงได้ฟาวล์ปอโร่นะครับไปฟาวล์

0: โอ้แต่ว่าคือโดกูเวลาคลองบอลได้ก็จริงอ่ะมันเจอสเปย์ลุมหลายคนนะครับมันไปข้างหน้าไม่ค่อยได้ครับก็ต้องรอเพื่อนเติมมาช่วยก็เหลือไม่ถึง15นาทีครับไม่รวมช่วงทดยัง 1-1 อยู่นะครับ
1: แต่สเปนนี่ต้องระวังนะครับบทเรียนครึ่งแรกนี่มีให้เห็นมาแล้วนะครับขอทีเดียวครับเบลเยียมนี่ยังไม่ได้ยิงครึ่งหลังเบลเยียมยังไม่ได้ยิงเลย
0: ใช
1: ่สถิติยิงเท่าเดิมเลยนะครับ
0: คือแทบจะไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเลยมีก่อนหน้านี้ที่โดกูคัตแบ็กกลับมาใช่ไหมได้จบป่ะจังหวะนั้นน่ะ
1: นั่นแหละโอกาสเกมบุกน้อยมากครับเบลเยียมครึ่งหลังเนี่ยเปิดซ้ายก้อยไหมแล้วครับอย่ามาเซมงออกมาเข้าทางโรดรีนากอเพโทนะครับตากออกมาซ้ายกูกูเลย่าคืนมาเปดรีโรดรีค่อยๆตีโอบเข้าไปนะครับออโร่ให้ไปยามาคืนมาโรดรีถางมาครับทางซ้ายเปดรีแน่นไปหมดเลยครับถางออกไปขวายามาปอโร่ยาเมาโยคินเซนะครับขวางอยู่ไม่ผ่านครับโอ้โหนี่เป็นไงเป็นไง
0: นี่แย่มาจากเท้าเลยครับแต่ว่าเตะขึ้นหน้ามาลูกูเก็บบอลไม่ได้ครับ
1: โยคินเซบอกจะผ่านพี่แหละน้อง
0: เ
1: นี่ยมันอายุ21นะแต่เรียกน้อง ยาเมา19 18 19เองเอามาอีกครับสเปนโอโมแทงต่อเฟรานโตเลสเกี่ยวให้โอยาซาบาลขวาเอาไว้ขวานะครับยามาชิงจังหวะเดียวกันไม่พ้นครับโอ้โหเฟรนันโตเลสจะแตะให้นะครับเดี๋ยวยันโดนดักเอาไว้ได้โดกูโดกูไปแล้วโอ้โหเลี้ยงไปเข้าเหลี่ยมอ้าวสินเป่าโอ้โหฉุนกึกเลยปอโร่
0: โอ้ปอโร่ก็พยายามจะบอกว่าเบียดไล่ต่อไล่นะครับอ้าวเปลี่ยนตัวครับสำหรับทีมชาติสเปนนะครับนิโคลวิลเลียมครับจะลงสนามมาดูอีกทีครับจังหวะฟาวก่อนหน้านี้นะครับเบียดแล้วก็เฉลิมวิทย์โอกูครับร่วงไปโอยาสบาวครับโดนเปลี่ยนออกเป็นนิโก้วิลเลียมลงนะครับก็วิลเลียมน่าจะมาลากเลยทางซ้ายนะครับแล้วก็ให้เฟรนโตเลสนะครับขยับไปเล่นในตำแหน่งของโอยาสบาวแทนพูดจริงก่อนหน้านี้ที่ลามิยามาวนะครับพยายามจะชิงกับเฟรนโตเลสเนี่ยหลุดด้วยนะครับแต่ว่าเฟรานไปจ่ายเบาไปหน่อย
1: แต่ต้องชมเซตเตอร์ของเบลเยียมวันนี้นะยืนกันตำแหน่งดีนะครับแล้วก็สกัดจังหวะอันตรายได้หลายครั้งโดยเฉพาะเอ็นกอยนะครับหมายครับสเปนอย่าตายฝั่งเดียวแล้วตอนนี้ปอโร่ให้ไปลามินยามาเอาทางขวาโรดรีเปดรีครับให้มาทางซ้ายนิโก้วิลเลียมส์ได้บอลแล้วจี้จี้สับเข้าซ้ายเปิดลูกนี้ไม่ฉลับด้วยครับเตะจากประตูครับหลุดออกไปเยอะ
0: พยายามจะเลี้ยงท้าทายนะครับแล้วก็กระชากไปเปิดครับแต่ว่าก็หลุดออกไปครับ
1: ใครมั่งแล้ววะเนี่ย
0: ใครแล้วเนี่ยพวกดาราอะไรหรือเปล่า
1: คอนนี่เลิฟเหรอ
0: เหรอ
1: เ
0: ป็นภรรยาของ
1: เบน
0: เบนนะ
1: โอ้คอนนี่เลิฟครับมิเกลมาริโน่บอกเมื่อไหร่ผมจะได้ลง
0: แต่ว่าแกก็ลงมาเป็นทีเด็ดได้เหมือนกันนะครับมิเกลมาริโน่จังหวะสอดไปทำประตู
1: คือแก
0: โอ้โหลูกกูแกไม่ได้บอลเลยครับ
1: คือเมริโน่เนี่ยแกให้สัมภาษณ์บอกว่า
0: อ
1: ้าวไปแล้วครับเดอะบอยโอ้โหตึงแล้ว
0: สกิลรับประทานนะครับอย่างนี
1: ้เบลเยียมนี่เปลี่ยนไปแล้ว4นะครับ
0: ยังลุกขึ้นมาได้ครับเควินเดอะบอย
1: เดี๋ยวโคต้าเปลี่ยนอีกคนเดียวนะครับเบลเยียม
0: ทีจ่ายเสียครับก็เลยต้องทำเป็นเจ็บหน่อย
1: แก้เขินนะ
0: แก้เขินนะ
1: กาซันเย่บอกผมดั้งเบี้ยวนะครับครึ่งแรกผมยังไม่ออกเลย
0: เออแล้วกล้องก็ไม่ได้จ่ายไปได้แล้วนะไม่รู้แกเป็นยังไงบ้างครับครึ่งหลัง
1: เลือดหยดน่ากลัวน่ากลัวนะหยดติ๋งติ๋งเลยแบบ
0: วันนี้เนี่ยอาซิมลักมัน
1: อ
0: ะที่โดนหมัดเลนอกลูอิสเลยโอ้โหเลือดทะลักแบบ
1: ก๊อกแตกเอาสเปนขึ้นทางซ้ายครับกูเลยยากเกี่ยวลุยยังไม่ออกนะครับ ให้มาเปดี้จะไปทางแคบนิโกวิลเลียมคืนมาเปดี้แตะต่อหมุนยังได้นะครับคืนมาหน้ากอกไปโทษโรดรี่ข้ามเอาไปขวาเลยครับอย่ามาเปิดดื้อๆติดวิเซลดักไว้เดอบรอยให้บนซ้ายโดกูตอนนี้จะโตดิมองหาโดกูอย่างเดียวลาสกินครับโอ้โหเข้าช้าไปเตะใส่กูบาซี่ครับฟาว
0: ล์ถึงบอลก่อนครับสเปนกดบอลเล่นเร็วเลยครับ
1: โอโมให้ไปทางขวาครับย้ำไปที่ลามินยามาลครับปอโร่ให้โรดี้ข้ามออกมาซ้ายนี่ก็วิลเลียมส์มีกัสตานตามมาบังนะครับคืนไปเปดี้ยอดเข้าไปในเขตโทษดูครับมีตัวซ้อนตลอดนะครับนี่ก็วิลเลียมส์เล่นไม่ได
0: ้ยอดไม่ก็ตรงนั้นมี2คนด้วยนะครับมีกูกูเลย่าด้วยอ้าวมาแล้วครับ
1: เล็กซิสเลมเกอร์ครับ
0: เพิ่มความยากในการเรียกชื่อแล้วอีกครับก็ยืนรออยู่นะครับจะเปลี่ยนตัวครับสำหรับทางเบลเยียมไม่รู้จะแทนเควินเดอบรอยหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เหมือนมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่8นาทีสุดท้ายครับไม่รวมช่วงทดโอ้โหเพื่อนไม่รักเลยครับลูกกูครับเปิดข้ามหัวแกไปอีก
1: คือไปรอเข้าฮอตข้างหน้านะครับคือตะเกมเบลเยียมมันไปไม่ถึงข้างหน้าครับสเปนมาใหม่โรดรี่ตักข้ามลายลูกนี้เกี่ยวลงในเขตโทษบอลมันสะดุดหน้าแข้งครับลามิญามาลอดยิงเลยครับโอ้โหเอาชนะโยกินเซไปแล้วนะครับ
0: โอ้วิ่งแซงไปแล้วครับแต่ว่าจังหวะดูดแล้วลูกมันมาโดนหน้าแข้งตัวเองนะครับดูจังหวะออกตัวโอ้โหกำกึ่งครับเหมือนจะไม่ล้ำนะครับเนี่ยดูแล้วว่ามันโอ้มาติดเท้าขวาตัวเองครับ
1: เอาซ้ายจับลงครับบอลมาโดนหน้าแข้งขวาอ้าวแล้วโอ้โหอูนายซิมอนออกมาเล่นนอกเขตบอลไปเข้าทางเดอบรอยนะครับจะยิงไกลครับโชคดีไปติดผู้เล่นสเปน
0: มาช่วยขวางไว้ได้นะครับสเปนก็พยายามจะฟ้องว่าไม่ฟาวหรือไงครับไมเคิลหรือว่าบอกอย่าลืมเลยครับโอ้เป็นกรรมการมวยปั้ม
1: มิสเตอร์อาเบะวันนี้นี่ยังไม่ได้ผนึกกำลังประสานงานกับจะเลดดีเลดเท่าไหร่นะยังไม่มีช็อตต้องไปดู VR นะครับ
0: วันนี้ก็ถือว่างานไม่ค่อยเยอะนะครับไมเคิลโอลิเวอร์
1: แจกไปเหลืองเดียวเองมั้งเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็มีเจ็บลำตัวนิดหน่อยครับจังหวะไปชนกับดานิโอโม
1: ่ออฟสตักชั่นลาเมนส์ครับพายมาเอ็นกอยไปเยี่ยมมันจะเซตขึ้นมาบ้างครับลัสกินให้มากัสตานทางขวาครับลัสกินไปรับบอลลูกนี้ปิดเซลก็เสียบอลไปดึงโอ้โหดึงไงท้องเลยลูกนี
0: ้นี่ครับชักใบเหลืองมาเลยครับไมเคิลโอลิเวอร์ใครอะเดอบรอยครับโดนใบเหลืองไป
1: โอ้โหดึงลูกนี้นี่เสียบุคลิกมากเลย
0: บุคลิกครับโ
1: อ้เวลาตอเลสหงายท้องไปเลย
0: นี่ก็ดีแมนซิตี้ด้วยกันเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดอบรอยก็ส่งสัญญาไปที่ข้างสนามครับไม่ไหวครับเควินเดอบรอย
1: เล่นได้85นาทีครับเกมนี้ตึงๆมาตั้งแต่สัก10นาทีที่แล้วแล้วนะครับเล็กซิสเลมิเกอร์ครับลงมาเล่นแทนมีดูเข้าปากกว่าจิกาไลเลอร์นะ
0: ใช่ระวังลิ้นพันกันนะครับ
1: ครับสเปนจะเปลี่ยนด้วยครับ
0: สเปนก็แล้วเจเมื่อกี้มายืนบังอีกดานิโอโมครับโดนเปลี่ยนออก
1: เอาเบอร์6
0: มิเกลเมลิโน่ครับลงไป
1: เมลิโน่ครับคือแกให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แล้วกับโปรตุเกสแกบอกว่าตอนแกวอร์มอยู่ข้างสนามเนี่ยแกส่องแล้วนะบอกแกจินตนาการเลยเดี๋ยวลงไปฉันจะทำอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แกบอกไอ้วิ่งเลาะลายลูกที่ยิงโปรตุเกสปกติแกไม่ทำนะ
0: เหรอ
1: เออแกนึกตอนนี้วอร์มอัพอยู่นั่นแหละเอาสเปนหน้ากอกไปโทษปาโลยอดมากโด่งไว้หน่อยครับโอ้โหขึ้นไม่ถึงก็มาริโน่บอลยังมานะครับนิโกวิลเลียมส์กูกูเลย่าให้ไปเบดดี้โรดรีออกไปขวายามาแต่จังหวะเดียวให้ปอโลแล้วชิงขึ้นยามาแม่เป็นล็อกเข้าซ้ายก็มีเบลเยียมขวางอยู่2คน ไม่ยิงขวาครับจะมา
0: โอ้ก็อยากจะดึงมาเข้าซ้ายข้างถนัดนะครับแต่ว่าพอดึงมาเข้าซ้ายนี่ก็เป็นเหลี่ยมผู้เล่นเบลเยียมพอดีโอ้ลุยต่อครับตอนนี้สเปนเล่นหนักแล้วครับ
1: ออกมาซ้ายครับนี่ก็วิลเลียมวิลเลียมจีหากาสตานวิลเลียมเปิดเข้าไปโดนเตะทิ้งออกมาอีกครับอ้าวโอ้ยลูกกูชนเข้าไปละเนระนาดไล่ไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ากัวซี่ถึงก่อนครับคืนให้อูไนซิมอนเปิดออกมาทางซ้ายครับลาป็อกให้มากูกูเลย่ากำลังจะเข้า3นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมทดเจ็บต่อเวลาแน่ตีห้าเลยวันนี
0: ้เฮ้ยน้ำเสียงเข้าไปดูท้อแท
1: ้เหรอกูเลย่าครับเปดรี่กูบาซี่ครับขึ้นมาเองยิงลูกนี้ลาเมตโตประมาณซ้ำเข้าไปแล้วครับโอ้โห 2-1 ครับสเปนขึ้นนำครับนิโกวิลเลียมส์ครับโอ้โหแล้วประตูนี่สเปนได้2ลูกนี่เหมือนกันเลย
0: โอ้โกเบลเยียมครับแม่ลูกยิงไกลครับของเปากูบาซี่ครับตรงตัวนี่แหละครับแล้วก็กระชอกออกมาครับมาติโบกุตัวเดี๋ยวต้องดูว่าใครเป็นคนซ้ำนะครับเพราะว่าก
1: ล้องจับนิโกวิลเลียมส์นะ
0: กล้องจับนิโกวิลเลียมส์ครับแต่ว่านี
1: ่
0: น
1: ิโก
0: เมลิโน่แต่วิ่งดีใจไปก่อนแล้วครับโอ้
1: หลอกยันกล้องครับ
0: แต่ว่าไม่มีใครมาดีใจกับแกเลยครับ
1: แม่แกต้องปล่อยให้แกมาวิ่งวนมุมธงเนี่ยท่าประจำแก
0: โอ้เดี๋ยวดูนะครับโอ้แต่ว่ามาได้ประตูขึ้นนำช่วงนี้ครับนาที88ครับนี่ครับต้องชมเลยครับจังหวะยิงไกลของเปากูบาซี
1: ่คือ
0: ลูกให้มันเข้ากรอบได้นะครับลูกมันแรงนะครับแล้วก็เซนเนอร์เมนปัดออกมาเข้าทางพอดีครับ
1: พวกเกมลูกไม่ทำครับกูบาซี่ขอเองแล้วมือคือมันตกพื้นหน้าลาเมนพอดีครับล้มตัวไปทุบนี่เอาไม่อยู่ครับกระชอกออกมา
0: คือเหมือนลาเมนเกตั้งใจจะรับครับลูกเนี้ย
1: แล้ว
0: ก็กระชอกมาครับ
1: เมลิโน่กับวิลเลียมเข้าพร้อมกันเป็นเมลิโน่เป็นคนแปรเข้าไปนะครับ
0: แต่ว่าเป็นเมลิโน่เนี่ยจมูกเร็วนะครับเนี่ยเข้าไปแปรดูครับกระชอกมาแล้วก็เหมือนมาตั้งให้เลยครับเนี่ยแล้วก็โดนซ้ำอีกแล้วครับเบลเยียมมิเกลเมลิโน่ครับโอ้แกลงมานี่ทีเด็ดประจำครับโอ้นี่ครับ
1: นัดที่แล้วนี่90บวก2ใช่ไหมโอ้นัดนี้นาที
0: ประมาณ88ครับ
1: 88ครับขึ้นมาประตูที่12ครับในนามทีมชาติของมิเกลเมลิโน่นะครับ
0: คือแกก็คือก็เป็นจุดเด่นของมิเกลเมลิโน่อยู่แล้วครับ
1: โอ้โหกองฉับลาเมนส์บอกทำไมต้องเป็นตัวเหลาโอ้โหโดนด่าแน่
0: ไมเพนเดอร์ลงดีกว่าครับ
1: เออ
0: เอา
1: โอ้ลาเมนส์แต่ว่าก็มันก็ยากนะครับลูกนะเพราะมันตกพื้นข้างหน้าพอดีครับ
0: ลูกยิงมามันลงพื้นครับโอ้แกเปากูบาซี่ก็ยิงดีครับโอ้นี
1: ่ยิงต่อกัน2นัดเนี่ยแค่นี้ก็ขึ้น
0: อ
1: ่ะแค่นี้ก็ขึ้นเตะดู
0: อยากขึ้น
1: อ
0: ่ะ
1: โชว์กราฟิก
0: โชว์กราฟิกหน่อย
1: เอาละครับเวลาที่เหลือเนี่ยเบลเยียมเอายังไงครับคือตลอดทั้งครึ่งหลังนี่รับอยู่ข้างเดียวนะครับตอนนี้ตามหลังแล้วเวลาเหลือน้อยเลยเดี๋ยวต้องดูทดเท่าไหร่นะครับครึ่งหลังเนี่ย7นาที
0: แต่ว่ารูปเกมก็เป็นสเปนนะครับดูดีกว่าชัดเจนจริงๆนะครับ
1: เดลาเฟนเต้นี่ถอดเน็กไทนะครับแต่ไม่สอดสูตรนะ
0: ก็ต้องยังมีมาดอยู่นิดนึงโอ้แล้วดูลูกากูครับจะลงมาไม่โดนบอลเลยครับเพื่อนก็เปิดข้ามหัวไปข้ามหัวมา
1: คือก่อนหน้านี้แกลงสำรองเนี่ยมันจังหวะแรกนี่มันมีเหตุการณ์มันได้ตลอดนะเกมไหนที่แกลงมาสัมผัสแรกยิงเลยอ่ะ
0: ใช่
1: มั้ย
0: แต่นี่มันลงมานี่ยังไม่ได้สัมผัสอะไรเลยครับ
1: สัมผัสแต่ตัวกองหลังครับเอาเบลเยียมต้องลุยแล้วครับแบดดอนมิเคเล่ขังหน้าไปไม่ได้ครับจ่ายไปเอาควายลูกนี้โดกินเซครับไฮไวโดกูโดกูให้มาข้างในเดคาตาเลอร์คืนโดกูจวนตัวโดกูคว่ำไปแล้วครับมาลาก็ไปโดนมือครับโอ้ไมเคิลโอลิเวอร์เป่าแฮนด์บอลไปอีก
0: มาได้ฟาวครับเซอร์วิโดกูล้มลงไปแล้วก็มือไปโดนบอลครับคือเบลเยียมตอนนี้มันก็เหมือนคิดอะไรไม่ออกก็ต้องฝากโดกูอย่างเดียวครับซึ่งหลายๆจังหวะก็เจอสเปนลุม 3-4 คน
1: นี่เข้าไปรอในกรอบเขตโทษแล้วบอมแล้วโอ้กาบี้ไม่ได้ลงเลยครับ
0: โอ้แล้ว กติโพคุกตัวครับถ้าตกรอบครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับในฟุตบอลโลก
1: ปีนี้34นะคุกตัว
0: ใช่
1: แต่ประตูอาจจะยังพอไหวนะข้างหน้า
0: ได้อยู
1: ่นะ
0: แต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันก็มีเซนเนอร์ลามเมนมีอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าฟอร์มตกลงไปก็ไม่แน่อาจจะหลุด
1: แต่ลูกนี้โดกูครับให้มาโอไดซิมอนออกไปทำไมครับเปิดเข้ามาตรงกลางโอ้โหโชคดีไม่ถึงลูกกูครับนี่หลบโอไดซิมอนไปแล้วนะครับแต่ว่าลาปอกสกัดได้ครับโอ้โหเซเลมาเกอร์เกือบไป
0: โอ้โหนี่เผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับมาอยู่ดีก็หลุดมาเลยครับเซเลมาเกอร์แล้วหลบโอไดซิมอนไปด้วยครับทางซ้ายครับแล้วก็พยายามจะเปิดเข้ามาโอ้โหสกัดได้ครับลาป๊อก
1: คำถามเดียวอูเนซิมอนออกไปทำไมครับพื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่แก
0: ชอบออกไปเมื่อก่อนอันนี้แกก็ออกไปทีไงแล้วโดนเดบรอยยิงไกลอ่ะ
1: มันอยู่ทางซ้ายของกรอบเขตโทษแล้วแกออกไปนู่นเลยครับโดแตะหลบไปดึงหงายลงไปโดกูได้ฟาวเอาละครับฟรีคิกหน้ากรอบประมาณสัก45หลานะครับกลางสนาม
0: คือจริงก็อูเนซิมอนนี่มันก็มีคนเรียกร้องว่าได้เป็นดาวิดลาย่าตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่เหมือนโค้ชเขาก็ชอบอูไนซิมอนนะครับ
1: นี่ลาปอกโดนใบเหลืองไปอีกคนนะครับ
0: ก็ทดผ่านมากำลังจะ3นาทีแล้วครับสไนเกอร์นะครับจะเปิดฟรีคิกไปครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นทีเด็ดของเบลเยียมนะครับอูไนซิมอนเนี่ย
1: เอาเซเลมาเกอร์ครับหยอดก็ไม่ได้เคยโทษลูกกูขึ้นลูกนี้ขวิดลงมาบอลตกหน้ากรอบแล้วเก็บได้สเปนไปแล้วครับเปเร่จี้มองไปขวายาวไปหน่อยครับโอ้โหโยคินเซครับเฝ้าหลังบ้านอยู่เตะทิ้งออกไป
0: โอ้น่าเสียดายจังหวะโต้ตรงนี้ครับมากันเพียบเลยครับสเปนแต่ว่าเปเร่จ่ายไม่เนียน
1: โอ้เมริโน่ครับรอเลยนี่ปีนี้นี่จริงๆนี่เขาเจ็บยาวด้วยนะใช
0: ่
1: ไหมเรียกความฟิตท้ายซีซั่นนี่เองนะครับที่กลับมาลงสนามได
0: ้นี่เป็นพ่อแม่นี่เหรอ
1: เหรอไม่รู้เหมือนกัน
0: ใส่เบอร์6ด้วย
1: เหรอเดี๋ยวฟังในหู
0: ไม่พูดอะไรเลยอ่ะ
1: พูดจะไม่ได้ฟัง
0: เอาโ
1: หกําลังคุยกับคุณอยู่ไง
0: ผมก็รอความหวังจากคุณเลยนะ
1: เหรอ
0: เออนึกว่าฝรั่งเขาจะมีข้อมูลอะไรมาให้
1: กําลังพูดกับพี่อยู่ไงเมื่อกี้นี
0: ้เราก็แบบคล้ายๆว่าเวลาพูดแล้วมันฟังไม่ได้
1: ไม่สามารถแยกประสาทได
0: ้ใช
1: ่ทดไปกำลังจะ4นาทีครับเหลืออีก3บอมแล้วไปเยี่ยมเอ๊ะไม่ได้ดิต้องไม่เชียร์ให้ต่อเวลา
0: เออ
1: ละไม่ได้มันต้องไปตามบอลครับบอลเป็นไงแล้วมันก็เอาวิเซอร์หาบอลไม่เจออีกนี่ก็วิลเลียมส์เปรี้โดนชนคว่ำลงไปผู้สินไม่เป่าวิเซลเสียบลูกนี้โอ้โหฟาวสิครับเหลืองอีกคนนึง
0: โอ้โหช่วงหลังนี่เหลืองออกกระจายครับเซอร์วิสเซลนะครับก็ตัดเกมครับบริเวณกลางสนาม
1: วิเซลในบอลโลกสุดท้ายแน่คร
0: ับ โอ้โหแค่37แล้ว
1: โอ้โหเหยียบเข้าไปนะแข้งโรดรี่ครับลูกนี
0: ้พุ่งเข้ามาเสียบครับเซอร์วิสเซลปัจจุบันก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
1: อะไรไม่ได้อยู่จิโรน่าใช่ไหม
0: ก็ออกจากจิโรน่ามาแล
1: ้ววิเซอร์บอกเล่นเซกุนด้าไม่เล่นดีกว่า
0: โชคดีที่เปิดวิกิพีเดียหน้าเบลเยียมพอดี
1: ฮะเอา
0: เอา
1: โอ
0: ้
1: โหโดนบีบจ่ายออกข้างไปดื้อๆครับเอาเบลเยียมลุยสไลเมเกอร์ล็อกคืนมากาสตันลาสกินเปิดเข้าไปในเขตโทษครับโอ้โหลูกกูมองโดนเหลี่ยมไม่ดีครับโรดี้เตะทิ้งทันทีเอาแล้วสเปนเก็บได้แตะหนีไปแล้วครับล็อกอีกทิ้งโอ้โหโยกูยังไปขวางได้ไมเคิลโรลิเวอร์ช่วยขวางอีกคนนึงครับมาเอาลัสกินเปิดโค้งเอาไปได้เกตโทษอู้นายซิมอนคว้าได้เอาลูดลูกนี้แต่ผู้สินเป่าฟ้าครับไปชาร์จผู้สาประตู
0: ก็พยายามจะบอมเข้าไปครับเป่ามาอยู่ที่ลูกกูเนี่ยครับลูกนี้มันโด่งแล้วก็รับติดมือแล้วครับลูกกูไปชนนี่ไงแต่มันเป็นกองของเชียร์เบลเยียมใช่ไหม
1: เบลเยียมไง
0: ไอ้ที่มันเป็นคล้ายๆสูตรเขาเรียกอะไร
1: โมเลกุลโมเลกุล
0: เออ
1: ไม่รู้ก็เรียกอะไรเหมือนพิพิธภัณฑ์มันตาพิพิธภัณฑ์อะไรสักอย่างเนี่ยที่เบลเยียมอ่ะเออโ
0: อ
1: ้เรื่องนี้ลูกกูครับไปชนใส่คุณไนซิมอนนี่เหมือนโดน18ล้อชนเขาชัด
0: ๆตัวแกหนามากครับลูกกูของเชียร์เบลเยียมครับเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของช่วงทด
1: คุณไนซิมอนเปิดยาว มงสกัดมาเอาเก็บได้ด้วยครับเมลิโน่บอกไม่ไปแล้วครับข้างหน้าคืนไปตั้งข้างหลังดีกว่าเอาแล้วเบิร์นมาให้กูกุลยามีพื้นที่เพียบเลยนะครับจีเข้าไปหน้ากรอบไปโทษกูกุลยาก้มหน้าใส่ลูกนี้ลำเมินบอกพอแล้วทีเดียวหลับเข่าซองได้ครับคราวนี้
0: มีตัววิ่งเตรียมมาซ้ำด้วยนะครับโอ้แต่ว่ารับติดมือครับโอ้แต่เปิดยาวมาก็ดักได้ครับลาป๊อก
1: อย่าทำลำเมนเยอะครับเดี๋ยวกลับมาแมนยูแล้วไม่มั่นใจเอาสเปนมาอีกครับกลายเป็นสเปนบุกเลยครับนาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเบลเยียมแย่งบอลกลับมาครองไม่ได้ครับ7นาทีกำลังจะครบแล้วนะครับปอโรกระชากขึ้นมาทางขวาปอโรจิ้มอ้อมไปแล้วครับเข้าเขตโทษทางขวาหักมาลูกนี้เมนกอยเตะทิ้งแล้วไมเคิลลิเวอร์เป่าหมดเวลาครับโอ้โหสเปนเข้ารอบรองครับ
0: โอ้ก็ไปเจอกับฝรั่งเศสนะครับในรอบรองชนะเลิศครับเฉือนชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1นะครับสเปนขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกยิงซ้ำของฟาเบลุยครับนาที30เบลเยียมมาตีเสมอได้นะครับลูกหม่งของชาอูเดคาเตเลเล่นะครับนาที41ครับแล้วก็สุดท้ายครับเป็นมิเกลเมลิโน่นะครับฮีโร่สเปนมาซ้ำจ่อๆเข้าไปครับนาที88ครับให้สเปนชนะไป2ประตูต่อ1
1: โอ้เป็นซูเปอร์ซับ2เกมติดเลยครับมิเกลเมลิโน่ครับโอ
0: ้โอ้แล้วเบลเยียมนี่ก็หลายๆคนก็ต้องดูครับว่ามันอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของพวกเขาด้วยนะครับอย่างลูกากูเงี้ยก็33นะครับทอร์ซาเนี่ยเงี้ย31ใช่ไหมหลายๆตัวเลยนะคร
1: ับ
0: เดบรอย35แล้วครับวิสเซล37อย่างนี้นะครับกองหลังเมเคเล่เงี้ย33นะครับทีโบคุกตัว34ครับคือยุคทองหมดไปนานแล้วครับแต่ว่าก็พวกเนี้ยครับก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสมาลุยฟุตบอลโลกอีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต้องว่ากันต่อครับในครั้งหน้าส่วนสเปนก็ไปต่อนะครับก็ไปเจอกับฝรั่งเศสครับก็จะได้ล้างตากันครับหลังจากที่เจอกันในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลยูโร2024ก็ครั้งนั้นเป็นสเปนชนะไป 2-1 นะครับ
1: 5ดาวครับคู่นี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับอ้าวแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วครับรอดอย่างฉิวเฉียดไม่ต้องต่อเวลา
0: ครับไม่จริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่เราที่จะต้องกดดัน
1: เหรอ
0: ไอ้คนจัดต่อไปเนี่ยแหละฮะ
1: ก็มาฟรีลูกหมาป่า
0: ครับ
1: เราเคยเจอมาแล้วไม่เป็นไรแต่คราวนี้นี่รอดไปนะวันนี้รายการสดคู่สเปนกับเบลเยียมนะครับก็จบลงในเพลงเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้าก็รอบโลกกีฬามาต่อ
0: ครับ
1: นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกคุณสินพงษ์มาสันธนาธรผมสุภาโชคลุ่มนิ่มลาไปก่อนผมหยองเองแนะนำชื่อจริงก็ไม่ค่อยคุ้นเว
0: ้
1: ยลาไปก่อนนะเจอกันในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูตาเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนตินามีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูตาหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูตายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของเขาก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มาโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการนิตินายไลฟ์บอลโลนะครับเวอร์ชั่นรอบลูกกีฬานะนะครับวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันนะครับ2ชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปนะครับมาเก็บตกหลังเกมกันนิดนึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกและกีฬาที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้นะครับอยู่กับคุณพี่โอ๊คการพื้นกันและผมเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเจ๋งสวัสดีคุณฟังครับ
0: ครับขอกราบคำว่า
1: สวัสดี
0: สวัสดีนะครับสวัสดีไปยังแฟนๆรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะนะครับตอนนี้เราออกอากาศสดอีก1ชั่วโมงแล้วออกอากาศสดที่จริงตั้งแต่ที่คืนถึงตี5แต่ว่าในช่วงเราก็รายงานสดประมาณ1ชั่วโมง
1: ครับ
0: อีก1ชั่วโมงเนาะนะครับคุยกันนะครับทักทายกันได้นะ4689899นะครับทางSP แล้วก็รวมทางออนไลน์ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับผมก็ทักทายตอนนี้ก็ TikTok ของเราก็มีไลฟ์สดด้วยนะเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือว่าใครที่กำลังแบบขับรถขับราโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะพี่
1: ครับ
0: ขับรถไปเนี่ยส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดเขาจะต
1: ื่
0: นเช้าไปซื้อกับข้าวไปกี่ยวงกี่ย่างทำอาหารแล้วเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะฟังทางวิทยุเน
1: า
0: ะใช่ไหม
1: ครับผม
0: ทักทายเดี๋ยวนะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราไม่ได้มาฟรีใช่ไหมฮะ
1: ต้องขอบคุณมิเกลเมริโน่ด้วย
0: โอ้มิเกลเมริโน่นัดที่แล้วอยู่ในสนามไม่กี่นาทีเลยพี
1: ่
0: อยู่ในสนามไม่ถึง6นาทีมั้ง
1: นี่ก็ลงมาแป๊บเดียวเองนะ
0: ลงมาแป๊บเดียวฮะไม่ถึง5นาทีนะก็ยิงประตูได้เมื่อกี้หยองตอนที่บรรยายแกก็โหข้อมูลเยอะจังเลยอ่ะ
1: เนาะ
0: จนโอสิทธิพงศ์ไปไม่ทันเลยล่ะข้อมูลเยอะจนแบบเฮ้ยส่งไปให้หวานเจี๊ยบแบบนี้ต้องมีตอบโต้กลับมาแน่นอน
1: ข้อมูลถูกต้องนะ
0: ข้อมูลถูกต้องนะก็ในช่วงอุ่นร่างกายนะวอร์มอัพอยู่ข้างสนามนะครับจับไปที่เขาใช่ไหมหน้าที่แปดสปกถูกส่งลงสนามครับแล้วเมเนโน่อยู่ในสนามแค่2นาทีครับยิงประตูชัย
1: ครับ
0: ซูเปอร์ซับนะในเกมโปรตุเกสอยู่ในสนาม5นาทีฮะเบลเยียมอยู่ในสนาม4นาทีหมายถึงว่าก่อนทดเวลานะ
1: โอ้สุดยอด
0: แค่4นาทีคุณ
1: ลงมา86
0: ยิงนาที88
1: สองนาทีเท่านั้นเอง
0: สุดยอดนะมิเกลเมเรโน่
1: เขาชื่อมิเคลนะ
0: มิเคลนะ
1: มิเคลมิเคลพ่อเขา
0: อ๋อไม่ใช่คนนั้นป่ะที่ภาพตัดไปเมื่อกี้อ่ะ
1: ใช่
0: ไ
1: ม่รู้ใช่ป่ะผมไม่เห็นนะผมไม่ดู
0: พ่อคุณพ่อเนี่ยก็เป็นนักบอลกับนักบอลเนี่ย
1: แต่เขาอ่ะมิเคล
0: มิเคล
1: มิเคลมาอาเดต้าเนี่ยมิเคล
0: ครับ
1: แต่พ่อเขาอ่ะมิเคลก็ที่เขาวิ่งดีใจถ้าวนรอบ
0: คุณพ่อไง
1: วนรอบไอ้เสาธงอ่ะวนรอบเสาธงแล้วก็ท่าดีใจคุณพ่อเหมือนก
0: ัน ใช่
1: คุณพ่อก็ยิงได้ในบอลโลกเหมือนกันครับ
0: ก็เมื่อกี้น่าจะเป็นคุณพ่อหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่นะ
1: ผมไม่เห็นเหมือนกัน
0: เอ้า
1: เมื่อกี้พอดีขับรถมา
0: เห็นก่อนเซ่
1: เอ้าเห็นได้ไง
0: ใช่ไหมน่าจะเป็นคุณพ่อนะเมื่อกี้เห็นแวบๆนะฮะน่าจะใช่เว้ยเฮ
1: ้
0: ภาพตัดไปเมื่อสักครู่เนี่ย
1: โอ้
0: น
1: ่าจะยองว่าไงอ่ะว่าใช่เปล่า
0: ฮะ
1: ยองว่าใช่เปล่า
0: เมื่อกี้ใส่หมายเลข6
1: มี
0: น่าจะใช่นะเพราะคุณพ่อเป็นนักบอลเก่าผมจำได้
1: ใช
0: ่เอ้คุณพ่อของไอ้มิเกลมาริโน่อ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไอ้เป็นนักบอลเก่านะแล้วเธอเป็นมิเกลนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มิเกลถ้าลูกเนี่ยมิเกล
0: มิเกลแน่นอนครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็คนละคน
0: คนละคนนะ
1: แต่ว่าถือว่าตอนนี้อ่ะผมว่าดีกรีชื่อชั้นน่ะไม่เป็นรองคุณพ่อแล
0: ้วโอ้โหใช
1: ่ทำได้ตั้ง2ประตูขนาดนี้นี
0: ่ครับ
1: แล้วเป็นประตูที่สำคัญสุดๆ2ประตูในรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: พาทีมเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือมันทำให้สเปนมีอาวุธที่อันตรายขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเฉยเลยตอนแรกก็มีใครมองเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้โหเปลี่ยนตัวลงมายิงปังปังสองทีนี
0: ่โอ้โห
1: เป็นเรื่องเลย
0: ครับ
1: หลังจากนี้ก็เจอสเปนก็เรียกว่าถึงแม้จะเจาะไม่ได้ยิงไม่ได้แต่ว่าเล่นไปเล่นไปก็ยังมีตัวทีเด็ดรออยู่ข้างสนามนะฮะ
0: ใช
1: ่ฮะน่าสนใจน่าสนใจแล้วยิ่งไปเจอกับฝรั่งเศสเวอร์ชั่นที่โอ้โหไม่สมบูรณ์แบบก็ใกล้เคียงอ่ะคือเล่นดีมากๆอ่ะ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหเจอกันนี่ก็ถูกคู่สุดๆและคนยกให้คู่นี้น่าจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปเป็น2ทีมที่ดีสุดในทัวร์นาเมนต์จริงๆ
0: ครับ
1: ทุกคนก็ต้องยอมรับนะฮะแล้วก็มาเจอกันก็ดีแฟนบอลจะได้ดูแล้วก็ได้รู้กันไปเลย
0: ก็รีแมตช์ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาไงนะครับที่สเปนครับ

0: ไปถึงแชมป์เนาะ
1: แชมป์
0: ที่ชนะอังกฤษไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นการกลับมารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สเปนก็ชนะในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ชนะ 2-1 อ่ะ
1: ชนะฝรั่งเศสนี่แหละ
0: ชนะฝรั่งเศส 2-1 ไง
1: รอบรองเหมือน
0: กันแล้วเป็นยามากับดานิโอโมนะที่ยิงประตูได้ทั้งๆที่ฝรั่งเศสนำก่อนด้วยแต่ว่าครั้งนี้ฝรั่งเศสบอกแต่ก่อนอันนั้นมี F4 ใช่ไหม
1: F4 นิกอะไรนะ
0: F4 เ
1: จอรี่เหรอ
0: ตอมิกซ์เจอรี่อะไรฮะแล้วกูฝรั่งเศส F4 เดี๋ยวตอนนี้มีใครบ้างล่ะเดสเลดูเอใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่รู้กี่โฟเลยเยอะมาก
0: เลยเอ็มบัปเป้นี
1: ่เอเป้เ
0: ล่แล้วก็เซ่ครับ
1: แล้วก็
0: อ
1: ัน
0: นี้ F4 เลย
1: มิล่าด้วย
0: ฮะ
1: มีเอล่าด้วย
0: ล่าอ๋อแบลลี่บาบาโคล่านะโอ้แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งนั้นฝรั่งเศสหรือว่าเครื่องอันเนี้ยมาเรียกว่าใช้อะไรกว่าเดิมโมดิฟายมาดีกว่าเดิมเหมือนเราแต่งรถไง
1: ถ้าเป็นพี่เบิร์ดก็ต้องบอกว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้น
0: เฮ้ยคุณอย่าเอาเพลงที่ผมไม่รู้จักสิ
1: เ
0: พลงอะไร
1: ฐานโอ้ชุดบูมแมลงอย่างดังเลย
0: เพลงอะไรอ่ะ
1: คืนนี้ไม่เหมือนคืนนั้นไง
0: ร้องไง
1: คืนนี้ติดแต่เพียงคืนนี้อะไรเนี่ย
0: โอ้คุณร้องเพลงจะเหมือนสมยศนายนไปทุกทีแล้วนะ
1: เออ
0: เหรอ
1: ผมอยู่เจอเขาบ่อยอย่างนี้
0: อ๋อเจอเขาบ่อยนะ
1: คร
0: ับ นะครับอ้าวตอนนี้ก็ที่โซฟาสเตเดียมนะครับเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะนัดสุดท้ายแล้วที่ LA นะครับ
1: หมดแล้วเหรอ
0: สนามเหย้าของ LA Rams ใช่ไหม
1: ก็ใน LA นั่นแหละLA ก็เอาง่ายๆคือ LA ลอสแอนเจลิสนั่นแหละนะ
0: ใช่สนามสร้างใหม่โซฟิ
1: เนี่ย
0: โซฟิ
1: อ๋อครับ
0: ครับ
1: สนามสวยมากใหญ่มากแล้วก็เป็นสนามที่มูลค่าสูงที่สุดสนามหนึ่งในโลกเลยนะ
0: ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ทันสมัยมากโซฟิอย่างสวยอะ
0: โซฟายเขาสร้างใหม่ไง อยู่ LA เนาะ
1: ใช
0: ่สนาม
1: อยู่แถวฮอลลีวูดอะอยู่ในย่านนั้นเลยห
0: ่
1: างกันไม่ไกลห่างกันประมาณ20กิโลนั่นเอง
0: ครับ
1: ไอย่านฮอลลีวูดที่นี่มีป้ายฮอลลีวูดอะ
0: โอ้โห
1: LA
0: ราม
1: กับ70,000คนนะ
0: LA Charger เนาะนะที่มาใช้สนามนี่ไงนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะก็จบไปนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันนะฟุตบอลโลก2026ในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่ที่2นะสเปนก็เฉือนชนะเบลเยียมไป1ประตูต่อ0นะครับสเปนได้ประตูนำก่อนนะจากฟาเบียนรุยช์นะครับที่วันนี้ได้ลงสนามเป็นตัวจริงไปปฏิเสธเป็นสำรองนะ
1: ครับ
0: เป็นสำรองของเปเดรี่ไงวันนี้เบียดเปเดรี่นะครับเป็นตัวจริงด้วยในที่30เป็นจังหวะชาร์จเหมือนกันประตูเบลเยียมไม่ได้เป็นไรเนาะนะครับโหไม่เยี่ยมเหมือนประตูเหมือนสมชื่อนะฮะก็แตกไปเลยอ่ะ
1: ก็จุดเปลี่ยนอย่างนึงก็คุกตัวเจ็บนี่แหละตัวเจ็บแล้วก็ต้องส่งลาเม่นลงมาก็รับซองแตกก็เรียบร้อย
0: ครับ
1: เมริโน่ก็ซ้ำเข้าไป
0: ซ้ำเข้าไปนะแล้วก็เบลเยียมก็ไม่ได้ประตูตีเสมอ1-1จากชาวเดเคอร์ตาเลอร
1: ์ฮะ
0: ครับ
1: หม่งเข้าไป
0: หม่งเข้าไปนะหม่งสวยด้วยวิ่งมาตัดแล้วก็หม่งเข้าไปเนาะใกล้ๆจ่อๆเข้าไปนะ
1: ครับ
0: ก็ติดเสมอ1-1ก็ทำท่าว่าจะต่อเวลาแล้วเมื่อกี้ยองบอกต่อเวลาแน่ๆฮะรับเต็มเลย
1: ต่อเวลานี่ยองยิ้มเลยนะ
0: ยิ้มเลยยิ้มสิแล้วก็บอกว่าถ้าว่าต่อเวลาก็ต่อเลยถ้าไม่ต่อก็รายการปกติเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลย
1: ขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากที่ขอบคุณมิเคลเมริโน่
1: ครับผม
0: ครับยีลงมาไม่กี่นาทีนะก็ยิงประตูชัยเลยครับนาที88สเปนเฉือนชนะเบลเยียมไป2ประตูต่อ1ครับ
1: ครับ
0: ไปเจอกับฝรั่งเศสเนาะที่
1: ฟ็อกโบโล
0: ATNT ที่ดัลลัส
1: อ๋อที่แอริงตันหรือใช่คร
0: ับ ที่แอริงตันที่ดัลลัสสเตเดียมนะสนามเหย้าของดัลลัสคาร์บอยครับในคืนวันที่14
1: เท็กซัส
0: กรกฎาคมนะครับ
1: คืนวันเช้าวัน
0: คืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธที่15
1: ครับ
0: กรกฎาคมนะครับ
1: บอลโลกนี่ก็มีเดี๋ยวก็มีคืนเดี๋ยวก็มีวันเนี้ยวันเสาร์นี่ใช่ไ
0: หม
1: วันเสาร์นี่คืน4คู่หนึ่งแล้วก็เช้าวันอาทิตย์8โมงคู่หนึ่ง
0: ใช่
1: แล้วก็คืนวันอาทิตย์ไม่มีคือวันจันทร์ไม่มี
0: ครับ
1: มีคืนวันอังคารคืนวันพุธแล้วก็หยุดคืนพฤหัสศุกร
0: ์ใช่
1: แล้วก็ชิงที่3คือวันเสาร์คือชิงที่ชิงชนะเลิศคืนวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับ
0: ครับผม
1: เอาเป็นคืนนะง่ายๆนะ
0: ใช่ใช่ใช่เคยมีญี่ปุ่นเนี่ยที่เขานับเวลาเกิน24ชั่วโมงเพื่อจะไม่ให้มีการสับสนโอลหม่ากันนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันตีหนึ่งมันคืนไหนกันแน่ฮะ
1: ใช่ใช่งงมากเลย
0: มันงงจริงเหมือนเขานับเวลาใหม่เขามีจริงนะญี่ปุ่นอ่ะครับเขามีนับเวลาแบบ30ชั่วโมงคุณระบบนับเวลา30ชั่วโมงเอาจริงจริงเป็นการขยาย เวลาของวันก่อนหน้านี้หลังเที่ยงคืนไปจนถึงเช้าตรู่ของอีกวัน
1: มันก็ดีนะผมว่า
0: 30ชั่วโมงเท่าไหร่คุณ
1: มันก็ทำให้คนเข้าใจง่ายดีนะ
0: 25 26 27 28 29
1: 30ชั่วโมงก็ถึง6
0: ช
1: ั่
0: วโมง6โมงเช้าเลย
1: 6โมงเช้าเลยครับผม
0: คนอีสานมาเลยผม
1: ครับ
0: ครับ6โมงเช้าเลยเด้อ
1: 6โมงก็เช้า
0: 6โมงก็เช้า
1: 7โมงก็เช้า
0: 7โมงก็เช้า
1: ครับ
0: ครับผมแล้วตอนเย็นก็โอ้หน้าแรงด้วยนะครับผม4โมงแรง5โมงแรง
1: ครับ
0: ครับอ้าว
1: เช้าไม่พอแรงด้วยครับ
0: ไอ้พวกนี้จะใช้อะไรนะ
1: ชีวิต
0: ลำบากลำบากชีวิตนะฮะ
1: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลย
0: ทั้งเศร้าทั้งแรงเลยนะก็อันนี้เรื่องจริงนะจีนญี่ปุ่นเขานับเวลาแบบ3ชั่วโมง
1: เฉพาะบนโลกหรือว่าไง
0: ไม่เขานับเนี่ยเขานับเวลาทำงานเลยเป็นการขยายวันนะครับก็คือเช้า
1: สมมติว่า
0: ใช
1: ่สมมติว่าตีสี่ยี่สิบเนี่ยเขาก็ยังเป็นวันที่9อยู่ยังเป็นวันที่10อยู่เงี้ยเหรอ
0: ใช่ใช่สมมติวันนี้อะไรวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะเมื่อวันนี้วันที่10ใช่ไหมล่ะก็วันนี้ยังเป็นวันที่10อยู่ถ้านับเวลาแบบญี่ปุ่นนะจะถึง6โมงเช้าเลย
1: 6โมงเช้าเลย
0: คือเขาบอกว่าเป็นการไม่ให้เกิดความสับสนในการเปลี่ยนวันก็ใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันอย่างเช่นตารางรถไฟเขาก็นับนับมาส่งอยู่นะตอนนี
1: ้
0: หรือธุรกิจที่เปิดข้ามคืน
1: ครับ
0: สมมติหยองเนี่ยมีธุรกิจด้านสีเทาอย่างเงี้ยก็มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ผมเปิดธุรกิจสีเทานะ
1: อ๋อขายอีทบ็อกขายบล็อก
0: หรือสีดำอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดกับบอกเจ้าหน้าว่าอันนี้ผมเปิดจนถึงหกโมงเช้าเด้อประมาณนี
1: ้
0: ก็นับแบบสามชั่วโมงเนี่ย
1: ดีดี
0: ก็ดีนะอันนี้จริงๆนะผมเพิ่งไปรู้ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็รู้แล้วเชื่อ
0: เชื่อ
1: เชื่ออยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วไม่ต้องกลัว
0: เฮ้ยทำไมเวลาคนพูดผมพูดอะไรคนไม่ค่อยเชื่อผม
1: เชื่อนี่ไง
0: เหรอ
1: เ
0: ชื่อกันน้อย
1: เชื่อตั้งแต่แรกแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: จะมาไม่เชื่อเราคนบอกว่าจริงๆเนี่ยแหละ
0: เอาครับ
1: ก็ดีนะเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าสับสนกันพอสมควรอ่ะไอเราเวลารายงานข่าวเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบอธิบายตอนเวลาเนี่ยใช้เวลาเยอะนะใช้เวลาประมาณหลายนาทีเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เตะคืนวันที่10นะครับเช้าวันที่11นะครับถ้าจะเอาเวลาไทยก็คือวันศุกร์ครับอะไรเงี้ยถ้าจะเอาเวลาแบบทางการก็ต้องเป็นวันที่11นะครับ
0: ครับ
1: มันก็เสียเวลาอธิบายนิดนึงแต่ว่าคือคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามอะไรเงี้ยอาจจะสับสน
0: อ
1: าจจะงงๆนิดนึงแต่ว่าคนที่ติดตามดูมาตลอดก็คงพอรู้แหละ
0: ใช
1: ่ว่าเตะคืนไหนอะไรยังไงนะเพราะว่ามันก็ติดกันมาตลอดเลยบอลโลกเตะกันมา1เตะกันมาจะ100แมตช์แล้วนะ
0: ครับ
1: แมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่98นะหยุดไปวันเดียวเองเพิ่งหยุดไปวันเดียวนะตอนจบรอบ
0: รอบ16
1: รอบ8
0: รอบ16ไปรอบ8เนี่ย
1: รอบ16ไปรอบ8
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เออใช่สิมัน
1: รอบ16ไปรอบ8
0: ถูก
1: รอบ32มารอบ16เนี่ยไม่หยุดนะ
0: ครับ
1: รอบ16ไปรอบ8เนี่ยหยุดไปวันเดียวเองแต่
0: หลังจากนี้
1: หยุดเยอะเลยนะฮะครับหยุดทีละ2วันเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าวันนี้ถ้าเป็นวันเสาร์ตามเวลาที่อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเตะ2คู่เลย
0: ใช่นี่ก็ชมยุทธเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องบางครั้งบอกคนนะก็บอกว่าเอ้ยวันนี้คืนเสาร์ต่อเช้าทีนะต่อเข้าวันอาทิตย์ต้องบอกอย่างนี้ไงเป็นคนงงบางคนตี 4ไหนบางคนอย่างเช่นในตามบริการเขาจะเขียนว่าตีสี่ของวันอาทิตย์บางคนต้องให้ตีสี่วันอาทิตย์แสดงว่าอ๋อข้ามไปวันอาทิตย์หรือเปล่าไม่ใช่ก็คือตีสี่ของข้ามจากคืนเสาร์มาเช้าอาทิตย์ไงมันต้องใช้เวลาแบบนี้นะ
1: ก็คือถ้าจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็ต้องบอก4นาฬิกาของวันอาทิตย
0: ์
1: ก็คือตีสี
0: ่ตีสี่ไง
1: บาง
0: คนจะงงไง
1: ครับ
0: โ
1: อ้ยยิ่งพูดยิ่งงง
0: นับเวลาแบบญี่ปุ่นดีกว่าเนาะนะครับอ้าวก็ยินดีกับทีมชาติสเปนแล้วก็เป็นไปตามที่ฟีฟ่าต้องการฝรั่งเศสกับสเปนเนี่ยถ้าเป็นโมร็อกโกเจอเบลเยียมในรอบต่อไปก็เรียบร้อย
1: อีกสายหนึ่งนี่ถ้าเป็นโมร็อกโกเจอไม่ใช่เจอ
0: นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด
1: ์นอร์เวย์สวิตนี่
0: ก็ฮากันเลยเนี่ยฟีฟ่าฮากันเลยแหละ
1: ก็รอบชิงนี่ก็รอผู้ชนะคู่นี
0: ้ครับ
1: ก็ได้เปรียบเยอะเลยแต่ถ้าเป็นอังกฤษกับ
0: อาร์เจน
1: ตินาก็
0: โอ้โหเรตติ้งแน่นอนอินฟานติโนยิ้มแหละยิ้มแฉ่งนี่แหละยิ้มได้ละ
1: ก็คือ4ทีมที่กะเก่งกันอยู่แล้วว่ามีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกจริงๆจังๆอ่ะนะแบบจริงๆจังๆอ่ะนะฮะก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็เขาก็มองกันว่า4ทีมนี่แหละฝรั่งเศสสเปนนี่ก็เต็งพอๆกันรองๆลงมาก็อาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษนะฮะโอ้ถ้ามาครบนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ตามความคาดหมาย
0: ก็ล็อกอยู่แล้วล็อกเป้าอยู่แล้ว
1: ล็อกให้เหรออ
0: ้าวก็ขนาดนายกเทศมนตรีของอะไรนะมาของนครนิวยอร์กก็ยังบอกเลยว่าเอ๊ะมันแต่สิ่งแปลกๆนะคู่อาร์เจนกับเบลเยียมไงฮะในคู่อาร์เจนต้ากับนี่ไง
1: อียิปต์
0: ไงขนาด ไอ้พ่อเมืองของนครมหานครนิวยอร์กเขายังพูดเลยฮะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: มีผมมีเนี่ยผมมีแน่นอน
1: เปโตรจิคอลิน่าบอกตัดสินถูกแล้ว
0: ต้องมีแน่นอน
1: เอ้าม
0: ีแน่ๆ
1: แล้วฮะเอ๊ะทำไมคุณเป็นคนมองโลกแง่ร้าย
0: โอ้โห
1: จะไม่มีอะไรฟุตบอลมองกับฟุตบอลสาย
0: ๆก็ตอนนั้นทำอย่างโทรศัพท์ไปล็อกได้เลยว่าเฮ้ยตัวของหน้าของอัวเนี่ยลงนะไม่งั้นนะอัวไม่ต้อนรับนะ
1: ทำก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกให้กลับโทษ
0: เ
1: ขาบอกให้พิจารณาลองพิจารณาดูนะนี
0: ่
1: ฟีฟ่าแบบเอาใจเกินไป
0: เหรอ
1: เออทำก็ไม่ได้บอกให้กลับโทษนะเขาไม่ได้หัวระงับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันมีกฎไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยมันไม่แบนได้นะลองพิจารณาหน่อยไหมมันก็ไม่น่าโดนใบเหลืองนะไอ้ใบแดงนะ
0: เออ
1: เขาก็บูดเกะพูดแค่นี้เองเขาก็บอกเอง
0: ใช่เหรอ
1: เอออินฟานติโนก็โอ้โหเอาใจเกินเบอร์ไปเลย
0: ก็เหรอ
1: กะว่าแบบว่าไม่เสียค่าเช่าไง
0: อืม
1: สำนักงานของฟีฟ่า
0: จะไปเสียค่าเช่าแล้วก็ต้องมีบ้างเนาะเออก็เออพอโทรมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนปั๊บเลยนะแล้วพออังกฤษยื่นอุทธรณ์โทษแบนของเจเลคอนซาไป
1: เป็นไง
0: อ้าหือเหรอมีหือมีเอือเหรอเขาไป2นัด
1: เอาไปเพิ่มอีกนัดนึง
0: เพิ่มอีกนัดนึงเป็นไงต่อต้อเหรอต่อต้าเหร
1: อ
0: ต่อต้าเหรอเอาไปอีก1นัดเป็น2นัดเลยคอนซาจะไม่ได้ลงนัดนี้แล้วก็ในรอบรองนะ
1: ครับ
0: แบ็คขวากองหลังอ่ะของเลเวอร์คูเซ่นที่เล่นแบ็คขวาแทนนะเจ้าเจสเปนเนี่ยลิสเจมก็เจ็บอีก
1: แล้วลิเจมหายทันไหมเนี่ยนี่ได้ข่าว
0: ว่าไม่น่าทัน
1: นี่ได้ข่าวว่า
0: ดิแคไรป่วย
1: ไรก็เจ็บนะ
0: ไม่เคย
1: ก็ไม่ได้ซ้อมมัน
0: เออเอาเข้าไปฮะ
1: ไอต้องใช้นี่แล้วอะไรนะไอนี่ติดทีมมาด้วยนะ
0: สเปนสเปนใคร
1: ไอเทวชาโลบา
0: อ๋อชาโลบา
1: ที่เรียกมาติด
0: อ๋อที่เรียกมาติดแทน
1: ลาเมนโต
0: เออเรียกลาเมนโตใช่ไหม
1: ต้องคงต้องใช้อ่ะงั้นไม่รู้ที่เรียกมาทำไม
0: ก็เอางี้ดีกว่านะทูเคิลนะคอปี้เมนูไปเล่นแบ็คขวาไปให้น้องมาเล่นบ้าง
1: ผมว่าเอาดิคันไลท์อ่ะดิคันไลท์เล่นแบ็คขวาเอาเมนูเล่นกลาง
0: เอาไม่แน่นะเพราะอัลสโลก็ให้ดิคันไลท์คุณต้องเสียว่าดิคันไลท
1: ์เ
0: หรออย่าดีแคร์สิดิคันไล
1: ท์ดิคันไลท์เนี่ย
0: ดิคันไลท์
1: แล้วอะไรนะโอเทอร์เฟิร์ดโอเทอร์เฟิร์ดไ
0: หมโอเทอร์เฟิร์ดแล้วก็คัมนาว
1: เบนเฟิร์ด
0: อินเตอร์ใจ
1: ฮะ
0: ชัดอินเตอร์ใจอ้าวอีกแล้วอีกแล้ว
1: ขอแบบเสียงแฮร์รี่เคนหน่อยดิ
0: เจอร์แดนแฮร์ริสันเขาล้มแล้วเขาล้มอยู่ในนี้เขาเสียผมไปเลยขอโทษนะเสียง
1: เออ
0: ไม่เออก็แปลกนะสงสัยไปอยู่ที่สูงที่อัสเตกาที่เม็กซิโกเสียงคนเป็นเนาะ
1: แบบตะโกนเยอะไงเวลาคุณเคยไปดูคอนเสิร์ตไห
0: ม
1: แล้วเวลาตะโกนอะไรนานๆไปเยอะอย่างเงี้ย
0: คือในสนามสมมติเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วในระหว่างคอนเสิร์ตอยู่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าลิมิตของเสียงเท่าไหร่เพราะเราก็ตะโกนร้องเพลงไปเรื่อยเนาะแต่ว่าพอออกมาเราจับจุดระดับเสียงแล้วไม่ได้ไง
1: โอ้โห
0: เฮ้ยออกมาเฮ้ยออกมาทำไมเสียงเป็นอย่างนี้วะ
1: เออเสียงแบบหายเลยอะ
0: เสียงหายเนาะ
1: ก็แล้วอีกข่าวที่ขำคืออีกวันแก
0: อะไร
1: นักข่าวคนเดิมไอ้ที่สัมภาษณ
0: ์
1: น
0: ั่นคือ
1: นักข่าวผู้หญิงของ BBC
0: อ
1: ีกวันนึงมาเจอสัมภาษณ์ข้างนอกแล้วบอกว่าเออเนี่ยเสียงผมกลับมาแล้วนะครับ
0: ครับแฮร์รี่เคนก็น่ารักดีนะบรรยากาศแคมป์เป็นไปด้วยดีเนาะบรรยากาศแคมป์เห็นว่าเอชแลนด์ก็ไปร้องเพลงในแคมป์ทีมชาติอังกฤษด้วย
1: เอชแลมร้องเพลงให้ฟังแล้วแล้วก
0: ็ให้ฟัง
1: แล้วก็ไอ้อะไรนะของ Oasis อ่ะ
0: Oasis Wonderwall
1: บอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเดี๋ยวไปร้องให้ฟังถึงแคมป์เลย
0: เลียมเหรอ
1: สามจ
0: บโนเอล
1: ไม่รู้ใครสักคนอ่ะใครเป็นคนร้องอ่ะ
0: โนเอลเป็นคนพี่
1: ไม่แล้วใครเป็นคนร้องเพลงนี้
0: คนร้องอ่ะเลียมเลียมมาน้อง
1: นั่นแหละไอ้คนร้องอ่ะแหละบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้แชมป์โลกเนี่ยเดี๋ยวจะไปร้องให้ฟังถึงอเมริกา
0: แต่คนแต่งเพลงแต่งอะไรจะเป็นพวกเอเจนต์พี่ชายเป็นโนเอลเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะก็ใช้ได้เหมือนกันก็เปรี้ยวใช้ได้เหมือนกันเอาไปร้องจริงเปล่า
1: จริงเขาบอกมีข่าว
0: เหรอ
1: ว่าจะไปร้องให้ฟังในรอบชิงเลย
0: อ๋อเหร
1: อหลังรอบชิงก็ได้แชมป์อ่ะ
0: because maybe อย่างนี้เหรอเอ้ย because maybe อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: you may one day wow น่าจะใช่นะเพลงของเขานะ
1: ครับก็เป็น Oasis ไง
0: ใช่ Oasis ไงแต่ว่าคนที่แต่งส่วนใหญ่จะเป็นไอ้คนพี่อะโนเอลอะโนเอลเป็นคนแต่งเพลงI wonder why I wonder why yesterday คนละเพลงละเฮ้ยวันนี้เนื้อนำมาเต็มไว้เฮ
1: ้ไปเรื่อยไว
0: ้ไปเรื่อยไปเฮ
1: ้โอ้แต่ว่า
0: อะไรสิ
1: รอบชิงนี่น่าดูนะฮาร์ททามโชว
0: ์
1: ดูไหม
0: เฮ้ยบอกฮาร์ททามโชว์เท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงเลยเหรอ
1: โอ้ศิลปินเยอะเหลือเกินอ่ะก็ต้องประมาณนั้นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ต่ำกว่า20-25นาทีอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็โอ้โหมีล่าสุดมีประกาศจัสตินบีเบอร์อีกไงชากีล่าจัสตินบีเบอร์แล้วก็ใครนะมาดอนน่าด้วยไหมเหรอโอ้โหเหลือเชื่อมาดอนน่าเนี่ยมี

0: BTS ไง
1: ครับ
0: BTS นี่เบอร์ใหญ่นะเพิ่งไปเล่นที่ลอนดอนมาที่สนามสเปอร์เนี่ยคนดูเต็มเลย
1: ครับอ๋อเขาว่าเป็นเอโนเอลเป็นคนแต่งจริงด้วยคุณเขียนเพลงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อต้องการว่าให้อดีตภรรยาเพลงนี
0: ้ Wonderwall ภรรยาเป็นแบบว่ากำแพงชีวิตเขาเนี่ย
1: ครับอ๋อน่าจะใช่ Wonderwall ต้องการเขาเขียนเพลงว่า Wishing Stone นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Wonderwall ฮะ
0: I wonder why
1: I wonder why yesterday เฮ้ยคุณส่งอะไรไปผมเนี่ย
0: คุณร้องเอง
1: อ๋อก็อยากให้แฟนรายการที่ต่างจังหวัดเขาได้คึกคักเนาะตัดกำลังกรีดยางกันอยู่กรีดการอยู่เห็นเราเล่นมุกไปกรีดมือตัวเองเลยฮ่าไง
0: ม
1: าครับ
0: กรีดมือตัวเองไม่ค่อยหาเท่าไหร่นะ
1: ไม่ค่อยหานะ
0: เออ
1: นะครับอ้าวก็ประมาณนี้เนาะ
0: เดี๋ยวคืนนี้ก็ดูกันต่อ
1: ดูกันต่อดูกันต่อเลยตีสี่นะ
0: ตีสี่
1: ตีสี่แล้วเห็นว่าแจ๊สเนี่ยเขาว่าจะให้ดู2แมตช์เลยทุกคนนี่เข้าไปที่สวนรถไฟไง
0: ถ้าดูฟรีนี่ต้องไปสวนรถไฟ
1: คือคู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสโมร็อกโกก็ดูฟรีอยู่แล้วใช่ไหมทางช่อง29ใช่ไหมล่ะ
0: คู่แรกอังกฤษ
1: ไม่คู่เอกคู่
0: รอบ8ทีมรอบ8ทีม
1: ใช่ๆแล้วก็คู่ที่จะถ่ายทอดสดฟรีทีวีนะช่อง29เนี่ยนะครับก็คู
0: ่
1: อาเจน
0: คู่เจน
1: เจอสวิตคู่8โมงอ่ะ
0: เออ
1: นั่นแหละแต่ว่าคู่เนี้ยคู่สเปนเจอเบลเยียมแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยคู่ในคืนวันนี้อังกฤษเจอนอร์เวย์ก็ไม่ถ่ายนะ
0: แต่ว่าถ้า
1: คุณไม่ได้ถ่ายคือไม่ได้ยิงสดทางฟรีทีวีแต่ว่ายิงสดทางโมโนเขาอ่ะ
0: แต่ว่าถ้าคุณไปสู่รถไฟ
1: ครับ
0: ตอน 04:00
1: จัดให้ดูฟรี2แมตช์เลย
0: คืนวันพรุ่งนี
1: ้คือใช่คืนเสาร์ต่อเช้าที่เนี่ย
0: ก็คืน
1: ตีสี่แล้วก็แปดโมงเนี่ย
0: ก็คุณดูได
1: ้ดูได้เลย
0: มันมีจอให้
1: เวลาตีสี่นอร์เวย์เจออังกฤษและเวลา8โมงเช้าเนี่ยฮะอาร์เจนตินาเจอสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งแจ๊สเชิญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะใครที่ไปวิ่งอยู่ทนรถไฟนะฮะที่สวนวัชระเบญจทัศน์นะครับก็ไปได้นะครับบริเวณกิจกรรมตัวหนอนนะคุณก็ตัวหนอนตัวไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไม่เคยไป
1: เห็นคุณโดนบอกว่าจอดรถตุ๊กก็เห็นอ่ะ
0: เมื่อก่อนเคยไปสวนรถไฟนี่ตอนมันมีร้านเหล้าเยอะนะ
1: จริงปะ
0: จริงเมื่อก่อนตอนนั้น
1: ผมไม่เคยไปวิ่งแต่ว่ามันเข้าตรงไหนอ่ะมันเข้าตรง
0: เข้าข้างหลังสวนจักรไงอ๋อ
1: เหรอแต่ว่าไม่ได้เข้าข้างปตทใช่ไหมไม่
0: แต่ถ้าปตทแหละถ้าปตทมันก็จะไปทางขวานี่
1: ทางวิภาแล้วก็ออกขวาแล้วก็เลี้ยวเข้าเลาะซอยไปนั่นใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหร
0: อก็เลี้ยวออกมาทางคุณมาจากทางไหนอ่ะ
1: ปกติเนี่ยถ้าไปสวนรถไฟนะจะไปทางไม่ได้ไปเพราะว่าผมต้องออกวิภาไง
0: ออกวิภาวดี
1: วิภาที่งงๆอ่ะเวลาจะเข้าเอ้ยมันเข้าซอยไหนว่าถ้าเข้าอีกถ้าเข้าซอยผิดเดี๋ยวไปโน่นนะโน่นฮะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวลาดพร้าวเลยนะ
0: ถ้าแยกลาดพร้าวนี่ใครไม่หลงให้เตะ
1: โอ้
0: ไม่เคยหลง
1: ใครไม่หลง
0: ไปทุกวันยังงง
1: เลยใครว่าเอ้ยอยู่เทพบดอนนะแล้วก็ใครไม่หลงแถว5แยกนั้นก็วนสมมติว่าคุณมาจากคนอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะมาจากไอ้ตึกช้างแล้วก็ขับรถมาแล้วจะกลับรถเพื่อจะเข้าเซ็นทรัลนะถ้าใครไม่ลงนะเนี่ยเตะหยอกได้เลยอ่ะครับ
0: แต่ดูป้ายดูป้ายก็ดูเปิดแมปก็เปิดนะ
1: กลับรถตรงไหนเนาะ
0: อ้าวเลี้ยวที
1: ประมาณมีหลายครั้งเลยประมาณจะกลับรถในคนครับผมก็บอกว่าปุ๊บมีคันหลังไอ้คันข้างหน้าผมก็เขียนมาว่าอย่าตามผมลงฮะท่านนั่นแหละโน้ตออกนู่นฮะไอ้ออกจตุจักรอ่ะ
0: ก็ถ้าคุณเลี้ยวมาจากเส้นไอ้พวกโยธินใช่ไห
1: ม
0: คุณเลี้ยวซ้ายออกมาถึง
1: จ
0: ะดีใช่ไหมแล้วคุณก็ชิดซ้ายไว
1: ้
0: คุณผ่านหน้าป้ายรถเมย
1: ์ครับ
0: แล้วคุณก็ชิดซ้ายไปเรื่อยแล้วก็มีทางวนเข้าไป
1: เออใช่เห็นอยู่อาจารย์มีป้ายรถเมย์แล้วก็มีปั๊มอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะ
0: ได
1: ้ข้างปตท.อ๋อตรงนั้นเนาะก็ไปชมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับที่สำคัญนะ
0: นี่จะเป็นมิติใหม่ของการ
1: ดูบอลตอนเช้า
0: ออนกราวเลยนะ
1: เ
0: วลาดูบอลออนกราวนี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบงานกลางคืนงานแบบว่าปาร์ตี้สนุกสนานกินล่องกินแอลกอฮอล์อะไรไปแต่นี่ครับโอ้โหไปออกกำลังกายกันด
1: ู
0: ถ่ายทอดสดฟุตบอลกันผมก็เกิดมาก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะเพราะว่าเวลามันต้องเป็นแบบนี้นะฮะ
1: ใช
0: ่
1: ก็
0: ไปแอโรบิกไปด้วยดูบอลไปด้วย
1: เต้นไปด้วยไง
0: ยิ่งคู่8โมงเช้านี่8โมงเช้านี่ยิ่งสนุก
1: แปดโมงเช้าเลยนะ
0: อาเจนด้วยและอาเจนนี่เล่นนี่มีดราม่าทุกเกมนี่รอบรองแล้วด้วยเจอสวิต
1: ต้องมีนะ
0: สวิตเจอสวิตนี่ก็จืดๆไม่รู้ว่ามีดราม่าอะไรป่ะ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็ประตูจะเปิดตอนตีสี่นะบอลเตะพอดีกับคุณ
0: อ้าวเหรอ
1: ประตูสวนรถไฟจะเปิดเวลา16:00 นครับก็ไปกันได้มีจอยักษ์เชียร์สดกิจกรรมและขอรางวัลมากมายงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครไปวิ่งตรงนั้นนะครับก็ไปกันได้นะ
0: อย่าไปดูบอลฟรีก็ มันไม่มีถ่ายสมมติคนไม่ได้ซื้อแพ็กเกจใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: มันไม่มีถ่ายอยากไปดูฟรีก็ไปดูนั่นได
1: ้ครับเยี่ยมเลย
0: แจ๋วแจ๋ว
1: แจ๋วนะไปไหมคุณไปไหมดีซี
0: ดูอยู่บ้าน
1: ไปวิ่งไงคุณออกกำลังกายหน่อย
0: ที่บ้านก็วิ่งได
1: ้ก็แต่ที่จะบอกน่าไป
0: น่าไปน่าไป
1: น่าไปเชิญชวนเนี่ย
0: ก็น่าไป
1: แต่ให้จะมีน้องทีมงานของเราก็จะไปนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นน้องเจมบอกว่าจะไปอยู่
0: อ๋อเหรออ
1: ืม
0: ไปวิ่งเหรอ
1: ไปวิ่งก็อาจจะไปเดินเก็บกระชากของไปกระชากสร้อยเขาบ้างแถวนั้นนะฮะไปวิ่งซ
0: ิอ๋อคุณจะไปใช่ไหมที่พูดอย่างนี้เนี่ย
1: ผมต้องมาดูโรงงานมีจัดรายการต่อ
0: โอ้ชงซะเยอะเลย
1: อยากหน้าซิอ๋อเ
0: รามีรายการต่อ
1: ผมมีรายการต่อผมมี
0: หน้าที่รับผิดชอบ
1: หน้าที่รับผิดชอบเดี๋ยวต้องมีจัดรายการแล้วก็มีบรรยายฟุตบอลนิดหน่อย
0: ไม่งั้นไปแล้ว
1: ไม่งั้นไปแล้ว
0: อ๋อคุณคืนนี้คุณน่ะ
1: คืนนี้คู่8โมงเช่านะมันเข้าในช่วงของรายการ Money Talk Weekend พอดีเลย
0: อ๋อ
1: คู่8โมง
0: คุณกับใครพี่ตุ๋ย
1: พี่ตุ๋ยพัชราลำเรื่องเนี่ยอ๋อ
0: แล้วอังกฤษนี่ใคร
1: อังกฤษเป็นคุณเอกฮิมสกุล
0: กับคุณจุน
1: จุนจะเป็นคุณเอกนพดลแล้วตอนนี
0: ้อ๋อเอก
1: ครับ
0: เอกเลย
1: นะฮะอ้าวก็ไป
0: เอกนพดลนี่บอลโลก104คู่แก่พลาดน่าจะประมาณ 60-70 คู่
1: อ้าวจะเย็นเสีย
0: ดี
1: นะ
0: ครับ
1: อ่ะครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะครับ
0: ครับ
1: ไปชมไปเชียร์กันได้ไปดูไปวิ่งส่วนใหญ่คนไปวิ่งสวนรถไฟเยอะเนาะเห็นว่าสาวๆด้วยสวยเยอะคุณ
0: ก็แถวนั้นมันมีหลายสวนเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: จะรู้จักด้วยสวนรถไฟด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้นะคุณเจ๋งจะบอกให้ว่าโลกของแฟชั่นโลกของสาวๆอะไรเงี้ย มันไปอยู่ตรงนี้หมดแล้ว
1: ใช
0: ่
1: ก็สาวๆสวยๆก็ไปแบบอย่างไรเขารักษาร่างกายนะแล้วใส่ใจสุขภาพแบบไปวิ่งแล้วพูดตรงๆนะโอ้หน้าตาดี
0: แจ่ม
1: เลย
0: แจ่ม
1: แล้วก
0: ็
1: แต
0: ่
1: งตัวสวยด้วยพูดตรงเขาแต่งตัวสวยแล้วก็มีอะไรแกจิตใช่ไหมอะไรแกจิตอะไรนะอะไรสักอย่างอ่ะอุปกรณ์ละอ่ะ
0: ตบไม่ถูกเลย
1: ครับ
0: ตบตอนไหนดิ
1: อุปกรณ์อะไรพวกนี
0: ้ไอ้พวกหูฟัง
1: แล้วก็
0: รองเท้าอะไรไหนมันต้องชุดเชิ้ตอ่ะ
1: ใช
0: ่โอ้ผมบอกเลย very good ดีมาก
1: ๆน่ารักเนาะ
0: ดี
1: เขามากับแฟนเขานะ
0: เอ้าก็เรื่องคนนี้ก็ดีนะก็ต้องมากับแฟนเขาสิ
1: มากับแฟนเขาด้วย
0: เรื่องของแฟนเขาดิเรา
1: ก็เชิญชวนคนที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะที่ฟังวิทยุอสมทนะครับ40สถานีนะทั้ง40สถานีนะครับก็หากว่าแวะมากรุงเทพมหานครก็มาได้นะบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับหรือว่าหากไม่ได้มาก็อย่าลืมฟังกัสเปอร์ของเรานะรายงานสดมาเดิม
0: ครับ
1: ไลฟ์สดทางYT นะนี่เป็นไง YouTube นะสีแดงแล้วก
0: ็แบ
1: บ้านฟ้าก็คือแอปน้ำเงินนะแอปฟ้านะครับ
0: ครับตอนช้างเป็นอะไรเนี่ยเรอัลมาดริดบาร์ซ่าตอนไปสเปนพี่เจมส์นาลิก้าเล่าตอนที่คอบอนคาเฟ่นักข่าวที่ไปคราวนั้นได้ทุกคนจริงไหมครับ
1: อืออะไรฮะมีอะไรฮะ
0: อ๋อไม่นี่ไอ้นั่น
1: อ๋อมีส่งเข้ามาใช่ไห
0: ม
1: เดี๋ยวเราไปเก็บศพกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะนะครับส่วนอื่นๆนะครับเรารายงานผลเทนนิสหน่อยไหมคุณหรือว่าไงเดีย
0: โอ้ยอควิชใช่ไหม
1: เป็นไง
0: ก็เรียบร้อยฮะแพ้ฮะ
1: โหจะสู้ได้ยังไงล่ะซินเนอร์ฮะ
0: มาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ยอโควิดที่อายุ39ปีไปแล้วนะ
1: ครับผม
0: ว่าเมสซี่ยังอยู่นะก็เมื่อกี้นี่ก็แพ้ไอ้ยานิกซินเนอร
1: ์ครับ
0: ของอิตาลีไปก็ไม่เหนือความคาดหมายเท่าไหร่นะเป็นรอบรองของรายการวิมเบิลดันนะครับก็แพ้ไป3เซตรวดนะครับ4-6 4-6 4-6นะฮะก็คือยานิกซินเนอร์ชนะ6-4 6-4 6-4
1: ครับ
0: รายงานทำไม2ทีนะฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: ไม่ใช่ฮะก็ซินเนอร์จะไปเจอกับซาชาสเวเลฟนะ
0: สเวเลฟ
1: 6-4 3เซตนะ
0: ใช่ใช่
1: ซินเนอร์ก็เบรกเกมเสิร์ฟได้เกมเดียวจบเลยนะ
0: ทั้งสาม
1: ในแต่ละเซต
0: ซินเนอร์นี่ก็เพิ่งได้แชมป์ไอ้เนี่ยสเวเลฟนี่เพิ่งได้แชมป์ไม่ใช่มั้ยเนี่ย
1: เฟนโอเฟน
0: ใช่
1: เป็นแชมป์สแลมครั้งแรก
0: ซินเนอร์นี่ก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบชิงวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ส่วนอาร์เธอร์ฟอรี่ฮะก็ไม่ได้แล่นเรือเฟอร์รี่แล้วนะ
0: ก็เรียบร้อย
1: ครับเรียบร้อยนะครับจบเส้นทางสุดมหัศจรรย์ของเขาไปที่รอบรองชนะเลิศนะเป็นมือไวการ์ด้วยจากเจ้าถิ่นนะสหราชอาณาจักรนะครับเชื้อสายฝรั่งเศสนะคนนี้นะ
0: อาร์ตูเฟอร์รี่
1: อาร์ตูเฟอร์รี่นะครับผม
0: ก็ถือว่าทำได้ดีเลยว่าเซตแรกนี่สู้ดีแต่ว่ามาโอ้โหเล่นไทเบรกแพ้ไป7-0 ก็เลยแพ้ไป 7-6 ไทยเบรก 7-0
1: ครับผม
0: แล้วหลังจากนั้นก็เซต2ก็โดนเบรกไปอีก2ทีเซต3ก็โดนไปอีกทีหนึ่งก็แพ้ไป3เซตรวดเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: ถือว่าเป็นรอบรองของแกรนด์สแลมที่3เซตรวดทั้ง2คู่ซึ่งไม่ค่อยเคยเกิดขึ
1: ้
0: นปกติรอบรองแกรนด์สแลมผู้ชายนี่โอ้โหบางที5เซตอ่ะ
1: ครับ
0: ต้องมี 4-5 ชั่วโมงอ่ะบางทีนะฮะ3ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย
1: ต้องมีนะ
0: อันนี้นี่ไวเหลือเกิน
1: ครับ
0: แต่ก็ถือว่าเกมในก็สนุกอยู
1: ่
0: ทั้ง2คู่นะฮะ
1: ครับ
0: รอบชิงวันอาทิตย์4ทุ่มสี่ทุ่มวันอาทิตย์นี่ไม่มีบอลโลกด้วยก็
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครับผม
0: อันนี้คืนวันอาทิตย์นะ
1: เออ
0: วันอาทิตย์แล้วเขาถ่ายทางทูใช่ไหม
1: ถ่ายแล้วก็สโปทางสปอร์ตทีวี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็น ATP ก็จะเป็นของ AAS นะครับ
0: ครับ
1: ก็ไออาร์ตูร์แฟรี่เนี่ยเกือบเขาว่าเป็นนักเทนนิสที่ได้สิทธิ์ไวด์การ์ดคนที่สองนะที่มาถึงรอบรองที่ได้สิทธิ์ไวด์การ์ด
0: โกลันใช่ไหม
1: แค่คนแรก
0: โกลันเป็นแชมป์เป็นแชมป์
1: โกลัน
0: อ
1: ีวานิสเซวิชนะครับ
0: จอมเสือ
1: ก
0: พลัง
1: ช้างทีโกลันปาเดียนเป็นกองหน้ามาซิโดเนียฮะ
0: ครับ
1: โกดันอิวานิสวิชใช่ฮะก็เป็นมือไวการ์ดปีสองพันหนึ่ง
0: ใช่
1: ได้สิทธิ์ไวการ์ดไวการ์ดก็คือได้สิทธิ์มาแข่งขันโดยไม่ต้องมาลงเล่นรอบเลือกนะครับจากปัญหาการบาดเจ็บหรืออดีตแชมป์อดีตนักเทนนิสดังๆหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของความกระเด้นและการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้แข่งมาก็ให้สิทธิ์ไวการ์ดก็คือมาแข่งเลย
0: เชิญมาเลย
1: เชิญเลยเชิญเนี่ยผมรับเชิญคุณเนี่ยรับเชิญมาเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งรอบเลือก
0: อ
1: ิวานิสวิชทำได้ครับเป็นมือไวการ์ดคนแรกแล้วคนเดียวที่ทำได้นะได้แชมป์เลยชนะแพทริกราฟเตอร
0: ์รอบชิง
1: 3ต่อ2เซตวันนั้นผมดูด้วย
0: แพทราฟเตอร์3ต่อ2เซตนี่สกอร์เท่าไหร่ฮะ
1: เอาหักหน้าอีกแล้ว
0: เอาก็บอกดูด้วยผู้สาชงให้นะเนี่ย
1: หักหน้า
0: เอาก็คุณบอกคุณดูด้วยคุณก็ต้องแบบแบบจำได้
1: แพทริกราฟเตอร์ตอนนั้นคือผมสั้นละ
0: คุณนั่นแหละผมสั้น
1: ราฟเตอร์เดี๋ยวก่อนผมยาวแพทริกราฟเตอร์เดี๋ยวผมยาวสมัยก่อนใช่ไหมล่ะ
0: โอ้หล่อมาก
1: หล่อมากแพทราฟเตอร์ดิมันเป็นคนโลกจากออสเตรเลียไงแล้ววันนั้นเขาตัดผมสั้นแล้วแล้วสนิทกับเขาเรียกรู้สึกจะเรียกโกรันว่าไม้มั้ง
0: ไม้
1: เวลาเขาเสิร์ฟสมมติเขาเสิร์ฟเขาโยนลูกเสิร์ฟแล้วเขาไม่ได้เสิร์ฟเนี่ยมีปัญหาในการเสิร์ฟเขาจะ sorry ไม้นี่เหมือนจะสนิทกัน
0: อ๋อแปลว่าเวลาโยนไปแล้วจังหวะไม่พอดีก็ปล่อย
1: ไม่พอดีก็จะขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นโกรันก็โหเตะอะไรนะมีการเตะตะข่ายเตะอะไรก็ดูดันเหมือนกันนะ
0: สไตล์เขาอยู่แล้ว
1: สไตล์เขาไง
0: โอ้แต่โกลันทัวร์นาเมนต์นั้นนี่เหลือเชื่อมากคือเหมือนองค์ลงอ่ะ
1: ครับ
0: เหมือนองค์ลงแล้วก็มาให้ได้แชมป์จริงๆอ่ะสุดๆเลยนะ
1: ครับผม
0: ก็ได้แชมป์แล้วก็ถ้าวายกายก็เป็นมีทุกปีอ่ะมีทุกปีทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนเชิญมาแข่งอะไรเงี้ยแบ
1: บ
0: นักเทนนิสดาวรุ่งหรือว่าน่าสนใจน่าจับตามองคนที่กำลังดังอะไรเงี้ยก็เชิญมาเชิญมาแข่งในรายการนั้นๆมันเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพ
1: ใช
0: ่ว่าก็ไม่ก็เชิญมาก็คงจะไม่ค่อยที่จะได้ลุ้นแล้วแหละมาเป็นแบบให้สร้างประสบการณ์เลยมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่ามันก็มีที่ดังๆเลยก็คือโกลันที่ไปได้แชมป์เลย
1: ใช่ฮะ
0: เอ้ยก็มีภาพนี่ด้วยนะ
1: อะไรฮะคุณ
0: ลิซ่าไปดูเกมเมื่อกี้ด้วย
1: อ๋อเหรอไม่เห็น
0: ไม่เห็นใช่ไหมแต่กล้องจับได้นี่ยืนอยู่กับนี่ด้วยเอ้ยไม่ใช่ยืนคือลิซ่าเนี่ยนั่งอยู่แล้วแถวๆ
1: ลิซ่าไปเพลงเราเองนะ
0: ลิซ่าฟิลิปมา
1: โอ้โหครับผมไปสักเก่าเชียว
0: ครับ
1: อันนั้นเขาเล่นมายากล
0: อ๋อแล้วเขาอยู่แถวๆเดียวกับนี้ด้วยที่ผมว่าโนเอลอะ
1: โนเอลกาเลเกอร์
0: ใช่ใช่ไปดูเกมนี้ด้วย
1: อ๋อโนเอลโอซิสนะ
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อแสดงว่าโนเอลน่าจะไปดูเกมอังกฤษนะ
0: ใช่
1: มีสิทธิ์เกมที่อังกฤษ
0: อังกฤษที่ไหนเนี่ย
1: เกมที่อังกฤษหรือจะเตะที่
0: ที่ฮัตล็อกเหรอ
1: ไมอามี่เปล่า
0: ที่ไมอามี
1: ่ไมอามี
0: ่ไมอามี่นี่ไกลกันไหม
1: จากไหน
0: จากเนี้ยจาก
1: ไมอามี่อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ขอบสุดขวาสุดเลยใต้สุดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้ว LA
1: อยู่ซ้ายสุดไง
0: โอ้ไกลเลย
1: อันนี้แหละโซฟาโอ้ไกลคนละฟังเลย
0: คนละฟังเลย
1: ฟังตะวันตกกับฟังตะวันออกเลยคุณเลย
0: อ๋อ
1: เวลาเขายังใช้ต่างกันเลย
0: ต้องรีบออกแล้วจะไปดูอ่ะ
1: โอ้ทันไหมอ่ะ
0: ทันถ้าออกอ่ะทันอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: ไม่เห็นอินฟานิโน่บินไปบินมาบินไปบินมา
1: เมื่อกี้ก็คุณห่างหน้าผมอ่ะ
0: อะไร
1: 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 และ 9-7
0: อะไร
1: ไอ้โกลันกับไอ้แพทริกราฟเตอร
0: ์ผู้สั่งไปหาเนี่ย สุดยอด
1: เฮ้ยไม่ได้คุณหักหน้าผมหักหน้าหักหน้า
0: โอ้ก็คุณบอกคุณดูอยู่
1: หักหน้ามันหยองหักหน้าโอ้เสียบนเลยเมื่อกี้อ่ะ
0: เอาอีกแล้วเหรอ
1: ชงให้เหมือนเกย์มุทาลัยเลยหล่นปุ๊บไม่ฟาดสักทีขอใช้เขาแก้ไม่ฟาดสักทีชงให้หวานเจี๊ยบเลย
0: ไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยเข้าแล้วไม่ค่อยเข้า
0: แล้วต้องเป็นผมแล
1: ้วไอ้โจแสนต้องเป็นเราแล้วล่ะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้ผมก็ชงให้อย่างงามเลยผมเห็นคุณบอกว่าคุณไปดูผมก็นึกว่าจำได้
1: ไม่ได้ไปดูเราดูเทปกันแน่ว่าหรือจะเป็นคุณอาพิษณุนินกลับให้เสียงมันใส่เป็นเทปน่าจะเป็นเทป
0: ครับ
1: อืม
0: โอ้จะสองวันหนึ่งน่าจะมีถ่ายแล้วสดแล้วนะ
1: เทปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านานอะแต่ว่ามันเร็วมันห้าเซตมันน่าจะมันสี่สามสี่ชั่วโมงเปล่าแต่ว่าวันนั้นผมดูมันตัดเหลือสั้นเหมือนกันนะ
0: อ
1: ือไม่แน่ใจนะหรือว่าแต่ว่าน่าจะเป็นไอคุณอาพิสตูนะที่ให้เสียงภาษาไทยนะ
0: ไม่ใช่พี่อดีนะ
1: พี่เดนคนเสียงเหมือนไม่ใช่ถ้าพี่ดีจะเป็นนะครับ
0: หมายถึงพี่พิสตูเหมือนพี่อดี
1: ใช่คืออ้าวเอพี่ดูเอง
0: อ๋อ
1: ก็คนแกบอกคนหน้าเหมือน
0: เหมือนทุกอย่าง
1: ไม่เป็นไม่ใช่เสียงคุณพี่อดีนะนะครับเพราะถ้าพี่อดีก็จะมีโอ้เสิร์ฟเอสตูรินาคัชแมร์โกรันเสิร์ฟเรื่องนี้นะคัชแมร์
0: อันนี้ไม่มี
1: เออ
0: นี่โอ้ถ้าเป็น
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหเสิร์ฟเอสตูริเรียบแต่ไม่ร้อย
0: อืม
1: พอแล้วเจ๋งพี่เอง
0: โอ้นี่ถ้าเป็นมวยนะครับในจังหวะนี้นี
1: ่ถือว่าถ้าเป็นภาษามวยจังหวะนี้
0: กันต้องมีนะ
1: เ
0: หรอโอ้พี่สนุนี่ภาคอะไรก็
1: เนาะ
0: ก็มีสีสัน
1: เดี๋ยวโชว์มวยไง
0: สุดยอดมาก
1: ก็สับของแกก็อะไรนะเอหน้าสบัดเป็นลำตัดแม่อะไรนะ
0: แม่ประยูน
1: แม่ประยูนเลยโอ้โหลำตัดหน้าสบัดเป็นลำตัดเลยอ่ะโอ้โห
0: ที่ยังไงแต่ละอันนะ
1: เออ
0: โอ้แบบสุดยอดมาก
1: ก็เหมือนผมนะสายธรรมชาติเนี่ย
0: โอ้ชงเข้าตัวเองเฉย
1: ใช่ไหมสายธรรมชาติความมลพิษ
0: ครับอืม
1: เป็นไง
0: ครับ
1: อ่ะย้อนกลับไปบทสัมภาษณ์ของโนเล่นะที่แพ้ซินเนอร์เจ้าตัวบอกว่าหวังว่าจะแข่งอีกปีนึงนะ
0: อ
1: ีกหนึ่งครั้งแม้ปีหน้าจะอายุครบ40ปีก็ตามบอกว่าเขาอยากกลับมาอย่างน้อยอีกครั้งแล้วเรามาเลสซีก็คือค่อยมาดูกัน
0: ยังไม่เลิกนะ
1: เออ
0: ไม่เลิก
1: อย่างแล้วว่าเซนเดอร์เหนือกว่าตัวเองอย่างชัดเจนนะครับเขาช้าคือเมื่อคนอายุ39เนาะเขาบอกว่าเขาช้าไปประมาณครึ่งจังหวะทุกลูกเลยเขาภาษาเทนนิสคือตีเลียดอะตีช้าตลอด
0: ใช่เขาไม่ค่อยทันแล้วไง
1: มัน
0: ลูกส่ง
1: ใจมันได้ไง
0: ลูกส่งลูกเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เขาเวลามันเขาเห็นจวนตัวก็ไม่เอาแล้ว
1: ใช่
0: เขาเห็นมันมาแบบเกินที่จะรับได้ก็ไม่พุ่งแล
1: ้
0: ว
1: แล้วมันไม่ค่อยกระดอนด้วยนะลูกขอดยาเนาะไม่ค่อยกระดอนด้วยไงมันก็บางครั้งถ้าเสิร์ฟเอสได้ก็เรียบร้อยจบ
0: แต่ไอ้พวกนี้นะเอาจริงกันตู่ถ้าเจอพวกโนเล่นาดาวเฟเดเลอร์ตอนลุ่งๆนะ
1: โอ้โห
0: เรียบร้อย
1: อันจริงๆเฟเดเลอร์นาดาวเสร็จอะผมว่า
0: โอ้สู้ไม่ได้หรอกคือถ้าเจอสมัยรุ่งๆกันนะไอ้พวกนี้ก็มีความโชคดีอยู่อย่างที่เกิดหลังยุคนั้นไปแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดยุคนั้นเนี่ยคุณจริงๆคนเกิดยุคนั้นเก่งๆอีกหลายคนนะ
1: อ
0: ีกเพียบเลยนะฮะแต่ว่าขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ขึ้นมาไม่ได้ก็ขึ้นมาได้ระดับนึงแต่ว่าไม่ถึงระดับแบบที่ควรจะเป็นในยุคนี้นะเพราะว่าโดน 3-4 เทพนะเขาบดบังรัศมีไปหมด
1: ครับ
0: กวาดแชมป์เกือบทุกครั้งอ่ะในรายการแกรนด์สแลมนะไม่เคยพ้นใน 3-4 คนเนี้ย
1: ใช
0: ่ต้องมีสักคนนะฮะ
1: ครับก็อายุเท่านี้ก็โดนเก่งแล้วเนาะมาตรฐาน
0: โอ้แค่นี้ก็
1: สุดยอดแล้ว
0: สุดๆแล้ว
1: ครับ
0: มา39ปีแล้วก็มาเล่นกับเอาใช้คำว่าหลานยังได้เลยอ่ะได้ขนาดนี้นี่โอ้ก็ยอดมนุษย์แล้วอ่ะ
1: ใช่
0: เกินคนมากๆแล้ว
1: ก็เสียด้วยก็ยกย่องโนเล่นะในขณะว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศมันดีไปด้วยนะนะครับการเจอโนเล่เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วเขาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเพราะว่าซินเนอร์เนี่ยเคยไปถ่ายรูปกับโนเล่ตอนที่โนเล่ยังพีกๆอ่ะเขายังเด็กอยู่เลยนะ
0: ครับ
1: ที่ดูรายการฮะและดูรายการตอนนี้ยังไงล่ะในเรื่องของนักกีฬาต่างเนี่ยลูกชายของเลเทนทิวิตก็มาตีเทนนิสแล้วนะคุณตัวโตแล้วฮะตอนนี้ฮะ
0: ทิวิตที่ชอบเอาหมวกกลับด้านนะ
1: ใช่แล้วท่านฮิวิตนี่ฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ไอ้ซินก็เสิร์ฟแรกเข้าเป้าด้วยเนาะเฟิร์สเสิร์ฟอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ร่างกายก็ล้าเพราะว่าไอ้ทางโนเล่เนี่ยบทกลับนี่ไง FWA ไงเฟลิกโอเจลิซิม3-2 5เซต และเซตตัดสินด่วนกันไทยไปเลยด้วยคน
0: ตีตั้ง 4-5 ชั่วโมงไม่อยาก
1: เ
0: กมนั้น
1: เออเกมนั้นก็ล้าด้วยโนเล่ไม่ไหวแล้วและตีคะแนนเอซูเปอร์ไทยไปเลยด้วยนะไทยเบรกเซตตัดสินนะ10-10 10-4อ่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ไหวล้าด้วยส่วนซินเนอร์ชนะสบายๆเลย 3-0 เซตในรอบ8คนสุดท้ายแล้วรอบรองก็โนเล่ก็สภาพร่างกายก็ไม่ไหวแล้ว
0: รอบชิงก็เรียบร้อยก็เสร็จอยู่ดี
1: ก็
0: เสร็จซินเนอร์อยู่ดี
1: ไม่แน่นะสวีเดนก็โอเคอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแชมป์เก่าหรือจะเป็นโนวักนะนะครับที่คว้าแชมป์ที่นี่มาแล้วหลายครั้งแล้วสวีเดนก็บอกนะครับว่าก็ไม่ใช่งานง่ายอยู่ดีนะไม่ว่าจะเจอใครตอนนั้นเขาแข่งก่อนเนาะแต่ก็ believe in myself นี่เป็นไงบอกว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนี่เป็นไง
0: ครับ
1: ครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของสวีเดนนะหลังจากชนะอาร์เธอร์แฟรรี่มาได้นะครับ
0: ครับ
1: เข้าชิงวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกเลยครับผมพวกนี้ก็ติดตามกันนะครับส่วนวันนี
0: ้แต่ว่า
1: อะไรสิ
0: ไอเกมไอเนี่ยกับอาร์ตูแฟรรี่กับอเล็กซานเดอร์สวีเดนเนี่ยคุณได้ดูไหมถ้าใครดูอยู่มันจะมีจังหวะหนึ่งที
1: ่มีอะไร
0: สวีเดนโทรศัพท์หยิบโทรศัพท์ยืมตอนอยู่ในขวดเข้ามาโทรศัพท์เลยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เ
1: ออเขาเช็คน้ำตาลในเลือดเปล่า
0: ใช่ใช่
1: แมตที่เยอรมันแมตที่เยอรมันเขาก็มีปัญหาเรื่องของไอ้น้ำตาลในเลือดเนี่ย
0: เขาเป็นเบาหวาน
1: เบาหวานใช่เขาเป็นเบาหวานเขาเช็คน้ำตาลในเลือดที่บอกว่าดูแอปอะไรหรือเปล่าเขาดูแอปเช็คน้ำตาลในเลือดซึ่งแมตไหนหน้าที่ตีที่เยอรมันอ่ะเนี่ยตกรอบรองอ่ะมีปัญหาสภาพร่างกายครับ
0: ต้องเช็คน้ำตาลแล้วก็เผื่อน้ำตาลตก
1: เกิดเจ้าตัวเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว
0: ก็หลายคนก็งงไงงงว่าเอ๊ะทำไมใช้โทรศัพท์ได
1: ้ครับ
0: ตอนอยู่ในคอร์ดเลย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เช็คอันนั้น
0: เช็คน้ำตาลเฉยๆนะ
1: เช็คน้ำตาลในเลือดเฉย
0: ก็เลยอัมพายก็เลยอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได
1: ้ใช่ใช่
0: ไม่ได้โทรไปหาเมียอะไร
1: เอา
0: ไม่เกี่ยวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ไอ้คู่เยาวชนชายจบอย่างคุณจอร์แดนลีกับไอ้ครูสทีวิตลูกชายของเลนเทนทีวิตวัย17ปีอ่ะจบอย่างคุณ
0: ไม่รู้เดี๋ยวดูกัน
1: เดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ผู้หญิงจะตีเนาะสองสาวจากเช็กเกียนะจะเจอกันนะครับ
0: วันนี้รอบชิงผู้หญิง
1: ใช่เยาวชนชายนะครับก็ออกยังไม่ตีคุณเลย
0: อ๋อยังมีรอบชิงเหรออ
1: ๋อรอบชิงชายไง
0: รอเข้าชิงเลยเหรอ
1: จอร์แดนลีกับไอ้ครูสฮีวิตลูกชายของเลนเทนทีวิตเนี่ยจะแข่งขันรอบชิงเยาวชนชายนะคุณนะโอ้โหยังยังน้อยอยู่เลยอ่ะ
0: ครับ
1: ครูสฮีวิตอายุเพียงแค่17ปีคุณได
0: ้
1: ลูกชายของนักเทนนิสในสมัยที่เราดูตอนนี้มาขึ้นมาเล่นเทนนิสอาชีพแล้วนะ
0: แล้วไอ้เนี่ยมีลูกไหม
1: ใครเอ่ย
0: ล็อดดิกมีไหม
1: ก็ดีไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเฟเดเลอร์เนี่ยมีลูกฟ้าแฝด2คู่ไ
0: ง2คู่เลย
1: คู่หญิงคู่ชายอ่ะ
0: แต่เขาตั้งใจนะตั้งใจทำ
1: ครับ
0: เฟเดเลอร์ก็มาดูด้วยมาดูวิมเบิลดันด้วย
1: มาด้วยใช่ไหม
0: มา
1: ไ
0: อ้เมื่อวานนี้ก็ไปดูไอ้ฟานไดส์อ่ะ
1: ครับ
0: ตกรอบแล้วก็ไปกลับไปลอนดอนนะ
1: ครับ ก็เหรอ
0: ไปนั่งดูเทนนิสแต่งตัวเท่เลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: น้องใหม่มณัญญาสว่างแก้วนะครับลงสนามตอน22นาฬิกาใช่ไหมวันนี้อ่ะ
0: รายการอะไรฮะ
1: มีตีไหมคุณเนี่ยไม่มีใช่ไหม
0: เอา
1: เป็นรายการที่ผมดูก่อนว่าน้องใหม่ต้องไปดูข่าวของสมาคมอ่ะเนาะครับผมน้องใหม่ก็มาแข่งขันด้วยนะ
0: เรา
1: ต้องรอบไปแล้วไง
0: ตกรอบเข้าถึงรอบ32คน32คนเลยรอบโอ้โหถือว่าผลงานดีมากๆเลย
1: ใช่น้องใหม่กับน้องโลข้าวเนาะน้องใหม่คือมณัญญาสว่างแก้วนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนก็ไปคือน้องรวงข้าวเนาะ
0: น้องรวงข้าวลัลนา
1: ลัลนาสว่างแก้ว
0: ฮะ
1: ฮะ
0: สว่างแก้ว
1: ลัลนาทะลันได้ดีอันนั้นมณัญญาสว่างแก้วโอ้ยเบื่อแล้ว
0: มณัญญาสว่างแก้วทั้งคู่
1: โบกโบกตื่นตัวหรือเปล่า
0: ครับ
1: คุณอย่าหันหน้ามามองแล้วว่าเฮ้ยใช่เหรอคุณเนี่ยเมื่อกี้ในสายตาคุณเหมือนจะผิดผมนะ
0: โอ้สายตาผมลอยมากเลย
1: แล้วก็หยาดหยามผมเมื่อกี้เหมือนหยองเลยอ่ะใช่เปล่าเมื่อกี้หยองบอก
0: ก็คุณบอกสว่างแก้วนี่ผมก็ตะลึงแล้ว
1: สว่างแก้วอ๋อขออภัยเอาชื่อมาสลับกัน
0: อ๋อก็ไปแข่งไอ้นี่เหรออะไรนะ Hall of Fame Open นะ
1: อ๋อที่ไหน
0: ที่อเมริกา
1: อ๋อโอเคแข่งยัง
0: แข่งไปเมื่อวานแล้วนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เมื่อวานนี้รอบ2
1: อืม
0: เอาชนะลีอาอาม่าอะไรนะฮะลีอาม่าแล้วที่ลีอาม่านะ
1: ครับ
0: ของอเมริกาไป2เซตรวดก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับแมรี่โซยาน่าของอเมริกันเหมือนกันนะฮะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูก่อนว่าวันนี้แข่งหรือยังนะฮะ
1: มันจะแข่งยังน่าจะแข่งแล้วบ้าง
0: เออน่าจะแข่งแล้วนะ
1: เป็นยังไง
0: แพรบ
1: เป็นยังไง
0: Hall of Fame
1: เห็นไหมขออภัย
0: น่าจะยังฮะ
1: ส่วนวันนี้เนี่ยก
0: ็
1: วิมเบิลดันของฝ่ายหญิงจะชิงกันนะครับเป็นการเจอกันเองของนักเทนนิสจากสาธารณรัฐเช็กนะครับหรือว่าเช็กเกียนะวันนี้นะครับก็เป็นคาร์โรลีน่าต้องเสียว่าเป็นมูโฮวาเลยนะไม่ใช่มูโชวาเลยนะคุณ
0: มูโคว
1: าเออมูโควาหรือมูโฮวาม
0: ูโความ
1: ือ10ของรายการในการที่ชนะไอ้โคโก้กอล์ฟใช่ไหมก็ทางมัวว่าจะไปเจอกับลินดานอสโควานะที่ชนะมอสไอมาตาคอสยุกจากยูเครนมานะครับก็เป็นรอบชิงหญิงเดี่ยวแกสแลมครั้งแรกในรอบ9ปีที่นักเทนนิสจากชาติกันมาชิงกันเองครับต่อจาก US Open ปี2017เลยนะ
0: ครับ
1: ที่สโตนสตีเฟนรับชิงกับปาริสแซงคีไงก็จะทำให้นักหัวชาวเช็กเกียนะครับเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวเวมบลดันเป็นคนที่3คนในรอบ3ปีนะ
0: เช็คทั้งคู่
1: ใช่
0: เช็คทั้งคู
1: ่หลังจากมาเคต้าวันโดโชวากับบาโบราเคซิโควานะครับได้แชมป์ปี2023และ2024โอ้นักเทนนิสจากเช็กทำไมเก่งอย่างเลย
0: ก็มันก็เหมือนมียุคนึงที่นักเทนนิสจากเซอร์เบียมาเยอะ
1: มาเยอะเน
0: า
1: ะ
0: พวกยอโควิดพวกเยเลน่าอะไรนะยานโควิด
1: ครับ
0: อานาอีวานอวิช
1: เออใช่
0: มันก็มียุคนึงที่เป็นยุคๆไป
1: เออตอนนั้นก็มีรัสเซียไงอนาสเซียเมสกีนา
0: จริงยุคนี้ก็จริงๆยุคนี้รัสเซียก็เยอะนะ
1: ผมชอบอะไรนะเอเลน่าเดเมนเตว่า
0: ดิเมนเทว่า
1: โอ้สวยดีผมชอบมากเลยผมร้อนด้วย
0: ครับ
1: ครับส่วนคุณโอ๊ตก็ชอบไอ้อันเดอร์เซียเมสกีน่
0: า
1: ชอบมากเลย
0: เออน่ารักน่ารัก
1: น่ารักดีนะ
0: ผมเคยเจอด้วยนะ
1: เหร
0: อสวยใช
1: ่เหรอ
0: หลังๆก็มาเป็นคอมเมนเตอร์หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนเลย
1: อีกคนนึงที่มาเป็น
0: หวยหน่อย
1: คอมเมนเตอร์ก็คือดาเดน่าฮันตุโควา
0: อันนี้ก็สวย
1: โอ้เธอมาบรรยายเทนนิสแบบเสียงแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าจังหวะจากคนดีมากเสียงเพราะจังหวะจากคนแบบเล่าแบบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย
0: มืออาชีพเลย
1: มืออาชีพแบบโหแล้วฟังได้เพลินเลยอ่ะ
0: พวกนี้นี่ก็ต้องฝึกฝนนักกีฬาเก่าไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นคอมเมนเตอร์ทุกคนนะก็ต้องดูบุคลิกรูปร่างหน้าตาแล้วก็เสียง
1: ครับ
0: แล้วก็ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์อะไรเงี้ย
1: อ
0: ันตูโชว่านี่สวยด้วย
1: ครับ
0: ตอนเล่นนี่ชอบเลยสวยสวยแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นโอหลังๆก็เลยออกตลอดอ่ะได้ทำหน้าที่ในรายการในแกนแทนตลอด
1: ครับ
0: ก่อนนั้นก็มีพวกที่เก่าๆหน่อยก็มาบ่อยๆนะเปรียบแทมมงแทมมี่อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แทมมี่ก็มาบ่อยนะ
1: ครับ
0: แทมมี่ก็ไปบ่อยนะรายการแกนแทนอย่าง
1: ก็ไปเพราะแทมมี่ก็ภาษาอังกฤษดีน่ารักด้วย
0: น้องใหม่ตอนนี้จริงๆเธอมีแข่งในประเภทคู่ด้วยนะคุณเจ๋งนะจับคู่กับอะไรหว่องเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: จับคู่กับ
1: เจสันหว่องเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วเอชอะไรหว่องไม่รู้ชื่อหน้าชื่ออะไรไม่รู้จากฮ่องกงตอนนี้ตีกับคู่ของคลอสกับโรเจอร์ของแคนาดาอยู
1: ่ครับ
0: ไปเจอคู่มือ2ตอนนี้รู้สึกเราจะชนะไปแล้วนะเพราะว่า1เสมอ1ต่อ1เซตนะ 6-3 แล้วก็ 3-6แล้วก็ชนะในซูเปอร์ไทเบรก10-6นะฮะครับอันนี้เป็นรอบ16คนของประเภทหญิงคู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนหญิงเดี่ยวนี่ยังไม่ได้แข่งนะฮะ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เป็นรายการระดับ WTA 125นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ก็บคะแนนกันไป
1: ก็ว่ากันไปนะวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับน่าจะชิง2ทุ่มบ้างวันนี้อ่ะของผู้หญิงอ่ะ
0: แ
1: ต่ก็เด็กจริงประมาณหัวข้ามประมาณนี้สองทุ่มหมดนะเชียงการนะครับโอ้โหเทนนิสจากเช็กเกียชิงกันเองด้วย
0: นะ
1: นะ
0: สุดยอดถ้าเราเป็นคนเช็กคงจะดีใจนะ
1: โอ้ดีใจสิเหมือนคนไทยชิงกันเองเนี่ย
0: ไปบอลโลกเตะกันไปกูไม่สนจะดูเนี่ย
1: เออจริง
0: เอาแน่นอน
1: อืม
0: เพราะว่าโอ้โหประวัติศาสตร์นะฮะ
1: ถูกต้อง
0: ปกติเห็นแต่พี่น้องวิลเลียมชิงกันเองนะ
1: อืม
0: คราวนี้ก็ม
1: ีวินัทก็มาตีนี่วินัทอ่ะมาต
0: ี
1: มาตีด้วยนะ
0: ใช่
1: เ
0: ออโอ้แบบสีสันมากเลย
1: เนาะ
0: ครับ
1: คนโอ้คนแบบร่ำรวยมีเงินมีทองนะมาค้างเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรมันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะคิดถึงตอนที่ตัวเองมาทัวร์แล้วก็มาเล่นเทนนิสอาชีพเนี่ยหลายคนก็มากลับมาตีนะระดับอะไรลีเจนด์อะตำนานอะไรอย่างเงี้ย
0: ตั้งหมดนะฮะ
1: ไม่ใช่ฮะเขาก็แบบคิดถึงบรรยากาศเนี่ยตี
0: อ
1: ะเออประมาณนั้นเนาะนะครับสารธรรมชาติขวามลพิษฮาครับผ่านครับพี่นี่เป็นไงฮานะเดี๋ยวเรายังไงดีเราพักสักครู่ไหมคนนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อคุยเรื่องของกอล์ฟด้วยแล้วก็หลังกงหลังเกมนิดนึงแล้วกันแล้วก็รีวิวกันเนาะช่วงนี้เราลาแฟนรายการนะครับที่ฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง41สถานีด้วยนะนะครับเพราะว่าต้องกลับไปที่สถานีของคืนสัญญาณกับทางสถานีต่างๆกันเนาะทั่วประเทศไทยนะครับของสมทของเรานะนะครับช่วงนี้ลากันก่อนนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในเบรกที่2นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: มาแล้ว
1: นี่ต้องรอคุณก้องมาแล้วเนี่ย
2: อ๋อเหรอ
1: กะว่ามีอะไรฮาแน่นอน
2: เฮ้ยฮาเหรอมาแล้วเปิดเพลง Wonderwall นะ
1: อืม
2: เป็นไงของทีเลมอนป่ะ
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหรอ
1: ของ Oasis เนี่ย
2: Oasis นะ
1: โอ้เดี๋ยวเตรียมกระหึ่มแน่นอน
2: เฮ้ย
1: รอบชิงชนะเลิศ
2: ตีสี่ตีสี
1: ่
2: ครับ
1: คืนนี้กระหึ่มก็ถ้าชนะเนี่ยก็ร้องเนี่ย
2: คืนนี้ต่อจะบอกนะก็คือตีสี่ของเช้าวันพรุ่งนี้อ่ะครับก็คือคืนนี้แหละต่อเช้าวัน
1: เอาว่าวันนี้วันเสาร์ใช่ไหม
2: ครับ

0: สามคู่เนาะสนุกดีอ่ะ
1: ตอนนั้นก็เยอะไปไหน
0: มันดีแล้วกันนะฮะ
1: ตอนนั้นก็เตะอะไรกันแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เอ้าทำไมมีเหลือแค่นี้เอง
0: เหลือแค่นี้เองเหรอครับผม
1: เสียดายนะก็ใกล้จบแล้วน้อยมากๆนะเหลืออีกเพียงแค่กี่เกมหกเกมเองหกเกมนี่รวมชิงที่สามด้วยนะก็ต้องดูกันแล้วแต่เวลามันก็โหดจริงๆนะเวลามันก็แบบคือแบบโอ้โหเนี่ยตีสี่ตีห้าแปดโมงตีสองอะไรแบบมันก็ต้องแบบถึงแม้มันจะเหลือน้อยแล้วเราอยากดูแค่ไหนมันก็
0: เดี๋ยวจบไว้นะ
1: มันก็ยังแบบมันก็ยังยากอยู่ดีอ่ะสำหรับคนบางทีตั้งนาฬิกาปลุกขึ้นมาบางทีก็ขี้เกียจตื่นนะ
0: ครับก็วันนี้ไงผมตั้งใจจะมาดูนะเอ้ยมันเหลือคู่เดียวว่าจะตื่นมาดูแต่ตีสองคุณ
1: นะ
0: ตื่นมาดูพูดตรงๆนะผมตื่นมาตีสองก็จริงแต่ว่ากว่าจะอะไรนะวิญญาณเข้าร่างฮะประมาณสักตีสองครึ่งละ
1: ก็คือตอนก่อนที่จะนอนเนี่ยตอนกลางวันอะไรเงี้ยโอ้เดี๋ยวคืนนี้ดูแน่นอน
0: ดูแน่นอน
1: ดูแน่นอนเดี๋ยวตื่นขึ้นมาหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาดูโอ้โหแต่นอนไปแล้วกว่าจะตื่นได้นี่ยาก
0: โดยเฉพาะตอนเราโตขึ้นมาแล้วแก่แล้วเนาะอายุเยอะแล้วนะฮะก็เหมือนหลายคนนะโดยเฉพาะคนออกกำลังกายเขามีวินัยใส่ธรรมะมากนะ
1: ครับ
0: เรียนรู้คุณธรรมด้วยนะ
1: โอ้เป็นคนดีด้วย
0: เป็นคนดีด้วยไอ้จริงคนที่ออกกำลังกายตอนเช้ามีวินัยมากฮะคือสามารถที่จะลุกจากเตียงสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่กรอนออกไปวิ่งนะคุณยากสุดคือการลุกออกมาจากเตียงฮะลุกขึ้นจากเตียงอ่ะ
1: การพาตัวเองออกไป
0: อ๋อจริงๆส่วนไปวิ่งออกกำลังกาย10โล20โลหรือว่าฮาล์ฟมาราธอนอะไรก็ตามเนี่ยคือไม่ได้ยากเลยฮะ
1: เหรอ
0: มันอยู่ที่เรื่องของสภาพจิตใจคุณออกจากเตียงเนี่ยได้ไห
1: ม
0: อันนี้มีวินัยจริงนะ
1: โรนัลโดไง
0: ใช่ไหม
1: โรนัลโดไงวินัยสุด
0: ๆเน
1: าะเราไม่กินบุหรี่ไม่สูบสักไม่
0: ม
1: ีไม่มีอะไรทุกอย่าง
0: แล้วเกิดมาทำไมฮะ
1: เกิดมาเล่นบอลนะ
0: เกิดมาเล่นบอลอย่างเดียวนะโดเนี่ยบอกว่าอยากจะไม่เอาลาทีมชาตินะ
1: ไม่เอาลาทีมชาติแต่ว่า
0: แต่บอลโลกเนี่ยอาจจะสุดท้ายแล้วล่ะจะบอกสุดท้ายแล้วพอละ
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าคราวหน้ามาอีกก็เท่าไหร่แล้วอ่ะ45แล้วอ่ะ
0: 45แล้ว
1: เอาเป็นเล่นไปแกก็อาจจะเล่นไปเรื่อยๆถ้าถึงตอนนั้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างคนนึงของโลกอ่ะที่แบบมหัศจรรย์มากๆนะฮะ
0: จ
1: ะดูชีวิตเขาดูการต่อสู้ของเขาดูระเบียบวินัยดูการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยโอ้โหมันสุดๆคือถ้าเราทำได้ขนาดนั้นเนี่ยเราประสบความสำเร็จแน่นอน
0: เนาะคือถ้าเราขยันแล้วก็สมัยวัยรุ่นเนาะตั้งใจนะครับไม่สำเร็จเทเมาไงก็เมื่อวานนี้ออกรายการในการของสำนักข่าวไทยไงเชียร์ทีมโปรด
1: อ๋อที่คุณออกกับกับพี่เอกแล้วก็คุณแมว
0: ใช่ไหมใช่ใช่ที่เป็นกิจกรรมของสมทไงที่ให้มาร่วมรุ้นกันในเว็บไซต์ของเราเนาะนะครับก็เชียร์ .epcot.net ไงนะครับก็คุณสุจริตยนต์ก็บอกว่าถ้าเขาว่าเขาไม่ทะเลทลายนะเขาเป็นนักบอลต่อมทองดีนะคือไม่ได้กินเขาเขาบอก
1: จริงเหรอ
0: ทีศักดิ์โพสเนี่ยไม่ได้เป็นโค้ชดังเหมือนเขาแล้วไม่ได้เป็นโค้ชในปัจจุบัน
1: อ
0: ะ
1: เสียดายอย่างเดียว
0: เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันไง
1: ครับ
0: เสียดายอย่างเดียวก็ไปนี่ไงติดหญิงไงสำเร็จเทียมเอาไว้เกมนี้แล้วอ่ะ
1: พี่แมวเขารอ
0: รอนะ
1: พี่แมวเขาร
0: อ
1: เขาเลยแบบต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้นิดนึง
0: อ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่เลิกอ่ะ
0: ยัง
1: อะไรวะ
0: คนจะอายุ50แล้วยังมีนิสัยแบบนี้คิดดูกันเป็นช่วงพีเป็นไงฮะ
1: ผมถามเฉยๆนะผมไม่ได้พูดนะน
0: ี่
1: ก็ตอนนี้คุณเจ๋งก็พูดเลย
0: แล้วก็ตอนนั้นน่ะที่เขาเอาภาพของคุณสุจริตยนต์ตอนขึ้นมาจากภาคใต้ใหม่ๆไงตอนนั้นโอ้โหแกแบบผิวขำเลยนะคนใต้เหร
1: อ
0: แกก็สไตล์คนใต้ก็ผิวขำอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เตะบอลเตะบอล
0: เตะบอลเนี่ยคนใต้แล้วก็ฟันก็มีนะว่ามาออฟไซด์นิดนึง
1: แล้วเสนอรักแกอะไร
0: ฟันได้ออฟไซด์ล้ำหน้าไงต้องเช็ค VR เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วจู่ๆพี่ตุ๋ยก็ถามว่าทำไมตอนภาพสมัยเด็กกับตอนภาพนี้มันต่างกันเอ้ยแมวอะทำไมดูดีขึ้นวะอย่างเงี้ยแมวก็ตอบแบบยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วก็ค่อยๆหันเบือนหน้าหนีนะก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จู่ๆมันก็หลอกขึ้นมาเองเฮ้ย จู่ๆก็หลอกขึ้นมาเองครับพี
1: ่
0: เฮ้ยสมยศ
1: แล้วเขาก็มั่นใจของเขาอย
0: ู่มั่นใจครับเขาก็มั่นใจเขามั่นใจจู่ๆเขาก็หลอกขึ้นมาเอง
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ผมจัดรายการเขาขยี้ผมจี้ตลอดนะ
1: เมื่อวานผมก็เจอเขา
0: เอาเหรอ
1: ไปประชุมด้วยกันงาน
0: นี้ครับ
1: แล้วก็พี่ๆเขาก็คุยก็แซวกันนะเวลาเราคุยกันอะไรเงี้ยเราแบบจะแซวว่าเอ้ยคุณสนิทกับใครอะไรเงี้ยเราก็ชอบแบบว่าเฮ้ยเจ๋ง

0: โอ้ตอนนี้แบบไปนามสกุลเปลี่ยนนามสกุลแล้วนี่อะไรเงี้ยกลายเป็นสมมุตินะกลายเป็นเจ๋งที่ชอบแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: เขาก็คุยกันถึงพี่อีกคนหนึ่งว่าแบบโอ้เนี่ยไปสนิทกับคนนั้นคนนี้แล้วพี่แมวก็พ่งขึ้นมาแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้พี่เขานามสกุลนี่เหรอเผ่าพันธุ์เนี่ยเจ๋งเผ่าพันธุ์ป่ะเนี่ยคนเห็นเผ่าพันธุ์นามสกุลใครวะอ๋อผมเผา
1: จะเล่นมุกแต่ว่าไม่รู้
0: จะเล่นมุกไงจะเล่นมุกแบบว่าโอ้เจ๋งผมเผาเลยเดี๋ยวนี้อ๋อเจ๋งเผ่าพันธุ์น่ะ
1: เออ
0: คนนั้นว่าเผ่าพันธุ์ไหนอ๋อเจ๋งผมเผา
1: อ๋อเอ้คุณเอผมอะไรนะผมไอ้ผมเผาใช่ไหม
0: เออผมเผา
1: เออแบบคุณธรรมนัส
0: คุณธรรมนัส
1: เออ
0: เป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำไ
1: หมเออสมาคมกีฬาทางน้ำแล้วแกบอกว่าอะไรนะเผ่าพัน
0: เผ่าพัน
1: เล่นวงอยู่เรื่องอีกพอคุณได
0: ้
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ๋อผมเผาครับ
1: เป็นไงหาแล้วแกพอผิดเป็นไงบ้าง
0: มุกแกเยอะมุกแกเยอะอันนี้แกก็เล่น
1: พอผิดก็จะหาก็แกก็จะยิ้มใช่ไหม
0: ครับ
1: ยิ้มแล้วก็เกือบเกลื่อนเหมือนสมัยไปรุ่นอ่ะ
0: ยิ้มหวาน
1: สมัยที่โดนเขาเรียกเกมภาษาที่ภาษาไปรุ่นเรียกว่าเกมใช่ไหมเกมโอเวอร์
0: เหรอโดนจับได้เหรอ
1: โดนจับได้ไงรถไฟหอจินิกาชนกันฮะ
0: เหรอ
1: ครับ
0: บอกแล้วอย่าหล่ออย่าหน้าตาดีเป็นไง
1: ก็คนหล่อก็ธรรมดา
0: อ
1: ยากหล่อมันเขา
0: ผมนี่อยากมีประสบการณ์รถไฟชนกันมากเลยไม่เคยมีเลย
1: อ๋อจริงป่ะ
0: อันเดียวยังไม่มีเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวชนกันเลย
1: ก็สมยศคือเขาเนี่ยสมยศเนี่ยต้องพูดคำว่าอย่าขี้เหร่เลยเกินเนอะอย่าขี้เหร่จะอย่าขี้เหร่มากเลยเนี่ยตอนเนี้ย
0: เหรอ
1: เออครับ
0: อยู่ดีมันก็หล่อเอง
1: อยู่จริงเจ้าจู่ๆมันก็หล่อเองไงบอกสุดยอดไหม
0: ยอด
1: เ
0: ออครับแน่นอนจริง
1: อ้าวกอล์ฟเมเจอร์ไหมคุณเอ้ย
0: เมเจอร์ผู้หญิงใช่ไหม
1: ใช่
0: ผู้หญิงนี่เมเจอร์อีกแล้วในรายการนี้เนี่ย
1: เอวิยองแชมเปี้ยนชิพไงอ๋อ
0: เหรอ
1: เป็นไง
0: อ๋อเป็นเมเจอร์เหรอเนี่ย
1: เมเจอร์ไหมเป็นรายการเมเจอร์เปล่า
0: ผมก็นึกว่ารายการธรรมดาร
1: ู้จะมีนะรู้ดูซิเป็นยังไง
0: เอสเพนจบแล้ว
1: เอสเพนยิงสดเนี่ยใช่ไหม
0: ต้องจีนจบแล้ว
1: อ
0: ๋อเอวิยอง
1: ใช่ไหม
0: ใช่รายการเมเจอร์ที่4ของปี
1: ถูกต้องเป็นยังไง
0: อะไรผมเพิ่งจำได้ว่าเมเจอร์มันนี่เองไม่
1: ถูก
0: เมเจอร์กันจบรอบที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับจีโน่อัธยาทิติกุลตอนนี้เป็นมือ2ของโลกนะ
1: ครับ
0: ก็กลับมาเล่นดีนะครับวันแรกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันที่2นี่เล่นดีทำไป7อันเดอร์เลย7อันเดอร์ไป64นะครับก็ทำไป6เบอร์ดี้แล้วก็1อีเกิลแล้วก็ไม่เสียโบกี้เลยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็รวมก็6อันเดอร์พา176136นะฮะก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่5ร่วมเป็นที่เรียบร้อยนะครับขยับจาก69นะขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะครับถือว่าขยับได้เร็วมากวันนี้นี่เล่นดีเลยนะครับผู้นำนี่เป็นลอตตี้โวลต์นะฮะของอังกฤษนะครับลอตตี้โวลต์นี่ก็ทำ
1: ลอตตี้วอร์ดประมาณนี้เนาะ
0: 7อันเดอร์เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ประมาณนั้นนะฮะเจนเนอร์สกอร์รวม11อันเดอร์นะครับ
1: ครับ
0: 11อันเดอร์นี่ก็นำหน้าจีโน่ของเราอยู่5สโตรกเท่านั้นเอง
1: โอ้ยได้รู้นะ
0: เหลืออีกตั้ง2วันนะฮะ
1: ไล่ล่าแชมป์ต่อไปได้รู้นะ
0: ครับ
1: จีโน่นะยังไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์เนาะ
0: ไม่เคยเมื่อกี้นี้ผมฟังสัมภาษณ์น้องจีโน่ด้วยก็มีสัมภาษณ
1: ์เมื่อกี้น้องสัมภาษณ์เมื่อกี้เป็นไงบ้าง
0: ใช่ใช่โอ้พูดดีมากเลย
1: พูดว่าอะไร
0: พูดภาษาอังกฤษฟังไม่รู้เรื่อง
1: อ้าวเมื่อกี้พูดไทยอยู่ไหมเหรอ
0: พูดไทย
1: อ๋อ
0: ก็บอกว่าวันนี้ดีขึ้นเพราะเมื่อวานไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้ก็ปรับมาก็เลยวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยสาเหตุที่ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันไม่ได้ตีอยู่ในแฟร์เวย์แล้วก็ไม่ออนไม่เรกูล่ากรีนนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยเน้นให้อยู่ในแฟร์เวย
1: ์
0: ก็คือก็
1: แฟร์เวย์ก็ตีให้อยู่ในหญ้าสั้นนะเนาะ
0: ส่วนใหญ่ก็อยู่ในแฟร์เวย
1: ์อยู่ในรันเวย์อ่ะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าก็ยอมรับว่าสนามมันยาก
1: ครับ
0: สนามเนี้ยมันยากนะแต่ว่าเธอก็เคยมาเล่นตั้งแต่สมัยที่เป็นอเมเจอร์อยู่แล้วแล้วก็ทำผลงานได้ดีผ่านการตัดตัวด้วยตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกดีๆกับสนามแห่งนี
1: ้
0: และเป็นสนามที่สวย
1: ครับ
0: ที่พร้อมที่โอเคสำหรับเธอก็เลยมีความสุขในการเล่นก็เลยเล่นดีขึ้นนะฮะ
1: เยี่ยมเลยนะ
0: อันนี้เล่นที่ฝรั่งเศสนะ
1: ใช่
0: ที่สนามเอวิยองกอล์ฟรีสอร์ทเนี่ยนี่ฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ในการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะฮะก็ติดตามลุ้นกันถ้าเล่นกอล์ฟสนุกแบบนี้มีความสุขแบบนี้ก็มีลุ้นนะฮะ
1: คือจริงๆผมว่าน้องเขาไม่ได้เครียดนะว่าไห
0: ม
1: แม้ว่าจะยังไม่เคยได้แชมป์ได้แชมป์ระดับเมเจอร์ก็ตามก็ดูน้องก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะมีจังหวะก็ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้เอง
0: ตกลงตกรอบก็ไม่ซีเรียส
1: โอ้โหเดี๋ยวกันละวันตั้งเยอะแยะได้แชมป์ได้อะไรด้วยเนาะ
0: คือเขา

0: ู้จักวิธีการบริหาร
1: ถูก
0: ร่างกายบริหารจิตใจตัวเองดี
1: อืม
0: ร่างกายนี่จีโน่ฟิตมากนะ
1: ครับ
0: คือ
1: น้องเห็นน้องพอช่วงไอ้ออฟซีซั่นหรือว่าไม่ได้แข่งขัน
0: โอ้เขายิมตลอด
1: เขายิมวิ่ง
0: เขายิมตลอดต้องเขาอยู่ทุกวัน
1: มีเป็นคนมีวินัยเน
0: า
1: ะ
0: กลายเป็นรูทีนประจำวันไปเลยเข้ายิมกับซ้อม
1: ใช่สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าพอมีตังค์แล้วแบบแล้วก็แบบเอไม่มีวินัยนี่แล้วก็ไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นเรานะ
0: เราก็ไม่เหลือเลยฮะ
1: ไม่เหลือครับผมใช้เงินเต็มที่เลยฮะครับ
0: ไม่มียังใช้เลยฮะ
1: ไม่มียังใช้เลยนะ
0: แต่ว่าผู้นำนี้ก็นำไม่เยอะด้วยไงนำไม่เยอะด้วยนำสโตรกเดียวเอง
1: ครับ
0: อันดับที่2นี้เป็นญี่ปุ่นนะฮะอากิอิวาอินะฮะตามมาที่10อันเดอร์นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อันดับที่3ร่วมมี2คนนะครับเป็นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะครับริวฮเยรันนะฮะของเกาหลีใต้แล้วก็มาโอะไซโกะนะครับของญี่ปุ่นอันนี้8อันเดอร์เท่ากันนะครับ
1: ครับ
0: แบบนี้สนุกแบบนี้สนุกเพราะว่ามันจี้ๆกันอยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้มี AS มั้ย
1: AS เพลงยิงสด
0: อ๋อที่คุณบอลไปภาคนึงใช่มั้ย
1: ไม่แน่ใจ
0: ใช่ใช่
1: ไม่แน่ใจ
0: แกบอกแกล่างเนี่ยทุ่มหนึ่งยันตีเที่ยงคืนอะไรเงี้ย6โมงยันเที่ยงคืนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: บอกไม่ไหวก็บอกดิ
1: ฮะ
0: เ
1: หรอ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวก็ติดตามได้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เหลือ2วันนะฮะ
1: 2วันนะแล้วคนอื่นล่ะคุณ
0: คนอื่นมีเอลียาที่ดีรองจากจีโน่นะเอลียานี่สกอร์รวม2วัน4อันเดอร์พาร์138นะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าใช้ได้อันดับที่18ร่วมนะครับแล้วก็มีปภังกรทวัฒนกิจนี่ก็3อันเดอร์พาร์139อันดับที่23ร่วมปาจารีอนันฤกาเน่2อันเดอร์พาร์140นะครับอันดับที่38ร่วมหลังจากนั้นก็อภิชยายุบลนี่ก็อีเวนพานะครับอีเวนพา142อันดับที่57ร่วมกวนนี้พวกนี้นี่ที่กล่าวรายชื่อมานี
1: ่
0: ผ่านการตัดตัวนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือก็ไม่ผ่านนะฮะอูเสียดายสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะฮะ
1: อ
0: ันนี้นี่เฉียนไปแค่สโตรกเดียวเองนะ
1: ปอฮัตปอฮัต
0: ตัดตัวที่อีเวนพานะแต่สุวิชยานี่1โอเวอร์นะฮะโอ้โหสโตรกเดียวนั่นเองนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ตกรอบเช่นเดียวกับเนลลี่คอด้านะ
1: อ้าวไม่ผ่านเหรอ
0: ไม่ผ่าน
1: มันหนึ่งของโลกนะ
0: เนลลี่คอด้าก็ตกรอบ
1: แล้วครับ
0: รอบที่2นี่เธอเร่งเครื่องแล้วนะเร่งเครื่องทำ69แล้วนะฮะ369แล้วสกอร์รวมก็1โอเวอร์พานะครับก็เท่ากับโบฮัตก็ตกรอบไปนะครับ
1: ครับ
0: เออดีไม่มีขวากหนามนะฮะอย่าปล่อยไปไอ้คนนี้นะฮะก็ตกรอบไปก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเนลลี่ตกรอบนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ชเนตตีก็ตกรอบชเนตตีกับพออานงนี่7โอเวอร์เลยนะครับก็ตกรอบกันทั้งคู่นะครับแต่ก็ผ่านเยอะอยู่ผ่านหลายคนอยู่ก็เชียร์กันต่อนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะจีโน่ของเราไปคว้าแชมป์เมเจอร์แรกให้ได้นะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ครับผมกอล์ฟอีกรายการก็รายการนั้นกันในบ้านเราเนาะเป็นการแข่งขันไทย LPGA นะครับรายการสิงห์ NSDF Lady Championship 2024นะครับชิงกันการประมาณ1ล้าน5แสนบาทนะครับตีกันที่สนาม The Vintage Club ในจังหวัดสมุทรปราการเนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าน้องกุธิดาพรามพันธ์โดยวัย25ปีจากปทุมธานีครับผู้นำ2รอบแรกก็เก็บเพิ่มอีก2อันดับพา70นาทีกัน3วันเนาะ
0: ครับ
1: รวม3วันก็12อันดับพา204นะครับก็คว้าแชมป์แรกในรอบ4ปีจากการแข่งขันรายการนี้นะ
0: ครับผม
1: สุดยอดนะก็ตีกัน 8-10 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
0: คร
1: ับ ก็รับเงินรางวัลไปประมาณ 200,000 บาทด้วยกันนับเป็นแชมป์ไทย LPGA แรกในรอบ4ปีหลังจากเคยทำได้ปี2019ที่ดอนเจนฮิลนะและ2022นะครับที่ยูนิแลนด์นะครับก็เห็นล่าสุดในน้องเชลินลูกสาวของพระดอนก็ได้แชมป์
0: ได้แชมป์อีกแล้ว
1: โอ้โห
0: ได้แชมป์จูเนียร์เวิลด
1: ์เหรอ
0: เก่งนะ
1: เก่งนะ
0: เก่งจริงจังนะ
1: ครับ
0: เพิ่งได้แชมป์มาทีเนี่ยได้แล้วนะ
1: ลูกสาวของพระดอนเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่
0: ธรรมดา
1: ครับ
0: โอเคเลยนะถือว่ามีอนาคตน่าสนใจเลยนะครับ
1: ในการจูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาครับในรุ่นเกิร์ล7-8ปีนะสกอร์รวม4เนี่ย4โอเวอร์พาร์178นะครับโอ้โหสุดยอดนะ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ได้แชมป์บ่อยด้วยนะ
1: ใช่ลูกสาวเนาะ
0: คือน่าสนใจเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาว่าไปเล่นอยู่อเมริกาไปรายการระดับโลกแล้วคือถ้าจะไปแบบว่าระดับโลกหรือว่าระดับเทิร์นโปรอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปประมาณนี้แหละเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนกับว่ารวมนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟเด็กๆที่เก่งที่สุดในโลกอ่ะก็ต้องประแข่งรายการอยู่เนี่ยเก็บเบลไปเรื่อยๆนะฮะ
1: ครับผม
0: แต่เขาก็จะมีรุ่นนะรุ่นแบบ7ถึง8ปี10ถึง11ปีอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็แข่งเป็นรุ่นๆเป็นลำดับขั้นไปนะครับ
1: ครับ
0: น้องเชอรีนี่ได้แชมป์ในรุ่น7ถึง8ปีนะครับ
1: ครับผม
0: เก่งๆน่าจับตามองนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วลูกป๋าเป็นไงไม่รู
1: ้ลูกป๋าเนี่ยเห็นว่าคือป๋านี่ก็ถามว่าทำไมป๋าไม่ค่อยมาจัดรายการคือป๋าเขาบอกว่าเขาต้องพาลูกสาวเนี่ยไปซ้อมตอนเย็น
0: ๆป๋าแป๊ะนะไม่ใช่ป๋ายาวนะ
1: เอาเอาลูกป๋าเขามีงานตรงแต่งงานแล้วนะฮะป๋าป๋ายาวไงสุริยะคุณธำรงป๋าก็อยากมาป๋าเขาอยากมาเจ๊งแต่ว่าโอ้ไปรับไปส่งกว่าจะมากว่าจะข้ามไปข้ามมามันใช้เวลานานขออนุญาตรายการนะแล้วก็บอกว่าป๋าอย่าลืมผมนะป๋านะ
0: อะไร
1: ป๋าอย่าลืมนะถ้าได้ดิบได้ดีนะมีตัวมีตังนะให้เยอะจากสองพอยังดีห้าพ
0: อป๋าผมใครอ้
1: าวใครอ้าวลืมกันซะแล้วได้ดีดีลืมกันซะแล้ว
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เสียดายบนโลกอิตาลีไม่มาถ้าอิตาลีมานี่เห็นป๋าบ่อยแน่นอน
1: มีป๋าบ่อยแน่นอนนะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: มีอะไรฮะ
1: เอ๊ะที่จริงมี F วงมี MotoGP เปล่าคุณ
0: เอฟวันแข่งไปที่แล้วเนี่ย
1: สัปดาห์นี้มี MotoGP หรือจะมี MotoGP นะที่เยอรมันกลางปีป่ะมีไหมมันจะมีที่เยอรมันกลางปีนะคุณนะนี่ไงใช่เป็นไงบ้างเลย
0: เอ้าร
1: ายงานไหนเสีย
0: เปิดอยู่ไม่ใช่เหร
1: อหาข่าวก่อนนะโมเดลดูฟุตบอลเนี่ย
0: เออ
1: แล้วก็อ้าวครับผมที่ซักเชลิงไงเอาอีกแล้วมาร์คมาร์เก็ตแต่ว่าโค้งตอนซ้อมก็เจิมโค้งอีกแล้วเหรอฮะโอ้เป็นอะไรนักหนาเนาะครับผม
0: น
1: ี่กลางปรีออฟเยอรมันนะวันนี้ก็จะเป็นในสปินเรสนะคุณ
0: ครับ
1: ทั้ง3รุ่นเลยนะก็ถ้าเป็นมอเตอร์โอจีพีสปินเรสจะแข่งขันตอน20นาฬิกานะครับตามเวลาบ้านเรานะส่วนเลสเดย์นะครับก็แข่งขันเวลา19นาฬิกานะครับ
0: วันอาทิตย์
1: วันอาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ฮะวันเดวอาทิตย์ฮะครับ
1: ครับผมประมาณนี้นะนะครับ
0: ครับ
1: โอเคลุ้นกันนะอ่ะบอกว่าฮาดีครับฟังไปเหมือนตบตียนมุกแป๊กสลับดีครับอ้าว
0: เนาะ
1: เหรอเฮ้ย
0: แป๊กบ้างดีบ้างสลับ
1: เราตั้งใจเราตั้งใจ
0: ก็แบบนี้แหละ
1: ครับผมเราตั้งใจ
0: ครับ
1: ครับทำไมฮะ
0: ธรรมดามันจะฮาตลอดได้ไงล่ะ
1: ฮ
0: าตลอดเดี๋ยวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ท้อคัดท้องแข็งตายกันไปดี
1: ก็ถูกต้อง
0: ครับ
1: ครับผม
0: มีคนก็บอกว่าไหนทำไมคิดว่าไหนลองบอกหน่อยสิครับพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ว่าคู่อังกฤษกับนอร์เวย์ทำไมคุณต้องเชียร์อังกฤษครับดีกว่านอร์เวย์อย่างไรครับ
1: ก็หลายคนก็เชียร์อังกฤษนะด้วยความที่ตาฟุตบอลอังกฤษไงใช่ไห
0: ม
1: แล้วหลายคนก็เชียร์อยากให้ได้แชมป์สักครั้งหนึ่งอะเนาะอีกครั้งนึงอะแต่นอร์เวย์ก็มาไกลแล้วอะเพราะว่า
0: ไกลมาก
1: ไกลมากแล้ว
0: ก็ถือว่าเป็นม้ามืดที่ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้ว
1: แต่ดูชื่อชั้นผมว่าอังกฤษก็ดีกว่าเนาะ
0: คืออังกฤษถ้ารอบนี้ผมว่าน่าจะผ่านนอร์เวย์ได้แล้วตามศักยภาพนะแต่เข้าไปก็จอด
1: ครับ
0: เข้าไปก็เรียบร้อยเพราะสู้3ทีมนั้นไม่ได้อะสามทีมนั้นแบบว่าโดยเฉพาะฝรั่งเศสกับสเปนนี่แทบจะเพอร์เฟกต์อ่ะอังกฤษแชมป์ยาก
1: ครับ
0: ถ้าจะหวังผ่านรอบนี้มีสิทธิ
1: ์
0: ยังพอเป็นไปได
1: ้ครับผม
0: โอกาสเป็นไปได้สูงกว่านอร์เวย์แหละแต่ว่าจะหวังไปถึงแชมป์อ่ะผมว่าไม่ถึงอ่ะถ้าเล่นแบบนี้นะยกเว้นมันจะมีแบบโอ้โหปาฏิหาริย์ที่ฟ้าขีดมาแล้วจริงๆอะไรเงี้ยถึงจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้าดูฟอร์มอะไรเงี้ยยากผมว่าถ้านอร์เวย์เข้าไปอ่ะสมมติถ้านอร์เวย์เข้าไปนอร์เวย์มันอาจจะมีลูกบ้านลูกบอลลูกฮึดอันทีมแบบไม่ได้หมายความว่านอร์เวย์เป็นอะไรแบบนี้นะหมายถึงบัณฑิตทีมแบบนี้มันอาจจะมีอะไรที่พิเศษแบบนั้นก็ได
1: ้
0: เหมือนกรีซเหมือนเดนมาร์กอะไรพวกนั้นอ่ะ มันต้องอาจจะไปแบบนั้นเลยนะก็เป็นไปได้แต่ว่าเกมเนี้ยเกมคืนเนี้ยถ้าถามว่าทีมไหนดูดีกว่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นอังกฤษยังเป็นอังกฤษอยู่นะฮะแล้วอังกฤษอะโชคดีด้วยที่เจอนอร์เวย์นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่า
1: แต่คุณมองว่าอังกฤษดีกว่าแต่ว่าอังกฤษก็โหดูสภาพทีมไม่ค่อยดีเนาะเฮนเดอร์สันก็แขนหักไปแล้วมาร์เกฮีก็ป่วยไม่ได้ซ้อมกับทีม
0: ล่าสุดกลับมาซ้อมนะ
1: ดีแคทไลท์ก็ไม่ได้ซ้อมใช่ไหม
0: ล่าสุดกลับมาซ้อม
1: เกฮีซ้อมอะไรใช่ไหม
0: เนี่ยข่าวจากสกายสปอร์ตนี่บอกว่าทั้งได้นะเด็กแคนไรส์ด้วยเ
1: ด็กแคนไรส์เป็นไง
0: ริชเจมส์
1: ซ้อมแล้วเหรอ
0: มาร์เกฮี
1: ซ้อมยัง
0: กลับมาซ้อมแล้ว
1: อุสจ
0: าร์กลับมาซ้อมได้แล้วนะทั้ง3คนนะครับ
1: ครับ
0: ก็ป่วยไปป่วยกันไปทั้งไรส์กับมาร์เกฮีเนี่ยป่วยนะฮะส่วนริชเจมส์นี่เจ็บนะฮะอ๋อไม่ใช่ไรส์ป่วยแต่ว่ามาร์เกฮีนี่เจ็บไอ้แฮมติงก็ไม่ได้ซ้อมมา2วันแต่วันเมื่อวานนี้กลับมาซ้อมได้แหละนะครับก็เชื่อว่าอะไรยังไงคงต้องลงแหละมาไอ้ดีกันไลท์กับลิเจมเนี่ยนะไม่ใช่กับมาเกฮีเนี่ยนะฮะเพราะว่าเป็น2ตัวหลักนะฮะลงไม่รู้ยังจะสู้ได้ไหมนะฮะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่ลงนี่เรียบร้อยนะฮะส่วนลิสเจมนี่ก็เจ็บแฮมติงเหมือนกันนะฮะเจ็บแฮมติงแล้วก็ไม่ได้ซ้อมมาตลอดสัปดาห์เลยนะครับ
1: ครับผม
0: ล่าสุดกลับมามีภาพเห็นเขาลงซ้อมแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นการลงซ้อมครั้งแรกในรอบ 2-3 สัปดาห์เลยนะครับแต่ว่าที่ลงไม่ได้ก็เฮนโดกับจาเรลควอนซ่าที่โดนแบนนะครับครับผม
1: จาเรลควอนซ่าก็แบนสองนัดเลยนะ
0: ครับ
1: ไ
0: อเฮนโดนี่ล่าสุดมีไอแดนเบิร์นมาพูดตลกดีเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าผมอาจจะมีส่วนในอาการบาดเจ็บของเฮนโด
1: เพราะว่าเป็นคนกระโดดขึ้นมาก่อนเนี่ย
0: กระโดดก่อน
1: โดนนำมาก่อนเนี่ย
0: ใช่
1: ครับ
0: เขากระโดดก่อนแล้วเขาก็บอกว่าผมอาจจะมีส่วนว่าผมไปกระโดดข้ามให้เขาเห็นก่อนแล้วก็เขาก็นึกว่าเขาก็อาจจะนึกว่ากระโดดข้ามกันง่าย
1: ๆเออเหรอ
0: เดนเบอร์มันสูงไง
1: ใช่
0: แล้วกระโดดผ่านสบายนะ
1: เดนเบอร์ตัวสูงด้วย
0: เออ
1: นึกว่าโดดข้ามแบบสบายเนาะเฮนโดก็เดินเฮนเดอร์สันก็เลยกระโดดตามไง
0: เออ
1: ไปกับได้เรียบร้อย
0: โอ้เรียบร้อย
1: ครับ
0: แล้วจำได้ไหมมีอยู่ช็อตนึงอ่ะตอนพรีเมียร์ลีกอ่ะแดนเบิร์นไปดีใจกับเพื่อน
1: อ
0: ่ะกระโดดข้ามตัวเพื่อนเลยนะแล้วเพื่อนยืนอยู่เงี้ยวิ่งมาดีใจแล้วไอ้แดนเบิร์นวิ่งจากข้างหลังแล้วกระโดดข้ามไปเลย
1: ครับ
0: โอ้โหแบบเฮ้ยโอ้สุดยอดอ่ะ
1: แบบแต่กระโดดสูงนะครับก็มีภาพยังไงที่เขาตั้งไมค์ไว้ไงเหมือนมีคนสัมภาษณ์ก่อนอันนี้แล้วเขาก็ตั้งไมค์ระดับปากของนักเตะคนนั้นเนาะซึ่งตัวเล็กกว่าไอ้แดนเบิร์นพอแดนเบิร์นมานะครับแกก็ย่อตัวมาแล้วก็มาไงครับหายแล้วหายแล้ว
0: ครับ
1: ผ
0: มว่าแดนเบิร์นลงเลย
1: เนาะ
0: ไอ้เกฮีกับคอนซ่าเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกเอาอารันอยู่ได้ไง
1: เนาะ
0: ไม่มีทางเอาแดนเบิร์นเนี่ยแหละมาชน
1: ได้มันก็เล่นเซนเตอร์ได้นะ
0: ก็ได
1: ้ได้อยู่แล้ว
0: จริงๆก็เป็นเซนเตอร์ด้วยก่อนเขาไปเล่นแบ็คขวา
1: แบ็คซ้ายสิ
0: แบ็คซ้ายเหรอ
1: ซ้ายหรือขวา
0: ไม่รู้ซ้ายหรือขวา
1: แดนเบิร์นมันซ้ายไหมเหรออ้
0: าวเหรอ
1: แดนเบิร์นน่าจะซ้ายนะ
0: นั่นแหละสักข้าง
1: เอ้าครับ
0: แต่เล่นเซนเตอร์ได้สบาย
1: เล่นเซนเตอร์ได้เพราะว่า
0: อย่างนั้นที่แล้วอ่ะที่ลงมาเป็นตัวสำรองอ่ะโอ้โหสกัดบอลไปตั้ง5ครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นสถิติลงมาเป็นตัวสำรองที่สกัดบอลได้เยอะเลยอ่ะเกมไม่ต้องเอามาชนกับฮาลัน
1: ใช่ไหม
0: งั้นไม่มีใครเอาอยู่ยัยพอฟัดพอเวียงกันหน่อยแต่ไม่เปลี่ยนหรอกไอ้ทูเคิลเนี่ยมันดื้อ
1: เนาะ
0: ครับ
1: น่าจะใช้จอร์ตอนป่ะคุณหรือว่าไง
0: โอ้จอร์ตอนไม่น่าฟิตนะ
1: แล้
0: วคนเป็นคอนซ่าคือฟิตแหละแต่ว่าคงร่างกายคงจะไม่สามารถเล่นในเกมระดับนี้ได้อะ
1: ครับ
0: ก็คงเป็นคอนซ่ากับไอเอสดีคอนซ่ากับมาเกย์ีนี่แหละแล้วแบ็กก็โอไลลี่กับสเปนแต่ถ้าลิเจมฟิตก็คงเป็นลิเจมนะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็ถ้าไอ้พวกนักเตะพวกที่หายเจ็บกันมาก็แต่ผมมองว่าอังกฤษเหนือกว่าเอาก็ดูเม็กซิโกเกมเม็กซิโกนี่ไม่เสียประตูเลยใช่ไหมล่ะชนะในอาร์เตกาแพ้แค่2เกมชนะมาตลอดเลยแล้วดูอ่ะพออังกฤษไปเล่นก็แบบเนาะศักยภาพผมว่าอังกฤษดีกว่า
0: อังกฤษมันมีลูกแบบลูกนักสู้ลูกนักสู้ลูกสภาพจิตใจสปิริตในทีมมีความพิเศษของเคนของจูดอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าระบบทีมหรือว่าความสามารถของทีมมัน มันขนาดสุดๆไหมก็ยังไม่ถึงแต่ในเกมเนี้ยในเกมกับนอร์เวย์เนี่ยมันก็ดูเหนือกว่า
1: ครับ
0: ก็ดูเหนือกว่าแล้วก็ถ้าตามศักยภาพก็ต้องผ่านให้ได้นะ
1: ผ่านได้ไหมคุณว่า
0: ผมว่าผ่านได
1: ้เหรอ
0: ผมว่าถ้าไม่กลัวฮาลันเกินไปผมว่าบราซิลนะมันกลัวฮาลันเกินไป
1: ครับทำไมอ่ะ
0: มันเอาตัวไปดักไปยุ่งไปวุ่นวายไปใกล้กับฮาลันเยอะมันก็เลยตัวอื่นมันก็เลยทำงานหนักนะ
1: ครับ
0: ผมว่ากิจก็เล่นไปตามปกติแหละก็เจอกับฮาลันมาทุกสัปดาห์เออ
1: แต่ผม
0: รู้จักดีอยู่แล้ว
1: ปัญหาคือว่ากองหลังจะเอาอยู่ไหมขนาดมันกันเย็นจะเอาไม่อยู่อ่ะกาเบียมันกันเย็นอ่ะ
0: ก็นั่นแหละก็ห้ามเสียสมาธิอ่ะฮาลันมันเป็นนักเตะที่
1: เนาะ
0: ที่
1: ย้ายมีโอกาสเผลอไม่ได
0: ้
1: มือไวอ่ะ
0: คือเผลอไม่ได้
1: จมูกไว
0: ใช่มือไวนั่นคุณนั่นหยองนะฮะ
1: นึกว่าแชมป
0: ์ไปหยอง
1: นึกว่าแชมป
0: ์
1: หยองบอกพอแล้ว
0: ครับ
1: หยองบอกพอแล้วครับพี
0: ่
1: เออ
0: ก็ถ้าไม่ประมาทอ่ะดูเขาดีๆอะไรเงี้ยไม่ปล่อยเขาแบบว่าให้โชว์ตัดหน้าลูกเปิดมาอย่างลูกจริงๆไอ้กาเบียวนั้นก็ประกบดีตลอดเลยนะมี
1: เสียสมาธิ
0: บูบเดียว
1: โมงนิดเดียว
0: โอ้แต่มันก็นี่แหละวัดกันตรงนี้แหละนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วฮาลันนี่7แล้วนะฮาลัน7เคน6เมสซี่กับเอ็มบัปเป้นี่ไป8แล้ว
1: ครับ
0: โอ้ถือว่าเป็นบอลโลกที่ดู
1: เนาะนอกจากลุ้นทีมที่เข้ารอบบอลแล้วก็ไปถึงรอบชิงแล้วก็ทีมที่จะได้แชมป์ด้วยนะลุ้นดัสโวด้วย
0: ใช่แล้วที่สำคัญคือลูกยิงแต่ละลูกอ่ะของแต่ละคน
1: น่ะ
0: เจ๋งมันไม่ใช่ธรรมดานะคือไม่ใช่ว่ากองหน้ามาชาร์จจ่อๆอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ละลูกที่ไอ้พวกนี้ยิงนี่คือแบบสวยๆทั้งนั้นเลยน่ะเมสซี่ยิงแต่ละลูกเนี่ยนะไอ้แฮร์รี่เคนยิงลูกนั้นเนี่ยไอ้ลูกที่ยิงใส่อะไรนะตอนรอบ32ทีมอ่ะแล้วก็เอ็มบัปเป้ยิงอีกเงี้ย
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้ที่ยิงเมื่อวานอ่ะโอ้โหแต่ละลูกนี่มันแบบคุณภาพสุดๆอ่ะก็
1: โหเนาะ
0: ถือว่า
1: เพราะว่าวัดกันหลายเรื่องเลยแล้วก็โอเดกาเนี่ยโอ้โหตัวทำเกมด้วย
0: ก็เคนก็ว่ากับจูดโอเดกาเอ้ยเคนก็วัดกับฮาลันโอเดกาก็ว่ากับจูด
1: ครับ
0: ก็เจอกันไปเลยนะฮะแต่ว่าส่วนอื่นอ่ะส่วนอื่นก็อังกฤษก็ดูดีกว่านะ
1: ใช่ใช่เนาะผมก็ว่าอังกฤษดีกว่าในเวลาไหมคุณหรือว่าไง
0: ฮะ
1: ในเวลาไหม
0: ผมว่าอังกฤษโดนก่อนแล้วก็จะกลับมาเหม
1: ือ
0: นเดิม
1: ทำไมอ่ะ
0: ตามสไตล์
1: เหรอ
0: ก็บอลโลกแล้วมันเป็นเกมน็อกเอาท์อ่ะมันก็ดูยากแหละมันก็ดูยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะว่าไปมันก็มาตามสายกันหมดนะ
1: นอดมาตามนัดเนี่ย
0: แล้ววันนี้เนี่ยถ้าตามสายก็ต้องอาเจนกับอังกฤษเลย
1: โอ้ไม่งั้นนะรีแมตช์นัดชิงปี86นะแล้วก็ปี98ด้วยไม่ได้เจอกันบอลโลกตั้งแต่ปีปี2002ด้วยที่เบคแฮมยิงจุดโทษชนะไงที่เกาหลีใต้กับญี่ปุ่น
0: มันเป็นอาเจนใช่ไหม
1: ชนะเจอไงที่เจนตุ่มรอบอ่ะ
0: เจนอังกฤษใช่ไหม
1: เบคแฮมยิงอ่ะยิงจุดโทษนะ
0: ไอ้นี่เบคแฮมก็ไปที่แคมป์นะ
1: อ๋อมาด้วยใช่ไหม
0: เบคแฮมไปเยี่ยมแคมป์ด้วย
1: อ๋อเพราะว่าเบคแฮมเขาอยู่ไมอามี่อยู่แล้วเป็นเจ้าของทีมร่วมอินเตอร์ไมอามี่ไง
0: ใช่ก็ไปเยี่ยมน้องๆหน่อยเจมี่คาร์ลักเกอร์นี่บอกอังกฤษชนะ 2-1
1: เหรอ
0: แล้วเจ๋งคาร์ลักเกอร์นี่บอกว่าอะไร
1: ผมก็ว่าอังกฤษผมเชียร์อังกฤษก็จริงแต่ก็มองว่าอังกฤษเหนือกว่าเยอะสภาพทีมและดูการเล่นดูนักเตะเนาะดีกว่านอร์เวย์อะนอร์เวย์ผมเข้ามาไกลแล้วแหละฮะ
0: แต่นอร์เวย์
1: แต่ก็เชียร์นอร์เวย์เหมือนกันในอย่างสนุกอะเกมนี
0: ้นอร์เวย์มันก็มีความน่ากลัวตรงที่สปิริตในทีมตอนนี้มันสุดยอดมากๆแล้วคนที่กำลังใจดีใจมาคนทั้งประเทศรอเชียร์อย่างเงี้ยมันทำอะไรก็ได้เกิดอะไรขึ้นก็ได
1: ้ครับผม
0: แล้วความสามารถของพวกเขาก็ใช่ว่าจะยิ่งหย่อนกว่ากันเท่าไหร่ศักยภาพอาจจะดูต่ำกว่าเป็นรองนิดนึงแต่ว่าถ้ามีเรื่องใจเข้ามาสู้เข้ามาวิ่งบทบี้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีเบียดอ่ะโดยเฉพาะมีฮาลันนี่แหละ
1: ครับ
0: ตัวแสบจริงตัวเปลี่ยนเกมจริงมันเปลี่ยนอะไรได้เลยอ่ะ
1: ก็มีแมตช์หนึ่งที่แทบจะไม่ได้บอลเลยแมตช์นั้นที่แกยิงประตูชัยอ่ะโผล่ทียิงประตูชัยเลยฮะรอบ32มั้ย
0: รอบ32
1: ใช่มั้ยที่แกแบบแทบจะไม่ได้บอลเลยผมเอามันดูอีกทีเอาโผล่มาอีกทียิงประตูชัยซะแล้ว
0: อ๋อ
1: รอบไหน มีรอบหนึ่งอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: ม
0: าถึงบอลโลกครั้งนี้ใช่ไหม
1: ครั้งนี้ไงไอ้มีรอบนึงที่
0: แบบที่ยิงไงนี่ป่ะไอวอรี่โค้ดป่ะ
1: เออนั่นเออนั่นนั่นแหละฮะ
0: ท้ายเกมท้ายเกม
1: ที่ยิงท้ายเกมอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ครับเนี่ยถ้าจะไม่ได้บอลเอามาโผล่มาอีกทีเอาพอคุณได้ยิงเข้าไปแล้วฮะ
0: ก็นี่แหละมันก็ประมาทไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สนุกตรงนี้แหละฟุตบอลนะ
1: ม
0: ันก็สนุกตรงที่เราได้ลุ้นได้คิดได้วิเคราะห์วิจารณ์ได้ดูได้ความมันอะไรเงี้ยแหละนะก็ขอให้มันแบบสมการรอคอยแล้วกัน
1: ครับผม
0: อย่าให้เหมือนเกมไอ้โปรตุเกสกับสเปนนะ
1: โอ้โหเกมนั้น
0: โอ้โห
1: แต่สเปนเล่นกับทีมไหนก็เนาะประมาณนี้เนาะ
0: สเปนก็จะเป็นสไตล์นี้
1: สไตล์ที่จะใช้แบบต่อบอลสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหม
0: แต่ฝรั่งเศสกับสเปนน่าดูมากนะ
1: ครับ
0: โอ้น่าดูสุดเดลาเฟนเต้นี่เขาออกมาบอกหลังเกมที่ชนะนี่ก็บอกว่าเขามั่นใจนะว่าสเปนมีดีพอที่จะชนะฝรั่งเศสได้นะครับ
1: เหรอ
0: นี
1: ่เป็นไง
0: ไงปุ๋ยขอโทษฮะ
1: เอาครับผม
0: ก็ตอนนี้ลูกทีมกำลังมั่นใจแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนักเตะนี่กำลังมุ่งมั่นกันมากนะครับก็ทำงานหนักแล้วก็คิดว่ามีศักยภาพพอที่จะเอาชนะฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: เจอกันเนี่ยถูกต้องแล้วคู่นี้นะเพราะอยากให้เจอกันเพราะมันคือ2ทีมที่ดีที่สุดในโลกนาทีนี้จริง
1: ๆ
0: 2ทีมเนี้ยนะก็อาจจะรู้อาร์เจนตินาอีกทีมด้วยก็ได้
1: เนาะโอ้ถ้าอาร์เจนตินาไปเจออังกฤษเนี่ยมันเลยนะคุณนะฟีฟ่ายิ้มเลยอ่ะ
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าเป็นนอร์เวย์กับสวิตเป็นไง
0: ถ้าสมมติว่ารอบรองสมมติอังกฤษเจออาร์เจนตินาแล้วคุณว่าใครผ่าน
1: ไม่รู้เนี่ยผมว่าอาร์เจนตินาปีนี้มันดูก็ดูเคบเบิร์ดเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายเหนื่อยเหลือเกินรอบที่แล้วเจออียิปต์ก็เหนื่อยฮะหื่นจับนะตามหลัง2ลูกแล้วแซงกลับมาชนะ
0: ไม่ได้กรรมการนี่แย่เลย
1: เขาอ้าวเดี๋ยวพลพรรคคนรักเมซี่เขาว่านะไม่เกี่ยวนะ
0: เขาวิจารณ์กันว่าอย่างนั้น
1: อ๋อเหรอ
0: ผม
1: เป็นเพราะอาร์เจนตินามันไม่ค่อยดีปีนี้
0: เนาะอังกฤษดีกว่า
1: อังกฤษเล่าอังกฤษด้วย
0: เนาะ
1: ดูดีกว่า
0: แล้วก็อาร์เจนตินาอังกฤษไปเข้าชิงกับสเปนหรือว่าฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสเลือกเศษฝรั่งเศสฝรั่งเศสอมดีเหลือเกินอ่ะมีแก๊งโฟ F4 ด้วยอ่ะ
0: โอ้แต่ดูฝรั่งเศสแล้วแบบอะไรครับเนี่ยคือแบบเก่งไปไหนอ่ะคือแบบดีจริงๆอ่ะคือแบบไม่รู้จะใช้คำไหนเนี่ย
1: ใช่
0: คือผมดูบอลไม่เฉพาะบอลโลกนะดูบอลมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นทีมที่แบบพร้อมถึงพร้อมขนาดนี้นะแบบพร้อมทุกอย่างจริงอ่ะ
1: ครับ
0: กองหลังกองกลางกองหน้าแบบเต็มไปหมดอ่ะแล้วมันเป็นทีมชาติเดียวกันในฟุตบอลโลกณนาทีเดียวกันที่แบบพร้อมพีคพร้อมกันเนี่ยด้วยแบบโอ้โห
1: ครับ
0: นึกถึงยุคนั้นเลยอ่ะยุคที่ไอ้บราซิลได้แชมป์อ่ะ
1: ปี22เหรอ
0: ปี72อ่ะ
1: อ๋อปี7270สิ
0: 70หรือ72
1: 70สิ
0: 70นะ
1: 70
0: ที่เม็กซิโกเหมือนกัน
1: ที่เม็กซิโกไงก็มี
0: ชุดนั้นตอนนั้นน่ะตอนนั้นก็ถือว่าระดับโลกหมดเลยแบบตัวประมาณนี้เลยตัวแบบโอ้โหเรียกชื่อมานี่แบบแจซินโยใช่ไหมไอเปเล่
1: ทอสเทาคาร์ลอสอาเบโต
0: ก็คือระดับแบบซูเปอร์สตาร์แบบนี้เท่านั้นอ่ะ
1: ครับผม
0: ฝรั่งเศสชุดนี้ตัวลุกนี่ก็หยิบมาใครก็ได้เหมือนก
1: ันครับเนาะอ่ะก็ติดตามกันนะแล้วคุณเชียร์ใครอ่ะ
0: ผมก็เชียร์อังกฤษเหมือนกัน
1: อ้าวโอ้โห
0: ผมนี่เชียร์อังกฤษอยู่แล้ว
1: อ๋อแล้วเชียร์อังกฤษอยู่แล้วนะ
0: แต่ว่าเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วหนาว
1: เหรอ
0: แ
1: ต่เจอฝรั่งเศสก็น่าจะเสียฝรั่งเศสเดี๋ยวดูเกมลูกเขาเส
0: ียโอ้โหเอาไม่อยู
1: ่เนาะ
0: อุดก็เอาไม่อยู
1: ่ครับ
0: แล้วนอกจากแบบความสามารถศักยภาพของทีมแล้วอ่ะฝรั่งเศสชุดนี้มันยังแบบมันยังไม่มีตื่นตระหนกไม่มีตื่นไม่มีแบบสปิริตในทีมไม่มีปัญหาด้วยการแบบพลาดไปสมมุติเจอเกมหนักๆอย่างปารากวัยอย่างเงี้ยเป็นปกติเมื่อก่อนถ้าตะบะไม่แข็งจริงก็เตลิดเปิดเปิงไปแล้ว
1: ใช่
0: อาจจะแพ้ไปแล้วหรืออย่างเกมล่าสุดเนี่ยที่เอ็มบัปเป้ยิงอยู่โทษไม่เข้าอ่ะก็อาจจะเป๋ไปก็ได้อย่างบราซิลคุณเห็นไห
1: ม
0: อย่างบราซิลยิงอยู่โทษไม่เข้าปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ครับ
0: หลังจากนั้นทีมกลายเป็นเล่นไม่ดีเลยเหมือนเสียความมั่นใจแต่ฝรั่งเศสไม่มีปัญหา
1: ค่อยๆค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเนาะ
0: เขาก็มั่นใจของเขา
1: ครับ
0: โอ้เกมรับก็ดีเกมเปลี่ยนรับเป็นลุกก็ดี

0: ือนาทีเนี้ยต้องยอมอะแต่ก็สเปนเขาก็มั่นใจนะ
1: ม
0: ันจะผ่านได้นะฮะ
1: ก็ใช่ฮะอังกฤษนอร์เวย์ผมว่าอังกฤษจบแล้วก็อาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด์ก็อาร์เจนตินาแน่นอนก็ติดตามได้นะนะครับทาง FM 99ของเรานะครับ
0: เราไปดูข่าวซื้อขายหน่อยไหม
1: เป็นไงเป็นไงเอเมอร์สันไม่ได้ไปแมนยูทำไมคุณ
0: ไม่ได้ไปแล้วตรวจร่างกายไม่ผ่านฮะ
1: เอาเหรอ
0: นักบอลนักบอลตรวจร่างกายไม่ผ่านฮะ
1: ไ
0: อเดซอนนี่มันเกือบติดทีมชาติบราซิลด้วยนะไปบอลโลกเนี่ยแต่ก็ไม่ติดนะฮะล่าสุดก็จะไปแมนยูก็ไม่ได้ไปด้วย
1: โอ้โหชีวิต
0: คือเป็นกองกลางของอาตาลันต้าแล้วก็มีข่าวกับแมนยูมานานแล้วนะตั้งแต่ปีฤดูกาลใหม่ๆอ่ะแมนยูก็คิดว่าได้ชัวร์แล้วประมาณค่าตัวประมาณ40-45ล้านบาทเอ้ยล้านยูโรนะฮะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายเมื่อวานนี้ปรากฏว่าตรวจไม่ผ่านฮะ
1: ม
0: ีหัวเข่ามีปัญหาครับแล้วก็เหมือนกับว่าหมอนรองกระดูกอะไรพวกเนี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: ที่หัวเข่ามันก็มีปัญหาเขาก็เลยแมนยูก็เลยไม่เอานะฮะ
1: โอ้โห
0: แมนยูก็แจ้งกับอาตาลันต้าว่าไม่เอาแล้วนะคร
1: ับ
0: ก็เอาคืนไป
1: เอาคืนไปนะ ก็เอเดซอนะคือดิวล่มอย่างสมบูรณ์แล้วนะฮะแต่ว่าอาตาลันต้าก็มองว่าเอเดซอเนี่ยมีสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ 100% นะแล้วก็พร้อมจากดึงนักเตะเหล่านี้กลับมาเหมือนเดิมในเป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอเดซอนนะ
0: อันนี้ก็ย้ายนะ
1: ใครเอ่ย
0: อเดเยมี
1: ่
0: คาริมอเดเยมี่นะของดอร์ทมุนด์ย้ายไปบาซ่า
1: ครับ
0: นะล่าสุดนี้บรรลุข้อตกลงย้ายไปบาซ่าแล้วนะครับก็ไปแย่งตำแหน่งกับแอนโทนีกอร์ดอน
1: โอ้โห ก็ค่าตัว22ล้านยูโรบวก7ล้านยูโรนะสัญญายาวถึง5ปีนะ
0: คา
1: ริมอเดเยมี่ฮะไปอยู่บาซ่านะ
0: ครับ
1: ครับ
0: บาซ่านี่ก็ปล่อยแรดฟอร์ดไปแล้วนะไม่ซื้อใช่ไหมแรดฟอร์ดไม่รู้จะไปอยู่ไหนนะกลับไปแมนยูแล้วนะครับเลวานก็หมดสัญญาไออันซูฟาติก็ปล่อยออกไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: ครับ
1: บอกว่าพี่เจครับร้องเพลงบอลโลกปี90ให้หัวหน้าการฟังนะครับช่วงขนาดนี้ต้องร้องนะครับนอติมาชิเกใช่ไหม
0: ร้องแค่นี้ฮะ
1: บูเดสตันเดย์อิตาเลน่าอะไรใช่ไหมฮะ
0: นี
1: ่เป็นไงนอติมาชิเกอีเซนเกเรนประมาณนี้แหละแค่นี้
0: เป็นไงสุดยอด
1: เอาสุดยอดคืออะไรครับ
0: ร้องดี
1: นอติมาชิเกคือคำพูดแห่งมหัศจรรย์นะเป็นภาษาอิตาลีฮะใช่ไหม
0: แล้วทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมไอเพลงบอลโลกหรือเพลงมากรรมกีฬาช่วงหลังๆมันไม่แต่งอะไรแบบนี้วะ
1: เนาะ
0: หลังๆก็แต่งอะไรก็ไม่รู้บ้าบออ
1: ่ะเฉิงจะเย็นสิ
0: หรือว่าก็แบบต้องสมัยใหม่นี่แต่เราฟังมันแบบแต่งแบบเนี้ยแบบ hand in hand อย่างเงี้ยนะสมมตินะ
1: เนาะ
0: แบบพี่โซอ่ะอันนั้นก็สุดยอดนะ
1: สุดยอดเนาะ
0: ไ
1: อ้จริงเนาะ
0: number one
1: หรือไม่หรือว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะว่ายุคเรายุคเจนเรามันก็เอาต้องเพลงแบบเพลงแนวดนตรีแบบต้องมีวงมีเบสมีกีตาร์มีกลองอะไรเงี้ย
0: ม
1: ีอิเล็กโทรนรู้อิเล็กโทรนนะอิเล็กโทรน
0: โอ้โหเรียกซะเก่า
1: อิเล็กโทรน
0: คีย์บอร์ด
1: อ๋อคีย์บอร์ดนะเอออะไรอย่างเงี้ย
0: ก็รู้แต่ว่าย
1: ุคใหม่ต้องเป็นเพลงแนวมิกซ์แนวเทคโนแดนแนวอิเล็กทรอนิกส์แดนมิวสิกไหม EDM
0: หน่อย
1: อะไรอย่างเงี้ยฮิปมีแร็ปอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เข้าใจ
1: แหละ
0: ก็เข้าใจแต่ว่าถามว่าไอเพลงยุคใหม่ที่คุณว่ากันเน
1: ี่
0: ยที่คุณแต่งมาทีหลังมันมีเพลงอะไรที่มันเป็นตำนานคลาสสิกแบบเพลงเหล่านั้นบ้างอ่ะใช่ไหมออกมาก็ไม่มีใครจำได
1: ้ครับ
0: แต่ท่านเนี่ยอย่างหูเพลงระดับตำนานที่คุณแต่งแบบเล้าเพลงสำนวนเพาะๆอะไรแบบเนี้ยสมมติว่าแต่งให้ออกมาเป็นแบบดูอะไรนะ We Are The Champion อะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ไอแบบนั้นยังไงมันก็อมตะคงทนตลอดกาลน
1: ี่
0: แ
1: ห
0: ละ
1: การ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ไอแบบนี้ย้อนไปเอ้ยนี่เพลงอะไรวะบอลโลกครั้งไหนวะฮะก็รู้แหละว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าผมว่าถ้าทำแบบนั้นไปด้วยควบคู่ไปด้วยได้เนี่ยมันก็จะเป็นสีสันที่แบบนี้เขาเลทโทกัน
1: ก็ไม่แน่ไงผมเนี่ยเพลงที่ติดหูก็เพลงนะไอโอเอสแซนเต้อิตาเลน่าเนาะนะครับซัมเมอร์ที่อิตาลี
0: อ
1: ่ะปี90ใช่ไหมล่ะแต่พอมาฟังเพลงเซเลบเดเดที่น้องไปเขาเปิดตอนต้นรายการตอนที่4เนาะนะครับเพลงบอลโลกปี2006เออพอฟังอีกทีย้อนหลังกลับมาก็พอดีนะ
0: ก็พอ
1: เซเลบเดเดไง
0: ก็พอ
1: ครั้งเนี่ยถ้าเนี่ยบอลโลก

0: เป็นสาวญี่ปุ่นเนี่ยเพลงของลิซ่าหรือเพลงของชากิร่าถ้าเรา10ปีข้างหน้าถ้าพวกเรายังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็เอ้ยก็เพราะดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ฟังก็เพราะ
0: รู้สึกแบบย้อนรอยอย่างเงี้ย
1: ก็เพราะ
0: อืม
1: แต่ก็ยังไม่ย้อนฟังก็เพราะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงคุณก็ต้องไปเอ้ยนี่เพลงบอลโลกครั้งไหนหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนถามว่าเพลงบอลโลกในใจอ่ะในตำนานอะไรเงี้ยมันก็ต้องนึกถึงตอนนั้นใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าแบบไอ้พวกนี้มันก็ดีมันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ต้องดีมากๆอยู่แล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันถ้าสำหรับผมมันไม่ได้เป็นที่จดจำขนาดแบบตราตรึงขนาดนั้นถ้าชุดหลังๆที่แบบตาตึงก็มีชากิล่ามีลิกกี้มาตินอะไรเงี้ย
0: วากาวากา
1: อันนั้นพอได้
0: เออ
1: ครับออฟไลน์อะไรโอเคอยู
0: ่ครับ
1: ล
0: ีวินเนอร์ได้เด้อกาใช่ไหม
1: ร้องได้ทุกเพลง
0: ร้องได้ทุกเพลง
1: ครับ
0: ยกเว้นถูกหรือเปล่านะฮะ
1: อ
0: ืมครับบอกว่าพี่เจ๋งว่าสเปนมีโชคหรือเปล่าได้ลูก 3-2 ลูกเลย
1: อ้
0: าวแต่ก่อนที่จะไปได้ลูก 3 นั้นก็เป็นการขึ้นเกมแล้วสเปนก็ขึ้นก็บุกใส่เบลเยียมมากกว่านะ
1: โอ้บุกตลอด
0: บุกตลอดเลยเปิดฉากบุกเข้าใส่ฮะ
1: แต่เบลเยียมลัวกูลงมาก็มีวันๆเหมือนกันนะ
0: ดูดี
1: อยู
0: ่แต่ไม่ได้บอลเลยพี่ตู้ของเราพี่ตู้เย็นนะ
1: ลงมาขู่
0: เพราะว่าอังกฤษจะแพ้ภัยตัวเองครับเพราะทูเคิลติดเยอะไปครับคิดเยอะจัดตัวประหลาดๆนะฮะหมายถึงจัดตัวประหลาดหมายถึงว่ายังไงจัดตั้งแต่ให้ใส่ชุดใส่เสื้อกับด้านหรือว่าไงฮะ
1: ให้นักเตะวิ่งถอยหลังเนี่ย
0: เปล่าเลยฮะ
1: ผมเนี่ยยอมรับเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนแกเลตเซาเกตนี่เป็นบิ๊กแฟนแกเลตเซาเกตเลยผมแล้วไม่ค่อยชอบทูมัสดูเคิลเท่าไหร
0: ่เหรอ
1: เฉยๆแต่ก็เชียร์อังกฤษนะก็เชียร์อังกฤษแหละแต่ว่าไม่เชียร์ทูเคิลไม่ค่อยลงว
0: ่
1: ะโดยเฉพาะช็อตที่ไปมีเรื่องกับคอนเต้แล้วนะ
0: เหรออ
1: ื
0: มเหรออ
1: ืมยังจำฝัง
0: เขาแค่จับมือกันเฉยเออแต่ทูเคิลบอกจับมือต้องมองหน้าสิมองหน้าจับมือกันมองหน้า
1: คือเหมือนคนไม่ค่อยถูกชะตาอย่าง
0: เ
1: งี้ยแต่คืออย่างปกติก็เชียร์อังกฤษสุดๆแหละแต่ว่าคราวนี้มันก็ติดที่ดูเคลื่อนนิดนึงอ่ะ
0: คนเราก็ไม่ถูกชะตากันก็ต่างคนก็ต่างนั่นสิคุณไปนี่ไงคือต้องมองหน้านี่ต้องมองหน้าม
1: องหน้าแล้วเป็นไงเงี้ย
0: อ้าวครับอังกฤษเหนือกว่าเยอะคิดผิดคิดใหม่นะเจนจุกเอกบวมอ๋อเจอนอร์เวย์ใช่ไหมล่ะวันนี้ก็ลุ้นกันนะต่อตีสี่นะ
1: ค
0: ืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์นะตีสี่นะครับกัสปาของเราก็รายงานสดด้วยสองเอกนะนะครับ
1: เอกอุ
0: เอกนพดลกับเอกฮิมนะครับ
1: ครับ
0: อืมอิเล็กโทรนอุ้ยนี่ชนบทมากเลยโอ้โหครับผมเฮ้ย
1: ไม่รู้จักอ
0: ่
1: ะ
0: สะเทือนใจนะเนี่ยสะเทือนใจนะเนี่ย
1: ไม่แต่อะไร
0: เฮ้ยมาพูดว่าชนบทเนี่ยฮะ
1: เออครับ
0: อิเล็กโทรนไงผมไปตรงไหนอ่ะ
1: รู้จักแต่เปียโน
0: โอ้ยเปียโนที่เป็นนางแบบใช่ไหม
1: เปียโนที่เป็นเล้าอ่ะ
0: โอ้โหเอาใช่ไหม
1: เออ
0: รู้จักเปล่าเปียโนเป็นนางแบบไหมเหรอ
1: โอ้หลายคนน่ะเปียโนอ่ะชื่อประมาณมีหลายคนเนี่ยเปียโน
0: นะฮะ
1: คนแก่ชอบเล่าความหลังจากอีก17
0: ใช่
1: แก่เนี่ยโอ้จะ50อยู่แล้วไม่แก่ได้ไงฮะ
0: ก็ธรรมดา
1: ครับ
0: นะครับเนาะมันก็เล่าความหลังกันสมัยก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ข้อความทาง YouTube มีอะไรบ้างครับคุณ
1: โอ้เยอะแยะเลย
0: เยอะแยะนะ
1: บอกว่าสวัสดีครับไม่ได้ฟังมานานแล้วครับคุณยุทธจัดช่วงไหนครับ
0: ช่วงไหน
1: ช่วงเย็นไม่เหรอ
0: ช่วงเย็นช่วงเย็นในไดกูรู5โมงครึ่งถึงทุ่มนึง
1: สวัสดีวันเสาร์พี่โอ๊คแต่งตัวจะไปเป็นกกตเหรอฮะ
0: ครับทำไมวันนี้คุณใส่ชุดไอ้คืออันนี้ชุดซาบลีป่ะเขาเรียกชุดอะไรนะ
1: ไม่ก็
0: ใส่สูท
1: เสื้อธรรมดา
0: ใส่สูทของสมาคม
1: ใช่
0: นักข่าวใช่ไหม
1: ดีหยิบมาได
0: ้แต่คุณก็เหมือนกกต.เหมือนกันนะ คุณไปมีเลือกตั้งเหร
1: อ
0: กรุงเทพเขาเลือกตั้งไปแล้วนะ
1: ไม่ผิด
0: นะ
1: ไม่ผิดไม่ผิด
0: เหรอ
1: ถูกต้องการเลือกตั้งใส่สะอาดถูกต้อง
0: อืมอืม
1: ทีมงานหน้าเอาหวีมาให้ลูกพี่ผมทีนะฮะ
0: ครับ
1: ขออภัยนะฮะ
0: ขออภัยนะ
1: ตอนนี้เพจแมนยูมาเม้นกังวลลำเม้น
0: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ดูบทสัมภาษณ์ที่บอกคุกตัวแล้วก็ออกมาปกป้องเซนเนอร์ลาเมนนะ
1: โอ้โหแต่รุ่นนั้นพลาดจริง
0: รุ่นนั้นนี่คือมันน่าจะรับได้คือเหมือนเจ้าตัวจะรับเข้ามือ ปรากฏว่ารับแล้วมันเหมือนแบบมันกระเฉาะออกจากมือตัวเองไง
1: แต่ก็อย่างว่าลาเมนบอลโลกนัดแรกแล้วเขาติดทีมชาติมา 3-4 นัดเองนะคือน้อยมากนะประสบการณ์น้อยแล้วก็บอลโลกนัดแรกอะลงไปในเกมแบบนี้มันก็โอ้ โอ้มันก็ต้องมีตื่นบ้างอะนะฮะ

0: ก็ประสบการณ์ถือว่าเป็นประสบการณ์นะฮะ
1: ใช่แต่พอจังหวะเสียประตูเนี่ยภาพตัดมาที่คุกตัวพอดีเนาะ
0: อ
1: ืม
0: ก็โอ้โหคุกตัวเซฟเยอะเลย
1: ใช่
0: โอ้เซฟกระจุย
1: อืม
0: สมมติมีเสื้อสเปอร์1ตัวจะปักชื่อข้างหลังแกสคอยคินมันเชอร์ลิงแฮมเบอร์บาตอฟซนพี่โอ๊กเลือกปักชื่อใครครับ
1: ครับ
0: โตนาลีได้ไหม
1: หุย
0: น
1: ี
0: ่เบอร์16เบอร์16
1: เป็นไง
0: ครับ
1: เป็นไงฮะ
0: แล้วตอนทักบอลกับพี่ๆหลังเกมเคยพูดโพสต์รูปลงโซเชียลแล้วแคปชั่นเป็นเกียรติที่ได้ผ้ากู้กับไอดอลสมัยเด็กๆไหมครับอ้าว
1: เอ๊ะมันก็เป็นสิทธ
0: ิ์
1: สิทธิ์ที่สมบูรณ์คนอุ้ยทำอะไรก็เนาะ
0: แต่ผมไม่เคยพักบอลกับแนทนะ
1: เหรออืมอ๋อแต่ว่าถ้าเป็นเกียรติที่เป็นเกียรติกับทุกคนใช่ไหม
0: ถ้าผมได้พักด้วยเนี่ยผมจะโพสเอง
1: จะโพสเองแหละเป็นเกียรติครับแนทใช่ไหม
0: เกียรติกับผมมากเลย
1: เออเหรออ
0: ังกฤษกับสเปนล้างตายูโรอังกฤษแชมป์โลก
1: ใช
0: ่มุตฟาฮัจจิดียุบเอนโซชิโฟสมัยเล่นเก่งไหมครับ
1: โอ้ยโชิโฟเนี่ยเจ้าชายลูนังเลย
0: โอ้โหชิโฟนี่ขวัญใจ
1: ตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าคลาสสิกคล่องยิงประตูยิงดีเอ็นโชชิโฟ
0: คือตอนเด็กๆเนี่ยผมแบบไม่เคยเห็นนักบอลคนไหนเล่นบอลแล้วแบบดูสง่างามเท่าเอ็นโซชิโฟเลย
1: ออ
0: ตอนเราเด็กๆนะที่เราเห็นแบบเขาจะสวยอ่ะคือแบบการบุ้งการวิ่งการคลองบอลการทักษะอะไรเงี้ย มันเท่หมดเลยนะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งเจ้าชายลูกหนังอีกคนของลูกวัยไงเอ็นโซฟาเซตูรีเก่งไม่เก่งที่โดนการซีดานเอาไปตั้งชื่อลูกชายอ่ะ
0: ชื่อลูกเอ็นโซ
1: เอ็นโซซีดานเนี่ย
0: แล้วก็เมื่อก่อนต้องมีอะไรนะจุสเป้เจียนินี
1: ่โอ้โหเจ้าชายหมาป่า
0: เจ้าชายหมาป่าก่อนตัตติ
1: จุสเป้เจียนินี่ของโรม่าโอ้โหนี่ก็คลาสสิก
0: หลังๆมาคุมทีมในเอเชียเยอะนะ
1: ใช่ใช่
0: โอ้ตอนหนุ่มโคตรเท่เลย
1: รอตอนนี้ไปหมดแล้วผมไปหมดแล้ววอเตอร์เซนก้าแล้วเน
0: ี่
1: ยไปหมดแล้วผ
0: ม
1: ครับ
0: นัดชิงพักยี่สิบห้าทีฟรีคอนเสิร์ตลูกนกแพอะไรเนี่ยลูกแพไหมไทย
1: โอ้จะไปหรือเปล
0: ่าไม่มีนะ
1: ไม่มีมีอะไรมีชากิล่าใช่ไหมบีทีเอสไง
0: ชากิล่าบีทีเอสมาดอนน่า
1: ใช่
0: โอ้โหแล้วก็จะตินบีเบอร์อะไรพวกนี
1: ้ถูกโอ้ส่งมาเยอะมากอย่าง
0: ไ
1: รเนี่ย
0: จำได้ว่าไทยเคยแข่งกับเช็กอยู่แพ้เลยแพ้คนเดียวเลยคือยีรี่โนวา
1: ครับ
0: ก็วันก่อนช่วงพี่อู๋ใหญ่เชียร์แต่ฮาเมสผมบอกชอบฮาเมสชอบฮาไหมถ้าจังโก้คือเม็กซิโกแล้วระฆังตีคือเบลเยียมไหมคะ
1: เอ้าก็เบลเยียมไงระฆังดี
0: อยากถามว่าเชลซีซื้อใครบ้าง
1: เพิ่งเปิดตัวอโลนโซไปอ่ะแค่นี
0: ้แล้วก็ไปซื้อเด็กนะเจอซีซื้อเด็กมามีอยู่นะคนสองคนอย
1: ู่หั
0: วฟูดอทมุนนี่ชาติอะไรครับ
1: หัวฟูดอทม
0: ุนอเดเยมี่นี่ชาติอะไร
1: อเดเยมี่อเดเยมี่อันนั้นไม่เหรอ
0: ไม่ใช่
1: อเดเยมี่เป็นอันนั้นไม่เหรอเยอรมันไม่เหรอหรอบอกเช็คดูซิเยอรมันเราจะมาเล่นดัชไงครับ
0: เยอรมันครับ
1: โอ้ข้อความทางเฟซก็เยอะเนาะ
0: ครับ
1: กราบสวัสดีครับคุณบอลอันนี้พี่โอ๊กนะคุณผาสุกนะครับป๋ายาวถามมานะครับว่าเอาก็ออกมาจะต่อมาขอโทษแล้วเนาะนะครับ
0: เรื่องไ
1: หนคุณบัวแหวนไง
0: อ
1: ๋อนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับมอร์นิ่งเข้ามาคุณสิทธินะครับผมเชื่อเถอะเจ๋งผู้รอบรู้นะครับคู่อังกฤษและคู่อาเจนพี่เจงพลากเองหรือเปล่าครับผมพากคู่อาเจนนะตอนแปดโมงเช้ากับพี่ตุ๋ยนะครับ
0: ต่อเวลาแน่นอน
1: ซาถูกฮะ11นาฬิกานะแล้วก็คุณสิทธินะครับการเจงครับพูดถึงแต่ทำไมผมได้ยินจานทำเพลงเลมอนทรีครับ I wonder what พากคู่ไหนทุกคู่ต่อไปครับคุณเจงคุณโอ๊กนะครับสเปนมาเยี่ยมเป็นยังไงสเปนชนะ 2-1 นะสเปนเจอฝรั่งเศสครับผม
0: ครับ
1: นึกว่าจะระนาดนางเอกไวโอลวนนะครับอ้าวรัตนาสุราวันนะครับ
0: โอ้โหเก่ากว่าเราอีก
1: อันนี้เก่าคือเรื่องเบียร์กันเนอร์นะ
0: ครับ
1: สวัสดีครับมาดูบอลสดรถไฟนะครับหมายถึงอ้าวครับผมชนะเบลเยียมครับอะไรสักอย่างไม่แน่ใจ
0: สองเอกนี่คนไหนคือเอกม้าขาวครับ
1: คนขวา
0: ใช่ไหมคนใส่หมวกอะ
1: คนใส่หมวกจีโน่ตามแค่สโตกเดียวครับเย่ๆวันนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วจบแล้วยัง
0: จบแล้วตามห้าตกครับ
1: อิเล็กโทรนจะมีที่กดนิ้ว2ชั้นคีย์บอร์ดจะมีแค่แถวเดียวชั้นเดียว
0: มีความแตกต่างกัน
1: อ๋ออิเล็กโทรนจะมีที่กดนิ้ว
0: 2ชั้น
1: มี2ชั้นนี่นะ
0: อืม
1: เออคืออิเล็กโทรนอ๋อเหรอถ้าคีย์บอร์ด ชั้นเดียวเหรอ
0: ไม่รู้ดิผมก็เพิ่งรู้เนี่ย
1: ผมไม่เคยเล่นไงผมเล่นแต่เล่นแค่เล่นแค่กาตี้ฮะ
0: กาตี้อะไรวะ
1: กีตาร
0: ์โอ้โห
1: ส่งให้หวานเจี๊ยบเลยคุณตายแล้ว
0: ผมก็นึกว่าพวกแบบเครื่องดนตรีอินโดอะไรเงี้ยกาตี้
1: กีตาร์ไง
0: โอ
1: ้ตายแล้ว
0: ครับครับ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้อ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับช่วงหน้าก็ฟังไอ้ Healthy Time กันหน่อยนะครับแล้วก็7โมงเช้านะครับก็มาฟังมอนิทอร์พรุ่งนี้นะครับผมฟุตบอลโลกนะครับก็จะเตะตอนตีสี่นะนะครับตีสี่ของเช้าวันอาทิตย์นะครับคู่นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะตอน8โมงเช้านะครับอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 99รายงานสดทุกช่องทางเลยทางแอปพลิเคชันวิทยุนะครับแล้วก็ทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าทุกช่องทางนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้เราสักคนลาไปก่อนนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ุพีมนภัทร
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 48ทีม104แมตช์

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเฮลที่ทางต่อน้อยมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของสุขภาพมาหนึ่งวันนี้เนี่ยต่อนำเรื่องนี้คุณผู้ฟังมาฝากคุณผู้ฟังกันคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าขวาร้ายซ้ายดีไหมคะตาซ้ายกระตุกเนี่ยหรือว่าโชคไม่ดีหรือว่ามันจะเป็นสัญญาณทางร่างกายใครที่เคยมีประสบการณ์ตาขวากระตุกบ้างซ้ายกระตุกบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็มาแชร์กันหน่อย4689899นะคะ4689899บ้านแดงบ้านฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่งกันเข้ามาทราบมาว่าขวาร้ายซ้ายดีนี่เอ้าตากระตุกซ้ายฉันจะโชคดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงสุขภาพนั่นหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาการตาขวากระตุกจะได้โชคตาซ้ายกระตุกจะมีเคราะห์จริงหรือเปล่ามันเป็นความเชื่อมาเราเคยได้ยินมานะแต่ว่าความเชื่อเรื่องของตากระตุกนะมันก็เป็นลางบอกเหตุอยู่คู่กับสังคมไทยมานานนะคะหลายคนเมื่อรู้สึกว่าหนังตาเต้นเป็นจังหวะมักจะรีบไปเปิดตำราทำนายทายทักโชคชะตาแต่ว่าในมุมของวงการแพทย์ค่ะก็บอกว่าอาการตากระตุกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติหากแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเล็กๆที่ร่างกายกำลังพยายามบอกว่าถึงเวลาที่คุณต้องพักและดูแลตัวเองส่วนใหญ่ไม่อันตรายค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็สามารถหายเองได้แต่สิ่งที่คุณหมอหรือว่าวงการแพทย์เขาพบนั่นก็คือสาเหตุที่พบบ่อยคือความเครียดค่ะความเครียดนะคะเมื่อร่างกายเผชิญกับความเครียดไม่ว่าจะมาจากงานหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าแรงกดดันในชีวิตสมองนะคะจะกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดหลั่งมามากผิดกว่าผิดปกตินะคะเพื่อเตรียมให้ร่างกายนั้นพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเครียดอย่างชัดเจนแต่ว่าร่างกายอยู่ในภาวะตื่นตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วก็ระบบประสาทและกล้ามเนื้ออาจจะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นจนเกิดการเขาเรียกว่าตากระตุกได้นะคะความเครียดค่ะคุณผู้ฟังคะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เกิดอาการนี้พอมักจะพบร่วมกับการนอนหลับไม่เพียงพอการใช้สายตาต่อเนื่องหลายชั่วโมงการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มากจนเกินไปการดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากจนเกินไปรวมถึงความอ่อนล้าของร่างกายซึ่งล้วนก็ทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตานั้นหดตัวผิดปกติได้ข่าวดีก็คืออ่ะในข่าวแบบนี้ก็ยังมีข่าวดีนะข่าวดีก็คือตากระตุกส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษานะคะเพียงแต่ว่าเราลดความเครียดแล้วก็นอนหลับให้ได้ 7-9 ชั่วโมงพักสายตาเป็นระยะนะคะลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพออาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังหากตากระตุกต่อเนื่องหลายสัปดาห์กระตุกรุนแรงจนเปลือกตาปิดเองแล้วก็ยังลามไปถึงกล้ามเนื้อส่วนอื่นของใบหน้าหรือว่ามีอาการผิดปกติร่วมด้วยเช่นหนังตาตกมองเห็นภาพซ้อนหรือว่าแขนขาอ่อนแรงอันนี้น่ากลัวนะคะควรจะรีบพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคระบบทางเขาเรียกว่าระบบประสาทหรือความผิดปกติอื่นที่ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังหากตากระตุกเนี่ยแทนที่จะไปเปิดตำราไทยทักอะไรก็แล้วแต่ถามตัวเองก่อนเฮ้ยช่วงนี้ฉันนอนพอหรือเปล่าเอ๊ะช่วงนี้ฉันเครียดเกินไปหรือเปล่าเราพักสายตาบ้างหรือเปล่านะคะก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะนำข้อมูลนี้มาจาก TNN ออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังตากระตุกนะคุณผู้ฟังก็ดูกันก่อนว่าเป็นเพราะว่าเราเครียดเกินไปพักผ่อนไม่พอหรือเปล่านะคะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้เรื่องของอาจารย์หมอน่าสนใจมากนะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: สวัสดีครับสาวครับมาแล้วครับแหมเมื่อวานได้ข่าวว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับ
1: ก็เรียกว่าโชคดีที่ถึงบ้านแล้วค่ะอาจารย
3: ์
1: ทั้งลมทั้งฝนเลยนะอาจารย์ว่า
3: สมัยนี้ไม่เพียงแต่ฝนเยอะเหมือนกับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วฝนมาแรงขึ้นมากขึ้นกระทั่งบางทีตกเฉพาะที่เกิดน้ำท่วมรอการระบายอาจารย์หมอ อันนั้นเป็นศัพท์ที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีแล้วปีนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับเพิ่มจากฝนยังเยอะอยู่เหมือนเดิมตกจ่อเป็นที่เป็นตำบลเป็นอำเภอได้ที่เลยบวกกับลมแรงด้วยมันมาพร้อมกันนี่คืออาการของโลกร้อนเกิดจากที่มนุษย์ไปทำลายสิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้ทำลายป่าตามเขาทำลายป่าที่มีในประเทศตัวเองภูมิอากาศมันเลยควบคุมไม่ได้ปีผลจากการที่มันร้อนขึ้นมันทำให้เกิดกันเกิดจากคนที่โลภโมโทสันผลตามมาคือลูกหลานของท่านนะครับคนในประเทศท่านเองนะครับก็จะต้องรับผลนี้ไปนะแต่ท่านคงจะหมดอายุขัยไปแล้วล่ะท่านโกงไม่ได้ตังค์ไปเยอะๆเป็นกระเป๋าสุดท้ายแล้วลูกหลานท่านมารับผลนี้ฝนแรงขึ้นนี่เมืองไทยมีฝนเนี่ยเรารู้เราคุ้นชินนะฝนตกตอนเย็นๆเนี่ยกลับตอนที่กลับตอนโรงเรียนนะครับประจำเลยครับแต่มันตกแบบตกก็คือตกสนุกอะอยากเป็นน้ำฝนที่บ้านหนังเต่าเข้าใจพี่

0: สี่ห้าต้นหกเจ็ดต้นในแต่ละหนุนก็ทำให้เกิดต้นชาติสนใจจึงผมคิดว่านางพูดวันนี้เขาเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เรามาเปิดประตูบ้านใหม่ของเรานะครับวันนี้วันที่สองแล้วนะท่านฟังครับคร
1: ับ
0: รายการเราจากวันที่8กรกฎาคมนะครับวันที่1วันที่2แล้วก็ตั้งแต่เมื่อเช้าพูดเรื่องอะไรคะ
1: เมื่อเช้าต่อคุยเรื่องนี้อาจารย์เรื่องของตากระตุกขวาร้ายซ้ายดีเมื่อก่อนเราพูดว่าเฮ้ยตาขวาร้ายซ้ายดีตากระตุกซ้ายวันนี้มันต้องโชคดีถูกหวยแน่นอนแต่ความเป็นจริงไม่ใช่โอ้
0: แล้วคำโบราณแล้วอีกอันนึงที่เขาบอกว่าตากระตุกแล้วจะเจอแฟนอะต้องตัดเมื่อกี้ยังไงครับ
1: อาจารย์ไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนี่อยากกระตุกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยอยากกระตุกเดี๋ยวนี้เลย
0: อันนั้นสำคัญมากเลยคือเหล่าคำเตือนเหล่านี้ที่ปู่ย่าตายายตั้งขึ้นมาแปลออกมาให้เห็นแหละเป็นการปลอบใจลูกหลานเขาเองครับผู้ใหญ่ก็ฉลาดนะถ้าปู่น่าเนี่ยถ้าตากระตุกทางซ้ายเราจะเจอแฟนนะอย่างนี้มันก็สบายใจไปข้างหนึ่งนะทั้งหมดทั้งแหล่นี่พอมาเรียนหมอถึงรู้ว่าไม่ได้มีรายร้ายแรงมากหรอกยกเว้นอย่างเดียวนะครับถ้ามีกล้ามเนื้อมัดอื่นๆบนใบหน้ามีอาการตามด้วยนี่ครับมีหลายมัดหนังตากระตุกหนังตากระตุกใบหน้าแก้เพิ่มมีกระตุกเติกด้วยอย่างเงี้ยต้องไปหาหม
1: อ
0: แต่ถ้าเฉพาะตากระตุกตึ๊กๆเนี่ยรอเลยครับเดี๋ยวก็มีหนุ่มมาหาครับท่านเจอแฟนแน่คราวนี้นะครับท่านนี้ก็ว่ากันไปตามเรื่องคำๆนะครับเพราะจริงๆก็เป็นไปตามนั้น
1: ค่ะ
0: การแพทย์เรามักจะมีคนไข้มาหานะลืมตากระตุกหนังตากระตุกแล้วพวกนี้ก็จะเจอเยอะส่วนใหญ่แล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาฟังประวัติดูแล้วก็อธิบายฟังว่าเป็นหน้ามีอะไรแต่ระหว่างที่คุยกันเราก็จะตรวจดูด้วยมองดูด้วยว่าสีหน้าเขาใบหน้าเขามีกล้ามเนื้อมัดอื่นๆมีปัญหาหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เพราะมันจะเกี่ยวกับเส้นประสาทสมองหรือหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับหมอไปช่วยแยกให้ถ้าเป็นแค่หนังตาอย่างเดียวกระตุก 3-4 วันก็หายไปเองครับค่อยๆเปลี่ยนไปสำคัญคือพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าการพักผ่อนไม่พอแต่หากขับที่แสงออกมาปัญญมเตรียมเรื่องเกี่ยวกับ midlife แปลว่าอายุคนวัยกลางคนช่วงชีวิตที่ผมพูดอยู่เสมอครับผู้ชายไทยคนวัยกลางคนรอยต่อของจากที่วัยรุ่นข้ามมาจะถึง midlifeสามสิบห้าสี่สิบปีเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนระยะต้นๆวัยกลางคนนี้ครับเป็นเวลาที่มีการใช้เชื่อและมีตังค์ซื้อของมาใช้อันนี้ไม่ถึงพวกนาฬิกาข้อมือจับการนอนบ้างจับการออกกำลังกายบ้างเต่ามีหรือเปล่าคะนาฬิกาแบบนี้
1: อาจารย์หนูไม่มีหนูมีแต่นาฬิกาแบบธรรมดาหนึ่งก็คือถ้าเวลานอนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆมีนะหนูมีความรู้สึกว่าทุกอย่างในร่างกายคือต้องถอดหมดคือนอนแบบสบายไม่ต้องกังวล
0: นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสมัยนี้นะสมัยผมเข้าสู่ midlife 45 50ผมก็ไม่เคยใช้นาฬิกาจับเรื่องการนอนงอนนะครับจับแต่นาฬิกาดูเวลาว่าจะไงแค่นั้นเอง
1: ที
0: ่ตาไปพูดนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้ครับไปสำรวจดูแล้วคนไทยครับ 65% มีนาฬิกาจับการนอนเนี่ยจับนอนเดี๋ยวจะนอนต้องเอาเครื่องวัดความนอนด้วยใส่นาฬิกานอนด้วยผมก็ไม่เคยใส่นาฬิกานอนนะแต่ในนี้คนไทยต่างท่านฟังที่ฟังอยู่บ้านอยู่ใช้นาฬิกานี้หรือเปล่าครับลองฟังการบรรยายครั้งนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องออโทซอมเนียเกิดเป็นโรคขึ้นมาในคนแล้วนะตั้งชื่อโรคกันมาแล้วสมาคมคุณหมอทางด้านนิทราเวชเขาประชุมกันแล้วเขาก็ตั้งชื่อออโทซอมเนียขึ้นมาแล้วเป็นชื่อโรคใหม่นะก็เกิดขึ้นมาสัก8-9 ปี 10 ปีที่ผ่านมาเป็นการใช้ชื่อนี้ออโทซอมเนียคือการที่คนเนี่ยครับเกิดปัญหาในการนอนสงสัยว่าตัวจะนอนได้ดีหรือเปล่ามีตังค์ซื้อของไปซื้อนาฬิกาจับการนอนมาเพื่อจะวัดตัวเองหลับได้ดีแค่ไหนคืนนั้นคืนนี้คืนนู้นนะครับวัดจะไปวัดจะมากลายเป็นว่าตัวเองเกิดโรคนอนไม่หลับจริงๆขึ้นมาเพราะว่าความกังวลเครียดผลออกมาไม่ดีสักคืนวัดยังไงก็ไม่ได้เรื่องบอกว่านอนหลับลึกน้อยนิดเดียวไม่พอขึ้นตัวแดงขึ้นมาเตือนนะครับเพราะเมื่อคืนนี้หลับไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยผลตามมาคือพอคนกลุ่มวัยกลางคนระยะต้นๆซื้อของพวกนี้มาใช้อ่านคู่มือก็อ่านไม่ได้เต็มที่เพราะว่า

ก็ไม่ค่อยเข้าใจมันอะไรเอาดูตัวเลขกันแล้วกันก็ไล่ตามหวังว่าจะให้ผลมันออกมาขึ้นตัวแดงตัวดีแต่ผลดีมากซึ่งจริงๆแล้วเรารู้นะครับว่าการนอนของคนเราทุกคนเนี่ยไม่มีคืนไหนจะซ้ำเดิมหรอกครับอาจจะนอนได้เวลาช่วงเวลาปกติได้จริงฝึกไว้ดีเช่นเข้านอน4 ทุ่มครึ่งตื่น5 ทุ่มครึ่งเนี่ยครับเหมือนได้จริงแต่ว่าอีกอื่นนอนฝันดีนอนฝันไม่ดีนอนฝันละเมออะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปทุกคืนเลยครับมันจะเหมือนเดิมได้ยังไงในเมื่อคนเรามีประสบการณ์ในการสัมผัสกับสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นทั้งวันที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าเจอนู่นเจอนี่ไปทำงานเจ้านายบ่นบ้างด่าบ้างชมบ้างอะไรบ้างมันเจอเรื่องราวเยอะแยะกลับมาถึงบ้านคืนนี้จะมานอนรวบรวมสตินอนจะให้เหมือนกันทุกการทุกวันแต่พอดีตลอดเวลามันที่นาฬิกามันตั้งไว้เพราะนาฬิกาเป็นเครื่องยนต์เครื่องจักรนะครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่คนนะนาฬิกาไม่มีหัวใจมีแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่เขาถูกสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมาไว้เท่านั้นเองมันก็ทำตามหลักการแบบนั้นแหละวัดเราแบบเรามาตรฐานแบบที่นักคอมพิวเตอร์เขาเซตอัพไว้นะครับอัลกอริทึมต่างเซตไว้ต้องเป็นตามนี้แต่คนไม่ได้เป็นตามนั้นด้วยไงพอถ้าเครื่องนาฬิกามาใช้วัดแล้วก็เชื่อซะจริงจังเลยซื้อมาแพงๆด้วยบางคนซื้อยี่ห้อแพงๆนะสาวจะหมดเลยไอ้พวกนี้มันเลยย่อแพงเกือบถึงหมื่นนะที่บอกไอ้ก็ซื้อยี่ห้อธรรมดาๆก็ประมาณ2,200-3,400อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไงตามแต่ครับมันเหนี่ยวนำใจคนเรามากมายโดยเฉพาะคนที่กำลังอ่อนไหวมิดไลฟ์เป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาช่วงวัยกลางคนเปลี่ยนแปลงขึ้นหนึ่งร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีนู่นนี่นั่นนะครับเจ็บนู่นเจ็บนี่มีมึนมีบ้านหมุนมีอะไรเกิดขึ้นบนโลกใหม่ที่เกิดขึ้นเริ่มมีความสัมพันธ์กับบางคนในครอบครัวเปลี่ยนไปเพราะบางทีมีลูกเร็วนะครับตอนนี้ลูกโตเป็นภาษาไปจีบสาวแล้วจะคิดจะแต่งงานแยกไปอยู่คอนโดแต่พ่อแม่ก็เสียดายก็แข่งจะอยู่กับลูกอ่ะอยู่ลูกมีความสุขอ่ะแต่ลูกจะไปแต่งงานแยกไปอยู่กับเมียเขาภรรยาเขานะครับก็อย่างนั้นเราก็เสียดายความสัมพันธ์พ่อแม่ตัวเองก็เริ่มอายุมากขึ้นอีกโอ้โหแก่ลงต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่มีโรคภัยแค่เจ็บมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างรวมทั้งเรื่องเงินเรื่องทองเพราะช่วงวัยกลางคนนี้ครับใช้จ่ายสูงมากแต่พอมีตังนะเห็นตัวเลขแต่ว่าใช้เยอะมากเลยค่านั้นค่านี้ค่านู้นนะครับโดยทั้งนาฬิกาข้อมือจับเวลาด้วยการทำที่ผมพูดทั้งหมดนี่ครับ6 นาทีกว่ากับ4 นาทีเนี่ยผมสร้างภาพให้ท่านเห็นว่าชีวิตคนในช่วงวัยหนึ่ง mid life ตอนต้นๆ40 50 55แถวนี้ครับจะต้องเจอปัญหาพวกนี้เยอะแล้วก็บางทีเชื่ออะไรก็เชื่อซะจริงซะจังไปเลยแล้วก็คิดเยอะฟุ้งซ่านเข้าใจครับฟุ้งซ่านเป็นคำสั่งโบราณก็ตั้งชื่อครับว่าฟุ้งซ่านเนี่ยถือว่าตั้งได้แม่นที่สุดนะเพราะเป็นการคิดวนลูปอยู่ในการเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดหลายเรื่องพร้อมกันในช่วงค่ำสักเวลาใกล้กันสรุปจบไม่ลงฟุ้งซ่านและบรรยากาศหลงเอ๋อบรรยากาศที่งงแล้วก็กุมใจแคบทั้งนั้นนะครับเหล่านี้เป็นตัวดำให้เกิดปัญหาบวกกับเครื่องมือวัดที่ข้อมือที่ท่านนำมาวัดการนอนด้วยก็เลยกระตุ้นให้เกิดปัญหาใหม่ที่เรียกว่าเป็นออโตซอมเนียโรคนอนไม่หลับจากอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มันมาวัดมันบอกเราบอกแล้วว่าเราไม่เคยดีหลับไม่ได้เรื่องกันเย็นแล้วก็หลับได้ว่ะจริงๆนะตื่นขึ้นมาก็โอเคมันเขาจะทำงานทำการต่อได้ถ้าไม่มีนาฬิกามาเตือนมาบอกเนี้ยจะสบายกว่านี้อีกเราคืนที่ตื่นตอนเช้านี้ท่านฟังบอกเข้าใจผมพูดไหมครับแต่เพราะความกุ้มใจตัวเลขมันบอกมาไม่เคยได้เรื่องจากหน้าปัดนาฬิกาจับตอนเรานอนเราก็เลยกุ้มใจมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องฝังใจไปทั้งวันเลยทำงานด้วยความงงงหงุดหงิดจิตทั้งวันเพราะคิดอยู่เรื่องที่ว่าสุขภาพเรานอนไม่ดีหลับลึกไม่ได้เรื่องจำนวนชั่วโมงน้อยกว่าที่คาดจะเป็นปกติแล้วนะครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเราเองนั่นเองเพียงแต่ตัดความกังวลนี้ออกไปจากอุปกรณ์วัดคุณก็จะไม่เป็นโรคออโตซอมเนียแต่ว่าบางทีมันทำใจยากตัดใจยากลูกๆก็ไปอยู่บ้านอื่นซะละไปอยู่คอนโดซะละไม่รู้จะอยู่ใกล้ๆใครคนที่เรารักชายลูกสาวอย่างแยกตัวออกไปนะครับเราก็ต้องดูแลคนแก่ที่บ้านคุณพ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องดูแลกันไปเงินทองก็

0: จะล่อยรอนะครับนี่คือปัญหาจริงใกล้กับเกษียณนะครับสัก 5-6 ปีจะเกษียณอายุเนี่ยเริ่มคิดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีใครจ่ายตังค์เงินเดือนให้เราแล้วนะหลัง60ปีไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มารุมอยู่รวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยครับรวมๆแล้วทั้งหมดนี่นะครับเรียกว่าเป็นโรคออโทซอมเนี่ยถ้าคุณคิดนอนมีปัญหาตามมาครับหลับไม่ได้เรื่องจริงๆแล้วหลับได้เรื่องอยู่แต่ว่านาฬิกาบอกไม่ได้เรื่องมันวัดตามที่เขาตั้งมาไอ้คนสร้างนาฬิกามันเป็นคนหนุ่มครับพวกเก่งๆวิชาคอมพิวเตอร์ทำใส่โค้ดรหัสต่างๆได้ดีเป็นคนหนุ่มเขาไม่เคยนอนหลับอย่างนี้เพราะวัยเขามันหลับทุกทีครับต่อจำได้ไหมตอนหนุ่มสาวเนี่ยนอนทีไรหลับทุกทีครับ
1: ใช่เพราะไม่ค่อยมีให้เรื่องให้คิดเยอะ
0: หลับยาวด้วยนะเนี่ยถึงแม้บางทีออกทำข่าวเยอะๆก็ตามแต่นะแต่พอได้นอนอะไรก็นอนเต็มที่หลับปุ้ยเลยสนิทนะครับแต่พอเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ย40ปีเนี่ยต่อจะสังเกตว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติเปลี่ยนไปจากตอนหนุ่มตอนสาวแต่คนคิดนาฬิกาเนี่ยมันพวกหนุ่มๆสาวๆทั้งนั้นแหละครับเขาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาควบคุมนาฬิกาให้เรามาขายเราทำให้เราขายได้ซื้อได้อยากจะซื้อแต่คนที่ใช้มันคือคนกลางๆคนครับมันคือคนที่ไม่เข้าใจตัวโรคต่างคือคนเขียนโปรแกรมเอามาให้คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีความกังวลมีความฟุ้งซ่านต่างๆเยอะแล้วไปใช้รวมไปรวมมาแล้วพูดฟังแล้วไม่เข้าใจก็ตามก็ลองฟังซ้ำนะครับท่านผู้ฟังว่ามีหลายเรื่องเกิดมารวมกลุ่มกันอยู่เกิดเป็นสุดท้ายตั้งชื่อเป็นโรคใหม่เลยครับออโทซอมเนียออโทซอมเนียแต่ว่าการนอนแบบที่จริงจังซะเหลือเกินกับชีวิตเอาเครื่องมือวัดซะเหลือเกินแต่จริงแล้วการนอนจริงๆของคนเรามันไม่ใช่วัดอย่างนั้นวัดอย่างนั้นไม่ได้แต่ผลออกมาจะผิดถ้าคุณก็จะกลุ้มใจเองนะครับนี่คือตัวสำคัญมากในการที่จะผมมาเตือนกันนะครับอย่ากรุณาใช้มันแบบที่เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจในบางครั้งบางคราวอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเครื่องอุปกรณ์แค่นาฬิกาอันเดียวนะครับซื้อมาติดที่ข้อมืออันเดียวเท่านั้นเองจะมาแปรผลชีวิตเราได้ยังไงทั้งชีวิตเราต้องดูแลตัวเองถ้าเราก็นอนหลับนี่มาทุกคืนทุกคืนตั้งแต่หนุ่มถึงสาวตั้งแต่เด็กมาแล้วพอมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีตื่นแล้วก็ต้องมีหลับมันเป็นวงจรธรรมชาติของมนุษย์ให้มาอย่างนี้ทุกคนต้องเป็นนะครับถ้านอนไม่ดีเราก็ตายไปแล้วตั้งแต่เด็กๆนะครับเพราะว่าร่างกายของคนอยู่ไม่ได้ถ้าเรานอนได้นะครับถึงได้เป็นอย่างเป็นเรื่องมาถึงตัวป่านนี้มีอนาคตมีงานการทำถ้าอยู่ดีคุณจะมีนาฬิกาแค่ข้อมือแค่เรือนเดียวมาตัดสินชีวิตคุณให้เชื่อว่ามันไม่ดีหลับไม่ได้เรื่องแย่แล้วเรานะครับไปคิดนู่นคิดนี่ตามมากลายเป็นเรื่องของโรคทางด้านภาระจิตใจซะมากกว่ากังวลบวกกับการที่เครียดจากการที่ข้อมูลต่างๆมันรุมเข้ามาตลอดเวลาผลตามมาคือคุณกลายเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับซึ่งนอนไม่หลับเนี่ยเสียหายนะกลายเป็นโรคที่เสียหายขึ้นมาจริงๆนะครับออโต้สมเนียจึงเป็นการบวกกันระหว่างอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ที่มาใช้ในการวัดงานละเอียดอ่อนที่สุดในชีวิตก็คือการนอนของคนฉันเอาเครื่องมือที่เป็นแบบอุปกรณ์นาฬิกาพวกนี้ครับมาวัดมันมาคนละรูปแบบเลยกำเนิดมาคนละแบบกันชัดเจนวัดกันไม่ได้หรอกครับมันไม่มีจิตใจนาฬิกาไม่มีหัวใจไม่มีจิตใจมันมีวัดเฉพาะข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้นเองที่มากำหนดไว้กรุณาใช้ดูเป็นช่วงๆจะตั้งซื้อมาแล้วก็ใช้บ้างนะครับแต่ว่าจะไปเชื่อถือยึดมั่นถือมั่นกรุณาเดินสายกลางนะครับมัชฌิมาปฏิปทาดูอาการตัวเองสำคัญที่สุดที่ผมพูดเสมอขอให้ดูว่าหลับดีไม่ดีนั้นดูที่คุณภาพในการตื่นเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตื่นมาแล้วคุณโอเคอย่าพุ่งดูนาฬิกาให้กุ้มใจตื่นมาแล้วโอเคนะครับตื่นมายังไปแต่งฟันไปคุยคนนู้นคนนี้ได้นะครับแต่งตัวแต่งด้านต่างจะไปทำงานมีกำลังใจจะไปทำอะไรคุยกับลูกๆได้ถ้าอยู่ในบ้านตัวเองนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะทำมากกว่าใช้ชีวิตจะเป็นปกติจะมากกว่าการที่จะไปใช้นาฬิกาใช้เครื่องวัดต่างๆมาควบคุมชีวิตเราจนกระทั่งกลายเป็นโรคนอนไม่หลับแบบรุ่นแบบใหม่ออโทซอมเนียนะครับ
1: แต่ว่าคนที่กังวลมากเกินไปดูอุปกรณ์โดยเฉพาะนาฬิกาเวลาหลับก็เป็นพวกเขากังวลน่ะการนอน

0: เขาจึงไม่สมบูรณ์แบบนะอาจารย์
1: ใช่ครับถูกต้องครับแค่ดูคำแต่คนจะส่วนใหญ่เขาดูตัวเลขกันนี
0: ้
1: หลับลึกมากแค่มากที่ไหนนาฬิกามันบวกให้เสร็จเลยนะครับมันคือได้หลับลึกไป2ชั่วโมงครึ่งมันบอกเสร็จแต่ความจริงมันต้องตั้งไว้มากกว่า2ชั่วโมงนะครับตัวเลขสมมุติเป็นอย่างนั้นออกมาแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่จริงคุณรู้ไหมครับว่าหลับแต่ละคืนนั้นเราหลับแยกเป็นวงจรแต่ละวงจรบวกกันวงจรนั้นชั่วโมงครึ่งหลับ3ชั่วโมงก็เท่ากับคุณหลับไป2วง2วงหลับ6ชั่วโมงคุณหลับไปทั้งหมด4วงแต่ละวงแต่ละวงนั้นเอามารวมกันถึงจะเรียกว่าเป็นผลตามมาของการหลับลึกเท่าไหร่ซึ่งในแต่ละวง1ชั่วโมงครึ่งคุณหลับลึกแค่ 20% ของเวลาเท่านั้นเองครับประมาณ25นาทีหลับลึกแค่นี้ชั่วโมงครึ่งมีช่วงหลับลึกจริงๆในธรรมชาติมนุษย์แค่25นาทีเท่านั้นเองที่เหลือไปหลับตื่นหลับเริ่มคลุ้มเคลเริ่มหัวถึงหมอนเริ่มหลับตื่นนะครับเข้าหลับลึกที่ N3 N1 N2 ไปหลับตื่นสุดท้ายจบที่ N3 เท่านั้นเองครับที่หลับลึก20-25นาทีแล้วก็ต่อด้วยหลับฝันอีก25นาทีตอนท้ายของวงจรนั้นเลยแต่ละวงชั่วโมงครึ่งหลับฝันเอาไว้ให้เราให้เราเคลียร์ความไม่สบายใจต่างๆให้เราฝันถึงนู่นถึงนี่เลขท้าย3ตัว4ตัวได้ฝันถึงแฟนฝันถึงคนนู้นคนนี้ได้ให้เราระบายทิ้งในใจทั้งดีทั้งไม่ดีออกไปล้างขยะในใจออกไปให้หมดอะไรไม่ดีไม่ชอบล้างออกไปอะไรดีๆเก็บเมมโมรี่ไว้เข้าสู่ความจำของเราจังหวะทั้งหมดแต่ละช่วงของการนอนรวมแล้วเป็นชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมงครึ่งเป็นวงหนึ่งแต่ละวงมีหลับลึกประมาณ20นาทีมีหลับฝันประมาณ25นาทีที่เหลือเป็นหลับตื่นมันแยกเป็นหลายส่วนก็จะฟังเฉพาะนาฬิกามันบอกภาพรวมทั้งคืนมาไม่ได้หรอกครับถ้าไปดูค่าอย่างเงี้ยแย่ทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราก็จะกังวลว่าเราเนี่ยโหนอนหลับไม่ดีว่ะคืนนี้แย่แน่สุขภาพร่างกายมันแย่แน่ผมเชียร์ให้ดูตอนเช้าเรียกว่าคุณภาพของการตื่นจะมากกว่านะครับ อยากอาหารอารมณ์ดีอยากคุยกับลูกๆเรามีลูกที่อะไรนอนอยู่ก็ไปกอดทุกวันทุกเช้าจะพาให้ตื่นแต่งตัวไปโรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเราเองทำอย่างนี้ดีกว่าครับอย่าไปพึ่งไอ้นั่นนาฬิกามากซื้อมาแล้วเสียตังค์ไปแล้วก็ดูเป็นช่วงๆเป็นบางวันบางจังหวะนะครับเช่นปีใหม่เราวัดที่เรานอนยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นตัวอย่างแล้ววันเกิดล่ะนอนเป็นยังไงบ้างเขาว่ากันไปดูเป็นทีไปจะไปดูเป็นเรื่องของชีวิตจริงๆจังๆนักหนาหรือยิ่งคนอยู่ในช่วงวัยกลางคนต้นๆ mid life นะครับ40-55ปีนะครับ
0: จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกว่านาฬิกาที่เราใส่มันไม่ดีมันอาจจะเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างและอาจจะไม่เหมาะกับบางสิ่งบางอย่างเช่นที่อาจารย์บอกคือบางทีมันมาใส่นอนอ่ะบางคนอาจจะชอบก็ได้อาจารย์แต่บางคนก็อาจจะกังวลมากจนเกินไปจนคุณภาพการนอนมันไม่โอเคอย่างที่เราพูดกันนี่แหละ
1: ครับจริงๆนาฬิกาเนี่ยถ้าถามผมนะผมว่ามันก็ดีแก้วัดเรื่องออกกำลังกายครับออกกำลังกายมันช่วยได้เพราะมันพัฒนาการมาประมาณ30ปีแล้วคนออกแบบคอมพิวเตอร์ต่างก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนเข้าใจว่าอ๋อคนออกกำลังกายแบบไหนบ้างมีเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งต่างๆนี้มีทั้งหมดนาฬิกาว่ายน้ำต่างเป็นการช่วงว่ายกี่ครั้งอะไรเงี้ยมันวัดได้ดีครับออกกำลังกายซื้อนาฬิกามาถ้าไม่ได้วัดการนอนนะมันจะมีคุณภาพที่ดีมากเพราะวัดเรื่องออกกำลังกายการเผาแคลอรี่ต่างๆนะครับเดินไปกี่ก้าวต่อครั้งแล้วอะไรเงี้ยมันเชื่อบอกเราได้เพราะเป็นผลดีมีแต่ผลดีไม่ค่อยเกิดผลเสียเพราะป้องกันการบาดเจ็บให้เราแต่เรื่องการนอนแล้วก็ผมขอร้องเลยครับท่านกรุณาดูแบบมีสตินะครับยึดสายกลางเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเทียบกับผลในการนาฬิกาถ้าเรื่องการนอนหลับจะเป็นเรื่องออกกำลังกายนี่โอเคมันช่วยได้จริงๆเพิ่มพัฒนาการจนเข้าใจมนุษย์มากขึ้นมนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์วัดก็ออกกายแบบใส่จิตใจเข้าไปแทรกในนั้นมากขึ้นโดยใช้ AI เขาช่วยนะครับแบบที่มีจิตใจแต่ว่าถ้าเรื่องการนอนนี่ยังไม่ได้เรื่องครับมันก็จะเกิดโรคออโตซอมเนียนะครับ
0: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังไหนใครมีประสบการณ์เหมือนที่อาจารย์เล่านะคะออโตซอมเนียนะคะ SMS มาบอกกล่าวกันหน่อย4689899แล้วก็แก้ไขได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้ขอ

0: ญาตพักก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
1: คร
0: ับ
1: เฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี่
3: อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร
1: กลับมาค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะอาจารย์หมออยู่ในสาย
2: ท่านสาวครับครับวันนี้ก็เข้าสู่เรื่องของเรานะครับท่านฟังครับตามสัญญานะครับผมเลือกเรื่องที่มันไม่ค่อยมีใครพูดให้ฟังบ่อยนักแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการนอนเพราะว่าการดูฟุตบอลโลก1เดือนที่โดยประมาณท่านจะต้องเสียสุขภาพเรื่องการนอนไประดับหนึ่งแหละไม่รู้ละมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่แต่ละท่านนะครับจะดูสดติดตามมันใกล้ชิดขนาดไหนก็ตามเมื่อจะจบกิจกรรมฟุตบอลโลกแล้วใกล้เต็มทีแล้วเนี่ยคุณต้องกลับมาฟื้นตัวหรือฟื้นเรื่องสุขภาพการนอนคุณยานอนหลับเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ล่ะครับคราวนี้เพราะว่าอดนอนกันมาอย่างเต็มที่ก็จะมีเวลาที่ต้องกลับไปนอนใหม่หลังจบกีฬาเหล่านี้นะครับคุณก็ต้องมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับไม่เต็มที่ไม่ได้ผลดีเต็มที่ตื่นเช้ามาคุณภาพการตื่นนอนนี่ครับไม่ได้ดีเท่าที่ควรเขามักจะได้รับยาจากคุณหมอก็คือยานอนหลับแต่ท่านฟังครับจำไว้เลยครับยานอนหลับเนี่ยหมอทุกคนเนี่ยไม่มีใครต้องการใช้เกิน2

0: ดาห์1สัปดาห์เป็นค่าเฉลี่ยที่เราสั่งยาให้ค่าเป็นหลักนะครับพ้นจากนี้แล้วจะไม่มียาเหลือในซองอีกแล้วถ้าอาการมันยืดเยื้อมากมายเจอคนไข้เป็นครั้งที่2แล้วอาจจะเพิ่มปริมาณยาเป็น2สัปดาห์ได้นะแต่ก็ต้องหมดติดเส้นด้วยกันไม่มีการสั่งยาให้ท่านมากเกินกว่านี
1: ้
0: เหตุผลเพราะว่าเราไม่ต้องการคนไข้ใช้ยาระดับนานเกินไปมันมีผลเสียตามมามีพูดกล่าวนำไว้ก่อนเลยนะครับติดยาครับไม่มีไม่ได้นอนไม่ได้อีกต่อไปเลยเพราะติดเริ่มติดกินแค่โดส2โดสแรกก็เริ่มมีการติดแล้วนะครับฉะนั้นยาระดับเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์ช่วยคนได้หลับได้จริงนะแต่เป้าหมายการรักษาค่าเดียวสำหรับนั้นของหมอทุกคนถูกสอนในทางโรงเรียนแพทย์เลยว่าเราให้เพียงแค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะนั้นจากที่เขาบอกว่านอนไม่ได้เพลียจังเลยไม่มีกำลังทำงานและสมองไม่ไหวเลยคิดอะไรไม่ออกทั้งนั้นให้ช่วยสัก5วัน7วันแรกจากนั้นก็จะแก้ไขปัญหาที่เป็นเหตุมันเองโดยตรงเช่นเมื่อคุณนอนไม่หลับคุณก็ต้องหาเวลานอนเพื่อคืนการหลับเรียกว่าการใช้หนี้การนอนที่เราพูดถึงไปแล้วเมื่อสักปีที่แล้วนะครับคุณไม่นอนตามเวลาเท่ากับคุณเป็นหนี้การหลับบวกไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันก็ต้องใช้หนี้คืนเขาแหละนะครับเมื่อคุณแก้ปัญหาได้สาเหตุจริงๆแก้ได้ยาหลับก็จะหมดฤทธิ์ไปไม่มีผลต่อการใช้การช่วยคุณต่อไปและแพทย์ก็จะดึงยาหลับออกไม่มีการใช้ต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราใช้กันเป็นศาสตร์เป็นสูตรเลยการใช้ยาหลับนั้นชาวบ้านมักจะไปหาซื้อเอาเองนะครับซื้อเองจากร้านขายยาซึ่งท่านฟังครับยาหลับกลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดอะซิปีนกลุ่มหลักเขาบัตรเลยเนี่ยซึ่งที่จะเอ่ยชื่อให้ฟังว่าตัวไหนที่เราใช้คุณถูเช่นแวลเลียมอะทีแวนกับหลักเหล่านี้ครับเป็นตัวที่เราใช้กันในเมืองไทยเป็นประจำเนี่ยเภสัชกรจากร้านขายยาจ่ายให้ท่านไม่ได้นะต้องมีใบสั่งแพทย์ใบสั่งของแพทย์ไปที่จะซื้อร้านขายยาแต่มีร้านขายยาหลายร้านที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ขายคนไข้ไปเองซึ่งยาเหล่านี้เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามกฎหมายสั่งยาเหล่านี้ได้เฉพาะแพทย์เท่านั้นนะครับเกษตรกรที่ร้านขายยาก็ไม่สามารถจะจ่ายยาพวกนี้คนไข้ได้ถึงแม้จะไปซื้อหาเองแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านมีติดกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาติดบ้านอยู่ตลอดเพราะเป็นซื้อจากร้านขายยาที่เขานอกกฎเกณฑ์ไปนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมขอเตือนนะยาหลับกรุณาอย่าใช้มากยาวนานติดต่อกันเด็ดขาดเพราะคุณจะติดยาครับติดแล้วมีปัญหาการต่างๆตามมาเยอะเลย after effect ของมันนะครับจะเป็นไม่ใช่ผลดีกับคุณเลยใช้ถ้าเป็นปัญหาจริงๆต่อสุขภาพณขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหา3วัน5วัน7วันแต่คุณต้องหาเหตุไปให้เจอให้ได้ว่าเพราะเหตุใดคุณถึงได้นอนไม่หลับณขณะนั้นเช่นมีปัญหาในใจกังวลคิดฟุ้งซ่านทุกคืนอย่างนี้นอนไม่หลับได้ใช้ยาระดับช่วยคุณเบนโซไดอะซิปีนกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแวลเลียมอะทีแวนต่างๆเหล่านี้ครับช่วยคุณได้ช่วงนั้นให้หลับได้เพื่อเรียกคืนสภาพของการที่จะตื่นมามีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพการตื่นที่ดีพอเนี่ยถ้าคุณจะแก้ปัญหาต้นเหตุให้จบให้ได้ไปแก้ที่ต้นน้ำมันเลยว่าคุณเป็นกังวลเพราะเรื่องอะไรต้องไปแก้ตรงนั้นให้ได้พิจารณาแล้วคุณจะใช้ยาหลับต่อไปยาวไม่ได้เพราะหมอจะไม่สั่งให้คุณนานไปเกิน5วัน7วันเจ็ดเม็ดห้าเม็ดหนึ่งสองแล้วก็จบไปคุณจะซื้อยาสารคดียาสมัยใหม่ซื้อไม่ได้นะครับต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ไปถึงจะซื้อได้ยาตัวนี้ตัวยานอนหลับโอเคงั้นกรุณาจัดการกับตัวเองเพื่อแก้ปัญหานอนไม่หลับเป็นปัญหาถ้าเจ็บพันมากขนาดทำให้เกิดสุขภาพเสียหายกรุณาปรับตัวแก้สาเหตุเป็นหลักด้วยนะครับยาสำหรับที่เราพูดถึงส่วนใหญ่แล้วปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเขาจะมี3กลุ่มนะที่เราใช้กันจริงๆนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเบนโซไดอะซิปีนทุกข่าวนำไปแล้วนะครับอันนี้ซึ่งมันมีผลไปเพิ่มสารหลังสารสื่อประสาทในสมองคุณคือสารที่ชื่อว่า GABA นะครับกาบาไปเพิ่มขึ้นทำให้คุณเนี่ยหลับได้ตามวงจรปกติ อันนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่มักจะไปออกฤทธิ์ทำให้เราหลับสบายนะครับทำให้เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อลงนะครับการเกร็งตึงต่างก็ผ่อนจะออกฤทธิ์หลายอย่างเช่นลดความกังวลด้วยตัวยาเช่นตัวยาที่ชื่อว่าแวลเลียมนะครับแวลเลียมคือไดซิแปมนั่นเองชื่อทางเคมีแต่ตัวนี้ออกฤทธิ์8ถึง10ชั่วโมงนะครับอีกตัวนั้นคือยาทีแวนนะครับเช่นที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเป็นลอราซิแปมอีกตัวนั้นคืออัลฟาโซโลนนะครับตอนนี้เป็นตัวที่เกิดออกฤทธิ์สั้นๆ6ชั่วโมงแล้วจบฤทธิ์ไปเลยการสั่งยาแต่ละตัวนั้นถ้าสั่งโดยหลักหวังว่าจะออกฤทธิ์ต่อร่างกายคุณนานเท่าไหร่เพราะยาแต่ละตัวนั้นมีช่วงออกฤทธิ์ต่อร่างกายมนุษย์ยาวสั้นกลางไม่เท่ากันถ้าออกฤทธิ์แต่สั้นๆก็ประมาณสัก3-5ชั่วโมงก็ออกปลดไปแล้วถ้าออกฤทธิ์ยาวๆกลางๆก็คือกลางๆก็คือพวกกลุ่มที่เป็นอะทิแวนนะครับถ้าออกฤทธิ์ยาวหน่อย8ชั่วโมงซึ่งใช้กันเป็นประจำในเมืองไทยก็คือพวกแวลเลียมนะยาสีดำนั่นเองคุณหูหรือนะเราคุณหูไหมคะที่ยา
1: เราจะคุ้นไอ้แมนามสกุลแปมๆนี่แหละอาจารย
0: ์
1: ลอร่าซีแปมนี่คุ้นหูมาก
0: ใช่ครับตลกเลยแปมๆทั้งนั้นเพราะตระกูลไหนเดี๋ยวนี้ผู้ใช้กรเขาก็ฉลาดเขาก็จะตามตั้งยาในกลุ่มเดียวกันให้มีนามสกุลชื่อมันคล้ายๆคล้องๆกันจะได้ไม่ต้องไปสับสนวุ่นวายมากนักยากลุ่มสองคือยาที่สร้างผลิตจากห้องแลบเป็นยากลุ่มที่ออกฤทธิ์เหมือนกับฮอร์โมนเมลาโทนินถ้าทูตฮอร์โมนไม่ได้สร้างในห้องแลบสร้างจากร่างกายมนุษย์เองคือต่อมในร่างกายมนุษย์สร้างออกมาเป็นเมลาโทนินแต่ยาเม็ดที่มีขายทั่วไปบอกเป็นยาเมลาโทนินมันเป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นสร้างขึ้นเองสังเคราะห์ขึ้นในใจห้องแลบมันจึงไม่ใช่เป็นยาที่มันจะฮอร์โมนโดยตรงก็เป็นตัวยาตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์เรียนแบบเมลาโทนินอันนี้ไม่ถือเป็นยาเราหลับนะครับท่านฟังมันเป็นสร้างบรรยากาศต่างๆทำให้เราอยากจะง่วงอยากจะหลับและก็หลับสนได้แต่ตัดปัญหาความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้นในใจคุณได้มากพอสมควรปกติเราใช้ประมาณ 3-5 มิลลิกรัมไม่เกินนี้เด็ดขาดถ้าขนาดมากกว่านี้ต้องมีเหตุอื่นที่เป็นตัวกำหนดชัดเจนถ้ากลุ่มที่3เอาแอปเอฟเฟกต์มาใช้ซึ่งคุณลุงคุณป้าหลายคนก็พูดออกมาในคำถามที่ถามเรามานะครับว่าถ้ายาพวกนี้ทำให้อาศัยฤทธิ์ง่วงของมันเช่นยาแก้แพ้นวดกรีนนะครับที่เขาบอกมาในรายการคำถามเนี่ยมันจะยาแก้แพ้ไปช่วยผลของการง่วงมันทำให้ลุงไม่ใช่ในการช่วยแก้ให้อาการหลับไม่ได้เต็มที่กินยาแก้แพ้ทุกวันเลยจนกระทั่งเสียหายจากยาแก้แพ้ครับพวกยาแก้แพ้ต่างๆหลายตัวที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนะครับแต่ไม่ได้ต้องการฤทธิ์ของการแพ้นะคนที่จะไปกินอีกไป
1: แค่การหลับ
0: ใช่ใช้เพื่อการช่วยฤทธิ์ของการหลับก็เป็นวิธีการที่ใช้กันใน3กลุ่มที่เราพูดถึงนะซึ่งผมไม่แนะนำให้ใช้ทุกอย่างเลยถ้าใช้เพื่อแก้สถานการณ์เฉียบพลันขณะนั้นแต่คุณต้องหันไปมองที่ว่าเหตุใดถึงมีการนอนไม่หลับขึ้นเพราะนอนไม่หลับมันมี3รูปแบบในคนไทยประจำเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ยครับอันแรกก็คือนอนได้จำนวนชั่วโมงน้อยกว่าธรรมดาตอนตื่นมาจึงมีคุณภาพการตื่นที่แย่งวงเงียแต่คนสูงวัยเราบอกว่าต้องการได้7ชั่วโมงอายุสูงวัยมากขึ้นเลข7ก็อาจจะลดลงเหลือ6ชั่วโมงได้นะแต่ว่าไงก็ตามแต่นะครับบางคนไม่ได้นอนแค่ขนาด 6-7 ชั่วโมงครับ3ชั่วโมงก็ตื่นแล้ว
1: อ
0: ีกแล้วนอนต่อไม่หลับพลิกเลยนะตาสว่างโล่งเลยอ่ะกลุ่มนี้ครับกลุ่มแรกที่เจอได้ระดับหนึ่งนะครับแต่กลุ่มเจอเยอะสุดก็คือกลุ่มวัยกลางคน midlife ที่พูดประวัตินี้แล้ว 40-55 ปีกลุ่มนี้มีความกังวลหลายอย่างทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องการเงินเศรษฐกิจในบ้านเองการหาเงินหาทองตอนนี้เป็นสิ่งที่บางคนมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกังวลเรื่องครอบครัวด้วยพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างนะครับมีสาวอื่นมาเกี่ยวข้องในครอบครัวนะตอนนี้ถ้าไม่นอนไม่หลับซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาเยอะนะครับในสุดท้ายก็คือนอนตามเวลาทุกอย่าง7 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง 8 ชั่วโมง แต่ตื่นมาแล้ว
1: ไม่สดชื่นมองเงีย
0: เนี่ยทุกวันนี้ก็คือกลุ่มที่สำคัญมากจะเจอบ่อยเยอะขึ้นเรื่อยๆคือนอนกรนคนกรนขึ้นเยอะครับจาก 3% ถึง 5% เมื่อ15-25 ปีก่อนนะครับ กลายเป็นคนอ้วน 35% ในปัจจุบันนี้

0: คนไทยอ้วน 35% เดินสวนกับคนไทย100คนต้องเจอคนอ้วน 35-40 คนก็เลยทำให้มีการนอนกรนและหยุดหายใจเป็นช่วงๆกลุ่ม3นี่จึงเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยทั้ง3กลุ่มครับนอนน้อยกว่าเวลาปกติไม่ไหวตื่นมางงเงียมีเรื่องกังวลใจคือกลุ่ม2นะครับเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆและกลุ่ม3คือกลุ่มที่นอนกรนเนี่ยมันมักจะพบแต่คนไทยเยอะๆบางทีแพทย์จำเป็นต้องใช้ยานอนหลับเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้คุณในช่วงสั้นๆนะครับ5วัน7วันแต่คุณต้องไปแก้ปัญหาต้นเหตุมาจาก3เหตุที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยตัวเองบางทีคุณหมอจะแนะนำให้ว่าจะต้องแก้ยังไงกันอย่างนี้แต่บางทีเรื่องจิตใจความกังวลต่างๆเนี่ยคุณต้องค่อยๆแก้ปัญหาตัวเองนะครับเพราะว่าด้วยใจเนี่ยมันแก้กันยากแนะนำกันยากเหมือนกันเจ้าตัวเองจะหากที่รู้ว่าเหตุใดคือปัญหาด้านจิตใจด้วยความกังวลคิดฟุ้งซ่านจะนอนหัวถึงหมอนแล้วพลิกซ้ายพลิกขวาอีกชั่วโมงนึงก็ยังไม่หลับอย่างนี้เป็นปัญหาถ้ายาระดับช่วยได้5วัน7วันแต่คุณจะไปแก้ปัญหาเหตุมันก็มีปัญหาอะไรในใจคุณอยู่อันนี้คือตัวสำคัญนะครับนี่คือหลักการที่ใช้พูดถึงเรื่องยาระดับจริงๆเลยในวิชาแพทย์เรานะครับเราไม่ให้คนไข้ใช้เพื่อกินไปยาวๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยเพราะมันมีผลเสียเยอะเลยติดยาเนี่ยเป็นตัวสำคัญแล้วก็บางทีทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปลำบากมากจะหยุดยาก็ไม่ได้เพราะหยุดยาแล้วมันมีผลตามมาก็คืออาการเป็นที่ว่าลงแดงอ่ะคล้ายพวกกินเหล้าเหมือนกันนะแต่ละคนจะติดยากินกี่วันติดไม่แน่ใจนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกิน5วันก็เริ่มติดบางคนกินแค่2วันแรกก็เริ่มติดยานอนหลับละมันจริงติดได้เร็วมากทำเล่นไปเพราะมันจะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ในสมองเลยที่สารสื่อประสาทที่ชื่อว่ากาบาเมื่อกี้พูดนำให้ฟังแล้วนะสารตัวนี้เป็นสารในสมองสร้างขึ้นมาแต่ยาระดับไปเพิ่มฤทธิ์ของมันขึ้นนะครับทำให้ออกฤทธิ์ซึ่งผิดธรรมชาติมนุษย์ไปแต่ก็หลับได้กันแล้วกันนะครับตัวที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็หลบไปใช้พวกยาสังเคราะห์ที่สร้างในห้องแลบแต่คล้ายๆเมลาโทนินคล้ายๆฮอร์โมนของเราอันนี้ก็เป็นตัวที่ติดได้เช่นเดียวกันทำให้มันไปกดฮอร์โมนจริงๆของร่างกายที่หลั่งจากสมองจริงๆนะครับต่อมสมองจริงการที่มันไปกดต่อมเนี่ยครับทำให้ต่อมทำงานต่ำลงเมื่อไหร่คุณหยุดยาเกิดปัญหาทันทีเพราะร่างกายจะมีเมลาโทนินน้อยเกินน้อยเกินกว่าค่าปกติที่เคยมีผมคิดว่าทุกหยดทั้งหมดทั้งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มนี่ครับไม่ควรใช้นานต่อเนื่องกันไม่ควรใช้เกิน2สัปดาห์อันนี้คือสิ่งที่ผมขอเตือนไปก่อนแต่บางทีจำเป็นต้องใช้ในบางช่วงเพื่อรักษาสุขภาพไว้ไม่ให้มันทรุดโทรมจนเกินไปอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นผมจะคิดว่าการใช้ระดับนั้นปัจจุบันนี้เรามีวิธีการหลบอันหนึ่งก็คือใช้ออกกำลังกายช่วยครับเพราะออกกำลังกายบางทีออกกำลังกายเมื่อมีแสงที่เหมาะสมเช่นเชียร์ให้พี่จะออกกำลังกายตอนเช้าช่วง8โมง9โมงเช้ามีแสงลำไรของแสงจ้าอยู่นะครับมีต้นไม้ให้เงาให้ลมเงาบ้างเป็นแสงลำไรจากแสงแดดกระตุ้นวิตามินดีบวกกับออกกำลังกายตอนเช้าช่วยได้ถ้าไม่มีเวลาเลือกตอนเย็นครับ5 โมง 5 โมงครึ่ง 6โมงตอนที่ใกล้จะถึงเวลาโปรเพลก็จะไปกระตุ้นเลยทั้งสองอย่างออกกำลังกายโดยใช้วิธีการตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ตามแต่เนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นทั้งที่เมลาโทนินครับจะปรับวงจรของนาฬิกาชีวิตลดไปหลบการใช้ยาหลบการซื้อยาเมลาโทนินจากท่องแบบมากินนะครับไปกระตุ้นหลังจากต่อมที่ใต้สมองของเราโดยตรงให้สร้างสารที่ชื่อว่าฮอร์โมนเมลาโทนินออกมาให้ตรงตามเวลาที่เหมาะสมวิธีนี้เป็นวิธีการหลบโดยใช้ร่างกายเราเองปรับซึ่งมีแต่ดีกับดีกับดีร่างกายเราโดยใช้ออกกำลังกายตามเวลาที่เหมาะสมนะครับจะเป็นเช้าก็เช้าด้วยกันให้มีแสงแดดช่วยด้วยก็แสงแดดก็ช่วยสร้างวิตามินดีบวกกับการปรับนาฬิกาชีวิตที่เราพูดไปแล้วเมื่อสัก3เดือนที่แล้วนะครับเมื่อปรับนาฬิกาชีวิตการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินตอนคืนนี้ก็จะเป็นไปตามปกติแล้วก็ตื่นให้เราหลับได้ความกังวลต่างๆก็จะถูกกลบเกลื่อนไปอาการคุณจะกลับมามีสุขภาพดีและใช้ธรรมชาติของตัวคุณเองแท้ๆเอาออกกำลังกายมาช่วยเติมช่วยเสริมให้เพราะออกกำลังกายนั้นนอกจากทำให้ร่างกายของคนที่สูงอายุแข็งแรงขึ้น ันยังช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยครับอยากจะพักผ่อนเลยไปรวมผลกับเมลาโทนินที่หลั่งเพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นจากแสงจ้ามาในราคาชีวิตบวกกับร่างกายต้องการใช้การพักผ่อนมากขึ้นเพราะไปออกกำลังกายไปเดินไปอะไรต้อง 30-40 นาทีมารวมผลกันแล้วคืนนี้เลยเอ้าหลับเป็นหลับเพราะสองผลนี้มากระตุ้นกันพระสั่งเพราะสองผลนี้มากระตุ้นกันพระสั่งสั่งเข้าใจไหมครับแทนที่จะไปใช้ยานอนหลับซึ่งทุกหมอเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเขาใช้เฉพาะเท่านั้นเองไม่ใช้ต่อเนื่องกันเด็ดขาดเพราะมันออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นยากลุ่มนี้นะครับแค่ท่านกรุณาอย่าซื้อยาจากรัฐยาเองนะครับยานอนหลับเพราะว่าปัจจุบันนี้กฎหมายออกมาแล้วครับว่าต้องซื้อโดยใช้มียาใบสั่งยาเท่านั้นนะครับยานอนหลับ
1: อาจารย์ฮะขอญาตแชร์นะฮะหนูเวลาไปโรงพยาบาลเวลาคนมีความเครียดเนี่ยนะคะจะไปบุ่งไปที่ทางคุณหมอจิตแพทย์ถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายท้ายสุดจิตแพทย์ท่านก็สั่งยามาอยากให้เราพักผ่อนไม่ต้องเครียดคือนอนหลับถูกต้องไหมอาจารย์แล้วก็อยากหายเครียดทีนี้มีคำถามว่าคือต่อเข้าใจนะว่าคนเรามันปฏิเสธความเครียดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจครอบครัวหรือว่าเรื่องของสงครามโลกอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นนะใกล้ตัวไกลตัวน้ำมันก็ขึ้นราคาค่าแรงยังเท่าเดิมอันนี้ก็พูดได้เพราะว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันคนเรามีความเครียดอาจารย์พอไปหาหมอปุ๊บสิ่งหนึ่งที่คุณหมอจะทำให้เรามีความสุขได้ในขณะหลับก็คือยานอนหลับหรือยาคลายเครียด
0: นี่คือตัวสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยได้แต่เป้าหมายการรับสั่งยาแต่ละครั้งของแพทย์นั้นคือต้องการแก้ไขสถานการณ์ณขณะนั้นเท่านั้นไม่มีความเป้าหมายจะให้ใช้ยาวเลยน
1: ะ
0: เพราะรู้ดีว่ามีแต่ข้อเสียข้อเสียข้อเสียเท่านั้นเลยถ้าใช้เกิน2สัปดาห์มีแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะครับติดถึงยาก็ดื้อยาด้วยนะครับกินเลย2สัปดาห์ไอ้ยานอนหลับที่เคยกินแล้วหลับดีแล้วก็กลายไม่หลับเหมือนกันนะครับเพราะเนื่องจากมันดื้อต่อร่างกายเราแล้วเพราะมันดื้อด้วยติดยาด้วยดื้อด้วยต้องนึกเลยครับว่ามันจะเกิดข้อเสียอะไรมากมายเยอะขนาดไหนมันถึงถูกกำหนดกฎเกณฑ์ว่าห้ามใช้จะใช้ได้เฉพาะแพทย์สั่งเท่านั้นซื้อเองจากร้านขายยาไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะครับเนี่ยร้านขายยาไหนจ่ายยากลุ่มพวกนี้พวกเบนโซไดซิแปมให้กับคนไข้โดยไม่มีการสั่งยาจากแพทย์เนี่ยผิดกฎนะครับนั้นท่านกรุณาอย่าไปรับกฎตัวนี้หนึ่งคือติดยาเร็วมากและดื้อต่อยาเร็วมากด้วยนะครับเวลาจะหยุดยาเดี๋ยวจะพูดต่อยสักนิดหนึ่งนะต่างๆนะคอยประสาน
1: ได้ค่ะ
0: การหยุดยาพวกถ้ามีคนไข้ที่ติดยาอย่านอนหลับแล้วนะหยุดยาทันทีไม่ได้นะท่านผู้ฟังครับห้ามเลยว่าวันนี้อยากจะหยุดแล้วสต็อปไม่กินเลยเขาจะกินมาต้องเดือนแล้วทำนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังต้องค่อยๆเทลออฟลงลดปริมาณยาลงโดยแพทย์เป็นคนกำหนดให้ว่าจะต้องใช้ยาตัวนี้ลดปริมาณมิลลิกรัมที่ใช้ลงนะครับลดลงให้ค่อยลดเป็นใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าจะจบเกมได้อย่าหยุดทันทีเด็ดขาดขอเตือนขีดเส้นแดงตรงนี้ครับเพราะถ้าคุณหยุดทันทีจะมีอาการของร่างกายเราเป็นโรคดื้อตามมาเยอะเลยเช่นกล้ามเนื้อมีการเกร็งกระตุกนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีครับคุณในการดำเนินชีวิตต่อไปบางคนจะเป็นมากๆก็มีอาการรุนแรงถึงขั้นไม่ต้องพูดต่อไปครับมันเริ่มมันแรงนะฉะนั้นหยุดยานอนหลับทันทีไม่ได้จะหยุดต้องให้แพทย์เป็นคนหยุดให้เพราะว่ามีเทคนิคในการช่วยคุณได้และให้หยุดได้แล้วสุดท้ายผ่านไปสัก 3-4 สัปดาห์คุณจะสามารถออฟยาได้เองจากยานอนหลับอย่าหยุดทันทีนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครที่คุณติดยานอนหลับแล้วเนี่ยอย่าหยุดทันทีเด็ดขาดนะครับปรึกษาแพทย์ใกล้ตัวคุณนะครับ
1: อาจารย์คะมันมีอีกคำถามหนึ่งก็คือเคยอ่านข่าวมานะฮะคนที่เขากินยานอนหลับเยอะๆยาคลายเครียดหรือยาพวกแก้แพ้เยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สมองก็เรียกว่าเบลออัลไซเมอร์เร็วหรือเปล่าอาจารย
0: ์ถูกต้องครับนี่เป็นตัวที่หลังๆนี่เราพบว่ามันมีปัญหาเป็นต้นแบบในการสร้างโรคหลังโรคหลายโรคนะให้กับคนได้นะทั้งกลุ่มของแบบแต่ละอย่างที่เกี่ยวสมองนะไม่ต้องเอ่ยชื่อให้กล้าผมจะบอกว่าอย่าใช้ยาวเกินไปเด็ดขาดอย่าซื้อมาใช้เองเด็ดขาดเพราะใช้แล้วมันมือครับต่อเนื่องกันต้องกินทีไรได้หลับได้อีกสักพักมันก็เริ่มดื้อแล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเพิ่มยาเองอ่ะคิดดูนะครับเคยกินหนึ่งเม็ดหลับได้ผ่านไป

0: เกือบเดือนเอ้า1เม็ดไม่หลับก็เป็น2วะซื้อยาตาลาขยาร้านนี้ได้ร้านที่มันเกเรมขายเองแอบขายกิน2กลายเป็นติดยาแรงมากนะครับเพราะดับเบิลโดสเข้าไปเลยเห็นไหมครับว่าวงจรมันเป็นวงจรที่มันเข้าสู่คล้ายๆกับยาพวกยาเสพติดนะครับสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเนี่ยมันมีฤทธิ์คล้ายๆกับพวกยาป้ายาพวกนี้ครับเราไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปแตะต้องมันมากนักนะครับแล้วก็จะหยุดยาทันทีก็ไม่ได้ดื้อยาอีกต่างหากต้องเพิ่มโดสไปเรื่อยๆมันทำให้เราไม่มีความสุขหรอกครับระยะยาวเราไม่ซื้อเรื่องดีกับร่างกายมนุษย์นะครับกรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังทำตามแพทย์ให้เท่านั้นครับมีแค่ไหนแค่นั้นนะครับอย่าหาเองเด็ดขาดนะครับ
1: นะคะเมื่อต้นรายการอาจารย์ขออีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าช่วงนี้คนอาจจะนอนไม่สม่ำเสมอนอนไม่เป็นเวลาหลับบ้างตื่นบ้างการใช้ยานอนหลับปริมาณที่พอดีเนี่ยมันจะช่วยปรับให้คนหลับตามเวลาปกติได้หรอคะอาจารย
0: ์ใช่ครับถูกต้องครับเราก็ใช้สั้นๆเพราะเรารู้ว่าโลกมีเวลาจบมันไม่ได้มียาวไปทั้งปีมันมีจุดจบเราก็พอได้ดูผู้ชนะเลิศแล้วก็จบกันเราก็จะไม่กลับไปอดนอนแบบนั้นตีสามตีสี่ตามที่เวลาถ่ายทอดมานะครับเหตุการณ์การก็จะถูกดึงออกไปยาเหล่านี้ก็จะลดการออกฤทธิ์เพราะเราก็ไม่ได้ใช้ต่อไปเพราะไม่มีเหตุการณ์ที่ไปอดนอน การนอนก็กลับสู่สภาพปกติอยากนอนอยู่แล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยครับเพราะผมเทียบเสมอว่ามีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมีตื่นต้องมีหลับมันเป็นวงจรธรรมชาติมนุษย์นะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังว่ากันไปนะคะใครมีประสบการณ์แบบนี้แชร์กันหน่อย4689899ยาไว้รักษาโรคก็จริงแต่ถ้าว่ากินมากๆไปอาจจะกลายเป็นโทษก็ได้นะอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าคุณลุงคุณป้าตามต่างอำเภอถ้าแอบไปใช้ยาแก้แพ้นะเนี่ยตลอดเดือนนี้ใช้เพราะยาแก้แพ้ไปซื้อได้เองครับยาสำหรับกลุ่มเดียวคือเบนโซเดซิปินกลุ่มเลี่ยมๆทั้งหมดอุ้มๆทั้งหมดเลยครับห้ามซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์แต่กลุ่มที่มันเป็นยาแก้แพ้เนี่ยซื้อเองได้ตามร้านขายยาหรือเปล่าคุณลุงป้าก็เลยแอบรับไปใช้ยากลุ่มนี้แทนเอาผลการง่วงเนี่ยครับมันช่วยแกหลับได้หลังจากคืนที่ทำงานทำรายจ่ายมาดึกๆเป็นเดือนแล้วสาวนี้เป็นวิธีการหลบของคนนะครับก็เป็นความฉลาดของท่านนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้เลยครับใช้วิธีแก้โดยการออกกำลังกายตามเวลาที่เหมาะสมเอาแสงแดดแสงอาทิตย์เป็นตัวช่วยกำหนดนาฬิกาชีวิตให้ไปกระตุ้นเมลาโทนินของร่างกายคุณออกมาใช้เองใช้ยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าของร่างกายเราเองของเราเองแท้ๆนะครับยังไงก็ปลอดภัยนะครับ
1: อาจารย์หนูกระซิบกับอาจารย์สองคนนะเรารู้ว่าสองคนนั้นหนูเป็นคนหนึ่งที่ขออนุญาตที่จะเอ่ยชื่อยาตัวนี้นะคอเฟนิลามิน
0: นั่นแหละ
1: เคยมีประเภทที่แบบยาแก้แพ้เม็ดเล็กๆสีเหลืองๆอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เมื่อก่อนนะอาจารย์นอนไม่หลับขอสักเม็ดหนึ่งหลับสบายหลังๆมาสักอาทิตย์สักเดือนหนึ่งเม็ดเดียวไม่ไหวนะอาจารย์มันไม่หลับ
0: มันเข้าหลักเดียวกันนะครับผมเพิ่มยา
1: ใช่แต่ที่เป็นการใช้ยาที่ผิดนะคะคุณผู้ฟังคืออยากหลับอ่ะแต่เกิดกินยาแก้แพ้ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะแชร์กันนะ
0: ระวังด้วยนะครับท่านสั่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลบไปใช้เดียวที่ตำตอบสำคัญจริงๆเอ็กซ์ไซส์เบาๆสบายสบายบวกเวลาที่เหมาะสมคงที่ไว้คุณจะกลับเข้าสู่สภาพการหลับเป็นปกติได้โดยใช้วิธีธรรมชาติของคุณเองฤทธิ์ของมันออกฤทธิ์จากเมลาโทนินของคุณเองของคุณเองนะครับไม่ได้ซื้อมากินนะครับทั้งมันสร้างแต่ต่อมในของเราเองขึ้นมาเพื่อให้เราหลับได้จริงๆตามธรรมชาติดีที่สุดแล้วครับแบบนี
1: ้นะคะเวลาหมดค่ะอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยปวินวัชรประทีปและพันศิษย์วิชยคุป
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุก